ใครดีกูกูดีตอบใครชั่วกูกูชั่วตอบใช่หรือไม่ครับนี่คือวิชามารทั้งนั้นครับพี่น้องครับและท่านเป็นมนุษย์หรือเป็นมารนะครับท่านเป็นมนุษย์นะท่านไม่ใช่เป็นมอดเป็นมารมีสมองพระบิดาให้มาตั้งสองซีกพวกมอดมารนะมันมีสมองแค่บรรพบุรุษมันนะมีสมองแค่ก้อนเดียวเองเพียงแต่มันอายุยืนมันไม่ตายเพราะมันหลอกให้พวกท่านนะตายแทนพวกมันเลยอายุยืนขณะที่อยู่ในระบบโลกท่านเห็นปะครับสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเหลิงลามปามเพียงแค่กดปุ่มเดียวเนี่ยคนทั้งโลกก็เป็นกรรมกรของพวกมันหมดทั้งโลกเลยแต่ยกเว้นชาวยุวจิตนะรับรองได้ว่ายกเว้นยุวจิตแน่นอนแล้วถามว่าทำไมเราพูดอย่างเงี้ยพวกมันจะใช้วิธีกดปุ่มเพื่อเอาทุกคนเป็นกรรมกรโดยไม่ต้องนะไม่ต้องหลอกลวงนี่ไม่ต้องเอากิเลสมายั่วโดยไม่ต้องฝังไมโครชิปเขาจะทำได้เหรอแล้วเขาจะทำจริงๆไหมยิ่งกว่าจริงอีกครับถ้าไม่มีการสกัดกั้นไม่มีการทำอะไรสักอย่างหรือพวกท่านที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้สำนึกแผนการของพวกเขาต้องบรรลุแน่ๆเพราะในสมัยเลเมเรียแอตแลนติสและสมัยอียิปต์โบราณเนี่ยการเอา DNA ของสัตว์ร้ายนัดตัด DNA ของสัตว์ร้ายในพวกมันน่ะมาต่อกับ DNA ของพระเจ้าในมนุษย์น่ะพวกมันยังทำสำเร็จมาแล้วเลยนะพี่ที่ถามใน Facebook ว่าพวกมันทำยังไงอย่ามาถามเราเลยนะเพราะเราไม่รู้ว่าพี่ที่ถามเนี่ยเป็นมอดมารหรือเปล่าเดี๋ยวเราอยากหลอกมาเอาความรู้จากเราเพื่อจะไปทำเพื่อจะมาทำร้ายมนุษย์น่ะเราไม่บอกนะมันเป็นดาบสองคมเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องจริงก็แล้วกันนะท่านถามเนี่ยถ้าเราทำเฉยๆเราไม่ตอบท่านก็อย่าเสียใจเพราะมันไม่ใช่คำตอบที่เหมาะสมที่เราจะตอบท่านนะโอเคทีนี้มาถึงเรื่องของปัญหาเราให้ท่านเนี่ยหันมาสนใจปัญหาในชีวิตของท่านดีกว่าครับดีกว่ามัวแต่ปสดกับความทุกข์ซึ่งมันเป็นผลพลอยได้พอท่านไปเรียนรู้ว่ากูกำลังทุกข์ในทุกอะไรทุกอะไรยับทำไมถึงทุกข์นักทุกข์หนาทุกข์จริงทุกข์จังทุกข์ขังธรรมดาอะไรพวกเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรครับแต่ถ้าท่านมาเรียนรู้ว่าปัญหาคืออะไรปัญหามีกี่ชนิดและปัญหาแต่ละอย่างมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ทางออกจากปัญหานั้นมันมีทางไหนบ้างวิธีใดบ้างอย่างนี้มันจะไม่ประเสริฐกว่าเลยครับถ้าเราศึกษากันในเรื่องแบบนี้วิธีคิดแบบจิตจักรวาลเนี่ยถ้าท่านปฏิบัติแบบวิชาของพระอาทิตย์ก็คือของจิตจักรวาลไม่คิดแบบจิตมนุษย์ที่ถูกไอ้มารมอดมันหลอกเนี่ยป่านนี้พวกท่านเนี่ยเจริญทางปัญญาเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณนิพพานกันไปเยอะแล้วหลุดพ้นนิพพานกันไปเยอะแล้วแต่ที่ผ่านมามันไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นนักบวชนะหรือนักรบแห่งแสงสว่างนักสู้เพื่อการรู้แจ้งก็คือมนุษย์โลกพอกันทั้งสองพวกพี่น้องครับปัญหาคืออะไรครับคำตอบปัญหาคือสิ่งที่ตนไม่พอใจเราเอาตั้งแต่ขั้นฟันดาเมนทัลฟันดาเมนทัลก็คือขั้นอนุบาลขั้นประถมนั่นแหละเอามาเล่าให้ท่านฟังเพื่อท่านได้เรียนรู้ว่าปัญหานั่นคืออะไรทำไมนะชาตินี้จึงมีแต่ปัญหา ถ้าเราบ่นอย่างนี้ได้แสดงว่าเรารู้จักปัญหาดีแล้วนะครับแต่เราพระบิดากับเราไม่เชื่อหรอกเพราะท่านไม่เคยได้สนใจปัญหาชอบหนีปัญหาชอบนั่งทับปัญหาถูกปะชอบปล่อยปัญหาทิ้งไว้เพราะท่านไม่ชอบเพราะมันทำให้เกิดความทุกข์ทุกกายทุกใจสารพัดเราจึงต้องมาทำให้ท่านกระจ่างเหมือนถ้าเราไม่รู้ว่าเราป่วยเป็นโควิด-19เนี่ยเราไม่รู้ว่าโควิด-19เนี่ยมันเป็นไวรัสแล้วมันทำให้เราเกิดอาการอย่างไรมันติดต่อเข้ามายังเราอย่างไรแล้วเราจะแพร่ต่อมันอย่างไรถ้าเราไม่รู้อะไรสักอย่างก็เหมือนเราไม่รู้ปัญหานะครับเราก็จะมีโอกาสเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำๆซักๆท่านว่าจริงไหมครับเพื่อให้มันสิ้นซากชีวิตท่านจะไม่มีปัญหาอีกที่ไม่มีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่พอมีปัญหาแล้วมันเหมือนไม่มีเพราะท่านสามารถใช้ปัญญาของท่านใช้ประสบการณ์ของท่านจัดการกับทุกปัญหาที่ท่านเผชิญในชีวิตได้อย่างสง่างามไม่ใช่หนีปัญหาเพราะอ้างว่าหนีทุกอย่างหัวซุกหัวซุนหนีเนี่ยมันไม่ใช่พระเอกนะครับหนีนี่คือผู้ร้ายนะครับเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เราเป็นพระเอกนางเอกนะครับเราไม่ใช่ผู้ร้ายเราต้องไม่หนีครับเราต้องกล้าหาญกล้าความหมายของเราไม่ใช่กล้าในความหมายของมอดมารนะครับเรามาดูครับสิ่งที่ตนพอใจปัญหา
ก็คือสิ่งที่ตนไม่พอใจถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ตนพอใจตัวเองก็ไม่มีปัญหาเมื่อไม่มีปัญหาตัวเองก็ไม่มีความทุกข์อะไรถ้าเป็นสิ่งที่ตนไม่พอใจเปลี่ยนแปลงปัญหาไม่ได้แก้ไขปัญหานั้นไม่ได้ออกจากปัญหานั้นก็ไม่ได้นี่ก็คือการที่ตัวท่านเองไปอยู่ในท่ามกลางแวดล้อมของสิ่งที่เรียกว่าปัญหาเกินการแก้ไขเยียวยาเกินการหลีกเลี่ยงหลีกหนีปัญหาแบบนี้ก็มีใช่ไหมในชีวิตอ่ะสิ่งแรกที่ท่านจะสามารถจัดการกับปัญหาได้แล้วทำให้ท่านไม่ทุกข์นั่นคือท่านต้องข่มใจท่านต้องข่มใจของท่านเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นถ้าท่านมีญาติพี่น้องผู้สูงอายุเขาถึงแก่อนิจจกรรมเขาจากท่านไปท่านรู้สึกไงฮะโศกเศร้าเสียใจถูกต้องไหมโศกเศร้าเสียใจและอะไรอาวรญาติผู้ล่วงลับและถ้าบังเอิญสนิทกับท่านมากแล้วจากไปอย่างกระทันหันท่านจะเสียใจหนักกว่าปกติใช่ไหมท่านก็ต้องเรียนรู้ที่จะข่มใจของท่านข่มความโศกเศร้าเสียใจอะไรอาวรเอาไว้ให้ได้เพราะท่านจะหนีเพื่อจะไม่ให้ญาติผู้อาวุโสของท่านล่วงลับท่านปฏิเสธหรือท่านหนีมันได้ไหมเพราะท่านล่วงลับไปแล้วจะช่วยไม่ให้ญาติผู้ใหญ่ที่อาวุโสสูงวัยแล้วต้องล่วงลับช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ท่านต้องตกอยู่ในสถานการณ์นั้นแน่นอนเมื่อเราหนีไม่ได้เราเปลี่ยนแปลงให้เขาฟื้นขึ้นมาก็ไม่ได้มีวิธีเดียวท่านต้องยอมรับความจริงตรงนั้นแล้วข่มความเศร้าหมองของท่านซะถ้าข่มได้เร็วข่มได้ไวถ้าข่มได้เร็วข่มได้ไวท่านก็จะไม่ทุกข์นานในบางศาสนาในบางชาวเผ่าเวลาญาติพี่น้องพ่อแม่เสียชีวิตเขาจึงไม่เก็บซากศพเอาไว้นานเพราะถ้ายิ่งเห็นมันก็ยิ่งข่มใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ถ้าชำระซากศพตามประเพณีไวมากเท่าไหร่อย่าได้รู้อย่าได้เห็นอีกจิตของมนุษย์ก็จะค่อยๆ คลายความอะไรอาวรคลายความเศร้าหมองได้นี่ก็เหมือนกันคำว่าข่มใจเนี่ยภาษาทางศาสนาเขาใช้คำว่าธรรมะนะทมธรรมะหรือที่พวกเราใช้คำว่าทมระทมทุกระทมแต่จริงเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะมาจากคำว่าธรรมะนี่คือวิธีที่หนึ่งถ้าเราต้องเผชิญกับสิ่งที่เราหรือสถานการณ์ที่เราไม่พอใจประการที่สองปัญหาคือสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เราต้องฝืนใจที่ทำให้เราต้องฝืนใจยิ่งฝืนนานมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีปัญหาและมีความทุกข์มากเท่านั้นเราพยายามจะเลี่ยงคำว่าความทุกข์เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ชอบรูดทะลูดไปหาความทุกข์เรามาเรียนรู้ปัญหาเพื่อที่เราจะต้องรู้ว่าปัญหาแบบไหนเราต้องทำยังไงเราต้องฝืนใจต้องฝืนครับปัญหาบางอย่างที่เราเจอเป็นสิ่งที่เราไม่พอใจเราต้องฝืนครับเช่นเราเนี่ยเป็นคนขี้ร้อนถ้าต้องไปทำงานอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างน้อยๆคน2คนขึ้นไปและพวกนั้นมันทะลึ่งขี้หนาวเราเป็นรุ่นน้องไอ้2คนนั่นเป็นซีเนียร์เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือเราเป็นพนักงานบริษัทนี้ก่อนเราเราจะไปบังคับเขาเราจะไปร้องขอเขาว่าให้เปิดแอร์ให้เย็นๆหน่อยได้ไหมเพราะเราร้อนเราทำไม่ได้ถ้าจะทำได้ก็ยกเว้นอย่างเดียวคือใช้อำนาจเหนือพวกเขาซึ่งถ้าเราไปตั้งตนเป็นศัตรูกับเขาใช่ไหมแค่เป็นน้องใหม่ทำซ่าว่าอย่างนั้นใช่ไหมน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ไม่ได้เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอ่ะ
ใช่ไหมกูร้อนกูก็ต้องยอมร้อนอ่ะทั้งที่กูขี้ร้อนอ่ะนะพวกมันขี้หนาวมันเลยเปิดแอร์ใช่ไหมร้อนไม่ค่อยเย็นหรือมันไม่เปิดเลยเปิดแต่พัดลมหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องฝืนใจฝืนอะไรฝืนใจเพื่อทำให้เราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเราเองถูกต้องหรือไม่ล่ะงั้นถ้าเราไปทำในสิ่งที่คนอื่นก็ไม่เห็นด้วยไม่ชอบใจไม่พอใจโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่นั่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสร้างศัตรูให้กับตัวเราเองโดยที่โง่มากเลยใช่ไหมมันสิ่งที่เราไม่พอใจเนี่ยต้องข่มใจแล้วยังไม่พอบางเรื่องเราต้องฝืนใจประการที่สามเราต้องตัดใจตัดใจเข้าใจคำว่าตัดใจไหมเช่นท่านเป็นคนเสียดายปรากฏว่าท่านน่ะมันมีของอยู่ชิ้นหนึ่งแต่เอาเป็นในครอบครัวแล้วกันนะมันมีของอยู่ชิ้นหนึ่งมีพี่น้องสองคนปรากฏว่าน้องน่ะมันอยากได้ของชิ้นนั้นน่ะเป็นของกินหรือของเล่นก็แล้วแต่น้องมันอยากได้ทั้งที่ตัวท่านเองก็อยากได้ไว้เป็นของเล่นของตัวเองหรืออยากได้เอาไว้กินเองแต่น้องมันดันทะลึ่งอยากได้แล้วพ่อกับแม่บอกว่าอะไรอะไรก็น้องอะไรอะไรก็น้องให้น้องสิลูกเดี๋ยวน้องจะได้รักพี่นะพี่มันบอกว่าเนี่ยกูให้มันมาเป็นปีแล้วนะไอ้น้องคนนี้มันยังไม่เคยรักกูเลยตั้งที่กูให้มันมาจนรู้จะให้อะไรแล้วท่านก็มีสิทธิ์จะคิดแต่ท่านก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้เพราะท่านเป็นพี่ท่านก็ต้องรักน้องจริงๆเมื่อรักแล้วน้องอยากได้ก็ให้ไม่ขัดใจน้องว่างั้นมันการให้ในสิ่งที่ท่านรักให้ในสิ่งที่ท่านอยากได้เหมือนกันถ้าท่านไม่ตัดใจเนี่ยท่านจะให้เขาลำบากไหมให้เขาลำบากครับก็เรียกว่าฝืนใจให้หรือบางทีไม่ยอมที่จะให้เลยด้วยซ้ำมันท่านต้องตัดใจเอ้าให้ก็ให้วะไม่เป็นไรมันเป็นน้องให้ก็ให้วะอย่างนี้เขาเรียกตัดใจโดยไม่ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนพี่น้องครับนี่คือปัญหาแรกเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่พอใจเมื่อเจอสถานการณ์ที่เป็นปัญหานั้นแล้วทำอย่างไรที่จะไม่ให้ตัวท่านเนี่ยมีความทุกข์ยากทุกหนักและทุกนานอย่างแรกต้องข่มใจต้องฝืนใจต้องตัดใจเรายกตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในชีวิตให้กับท่านแล้วท่านจะได้รู้ว่าปัญหาแบบไหนท่านต้องข่มใจปัญหาแบบไหนต้องฝืนใจปัญหาแบบไหนต้องตัดใจใช่ไหมถามว่าชื่อเรื่องฟังง่ายๆนะแต่ละเอียดลึกไหมครับประการที่สองปัญหาคืออะไรปัญหาคือสิ่งที่ตัวเองจะต้องแก้ไขปัญหาก็คือสิ่งที่ตัวท่านเองต้องแก้ไขเพราะไม่แก้ปัญหานั้นก็จะคาอยู่อย่างนั้นปัญหาถ้าไม่แก้ไขปัญหานั้นมันก็จะค้างคาอยู่อย่างนั้นยิ่งค้างคานานมากเท่าไหร่มันจะยิ่งทำให้ท่านเกิดความทุกข์มากเท่านั้นนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอปัญหาที่ท่านจะต้องแก้ไขไม่ปล่อยไว้นานครับเดี๋ยวความทุกข์มันลามปามเกิดขึ้นอย่างแรกท่านต้องรีบหันหน้าเข้าหาปัญหานั้นเพื่อเรียนรู้ปัญหานั้นว่าไอ้ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันคืออะไรปัญหาที่ว่านั้นมันคืออะไรแต่ถ้ามันมีหลายปัญหาท่านก็ค้นหาให้พบวิเคราะห์ให้พบว่าปัญหาที่ท่านเจออยู่นั้นมันมีกี่ปัญหาแต่ละปัญหามันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือปัญหาที่แท้จริงคืออะไรบางทีมีปัญหาลวงๆก็มีปัญหาหลอกๆก็มีแต่ปัญหาจริงๆที่เป็นแก่นแท้ของปัญหามันซ่อนเร้นอยู่ข้างในมันต้องใช้ความฉลาดในการมองในการพิจารณาด้วยเมื่อท่านรู้ปัญหาแล้ว ความทุกข์ก็ยังจะเกิดอยู่ถ้าปัญหานั้นยังอยู่ถูกไหมอย่างที่สองท่านต้องรู้สาเหตุของปัญหาไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่เมื่อรู้ว่าเป็นปัญหาแล้วปัญหาคืออะไรเป็นยังไงแล้วท่านต้องสืบสารให้รู้ให้ได้ว่าสาเหตุของปัญหานั้นมันคืออะไรมันเกิดจากคนมันเกิดจากคนอื่นเกิดจากตัวเราเกิดจากคนรอบข้างหรือเกิดจากอะไรแล้วทำไมมันจึงเกิดปัญหานั้นขึ้นนี่คือการที่ท่านจะต้องเรียนรู้เพื่อจะหาข้อมูลให้ได้เมื่อรู้สาเหตุที่มาของปัญหารู้รายละเอียดปัญหาอย่างลึกซึ้งแล้ว
ขั้นตอนที่3คนที่ฉลาดไม่เกลียดกลัวความทุกข์และก็ไม่กลัวปัญหาคือต้องรู้วิธีแก้ไขการที่ท่านจะรู้วิธีแก้ไขมันก็ไม่ยากครับเพราะท่านรู้ว่าปัญหามันคืออะไรท่านรู้สาเหตุของปัญหาว่าเหตุมันเกิดจากอะไรวิธีแก้ไขปัญหามันไม่ยากใช่ไหมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคือปัญหานะมันเกิดจากเหตุถ้าเราสามารถจัดการกับเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานั้นได้ผลของมันคือปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ย่อมไม่มีถูกต้องไหมหลักการมันมีเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีหลักการรู้ปัญหารู้สาเหตุปัญหารู้วิธีแก้ไขก็ปัญหาไอ้ปัญหาที่ท่านจะต้องแก้ไขนั้นมันก็จะจบมันก็จะหมดสิ้นไปมันก็จะไม่มีปัญหาอีกเห็นไหมครับที่ผ่านมาในชีวิตของท่านเนี่ยปัญหาประเภทที่สองเนี่ยมันทำให้ท่านจมอยู่กับกองทุกข์จมอยู่กับความทุกข์เพราะพวกท่านไม่เคยใส่ใจในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแต่ท่านไปใส่ใจไปโฟกัสไปมุ่งเน้นอยู่แต่ตัวทุกข์ซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านเลยถามว่าใครทำให้ท่านเป็นแบบนั้นก็เพราะความทุกข์มันทำให้จิตของท่านหงุดหงิดและเวียงกิเลสที่เป็นโลภะโทสะโมหะออกมาข้างนอกซึ่งเป็นอาหารของไอ้มอดมารพวกมันหลอกท่านไว้ไงแต่เราไม่ต้องการพลังงานกิเลสของท่านเราต้องการพลังงานความรักจากพวกท่านเพื่อช่วยกันทำให้โลกนี้สมดุลเราเลยมาใช้น้ำยาล้างตาพวกท่านให้หายฝ้าฟางเพราะไอ้มอดมารมันนะเอาอะไรบางอย่างมาบังตาพวกท่านอยู่นะครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือเรื่องที่2ครับปัญหาประเภทที่2ปัญหาคือสิ่งที่ตนต้องแก้ไขต่อไปเป็นปัญหาประเภทที่3ปัญหาประเภทที่3สิ่งที่ตนต้องตัดสินใจปัญหาอันเกิดจากการที่ตนเองจะต้องตัดสินใจมันก็เลยมีปัญหาให้ต้องตัดสินใจที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่ได้สนใจหรอกว่าไอ้ปัญหาที่ต้องตัดสินใจหรือมันต้องอะไรแต่พอกูเจอปัญหาแบบนี้ปั๊บกูทุกข์จังกูทุกข์ระทมระทดระทวยระทมนะมัวจะไปสนใจความทุกข์แล้วเราจะออกจากปัญหาได้ยังไงพอออกจากปัญหาไม่ได้ไอ้ความทุกข์นั้นก็ยังครอบคลุมเราอยู่เรายังตกหลุมพรางของความทุกข์อยู่ท่านเห็นยังว่าไอ้มอดมารมันฉลาดไหมไม่ใช่พวกท่านโง่ครับแต่ไอ้มอดมารมันฉลาดมันเลยหลอกท่านนะมันบิดเบือนความจริงเพราะไม่หวังดีกับท่านนะ ทำอะไรก็ได้เพื่อพวกมันได้ประโยชน์อะอันนี้เราจะทำไงก็ได้นะที่เราพูดกับท่านฟังเพื่อทำให้ตัวท่านเองได้ประโยชน์จะได้กลับบ้านนิพพานหลุดพ้นไปกราบพระบาทพระบิดากราบพระบาทพระเจ้าที่อยู่นอกอนันตจักรวาลไปกลับพร้อมๆกันแล้วให้เด็กๆที่มาใหม่จากฟ้าสีครามมันได้เข้ามาเกิดเพราะพวกท่านยังไม่ออกไปพวกเขาก็เข้ามาไม่ได้มันเหมือนโรงงานนะไม่มีที่ให้ทำงานแล้วแต่คนเก่ามันไม่ออกกะหรือมันไม่กะจะออกคนงานกะใหม่ก็รอกันออกกันเต็มหน้าโรงงานนะครับเด็กๆจากฟ้าสีครามขณะนี้ก็กำลังรอพวกท่านอยู่นี่แหละอายเด็กมันนะนะมาอยู่กันนาน 6,800 ปีเศษแล้วอ่ะยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับบ้านได้อ่ะหลงทางกลับบ้านอ่ะนะอ่ะสิ่งที่ตนต้องตัดสินใจประการที่หนึ่งครับต้องมีเหตุผลครับถ้าท่านจะเผชิญกับปัญหาฟันฝ่าปัญหาที่จะต้องตัดสินใจอะไรได้ท่านต้องรู้ก่อนเลยว่าสิ่งแรกที่ท่านต้องถามหาคือเหตุผลต้องมีเหตุผลคำว่าตัดสินใจเนี่ยว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีจะตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหนเลือกแบบไหนเนี่ยต้องอาศัยเหตุผลทำไมจึงไม่เลือกแล้วเอาเหตุผลทั้งสองด้านมาขึ้นตาช่างตาช่างมันเอียงไปทางไหนก็ตัดสินใจไปทางนั้นนี่พูดให้เป็นภาพพจน์ให้เป็นรูปธรรมที่ผ่านมาท่านไม่มีแบบนี้ชีวิตของท่านชาตินี้หลายคนบ่นทำไมกูมีปัญหาเยอะชิบหายทำไมจึงมีปัญหาเยอะชิบหายชาตินี้มีปัญหาเยอะเพราะอะไรเพราะท่านไม่เคยสนใจตัวปัญหาสนใจแต่ตัวทุกข์อย่างเดียวมันเลยออกจากปัญหาไม่ได้นี่คือคำตอบนะเราย้ำไปเรื่อยต้องมีเหตุผลเป็นคนที่จะต้อง reasonable แปลว่าต้องเป็นคนที่มีเหตุผลมีเหตุผลให้กับตัวเองนะเหตุผลไม่ใช่ข้ออ้างนะครับคำว่าเหตุผลที่ท่านให้กับตัวเราเองนั้นกับตัวท่านเองนั้นมันจะต้องเป็นเหตุผลที่คนอื่นเขายอมรับได้ด้วยนะว่าจริงอย่างเราจริงอย่างที่เราว่าคนบุคคลที่2ที่3ที่4ที่5 infinity เลยเขาต้องเห็นด้วยยอมรับได้กับเหตุผลของเราอย่างนั้นจึงเรียกว่าเหตุผลถ้าคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยเลยนะมีเราอยู่คนเดียวอ่ะอย่างนี้เขาเรียกข้ออ้างไม่ใช่เหตุผล
ประการที่สองคุณสมบัติของท่านนะถ้าต้องตัดสินใจในเรื่องอะไรก็ตามมีเหตุผลอย่างเดียวไม่พอท่านต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นว่าวิธีคิดและวิธีการที่จะตัดสินใจในปัญหานี้ที่ท่านจะใช้ปฏิบัติมันต้องประสบความสำเร็จมันต้องได้ผลมันต้องเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ใช่ว่ามีเหตุผลแล้วแต่ไม่มีความเชื่อมั่นลังเลโลเลสับสนสงสัยมันจะเหวี่ยงพลังงานลบออกมาทันทีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในการตัดสินใจไม่มีโอกาสตัดสินผิดจะมีสูงมากเช่นเขาบอกว่าปลูกเรือนผิดคิดจนตัวตายปลูกบ้านผิดคิดจนบ้านพังทลายเพราะตัดสินไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้แก้ไขไม่ได้หลายสิ่งนะเพราะฉะนั้นท่านต้องมีความเชื่อมั่นถ้าท่านจะเชื่อมั่นนั่นแสดงว่าท่านต้องมั่นใจละว่าเหตุผลที่ท่านเอามาคัดกรองเอามาขึ้นตาช่างเป็นเหตุผลที่แท้จริงไม่ใช่ข้ออ้างไม่ใช่เชื่อมั่นประเภทที่บ้าบ้าบอเชื่อมั่นแบบมุทะลุเชื่อมั่นอย่างไร้หลักการและเหตุผลไม่ได้ประการที่สามปัญหาคือสิ่งที่ตนต้องตัดสินใจปัญหาคือท่านต้องกล้าที่จะลงมือทำมันจะเนื่องกับข้อ2ถ้าท่านไม่ค่อยเชื่อมั่นคือลังเลไม่ค่อยมั่นใจความกล้าที่จะลงมือทำตามที่ท่านตัดสินใจว่าจะทำในวิธีนั้นมันก็จะไม่มีความกล้าตามไปด้วยเชื่อมั่นมากเท่าไหร่ความกล้าหาญที่จะลงมือทำก็จะมีมากเท่านั้นพี่น้องครับนี่คือปัญหาประเภทที่3นี่เอาแบบหลวมๆนะเอาแค่3ข้อตามที่พื้นที่ของสไลด์มันพอจะเขียนได้ท่านอ่านตัวอักษรเล็กกันนี้ท่านจะอ่านไม่รู้เรื่องใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือสิ่งที่ท่านจะต้องตัดสินใจถ้าท่านมีหลักการหลักคิดในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมันก็จะไม่เป็นปัญหาของท่านอีกต่อไปเมื่อไม่เป็นปัญหาของท่านอีกต่อไปท่านก็จะไม่จมอยู่กับกองทุกข์ครับมีเหตุผลต้องเชื่อมั่นในตัวเองต้องกล้าที่จะลงมือทำไม่ใช่คิดตัดสินใจแต่ไม่กล้าทำปัญหาตรงนั้นมันก็ยังคาอยู่มันก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้ฉันว่าท่านว่าจริงไหม ต่อมาประการที่4ปัญหาคือสิ่งที่ตนไม่รู้อะไรที่เราไม่รู้มันคือปัญหาฉันว่าจริงไหมมันหลายสิ่งในโลกนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะรู้มันไปทุกเรื่องบางเรื่องเราไม่รู้จริงๆอ่ะมันก็คือปัญหาสำหรับเราเพราะเราไม่รู้เช่นไม่รู้ทางขับรถเดินทางไกลไปตามถนนหรือเส้นทางที่ท่านไม่เคยไปท่านไม่รู้หรอกใช่ไหมว่าถนนที่ไปข้างหน้าเนี่ยตอนไหนมันมีหลุมมีบ่อตอนไหนมันคดโค้งคดเคี้ยวนะตอนไหนมันเป็นภูเขาสูงสูงใช่ไหมตอนไหนทางแคบที่จะต้องระมัดระวังท่านไม่รู้ครับท่านไม่รู้ครับนี่คือปัญหาเพราะมันจะทำให้ท่านเนี่ยเดินทางไปด้วยความยากลำบากเพราะอะไรครับเพราะอย่างแรกคือวิตกกังวลใจวิตกกังวลใจเพราะฉะนั้นปัญหามันจะพาให้ท่านเกิดความทุกข์ไม่ได้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านไม่รู้อย่างแรกเลยท่านต้องไม่วิตกกังวลใจวิธีการที่จะทำให้ท่านไม่วิตกกังวลใจก็คือทำให้ท่านมีความเชื่อมั่นว่าท่านผ่านเส้นที่จะไปได้แน่นอนแคล้วคลาดปลอดภัยได้แน่นอนท่านต้องมั่นใจว่ามันไม่ใช่ถนนเพิ่งสร้างใหม่เป็นถนนที่วิ่งระหว่างจังหวัดระหว่างอำเภอเป็นถนนเส้นทางที่เขาใช้วิ่งเพื่อการท่องเที่ยวยังไงเบื้องต้นมันก็ต้องปลอดภัยไว้นะปลอดภัยแน่นอนเพียงแต่ว่าเราอย่าประมาทเท่านั้นเองนี่คือวิธีการปลอบใจตัวเองไม่ให้ตัวเองเนี่ยมีความวิตกกังวลใจมันถ้าจะฉลาดปลอบใจตัวเองความทุกข์ตรงนี้ก็ลดลงแล้วประการที่สองเมื่อคลายความวิตกกังวลใจแล้วท่านก็ต้องฉลาดเรียนรู้ท่านก็ต้องฉลาดที่จะเรียนรู้ว่าถนนสายเนี้ยนะมันต้องผ่านอะไรยังไงบ้างก็ถามผู้รู้เอาถามกรมทางหลวงถามคนขับรถบขส.หรือรถประจำทางถามรถบรรทุกที่เขาวิ่งเส้นนี้ประจำเขาเรียกว่าสืบถามอย่างนี้เขาเรียกว่าเรียนรู้ใช่ไหมเ
พราะไม่วิตกกังวลใจแล้วว่านะมันต้องปลอดภัยไปได้แน่เราก็ฉลาดเรียนรู้เพิ่มขึ้นประการที่3เมื่อยังได้ข้อมูลไม่ครบยังไม่มั่นใจท่านก็ต้องมีมานะอดทนในการที่จะเรียนรู้เพราะบางทีไปถามบางคนเขาให้ความร่วมมือน้อยบางทีไปถามเอากับคนที่ถามคนผิดครับเพราะว่าเขาไม่เคยชินกับเส้นทางสายนั้นเพราะเราไปถามผิดคนเราก็ต้องมีมานะอดทนจนกว่าเราจะได้คำตอบที่ชัดเจนต้องมานะอดทนท่านว่าจริงไหมหลักๆมี3ประการในสิ่งที่เรายังไม่รู้ตะกี้ยกตัวอย่างเรื่องถนนที่ไม่เคยไปอะไรหลายอย่างในชีวิตมีมากมายที่เราไม่เคยทำที่เราไม่เคยปฏิบัติที่เรายังไม่เคยมีประสบการณ์เราสามารถเรียนรู้ได้เมื่อเรียนรู้ได้จนเข้าใจจนกระจ่างจนมั่นใจแล้วท่านก็ไม่เห็นจะต้องมีปัญหาที่จะพาให้เกิดทุกข์เห็นไหมฮะมันจะรู้สึกเป็นความรู้ใหม่ของหลายคนใช่ไหมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเกลียดทุกข์กลัวทุกข์จนขึ้นสมองจนลืมมองว่าไอ้ความทุกข์นั้นมันมีสาเหตุจากปัญหาคืออะไรเนี่ยก็กลายเป็นคนขี้ขลาดไปประการต่อมาปัญหาคืออะไรปัญหาคือสิ่งที่ตนไม่เข้าใจปัญหาก็คือสิ่งที่เราไม่เข้าใจถ้าเราเจอปัญหาที่เรารู้แต่เราไม่เข้าใจสิ่งแรกเนี่ยเราต้องฝึกตัวเราเองให้เป็นคนฉลาดคิดเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างคิดเป็นคนฉลาดคิดสิ่งที่เราไม่เข้าใจและเราเจอปัญหาตรงนั้นเราไม่เข้าใจเราต้องฉลาดที่จะคิดฉลาดนะต้องฉลาดคิดต้องฉลาดใช้ปัญญาใช้สมองก็เรียกว่าวิเคราะห์เองเรียนรู้ด้วยตัวเองวิเคราะห์เองในเบื้องต้นนะลูบๆคลำๆเอาก็ได้เรียนรู้แบบลองผิดลองถูกก็ได้สารพัดเราต้องใช้ปัญญาของตัวเราเองไม่ใช่พอไม่เข้าใจแล้วก็เลยนั่งงอมืองอเท้าจมอยู่กับปัญหาตรงนั้นเพียงแค่บอกว่ากูไม่รู้กูไม่เข้าใจประการที่สองครับเมื่อฉลาดคิดแล้วประสบการณ์น้อยความสามารถในการใช้ปัญญาของสมองของมนุษย์เราเนี่ยแต่ละคนมันไม่เท่ากันถ้าเวลามันไม่คอยท่าที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหานั้นในสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจประการที่2นะประการที่2ก็คือต้องฉลาดถามต้องฉลาดคิดต้องฉลาดถามต้องรู้จักฉลาดถามแปลว่าต้องฉลาดถามผู้รู้และคำพูดหรือวิธีการที่จะถามต้องถามให้ตรงกับสิ่งที่เราอยากรู้ไม่ใช่ว่าชั้นเชิงถามแบบมีชั้นเชิงคนก็หมั่นไส้เขาก็ไม่ตอบประการที่3ต้องฉลาดค้นคว้าต้องฉลาดค้นคว้าฉลาดคิดฉลาดถามฉลาดค้นคว้านี่คือปัญหาประเภทที่5เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปัญหาคืออะไรส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์โลกจะมีอยู่5ประเภทจะมีอยู่5อย่างที่เรากล่าวมาทั้งหมดแต่ละกล่าวแต่ละประเด็นแต่ละปัญหาเราก็บอกประเด็นว่าท่านต้องมีคุณสมบัติอย่างไรท่านจึงสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้โดยไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเลยใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมตั้งแต่พูดมาถึงข้อ5เนี่ยยังไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องความทุกข์อะไรตรงไหนเลยนะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจบมีปัญญาอยู่กับตัวกลัวจะไหน กลัวอะไรต่อไปครับพี่น้องครับแล้วปัญหามันมาจากไหนเออถามใครดีเนี่ยปัญหามันมาจากไหนเนี่ยมีคำตอบที่มาของปัญหา1หาเรื่องใส่ตัวหาเหามาใส่หัวตัวเองถ้าเป็นหลักการของพระพุทธองค์ที่มาของปัญหาในข้อหนึ่งเนี่ยก็คือมรรค8เป็นการหาเรื่องที่จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองโดยการไปปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อผู้อื่นเป็นที่ตัวเราทำตัวเราเองก็เรียกหาเรื่องใส่ตัวมรรค8พูดไม่เพราะไม่มีความภาคเพียรโกหกหลอกลวงปิ้นปล้อนตอแหลกันล่อนหลอกคนอื่นทำผิดคิดร้ายคนอื่นนี่คือหาเรื่องใส่ตัวหาปัญหามาให้กับตัวเองเพราะถ้าเราไม่อยากมีปัญหาวิธีง่ายๆคืออย่าไปก้าวล่วงคนอื่น
ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนานะไม่ว่าจะด้วยการขาดสติก็ตามหรือประมาทก็ตามต้องระวังทุกอิริยาบถไม่แสดงออกด้วยกายวาจาและจิตใจในการไปก้าวล่วงผู้อื่นเพราะกฎแห่งกรรมมันหมายถึงกฎแห่งการสะท้อนกลับเราทำอะไรไม่ดีกับเขาเขาก็จะทำอะไรที่ไม่ดีกลับมากับเราถ้าเราทำอะไรที่ดีๆกับเขาเขาก็จะทำอะไรที่ดีๆกลับมากับเราถึงแม้เขาไม่ตอบแทนเราด้วยความดีแค่เขาไม่ทำชั่วกับเราแล้วอยู่เฉยๆยิ้มให้เราเฉยๆก็ดีแล้วนั่นคือหาเรื่องใส่ตัวถูกต้องไหมพี่น้องครับที่มาของปัญหาประการที่สองผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ผู้อื่นหยิบยื่นมาให้พระพุทธองค์ก็สอนไว้ด้วยอริยสัจ3ทุกสมุทัยและนิโรธให้ใช้หลักการในการจัดการกับปัญหาเมื่อจัดการปัญหาได้จบความทุกข์ก็ไม่มีไม่มีอะไรยากเลยแต่พวกท่านรู้สึกเหมือนยากเพราะอะไรเพราะไม่เคยปฏิบัติตามได้แต่ท่องตามและไอ้พวกคนนำทางตาบอดก็ไม่เคยงัดเอาอริยสัจ3มาสอนท่านและเวลาสอนเราเห็นนะก็ยังสอนผิดๆสอนผิดทั้งที่มันเป็นเรื่องของจิตหยาบเป็นเรื่องของจิตมนุษย์ไม่ได้ลึกล้ำหรือพิสดารตรงไหนเลยนะที่มาเขาปัญหาผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ถ้าเราไม่ไปหาเรื่องใส่เขาแล้วเขามาทำไม่ดีกับเราแสดงเป็นสันดานของเขาสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือรักมันให้ได้ก็แปลว่าวันหน้าเราต้องตั้งหลักไอ้นี่อีเวนี่สันดานะเผลอไม่ได้แม่งชอบนินทากูรับหลังวันหลังก็อย่าทำอะไรให้มันนินทารับหลังสิอย่ามีอะไรให้มันเป็นขี้ปากของมันดินั่นคือแก้ไขที่ตัวเราใช่ไหมถ้าเราไม่เป็นเหตุมันก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้ถ้าเราไม่เป็นเหตุหรือมันเป็นเหตุเพราะสันดานมันไม่ดีแล้วเราทำตัวว่างๆมันเหมือนลูกบอลเนี่ยถ้าเขาเอาลูกบอลนะเขาหรือเราก็แล้วแต่คว้างไปที่กำแพงลูกบอล นั้นกระทบกำแพงก็จะกระเด้งกระดอนกลับมาหาเราที่เป็นผู้คว้างใช่ไหมแต่ถ้าเราเนี่ยนะโดนเขาเอาลูกบอลมาคว้างก็คือประทุษร้ายเราทำไม่ดีกับเราแล้วเราทำตัวไม่มีตัวตนทำตัวเราไม่มีอัตตาก็แปลว่าไม่ทำตัวเราให้เป็นเหมือนดั่งกำแพงมันคว้างลูกบอลใส่เราที่เป็นตัวเราแต่ไม่มีกำแพงไม่เป็นกำแพงเพราะเราไม่มีอัตตาแล้วจะมีอะไรกระเด้งกระดอนจะมีอะไรที่จะกระเด้งกระดอนไปหามันไหมถ้าเราไม่ใช่กำแพงและเราไม่มีตัวตนมันเคลี้ยงปั๊บลูกบอลก็นู่นเลยลอยไปนู่นเลยตัวมันก็อย่างเก่งก็แค่เสียลูกบอลคือเสียพลังจิตเราก็ไม่ต้องไปเกี่ยวกรรมกับมันลูกบอลก็ไม่กระดอนกระเด้งไปกระทบมันด้วยขณะเดียวกันตัวเราก็จะไม่ถูกลูกบอลที่มันเคลี้ยงมากระทบกระแทกให้เจ็บตัวเจ็บเนื้อเจ็บปวดใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นการที่ตัวเราไม่ยึดติดอัตตาตัวกูของกูมันดีตรงนี้ช่วยให้ตัวเราเนี่ยปลอดภัยไม่ถูกลูกบอลกระแทกไม่ถูกกรรมที่มันกระทำเนี่ยมากระทบแล้วเราก็ไม่ต้องไปเกี่ยวกรรมกับมันด้วยเพราะลูกบอลที่กระทบเราเนี่ยไม่กระดอนไปกระแทกมันเป็นการตัดกรรมที่สวยงามมากท่านเห็นหรือยังครับเรายกตัวอย่างให้แค่นี้นะประการที่3ที่มาของปัญหาประการที่3เพราะความประมาทและขาดสติมันจึงทำให้เกิดปัญหาเช่นขับรถโดยประมาทขับรถโดยประมาทขับเร็วป้ายเขาเขียนบอกว่าให้วิ่ง120นะรอดแค่200 240เขาทำป้ายเป็นลูกคลื่นนะเป็นลูกถนนนะสมัยก่อนนะเราเคยเห็นบ่อยๆมันทำลักษณะเหมือนยกทรงผู้หญิงอ่ะมันทำเป็นสองลูกเป็นเนินนะบางคนไม่เข้าใจขับเพลินบอกว่าข้างหน้ามีผู้หญิงหรือเปล่า มันก็ขับซะเร็วเลยนะเพื่ออยากจะไปถึงไปดูภูเขาสองลูกปรากฏว่าไปเจอถนนที่มันเป็นลูกคลื่นนะกระดอนหัวคนขับกับคนนั่งรถกระแทกหลังคาเกิดการเจ็บหัวปูดหัวโนหรือบางทีทำให้รถเสียหลักนี่เขาเรียกประมาทเขามีป้ายเตือนว่าขับด้วยความเร็วไม่เกินนี้นะก็ไม่เชื่อฟังเขาบอกว่าข้างหน้าโค้งเยอะนะอย่าขับเร็วอันนี้ไม่สนใจกูเหยียบแม่งเข้าหาโค้งเลยแล้วไปไง
กูก็ต้องไปโก้งโค้งอยู่กับโค้งครับเพราะหลุดออกจากถนนและไปนอนงอก่องอขิงอยู่ข้างทางบางทีเป็นหุบเหวเป็นคูน้ำนี่ประมาทส่วนการขาดสตินั้นปัญหาที่เกิดจากการขาดสติเช่นหลงรูปนางนางคนนี้หมวยสวยอึมหมวยเซ็กนะครบสูตรเลยหลงรูปหลงไหลในรูปเกิดกิเลสเกิดตัณหาขึ้นมาพอเกิดกิเลสเกิดตัณหาขึ้นมาก็ขาดสติไปฉุดฆ่าอนาจารไปปลุกปล้ำข่มขืนสวยแต่ถ้ามีสติอยู่ก็ไม่ทำแบบนั้นนี่คือปัญหาที่เกิดจากการขาดสติมันตรงตัวนะหาเรื่องใส่ตัวเราก็ป้องกันได้แก้ไขได้เพราะเรารู้ทีหลังว่าปัญหาเกิดจากเราไม่ยากใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเราเป็นผู้ก่อนะแค่ยอมรับปัญหาและขอโทษขอโพยนะรีบขอโทษขอโพยนะรีบชดใช้ค่าเสียหายให้เขาไปก็ปัญหาไม่มีความทุกข์นั้นก็จบจะทุกข์อย่างเดียวที่กูต้องจ่ายตังค์ชดเชยค่าเสียหายให้เขามันก็จำไว้วันหน้าไม่อยากทุกข์เพราะเสียตังค์ก็อย่าสร้างปัญหาส่วนการประมาทนั้นก็คือความตายหรือความเดี้ยงเกิดจากความประมาทก็วันหน้าก็อย่าประมาทถ้าเกิดจากการขาดสติและทำให้เสียหายต้องติดคุกติดตารางเสียเงินเสียทองเสียหน้าเสียอารมณ์วันหลังก็อย่าขาดสติจงรักษาสติของตัวเองไว้ให้มั่นคงนี่คือที่มาของปัญหาโดยเฉพาะในครอบครัวหรือในทีมงานหรือในสังคมปัญหาที่เกิดจากความขาดสติเนี่ยมันอาจจะทำให้มนุษย์เนี่ยฆ่ากันตายได้ท่านรู้อะไรไหมบางคนเกิดมาแล้วทำงานอยู่ที่ในที่ทำงานเดียวกันบางคนเกิดมาเป็นผัวเมียเป็นลูกเป็นวงศาคณาญาติอยู่ในครอบครัวเดียวกันมาจากเบื้องหลังคือเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันเคยเกี่ยวกรรมด้วยกันมาและบางทีเกี่ยวกรรมรุนแรงขนาดที่ว่าจะกลับมาแก้แค้นเอาคืนถึงชีวิตที่ผ่านมายังไม่สบโอกาสที่ไอ้ฝ่ายที่ตามมาเกิดร่วมกันเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกกันหรือเป็นเพื่อนร่วมงานในทีมงานกันหรือมาเป็นคนข้างบ้านซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยยังไม่ได้จังหวะปะเหมาะที่จะแก้แค้นเอาคืนถึงขั้นชีวิตได้แต่ท่านรู้ไหมฮะถ้าวันใดก็ตามไอ้จิตวิญญาณเนี่ยของคู่กรณีของท่านเนี่ยมันพกความอาฆาตแค้นมาด้วยเมื่อไรก็ตามที่เจ้าของบ้านก็คือจิตหยาบที่เป็นผู้ดูแลบ้านเป็นคนรับใช้อ่ะมันขาดสติถูกยั่วยุให้ขาดสติจนคุมตัวเองไม่ได้เมื่อไรบานประตูมิติหรือบานประตูห้องขังที่จิตวิญญาณถูกขังไว้อยู่ข้างในแล้วให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนเพื่อจะยกระดับไปเปิดประตูห้องขังเนี่ยให้จิตวิญญาณมารวมตัวกับจิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกันตามที่เราเคยสื่อสอนไว้แล้วอันนี้ไม่ยกระดับจิตหยาบสั่นสะเทือนด้านบวกเป็นความรักหมุนธรรมจักรเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเนี่ยทำไม่ได้ถ้าบังเอิญจิตวิญญาณนั้นถือความอาฆาตแค้นถือความอาฆาตแค้นมาด้วยแต่ไม่ได้อาฆาตแค้นตัวเองนะอาฆาตแค้นผัวของตัวเมียของตัวลูกของตัวหลานของตัวคนรับใช้ของตัวคนข้างบ้านของตัวเพื่อนร่วมงานของตัวอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยจิตวิญญาณเราเนี่ยอาฆาตเจ้านายที่บริษัทถ้าเมื่อไหร่ที่เจ้านายเนี่ยมันโง่มันมายั่วอารมณ์เราให้ฟิวขาดท่านจำไว้เลยนะจิตวิญญาณของเราซึ่งอาฆาตไอ้เจ้านายคนนี้อยู่มันจะโผล่ออกมาเพราะจิตหยาบขาดสตินึกออกไหมนะไปยั่วเขาอะนะขาดสติไปยั่วเขาทำให้เขาเนี่ยเกิดความฉุนตัวเราเองก็เกิดความฉุนเฉียวใครต้องการจะมาแก้แค้นใครคนนั้นแหละจะใช้จิตวิญญาณที่อาฆาตของตัวเองกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งในสภาวะที่ขาดสติคือจิตหยาบกุมสติไม่ได้พอฆ่าเขาตายเสร็จแล้วก็ค่อยนั่งรอตำรวจนั่งร้องไห้เสียใจว่ากูไม่น่าฆ่ามันเลยเพราะกูต้องติดคุกเผลอๆประหารชีวิตไร้ซึ่งอิสรภาพแต่ตอนที่กูฆ่าเจ้านายกูตายกูไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เลย
พราะมันมีแต่ความโกรธความอาฆาตพยาบาทเราจึงเตือนท่านเจ้ากรรมนายเวรที่น่ากลัวที่สุดคือคนใกล้ตัวท่านท่องไว้ครับอย่าไปยั่วโมโหเขาหรือ

แล้วท่านจำไว้โอเคนะ ประการต่อมาคือพลอยฟ้าพลอยฝนที่มาของปัญหาคือประเภทพลอยฟ้าพลอยฝนเอาเงินไปฝากธนาคารให้ดอกเบี้ยดีคิดว่าเป็นธนาคารที่พอจะมั่นคงปรากฏว่าไอ้เจ้าของธนาคารเนี่ยบันดันทะลึ่งเอาเงินที่เราฝากรวมทั้งของคนอื่นด้วยไปเล่นหุ้นที่ต่างประเทศเพื่อหากำไรถ้าที่ดอกเบี้ยที่เราฝากมันก็ให้เราถูกถูกนะมันยังไม่พอมันยังเอาเงินของเราไปค้ากำไรเงินของเรานะที่เราฝากมันนะค้ากำไรที่เมืองนอกเราก็รู้ว่าเล่นหุ้นแล้วเจ๊งเงินเราก็เจ๊งด้วยธนาคารก็เลยเจ๊งเป็นไงเราไม่ได้เป็นคนเล่นหุ้นแล้วทำให้เงินหายไปในตลาดหุ้นแต่ไอ้เจ้าของธนาคารที่เราเอาเงินไปฝากมันนะเอาไปเล่นอย่างนี้เขาเรียกพลอยฟ้าพลอยฝนถูกไหมครับพลอยเจ๊งไปกับมันด้วยนี่คือตัวอย่างซึ่งปัญหาแบบนี้บางทีมันเป็นปัญหาที่ประเภทชมดก็คือช่วยไม่ได้ถูกต้องไหมหรือที่เขายกตัวอย่างปลาที่ตายแล้วเน่าตัวเดียวเท่านั้นน่ะเวลาไปอยู่ในตะข้องรวมกันกับปลาตัวอื่นๆไอ้ตัวเดียวที่เน่าเนี่ยมันทำให้ปลาตัวอื่นเหม็นไปทั้งข้องเลยนี่แสดงว่าไอ้ปลาตัวอื่นๆเนี่ยที่มันยังไม่ตายยังไม่เน่าเหม็นเนี่ยมันก็พลอยฟ้าพลอยฝนไปกับเขาด้วยนั่นเองเข้าใจไหมครับนี่ก็คือตัวอย่างที่มาของปัญหาเมื่อเรารู้ที่มาของปัญหาแล้วประเภทของปัญหาแล้วแต่ละอย่างจัดการอะไรยังไงแล้วท่านมองเห็นไหมว่าถึงแม้ว่าชีวิตนี้ทำไมมีปัญหาเยอะจังมันก็ไม่มีอะไรจะต้องกังวลอีกต่อไปแล้วเพราะท่านรู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างมาจากไหนเป็นยังไงทีนี้มาดูประเภทของปัญหามาดูประเภทของปัญหาประเภทของปัญหาไอ้ทีปัญหาของจิตหยาบปัญหาของจิตหยาบลึกกว่าอีกท่านใช้จิตหยาบฟังเราอยู่ท่านใช้จิตหยาบทำงานในชีวิตประจำวันท่านไม่ได้ใช้จิตวิญญาณเลยนะถ้าท่านยังยกระดับจิตหยาบของท่านสู่ระดับที่6ยังไม่ได้ท่านยังไม่ได้ใช้จิตวิญญาณปัญหาของจิตหยาบประการที่1ก็คือผู้ใช้อยู่ไม่รู้จักผู้ใช้จิตหยาบอยู่คือใครก็คือตัวท่านตัวท่านที่เป็นมนุษย์นี่แหละตัวท่านที่เป็นมนุษย์ชายหญิงนี่แหละไม่รู้จักจิตหยาบเพราะท่านถูกหลอกให้เชื่อว่าตัวท่านน่ะมีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นขณะที่ท่านใช้จิตของท่านอยู่ท่านกำลังใช้จิตวิญญาณเห็นไหมฮะผู้ใช้จิตหยาบอยู่ไม่รู้จักจิตหยาบนี่ถามว่านี่คือปัญหาของจิตหยาบใช่ไหมครับพอไม่รู้จักจิตหยาบของตัวเองสิ่งสำคัญประการต่อมาประการที่สองก็คือเลยไม่รู้หน้าที่ของตัวเองจิตหยาบเลยไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่าพระบิดาเนี่ยให้มนุษย์ที่เป็นจิตวิญญาณมาเกิดนั้นมีจิตหยาบทำไมนี่คือปัญหาของจิตหยาบนะไม่รู้หน้าที่ของจิตหยาบก็คือให้มาแสดงบทบาทเป็นคนสองมิติแทนจิตวิญญาณเพื่อช่วยป้องกันให้จิตวิญญาณเนี่ยปลอดภัยในการเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ปลอดภัยจากการที่ไม่สกปรกไม่แปดเปื้อนสิ่งสกปรกที่เป็นพวกโลภะโทสะโมหะที่มันเป็นประจุลบทั้งหลายที่เป็นอนุภาคทางไฟฟ้าแต่ถ้าเสียสมดุลสั่นสะเทือนเป็นโลภโกรธหลงจิตวิญญาณเสียสมดุลก็จะต้องส่งไปลงนรกเพื่อซ่อมแซมรักษาที่ไอ้พวกมอดมารมันหลอกลวงพวกท่านว่านรกเนี่ยมันอยู่ในแมทริกซ์
สร้างไว้กักขังพวกท่านและหลอกลวง

พวกท่านนั่นน่ะมันเอาเรื่องจริงมาทำเป็นเท็จเห็นไหมเราสอนไม่เหมือนมอดมารสอนนะครับถ้าจิตวิญญาณเนี่ยที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีนรกซึ่งเป็นสถานรักษาพยาบาลเพื่อทำให้จิตเสียสมดุลเนี่ยจากการที่จิตหยาบมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำให้จิตวิญญาณเสียสมดุลนี่ขนาดขังอยู่นะยังเสียสมดุลเลยนะหลงมิติเสียสมดุลต้องส่งไปลงนรกอย่างเดียวถ้าไม่มีนรกจิตวิญญาณนั้นจะกลับบ้านไม่ได้จะเพี้ยนพอพระบิดาชำระโลกก็จะต้องถูกระเบิดทิ้งมันจะเป็นได้แค่ขยะที่รกโลกและต้องระเบิดจิตวิญญาณทิ้งก็กลายเป็นธาตุรู้อมตะหรือเปล่าเราไม่รู้พอถูกระเบิดทิ้งครับเป็นขยะแล้วต้องระเบิดทิ้งแล้วไม่เอาไว้มันจิตหยาบก็เลยไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณให้ดีที่สุดเพื่อหมุนธรรมจักรให้สำเร็จให้ได้แล้วยกระดับตัวเองเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้แล้วให้จิตวิญญาณนั่นแหละใช้พลังอำนาจที่เหนือกว่าร่วมกันกับตัวเองที่ช่วยสั่นสะเทือนร่วมกันนะนะในการแสดงบทบาทของการเป็นคนสองมิติที่เรียกว่ามนุษย์จิตยาไม่รู้หน้าที่ก็เลยทำตัวเองเป็นใหญ่ทำอะไรอะไรตามอำเภอจิตอำเภอใจของกูนี่แหละโดยไม่สนใจว่าจิตวิญญาณของกูอยู่ข้างในกูไม่ใช่เจ้าของกูไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงกูไม่ใช่เจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้กูเป็นแค่ตัวแทนของจิตวิญญาณเท่านั้นเนี่ยนี่คือปัญหาของจิตหยาบของมนุษย์ทุกคนรวมทั้งท่านด้วยปัญหาประเภทที่3ขาดจิตสำนึกจิตหยาบขาดจิตสำนึกจิตสำนึกคืออะไรจิตที่ประกอบด้วยนึกออกนึกเอานึกเองแต่ต้องนึกทางด้านบวกเท่านั้นขาดจิตสำนึกนึกแต่เรื่องชั่วๆสังเกตไหมท่านมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ดีท่านจะจำฝังใจแต่เรื่องไม่ดีทั้งที่จำแล้วไม่มีความสุขไม่รู้จะจำมันทำไมจำเรื่องราวที่ไม่ดีได้แต่จำอารมณ์ที่ไม่ดีจากการถูกหลอกถูกลวงถูกล้วงถูกแคะถูกแงะอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมจำเหตุการณ์เรื่องราวที่ไม่ดีได้เพราะจำไว้เป็นบทเรียนและเรื่องดีๆเนี่ยพยายามจะจำนั่นคือปัญหาของจิตยาประการที่สองไม่รู้หน้าที่ของตนเองจิตหยาบไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองจะต้องหมุนธรรมจักรเพื่อคนจิตหยาบกับกายหยาบเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณให้สำเร็จให้ได้ในชาตินี้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ขาดจิตสำนึกก็แปลว่าจะต้องคิดดีพูดดีทำดีด้วยความรักรักเพื่อให้อย่างไร้เงื่อนไขใดๆก็ตามนั่นก็คือการใช้จิตสำนึกในบทบาทของการเป็นมนุษย์ไม่ใช่จิตหยาบดันทะลึ่งถูกมอดมารหลอกแทนที่จะใช้จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตดันไปสั่งจิตใต้สำนึกให้ดำเนินชีวิตแทนตามคำสั่งของตนเองตลกมากเพราะพระบิดาไม่ได้ทรงออกแบบไว้อย่างนั้นเพียงแค่จิตสำนึกของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนทางด้านบวกนึกจะพูดอะไรนึกจะทำอะไรนึกปรารถนาสิ่งใดเดี๋ยวจิตใต้สำนึกเขาจะคอยช่วยเหลือจิตสำนึกของท่านเองโดยการที่จะพยายามนำเอาสิ่งนั้นที่ท่านแสวงหาเนี่ยมาให้กับท่านในมิติของจิตวิญญาณที่สองตาเปล่าของท่านมองไม่เห็นโดยที่ท่านไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับเขาเลยเขาทำหน้าที่ของเขาระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกอยู่แล้วแต่ไอ้มอดมารมันหลอกใช่ไหมให้ไปสั่งจิตใต้สำนึกเพราะมันได้พลังอำนาจที่เป็นด้านลบน้อยส่วนมากถ้าใช้จิตสำนึกเป็นแล้วเนี่ยจิตใต้สำนึกมันจะเหวี่ยงพลังงานออกมามันจะเป็นบวกซึ่งไอ้มอดมารมันไม่ต้องการเราก็กลายเป็นทาสพวกมันประเภทของปัญหาประเภทที่สองปัญหาของกายหยาบปัญหาของกายหยาบเนี่ยถ้าใครไม่รู้เท่าไม่รู้ทันไม่รู้ทางไม่รู้ธรรมก็เป็นทุกข์อยู่ดีหนึ่งโตเพื่อตายปัญหาของกายหยาบของมนุษย์คือเติบโตเพื่อตายแล้วไอ้มอดมารมันก็แหกตาสอนมนุษย์ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขณะที่พวกมันเพราะมันกลัวตายจึงหลอกใช้มนุษย์เพกเป็นกรรมกรผลิตพลังงานแสงแห่งกิเลสให้พวกมันเสพเพื่อให้มันเป็นอมตะมันกลัวตายแต่มันหลอกมนุษย์ว่าตายไปเถอะเดี๋ยวก็เกิดใหม่ถ้ายังนิพพานหลุดพ้นไม่ได้เดี๋ยวมึงก็เกิดใหม่
นะคนเราเกิดมาครั้งเดียวตายคนเดียวเดี๋ยวแม่งก็เกิดใหม่มึงไม่ต้องกลัวหรอกนี่คือสิ่งที่พวกมันสอนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเพื่ออะไรเพราะมันฉลาดมันหลอกให้ท่านคิดอย่างนี้เพราะถ้าท่านเชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติพวกท่านจะคิดไหมว่าแล้วถ้าเราไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายหรือเกิดมาแล้วเนี่ยเราเกิดมาแล้วชาตินี้เราไม่ต้องชราเราไม่ต้องเจ็บป่วยและเราไม่ต้องตายเราควรปฏิบัติตนอย่างไรและทำไมเราเกิดมาจึงไม่เหมือนไอ้มอดมารพวกมันไม่ตายเป็นหมื่นปีพวกมันยังไม่ตายอ่ะของเราแค่ไม่กี่สิบปีก็ตายทำไมเราจึงต้องตายไม่มีใครฉุกคิดเพราะอะไรเพราะไปเชื่อที่มันบอกด้วยการหลอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาพูดกันใหญ่ทั้งที่จริงๆแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาร่างกายของมนุษย์เซลล์สามารถแบ่งตัวและเจริญเติบโตได้ร่างกายของมนุษย์เซลล์อวัยวะตรงไหนมันเสื่อมมันสามารถที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของมันเองได้ถามว่าถ้าสิ่งเนี้ยมันเป็นคุณสมบัติของร่างกายของมนุษย์เนี่ยท่านลองดูสิร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันจำเป็นต้องมีวันตายไหมครับซ่อมแซมส่วนตัวเองได้ถ้ามันชำรุดก็ซ่อมใหม่และสามารถเจริญเติบโตได้เรื่อยๆไม่ใช่เจริญเติบตายนะเติบโตแต่ที่ผ่านมาเนี่ยท่านปล่อยให้มันเติบตายเพราะไปเชื่อไอ้มอดมันให้ท่องเลยเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาขณะที่ทุกคนเป็นไงพระบิดาให้สัญชาตญาณมาให้ทุกคนรักตัวกลัวตายให้มนุษย์ทุกคนรักตัวกลัวตายเพราะจิตวิญญาณในพระนามของพระบิดาหรือพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์โดยจิตวิญญาณมาเกิดแล้วเนี่ยต้องตายจิตวิญญาณไม่มีหน้าที่ต้องตายพระบิดาจึงใช้คำพูดสมัยองค์เยซูคริสต์ว่าถ้าผู้ใดทานขนมปังของพระบิดาผู้นั้นจะอายุยืนเป็นอมตะไม่ต้องตายหมายถึงมนุษย์นะแต่ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะมนุษย์พวกนี้มันกินกิเลสมันถึงไม่ตายแล้วโลกมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่หลอกลวงง่ายมากในการให้ผลิตกิเลสเป็นอาหารหลอกง่ายมากเพราะมันถึงชอบไงพอเรามาชวนให้ฉลาดขึ้นหลายคนก็หูอื้อเลยนะเชื่ออาจารย์มันได้ก็บอกว่าก็ลองเชื่อดูสิครับเพราะท่านก็รู้นี่พระพุทธองค์สอนว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันพาดีหรือพาชั่วกิเลสตัณหามันพาชั่วถ้าท่านอยากจะเป็นคนดีสักชีวิตสักชาติหนึ่งเนี่ยก็ลองละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาซะสิประพฤติดีประพฤติชอบคิดดีทำดีพูดดีรู้จักรักรู้จักให้ท่านก็สามารถที่จะมีจะพบกับความจริงอีกมุมหนึ่งได้ประการที่สองสมองไม่พัฒนาปัญหาของกายหยาบของมนุษย์คือสมองไม่พัฒนาเพราะถูกสอนให้เชื่อมากกว่าให้คิดถูกสอนให้จำมากกว่าถูกสอนให้คิดสอนให้เชื่อสอนให้จำสั่งให้ทำสมองเป็นง่อยไม่เคยคิดเลยพระบิดาอุตส่าห์ให้ไว้ทั้งสองสิไอ้พวกมอดมันเป็นอิจฉาไงพวกมันมีแค่ก้อนเดียวมีสมองก้อนเดียวจะคิดแบบวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรต่ออะไรแบบมนุษย์อ่ะมันใช้สมองก้อนเดียวมั่วๆนั่นแหละแต่มนุษย์เนี่ยถ้าวิเคราะห์ต้องใช้สมองซีกซ้ายถ้าสังเคราะห์ต้องใช้สมองซีกขวาพระบิดาแบ่งงานให้อย่างเสร็จสรรพเพียงแต่ท่านต้องใช้จิตของท่านในการโปรแกรมใช้จิตของท่านในการควบคุมกระบวนการในการใช้สมองของจิตของท่านให้เป็นเท่านั้นเองทุกวันนี้สมองไม่พัฒนาเพราะพูดอะไรเชื่อตามหมดเห็นไหมมอดมันมันเลยง่ายมากนะแค่โปรโมชั่นนะปล่อยข่าวอะไรออกมาว่าจะเอาพลังบวกจากนอกโลกส่งมาให้ยังโลกเพื่อยกระดับโลกไปสู่มิติที่5อะไรเงี้ยเชื่อแล้วเพราะเขามองว่ามนุษย์เห็นฝนตกลงมาจากฟ้าไงก็เลยคิดว่าถ้าหลอกมนุษย์ว่าปล่อยพลังงานจากอวกาศลงมายังโลกมนุษย์น่าจะเชื่อง่ายเพราะมันเคยเห็นถ้าที่อำนาจของโลกขึ้นอยู่กับอำนาจของจิตสำนึกโดยรวมของมนุษย์ทั้งโลกโลกจะมีพลังอำนาจสูงมากหรือน้อยอยู่ที่มนุษย์มีจิตสำนึกด้านบวกมากหรือน้อยไม่ได้อยู่ที่ต่างดาวอยู่ที่บรรยากาศอวกาศไม่ใช่ฮะท่านจำไว้พระบิดาให้มนุษย์เป็นเจ้าของโลกต้องดูแลโลกเองไม่ต้องให้ใครข้างนอกมาพี่ๆช่างเทคนิคนี่เขามาคอยช่วยเหลือซ่อมแซมให้ซ่อมแซมในสิ่งที่มีปัญหาแล้วมนุษย์ทำไม่ได้ซ่อมแซมเองไม่ได้อย่างเช่นสนามแม่เหล็กโลกแกนแม่เหล็กโลกพี่ๆ
กลุ่ม Sagittarian Sagittarius เขาเข้ามาช่วยซ่อมแซมให้เพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอำนาจแม่เหล็กโลกมนุษย์ซ่อมไม่ได้มนุษย์ซ่อมได้อย่างเดียวคือซ่อมจิตสำนึกเท่านั้นเข้าใจไหมครับและที่สำคัญตอนนี้ Milky Way Galaxy ทานสายน้ำนมเสียสมดุลเสียสมดุลมีการเอียงไปจากแนวระนาบเดิมเนี่ย1องศามันเป็นเรื่องของพลังงานทั้งนั้นมนุษย์โลกที่ซอกแซกก็เลยถ่ายภาพเห็นนะเป็นรูดำๆอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมมีหลายคนมาถามเราว่าท่านอาจารย์นี่คือภาพอะไรเราเห็นปั๊บเราก็บอกท่านเลยว่านี่ไงคือตัวอย่างที่ยืนยันว่าขณะนี้เส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดามันเสียสมดุลไปมากและพี่ๆช่างเทคนิคเขาต้องระดมกำลังกันมาซ่อมแซมมันอยู่ท่านจึงเห็นภาพเป็นเหมือนอุโมงค์สีดำเป็นแบล็คโฮลที่บอกว่าเนี่ยแสงทั้งหมดจะถูกดูดลงไปในหลุมนี้ได้อ้าวดูแล้วแค่นี้แล้วรู้แล้วได้อะไรนั่นแหละเป็นการซ่อมทางช้างเผือกพี่น้องครับเพื่อโลกยุคพลังงานใหม่เนื่องจากไอ้สิ่งมีชีวิตทั้งดาวโลกและดาวไหนก็แล้วแต่มันทำให้เสียสมดุลหมดมันเพื่อรักษาโลกอยู่ในที่ตั้งตรงนี้เราจึงต้องรีบกลับมาบอกข่าวคราวมาบอกความจริงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังได้รู้นะโอเคไหมเมื่อสมองไม่พัฒนาเพราะไม่คิดเนี่ยเราก็เตือนท่านแล้วนะถ้าสมมติชาติหน้าถ้ามีชาติหน้าถ้ามีชาตินี้ท่านไม่ใช้สมองมัวแต่ท่องมัวแต่จำไม่คิดเซลล์สมองจะเสื่อมลงทุก9ปี 10% เซลล์สมองมนุษย์เนี่ยจะเสื่อมลง 10% ในทุก9ปีถามว่าแล้วเซลล์สมองมีจำนวนเซลล์เท่าไหร่8ล้าน1แสนล้านเซลล์เท่ากับดวงดาวทุกดวงที่พระบิดาสร้างเอาไว้ในบรรยากาศในจักรวาล8ล้าน1แสนล้านดวงเซลล์สมองก็8ล้าน1แสนล้านเซลล์มันจะเสื่อมลง 10% ในทุก9ปีถ้ามนุษย์เราไม่คิดขี้เกียจคิดชอบวานให้คนอื่นคิดแทนเวรกรรมมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมองไม่พัฒนาแล้วยังล้าหลังอีกด้วยนี่คือปัญหาของกายหยาบประการที่3ภูมิต้านทานโรคต่ำเพราะอะไรเพราะร่างกายของมนุษย์เนี่ยเสียสมดุลพลังงานไฟฟ้าในร่างกายของมนุษย์เสียสมดุลเพราะสนามแม่เหล็กโลกเสียสมดุลจึงทำให้ภูมิต้านทานโรคต่ำและมนุษย์ใช้จิตหยาบซึ่งเป็นจิตของสัตว์ร้ายตรงก้านสมองมากขึ้นเรื่อยๆมันเลยทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายแม้กระทั่งเม็ดเลือดแดงมีค่าทางไฟฟ้าเป็นลบนี่คือที่มาของอุณหภูมิหรือภูมิต้านทานต่ำนะ ทีนี้เรามาดูประเภทของปัญหาประเภทที่3ปัญหาของจิตวิญญาณตะกี้ปัญหาของกายหยาบเมื่อกี้เนี่ยปัญหาของกายหยาบเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ถูกมอดมารมันแอบตัดต่อ DNA ของสัตว์ร้ายเอาไว้นะฮะเพราะเราพูดเอาไว้ใน Facebook เยอะแล้วมันข้อ4ไม่มีที่จะเขียนก็เลยไม่ได้บอกโดยเข้าไปตัดต่อเอาไว้ที่ก้านสมองนะครับเวลาหลอกให้ท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นกิเลสคือโลภะโทสะโมหะหรือเป็นความรู้สึกชอบไม่ชอบอะไรพวกนี้มันจะถูกตัดเส้นทางระหว่างจิตหยาบไปหาจิตวิญญาณเนี่ยมันจะถูกตัดและจะดึงคลื่นของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบของท่านเนี่ยไปกระตุ้นให้จิตสัญชาตญาณที่ก้านสมองที่มี DNA ของสัตว์ร้ายมันสั่นสะเทือนตามขึ้นมาทันทีมันก็เลยทำให้จิตหยาบไม่สามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านได้ถ้าเราไม่กลับมาบอกท่านในชาตินี้ปลายยุคไม่มีใครครับที่จะสามารถยกระดับจิตหยาบจากระดับ3ไป4ไป5จนถึง10และ11เพื่อจะหลุดพ้นกลับบ้านได้ที่ไอ้มอดมารมันเอาเรื่องจริงมาหลอกท่านว่าเขาจะช่วยให้ท่านยกระดับจนถึงมิติที่5 5Dอะไรพวกนี้นะฝันไปเถอะครับพี่ๆน้องๆชาวจิตจักรวาลเนี่ยปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลของเราเนี่ยมีโอกาสจากมิติไม่ใช่จาก3ไป5อย่างเดียวครับทะลุมิติไป6 7 8 9 10 11ด้วยซ้ำเพราะพวกเราต้องกลับบ้านนะเอานะเนี่ยคือแทรกให้ประการที่3ปัญหาของจิตวิญญาณ
นี่ตะเกียะมนุษย์ที่เป็นผู้ใช้จิตหยาบไม่รู้จักจิตหยาบของตัวเองอันนี้จิตวิญญาณมีปัญหาเพราะจิตหยาบไม่รู้จักจิตวิญญาณท่านลองถามตัวท่านเองท่านใช้ชีวิตประจำวันมาตั้งแต่เกิดจนถึงป่านนี้จำความได้ไปจนถึงป่านนี้ท่านเคยนึกไหมว่าตัวท่านมีจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างในท่านนึกไหมแล้วเวลาตายท่านบอกจิตวิญญาณก็ออกจากร่างท่านไม่เคยคิดว่าจิตหยาบของท่านหรือจิตมนุษย์มันคือตัวแทนของจิตวิญญาณไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงน่ะอยู่ที่ต่อมใต้สมองคือ pituitary นั้นจิตหยาบไม่เคยรู้จักจิตวิญญาณของตัวเองเลยเพราะหลงผิดคิดว่าตัวเองคือจิตวิญญาณนั่นคือปัญหาของจิตวิญญาณเพราะเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งภพชาติการมาเกิดเป็นโมฆะหมดของจิตวิญญาณเพราะจิตหยาบหลงตนเองหลงมิติคิดว่ากูคือจิตวิญญาณการทำหน้าที่ยกระดับตัวเองด้วยการสั่นสะเทือนทางด้านบวกผ่านการหมุนธรรมจักรที่พระบิดาทรงติดตั้งและออกแบบไว้มันจึงไม่เกิดขึ้นไปใช้ขันห้าหมุนกิเลสเขาเรียกว่าหมุนกรรมจักรเพื่อเป็นกรรมกรสุดที่รักให้กับมอดมารแทนไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อโลกเพื่อพระเจ้านี่คือความเหลวไหลของมนุษย์ประการที่สองจิตวิญญาณมีปัญหาเพราะถูกขังอยู่แล้วขาดอิสรภาพทั้งภพชาติตั้งแต่เกิดแก่เจ็บป่วยแล้วตายไปเนี่ยจิตวิญญาณถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูอิตรีอยู่ที่เดียวไม่ได้ไปไหนเลยเพราะจิตหยาบดิ้นรนใช้อำนาจบาปใหญ่ยึดอำนาจแทนในการเป็นมนุษย์ทั้งหมดทั้งที่ไม่รู้หรอกว่าเวลาจิตหยาบสลายตัวไปพบกับกายหยาบเมื่อจิตวิญญาณทิ้งกายสังขารไปในวันที่ตายความเลวความชั่วบาปบุญคุณโทษทั้งหลายโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีจิตหยาบไม่ได้ไปกับจิตวิญญาณด้วยจิตหยาบจิตวิญญาณเนี่ยต้องรับถ่ายทอดมาจากจิตหยาบทั้งหมดทำกรรมอะไรไว้กรรมดีกรรมชั่วมากน้อยแค่ไหนจิตวิญญาณต้องแบกรับเอาไว้ทั้งหมดทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำไอ้จิตหยาบมันรออย่างเดียวเน่าสลายไปพร้อมกับกายหยาบพร้อมกับซากศพเน่าสลายไปพร้อมกับพลังงานที่เป็นพลังงานหยาบๆจะยกระดับได้3มิติแล้วถ้ายังต้องตายจิตวิญญาณก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อเริ่มต้นจิตหยาบจากจุดศูนย์ขึ้นมาเป็น3แล้วก็คลอดออกมาเป็นทารกได้แล้วก็ต้องพยายามยกระดับเป็น4เป็น5เป็น6อะไรไปแต่ทำไม่เคยสำเร็จทุกภพชาติขณะที่ยังเกิดเป็นมนุษย์ถ้าจิตหยาบไม่สามารถยกระดับจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองได้จิตวิญญาณก็จะถูกขังอย่างไร้อิสรภาพเหมือนถูกขังลืมอยู่ในร่างกายของท่านท่านฟังไว้ดีๆนะท่านสงสารจิตวิญญาณของท่านบ้างไหมผู้มาเกิดมอบหน้าที่ให้คนอื่นทำหน้าที่แทนตอนเกิดแต่ที่ไหนได้ไอ้ผู้ที่ทำหน้าที่แทนเสื่อมยึดอำนาจในการเป็นเจ้าของร่างกายนี้ทำตามใจเฉิบทำตามใจฉันสร้างเวรสร้างกรรมเยอะแยะมากมายพอตายไปแล้วปั๊บจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะลงนรกหรือจะต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อชดใช้กรรมหรือเพื่อแก้ไขจิตวิญญาณต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วแบ่งภาคให้จิตหยาบกลุ่มใหม่ทำหน้าที่แทนอีกเป็นอยู่อย่างนี้ปัญหาของจิตวิญญาณประการที่3เมื่อจิตหยาบมันเหลวไหลใน2ประการที่ท่านเห็นจิตวิญญาณก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้เช่นจิตหยาบไปเชื่อไอ้มอดมารมันหลอกแหกตาว่าขันธ์5คือตัวตนเฮ้ยไอ้จิตหยาบมึงพยายามดับขันธ์5ซะจิตวิญญาณซวยมั้ยครับให้จิตหยาบดับขันธ์5ทั้งที่ไอ้ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นกระบวนการในการที่พระบิดาออกแบบไว้ให้จิตหยาบนั่นแหละสั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกที่เรียกว่าความรักช่วยค้ำจุนโลกแต่มันเสือกสอนให้ดับขันห้าเพราะอะไรฮะขันห้าไม่ต้องใช้ครับถ้ามันใช้กิเลสมารไม่ใช้ความรักมันไม่ต้องใช้รูปเวทนาสัญญาสังขารเลยครับมันใช้แค่รูปเวทนาสัญญาก็ไม่ต้องใช้แล้วมันก็ใช้จิตสัญชาตญาณของมันเนี่ยเป็นสังขารขันเลยปรุงแต่งเลยไม่ต้องใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาซีกไหนก็ตามเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงตกหลุมพรางของมอดมารด้วยการสั่นสะเทือนเป็นกิเลสได้อย่างง่ายดายถ้ายิ่งไม่รู้เท่าทันไม่ฟังที่เรากล่าวไม่ฟังที่เราบอก
ท่านจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เขาเรียกว่าโง่ง่ายนะหลุดพ้นไม่ได้จะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตหยาบยกระดับตัวเองจนถึงระดับ6แล้วจิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณที่มี6เหลี่ยมมุมแล้วทั้ง2จิตก็คือจิตหยาบกับจิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนกายหยาบแล้วยกระดับร่วมกันระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณนะจาก6เป็น7เป็น8เป็น9เป็น10เพราะไม่ต้องตายถ้าตายเมื่อไหร่ซวยเมื่อนั้นต้องเริ่มต้นใหม่อีกไอ้มอดมารมันวางแผนเอาไว้เรามาบอกความจริงให้ฟังกรุณาคิดเยอะๆนะครับถ้าต้องการได้ประโยชน์มีแต่พระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลท่านนั้นที่รักมนุษย์จริงครับประเภทของปัญหาประเภทที่4ปัญหาของโลกอันนี้ก็พูดบ่อยใน Facebook นะครับ1โลกขาดความรักโลกขาดความรักความรักจากไหนความรักจากจิตมนุษย์มนุษย์บนโลกไม่รักกันเพราะถูกมอดมันหลอกลวงให้ติดกิเลสไอ้คนเราที่ติดกิเลสเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับหลงในอัตตาหลงในมายาคิดว่าเป็นแก่นแท้คิดว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงของจริงใช่หรือไม่ใช่ไปหลงคิดว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงกิเลสมันมาจากการยึดติดอัตตาตัวตนซึ่งเป็นมายาของแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในของสิ่งนั้นไปหลงผิดคิดว่ามันจริงเลยเกิดการยึดติดขึ้นมาการยึดติดคือรู้สึกมีความรู้สึกว่าชอบมีความรู้สึกว่าไม่ชอบพอชอบก็อยากได้ไม่ชอบก็ไม่อยากได้นี่แหละปัญหาของดาวโลกที่มนุษย์เป็นโลกขาดความรักจึงทำให้โลกเสียสมดุลดินฟ้าอากาศวิปริตแปรปรวนเกิดภัยพิบัติหลากหลายรูปแบบถ้าท่านสังเกตนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นทาสของมอดมารในการปั่นพลังงานกิเลสออกมาเพื่อช่วยให้มอดรอดแต่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยตายเร็วไม่มีชีวิตที่เป็นอมตะเพราะมนุษย์สร้างพลังงานกิเลสขึ้นมาไอ้พลังงานกิเลสเนี่ยมันคือเมฆหมอกสีดำซึ่งสองตาเปล่ามองไม่เห็นท่านจะมองเห็นก็ต่อเมื่อมันไปนะทำให้เกิดก้อนเมฆขึ้นบนท้องฟ้าท่านจึงจะเห็นว่าเป็นเมฆสีเทาและดำถ้ามันลอยต่ำมากแสดงว่ามันมีน้ำหนักมากเมฆสีดำเข้มก็จะลอยต่ำมันคือพายุนั่นเองเนี่ยนี่คือสิ่งที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาเป็นผู้สร้างขึ้นมาสร้างพลังงานที่เป็นขยะขึ้นมาให้รกโลกมีประโยชน์ต่อมอดมารแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกท่านนะครับก็ดีเหมือนกันมันทำให้พวกมอดมารเนี่ยที่ยังไม่ได้เป็นไฮบริดและยังไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ถูกฝังไมโครชิปเนี่ยมันเอายานของมันเนี่ยเดินทางเข้ามาในระบบโลกในระดับต่ำๆเนี่ยเกินไปเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไอ้เมฆหมอกสีดำที่มันเป็นก้อนเมฆที่มีน้ำหนักตัวเยอะมันมีประจุลบเยอะเพราะเป็นพลังงานกิเลสจากจิตมนุษย์ที่เหวี่ยงออกมาเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยพวกเขาเนี่ยทั้งคนขับยานและตัวยานจะโดนฟ้าผ่าตายหมดเคยโดนกันไปแล้วเข็ดครับพวกเขายังหาวิธีป้องกันไม่ได้ถามว่าเนี่ยพวกเนี้ยที่เป็นยานมาจากต่างแดนเนี่ยพวกเขากลัวอะไรเราก็บอกได้คำเดียวว่าพวกเขากลัวฟ้าผ่าแต่ถามว่าเขาชอบไม่พลังงานกิเลสเยอะๆที่ปกคลุมหัวเขาชอบเพราะว่าทำให้เขาไม่ตายแต่ฟ้าผ่าทำให้เขาตายท่านลองคิดนะมนุษย์เราเนี่ยที่ยังโง่ๆไม่รู้อะไรเนี่ยยังโชคดีอยู่หน่อยนึงใช่ไหมว่าเขาเนี่ยจอมยุทธระดับหัวหน้าเนี่ยเข้ามาเยือนยังพื้นโลกไม่ได้เพราะกลัวฟ้าผ่านี่คือความจริงพี่น้องครับอ่ะโลกขาดความรักนี่คือปัญหาถ้าโลกขาดความรักปั๊บโลกก็หมุนรอบตัวเองช้าลงแกนหมุนของโลกก็จะแกว่งและสายเสียสมดุลแล้วทำให้ทุกอย่างเสียสมดุลตามไปด้วยประการที่2ปัญหาของดาวโลกก็คือถูกเบียดเบียนโลกทางกายภาพถูกเบียดเบียนไอ้พวกนี้แหละตัดต้นไม้ทำลายป่าถมทะเลสร้างเขื่อน
ใช้วัตถุเทคโนโลยีทำพวกเขาไม่ได้คิดว่าโลกนี้เป็นบ้านของเขาเขาจะทำไงก็ได้ใช่ไหมเห็นไหมเราอยู่ปลายทางของแม่น้ำโขงแล้วพวกมันต้นทางกั้นเขื่อนไม่รู้กี่เขื่อนเคยสนใจพวกเราที่อยู่ตรงปลายของแม่น้ำโขงไหมล่ะครับเห็นไหมครับนี่เป็นวิชามอดวิชามารทั้งนั้นเบื้องหน้าชาก็บอกว่าเป็นคนดีเราดีกันนะเราดีกันเนอะระเบิดภูเขาเสียเฮียนด้วยความเห็นแก่ตัวเอาไปสร้างตึกสร้างวิมานสร้างโน่นนั่นนี่วิชามารก็คือจะสร้างสิ่งหนึ่งต้องทำลายอีกหลายสิ่งนั่นคือวิชามารท่านนึกภาพออกไหมครับไม่เหมือนคนโบราณสมัยก่อนมีการไหว้พระแม่ธรณีเพราะว่านะได้อาหารได้อะไรต่างๆก็มาจากพระแม่ธรณีนะเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็มีการตอบแทนด้วยการขอบพระคุณอะไรต่างๆพวกนี้เป็นสัญชาตญาณที่น่ารักใช่ไหมแก่ขณะที่โลกเนี้ยถูกเบียดเบียนตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่านะขุดเจาะน้ำมันขุดเจาะแก๊สสารพัดเลยโลกก็ต้องเสียสมดุลเพราะเป็นการเอาออกมาเป็นการเอาออกเอาทรัพยากรธรรมชาติของโลกออกเมื่อมีการเอาออกก็แสดงว่ามีการลดลงก็คือการสูญเสียเมื่อมีการสูญเสียปัญหาของโลกทุกวันนี้ก็คือโลกเสียสมดุลมากเสียสมดุลทั้งทางพลังงานและเสียสมดุลทั้งกายภาพนึกภาพออกไหมนี่คือปัญหาของโลกแล้วถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบโลกใบนี้ล่ะเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้ตรงขาดความรักถูกเบียดเบียนเสียสมดุลไอ้สิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าต่างแดนต่างดาวอะไรมันช่วยท่านได้ไหมล่ะครับโลกของใครก็เป็นของคนนั้นถูกต้องไหมต้องรับผิดชอบมีแต่ผู้อื่นมาเอาแต่ประโยชน์จากเราเท่านั้นแหละจะให้ประโยชน์ไม่มีเรามีแต่หาประโยชน์ต่อไปประโยชน์ของปัญหาประโยชน์ของปัญหาปัญหาก็มีประโยชน์หลายคนนะฮะไม่เคยพูดไม่เคยบ่นว่าเกลียดปัญหากลัวปัญหาเราบอกเหตุผลแล้วไม่ใช่ว่าเป็นผู้เจริญแล้วทางปัญญาหรอกแต่ไม่เคยบ่นว่าเกลียดปัญหากลัวปัญหาเพราะไอ้มอดมารมันหลอกให้ไปโฟกัสก็คือให้เป็นเน้นที่ความทุกข์แทนอย่าเกิดเป็นมนุษย์เลยมีแต่ความทุกข์หาวิธีปฏิบัติโดยการนั่งกรรมฐานแต่เหวี่ยงพลังงานลบออกมาพลังงานกิเลสเอาเหวี่ยงออกมาเพื่อให้พวกมันกินให้พวกมันเสพแต่หลอกมนุษย์แล้วในสุดมนุษย์ก็ตายจริงครับอายุสั้นจริงครับแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เวียนตายเวียนเกิดอยู่เงี้ยไม่รู้จักจุดจบจากสิ้นแล้วก็เลยท่องว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาจนลืมที่จะนิพพานลืมจะหลุดพ้นไปแล้วจนลืมหน้าที่ทางจิตวิญญาณว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไม่ใช่มาเที่ยวไม่ใช่ว่าเป็นคนพเนจรไม่มีที่นอนเขาเรียกไม่มีหัวนอนปลายตีนะคนโบราณบอกจิตวิญญาณของเรามีบ้านเกิดเมืองนอนมีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายไม่ใช่เด็กอนาถาแต่ถูกไอ้มอดมันหลอกเพราะไอ้มอดมันไม่รู้ไงไม่รู้เรื่องที่มนุษย์โลกรู้เพราะเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์มาบอกให้ฟังพวกเขาไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมีพระศาสดามาบอกกล่าวอะไรพวกมันก็คิดเองเองเดาเองเท่านั้นแหละครับบางเรื่องก็เดาได้ตรงบ้างแต่บางเรื่องเดาก็เพี้ยนบ้างก็มีอยู่เท่านั้นแต่ที่เรากล่าวนี้ไม่ได้เดาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็ไม่ได้เดาองค์เยซูคริสต์ตรัสสอนไว้ก็ไม่เดาท่านนบีตรัสไว้ก็ไม่ได้เดาทุกอย่างเป็นความจริงทั้งนั้นแม้กระทั่งเรากล่าวในชาตินี้เราก็ไม่ได้เดาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดประโยชน์ของปัญหาพี่น้องครับเราต้องรู้นะครับเราจะได้มีความภูมิใจเมื่อเราเจอปัญหาเพราะว่าอะไรมันมีสิ่งดีที่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับ 1. ปัญหาช่วยทำให้เราเนี่ยมีความฉลาดทางปัญญาเพราะมีปัญหาเราต้องคิดถูกไหมเราต้องใช้สมองคิดใช่ไหมเพื่อจะออกจากปัญหานั้นเพื่อจะแก้ปัญหานั้นเพื่อจะจัดการกับปัญหานั้นหรือเพื่อจะตัดสินใจให้มันถูกต้องเนี่ยเรายิ่งใช้สมองมากก็เหมือนกับมีดนะครับเราใช้มีดมากและเรารับมันบ่อยๆมีดก็จะคมสมองมนุษย์เหมือนกันมันก็จะคมถ้าเราใช้มันยกเว้นเราขี้เกียจคิดมัวแต่จำมัวแต่ท่องมัวแต่ทำตามเราจะเป็นคนสมองขี้เลื่อยเราจะเป็นคนไม่ฉลาดคือคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่เป็นนะต้องวานให้คนอื่นคิดแทนตลอดนะประโยชน์ของปัญหาอย่างแรกเพราะถ้าคุณไม่ฉลาดในการใช้ปัญญาของสมองคุณจะหาคำตอบได้ไหมคุณจะหาทางออกที่ถูกต้องจากปัญหานั้นได้ไหมไม่ได้
คนโง่ไม่มีวันประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตคนโง่ไม่มีวันประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์คนโง่ไม่มีวันที่จะบรรลุผลสำเร็จที่เรียกว่ามรรคผลสูงสุดคือนิพพานเพื่อการหลุดพ้นนิพพานมี2 อย่างนะเราบอกท่านแล้วนิพพานอย่างแรกก็คือนิพพานสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาในจิตหยาบซึ่งพระพุทธองค์ให้ใช้วิธีนั่งกรรมฐานเพื่อใช้วิปัสสนากรรมฐานในการจัดการกับจิตหยาบที่มันเป็นขยะที่มันมีกิเลสให้จัดการกิเลสในจิตหยาบพระองค์ใช้วิธีวิปัสสนากรรมฐานเข้าใจนะส่วนนิพพานที่แท้จริงคือเมื่อเดินทางเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์มาทำหน้าที่บนโลกนี้สามารถชำระจิตหยาบของตัวเองได้ด้วยวิธีวิปัสสนากรรมฐานตามหลักของนักบวชหรือตามมรรควิธีของจิตจักรวาลคือเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งเรียนรู้จากชีวิตจริงแล้วก็ยกระดับไปเนี่ยเราก็จะสามารถหลุดพ้นคือหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกหนีจิตวิญญาณเรานะจะหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกคือเราจะมีฤทธิ์มีแรงกว่าก้อนเมฆที่ยังถูกรั้งเอาไว้เราจะสามารถหนีแรงดึงดูดของกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์ได้เมื่อเราหลุดออกไปจากโลกและกาแล็กซี่แล้วเรื่องต่อไปไม่ยากครับเพราะว่ากาแล็กซี่อื่นๆอีก 12,500 ล้านกาแล็กซี่ไม่มีทางที่จะมีอำนาจเหนือกว่าจิตวิญญาณของท่านที่อิสระไปจากกาแล็กซี่ทางช้างเผือกแล้วก็อิสระไปจากโลกนี้จิตวิญญาณของท่านสามารถหลุดพ้นออกไปจากเอกภพหรืออนันตจักรวาลที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นห้องทดลองของพระองค์ว่าพระองค์จะสามารถทำอะไรได้บ้างท่านจะหลุดพ้นออกไปจากตรงนั้นเลยนี่คือนิพพานที่แท้จริงเหมือนที่พระพุทธองค์เอ่ยท่านนบีเอ่ยท่านเยซูคริสต์เอ่ยเวลาเสด็จกลับไปกราบพระบาทพระบิดาในบ้านเกิดหรือพระนิเวศของพระองค์ก็ออกไปทางนี้ครับหลุดพ้นกลับบ้านออกไปทางนี้ครับนั่นคือนิพพานที่แท้จริงส่วนนิพพานเทียมๆคือตายไปจากโลกมนุษย์แล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วนั่นแปลว่านิพพานนะแต่เทียมเท็จครับเพราะว่ายังต้องไปลอยค้างอยู่ในสวรรค์มายาเนี่ยลอยไปต่อก็ยากลอยกลับลงมาก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ไร้ซึ่งอิสระยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมอีกนี่คือความจริงประโยชน์ของปัญหาประการที่2ทำให้ฉลาดทางอารมณ์คนเราเนี่ยเวลาเจอปัญหาเนี่ยมันจะมีอารมณ์ติดตัวมาด้วยเหมือนกับเวลามีปัญหาท่านก็จะเจอความทุกข์มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจด้วยเพราะว่าท่านไม่เข้าใจว่าปัญหาคืออะไรทำไมต้องมีปัญหาคนเราเวลาเกิดปัญหาขึ้นมามันจะมีอารมณ์ตามมาด้วยน้ำโหบ้างนะโมโหเสียใจโงดเงดอะไรเหล่านี้ครับถ้าท่านเจอปัญหาในชีวิตประจำวันเจอกันบ่อยๆเข้าท่านจะรู้สึกชาชินเฉยชินเพราะว่าเจอแต่ปัญหาแบบนี้ซ้ำๆซากๆมันจะทำให้ท่านเนี่ยมีความหนักแน่นมากขึ้นมันทำให้ท่านมีสติมากขึ้นที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มันต้องฝึกครับฝึกทักษะเวลาฝึกทักษะเนี่ยเราไปเข้าคอร์สตามโรงเรียนไม่ได้อยู่ในโลกนี่แหละอยู่ในสังคมเนี่ยครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกหรือว่าในหมู่บ้านในชุมชนในสังคมในทีมงานในบริษัทในองค์การท่านก็สามารถที่จะเรียนรู้จากของจริงสถานการณ์จริงใครมันสร้างปัญหาให้กับท่านเนี่ยท่านจะสังเกตได้ว่าอารมณ์กูเกิดทันทีเลยเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมาขณะที่เกิดปัญหาที่เขาหยิบยื่นมาให้ด้วยวันหน้าจะค่อยสอนให้ท่านฟังนะแต่วันนี้บอกเคล็ดลับก่อนถ้ามีใครสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับท่านมีปัญหาเกิดขึ้นกับท่านมันจะทำให้ท่านมีปัญหาทางอารมณ์เกิดขึ้นทันทีจงจำไว้ครับมันต้องรู้ว่า priority คือลำดับก่อนหลังในการจัดการกับปัญหาของท่านระหว่างปัญหาทางอารมณ์กับปัญหาที่เป็นเรื่องราวเนี่ยท่านจะต้องจัดการปัญหาไหนก่อนจัดการพร้อมกันไม่ได้เพราะจิตมนุษย์สมองมนุษย์ทำงานได้ทีละอย่างท่านจำไว้ครับจิตมนุษย์สมองมนุษย์ทำงานได้ทีละอย่างทำงานได้ทีละอย่างเพราะฉะนั้นอย่าไปทำพร้อมกันแล้วอย่างแรกที่ควรทำคือท่านต้องจัดการกับปัญหาทางอารมณ์ในจัดการกับปัญหาทางอารมณ์ในจิตใจของท่านก่อนทำให้ตัวเองเนี่ยมีจิตสงบซะก่อนแล้วค่อยไปแก้ปัญหานึกภาพออกไหมครับไม่ใช่มั่วซั่วมันก็จะเจอแต่ความทุกข์อยู่นั่นแหละถ้าไม่มีหลักการหลักคิดหลักปฏิบัติแก้ปัญหาทางอารมณ์ก่อนค่อยแก้ปัญหาที่เป็นสาระเป็นเรื่องเป็นราวโอเคไหมประโยชน์ของปัญหานะฉลาดทางปัญญากับฉลาดทางอารมณ์
ประโยชน์ของปัญหาประการที่3ทำให้ฉลาดทางสังคมปัญหาต่างๆในชีวิตของท่านตามที่เรากล่าวมาเนี่ยมันทำให้เรามีความฉลาดทางสังคมคำว่าฉลาดทางสังคมแปลว่าอะไรมันทำให้เราฉลาดคบกับคนเช่นถ้าไอ้คนเนี้ยมันเป็นจู้จี้จุกจิกถ้าเป็นคนขี้บ่นจู้จี้มันเวลาเราคบกับเขาด้วยความฉลาดเราต้องรู้ตัวไว้ก่อนว่าไอ้หมอเนี่ยมันเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นถ้าเรารู้ตัวมีสติไว้ล่วงหน้าเขาเรียกมีกฤตสติคือรู้ตัวล่วงหน้าเวลามันจู้จี้จุกจิกเนี่ยเราจะเสียสมดุลง่ายไหมไม่ง่ายหรอกนะเรายากเลยนะเพราะเรารู้แล้วว่าอีเวนี่นิสัยสันดานมันเป็นแบบนี้นี่คือฉลาดทางสังคมและถ้าเรารู้ว่าในสังคมเนี่ยนะมีคนเขามีค่านิยมอะไรบางอย่างที่มันประหลาดแล้วเรายอมรับไม่ค่อยจะได้เราก็พยายามที่จะไปทำอะไรหรือใช้ชีวิตอะไรในสังคมนั้นเนี่ยนะเท่าที่จำเป็นแต่นั่นหมายความว่าท่านไม่ต้องไม่รังเกียจเขานะต้องไม่ปฏิเสธพวกเขานะเพียงแต่เราฉลาดเอาตัวรอดฉลาดที่จะปลอดภัยจากปัญหาของผู้คนในสังคมนั้นคนโบราณเขาจะสอนง่ายๆว่าเข้าเมืองตาหลิวคนที่อยู่ในเมืองนี้มันเป็นคนตาหลิวถ้าเราจะไปเข้าสังคมกับคนพวกนี้เพื่อไม่ให้แปลกแยกแตกต่างจากเขาท่านก็ต้องหลิวตาตามก็แปลว่าต้องยอมรับถ้าจำเป็นต้องเข้าไปก็ต้องยอมรับนี่คือการฉลาดทางสังคมไม่พยายามจะไปเปลี่ยนแปลงสังคมของเขาเพราะว่าการเข้าเมืองตาหลิวเนี่ยพวกมันไม่สมควรจะหลิวตากันตลอดทั้งวันเนี่ยหลิวตาเฉพาะบางสถานการณ์ก็พอเราดันทะลึ่งจะไปแก้ไขวัฒนธรรมขององค์กรของชุมชนนั้นเพื่อให้เขาหลิวตาให้น้อยลงให้เขาลืมตาแล้วมองตรงๆให้มากขึ้นเนี่ยเราไปเอาอำนาจบาดใหญ่มาจากไหนเราจะมาแสดงความเคืองอวดเคืองอวดอำนาจกับเขาทำไมมันทำให้เราไม่มีความสุขและคนพวกเขาก็ไม่มีความสุขนี่คือการฉลาดทางสังคมหมายความว่าอย่างนี้Social Quotient แปลว่า SQ ฉลาดทางสังคมนะฉลาดทางอารมณ์ก็ EQ ใช่ไหม Emotion Quotient ฉลาดทางปัญญาก็ IQ Intelligence Quotient ใช่ไหม3อย่างถ้าท่านเจอปัญหาแล้วไม่หนีปัญหาไม่ปฏิเสธปัญหากล้าเผชิญกับปัญหามีความกล้าที่จะคิดกล้าจะตัดสินใจกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าจะลงมือทำไม่มีปัญหาท่านจะไม่มีความทุกข์เลยที่บอกว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์อ่ะเป็นโลกของคนโง่เท่านั้นนะครับเพราะปัญหามีตลอดท่านฟังมาเยอะแล้วนะที่ฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วใช่ไหมท่านฟังมาเยอะเลยปัญหามีตั้งเยอะแยะมากมายมันชีวิตประจำวันจะไม่เจอปัญหาสักเรื่องหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ขนาดอยู่คนเดียวอ่ะท่านก็ยังมีปัญหาเลยปัญหาว่าเฮ้ยวันนี้กูจะกินอะไรเฮ้ยกูจะทำอะไรต่อกูจะนอนเล่นหรือกูจะนั่งเล่นเกมหรือกูจะดูหนังกูจะทำอะไรดีวะใช่ไหมอยู่เฉยๆคนเดียวก็มีปัญหาแล้วเฮ้ยกูจะโทรถึงใครดีวะนะหรือกูจะทำอะไรดีเนี่ยปัญหาเท่านั้นแล้วถ้าท่านต้องการคำตอบแล้วหาคำตอบยังไม่ได้ท่านก็ทุกข์แล้วใช่หรือไม่ใช่นะประการที่4ทำให้ฉลาดทางวิญญาณประโยชน์ของปัญหามันทำให้ท่านมีความฉลาดทางวิญญาณเพราะปัญหาบางอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันกับกฎแห่งกรรมเพราะปัญหาบางอย่างมันเกี่ยวข้องกันกับกฎแห่งกรรมเมื่อมันเกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมท่านก็จะต้องมีความฉลาดทางวิญญาณบ้างแล้วว่าโอ้นี่มันเกิดจากกฎแห่งกรรมนี่วาเพราะฉะนั้นในชาตินี้ฉันมีชีวิตอยู่ฉันต้องประพฤติดีประพฤติชอบฉันจะต้องก่อแต่กรรมดีกรรมชอบกรรมชั่วไม่กรรมเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทำให้จิตวิญญาณของกูเองเนี่ยเดือดร้อนต้องมาชดใช้กรรมต้องมาแก้ไขกรรมในชาติหน้าอีกเพราะมีกรรมเป็นกำเนิดเนี่ยทำให้เกิดความฉลาดทางวิญญาณไม่พยายามที่จะทำอะไรให้จิตวิญญาณของตัวเองเดือดร้อนมันเกิดจากการเรียนรู้ปัญหาในชีวิตเช่นชาตินี้เกิดมาเนี่ยหน้าตาขี้ริ้วขี้เรไม่สวยไม่หล่อนะขนาดกูยิ้มแล้วพวกมันรอบข้างยังหาว่ากูไม่ยิ้มเนี่ยเป็นกรรมท่านก็จะเกิดความฉลาดทางวิญญาณเกิดขึ้นถ้ามีผู้รู้มาบอกท่านว่าชาติที่แล้วท่านเป็นคนไม่เคยแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรกับใคร
ทั้งที่ท่านก็ไม่ได้รังเกียจคนอื่นยิ้มไม่เป็นยิ้มให้ไม่เป็นทักทายก็ไม่เป็นแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรด้วยวิธีการต่างๆมีตั้งเป็นร้อยๆวิธีแสดงไม่เป็นเพราะฉะนั้นกรรมของชาติที่แล้วทำให้กลับมาเกิดในชาตินี้หน้าตาเป็นคนที่เหมือนบอกบุญไม่รับไม่มีเสน่ห์พอที่จะทำให้ใครๆเนี่ยเขาอยากจะคบอยากจะคุยด้วยนี่คือกรรมถ้าท่านเรียนรู้ว่าความจริงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันทำให้ท่านฉลาดทางวิญญาณทันทีมันชาตินี้กูต้องรีบคบมิตรเว้ยกูจะต้องไม่ทำหน้าบูดมันตูดเป็ดเว้ยอะไรแบบนี้เป็นต้นต้องญาติดีกับทุกๆคนเนี่ยอะไรเงี้ยต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือชาตินี้เกิดมาเนี่ยปากห้อยปากหนาปากห้อยปากไม่สวยไม่เป็นรูปกระจับมาปากหนาทั้งบนและล่างไอ้ผัวนี่อย่าจำไว้เลยถ้าชาตินี้มันยังไม่ฉลาดทางวิญญาณนะครับมันก็จะต้องถ้ามีชาติหน้ามีจริงมันก็จะต้องเป็นคนปากห้อยทั้งบนทั้งล่างปากหนาแบบนี้อีกเพราะที่ผ่านมามันชอบใช้ปากของมันไปสามหาวก้าวล่วงคนอื่นไม่ใช่เรื่องของตัวเองแท้ๆไปเที่ยวหาเรื่องทะเลาะกับคนนั้นกับคนนี้ทำปากสามหาวอวดตัวเองว่าตัวเองเจ๋งมีภูมิรู้อยู่แค่หางอึ่งอะไรเงี้ยแล้วไปเที่ยววิพากษ์วิจารณ์คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์เสียๆหายๆนะทำตัวเป็นคนกล้าหาญนะพระบิดาไม่ได้ให้ปากของเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยพระองค์ไม่ได้สร้างปากเอาไว้ให้มีมลทินนะครับให้ใช้ปากท่านสร้างมลทินเนี่ยพระบิดาไม่ได้ให้ทำแบบนั้นให้พูดในสิ่งที่เป็นมงคลครับไม่ใช่มลทินพูดในสิ่งที่เป็นมงคลแปลว่าพูดในสิ่งที่ดีงามพูดในสิ่งที่เกิดประโยชน์พูดในสิ่งที่ทำให้คนฟังเขามีความสุขแต่ไม่ใช่พูดพล่อยๆนะโดยเฉพาะเนี่ยใน YouTube ทุกวันเนี้ยนะยูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยหิวแสงนั่นน่ะนะดังขึ้นมาเพราะด่าชาวบ้านเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกปากมีมลทินแล้วบางคนท่านสังเกตไหมปากบนปากล่างมันหนามากขึ้นได้ห้อยนะฮะในเวลาชาติหน้ามานะมันจะห้อยยิ่งกว่านี้อีกครับถ้าไปเกิดแถวๆนิโกรหรือชาวป่าชาวเขาที่มันใช้เปลือกหอยหรืออะไรมันหนีปากนะให้มันแบนเหมือนปากเป็ดนะฮะอาจจะต้องไปเกิดในเป็นคนป่าแบบนั้นนะเพราะว่ามันเกิดมากี่ภพชาติก็ทำให้ปากห้อยปากหนาอยู่เหมือนเดิมไม่เคยสำนึกท่านฟังเราพูดท่านก็นึกเอาแล้วกันนะในตัวอย่างในสังคมเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะนะนี่เป็นเรื่องของความฉลาดทางวิญญาณนะถ้ามีสติว่าทำไมกูเกิดมาปากกูห้อยอย่างทำไมอาจารย์เกิดมาเนี่ยปากก็ไม่น่าเกลียดถูกไหมถึงแม้ไม่สวยเพราะเราใช้ปากเนี่ยพูดในสิ่งที่เป็นมงคลพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์พูดในสิ่งที่ให้ประโยชน์ไม่เคยล่วงเกินไม่เคยก้าวร้าวไม่เคยพูดจาหยาบคายในทำนองประณามแล้วก็พูดตลกบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งเนี่ยไอ้พูดตลกบ้างเนี่ยทะลึ่งบ้างเนี่ยมันเลยทำให้ปากเราไม่สวยสมดุล 100% แค่ค่อนข้างไปทางสมดุลนั่นน่ะแค่พอท่านมองปากเราแล้วคุยกับเรารู้เรื่องได้เนี่ยมันประโยชน์ของปัญหามันทำให้ท่านทั้งหลายฉลาดทางปัญญาฉลาดทางอารมณ์ฉลาดทางสังคมและก็ฉลาดทางวิญญาณได้นี่แสดงว่าปัญหาทุกปัญหาไม่ได้น่ากลัวเลยมีแต่ประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้มันถูกไหมเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเรื่องของปัญหาเหมือนกันคือปัญหาพิเศษเรื่องของปัญหาพิเศษประการแรกปัญหาพิเศษประการแรกปัญหาจากบททดสอบมนุษย์ทุกคนโดยจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์หรือคนสองมิตินั้นวันที่เข้ามาเกิดผ่านประตูมิติคือด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูวิหารสีขาวนั่นแหละเข้ามาเนี่ยจิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมจะแบ่งภาคออกมาเป็นจิตวิญญาณ6เหลี่ยมมุมโดยจิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมเนี่ยจะถูกยึดและตรึงเอาไว้ที่วิหารสีขาวนั้นเพื่อรอคอยจิตวิญญาณที่ตัวเองแบ่งภาคออกมาเป็น6เหลี่ยมมุมสำเร็จภารกิจของจิตวิญญาณเมื่อไรจะต้องกลับมารับจิตจักรวาลดวงเล็กที่อยู่ที่วิหารสีขาวนั้นมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวนึกภาพออกไหมที่เราบอกว่าต้องยกระดับจาก0จนถึง6จาก6ต้องยกระดับต่อไปจนถึง10 11จะต้องให้ได้ครบตามเหลี่ยมมุมนั้นจึงจะสามารถมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้
พราะจิตจักรวาลดวงเล็กแบ่งมาแล้วเหลี่ยมมุมตัวเองก็ยังเหลือ11เหลี่ยมมุมแต่เพียงแต่ว่าพลังงานที่ถูกแบ่งออกมาเป็นจิตวิญญาณนั้นจะแบ่งออกมา 70% ตัวเองจะเหลืออยู่แค่ 30% จิตวิญญาณต้องเอาพลังงานหรือบารมีที่มากกว่าหรือที่สั่งสมได้เอาไปรวมกันกับจิตจักรวาลดวงเล็กนึกภาพออกมั้ยครับมันเมื่อจิตวิญญาณเนี่ยถูกแบ่งภาคออกมาจากจิตจักรวาลดวงเล็กคือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งแล้วก็ทิ้งให้จิตจักรวาลดวงเล็กน่ะยึดตรึงอยู่ที่นั่นเพราะว่าเสียสมดุลแล้วเพราะแบ่งภาคออกมาท่านเห็นมั้ยครับพอจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณก็แบ่งภาคออกมาจิตหยาบอีกจิตวิญญาณก็ถูกยึดตรึงเอาไว้อีกแสดงว่าตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านและแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ในความเป็นจิตหยาบของท่านล้วนถูกยึดตรึงอยู่ทั้งนั้นไม่ได้มีความเป็นอิสระอะไรเลยแล้วไอ้ที่ถูกยึดตรึงอยู่นั่นน่ะมันก็คือตัวตนที่แท้จริงของท่านนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยเขาถ่ายเทมาให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยทำหน้าที่แทนเหมือนประหนึ่งตัวเองเป็นตัวเองที่แท้จริงอย่างงครับท่านต้องทำความเข้าใจนะถ้าอยากนิพพานอยากกลับบ้านนี่คือความจริงที่ไอ้มอดมารมันไม่รู้หรอกไม่ฟังเราท่านไม่มีวันรู้ปฏิเสธเราท่านก็ไม่รู้ปฏิเสธองค์จิตจักรวาลปฏิเสธพระบิดาปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าก็โง่ทั้งนั้นแหละครับโง่แปลว่าไม่รู้นะฮะท่านไม่มีวันจะใช้สมองคิดเองได้มันเป็นอนุตตรธรรมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เรากล่าวเอาปัญหาจากบททดสอบจิตวิญญาณเมื่อแบ่งตัวเองออกมาจากจิตจักรวาลดวงเล็กแล้วต้องเข้าห้องประชุมกันแล้วจับมือกันกับจิตวิญญาณดวงอื่นๆที่เพิ่งแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณดวงเล็กของตัวเองนั่นแหละอย่างน้อยก็3รูปธรรมมานั่งวางแผนประชุมกันเพื่ออะไรครับเนื่องจากจิตวิญญาณทุกรูปธรรมมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อต้องการที่จะสั่นสะเทือนขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวิญญาณก็คือพลังงานที่เมื่อขันธ์5สั่นสะเทือนแล้วมันต้องเหวี่ยงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกออกมาสถานเดียวเราจึงบอกท่านว่าเวลาท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะมีบทละครมันจะมีบททดสอบจิตสำนึกของท่านซึ่งครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกต่างผลัดกันหยิบยื่นเงื่อนไขเงื่อนไขมีทั้งดีและชั่วในการประพฤติปฏิบัติต่อกันมันเป็นแผนการของจิตวิญญาณที่เขียนแผนการเป็นบทละครเอาไว้ตั้งแต่ภพชาติแรกที่จะเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บทละครบางบทผัวดีเมียดีบทละครบางบทผัวร้ายเมียดีบทละครบางบทเมียทำร้ายผัวไม่ดีหรือผัวดีมันจะสลับกันไปกันมาหน้าที่เขาทั้งสองฝ่ายคือไม่ว่ามึงจะทำดีกับกูหรือกูจะทำไม่ดีกับมึงต้องรักกันเท่านั้นสถานเดียวต้องรักกันเท่านั้นเพื่ออะไรครับเพื่อหมุนธรรมจักรให้ได้ไงใครทำไม่ดีกับเราเนี่ยถ้าเราสามารถรักมันได้จิตของเราหรือจิตหยาบเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกสูงมากแล้วมอบให้กับโลกได้ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้อดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะไม่ว่าพระศาสดาจะสอนในแนวไหนมุมไหนมันล้วนทำให้จิตหยาบของท่านทั้งหลายสั่นสะเทือนเป็นบวกได้ทั้งสิ้นไม่ใช่ดีมาดีตอบชั่วมาชั่วตอบขิงก็ราคาก็แรงแบบนี้สอบตกแน่นอนมันปัญหาพิเศษที่มนุษย์ในโลกนี้เจอคือปัญหาจากบททดสอบไม่รู้ว่าที่ผัวทำชั่วกับกูหรือไม่รู้ว่าที่เมียทำชั่วกับกูน่ะมันคือบทละครที่จิตวิญญาณเป็นผู้เขียนมาให้จิตหยาบของท่านทั้งหลายที่สวมบทบาทแทนจิตวิญญาณในการเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเล่นให้ถูกบทต้องแสดงให้สมบทบาทแต่ไม่มีใครบอกท่านใช่ไหมนะครับเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีผู้ใดหรอกต่อให้องค์สัพพัญญูก็บอกความจริงตรงนี้กับท่านไม่ได้เพราะเรามาจากพระบิดามีแต่พระบิดาพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบความจริงว่าสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมสูงสุดความจริงมันคืออะไรเพราะฉะนั้นที่ท่านเกิดมาเนี่ยทะเลาะเบาแว้งกันบ้านแตกปากแตกคอขาดไส้ทะลักเป็นทดสอบตกบททดสอบที่จิตวิญญาณของท่านอุตส่าห์เขียนบทละครกันขึ้นมาเพื่อให้จิตหยาบได้แสดงร่วมกันขณะเกิดเป็นมนุษย์แต่ปรากฏว่าเป็นไงไอ้จิตหยาบเสือยึดอำนาจตัวกูของกูตัวกูเป็นใหญ่งั้นมึงกวนตีนกูใช่ไหมไม่ใช่กวนตีนจิตวิญญาณกูอ่ะนะมึงกวนตีนกูใช่ไหมกูแล้วเตนพาดก้านคอมึงสลบบางทีคอหักคาตีนกูเลยนี่คือปัญหาพิเศษจากบททดสอบ
พราะมนุษย์ไม่รู้เป็นอนุตตรธรรมถ้าท่านไม่ฟังเราที่พระเจ้าสื่อมาท่านจะรู้อะไรท่านจะรู้ความจริงเหล่านี้ไหมครับคำตอบเดียวเท่านั้นเขาที่เป็นผัวเมียเรานะเป็นผัวเราเพียงพ่อแม่ลูกเรานะหรือเพื่อนร่วมงานของเราใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าเป็นใครก็ตามต้องรักมันให้ได้ถึงแม้มันทำตัวไม่น่ารักฝืนก็ไม่ได้ด้วยดัดจริตก็ไม่ได้ด้วยแลกกันมึงจะให้กูรักมึงให้อภัยมึงมึงต้องซื้อรถให้กูถ้ามึงซื้อรถให้กูคันนึงนะคันนึงเป็นล้านอ่ะนะทุกวันนี้คันนึงไม่ใช่ล้านกูไม่เอามึงต้องซื้อรถให้กูแล้วกูจะหายโกรธมึงอ่ะจะไม่เคืองมึงกูจะรักมึงอันนี้ตอแหลแล้วครับเพราะอะไรมีเงื่อนไขไงใช่ไหมมึงอ่ะนะรักรถที่กูจะซื้อให้ใช่ไหมเล่าไม่ใช่มึงรักกูหลอกฟ้าหลอกแผ่นดินน่ะหลอกพระแม่ธรณีไม่ได้หรอกนี่คือปัญหาจากบททดสอบแล้วพอเกิดภพชาติแรกแล้วสอบตกกลายเป็นว่าพออีกฝ่ายหนึ่งเล่นละครบทห้าวบทเหี้ยมอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกลายเป็นสอบตกดีมาดีตอบชั่วมากูก็ชั่วตอบแม่งเลยทั้งสองฝ่ายก็อาฆาตโกรธแค้นนี่คือปัญหาที่เกิดจากบททดสอบที่เรียกว่าชะตาชีวิตมันก็เลยต้องมีภพชาติต่อไปแทนที่จะมีอายุยืนยาวไม่ต้องตายพอเกิดมีกฎแห่งกรรมขึ้นมาปั๊บต้องชำระต้องแก้ไขมันก็พอกลับมาเกิดใหม่ในภพชาติที่2 3 4 5จนถึงปัจจุบันมันก็มีชะตาชีวิตคือบททดสอบที่เขียนไว้ตั้งแต่ตอนเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกกับชะตากรรมที่เกิดจากการสอบตกบททดสอบของกันและกันไม่ว่าคู่ผัวตัวเมียเพื่อนบ้านหรือในที่ทำงานเดียวกันก็ตามปัญหาจากชะตากรรมชะตากรรมก็คือการสอบตกในชะตาชีวิตที่แสดงต่อกันในชาติที่แล้วแล้วทำให้ฝ่ายที่ถูกกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแทนที่จะรักได้ให้อภัยไปนะเกิดความอาฆาตโกรธแค้นจึงถือกรรมที่ไม่ดีอันนั้นติดตัวมาเกิดด้วยในภพชาติปัจจุบันเพื่ออะไร เพื่อมาแก้แค้นวิธีแก้แค้นก็คือกูจะมาทำชั่วกับมึงทำชั่วที่ผ่านมาในภพชาติได้ชั่วเพราะไม่รู้ตัวว่าชั่วเพราะมันเป็นบทละครห้ามตัวเองไม่ได้แต่พอมันเกี่ยวกรรมกันมาแล้วพอมาชาตินี้กูจะชั่วกับมึงทั้งที่กูรู้ว่าที่กูทำน่ะชั่วเพื่อจะทำให้มึงเนี่ยโกรธเจ็บปวดไม่สมดุลแค้นกูต้องการสะใจพอปรากฏว่าไอ้ฝ่ายที่ต้องการทำให้สะใจมาแก้แค้นไอ้ฝ่ายที่ถูกกระทำในชาตินี้ก็ตีตาตาตีก็ตอบสนองด้วยความชั่วกลับมานี่คือปัญหาจากชะตากรรมอีกแหละเพราะรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นเนื่องจากเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมิติถูกปิดตาที่สามถูกปิดเพราะอำนาจแม่เหล็กโลกที่เข้มข้นมันปิดมิติเอาไว้ไม่ให้รู้สิ่งที่เรากล่าวนี้พวกท่านไม่รู้เพราะว่าถูกปิดมิติไว้ด้วยอำนาจแม่เหล็กโลกพระบิดาจึงต้องมอบหน้าที่ให้เรามากล่าวความจริงให้ท่านฟังสำนึกรู้ได้ตอนนี้ไม่สายครับถ้ายังมีผัวมีเมียเป็นของตัวเองอยู่แต่ถ้าไม่มีแล้วนี่ก็ช่วยไม่ได้ก็ลำบากแล้วเพราะท่านตัดสินใจไปแล้วรักเขาให้ได้ถึงแม้เขาจะไม่น่ารักให้อภัยให้ได้ถึงแม้เขาจะทำตัวไม่น่าให้อภัยเลยเพราะมันคือบทละครที่เขาบอกว่าโลกนี้คือละครน่ะแต่คนที่พูดอ่ะมันอธิบายต่อไม่ได้ท่านเลยไม่เชื่อมันว่าโลกนี้คือละครหาอะไรแม่งเรื่องจริงอ่ะมึงด่ากูแม่งก็ด่าจริงนะมึงตบตีทำร้ายกูมึงก็ตบตีทำร้ายกูจริงๆแล้วจะบอกว่าละครอะไรวะเห็นไหมฮะเป็นบทละครที่จิตวิญญาณเขียนมาแต่จิตหยาบของท่านไม่รู้เรื่องประการที่3ปัญหาจากศัตรูของโลกปัญหาพิเศษนี่คือปัญหาจากศัตรูของโลกท่านอย่าตกใจเลยปลายยุคพลังงานเก่าในขณะนี้มิใช่เพิ่งเกิดปัญหาจากศัตรูของโลกมันเกิดมาตั้งแต่หมื่นสองหมื่นปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยเลมูเรียแอตแลนติสแล้วปัญหาที่เกิดจากศัตรูของโลกที่มาจากนอกโลกมันเริ่มรุนแรงตั้งแต่ยุคนั้นนะถ้ามันไม่รุนแรงมากทำไมพระบิดาจึงต้องชำระโลกแล้วทำให้ทวีปแอตแลนติสทั้งหมดและเลมูเรียบางส่วนที่พวกไอ้มอดมารมันยึดอำนาจยึดครองอยู่มันต้องแตกสลายและจมหายไปใต้มหาสมุทรจนกระทั่งทุกวันนี้ที่มันถูกชำระเนี่ยเป็นเพราะมันคือขยะแล้วปล่อยให้มันลามปามอยู่ในระบบโลกไม่ได้จึงต้องจัดการแล้วถามว่าแล้วทำไมยุคนี้ทำไมมีมอดมารมาอีกก็พระบิดาน่ะสิทรงรักลูกใช่ไหมเปิดโอกาสให้ลูกเนี่ยได้แก้ตัวใหม่
ได้แก้ไขตัวเองใหม่ว่าเผื่อได้มาเกิดใหม่แล้วเนี่ยปล่อยออกมาจากหลุมเผื่อจะมีสำนึกได้บ้างแต่ที่ไหนได้กลับมีการอาฆาตโกรธแค้นมากกว่าเดิมมนุษย์บุตรของพระองค์อ่ะถูกเบียดเบียนถูกย่ำยีหนักกว่าเดิมแต่พระบิดาก็ส่งเรามาด้วยความเป็นห่วงพวกท่านให้มารู้เท่าทันมอดมารท่านจึงต้องฟังเราไม่ได้ท่านลุกขึ้นมาฆ่ามอดมารท่านสู้พวกเขาไม่ได้หรอกเขาหลอกลวงทั้งนั้น

เกิดใหม่แล้วไปลอยเป็นอยู่บนสวรรค์เหมือนหลวงพ่อบางองค์ที่เราบอกว่าท่านเป็นอรหันต์แล้วท่านบอกว่าท่านตายไปในชาตินี้แล้วนะท่านจะลอยบินไปข้างบนท่านจะบินไปข้างบนแล้วท่านจะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านจะบินไปข้างบนก็แปลว่าจะดุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์ไงท่านรู้ของท่านนะเพราะท่านไปเข้าใจผิดคิดว่าตรงนั้นคือแดนนิพพานทั้งที่เราบอกว่ามันไม่ใช่เพราะไอ้มอดมันหลอกไงการไปนั่งกรรมฐานแบบนี้นะแล้วก็ฝึกสร้างพลังจิตสร้างฌานสมาบัติสร้างอะไรต่ออะไรออกมามันเป็นอาหารของมอดทั้งนั้นเลยครับตัวเองได้ประโยชน์นิดเดียวแค่จะขยับตัวลอยขึ้นสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆน้ำหนักตัวเบาก็จะทำให้ลอยสูงไปเรื่อยๆพี่น้องครับถ้ามีมวลมากแรงดึงดูดที่โลกจะกระทำกับจิตวิญญาณนั้นก็จะมากนึกออกไหมถ้ามีมวลมากแต่ถ้ามีมวลน้อยแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกก็จะเหนี่ยวรั้งไว้น้อยเจ้ากูที่เป็นจิตวิญญาณท่านนั้นก็จะลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันอยู่ที่ว่าท่านจะลดน้ำหนักตัวลดน้ำหนักมวลทางจิตวิญญาณของท่านด้วยวิธีไหนที่จะทำให้มันเบาขึ้นและลอยไปเรื่อยๆแต่หาจุดจบไม่ได้เพราะไปผิดทางเราจึงจะเล่าความจริงให้ท่านฟังน่าเสียดายมากมันปัญหาจากศัตรูของโลกเป็นปัญหาพิเศษที่จะต้องจัดการให้สิ้นก่อนที่โลกจะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่มันหน้าที่ในการจัดการกับมอดมาน่ะเราบอกท่านเลยไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์อย่างพวกท่านอย่าไปใส่ใจผู้ที่เขามีหน้าที่เขาวางแผนเอาไว้แล้วหน้าที่ของท่านคือทำยังไงไม่ตกเป็นทาสของมอดมานเป็นเหยื่อของมอดมานอีกและเป็นเหยื่อแล้วไม่พอยังดันทะลึ่งเป็นกระบอกเสียงให้เขาช่วยแชร์ช่วยชักชวนทั้งที่ตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยว่าคืออะไรเป็นอะไรแล้วไปตกเป็นทาสของพวกมอดมานซะแล้วเหมือนกับว่าท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาที่เป็นช่างเทคนิคท้าทายเขาถ้าแน่จริงมึงชำระกูเลยมึงชำระกูเลยการชำระนี่มันไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดตกนรกหมกไหม้อย่างเดียวนะแต่เป็นการระเบิดทิ้งเป็นการระเบิดทิ้งฟังแล้วดูเหมือนเรียบๆง่ายๆ simple and simple แต่ breaking up is hard to do การทำให้แตกสลายเนี่ยมันยากมากเลยที่จะทำนะฮะเพราะว่าพระบิดามีแต่ความรักเราอนุตตรธรรมมาอาจารย์ปริญญาตันสกุลมีแต่ความรักจะให้เราพิพากษาใครเพื่อชำระทิ้งระเบิดทิ้งเนี่ยท่านรู้ไหมว่ามันยากสำหรับเรามากยากสำหรับพระองค์มากยากสำหรับพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างเทคนิคมากแต่ยากไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เพื่อเอาประโยชน์ใหญ่เอาไว้เพื่อให้จักรวาลโลกและอนันตจักรวาลนี้สมดุลห้องทดลองของพระบิดาสมดุลต่อไปชั่วกาลปาวสานยังไงถ้าต้องทำก็จำเป็นต้องทำปัญหาที่4ครับปัญหาจากการสิ้นยุคถ้าเราไม่เข้ามาบอกพระบิดาไม่ส่งเรามาท่านรู้ไหมว่าขณะนี้โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเผลอๆท่านจะถูกไอ้มอดมันหลอกท่านว่าโลกเนี่ยสิ้นยุคโลกเก่าแล้วเขาใช้คำว่า old earth พวกมันใช้คำว่า old earthแต่สิ้นยุคพลังงานเก่าของพระบิดาเราใช้คำว่า old age age ไม่ใช่ old earth ยุคพลังงานเก่าถ้าเราไม่มากล่าวความจริงเอาไว้ล่วงหน้าตอนนี้ท่านไม่สับสนหรือครับหลายคนเนี่ยขนาดได้ยินเราบอกว่าโลกยุคพลังงานเก่าใช่ไหมก็มีความสับสนเกิดขึ้นไหมไม่เกิดเพราะอะไรไม่ใส่ใจในสิ่งที่เรากล่าวของจริงไม่สนของปลอมเราบอกแล้วไงในจริงมีเท็จในเท็จมีจริงถ้าฟังไม่ดีนึกว่าใช้คำพูดผิดโลกยุคพลังงานเก่ากับโลกยุคเก่าโลกยุคพลังงานใหม่กับโลกยุคใหม่นึกว่าเหมือนกันไม่เหมือนครับมีคำว่าพลังงานอยู่ด้วยเพราะไอ้มอดมันไม่รู้มันนึกว่าเหมือนกันหรือมันรู้แต่มันหลอกลวงท่านเราก็ไม่ทราบแสดงว่าใครจริงใจกว่ากันระหว่างเรากับมอดท่านฟังเอาแล้วกันโลกสิ้นยุคเราต้องรีบมาบอกท่านว่าถ้าขืนปล่อยให้ท่านเป็นตกเป็นเหยื่อเป็นทาสเป็นกรรมกรเป็นจับกังของมอดมารอยู่อย่างเนี้ยจะไม่มีใครสามารถกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาในลักษณะของการนิพพานแท้จริงได้นิพพานแท้จริงคือนิพพานแบบหลุดพ้นไม่มีตัวตนอยู่ในเอกภพนี้อีกเลยกลับไปกราบพระบาทพระบิดาในบ้านเกิดเมืองนอนที่จากมาแต่ก่อนจะกลับไปนะต้องไปเอาจิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมที่อยู่ที่ด่านนภาลัยนะที่ถูกยึดตรึงเอาไว้ด้วยพลังงานที่เข้มข้นน่ะจิตวิญญาณของท่านจะต้องไปรวมตัวกันที่นั่นกับจิตจักรวาลดวงเล็กให้เป็น11เหลี่ยมมุมเนี่ยแล้วค่อยเดินทางออกนอกเอกภพกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาเราไม่พูดเดี๋ยวท่านจะลืมนี่คือกระบวนการนี่คือขั้นตอนที่แท้จริง
ถามว่า

อดมามันรู้ไหมมันดีแต่เมาดีแต่มอยนะแล้วก็หลอกลวงท่านให้ท่านเชื่ออะไรก็ได้ฟังแล้วทึ่งฟังแล้วอึ้งฟังแล้วเสียวมนุษย์ชอบอึ้งทึ่งเสียวใช่ไหมของเราไม่มีอึ้งไม่มีทึ่งไม่มีเสียวมีแต่ความรู้เรื่องจริงๆให้ฟังปัญหาจากการสิ้นยุคท่านเข้าใจไหมโลกสิ้นยุคแปลว่าอะไรแปลว่าจิตวิญญาณของพวกท่านที่ทำหน้าที่เป็นมนุษย์อยู่ในระบบโลกจะต้องรีบทิ้งกายสังขารแล้วเดินทางกลับออกไปสู่แดนสุญญตาที่ท่านจากมาอย่างสง่างามต้องกลับออกไปแต่ถ้าทุกวันนี้เหมือนอย่างที่ไอ้มอดมารมันหัวเราะเยาะพวกท่านน่ะท่านยังอยู่ในมิติที่3อยู่เลยขณะที่เวลาจะปิดยุคกำลังใกล้เข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่ามอดมารมันรู้ไหมว่าพวกท่านเป็นมนุษย์จะปิดยุคมันก็บอกว่าพวกท่านยังไปไม่ถึงไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นๆแทนที่จะแนะนำว่าท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวจะส่งพลังงานลงมาจะยกระดับโลกนี้ให้เข้าสู่มิติที่5ให้ได้โลกนี้อัตตาหิอัตโนนาโถนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วมิติ2 3 4 5อะไรเนี่ยไม่ใช่มิติของโลกมิติของจิตวิญญาณในกายมนุษย์ของท่านต่างหากอย่าถูกหลอกต่อไปอีกเลยครับปัญหาการสิ้นยุคเนี่ยคือการที่สิ้นยุคแล้วลูกๆหรือลูกแกะฝูงแกะทุกตัวของพระบิดาซึ่งเป็นเจ้าของแกะที่เจ้าของแกะรออยู่นอกระบบเอกภพมาแล้วให้คนดูแลแกะก็คือเรามาตามพวกท่านต้องรีบเดินตามหลังเราแล้วเราส่งเสียงเรียกลูกแกะอยู่ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเพราะว่าถูกมอดมารมันปิดมิติเอาไว้ทั้งหมดนะปิดมิติเอาไว้ทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อหลอกให้เป็นกรรมกรของมันไงมันจะได้ไม่ต้องตายส่วนไอ้พวกกรรมกรตายแล้วค่อยกลับมาเกิดใหม่ก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างเนี้ยนี่คือความจริงทั้งหมดว่าปัญหาพิเศษที่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้มีความจริงที่ต้องทราบอยู่เพียงเท่านี้หวังว่าท่านทั้งหลายที่ฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้สไลด์สุดท้ายแล้วท่านมีความเข้าใจอะไรอะไรในการเป็นมนุษย์มีความเข้าใจอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มันพาให้ท่านทุกข์เนี่ยได้กระจ่างขึ้นไหมถ้าท่านรู้ในมุมนี้ท่านจะรู้วิธีที่จะพาตัวเองออกจากปัญหาเลิกคุยได้เลยว่าความทุกข์คือเรื่องใหญ่ในชีวิตของท่านอะไรที่เราไม่ชอบมันทุกข์ทั้งนั้นนะครับถูกไหมอะไรที่เราไม่ชอบมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะเราอยากให้มันเหมาะสมกับตัวเราไอ้สิ่งนี้นะเราอยากให้มันเหมาะสมกับตัวเราแต่ปรากฏว่ามันไม่เหมาะสมกับตัวเราไอ้สิ่งนี้มันไม่เหมาะสมกับตัวเราเราก็ทุกข์นะใช่ไหมเราไม่ชอบให้สิ่งต่างๆที่อยู่รายล้อมรายรอบตัวเราเนี่ยให้มันเป็นให้มันอยู่ให้มันคือเป็นตัวของมันเองมันอยู่ของมันอย่างนั้นมันคือของมันอย่างนั้นแต่เราเนี่ยดันเข้าไปจุ่นจ้านพยายามจะเปลี่ยนให้มันเป็นจะเปลี่ยนให้มันอยู่จะเปลี่ยนให้มันคือเราพยายามจะเข้าไปแทรกแซงภาษาชาวบ้านคือเข้าไปเสือกกับทุกสิ่งแล้วทุกมันก็เกิดขึ้นกับตัวท่านถ้าเราอยู่เฉยๆเราเห็นมันแล้วเราวางไว้เฉยๆไม่ต้องไปหยิบมันขึ้นมาเพื่อจะมาปรุงแต่งหน้าที่เราคือเสือกใช่ไหมครับเห็นอะไรแล้วกูต้องเอามาปรุงแต่งหมดเลยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าหาทุกใส่ตัวหาเหาใส่หัวนี่คือสัจธรรมที่เราจะสอนที่เราจะกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังคนฉลาดเนี่ยก็จะเข้าถึงและเข้าใจความจริงเหล่านี้ฟังสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมผ่านเราจากพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าสื่อมาในคืนวันนี้ทำให้ท่านรู้สึกว่าฉลาดขึ้นอีกหนึ่งจึ๊กไหมมีความสุขที่จะเป็นมนุษย์ได้มากขึ้นไหมแทนที่จะมองโลกด้วยความเบื่อหน่ายมองโลกด้วยความท้อแท้และไปเชื่อไอ้มอดมารว่าไอ้หาไม่น่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เลยกูตายดีกว่ารีบๆตายตายแล้วต้องไม่กลับมาเกิดอีกนะกูจะได้ไม่มีความทุกข์ทั้งที่ไม่รู้หรอกว่าไปลอยค้างอยู่บนนั้นน่ะมันทุกข์มากกว่าตอนเป็นมนุษย์อีกนะเป็นมนุษย์นี่มีอิสระเสรีโลกนี้เป็นโลกเสรีแต่สวรรค์มายามีเทพเทวดาพรหมอะไรพวกนั้นไม่เสรีนะครับไม่เสรีนะเพราะถูกโลกดึงดูดเหนี่ยวรั้งเอาไว้จะขยับตูดไปทางไหนลอยไปลอยมาทางไหนเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะถูกยึดถูกตรึงเอาไว้เหมือนจิตวิญญาณของท่านน่ะที่ถูกขังอยู่ที่ตอมพิทูทรีอ่ะไม่ใช่ไม่มีความทุกข์นะทุกตลอดสังเกตไหมบางครั้งเนี่ยท่านนั่งคนเดียวเฉยๆเนี่ยท่านจะรู้สึกเหงาๆพิกลเหงาๆพิกลคิดถึงใครก็ไม่รู้
มองไปบนท้องฟ้าแล้วรู้สึกว่างเปล่าวิเวกวิโวเวท่านรู้ไหมฮะจิตวิญญาณของท่านแอบมองผ่านดวงตาของท่านที่มองบนท้องฟ้าเนี่ยจิตวิญญาณของท่านแอบคิดถึงบ้านแอบคิดถึงพระบิดาแต่จิตหยาบของท่านมันลอยถ้อยมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมบางทีเหงาว้าเวซึมเศร้าถามว่าเฮ้ยมึงเพื่อนถามว่ามึงเป็นไรวะทำไมมึงซึมเศร้าเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปรู้ได้ไงเพราะจิตหยาบมันไม่เคยใส่ใจจิตวิญญาณของตัวเองที่อยู่ข้างในเลยพี่น้องครับนี่คือความจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่ากลัวปัญหาครับอย่ารังเกียจปัญหาเพราะปัญหามีประโยชน์มันช่วยทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้เราโง่น้อยลงนะฉลาดทางอารมณ์ฉลาดทางปัญญาฉลาดทางสังคมฉลาดในการดำเนินชีวิตถ้ามันมีประโยชน์ถึงขนาดนี้และท่านจะหนีปัญหาทำไมไม่มีที่ใดไม่มีปัญหานะแล้วอีกคนมาถามเราอะอาจารย์ที่ใดมีรักที่นั่นมีปัญหาคือที่นั่นมีทุกข์แสดงว่าไม่เข้าใจว่าความรักมันมีสองแบบถ้าคุณรักเพื่อเอารักแล้วจะเอาถ้าไม่ให้เอาหรือไม่ได้เอาก็จะทุกข์เนี่ยอย่างนี้แสดงว่าโง่ครับรักไม่เป็นแต่ถ้าเรารักเพื่อให้รักเพื่อให้เขามีความสุขเรายินดีที่เห็นเขามีความสุขนั่นคือเรารักเขาแล้วเราทุกข์ตรงไหนครับเพราะเราไม่ได้รักเขาเพื่อจะเอาเขามาเป็นของเราไม่ได้เอาเขามาครอบครองใช่ไหมเราไม่บังอาจเห็นอะไรแล้วจะเอาทั้งนั้นไม่ใช่หน้าที่เราที่เห็นแล้วจะเอาหรือไม่เอาเห็นแล้วต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้ที่จะมอบความรักให้เขาเป็นความรักเพื่อให้มีความสุขจังเลยที่เราเห็นเธอน่ารักเราเห็นกระต่ายป่าน่ารักเราก็ให้ความรักไปแล้วนั่นน่ะโดยที่เราไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากกระต่ายน้อยตัวนั้นเราแค่เห็นความน่ารักของเขาเป็นสิ่งตอบแทนเราก็มีความสุขนะแต่หลายคนบอกกูเห็นกระต่ายน่ารักโอ้ยกูจะทำอะไรกูจะหาบ่วงหาแล้วมาดักกระต่ายเพื่อเอาไปเลี้ยงที่บ้านกูจะได้เป็นเจ้าของความน่ารักของกระต่ายตัวนี้คนเดียวคุณมีความสุขกับความน่ารักของกระต่ายอยู่คนเดียวแต่คุณไม่เคยถามตัวเองเลยว่ากระต่ายมันยอมให้คุณเอามาขังไว้เพื่อให้ความน่ารักกับคุณคนเดียวหรือเปล่าคุณเคยถามไหมไม่เคยเพราะคุณเห็นแก่ตัวไงคุณเห็นแก่ตัวไงนะมันมีสิ่งเหล่านี้มากมายอยู่ในจิตใจในสภาวะจิตของมนุษย์แล้วทำให้มนุษย์ไม่สามารถจะหลุดพ้นหรือนิพพานคือกลับบ้านได้ก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี้ยแล้วพยายามจะหนีเกิดหนีตายกันอยู่แค่นั้นหัวซุกหัวซุนนะถ้าที่เรื่องง่ายก็กลายเป็นเรื่องยากมันวันนี้เรามาในพระนามของพระบิดาหรือพระเจ้ามาสร้างสติทางวิญญาณให้กับท่านว่าอย่าโง่ง่ายอีกต่อไปเลยอย่าไปตกหลุมพรางของมอดมารที่มันเอากิเลสมาล่อมันลวงท่านอย่าไปหลงมายาคิดว่าเป็นแก่นแท้ท่านหลงโทรศัพท์มือถือหลงวัตถุเทคโนโลยีว่ามันเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมทำให้ท่านมีความสุขสะดวกสบายทำให้ท่านเป็นผู้วิเศษมีความมหัศจรรย์แค่กดปุ่มปั๊บมันก็ทำงานให้ท่านได้ท่านจะไปหลงในสิ่งเหล่านั้นถ้าท่านไปหลงในสิ่งเหล่านั้นปั๊บมันจะทำให้จิตของท่านขาดความหนักแน่นมั่นคงเมื่อจิตไม่มีพลังโอกาสที่ท่านจะถูกมอดมารมันจูงมอดมารมันจูนสูงมากท่านจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลท่านจะกลายเป็นคนที่ไร้สาระท่านจะเป็นคนที่ลืมพระบิดาแห่งจิตวิญญาณลืมพระเจ้าผู้ให้กำเนิดของตัวท่านเองเหมือนหลายคนที่ทุกวันนี้พูดถึงพระบิดาพูดถึงพระเจ้ามันปฏิเสธจะเป็นจะตายขึ้นมาทันทีทั้งที่กล่าวถึงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของพวกเขาแท้ๆแต่พวกเขาปฏิเสธแต่ที่เป็นข่าวสารที่มอดมารมันหลอกลวงมันหลอกลวงหลอกใช้ให้เป็นกรรมกรไปจับกังเชื่อมันตะพืชทั้งที่มันตอแหลทั้งนั้นเชื่อนะนี่คือเวรกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับก็สมควรแก่เวลานะครับชีวิตนี้ยัยมีแต่ปัญหาหวังว่าคงจะอิ่มเอมในอุราพระบิดากับเราพอจะช่วยทำความเข้าใจในเรื่องของปัญหาในชีวิตซึ่งเป็นปัญหาน้อยใหญ่ไม่มีใครไม่เจอปัญหาเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งคืนนะครับท่านก็คงจะฉลาดที่จะเข้าใจปัญหาและเรียนรู้ที่จะตั้งหลักเผชิญปัญหาและเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาของตัวเองได้แล้วไม่โง่ง่ายให้มอดมารมันหลอกว่าปัญหานี่แหละพาให้ทุกข์ถ้ามัวแต่สนใจตัวทุกข์ความทุกข์นั้นหายไปไม่ได้มันก็มีวิธีเดียวที่ไอ้มอดมารมันหลอกท่านให้นั่งกรรมฐานแล้วกดสภาวะจิตที่นำไปสู่ความทุกข์เอาไว้เช่นความเศร้าความห่วงใยความโกรธความโลภความหลงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตท่านแล้วทำให้ท่านเกิดความทุกข์
และมอดมารมันสอนให้ท่านนั่งกรรมฐานที่เรียกว่าเทคนิคสมาธิพระพุทธองค์ไม่ได้สอนสอนให้นั่งกดเอาไม้ทับหญ้าไว้ใช้พลังกดข่มเอาไว้กดไปเรื่อยๆจนทั้งมันนิ่งครับมันนิ่งฮะแต่พอท่านออกจากสมาธิไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมีลูกผัวตัวเมียเกิดเมียกวนตัวผัวกวนตีนเป็นไงสติแตกไอ้ที่ใช้จิตข่มเอาไว้เอาไม้ทับหญ้าไว้มันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกแล้วก็น็อตหลุดแล้วก็สติแตกวิธีการชำระจิตหยาบของตัวเองให้ใสบริสุทธิ์ไม่ใช่วิธีการใช้กรรมฐานสมาธิคอยกดทับไอ้จิตที่มันเหลวไหลไว้ไม่ได้ไอ้กดขี่ข่มเหงไม่ใช่ธรรมชาติถ้าเป็นธรรมชาติจิตจะต้องว่างจากสิ่งเหล่านี้มรรควิถีจิตจักรวาลลืมตาอ้าปากอยู่ในสังคมครับใครมันกวนตีนเราก็สามารถฝึกจิตของเราไม่ถือสาเช่นที่เราเคยสอนว่าช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนี่คือการใช้ปัญญาเพื่อจัดการกับสิ่งที่เขากวนตีนเขายั่วยุท่านเพื่อทำให้จิตของท่านไม่ลื่นไหลไปจับกับการถูกยั่วยุทำให้จิตตกใช่ไหมช่างก็เถอะมันจะยั่วไงช่างแม่งช่างก็เถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้นะไม่เป็นไรแค่นี้ก็ดีแล้วช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้ววนเวียนอยู่เนี่ยใครจะมาทำอะไรเราได้ถูกไหมนี่เป็นวิธีเอาชนะกิเลสมารไม่ใช่มาฆ่ามารหรือประหารมารหลายคนเขียนใน Facebook อ่ะเราตกใจนะพระบิดาไม่เคยสอนให้ประหารใครแม้กระทั่งกิเลสก็ไม่ให้ประหารกิเลสนะครับก็ให้ชำระให้ชำระกิเลสจัดการกับกิเลสซึ่งเป็นขยะที่เราไม่ต้องการโอเคเราไม่ต้องการเราเขี่ยไปไงเหมือนไก่มั้ยไก่เวลาเจอกรวดหินดินทรายมันไม่ต้องการใช่มั้ยมันฆ่ามั้ยมันทำลายกรวดหินดินทรายที่มันเขี่ยขึ้นมามั้ยมันต้องหาอะไรมาทุบต้องใช้ปากของมันเนี่ยจิกก้อนหินก้อนกรวดก้อนดินก้อนทรายให้แตกละเอียดมั้ยพี่น้องครับไก่มันทำมั้ยไม่ทำอะไรเป็นก้อนหินก้อนกรวดก้อนทรายที่ไม่มีประโยชน์สำหรับข้าก็เขี่ยมันทิ้งไปใช่ไหมแค่เขี่ยมันทิ้งไปแล้วพอเจอเมล็ดข้าวหรือแมลงที่เป็นอาหารของตัวเองก็ค่อยจิกเอาขึ้นมากินเป็นอาหารนี่แสดงว่าไก่ฉลาดกว่าคนไหมคุณว่าไก่มันฉลาดกว่าคุณบางคนไหมใช่ไหมเห็นอะไรเป็นขยะก็จะจัดการขยะเสียเวลาเปล่าขยะมันเยอะกรวดหินดินทรายมันเยอะในดินในหินในทรายที่แม่ไก่เขาเขี่ยเพื่อหาอาหารมีหนอนสักตัวหนึ่งแมลงสักตัวหนึ่งมีเมล็ดข้าวสารข้าวเปลือกสักเมล็ดหนึ่งมันก็ดีใจแล้วแต่ขณะเม็ดกรวดไม่ทรายเยอะแยะมากมายมันไม่ไปเสียเวลาในการจัดการกับเม็ดกรวดเม็ดหินเม็ดดินเม็ดทรายแม้แต่น้อยถ้าที่ไก่นะหัวเล็กสมองนิดเดียวเองแล้วเราก็ดูถูกว่าพวกมันเป็นสัตว์ประจำโลกบางคนประณามว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยซ้ำทั้งที่จริงๆไม่ใช่เห็นไหมไก่นะมันมีแค่สัญชาตญาณนะมันยังฉลาดกว่ามนุษย์อีกเห็นปะมันไปไหนเนี่ยมันไม่เคยเอาค้อนไปด้วยแล้วคอยทุบหินดินทรายที่มันเขี่ยมาแล้วไม่ใช่อาหารแล้วมันไม่เคยบ่นด้วยบ่นว่ากูเจอแต่เม็ดหินดินทรายแม่งโอ้ยอะไรวะทำไมอาหารตรงนี้มันแร้นแค้นใช่หรือไม่ใช่นี่คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวให้ท่านฟังว่าท่านฉลาดเป็นมนุษย์หรือเปล่าโลกนี้กำลังใกล้จะสิ้นยุคแล้ว พระบิดากำลังจะชำระโลกขั้นตอนสุดท้ายด้วยมหันตภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุดในสมัยเลมูเรียแอตแลนติสและในสมัยอียิปต์โบราณสมัยโนอาไม่เคยมีครั้งใดที่พระบิดาจะชำระโลกด้วยมหันตภัยที่รุนแรงมากเท่ากับที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่4ต่อไปนี้เราไม่ได้พูดเล่นถ้าท่านไม่เป็นผู้ที่ทำตนให้ถูกคัดไว้ท่านจะได้เจอดีแน่นอนถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์หรือท่านเป็นแค่จิตวิญญาณเพราะหาที่มาเกิดบนโลกมนุษย์ในกายหยาบไม่ได้เพราะไม่มีที่จะให้เกิดเพราะมีคนมีผู้แย่งมาเกิดเยอะท่านเป็นแค่จิตวิญญาณท่านก็จะสามารถถูกชำระได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นคนเกียจคร้านเป็นคนไม่เอาฐานและเป็นคนไม่เอาไหนและเป็นคนที่ look down ดูแคลนปฏิบัติการของเราในพระนามของพระเจ้าทั้งที่เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนทันสมัยเป็นยุค IT เป็นยุคดิจิทัลแต่ยังทำตัวโง่ง่ายมองไม่ออกว่าอะไรคือจริงอะไรคือเท็จ
ก็สมควรแล้วใช่ไหมที่จะต้องถูกพิพากษาเราเตือนอ้อมๆไว้เท่านี้เรารักพวกท่านทุกคนเหมือนดังพระบิดาทรงรักลูกแกะคือจิตวิญญาณของพวกท่านทุกรูปธรรมถ้าเราไม่รักพวกท่านเราไม่กลับมาเราไม่รักพวกท่านเราไม่ขันอาสาพระบิดามาทำหน้าที่บนโลกนี้นี่ถ้าเป็นหน้าที่ใหญ่บนโลกนี้นะหน้าที่ใหญ่บนโลกนี้นะเรามาทำครั้งนี้ครั้งที่สองหน้าที่ใหญ่ของเราแต่หน้าที่ใหญ่ธรรมดาธรรมดาแต่ทุกภพชาติที่มาเกิดนะมันใหญ่ทั้งนั้นห้าภพชาติแล้วพี่น้องครับนั่นคือเกียรติประวัติของเราเราไม่เคยโกหกใครแล้วเราช่วยมาทุกยุคทุกสมัยท่านไม่ต้องรู้หรอกว่าเราเป็นใครเพราะไม่มีประโยชน์เอาปัจจุบันเนี้ยดูว่าเราสอนอะไรมีพระบิดาพระเจ้าสอนอะไรเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัตินั่นคือประโยชน์ของท่านนะวันนี้กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้ลูกได้สื่อนะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ชื่อมันอาจจะซิมเพิลนะชีวิตนี้ใหญ่มีแต่ปัญหาครั้งที่387กราบพระบาทขอพระทัยพระเวลาวันเสาร์หน้า 3:30 EP ที่388เราจะมาดูกันว่าพระบิดาจะเมตตาสอนอะไรพวกเราที่เป็นมนุษย์ตั้งใจฟังตั้งใจเรียนทุกสิ่งที่เราพูดล้วนเป็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่หลอกลวงนะขอให้ทุกท่านนอนหลับและฝันดีนะครับขอพระทัยพี่ๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ขอพระทัยพี่ๆพระสุริยเทพที่ช่วยในการถ่ายทอดสดนะกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตาราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้วันเสาร์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2565ก็เป็นฤกษ์งามยามดีนะพูดภาษาชาวบ้านภาษามนุษย์ที่วันนี้พี่ๆน้องๆทั่วทั้งจักรวาลที่ได้รับฟังการสื่อถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตระหว่างจิตของเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกับพระจิตของพระเจ้าองค์จิตจักรวาลพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งแล้วก็เป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติทั้งหลายไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนศาสนาไหนพระองค์ก็ทรงเป็นพระบิดาผู้ให้กำเนิดทั้งสิ้นเราก็มาชวนท่านทั้งหลายสร้างประวัติศาสตร์ในการถ่ายทอดสดทางคลื่น YouTube ช่องจิตจักรวาลทาง Facebook วิสุทธิปัญญาเนี่ยแล้วก็ทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลเป็นครั้งที่388ในหัวข้อของบทเรียนที่ใช้ชื่อว่าอย่าเสียชาติคนอย่าเสียชาติคนสาระรายละเอียดองค์ความรู้ที่เป็นสัจธรรมสาระเป็นอย่างไรฟังชื่อเรื่องฟังชื่อบทเรียนแล้วอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าคงจะไร้สาระเรายืนยันกับพี่ๆน้องๆว่าการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระเจ้าไม่ใช่เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นง่ายๆถ้าไม่ใช่วาระที่สำคัญที่มนุษย์กับโลกต้องการความช่วยเหลือจากพระบิดาหรือพระผู้สร้างหรือพระเจ้าการสื่อถ่ายทอดสดระบบแบบนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะมาใช้เวลาตั้งแต่3ทุ่มครึ่งในยามราตรีการซึ่งเป็นรัตติการที่ทุกท่านทุกคนถ้าเป็นเวลากลางคืนนะถ้าเป็นคนไทยต้องเป็นเวลาของการพักผ่อนพระบิดากับเราจะไม่เอาเวลาที่ท่านควรจะหลับนอนพักผ่อนมาเผาเล่นด้วยการมาคุยในสิ่งที่มันไม่เป็นประเด็นหรือเป็นสิ่งที่ไร้สาระเพราะเวลาในการพักผ่อนสำหรับมนุษย์สำหรับโลกเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทุกคนต้องทำงานเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกและยังต้องรับผิดชอบชีวิตส่วนตัวรวมทั้งครอบครัวของตัวเองด้วยมันจึงเอาเวลามาเผาเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านดูหรือได้ฟังชื่อเรื่องชื่อบทเรียนถ้ายังไม่เข้าใจอะไรมากไปกว่าท่านจะนั่งนึกเดาเอาเองก็อย่าเพิ่งสรุปว่าไร้สาระเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทให้ท่านฟังนั้นเราจะนำเอาสัจธรรมชนิดที่บนโลกนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนแม้กระทั่งองค์สัพพัญญูจะสามารถรับรู้แล้วเอามากล่าวต่อมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นลูกแกะของพระเจ้าให้รับรู้รับฟังได้เรียนรู้ได้เข้าใจไม่มีทางที่ท่านจะได้ยินมาจากช่องทางไหนทั้งนั้นนอกจากจิตจักรวาลช่องทางเดียวเพราะสัจธรรมที่พระบิดาทรงพระเมตตาสื่อถ่ายทอดสดลงมาเป็นพระโอวาทให้เรากล่าวให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังนั้นไม่ใช่สัจธรรมที่พวกท่านคุ้นเคยที่พระศาสดาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าหรือพระศาสดาที่เกิดแต่โลกเองสัจธรรมหรือความจริงที่เรากล่าวผ่านทางรายการนี้หรือกล่าวที่ไหนก็ตามในนามขององค์จิตจักรวาลจะไม่มีวันซ้ำกันกับสัจธรรมใดๆที่ครูหรือผู้เทศนาหรือผู้สอนศาสนา
ศาสนาใดลัทธิใดเคยกล่าวมาก่อนอย่างแน่นอน 100% แล้วความจริงที่เป็นสัจธรรมระดับที่เราสื่อถ่ายทอดจากพระเจ้ามากล่าวสดๆต่อมนุษย์โลกและทุกรูปธรรมที่อยู่ในอนันตจักรวาลหรือเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดานั้นเป็นสิ่งที่ท่านไม่รู้ไม่ได้ถ้าท่านไม่รู้ไม่มีทางหรอกที่ท่านจะสามารถนำพาจิตวิญญาณของท่านหลุดออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพเพื่อกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านที่พระบิดาทรงรอคอยพวกท่านอยู่ที่เรียกว่าแดนสุญญตาไม่ว่าท่านจะเป็นอริยะไม่ว่าท่านจะเป็นอรหันต์ท่านไม่มีทางที่จะหลุดพ้นก็แปลว่าตายแล้วจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือตายแล้วจะไม่เขาเรียกอะไรจะไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนดำรงอยู่ในเอกภพนี้ได้อีกถ้าท่านไม่รู้สัจธรรมความจริงที่พระบิดาจะทรงพระเมตตาให้เรากล่าวให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเราต้องย้ำท่านอย่าไปคิดนะเปิดเครื่องมาปั๊บไม่ว่า YouTube Facebook เปิดมาเจอเราปั๊บเห็นหน้าเราเอาอีกแล้วกูเบื่อไอ้นี่จังเลยมันพูดอะไรก็มันก็ไม่รู้กูไม่เห็นรู้เรื่องเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยกล่าวเรื่องที่มันพูดพระเยซูก็ไม่เคยกล่าวองค์นบีก็ไม่เคยกล่าวนี่แสดงว่าไอ้นี่อวดอุตริถ้าท่านเป็นคนไม่โง่นะฮะฟังก่อนดีไหมฟังและใช้กลืนนิดนึงท่านเข้าใจคำว่าความรู้ใหม่ไหมความรู้ใหม่และท่านเป็นคนฉลาดท่านก็ฟังความรู้ใหม่ที่สื่อจากปากเราซึ่งเราย้ำว่าเป็นพระโอวาทจากพระเจ้าท่านไม่รู้จักพระเจ้าก็รู้จักผ่านพระโอวาทของพระองค์ที่ทรงสื่อผ่านเรามาสิแล้วท่านจะรู้ว่ามันมีคุณค่าสำหรับท่านไหมสัจธรรมที่เราจะกล่าวเราขออนุญาตเรียนให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าพอท่านฟังสัจธรรมที่กล่าวจากปากเราแล้วที่ผ่านมาท่านดูแคลนว่าไร้สาระพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระเยซูไม่ได้สอนท่านนบีก็ไม่ได้สอนแต่กูเกิดมาพ่อแม่กูก็ไม่เคยสอนในสิ่งที่มึงกล่าวให้กูฟังนั่นนะไม่ไปเลยเรียกเราว่ามึงก็ได้ไม่เป็นไรนะเราไม่ได้ถือสาเพราะเราไม่มีอัตตาอยู่แล้วเข้าใจนะฮะแต่ถ้าท่านฉลาดท่านควรจะรับฟังไหมคนโบราณยังพูดให้ท่านฟังนะฮะว่าเสียงนกเสียงกาที่มันส่งเสียงร้องท่านยังต้องใส่ใจที่จะฟังนะเพราะบางทีมันเป็นนิมิตก็คือเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่ามีเหตุการณ์ที่ดีๆหรือปรากฏการณ์ที่ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นให้ท่านได้เผชิญถ้ามันเป็นนิมิตแต่บางทีเสียงนกกาเสียงจิ้งจกนกการ้องอะไรพวกนี้ถ้าท่านฟังเนี่ยบางทีนะมันจะบอกให้ท่านรู้ว่ากำลังมีลางไม่ดีหรือมีสัญญาณไม่ดีบางอย่างจะเกิดขึ้นนิมิตกับลางสังหรณ์นิมิตก็คือด้านบวกลางสังหรณ์ก็คือด้านลบท่านต้องฟังเสียงนกเสียงกาขนาดนกกาเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลยังไงเราก็เชื่อมั่นว่าเราฉลาดกว่านกกว่ากาขนาดนกกาคนโบราณยังเตือนลูกหลานอย่างพวกท่านว่าให้รับฟังเสียงนกเสียงกาบ้างอันนี้ไม่ใช่นกอันนี้เป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลหรือถ้าเอาให้ต่ำกว่านั้นก็เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐคนหนึ่งเพราะที่เราบอกว่าเราเป็นผู้ประเสริฐเพราะเรามากล่าวด้วยความรักและปรารถนาดีต่อพี่ๆน้องๆอย่างท่านทั้งหลายเรามาทำอันนี้นับทำหน้าที่ด้วยความรักและปรารถนาดีไม่ได้มาเพราะหิวแสงไม่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เพราะหิวแสงหรือมีรายได้จากการสร้างคอนเทนต์ทุกวันเสาร์3:30เป็นอ้างว่าเป็นสัจธรรมชั้นสูงเพื่อสร้างคอนเทนต์แล้วจะได้ค่าโฆษณาเยอะแยะนะเราไม่ได้คาดหวังตรงนั้นหรอกนะเราเนี่ยนะมากับเทพเจ้าแห่งอคีฟินิกซ์เพราะยุคนี้เป็นยุคที่สำคัญมากเราจะต้องเปิดหน้าเปิดตาให้ศัตรูของมนุษย์ได้รู้ว่าเรามาในนามของพระเจ้าเราคือตัวตนที่แท้จริงเพียงคนเดียวซึ่งพระองค์เรียกเราว่าพระบุตรเอง
เมื่อเราเปิดหน้าเปิดตัวแบบนี้เราจึงต้องอัญเชิญพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเรามาด้วยเพื่อปกป้องคุ้มครองเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราและเพื่อปกป้องเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของลูกแกะของพระบิดาลูกแกะของพระเจ้าทั้งหลายไม่ว่าทุกวันนี้จะไปหลงยึดติดอยู่กับศาสนาใดก็ตามไม่สำคัญนะขอให้เป็นคนมีศาสนาเพราะทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันมาจากพระเจ้าเหมือนกันนะครับถึงแม้สาวกทั้งหลายจะยอมรับไม่ยอมรับแต่มันปฏิเสธความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเถียงกันเพื่อเอาแพ้เอาชนะเราก็เพียงแต่บอกท่านทั้งหลายว่าทุกศาสนาล้วนเป็นสากลศาสดาทุกพระองค์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันมันเรามาทำหน้าที่ตรงนี้เราก็เรียนท่านทั้งหลายว่าทุกครั้งที่เราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าจากองค์จิตจักรวาลสัจธรรมหรือความจริงที่เรากล่าวจะเป็นสัจธรรมที่ท่านหาฟังจากที่ไหนไม่ได้แต่ท่านต้องหาฟังไม่หาฟังไม่ได้ฟังแห้งๆหลังจากที่เรากล่าวสดที่ท่านนั่งเฝ้าฟังพระโอวาทพระบิดาในท้องพระโรงในแดนสุญญตาจิตจักรวาลดวงใหญ่ที่มี11เหลี่ยมมุมนั่นก็ได้มีโอกาสเข้าไปเฝ้าพระบิดารับฟังพระโอวาทพร้อมๆกับที่จิตวิญญาณของท่านโดยตัวท่านเนี่ยนั่งฟังอยู่บนโลกนี้ในเวลาเดียวกันเรียลไทม์สัจธรรมที่เรานำมากล่าวจากพระเจ้าจากพระบิดาเป็นสัจธรรมที่ศาสดาซึ่งมาจากโลกจะไม่สามารถเข้าถึงความจริงเหล่านี้ได้จึงต้องให้เราเนี่ยเข้ามาพร้อมกับถือเครื่องมือในการติดต่อกับพระเจ้ามาสื่อสดๆให้พี่น้องที่เป็นมนุษย์บนโลกนี้ฟังซึ่งครั้งที่เราในยุคของจิตจักรวาลเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าทุกพระองค์ก็เสด็จมายังโลกนี้เหมือนกับเราที่มาเกิดในยุคนี้แหละแต่ยุคนี้เรามาต่างกันกับพระศาสดาทั้งหลายเพราะเราไม่ได้อาสาพระบิดาว่าเราจะมาเป็นพระศาสดาเราจะมาทำหน้าที่ปิดยุคพลังงานเก่าให้กับพระบิดาแล้วก็จะส่งไม้ต่อให้กับพระศาสดาองค์ต่อไปเรามาก็เรียกอะไรมาปรับพื้นที่มาเกลี่ยพื้นที่มาจูนทุกอย่างเพื่อตั้งหลักให้พร้อมเมื่อพร้อมแล้วพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของพระศาสดาพระองค์ใหม่ก็จะเสด็จมาจุติเป็นมนุษย์แล้ววันนั้นแหละเราจะเป็นผู้ประกาศให้พี่น้องทั้งโลกทราบว่าใครคือพระศาสดาพระองค์ใหม่นั่นคือภารกิจของเราวันนี้หลายคนเห็นหน้าเราหล่อเหลาดีนะก็หน้าตาแบบนี้สงสัยมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือไม่ค่อยน่าศรัทธาเพราะแต่งตัวไม่ได้ลึกลับแต่งตัวไม่ได้อุตริไม่ได้แต่งตัวพิสดารใช่ไหมนะเราแต่งตัวนะฮะสากลนะเพราะตัวจริงเนี่ยต้องสุภาพต้องแลดูแล้วน่าเชื่อถือนะการใส่สูททับเนี่ยถึงแม้ไม่มีไทอะไรมาสวมแต่มันก็ดูเป็นสากลถูกไหมผมเผาก็ไม่ยาวรุงรังนะไม่เป็นรากไซเนี่ยใช่ไหมยังสวมแว่นตาเหมือนกับเป็นผู้คงแก่เรียนซะอีกอะแน่นอนไม่ได้คงแก่เรียนแต่ต้องใช้สายตาเยอะอยู่กับคอมพิวเตอร์ไม่งั้นจะสื่อสารไปยังคนทั้งโลกไม่ได้พี่น้องครับเราจะบอกความจริงให้ท่านฟังว่าสัจธรรมเนี่ยที่อยู่ในมิติโลกหรืออยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยมันจะเป็นสัจธรรมที่รูปธรรมมนุษย์เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่มีสมองสองซีกนะฮะและก็สามารถเข้าถึงความเป็นสัพพัญญูได้ก็สามารถเข้าถึงได้โดยมีสัจธรรมสองระดับสัจธรรมระดับขั้นพื้นฐานเนี่ยภาษาฝรั่งใช้คำว่า fundamental fundamental ก็แปลว่าขั้นพื้นฐานก็คือโลกิยธรรมโลกิยธรรมคืออะไรพี่น้องครับโลกิยธรรมก็คือความจริงธรรมะก็คือความจริงหรือสัจธรรมที่เป็นความจริงความจริงที่มันเป็นมันอยู่มันคือของมันอย่างนั้นความจริงที่มันเป็นมันอยู่มันคือของมันอย่างนั้นซึ่งไอ้ความจริงที่มันเป็นอยู่คือของมันอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นความจริงที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเป็นผู้สร้างเอาไว้นึกออกไหมครับความจริงเช่นลมต้องพัดน้ำจะต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำของจะต้องตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำขนาดปุยนุ่นยังไงก็ต้องตกถ้ามันมีมวล
มันก็จะต้องตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำผู้ใหญ่จะต้องมีความเมตตาปราณีหรือเมตตากรุณาต่อผู้น้อยชั้นใดชั้นนั้นนี่คือสัจธรรมที่เป็นโลกียธรรมเป็นความจริงเป็นสัจธรรมความจริงที่พระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงกำหนดสร้างเอาไว้ของมันอย่างนั้นและโลกียธรรมเนี่ยมันจะเป็นความจริงที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถใช้กลไกประสาทสัมผัสรับรู้ที่เรียกว่าอายตนะภายนอกทั้ง5อายตนะภายนอกทั้ง5ไม่ใช่แสงสีเสียงนะครับเหมือนหลายคนที่เป็นคนนำทาตาบอดสอนไว้ว่าอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงรูปรสกลิ่นเสียง4อย่างนี้นะสัมผัสก็คือเอากายสัมผัสร้อนหนาวเนี่ยบอกว่าอายตนะภายนอกไม่ใช่นะครับอายตนะภายนอกก็คือกลไกประสาทสัมผัสที่พระบิดาทรงออกแบบติดตั้งเอาไว้ให้สัมผัสให้รับรู้สิ่งร้าวต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายนั่นคือเรียกว่าอายตนะภายนอกเช่นตาเนี่ยมองเห็นข้างนอกแต่ตาเนื้อเนี่ยมันมองเห็นข้างในไหมครับมองไม่เห็นใช่ไหมหูก็ได้ยินเสียงข้างนอกยกเว้นเสียงหัวใจเต้นอีตอนตกใจมันต้องตุบตับตุบตับเนี่ยก็จะได้ยินหรือเสียงลมหายใจของตัวเองอะไรแบบนั้นนะครับตาหูจมูกลิ้นหรือปากเนี่ยแล้วก็กายสัมผัสนี่เป็นอายตนะภายนอกโลกียธรรมคือความจริงไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งเป็นสรรพสิ่งเป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์ซึ่งมันเป็นความจริงหรือแม้กระทั่งความเท็จความเท็จก็คือมายาไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือความเท็จตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้เพราะเรื่องที่เป็นความเท็จก็ดูได้ใช่ไหมเช่นมายาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่มองเห็นเงาของมันนะใช่ป่ะทั้งหมดที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นได้นั้นพระบิดารวมมันเรียกว่าโลกิยธรรมเป็นสัจธรรมที่เป็นอยู่คือจริงๆในมิติโลกทางกายภาพนั่นคือความจริงอันแรกเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังแล้วซึ่งธรรมะแบบนี้ก็เป็นธรรมะที่นักเทศนักธรรมของทุกศาสนาเนี่ยเขาพูดกันอยู่เป็นประจำนะแล้วหลายคนก็มีเบื่อนะเพราะฟังซ้ำฟังซากเพราะมีความรู้สึกถ้าฟังแล้วกูจะได้ขึ้นสวรรค์ฟังแล้วกูได้บุญส่วนพูดซ้ำๆซากๆเนี่ยกูเก็ตหรือเปล่าเข้าใจหรือไม่เนี่ยกูไม่สนได้ฟังเขาเทศได้ฟังเขาสวดกูมีความสุขเพราะมีความรู้สึกว่ากูจะได้ขึ้นสวรรค์มันเป็นการสร้างบุญกุศลอย่างหนึ่งว่างั้นนะนั่นคือความเชื่อนะเอาละนั่นคือสัจธรรมที่มนุษย์ใช้สมองซีกซ้ายร่วมกับอายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นรับรู้เพื่อเรียนรู้ได้รับรู้เพื่อรับเอาก็ได้รับรู้เพื่อไม่รับเอาก็ได้ไม่รับรู้ไม่รับเอาก็ได้นั่นคือโลกียธรรมสัจธรรมระดับที่2สูงกว่าสัจธรรมระดับที่1ก็คือโลกุตตรธรรมเป็นความจริงที่สูงกว่าระดับโลกียธรรมเพราะเป็นความจริงที่สามารถเข้าถึงได้แต่ไม่สามารถใช้อายตนะแบบตะเกียะเข้าถึงได้ต้องใช้กลิ่นเป็นความจริงที่ต้องใช้ปัญญาต้องใช้สมองต้องใช้ความฉลาดซึ่งจะเข้าถึงสัจธรรมชั้นสูงที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมได้หรือจะบอกว่าเนี่ยโลกุตตรธรรมเนี่ยมันเป็นสัจธรรมระดับที่จิตของท่านเนี่ยจะต้องใช้สมองคือใช้ปัญญาในการรับรู้ในการเรียนรู้ซึ่งแน่นอนท่านจะใช้สมองซีกซ้ายไม่ได้เพราะธรรมะหรือความจริงระดับโลกุตตรธรรมนั้นเราจะต้องใช้สมองซีกขวาในการสังเคราะห์สัจธรรมหรือความจริงนั้นออกมาเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้พี่ๆน้องๆเข้าใจไหมครับโลกุตตรธรรมเป็นสัจธรรมระดับที่2 สูงกว่าโลกิยธรรมที่ใช้อายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นแล้วเรียนรู้กับสมองซีกซ้าย
ซึ่งวิธีการเรียนรู้ในสมองซีกซ้ายก็คือเข้าถึงสัจธรรมระดับหยาบๆเนี่ยได้ด้วยวิธีวิเคราะห์ใช้หลักอิทัปปัจจยตาซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีการเรียนรู้ด้วยหลักอิทัปปัจจยตาที่มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะมันมีสิ่งนั้นเพราะมันมีสิ่งนั้นแหละจึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนี่คือตัวอย่างของโลกิยธรรม ส่วนโลกุตตรธรรมนั้นไม่มีเพราะมีสิ่งนั้นไม่มีเพราะมีสิ่งนี้แต่ต้องสังเคราะห์เอาเหมือนพืชต้องสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงแปลว่าเอาแร่ธาตุเอาสารอาหารที่รากของพืช นั้นดูดขึ้นมาที่ใบซึ่งมีสีเขียวคือคลอโรฟิลล์ใบสีเขียวที่มีคลอโรฟิลล์เนี่ยจะใช้แสงเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนจากแร่ธาตุต่างๆที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักมาสังเคราะห์เพื่อจะเอาอาหารที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อต้นไม้ทั้งต้นนั้นทุกสัดส่วนที่จะเอาไปใช้ในการบำรุงเอาไปใช้ในการสร้างความเจริญเติบโตเอาไปใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะฉะนั้นการทำงานของสมองซีกขวาเพื่อเข้าถึงโลกุตรธรรมซึ่งเหนือกว่าโลกิยธรรมมันไม่ต่างกันกับกระบวนการในการสังเคราะห์แสงของพืชถ้าไม่สังเคราะห์แสงสารอาหารที่ดูดเข้าไปดูดเข้าไปดูดเข้าไปมันจะไม่เกิดประโยชน์กับต้นไม้ต้นนั้นก็เหมือนกันท่านใช้ตาดูหูฟังตาดูหูฟังรับรู้แต่ไม่เรียนรู้โดยไม่ได้ใช้สมองซีกซ้ายเพราะใช้ไม่เป็นใช้หลักเหตุผลคือลอจิกนะฮะหลักของเหตุและผลใช้ไม่เป็นก็ได้แต่เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินได้ฟังก็สักแต่ว่าได้ยินได้ฟังท่านก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอย่างที่ตะกี้ที่เราบอกถ้าท่านเห็นสักแต่ว่าเห็นไปเที่ยวน้ำตกสักแต่ว่าเห็นท่านจะไม่ได้องค์ความรู้หรอกว่าเออว่าน้ำตกเนี่ยมันไหลจากที่สูงแล้วตกย้อยเทกระโจนจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันกระโจนลงจากหน้าผาลงมาข้างล่างนี่คือสัจธรรมระดับโลกิยธรรมมีน้ำตกอยู่ที่เดียวที่อินเดียที่มันตกลงมาแล้วลมข้างล่างหวนพัดเอาน้ำตกเนี่ยย้อนกลับขึ้นไปบนหน้าผาอีกมีที่เดียวในโลกครับนอกนั้นทั่วโลกที่ไม่มีลมพัดจากข้างล่างขึ้นมาน้ำจะตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอเช่นเวลาเกิดอุทกภัยเกิดวาตภัยมีพายุพัดฝนตกหนักบนภูเขาทำให้ต้นไม้พังภูเขาแผ่นดินสไลด์ภูเขาถล่มเขาเรียกว่าแลนด์สไลด์แลนด์สไลด์เป็นไงฮะน้ำก็ไหลบ่าจากภูเขาลงมาและส่วนมากไอหมู่บ้านก็ชอบไปปลูกอยู่ตีนเขาใช่ไหมครับแล้วเป็นไงครับมันถมทับทั้งหมู่บ้านเสียชีวิตกันระนาวจมอยู่ใต้โคลนใต้เลนนี่คือความรู้ที่มันเป็นความจริงสัจธรรมก็คือความจริงที่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะได้ว่าน้ำตกหรือน้ำเนี่ยมันจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจากยอดเขาลงมาสู่ตีนเขาเสมอไม่มีน้ำจากตีนเขาไหลขึ้นสู่ยอดเขาไม่มีนี่คือสัจธรรมระดับโลกิยธรรมที่เปรียบเสมือนสารอาหารที่รากของพืชต้นหนึ่งเนี่ยมันดูดซับขึ้นไปที่ใบที่เอาไปที่ลำต้นกิ่งก้านใบพืชยังเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้มันเหมือนกับที่เราเห็นนะน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเราเห็นครับเรารู้เราเห็นนะเราไม่โง่เราไม่ซื่อบื้อเพราะเราพบสัจธรรมความจริงว่าเฮ้ยมันไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่มันก็ยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เห็นสักแต่ว่าเห็นใช่ไหมมันมนุษย์เราเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่สังเคราะห์ไอ้แร่ธาตุก็คือไอ้วัตถุดิบที่ตามองเห็นว่ามันไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะต้องเอาไอ้ที่ไหลจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำนะซึ่งเป็นสารแร่ธาตุเป็นสารอาหารที่มันเป็นแร่ธาตุที่ไปที่ต้นพืชเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ท่านก็เหมือนต้นพืชสมองมันก็เหมือนกับใบไม้ที่มีสีเขียวอายตนะทั้งหมดก็เหมือนกับรากแต่นะรากตาก็เหมือนกับรากตา2ข้างก็เหมือนกับราก2เส้นหูก็อีก2เส้นนึกออกไหมครับ
สามารถหูก็สามารถรับรู้ได้ใช่ไหมเพื่อเรียนรู้เสียงนกเสียงกาตาก็มองเห็นน้ำตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเอาแค่2ช่องทางก็ได้ก็รากดูดเข้ามาในดูดเข้ามาที่ใบก็คือที่สมองท่านก็ได้แค่รู้ถ้ามาใช้สมองซีกซ้ายท่านก็ยังเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตไม่ได้เหมือนกับต้นไม้อ่ะเอาแร่ธาตุนะแคลเซียมสังกะสีนะโบไนตรัสฟอสเฟตอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะเอามาใช้ประโยชน์ยังไม่ได้ต้องเอามาสังเคราะห์กระแสก่อนแสงคืออะไรครับแสงคือความฉลาดทางปัญญาถ้าเป็นมนุษย์อย่างท่านนะแสงสว่างก็คือความเฉลียวฉลาดทางปัญญาท่านก็ต้องคิดเป็นเวลาใช้ความคิดเนี่ยมันทำให้คลื่นความถี่ของสมองเนี่ยซึ่งเป็นสนามแม่เหล็กนะมีความถี่มีความเข้มสูงคนที่ฉลาดมากก็จะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กของสมองเนี่ยมีความเข้มสูงก็คือมีความถี่สูงฉลาดมากเท่าไหร่ยิ่งสูงมากเท่านั้นไอ้ตรงกันข้ามกับไอ้ปัญญาทึบสมองแทบไม่มีความถี่ในการสั่นสะเทือนเลยครับนะแสดงว่ามีแสงน้อยพืชจะสังเคราะห์แสงได้ก็ต่อเมื่อต้องใช้แสงแดดเยอะอยู่กลางแดดจ้าๆเนี่ยใบสีเขียวมันจะสังเคราะห์แสงปรุงอาหารเพื่อมาหล่อเลี้ยงต้นไม้สังเกตไหมต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันจะชูลำต้นกิ่งก้านใบรับแถมดอกด้วยนะชูขึ้นไปสู่ท้องฟ้าไปหาพระบิดาตัวแทนพระบิดาก็คือพระสุริยเทพสังเกตไหมต้นไม้สูงใหญ่แข็งแรงใบดกเดินเลยหาแสงแล้วจะสังเคราะห์แสงได้ดีพืชถ้าอยู่ในที่แจ้งสมองท่านเหมือนกันครับถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดใช้ปัญญาท่านจะสร้างอาหารก็แปลว่าหาสัจธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นมนุษย์ของท่านนะถ้ายังไม่คิดว่าเอาไปสอนใครนะสอนตัวเองเนี่ยท่านก็ต้องฝึกในการใช้สมองซีกขวาก็แปลว่าต้องใช้สมองซีกขวาก็คือใช้ใบในการสังเคราะห์แสงซึ่งมันต้องทำงานร่วมกับสมองซีกซ้ายนั่นแหละต้องใช้เป็นต้องกดปุ่มใช้เป็นสังเคราะห์แสงก็แปลว่าใช้ความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกขวาสังเคราะห์เอาประโยชน์ว่าไอ้น้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเนี่ยถ้าจะเอามาใช้ประโยชน์กับการเป็นมนุษย์ก็คือกูจะเอามาหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านใบดอกของกูเนี่ยกูจะต้องสังเคราะห์มันอย่างไรสังเคราะห์อย่างไรที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ถ้าท่านใช้เป็นถ้าท่านใช้สมองซีกขวาเป็นท่านถึงจะเข้าถึงสัจธรรมระดับโลกุตตรธรรมเห็นไหมฮะระดับโลกุตตรธรรมกับโลกียธรรมเนี่ยสำหรับมนุษย์เข็นมีขี้เหม็นบนโลกไม่เคยเรียนรู้ในการฝึกจะใช้สมองทั้งสองซีกไม่ค่อยมีใครจะสอนท่านไม่มีใครติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านส่วนมากใช้ความฉลาดจากอดีตชาติติดตัวมาในสัญญาขันธ์และก็ใช้ความสามารถในการเป็นมนุษย์ในการต่อสู้เขาเรียกว่ามีลูกอึดลูกฮึดในการเป็นมนุษย์คือเกิดมาแล้วยากจนเกิดมาแล้วข้นแค้นลำเค็นเกิดมาแล้วชาตินี้เจอแต่ปัญหาเล็กปัญหาน้อยแล้วเป็นนักสู้สู้ไม่ถอยยิ่งเจอปัญหาเยอะแล้วไม่ถอยนะมันทำให้ต้องคิดเนี่ยเมื่อต้องคิดมากก็แปลว่าฝึกการใช้สติปัญญามากมันคนที่เกิดมามีชีวิตเนี่ยมีปัญหามาตั้งแต่เล็กๆถ้าไม่ท้อแท้และไม่ท้อถอยซะก่อนคนคนนั้นอัจฉริยะแน่นอนเพราะมันเจอปัญหามาเยอะในชีวิตมันยิ่งคิดมากแก้ปัญหาได้มันยิ่งฉลาดยิ่งเกิดสกิลก็แปลว่าเกิดทักษะในการใช้สมองนะแต่เป็นลูกคุณหนูหน่อมแนมหน่อมแนมเลี้ยงลูกเหมือนคุณหนูนะลูกตัวเองพอโตขึ้นมาก็โง่ครับต่อให้พ่อแม่เอาสมบัติอะไรให้มันมากมายมันรักษาสมบัติไม่ได้หรอกโดนเพื่อนปลิ้นปล้อนกระล่อนตอแหลหลอกลวงหลอกเด็กไปหมดนะครับไม่มันอย่าไปฝันว่ามันจะหาสมบัติเพิ่มให้กับตัวเองได้แค่เอามรดกที่พ่อแม่ยกให้มันเพราะพ่อแม่แก่แล้วมันก็ทำชิบหายหมดแหละเพราะอะไรเพราะมันโง่ใช้สมองไม่เป็นเนี่ยกลัวปัญหาเกลียดปัญหาไอ้พวกนี้ไอ้ที่ชอบหนีทุกข์เข้าป่านี่แหละพวกนี้ไม่ฉลาดครับเพราะ non experience แปลว่าไม่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในการเผชิญปัญหาเมื่อไม่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาไม่มีประสบการณ์ในการเผชิญปัญหามันจะฉลาดใช้ปัญญาได้ยังไงครับถูกหรือไม่ถูกมันก็จะกลายเป็นแต่มนุษย์เจ้าปัญหาเวลามีปัญหาขึ้นมาหันซ้ายหันขวามีใครบ้างวะที่กูจะวานให้มันคิดแทนกูหน่อยปรากฏว่าคนรอบตัวมันฉลาดขึ้นทุกวันแต่ตัวมันโง่มากขึ้นทุกวันเพราะไม่ใช้สมองพี่น้องครับนี่เรากำลังยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะ
ว่าสัจธรรมระดับที่เราสื่อกับพระเจ้ามาคุยให้ท่านฟังเรื่องยากๆและคุยให้รู้เรื่องภายใน3นาทีเนี่ยถ้าจะได้คิดเป็นว่ามันเป็นชั่วโมงมหัศจรรย์มากเป็น wonderful hour เป็นชั่วโมงที่มหัศจรรย์มากที่ท่านมานั่งฟังมาติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวท่านเองเนี่ยเพราะท่านไม่มีวันเข้าถึงได้ด้วยตัวท่านเองนอกจากสาระมันยากแล้วเรายังจะต้องมาอธิบายเรื่องยากๆให้ท่านฟังแล้วเข้าใจง่ายๆภายใน3นาทีเราไม่ได้อยากให้ท่านชมเราหรอกแต่ให้รู้ความจริงว่ามันไม่ง่ายเลยนะสำหรับเราที่มานั่งทำหน้าที่ตรงนี้สื่อกับพระเจ้าสดๆถอดรหัสของพระองค์มาแล้วยังมาถอดรหัสเพื่อจะพูดให้ท่านฟังรู้เรื่องอีกอ่ะถ้าไม่แน่จริงไม่เก่งจริงอ่ะมันทำไม่ได้นะครับแต่ที่เราต้องพูดต้องทวงบุญคุณนิดนึงเพราะหลายคนฟังรายการนี้แล้วรู้สึกเฉยๆรู้สึกเฉยๆไม่เห็นมันแปลกตรงไหนเลยก็เพราะเราไม่ได้ทำให้มันศักดิ์สิทธิ์ไงเราไม่อยากเอาเวลาของท่านทั้งหลายเนี่ยให้ท่านเนี่ยมาทำความรู้จักพระบิดาก่อนอย่างน้อยๆ15นาทีมาสรรเสริญพระบิดาองค์จิตจักรวาลกันหน่อยมากราบพระบาทขอพระทัยพระองค์กันหน่อยก่อนจะฟังพระโอวาทของพระองค์เราไม่อยากจะทำถึงขนาดนั้นเราไม่อยากให้ท่านงมงายสักวันหนึ่งท่านรู้เองว่าพ่อของท่านผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านพระองค์ทรงรักพวกท่านขนาดไหนจึงส่งเรามาและเรารักท่านจริงหรือเปล่าที่เราอาสาพระองค์มาเป็นบุตรโทนของพระองค์คนเดียวในยุคนี้ในยุคพระเยซูพระองค์เป็นบุตรโทนของพระเจ้าในยุคของเราจิตจักรวาลเราก็คือบุตรโทนของพระเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นในมิติของจักรวาลไม่มีใครสำคัญกว่าใครทุกรูปธรรมสำคัญเท่ากันหมดไม่ว่าจะมาก่อนมาหลังเกิดก่อนเกิดหลังสำคัญเท่ากันทั้งหมดเหมือนกับที่นิ้ว5นิ้วตอนที่เราบรรยายเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานราชการส่วนมากก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศอ่ะเกือบทั่วนะไม่ใช่ทั่วหรอกเราสอนให้ทุกคนเนี่ยซึ่งทำงานกันเป็นทีมโรงพยาบาลต้องทำงานเป็นทีมเพราะมีหลายแผนกหลายฝ่ายถ้ามันอ่อนแอสักฝ่ายเดียวคนไข้ตายลูกเดียวหมอจะอวดเก่งว่าหมอเก่งคนไข้เลยรอดตายไม่ได้ครับหมอจะลืมพยาบาลซึ่งเป็นผู้ช่วยหมอก็ไม่ได้พยาบาลจะลืมผู้ช่วยของพยาบาลก็ไม่ได้และทั้งหมอทั้งพยาบาลจะลืมคนเปลอ่ะซึ่งเขาเรียนไม่สูงอ่ะแต่เขาแอคทีฟคือกระตือรือร้นรีบเอาเปลปุ๊บไปหาคนไข้

ลงจากรถป๊อบรีบปื๊ดส่งหมอเข้าห้อง ICU ER ถ้าพวกเขาอืดอัดหน่อมแน้มนะเอาไปปล่อยทิ้งไว้ก็ได้กลางทางอ่ะใช่ไหมอยู่ที่ตัวเขาอ่ะก้าวขาไวใจจะไปไวไหมทุกคนต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมนะจะมาเกี่ยงงานกันไม่ได้ส่วนมากทีมไม่เวิร์คครับตามโรงพยาบาลน่ะทีมไม่เวิร์คนะทุกวันนี้เราก็ยังรับที่จะเป็นวิทยากรอยู่นะถ้าที่ไหนสนใจวิธีไซโคโชว์ของเรารับรองสั่นคลอนถึงจิตสำนึกของคนทำงานแต่ส่วนมากนะตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยพวกหมอแพทย์ทั้งหลายเนี่ยส่วนมากไม่ยอมเข้าอบรมไซโคโชว์กับเราอะนะเพราะว่าเขามาจากเทพแต่เขาไม่รู้ว่าเรามาจากพระเจ้าเรามาจากก็อดพวกเขาแค่มาจากหลอดมาจากเทพเขาไม่ยอมเข้าเพราะเขาคิดว่าเขาเก่งแล้วอะเราไม่ได้ว่าหมอทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราไปเป็นวิทยากรมีหมอน้อยรายมากผู้อำนวยการของโรงพยาบาลน้อยรายมากที่ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมไซโคโชของปริญญาอ่ะเรายกตัวอย่างตรงนี้ดีกว่าเรามีวิธีการสอนว่าถ้าคุณคิดว่าคุณหลงตัวเองว่าคุณสำคัญเนี่ยคุณคิดผิดอ่ะทีมเนี่ยมีเหมือนนิ้ว5นิ้วนะเอาฝั่งไหนดีเอาแบร์ดีริ้วได้ไงไม่ถ้าแบร์เดี๋ยวเห็นฝ่าลายเส้นฝ่ามือนะเอาหลังมือแล้วกัน บางคนมันฉลาดนะมันดูไวมากเนี่ยเนี่ยนิ้วมี5นิ้วมนุษย์ทุกคนน่ะนิ้วมือข้างหนึ่งมี5นิ้วขาดไปนิ้วหนึ่งเขาบอกพิการเขาบอกพิการแล้วก็เวลาหยิบจับหยิบช่วยทำอะไรต่ออะไรนิ้วถ้าไม่ครบ5มันจะจับไม่ถนัดขาดนิ้วใดนิ้วหนึ่งไปไม่ได้เราก็ถามบุคลากรที่เราไปเป็นวิทยากรว่าคุณอยากรู้ไหมว่านิ้วทุกนิ้วเนี่ยนิ้วไหนสำคัญที่สุดคำว่าสำคัญที่สุดนะเพราะการคิดแบบจิตมนุษย์เนี่ยมันจะมีคำว่าที่สุดแย่สุดห่วยสุดเยี่ยมสุดเจ๋งสุดมันจะมีอยู่อย่างเงี้ยแผนกไหนสำคัญที่สุด นั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์เราถามส่วนมากก็ตอบไม่ได้ท่านเราจะไปบอกว่าเอามีดมาสับนิ้วทิ้งแล้วลองค่อยๆหยิบจับหยิบฉวยสิ่งของดูว่านิ้วไหนเวลาถูกตัดออกแล้วทำให้มือเนี่ยหยิบจับอะไรลำบากเนี่ยแสดงว่านิ้วนั้นน่ะสำคัญไม่มีใครกล้าบอกเอาไม่ต้องเอาให้นิ้วขาดจนพิการหรอกแค่คุณมีปากคุณมีฟันเนี่ยเอานิ้วคุณเนี่ยแย่เข้าปากเอาฟันขบกัดแรงๆให้แรงพอที่คุณจะรู้สึกว่าคุณเจ็บนิ้วเอาแรงเท่านั้นนะเอาไอ้โป้งกัดก่อนพอคุณกัดเสร็จแล้วคุณเอานิ้วชี้แย่เข้าไปอีกในปากแล้วคุณกัดด้วยแรงเท่าเดิมคุณเอานิ้วทั้ง5นิ้วอ่ะไม่ใช่ทั้ง5นะยัดเข้าไปทีละนิ้วแล้วคุณกัดนี่คือวิธีการที่เราไปสอนไซโคโชสร้างจิตสำนึกใหม่ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศซึ่งประชาชนคนยากคนจนต้องพึ่งพาแพทย์พยาบาลเหล่านั้นแต่เนื่องจากต่างคนต่างเก่งครับทำงานไม่ค่อยลงตัวกันเสียเงินอบรมมาทุกปีแต่กลับไปแล้วก็กัดกันเหมือนเดิมทะเลาะกันเหมือนเดิมไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเอาบริการที่ดีที่สุดของภาครัฐเนี่ยไปสู่พี่น้องประชาชนได้เราขออนุญาตพูดถึงอดีตเนี่ยวิทยากรดีๆแบบนี้ไม่ค่อยจ้างหรอกครับแล้วค่าตัวก็ถูกด้วยนะเพราะเราทำในนามของพระเจ้าไม่เอาตังค์มันเลยก็ไม่ได้เพราะค่าน้ำมันรถแพงรถเราที่ขับไปมีเครื่องเสียงทุกอย่างอย่างดีเลยนะให้มันฟังแล้วสนุกเพลิดเพลินเนี่ยเนี่ยเราสอนให้สำนึกทุกคนต้องเข้าใจนะว่าโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามีแต่หมออย่างเดียวมันเป็นโรงพยาบาลไม่ได้โรงพยาบาลมีแต่พยาบาลทั้งคณะไม่มีหมอเลยก็เป็นโรงพยาบาลไม่ได้ท่านเห็นไหมครับทุกฝ่ายทุกไม่ต่างกันนิ้วมือทั้ง5นิ้วนะมันจะเป็นมือที่สมบูรณ์ใครจะมาหลงตัวเองว่าสำคัญกว่าใครไม่ได้หมอจะเย่อหยิ่งจองหองเห็นพยาบาลเห็นผู้ช่วยพยาบาลเห็นคนอื่นลูกน้องนะเหมือนกับไม่ใช่เพื่อนร่วมงานอ่ะไม่ได้เหมือนในพวกมอดอ่ะมันมาบอกว่ามันกำลังจะให้มนุษย์เนี่ยเป็นจับกังเป็นกมกรแสงของมันเป็นชาวแสงของมันหลายคนแหมฟังแล้วชาวแสงเนี่ยชอบมากมันใช้คำว่า work worker แปลว่าคนงานหรือกรรมกรดีนะมันไม่ใช่คำว่า labor แต่ขณะที่พระบิดาส่งจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกท่านพระบิดาให้เกียรติมนุษย์มากนะว่ามนุษย์คือเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกและพวกท่านคือลูกแกะของพระองค์พวกท่านไม่ได้ขี้ข้าของพระเจ้าที่ถูกส่งมายังโลกซึ่งมันมียุคนึงเนี่ยตอนที่เราเริ่มรู้จักพระบิดาใหม่ๆไอ้พวกมอดมารมันก็มาใส่ความมนุษย์มาบอกว่าพระเจ้านะหลอกใช้มนุษย์เราบอกท่านเลยนะเราสื่อกับพระเจ้าพระองค์เป็นพยาน

เซลล์ร่างกายในร่างกายของท่านเซลล์บางเซลล์มันเจริญเติบโตมันอยากดังอยากเด่นเจริญเติบโตกลายเป็นเซลล์มะเร็งเพราะมันไม่รักเซลล์ข้างเคียงทั้งระบบมันไม่เติบโตทั้งระบบมันมีกลุ่มเดียวก้อนเดียวสึกขยายตัวเติบโตเอาเติบโตเอาเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนเนื้อร้ายแล้วทำให้คนคนนั้นต้องตายความรักสำคัญไหมเห็นไหมความรักความสมานฉันท์มันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่กูจะอวดดีอวดเก่งกูก็คือเซลล์มะเร็งของร่างกายนั้นคนที่ทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในระบบโลกเนี่ยก็คือตัวที่ทำตัวเป็นขยะของระบบที่ทำให้ระบบโลกเสียสมดุลเนี่ยเพราะเสือกอวดดีอวดเก่งอวดเป็นผู้ยิ่งใหญ่อวดเหนือกว่าผู้อื่นแทนที่จะมีสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในการเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านเห็นไหมครับโลกนี้จึงมีปัญหาตลอดครอบครัวเหมือนกันเนี่ยถ้าผัวเมียพ่อแม่ลูกไม่ปรองดองกันผัวอวดตัวว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านเป็นนายเหนือเมียเป็นนายเหนือลูกไม่ได้ปกครองกันในลักษณะพ่อแม่ลูกทำตัวเป็นนายเมื่อเป็นนายคนอื่นต้องเป็นลูกน้องถ้าใช้อำนาจเหนือเมียเมียก็ขี้ข้าผัวเนี่ยแล้วมันใช่ไหมครับมันก็อยู่กันไม่ได้เดี๋ยวก็บ้านแตกเมียเหมือนกันโกรธเหงผัวไม่ไปไรไว้บ้านกูช้างเดินถอยหลังเว้ยผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าแต่กูเป็นช้างเท้าหลังก็ได้แต่บ้านกูอะช้างเดินถอยหลังแต่อย่างเงี้ยเราก็บอกให้ท่านฟังนะว่ามันผิดความเป็นธรรมชาตินี่ก็เหมือนกันนะเราก็พูดให้ท่านฟังนะว่าโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่ท่านหาได้ง่ายมากบนโลกใบนี้แต่ท่านต้องรู้กลวิธีว่าการใช้สมองซีกซ้ายก็คือการใช้รากดูดเอาน้ำสารอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงลำต้นและกิ่งก้านใบแต่ยังเอาไปใช้ประโยชน์ในการหล่อเลี้ยงไม่ได้ต้องเอามาที่ใบซึ่งมีสีเขียวมาทำอะไรครับใบที่มีสีเขียวก็เหมือนสมองซีกขวาของท่านต้องเอามาสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงแปลว่าท่านต้องเอาความรู้ที่ได้จากสมองซีกซ้ายที่เหมือนต้นไม้ดูดสารอาหารขึ้นไปต้องเอามาสังเคราะห์กับแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้หมายถึงแสงสว่างทางปัญญาเวลาท่านใช้จิตโปรแกรมสมองซีกขวาให้คิดเนี่ยจิตของท่านจะต้องใช้ฌานสูงมากฌานสูงมากอย่างน้อยๆระดับฌาน3ฌาน4เพื่ออะไรครับเพื่อจะทำให้สมองซีกขวามันสั่นสะเทือนดูมีไวเบรชั่น high vibration แปลว่ามีการสั่นสะเทือนนะเป็น high frequency เป็นคลื่นความถี่สูงนั่นแปลว่าเมื่อมีคลื่นความถี่สูงเกิดขึ้นที่สมองซีกขวาเซลล์สมองมันจะเกิดประกายไฟขึ้นมาแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บเซลล์สมองซีกขวามันจะเกิดประกายไฟแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บเวลามันไปพร้อมกันมันทำให้กะโหลกศีรษะที่อยู่ภายในที่มีสมองอยู่เนี่ยมีแสงสว่างจ้ามีแสงสว่างจ้าคุณรู้ไหมครับว่าพระบิดาทรงออกแบบสร้างสมองมนุษย์ด้วยการจำลองแบบมาจากต้นไม้คุณลองยืนตรงสิแล้วคุณเอาส้นเท้าชิดกันเหมือนชาร์ลีแชปลินชาร์ลีแชปลินตัวตลกรู้จักไหมเอาส้นเท้าชิดกันแล้วแบะปลายเท้าออกท่านจะมองเห็นเลยว่าไอ้ที่แบะปลายเท้าออกนะก็คือรากของต้นไม้ตั้งแต่ขาของท่านมาจนถึงคอนี่คือลำต้นท่านกางแขนสองข้างออกไปนี่คือกิ่งแล้วมือของท่านเนี่ยที่เป็นปลายกิ่งเนี่ยท่านทำเป็นเหมือนเนี่ยมันคือใบไม้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงได้แบบมาจากต้นไม้เพื่อออกแบบมาเป็นต้นคนเข้าใจไหมนะใบไม้ของกิ่งแต่บนยอดเนี่ยหัวนี่คือยอดไม้ถามว่ายอดไม้สำคัญไหมไม่เด็ดไม่แตกยอดเวลาเด็ดจะต้องแตกยอดขึ้นมาใหม่เพราะไม่งั้นต้นไม้จะตายแสดงว่ายอดนี่สำคัญมันสมองสองซีกของมนุษย์ก็เปรียบเสมือนใบไม้เป็นใบไม้ที่จะต้องเอามานะใบทางซ้ายเนี่ยสมองซีกซ้ายเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้นะที่จะต้องเป็นที่รวมองความรู้ทั้งหมดก็แปลว่ารากดูดเอาสารอาหารจากดินขึ้นมาที่เราเล่าตะกี้เพราะสมองซีกขวามันมีประกายไฟแป๊บแป๊บแป๊บยิ่งมีประกายไฟเจิดจ้ามากเท่าไหร่แสดงว่าท่านเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกขวามากเท่านั้นท่านก็เอาน้ำที่ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำที่ได้ความรู้จากสมองซีกซ้ายมาตะกี้มาสังเคราะห์ดูซิว่าเราจะเอาความจริงตรงนี้มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรบ้างเพราะถ้าท่านไม่ถอดรหัสนะน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำท่านก็เห็นแค่นั้นเห็นสักแต่ว่าเห็นมันไม่ได้ประโยชน์ใดเลยถ้าต้นไม้

ไม้เอาสารอาหารขึ้นไปข้างบนบนลำต้นกิ่งก้านใบแต่ไม่เอาไปสังเคราะห์แสงสารอาหารที่ดูดขึ้นไปในลำต้นกิ่งก้านใบมันจะมีประโยชน์อะไรกับต้นไม้ต้นนั้นไหมครับคนก็เหมือนกันครับอย่าเห็นสักแต่ว่าเห็นต้องรู้จักเรียนรู้แต่ไม่ใช่เห็นแล้วสักแต่ว่าจะแดกได้หรือแดกไม่ได้เห็นแล้วน่ากินไม่กูก็กินกินได้ไหมว่ากูก็กินกินไม่ได้กูก็ไม่กินกูไม่ชอบกินกูก็ไม่เอามีอยู่แค่นั้นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่นะใช้อาจารณะทำงานร่วมกับจิตและสมองจะแดกอย่างเดียวจะกินแมงอย่างเดียวไม่ได้ฉลาดเรียนรู้เลยพระบิดาสร้างธรรมชาติเอาไว้รอบตัวเพื่อเอาไว้สอนมนุษย์โดยมนุษย์ต้องสอนตัวเองโดยการหยิบเอาธรรมชาติที่พระองค์สร้างเอามาใช้ประโยชน์ใครเถียงว่าพระเจ้าไม่มีจริงนะไอ้ต้นไม้ต้นไร่อะไรเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติก็เชิญฉลาดน้อยต่อไปเรากำลังให้ท่านดูตัวมนุษย์เนี่ยหนึ่งคนยืนตรงๆเนี่ยพระบิดาจำลองมาจากต้นไม้พระองค์สร้างต้นไม้ขึ้นบนโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วต้นไม้ก็ยังให้พลังงานความรักกับโลกเพื่อช่วยทำให้โลกสมดุลค้ำจุนโลกสมดุลยังไม่ได้จึงต้องสร้างสัตว์ที่มันบินได้บ้างเคลื่อนที่เดินทางไปบ้างเพราะสร้างต้นไม้เพิ่มไม่ได้ไม่มีพื้นที่ให้ต้นไม้อยู่บนโลกก็ให้มันเคลื่อนที่อยู่กับต้นไม้นะบินบนอากาศได้เจาะรูลงไปในใต้ดินได้ก็สร้างสัตว์ขึ้นมาปรากฏว่าสร้างสัตว์แล้วมันก็ยังให้พลังงานความรักกับโลกยังไม่พอที่จะช่วยให้โลกหมุนและสมดุลได้จึงต้องสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมฉบับมหัศจรรย์แต่ไม่ใช่สร้างฉับพลันบนโลกนี้นี่คือที่มาของไอ้มนุษย์ต่างดาวมนาวต่างนุษย์มันมาจากไหนแล้วหน้าตาส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนสัตว์มากกว่าจะเหมือนมนุษย์หล่อๆสวยๆอย่างพวกท่านเห็นไหมครับนี่คือที่มาทั้งหมดไอ้มอดมันไม่รู้แล้วมันเที่ยวหลอกพวกท่านพวกท่านก็หน้าตาก็น่าจะฉลาดนะแต่ก็ไม่น่าจะไม่น่าไปเชื่อไอ้มอดมันทุกเรื่องเข้าใจไหมครับมันก็เอาดีใส่ตัวว่ามันคือพระเจ้านั่นแหละเราก็ไม่อยากไปแขวะพวกเขาหรอกเพราะเราแขวะมาหลายสัปดาห์นะพูดเรื่องสัจธรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างพวกท่านที่จะทำหน้าที่ในเวลาที่เหลือเพื่อจะนิพพานและหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดากันดีกว่าไปพิสูจน์ความจริงกันว่าพระบิดาคือพระเจ้าตัวจริงรอพวกท่านอยู่ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเรามาจากพระองค์เราเป็นพยานให้กับพระองค์ได้และพระองค์ก็เป็นพยานให้เราว่าพระองค์ส่งเรามาพี่น้องครับโลกียธรรมกับโลกุตรธรรมมันเป็นสิ่งที่พระศาสดาพระองค์อื่นๆน่ะทรงสื่อสอนเอาไว้เยอะแต่ที่เราต้องมากล่าวถึงสัจธรรมของศาสนาพุทธค่อนข้างเยอะเหตุผลมี2ข้อที่จริงมีหลายข้อข้อแรกก็คือคนที่ฟังรายการของพระบิดาอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวพุทธข้อที่2คำสอนที่คนนำทางตาบอดมาสอนพวกท่านอยู่ในขณะนี้หลายคำสอนทีเดียวมันไม่ใช่ของจริงครับมันเป็นของปลอมเพราะมันถูกบิดเบือนโดยผู้ไม่หวังดีคือมอดมารทั้งหลายมีเยอะแยะเราจึงต้องเอามาพูดและผู้ท่านเห็นไหมพูดคนละอย่างหลายคนเลยบอกว่าเราเพี้ยนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้แล้วรู้ได้ไงว่าที่เราพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแล้วรู้ได้ยังไงที่ท่านเชื่ออยู่ทุกวันนี้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนว่าอย่างนั้นท่านเชื่อได้อย่างไรครับใช่ไหมท่านเชื่อเพราะเครื่องแบบใช่ไหมครับเห็นรูปลักษณ์เป็นนักบวชเป็น1ใน3เป็นรัตนตรัย1ใน3ท่านอย่าดูแค่สัญลักษณ์สิครับเพราะผ้าเหลืองเนี่ยพูดเองไม่ได้นะครับผ้าเหลืองพูดสัจธรรมของพระพุทธองค์ไม่ได้ผู้ที่พูดผู้ที่กล่าวก็คือมนุษย์ที่อยู่ในผ้าเหลืองนั่นน่ะท่านเข้าใจที่เราพูดไหมท่านต้องฟังที่คุณสมบัติไม่ใช่ไปดูที่ผ้าเหลืองเรายกตัวอย่างเมื่อเสาร์ที่แล้วจำได้ไหมถ้าท่านกินเหล้าแล้วเมาทั้งที่ท่านไม่อยากเมาแต่ท่านดันทะลึ่งไปกินเหล้าในขวดนั้นนะและท่านเมาถามว่าท่านจะโทษขวดเหล้าหรือโทษน้ำเหล้าที่อยู่ในขวดเห็นไหมฮะน้ำเหล้าที่อยู่ในขวดใช่ไหมที่มันทำให้ท่านเมาไม่ใช่ขวดเหล้าทำให้ท่านเมามันไอคนที่นะเป็นชุดหนึ่งในหนึ่งในสามของพระธรรมตรัยของพระพุทธองค์ท่านเพียงแค่เห็นสัญลักษณ์รูปกายนะมายาเนี่ยเรียกว่ามายาแค่เห็นสัญลักษณ์ที่เป็นมายาเป็นรูปกายแล้วท่านก็เชื่อไปหมดถ้าคนพวกนี้พูดเชื่อแหละแต่อาจารย์ปริญญาเนี่ยไม่ได้ห่มแบบนั้นไม่ได้ล้านผมยังโดกดำด้วยเชื่อไม่ได้ผู้ที่พูดแล้วกูเชื่อได้ก็คือต้องเป็นคนที่สืบทอดศาสนาเท่านั้นท่านเอาตรรกะตัวไหนมาท่านเอาตรรกะตัวไหนมาที่คิดแบบนั้นทำไมท่านไม่มองหน้าเรามองผ่านเรา
มองผ่านเราแต่ฟังเสียงพระโอวาทที่พระบิดาหรือพระเจ้าสื่อผ่านเรามาท่านก็จะได้ประโยชน์อะมาหมั่นไส้เราเหม็นขี้หน้าเราอิจฉาความหล่อของเราอิจฉาความเป็นคนช่างจำนันจาของเราพวกเนี้ยมันแข่งกันไม่ได้หรอกบุญวาสนาน่ะแข่งไม่ได้ความสามารถอย่าแข่งได้แต่ท่านต้องใช้เวลาอีกนานนะเนี่ยชาตินี้กว่าเราจะได้มาทำหน้าที่ในพระนามของพระบิดาหรือพระเจ้าพระองค์ทรงฝึกเรามาทุกเรื่องเล่นลิเกเราก็เคยเล่นมาแล้วทั้งที่ไม่ใช่อาชีพขับเสภาร้องเพลงเล่นดนตรีเป็นนักโต้วาทีเป็นนักพูดเป็นประธานนักเรียนไม่ใช่แค่หัวหน้านะเป็นประธานของนักเรียนทั้งโรงเรียนถ้าไม่มีความสามารถเขาไม่ตั้งให้เป็นหัวหน้าเพราะตัวเราเล็กนิดเดียวพระบิดาให้เราฝึกมาทุกอย่างฝึกให้พูดผิดหูคนและทำให้คนเขาโกรธต้องไปกราบตีนขอโทษเขาก็เคยมีครับเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาแต่พูดแล้วขาดสติพูดเอามันพูดเอาสนุกมาสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าแบบเนี้ยเราจะมีสิทธิ์พูดผิดได้ไหมครับผิดหูผิดตาผิดใจคนโดยเจตนาหรือไม่เจตนาไม่ได้ยกเว้นคนมันหยิบเอาพฤติกรรมเราไปเป็นเงื่อนไขทำลายความสมดุลในจิตใจของตัวเองอันนี้ชอมดอพระบิดาทรงเมตตาทำโมฆะกรรมให้เราอยู่แล้วเพราะรู้ว่าลูกคนนี้ไม่คิดก้าวล่วงใครไม่คิดเกะกะระรานใครไม่เคยคิดร้ายกับใครทั้งนั้นถึงแม้มันจะเป็นผู้ร้ายกับเราก็ตามปล่อยให้เวรกรรมจัดการกับมันเองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสัจธรรมที่เรากล่าวทุกวันเสาร์ท่านจงเห็นความสำคัญพี่น้องครับเพราะมันเป็นสัจธรรมที่ไม่ใช่ทั้งโลกียธรรมและไม่ใช่ทั้งโลกุตตรธรรมนะที่เราอุตส่าห์อธิบายให้ท่านฟังว่าท่านจะเข้าถึงโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมด้วยสมองสองซีกในการเป็นมนุษย์นะท่านยังต้องมีความสามารถพิเศษต้องมีทักษะพิเศษทักษะพิเศษความสามารถพิเศษนั้นคืออะไรก็คือหลักการในการปฏิบัติหลักการในการเข้าถึงซึ่งเราจะสอนก็ได้ครับแต่พระศาสดามีหลายพระองค์แล้วสอนเอาไว้เยอะแล้วถูกมั่งผิดบ้างที่คนนำทางเอามาแปลเอามาแปลงวันหน้าเราค่อยว่ากันเป็นเรื่องๆเป็นช็อตๆว่าช็อตไหนของคริสต์ของพุทธที่คนฟังแล้วคนนำทางตาบอดเพราะไปเชื่อไอ้มอดไอ้มารน่ะแล้วสอนผิดเป็นการจงใจทำลายศาสนาโดยแท้โดยเฉพาะพี่น้องที่หวงศาสนาที่จะถูกทำลายให้ท่านมองผู้ที่อยู่ในศาสนาของท่านเอาไว้ให้ดีนะครับอย่างเช่นในศาสนาคริสต์เนี่ยไปยึดติดคำสอนในพระคัมภีร์มากจริงๆแล้วยึดติดก็ดีครับคือท่านฉลาดครับแต่ท่านขาดความเฉลียวนะบอกว่าระวังนะจะมีพระศาสดาเทียมเทศพระเจ้าเทียมเทศพระเยซูเทียมเทศโอ้มันใครจะมาพูดถึงพระเจ้าใครจะมาพูดถึงพระเยซูอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยปฏิเสธหมดทันทีว่าไอ้นี่แหละเทียมเท็จชัดๆเราจะบอกให้ท่านฟังภาษาอีสานบ้านเฮาว่าสิบอกคอยสิบอกให้มะม่วงมีมดแดงมาเกาะอยู่ข้างๆมดแดงมาเกาะที่มะม่วงเพราะมดแดงได้กลิ่นหอมและกลิ่นน้ำหวานของมะม่วงเหมือนเราสมมุตินะไปแวะเวียนเราเป็นชาวพุทธเราแวะเวียนไปหาคำสอนของศาสนาคริสต์พี่ๆน้องๆที่เป็นคริสต์แล้วเราก็ประทับใจคำสอนของพระเยซูคริสต์บางเรื่องแล้วเราก็เอาคำสอนพระเยซูที่เรา appreciate ที่เราประทับใจเนี่ยมากล่าวสรรเสริญถวายพระเกียรติพระเยซูแต่พี่น้องชาวคริสต์หลายคนบอกไอ้เนี่ยมันอวดอุตริมาสอนธรรมะของศาสนาคริสต์อันนี้มันเป็นคริสเตียนเทศนึกออกไหมแค่เราทำตัวเป็นมดแดงที่มาแฝงอยู่ที่พวงมะม่วงทั้งที่มดแดงอย่างเราเนี่ยทำร้ายมะม่วงผลมะม่วงนั้นให้มันเน่าให้มันร่วงมันหล่นทำลายไม่ได้เพราะเราอยู่ข้างนอกเราเป็นมดแดงที่เกาะอยู่ที่ผิวนอกของมะม่วงพี่น้องฟังไหมแล้วที่น่ากลัวคืออะไรคือไอ้แมลงเนี่ยที่มันเจาะชัยแล้วไปไข่ไว้ในมะม่วงไอ้ตัวแปลกปลอมที่แฝงตัวอยู่ในผลมะม่วงนั่นละที่มันจะเป็นเหตุให้มะม่วงลูกนั้นเน่าเสียและหล่นจากต้นแปลว่ามันคือตัวทำลายมะม่วงท่านฟังไหมพ
ผู้ที่จะทำลายศาสนาพุทธก็คือคนที่อยู่ในศาสนาพุทธนั่นแหละคนนอกไม่มีทางที่จะไปทำลายได้ท่านจำไว้เลยนี่คือสัจธรรมศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันท่านอย่าไปกลัวว่าคนนอกเขาจะมาพูดศาสนาคริสต์ถ้าเขาพูดด้วยการถวายพระเกียรติให้กับองค์เยซูด้วยใจจริงถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าหรือก๊อดอย่างแท้จริงท่านจะมาระแวงอะไรนะอยู่เขาอยู่ข้างนอกนึกออกไหมครับมันคนที่อยู่ในศาสนาของท่านน่ะท่านดูให้ดีครับหูไวตาไวครับตอนนี้มันมีตัวปลอมที่จะทำลายศาสนาทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามนะอิสลามก็มีข่าวน้อยหน่อยจะได้ยินก็คือพุทธกับคริสต์มันเป็นเนื้อหนอนที่อยู่ภายในผลมะม่วงนะท่านดูดีๆครับเนี่ยที่เป็นข่าวเยอะแยะมากมายเนี่ยนะอารัชชีจริงก็มีอารัชชีปลอมก็มีก็เลยทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายอยู่ในสังคมเพราะคนที่มีหน้าที่ทำไม่ทำแต่ไอคนที่ไม่มีหน้าที่ทำน่ะเสือกไปทำมันก็เลยวุ่นวายเห็นไหมฮะมนุษย์เราเนี่ยนะไม่ใช่หน้าที่แล้วดันไปทำถ้าไอคนที่มีหน้าที่แล้วไปทำปัญหามันคงไม่เกิดขึ้น มันเลยเป็นช่องให้คนเลยเป็นช่องให้คนทำลายศาสนาแทนที่จะพดุงไว้ซึ่งศาสนาขณะที่เราเนี่ยหิวแสงนะหลายคนว่าเรามาพูดสดต่อแสงเนี่ยต่อหน้าแสงต่อหน้าไฟแล้วเราจะเป็นโจรเนี่ยโจรหรือขโมยเนี่ยมันจะอาศัยความมืดกำบังกายเพื่อจะทำชั่วตัดช่องย่องเบาขโมยไปทำร้ายทำลายไปเผาบ้านเผาเมืองใครก็ต้องอาศัยความมืดกำบังกายมันไม่ไปแจ้งๆแบบอย่างที่เราทำหน้าที่ของเราอยู่อย่างนี้หรอกไอ้ที่น่ากลัวก็คือลึกลับใช่ไหมมาแอนตี้เราทำไมอ่ะใช่ไหมแล้วบอกว่าพระเยซูจะกลับมาพอใครกล่าวถึงพระเยซูใครถึงกล่าวถึงพระเจ้าถ้าเกิดตัวตนมาจริงๆอ่ะท่านจะรู้ไหมล่ะว่าแต่ตั้งหลักปฏิเสธอย่างเดียวไอ้นี่เทียมเท็จไอ้นี่เทียมเท็จไม่ใช่กึ๋นบอกแล้วไงใช่ไหมนะต้องดูที่คุณสมบัติคำสอนพระโอวาทที่เราสื่อออกมาต้องดูว่าสร้างสรรค์หรือทำลายมายอพระเกียรติหรือเยินพระเกียรติคำว่าเยินแปลว่าทำให้ยับย่อยทำให้ย่อยยับยอก็แปลว่าถวายพระเกียรติฟังให้ได้สับอย่าเพิ่งจับไปกระเดียดท่านอาจจะปฏิเสธก็ได้นะเห็นหน้าตามันนะแต่งตัวแบบคนปอนๆเนี่ยก็เลยบอกว่าไอเนี่ยคงเป็นคนชั้นต่ำเอาไว้ก่อนแต่อีกคนนึงแต่งตัวนะมันไปเช่าสูทสวยๆเท่ๆมามองผิดคิดว่ามันเป็นคนชั้นสูงท่านมองแต่เปลือกนอกอ่ะไม่ได้ศึกษาคุณสมบัติเลยครับเพราะฉะนั้นท่านจะรอไปถึงไหนครับรอพระองค์จะกลับมาท่านจะรอไปถึงไหนครับอะไรครับจะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าพระองค์มาแล้วอ่ะเมื่อไหร่จะมาครับรออีกสักเท่าไหร่นะเรื่องทำลายศาสนาเรื่องรอว่าเมื่อไหร่จะมาหาคำตอบกันครับไม่มีใครมาชี้นำท่านหรอกครับท่านต้องคิดเองครับใช่ไหมทุกวันนี้ท่านสังเกตเห็นไหมลัทธิต่างๆเกิดขึ้นมากมายขณะที่ในทางศาสนาเองก็คนภายในกันเองทำเสื่อมท่านว่าจริงป่ะครับใช่ไหมครับส่วนมากก็เหลือแต่พิธีกรรมเท่านั้นแต่ปัญญาเนี่ยไม่บังเกิดศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่รุ่งโรจน์ทางปัญญาผู้ที่นับถือศาสนาพุทธคือผู้ที่มีความรุ่งโรจน์ทางปัญญาถ้าเป็นภาษาของจิตวิญญาณแปลว่าพร้อมจะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแต่ถามว่าเราใช้ปัญญากันบ้างไหมทุกวันนี้ใช้แต่ความงมงายไม่ใช้ปัญญาเลยใช้แต่ความเชื่อไม่ใช่สมองเห็นไหมครับตรรกะของเหตุและผลก็ไม่ชัดเจนเราจึงพูดเพื่อให้สติท่านส่วนธรรมะที่เราเอามากล่าวท่านจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแน่นอนแล้วท่านก็อย่าเพิ่งปฏิเสธทิ้งท่านปฏิเสธเพราะส่วนมากท่านยึดติดของเก่าเหมือนลิงหวงเถาวัลย์ลิงมันต้องใช้เถาวัลย์ในการพาตัวเองก้าวหน้าไปสู่ต้นไม้ต้นใหม่ต่อไปเพราะต้นนี้มันกินผลไม้จนหมดเตียนแล้วลิงมันหากินกันเป็นฝูงเมื่อกินผลไม้ต้นนี้หมดแล้วถ้าเราจะไปต้นไม้ต้นใหม่เราต้องหาเถาวัลย์เส้นหนึ่งครับคว้าเถาวัลย์แล้วเหวี่ยงตัวเองไปที่ต้นไม้ต้นใหม่จิตจักรวาลโดยเฉพาะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตรัสกุลเป็นต้นไม้ต้นใหม่ที่มีดอกผลที่เป็นอาหารของลิงดกเดินอยู่เต็มต้นพร้อมจะให้ลิงทุกตัวที่กินผลไม้ต้นที่อยู่อีกที่ต้นเดิมเนี่ย
สามารถมาแล้วกินได้อิ่มทั้งฝูงแต่ปรากฏว่าไอ้ลิงฝูงเนี้ยมันกินจนหมดแล้วคว้าเถาวัลย์แล้วเหวี่ยงตัวเองจากต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนั้นมาหาต้นไม้ต้นเราคือต้นจิตจักรวาลแล้วเราก็มีอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมที่ลิงทุกตัวต้องกินถ้าไม่กินเนี่ยต้องตายแน่ๆตายแน่ๆตายไม่ใช่ตายอย่างลิงตายอย่างเขียดด้วยเพราะจะไม่สามารถนิพพานหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลได้ถ้าไม่กินผลไม้ของพระบิดาคือต้นจิตจักรวาลต้นนี้ถ้าเป็นในสมัยพระเยซูพระองค์จะสมมติว่าเป็นขนมปังของพระเจ้าสมัยนี้เป็นสมัยเราเปรียบเทียบว่าเป็นผลไม้ต้นใหม่ที่ต้นใหญ่กว่าด้วยถ้าได้กินแล้วจะเป็นต้นไม้ทิพย์กินแล้วจิตวิญญาณไม่ต้องตายจะสามารถทำหน้าที่อยู่บนโลกนี้ได้อยู่ที่ต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยที่มีผลดกดื่นน่ะออกทั้ง3ฤดูเลยไม่ต้องไปหากินต้นไหนแล้วจนกว่าต้นไม้ต้นนี้จะหมดผลไม้แปลว่าลิงตัวนั้นลิงฝูงนั้นหมดหน้าที่แล้วนะต้องค่อยทิ้งกายสังขารแล้วจิตวิญญาณก็กลับไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ต้องดิ้นรนไปที่ไหนอีกแล้วถ้ามาเจอต้นไม้ต้นนี้ปรากฏว่ามีลิงหลายตัวครับโหนเถาวัลย์มาเหวี่ยงมาที่ต้นไม้จิตจักรวาลผลไม้จิตจักรวาลเป็นผลไม้ทิพย์ของพระเจ้าแต่ปรากฏว่าหวงเถาวัลย์เส้นเดิมครับหวงเถาวัลย์เส้นเดิมที่พาเหวี่ยงมาอุตส่าห์เหวี่ยงมาถึงต้นไม้ต้นนี้แล้วเมื่อหวงก็แปลว่ายึดเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเมื่อไม่ยอมปล่อยเถาวัลย์เกิดอะไรขึ้นครับเถาวัลย์นั้นมันก็พาไอ้ลิงตัวโง่นั่นน่ะกลับไปที่ต้นไม้ต้นเดิมซึ่งมันไม่มีผลไม้เหลือให้กินแล้วแล้วพอเหวี่ยงมาใหม่ทุกครั้งก็เหวี่ยงกลับไปทุกครั้งไม่ได้แดกไม่ได้กินเลยครับเพราะอะไรมัวแต่หวงเถาวัลย์เค้าเรียกหวงของเก่าหวงต้นไม้ต้นเก่าว่ามันคงยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้างมั้งไอ้ต้นไม้ต้นใหม่ก็เห็นอยู่แล้วว่าลูกมันดกดื่นน่ะแล้วเป็นผลไม้ทิพย์ด้วยกินแล้วไม่ต้องตายแล้วก็ไม่ต้องย้ายต้นเหมือนกับต้นเดิมด้วยแต่ไม่กูไม่สนไม่มองว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้เป็นนะเป็นอะไรเป็นมะม่วงลูกใหญ่นะใหญ่กว่าต้นเดิมอีกที่กูกินอีกนะและเป็นมะม่วงแท้ๆด้วยแล้วมันมีมากพอมีเหลือเฟือที่จะมีให้ลิงทุกตัวทั้งฝูงนี่กินอย่างอิ่มเอมตลอดเขาเรียกว่าเป็นอมตะไม่ต้องตายบอกแล้วนะสมัยองค์เยซูคริสต์ทรงสมมุติว่าเป็นขนมปังของพระเจ้าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลมะม่วงหรือผลไม้ของต้นที่ชื่อว่าจิตจักรวาลก็เป็นผลไม้ของพระเจ้าไม่ยอมมากินจะพยายามนะรอฤดูกาลหน้ายอมอดอยากหิวโหยแล้วยึดติดกับต้นไม้ต้นนั้นเห็นไหมแค่ทำให้ตัวเองมีอมตะไม่ต้องตายต้นไม้ต้นเดิมก็ยังทำไม่ได้ก็แปลว่าโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมเดิมๆเนี่ยนะที่ทุกคนเรียนรู้อยู่มากน้อยก็แล้วแต่มันยังทำให้ตัวเองเนี่ยต้องตายอยู่มีภพชาติอยู่มีสังสารวัฏอยู่ตายแล้วเกิดใหม่แล้วมาเริ่มต้นทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นมาใหม่มายกระดับจิตตะปัญญากันมาใหม่พอตายแล้วต้องเริ่มต้นเซตศูนย์ที่ศูนย์แล้วกลับมาเกิดใหม่เป็นทารกเป็นเบบี้อีกต้องมายกระดับจิตคนหรือจิตมนุษย์อีกเพราะจิตหยาบจะต้องถูกยกระดับจนถึงระดับ6หรือมิติที่6เพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้ถ้าถึง6มิติแล้วต่อไปจะยกระดับไปมิติที่7 8 9 10 11เป็นเรื่องขี้ประติ๋วไม่ต้องรอให้มนุษย์ต่างดาวมาสอนท่านหรอกจิตจักรวาลก็สอนเป็นครับแต่เขาหลอกใช่ไหมว่าเขาจะยกระดับมิติโลกแต่จิตจักรวาลบอกท่านว่าจะต้องยกระดับจิตคนหรือจิตมนุษย์ของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณคือเข้าสู่มิติที่6ให้ได้โดยที่ยังไม่ต้องตายแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ระดับ3จาก0มาเป็น3 3เกิดแก่เจ็บตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เริ่มต้นที่0อีกเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับท่านถึงจะมีชีวิตที่เป็นอมตะได้เห็นมั้ยเขาบอกความจริงท่านแต่บอกไม่หมดแล้วเชื่อใครอ่ะเชื่อเรากับเชื่อพระบิดาไม่ดีกว่าแล้วครับเรามูเฮ้าน้ำแก่นเนี่ยเราเป็นพวกเดียวกันมาด้วยกันไม่ใช่เหรอครับเลือดสุพรรณมาด้วยกันน่ะก็คือมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราต้องรักกันเนี่ยแล้วต้องเชื่อกันสิมันจะมาหลอกกันทำไมพระบิดาจึงให้เราเนี่ยเอาผลไม้ทิพย์วงเล็บถ้าเป็นสมัยองค์เยซูคริสต์เราเคยได้ยินนะเราเคยใช้คำว่าขนมปังของพระเจ้าเอามาให้ท่านกินกินแล้วท่านจะไม่ต้องตาย
ท่านกลัวการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เหรอเกลียดกลัวการมีสังสารวัฏไม่ใช่เหรอแค่กินผลไม้ของพระบิดาต้นที่ชื่อว่าต้นกิจจกวาลเนี่ยต้นเราเนี่ยท่านรับรู้แล้วรับเอาแล้วเอาไปปฏิบัติท่านไม่ต้องตายท่านไม่เอาเหรอครับจะมีชีวิตที่เป็นอมตะขณะที่พระบิดาก็กำลังจะชำระโลกอยู่มรรมรอที่รุนแรงแล้วไม่รีบรับรู้ไม่รีบรับเอาไม่รีบเรียนรู้เราจึงบอกทุกวันเสาร์และในห้องวิสุทธิปัญญาใน Facebook ธรรมะที่สอนเป็นอนุตตรธรรมแทบทั้งหมดจะมีโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมเจือปนอยู่บ้างประมาณสัก 10% ได้ 90% คืออนุตตรธรรมเพราะเป็นหน้าที่เราที่ต้องมากล่าวเพราะถ้าเรากล่าวอนุตตรธรรมทั้งหมดหลายคนหาว่าเราเพี้ยนเพราะเขาไม่เคยได้ยินธรรมะแบบนี้และเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันสำคัญมากไม่รู้ไม่ได้เราเคยยกตัวอย่างอนุตตรธรรมคือความจริงที่มันเป็นมันอยู่มันคือแต่อยู่เบื้องหลังมิติของโลกเบื้องหลังมิติของจิตวิญญาณของท่านซึ่งท่านไม่สามารถที่จะรู้ได้รู้ด้วยตัวเองไม่ได้พระบิดาเท่านั้นที่จะบอกได้พระบิดาก็หมายถึงพ่อแม่ของท่านเท่านั้นที่จะบอกท่านได้ว่าท่านตกฟากเวลาใดวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของท่านน่ะที่เป็นลูกอ่ะเวลาใดพ่อแม่ของท่านเท่านั้นที่จะบอกได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของท่านเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมนี่คืออนุตตรธรรมถ้าท่านไม่รู้สิ่งเหล่านี้ท่านกลับบ้านไม่ได้ต่อให้ท่านเป็นอริยะเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์ก็ถ้าไม่รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมนี้เราฟันธง 100% ก็ยังล่องลอยอยู่ในอนันตจักรวาลนี่ครับยังไม่มีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นกลับออกไปได้เพราะจำบ้านตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองมาจากไหนแล้วเวลาจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลจะออกไปยังไงครับประตูทางออกยังไม่รู้ว่าออกทางไหนไปกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตัวเองนะบ้านเกิดเมืองนอนจิตวิญญาณของตัวเองอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยแล้วจะตายแล้วจะกลับไปได้หรือครับกลับบ้านได้ไหมครับไม่ได้นี่คือสัจธรรมเป็นความจริงไม่ใช่ว่ามีฤทธิ์วิเศษกูเป็นอริยะกูเป็นอรหันต์แล้วกูจะไปไหนก็ได้ฝันไปหรือเปล่าครับฝันไปหรือเปล่าครับสัจธรรมแปลว่าธรรมชาติที่เป็นความจริงธรรมชาติที่เป็นความจริงมาจากคำว่าธรรมชาติแปลว่าสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจจะไปเสริมแต่งไปสร้างเสริมเติมแต่งเองได้มันเป็นความจริงที่มนุษย์เข้าไปสร้างเสริมเติมแต่งเองไม่ได้นั่นคือสัจธรรมพระบิดาจึงบอกว่าถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านมาจากไหนท่านจะกลับบ้านถูกท่านก็กลับไม่ถูกเหมือนอย่างที่ท่านไม่รู้ว่าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธองค์ก็สอนแล้วว่าใช้เมตตาทำคำจุนโลกนั่นคือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องใช้ความรักความเมตตาช่วยคำจุนโลกกันแต่ปรากฏว่าเป็นไงฮะพอบวชกันแล้วพอปฏิบัติกันแล้วไม่เคยมีใครสนใจเลยที่จะสอนว่าแล้วจะใช้ความรักความเมตตาช่วยคำจุนโลกได้อย่างไรมีหน้าที่อย่างเดียวนั่งหลับตาพยายามจะหาทางตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกท่านเห็นไหมเพราะท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมถูกไอ้มอดมารมันหลอกว่ามาเกิดแล้วมีความทุกข์เพราะฉะนั้นต้องหนีทุกข์ให้ได้เพื่อชวนให้ท่านตายเร็วๆจะได้กลับมาเกิดใหม่ท่านก็จะไม่ฉลาดเท่ากับพวกมันเกิดมาเป็นหมื่นปีมันยังไม่เคยตายเพราะฉะนั้นมันก็พัฒนาสมองของมันไปทีละน้อยทั้งที่สมองของมันมีก้อนเดียวเองนะครับสมองมนุษย์พระบิดาให้ถึง2ซีก1ก้อนแต่มี2ซีกของพวกมันน่ะไม่ว่าจะใช้สติปัญญาอะไรไม่มีการแบ่งแยกกันใช้สมองก้อนเดียวเนี่ยมั่วกันหมดมันจะมีประสิทธิภาพเท่ากับที่แยกใช้ได้หรือครับท่านต้องภูมิใจในการเกิดมาเป็นมนุษย์โลกบ้างนะครับมนุษย์ต่างดาวไม่ใช่พวกเราไม่ใช่อย่าไปสนใจจะสนใจแต่พวกเราดีกว่าครับเชื่อเราเถอะครับเพราะฉะนั้นอนุตตรธรรมจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาบอกให้ท่านได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีจิตวิญญาณที่เป็นลูกแกะเนี่ยมาจากไหนมาทำไมใครให้มาแล้วเนี่ยจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างเมื่อมาแล้วต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างแล้วมีเงื่อนไขอย่างไรนี่คืออนุตตรธรรมล้วนๆไม่ฟังเราเนี่ยท่านจะรู้ได้อย่างไรถูกไหมจึงพากันหนีทุกข์เพราะถูกหลอกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วโคตรจะทุกข์ทั้งที่ความทุกข์มันเกิดจากปัญหาพระศาสดาพระพุทธองค์ก็สอนแล้ววิธีเอาตัวเองออกจากปัญหาก็คือการจัดการปัญหาเมื่อปัญหามันดับได้ทุกมันก็ดับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุของทุกคือปัญหาท่องกันอุตลุด
ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมดับตามไปด้วยอ้าวความทุกข์นั่นแหละมันเกิดจากเหตุคืออะไรคือปัญหาถ้าเรามีวิธีการจัดการกับปัญหาได้เราจะไปกลัวความทุกข์ทำไมอะครับอริยสัจ4ไงพระพุทธองค์ก็สอนไว้แล้วแล้วดันไปเชื่อไอ้มอดมารเลยไม่ต้องทำหน้าที่ใช้เมตตาทำคำจุนโลกโลกเลยเสียสมดุลไม่มีใครพูดเรื่องจิตสำนึกของมนุษย์เลยมีแต่ยุคจิตจักรวาลเนี่ยหลายคนฟังแล้วมันก็เอาคำว่าจิตสำนึกไปใช้โดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหมายความว่าอะไรได้แต่ก๊อปปี้ไปใช้แล้วไม่ให้เกียรติคนที่เขาเป็นออริจินอลไม่ให้เกียรติพระบิดาเลยเอาไปพูดกันหน้าตาเฉยแล้วพูดผิดพูดถูกด้วยแต่ก่อนชอบพูดว่าจิตใต้สำนึกมันไม่ดีเดี๋ยวนี้รู้แล้วจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกไม่เหมือนกันกูเปลี่ยนเป็นจิตสำนึกดีกว่าแต่ยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งขาดไม่ได้เราจะพูดถึงเรื่องอนุตตรธรรมล้วนๆมีโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมบ้างเจือปนอยู่ประมาณ 10% เพื่อทำให้คนที่มันวังเวงเพราะมันอยากฟังของเก่าที่พระศาสดาสอนมันไว้อ่ะให้เราพูดว่าเราพูดเหมือนกันไหมถ้าพูดเรื่องเดียวกันเราก็พูดเหมือนแต่ถ้าพูดเรื่องเดียวกันแล้วไม่เหมือนแสดงว่าไอ้มอดมันบิดเบือนธรรมะหรือสัจธรรมของศาสดาของท่านไปแล้วนะเอานะพี่น้องครับเราก็อยากจะบอกท่านประมาทกันอยู่อีกเหมือนเดิมใช่ไหมเสียชีวิตไปแล้ว38ศพเมื่อวานนี้จากตัวเลขที่รายงานมาเมื่อเที่ยงวันนี้วันที่28พฤษภาคม2565แล้วก็มีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 4,488 ติดเชื้อเพิ่ม 4,488 รายพี่น้องครับกราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาครับวันนี้เป็นการสื่อสดๆพระโอวาทจากพระเจ้าคือองค์จิตจักรวาลเราก็พยายามที่จะไม่กล่าวคำว่าพระเจ้ามากนักเพราะตอนนี้พระเจ้าตัวปลอมมีแล้วนะพระเยซูคริสต์ปลอมก็มีพระเจ้าตัวปลอมก็มีพระพุทธเจ้าปลอมก็มีเป็นแผนการขอให้มอดมันเพื่อมันต้องการจะทำให้เสื่อมเพราะมันต้องการให้ไม่มีศาสนาให้มนุษย์ยึดถือเลยไม่มีศูนย์รวมของจิตใจของมนุษย์เลยนั่นคือแผนการของมอดมารที่จะทำลายศาสนามันก็จะทำให้มนุษย์สับสนเช่นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยชอบจะเอามาพูดเช่นพระเยซูมีภรรยาหรือเปล่าพระเยซูเคยไปมองโกเลียไปแก่ตายที่นู่นหนีไปจากที่เดิมแล้วไปอยู่มองโกเลียนี่คือแผนการของมอดมารชั่วๆเท่านั้นครับทั้งที่ประวัติศาสตร์ของศาสนาเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้ถูกต้องดีงามแล้วเราสแกนแล้วถูกต้องทั้งหมดแต่พอมันมีประหลาดมาปั๊บมันทำให้คนรุ่นใหม่สับสนไอ้คนรุ่นเก่าอายุเกิน60อ่ะเวลาไปจึ๊กๆแบบเนี้ยนะมันพยายามทำให้ตายไงเพราะไม่มีประโยชน์แล้วมันจะเอาคนรุ่นใหม่เพราะยังสามารถเป็นกรรมกรให้มันได้นานได้อีกนานและโง่ง่ายครับเพราะไอ้คนที่ประมาทและหลงตัวเองเนี่ยส่วนมากจะเสียรู้เสียท่าง่ายเพราะไม่รอบคอบไม่เหมือนผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยจะเชื่อใครง่ายๆไม่มีทางหรอกยกเว้นในเด็กรุ่นใหม่พูดให้เป็นวิชาการหน่อยเอาหน้าตาของคนมีชื่อเสียงมาพูดเชื่อหมดแล้วใช่ไหมฮะด้วยสาเหตุเนี้ยเวลาท่านสังเกตไหมคนตายหลังจากจึ๊กอ้างว่าตายเพราะโรคส่วนตัวโรคประจำตัวอายุ50กว่า60ขึ้นไปทั้งนั้นนะครับท่านเชื่อไหมครับไอ้ที่เป็นเด็กก็ส่วนมากก็เป็นโรคภูมิต้านทานต่ำมาตั้งแต่เด็กๆเด็กบางคนฉีดแล้วท่านสังเกตนะถ้าเป็นพ่อแม่นะสีของตาพิกเมนต์ของในตาดำเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีครับมันจะเปลี่ยนสีไอ้ที่จึ๊กๆๆเข้าไปเนี่ยที่มันน่ากลัวเพราะอะไรท่านรู้ไหมเพราะว่ามันเป็น RNA ปลอมเรียนแบบเหมือนของจริงเป๊ะแต่เป็น RNA ปลอมที่จะเข้าไปเบียดแทรก RNA จริงๆที่อยู่ในเซลล์แล้วทำให้มนุษย์คนนั้นเพี้ยนเราพูดแค่นี้นะฮะเพราะเราเป็นคนบอกพวกท่านแต่แรกว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปจึ๊กพวกท่านชอบจึ๊กใช่ไหมครับห้ามไม่ได้เพราะกลัวตายแต่ลืมไปว่าหนีเสือป่าไอ้เข้น่ากลัวกว่าเยอะพี่น้องครับพระบิดาพร้อมจะสื่อแล้วอย่าเสียชาติคนอย่าเสียชาติคนทำไมวันนี้บทเรียนจึงเป็นแบบนี้คำว่าอย่าเสียชาติเกิดมี
แต่วันนี้กลายมาเป็นยาเสียชาติคนมันจะได้ชัดๆนะพี่น้องครับจิตวิญญาณที่ได้รับโอกาสให้เข้ามาจุติเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกเสรีนี้ซึ่งอยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระบิดาหรือพระเจ้าจิตวิญญาณเนี่ยก็เหมือนกับไอ้ตัวนกที่ท่านเห็นเนี่ยที่เราทำให้เป็นสัญลักษณ์ให้กำลังบินเนี่ยบินมาจากนอกเอกภพไม่ใช่มีแค่เอกภพนะครับเอกภพนี่คือจักรวาลสากลนอกเอกภพคือจักรวาลของจิตจักรวาลคือเป็นจักรวาลของพระเจ้าเอกภพที่เป็นห้องทดลองของพระเจ้าที่พวกเราอยู่เนี่ยเป็นเหมือนถุงไข่ของแม่แมงมุมองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระเจ้าทรงเปรียบเสมือนแม่แมงมุมที่อยู่ตรงกลางใยแมงมุมแล้วใช้น้ำลายของตัวเองปั้นไปปั้นมาวางไข่ไว้ในเนี้ยแล้วทำเป็นถุงไข่วางไว้บนพระอุระก็แปลว่าวางไว้บนใยแมงมุมถ้าท่านเพิ่งมาชมรายการนี้ท่านมโนตามเราเพราะสิ่งที่เราให้ท่านมโนคือสิ่งที่เราเห็นมาแล้วแล้วเรามาบอกให้ท่านฟังเพราะเราเคยมาเกิดเจ็ดภพชาติแล้วนะชาตินี้เป็นภพชาติที่เจ็ดเรามาเกิดและเราเคยกลับออกไปแล้วเมื่อกลับออกไปแล้วเราก็กลับมาอีกในครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วครั้งที่7เราจำทางได้แล้วเรากลับไปแล้วเราเห็นอะไรเราก็กลับมาบอกพวกท่านนกสีขาวที่บินเนี่ยตั้งแต่สมัยองค์เยซูคริสต์สมัยโบราณนะเขาเปรียบเสมือนจิตวิญญาณสีขาวก็แปลว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เดินทางจากนอกเอกภพคือห้องทดลองของพระเจ้าเข้ามาในนี้แล้วถูกส่งมายังดาวเคราะห์โลกเสรีจิตวิญญาณที่ถูกส่งมายังดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยจิตวิญญาณรุ่นแรกที่เป็นนกสีขาวเนี่ยถูกส่งให้มาเกิดเป็นไดโนเสาร์บนโลกเสรีนี้ให้มาเกิดเป็นไดโนเสาร์แต่ปรากฏว่าไดโนเสาร์มันโตวันโตคืนมันกินต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่เตี้ยๆมันกินหมดแล้วแต่ตัวมันหนักมากมันไม่สามารถปีนต้นไม้ใหญ่ของพระบิดาได้มันก็เลยหิวโหยมันก็เลยทนหิวไม่ได้เลยไล่ฆ่าแกงกันเองจิตวิญญาณที่ถูกส่งมาเกิดเป็นไดโนเสาร์หลายรูปธรรมมากมายมันกลายเป็นสัตว์กินเนื้อแปลว่าเป็นผู้โหดร้ายโชคดีมากที่จิตวิญญาณรุ่นแรกที่มาเกิดเป็นไดโนเสาร์นั้นพระบิดามิได้ออกแบบไว้ว่าเมื่อมาเกิดมาทำหน้าที่บนโลกเป็นไดโนเสาร์แล้วทำหน้าที่ช่วยต้นไม้ที่สร้างเป็นต้นไม้ใหญ่นะเป็นไดโนเสาร์แล้วเมื่อตายแล้วหมดหน้าที่แล้วจะต้องกลับบ้านในยุคนั้นไม่ต้องมาเกิดเป็นไดโนเสาร์แล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกเนี้ยถ้าอายุยืนก็ยืนไปถ้าตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เป็นไดโนเสาร์อีกเพราะสามารถสืบพันธุ์ได้จิตวิญญาณกลุ่มหนึ่งรุ่นแรกมาเกิดเป็นสัตว์นึกภาพออกไหมครับและจิตวิญญาณรุ่นหลังเพราะพระบิดาทรงค้นพบว่าโลกเนี่ยยังต้องการพลังงานอีกเพราะพลังงานที่ได้จากต้นไม้ใหญ่พลังงานที่ได้จากไดโนเสาร์ทั้งหมดโดยเฉพาะตอนหลังไดโนเสาร์มันกินกันเองนะฮะพระบิดาก็เลยต้องใช้วิญญาณของไดโนเสาร์เนี่ยสร้างสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเพราะว่าเขากลับบ้านไม่ได้ก็ต้องสร้างให้เป็นสัตว์เนี่ยเป็นจระเข้บ้างเป็นเหี้ยบ้างขอโทษนะฮะตัวเงินตัวทองซึ่งมันดุร้ายมันกินสัตว์ด้วยกันเนี่ยใช่ไหมบางสัตว์ชนิดนึงถ้าเป็นตัวเล็กๆพระองค์ก็ให้มีพิษเช่นแมงป่องตะขาบให้มันมีพิษเพราะถ้ามันตัวใหญ่กว่านี้สัตว์ตัวอื่นเดือดร้อนกับพวกมันไปหมดก็ได้ยิ่งดุร้ายมากก็ยิ่งให้ตัวเล็กๆอย่าไม่กระทั่งมดตะนอยเห็นไหมครับมีฟองออกจากตูดนะมีเอาปากงับปั๊บเอาตูดมีเหล็กในต่อยแล้วก็ปล่อยพิษออกมาที่เป็นฟองขาวๆเนี่ยมดตะนอยไอ้พวกนี้ก็คือจิตวิญญาณของไดโนเสาร์ทั้งนั้นนะแล้วก็ที่มันเป็นไดโนเสาร์ที่ยังไม่เสียสันดานก็คือยังกินพืชเป็นอาหารอยู่พระองค์ก็ให้เป็นแมลงที่กินพืชแมลงที่ดูดน้ำหวานให้เป็นสัตว์ที่สวยงามนะบางทีตัวดุร้ายก็คือเป็นฉลามไปอยู่ในน้ำว่าให้เป็นดุร้ายมาอยู่บนบกหมดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเสือสิงกระทิงแรดเนี่ยมันก็
ทำร้ายกันเองกินเลือดเนื้อพวกเดียวกันกันเองใช่ไหมครับมันเอาเป็นว่าจิตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกขณะนี้มันมาจากจิตวิญญาณของไดโนเสาร์ทั้งนั้นนะครับกลุ่มหนึ่งถูกย้ายไปไว้ในวงโคจรของดาวพฤหัสส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกโอเคไหมครับส่วนจิตวิญญาณอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นที่สร้างมนุษย์พระบิดาก็ส่งมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นภารกิจของจิตวิญญาณเนี่ยเวลามาเกิดนะฮะมันจึงมีสองพวกพวกแรกก็มาเกิดเป็นสัญชาติของสัตว์นี่เราเอาความน่ารักระหว่างหมากับแมวมาเพราะที่ภูกระต่ายมีแมวนะมีหมาม้าหมวยมีน้องหลิวน้องหลินนะฮะสามตัวนะแล้วก็มีไบเดนนะฮะไม่ใช่มีพี่ท่านหนึ่งเขียนว่าน้องโกลเด้นนะฮะไม่ใช่ครับนะน้องหมาเราชื่อไบเดนนะฮะอายุ6เดือนนะฮะแต่ตัวใหญ่เหมือน6ปีเลยนะเพราะว่าเลี้ยงดีฮะกินนมกินมังสวิรัติไม่กินเนื้อสัตว์กินชอบกินถั่วฝักยาวของภูกระต่ายผัดน้ำมันหอยเจนะฮะเราชอบไบเดนก็ชอบครับคลุกข้าวให้ไบเดนกินนะครับแล้วบางทีก็คลุกไข่ให้อะไรเนี่ยนะเขาเลยแข็งแรงครับตัวเลยโตเลยฮะอุ้มไม่ไหวแล้วครับตอนเนี้ยนะได้แค่กอดมันอย่างเดียวพี่น้องครับสัญชาติสัตว์แต่เนื่องจากบทเรียนวันนี้พระบิดาไม่ได้ให้เราสื่อสอนพวกท่านว่าอย่าเสียสัตว์นะอย่าเสียสัตว์ใช่ไหมบอกว่านะอย่าเสียชาติคนไม่ใช่บอกอย่าเสียชาติสัตว์จริงๆแล้วถ้าเราพูดเรื่องสัตว์นิดนึงนะเราก็บอกท่านได้นะว่าสัตว์ที่มาเกิดเนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นสัตว์เนี่ยก็คือ1จิตวิญญาณใช่ป่ะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นสัตว์เมื่อมาเกิดเป็นสัตว์แล้วพระบิดาก็สร้างสมองให้ตอนที่เกิดกายหยาบบนโลกมนุษย์เนี่ยโดยให้สมองของสัตว์เนี่ยทำหน้าที่อยู่2อย่างนะก็คือดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสัตว์ใช้สมองจะใช้เป็นสมองอัตโนมัติโดยให้ใช้ให้สัญชาตญาณสัญชาตญาณก็คือเครื่องมือของจิตวิญญาณที่จะสั่นสะเทือนเซลล์สมองให้สัตว์ตัวนั้นแสดงอาการอย่างนั้นอาการอย่างนี้แสดงอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนี้นั่นคือสัญชาตญาณที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้จิตวิญญาณของสัตว์ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการใช้สมองกำกับพฤติกรรมอะพูดง่ายๆโอเคและให้สัญชาตญาณของสัตว์แสดงบทบาทของการเป็นธรรมชาติของสัตว์ชนิดนั้นเช่นนกน้อยเราก็มีนกนะนกน้อยของเรานะน้องนกของเราเป็นนกกรงหัวจุกนะฮะเราไม่ได้ซื้อมานะเขามาตั้งแต่เล็กๆหล่นอยู่กับพื้นนะครับหมาม้าหมวยคาบเอามาให้เราก็เลยเลี้ยงไว้จนโตป่านนี้ครับชื่อน้องเปียนะฮะมีหัวจุกนะแต่เป็นตัวเมียเราเรียกว่าน้องเปียนะเขาน่ารักมากเรียกแล้วก็ขานเนี่ยเล่นกับเราก็ได้นะเวลาเห็นเราปั๊บชอบบินเห็นน้องบุญธรรมเห็นพี่บุญธรรมก็ชอบบินมาเกาะที่ไหล่นะแล้วก็เอามือลูบหัวก็อ้าปากแลบลิ้นดิ๊กๆๆทำปีกยิกๆๆๆน่ะดีใจมีความสุขกลางวันเนี่ยเราก็อยู่ในห้องไม่ขังนะฮะเปิดกรงไว้ถ้าเราอยู่ด้วยนะฮะเปิดกรงไว้เพราะมีหมาม้าหมวยกับพี่หลิวพี่ลิ้นด้วยเดี๋ยวเผลอๆไปลงในท้องพี่หลิวพี่ลิ้นนะหมาม้าหมวยไม่ทำร้ายนะเราก็เลยตอนเราอยู่แล้วถึงจะปล่อยเขาเขาชอบบินเล่นดีใจมีความสุขร้องเพลงให้เราฟังด้วยนะนี่คือธรรมชาติในการสร้างรังเขาฉีกกระดาษเราเอากระดาษปูพื้นเผื่อจะได้เปลี่ยนเวลาเขาอึเขาอะไรในกรงนะฮะเขาชอบฉีกกระดาษเอามาทำเป็นรังนอนตัวเองเล่นก็มีฉีกกระดาษเอาไปใส่ในอ่างน้ำเพราะว่าเธอชอบอาบน้ำเธอเป็นผู้หญิงเธอชอบอาบน้ำพอเอาน้ำใหม่ให้ดีใจชอบลงไปอาบน้ำเหมือนเป็ดเลยครับนี่คือนกที่ชื่อเปียนะนกกรงหัวจุกนะฮะเราเล่าให้ท่านมองภาพเห็นความน่ารักเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ครับมีความสุขจะตายครับพวกเขาน่ารักมากร้ายเดียงสานะโอเคเรากำลังบอกว่าพระบิดาสร้างธรรมชาติเอาไว้ให้กับสัตว์แต่ละชนิดและธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดนั้นมันไม่ต้องใช้สมองโปรแกรมไม่ต้องใช้สมองปรุงแต่งแต่ใช้จิตสัญชาตญาณที่พระบิดาทรงออกแบบติดตั้งเอาไว้ให้จิตวิญญาณเป็นผู้ใช้ผ่านสมองนั่นแหละเช่นการสร้างรังการฉีกกระดาษการทำอะไรต่ออะไรการร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติและพระบิดาทรงออกแบบตรงนั้นไว้เพื่ออะไร
เพื่อเอาไว้สอนมนุษย์สอนลูกๆที่เป็นมนุษย์ว่าธรรมะคือธรรมชาตินะลูกใช่ไหมพึ่งหลวงมันหวงรวงหวงรังมันมนุษย์เราก็เหมือนกันครับต้องรู้จักรักต้องรู้จักหวงโลกของตัวเราเองต้องรู้จักรักโลกรักโลกที่เป็นที่อยู่อาศัยของเราถ้ามนุษย์ไม่มีโลกมนุษย์เราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องรักโลกเหมือนพึ่งหลวงหวงรวงรังของตัวเองตัวนี้เรารู้เลยว่ามีศัตรูของมนุษย์ศัตรูของโลกพระบิดาอุตส่าห์ให้เรามาบอกเพราะเขาทำร้ายมนุษย์หลอกลวงมนุษย์ทำร้ายโลกมานานตั้งแต่หมื่นหมื่นปีที่ผ่านมาแต่ไม่มีใครกล้าบอกความจริงให้ท่านฟังหรือรุ่นพี่เขาอาจจะไม่มีหน้าที่ที่จะบอกท่านเพราะบอกแล้วไม่มีใครเชื่อนี่เรามาบอกความจริงว่าเรามีศัตรูนะมนุษย์น่ะมีผู้ไม่ประสงค์ดีแต่ทำตัวเป็นเหมือนประสงค์ดีนี่คือหลอกลวงใช่ไหมหน้าไหว้หลังหลอกเช่นขันห้าเนี่ยพระบิดาให้มาเพื่อให้เป็นเครื่องมือทั้งของสัตว์และมนุษย์ ให้จิตวิญญาณเนี่ยมีขันห้าเพื่อใช้ขันห้านี่แหละเป็นเครื่องมือในการสั่นสะเทือนเพื่อแสดงออกในการเป็นคนสองมิติถ้าเป็นสัตว์ก็สัตว์สองมิติคือมิติโลกทางกายภาพและแสดงพฤติกรรมในมิติทางจิตวิญญาณคือมิติทางพลังงานสั่นสะเทือนคราวเดียวกันได้ทั้งสองมิติคือในมิติคู่ขนานถ้าไม่มีขันห้ามนุษย์จะแสดงพฤติกรรมในมิติคู่ขนานคือมิติโลกทางกายภาพและมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ไม่ได้พระพุทธองค์สอนแล้วว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไอ้มอดมารมันไปหลอกพวกคนนำทางรุ่นเก่าจนกลายมาเป็นรุ่นเก่าและรุ่นกึกๆในยุคปัจจุบันว่าไอ้วิญญาณเนี่ยที่เป็นขันธ์ที่5เนี่ยคือจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ครับไอ้มอดมารมันตอแหลมันหลอกวิญญาณตัวนี้แปลว่าพลังงานเมื่อท่านสั่นสะเทือนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารขั้นตอนของสังขารเป็นขั้นตอนของการปรุงแต่งมันทำให้เกิดพฤติกรรมใน2มิติคือพฤติกรรมทางจิตก็คือมโนกรรมและพฤติกรรมทางกายภาพก็คือกายกรรมวจีกรรมใน2มิติถ้าไม่มีขันธ์5พฤติกรรมใน2มิตินี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในมิติของจิตเรียกว่ามโนกรรมมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนของจิตที่เรียกมโนมันจะสั่นสะเทือนออกมาเป็นพลังจิตหรือพลังงานของจิตเพราะฉะนั้นคำว่าวิญญาณเนี่ยก็คือพลังงานของจิตที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อขันธ์5มันสั่นสะเทือนยามเกิดการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามท่านนึกภาพออกยังครับนี่เรายกตัวอย่างอย่างเดียวนะจากอีกหลายเรื่องที่ไอ้มอดมารมันตอแหลแล้วมันหลอกลวงไว้จนเข้าใจผิดเจ้ากูทั้งหลายเข้าใจผิดจนถึงทุกวันนี้จึงหลงทางนิพพานกันมาตลอดวิญญาณคือพลังงานของจิตไม่ใช่จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นึกออกไหมเห็นไหมมีอีกหลายเรื่องไว้เราก็แฉสักเสาหนึ่งว่าไอ้มอดหลอกอะไรไว้บ้างถ้าใครทนฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังนะเสาไหนเราจะบอกล่วงหน้าพี่น้องครับธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าเป็นต้นไม้ไม่ว่าดินน้ำลมไฟ ไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก็ตามเข้าใจไหม มันเป็นธรรมชาติที่ท่านสามารถเรียนรู้และเอาเยี่ยงอย่างสัตว์ได้เช่นปลวกตัวเล็กนิดเดียวสามารถสร้างที่อยู่อาศัยเป็นจอมปลวกเป็นมูลดินก้อนเบลเทอร์ปลวกตัวเล็กนิดเดียวนี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นธรรมชาติที่มนุษย์สามารถมองและใช้สมองซีขวาสังเคราะห์ธรรมะได้ว่าไม่ว่าจอมปลวกแม่งจะใหญ่แค่ไหนงานจะใหญ่แค่ไหนก็ตามพวกเราตัวเล็กตัวน้อยถ้าพวกเราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมงานร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมงานคือร่วมคิดร่วมเห็นร่วมเป็นร่วมทำใช้ synergy คือใช้พลังร่วมไม่ว่างานนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะยุ่งยากสักปานใดก็ตามไม่พ้นฝีมือของมนุษย์หรอกขนาดปลวกไม่ได้มีอะไรที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ซับซ้อนแยบยลยิ่งใหญ่เหมือนมนุษย์ด้วยซ้ำเขายังสร้างจอมปลวกก้อนเบอร์เทอร์ได้เห็นไหมฮะใช้เวลาไม่นานจอมปลวกกลายเป็นจอมนี่แปลว่าใหญ่อยู่แล้วมูลดินที่ปลวกทำรังจอมแปลว่าใหญ่ปลวกสร้างได้
พึ่งตัวเล็กนิดเดียวสร้างรังเสมาคือมาเริ่มเทิมใช่หรือเปล่านี่คือธรรมะที่เป็นธรรมชาติการที่เปิดบริษัททำโรงงานจ้างคนคนเดียวมันทำไม่ได้อยู่แล้วต้องจ้างคนเป็นร้อยคนหรือหลายร้อยคนเพื่อทำโรงงานผลิตสินค้าเป็นโรงงานใหญ่ผลิตเยอะๆใช้เวลาน้อยๆได้ผลผลิตเยอะๆเพราะใช้คนเยอะๆควบคู่กันกับแมชชีนก็คือเครื่องจักรเครื่องกลควบคู่กันกับเทคโนโลยีเห็นไหมต้องใช้ประสานกันหมดเท่าแก่อวดเก่งคนเดียวไม่ได้เหมือนอย่างที่เรายกตัวอย่างต้นชั่วโมงเรายังเสียดายนะโรงพยาบาลไหนพอมีสตางค์มีงบจะจ้างเราไปเพื่อให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขอ่ะเราช่วยได้นะและเราเป็นต้นฉบับไซโคโชเองด้วยนะไม่ได้ไปลอกเรียนใครมานะแล้วท่านเชิญเราไปเนี่ยท่านได้พระบิดาก็คือพระเจ้าหรือก็อดไปช่วยเทศนาสั่งสอนโปรดด้วยนะจ้างเราเนี่ยนะเราเอาเงินมาเพื่อสร้างบุญสร้างสถานธรรมเนี่ยนะเราก็จะบอกให้ถ้าไม่มีที่ไหนจะไปใช้ห้องประชุมที่ภูกระต่ายห้องประชุมใหญ่โตมโหฬารเนี่ยมีตังน้อยก็บอกมาค่าห้องประชุมไม่คิดก็ได้คิดแต่ค่าไฟเพราะค่าไฟที่นี่เดือนละ 20,000 กว่าบาททั้งที่ยังไม่ได้ใช้ห้องประชุมทำอะไรเลยครับเพราะเขาบอกว่าเขาขึ้นค่าไฟแพงครับเนี่ยพูดแบบเนี้ยน่าสงสารไหม นะให้ท่านดูจากธรรมชาติของสัตว์ใช่ไหมธรรมชาติของสัตว์ในพระบิดาแฝงคำสอนมนุษย์ที่เป็นบุตรพระบิดาที่มีอายตนะทั้ง5นะที่ต้องใช้ขันธ์5และมีความฉลาดทางสมองทางปัญญาสามารถพึ่งปัญญาและสอนตัวเองได้แต่ส่วนมากไอ้มอดมันหลอกให้ท่านเนี่ยเชื่อตามทำตามหรือออกคำสั่งให้ทำตามหรือจูงจมูกใช้ทฤษฎีจูงใจเรียกว่า motivation เอารางวัลมันล่อมันรู้ว่าถ้ามนุษย์ใช้แรงบันดาลใจในการทำงานทำหน้าที่นะไอ้มอดจะบงการเราไม่ได้มันก็เลยหลอกให้เราเนี่ยตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจพวกเราก็เลยไปไม่ถึงไหนถูกไอ้มอดมันหลอกมาเป็นพันปีหมื่นปีแล้วพอมาปลายุคพลังงานเก่าไอ้เด็กรุ่นใหม่ก็จะเสียท่าจะเสียท่าไอ้มอดมานอีกไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่เพราะอวดเก่งอวดดีนะในที่สุดก็จะเสียท่านะเราจะฝากให้เพราะฉะนั้นท่านสามารถเรียนรู้จากธรรมชาติแวดล้อมได้ธรรมชาติแวดล้อมนั่นแหละคือสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้ธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมดาหรือปกติธรรมดามันมีของมันอยู่แล้วนะแล้วก็มันเกิดมามันต้องเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะพระบิดาทรงกำหนดให้มันเป็นอย่างนั้นมนุษย์ไปเผือกมันไม่ได้ในสิ่งที่เกินเลยนึกภาพออกนะฮะนี่คือสัญชาติสัตว์เราก็เล่าให้ฟังคร่าวๆแค่นี้พระบิดาทรงกำหนดให้มันมีสัญชาตญาณให้แสดงออกของมันสร้างรังได้บินได้นะหาอาหารได้อะไรต่ออะไรพวกนี้พระบิดาทรงกำหนดทั้งหมดอ่ะไม่ใช่เป็นเพราะสมองที่ฉลาดของสัตว์หรอกแต่มันเป็นไปตามสัญชาตญาณและตามธรรมชาติที่พระบิดาทรงกำหนดเอาไว้ให้แต่สัตว์แต่ละชนิดมันจะมีความแตกต่างเนื่องจากอย่างเช่นยกตัวอย่างช้างเป็นสัตว์ใหญ่เวลาจะหนีภัยช้างมันก็กลัวตายเป็นเหมือนกันใช่ไหมเวลามันจะหนีภัยเนี่ยมันจะปราดเปรียวสู้กระรอกสู้กระต่ายไม่ได้ถูกไหมพระบิดาก็เลยสร้างสิ่งทดแทนให้ช้างเนี่ยมีใบหูกลางเนี่ยเขาจะสะบัดอยู่เรื่อย ไม่ใช่สะบัดไล่แมลงอย่างเดียวนะไม่ใช่หูเขากลางช้างเนี่ยพระบิดาทรงสร้างให้เขาสามารถได้ยินเสียงห่างไกลออกไปเป็นกิโลเมตรเลยครับเหลือเชื่อไหมครับช้างจะสามารถได้ยินเสียงเนี่ยไปไกลนับกิโลเมตรอย่างน้อยเนี่ย1กิโลเมตรอย่างน้อยนะครับเพื่ออะไรครับเวลาไฟป่ามาครับช้างจะได้ยินนะเพราะช้างตัวใหญ่มันหนีช้าครับเดี๋ยวช้างตายด้วยความที่พระบิดาทรงรักลูกก็เลยเนี่ยท่านเห็นไหมจิตวิญญาณสัญชาตญาณและก็ธรรมชาติใส่ไว้ในสัญชาตญาณเลยให้ได้ยินเสียงไกลมากแล้วธรรมชาติก็คือหนีภัยก่อนเลยแล้วไอสัตว์เล็กเนี่ยที่ได้ยินใกล้เวลาเห็นช้างเวลาช้างเตลิดตกใจหนีไฟอ่ะไฟมาไฟไหม้ไม้ไผ่ระเบิดเปาะแปะเปาะแปะมาแต่ไกลช้างรู้ก่อนเลยพอช้างวิ่งปั๊บพอช้างวิ่งปั๊บสัตว์เล็กสัตว์น้อยจะวิ่งตามช้างเป็นฝูงเลยนี่ก็คือสัญชาตญาณที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้
ถามว่ามันบังเอิญหรือเปล่าครับมันบังเอิญได้ไหมไอ้พันอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่งมนุษย์อย่างท่านเวลาเราตกใจเนี่ยเราจะยืนนิ่งขาแข็งตัวแข็งอยู่กับที่หรือตกใจแล้วสะดุ้งโยงครับท่านสังเกตไหมเหมือนกันทุกคนไหมเวลาตกใจนี่สะดุ้งโยงเลยถ้าสติไม่เพี้ยนนะถ้าสติยังดีๆแล้วถูกทำให้ตื่นตกใจสะดุ้งโยงเลยแล้วเวลาจับของร้อนปั๊บเนี่ยชักมือหนีเห็นไหมนี่ท่านต้องสั่งไหมเฮ้ยไอ้มือหนีไว้มันร้อนไม่ท่านไม่ได้ทำแบบนั้นใช่ไหมท่านยังไม่ได้สั่งมันด้วยซ้ำมือมันชักหนีเองครับนี่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณนะครับมาดูเรื่องสัญชาตคนหนูน้อยน่ารักจิตวิญญาณที่บินตะเกียมาเกิดเป็นคนเราใช้ชื่อหลักสูตรที่สื่อพระโอวาทกับพระเจ้าคืนนี้ว่าอย่าเสียชาติคนเนี่ยเข้าเรื่องนะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนหน้าตาน่ารักแบบนี้ไม่ว่าแขกฝรั่งจีนไทยผิวดำผิวแดงผิวขาวผิวเหลืองแต่น่ารักทั้งนั้นนะนะยอมรับว่าน่ารักไหมแล้วเวลามาเกิดนะฮะหนึ่งมีจิตวิญญาณสองมีสัญชาตญาณที่ก้านสมองและสามมีจิตหยาบจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะถูกกำหนดให้จิตวิญญาณเนี่ยสามารถสั่งการสมองส่วนท้ายทอยเนี่ยให้ทำหน้าที่ตามที่จิตวิญญาณต้องการคือสัญชาตญาณจิตวิญญาณเป็นผู้กำกับแล้วจิตวิญญาณเมื่อตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์พระบิดาก็อนุญาตให้แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบหรือจิตคนเราเรียกว่าจิตหยาบบ้างเราเรียกว่าจิตคนบ้างวันนี้เราพูดเรื่องคนเราก็เลยใช้คำว่าจิตคนแทนจิตหยาบให้มีอยู่3อย่าง3ส่วนจิตวิญญาณสัญชาตญาณและจิตหยาบเมื่อมาเกิดเป็นคนแต่พี่ๆน้องๆครับถ้าท่านจำความได้ที่เราสื่อพระโอวาทสดๆไว้หลายเสาแล้วพวกมอดมารและพวกคนนำทางทั้งตาดีและตาบอดทั้งหลายเขาไม่รู้ว่าจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นคนอย่างพวกท่านที่ฟังเราสื่อพระโอวาทสดๆอยู่ในขณะนี้หรือฟังสื่อแห้งๆหลังจากวันนี้จิตวิญญาณของท่านน่ะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ด้วยตนเองนะที่นั่งฟังเราอยู่เนี่ยจิตวิญญาณได้แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบจิตหยาบ1กระจึก1กลุ่ม1กลุ่มใหญ่แต่ในกลุ่มใหญ่เนี่ยมี189กลุ่มย่อยในการที่จะทำหน้าที่แสดงบทบาทในการเป็นคน2มิติตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์ของแม่เป็นวุ้นไอ้จิตหยาบที่ถูกแบ่งออกมาเนี่ย189กลุ่มเนี่ยมันจะทำหน้าที่ของมันด้วยการสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนเพื่อที่จะทำให้เด็กที่มีปฏิสนธิในครรภ์ของแม่เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาที่เราบอกว่าจากมิติที่ศูนย์คือแบ่งภาคมาแล้วเป็นหยดเดียวเป็นอนุภาคพลังงาน1 particle1อนุภาคของพลังงานขนาดเท่าไหร่ช่างมันเอาเป็นว่า1อนุภาคเวลาตั้งท้องในมดลูกของแม่แล้วก็ค่อยๆเติบโตกลายเป็นเด็กทารกในครรภ์ของแม่นั่นแปลว่าไอ้1 particle ของพลังงานนั้นมันเริ่มต้นจากการที่มันไม่ได้สั่นสะเทือนอะไรแล้วมันก็ค่อยๆสั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆนั่นคือการยกระดับแรงสั่นสะเทือนจากมิติที่0นะจนถึงมิติที่3ทารกอ่อนๆในครรภ์ของแม่กลายเป็นทารกแก่ๆในครรภ์ของแม่แต่ไม่ใช่ชรานะทารกที่แก่แล้วพร้อมที่จะลืมตาดูโลกออกมาสู่จักรวาลโลกที่เป็นจักรวาลอันกว้างใหญ่ออกมาจากจักรวาลภายในครรภ์ของแม่ซึ่งเป็นจักรวาลที่มืดตึ๊บออกมาสู่แสงสว่างออกมาสัมผัสแสงสว่างด้วยการที่มีจิตหยาบในข้อที่3เนี่ยสั่นสะเทือนอย่างน้อยๆเกิดขึ้นเป็นความถี่ในมิติที่3ในระดับที่3แล้ว
จะต้องมาสั่นสะเทือนไอ้จิตคนหรือจิตหยาบเนี่ยให้มันถี่ขึ้นไม่เป็นความถี่ที่สูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกสูงขึ้นเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางกายหยาบและมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณยกระดับจาก3ไปสู่4ไปสู่5จนถึง6ให้ได้แต่โชคร้าย

มันอยู่ในโลกได้อย่างปลอดภัยเพราะมันอยู่ในสนามแม่เหล็กโลกที่เป็นบวกแล้วมันอยู่ไม่ได้มนุษย์ถูกหลอกมานานนี่คืออนุตตรธรรมอีกแล้วครับท่านเราพูดในขณะที่พระพุทธองค์ก็ไม่เคยตรัสเรื่องนี้องค์เยซูคริสต์ก็ไม่เคยตรัสทรงพูดแต่เรื่องพวกซาตานนะแล้วก็พวกอะไรนะที่มีชื่อเสียชื่อเพราะแต่เป็นสัตว์ร้ายแต่วันนี้เราพูดชัดกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธที่พระศาสดาพระองค์เก่าๆตรัสเอาไว้เราพูดเรื่องเดียวกันแต่เราใช้ชื่อใหม่จะได้ไม่หาว่าเราไปลอกเรียนเนี่ยนะจากตัวน้อยๆเนี่ยออกมาเนี่ยมิติที่3นะที่เห็นในภาพเนี่ยสั่นสะเทือนระดับที่3จิตญาณนะจิตวิญญาณเขาสั่นสะเทือนเป็นระดับ6อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะไม่ต้องตายจะมีอายุยืนเนี่ยเป็นอมตะเนี่ยอย่างน้อยๆท่านจะต้องยกระดับจิตหยาบของท่านให้สั่นสะเทือนเข้าสู่มิติที่5ให้ได้ถ้าท่านสั่นสะเทือนมันเป็นมิติที่5ได้ท่านไม่ต้องตายแล้วท่านเพราะถ้าจะยกระดับถึงมิติที่5ได้ท่านต้องกินมะม่วงต้นใหญ่ที่ชื่อว่าจิตจักรวาลของพระบิดาหรือถ้าเป็นสมัยพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าท่านต้องกินขนมปังของพระบิดาท่านถึงจะไม่ตายเหมือนไอ้พวกมอดที่มันเป็นอมตะแต่ทุกวันนี้มันเป็นอมตะไม่ได้นะมนุษย์อ่ะเขาเป็นหนี้บุญคุณมนุษย์นะพวกเราอย่าไปหลงผิดคิดว่าเราเป็นหนี้บุญคุณพวกมันที่มันจะมายกระดับไปสู่มิติที่5อะไรบ้าบอนั่นเชื่อเราเถอะครับโลกเป็นของมนุษย์ไม่ใช่เป็นของมนุษย์อะไรก็ไม่รู้อ่ะโลกเป็นของมนุษย์โลกมนุษย์โลกมีหน้าที่ดูแลบ้านของตัวเองได้ไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยหรอกครับนะเพราะว่าผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือโลกพี่พรีเรียนไงพระองค์ทรงช่วยอยู่เบื้องหลังครับไม่มาเสนอหน้ากับพวกท่านหรอกช่วยอะไรต่อมีอะไรมาเยอะแยะสักวันหนึ่งนะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราจะทำให้ท่านเนี่ยน้ำตาซึมเลยเมื่อเราพูดถึงพี่พรีเรียนพระองค์จริงนะพี่พรีเรียนตัวจริงนะฮะไม่ใช่พรีเรียนตัวปลอมนะครับเมื่อไรก็ตามถึงวันนั้นถ้าท่านรอดตายจากการชำระโลกรอดตายจากมอดมารได้แล้วเราจะบอกให้ท่านฟังเพราะบางอย่างเมื่อมันไม่ถึงเวลามันก็พูดไม่ได้ให้ถึงเวลาก่อนพี่น้องครับพระบิดาทรงออกแบบไว้ว่าเมื่อจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็จะต้องมี3สิ่งนี้แต่ปรากฏว่ามอดมารมันใจร้ายมากมันเข้ามาแทรกแซงโลกเราตั้งแต่ยุคเลมูเรียแอตแลนติสสมัยเลมูเรียแอตแลนติสนั้นจิตวิญญาณเราเพิ่งรู้จักคำว่าโลกเป็นครั้งแรกเราเกิดมาในยุคนั้นเรามีประสบการณ์เราจึงจะมาเล่าให้ท่านฟังเท่าที่บอกได้มอดมารเนี่ยเขาก็หลอกลวงคนชั้นนำของมนุษย์มนุษย์ต้องมีผู้นำถูกไหมผู้ที่มีอำนาจมากกว่าอำนาจเหนือกว่านั่นก็คือผู้นำของคนทั้งโลกและมันทะลึ่งฉลาดกว่าคนทั้งโลกด้วยเพราะมีการศึกษามีอะไรต่ออะไรเยอะไอ้มอดมารมันฉลาดมันเป็นส่วนน้อยที่แทรกแซงแทรกซึมอยู่บนโลกมันก็แอบไปจีบไอ้พวกนี้จีบก็มีหลอกลวงก็มีหลอกล่อก็มีสร้างพวกขึ้นมาแล้วก็สร้างเผ่าพันธุ์พันทางหรือพันธุ์ผสมเรียกว่าไฮบริดขึ้นมาตั้งแต่ 2-30,000 ปีที่ผ่านมาแล้วที่สำคัญเราไม่ต้องพูดยาวเขาแอบทำอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของมนุษย์เนี่ยมันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เช่นพระบิดาออกแบบไว้ชาตินี้ท่านไม่ใช้สมองไป10ปีสมองส่วน A อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ทั้งก้อนเนี่ยท่านไม่ใช้สมองส่วน A ไป10ปีเอา9ปีแล้วกันนะตัวเลขชัดๆเลข9ท่านไม่ใช้สมองส่วนนี้คิดเลย9ปีต่อเนื่องท่านรู้ไหมฮะสมองเซลล์สมองของท่านเนี่ยมันจะเสื่อมลง 10% ในส่วนที่ท่านไม่ใช้ 10%มันจะเสื่อมทันทีถ้า9ปีท่านไม่ใช้มันเลยแล้วจิตวิญญาณก็จะบันทึกไว้ในรหัสสัญญาขันธ์เป็นรหัสเอาไว้ในสัญญาขันธ์พอท่านตายไปจากการเป็นมนุษย์ในชาตินี้
สมองที่

จะใช้ได้ 100% มันจะเหลือ90ถูกไหมใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในภพชาติใหม่ใช้จิตหยาบใหม่นะจิตวิญญาณของท่านก็จะสร้างสังขารสังขารแปลว่าการปรุงแต่งจิตของท่านจิตวิญญาณของท่านมันจะปรุงแต่งกายสังขารของท่านโดยเฉพาะตรงที่สมองเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นนะที่มาเกิดภพชาติแรกก็อนุญาตให้ใช้ได้ 100% แต่นี่เกิดภพชาติที่2 อนุญาตให้ใช้ได้แค่ 90% นะเพราะอีก 10% จะถูกปิดมิติไว้เพราะชาติที่แล้วไม่ได้ใช้มันนี่เขาเรียกว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ไอ้มอดมารมันรู้ความจริงตรงนี้เพราะพวกมันไม่เคยตายมันไม่รู้แต่มันมาศึกษาจากมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์มันเป็นหนี้บุญคุณมนุษย์ด้วยซ้ำนะไม่ใช่มนุษย์เป็นหนี้บุญคุณไอ้มานาวต่างรุ่นพวกนั้นท่านจำถ้ามนุษย์ไม่ถูกมันหลอกแล้วมันโง่พวกมันอยู่ไม่ได้พวกมันก็เลยใช้วิธีการศัลยกรรมมันเหมือนสมัยเนี้ยวิชาทำจมูกโด่งจะดั้งยุบดั้งหักเหลาแก้มเหลาอะไรท่านรู้ว่าวิชามารทั้งนั้นวิชามารทั้งนั้นไม่ใช่วิชาทางการแพทย์ของมนุษย์โลกหรอกพวกมันน่ะชำนาญมากที่เขาเรียกว่าฮีลเลอร์ฮีลลิ่งไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณอย่างเดียวเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ด้านเทคโนโลยีเขาอาศัยความร่วมมือของชนชั้นผู้นำในสมัย 2-30,000 ปีนั่นน่ะจับเอาคนมาหลอกบ้างบังคับบ้างมาผ่าตัดที่ท้ายทอยเนี่ยที่ก้านสมองเนี่ยที่ทุกวันนี้ถ้าท่านไปดูภาพในสมุดอนาโตมีเกี่ยวกับเรื่องสรีระวิทยาของมนุษย์เนี่ยสมองก้านท้ายทอยที่เป็นที่ตั้งของสัญชาตญาณจิตสัญชาตญาณของมนุษย์ที่จิตวิญญาณของมนุษย์จะต้องโปรแกรมตัวนี้ในการแสดงอาการนะหิวโหยหาวอะไรพวกนี้ที่เป็นสัญชาตญาณเขาไปผ่าตัดเซลล์สมองที่เป็น DNA ของพระเจ้าเขาตัดเอาของพวกเขาที่เป็น DNA ของสัตว์ร้ายเอามาต่อกันเข้ากับ DNA ของพี่เพลเดียนซิริ DNA ของพระเจ้าตรงก้านสมองแล้วก็ทดลองตัดต่อเอาไว้หลายที่แล้วแต่ว่าเวลาถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วเนี่ยมันจะไปโผล่ตรงไหนนั่นคือเซลล์มะเร็งแล้วหลอกให้มนุษย์กินนมเด็กมันหย่านมตอนไหนครับประมาณ2ขวบ3ขวบเด็กจะหย่านมแล้วไม่เอาแล้วแล้วแม่ก็ไม่มีนมให้ลูกดูดแล้วอย่าดันทะลึ่งไปหานมพิเศษพวกมันผลิตขายพระบิดาไม่ให้กินนมแล้วเพราะถ้ากินนมเนี่ยมันจะเอาไปบำรุงบำเรอ DNA ของสัตว์ร้ายมันทำให้เกิดเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นตรงไหนก็แล้วแต่เราไม่ได้มานั่งวิเคราะห์วิจารณ์ให้แค่พูดให้ฟังวันนี้คุณดื่มนมหรือยังโอ้โหรวยกันใหญ่ขายนมรวยกันใหญ่แล้วเป็นไงเป็นมะเร็งมาเสงแล้วหลอกให้มนุษย์กินของสุกๆดิบๆไอ้ประเภทปิ้งย่างเผาสุกๆดิบๆชอบกันดีนะแล้วไปเชื่อว่าเป็นมะเร็งจากการที่ชาโคลคือฐานดำๆของเนื้อที่เผาสุกๆดิบๆเนื้อย่างหมูย่างเนื้อย่างอะไรย่างก็แล้วแต่ไปหลอกว่าเพราะไปกินในฐานนั่นแหละมันถึงเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นมึงต้องปิ้งให้สุกๆดิบๆน้อยกว่าเดิมมันจะได้ไม่ไหม้มึงก็แดกต่อไปหลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์เห็นไหมนั่นนะครับหลอกจนกระทั่งเจ้ากูทั้งหลายเนี่ยโรงพยาบาลสำหรับเจ้ากูเนี่ยไปนอนป่วยกันเพียบตั้งแต่อายุ50ขึ้นไปเพราะภูมิต้านทานเริ่มต่ำลงแล้วก็เริ่มไม่ค่อยมีประโยชน์กับมอดมารนะเพราะอายุ50 54จนถึง60ขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถให้กิเลสให้พลังงานกิเลสกับมอดมารได้มันเลยหาวิธีกำจัดทิ้งก็หลอกให้วิธีการเขาเรียกทุโภชนาการที่เราพูดเมื่อเสาร์ก่อนนู้นเจ้ากูทั้งหลายที่ไปนอนป่วยตามโรงพยาบาลเนี่ยไปใครไปทำวิจัยบ้างอ่ะไปลองทำวิจัยดูสิมีป่วยเพราะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคกี่เปอร์เซ็นต์ป่วยด้วยโรคกายสังขารไม่ใช่เชื้อโรคกี่เปอร์เซ็นต์แล้วประเทศเราชาติเราต้องไปซื้อยากับไอ้พวกที่หลอกขายยาเนี่ยนะต้องเสียเงินภาษีไปซื้อยานำเข้ามารักษากันสักเท่าไหร่ไม่เคยมีใครใส่ใจ
เพราะหลายคนนะนักการเมืองบ้างนักการมุ้งบ้างก็ได้ประโยชน์จากการค้าขายอาศัยพวกมอดหากินเนี่ยจะทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของพี่น้องๆที่เป็นคนไทยเนี่ยด้อยเพราะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่ได้ใส่ใจมันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันประชากรไทยมีคุณภาพไหมไม่มีแล้วไปโทษใครครับไม่รู้โทษใครเหมือนกันเนี่ยนะเราพูดได้เท่านี้นะนี่ไม่ได้หาเสียงนะเพราะว่าผู้ว่าเขาก็เลือกไปแล้วครับไปผ่าตัดก้านสมองใส่ DNA ของสัตว์ร้ายไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเจริญเติบโตแล้วมีความก้าวร้าวเป็นแบบสัตว์มากขึ้นยั่วโมโหแล้วของขึ้นแล้วพอแสดงพฤติกรรมโมโหออกมาก็ไปเป็นเงื่อนไขให้คนอื่นนะที่มีสัตว์ร้าย DNA สัตว์ร้ายแฝงอยู่ของขึ้นด้วยช่วยกันปั่นพลังงานกิเลสคือโลภะโทสะโมหะช่วยกันปั่นนี่เรามาเฉลยให้ท่านฟังนะอย่าเสียชาติคนนะซื่อเรื่องคืนนี้ถูกผ่าตัดและไอ้ตรงจิตหยาบเนี่ยเนื่องจากมันเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานเขาก็เลยเอาสีสวยๆของลูกกวาดและรสหวานของลูกกวาดมาเคลือบอะไรบางอย่างไว้ในขันธ์5มีรูปขันธ์ที่1ขันธ์ที่2คือเวทนาขันธ์ที่3คือสัญญาขันธ์ที่4คือสังขารถูกไหมแค่ขั้นที่2เนี่ยขั้นที่2ก็คือขันธ์ที่2จิตหยาบสันเซียนรับรู้รูปรับรู้นามรูปรูปธรรมนามธรรมจิตหยาบก็สั่นสะเทือนต่อเนื่องไปเป็นขันธ์ที่2คือเวทนาขันธ์แทนที่ในเวทนาขันธ์เนี่ยพระบิดาใส่ความรักเอาไว้เวลาท่านเห็นไอ้เจ้าหนูคนนี้ในจอท่านเห็นนะเพราะท่านรู้ไงว่าไอ้เด็กคนนี้กินไม่ได้ท่านเลยไม่ได้บอกว่ามันน่ากินเด็กคนนี้ไม่น่ากินหรือเด็กคนนี้มันน่ากินแต่ท่านเห็นความน่ารักท่านเห็นป่ะท่านเห็นป่ะครับเพราะท่านมีสติท่านรู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ของกินไม่ใช่อาหารแต่สังเกตไหมท่านเห็นลูกปูท่านเห็นลูกหมาถ้ามันเป็นลูกหมาแม่มันท่านรักท่านก็รู้ว่าเอามากินเป็นอาหารไม่ได้ท่านก็เลยมองเห็นความน่ารักของลูกหมาลูกแมวใช่ไหมครับคิดเดียวแคทเทิลลูกหมาลูกแมวใช่ไหมแต่พอไปเห็นปูเห็นกุ้งเห็นไหมท่านรู้ว่ากุ้งปูมันอยู่ในธรรมชาติไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่เหมือนแมวเหมือนหมาพอมันไม่มีอะไรทำให้ท่านมีสติตรงนั้นปั๊บท่านเห็นกุ้งกับปูปั๊บท่านไปหามารทันทีนะครับสิ่งที่มารมันห่อความน่ารักเอาไว้ปิดปกปิดความมองเห็นว่ามันน่ารักได้ยินเสียงไพเราะว่ามันน่ารักกลายเป็นกินได้เปล่าวะเฮ้ยมันน่ากินนี่เว้ยในใจนะบอกเฮ้ยมันน่ากินแทนจะเห็นความน่ารักคือเห็นความน่ากินความน่ากินน่าเอาน่าได้เนี่ยแหละครับคือกิเลสครับพี่น้องครับสำถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไงก็ไอ้มอดมันเป็นนักผ่าตัดด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นฮีลเลอร์มันเป็นฮีลิ่งอ่ะที่พวกท่านชื่นชมนักหนานั่นแหละเป็นคนทำร้ายท่านนะเนี่ยทำไว้มาเป็นหมื่นปีนะครับและสิ่งเหล่านี้มันถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมได้เพราะฉะนั้นทุกคนจึงตกเป็นทาสของมอดมาตลอดเพราะมารภายในก็คือ DNA ของสัตว์ร้ายมารภายในก็คือกิเลสที่มันเอามาห่อหุ้มเอาไว้เอามาแอบใส่ปิดกั้นความน่ารักที่จิตมันจะสั่นสะเทือนได้ในเวทนาขันเอาไว้กลายเป็นน่ากินน่าเอารักเพื่อให้ไม่ได้แต่กูจะรักเพื่อเอานี่เป็นเรื่องของวิชามอดวิชามารทั้งนั้นพระบิดาจึงให้เรากลับมาเพื่อสอนพวกท่านเพราะเราไปต่อสู้กับพวกมันไม่ได้แล้วคนทั้งโลกไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนศาสนาไหนก็ตามต่อให้เจ๋งแค่ไหนก็ตามทุกวันเนี่ยเป็นทาสของมอดมารอยู่แล้วเราพยายามจะมาประกาศอิสรภาพให้กับมนุษย์ทั้งโลกให้เป็นไทยแก่ตัวท่านเองไม่งั้นท่านไม่สามารถพาลูกแกะของพระบิดาคือจิตวิญญาณของท่านคืนกลับไปกราบพระบาทพระบิดาที่อยู่นอกระบบเอกภพได้ท่านว่าถ้าเราพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราสำคัญสำหรับท่านไหมเราสำคัญสำหรับมนุษย์ทั้งโลกไหมเราไม่ได้ชวนท่านมารบมาท้ารบกับมอดมารแต่เรามาสอนท่านว่ามีทางออกโดยที่เราไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ
มีทางออกขออย่างเดียวสิ่งแรกที่เราเคยบอกไว้ให้ท่านมีมหาสติมหาสติเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมจิตหยาบกับสัญชาตญาณของสัตว์ร้ายเอาไว้ให้อยู่หมัดได้ถ้าท่านไม่ใส่ใจในสิ่งที่เราพูดท่านใช้สติแบบที่คนนำทางตาบอดมันสอนท่านมีสติเหมือนที่พระองค์เคยสอนไว้สมัยก่อนมันไม่ร้ายแรงถึงขนาดนี้สติตัวเดียวก็เอาอยู่อยู่กับปัจจุบันแปลว่าให้มีสติอยู่กับปัจจุบันตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาตื่นตัวตลอดเวลารู้ว่าขณะนี้กำลังคิดอะไรอยู่กำลังคิดดีคิดชั่วแต่ทันไหมครับเวลาถูกยั่วนะสติตัวเดียวเอาอยู่ไหมครับพระบิดาจึงให้เรามาเอามาประทานให้กับพวกท่านเนี่ยตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วถ้าท่านเป็น FC เก่าของจิตจักรวาลลูกแก้วลูกแรกที่พระบิดาประทานผ่านเรามาเพื่อมอบให้กับมนุษย์ทั้งโลกคืออะไรนะมหาสติใช่ไหมครับที่พระองค์ทรงเรียกว่าเทคนิคสมาธิคือของวิชาของนักบวชแต่ธรรมชาติสมาธิคือมหาสติซึ่งเป็นมรรควิถีของจิตจักรวาลนี่เอามาแก้ไขปัญหาให้กับท่านให้รอดพ้นปลอดภัยจากน้ำมือมารโดยให้ท่านจัดการที่ตัวท่านเองไม่ต้องไปสู้ไปรบกับมอดกับมารนี่คือวิธีที่แยบยลที่สุดแต่เห็นไหมครับจิตจักรวาลดังไหมครับถ้าเราหิวแสงอ่ะ30กว่าปีมาแล้วทำไมป่านนี้เรายังไม่ดังอ่ะถ้าที่จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นอนุตตรธรรมสำคัญไหมพี่น้องครับถ้าไม่รู้กลับบ้านได้ไหมที่เราบอกอ่ะกลับบ้านไม่ได้แน่นอนต้องใช้มหาสติและยังมีลูกแก้วดวงคือมีปณิธานแห่งนิพพานต้องมีตัวกำกับพฤติกรรมของท่านอีกเมื่อเอาอยู่แล้วใช้ปัญญาได้แล้วท่านต้องรู้ด้วยว่าปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นคืออะไรต้องรักให้ได้ถึงแม้มันไม่น่ารักให้อภัยให้ได้ถึงแม้มันทำตัวไม่น่าจะให้อภัยและจะต้องไม่ก้าวล่วงมันกลับคืนเพราะว่าเราจะไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบให้มันเอากิเลสมารของมันออกมาทำร้ายเราและทำร้ายโลกต่อไปอีกถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ก็คือหมุนธรรมจักรเมื่อหมุนธรรมจักรไอ้มอดมารมันก็จะไม่รอดครับสนามแม่เหล็กโลกจะจัดการพวกเขาเองโดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรพวกมันเลยถ้าเชื่อเรานะหมุนธรรมจักรอย่าไปหมุนด้วยกิเลสมันจะกลายเป็นกรรมจักรเสียชาติเกิดแน่นอนนะพี่น้องครับพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเรามีหน้าที่มาเตือนท่านตรงนี้แล้ววันนี้บทเรียนของเราต้องการจะบอกท่านว่าพระบิดาเนี่ยทรงออกแบบไว้ให้จิตสำนึกมนุษย์กับโลกเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันให้จิตสำนึกของมนุษย์กับโลกจริงๆรวมทั้งสัตว์ด้วยเพราะมนุษย์ก็คือสัตว์ชั้นสูงให้จิตสำนึกของมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณเวลามาเกิดเป็นคนบนโลกเนี้ยทุกคนเนี่ยจะสร้างจิตสำนึกแห่งมนุษย์โลกขึ้นมาให้ได้เนี่ยในตนเองนะทุกคนจึงต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ก่อนต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ก่อนแล้วที่เราพูดมาจนปากเปียกปากแฉะวิธีการคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ก็คือการเรียนรู้ที่จะหมุนธรรมจักรให้ได้คนทำตัวไม่น่ารักต้องรักมันให้ได้คือนั่นคือการพยายามหมุนธรรมจักรเห็นไหมฮะหมุนธรรมจักรอย่างเดียวเดี๋ยวท่านฟังคืนนี้จนจบรายการเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าที่เราพูดทั้งหมดคือหมุนธรรมจักรทั้งนั้นเห็นไหมพระบิดาทรงออกแบบไว้ง่ายมากเลยแต่มอดมารมันหลอกท่านพาหลงทางเลยทำให้มองว่ามันเป็นเรื่องยากถูกหลอกให้อยู่ในเมทริกเพื่อจะอยู่กับนรกถูกขังอยู่ในนรกเนี่ยและทีหลุดลอยไปเป็นอยู่บนสวรรค์มายาเป็นเทพเทวดาตรงนั้นทำไมไอ้มอดมันไม่บอกอะว่าให้ลอยไปอยู่ตรงนั้นอะเพราะมีฤทธิ์เยอะจะได้สามารถสร้างพลังลบเพื่อแบ่งปันให้กับมอดทำให้สนามแม่เหล็กโลกนี้อ่อนแอเพื่อพวกมันจะสามารถอยู่ได้ถ้าสนามแม่เหล็กโลกมีความเข้มข้นเป็นบวกสูงมาก DNA ของพวกมันจะต้านทานไม่ได้มันจะอยู่ไม่ได้มันต้องเหี่ยวเฉาตายเหมือนมนุษย์เนี่ยที่ต้องตายเพราะอะไรเพราะโลกเนี่ยมีความน่าด้านบวกน้อยมากเพราะโมจะสร้างกิเลสมากกว่าสร้างความรัก DNA ของมนุษย์เรามันกินสิ่งที่เป็นบวกไม่ได้กินสิ่งที่เป็นลบเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่มีอาหารทางพลังงานเซลล์ก็เหี่ยวเลยเซลล์ก็เหี่ยวต่อยคุณกินจุกินเยอะกินแยะน้ำหนักตัวเป็นตันอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องตายถ้าร่างกายคุณขาดพลังงานที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกซึ่งตัวคุณเองต้องเป็นผู้ผลิตและทุกคนทั้งโลกต้องช่วยกันพี่น้องๆครับนะจิตสำนึกมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันความหมายคืออะไรครับถ้ามนุษย์เราเนี่ยสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนโดยรวมนะของการเป็นมนุษย์โลกเสรีซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันแปลว่าจิตสำนึกของแต่ละคนในการเป็นมนุษย์เนี่ยมันสั่นสะเทือนด้วยความถี่เดียวกันที่เป็นบวกมันก็จะไปทำใ
จิตสำนึกของโลกเกิดขึ้นถ้ามนุษย์จิตสำนึกของมนุษย์เนี่ยตกต่ำจิตสำนึกของโลกก็ตกต่ำด้วยถ้าจิตสำนึกของมนุษย์โลกสูงจิตสำนึกของมนุษย์โลกสูงนะจิตสำนึกของโลกก็จะสูงตามไปด้วยนี่คือสิ่งที่พระผู้สร้างหรือพระบิดาทรงกำหนดไว้พระผู้สร้างหรือพระบิดาทรงกำหนดเอาไว้ให้จิตสำนึกของมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่ใครที่เอาคำพูดของจิตจักรวาลไปใช้คำว่าจิตสำนึกจิตสำนึกเนี่ยให้รู้ด้วยว่าจิตสำนึกที่ท่านพูดอ่ะมันคืออะไรนี่ยังไม่ได้ลงลึกนะแค่บอกว่าจิตสำนึกของมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันถามว่าตรงกับที่พระพุทธองค์ตรัสไปไหมเราคือโลกโลกคือเราคำว่าเราไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าหมายถึงมนุษย์ทั้งโลกเราคือโลกโลกคือเราความหมายลึกซึ้งกว่านี้จะมีในสไลด์ต่อๆไปเห็นภาพยังครับพระผู้สร้างทรงกำหนดให้พระองค์ทรงกำหนดให้จิตสำนึกมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันนี่เป็นหัวใจเลยมันจึงทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีที่มาของนามหรือสรรพนามว่าคนถ้าสมัยเราเป็นวิทยากรแทบทุกวันเยอะๆเนี่ยพอมีบทเรียนที่พูดถึงเรื่องคนเนี่ยเราก็จะเอาควายกับหนูสองตัวมาแยกแล้วบอกมันว่าคนที่จะถูกเรียกว่าคนได้เนี่ยก็เพราะว่าพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้เนี่ยให้คนเนี่ยมีควายอยู่ในตัวเองและมีหนูอยู่ในตัวเองคนคนหนึ่งเนี่ยมีสัตว์อยู่สองชนิดคือควายกับหนูควายหมายถึงคุณค่าควายเป็นประโยชน์กับชาวนาไหมฮะชาวนาปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งโลกต้องใช้ควายไถนานี่เราพูดถึงอดีตนะครับไม่ใช่ยุคไอ้มอดมานมันใช้เป็นควายเหล็กแล้วควายมีคุณค่ามากเพราะควายไถนาลากเวียนช่วยชาวนาควายมีหนูหนูก็คือความน่ารักควายน่ารักไหมถึงแม้ตัวดำเขาโกงน่ารักครับเพราะอะไรควายไม่ดื้อว่านอนสอนง่ายแล้วก็เชื่องมากกับเจ้าของบอกให้นอนก็นอนบอกให้กินก็กินถึงเวลาทำงานก็ไม่ต้องเคี่ยนตีเอาแอกมาเอาคันไถมาเขาก็จะลากเขาก็จะจูงเขารู้หน้าที่ของเขาใช่ไหมเด็กที่ไม่ดื้อคือเด็กที่น่ารักถูกต้องไหมครับควายไม่ดื้อควายทำหน้าที่ของควายได้อย่างดีและเป็นประโยชน์คุณค่ากับความน่ารักส่วนค่าคุณค่าของคนนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างวันนี้เราไม่เล่าให้ฟังความน่ารักมีอะไรบ้างวันนี้คืนนี้มีบางสิ่งบางส่วนอาจจะพลาดพิงถึงได้บ้างนะอ่ะเรามาดูสไลด์ต่อไปแล้วจิตวิญญาณที่มาเกิดที่ไม่ใช่สัตว์นะฮะที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยทำไมจึงถูกเรียกว่าคนทำไมจึงถูกเรียกว่าคนท่านเคยคิดไหมครับทำไมจึงถูกเรียกว่าคนค่อยๆคิดเล่นๆไปพร้อมกับเราให้เวลาคิดนะคำตอบคือเพราะมีหน้าที่ต้องคนให้เข้ากันทำไมจึงเรียกว่าคนคำตอบก็คือเพราะต้องคนให้เข้ากันบรรทัดมันสั้นเขียนคำยาวกว่านี้ไม่ได้แต่ก็วางแผนให้ท่านคิดเพราะรายการจิตจักรวาลไม่ใช่รายการสอนให้เชื่อหรือสอนให้จำแล้วก็มาสั่งให้ทำไม่ใช่หรอกท่านฟังแล้วท่านไม่ทำตามก็เรื่องของท่านแต่สอนให้คิดคิดเพื่อที่จะได้รู้ในสิ่งที่พระบิดาทรงประทานองค์ความรู้ซึ่งมันเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมคิดเองไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ให้ท่านคิดตามเราเนี่ยได้ทำไมจึงเรียกว่าคนเพราะว่ามีหน้าที่ต้องคนให้เข้ากัน
คำถามต่อมาถ้าท่านเป็นคนมีประกายทางปัญญาเจิดจ้าท่านจะเริ่มสังเคราะห์แสงด้วยสมองซีกขวาของท่านแล้วเมื่อฟังคำกล่าวด้วยสมองซีกซ้ายของท่านหน้าที่คนของทุกคนหน้าที่คนของทุกๆคนเราจะยกแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะว่าหน้าที่ในการคนของทุกๆคนที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนเนี่ยมีหน้าที่ต้องคนอะไรยังไงบ้างอย่างที่หนึ่งหน้าที่คนของทุกคนที่มาเกิดนะโดยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนเนี่ยคือต้องคนตนเองเพื่อเป็นมนุษย์เรายังไม่ลงลึกนะครับแค่บอกให้รู้ว่าหน้าที่ของเราเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยทุกคนต้องคนทั้งนั้นเนี่ยพอมีหน้าที่ต้องคนก็เลยตั้งชื่อพระบิดาจึงให้สรรพนามคนเนี่ยไม่ใช่ชื่อจริงแต่เป็นสรรพนามสัตว์ก็ไม่ใช่ชื่อจริงเป็นสรรพนามเพราะว่ามีหน้าที่ต้องคนจึงให้ชื่อว่าคนเพราะมีหน้าที่ต้องเป็นผู้ชายจึงตั้งชื่อว่าสมชายเพราะมีหน้าที่ต้องเป็นสตรีเป็นผู้หญิงจึงตั้งชื่อว่าสมหญิงบางทีสมชายมันเยอะแล้วสมหญิงมันเยอะแล้วก็เลยถ้าเกิดมาเป็นผู้ชายมีหน้าที่ต้องเป็นผู้ชายก็อาจจะตั้งชื่อว่าชาตรีบางทีก็ชาตรีเยอะแล้วเป็นทาตรีใช่ไหมผู้ชายหรือเอาให้มันด้นด้นซนๆชื่อจอมยุทธไม่มีผู้หญิงคนไหนชื่อจอมยุทธชื่อยงยุทธยุทธศักดิ์ยุทธศาสตร์บางคนทะลึ่งชื่อยุทธาถีเลยนั่นมันสมัยโบราณนะยุทธาถีสงครามด้วยช้างถ้าเป็นผู้หญิงนวลจันทร์สิริพรนะทิพวดีมนวดีนะแต่ถ้าชื่อเมียวดีเนี่ยเป็นเมืองหลวงเก่าของพม่าไม่มีใครชื่อนะอ่ะนี่คือต้องคนตัวเองเพื่อเป็นมนุษย์คนที่สองต้องคนให้เข้ากันกับผู้อื่นมีหน้าที่ต้องคนให้เข้ากันกับผู้อื่นอย่าเพิ่งไปพูดถึงคนอะไรคนอย่างไรเดี๋ยวค่อยลงลึกให้รู้ก่อนว่าที่มาของคำว่าคนเนี่ยเป็นเพราะมีหน้าที่ต้องคนน่ะมันไม่ใช่คนอย่างเดียวอย่างนี้สองอย่างแล้วนะคนตนเองเพื่อเป็นมนุษย์คนที่สองก็ต้องคนตัวเองให้เข้ากันกับผู้อื่นด้วยคนที่สามคือคนให้เข้ากันกับโลกเสรีนี่ดาวเคราะห์โลกที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยท่านต้องคนให้เข้ากับโลกด้วยถามว่านี่มันเป็นอนุตตรธรรมใช่ไหมเพราะพระศาสดาที่ท่านยอมรับนับถือยึดถืออยู่อย่างมั่นคงไม่ยอมปล่อยมลิงโหนเถาวัลย์หวงเถาวัลย์ท่านไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้เลยใช่ปะขนาดพระพุทธองค์ตรัสนะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นก็คือเรื่องของธรรมจักรเรื่องของการคนธรรมจักรกับปวัตนสูตรไอ้มอดมารก็พายคนนำทางตาบอดพาหลงทางนิพพานลงเหวลงห้วยไปโน่นไม่ได้พูดเรื่องคนเลยอยู่ๆเปลี่ยนจากคนเป็นมนุษย์เฉยเลยมนุษย์สานังมนุษย์สติอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะอย่ายกระดับตัวเองเป็นมนุษย์หน้าตาเฉยเลยทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นมนุษย์ได้ยังถ้ายังคนไม่เสร็จเป็นมนุษย์ไม่ได้คนไม่สุดเป็นมนุษย์ไม่ได้และนี่แหละฉวยโอกาสยึดอำนาจการเป็นมนุษย์หน้าตาเฉยเลยท่านยังไม่รู้มนุษย์คืออะไรจากเด็กหนึ่งคนนะเด็กน้อยทารกน้อยหนึ่งคนใช่ไหมมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนได้ยังไงพอโตเป็นผู้ใหญ่หนังหนาหนังเหนียวแก่แดดแก่ลมมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนจากคนเป็นมนุษย์ว่างั้นนะนั่นแหละมนุษย์มโนเอาเองสมอ้างเอาเองเป็นวิชามอดวิชามานะประการที่สี่เนื่องจากมันมีแค่บรรทัดที่4นะบรรทัดที่5เขียนไม่พอเลยยกตัวอย่างแค่ว่าคนต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดต้องคนให้ต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดแปลว่าคนตัวเองเพื่อเป็นมนุษย์คนจากการเป็นมนุษย์แล้วต้องคนให้เข้ากับผู้อื่นเมื่อคนเข้ากันกับผู้อื่นที่เป็นเพื่อนร่วมโลกแล้วก็ต้องคนให้เข้ากันกับโลกและเมื่อทำสำเร็จเข้ากันกับโลกแล้วไม่ใช่พอเข้ากันได้แล้วก็หยุดไม่ใช่ต้องคนอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดด้วยนี่คือภารกิจของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมอบหมายให้จิตคนก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยต้องรับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้แทนถามว่ามันเป็นอนุตตรธรรมไหมล่ะเนี่ยถ้าเราไม่มาบอกท่านจะรู้ไหม
เมื่อท่านไม่รู้ท่านก็เลยปฏิบัติธรรมะใช่ไหมถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาท่านทำอยู่แค่นั้นทั้งที่มันทำตรงนั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีดีอยู่แล้วครับแต่ทำครบไหมไม่ครบนะที่ไม่ครบเพราะอะไรเพราะท่านไม่รู้ไงไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเห็นไหมนี่คืออนุตตรธรรมแล้วไม่ฟังเรานี่จะรู้ไหมเราบอกว่าไม่ต้องเชื่อเราขอให้ฟังอะฟังแล้วคิดเมื่อคิดตามแล้วท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็สุดแท้แต่ปัญญาของท่านท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแท้แต่บุญบารมีของท่านแต่เราขอร้องอย่างเดียวช่วยฟังหน่อยฟังแล้วคิดตามด้วยใช้สมองด้วยไม่ต้องกลัวว่าตัวเองโง่คิดไม่ได้เดี๋ยวเราจะจุดประกายทางความคิดให้กับท่านเองก็แปลว่าเราจะใช้ไลท์เชอร์ไม่ขีดไฟเนี่ยจุดช่วยจุดให้นะแต่ขออย่างเดียวแต่เกียงท่านเนี่ยขอให้มีน้ำมันนะเหมือนอย่างที่องค์เยซูคริสต์ท่านว่านะเจ้าสาวเนี่ยมายืนรอพระองค์เนี่ยถือตะเกียงมาแต่มันดันทะลึ่งไม่มีน้ำมันเลือกจุดให้ตายมันจะติดไหมเล่าก็แปลว่าต้องมีน้ำมันเราจะช่วยจุดให้ก็แปลว่าจุดประกายทางความคิดให้พี่พี่น้องน้องครับเมื่อท่านเห็นแล้วว่าการคนเนี่ยมีตั้ง4อย่าง4ขั้นตอน4สเต็ป4 steps การคนเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้แล้วว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาต้องใช้อะไรใช้อะไรคนบ้างถ้าจะคนเราต้องรู้ว่าต้องคนอะไรคนอย่างไรเครื่องมือที่ใช้ในการคนคืออะไรเราบอกแล้วไงเป็นการนิพนธ์พระคัมภีร์ด้วยการกล่าวเป็นวาจาแล้วเก็บเอาไว้ใน YouTube เก็บไว้บนดาวเทียมนู่นแล้วก็เก็บไว้ใน Facebook วิสุทธิปัญญาไม่ต้องหาที่เก็บเยอะเพราะว่ามันใช้หน่วยความจำเอาใช่ไหมเป็นจิกะไบต์เป็นเมกะไบต์ท่านไม่ต้องไปเก็บให้เปลืองอยากฟังตอนไหนอยากชมตอนไหนคลิกเข้าไปใน Google คลิกเข้าไปใน YouTube เดี๋ยวเขาขึ้นมาให้เองไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในการเก็บท่านว่าจริงไหมขอให้เพียงแต่ให้ใช้คำในการค้นหาให้เป็นเท่านั้นแหละพี่น้องครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปเมื่อเรารู้ว่าจิตวิญญาณของพวกเรามาเกิดเป็นคนมีหน้าที่ต้องคนสิ่งแรกต้องรู้เลยแล้วกูจะใช้อะไรคนเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะจะใช้อะไรคนใช้นิ้วคนเหรอใช้มือคนเหรอใช้เท้าคนเหรอใช้อะไรกลไกในการคนเพราะฉะนั้นถ้าพูดตามลำดับเรียงตามลำดับจัด priority เรียงตามลำดับขององค์ความรู้เราก็จะจัดเรียงลำดับให้ท่านได้เรียนรู้ดังนี้ครับอย่างแรกครับท่านเห็นบนจอท่านเห็นบนจออายตนะสิ่งที่จะต้องใช้ในการคนประกอบด้วยสิ่งแรกคืออายตนะอายตนะในที่นี้หมายถึงที่ท่านเห็นกระพริบกระพริบคือตาหูจมูกลิ้นกายและก็จิตอายตนะทั้ง6จิตนี่ก็คือจิตที่อยู่ข้างในจิตไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกก็มี5ตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสจิตก็คืออายตนะภายในสามารถนึกเองได้ด้วยนึกเองได้ด้วยสัมผัสได้เองนึกเอาเองนึกออกนึกเอานึกเองเป็นเรื่องของจิตและจิตตัวเนี้ยมันก็คือตัวเดียวกันกับไอ้จิตคนหรือจิตหยาบที่เราพูดตอนต้นรายการเมื่อสไลด์แรกแต่เนื่องจากมันเป็นอายตนะภายในด้วยขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้เป็นอายตนะภายนอกเราเลยเอาไว้ในชาร์ตแผ่นเดียวกันให้มันมากระพริบกระพริบกระพริบร่วมกันแปลว่าท่านต้องใช้จิตตัวหน่อยในการนึกออกนึกเอานึกเองด้วยเพื่อจะใช้ในกระบวนการของการคนกลไกอย่างที่สองนี่อ่ะมาแล้วไอ้จิตตัวตะเกียมันทำหน้าที่เป็นจิตคนด้วยที่พระบิดาอนุญาตให้จิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์แบ่งภาคตัวเองออกมา1หยดหรือ1กระจึกเป็นพาร์ติเคิลเดียวที่ตอนแรกยังไม่มีการสั่นสะเทือนไม่มีการไวเบรตไม่มีทิศทางไม่มีการสั่นสะเทือนจึงยังไม่ต้องการพื้นที่ยังไม่ต้องการเวลาอะไรทั้งนั้นมันจึงเป็นมิติที่ศูนย์อย่างที่พว
พวกท่านได้ฟังเรากล่าวไปแล้วเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนพอปฏิสนธิในครรภ์ปั๊บก็อาศัยอะไรครับก็อาศัยแรงสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณและแรงสั่นสะเทือนของความรักจากจิตของแม่เพราะว่าไปฝังตัวอยู่ที่มดลูกซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับการสั่นสะเทือนของจิตหยาบและจิตวิญญาณของแม่ก็อาศัยแรงเหวี่ยงตรงนั้นเนี่ยทำให้จิตหยาบหรือจิตคนเนี่ยที่อยู่ที่มิติที่ศูนย์เนี่ยมันมีการไวเบรชั่นเริ่มต้นจากช้าๆเหมือนพระตีกลองเพลงนะครับจากมิติที่ศูนย์ก็เป็นมิติที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการเริ่มแกว่งไกวจะมี2จุดละไปมาจะมี2จุดใช่ไหมพอตีกลองเพลงรัวมากขึ้นจาก2ก็เป็น4จาก4ก็เป็น6จาก6ก็เป็น8มันก็จะเกิดแกนนอนก็แปลว่าเกิดกายหยาบของเด็กนอนอยู่ในท้องแม่เพราะว่าคลื่นมันสั่นสะเทือนในแนวระนาบพอเริ่มเป็นตัวตนขึ้นมามีรูปลักษณ์หน้าตาตัวตนขึ้นมานั่นแสดงว่าจิตหยาบหรือจิตคนนั้นเริ่มสั่นสะเทือนในแนวดิ่งได้ด้วยแล้วไม่ใช่ในแนวนอนอย่างเดียวมันจะเป็นในแนวดิ่งขึ้นลงแล้วมันก็เลยมีตัวตนรูปลักษณ์รูปกายขึ้นมาโดยจิตวิญญาณเป็นผู้โปรแกรมให้เกิดกระบวนการสั่นสะเทือนของจิตหยาบแต่พอจิตหยาบสั่นสะเทือนได้เองโดยถึงมิติที่3แล้วคือ 3D 3 dimension dimension ที่3นะจิตวิญญาณเนี่ยก็จะถูกขังอยู่ในต่อม pituitary ต่อมใต้สมองแล้วจิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนตัวเองได้แล้วเพราะเด็กสามารถเริ่มใช้อายตนะของตัวเองได้เป็นคลอดเอาแวะมาเริ่มลืมตาอ้าปากเริ่มได้ยินเริ่มได้รับการสัมผัสความรักจากพ่อจากแม่จิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นมิติที่3ได้แล้วจะสามารถมีแรงเหวี่ยงมีพลังเหวี่ยงพลังเพิ่มจากความรักของพ่อแม่เอามาโอบโอ้ยลูกเอ้ยอย่างนี้ด้วยความรักมันจะทำให้จิตหยาบของเด็กเนี่ยที่พ่อแม่รักให้ความอบอุ่นนะเอื้ออาทรนะเหมือนลูกออกมาจากอุทธรออกมาจากอกแล้วนำมากอดลูกรักลูกมันมีส่วนต่อการทำให้จิตหยาบยกระดับในการสั่นสะเทือนเป็นมิติที่สูงขึ้นได้เรื่อยๆท่านเห็นไหมนี่คือความแยบยลที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มันเป็นกระบวนการอัตโนมัติแต่เมื่อครบ3ขวบพ่อแม่ไม่สามารถจะส่งแรงสั่นสะเทือนเพื่อให้จิตหยาบของลูกยกระดับเป็นบวกด้วยความถี่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นมิติที่3อัพขึ้นไปอัปเปอร์เนี่ยไม่ได้ละจิตวิญญาณในกายสังขารของทารกนั้นก็ถูกขังอยู่ที่ตอมพิทูอิทิรีแล้วออกมาทำงานร่วมกับจิตหยาบช่วยกันเหมือนตอนแรกๆที่ปฏิสนธิไม่ได้แล้วนั่นแสดงว่าเด็กน้อยคนนั้นเมื่ออายุครบ3ขวบเป็นตัวของตัวเองแล้วกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานตั้งแต่3ขวบแล้วพ่อแม่จึงต้องสอนลูกให้รู้จักคำว่าความรักความรักเท่านั้นที่จะสามารถทำให้ขันห้าของเด็กเนี่ยสั่นสะเทือนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วหมุนธรรมจักรมากเท่าไรมิติที่3จะถูกยกระดับไปสู่มิติที่4ได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นมากเท่านั้นแต่ถ้าไม่สอนทำให้ลูกแย่งของเล่นกันทำให้ลูกตบตีกันเองลูกโกรธพี่เลี้ยงโกรธแม่ที่ให้นมช้าอะไรพวกเนี้ยเสร็จแล้วเพราะบอกว่าลูกมันไม่ร้องไห้เดี๋ยวมันไม่ได้ผายปอดกูให้ลูกกูร้องไห้เพราะโกรธไม่ได้แดกนมทันใจหิวนมมากร้องจนน้ำมูกน้ำตาไหลร้องจนชักเกร็งเลยหารู้ไหมว่านั่นแหละเป็นการปิดกั้นการเจริญเติบโตหรือการยกระดับการสั่นสะเทือนของจิตหยาบของลูกของตัวเองนี่คือความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมไม่มีแพทย์คนไหนสอนท่านแบบนี้หรอกเราก็ไม่ใช่ฮีลเลอร์ไม่ใช่เป็นแพทย์ของจักรวาลเราสื่อตามที่พระบิดาหรือพระผู้สร้างทรงเมตตาพวกท่านต้องใช้จิตในการคนนะเอาเป็นว่าเนี่ยต้องใช้จิตตัวเนี้ยในการคนตั้งแต่เด็กคลอดออกมาแล้วอายุครบ3ขวบเด็กจะต้องใช้จิตในการคนใช้จิตของตัวเองในการคนเพราะว่ามันเข้าถึงมิติที่3ขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องใช้ต้องพึ่งอัตตาหิอัตโนนาโถพระพุทธองค์ทรงทราบความจริงเรื่องนี้ทรงทราบก่อนเราเพราะเราเพิ่งมาเนี่ยพระองค์ก็เลยบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องใช้จิตหยาบของตัวเองยกระดับจิตหยาบตัวเองให้เข้าถึงมิติที่6ก็คือจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้ก่อนที่จะตายต้องเข้าถึง6ให้ได้เมื่อเข้าถึง6แล้วไม่ต้องตายแล้วเป็นอมตะแล้วไอ้มอดมารก็ทำอะไรพวกคุณไม่ได้แล้วถ้าไม่โง่อีกอะแต่ที่ผ่านมาเป็นไงถูกทำให้ติดลมกิเลสพอติดกิเลสปั๊บก็บ้าตัณหาพอบ้าตัณหาปั๊บราคะก็มากนี้กิเลสตัณหาราคะ
แล้วก็จะก้าวร้าวดังสัตว์ร้ายก็คืออารมณ์ขยะอารมณ์ก้าวร้าวแทนที่จะเป็นมนุษย์กลับกลายเป็นสัตว์ร้ายเวลาโกรธสังเกตไหมหายใจฟึดฟัดฟึดฟัดเหมือนสัตว์เลยหน้าแดงเขี้ยวงอกออกตาถลนเลยเหมือนยักษ์เหมือนมารเหมือนสัตว์ร้ายเลยไม่น่ารักเหมือนมนุษย์เลยครับเวลาโกรธนะมันถ้าใครท่านใดนะอยากจะหยุดโกรธง่ายๆนะเวลาโกรธปั๊บนะรีบควักกระจกออกมาส่องดูหน้าตัวเองเลยเผลอๆทนไม่ได้ต้องขวิ้งกระจกทิ้งทำไมกระจกเฮงซวยทำให้หน้ากูเหมือนยักษ์เหมือนมารเหมือนสัตว์ร้ายวะเห็นไหมเอาไว้ดูบ้างนะฮะพี่น้องครับจิตคนเนี่ยมันมาจากไหนตะกี้เราเล่าให้ฟังล่วงหน้าดูภาพนี้จิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์มาปฏิสนธิในครรภ์เนี่ยมีจิตวิญญาณมาปฏิสนธิพอถึงจุดหนึ่งกลายเป็นก้อนวุ้นขึ้นมาอาจจะประมาณ3เดือนแล้วแต่เด็กคนนั้นนะว่ามันอยากจะมาเกิดเร็วตายเร็วโตเร็วหรือเปล่านะฮะจิตวิญญาณก็จะแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเรียกว่าจิตคนหรือจิตมนุษย์เนี่ยแล้วมีสถานที่ตั้งในการทำหน้าที่ของจิตคนหรือจิตหยาบอยู่ที่ต่อมไพเนียลพูดง่ายๆก็อยู่ที่ตาที่3ของมนุษย์นั่นแหละจิตหยาบหรือจิตคนตัวเนี้ยพระบิดามีตัวช่วยเพื่อทำให้จิตคนหรือจิตหยาบตัวเนี้ยเกิดการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องยกเว้นตอนหลับก็คือใช้กลไกอายตนะทั้ง5และข้างในคือเจียวตัวจิตเองเนี่ย6ในการกระตุ้นให้ตัวเองเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเพื่อให้สั่นสะเทือนแรงขึ้นแรงขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพื่อยกระดับสู่มิติที่สูงกว่านั่นเองใช้อะไรครับตะกี้บอกใช้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสพอสัมผัสรู้สิ่งใดปั๊บพระบิดาจะส่งรหัสของคลื่นของการสัมผัสไม่ว่าตาเห็นจมูกได้กลิ่นหูได้ยินลิ้นรับรสกายสัมผัสร้อนเย็นมันจะถูกส่งมาที่จิตคนก็คือที่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ที่ต่อมไพเนียลหรือไพเนียลแกลนอยู่บริเวณหน้าผากระหว่างคิ้วขึ้นไปเล็กน้อยมองตรงเข้าไปเนี่ยเนี่ยพระบิดาทรงเมตตาพวกคุณใช่ไหมใช้กระบวนการของขันธ์5ทำงานร่วมกันกับอายตนะเพื่อทำให้จิตหยาบของคุณเนี่ยมันสั่นสะเทือนและยกระดับสูงขึ้นแล้ววันๆนึงคุณหนีเข้าป่าไปนั่งหลับตาปิดอายตนะทั้งหมดปิดทวารทั้ง9แล้วคุณจะเอาอะไรมาเป็นตัวช่วยในการยกระดับจิตหยาบของคุณเพื่อให้สูงขึ้นสู่การเป็นหนึ่งเดียวกันทางจิตวิญญาณคุณอย่ามาบอกนะว่าพระศาสดาสอนให้เข้าป่าปลีกวิเวกคุณคิดเองนะครับถ้าปิดอายตนะขันธ์5มันเกิดขึ้นไม่ได้ขันธ์5เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตคนหรือจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่แทนและตัวเองถูกขังอยู่นั่นน่ะมันต้องสั่นสะเทือนด้วยพระบิดาเลยใช้วิธีทางธรรมชาติคือตาไม่บอดหูไม่หนวกใช่ไหมเขาเรียกว่าคนมีอาการครบ32คนที่อาการไม่ครบ32พระพุทธองค์ไม่อนุญาตให้บวชฮะเพราะบวชแล้วมันเรียนรู้อะไรยากตาบอดมองไม่เห็นจะเรียนรู้อะไรช่องทางการเรียนรู้ก็หายไปหนึ่งไม่เหมือนสมัยนี้ครับบวชสอนแค่บวชอาทิตย์เดียวไม่กี่วันก็สอนเขาแล้วสอนผิดสอนถูกไม่รู้ไอ้คนที่เป็นชาวบ้านเป็นคฤหัสถ์ก็ถามจริงเพิ่งบวชใหม่ยังไม่ถึงพรรษานิมนต์มาเทศแล้วถามธรรมะแล้วไม่สงสารพระบวชใหม่มั้งเหรอเขาบวชเรียนไม่ได้มาบวชสอนไม่เคยมีใครบอกว่าขอลาบวชแน่แทนคุณพ่อแม่ไอ้นั้นโอเคแต่ถ้าไปบวชเพื่อจะไปครูสอนคนอื่นนะคิดผิดคิดใหม่ได้สอนธรรมะผิดเนี่ยทำให้คนหลงทางเนี่ยตกนรกขุมที่13นะครับตกนานด้วยถึงแม้มันไม่หมกไหมแต่มันเสียเวลาถ้าสอนต้องมั่นใจว่าสอนในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ไม่เชื่อมั่นแล้วมาอุตริทำตัวเป็นจอมยุทธเสียเองนี่เราสามารถกล่าวได้เพราะเราสื่อกับพระเจ้าเราไม่ได้กลัวหกท่านเราเลยไม่กลัวไม่กลัวสอนผิดเพราะเรามีมหาสติ 100% รู้สติมีสติใช้สติตลอดเวลาเราใช้จนชำนาญแล้วพี่น้องครับนี่นะตอนนี้จิตคนมาจากไหนท่านรู้แล้วนะเราอธิบายคร่าวๆให้ฟังสิ่งที่จะใช้ต่อมาก็คือ
อีกอย่างหนึ่งก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าขันห้าก็คือกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตคนเป็นการสั่นสะเทือนถ้าสั่นสะเทือนทางด้านบวกมันก็จะยกระดับจิตหยาบเนี่ยให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านมิติที่3ไปสู่มิติที่4และไปสู่มิติที่5จนสุดท้ายคือมิติที่6มันจะต่อเนื่องถ้าท่านไม่ชิงตายซะก่อนถ้าท่านตายไปจากการเป็นมนุษย์กลับมาเกิดใหม่จะเริ่มต้นที่0ใหม่ไอ้มอดมันชอบมันรู้ตรงนี้ไงมันหลอกให้ท่านเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันบอกว่าเฮ้ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเพราะอะไรเพื่อท่านมองว่ามันเป็นของธรรมดาเพราะเวลาท่านเกิดมาท่านก็เห็นคนตายแล้วใช่มั้ยครับท่านเกิดมาท่านก็เห็นคนเจ็บแล้วเกิดมาก็เห็นคนป่วยแล้วท่านเลยบอกเป็นเรื่องธรรมดาทางที่จริงๆมันไม่ใช่ธรรมดาที่ไอ้มอดมารมันหลอกให้คุณเชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะมันไม่ต้องการให้พวกท่านฉุกคิดเพราะมนุษย์เป็นคนฉลาดเป็นคนช่างคิดอ่ะแต่ถ้าตายใจแล้วนอนนอนก็เรียกตายใจก็เรียกนอนใจนอนแล้วจะไม่คิดอะไรแล้วมนุษย์เวลานอนกูจะไม่คิดอะไรกูจะหลับท่าเดียวถ้าตื่นขยับขึ้นมากูก็จะแดก พูดเล่นไม่คิดไม่ฉุกคิดพอไม่ฉุกคิดปั๊บเชื่อตามที่เขานะจูงจมูกจูงจิตsuggestion คนส่วนใหญ่ในสังคมเชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเวลาเจ็บปวดป่วยไข้ก็บอกว่าธรรมดาจึงไม่ได้สนใจเลยว่าที่ตัวเองป่วยโดยไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่จริงๆเป็นอาการป่วยที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียอะไรไม่ใช่เลยจึงไม่ฉุกคิดจึงไม่ฉุกคิดเช่นเป็นโรคฟันผุถ้าหาคำตอบให้ตัวเองได้ว่าอ๋อที่กูฟันผุเพราะว่ากูชอบอมลูกอมแล้วอมแล้วไม่แปรงฟันก่อนนอนนะน้ำตาลมันจะทำให้แมงกินฟันมันเลยผุแต่ถ้ากูเป็นคนรักษาความสะอาดของฟันทำไมอายุกูแค่นี้เหงือกจ๋าฟันลาก่อนมาหลายซี่หรือทำไมฟันเนี่ยแปรงฟันอย่างดีใช้ยาสีฟันอย่างดีเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ช่องแล้วเวลาพูดทำไมมีกลิ่นปากออกมาจากปากก็เลยคิดว่าไอ้ฟันมันผุหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไรพอบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาก็เลยปลงเลยฮะปลงเลยมีอาการผิดปกติในการดำเนินชีวิตทางกายสังขารอะไรสักอย่างก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยไม่คิดที่จะดิ้นรนที่จะทำอะไร1บำบัดรักษา2ป้องกันป้องกันไว้วันนี้ถ้าหายแล้ววันหน้ามันจะได้ไม่ป่วยอีกมันเพราะอะไรวะไม่คิดเพราะเสือไปบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเห็นคนแก่ชราแล้วต้องเจ็บป่วยออดออดแอดแอดคนป่วยชราที่แข็งแรงก็มีไม่ใช่เหรอครับทำไมไม่คิดอ่ะเอ้ยทำไมคนอย่างกูแก่ชราขนาดนี้คนอื่นเขาแก่ชรากว่ากูเขาไม่เห็นป่วยไม่เห็นเป็นอะไรเลยทำไมไม่คิดอ่ะครับเพราะอะไรหนอมนุษย์ถูกหลอกให้ไม่คิดไม่กระทั่งการเกิดแก่เจ็บตายเลยถูกหลอกมาตลอดนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนากับสัญญาเนี่ยบางทีสัญญามันมาก่อนเวทนาก็ได้นะครับเพราะพอได้ยินเสียงไอ้หมอเนี่ยกูจำไว้ในสัญญาขันเลยแค่ได้ยินเสียงอีเวนเนี่ยได้ยินเสียงอีควายนี่ปั๊บของกูขึ้นเนี่ยกูโกรธกูเกลียดขึ้นมาทันทีทั้งที่นะเวทนาขันเนี่ยมันยังไม่ได้ทำงานของมันเองนะแต่สัญญาขันส่งข้อมูลไปสั่นที่เวทนาขันน่ะเรายังไม่พูดลึกนะครับขันห้ามันมีกระบวนการของมันมันจำได้ว่าเสียงนี้แหละไอ้เวนี่ไอ้ตัวแสบเกิดอาการโกรธขึ้นมาเพราะจำได้หมายรู้ได้หมายรู้อารมณ์โกรธของกูกับไอ้เวนี่ได้และกูจำเรื่องราวที่มันทำแสบกับกูได้มันมาจากสัญญาขันนะแค่ได้ยินเสียงสัมผัสรูปซึ่งเป็นนามธรรมนะเสียงเนี่ยไม่ใช่รูปธรรมของขึ้นนะนี่คือกระบวนการของขันธ์5ซึ่งมันจะทำให้เกิดอาการทั้งพฤติกรรมทางกายภาพกับพฤติกรรมทางจิตพฤติกรรมทางกายภาพก็เป็นวจีกรรมกับกายกรรมพฤติกรรมทางจิตก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือพลังงานถ้าเป็นพฤติกรรมทางจิตที่มันเป็นบวกพลังงานจิตที่ออกมาก็เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกแต่ถ้ามันเป็นโลภะโทสะโมหะในมิติทางพลังงานที่เป็นคลื่นพลังงาน
มันก็จะเป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบมันจะไปแยกขั้วเลยมันจะเป็นลบซึ่งถ้าวิญญาณเป็นลบอะโลกไม่ต้องการกลายเป็นขยะที่มอดต้องการมอดเลยหลอกยั่วย้าววางแผนหลอกให้ท่านผลิตในสิ่งที่พวกมันต้องการคือยั่วโมโหง่ายหลอกให้โกรธหลอกให้โลภหลอกให้หลงหลอกให้งมงายเป็นลบทั้งนั้นนี่เห็นไหมเรามาบอกท่านเพื่อให้เอาชนะมารภายในให้ได้ถ้าท่านไม่ฟังเราท่านไม่เชื่อเราท่านไม่มีวันไม่มีปัญญาจะใช้ขันห้าได้หรอกเพราะท่านไม่รู้ว่าเขาวางยาไว้ตรงไหนแล้วเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรชัดไหมพระบิดาจึงบอกว่าท่านต้องแทรกแซงขันห้าให้เปลี่ยนจากกรรมจักรคือโลภะโทสะโมหะสันเซนขันห้านี่ให้เปลี่ยนมาเป็นธรรมจักรด้วยการรักเพื่อให้ถ้าพระพุทธองค์ก็ใช้คำว่าเมตตาเปลี่ยนให้ได้ถึงแม้มันทำตัวไม่น่าเมตตาท่านก็ต้องเมตตาให้ได้อย่าไปตกหลุมพรางของมอดมารท่านไม่ได้มีหน้าที่มาเพื่อเกลียดใครท่านไม่ได้มีหน้าที่มาพิพากษาใครว่ามันดีมันเลวท่านไม่มีหน้าที่อย่าบ้าอำนาจมาเกิดเป็นมนุษย์อย่าบ้าอำนาจตามไอ้มอดมารมันหรอกไอ้มอดมารมันชอบใช้อำนาจเหนือใช่ไหมครับเห็นใครแล้วบอกเลยว่าหน้าที่กูไม่ใช่หน้าที่พิพากษามันมันเป็นคนชั่วกูก็ไม่มีหน้าที่จะต้องเกิดมาเพื่อจัดการกับคนชั่วจิตวิญญาณกูมีหน้าที่มาให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์โลกและทุกสรรพสิ่งท่านต้องท่องเอาไว้ครับถ้าท่านไม่ท่องท่านก็จะลุกแก่โทสะโลภะโทสะโมหะแล้วท่านก็จะหมุนกรรมจักรตกเป็นทาสไอ้มอดมารมันตลอดแทนที่ท่านเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกของพระบิดาแต่เสียท่าไปเป็นทาสของไอ้มอดมารท่านทำดังนั้นทำไมครับเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยเนี่ยรายการเราน่าจะมีชื่อเสียงกว่านี้นะท่านจะต้องช่วยแชร์กันไปเยอะๆแล้วช่วยพยายามไปเถียงไอ้คนโง่หน่อยให้มันรู้ว่าที่อาจารย์ปริญญาพูดเนี่ยท่านเชื่อเพราะอะไรท่านยอมรับฟังเพราะอะไรมันได้ประโยชน์แก่ตนคนฟังทั้งนั้นคนพูดเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกคนพูดมีความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ซึ่งขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาทำมีสักกี่คนที่จะมีโอกาสดีอย่างเราที่จะได้มากล่าวพระโอวาทในนามของพระเจ้าให้ท่านฟังทั้งที่เราก็ไม่ใช่พระเจ้าแต่ท่านต้องฟังเราเพราะพระองค์ไม่ได้มากล่าวกับท่านโดยตรงท่านพระองค์กล่าวผ่านเรามาพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงขันห้าเนี่ยตะกี้นะถ้าใช้กิเลสตัณหาในการสั่นสะเทือนขันห้าเขาเรียกว่ากรรมจักรแต่ถ้าใช้ความรักในการสั่นสะเทือนขันห้าเพื่อหมุนเนี่ยมันเรียกว่าธรรมจักรนะดูภาพนี้ดูนี่เราทำทั้งคืนเลยนะภาพนี้กว่าจะได้มาเนี่ยแทบตายเราไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องไอทีเราไอหลายทีไอทีเดียวเราไม่ชำนาญโอเคไอทีก็แปลว่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่แหละครับมันเป็นกรรมจักรหรือธรรมจักรมันอยู่ที่ตรงนี้ครับพี่น้องดูภาพนี้ดีๆครับดูภาพนี้ดีๆท่านรู้แล้วหน้าที่ของจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะต้องหมุนธรรมจักรพระพุทธองค์ก็สอนไว้ว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรกฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมจักรอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดนั่นคือคำแปลของคำว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรส่วนไอ้มอดมารไปหลอกคนนำทางตาบอดให้แปลธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรว่าแปลว่าอริยสัจ4ก็แล้วแต่พวกมันนะแต่ไม่ใช่พวกเรานี่ที่พูดนี่คือของจริงครับหลงทางกันมาเยอะนะที่บอกว่าเป็นอริยะเป็นอรหันต์แสดงว่านิพพานแล้วไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับคำว่านิพพานที่แท้จริงคือต้องหลุดออกไปจากเอกภพกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณที่ตัวเองจากมาได้แต่ไม่ใช่หายสาบสูญแต่ไปแอบซ่อนตัวอยู่หลังก้อนเมฆในบรรยากาศเนี้ยโอ้จักรวาลนี่ใหญ่ไพศาลมากอนันตจักรวาลเยอะแยะมากมายไปแอบซ่อนอยู่ลูกหลืบไหนก็ไม่รู้แล้วไม่กลับมาเกิดอีกอย่าหลงผิดคิดว่านิพพานแล้วสังเกตไหมหลวงปู่บางรูปที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วหลายท่านบอกเป็นอรหันต์เวลาทีเผลอท่านบอกเลยว่าชาติหน้าอาตมาไม่มาเกิดแล้วนะอาตมาจะไปสวรรค์แล้วสวรรค์ไหนครับเนี่ยก็สวรรค์ที่หลงมิติกันนั่นแหละนั่นคือนิพพานของท่านเพราะถูกไอ้มอดมารมันหลอกไว้อะน่าสงสารไหมคนที่ถูกหลอกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะท่านอย่าโกรธเรานะเรากล่าวตามพระเจ้านะตามพระบิดานะ
นะเรายังสู้ท่านที่หลุดลอยไปค้างบนนั้นไม่ได้หรอกบารมีเรายังไม่ถึงนะเรายังต้องเป็นมนุษย์เข็นมีอยู่เนี่ยพี่น้องครับมนุษย์เราทั่วไปก็เหมือนกับไอ้หนวดที่อยู่ทางซ้ายที่เท้าข้างซ้ายเนี่ยเหยียบกิเลสอยู่เนี่ยข้างขวามันก็ต้องไปหาตัณหาจากตัณหามันก็ไปหาอารมณ์ขยะพออารมณ์ขยะเสร็จแล้วมันไม่มีอะไรทำมันก็เดินลงมาหาตัณหาจากตัณหาก็กลับมาหากิเลสกิเลสก็กลับมาสู่จุดศูนย์ก็คือตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เกิดใหม่ก็มาเหยียบกิเลสเหยียบตัณหาอารมณ์ขยะจากขึ้นๆลงๆเขาเรียกเต้นสามชาติที่เราเคยพูดถึงนี่คือการหมุนกรรมจักรเพราะไม่รู้ว่าทำไมกูเป็นแบบนี้ทำไมกูโกรธง่ายหายเร็วนะทำไมกูโมโหร้ายทำไมกูยังโลภยังงกไม่รู้จักบริจาคไม่รู้จักให้ทานหวงแหนและยังช่อฉนเบียดเบียนเอาเปรียบคดโกงเขาอีกทั้งที่ไม่ใช่สิทธิของตัวเองทำไมกูเป็นคนแบบนี้ไม่เคยถามกูมีความสุขกับความทุกข์เพราะไปแย่งเขามาก็ต้องถูกลงโทษผิดกฎหมายหรือบางทีก็ถูกแก้แค้นเอาคืนหาความสุขสงบในจิตใจไม่ได้แต่กูก็มันเมามันกับชีวิตของกูที่สุขดิบทุกสุขก็เพราะว่ายังติดอยู่กับกิเลสพวกนี้กิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะพวกนี้ท่านเห็นไหมภาพคนทางขวามือยื่นความรักไปให้ให้เป็นกระไดขั้นที่4มึงอยากขึ้นลงกับ3ขั้นเนี่ยยื่นความรักมาให้ถ้าสมมติไอ้หนวดทางซ้ายคือตัวท่านถ้าท่านรู้ว่ายังมีกระไดขั้นที่4สามารถปีนขึ้นไปไต่ขึ้นไปแล้วมันได้สูงกว่าเก่าเนี่ยทุกคนใฝ่สูงไม่มีใครใฝ่ต่ำถูกไหมถ้ามีใครเอาบันไดขั้นที่4มาให้ที่ใช้ชื่อว่าความรักมายื่นให้ท่านจะรับไหมขนาดกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะไอ้มอดมารมันหลอกวางแผนหยิบยื่นไว้ให้ท่านยังรับเอาดื้อรับเอาหน้าตาเฉยเลยเดินขึ้นเดินลงก็แปลว่ารับเอามั่วซั่วอยู่กับมันตลอดทั้งชีวิตและถ้ามีใครคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนมนุษย์ของท่านเนี่ยหยิบยื่นความรักมาให้แล้วทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านขึ้นไปแล้วมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วสีของความรักสีชมพูอมม่วงนิดๆสวยด้วยท่านจะรีบขึ้นไปยืนไหมแล้วพอท่านไปยืนบนความรักแล้วท่านจะรู้เลยว่าโอ้ยไอเวเนอร์ขั้นต่ำนะกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะเนี่ยมันโคตรต่ำเลยมันไปต่อไหนไม่ได้แต่พอขึ้นไปสู่กระไดขั้นที่4คือความรักท่านจะพบความมหัศจรรย์เลยเมื่อท่านได้เจอความรักเจอคนที่มีกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะและตัวเองก็เจอท่านจะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปจริงป่ะหาความสุขสงบในชีวิตไม่ได้เลยพอท่านไปยืนบนแท่นของความรักเท่านั้นแหละครับท่านจะรู้สึกปิติมีความสุขมีความสงบโอ้ยกูน่ายืนอยู่บนนี้อยู่บนที่สูงลมเย็นสบายเข้าใจไหมอยู่บนที่สูงบนภูเขาสูงลมพัดเย็นสบายขึ้นไปแล้วไม่อยากลงมาเลยเข้ามาในเมืองมีแต่pollution ก็คือสิ่งที่เป็นพิษหายใจก็เป็นพิษอยู่บนภูเขาอากาศบริสุทธิ์ลมเย็นสบายความรักมันอยู่ในมิติที่สูงกว่ากิเลสตัณหาอารมณ์ขยะท่านเห็นยังท่านใช้สมองซีกซ้ายอ่านภาพนี้ด้วยวิธีวิเคราะห์เนี่ยมีคนยื่นให้กูทำไมกูจะไม่เอาเพราะกูเห็นแล้วสีก็สวยและมันสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยกูจะต้องรีบขึ้นไปพอท่านได้สัมผัสกับความรักปั๊บท่านจะลืมกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะทั้งหมดเลยเหมือนที่เราเป็นเรารักพวกท่านเราจึงกลับมาเกิดในชาตินี้เพื่อช่วยเหลือพวกท่านทั้งที่หลายคนบอกมึงบ้าเปล่าบ้าเปล่าเนี่ยกลับมาเกิดเพื่อหวังจะช่วยคนอื่นเนี่ยบ้าเปล่าถ้าไม่รักจะมาไหมครับแล้วถ้าไม่ดึกดื่นป่านนี้นะท่านจะว่างมาฟังเราไหมท่านต้องเสียสละเวลานอนเพราะทำมาสื่อพระโอวาทบางวันใครจะฟังครับเพราะท่านบอกท่านต้องทำมาหากินทำมาหาเด็กเรารู้ครับเราถ้าไม่รักท่านเราจะยอมอดหลับอดนอนไหมจนสังขารมันเดี้ยงไปแล้วทำเพื่อใครครับตัวเองเดี้ยงแต่ทำเพื่อช่วยเหลือพวกท่านแต่พวกท่านน้อยมากที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเรายอมรับมองเห็นคุณค่าเราน้อยมากความศรัทธาความเชื่อมั่นในพระบิดาความศรัทธาในเรายังน้อยมากท่านดูสิ Facebook 315คน YouTube 491ไม่รู้ว่าเปิด Facebook ด้วยและ YouTube ด้วยเดี๋ยวรวมอยู่ในเนี้ย7-800คนเนี่ยมีกี่คนท่านเห็นไหมทั้งที่เราพูดมาเป็นเดือนๆนะครับแต่ทีคดีดังๆคดีทั้งชั่วส่วนมากคดีชั่วๆโอ้โหบางทีนอนตาไม่หลับนะคอยเฝ้าติดตามข่าวกัน24ชั่วโมง
ถ้าที่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยอดหลับอดนอนเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาแต่สู่รู้อยากรู้อยากเห็นเนี่ยเป็นสัจธรรมที่พากลับบ้านจิตวิญญาณหลุดพ้นกลับบ้านซึ่งไม่มีใครในโลกนี้เลยจะชี้ทางสว่างให้กับท่านทั้งหลายได้มี

ทั้งที่มันเป็นประโยชน์ประโยชน์กับใครประโยชน์กับผู้ฟังประโยชน์กับมนุษย์ทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าถึงแม้ไม่นั้นถึงแม้ไม่ได้นับถือศาสนาที่มีพระเจ้าท่านก็เป็นลูกของพระเจ้าอยู่ดีพระเจ้าก็คือพระเจ้าแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่พระก็คือผู้ที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมมีความดีงามก็คือพระเจ้าใช่ไหมเนี่ยเมื่อท่านดูด้วยตาท่านเห็นภาพผู้ชายคนนี้ผลักใสกระไดขั้นที่เรียกว่าความรักมาให้ไอ้หนวดเพราะเห็นไอ้หนวดมันขึ้นขึ้นลงลงนะกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตรงนี้ตลอดมันไม่ไปไหนมันวนวนอยู่ตรงนี้ครับก็มีคนคนหนึ่งยื่นกระไดขั้นที่สี่ให้คือความรักที่สวยงามและเป็นความรักของพระเจ้าด้วยเพราะความรักรักที่บริสุทธิ์รักเพื่อให้คือรักของพระเจ้าซึ่งพระบิดาให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยถือติดตัวเอาไว้เป็นคุณสมบัติทุกคนแต่ทุกคนเข้าถึงไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปติดไอ้สามกระไดสามขั้นที่ไอ้มอดมารมันวางยาไว้นี่ไงท่านพร้อมจะสร้างบุญสร้างกุศลไหมท่านพร้อมจะช่วยงานพระบิดาช่วยงานเราไหมนะเพื่อพาพี่ๆน้องๆของท่านน่ะคือจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์น่ะกลับบ้านไปสู่แดนสุญญตาไปกราบพระบาทพระบิดาหรือพระเจ้าสักทีท่านอยากช่วยคนอื่นเขาไหมนะท่านไม่มีตังค์บริจาคเยอะๆไม่เป็นไรครับเพียงแต่ท่านอย่าหนีสังคมแล้วลองหยิบยื่นความรักซึ่งเป็นพระเจ้าในตัวท่านเองให้กับเพื่อนมนุษย์เพื่อไอ้คนเนี้ยมันคือคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ไอ้หนวดที่ใส่สูทอยู่ทางซ้ายมือแต่งตัวสวยหล่อเท่เป็นมนุษย์กำมะลอเนี่ยท่านเป็นฝ่ายเริ่มต้นให้หรือหยิบยื่นความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระเจ้าในตัวท่านเหมือนอย่างที่เราเอาความรักที่จิตวิญญาณเราถือมาจากพระเจ้าเอามาฝากให้กับมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยท่านทำตามแบบเราได้ไหมท่านไม่ต้องให้ใครหรอกให้คนที่อยู่รอบข้างของท่านในครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกของท่านในชุมชนในหมู่บ้านที่เป็นคนข้างบ้านของท่านในทีมงานที่บริษัทที่ทำงานท่านต้องเป็นคนยื่นให้เขาก่อนนั่นคือการสร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ท่านทำได้ไหมครับการบริจาคที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่การเอาข้าวปลาอาหารไปให้กินแล้วเขารอดตายท่านไม่ให้คนอื่นเขาก็ให้กันเยอะแล้วเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมประเพณีไปแล้วตักบาตรทำบุญน่ะแต่การทำบุญด้วยความรักความรักในที่นี้หมายถึงอดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาลงทุนอะไรนักหนาพี่น้องครับมันกวนตีนท่านมันทำร้ายท่านช่อฉนท่านเอาเปรียบท่านถ้าท่านยังพอมีเหลือกินอยู่บ้างอย่าไปโกรธเขาเลยครับอโหสิเขาครับการยื่นความรักให้เขานะครับพอถ้าเราให้อภัยเขาอโหสิเขาครับเขาเห็นเราไม่เอาเรื่องเขาเพราะต้องตกใจเฮ้ยธรรมดาคนอื่นมันต้องเอาเรื่องเอาความกูนะนี่กูบอกกูไม่เอาความนะกูอโหสิให้มึงและคราวหน้ากูไม่ต้องเตือนมึงอย่ามาโกงกูอีกกูจะป้องกันตัวเองไว้ถ้ายังคบกับมึงกูจะไม่เปิดโอกาสให้มึงมาช่อฉนมาเอาเปรียบกูอีกนี่คือการทำบุญทำบุญที่ยิ่งใหญ่มากมรรควิธีจิตจักรวาลสอนท่านให้ทำบุญแบบนี้ถามว่ามันหลอกลวงท่านหรือเปล่ามันยากใช่ไหมใช่ไงเพราะยังไม่เคยมีใครสอนท่านให้ปฏิบัติธรรมหรือทำบุญตามมรรควิธีจิตจักรวาลแบบนี้การให้ความรักนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเรานะที่เราจะสร้างหอพระคัมภีร์ปัจจัยของท่านก็ยิ่งใหญ่สำหรับเราเพราะปูนไม่มีใครให้ฟรีต้องซื้อปูนซื้อเหล็กซื้อทุกอย่างต้องใช้ปัจจัยเพราะฉะนั้นอย่าเอามาปนกับสิ่งที่เราพูดในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยแค่ออกนอกรั้วบ้านออกประตูบ้านเจอหน้าคนในสังคมเนี่ยท่านทำบุญได้แล้วแค่หยิบยื่นความรักให้เขาเช่นยิ้มให้ด้วยความจริงใจถึงแม้เขาเป็นคนแปลกหน้าหรือเป็นคนที่กูจำได้ว่าไอเนี่ยเคยหลอกกูเคยขี้โกงกูเคยนินทากูอโหสิมันครับนี่คือการให้ความรักเพื่อให้คนอื่นได้มายืนบนแท่นแห่งความรักของเราแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขามีความสุขเขาเป็นผู้ที่ประเสริฐมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือการให้ที่ยิ่งใหญ่มากเป็นการให้ที่สามารถต่อยอดได้ท่านเห็นภาพไหมครับท่านเสียเวลานอนไหมครับเนี่ยจะตีหนึ่งแล้วเนี่ยพระบิดาเมตตาสอนท่านมาแบบนี้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องไปซื้อปลามาทำให้เกิดบาปแล้วเอาไปถวายเนี่ยเรามีโอกาสที่คนจะทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเนี่ยได้ตลอดเวลามากคนมันมากความท่านสามารถทำบุญด้วยการให้ความรักอดทนอดกลั้นให้

ภัยตามแต่สถานการณ์เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือไม่ตกเป็นทาสของการยั่วยุหรือย้าวยวนมันเป็นตัวของตัวเองและสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นนั่นคือการให้ทานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นการให้โดยที่คนที่เขาได้รับมีปิติสุขโดยที่มันไม่รู้เลยซ้ำว่าเราเป็นคนให้มันแค่มันเห็นเราไม่เอาเรื่องมันก็ดีใจแล้วมันก็มีความสุขแต่ถ้าเราอภัยให้มันยังไม่สำนึกในสิ่งที่มันทำชั่วกับเราแล้วยังมองไม่ออกว่าเราให้อภัยหรืออโหสิมันแสดงว่าเราเพิ่งให้มันยังระแวงเราอยู่มันยังมองไม่ชัดเจนว่าเราเป็นผู้ให้มันด้วยความรักก็ให้มันเป็นประจำให้มันบ่อยๆบางคนมันอย่างหนาท่านก็ต้องให้มันประจำให้มันบ่อยๆให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเราก็บอกท่านแล้วอย่าไปว่าเราให้อภัยมันครั้งนี้แล้วคราวหน้าแม่งจะไม่ทำชั่วกับกูอีกนั่นแสดงว่าท่านคาดหวังห้ามท่านคาดหวังสิ่งตอบแทนเราจะมีหน้าที่ให้มันจนกว่ามันจะเปลี่ยนใจมันจะแก้ไขนิสัยสันดานชาตินี้มันเปลี่ยนไม่ได้ให้เป็นเวรกรรมของมันท่านจะไปเกี่ยวกรรมกับมันทำหอกอะไรนี่พูดภาษาชาวบ้านแบบคนกันเองนะครับนี่คือการให้เพราะฉะนั้นการหมุนธรรมจักรยากไหมล่ะยากไหมครับเนี่ยเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากอบายจากอุบายหุบเหวแห่งอบายอบายภูมินะกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยตายไปแล้วจิตวิญญาณต้องลงสู่อบายภูมิแน่นอนท่านบอกว่าให้มึงพ้นจากตรงนี้เลยขึ้นกระไดขั้นที่4คือความรักนี่คือการช่วยให้จิตหยาบของเขายกระดับจากมิติที่3ที่มันเกิดมากายหยาบๆคอหยาบๆสักแต่ว่าคนเนี่ยมันอยู่ในมิติที่3กระไดเลยมี3ขั้นที่เราให้ท่านเห็นเนี่ยถ้าท่านพ้นจากสิ่งนี้ได้ช่วยเขาพ้นจากตรงนี้ได้ถามว่าท่านให้สิ่งใดท่านจะได้รับสิ่งนั้นใช่ไหมใจของท่านใหญ่ใจของท่านกว้างนั่นแสดงว่าเมื่อท่านให้ความรักเขาได้แสดงท่านเข้าถึงความรักให้เขาแล้วตัวท่านก็ได้ไปสวรรค์กับเขาด้วยแต่ท่านต้องเป็นผู้ให้คนอื่นเขาใช่ไหมแต่การคิดแบบจิตมนุษย์เนี่ยมึงให้กูถึงจะให้มึงให้กูบางทีกูก็ไม่ให้เพราะมึงให้กูในสิ่งที่กูไม่พอนะหรือให้กูในสิ่งที่กูไม่ชอบอะไรแบบนี้เป็นต้นท่านคิดแบบจิตมนุษย์เนี่ยท่านไม่มีวันหลุดพ้นได้เข้าใจไหมยิ่งนั่งเฉยๆเป็นอริยะเป็นอรหันต์แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามมรรควิถีจิตเจวันซึ่งเป็นมรรควิถีของคนสองมิติที่พระบิดาให้จิตวิญญาณมาเกิดการเป็นสมมุติว่าเป็นนักบวชหรือเป็นอะไรนั้นเป็นสิ่งสมมุติไม่ใช่พระบิดากำหนดมนุษย์กำหนดกันเองซึ่งพระบิดาบอกโอเคนะถ้าเป็นนักบวชก็เรียกว่าเป็นนักรบแห่งแสงสว่างเป็น The Light Warriorแต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่เป็นคารวาสหรือคฤหัสถ์เนี่ยคฤหัสถ์เนี่ยผู้ครองเรือนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งเนื่องจาก learn to do right by wrong พระบิดาให้เรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องด้วยการทดลองทำผิดซะก่อนพระบิดาจึงไม่โทษลูกคนไหนมันชั่วก่อนที่มันจะดีพระบิดาไม่ว่าแต่เมื่อทำชั่วครั้งหนึ่งแล้วต้องสำนึกให้ได้ว่ามันชั่วทีหลังอย่าทำพระบิดาก็จะทรงอโหสิกรรมให้ก็เรียกว่าทรงทำโมฆกรรมให้ต้องสัญญากับจิตวิญญาณว่าต่อไปกูจะไม่ทำให้จิตวิญญาณของกูเดือดร้อนอีกไอ้จิตหยาบนี่แหละที่เป็นคู่กระทำสัญญาซะถ้าสำนึกละกราบพระบาทขออภัยโทษจากพระบิดาที่ลูกแก่โทสะโง่ไปหน่อยตอนเนี้ยทำผิดบาปสำนึกบาปแล้วต่อไปลูกจะไม่ทำแบบนี้ให้พระบิดาเสียพระทัยลูกจะไม่ทำแบบนี้ให้จิตวิญญาณของลูกที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเดือดร้อนต้องรู้เลยว่าจิตหยาบหรือจิตคนของเราเป็นผู้ช่วยจิตวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณภาพนี้โอเคไหมถ้าโอเคกดเลข9ให้เราดูหน่อยได้ไหมว่าโอเคนะเราผ่านได้แล้วนะนี่คือสัจธรรมชั้นสูงเลยนะครับแต่อธิบายสั้นๆให้เข้าใจต่อไปรักคนอื่นง่ายยังรักง่ายแล้วใช่ไหมอย่าหวังสิ่งตอบแทนถ้าท่านรักใครแล้วหวังสิ่งตอบแทนแสดงว่าท่านให้ไม่จริงท่านไม่ได้ให้ด้วยจิตสำนึกของการเป็นมนุษย์เห็นไหมทำตรงนี้นะเราได้จิตสำนึกของการเป็นมนุษย์ด้วยใช่ไหมกว่าที่เราจะเป็นจิตสำนึกแห่งมนุษย์โลกเสรีท่านต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ด้วยตัวท่านเองก่อนไม่งั้นท่านจะเป็นคนร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้นี่คือหลักการครับพี่น้องครับต่อมาสิ่งที่ท่านต้องรู้เวลาเราจะคนตัวเราเองไม่ว่าจะคนเพื่อเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ใน4ข้อที่อยู่ในสไลด์ที่ผ่านมาเร็วๆเนี่ยท่านต้องคนด้วยความรักต้องใช้ความรักคนอย่างเดียวความร้ายคนไม่ได้และความรั่วก็คนไม่ได้ด้วยความรั่วก็คือ
การไปเรียนวิชามอดมารมาสั่งจิตใต้สำนึกของตัวเองนั่นคือการทำให้จิตวิญญาณของตัวเองรั่วทำให้จิตวิญญาณรั่วทำให้จิตวิญญาณไม่มีพลังเพราะยางแบนยางแบนรถไม่มีลมออกเพราะไปเจาะยางรถตัวเองให้มันรั่วยางรถยนต์ยังปะได้แต่จิตวิญญาณปะไม่ได้นะถ้ารั่วแล้วปะไม่ได้เพราะฉะนั้นใครหลงทางและเดินทางผิดก็จำเอาไว้แล้วกันครับไม่มีใครช่วยท่านได้เพราะเราเคยเตือนไว้แล้วลูกศิษย์เราหลายคนยังไปหมกมุ่นมัวเมาไปถูกไอ้มอดมารมันหลอกเพื่อจะให้เหวี่ยงพลังกิเลสออกมาจากการนั่งกรรมฐานสมาธิก็เรียกว่าสมถกรรมฐานแล้วเอาวิชามอดมารเอาคาถาอาคมไสยศาสตร์ใส่เข้าไปเพื่อเหวี่ยงมันออกมาโอ้เพี้ยงเพี้ยงนั่นคือเอาพลังเหวี่ยงออกมาวิชามอดพอเหวี่ยงเพี้ยงออกมาเนี่ยพลังงานก็ถูกเหวี่ยงออกมาก็เรียกวิญญาณนี้ซึ่งเป็นขันธ์ที่5นะวิญญาณก็คือพลังงานมันจะเป็นลบเป็นพลังกิเลสโลกไม่ต้องการเพื่อนมนุษย์ก็ไม่ต้องการอีพออีเมของท่านก็ไม่ต้องการแต่ดันทะลึ่งไปเชื่อไอ้มอดมารเหวี่ยงมันออกมาเต็มบ้านเต็มช่องเหวี่ยงออกมาเต็มโลกเลยใช่ไหมเมฆดำปื้อเลยพายุจะมาเนี่ยฝากพี่น้องๆคนใต้และภาคกลางพี่น้องชาวใต้ภาคกลางและภาคเหนือไว้นะครับมันจะมาภาคไหนก่อนก็เอาก็ดูแล้วกันนะจะมีพายุฝนอย่างหนักมาแล้วทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะถ้าเราพูดอย่างนี้เผื่อพี่ๆเขาอาจจะเลื่อนนะฮะแต่ถ้าพี่ๆไม่เลื่อนนะภายใน3เดือนเนี่ยเดี๋ยวเจอแน่ภาคใต้เป็นอันดับ1ภาคกลางเป็นอันดับ2ภาคเหนือเป็นอันดับ3ถ้าอีสานก็อีสานตอนบนนะแต่เอาแค่3ภาคดีกว่าถ้าพูดหมดบอกว่ามึงตีคลุมไปทั่วทั้งประเทศเลยนะถามว่าทำไมรู้อ้าวก็มันเป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกมันเป็นปฏิบัติการชำระโลกไม่ใช่แผนของเจ้ากรรมนายเวรเราจึงรู้ถ้าเจ้ากรรมนายเวรทำเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันจะเกิดเป็นแห่งนะถ้าเจ้ากรรมนายเวรทำเราไม่พูดถึงนะเพราะไม่ใช่แผนของพระบิดาที่เราพูดไปเนี้ยเพราะเราอยากให้เลื่อนนะแต่เราบอกแล้วนะยิ่งเลื่อนถ้ามันเกิดวันหลังมันยิ่งหนักกว่าเดิมแต่อย่างน้อยๆท่านจะได้ตั้งตัวได้นะตั้งตัวได้อ่ะต้องคนด้วยความรักใช้ความรักเท่านั้นคนเหมือนชงกาแฟชงเครื่องดื่มโกโก้ใช่ไหมถ้าเวลาท่านจะดื่มท่านใช้นิ้วท่านคนเหรอไม่ใช่ต้องใช้สิ่งเฉพาะก็คือต้องใช้ช้อนชงกาแฟชงโกโก้ท่านต้องใช้ช้อนคนเพราะฉะนั้นการหมุนกรรมจักรหรือธรรมจักรเนี่ยต้องใช้จิตคนแต่จิตที่ใช้คนนั้นก็คือความรักจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความรักถ้าจะหมุนธรรมจักรต้องคนด้วยความรักเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต้องคนด้วยความรัก I love you ความรักที่ท่านจะใช้ในการคนเพื่อที่จะให้เข้ากันใน4ข้อที่เราพูดไปแล้วเช่นคนตัวเองให้เป็นมนุษย์คนจากความเป็นมนุษย์ของตัวเองให้เข้ากันกับคนอื่นคนให้เข้ากันกับโลกและคนให้เข้ากันทั้ง3อย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่รู้สิ้นสุดเราทวนให้ก็ได้1ท่านต้องใช้ความอดทนจิตของท่านที่เป็นจิตคนต้องสั่นสะเทือนด้วยคุณสมบัติของคำว่าอดทนอดทนคืออะไรอดทนก็คือการที่ตัวท่านยินยอมให้คนอื่นกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวท่านเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านกับไอ้เขาคนนั้นที่มันทำชั่วกับท่านน่ะยังเป็นเพื่อนกันต่อไปได้พูดแปลว่าพูดว่าไงท่านอดทนเพราะยอมให้มันทำไม่ถูกต้องกับท่านโดยท่านไม่เอาเรื่องไม่เอาความไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านไม่ต่อสู้เพื่อให้ท่านน่ะมีมันเป็นเพื่อนร่วมงานมีมันเป็นเมียมีมันเป็นผัวมีมันเป็นลูกเป็นหลานมีมันเป็นคนรับใช้ของท่านต่อไปได้ก็แปลว่าเพื่อให้ท่านยังมีมันอยู่โดยไม่ขาดมันไปบอกแล้วไงในครอบครัวเหมือน5นิ้วนะถ้าไม่อดทนทะเลาะเบาะแว้งกันกัดกันบ้านแตกต้องแตกแยกติดคุกติดตารางหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตายไปข้างก็เหมือนกับนิ้วหายไปนิ้วถ้าว่าตัวท่านเองเป็นคนทำให้เกิดความพิการเกิดขึ้นในครอบครัวครอบครัวพิการเพราะผัวกับเมียโกรธกันทะเลาะกันพ่อแม่ลูกไม่รักลูกไม่รักพ่อไม่รักแม่มันทำให้ห้านิ้วของมือหนึ่งข้างที่มันควรจะต้องเป็นครอบครัวเดียวก็คือมือเดียวกันข้างเดียวเนี่ยทำให้พิการ
แล้วใครเป็นคนทำอ่ะไอ้คนที่มันไม่อดทนนี่แหละมันทำแล้วใครอ่ะเราเนี่ยนี่คือวิธีการยื่นกระไดขั้นที่4ให้เขาถ้าเขาทำไม่ถูกต้องอารมณ์ขยะโลภะกิเลสท่านต้องยื่นกระไดขั้นที่4ให้เขาขึ้นไปยืนกระไดขั้นนี้คือความรักท่านให้ความรักกับเขาไปคือความอดทนวิธีการเอาชาร์ตที่เราแสดงตะกี้มาใช้ในชีวิตจริงอ่ะท่านเห็นหรือยังครับเป็นภาพพจน์ชัดเจนไหมมันง่ายไหมท่านบ่นใน Facebook วิสุทธิปัญญาอยากจะทำเองอยากจะมุนธรรมจักรโอ้แต่พระบิดามันไม่ง่ายเลยครับมันยากมากเลยครับสอบตกอยู่เลยวันนี้เพิ่มหลักการปฏิบัติเพิ่มวิธีการคิดเพิ่มกลยุทธ์กุศโลบายให้ท่านอย่างเป็นรูปธรรมแล้วอย่ามาบ่นให้อาจารย์ปริญญาของท่านนะฟังแล้วเหนื่อยใจแทนว่าทำไมมันไม่ก้าวหน้ากันเลยเหรอเนี่ยนะตั้งใจจริงหรือเปล่ามีความมานะพยายามจริงหรือเปล่าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนดีแล้วต้องเป็นคนที่มีมานะพยายามด้วยไม่ใช่มีความกล้าหาญอย่างเดียวกล้าหาญนี่ต้องเป็นแบบเราเพราะต้องนำเสนอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอดทนคืออะไรเราให้นิยามแล้วใครทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านอย่าไปเอาความอย่าไปต่อสู้อย่าไปตอบโต้อย่าไปต่อต้านเพราะถ้าท่านไปเอาเรื่องเขาเนี่ยมันเหมือนกับท่านกำลังจะตัดนิ้วใน5นิ้ว1นิ้วคือตัวไอ้หมอนั่นน่ะออกแล้วท่านก็จะเป็นคนพิการตัวท่านนั่นแหละพิการเพราะนิ้วหายไปนิ้วนึงท่านอย่าไปคิดว่าแค่เมียคนเดียวเดี๋ยวกูหาเมียใหม่ได้ท่านอย่าไปคิดอย่างนั้นครับเข้าไปคิดเพราะท่านต้องมองในมิติของจิตวิญญาณไม่ใช่มองมิติโลกนะกูหานิ้วใหม่มาต่อได้ใช่ไหมตัดนิ้วทิ้งอ่ะตัดนิ้วทิ้งเหลือ4นิ้วเดี๋ยวกูหานิ้วใหม่มาใส่มาต่อได้ท่านคิดอย่างนั้นจริงเหรอครับเดี๋ยวกูหาลูกคนใหม่ก็ได้กูเอาลูกกูเนี่ยไปทิ้งวัดก็เดี๋ยวทำเป็นหมาวัดให้เป็นหมาหางด้วนสับหางแล้วปล่อยวัดเลยลูกกูแม่งไม่เอาไหนไม่เอาทานนั่นน่ะ1ใน5นิ้วก็ถูกตัดออกไปอีกนิ้วไงถ้าท่านมีสันดานแบบเนี้ยมันมีพอให้ท่านตัดมั้ยนะตัดหมดทั้ง5นิ้วเลยนะแล้วต่อไปจะมีปัญหาลักษณะที่ขาดความอดทนเนี่ยท่านจะมีนิ้วเหลือให้ตัดอีกมั้ยมีกี่นิ้วท่านตัดทิ้งหมดชิบหายหมดเลยล้มละลายในการมาเกิดเป็นมนุษย์น่ะเพียงแค่ท่านไม่รู้จักคนให้เข้ากันกับตัวเองคนให้เข้ากันกับคนอื่นด้วยความรักเนี่ยท่านเห็นหรือยังครับว่านี่คือมรรควิถีของกิจจักรวาลมันเป็นอนุตตรธรรมใช่ไหมฟังดูแล้วเหมือนเข้าใจง่ายเหลือเกินนะแต่เราใครลองมาพูดเองดูสิว่ามันง่ายไหมบอกเราบอกแล้วคำสื่อพระโอวาทของพระเจ้าที่เรากล่าวไม่ได้เอามาจากพระคัมภีร์และก็ไม่ได้จำมาจากศาสนาไหนศาสดาพระองค์ใดด้วยเพราะเราคือบุตรเอกเหมือนกันไม่จำเป็นต้องจำใครมาพูดสื่อสดๆ อีกอดนึงอดทนอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมอดทนนี่คือการทำเพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยยังมี5นิ้วครบอดกลั้นอดกลั้นก็คือความรักเหมือนกันฟังนิยามเราจะไอดีนติฟายให้ฟังอดกลั้นหมายถึงการที่ตัวเราก็คือตัวท่านน่ะยอมให้ตัวเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราก็คือตัวท่านเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเขาตัวอีเวนนั่นน่ะยังมีเราเป็นเพื่อนยังมีเราเป็นผัวยังมีเราเป็นเมียยังมีเราเป็นลูกยังมีเราเป็นคนรับใช้ต่อไปอีกได้เข้าใจไหมตะกี้อดทนน่ะเป็นการทำเพราะรักตัวเองใช่ไหมเพื่อให้ตัวเองมีมันอยู่มี5นิ้วครบแต่อดกลั้นเนี่ยเป็นการยอมให้มันทำไม่ถูกต้องกับเรานะมันทำไม่ถูกต้องกับเราเพื่อเปิดโอกาสให้เรามันเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสเพื่อให้เราเนี่ยนะยังมีมันและมันยังมีเราถูกไหมเรามีมันคืออดทนมันยังมีเราก็คืออดกลั้นถูกไหมใช่ไหมเมื่อเราทำเพื่อตัวเราเองได้ทำไมเราจะทำเพื่อมันไม่ได้มันก็คือสมาชิกที่อยู่ในสังคมในทีมงานในบ้านในครอบครัวในองค์กรในองค์การหน่วยงานเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยเราไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานโรงพยาบาลเอกชนหรือบริษัทต่างๆที่เขามีตาทิพตาใสเราสอนแบบนี้นะท่านที่ฟังรายการสดๆของจิตจักรวาลอ่านโลกครั้งที่388เนี่ยอาจจะฟังว่าเป็นเรื่องแปลกแต่สำหรับเราไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเราสอนมาเป็น10ปีแล้วครับแต่ไม่ดังทำไมไม่รู้เหมือนกันถ้าที่เราสอนไม่เหมือนคนอื่นมีแต่คนมาจำในสไลด์เราในแผ่นใสเราแล้วเอาไปสอนต่อแล้วก็มีอ้างอิงเยอะครับ
จะไปคิดค่าตอบแทนแพงกว่าเราด้วยทั้งที่เราตังค์ที่ได้เอามาสร้างสถานธรรมเพื่อช่วยมนุษย์ทั้งโลกอีกต่างหากนะแต่ไม่มีใครเห็นบอกแล้วชวนคนขึ้นจากเหวอ่ะพระบิดาบอกว่ายากลูกแต่ถ้าถีบคนลงเหวอ่ะไม่ต้องออกแรงเลยครับแค่ผลักมันลงไปเดี๋ยวแม่งก็กลิ้งลงไปเหวแล้วง่ายครับเราเลยเข้าใจเราเลยพูดแบบยิ้มๆให้ท่านฟังได้ท่านเห็นหรือยังครับว่ามนุษย์เราบางครั้งเนี่ยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักรสิ่งที่เราทำคือดอกบัวใช่ไหมแต่มองเห็นเป็นกงจักรมองไม่เห็นเป็นดอกบัวเลยหรือถ้าเห็นเป็นดอกบัวก็นึกว่าดอกบัวเหี่ยวๆเน่าๆแต่ไปเห็นดอกบัวพลาสติกดอกบัวเทียมๆเป็นเหมือนดอกบัวจริงเอาไปประดับแจกันใหญ่โตเลยเพราะดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้เทียมไม่ใช่ดอกไม้ที่เป็นดอกบัวจริงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นอดกลั้นก็คือการที่ตัวท่านน่ะยอมให้คนรอบข้างของท่านไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งก็ตามทำในสิ่งที่ผิดบาปหรือไม่ถูกต้องต่อตัวท่านเพื่อไม่เอาเรื่องไม่เอาความมันเพื่อเปิดโอกาสให้มันยังมีท่านเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเป็นเพื่อนร่วมชาติร่วมโลกต่อไปได้เห็นไหมเมื่ออดทนได้ก็ต้องอดกลั้นเป็นใช้จิตตัวเดียวกันเห็นยังไงนี่คือการยื่นกระไดขั้นที่4ที่เรียกว่าความรักสีชมพูตะเกียให้กับคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างถ้าท่านทำกับคนรอบข้างในครอบครัวของท่านสำเร็จท่านไปทำกับคนในทีมงานที่บริษัทที่เขาเป็นที่ทำงานนะที่ท่านรับจ้างนะท่านทำสำเร็จท่านก็จะเกิดสกิลคือทักษะในการที่จะยื่นกระไดแห่งความรักให้กับมนุษย์คนอื่นเป็นความรักที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนท่านทำแล้วมันชำนาญต่อไปไม่ว่าท่านจะไปเดินเหินอยู่ที่ไหนในสังคมของคนหมู่มากไม่ว่าคนในกลุ่มนั้นเป็นคนดีหรือคนเลวก็ตามท่านสามารถจะให้ความเสมอภาคกันคือให้ความรักของพระเจ้าในนามของพระเจ้าให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปบาทหลวงท่านไม่ต้องเป็นนักบวชท่านเป็นแค่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยแค่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะทำให้ท่านมีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โลกเสรีแปลว่าท่านจะสามารถแบ่งปันความรักของพระเจ้าที่อยู่ในตัวท่านให้กับมนุษย์คนไหนก็ได้หมูหมากาไก่ท่านให้ได้หมดเลยโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังนี่คือมรรควิถีจิตจักรวาลแล้วถามว่าถ้าทำได้อย่างเนี้ยชาตินี้จะหลุดพ้นกลับบ้านนิพพานจริงไม่ใช่นิพพานตอแหลเนี่ยจะกลับบ้านได้ไหมครับเพราะท่านเดินตามวิถีของเราท่านมีสมองมีกึนท่านคิดตามเราสิว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านมันจะยากเหมือนอย่างที่ไอ้มอดมารมันหลอกท่านไหมเส้นผมบางภูเขานิดเดียวอย่าท้อแท้เนี่ยแล้วก็อย่าลุกดาวในสิ่งที่เราทำเราไม่เอาเวลาทำงานของท่านมาสื่อพระโอวาทให้ท่านฟังเพราะเราก็ไม่อยากจะให้พระบิดาทรงเสียเวลานะเวลาของพระองค์เท่ากันหนึ่งนะที่จะต้องมาให้กับพวกท่านมานั่งรอลูกไม่ต้องรอดึกเดือดเนี่ยแล้วแค่อาทิตย์หนึ่งหนเดียว4ชั่วโมงอย่างน้อย5ชั่วโมงก็อย่างมากเพื่ออะไรครับเพื่อพาลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยกลับบ้านเนี่ยมันเป็นโอ้ยิ่งอย่าพูดคำว่าบุญคุณมันยิ่งเป็นมหาอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณและจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านทุกคนทุกชาติทุกภาษาเราถึงบอกว่าศาสนาอะไรก็ได้หัวเรื่องใน Facebook เรายังนิมนต์พระคุณเจ้ามาฟังพระโอวาทของพระบิดาเลยเพราะเรารู้ว่าพระคุณเจ้าที่ใฝ่ดีอ่ะที่ไม่ยึดติดอ่ะก็มีถ้าเราไม่นิมนต์ก็ท่านอาจจะรู้สึกตะขัดตะขิดตะขวงอันนี้เมื่อญาติโยมนิมนต์ท่านมาฟังแล้วท่านไม่บาปแล้วเพราะได้รับนิมนต์ไงเห็นไหมเราช่วยทุกอย่างใช่ไหมส่วนท่านฟังแล้วท่านจะเก็ตไม่เก็ตจะเอาใส่ใจเอาความเอาเรื่องหรือไม่แล้วแต่ท่านแต่ถ้าท่านประทับใจก็ช่วยเข้าไปเขียนวิจารณ์ดีๆใน Facebook วิสุทธิปัญญาให้กำลังใจไอ้คนที่ทำหน้าที่สื่อต่อยเราก็อยากได้กำลังใจเหมือนกันเนี่ยถึงแม้พระบิดาทรงรักเราความรักจากพระบิดาก็เหลือพอสำหรับเราแต่เราก็อยากจะดูจากพวกท่านบ้างว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงจะนอนฟีดแบ็กกันหรือจะมีฟีดแบ็กที่เป็นโพซิทีฟมาให้เราบ้างอ่ะอดกลั้นคืออะไรใช่ไหมส่วนอย่างที่3อ้ออ่างเหมือนกันอภัยอโหสิที่ฉันชอบพูดอ่ะยังไม่ได้ฝึกการอดทนให้กับจิตของท่านจิตคนหรือจิตหยาบยังไม่ได้ฝึกอดกลั้นแล้วอยู่ๆมาสอนว่าอโหสิให้อภัยมันก็ตอแหลไปเท่านั้นนะครับเพราะอะไรฮะเพราะจิตมันยังไม่รู้คำว่าอภัยมันคือยังไงวันนี้ท่านเพิ่งรู้ใช่ไหมอดทนคือยังไงอดกลั้นคือยังไงมันต้องฝึกต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตมันมาจากอดทนคือทำเพื่อตัวเองมนุษย์เรารักตัวเองก็ทำเพื่อตัวเองก่อนง่ายพอทำเพื่อตัวเองได้แล้ว
เองต้องรู้จักหรือเราต้องบอกตัวเองว่าเราเนี่ยต้องรู้จักทำเพื่อคนอื่นด้วยเพราะโลกนี้ไม่ได้มีเราคนเดียวแม้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่สามารถจะใช้ความรักค้ำจุนโลกนี้ได้เราก็ต้องตายอยู่ดีครับโลกแหลกสลายเพราะมันไม่สมดุลจักรวาลก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่กันแบบรวมหมู่เขาจึงบอกว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมมนุษย์ก็คือสัตว์สังคมไม่ต่างกันกับสัตว์เลยแต่กายสังขารสรีระสภาวะจิตมันต่างเพราะพระบิดากำหนดให้มนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมที่วิเศษที่สุดเหนือกว่ามนุษย์ที่มีชีวิตบนดาวดวงไหนด้วยซ้ำยกเว้นเผ่าของพี่พรีเดียมเราพูดแค่นี้ท่านไม่ต้องไปจำเผ่าอื่นผู้มีพระคุณของท่านน่ะสักวันหนึ่งเนี่ยเราบอกแล้วเราจะเล่าความจริงเรื่องพี่พรีเดียมนั้นรักพวกท่านมาตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนแล้วห่วงใยพวกท่านแค่ไหนทรงช่วยอะไรพวกท่านบ้างและท่านไม่เคยมาเสนอหน้ามาบอกพวกท่านด้วยเพราะว่าไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากพวกท่านขอให้ทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ให้ดีที่สุดวันหน้าเราจะพูดให้ท่านฟังเราเชื่อว่าถ้าท่านยังมีชีวิตรอดท่านได้ฟังไม่มีคนไหนหรอกที่จะกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ที่กลั้นน้ำตาคือเสียใจในความเหลวไหลของจิตหยาบของตัวเองที่เวียนตายเวียนเกิดไม่รู้กี่ภพชาติไม่เคยสำนึกถึงผู้มีพระคุณของตัวเองเลยแม้กระทั่งพี่พีเรเดียนที่เป็นแม่นมอยู่กับจิตวิญญาณซึ่งเร้นอยู่ในตัวท่านด้วยเวลาตกนรกก็เป็นผู้ไปตกนรกเวลาโดนไม้ไหวหวดพี่พรีเดนก็ต้องเอาก้นของตัวเองรับแทนจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเป็นไข่แดงอยู่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยแต่มนุษย์ไม่เคยสำนึกท่านเห็นไหมคนที่บอกความจริงให้คนแรกก็คือเรานี่แหละพระบิดาทรงเมตตาไม่งั้นเราก็บอกไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ให้เปิดเผยอ่ะคำว่าอภัยคำว่าอภัยเนี่ยแปลว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อไอ้หมอนั่นหรืออีเวนนั่นไอเวนนั่นไอเวนนี่ท่านไม่ได้ทำเพื่อมันและก็ไม่ได้ทำเพื่อเราแต่อภัยได้เพราะอะไรครับไม่เอาความอภัยเนี่ยแปลว่าไม่เอาความมึงทำไม่ดีกับกูก็จะหยิบยื่นความรักให้กับมึงท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นหน้าที่ก็ได้แต่ตอนแรกเราไม่อยากบอกว่าเป็นหน้าที่เพราะบางคนบอกว่ามันบังคับเกินไปเปล่าพระบิดาบังคับกูอ่ะมันกวนตีนกูอ่ะน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งสิคนโบราณบอกแม้กูเชื่อโบราณแต่ไม่เชื่อพระบิดาไม่เชื่อพระเจ้าเขากวนตีนเราบอกแล้วไงมันเป็นบทละครเขากวนตีนเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยยกระดับจิตคนเนี่ยแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบเนี่ยให้มันเป็นบวกสูงที่สุดให้ได้ถ้ามันยกระดับเป็นบวกสูงสุดไม่ได้ท่านจะให้อภัยอีเวนนั่นกับไอเวนนี่ไม่ได้มันถ้าท่านสามารถอภัยได้แสดงว่าจิตหยาบของท่านมันยกระดับคลื่นความถี่เป็นด้านบวกสูงสุดเรียบร้อยแล้วโลกได้ความรักความเมตตาไปจากจิตของท่านที่เรียกว่าวิญญาณขันธ์นะได้พลังงานบวกออกมาเพียบเลยโลกต้องการยิ่งมนุษย์เนี่ยจิตสำนึกตกต่ำมนุษย์แต่ละคนที่เป็นคนสำนึกได้และเป็น FC ของจิตจักรวาลเราจะต้องทำงานเป็นเพื่อนร่วมโลกแทนไอ้เพื่อนไอ้อีทั้งหลายที่มันยังโง่ที่มันยังไม่ใช้มรรควิธีจิตจักรวาลในการดำเนินชีวิตมันยังไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้ยังงมงายงมง่ายโง่ง่ายอยู่ท่านต้องทำหน้าที่ช่วยไอ้พวกนั้นน่ะท่านต้องทำหน้าที่แทนพวกมันนะท่านเข้าใจที่เราพูดไหมไม่งั้นโลกเสียสมดุลแน่นอนครับเพราะเหลือคนดีน้อยมากเลยที่จะเข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์ตามที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวความจริงให้ท่านฟังท่านคิดเป็นคำนวณเป็นว่าโลกขาดพลังงานมากเพราะฉะนั้นหนึ่งคนเนี่ยแทนที่จะหมุนธรรมจักรไปตามธรรมชาติท่านยิ่งต้องเน้นในการหมุนธรรมจักรเยอะๆเพื่อชดเชยพลังอำนาจด้านบวกที่อีเวนนั่นไอเวนนี่มันยังมักงุมมางาหราเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดเสียชาติคนที่มันไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้โอเคไหมส่วนประการที่4นั่นคือมีเมตตามีเมตตาเนี่ยเป็นแนวทางของศาสนาพุทธที่เริ่มต้นจากเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านทั้งหลายครับพระพุทธองค์ทรงเน้นจิตทรงเน้นที่มโนกรรมก็คือทรงเน้นที่จิตเพราะว่าพระองค์เนี่ยเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้สัจธรรมด้วยตัวเองด้วยการใช้ความฉลาดของตัวเองด้วยฌานใช้ความรักที่มีอยู่ในจิตของตัวเองพยายามที่จะเรียนรู้ถึงขั้นอย่างรู้พยายามเรียนรู้ถึงขั้นล่วงรู้โดยใช้จิตกับสมองทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องอาศัยเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมแต่เราถามว่ามนุษย์รุ่นหลังพระพุทธองค์เนี่ยมีใครปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นพระศาสดาเนี่ยได้ปฏิบัติเอาไว้มั่ง
มีใครบ้างที่เจริญรอยตามพระพุทธองค์ได้อย่างถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะไอ้มอดมารมันบิดเบือนเบี่ยงเบนไปหมดสอนว่าขันห้าคือตัวตนมึงต้องทำลายขันห้านะทำลายขันห้าทิ้งซะเพราะมันเป็นตัวตนมันเป็นเหตุที่ทำให้มึงเกิดมาเป็นมนุษย์มาปีตัวตนและต้องมามีความทุกข์มันจะทำลายขันห้าคือทำลายตัวตนได้มึงก็จะไม่มีตัวตนคือจากอัตตาก็กลายเป็นอนัตตานี่เป็นวิชาโง่ๆของมอดมารมันสอนนะครับคำว่าไม่มีอัตตาแปลว่าเป็นอนัตตาทั้งที่จริงๆแล้วสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตาสรรพสิ่งที่มีอัตตาก็เป็นอนัตตาคำว่ามาแยกคำว่าอนิจจังไม่เที่ยงแปลว่ามีการเกิดแก่เจ็บตายมีการเหี่ยวเฉาร่วงโรยใช่ไหมก็เลยเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงที่อนิจจังไม่เที่ยงก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตาไงมันจะไปเที่ยงแท้แน่นอนได้อย่างไรมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดอนิจจังไม่เที่ยงนี่คืออนัตตาจะไปแปลว่าไม่มีตัวตนได้ไงแค่แปลความหมายก็ผิดแล้วนั่นจะมาฟังโอวาทพระบิดาผ่านจิตจักรวาลลำบากครับเพราะถ้าเราพูดคำว่าอนัตตาเมื่อไหร่ท่านก็ไปเข้าใจเหมือนกับไอ้ที่ไอ้มอดมารสอนไว้คำว่ามีเมตตาเนี่ยแปลว่าพระพุทธองค์เนี่ยสอนให้แผ่ความรักแผ่พลังจิตด้านบวกเขาเรียกว่าแบ่งปันความรักขณะที่จิตเข้าถึงความปิติน่ะให้แผ่ความรักด้วยการมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่คิดร้ายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสัตว์ผู้ร่วมโลกเป็นสัตว์ผู้ที่มีความทุกข์ยากมีความสุขอะไรต่างๆร่วมกันกับมนุษย์ไม่ว่าสัตว์ตัวนั้นจะเป็นสัตว์ตัวไหนก็ตามหน้าตามันจะเป็นยังไงก็ตามเห็นมันแล้วพระองค์ก็แผ่เมตตาให้ว่ามันเป็นสัตว์ที่มามีสุขมีทุกข์ร่วมโลกกันกับมนุษย์อย่างอาตมาอย่างเราเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตไปตามวิถีทางของเขาเราก็ใช้ชีวิตไปตามวิถีทางของเราอะนะการคิดอย่างนี้มีสำนึกอย่างนี้เขาเรียกว่าแผ่เมตตาก็คือแบ่งปันความรักความน่าเอ็นดูความน่าสงสารให้พระพุทธองค์ก็ปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติถูกแล้วแล้วเวลาญาติโยมนะเอาหมูย่างหมูปิ้งเอาหมูผัดเผ็ดนะเอาแย่ผัดเผ็ดนะหรือเอาแย่มายำแย่อะไรเงี้ยเอามาถวายมาประเคนเนี่ยเราจะต้องมีเมตตาแล้วมีเมตตาแปลว่าสลดใจอ่ะโอ้เราจะไม่กินเลือดเนื้อของท่านเรากินเลือดเนื้อของท่านก็หมายถึงเราเอาชีวิตท่านเราเป็นผู้ปิดกั้นการมีชีวิตอยู่ของจิตวิญญาณของท่านท่านจะต้องมีทุกข์มีสุขท่านต้องมีชีวิตไม่ใช่มีทุกข์มีสุขเพราะถูกทำให้เกิดการเสียชีวิตเราจะไม่สนับสนุนตรงนั้นนี่คือการภาวนาด้วยความมีเมตตาที่พระพุทธองค์ทรงทำอย่างนั้นท่านเข้าใจไหมไม่ใช่เห็นแล้วเฉยถ้ากูแดกได้กูก็หามาแดกถ้าแดกไม่ได้กูก็ไม่เอากูเดินหนีกูไม่สนความรักความเมตตาความสงสารที่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีพระพุทธองค์ไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่พวกท่านเป็นไม่ว่าจะเป็นเจ้ากูหรือใครก็แล้วแต่พระองค์จะเคร่งครัดพระองค์จึงสามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีอย่างรู้ทรงเรียนรู้ได้ด้วยวิธีล่วงรู้โดยใช้พลังอำนาจของจิตในทางบวกเพื่อศึกษาเรียนรู้โลกและทุกสรรพสิ่งเพราะพระองค์อยู่คนเดียวไงแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยพระบิดาให้เรียนรู้ learn to do right to what by wrong เรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนนะเรียนรู้ในการทำผิดเพื่อให้รู้ว่าผิดแล้วทีหลังอย่าทำเรียนรู้จากการสัมผัสจริงด้วยตัวเองหรือเรียนรู้จากคนรอบด้านที่เขามีประสบการณ์เขาเรียกว่าเรียนรู้จากประสบการณ์โดยอ้อมผ่านบุคคลอื่นนี่คือความฉลาดของเราโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองและเสียเวลาก็ได้เรียนรู้ผ่านคนรอบข้างเนี่ยเราก็ฉลาดได้ถูกต้องไหมครับนี่คือมรรควิธีของจิตจักรวาลพระพุทธองค์ใช้จิตเป็นหลักแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายมีเมตตาก็คือเห็นเขาเป็นทุกข์แล้วอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์กรุณาเป็นดีใจที่ได้เห็นเขามีความสุขใช่ไหมมุทิตาใช่ไหมกรุณาคือดีใจที่ได้เห็นเขาเป็นสุขมุทิตาจิตแปลไงก็ดีใจที่เราได้ช่วยเขาให้พ้นทุกข์เห็นเขาพ้นทุกข์มีความสุขดีใจที่ได้ช่วยเขาให้พ้นทุกข์คือมีมุทิตาจิตอุเบกขาก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องเห็นเขาซอมซ้อเขาทุกข์แต่เราเห็นแค่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือเราไม่ต้องทำให้จิตสลดหดหู่อะไรไม่ต้องมาเป็นเงื่อนไขในจิตใจเราธรรมชาติของเราก็คือพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอตรงนี้ก็คือต้องคนด้วยความรักความรักที่ท่านจะใช้ในการคนก็มี4อย่างสิ่งต่อมาที่จะเกี่ยวข้องกับการคนก็คือความรักนี่แหละรักบางอย่างนะครับความรักบางอย่างเนี่ย
มองแล้วท่านไม่เห็นความน่ารักมองเนี่ยมองด้วยตาเนี่ยท่านสัมผัสกับความน่ารักไม่ได้ท่านรักเขาไม่ได้แค่ฟังกับหูและได้ดูด้วยตาท่านมีอะไรครับพระบิดาทำให้ท่านเนี่ยเหนือกว่าสัตว์เหนือกว่าสัตว์ประจำโลกพระองค์ทรงกำหนดให้ท่านมีสมองสองซีกมีมากกว่าถึงแม้ก้อนใหญ่เท่ากับมนุษย์ต่างดาวเขามีมนุษย์ต่างดาวหรือสัตว์ต่างดาวเนี่ยแต่พวกท่านเรียกว่ามนุษย์หมดอ่ะใช่ไหมครับมนุษย์เรามีสมองสองซีกมีความฉลาดทางปัญญาให้ใช้ถึง4ระดับคุณมีปัญญาเข้าถึงทั้ง4ระดับไหมล่ะแต่ที่พระองค์ให้เข้าถึงได้มี2ระดับก็คือสติปัญญากับสัญชาตญาณซึ่งสัญชาตญาณตรงนั้นก็จิตวิญญาณคุณตอนเนี้ยโดนไอ้มอดมารมันยึดครองอำนาจถ้าท่านขาดสติเมื่อไหร่ปั๊บไอ้มอดมาร DNA ของสัตว์ร้ายมันจะทำงานแทนท่านใช้ได้แค่สมองซีกซ้ายกับสัญชาตญาณแต่ความฉลาดทางปัญญาของสมองซึ่งเป็นความฉลาดระดับที่3กับความฉลาดทางปัญญาของสมองระดับที่4ซึ่งตรงนี้ท่านไม่ต้องก็ได้มันเป็นสิ่งที่พระบุตรเอกทุกพระองค์ที่มาเกิดเป็นพระศาสดาจะต้องใช้สมองส่วนกลางสื่อกับพระเจ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะนำเอาพระโอวาทของพระเจ้ามากล่าวกับมนุษย์โลกไม่ได้อย่างเช่นที่เรากำลังปฏิบัติในการสื่อสารทางจิตที่เป็น vertical telepathy กับองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าอยู่ในขณะนี้และตั้งแต่3ทุ่มครึ่งเป็นต้นมาพี่น้องครับเมื่อเราใช้อายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแม้กระทั่งจิตสัมผัสด้วยเรายังให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์ไม่ได้พระบิดาก็ทรงพระปรีชาครับกำหนดสมองเอาไว้ให้ท่านใช้ครับ3สมองซีกซ้ายใช้หลักการของเหตุและผลเพื่อจะค้นหาว่าความรักที่เราจะยื่นให้ไอ้เนี่ยมันจะต้องรักเพราะมันด้วยเหตุผลอะไรใช้สมองซีกซ้ายสมองซีกซ้ายต้องใช้มันให้เป็นเพื่อจะหาเหตุผลมาตอบตัวเองให้ได้ว่าฉันจะรักอีเวนนี่มันจะมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะทำให้ฉันให้อภัยมันอดทนอดกลั้นมันให้อภัยมันให้ความรักความเมตตากับมันได้ฉันจะต้องมีเหตุผลให้กับตัวเองว่าอย่างไรนี่คือการรักด้วยสมองพี่น้องครับต้องรักด้วยสมองเพราะสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5แล้วก็ยังเข้าถึงความน่ารักน่าเอ็นดูอะไรต่ออะไรของมันไม่ได้ท่านต้องใช้สมองข้อที่1ครับการรักด้วยสมองมองสัตว์มองมนุษย์หมูหมากาไก่มนุษย์คนไหนอีเวนนั่นไอเวนนี่ท่านมองต้องใช้ปัญญาใช้สมองมองเขาเรียกมองด้วยตาที่3อย่างแรกท่านจำไว้เป็นสูตรเลยนะครับมองหาความน่ารักน่าเอ็นดูของอีเวนนั่นกับไอเวนนี่ให้ได้มองหาให้เจอมองหาให้เจออีเวนนั่นไอเวนนี่นั่นคือมองด้านลบถูกไหมพยายามมองลงไปให้ลึกในคำว่าอีเวนนั่นไอเวนนี่มองให้เห็นความน่ารักน่าเอ็นดูของมันให้ได้ท่านอย่าบอกนะว่าทำไม่ได้ถ้าท่านใช้ปัญญาท่านต้องทำได้ท่านเห็นไหมคนที่ประกอบอาชีพเก็บขยะขายท่านอายพวกเขานะถ้าท่านทำไม่ได้อะท่านทิ้งขยะมีทั้งแฉะทั้งเปียกทั้งแห้งลงในถังขยะสกปรกสกปรกขี้มูกน้ำลายอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ในถังขยะถ้าไอ้คนเนี่ยที่มันหารายได้กับการเก็บขยะขายลงทุนแต่เวลาลงทุนกับแรงกายไม่ต้องลงทุนด้วยเงินทุนถ้าเขารังเกียจขยะว่ามันสกปรกชาตินี้ทั้งชาติเขาอดตายแน่นอนบางคนเนี่ยประกอบอาชีพขายขยะคุณเห็นไหมขนาดเป็นพ่อค้าคนกลางขายขยะมันรวยเป็นมหาเศรษฐีเปิดบริษัทรับซื้อขยะในต่างประเทศมีสาขาอยู่ต่างประเทศแล้วร่ำรวยด้วยเราไม่ต้องเอ่ยชื่อโฆษณาให้เขาหรอกเพราะเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์สนับสนุนในการสร้างหอพระคัมภีร์จิตจักรวาลที่กำลังจะก่อสร้างเนี่ยหาเงินอยู่เนี่ยเขาไม่ได้บริจาคช่วยเราก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่เราขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังเห็นไหมที่เขาถีบซาเล้งถีบไปวันๆเนี่ยถึงแม้เก็บขยะขายได้ไม่กี่บาทแต่มันเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมครับถ้าเขารังเกียจว่าขยะสกปรกยี่สกปรกเขาจะสามารถคัดเอาขยะที่สามารถเอาไปขายเปลี่ยนเป็นเงินได้เขาจะสามารถทำได้ไหมครับเพราะเขาไม่มีตังค์ไปจ้างลูกน้องเขาต้องคัดเองปั่นจักรยานไปเรื่อยในขณะที่ตามหมู่บ้านทั้งหลายตามหน้าบ้านหน้าร้านค้าเททิ้งอย่างเดียวเห็นไหม
เศษอาหารบางคนเขาไม่ได้เก็บขยะขายเขาเอาขยะจากร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงไปใส่รถกระบะแล้วมีถังแล้วเอาไปไหนรู้ไหมที่บ้านเลี้ยงหมูเก็บขยะที่มีประโยชน์มันมีเศษอาหารเศษข้าวโอ้โหหมูเอาไปกินเนี่ยอ้วนพีเลยครับเลี้ยงหมูนี่เราก็ไม่ได้สนับสนุนให้ไปทำบาปนะฮะแต่เราเอาเรื่องจริงมายกตัวอย่างให้ท่านฟังนับภาษาอะไรท่านเป็นคนมีกึ๋นท่านเป็นคนฉลาดมีปัญญาใช่ไหมมีความสามารถในการวิเคราะห์จึงได้ทำงานที่มีเงินเรือนร่ำรวยไม่ต้องไปทนร้อนไม่ต้องไปทนเหม็นเหมือนกับคนที่เขาเก็บขยะขยะคืออะไรครับขยะก็คือไอ้คนที่มันทำไม่ดีกับท่านน่ะท่านรักมันด้วยสมองอ่ะรักยังไงครับพยายามมองให้พบว่าอีเวนนั่นไอเวนนี่เนี่ยมันมีความน่ารักน่าเอ็นดูตรงจุดไหนมุมไหนอย่างไรบ้างต้องมองให้เห็นความน่ารักน่าเอ็นดูถ้าท่านมองรูปลักษณ์มายาของมันท่านบอกกูมองด้วยสมองกูมองไม่ไหวพ่อแม่งกูเห็นหน้ามันแล้วกูไม่อยากมองเลยหน้ามันยังกระตูดแสดงว่าท่านยังเห็นขยะเป็นขยะอยู่ท่านต้องใช้ปัญญาเพื่อแยกขยะที่มีประโยชน์ออกจากขยะที่ไม่เกิดประโยชน์เพราะเอาไปขายเป็นเงินไม่ได้ชั้นใดท่านก็ต้องมองให้เห็นสิ่งดีงามคือความน่ารักอ่ะถ้ามันไม่น่ารักก็แปลว่ามันไม่ดีงามถ้ามันไม่ดีงามแสดงว่าท่านไม่ก็ไม่อยากจะรักหรอกใช่ไหมครับมันท่านจะรักไอ้คนที่ทำตัวชั่วๆเนี่ยได้ยังไงครับท่านก็ต้องมองหาความดีงามของเขาสิเราจะขอยกตัวอย่างการที่มันทำชั่วทำระยำกับท่านจนท่านท่านโกรธฮะที่ท่านโกรธมันมากเท่าไหร่เป็นเพราะท่านรู้ว่าที่มันทำกับท่านมันระยำมากเท่านั้นใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันเป็นคนไม่เก่งมันเป็นคนไม่เก่งมันทำไม่ดีกับท่านท่านจะเข้าถึงคำว่าอีเวนี่แม่งทำระยำกับกูเนี่ยท่านจะเข้าถึงคำนี้ได้ไหมที่ท่านบอกว่ามันทำระยำกับท่านเพราะมันเก่งมากเลยมันทำให้รับรู้ว่าสิ่งที่มันทำกับท่านน่ะสิ่งที่มันปฏิบัติต่อท่านน่ะมันโคตรชั่วเลยท่านถึงบอกว่ามันระยำแสดงว่ามันเก่งใช่ไหมท่านตอบเราก่อนเขาทำชั่วทำไม่ดีกับท่านเนี่ยท่านมองว่ามันระยำมากเลยตายกันก็ไม่เผาผีไม่ดีกันนะร้อยชาติกูไม่กี่ดีนั่นก็คือท่านก็ไม่ต่างกับเขาการที่บอกโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติกูจะฆ่ามึงให้ตายกูจะเอามึงให้ตายท่านก็เลวพอๆกับมันนะเพราะท่านรู้ว่ามันทำชั่วท่านมันระยำกับท่านการทำชั่วทำระยำนั้นมันเป็นการทำที่ไม่ดีและท่านก็รู้ว่ามันเป็นการทำไม่ดีแล้วมันทำให้ท่านเนี่ยเสียอารมณ์เสียสมดุลเสียความรู้สึกจึงบอกว่ามันระยำมากท่านได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมว่าที่มันทำกับท่านแบบนั้นน่ะมันเป็นการระยำมากท่านเรียนรู้ได้จากใครสอนท่านมันใช่ไหมครับเป็นคนมาสอนท่านด้วยการจับมือสอนเหมือนจับมือเขียนหนังสือครูบาอาจารย์พ่อแม่จับมือลูกเขียนหนังสือกอขอกอกาลูกก็จะได้เขียนได้คล่องเขียนได้เก่งเขียนได้ไวแทนที่จะให้ลูกอ่ะเรียนรู้ด้วยการจับดินสอเองเราไม่จับมือลูกมาเขียนไม่ลากกอไก่เขียนกอไก่เป็นคอไก่อะไรเงี้ยไม่จับมือลูกเขียนถ้าเราจับมือลูกเขียนให้ตรงบรรทัดนะจับมือให้ลูกจับให้ลูกลากตามเรานะลูกของท่านก็จะสามารถเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกได้สวยงามได้คล่องแคล่วเร็วขึ้นแทนที่ให้ลูกเรียนรู้จะจับดินสอเองปากกาเองแล้วเขียนกอไก่กอไก่ไม่รู้ว่าปีนี้ไม่ยังเขียนได้ครบถึงฮอนกฮูกหรือเปล่าแล้วจะเขียนได้สวยหรือเปล่าก็ไม่รู้เขามาจับมือเขียนนะก็แปลว่าเขามาทำชั่วกับตัวท่านโดยตรงท่านไม่ต้องไปเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยอ้อมของคนอื่นเลยมันมาทำกับกูเองแสดงว่ามันมาจับมือกูเขียนแล้วมาสอนให้กูรู้ว่าชั่วแบบนี้เขาเรียกว่าโคตรชั่วหรือระยำแล้วท่านจะไปโกรธมันเหรอครับมันมาสอนให้ท่านรู้ว่าชั่วเป็นแบบนี้นี่คือความน่ารักของมันใช่ไหมน่ารักตรงไหนครับคนที่จะมาสอนท่านเนี่ยให้รู้ว่าชั่วเป็นยังไงเนี่ยกับคนที่อยากมาสอนท่านให้รู้ว่าดีเป็นยังไงท่านว่ามีคนแบบไหนมากกว่ากันถ้าท่านเนี่ยจะไปทำชั่วเพื่อสอนให้คนอื่นรู้ว่าชั่วเป็นอย่างที่ท่านทำเนี่ยกับให้ท่านเลือกได้ไปสอนให้คนอื่นรู้ว่าดีเป็นแบบอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านเลือกจะไปสอนให้เขารู้ชั่วหรือสอนให้เขารู้ดีครับเราถามเนี่ย
อย่าโกหกนะท่านต้องตอบเลยไปสอนให้เขารู้ดีดีกว่าสอนให้เขารู้ชั่วเพราะอะไรเดี๋ยวแม่งกูไปทำชั่วมันเกิดมันแตะก้านคอกูกลับมามันยันกูโครมาเรื่องอะไรอ่ะเห็นไหมเห็นไหมนั่นแสดงว่าไอ้คนที่มันทำระยำกับท่านทำชั่วกับท่านอ่ะเขาเสียสละและเสี่ยงไหมมาสอนมาเป็นครูสอนเรื่องชั่วๆให้ท่านรู้ชั่วสุดๆได้ว่าระยำที่ท่านเรียกอ่ะและจะโกรธร้อยปียังไม่ดีร้อยชาติที่เราบอกว่าถ้าท่านเป็นแบบนั้นท่านก็ชั่วพอกับเขาอ่ะท่านไม่ได้เป็นคนดีเลยเป็นคนดีตรงไหนจะกลับบ้านนิพพานหลุดพ้นไปกราบพระบาทพระบิดาได้ไหมเราบอกเลยเราพิพากษาว่าท่านกลับไม่ได้หรอกเราขอพิพากษาว่าท่านกลับไม่ได้ถ้าท่านยังเป็นเหมือนเดิมเห็นยังใช้ปัญญาคิดเพื่อจะมองเห็นความน่ารักหรือความดีงามของเขาให้ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีคนมาทำชั่วกับท่านเนี่ยท่านจะรู้ไหมว่าชั่วที่แท้จริงมันเป็นแบบไหนบ้างชั่วแบบที่มันทำกับเราเนี่ยถ้าไม่มีใครมาทำท่านจะรู้ไหมและถ้ามันไม่ทำกับเรากับตัวท่านน่ะท่านจะรู้ไหมว่าคนที่ถูกกระทำมันจะเจ็บปวดจะโกรธแค้นมากมายขนาดไหนท่านได้เรียนรู้ได้ซึมซับทุกสิ่งเพราะมีอีเวนนั่นกับไอเวนเนี่ยที่มันทำร้ายท่านแล้วท่านเป็นหนี้บุญคุณมันไหมเพื่อท่านจะได้จำได้ว่ากูจะไม่ทำแบบที่มันทำกับกูเนี่ยไปทำกับคนอื่นอีกท่านเห็นความน่ารักเห็นความดีงามของคนชั่วหรือยังเห็นไหมครับมองธรรมะต้องมองให้ทะลุพี่น้องครับไม่ใช่ท่องแต่ศีลจำแต่ทำชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้ตามกฎหมายเห็นไหมยังต้องมีการแปลความกฎหมายจะระบุเอาไว้ตรงตัวทุกเรื่องทุกข้อเป็นไปไม่ได้ยังต้องให้ศาลให้อัยการให้ใครต่อใครให้ทนายแปลความตีความเพราะมันจะพูดให้ตรงหมดทุกเรื่องตามบริบทเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ความดีงามทั้งหลายหรือสัจธรรมก็เหมือนกันมีปัญญาอยู่กับตัวกลัวอะไรแต่ที่ผ่านมาเรามีปัญญาไหมพอใครทำไม่ดีกับกูกูหงิกทันทีมอดมานะสัตว์ร้ายเกิดขึ้นทันทีอาการของสัตว์ร้ายเกิดขึ้นในตัวเราทันทีนะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความรักไม่ได้เลยครับเพราะไอ้มอดมารมันยึดอำนาจตกเป็นทาสของมอดมารตลอดนี่คือสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมที่เราพระบิดาให้เรามาเตือนพี่ๆน้องๆถ้าปรารถนาจะกลับบ้านนับถือศาสนาอะไรนับถือไปครับทุกศาสนาดีหมดแต่ต้องฟังเราด้วยว่าศาสนาของท่านน่ะไอ้มอดมารมันตอแหลหลอกลวงอะไรไว้อย่ายึดติดกับของเก่าฟังเราแล้วคิดตามเราแล้วไปปฏิบัติตามเราไม่รู้จะมาหลอกท่านทำไมเรามาบอกไม่ใช่มาหลอกโอเคนะข้อหนึ่งเนี่ยใช้สมองใช้ปัญญามองหามองให้เห็นความน่ารักน่าเอ็นดูของคนชั่วหรือคนไม่ดีหรือคนอื่นๆให้ได้ทุกคนจะต้องมีดีทั้งนั้นนะไม่มีใครไม่มีดีหรอกถ้าไม่มีดีก็คือเน่ามาเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้ายังเป็นมนุษย์อยู่มันต้องมีดีเชื่อเราเถอะแล้วดีกับชั่วก็เป็นสิ่งสมมุติด้วยไม่ใช่เรื่องจริงครับมันเป็นสิ่งสมมุติอย่างที่สองครับต้องรักด้วยสมองคือต้องมองให้เห็นว่าไอเวนนั่นกับอีเวนเนี่ยมีความน่านับถืออยู่ในตัวมันน่านับถืออยู่ในตัวมันถ้ามันเป็นสิ่งของหรือเป็นผู้คนที่น่านับถือน่านับแล้วน่าถือก็แสดงว่ามันไม่ใช่ขี้ใช่ไหมครับนับนี่คือเงินแสดงว่ามันมีคุณค่ามันมีราคามันมีแวลูของมันแล้วน่าหยิบถือเนี่ยสิ่งสกปรกจะหยิบไหมสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยน้ำกรดจะหยิบไหมของร้อนหยิบแล้วมือพองท่านจะหยิบไหมนี่คือความน่านับถือซึ่งพระบิดาให้คำเอาไว้เป็นแต่โบราณถ้าจะให้เราขยายความแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถประสบการณ์ความสามารถความสามารถทางปัญญาความสามารถในการมีทักษะในการกระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำไมเราน่านับถือน่านับถือเราน่าจะเก็บมันเอาไว้เป็นเพื่อนร่วมงานของเราในทีมงานเพราะอะไรเพราะมันมีความเก่งมันมีความฉลาดมันมีความชำนาญเป็นของตัวเองพึ่งพาอาศัยได้ไหมล่ะพึ่งพาอาศัยได้ไหมถึงแม้มันเป็นเพื่อนร่วมงานแต่ชอบนินทาเราเอาเราไปนินทาลับหลังท่านก็ท่องสินินทากาเลเหมือนเทแกลบไม่เจ็บแสบเหมือนเอามีดกรีดมังสา
จะไปเจ็บแสบอะไรมันไม่เอามีดมากรีดเนื้อหนังกูเนี่ยนินทากะเลเหมือนเทแกลบมันแค่รกๆสกปรกเดี๋ยวลมพัดมามันก็ปลิวหายไปถ้าเราไม่ถือสาเนี่ยมีความน่านับถือเอาละเพราะมึงมีความเก่งมีความฉลาดมีความสามารถมึงสามารถช่วยกูในการทำงานเป็นทีมได้ถ้ากูทะเลาะกับมึงเอาเรื่องกับมึงอ่ะกูรักมึงไม่ได้เนี่ยกูก็จะเสียมึงไปหรือมึงก็ต้องเสียกูไปไม่ดีทั้งนั้นเพราะตัดนิ้ว5นิ้วทีละนิ้วเนี่ยที่พระบิดาให้เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังปรับเข้ามาสู่เรื่องเดิมทีมงานก็เหมือนกับฝ่ามือมือเดียวแล้วมีนิ้วกี่นิ้วกี่คนถ้าทีมนึงมี10คนก็มี10นิ้วทีมนึงมี5คนก็มี5นิ้วถ้าเรานิสัยสันดานไม่ดีใครไม่ดีกูตัดหมดมีทีม5คนกูตัดทิ้งหมด5นิ้วมือคุณก็ไม่มีนิ้วพิการทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมองเห็นว่าเขามีความน่านับถือเขาเป็นคนที่เรามองแล้วว่าน่านับถือน่านับถือนับถือเพราะอะไรเพราะเขามีคุณค่าเขามีคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีประโยชน์ต่อเราด้วยถ้าเรามองด้วยปัญญาแบบนี้ท่านก็จะไม่เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไม่เป็นคนบ้าๆบอๆไม่เป็นคนไปอยู่ที่ไหนแล้ววงแตกที่นั่นท่านจะไปอยู่กับใครก็ได้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ทำงานร่วมกันกับใครก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับใครก็ได้ถึงแม้นิสัยสันดานมันจะไม่ดีเพราะท่านมีดีตรงนี้ไงท่านมีปัญญาข้อ2นี่ใช้ปัญญาข้อที่3มีความน่าเชื่อถือถ้ามันเป็นคนมีความน่าเชื่อถือคนเรานะสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์คนฉลาดนะยังรู้พลั้งคนที่มีความน่าเชื่อถือแปลว่าเป็นคนดีเป็นคนที่มีธรรมะเป็นคนที่มีคุณธรรมถ้าเรามองเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมถึงแม้เขาไม่เก่งไม่ฉลาดแต่เขามีคุณธรรมเขาไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่ฉลาดพูดอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยกลายเป็นทำร้ายเราทำให้เราเสียใจทำให้เราเสียความรู้สึกเราก็ควรให้อภัยเขาเพราะอะไรเชื่อถือได้ว่าเขาเป็นคนมีคุณธรรมเขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดแล้วก้าวล่วงเราหรอกเรื่องนี้เป็นเพราะว่าเขาประมาทเขาขาดสติหรือเขาเผลอสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งเราก็ยังมีโอกาสพลั้งเลยเราให้อภัยเขาเถอะเพราะยังไงเขาเป็นคนน่าเชื่อถือได้เขาเป็นคนเชื่อถือได้คือไม่ตลบตะแลงไม่เป็นคนชั่วคบเขาไว้ดีกว่าคบคนชั่วเขาเป็นคนดีอย่างน้อยๆเรามีเพื่อนเป็นคนดีอีกสักคนหนึ่งมันจะเป็นกะไรไปนี่คือวิธีการใช้สมองนี่คือวิธีการใช้ปัญญาพระบิดาให้เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าเขาคนนี้เป็นคนน่าเชื่อถือเพราะมันไม่เก่งมันไม่ฉลาดมันเลยมองว่าจะเป็นคนน่านับถือก็ไม่ได้เพราะแม่งก็คงช่วยอะไรกูไม่ได้มากแต่อย่างน้อยๆมันช่วยเป็นคนดีทำให้เราอยู่ท่ามกลางคนดีมีคนดีเพิ่มขึ้นสักคนหนึ่งในองค์กรในหน่วยงานในทีมงานหรือในครอบครัวมันก็สามารถที่จะทำให้พอมีสันติสุขหรือความสงบสุขเกิดขึ้นได้บ้างเพราะเขาเป็นคนดีไงใช่ไหมหรือประการที่4มีความน่ายึดถือน่ายึดถืออะไรครับน่ายึดถือเป็นแบบอย่างเขาเป็นแบบอย่างให้กับเราได้ทั้งหลายอย่างเวลามีปัญหาเขากล้าเผชิญหน้าเขาไม่หันหลังให้สะบัดตูดหนีนี่คือความกล้าหาญแล้วเวลามีปัญหาเขาแสดงภาวะผู้นำมีความเป็นลีดเดอร์ชิพเกิดขึ้นเห็นไหมนี่ก็คือความน่ายึดถือเป็นแบบอย่างซึ่งเฮ้ยเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องมีแบบอย่างที่ดีที่พร้อมจะก้าวตามได้บ้างเขาทำอะไรผิดหูผิดตาผิดใจเราหน่อยเดียวแล้วเราจะตัดหัวมันทิ้งไม่คบกับมันนะลาออกหรือไล่มันออกเนี่ยเราจะไม่มีแบบอย่างที่ดีแบบนี้เหลืออีกใช่หรือไม่ใช่เพราะคนที่เป็นแบบอย่างให้เรายึดถือได้เขาก็คือครูคนหนึ่งของเราเราจะโง่ไปทำร้ายหรือทำลายครูของเราเหรอครับเขาไม่ได้เจตนาจะสอนเราแต่เราเอาเป็นแบบอย่างยึดถือเขาเป็นแบบอย่างได้ถ้าเขามีอะไรดีเยอะแยะยังดีกว่าคบกับไอ้ลอยถ้วยอะไรไร้สาระไม่มีสาระหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่พระบิดาให้เรายกตัวอย่างว่าถ้ารักด้วยอายตนะมองแล้วรักไม่ได้ใช้ปัญญาสิลูกใช้สมองสิลูกอย่าใช้อารมณ์วางอารมณ์ซะแล้วใช้ปัญญาท่านหาคำตอบได้แน่นอนเนี่ยเรายกตัวอย่างตั้งแต่คัดขยะที่มีประโยชน์ออกจากขยะสกปรกถ้าท่านคัดเป็นคัดได้ท่านรวยหน้าที่คนของทุกๆคนเราจะย้อนกลับไปที่สไลด์แรก
หน้าที่ที่หนึ่งคือคนเพื่อเป็นมนุษย์ถ้าท่านจะคนตัวท่านเองให้เป็นมนุษย์ประการที่หนึ่งท่านต้องรู้คุณค่าของการเป็นมนุษย์ถ้าท่านไม่รู้คุณค่าของการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณท่านก็จะไม่มีพลังในการที่จะมีมานะพยายามที่จะคนตัวเองเพื่อเป็นมนุษย์เราเคยบอกพวกท่านแล้วจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเพื่อเป็นคนสองมิติมิติของจิตหยาบมิติหนึ่งมิติของจิตวิญญาณอีกมิติหนึ่งท่านจะต้องคนจิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านให้เข้ากันให้ได้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ก็แปลว่าต้องยกระดับจิตหยาบจากมิติที่ศูนย์ให้เข้าถึงมิติที่หกให้ได้ในชาติเดียวที่มาเกิดก็แปลว่าท่านต้องไม่ตายถ้าท่านต้องตายต้องกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่มันไม่มีปัญญาหรอกครับยังไงก็ไปไม่ถึงมิติที่6เพราะมิติที่ศูนย์ถึง3มันง่ายตอนอยู่ในท้องแม่เพราะมีพลังของแม่กับพ่อให้ความรักช่วยนั่นจิตวิญญาณก็ยังช่วยได้แต่พอคลอดแวะออกมาแล้วต้องพึ่งตัวเองอย่างเดียวมันต้องใช้เวลาเป็นร้อยๆปีถ้ายังไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้สำเร็จและยังมีมอดมารมาเป็นศัตรูอยู่อย่างนี้และยิ่งดื้อรั้นไม่เชื่อฟังพระบิดาหรือพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาส่งเรามาแล้วยังมองไม่เห็นว่าเรามาแล้วก็ยังเออเรอเออเตออยู่ยังเงื้อง่าราคาแพงอยู่มันก็ชมดอนะก็คือช่วยไม่ได้เวลามันไปด้วยเวลาโลกทางกายภาพมันไปด้วยต้องรู้คุณค่าการเป็นมนุษย์การรู้คุณค่าของการเป็นมนุษย์คืออะไรรู้ว่าจิตหยาบเนี่ยต้องสั่นสะเทือนเพื่อยกระดับตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเพื่อที่จะไม่ต้องตายแล้วใช้ความรักกับใช้ปัญญาได้มนุษย์คือผู้ที่มีใจสุจิตใสใจสวยและก็จิตใสใจสูงแปลว่าต้องใช้สมองได้ต้องใช้ความรักได้และสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันกับจิตวิญญาณได้ก็แปลว่าจิตหยาบต้องยกระดับตัวเองให้เข้าถึงมิติของจิตวิญญาณคือมิติที่6ให้ได้นี่คือเรื่องแรกไหมไอ้เรื่องมิติที่5ไม่ต้องพูดถึงนะเอาแค่6ครับแล้วต่อไปนะถ้าท่านดำเนินการตามมรรควิถีจิตจักรวาลเราสามารถเดินนำหน้าท่านยกระดับพวกท่านจาก5จาก6ไป7 8 9 10 11กลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้อย่างสง่างามไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ต้องมาเดินกันที่ภูกระต่ายนี่นะเยรูซาเล็มใหม่นี่นะไปเดินแถวแถวเทเวศแถวแถวทำเนียบรัฐบาลแถวอะไรเนี่ยเราไม่ไปนะเพราะพวกเราไม่เกี่ยวกับการเมือง เราไม่ไปตรงนั้นนะเดินที่ภูกระต่ายเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นไปกราบพระบาทพระบิดาเบื้องบนไปสู่ประตูมิติคือด่านนภาลัยโอเคนะรู้คุณค่าของการเป็นมนุษย์รู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรามาเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบต้องสนองจิตวิญญาณต้องสั่นสะเทือน2มิติเพื่อเป็นมนุษย์ให้ได้ไม่ใช่แค่เป็นคนเมื่อเป็นมนุษย์ได้แล้วจึงจะสามารถเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณเนี่ยสามารถใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่โลกจะได้สมดุลเมื่อโลกสมดุลกาแล็กซี่มิลกิเวย์คือทานสายน้ำนมที่ท่านเรียกว่าทางช้างเผือกเขาก็จะหมุนอย่างสมดุลเมื่อกาแล็กซี่ซึ่งเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะทางช้างเผือกเนี่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพหรือห้องทดลองของพระเจ้าเมื่อเขาหมุนได้อย่างสมดุลเอกภพที่เป็นรูปทรงหนำเรียบเนี่ยก็จะมีความสงบและสมดุลได้เพียงแค่มนุษย์ช่วยให้โลกหมุนแล้วทำให้ระบบโลกสมดุลเท่านั้นเองมันจะมีการสมดุลได้อย่างต่อเนื่องภารกิจตรงนี้นั้นถ้าท่านรู้ว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันสำคัญขนาดนี้มนุษย์ตัวเล็กๆสำคัญขนาดนี้แล้วท่านจะมีความพยายามไหมล่ะถ้าท่านรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่จิตวิญญาณอาสามาแล้วแบ่งภาคให้จิตหยาบหรือจิตคนอย่างท่านเนี่ยทำหน้าที่แทนโอ้โหมันสุดยอดพอกูทำเสร็จแล้วเนี่ยนะจิตวิญญาณตายไปจากการเป็นมนุษย์กูก็สลายไปกูก็จบโอ้โหมันเป็นโอกาสอันงดงามมากนี่คือข้อหนึ่งข้อสองครับคนเพื่อเป็นมนุษย์เนี่ยท่านต้องรู้บทบาทหน้าที่ของจิตหยาบบทบาทหน้าที่ของจิตหยาบก็คือสิ่งที่พระบิดาประทานลูกแก้วให้ท่านมาสองลูกคือหนึ่งรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้2ให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นคือจิตหยาบ3เขาทำเลวทำชั่วมาอย่าตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านด้วยการทำชั่วกลับคืนวิธีการก็อธิบายมาทั้งหมดตะกี้วิธีคนคือหมุนธรรมจักรเมื่อเรารู้บทบาทหน้าที่ของจิตหยาบว่า
ต้องทำแบบนี้คือหมุนธรรมจักรอย่างต่อเนื่องและอย่าสร้างเวรกรรมขึ้นมาให้จิตวิญญาณเดือดร้อนต้องตายแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่เซตซีโร่มันเสียเวลาท่านต้องอายุยืนยาวเหมือนมนุษย์ต่างดาวเป็นหมื่นปีเป็นพันๆปีท่านยังจะสามารถต่อยอดให้ฉลาดได้แล้วทำหน้าที่ใช้ความรักค้ำจุนโลกได้อย่างยั่งยืนทุกวันนี้ไม่ได้ต้องให้พี่แซจิสเตเรียน

ท่านรู้บทบาทหน้าที่ของจิตหยาบถ้าท่านรู้ปั๊บท่านจะทำหน้าที่ในการหมุนธรรมจักรแทนกรรมจักรท่านจะพยายามท่านจะพยายามทำตามที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราแนะนำท่านเมื่อตะกี้ที่ผ่านมานั่นประการที่3ถ้าจะคนเพื่อเป็นมนุษย์ระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวท่านต้องรู้สติทางวิญญาณเสมอคำว่ารู้สติทางวิญญาณแปลว่าจิตหยาบจะต้องจำได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณตัวเองไม่ใช่จิตวิญญาณตัวเองยังมีจิตวิญญาณเป็นตัวแทนที่ถูกขังอยู่ข้างในฉันจะต้องปลดปล่อยจิตวิญญาณของฉันในต่อมพิทิวเตอรี่ที่ถูกขังเนี่ยให้เป็นอิสระออกมาขับเคลื่อนมาสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ร่วมกันกับจิตคนก็คือจิตของฉันที่ยกระดับเป็นหกเหลี่ยมมุมแล้วหมุนไปด้วยกันได้แล้วหน้าที่ฉันต้องทำให้ได้ถ้าฉันไม่ช่วยจิตวิญญาณก็ม้วนเซ็กอยู่ในพิทูทรีเวลาตายแล้วต่อมนี้สลายจิตวิญญาณก็จะต้องรีบดีตัวเองออกจากกายหยาบเพื่อมาเซตซีโร่ในการเริ่มต้นในภพชาติใหม่เผลอๆไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะจะต้องเกิดไปเป็นสัตว์ไปเป็นภพภูมิอื่นนะเพราะจิตหยาบมันลอยถ้อยมันจิตหยาบต้องรู้สติทางวิญญาณเสมอเราจึงต้องบอกท่านมาเนี่ยบางคนที่เข้าป่าไปปลีกวิเวกและไม่มาสนใจอนุตตรธรรมที่จิตจักรวาลอ่านโลกพูดให้ท่านฟังเนี่ยแล้วท่านจะมีปัญญาไหมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีคุณสมบัติพร้อมที่จะนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านในที่ท่านถามว่ามีใครนิพพานได้กี่คนกี่องค์มีใครหลุดพ้นได้กี่คนกี่องค์เราก็พูดเพื่อเอาใจท่านนะว่านับนิ้วมือได้ก็มีแต่พระศาสดาเท่านั้นนะครับนอกนั้นน่ะเราไม่ได้ดูแคลนใครเราพูดความจริงท่านลองฟังดูสิแค่คุณสมบัติข้อที่1เนี่ยที่มี3ข้อย่อยแต่ละรูปธรรมไหนบ้างที่เข้าถึงมีแต่หนีความทุกข์อยากตายแล้วไม่เกิดอีกหนีความทุกข์เนี่ยแสดงว่ารู้คุณค่าของการมาเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องครับแค่ข้อ 1.1 ก็สอบตกแล้วใช่ไหมและยิ่งไปเชื่อว่าจิตวิญญาณเกิดจากธาตุรู้อมตะมารวมตัวกันแล้วเอากายหยาบมาสวมก็เลยเกิดมาเป็นมนุษย์ถามว่าใครทำให้เกิดอย่างนี้มนุษย์ต่างดาวคือพระเจ้าเป็นคนทำ ท่านเห็นไหมครับลิเกทั้งนั้นแต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมข้อ1 นะอ้าวไม่เสียเวลาคนเพื่อเป็นมนุษย์คนด้วยอะไรอ่ะตะกี้เราพูดไปแล้ววิธีคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เราขออนุญาตนะเอาธงธรรมจักรมาทำเป็นสัญลักษณ์ให้มันศักดิ์สิทธิ์หน่อยโดยเอาตาหูจมูกลิ้นกายจิตเอาอายตนะทั้ง6ติดไว้กับกงจักรเนี่ยหมุนจากข้างนอกเพื่อให้มันม้วนเข้าไปหาข้างในอายตนะทั้ง5ภายนอกสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรก็สลับกันนะเดี๋ยวตาบ้างหูบ้างนะปากบ้างลิ้นบ้างกายสัมผัสบ้างใช่มั้ยส่งเข้าไปหาจิตหยาบม้วนเข้าไปหาจิตหยาบนี่คือหมุนใช่มั้ยพอจิตหยาบรับรู้แรงสั่นสะเทือนแล้วจิตหยาบต้องมีหน้าที่ส่งสัญญาณต่อไปหาจิตวิญญาณที่เป็นแกนเล็กๆที่อยู่ข้างในที่อยู่ข้างในพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนั้นแต่ปรากฏว่าจิตหยาบมันส่งข้อมูลถึงจิตวิญญาณไม่ได้ใช่มั้ยเพราะถูกไอ้มอดไอ้มารมันผ่าตัดสะพานยกสะพานออกที่จิตหยาบจะไปสั่นสะเทือนจิตวิญญาณที่อยู่ข้างบนมันยกสะพานออกและมันเบี่ยงเบนไปหาสัญชาตญาณที่เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ร้ายที่อยู่ที่ท้ายทอยของท่านแทนมันเลยทำให้ขันห้าของท่านมีปัญหากลายเป็นกรรมจักรแทนที่จะเป็นธรรมจักรท่านเข้าใจหรือยังอ่ะเราพูดหลายครั้งนะมันไม่ทำให้หูหนาตาเร่อหรอกแต่มันทำให้จิตของท่านบอดตรงเวทนาขันเนี่ยท่านเข้าถึงความรักหรือความน่ารักไม่ได้พระบิดาจึงต้องเลี่ยงมาสอนท่านให้ใช้ปัญญาแทนและจะใช้ปัญญาได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องมีมหาสติตัวเดียวแบบที่พระศาสดาเคยสอนไว้เอาไม่อยู่ต้องใช้มหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติเดี๋ยวเราจะมาแฉให้ท่านฟังพอสัมผัสรู้ดูเห็นแล้วมันก็เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็สั่นสะเทือนเข้ามันมา5กระบวนการ5ขั้นตอนแต่ในเวทนาขันถูกเอาความรู้สึกใส่เอาไว้ความรู้สึกเนี่ยมันนำไปสู่กิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งที่พระบิดาใส่แต่ความรักความน่ารักน่าเอ็นดูไว้โดยไม่ต้องใช้สมองก็ได้เห็นปั๊บแล้วน่ารักเพราะพระบิดาไม่ได้สร้างสิ่งใดแล้วไม่มีความดีงามไม่มีความโดดเด่นไม่มีความน่ารักความน่าเชื่อ

ถือนี่ก็น่ารักใช่ไหมน่ายึดถือเป็นแบบอย่างก็น่ารักใช่ป่ะน่านับถือน่าเชื่อถือน่ายึดถือความน่ารักนี่ไม่ต้องใช้ปัญญาเลยเห็นปั๊บน่ารักแต่นี่เห็นปั๊บจะแดกจะแดกอย่างเดียวมันจะไปเห็นความน่ารักของสรรพสิ่งได้อย่างไรนะมันมีอะไรให้กูโกงบ้างวะมันมีอะไรให้กูช่อฉนบ้างวะมันมีอะไรให้กูกินบ้างวะถ้ามันยากจนกูไม่ครบเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรกับกูเราจะไปมองแต่อย่างนั้นนะครับมันก็หมุนกลับมาจากตลอดพี่น้องครับถ้าเราจะคนตัวเราเองให้เป็นมนุษย์นะครับจุดอ่อนของเราอยู่ที่ตรงเวทนาขันธ์ท่านต้องตัดความรู้สึกที่อยู่ในขั้นตอนของเวทนาขันธ์ให้ได้ไม่ใช่ทุบขันธ์ทิ้งครับขันธ์มันยังสามารถใส่ของดีมีประโยชน์ได้มันมีสิ่งสกปรกก็แค่ล้างให้สะอาดก็แปลว่าล้างความรู้สึกในเวทนาขันธ์เสียเห็นสิ่งใดแล้วอย่าเสียความรู้สึกหรืออย่าเกิดความรู้สึกชอบหรือเสียความรู้สึกคือกูไม่ชอบท่านต้องไม่มีคำว่าชอบหรือไม่ชอบไม่ต้องมีคำว่าพอใจหรือไม่พอใจท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อมีหน้าที่จะพอใจสิ่งใดหรือไม่ได้เกิดมาเพื่อมีหน้าที่ปฏิเสธสิ่งใดว่ากูไม่พอใจมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นมันก็คือของมันอย่างนั้นมันเป็นมันอยู่มันคือของมันอย่างนั้นนั่นคือสภาวะธรรมนั่นคือธรรมชาติท่านจะไปใช้อำนาจเหนือไปจัดการกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติว่าไอ้มึงกูไม่ชอบไอ้นี่กูชอบได้หรือเราบังอาจไปหรือเปล่าพี่น้องครับปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตามธรรมชาติเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ศีล227ข้อก็ไม่สามารถจะระบุได้ครบหรอกครับถ้าท่านต้องการจะเป็นมนุษย์ตัดที่เวทนาขันธ์ซะง่ายที่สุดไม่เลยเถิดแน่นอนและประการที่4คืออะไรครับสังขารขันธ์ตรงสังขารขันธ์ก็คือขั้นตอนของการปรุงแต่งไม่ว่าจะเห็นดีเห็นเลวเห็นชั่วท่านต้องใช้ความรักเพื่อให้ในการคนคือในการสั่นสะเทือนตรงสังขารขันธ์เนี่ยเพื่อให้เกิดการปรุงแต่งเนี่ยถ้าเราใช้ความรักก็แปลว่าสิ่งที่เป็นบวกเอาสิ่งที่เป็นบวกมาสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นจากวัตถุดิบที่เป็นบวกผลผลิตมันก็คือสิ่งที่เป็นบวกก็แปลว่าเอาวัสดุก่อสร้างที่ดีและมีคุณภาพมาก่อร่างสร้างตึกบ้านอาคารหรือตึกบ้านอาคารหรือตึกหลังที่ใช้วัสดุที่มีคุณภาพและที่ดีมันก็จะเป็นบ้านที่ดีและมีคุณภาพเป็นตึกที่ดีและมีคุณภาพแค่ว่าแข็งแรงสวยงามคงทนถาวรถ้าเราใช้วัสดุที่ลอยถ้อยบ้านอาคารที่สร้างด้วยวัสดุหรือวัตถุดิบที่ลอยถ้อยคำว่าลอยถ้อยท่านคงเข้าใจภาษาจีนนะแปลว่าห่วยแตกกันมันก็จะเป็นบ้านหรืออาคารที่มีคุณภาพเป็นไปไม่ได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการปรุงแต่งคือจิตกับปัญญาที่กำลังทำงานท่านจำไปเลยครับต้องใส่ความรักเข้าไปครับอดทนอดต้านให้อภัยมีเมตตาเราสื่อสอนท่านไปแล้วท่านบอกว่าท่านทำไม่ได้อีกอย่ามาพูดกันเลยนะแสดงว่าท่านไม่ปรารถนาจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านท่านไม่ปรารถนาจะตามเรากลับไปเพราะนี่ไม่ใช่บอกใบ้นะบอกตรงๆว่าต้องทำยังไงเขาเรียกจับมือเขียนแล้วไหมครับเนี่ยโอเคไหมช่วยกันไปโพสต์นะให้คนมาฟัง YouTube จิตจักรวาลอ่านโลกมาฟังรายการสดทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งกันเยอะอย่ามัวไปสนใจข่าวทางโลกที่เป็นเรื่องเวรกรรมของพวกเขาอย่าไปเกี่ยวกรรมกับพวกเขาเลยนะอดหลับอดนอนฟังโอ้โหรู้ทุกเรื่องแต่ทีเรื่องแบบนี้ท่านต้องรู้ทุกเรื่องกลับไม่ค่อยรู้นะแปลกดีไหม หน้าที่คนของทุกคนหน้าที่ที่สองตะกี้คนเพื่อเป็นมนุษย์นะสองคนเพื่อเข้ากันได้กับผู้อื่นคนตัวท่านให้เข้ากันกับเมียท่านผัวท่านลูกหลานของท่านคนตัวท่านให้เข้ากันกับเพื่อนร่วมงานในทีมงานที่บริษัทที่องค์กรที่หน่วยงานของท่านถ้าท่านทำงานร่วมกับประชาชนจะคนเพื่อให้เข้ากันกับประชาชนทุกคนที่ท่านจะต้องไปให้บริการในนามของรัฐะเนี่ยท่านจะคนให้เข้ากับพี่น้องประชาชนได้ยังไงไม่ใช่แค่บอกว่าอย่าทำตัวเป็นผู้ดีตีนแดงทำตัวเป็นข้าราชการเป็นผู้สูงใหญ่อยู่สูงชาวบ้านเอื้อมไม่ถึงทำตัวลอยตัวสูงไม่ใช่แบบนั้นอ่ะดูสิประการที่หนึ่งการที่จะคนตัวเองให้เข้ากันกับผู้อื่นนะ
ท่านต้องยอมรับความแตกต่างโดยเฉพาะความแตกต่างที่มีสองด้านคือแตกต่างที่เป็นธรรมดากับความแตกต่างที่เป็นธรรมชาติท่านต้องยอมรับถ้าท่านไม่ยอมรับความแตกต่างไม่ว่าเป็นธรรมดาหรือธรรมชาติท่านก็จะต้องมีปัญหาท่านจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้แปลว่าท่านจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาไม่ได้เป็นมิตรกันไม่ได้ท่านเข้าใจไหมครับความแตกต่างธรรมดาคืออะไรครับคนเราอ่ะโง่ก่อนฉลาดจริงฮะมนุษย์เราเหมือนกันตรงที่โง่งองูมาก่อนช้อชิงโง่มาก่อนฉลาดแต่ไอ้สิ่งที่แต่ละคนมันโง่น่ะคือว่ามันเหมือนกันไหมเห็นไหมฮะสันดานไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่ธรรมชาตินะโง่ก่อนฉลาดเนี่ยแต่จะบอกว่าทำไปธรรมชาติก็ได้แต่เห็นไหมฮะในความเหมือนกันก็มีความแตกต่างบางคนโง่เรื่องนั้นบางคนโง่เรื่องนี้ไอ้เรื่องนั้นไม่โง่แต่โง่เรื่องนี้ไอ้ส่วนไอ้ตัวที่โง่เรื่องนี้ดันทะลึ่งนะโง่เรื่องนี้แต่ไปฉลาดรู้ในเรื่องนั้นท่านต้องยอมรับความแตกต่างว่าคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันฝาแฝดยังไงมันก็ไม่เหมือนสิ่งที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพมายารูปลักษณ์ตัวตนหรือในด้านอุปนิสัยใจคอซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต่างกันแล้วครับถึงแม้หน้าตาคล้ายๆแต่นิสัยสันดานก็ไม่เหมือนความแตกต่างทางธรรมชาติที่ไม่ใช่เรื่องถ้าเป็นธรรมดามันจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายหรือเรื่องเลวเช่นนะคนนี้ชอบถือคำบังเพยสุภาษิตว่าอิ่มก่อนดูโขนดูหนังอิ่มทีหลังล้างถ้วยล้างชามเวลามันกินมันรีบแดกเร็วมากเลยเพราะว่าบางคนเข้าใจผิดจากคำบังเพยโบราณที่พูดเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวถ้ากินอิ่มทีหลังต้องนั่งล้างถ้วยล้างชามไม่ใช่ครับไอ้หมอเนี่ยโลภเห็นแกกินเนี่ยมันกินเร็วแล้วอิ่มก่อนเพราะอะไรครับคนที่กินทีหลังเนี่ยมันต้องเลียถ้วยเลียชามนะครับเพราะว่าไอ้หมอที่กินจนอิ่มมันกินจนเกือบหมดแล้วมันโลภอิ่มก่อนดูโขนดูหนังแปลว่าอิ่มก่อนมีความสุขเรือพลาดเอามือลูบท้องไปดูโขนดูหนังแปลว่าสบายใจเฉิบแต่อิ่มทีหลังเนี่ยต้องล้างถ้วยล้างชามก็แปลว่าต้องกวาดเศษอาหารที่ไอ้พวกที่อิ่มก่อนดูโขนดูหนังน่ะมันเหลือไว้เพราะมันกินจนอิ่มแล้วถ้ามันกินไม่อิ่มมันกินจนหมดอ่ะมาทีหลังเนี่ยกินไม่ทันมันหรอกไม่มีอะไรจะได้กินนะต้องเลียจริงๆอ่ะโอเคเนี่ยไอ้คนเนี้ยใช้ชื่อหลักนี้ใช้กฎเกณฑ์นี้เรื่องกินส่วนเวลาทำงานไอ้เวนี่ที่อิ่มก่อนดูโขนดูหนังอิ่มทีหลังล้างถ้วยล้างชามพอเรื่องการทำงานมันก็ถือสุภาษิตอีกอันนึงกำพังเบยอีกอันนึงช้าๆได้พลาเล่มงามเวลาทำงานแล้วก็ค่อยๆอืดอาดเหมือนเรือเกลือเพื่อนเขากินแรงเยอร์ซึ่งเป็นเครื่องดื่มกำลังชูกำลังนะตอนนี้เขาเจ๊งไปแล้วพูดได้ไม่ได้สปอนเซอร์ก็ไม่เป็นไรนะแต่อีเวนี่กินแรงเพื่อนเพราะอะไรช้าๆได้พลาเล่มงามไปทำงานร่วมกันกับเพื่อนเห็นไหมเวลากินแม่งเร็วแต่เวลาทำงานมันอืดอาดมันเรือเกลือเห็นไหมนี่คือธรรมดาของมนุษย์ที่มันจะต้องมีนิสัยเสียสันดานเสียซึ่งทุกคนต้องมีครับเราลองดูสิเราก็มีนะไม่ใช่ไม่มีตัวเราเองอ่ะมันต้องมีแน่ๆนั่นแหละไอ้ความจริงที่เป็นของตัวเราแต่เมื่อแสดงออกแล้วคนอื่นเขารอบข้างเขารับไม่ได้เขาเรียกว่าธรรมดาของเราถ้าพูดให้หยาบคายหน่อยก็สันดานส่วนสิ่งดีๆที่เป็นธรรมชาติก็เรียกว่านิสัยเห็นคนอื่นเดือดร้อนแล้วทนไม่ได้ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนี่หรือเราเป็นคนชอบสีแดงแต่ไอคนนั้นน่ะมันชอบสีเหลืองนี่คือต่างกันใช่ไหมแต่มันเป็นธรรมชาตินะสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยมันไม่ได้มีนัยยะอะไรเลยมันมีแต่ความต่างของสีแดงกับเหลืองถูกปะแต่มนุษย์เราเนี่ยไปเอาความแตกต่างของสีที่แต่ละคนชอบต่างกันมาเป็นเงื่อนไข
ในการมองว่ามึงคือศัตรูกูหรือมึงคือมิตรที่เป็นพวกเดียวกันกับกูถ้ามึงชอบสีเหลืองเหมือนกูมึงพวกเดียวกับกูถ้ามึงชอบสีแดงเหมือนกูมึงก็เป็นพวกเดียวกับกูเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ชอบสีแดงคือคนละพวกกับกูถ้าเป็นอย่างนี้มันจะทำให้ท่านคนให้เข้ากันกับคนอื่นไม่ได้นะเพราะมนุษย์เราทุกคนไม่มีใครเกิดมาชอบสีเดียวกันทุกคนหรอกสีเดียวที่พวกมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วชอบคือสีฟันแปรงฟันสีฟันแต่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงมีโอกาสชอบเหมือนกันก็มีแต่โอกาสที่ชอบต่างกันก็เยอะครับเพราะ7สีเนี่ยเราชอบเหมือนกันแค่สีเดียวแต่สีที่เราไม่ชอบหรือชอบต่างกันมีอีก6สีครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบสีต่างกับเรามันจะเยอะกว่าคนที่ชอบสีเดียวกันกับเราถ้าท่านยังเป็นคนที่หลงโลกหลงมายาเป็นแบบอย่างที่เราพูดนั่นคือการที่ท่านปฏิเสธความแตกต่างท่านก็จะไม่สามารถคนเพื่อเข้าถึงกันกับมนุษย์คนอื่นได้เห็นไหมแสดงว่าท่านบกพร่องในจิตสำนึกของการเป็นมนุษย์ของตัวท่านเองแล้วก็ยังบกพร่องในการมีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โลกเสรีด้วยเพราะไม่ยอมเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นใครคิดไม่เหมือนกูเห็นไม่เหมือนกูชอบไม่เหมือนกูกูมองเลยว่ามันคือศัตรูหรือเป็นคนละพวกกับกูอย่างนี้มันจะคนให้เข้ากันได้ยังไงครับมันก็เหมือนน้ำกับน้ำมันน้ำมันจะลอยวนว่าน้ำมันเบากว่าน้ำจะลอยจะจมอยู่ข้างล่างเพราะน้ำมีมวลมากกว่าน้ำมันมันก็เลยหนักใช่ไหมนะมันเป็นอย่างนี้เหมือนกับสังคมที่มีชนชั้นคนยากคนจนอะไรๆต่างๆอันนี้คนรวยนี่เศรษฐีนี่อะไรแล้วแต่มันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้เพราะยังมีการแบ่งแยกชนชั้นกันพี่น้องครับประการที่สองเหนี่ยวรั้งกันไว้ด้วยความรักถ้าเราจะคนเพื่อให้เข้ากันกับผู้อื่นเรารู้แล้วว่าความรักคืออดทนอดกลั้นให้อภัยและมีเมตตาใช่ไหมเราจะต้องเหนี่ยวรั้งคนอื่นเอาไว้กับตัวเราและเราต้องเหนี่ยวรั้งตัวเราเอาไว้กับคนอื่นด้วยความรักด้วยความรักเท่านั้นมันจึงจะสามารถทำให้เราเข้ากันกับผู้อื่นได้ความรักยิ่งใหญ่ไหมครับพี่น้องครับไม่ใช่รักเพื่อเอานะรักเพื่อให้รักเพื่อให้ให้ทั้งตัวเองและให้ทั้งคนอื่นด้วยประการที่สามรักกันได้ด้วยปัญญาซึ่งเรายกตัวอย่างไปให้ฟังแล้วว่าใช้ไอ้สไลด์เก่าๆนั้นอย่างไรเวลาใช้ปัญญาท่านก็ต้องรู้จักฉลาดที่จะคิดฉลาดที่จะมองหาความน่ารักมองหาความดีงามมองหาความน่าเอ็นดูของทุกๆสิ่งรอบตัวท่านให้ได้ถ้าท่านไม่เห็นมันท่านไม่มีวันที่จะรักสิ่งนั้นหรือรักคนคนนั้นได้อย่าไปข้ามขั้นตอนประการที่สี่คนเพื่อเข้ากันกับผู้อื่นโดยท่านจะสามารถใช้ปัญญาได้ด้วยมหาสติมหาสติก็คือธรรมชาติสมาธิในมรรควิถีจิตจักรวาล นั่นเองเข้าใจไหมจะเข้าถึงการใช้ปัญญาได้ต้องใช้มหาสติถามว่าทำไมต้องใช้มหาสติแปลว่าท่านจะต้องสามารถควบคุมอารมณ์ของจิตที่จะใช้คนให้ได้จิตสำคัญมากท่านต้องควบคุมอารมณ์ขยะให้ได้ทำจิตให้สงบหรือจิตเป็นบวกมีความรักความเมตตาต้องสั่นสะเทือนเป็นแบบนั้นให้ได้ท่านถึงจะเข้าถึงการใช้ปัญญาได้และมหาสติมันจะช่วยทำให้ท่านฉลาดในการใช้ความคิดว่าจะต้องเรื่องนี้ต้องคิดอะไรคิดยังไงตั้งคำถามตัวเองว่าอะไรยังไงมหาสติมันจะช่วยท่านได้แค่สติตัวเดียวยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเนี่ยปัญญาไม่เกิดแค่รู้อย่างเดียวว่าขณะนี้จุดเนี้ยปัจจุบันณปัจจุบันกูอยู่ตรงจุดไหนยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแค่ย่างมาแล้วเนี่ยไอ้ก้าวที่กูย่ำอยู่แต่แรกตะเกียบกูไม่จำแล้วกูไม่สนแล้วกูอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวไม่ได้หรอกพี่น้องครับถ้าต้องการนิพพานหลุดพ้นเอาชนะมอดมารที่อยู่ภายในแล้วเอาชนะกิเลสตัณหาที่มันยั่วยุอยู่ข้างนอกที่เอ็มมอดมารมันสร้างเอาไว้ให้ท่านตกหลุมพรางกันมานานจนเคยตัวไปแล้วท่านไม่มีทางที่เอาชนะได้ถ้าท่านไม่ฝึกการใช้มหาสติวันนี้เราย้ำชัดเจนนะถ้าท่านไม่ถือลูกแก้วของพระบิดาลูกแรกคือมหาสติ
ลูกที่สองคือปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นท่านไม่ถือให้มั่นท่านปล่อยมันเมื่อไหร่ท่านไม่ถือไม่ครองรับแล้วเอาไปวางทิ้งไว้บนหิ้งไม่ได้เอาไว้กับตัวท่านจะมีอาการเหมือนสไลด์นี้ครับในภาพมายาคือหลอดไฟแตกหลอดไฟก็คือให้แสงสว่างแสงสว่างในตัวท่านคือปัญญาหรือความฉลาดเราเลยเอาหลอดไฟมาให้ดูถ้าท่านไม่ระวังท่านตกเป็นทาสของมอดมารท่านจะหมุนกลับมาจากทันทีเพราะท่านสติแตกสติแตกครับท่านจึงต้องมีมหาสติเข้าใจไหมดูภาพนี้จำไว้ครับเวลาโกรธเวลาโลภเวลางมงายจนโงหัวไม่ขึ้นนั่นเป็นเพราะท่านสติแตกอยู่สติตัวเดียวเอาไม่อยู่เรากล่าวเบื้องพระพักของจิตจักรวาลดวงเล็กของพระพุทธองค์สติตัวเดียวเอาไม่อยู่ครับยกหนอย่างหนอเหยียบหนอกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวไม่ทันมอดไม่ทันมารเพราะมันอยู่ทั้งข้างในมันอยู่ทั้งข้างในมอดมานะและอยู่รอบข้างท่านข้างนอกที่ยั่วให้เกิดกิเลสนั่นแหละพวกมารทั้งนั้นระวังสติแตกเพราะฉะนั้นมหาสติช่วยท่านได้เพื่อเปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆที่เพิ่งมารู้จักจิตจักรวาลใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปค้นหามากมายเราจะเอามหาสติมาทวนสั้นๆให้ฟังอีกครั้ง มหาสติ3ก็คือมีสติ3ประการ อย่าเพิ่งเดานะไอ้พวกนักเลงชอบเดาเนี่ยแล้วเดาผิดเดาถูกแล้วหลงเข้าป่าตลอดวางความรู้เก่าให้หมดเวลาฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าทำจิตและสมองของท่านให้มันเป็นสุญญตาว่างไปจากทุกสิ่งคนฉลาดเวลาเรียนรู้อ่ะต้องว่างความรู้เดิมว่างไปจากความรู้เดิมไม่งั้นมันเอามาไบแอสกันเอามาปนเอามามั่วกันแล้วมันเรียนไม่รู้เรื่องหรอกเรียนของเราให้จบจนเข้าใจแล้วค่อยหยิบเอาความรู้เก่าของตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วมาคอมเพลมาเปรียบเทียบกันมาพิจารณากันว่าอันไหนมันลึกซึ้งแยบยลกว่ากันอันไหนมันเหมาะสมกว่ากันเราจะได้ไม่เป็นลิงหวงเถาวัลย์มหาสติ3ก็คืออย่างที่1ครับมหาสติที่1คือรู้สติต้องเป็นผู้รู้สติหลายคนก็ถามอีกท่านอาจารย์รู้สติคือยังไงอ่ะ1รู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้ปัจจุบันรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่คือยกหนอย่างหนอเหยียบหนอพี่น้องครับเป็นแค่ขั้นตอนที่1ของรู้สติของจิตจักรวาลเท่านั้นท่านเห็นไหมครับเราจึงบอกว่าถ้าไม่มาสนใจตรงเนี้ยหลุดพ้นนิพพานไม่ได้แน่นอนแน่เหมือนแช่แป้งเลยท่านต้องรู้ว่าขณะนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่แปลว่ารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงเช่นท่านอยู่ในครอบครัวเป็นผัวเมียเป็นพ่อแม่กันท่านต้องรู้สติว่าขณะนี้ท่านเป็นพ่อแม่เป็นผัวเมียเป็นสามีภรรยากันต้องรู้ไว้ตลอดมึงคือเมียกูคือเมียมึงคือผัวกูคือผัวมึงคือเมียขอโทษนะพูดภาษาพ่อขุนท่านต้องรู้ตลอดลืมตัวไม่ได้ท่านต้องจำเอาไว้ตลอดเฮ้ยเฮ้ยนี่เมียกูเว้ยเฮ้ยไอ้นี่เมียคนข้างบ้านนะเว้ยถ้าเราไม่รู้นั่นคือเมียคนข้างบ้านเราเป็นผู้ชายดันทะลึ่งไปปฏิบัติกับเมียคนข้างบ้านเหมือนปฏิบัติกับเมียตัวเองเพราะขาดสติได้ไหมครับเห็นไหมครับไม่ได้ท่านรู้ในเมียคนข้างบ้านท่านไม่ไปยุ่งกับเขานี่เมียเรายุ่งกับเมียเราเรายังขนาดยุ่งแค่เมียเราคนเดียวเราก็ยุ่งจะตายห่าอยู่แล้วใช่ไหมหลายคนบอกอะแล้วยังจะไปยุ่งให้มันยุ่งอะเพราะฉะนั้นรู้สติตัวที่หนึ่งคือรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่กำลังเป็นอะไรอยู่กำลังมีอะไรอยู่กำลังคืออะไรอยู่เป็นอยู่คือมีเป็นอยู่คือมีอะไรอยู่เป็นอะไรอยู่คืออะไรอยู่ทำอะไรอยู่มองอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ต้องมีตัวที่หนึ่งนี่คือสติที่พระพุทธองค์สอนไว้ตัวเดียวนะพระพุทธองค์สอนไว้และคนทำตาตาบอดถูกมอดมารมันหลอกก็สอนเอาไว้ให้หลับตาซะอีกต่างหากอยู่ในป่าให้เขาคนเดียวปลีกวิเวกประการที่สองรู้สติคือรู้ว่าเมื่อครู่เพิ่งทำอะไรมาต้องทบทวนตลอดเหมือนอย่างที่เราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าจากพระบิดาสดๆให้ท่านฟังท่านรู้ไหมเมื่อเรายัง alert อยู่ยังนอนไม่ได้ยังไม่ง่วงเลยเราจะต้องมาทบทวนนะจากที่เราให้น้องบุญธรรมบันทึกเสียงเอาไว้ว่าเราสื่ออะไรไปบ้างเราสื่อไป4ชั่วโมงเราฟังอีก4รวมเป็น8ชั่วโมงเพื่อจะได้รู้ว่าเราสื่ออะไรผิดถูกๆไปบ้างไหมถ้าที่เรามีมหาสติอยู่นะท่านก็เหมือนกันครับอยู่ในครอบครัวผัวเมียฝึกเอาไว้ครับเซต0เพราะโควิด-19ไม่ต้องออกไป11รอดอนอกบ้าน
ช่วยกันสอนช่วยกันเรียนรู้ในครอบครัวพ่อแม่ลูกอ่ะใช่ไหมบอกตัวเองเลยเฮ้ยจำหน้าได้แล้วเพราะมึงอยู่กับบ้านตัวใหญ่อยู่กับบ้านมึงคือเมียกูคือผัวเว้ยกูจำได้อันนี้ลูกกูทุกคนจำบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้ใช่ไหมแล้วอยู่ๆเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ว่ากูหรือมึงกูไม่รู้อยู่ๆเกิดปัญหาขึ้นมาให้รีบหาทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าถามหาตัวตนว่ามึงทำอะไรกูหรือกูไม่ได้ทำอะไรมึงอย่าถามหาตัวตนมีปัญหาเกิดขึ้นมาไม่ว่าในทีมงานหรือในครอบครัวถามหาว่ามีพฤติกรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะทำก็ตามต้องรู้ไว้ตลอดเวลาเลยนะรู้สติต้องรู้ไว้ตลอดเวลานะลืมไม่ได้นะว่าเธอคือเมียฉันฉันคือผัวเธอฉันคือเมียเธอเธอคือผัวฉันลืมไม่ได้นะถ้าลืมบทบาทหน้าที่นี้เป็นเรื่องเลยนะครับรู้สติในข้อที่หนึ่งข้อที่สองรู้ว่าเมื่อครูเพิ่งทำอะไรมาขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเวลามันเกิดปัญหาเกิดการขัดแย้งขัดคอขัดข้องเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอาการให้เราเห็นมันจะมีปรากฏการณ์ให้เราเห็นถูกต้องไหมครับพอมันเกิดมีอาการไม่ปกติเช่นเมียกระฟัดกระเฟียดผัวต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยตะกี้นี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเมียกูเกิดกระฟัดกระเฟียดขึ้นมามีภาพบอกไหมหรือภรรยาสังเกตเห็นพฤติกรรมของสามีบึ้งตึงนะแล้วก็บึ้งปังบึ้งตึงบึ้งปังขณะที่ตะกี้ยังคุยกันอยู่ดีๆมีอะไรปกติอยู่ดีๆทุกคนในครอบครัวต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่าไปเที่ยวถามหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวกูเนี่ยใครว่าแม่งสร้างปัญหาใครเป็นฝ่ายก่อเรื่องอีผัวก็บอกอีเมียอีเมียก็บอกอีผัวใช่ไหมถ้าโทษกันไปโทษกันมาอย่างเนี้ยเราจะสามารถเข้าถึงปัญญาและความรักได้ไหมครับเพื่อจะแก้ปัญหาหรือออกจากปัญหาตรงนั้นปัญหาทุกปัญหาต้องใช้ปัญญาประการที่3เมื่อทำได้2ข้อนะพ่อแม่ลูกในครอบครัวเนี่ยที่ยังมีครอบครัวสมบูรณ์อยู่นะได้ประโยชน์นะแต่ที่บ้านแตกครอบครัวแตกไปแล้วก็จำไว้เผื่อมีครอบครัวใหม่เผื่อมีบ้านใหม่จะได้ไม่ซ้ำรอยเดิมรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นต้องคิดทันทีถ้ารู้ถ้าอีผัวรู้ว่าอีเมียเนี่ยเป็นผู้สร้างปัญหาให้กับลูกกับผัวอย่างกูหรือเมียรู้ว่าอีผัวเนี่ยตัวแสบสร้างปัญหาทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาจึงมีข้อขัดข้องเกิดขึ้นในครอบครัวก่อนที่จะทำอะไรลงไปก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่ออะไรออกมาเพื่อตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านไอ้คนที่สร้างปัญหาอีผัวหรืออีเมียให้คิดก่อนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจะโทษขวดยาพิษหรือขวดเหล้าหรือโทษยาพิษหรือน้ำเหล้าที่อยู่ในขวดท่านจำที่เราเตือนได้ไหมถ้าท่านมีข้อหนึ่งกับข้อสองท่านต้องมีสติพอที่จะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยถึงแม้ไอ้ผัวมันกวนตีนสร้างปัญหาทำให้กูเนี่ยขัดข้องหมองใจท่านจะไม่โทษผัวท่านเพราะผัวท่านหรือตัวตนรูปลักษณ์ของผัวท่านมันคือขวดเหล้าแต่ไอ้ที่ท่านไม่พอใจหรือท่านเสียสมดุลคือท่านเมาเนี่ยท่านไม่ได้กินขวดท่านกินน้ำเหล้าน้ำเหล้าก็คือที่ไอ้ผัวท่านมันแสดงพฤติกรรมออกมาแล้วท่านรับเอาแล้วท่านเมาก็คือไม่พอใจเสียสติเสียสมดุลเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงสอนท่านว่าอย่าต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านไอ้คนที่มันทำชั่วกับท่านเพราะตัวมันน่ะไม่เกี่ยวแต่นิสัยสันดานของมันต่างหากเพราะฉะนั้นนิสัยสันดานที่มันทำไม่ดีกับท่านนั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องจัดการกับพฤติกรรมของเขาก็คือน้ำเหล้าที่อยู่ในขวดไม่ใช่ไปจัดการกับไอ้ขวดที่ใส่เหล้าถ้าทำอย่างนั้นแสดงว่าท่านโง่ใช่ไหมเห็นไหมครับเปลี่ยนวิธีคิดวิถีชีวิตจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้หลอกตัวเองด้วยมันคือความจริงขวดที่ใส่ยาพิษน่ะถ้ายาพิษมันไม่มีแล้วขวดเขาล้างสะอาดแล้วอ่ะ
ท่านเอาน้ำใส่ลงไปถึงแม้ฉลากมันยังเป็นยาพิษท่านดื่มยังไงมันก็ไม่ตายเพราะน้ำที่ใส่ในขวดมันเป็นน้ำบริสุทธิ์แล้วมันไม่ใช่น้ำยาพิษกินแล้วมันจะตายได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นผัวเราเนี่ยนิสัยสันดานมันไม่ดีทำอย่างไรที่ถ้าเราไม่ชอบน้ำเหล้าที่ในขวดก็ให้สามีเราเปลี่ยนจากเหล้านะพฤติกรรมของเขาเนี่ยเปลี่ยนจากน้ำเหล้ามาเป็นน้ำขาวที่บริสุทธิ์ไม่มีแอลกอฮอล์เวลาเรายกมาดื่มยกมาซดเราจะได้ไม่เมาเราจะไม่ได้เสียสมดุลเหมือนกับที่มันใส่เหล้ามันท่านต้องมีหน้าที่บอกสามีว่าหรือทำให้สามีรู้ว่าเฮ้ยน้ำในขวดเหล้าของมึงเนี่ยที่มึงเทมาให้กูกินเนี่ยมันเป็นเหล้าเว้ยกูไม่กินมันเมามันเหม็นวันหลังเนี่ยช่วยเปลี่ยนเป็นน้ำบริสุทธิ์ให้เมียได้ไหมเวลารินให้เมียกินเมียจะได้ดื่มกินอย่างสดชื่นดื่มดำถ้าคุณคุยกันแบบนี้คุณรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงมันอยู่อย่างนี้คุณจะมีปัญหาชีวิตจะมีปัญหาครอบครัวไหมถ้าคุณบอกว่าคำสอนของไอ้คนนำทางแต่ละคนมันสอนดีอ่ะแต่เรายังเห็นไหมดูดวงอย่างดีผูกดวงอย่างดีเป็นผัวเป็นเมียกันจะสือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรไม่ทันเท่าไหร่เลยยังไม่ทันขึ้นดอกเพชรเลยไม้เท้าหักไม้เท้าพังแล้วคำสอนในแต่ละศาสนาเขาเอาไว้สอนนักบวชเขาไม่ได้ไว้สอนคฤหัสถ์มีแต่หลวงตาหลวงพี่ท่านนั่นแหละที่เมตตาคฤหัสถ์เพราะไม่รู้จะมีใครสอนธรรมะให้ท่านก็เลยเอาธรรมะที่ท่านพอเรียนรู้มาบ้างมาแบ่งปันให้แต่สิ่งที่เรากล่าวเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมมนุษย์ทั่วไปธรรมดากล่าวไม่ได้สอนให้ท่านรู้ไม่ได้ยกเว้นพระเจ้าหรือพระบิดาเท่านั้นท่านเข้าใจหรือยังว่าใช้เวลาไปอย่างมีประโยชน์มากใช้เวลาไปอย่างมีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้อย่างนี้ไอ้ข้อ3เนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเลยนะไอ้ 1.3 เนี่ยที่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะท่านจะไม่ทุบตีทำร้ายคนที่แสดงพฤติกรรมที่ท่านไม่ชอบเขาแสดงพฤติกรรมที่ท่านไม่ชอบผัวเมียกันลูกเมียเนี่ยลูกผัวเนี่ยแล้วกลับไปทำร้ายกลับไปโกรธไอ้คนที่ทำพฤติกรรมที่ท่านไม่ชอบที่จริงๆแล้วที่ท่านโกรธไม่ใช่โกรธไอ้คนที่ทำพฤติกรรมที่ท่านไม่ชอบท่านโกรธเขาตรงที่เขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่ชอบกับท่านท่านอยากให้เขาแสดงพฤติกรรมที่ท่านชอบถ้าท่านต้องการแบบนั้นทำไมท่านไม่บอกเขาให้แสดงพฤติกรรมที่ท่านชอบแทนพฤติกรรมที่ท่านไม่ชอบล่ะก็เหมือนกับว่าต่อไปอย่าใส่เหล้านะเรากินแล้วเราเมาอย่ารินให้เราใส่น้ำบริสุทธิ์เอาขวดเหล้าเนี่ยใส่น้ำบริสุทธิ์ก็ได้เราจะได้ดื่มและไม่เมาเราจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันใช่ไหมมันถ้าคุณไปทะเลาะกันปั๊บเนี่ยคุณต้องคิดต่อละถ้าคนทั่วไปต้องคิดต่อถ้าทะเลาะกันเรื่อยๆบ้านแตกอ่ะสถาบันครอบครัวซิบหายหมดเลยพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางนึงใช่ไหมพ่อไปหาเมียใหม่เมียไปหาผัวใหม่แล้วลูกจะไปหาพ่อแม่ใหม่ที่ไหนล่ะครับมันยุติธรรมไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดเป็นนะรู้สติเนี่ยแค่นี้ก็เอาอยู่เยอะแล้วแต่ถ้าท่านปฏิบัติตามคนนำทางตาบอดเขาจะสอนท่านแค่ข้อหนึ่งอย่างเดียวยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแล้วนั่งหลับตาอย่างเดียวกูอยู่กับตัวกูคนเดียวก็เลยชำนาญไหมล่ะในการมีเมียเป็นของตัวเองมีผัวเป็นของตัวเองอ่ะมีลูกเป็นของตัวเองอ่ะชำนาญไหมล่ะไม่ชำนาญหรอกแล้วมนุษย์เราไม่สืบทอดเผ่าพันธุ์ไว้ไม่แต่งงานไม่มีเมียเลยเนี่ยมันได้เหรอครับไม่ได้ยกเว้นตั้งใจจะกลับบ้านแล้วมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีใครกวนตีนไม่รู้นะกูเลยไม่เอาว่ากูจะกลับบ้านแล้วนิพพานแล้วนั่นก็ว่าไปนะนี่ก็คือมหาสติที่หนึ่ง มหาสติที่สองครับมหาสติที่สองคือมีสติตะกี้แค่สติยังเอาอยู่ใช่ไหมรู้สติมาดูมีสติครับมันยิ่งแยบยลหนักเข้าไปอีกครับมีสติก็คือหนึ่งฉลาดรับรู้เวลาใครแสดงอาการอะไรให้อายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นได้เราต้องฉลาดรับรู้จะรับรู้แค่ไหนถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเราควรจะไปฉลาดรับรู้ไหมครับเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นความลับเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอย่างนี้เขาเรียกเสือกหรือเผือกแต่ถ้าบางอย่างนะอย่างเช่นพ่อแม่เราสอนเราเป็นลูก
บางทีพ่อแม่ก็ต้องมีบ่นบ้างสอนไปด้วยบ่นไปด้วยคือทั้งบอกทั้งบ่นถ้าเราฉลาดรับรู้นะเราอย่าไปรับรู้เสียงบ่นของแม่หรือคำบ่นของพ่อแม่เรารับรู้แต่คำสอนหรือคำบอกเล่าที่ให้เราได้เกิดประโยชน์เราก็จะไม่เสียอารมณ์ไม่เสียสมดุลถึงแม่พ่อแม่เราสอนบางทีเราก็เสียสมดุลเหมือนกันถ้าเราสาระเราเสือไม่ฟังไปฟังไอ้สิ่งร้ายสาระที่เขาบ่นเราด้วยเห็นไหมนี่แสดงว่าเราฉลาดไหมนะเพราะถ้าเราจะสามารถคนตัวเราเองให้เข้ากับพ่อกับแม่เราได้ท่านบอกเราด้วยแถมบ่นเราด้วยเราจะต้องรักท่านรักพ่อรักแม่เหมือนเดิมและพ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าจะบอกด้วยบ่นลูกด้วยต้องบ่นด้วยความรักต้องบอกด้วยความรักลูกถ้าทุกคนยึดมั่นในความรักแบบนี้ฉลาดรับรู้และแน่นอนอย่างที่สองคือฉลาดรับเอาอะไรอ่ะถ้าเขาบอกเป็นคำสอนก็รับเอามาและจำไว้เพื่อเอามาปฏิบัติถ้าเป็นคำพูดที่ไพเราะเป็นคำพูดด้วยความอ่อนโยนมีเมตตาเราก็รับเอาไว้เพราะทำให้เรามีปิติจิตเราเบิกบานนี่คือฉลาดรับเอาถ้าโง่แล้วมันรับทุกเรื่องและท่านจะเป็นคนให้เข้ากับมนุษย์คนอื่นได้ไหมพ่อแม่เราก็คือมนุษย์คนอื่นพี่เลี้ยงเราพี่น้องๆของเราผัวเราเมียเราก็คือคนอื่นเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาให้ได้อย่างที่สามเวลามนุษย์มาเกิดจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มันจะมีชะตาชีวิตคือบทละครที่เขียนมาและมีบทละครเขียนมาแล้วก็มีบททดสอบจิตสำนึกเพื่อที่จะสั่นสะเทือนเป็นความรักให้ได้มันมีทั้งบทดีและบทร้ายวนกันมาและถ้าเราไม่ได้เกิดภพชาติแรกแล้วภพชาตินี้เป็นภพชาติที่ร้อยที่พันที่หมื่นแล้วเราก็จะมีบทละครที่เป็นบทเรียนกรรมมาให้เราได้เรียนรู้ได้เผชิญมันมีบททดสอบด้วยมาว่าเราจะชั่วกับมันเหมือนเดิมเปล่าเมื่อมันกวนตีเราอะไรแบบนี้จะต้องรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นนั่นแหละนั่นคือการทำข้อสอบทั้งบทเรียนและบททดสอบที่เกี่ยวข้องกับกรรมในอดีตของเราที่จะต้องเจอในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดเรียนรู้ฉลาดเรียนรู้เหมือนพี่บางคนที่อยู่ใน Facebook วิสุทธิปัญญามาเขียนเล่าให้ฟังหน้าตาเฉยว่าไม่รู้เราเป็นอะไรสงสัยเราจะซุ่มซ่ามนะนะหมู่เนี้ยเดินแล้วสะดุดน่นชนนี่จนเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีเลือดไหลเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหรือวันเนี้ยเพิ่งสะดุดใช้ตีนสะดุดแล้วเล็บฉีกเลือดไหลมาเขียนเล่าไว้ใน Facebook เราก็เลยบอกว่านี่ไงถ้าคุณฉลาดเรียนรู้คุณก็จะไม่มีนิสัยที่คุณไปเข้าข้างตัวเองแบบผิดๆว่าตำหนิตัวเองนะว่าซุ่มซ่ามว่าสะเพร่าว่าประมาทแต่ความจริงไม่ใช่มันคือบทเรียนกรรมมันเป็นวิบากกรรมที่ต้องการให้คุณมีสติและสำนึกได้ว่าที่คุณเนี่ยเหมือนซุ่มซ่ามนะสะดุดน่นชนนี่จนเจ็บเนื้อเจ็บตัวครั้งล่าสุดก็เล็บฉีกเลือดไหลซิบเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคุณต้องฉลาดเรียนรู้เพื่ออะไรครับเพื่อพ้นจากบ่วงกรรมนั้นที่เรียกว่าวิบากกรรมเพราะมันเป็นกรรมที่ไม่มีโจทย์แปลว่าไม่มีเจ้ากรรมไม่มีนายเวรเพราะเขาอโหสิให้กรรมลักษณะนี้ซึ่งมีทำนองนี้เยอะเราก็เขียนอธิบายไว้ใน Facebook ได้ยังดันอธิบายอีกว่าเราก็รู้อ่ะสงสัยชาติที่แล้วเราเคยทำให้คนอื่นเจ็บเนื้อเจ็บตัวสะดุดอะไรแบบนี้ นั่นแหละคิดแบบเด็กๆครับไปมองว่าคงจะเป็นเหตุให้คนอื่นเกิดอุบัติเหตุจนเล็บฉีกเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลือดไหลอย่างนี้ไม่ใช่ฉลาดเรียนรู้แค่ฉลาดที่จะเรียนแต่ไม่รู้เราก็เลยสาบบอกให้ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยการเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันเป็นวิบากกรรมเพียงแค่คุณฉลาดเรียนรู้กรรมนั้นก็จบแต่ถ้าคุณยังโง่อยู่ชีวิตนี้ทั้งชีวิตคุณเนี่ยคุณอยากจะเจอแต่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปเรื่อยจนเล็บไม่มีจะให้ฉีกอ่ะเพราะคุณไม่ได้สติและคุณไม่ได้สำนึกหลายคนก็บอกท่านอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชาติที่แล้วเราสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้กับใครวันนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องกฎแห่งกรรมเลยนะแต่แทรกให้หน่อยก็ได้ไหนๆพูดไปแล้วถ้าสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกสำนึกผิดด้วยจิตหยาบคือจิตหยาบต้องรู้ให้ได้ว่า
ชะตากรรมที่ตัวเองเผชิญอยู่ในขณะนี้มันเกิดเพราะกรรมที่เราไปกระทำกับใครไว้กระทำกับใครต้องมีตัวตนชัดเจนและทำอย่างไรเราต้องสำนึกรู้ด้วยจึงจะสำนึกเสียใจต่อจิตวิญญาณของตัวเองว่าเราต่อไปนี้เราจะไม่ทำผิดบาปให้กับจิตวิญญาณต้องเวียนว่ายตายเกิดและมาต้องชดใช้กรรมและให้จิตหยาบกูในชาตินี้ต้องมารับกรรมแทนจิตวิญญาณคล้ายๆอย่างนั้นบางคนบอกไม่ว่าฉันกระทำสิ่งใดก็ตามที่ผิดบาปที่ไม่ถูกต้องต่อผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามในอดีตทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่ฉันรู้ตัวและไม่รู้ตัวแต่ชาตินี้กูไม่รู้ตัวหรอกนะทั้งดีกูไม่รู้ตัวนะเราขออโหสิกรรมด้วยเราก็เลยย้อนถามว่าถ้าท่านเป็นเจ้ากรรมนายเวรของไอ้เวรนั่นที่มันอธิบายว่าใครก็ตามนะที่กูเคยล่วงเกินทั้งที่มันล่วงเกินเราไว้ใครก็ตามนะที่ลูกเราล่วงเกินไว้เพราะอะไรเพราะชาตินี้แม่งจำไม่ได้ที่กูล่วงเกินไว้กูขออโหสิกรรมด้วยนะเพราะกูอยากนิพพานกลับบ้านนะขอให้นะอยู่เย็นเป็นสุขนะเป็นสุขเถิดเราอย่ามีเวรมีกรรมต่อกันและกันเลยเสือกทำเวรทำกรรมกับเขาไว้ให้เขาโกรธพอมาชาตินี้บอกอย่าโกรธกูเลยนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปตามกรรมกูขอโหสิกรรมกับมึงด้วยถามว่าถ้าคุณเป็นผู้ที่ถูกกระทำไม่ถูกต้องแล้วอาฆาตเขาอยู่เนี่ยเขาพูดลอยๆอย่างนี้เขาไม่รู้ว่าเป็นคุณด้วยซ้ำคุณจะให้อภัยมันไหมเห็นไหมคุณทำกันมาเนี่ยทั้งชาตินี้และชาติที่แล้วไม่ว่ากี่ชาติกี่ภพโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวทั้งต่อหน้าได้รับหลังทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจกูขอโหสิกรรมด้วยนะขออย่าถือโทษโกรธกูเลยท่านคิดว่ามันจะได้ผลไหมครับมันสำนึกจริงไหมครับหลายคนถามว่าแล้วทำไงอาจารย์ก็มีสองอย่างไงที่จะต้องทำคือก้มหน้ารับกรรมนั้นต่อไปแต่สำนึกรู้ว่าเพราะกูทำไม่ถูกต้องกับคนอื่นมาก่อนกูจะพยายามคิดของกูไปเรื่อยๆขณะที่กูยังสะดุดจนเล็บฉีกอยู่เรื่อยๆกูจะคิดไปเรื่อยๆจนกว่ากูจะคิดได้อะที่แรกๆก็ต้องคิดเดาเพราะมันข้ามภพชาติไปแล้วสนามแม่เหล็กโลกความเข้มสนามแม่เหล็กโลกมันปิดตาที่สามไว้คุณไม่มีวันระลึกชาติได้หรอกคุณไม่มีวันถ้าจิตคุณเนี่ยยังอยู่ระดับ3แล้วไม่ถึงระดับ4เลยยังไงคุณก็ทะลุมิติไม่ได้คุณไม่สามารถจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าคือล่วงรู้อย่างรู้ไม่ได้หรอกครับถ้าคุณยังเป็นมนุษย์เข็นมีอยู่เนี่ยนะอย่างแรกก็คือคุณต้องชดใช้กรรมนั้นรับกรรมนั้นแล้วคิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดาถูกว่ากรรมนั้นทำอะไรมาหรืออย่างเช่นบางคนแปลกมากนะนานๆป่วยทีแต่พอป่วยทีนึงปั๊บเนี่ยโอ้หายากินยากมากเลยหมอจะฉีดยาบางอย่างให้จะให้ยากินนะปรากฏว่าพี่แกแพ้ยาสารพัดนะแล้วบางคนหนักขนาดแพ้ยาแก้แพ้ท่านรู้ไหมนี่คือโรคกรรมถ้าท่านไม่สำนึกเนี่ยยากท่านต้องเจอตลอดทั้งชีวิตเจอปัญหาเนี่ยหมอให้ยาก็ไม่ได้เพราะแพ้ยาแก้แพ้ยาเพราะทำเวรทำกรรมมาต้องฟังจิตจักรวาลถึงจะสามารถบอกท่านได้ว่าท่านสร้างเวรสร้างกรรมอะไรกับใครเข้ามาท่านถึงเจอชะตากรรมแบบนี้เข้าใจไหมเราจริงๆก็อยากจะยกตัวอย่างเยอะๆนะวิธีแรกนะต้องชดใช้แล้วคิดไปเรื่อยๆถ้าไม่คิดนะก็ชดใช้กรรมแบบนั้นไปจนตายอย่างที่สองที่ท่านจะต้องเรียนรู้และจะต้องปฏิบัติก็คืออย่าก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครอีกไม่ว่าจะขาดสติหรือประมาทแล้วไม่ต้องมานั่งพูดอ่ะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจโดยเจตนาไม่เจตนาท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาร้องขอให้ละเว้นเวลาเราใครทำให้เราโกรธเราจะคาดโทษถือโทษซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเราจะยกโทษให้เนี่ยยากมากขนาดผัวกันเมียกันมันยังเอากันถึงตายจำไว้ครับอย่าขาดสติอย่าประมาทอย่าไปก้าวล่วงใครอย่าไปก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครเด็ดขาดเพราะว่าชาติหน้าท่านกลับมาเกิดท่านจะจำไม่ได้หรอกว่าท่านทำชั่วทำบาปกรรมนี้ไว้กับใครแล้วกรรมที่ทำนี่คือกรรมอะไรเห็นไหมแพ้ยาทำอะไรมาเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยดีนะยังเกิดเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆถ้าท่านก่อเวรก่อกรรมแล้วแทนที่จะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆมันรวมกันเป็นกรรมเดียว
โครมเดียวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยท่านไม่เลี่ยงหรือครับท่านจำไว้นะกฎแห่งกรรมมีจริงนะครับไม่ใช่เรื่องที่ไอ้มอดมารมันบอกว่าเป็นเรื่องหลอกไอ้ฝ่ายดำฝ่ายชั่วหลอกให้ท่านไปหลงติดอยู่ในแมทริกซ์จะต้องมาเผชิญหน้ากับกฎแห่งกรรมถ้าอยู่กับพวกมันนะถ้าพวกมันเป็นพระเจ้านะกฎแห่งกรรมจะไม่มีมันจะยกเลิกให้หมดฝันไปเถอะครับฝันไปเถอะครับเพราะไอ้มอดมันไม่รู้ผู้ที่ควบคุมเรื่องกฎแห่งกรรมของมนุษย์แต่ละคนก็คือจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละเป็นผู้ควบคุมกฎแห่งกรรมให้มันยุติธรรมเสมอสำหรับทุกคนไอ้มอดมารมันไม่รู้เม็ดถิกเม็ดบ้าอะไรล่ะครับเราจะพูดให้ท่านฟังนี่คือความจริงพี่น้องครับฉลาดเรียนรู้อ่ะมีสติมหาสติ3ประการที่3คือใช้สติใช้สติ1คิดก่อนคิดใช้สติก็คือคิดก่อนที่จะคิดต่อเพราะมนุษย์เราเนี่ยถ้าคิดชั่วแล้วไม่ยอมไม่มีสัมปชัญญะคือไม่ยั้งคิดว่าไอ้สิ่งที่กูกำลังคิดเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมดีงามมั้ยเนี่ยถ้าไม่ยั้งคิดมันจะคิดยาวคิดยาวนี่ก็แปลว่าขับรถยาวเลยครับถลายตกเหวเลยครับมันต้องมีดิสเบรกดิสเบรกก่อนว่าไอ้ถนนที่จะไปข้างหน้าเนี่ยทางที่จะไปกูต้องมั่นใจก่อนว่ามันไม่มีหุบไม่มีเหวถ้ามันมีหุบมีเหวใส่เกียร์ปั๊บเหยียบแล้วพุ่งเลยเนี่ยตกเหวตายเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะคิดต่อเราต้องคิดก่อนที่เราจะคิดต่อว่าสิ่งที่กูกำลังจะคิดจะพูดจะทำเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่อะไรแบบนั้นนะครับอย่างที่สองเมื่อเราบอกว่าคิดต่อได้ก่อนที่เราจะพูดในสิ่งที่เราคิดเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราพูดได้ทุกเรื่องไหมมันจึงมีคำสอนใช่ไหมครับที่ไอ้ปากฮามาหรือปากพาจนอ่ะมันเป็นเพราะว่ามันพูดในทุกสิ่งที่มันคิดมันพูดในทุกสิ่งที่มันรู้บางครั้งบางสิ่งที่มันรู้อยู่และบางครั้งในสิ่งที่มันคิดอยู่มันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่ดีงามที่จะพูดให้บุคคลที่สองหรือบุคคลที่สามฟังในสถานการณ์นั้นไม่ใช่ว่าให้เราให้พูดเท็จแต่ถ้าพูดแล้วมีปัญหาพูดแล้วทำให้คนอื่นรู้สึกเสียใจพูดแล้วให้เขารู้สึกเสียกำลังใจพูดทำไมครับตอนนั้นรอให้เขาเนี่ยไม่เสียใจไม่เสียกำลังใจหรือไม่สมดุลให้เขามีสภาวะจิตที่เป็นปกติก่อนแล้วค่อยๆพูดกับเขาได้ไหมครับเช่นญาติพ่อแม่พี่น้องของเขาตายเสียชีวิตกระทันหันโดยที่ลูกหลานเขาไม่รู้เนี่ยอยู่ๆคุณไปถึงที่บ้านเขาเนี่ยคุณไม่มีการอารัมภบทไปบอกเลยว่านี่พ่อมึงตายแล้วพ่อมึงตายตะกี้กูเจอมาคุณจะพูดอย่างนั้นหรือครับอย่างนี้แสดงว่าพูดทุกสิ่งที่ตัวเองรู้บางครั้งเนี่ยเวลาเราจะพูดวิจารณ์ใครเนี่ยเราก็ต้องแคร์คนฟังด้วยทั้งคนที่เราพูดด้วยและคนฟังว่าเราจะพูดได้แค่ไหนอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดเขาจึงเตือนว่าอย่าพูดในทุกสิ่งที่คิดแต่จงคิดในทุกสิ่งที่จะพูดโอเคนะไม่ต้องพูดยาวประการที่3ใช้สติเหมือนคิดก่อนทำไอ้พูดกับทำเนี่ยนะไอ้พูดก็คือคำพูดต้องประดิษฐ์ประดอยคำพูดแต่ก่อนจะทำเนี่ยก่อนจะลงมือทำต้องดูก่อนว่าเขาหาว่าเราเสือกไหมทั้งที่ใจเราบอกเราอยากจะช่วยเหลือเขานะแต่เขาพร้อมที่จะให้เราช่วยเหลือไหมเขาปรารถนาจะได้รับความช่วยเหลือจากเราไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าเขาไม่ปรารถนาเราไปยุ่งเขาเขาหาว่าเราเสือกอย่างนี้เขาเรียกทำคุณบูชาโทษเราโง่เองใช่ไหมไปโทษเขาไม่ได้เพราะเขาต้องการแสดงความสามารถของเขาเองให้เขาร้องขอความช่วยเหลือก่อนเรามองอยู่ห่างๆก็ได้เพราะเขาคิดว่าเขายังไม่จนปัญญาเนี่ยยังไงก็ตามใช้สติเนี่ยมันยังมีตัวกำกับนิดนึงคิดก่อนคิดก่อนพูดคิดก่อนทำคิดยังไงต้องใช้ข้อที่4ครับคิดด้วยปริญญาโมเดลปริญญาชื่อใครท่านคงจำได้นะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคือเรานี่แหละเพราะฉะนั้นสไลด์ต่อไปจึงต้องมาอธิบายท่านอีกว่าปริญญาโมเดลมันคืออะไรไม่ต้องอธิบายมากถูกคนไหมที่ท่านกำลังจะพูดเนี่ยคิดแล้วนะคิดว่าจะพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วพูดถูกคนเปล่าวะถ้าพูดผิดคนมันเป็นการนินทาเขานะเสี่ยงกับการนินทาเขานะถ้าพูดเรื่องไม่ดีของเขากับคนที่3ก็แปลว่าไม่ถูกคนนินทา
แต่ถ้าพูดเรื่องดีของบุคคลที่ของบุคคลที่สองแต่เราไปพูดกับบุคคลที่สามถ้าพูดเรื่องดีเขาเรียกว่าสรรเสริญพันท่านต้องคิดก่อนว่าถูกคนไหมถ้าจะสรรเสริญเขาเนี่ยไปชื่นชมรับหลังเขาได้ใช่ไหมแต่ถ้านินทาเขาเนี่ยไปพูดรับหลังได้เหมือนกันครับแต่สมควรไหมครับไม่สมควรมันจะทำให้คนที่เขารู้ว่าเราไปพูดรับหลังนินทาเขาเนี่ยไม่เป็นหนึ่งเดียวกับเราเป็นศัตรูกับเราไม่เป็นหนึ่งมิตรชิดใกล้นะมันจะเป็นศัตรูแล้วครับถูกคนไหมถูกที่สองครับถูกวิธีไหมวิธีที่จะพูดวิธีที่จะทำเนี่ยถูกต้องไหมต้องกรองดูนะถูกคนแล้วอ่ะแต่มันถูกวิธีไหมวิธีที่จะพูดให้ถูกต้องพูดยังไงพูดแล้วก็ไม่เสียใจพูดแล้วก็ไม่เสียหายพูดแล้วเขาได้ประโยชน์วิธีพูดไม่ใช่นึกแล้วพูดเหมือนผายลมครับพอปวดปั๊บก็พูดเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากใช่ไหมพูดอ่ะแต่พูดเนี่ยต้องคิดครับเพราะมันเป็นคำคำมีคำพูดเป็นล้านคำที่พูดแล้วจะนำความเป็นมิตรมหาตนแต่บางคนทำตัวเหมือนเป็นคนไม่รู้ภาษาพูดแล้วทีไรแล้วสร้างศัตรูให้กับตัวเองตลอดถ้าสังเกตนะครับไบเดนเนี่ยเป็นสุนัขของผมเนี่ยเขามีคำเห่าคำเดียวกับมีหนึ่งหางเอาไว้กระดิกหางยาวด้วยน้องไบเดนเนี่ยหางยาวมากบอมันเป็นเทาเซนเวนะเป็นสุนัขพันทางผสมมากี่แปะกี่พ่อกี่แม่ก็ไม่รู้นะเขามีคำเห่าอยู่คำเดียวกับหางหนึ่งหางเอาไว้กระดิกเขาสามารถแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรให้กับเราให้กับพี่บุญธรรมให้กับพี่ๆน้องๆที่เขาเป็นคนงานเนี่ยเขาไป สังสรรค์กับพี่ๆน้องๆคนงานหมดนะเป็นมิตรกับเขาหมดเลยทุกคนรู้ว่าไบเดนเป็นมิตรมีคำเห่าคำเดียวกับหนึ่งหางเอาไว้กระดิกถ้าท่านเป็นมนุษย์มีภาษาพูดเป็นล้านคำจะพูดให้มันถูกวิธีพูดให้มันถูกต้องพูดให้มันอะไรต่ออะไรเนี่ยตามทั้งหมดเดี๋ยว6ถูกเนี่ยปริญญาโมเดลมีทั้งหมด6ถูกถ้าท่านทำไม่ได้เนี่ยอายสุนัขอายไบเดนเลยท่านจำไว้นะเราพูดเพื่อให้ท่านเจ็บใจว่าเอ้ยต่อไปกูพูดคำไหนกูต้องระวังคำพูดไว้เฮ้ยพูดไม่แคร์สื่อไม่ได้ครับถูกที่ไหมสถานที่ตรงนั้นถ้าเราจะติตำหนิเขาเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีสติได้รู้ตัวบกพร่องอะไรเขาจะได้ปบแก้ไขเราพูดด้วยความรักพูดด้วยความหวังดีนะแล้วก็ตั้งใจพูดเต็มใจพูดแต่ดันไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยเขาอายไหมครับเอาข้อบกพร่องของเขามาพูดต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยเขาอายครับแทนที่เขาจะรักท่านจะเป็นหนึ่งเดียวกับท่านเขากลับอคติซะอีกทำคุณบูชาโทษอีกแล้วเพราะไม่ถูกสถานที่ไม่ถูกเทศะถูกต่อมาคือถูกเวลาถ้าเราจะไปตำหนิใครไปแนะนำใครตอนนั้นเขากำลังอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียอยู่ท่านจะไปตำหนิเขาไหมถึงแม้ท่านพูดเพราะพูดดีขนาดที่เขากำลังอารมณ์เสียท่านโง่แล้วครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเล่นหมากรุกไม่ดูตาม้าตาเรือตาม้าตาเรือเนี่ยมันไม่เดินปกติเรือมันเดินตรงครับถ้าตาม้ามันเดินไขว้และถ้าท่านไม่ระวังแต่เรือครับโดนม้าเด็กส์ถ้าเล่นหมากรุกเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแสดงว่าทำคุณบูชาโทษอีกแล้วส่วนมากมนุษย์จะไม่โทษตัวเองไหมกูหวังดีกับมึงแท้ๆอีเวนี่แม่งเสือกมาด่ากูอุตส่าห์หวังดีกับมึงอะหวังดีแต่โง่ไงเพราะโง่ไงไม่ฉลาดในการแสดงความปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์และไปโทษเขาอะก็เขาอายอะกูจะไปบอกให้เขาหน้าด้านนะต้องฟังกูหวังดีกับมึงกูพูดต่อหน้าคนอื่นเรื่องไม่ดีของมึงนี่แหละแต่มึงต้องทนหน้าด้านเว้ยถ้ามึงจะให้กูหวังดีกับมึงถ้าเป็นอย่างเนี้ยคุณถามเขาสิว่ามึงจะหน้าด้านไหมถ้ากูจะพูดต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเขาจะบอกเลยมึงไปไกลๆเลยมึงต้องมาหวังดีกับกูถ้าเขารู้ว่าเราจะพูดเรื่องไม่ดีของเขาที่เขาบกพร่องทุกคนเนี่ยนะมีหน้ามีตาต้องแคร์ด้วยใช่ไหมถูกต่อมาคือถูกต้องข้อมูลที่เราจะแนะนำเขาจะติชมเขาหรือจะพูดหรือจะกระทำอะไรกับเขาก็ตามมันถูกต้องแล้วใช่ไหมต้องทบทวนก่อนที่จะทำถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องและถ้าเราจะช่วยเขาวิธีการที่ถูกต้องในการกระทำหรือการพูดมันคือยังไงคิดก่อนเห็นไหมครับปริญญาโมเดลนะเนี่ยสุดท้ายคือถูกใจไหมถูกใจแปลว่ามันอยากให้กูบอกมันไหมมันอยากให้กูช่วยมันไหม
และถามว่ามันอยากให้กูช่วยอยากให้กูบอกไหมต้องถามตัวกูด้วยกูเต็มใจจะบอกมันไหมกูเต็มใจจะช่วยมันไหมต้องถามทั้งตัวเองและถามเขาแต่ไม่ต้องถามเขาตรงๆต้องฉลาดที่จะใช้ปัญญาพี่น้องครับผิด1ใน6เนี่ยอย่าพูดอย่าทำเด็ดขาดอย่าพูดอย่าทำเด็ดขาดเพราะมันจะนำปัญหามาสู่ตนมันจะคนให้เข้ากันกับคนอื่นไม่ได้เช่นถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกใจกูเว้ยแต่ถูกใจมึงกูไม่รู้นะแต่ไม่ถูกคนหรือถูกคนแต่ผิดวิธีถูกคนถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกใจแต่ผิดวิธีผิดไหมคุณว่าถ้าทำผิดครับผิดข้อใดข้อหนึ่งใน6ข้อเนี่ยผิดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ต้องถูกทั้ง6ข้อคุณถึงจะพูดคุณที่จะทำกับคนอื่นได้อย่างนี้แสดงว่าคุณเป็นผู้ใช้สติคุณเป็นผู้ใช้สติคุณเห็นไหมครับวิธีการทางศาสนาเขาสอนแบบนี้ไหมครับยุคนี้เป็นยุคของมอดมารกำลังอาละวาดใช้วิธีการฉลาดแบบเก่าๆมันไม่พอไม่ใช่ไม่ดีดีแต่มันไม่พอใช้มันต้องใช้แบบนี้ครับนี่เขาเรียกว่าปริญญาโมเดลกฎแห่ง6ถูกกฎแห่ง6ถูกเพราะฉะนั้นมหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติคือตัวช่วยป้องกันสติแตกให้กับท่านเมื่อถูกมารภายนอกมารภายในมันยั่วยุท่านจึงจะสามารถเอาจิตวิญญาณของท่านรอดได้สำคัญไหมครับเราบอกท่านด้วยความรักยอมเสียเวลาพูดจนเหนื่อยนะหน้าที่คนของทุกคนหน้าที่ประการที่3คนมา2แล้วนะมีคนที่3คนเพื่อเข้ากันกับโลกเห็นไหมคนให้เป็นมนุษย์คือเข้ากันกับตัวเองคนเพื่อให้เข้ากันกับมนุษย์โลกคนอื่นเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างที่3คนเพื่อเข้ากันกับโลกแปลว่าอะไรครับมนุษย์ทุกคนบนโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โลกเสรีนี้มีจิตสำนึกที่สั่นสะเทือนไปในแนวเดียวกันมนุษย์จึงจะสามารถทำให้โลกนี้หมุนได้ก็แปลว่าคนให้เข้ากันกับโลกทำให้โลกนี้หมุนได้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเป็นเพื่อนร่วมงานกันกับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนทำให้โลกสมดุลทำให้อนันตจักรวาลคือห้องทดลองของพระเจ้ามีความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดกาลปาวสานแปลว่า eternally ชั่วกาลปาวสานคนเพื่อให้เข้ากันกับโลกตะกี้เราคนกับตัวเองเราคนกับเพื่อนมนุษย์เราใช้ความรักคนแล้วใช่ไหมครับไม่ถ้าเราจะคนให้เข้ากันกับโลกเราต้องรักโลกนะ

ขั้นตอนที่2คือเราต้องขยายขอบเขตของความรักไปรักเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมโลกของเราคือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนศาสนาไหนเราจึงบอกท่านว่าทุกศาสนาล้วนเป็นสากลพระศาสดาทุกองค์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันพวกคุณเป็นสาวกของแต่ละพระศาสดาอย่าดันทะลึ่งมาแยกศาสนามันไม่เช่นนั้นถ้าท่านแบ่งแยกศาสนาท่านกำลังทำให้ศาสนาของท่านลดชั้นต่ำลงมาเป็นได้แค่เพียงลัทธิหนึ่งบนโลกนี้เท่านั้นท่านปฏิเสธท่านเป็นพุทธท่านปฏิเสธคริสต์ท่านกำลังทำให้พุทธกับคริสต์เป็นลัทธิท่านบังอาจมากพระศาสดาไม่ใช่เจ้าลัทธิเรามีสิทธิ์อะไรที่ไปนำพระศาสดาลดชั้นต่ำลงมาเป็นแค่เจ้าลัทธิแล้วพวกคุณก็เป็นแค่สาวกของลัทธิทั้งที่เป็นศาสนาสากลเป็นศาสนาของจักรวาลเป็นสิ่งที่สูงส่งแต่ตัวเองปากบอกก็สูงส่งแต่พฤติกรรมที่ทำต่อศาสนาของกันและกันแบ่งแยกศาสนาเอามาทำเป็นลัทธินั่นแหละเป็นผู้ที่ดึงให้ศาสนาลงมาต่ำเองใครทำนะเราถึงบอกไงมะม่วงอ่ะมดแดงไม่ใช่ตัวการทำลายให้มะม่วงเน่าแล้วหล่นแต่หนอนหรือไข่ของแมลงที่มันแย่ตูดลงไปอยู่ในผลมะม่วงมันจะทำให้มะม่วงเน่าและหล่นก็แสดงว่าที่จะทำลายศาสนาคือทำลายมะม่วงพวงนั้นของตัวเองก็คือไอ้ตัวหนอนที่อยู่ข้างในคนนอกไม่เกี่ยวหรอกคนนอกทำอะไรไม่ได้ถูกไหมคนนอกได้แต่ดมดมเลียเลียเหมือนมดแดงอย่างนี้ต้องรักเพื่อนร่วมโลกต้องรักเพื่อนร่วมโลก

พุทธเจ้าบอกว่ากินเนื้อสัตว์ได้เราเถียงมันไปทุกข้อเลยไม่เห็นมันกล้ายันกลับมาว่าเราเถียงผิดเราบอกว่าพระพุทธองค์ไม่เคยบอกใครไม่เคยบอกสงฆ์สาวกรูปไหนว่าสามารถกินเนื้อสัตว์ได้ไปถอดความเองเพราะเข้าข้างเพราะตัวเองอยากกินเนี่ยนะเนื้อสัตว์เลือดเนื้อของสัตว์ห้ามกินเพราะมันจะเป็นบำรุง DNA ของสัตว์ที่อยู่ในตัวท่านนะแล้วความกักขระก้าวร้าวในตัวท่านมันก็จะเยอะสังเกตไหมไอ้ฆาตกรรมอาชญากรอาชญากรรมที่โหดร้ายใจดำอมหิตอ่ะไม่มีคนไหนกินมังสวิรัตเลยสักคนเดียวแล้วชอบกินเลือดเนื้อของสัตว์สุกๆดิบๆด้วยแล้วก็ชอบใช้อารมณ์ลูกแก่โทสะไม่มีคำว่าสติด้วยไม่ใช่มหาสติต่อให้เคยบวชเรียนมาแล้วมันก็ยังสามารถฆ่าคนตายได้เพราะมันบวชตามประเพณีมันไม่ได้บวชเพื่อเรียนคนพวกนี้ไปดูประวัติได้ไปเช็คประวัติเลยไปทำสถิติเลยใครเป็นนักวิจัยลองวิจัยดูสิลูกศิษย์เราที่เป็นนักจิตวิทยาก็เยอะนะลูกๆทั้งหลายลองไปศึกษาวิจัยโลกดูสินะอย่ามัวแต่ทำแต้มทำซีกันนะไปหาความจริงให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนมนุษย์บ้างนะอาจารย์อย่างเราไม่ว่างแล้วเพราะต้องมาทำเรื่องจิตจักรวาลเนี่ยไม่มีเวลาไปวิจัยกับพวกเธอแล้วนะมันมีประโยชน์นะรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแปลว่าห้ามตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ประจำโลกของพระบิดาเนี่ยระเบิดภูเขาเอามาสร้างตึกที่ในเมืองก็เรียกย้ายภูเขามาอยู่ในเมืองถมทะเลนะทำเขื่อนกั้นน้ำที่เป็นกระแสเลือดใหญ่เป็นแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของโลกก็คือร่างกายก็คือมนุษย์ไปทำให้มันตีบมันตันก็ตายลูกเดียวต้องรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพี่ๆน้องๆครับทำไมเป็นอย่างนั้นครับถ้าเราแสดงความรักโลกทางด้านกายภาพไอ้ความรักที่มีต่อโลกทางด้านจิตวิญญาณมันก็มีครับพลังความรักที่เกิดจากจิตมนุษย์มันจะมีผลต่อไอ้รูปลูกโลกที่ท่านเห็นครับไอ้ก้อนเขียวๆที่อยู่ที่แกนโลกนี่อย่าเอาสัดส่วนนะพี่น้องครับเพราะเราฝีมือด้านไอทีของเราเนี่ยเป็นเด็กอนุบาลนะครับแต่เอาแค่สร้างภาพมาทำให้ท่านเข้าใจได้ง่ายภายใน3นาทีเราก็ดีใจเราและบุญโขแล้วในแกนโลกนักวิทยาศาสตร์โลกทุกวันนี้เขาเข้าใจว่าที่แกนโลกมันมีแต่แมนเทลแมนเทลก็คือมีแต่ของเหลวของไหลของเหลวที่เป็นสีแดงและร้อนมันยังไม่เย็นตัวลงเลยมันเป็นของไหลมันจะไม่มีก้อนสีเขียวๆเป็นแกนอยู่ตรงนี้ CORE คอแปลว่าแกนเนี่ยแกนของโลกเนี่ยมันจะเป็นก้อนธาตุออกซิเจนสีเขียวมรกตคล้ายๆกับสีของพระแก้วมรกตแล้วก็มีลักษณะทางกายภาพคือเหนียวหนืดคล้ายๆตังเมอะตอมของธาตุออกซิเจนเนี่ยมันจะเซนซิทีฟกับประจุไฟฟ้าบวกพระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงติดตั้งไว้อย่างนี้มันคือธาตุออกซิเจนธาตุนั้นไม่ใช่แก๊สพระองค์ทรงติดตั้งไว้และพระองค์ก็สร้างรุ่นแรกก็คือสร้างต้นไม้ไว้บนโลกรุ่นที่2ก็คือสร้างสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์สวยป่างามบนโลกนะหลังจากไดโนเสาร์ยกเลิกไปก็สร้างสัตว์เยอะแยะมากมายนะบินได้บ้างคลานได้บ้างเลื้อยได้บ้างมุดได้บ้างว่ายน้ำได้บ้างลอยได้บ้างอะไรพวกนี้แล้วพระองค์ก็มาสร้างมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์และมนุษย์มันก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมที่พระบิดาทรงออกแบบมาให้จิตวิญญาณเนี่ยโดยเฉพาะสัตว์กับมนุษย์ถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยพระองค์ทรงกำหนดให้มีวิญญาณแต่ไม่มีจิตวิญญาณทำหน้าที่ในการสั่นสะเทือนเราละไว้ไม่พูดเรื่องต้นไม้เราพูดเรื่องสัตว์กับมนุษย์พระองค์ทรงจิตวิญญาณเข้ามาเป็นตัวตนแก่นแท้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสัตว์ต่างๆและมนุษย์เพื่อให้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่มีชีวิตของสัตว์และมนุษย์ใช้ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณใช้ในการผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกเพื่อป้อนให้กับแกนโลกที่เป็นธาตุออกซิเจนพลังงานของจิตเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกเวลาเหวี่ยงออกมาด้วยความรักเพราะหมุนธรรมจักรพระองค์ตั้งเวทนาขันเอาไว้ด้วยความน่ารักไม่ใช่ความรู้สึกชอบไม่ชอบชังไม่ชังเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่อยู่ในเวทนาขันหมดเลยไอ้มอดมารมันหลอกลวงเอาไว้ทำให้มนุษย์หลงทางประจุบวกจากพลังงานจิตของมนุษย์ที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเวลาเหวี่ยงออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นพลังงานร่วมของมนุษย์ทั้งโลก
มนุษย์ทั้งโลกจึงต้องมีจิตสำนึกของการเป็น

หนึ่งเดียวกันบนโลกนี้ไงไม่งั้นพลังร่วมที่เรียกว่าซินเนอร์จีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจำนวน 1% ที่มนุษย์โลกเหวี่ยงออกมาภายนอกเอามาในอวกาศมันจะถูกแทรกซึมลงไปที่แกนโลกที่ไอ้ก้อนเขียวๆที่ท่านเห็นในภาพแล้วมันก็จะไปทำปฏิกิริยากับอะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกถ้าเราอยู่ฝั่งประเทศไทยใต้ฝ่าเท้าเราที่เป็นอะตอมของธาตุออกซิเจนที่อยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของคนไทยมันก็จะเกิดการระเบิดถ้าอยู่ฝ่ายอเมริกาฝ่ายยุโรปฝ่ายตรงข้ามถ้ามันสว่างเป็นเวลากลางวันนะพวกเขาก็จะรักกันเวลากลางวันใช่ไหมก็เหวี่ยงพลังงานบวกออกมาประจุบวกเนี่ยจากพลังงานบวกที่เหวี่ยงออกมาเนี่ยที่มันติดไปกับคลื่นมันจะไปทำปฏิกิริยาทางไฟฟ้ากับอะตอมของธาตุออกซิเจนทำให้เกิดการระเบิดระดับอะตอมิกบอมหรือนิวเคลียร์เป็นระเบิดระดับนิวเคลียร์พระบิดาทรงเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นนิวเคลียร์มี2 อย่างมีนิวเคลียร์ฟิวชั่นกับนิวเคลียร์ฟิชชั่นในการในแกนโลกที่เกิดการระเบิดจากความรักจากจิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นเพราะว่ามันมีอะตอมเกิดการระเบิดแตกตัวเกิดขึ้นแล้วมันจะคายสนามแม่เหล็กออกมาไม่ใช่เกิดจากแมนเทิลที่มันเวลามันโลกหมุนแล้วมันไหลกันเสียดสีไปเสียดสีมาแล้วเหวี่ยงสนามแม่เหล็กออกมาไม่ใช่ครับมันคายออกมาเป็นสนามแม่เหล็กที่คายออกมาจากการระเบิดของอะตอมิกบอมอะตอมของธาตุออกซิเจนที่ระเบิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นแล้วนิวเคลียร์ฟิชชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่นิวเคลียร์มันทำให้โลกที่มีมวลขนาดใหญ่มากหมุนได้ยังไงครับต้องระเบิดระดับนิวเคลียร์ทำให้ก้อนธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมนี่เกิดการบิดตัวเพราะมันระเบิดทีละข้างกลางวันมันระเบิดไอ้กลางคืนอีกฝั่งนึงไม่ระเบิดมันก็เลยเกิดการบิดตัวมันต้องบิดแรงครับไม่งั้นโลกหมุนไม่ได้ท่านนึกภาพออกไหมครับนี่นาซาไม่รู้ครับแต่จิตจักรวาลรู้ครับเลยบอกให้ท่านฟังว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้เป็นหมื่นหมื่นปีเป็นแสนปีได้เพราะอะไรเอาไม่เอาแสนนะเอาหมื่นหมื่นแล้วกันเพราะแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นไม้ใช้ไดโนเสาร์ช่วยทำให้มันหมุนตอนนี้ใช้คนเป็นหลักสัตว์เป็นรองเพราะคนกินสัตว์จะหมดโลกอยู่แล้วแล้วตัวเองก็ดันทะลึ่งจิตสำนึกตกต่ำอีกต่างหากและทำลายเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะช่วยสร้างพลังบวกให้กับโลกอีกนี่แหละมนุษย์ก็เรียกคนที่ยังคนไม่เสร็จแล้วพอระเบิดแล้วก็จะคายแก๊สออกซิเจนออกมาให้เราได้หายใจในระบบโลกหายใจออกซิเจนที่มันมาจากแกนโลกมันไม่ได้มีอยู่ทั่วไปในบรรยากาศเห็นไหมครับนักวิทยาศาสตร์โลกละเอาไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจไม่รู้ออกซิเจนมาจากไหนขึ้นไปบนยานอวกาศที่ลอยโคจรรอบโลกต้องเอาออกซิเจนไปด้วยแต่มุดลงไปในดินดำลงไปใต้น้ำมุดเข้าไปในถ้ำไม่ต้องพกถังออกซิเจนลงไปก็ได้ถ้าไม่ลงไปหลายคนขุดบ่อลึกๆลงไปแล้วอาจจะอึดอัดนิดนึงเพราะออกซิเจนมันน้อยช่วงนี้เพราะว่าการระเบิดในแกนโลกมันน้อยกว่าปกติคือโลกเสียสมดุลสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเขาขุดหลุมขุดท่อลงไปเป็น10เมตร100เมตรไม่ต้องมีถังออกซิเจนอะไรลงไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเพราะปริมาณออกซิเจนไม่พอขนาดปลาทั้งฝูงในน้ำยังต้องว่ายลอยคอแทกเหงื่อกันเป็นแพเลยครับขึ้นมาหาออกซิเจนหายใจบนน้ำเพราะมันคิดว่าในน้ำไม่มีออกซิเจนต้องขึ้นมาหายใจบนน้ำมันคิดผิดนะเพราะพวกมันหายใจด้วยเหงือกไม่ได้หายใจด้วยปอดรอให้โผล่พ้นน้ำมันจะมาแย่งอากาศมนุษย์ที่หายใจได้ปอดไม่ได้มนุษย์เหมือนกันครับโดดลงน้ำหายใจไม่ออกออกซิเจนขาดโดดลงไปในน้ำก็ตายสิครับเพราะเราหายใจด้วยปอดไม่ได้หายใจด้วยเหงือกใช่หรือไม่นะนี่ฮะออกซิเจนมาจากไหนพี่น้องครับแล้วโลกก็อบอุ่นนะกลางคืนก็ไม่หนาวเพราะอะไรระเบิดแล้วคายความร้อนขึ้นมาผ่านน้ำใต้โลกและยังผ่านน้ำใต้ดินอีกค่อยๆแผ่รังสีความร้อนขึ้นมามันกลางคืนเราอยู่ในที่มืดอ่ะเพราะดวงอาทิตย์ไม่มีแสงส่องให้เราโคโลกเราโคจรอยู่ในอวกาศมันหนาวจัดมากแต่เราไม่หนาวตายเห็นไหมพระบิดาสร้างโลกเอาไว้ให้พวกเราที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยอยู่บนโลกได้เพราะมีความร้อนมีไออุ่นที่แทรกซึมจากพื้นโลกขึ้นมาเห็นไหมสนามแม่เหล็กเวียงออกมาจากแกนโลกออกซิเจนก็มาจากแกนโลกท่านเข้าใจไหมเนี่ยแล้วโลกมันหมุนได้ก็เพราะแบบนี้เพราะพวกท่านมาทำไมต้องคนคำตอบคืออะไรครับเพื่อทำให้โลกหมุนแต่ก่อนจะทำให้โลกหมุนท่านต้องหมุนตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเป็น

มนุษย์ก่อนใช่ไหมตามขั้นตอนตามสเต็ปที่ว่าพี่น้องครับมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันก็แปลว่ามนุษย์กับโลกเนี่ยต้องหมุนไปด้วยกันต้องหมุนไปด้วยกันมนุษย์ช่วยให้โลกหมุนโลกก็พามนุษย์หมุนตามไปด้วยนี่คือความเป็นผู้ที่ทรงพระอัจฉริยะทรงพระปรีชาญาณล้ำเลิศเหลือเกินนะใครครับบิดาของพวกท่านไงพระบิดาหรือก๊อดหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลที่หลายคนกล่าวล่วงเกินพระองค์กล่าวล่วงเกินจาบจ้วงล่วงเกินพระองค์เนี่ยโลกไม่ได้เกิดจากบิ๊กแบงถ้ามันเกิดจากบิ๊กแบงเนี่ยมันจะบังเอิญอะไรนักหนาที่เรามาเล่าให้ท่านฟังเป็นscience เป็นวิชาการเป็น knowledge เป็นknow-how ใหม่ๆให้ท่านฟังมนุษย์ต่างดาวที่เก่งจังเก่งจริงก็ยังสร้างโลกขึ้นมาให้มีกลไกแบบนี้กระบวนการแบบนี้มันยังสร้างไม่ได้เลยมันทำดาวของมันระเบิดจริงถ้ามันแน่จริงมันเก่งจริงทำไมมันไม่สร้างดาวดวงใหม่ของมันขึ้นมาเพื่อให้พวกมันอยู่ได้มันมาแทรกแซงมาแย่งมนุษย์โลกเราอาศัยอยู่ทำไมอ่ะถ้ามันเก่งจริงนะครับเห็นไหมฮะมันบอกมันเป็นพระเจ้าไงทำไมไม่สร้างโลกใหม่ล่ะทำดาวตัวเองระเบิดกลายเป็นเนบิวล่าตั้งหลายเนบิวล่าแล้วในจักรวาลเนี่ยเพราะมันทดลองกันนะเก่งเหลือเกินทดลองตรงนี้ระเบิดไปทดลองดาวดวงก็ระเบิดโชคดีนะที่ดาวของเราเนี่ยโลกเสรีเนี่ยมีพี่เพเดียนกับมีช่างเทคนิคของพระเจ้าของพระบิดาดูแลอยู่เพราะมันสำคัญมากเพราะเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลก็คือเอกภพจึงต้องมีผู้ควบคุมผู้ดูแลมันสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีการป้องกันเอาไว้ตัดไฟแต่ต้นลมนะโลกนี้ก็จะระเบิดกลายเป็นเนบิวล่าอีกดวงหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลท่านรู้ไว้ด้วยเราจึงบอกท่านว่าท่านไม่ต้องไปต่อสู้กับพวกเขาดูแลตัวเองทำยังไงให้จิตวิญญาณกลับบ้านได้อย่าตกเป็นทาสมอดมารภายในและมอดมารภายนอกอย่าไปบ้ากิเลสตัณหาเยอะแยะมากมายวิธีการง่ายๆคือให้ความรักกับคนอื่นก่อนเดี๋ยวคนอื่นก็จะยื่นความรักมาให้ท่านเริ่มที่ตัวท่านอย่ารอให้คนอื่นเริ่มนี่คือความฉลาดของการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามมรรควิถีของจิตจักรวาลพี่น้องบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรบนโลกนี้โดยเฉลี่ยนะไม่นับพื้นน้ำและเฉลี่ยแล้วต้องการคนแค่3คนเอง 33.33 ตารางกิโลเมตรก็แค่อำเภอหนึ่งต้องการคนที่รักได้ให้อภัยเป็นหมุนธรรมจักรได้ตลอดเวลาขอแค่3คนเขาเรียกผู้สมดุลทางจิตวิญญาณทุกพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรถ้าสามารถมีคนอย่างน้อย3คนนะทำได้คนทุกอย่างจนสมบูรณ์ได้โลกนี้ไม่เสียสมดุลมนุษย์จะอยู่บนโลกอย่างมีความสงบสุขไม่ต้อง 7,000 กว่าล้านคนหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อพระบิดาชำระโลกครั้งนี้คนจะตายไป 1% หรือคนจะตายไป 1% เหลือ 99 หรือคนจะตายไป 30% จะเหลือ 70% หรือคนตาย 70% จะเหลือแค่ 30% ไม่ใช่ปัญหาของพระเจ้าไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรมีแค่3คนที่เป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนดีหมุนธรรมจักรได้แค่นี้โลกก็รอดนะโลกก็ไม่เสียสมดุลห้องทดลองของพระบิดาก็ไม่เสียสมดุลท่านจำเราไหมนะครับพระบิดายังบอกว่าแผ่นดินโลกเกาะแก่งทั้งหลายแผ่นดินของภาคพื้นทวีปจะจมหายไปจากแผนที่โลกอีกจำนวนหลายส่วนคำว่าหลายส่วนเนี่ยมันจะมีบวกลบ 20% เพราะอะไรเพราะถ้ามนุษย์รอดตายน้อยแผ่นดินโลกไม่จำเป็นต้องมีแผ่นดินเยอะทำให้มันลดลงเหลือแผ่นดินได้น้อยแล้วก็เพิ่มอัตราเวียงรอบตัวเองของโลกเนี่ยจาก24ชั่วโมงโดยประมาณต่อรอบเนี่ยให้โลกหมุนเหลือแค่22ชั่วโมงต่อรอบก็แปลว่าให้หมุนเร็วขึ้นใครที่เกิดบนโลกเนี่ยจะมีอายุยืนมากขึ้นพระบิดาก็ทรงทำได้ในอีกไม่นานเนี่ยรักษาตัวเองให้อายุยืนไว้ปฏิบัติหมุนธรรมจักรตามที่เราว่าท่านจะอายุยืนทันทีไม่ต้องรอให้มอดมารมันหยิบยื่นไมตรีอะไรมาให้หรอกช่วยตัวเองนี่แหละแล้วท่านก็จะได้เห็น
ในสิ่งที่เราพูด

เมื่อมันยังไม่ถึงเวลาเราก็ไม่อยากพูดมากเมามอยเอาเรื่องปัจจุบันดีกว่าทำไงจะพาท่านกลับบ้านให้ได้หลุดพ้นนิพพานชำระกิเลสตัณหาราคะจริตทั้งหลายในเวทนาขันธ์ให้ได้จะทำยังไงพี่น้องครับหน้าที่คนของทุกคนยังมีอีกครับหน้าที่ที่4ต้องคนต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดจำได้ไหมครับต้องคนให้ต่อเนื่องคืออะไรครับข้อที่1ครับท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์บนโลกนี้ต้องสร้างจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ให้ได้ตัวเองอ่ะมีสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์ร้ายถ้าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ท่านต้องปฏิบัติตนในลักษณะของการเป็นผู้ประเสริฐแปลว่าใช้ปัญญาได้ใช้ความรักได้แล้วสามารถปิดกั้นการใช้อารมณ์ความรู้สึกแบบสัตว์ร้ายท่านสามารถระงับยับยั้งได้เอามันอยู่ได้นี่คือการแสดงว่าท่านเป็นมนุษย์ประการที่สองท่านต้องสร้างจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โลกเสรีร่วมกันให้ได้แปลว่าท่านต้องมีจิตสำนึกรักเพื่อนมนุษย์ทุกคนให้เหมือนกับที่ท่านรักตัวท่านเองเหมือนดังองค์พระเยซูคริสต์ท่านเคยตรัสไว้ท่านต้องรักลูกหลานคนข้างบ้านให้ได้ให้เท่ากันกับที่ท่านรักลูกหลานของตัวท่านเองเรื่องเดียวกันกับ 4.2 ครับเราไม่ได้พูดของใหม่แต่ใช้คำพูดใหม่สร้างจิตสำนึกร่วมกันจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โลกเสรีแปลว่าต้องรักกันเวลามีต่างดาวมาทำสมมุติว่ามันเป็นศัตรูเรามาทำสงครามเราพวกเราต้องลุกขึ้นต่อสู้ในนามของมนุษย์โลกเสรีนี้เข้าใจไหมต้องให้ได้อย่างนั้นประการที่3ถ้าต้องคนต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดท่านต้องสร้างจิตสำนึกแห่งโลกเสรีเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เราคือโลกโลกคือเราคำว่าเราคือมนุษย์ทุกคนคือโลกเราต้องช่วยกันปกปักรักโลกอย่าทำลายโลกต้องรักโลกนี้โลกอยู่เราอยู่เราอยู่โลกอยู่ถ้าโลกไม่อยู่เราตายเราถ้าเราตายโลกก็ตายเพราะฉะนั้นขาดกันไม่ได้ท่านต้องมีสำนึกแบบนี้นี่มันก็จะทำให้การหมุนธรรมจักรกับปวัตนสูตรคือหมุนอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดได้จริงๆตามภารกิจของจิตวิญญาณพี่ๆน้องๆครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เป็นสาระที่เป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีองค์สัพพัญญูรูปธรรมไหนหรือนักเทศนักธรรมคนไหนกล่าวความจริงทั้งหมดในราตรีนี้อีกราตรีหนึ่งให้ท่านฟังได้พี่น้องครับนี่คือโลกที่เหวี่ยงหมุนพลังงานร่วมหรือพลังงานรวมจากจิตสำนึกของมนุษย์ด้านบวกของคน X คนซึ่งตะกี้เนี่ยใน 33.33 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเราบอกว่าขอแค่3คนพอใช่ไหมครับสมการนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพวกท่านไม่ปลีกวิเวกไม่ไปหนีเข้าถ้ำหนีเข้าป่าไปขึ้นเขาแล้วไปนั่งปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวมนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่านเกิดมาในนามของจิตวิญญาณเพื่อมาใช้ความรักหรือความเมตตาช่วยค้ำจุนความสมดุลให้กับโลกท่านต้องทำตัวเป็นสัตว์สังคมเพื่อช่วยกันทำให้สมการที่ท่านเห็นเนี่ยเราอ่านให้ฟังอีกครั้งก็ได้ว่าซัมเบต้า x เท่ากับ 3x ยกกำลัง2คูณด้วยผลรวมในวงเล็บเบต้า1นะบวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x แปลว่าอะไรครับซัมเบต้า x คือผลรวมทางพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ x เนี่ยก็คืออย่างน้อย3คนเท่ากับ3คูณด้วยจำนวนคนที่สั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกได้ยกกำลัง2ก็แปลว่า3คูณ3ยกกำลัง2ก็คือ27 27คูณด้วยผลรวมในวงเล็บเบต้า1บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x เนี่ยนี่คือค่าคงที่บวกยังไงยังไงก็ไม่เกินนะบวกยังไงก็ไม่เกิน20ถามว่าเรารู้ได้ยังไงก็พระบิดาทรงกำหนดไว้ให้เป็นค่าคงที่แต่ไม่เขียนว่าค่า k ค่าคงที่หรือค่า constant เพราะอะไรเพราะต้องรู้ด้วยที่มาของค่าคงที่ตัวเนี้ยมันมาจากผลรวมทางจิตสำนึกด้านบวกของคน x คน x จะเท่า10จะเท่ากับ10จะเท่ากับ100ยังไงก็ตามผลรวมในวงเล็บนี้ยังไงก็ไม่เกิน20นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นซัมเบต้า x ของคน3คนเนี่ยมันจะทำให้เกิดพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกทั้งหมด540มีหน่วยเป็นเมกะเฮิร์ตซ์540เมกะเฮิร์ตซ์แค่3คนในวินาทีเดียวนะในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรพี่น้องครับเวลามันเหลือน้อย
เราเลยบอกให้ท่านฟังว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางจิตก็คือวิทยาศาสตร์เราบอกให้ท่านฟังมันทำมนุษย์เราเนี่ยรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นไม่ยอมหมุนธรรมจักรหมุนแต่กรรมจักรเพราะไปตามไปมอดมารไปเป็นกรรมกรให้มอดมารไม่มีใครค้ำจุนโลกได้ช่วยโลกได้โลกก็เสียสมดุลแล้วมันเป็นไงครับห้องทดลองพระบิดาเนี่ยแหลกเลยครับซึ่งพระบิดาปล่อยให้ไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องส่งเรามาเร็วกว่าเดิม 5,000 ปีนะต้องมาเร็วกว่ากำหนดเพื่อมารีบบอกก่อนที่โลกจะหายนะก่อนที่มนุษย์จะโง่ง่ายมากไปกว่านี้พี่น้องครับความรักช่วยให้โลกหมุนความรักช่วยให้โลกสมดุลเมตตาทำค้ำจุนโลกให้สมดุลไม่ว่าจะกล่าวแบบพระพุทธองค์หรือกล่าวแบบจิตจักรวาลก็คืออย่างนี้ครับเรื่องสุดท้ายครับทำไมจึงต้องคนที่ท่านต้องรู้ครับหน้าที่คนของทุกคนก็คือคนเพื่อยกระดับจิตของคนคนเพื่อยกระดับจิตของคนจากมิติที่ศูนย์ไปถึงมิติที่สามแล้วคลอดออกมาจากมิติที่สามขึ้นมาสู่มิติที่6คือมิติของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้จะได้เป็นหนึ่งเดียวกันจิตวิญญาณจะได้เป็นอิสระต้องยกระดับขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่องท่านต้องกินขนมปังพระบิดาหรือกินผลไม้ต้นที่ชื่อว่าจิตจักรวาลที่เป็นต้นสุดท้ายแล้วไม่ต้องโหนเถาวัลย์ไปหาต้นไม้ต้นไหนอีกไอ้ลิงทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะไม่ต้องตายจะมีอายุขัยยืนยาวจะเป็นอมตะเมื่อถึงเวลาจะให้กลับบ้านแล้วท่านนอนหลับหลับเป็นตายครับไม่ต้องทุกข์ทรมานจนตายชักกระตุกจนตายป่วยตายไม่ต้องครับนอนหลับแล้วไปตายเลยเพราะหมดหน้าที่ท่านชอบแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะไม่มีเวรไม่มีกรรมอะไรแล้วหมดหน้าที่หมดภารกิจแล้วนะส่วนเป็นมนุษย์อยู่ขณะที่จากหกนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเรื่อยๆหมุนธรรมจักรไปเรื่อยๆนะจากทั้งหมดที่เราสอนที่เราสื่อจากพระเจ้ามาในคืนนี้หกถึงสิบเอ็ดมิติที่สิบเอ็ดท่านไม่ต้องยกเลยครับแค่มิติที่สิบก็ถึงด่านนภาลัยแล้วท่านสามารถถอดดวงวิญญาณของท่านออกเลยก็ได้ไม่ต้องนอนหลับเป็นตายถอดวิญญาณออกจากกายหยาบได้เลยเพราะมีอภิญญาสูงแล้วระดับ10อ่ะเพื่อจะไปรับเอาจิตจักรวาลดวงเล็กที่มีมายาอยู่ที่วิหารสีขาวไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เดินขบวนกันกลับไปกราบพระบาทพระบิดาแดนสุญญตาที่อยู่นอกเอกภพนี่คือความจริงทั้งหมดที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องรู้เข้าใจไหมครับนะให้เห็นภาพจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบจากจิตหยาบก็ต้องยกระดับไปสู่มิติที่6ให้ได้ขณะที่เป็นมนุษย์เมื่อถึงมิติที่6แล้วจิตวิญญาณของท่านจะไม่ต้องตายเพราะท่านปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลคือกินขนมปังของพระบิดาหรือกินมะม่วงต้นใหญ่จิตจักรวาลของจิตจักรวาลที่เรานำมาเสนอให้นะท่านต้องยกระดับให้ได้การยกระดับมิติที่พูดถึงมิติที่0จนถึงมิติที่5อะไรนั่นน่ะท่านอย่าไปเชื่อนะครับว่ามันหมายถึงการยกระดับมิติของโลกโลกไม่ต้องยกครับมนุษย์เรายกจิตสำนึกของโลกกับจิตสำนึกของมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ต้องส่งพลังงานขี้หมาขี้แมวอะไรจากข้างนอกมาครับมนุษย์สามารถสร้างพลังอำนาจให้กับโลกได้ท่านเข้าใจไหมครับต้องยกระดับที่จิตหยาบในตัวท่านเนี่ยจิตหยาบหรือจิตคนเนี่ยต้องยกระดับไม่ใช่อำนาจภายนอกใช้อำนาจภายในตัวของท่านเองทุกคนต้องยกระดับนั่นคือหน้าที่โอเคไหมเราย้ำแค่นี้พี่น้องครับหน้าที่ของคนทุกคนข้อที่6ก็คือคนเพื่อคืนสู่แดนสุญญตาต้องคนจิตวิญญาณของตัวเองกับจิตหยาบให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันนะแล้วให้มันเป็นอิสระจากโลกนี่เราพูดหยาบๆไปก่อนนะให้เป็นอิสระจากโลกเพื่อที่จะหลุดพ้นกลับบ้านแดนสุญญตาเพื่อก้าวตามพระศาสดาทั้งหลายที่เสด็จกลับไปกลับไปกราบพระบาทพระบิดาเพราะฉะนั้นเราจะให้ตั้งแต่ต้นหนึ่งชำระกิเลสให้สิ้นถ้าจะคนเพื่อคืนสู่แดนสุญญตาชำระกิเลสให้สิ้น2ชำระผลกรรมให้สิ้นไม่มีกรรมเป็นกำเนิดก็แปลว่าไม่ต้องตายถ้าตายแล้วคือกลับบ้านได้ประการที่3คือปฏิบัติตามพันธสัญญา6ปฏิบัติตามพันธสัญญา6ให้ได้ทุกวันนี้จะใครละเลยอยู่เอาจำไว้เอาสไลด์มาแถมให้พันธสัญญา6เอามาแถมให้นะไหนๆลูกเลยเวลามาหน่อยนึงนะไม่หน่อยอ่ะนะเพราะเครื่องมันขัดข้องนะ1จะเป็นเพื่อนร่วมงานของโลก2จะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองนี่คือพันธสัญญา6ข้อที่จิตวิญญาณของท่านขันอาสาพระบิดามาเพื่อแลกกับพันธสัญญา6ข้อว่ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้แล้วท่านจะต้องปฏิบัติทั้ง6ข้อนี้ให้รู้ล่วง2จะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองแค่นี้ก็สอบตกแล้วฮะถ้ายังกินเลือดเนื้อของสัตว์อยู่3จะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ถ้ายังหมุนธรรมจักรไม่ได้ถ้ายังคออยากสักแต่ว่าคนยังใช้จิตหยาบอยู่โดยไม่สำนึกรู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองอยู่ข้างในก็มีใช้จิตหยาบเป็นผู้มีอำนาจบาดใหญ่ข้อ3ก็ไม่สำเร็จ
ข้อ4จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้คนที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาเป็นของตัวเองในชาตินี้คลองโสดอยู่ก็อย่าเพิ่งตกใจเพราะมันใกล้ปลายยุคสุดท้ายแล้วจิตวิญญาณของท่านอาจจะภาวนาหรืออธิษฐานไว้ว่าจะไม่ขอมีครอบครัวอีกแล้วเพราะมีมาจนเข็ดแล้วก็อาจจะเป็นได้นะครับแต่ถ้าท่านยังไม่เคยนะท่านต้องมีประสบการณ์นะเพราะว่าต้องสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ถ้าเราไม่ทำให้ภรรยาท้องหรือภรรยาไม่ยอมให้สามีทำให้ท้องและจิตวิญญาณที่จะมาเกิดใหม่จะมาเกิดกับใครมันเป็นภารกิจไม่ใช่เรื่องเซ็กส์ที่เป็นเรื่องของกามของกำหนัดมันเป็นเรื่องของกำเนิดไม่ใช่กำหนัดครับถึงแม้ว่าจะให้กำเนิดได้ต้องมีกำหนัดแต่มนุษย์เราส่วนใหญ่มันใช้กำหนัดนำกำเนิดเราต้องใช้กำเนิดนำกำหนัดครับจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้นะไม่ใช่วันนี้ไปบวชกันหมดแล้วใครล่ะที่จะเป็นพ่อพันธุ์ใช่ไหมประการที่5จะไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบของผู้อื่นถามว่าวันนี้เวลาเราพูดปากไม่มีหูรูดปากเรายังมีมลทินตาเรามองใครก็คอยจ้องจับผิดคนอื่นระแวงคนอื่นนี่เขาเรียกตาก็ยังมีมลทินหูก็ยังหูแว่วว่าคนอื่นจะนินทาว่าร้ายหูฟังแล้วไม่ได้สับจับไปกระเดียดนะอายตนะของเราทั้ง5ยังมีมลทินอยู่เลยแล้วถามว่านั่นคือการปฏิบัติตามพันธสัญญา6ที่ให้ไว้กับพระเจ้าหรือกับองค์จิตเจวานก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ไหมตอนมาอยากมาแล้วกระดีกระดาเนี่ยยับรับปากรับปากพระองค์แล้วไม่ปฏิบัติตามสัจจะจนองค์เยซูคริสต์ต้องมาทวงเห็นไหมเพื่อรักเสียชีวิตอย่าเสียสัตว์อ่ะเพราะองค์ทวงว่าคุณให้สัญญากับพระเจ้าไว้แต่คุณเป็นมนุษย์คุณไม่ปฏิบัติตามสัญญาพระองค์ก็เลยเสียชีพให้เห็นแต่ไม่ยอมเสียสัจจะนั่นคือปริศนาธรรมะขององค์เยซูนะครับเราขออนุญาตบอกท่านพระบิดาหรือพระเจ้าทรงประทานอนุญาตให้เรากล่าวให้ท่านฟังประการที่6จะย้อนคืนกลับบ้านที่จากมาถามว่าไปลอยค้างอยู่บนท้องฟ้าเรียกว่าหลุดลอยไปเป็นเทพเทวดาอยู่นั่นนะนั่นคือบ้านที่จากมาเลยครับไอ้มอดมันถึงหลอกท่านไงเป็นธาตุรู้อมตะใช่ไหมที่ล่องลอยอยู่ในสนามพลังงานจักรวาลโลกเนี่ยมารวมตัวกันกลายเป็นจิตวิญญาณและมีกายหยาบเกิดขึ้นก็เลยมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมันคิดว่าจิตวิญญาณโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้จิตวิญญาณมีบ้านเกิดมีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดอยู่นอกเอกภพไอ้พวกมอดมันยังไม่เคยออกไปข้างนอกเพราะมันไม่เคยนิพพานมันก็เลยบอกท่านไม่ได้ไงมันเลยนึกว่าเนี่ยก็อายุยืนเนี่ยก็เวียนอยู่ในเนี้ยวนเวียนเนี่ยมีอายุยืนเป็นอมตะหนังเหนียวหนังยันเกล็ดหนาก็ยังอยู่ในจักรวาลเนี่ยเพราะเขาไม่รู้จักพระเจ้าตัวจริงไม่รู้จักก้อนนะพวกท่านต้องยืนย้อนคืนกลับบ้านที่จากมาและท่านก็จะเหมือนกับพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ที่ทรงบอกว่าเทพเทวดาทั้งหลายก็จะไม่เห็นพระองค์มนุษย์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกที่มีกายหยาบก็จะไม่มีใครเห็นพระองค์ก็เพราะองค์น่ะหลุดพ้นออกไปข้างนอกแล้วไม่มีหน้าที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปอยู่ใช่มั้ยมีเท่านี้พี่น้องครับนี่คือพันธสัญญา6เอานะดูภาพนี้ครับเมื่อสิ้นยุคแล้วจิตวิญญาณของท่านต้องหลุดพ้นออกจากอนันตจักรวาลเพื่อคืนกลับบ้านเกิดที่จากมาเห็นมั้ยฮะมันยังมีภารกิจอีกมากมายที่ท่านต้องทําและท่านเหลวไหลไม่สนใจไม่ฟังและไม่ปฏิบัติจะทำถูกต้องไหมทั้งหมดที่เราพูดไม่มีใครเคยสอนไม่มีใครกล่าวบนโลกนี้มาก่อนนี่คืออนุตตรธรรมขนานแท้พี่น้องครับนะและจำไว้ครับท่านนับถือศาสนาอะไรท่านจำไว้ครับทุกศาสนาล้วนเป็นสากลทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวทุกสายธรรมล้วนมาจากต้นทานเดียวกันทั้งนั้นอย่าแบ่งแยกศาสนานำพาลดสถานะของพระศาสดาเหลือเพียงแค่เจ้าลัทธิอย่าทำเด็ดขาดครับมันเป็นบาปมหันต์เลยครับสิ่งที่เรากล่าวโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมอนุตตรธรรมเรากล่าวทั้ง3ธรรมะที่เป็นสัจธรรมแต่ผู้นำทางจิตวิญญาณท่านอื่นไม่ใช่เป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าในยุคนี้เขาก็จะกล่าวได้แต่โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมเพราะฉะนั้นสัจธรรมทุกอย่างท่านฟังได้หมดล้วนเกิดประโยชน์พี่น้องครับอย่าเสียชาติคนก็สมควรแก่เวลาแล้ว15:35ล่วงเลยเวลามา15 นาทีต้องกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตานะโมทนาบุญกับท่านด้วยที่ช่วยทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้รับฟังพระโอวาทจากพระบิดาจากพระเจ้าอย่างสงบเพราะจิตหยาบของท่านไม่ดื้อรั้นดันทุรังไม่มีมิจฉาทิฐิและไม่เหลวไหลมีความใฝ่รู้มากพอตัวขอให้ความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของท่านจงก้าวหน้านะและอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระบิดาให้ท่านโดยจิตวิญญาณท่านเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้โดยทั่วท่วนกราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตากราบพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างเทคนิค
ในวงโคจรของดาวเสาร์วงโคจรของดาวพฤหัสและพี่ๆพระสุริยเทพที่เป็นศูนย์กลางของการถ่ายทอดระหว่างจิตสู่จิตของเรากับพระจิตของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลกราบพระบาททุกพระองค์ครับเอเมนสาธุราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2565เป็นประจำทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับเราจะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติที่ท่านทั้งหลายจะได้รับโอกาสในการเฝ้าฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งทรงเป็นทั้งผู้เริ่มต้นและผู้สิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้างวันนี้เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพร้อมกับทีมงานน้องบุญธรรมและพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นช่างเทคนิคในวงโคจรของดาวพฤหัสในวงโคจรของดาวเสาร์แล้วก็พี่ๆที่เป็นพระสุริยเทพซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการถ่ายทอดสดที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการสื่อสารทางจิตระหว่างจิตมนุษย์อย่างเรากับพระจิตขององค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าโดยใช้ดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางของการถ่ายทอดนะจากในเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าไปยังองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงสถิตอยู่ณพระนิเวศของพระองค์ที่อยู่นอกระบบเอกภพอีกทีหนึ่งเวลาในการสื่อสารทางจิตสื่อคลื่นจิตไปกลับระหว่างเรากับพระจิตของพระเจ้าใช้เวลาประมาณ3นาทีความเร็วของการสื่อสารทางจิตของเราเป็นเวลาหรืออัตราเร็วเท่ากับความเร็วของแสงที่เปลี่ยนค่าเป็น2เท่าในทุกวินาทีท่านลองคำนวณดูว่าระหว่างเราซึ่งเป็นมนุษย์อยู่ในระบบโลกเสรีองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพนั้นมีระยะทางที่วัดได้เป็นหน่วยกิโลเมตรเนี่ยยาวเท่าไหร่186,000 ไมล์นะหรือแปลงเป็นหน่วยกิโลเมตรนะถ้าจะเอาง่ายๆก็คือไมล์ที่เราจำได้186,000 ไมล์ต่อวินาทีใน1วินาทีเนี่ยคลื่นจิตเราเดินทางไปเนี่ย186,000 ไมล์ต่อวินาทีคลื่นเราเนี่ยเดินทางไปกลับไปถึงพระบิดาแล้วรับเอาองค์ความรู้จากพระองค์กลับมาใช้เวลา3นาทีท่านลองคูณดูว่าเป็นระยะห่างไกลเท่าไหร่ระยะทางเนี่ยยาวไกลมากจึงต้องใช้พลังแห่งความเป็นสุญญตาของจิตวิญญาณของเราที่จะทำการสื่อสารกับพระองค์ที่เราย้ำตรงนี้เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ว่าปฏิบัติการแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าพลังอำนาจทางจิตไม่สูงพอการสื่อสารทางจิตระหว่างมนุษย์หรือเราเนี่ยกับพระผู้เป็นเจ้าหรือ God ไม่มีวันที่จะเดินทางไปถึงพระองค์หรอกนั้นในช่วงการถ่ายทอดสดพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราเนี่ยพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราก็คือเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์ที่พวกท่านรู้จักจึงต้องเป็นผู้ทรงฤทธิ์พอสมควรไม่นั้นจะไม่สามารถทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เพื่อพี่ๆน้องๆและมวลมนุษย์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายในอนันตจักรวาลที่เป็นสากลนี้ได้ปฏิบัติการแบบนี้ท่านดูการถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งหรือดูแห้งๆผ่าน YouTube ผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาท่านอาจจะดูเหมือนว่ามันเหมือนปกติไม่มีอะไรพิเศษแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหลังมิติโลกทางกายภาพที่ตาท่านมองเห็นได้นั้นมันมีอะไรลึกซึ้งซับซ้อน
มากมายนักมากมายเกินกว่าจะอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ตอนก่อนสื่อตอนขึ้นหัวจั่วหัวเนี่ยมันจะต้องมีการอารัมภบทหรือมีการจั่วหัวอย่างน้อย3นาทีเพื่อที่จะนำคลื่นจิตของเราเดินทางไปกราบพระบาทพระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพท่านจึงเห็นว่าเราจะเริ่มค่อยๆเริ่มต้นทักทายท่านทั้งหลายค่อยๆ คุยสัจธรรมต่างๆในเบื้องต้นเป็นการโปรยหัวให้ท่านฟังแล้วก็เป็นการคุยกันแบบพี่ๆน้องๆให้ท่านฟังหลายคนก็เลยมองเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับมนุษย์เป็นครูคนหนึ่งที่กำลังจะเทศธรรมะหรืออะไรสักอย่างให้ท่านฟังเราย้ำนะฮะสัจธรรมหรือความจริงทั้งหลายที่จะสื่อถ่ายทอดสดผ่านรายการนี้ท่านจะไม่มีวันได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนเพราะเราจะสื่อพระโอวาทจากพระบิดาหรือพระเจ้ามาให้ท่านฟังเนี่ยจะเป็นสัจธรรมระดับสูงสุดที่ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้สัจธรรมสูงสุดตรงนี้จึงถูกเรียกว่าอนุตตรธรรมอนุแปลว่าเล็กๆแล้วก็คำว่าอนุเนี่ยสนธิกันกับคำว่าอุดรหรืออุตระที่แปลว่าเหนือส่วนธรรมะก็คือความจริงธรรมะคือความจริงที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างไว้ที่มนุษย์ไม่สามารถจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันได้มันต้องเป็นของมันอย่างนั้นเองในระดับต้นถ้าในระดับที่สูงกว่าเป็นความจริงระดับที่สูงกว่านิยามก็คือคำว่าความจริงที่จริงแท้เพราะฉะนั้นเราจะย้ำอีกครั้งหนึ่งสัจธรรมเนี่ยไม่ได้มีระดับเดียวอย่างน้อยๆก็มี2ระดับละระดับโลกียธรรมสัจธรรมหมายถึงมันต้องเป็นของมันอย่างนั้นเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำชั่วทำให้จิตวิญญาณหลงมิติเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณก็ต้องลงสู่นรกซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ในการซ่อมบำรุงในการรักษาจิตวิญญาณที่ป่วยให้หายเมื่อหายดีแล้วจึงจะได้รับโอกาสให้มีภพชาติใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าเราพูดความจริงแบบนี้ท่านก็รู้นะว่าไอ้ความรู้ประหลาดที่บอกว่านรกสวรรค์เนี่ยมันเป็นภาพลวงตาที่เกิดจากการฉายภาพโฮโลแกรมเพื่อหลอกลวงมนุษย์หลอกลวงจิตวิญญาณนั่นเป็นเรื่องไร้สาระนะครับอย่าไปเชื่อเพราะตรงนั้นคือไร้สาระทั้งหมดที่เรากล่าวนี่คือความจริงที่พระพุทธองค์เคยตรัสสอนเอาไว้พระพุทธองค์ไม่เคยหลอกลวงนะครับพระองค์ตรัสไว้ว่านรกสวรรค์มีจริงเนี่ยพระองค์ยังเคยเสด็จไปทั้งที่ในฐานะเป็นผู้ที่ต้องลงไปบักบัดรักษาตอนก่อนจะเป็นพระศาสดาต้องลงนรกไปถามว่าทำไมจิตวิญญาณของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในภายหลังต้องเคยลงไปในนรกเพื่อจะไปรักษาเยียวยาจิตวิญญาณของท่านก็ตอนที่ถ้าเป็นชาวพุทธน่าจะจำได้นะก็ตอนที่จิตวิญญาณของผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในภายหลังเนี่ยในชาตินั้นพระองค์ทรงเกิดเป็นลูกชาวประมงชาวประมงหรือชาวทะเลหรือชาวประมงน้ำจืดก็แล้วแต่ก็ใช้คำว่า fisherman แปลว่าชาวประมงพระองค์เป็นเด็กน้อยวิ่งเล่นอยู่บริเวณใกล้ๆชายน้ำที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งประกอบอาชีพเป็นชาวประมงทำมาหากินด้วยการเอาเบ็ดไปตกปลาปรากฏว่าพระองค์วิ่งเล่นอยู่แถวนั้นน่ะเราใช้คำว่าพระองค์แปลว่าถวายพระเกียรติให้นะซึ่งตอนเป็นเด็กชายลูกชาวประมงพระองค์ยังไม่ได้เป็นพระศาสดานะแต่ถวายพระเกียรติให้ก็ใช้คำว่าพระองค์แล้วกันนะฮะจะใช้คำว่าเด็กน้อยคนนั้นก็ใช่ทีเห็นชาวประมงเนี่ยวาดเบ็ดขึ้นมามีปลาตัวเคืองๆคำว่าเคืองแปลว่าปลาตัวโตๆติดเบ็ดขึ้นมาด้วยความเป็นเด็กแต่เลย3ขวบแล้วแหละกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานได้แล้วเจ้าเด็กน้อยคนนั้นนะมีอาการตื่นเต้น
มีอาการกระดี้กระดานี่ภาษาวัยรุ่นนะฮะถ้าเป็นภาษาธรรมะก็ใช้คำว่ามีอาการยินดียินร้ายไปกับชาวประมงผู้ตกเบ็ดแล้ววาดเบ็ดขึ้นมามีปลาปลาติดกับเบ็ดขึ้นมาด้วยเจ้าเด็กน้อยคนนั้นดีใจเขาใหญ่เลยโอ้ยได้ปลาตัวโตได้ปลาตัวใหญ่ดีจังเลยได้ปลาตัวโตได้ปลาตัวใหญ่ทั้งที่เด็กน้อยคนนั้นไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นตื่นเต้นยินดีไปกับชาวประมงคนนั้นท่านรู้ไหมครับเพียงเท่านี้เมื่อจบสิ้นอายุไขไปพระองค์ไม่สามารถมีชีวิตที่เป็นอมตะได้ในภพชาตินั้นก็เหมือนพวกท่านในภพชาติปัจจุบันเนี่ยที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วไปเข้าใจผิดเพราะถูกมอดมันหลอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาขณะที่ไอ้พวกมอดพวกมารทั้งหลายพวกมันอายุยืนยาวไม่เคยมีใครตายเลยทั้งที่เป็นรูปธรรมที่มีชีวิตที่พระเจ้าหรือพระบิดาหรือกอดเป็นผู้ทรงสร้างขึ้นมาเหมือนกันพวกมันไม่ต้องตายแต่มนุษย์ตายมันยุคนั้นเนี่ยพระองค์ก็ต้องเมื่อเสียชีวิตไปจิตวิญญาณก็หลงมิติไปตามที่จิตหยาบมันกระดี้กระด้าไปยินดียินร้ายกับการทำบาปของชาวประมงที่เด็กน้อยคนนั้นเห็นยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยแค่ไปยินดียินร้ายเข้าก็ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมต้องลงเป็นนรกเพื่อซ่อมแซมจิตวิญญาณที่หลงมิติให้กลับคืนสู่ความสมดุลก่อนจะได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่ต่อไปนะพระองค์ก็ลงเป็นนรกมาแล้วลงเป็นนรกมาแล้วเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมากล่าวให้ท่านฟังเรามาเกิดในยุคสุดท้ายเพื่อมาช่วยพวกท่านเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าพวกท่านเนี่ยผิดพลาดอะไรเพื่อจะได้รู้ว่าพวกท่านบกพร่องอะไรเพื่อจะให้ท่านได้รู้ว่าอะไรที่ท่านยังไม่รู้เมื่อมาเกิดในปลายยุคเนี่ยเราก็จะค่อยๆสื่อพระโอวาทจากพระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งอยู่เบื้องบนเอาสารธรรมเนี่ยที่เป็นอนุตตรธรรมล้วนๆเนี่ยมากล่าวให้ท่านฟังมาเติมเต็มให้มาแก้ไขให้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เพื่อให้มันเข้าร่องเข้ารอยให้มันอยู่ในร่องในรอยหลายๆเรื่องเราก็จะสื่อกับพระเจ้าให้ท่านฟังสดๆทุกคืนวันเสาร์แบบเนี้ย 3:30 น.สัจธรรมทั้งหมดที่เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายคืออนุตตรธรรมเพราะฉะนั้นเราจะบอกให้ท่านฟังว่าเห็นหน้าตาเราเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์แต่งตัวด้วยสูตรสากลแต่แบบลำลองนะแบบง่ายๆสบายๆท่านอาจจะถ้ามองด้วยเนื้อตาเนื้อหรือตามนุษย์อาจจะมองไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่เรากระทำท่านต้องมองให้เห็นด้วยปัญญาของท่านว่าบทบาทที่เราแสดงออกหรือกระทำอยู่ในขณะนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมนุษยชาติมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกชีวิตและทุกสรรพสิ่งที่ดำรงตนเองอยู่ในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี่คือเรื่องสำคัญนี่คือสิ่งสำคัญเมื่อการที่ท่านติดตามรับชมทุกวันเสาร์3:30 น.นั่นคือการสร้างโอกาสให้กับตัวท่านเองเราจะค่อยๆบอกว่าสัจธรรมความจริงทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันมีอะไรอย่างไรบ้างนั้นเราก็ฝากท่านทั้งหลายอย่าเกียจคร้านในการที่จะติดตามรับชมพระโอวาทส่วนใครที่มาสารภาพไว้ในห้องเรียนวิสุทธิปัญญาแล้วบอกว่าตัวเองตอนนี้เป็นมอดไปแล้วนะมีบางคนนะมาแสดงตนนะเราก็ดีใจด้วยครับเพราะท่านได้พิพากษาตัวท่านเองท่านได้เลือกทางเดินแล้วถ้าใครเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระบุตรของจิตจักรวาลแล้วยอมรับการเป็นมนุษย์แห่งดาวโลกเสรีก็จงก้าวตามเรามาต่างคนต่างเดินต่างคนต่างไปมันเวลาเราพูดความจริงเรื่องมอดมาให้พี่ๆน้องๆในห้องเรียนนี้ได้ทราบก็อย่าไปมองนะฝ่ายที่เลือกไปอยู่ฝ่ายมอดมานั่นน่ะอย่าไปเลือกอย่าไปคิดว่าเราเป็นศัตรูของพวกท่านเรากล่าวความจริงไว้ตรงนี้จะแทบทุกครั้งเราบอกต่อพี่ๆน้องๆ
ยุวจิตจักรวาลทายาทของเราว่าเราไม่ได้มาปลุกระดมให้มนุษย์โลกลุกขึ้นทำการต่อสู้ต่อต้านตอบโต้หรือทำสงครามกับผู้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างดาวไม่ว่าจะอยู่ลอยเท้งเต้งอยู่ในบรรยากาศเพราะไม่กล้าหรือไม่อาจเข้ามาสู่ภายในระบบโลกได้หรือทายาทผู้ที่ฝักใฝ่ผู้ที่ฝักใฝ่ก็คือทายาทก็เป็นมอดมารที่เป็นทายาทหรือผู้ที่เป็นไฮบริดมีการตัดแต่งพันธุกรรมมีการ crossing มีการไขว้กันเรียบร้อยแล้วหรือมีการฝังไมโครชิปเพื่อแสดงตนว่าเป็นพวกเราย้ำนะฮะเราไม่ได้ชวนพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ทำศึกสงครามกับพวกท่านเพราะเรารู้ว่ามนุษย์โลกนะที่พวกท่านมองอ่ะนะลูกดกขยันทำลูกแต่โง่ไม่ค่อยฉลาดมนุษย์โลกที่เป็นพี่ๆน้องๆของเราไม่มีพลังอำนาจใดๆไม่ว่าพลังทางจิตที่ก้าวร้าวมนุษย์โลกพี่ๆน้องๆของเราก็ไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วความเฉลียวฉลาดทางปัญญาที่จะคิดสร้างอาวุธหรือเทคโนโลยีนะมาประจันบานกับท่านพี่ๆน้องชาวโลกเสรีเนี่ยนะขี้แตกตั้งแต่ในมุ้งนะครับถ้าจะไปสู้กับพวกท่านนะเพราะฉะนั้นนะท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปท่านอยากจะทำอะไรคนที่ฝักใฝ่ความจริงต้องการจะก้าวตามเราเพื่อกลับไปกราบพระบาทพระบิดาในฐานะฝูงแกะของพระเจ้าที่ได้เวลาต้องกลับเข้าคอกแล้วก็ตามหลังเรามาต่างคนต่างทำหน้าที่ใครถ้าคิดว่าจะสามารถยึดครองโลกนี้ได้ก็เชิญแต่โลกพระบิดาสร้างไว้เพื่อมนุษย์โลกมันผู้ที่จะมาต่างดาวเท้าต่างแดนจะมาหมายปองยึดครองโลกเราขอบอกพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวยุวจิตจักรวาลยุวจิตจักรวาลว่าอย่าหวั่นไหวความจริงมันจะเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้โลกเป็นของมนุษย์มนุษย์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบมนุษย์ต้องเป็นผู้ดูแลมนุษย์จะต้องเป็นผู้ครอบครองจะให้สัตว์หรือใครๆเนี่ยที่มาจากต่างดาวต่างแดนต่างพื้นที่เข้ามายึดครองแทนนั้นเป็นไปไม่ได้นี่มันคือกฎของจักรวาลยังไงก็ยึดครองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปต่อสู้กับใครต่อสู้กับมารร้ายที่อยู่ในตัวของเราเองนี่คือเส้นทางอนุตตรธรรมของจิตจักรวาลที่เราจะมาเป็นผู้นำท่านทั้งหลายนำคิดนำเห็นนำเป็นและนำทำถ้าใครก้าวตามเรากลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดานอกระบบเอกภพซึ่งพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยพระองค์ทรงประทับรอพวกท่านอยู่ไปกับเราส่วนโลกยุคพลังงานใหม่เดี๋ยวพี่ๆน้องๆจากฟ้าสีครามไม่ใช่ฟ้าสีรุ้งครับพี่ๆน้องๆจากฟ้าสีครามเขาจะเดินทางเข้ามาเพื่อทำหน้าที่แทนมนุษย์อย่างพวกท่านที่ฟังเราอยู่ที่เป็นผู้ที่ใฝ่ดีเราจะกล่าวแบบนี้ให้ท่านฟังโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาฟังต้องตั้งใจฟังเราจะพยายามใช้เขาเรียกว่าปาฏิหาริย์ที่เป็นปัญญานะเป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของเราถ่ายทอดที่พระโอวาทที่พระบิดาหรือพระเจ้าส่งมายังท่านทั้งหลายผ่านเราเนี่ยให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายได้เข้าใจภายในเวลาสั้นๆรับมาขยายความแล้วกล่าวตามที่พระบิดาทรงกล่าวเราขออนุญาตกล่าวกับพี่ๆน้องๆท่านหนึ่งที่อยู่ในห้องเรียนวิสุทธิปัญญา Facebook ของเรานะครับว่ามีอยู่ท่านหนึ่งที่เราเห็นนะฮะท่านใช้คำว่าองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างก็คือพระพุทธเจ้าก็คือตถาคตที่ทรงใช้คำว่าเราตถาคตขอเรียนพี่ๆน้องๆท่านนั้นนะครับว่าท่านกำลังเข้าใจผิดนะครับพระพุทธองค์หรือพระเยซูคริสต์หรือท่านนบีล้วนเป็นบุตรเอกของพระบิดาที่พระองค์ทรงอนุญาตให้ทำหน้าที่มากล่าวพระโอวาทถ้าเป็นพระพุทธองค์ก็เป็นพระศาสดาที่ทรงมีปรารถนาดีต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นเพื่อนมนุษย์อย่างแรงกล้า
ที่จะทรงนำเอาสัจธรรมที่พระองค์ทรงศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าด้วยพระองค์เองในป่าแล้วก็เก็บเอาใบไม้หรือสัจธรรมที่ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองเอามาฝากพี่ๆน้องๆที่เป็นเพื่อนมนุษย์องค์เยซูคริสต์องค์นบีเป็นพระบุตรเอกที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงส่งมาในต่างยุคต่างสมัยเหมือนทรงเรามาในภพชาติปัจจุบันซึ่งเป็นปลายยุคพลังงานเก่านี่แหละนะเราไม่ใช่พระเจ้าองค์เยซูคริสต์ก็ไม่ใช่พระเจ้าท่านนบีมูฮัมมัดท่านก็ไม่ใช่พระเจ้าท่านเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์มาจุติเป็นมนุษย์โดยเดินทางมาจากพระเจ้ามาตามพระบัญชาของพระเจ้าแต่เราเป็นรูปธรรมสุดท้ายเราไม่ได้มาตามพระบัญชาแต่เรามาตามที่เราขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าว่าเราจะมาฉุดช่วยพวกท่านเข้าใจคำว่าพระบัญชากับขันอาสาไหมเราไม่ได้มาตามคำสั่งของพระเจ้าที่จะต้องมาช่วยมนุษย์อย่างนั้นอย่างนี้นี่เรากลับมาตามที่เราขันอาสาพระองค์ไว้และให้สัจจะกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ในยุคนั้นก่อนที่เราจะกลับไปว่าเราจะกลับมาใหม่เราจะกลับมาอีกครั้งเมื่อไปจัดที่ทางในแดนสวรรค์นิรันดรให้แล้วเรียบร้อยเราจะกลับมาเพื่อจะพาท่านกลับไปส่วนใครดิ้นรนทำสะดิ้งสะบัดมือไม่ยอมจับมือกับเราแล้วก้าวเดินตามเราก็เรื่องของคนนั้นเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีหมดเราแล้วไม่มีใครจะเข้ามาทำหน้าที่ฉุดช่วยพวกท่านอีกแล้วโอกาสเดียวสุดท้ายคือเราท่านจะใช้เวลาของท่านให้สูญเปล่าไปก็เรื่องของท่านเราได้รีบมาทำหน้าที่ก่อนกำหนดแล้วเพื่อจะพาพวกท่านกลับบ้านให้ได้กลับบ้านในที่นี้หมายถึงหลุดพ้นออกไปจากห้องทดลองของพระเจ้าคืออนันตจักรวาลหรือเอกภพด้วยการปฏิบัติตามแผนการที่พระบิดาทรงวางแผนเอาไว้ท่านเข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวเพราะว่าแบบแผนที่พระองค์ทรงวางเอาไว้นั้นเราจะค่อยๆทยอยมาเล่าให้ท่านฟังซึ่งมันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีสัพพัญญูองค์ใดหรือพระองค์ใดจะสามารถอธิบายความให้ท่านฟังได้ว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นใครจิตวิญญาณของท่านที่ฟังเราอยู่นะจิตวิญญาณเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์อะไรแล้วเมื่อได้จุติเป็นมนุษย์แล้วจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างจึงจะสามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์สูงสุดที่จิตวิญญาณขันอาสามาทำหน้าที่ได้และเมื่อทำหน้าที่ได้สำเร็จอย่างสมเกียรติสมภาคภูมิแล้วเมื่อครบกำหนดการสิ้นยุคซึ่งขณะนี้กำลังสิ้นยุคพลังงานเก่าจิตวิญญาณของพวกท่านผู้เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องรีบเดินทางกลับก็จะต้องรีบเดินทางกลับกลับไปแน่กลับบ้านมาทางไหนก็ออกไปทางนั้นถ้าเป็นสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะทรงเรียกทางเข้าทางออกนี้ว่าประตูคอกแกะพระองค์ทรงเรียกว่าประตูคอกแกะและพระองค์ก็อธิบายความให้เห็นชัดเจนว่าพระองค์ก็คือนายชุมพาบาลซึ่งเป็นผู้ดูแลแกะของพระเจ้าแกะของพระเจ้าคือจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งโลกนะไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่รับเอาศาสนาหนึ่งและปฏิเสธอีกหลายศาสนาไปทิ้งไปนะท่านก็ล้วนเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาจากพระบิดาหรือมาจากพระเจ้าทั้งนั้นเพียงแต่ว่าหน้าที่ของพวกท่านน่ะมันคนละอย่างกันกับหน้าที่ของที่ผู้ที่พระบิดาทรงบัญชาให้มาตามพวกท่านกลับบ้านหรือให้มาเตือนพวกท่านว่าขณะเป็นมนุษย์เนี่ยไอ้ลูกแกะทั้งหลายท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะบรรลุพันธสัญญา6ที่ให้สัจจะกับพระบิดาไว้ก่อนจะเข้ามาเกิดหรือจะบรรลุภารกิจทางจิตวิญญาณที่มีพระบัญชาให้เข้ามาทําหน้าที่พอเข้ามาแล้วไม่รู้หน้าที่ของตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนี่คือเหตุจำเป็นที่พระบิดาจึงต้องส่งพระบุตรเอกพระเยซูเอ๋ยท่านนบีเอ๋ยลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาบอกพวกท่านเป็นภาษามนุษย์ส่วนพระพุทธองค์นั้นก็อย่างที่เราบอกแล้วเป็นพี่ใหญ่ทรงพระปรีชาสูงมากพระบิดาก็เปิดโอกาสให้ทรงสื่อสอนสัจธรรมในระดับตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานนะ
ที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า fundamental ท่านเข้าใจไหมครับถ้าท่านติดตามรับชมรับฟังทุกวันเสาร์มาอย่างต่อเนื่องท่านก็จะค้นพบความจริงว่าสารธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมที่เราสื่อจากพระเจ้ามาฝากพวกท่านมันไม่สามารถหาจากที่ไหนได้และมันเป็นความจริงถ้าท่านต้องการที่จะหลุดพ้นกลับบ้านไปกับเราท่านจะต้องรับฟังและนำเอาสิ่งที่เราสื่อถ่ายทอดจากพระองค์มาเอาไปปฏิบัติซึ่งมันไม่ใช่ง่ายๆมันต้องใช้เวลานะแม้กระทั่งหลักสูตรของราตรีนี้เหมือนกันวิธีล้างจิตล้างจิตหรือล้างจิตใจให้ใสบริสุทธิ์ก็เป็นเรื่องสำคัญฟังแล้วเหมือนง่ายๆไม่มีพิสดารพันลึกอะไรแต่ถ้าเราไม่กล่าวให้ท่านฟังพวกท่านก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้พวกท่านก็ไม่ทำเมื่อไม่ทำก็คือไม่ปฏิบัติเมื่อไม่ทำไม่ปฏิบัติก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคทำให้ท่านไม่สามารถนิพพานเพื่อการหลุดพ้นกลับบ้านได้อย่างแท้จริงต่อให้ท่านอายุยืนเป็นร้อยปีท่านก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องปรับปรุงอะไรแก้ไขอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรมันต้องมีผู้มาบอกพอฟังเราซึ่งพระเจ้าทรงอนุญาตให้เรามาเพราะเราขันอาสามาช่วยพวกท่านเราคงไม่คิดผิดอะว่ามนุษย์โลกที่ใฝ่ดีจะนำพาจิตวิญญาณตัวเองกลับบ้านก็มีเยอะนะมันเมื่อต้องการกลับบ้านแล้วมีเยอะเรียกว่านิพพานเพื่อการหลุดพ้นมันก็ต้องมีคนที่จะเยอะต้องรับฟังเราบ้างนะจะต้องมีคนที่ใส่ใจรับฟังเราเท่ากับจำนวนคนที่ต้องการจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านเราจึงกล้าที่จะขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าลงมาช่วยพวกท่านเพราะเราเชื่อมั่นว่าต้องมีคนฟังเราเชื่อมั่นว่าคนต้องมีหลายคนต้องมีสติทางวิญญาณที่จะรู้สติว่าเอ้ยอย่ามัวสำราญบานเบิกกันอยู่ในโลกนี้โลกนี้เป็นโลกมายามันไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้หรือเป็นลูกแกะของพระเจ้าแต่อย่างใดนะอย่ามาติดโลภะโทสะโมหะติดกิเลสติดตัณหาบ้ากามอะไรกันอยู่ในโลกนี้อย่างเขาเรียกว่ามเมามัวเมามายและก็เมามันอยู่ในโลกนี้โอกาสที่จะกลับบ้านเสร็จแน่แล้วถ้ายังเป็นเหยื่อของมอดมารอยู่ยิ่งเสร็จใหญ่เลยเพราะว่าจุดจบหรืออนาคตของจิตวิญญาณหรือลูกแกะที่น่าสงสารของพระบิดาหรือพระเจ้าก็จะเป็นได้แค่กรรมกรของมอดที่จะช่วยใช้ขันห้าที่พระเจ้าหรือพระบิดาสร้างและติดตั้งไว้ให้กับจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างพวกท่านเอาไว้เป็นเครื่องมือในการหมุนธรรมจักรเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกคือความรักให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างสมดุลและทำให้อนันตจักรวาลหรือเอกภพอันไพศาลมีความสงบและสมดุลนิรันดร์กาลก็ไปใช้ไอ้ขันห้าไปหมุนกรรมจักรเพื่อทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ถ้าไม่มีใครมาบอกท่านก็ยังโลภะโทสะโมหะเต้นขึ้นๆลงๆเป็นกระไดสามช่าอยู่นั่นนะแล้วนั่นแหละครับทุกวินาทีขณะที่หมุนกรรมจักร

ะขาดสติทางวิญญาณเพราะเชื่อว่าเกิดมาแล้วตายก็จบถ้าต้องการตายแล้วไปสู่ภพภูมิที่ดีกูก็หมั่นคิดดีทำดีพูดดีทำบุญสุนทานสวดมนต์ถือศีลภาวนาแค่นี้กูจบแล้วนั่นก็คือถูกสอนให้บิดเบือนความจริงทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านนบีท่านเยซูเวลาท่านสิ้นพระชนหรือถ้าเป็นพระพุทธองค์ใช้คำว่าดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าพระองค์เสด็จออกไปนอกเอกภพออกไปจักรวาลบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของพระองค์นู่นถ้าใครสามารถติดต่อกับพระพุทธองค์ได้จริงนะที่ไม่โกหกตอแหลนะทูลถามพระองค์ได้ว่าสิ่งที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตังสกุลกำลังกล่าวอยู่เนี้ยว่าพระองค์เนี่ยพระจิตวิญญาณไม่ได้อยู่ในเอกภพแล้วกลับบ้านแล้วอยู่นอกเอกภพไปอยู่กับพระบิดาแล้วว่าเรากล่าวจริงหรือเท็จถ้าท่านมีความสามารถหลายคนคุยว่าสื่อกับพระพุทธเจ้าได้ลองถามดูถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงพระองค์ต้องรู้จักเราเพราะเรื่องของจักรวาลเรื่องของจิตจักรวาลเรื่องของพระบิดาไม่มีรูปธรรมผู้สูงส่งรูปธรรมใดจะไม่รู้โดยเฉพาะรูปธรรมของจิตวิญญาณที่เคยแบ่งภาคลงมาเกิดเป็นมนุษย์และสามารถนิพพานออกไปคือหลุดพ้นกลับออกคืนสู่พระนิเวศของพระเจ้าคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองได้แล้วพระบิดาจะทรงเปิดมิติให้รับรู้ทั้งหมดว่าเมื่อตัวเองไม่อยู่นิพพานหลุดพ้นกลับไปแล้วขณะนี้บนโลกเกิดอะไรขึ้นบ้างพระพุทธองค์ก็ทรงทอดพระเนตรอยู่ครับทอดพระเนตรอยู่ว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าประทําหน้าที่แล้วเลือกที่อยู่ในโซนของศาสนาพุทธด้วยนะประเทศไทยเป็นโซนที่พระองค์ทรงภูมิพระทัยมากที่มองเห็นว่ามีคนฝักใฝ่ศาสนาพุทธเยอะเหมือนกับศาสนาพุทธมันรุ่งเรืองอ่ะแต่พอมาถึงปลายยุคพลังงานเก่าเนี่ยกลายเป็นรุ่งริ่งเพราะผู้สืบทอดอะร่อแร่ด้วยเหตุผลหลายอย่างเราไม่มีเวลาว่างจะมานั่งวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ให้พวกท่านฟังเพราะเวลามันน้อยได้แต่เอาสัจธรรมที่จริงแท้มาแก้ไขให้ถ้าคนนำทางของพระพุทธองค์คนนำทางในนามของพระพุทธองค์นะถูกมอดหลอกลวงทำให้บิดเบือนคำสอนเราก็จะเอาความจริงมาเติมเต็มให้และที่พระองค์สอนไว้ไม่ทันเราก็จะเอามาใส่ให้เพื่อให้จิตวิญญาณหรือลูกแกะของพระเจ้าจะได้กลับไปพร้อมๆกันกับเรากลับไปอย่างสง่างามพี่ๆน้องๆครับวันนี้เราให้สติทางวิญญาณแก่พี่ๆน้องๆเพื่อการเผาหัวของเราด้วยในการที่จะติดต่อสื่อสารกับพระบิดาหรือพระเจ้าที่อยู่ไกลพู้นนะเพื่อนำเอาสัจธรรมศักดิ์สิทธิ์มาฝากพี่ๆน้องๆพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราได้รับรายงานนะตัวเลขของเมื่อวานนะที่เป็นสถิติของวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2565เราให้ท่านดูตัวเลขนี้ทุกวันและตัวเราเองก็ดูตัวเลขนี้ทุกวันด้วยเพื่อที่จะหาจังหวะที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดในการที่จะเปิดปฏิบัติการชำระจิตสำนึกของมนุษย์และปลุกจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านทั้งหลายที่จิตหยาบมันเลวไหลมานานให้ลุกตื่นเพราะนรกล้นนรกล้นจิตวิญญาณของผู้ที่ไปลงนรกเราบอกแล้วคือจิตวิญญาณที่เสียสมดุลคือหลงมิติเพราะจิตหยาบตอนเป็นมนุษย์อ่ะมัวแต่เต้น3ชาโลภโทสะโมหะโลภโทสะโมหะซึ่งเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเราได้เรียนต่อพี่ๆน้องๆทั้งหลายว่าให้ทุกคนช่วยกันครับเริ่มต้นเอากระไดขั้นที่4ที่เรียกว่าความรักบริสุทธิ์หรือความรักเพื่อให้หยิบยื่นให้กับมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบข้างท่านเพื่อให้เขาก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนขั้นที่4คือบันไดแห่งความรักเพราะฉะนั้นถ้าพูดเป็นภาษามนุษย์ก็หมายความว่าท่านต้องรักคนอื่นให้ได้ถ้าจะช่วยเขาและตัวท่านเองให้ไปสวรรค์เพราะท่านให้อะไรกับคนอื่นคนอื่นก็จะให้สิ่งนั้นหรืออะไรอะไรนั่นแหละกลับมาอย่างท่านแล้วถ้าท่านไม่เป็นผู้เริ่มต้นคนในสังคมที่เหลวไหลกันหมดขึ้นบันไดเต้น3ชาโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะจะมีใครสามารถ

ึ้นไปอยู่บนบันไดขั้นที่4ที่สูงกว่านั้นซึ่งมันอยู่บนที่สูงอากาศเย็นสบายนะยิ่งสูงยิ่งหนาวเย็นแต่ไม่ใช่หนาวเยือกนะยิ่งสูงยิ่งดีแม้ไม่ต้องแย่งอากาศกันหายใจถ้าท่านไม่เอากระไดขั้นที่4ไปยื่นให้คนอื่นก่อนเพื่อให้คนอื่นเขายื่นเขาได้ขึ้นไปยืนบนกระไดที่ท่านยื่นแล้วเขาก็จะได้ยื่นกระไดขั้นที่4ให้กับท่านด้วยการเอาบันไดแห่งความรักให้ท่านก้าวขึ้นไปยืนด้วยนั่นแสดงว่าท่านต้องช่วยคนอื่นก่อนพอช่วยแล้วนะเมื่อเสาร์ที่แล้วท่านคงเห็นภาพท่านก็ได้รับการช่วยเหลือแบบนี้ที่พระบิดาทรงตรัสว่ามนุษย์เราเนี่ยจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ไปยืนอยู่บนบันไดขั้นที่เรียกว่าความรักอันบริสุทธิ์เป็นความรักเพื่อให้มันคือความสุขใช่ไหมครับมันคือความสุขมันเมื่อท่านให้ความสุขกับคนอื่นแสดงความดีงามกับผู้อื่นความสุขและความดีงามนั่นคือสิ่งที่ผู้อื่นจะหยิบยื่นตอบแทนท่านกลับคืนมายิ่งให้ยิ่งได้ให้สิ่งใดได้สิ่งนั้นนี่ก็เช่นกันนะเราก็เลยบอกให้ท่านฟังว่าประตูของจิตจักรวาลสถานธรรมห้องสุริยันจันทราซึ่งเป็นห้องสัมมนาขนาดใหญ่ที่ปิดตัวมาแล้ว2ปีเต็มๆขณะที่เราต้องมีการทนุบำรุงดูแลเอาไว้ตลอดเพื่อรอจังหวะโอกาสจะทำยังไงดีที่จะไม่ให้มีคนเสียชีวิตเยอะแยะมากมายขนาด30ชีวิตเพราะความประมาทไม่ใช่อย่างอื่นเสียชีวิตเพราะโควิด30แล้วไอ้ที่เสียชีวิตแล้วอ้างว่าไม่ใช่เพราะโควิดเพราะกลัวโควิดแล้วก็ไปตึกเนี่ยแล้วต้องเสียชีวิตไปเนี่ยไม่ได้มีตัวเลขอยู่ใน30นะท่านเข้าใจที่เราพูดไหมนั่นคือสิ่งที่เราติดตามนะและแค่นั้นยังไม่พอท่านเห็นไหมครับเมื่อวานนี้ตัวเลขมาโชว์วันที่4คือวันนี้แปลว่าเมื่อวานก็คือวันศุกร์มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 3,001 ก็ 3,000 รายมีคนตาย30ราย 10% ไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆแค่ตายคนเดียวเพราะไอ้เชื้อโรคชนิดนี้มันก็ไม่งามนะมันก็ไม่สมควรนะแล้วถ้ายิ่งปิดประเทศปิดสังคมปิดกั้นตัวเองไปนานๆความหายนะทางเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นดังทุกวันนี้ท่านได้ยินข่าวไหมที่เขาประชุมพิจารณางบประมาณกันปี2566ก็มีการแฉว่าปี2565เราไปกู้เข้ามาเนี่ยประเทศไทยเราเป็นไปกู้เข้ามาแล้วเป็นหนี้เนี่ยเป็นแสนล้านล้านบาทท่านไม่ได้ฟังผิดครับแสนล้านล้านบาทนี่คือจำนวนหนี้ที่มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากการกู้มาเพื่อเอามาแจกกู้มาเพื่อเอามาจ่ายเพื่อทำให้ทุกคนในอนุของสังคมได้อยู่รอดนะเราขออนุโมทนาบุญกับคนที่พอมีฐานะพอช่วยตัวเองได้แล้วก็ไม่ได้ไปรับเงินแจกจากรัฐบาลเอาไว้ให้รัฐบาลแจกคนที่เขายากจนจริงๆมีมือ10นิ้วมีปัญญามีความกล้าหาญมีความภาคเพียรมีความสามารถไม่ต้องไปแย่งรับเอาความช่วยเหลือที่รัฐะหยิบยื่นให้เพราะวิธีการแจกเนี่ยมันเป็นวิธีง่ายๆแจกเงินนะเพราะไม่ต้องใช้สมองและคนที่แจกมันก็ไม่ต้องแบกภาระหนี้คนที่แบกภาระหนี้ก็คือไอ้คนที่รับมานี่แหละเอามาใช้แล้วเวลาจะใช้หนี้ประเทศชาติจะเอาเงินมาจากไหนก็ต้องรีดเอาภาษีรีดภาษีเอาจากประชาชนและคนส่วนมากก็คนดีๆเลยแหละถูกรีดไม่ว่าประเทศไหนท่านว่าจริงป่ะไอ้คนที่ไม่ค่อยดีคือหนีภาษีเก่งเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายคนที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายต้องจ่ายมันเวลาเราจะเลือกคนเลือกนักการเมืองมาบริหารประเทศแทนเราเนี่ยท่านจำไว้นะครับพี่น้องประชาชนนี่เราพูดในฐานะที่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์นะ
กฎมีอยู่3ข้อถ้าท่านสามารถเลือกไปแสดงความเป็นประชาธิปไตยไปแสดงการเลือกใช้สิทธิ์นะฮะเรื่องไม่มีอะไรยากครับมี3ข้อท่านต้องพิจารณาที่3ข้อนี้ท่านเลือกให้เขาเป็นตัวแทนท่านได้พระบิดาและเราอนุตตรธรรมาจารย์การันตีว่าท่านได้คนที่จะไปทำหน้าที่แทนท่านจะไม่ไปโกงกินชาติจะไม่ไปผลาญชาติผลาญประเทศจะไม่ทำงานง่ายๆด้วยวิธีแจกไล่แจกเงินแจกของแจกเงินนี่มันเป็นวิชาอะไรครับเอาใจแจกแต่เรายังไม่เห็นว่าผู้นำของประเทศชาติบ้านเมืองไม่ว่ารุ่นใดก็ตามแจกปัญญาให้กับพี่น้องประชาชนมีวิชาความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนขนาดหลักสูตรในระบบการศึกษาก็ไปลอกเรียนฝรั่งเข้ามาทั้งที่วัฒนธรรมของฝรั่งตะวันตกกับวัฒนธรรมของไทยที่เป็นเอเชียอาเซียนมันไม่เหมือนกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศนะใช้งบประมาณในการบินไปดูงานด้านการศึกษาอนุบาลปฐมมัธยมอุดมศึกษาไปมาทั้งยุโรปทั้งอเมริกาไปมาทั้งเอเชียเช่นไปเยี่ยมดูที่จีนบ้างที่เวียดนามที่ไหนต่อที่ไหนบ้างแต่เวลากลับมาแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เงินที่ใช้ก็คือภาษีของประชาชนเพราะอะไรพี่น้องครับวันนี้เราขอบ่นให้ท่านฟังเพราะมันเป็นช่วงรอยต่ออีกประมาณ 8-9 เดือนรัฐบาลชุดนี้ก็จบแล้วจะมีการเลือกตั้งใหม่ท่านต้องเลือกคนที่มีคุณสมบัติ3ประการ1ครับท่านต้องเลือกคนเก่งคนเก่งแปลว่าคนที่มีความรู้มีความสามารถมีความชำนาญเฉพาะกิจเฉพาะด้านที่ท่านจะต้องเลือกให้เขามาทำหน้าที่แทนมีภาวะผู้นำนะเป็นคนเก่งถ้าไม่เก่งอย่าเลือกครับเพราะมันเข้าไปแล้วมันทำประโยชน์อะไรให้กับจังหวัดของท่านไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่ได้มันจะไปทำประโยชน์ให้กับกระเพาะอาหารของมันและพวกมันเท่านั้นกี่รุ่นแล้วล่ะครับเป็นนักพูดอย่างเดียวนักพูดนักพากย์นักพ่นมี3นักอ่ะท่านเคยเลือกมาท่านเห็นไหมครับต้องเก่งจริงครับมีความรอบรู้มีความรู้สูงครับมีประสบการณ์เยอะนั่นคือคนเก่งไม่ใช่มองหาความเก่งมองหาความรู้มองหาความสามารถความรู้เนี่ยกระดาษแผ่นเดียวที่จะบอกว่าเป็นด็อกหรือเป็นอะไรนำหน้าเนี่ยมันซื้อได้สมัยเนี้ยมันเสื่อมหมดอ่ะแต่คนที่เป็นด็อกเตอร์จริงๆแล้วเก่งจริงก็มีนะเราไม่ได้ก้าวล่วงเราหมายถึงบางคนเก่งแล้วยังไม่พอกฎของการเลือกข้อที่2พี่ๆน้องๆต้องเลือกคนฉลาดครับฉลาดมี2แบบฉลาดในเรื่องดีๆกับฉลาดในเรื่องชั่วๆท่านเห็นไหมนักการเมืองเนี่ยเวลาเลือกมาแล้วเนี่ยมันออกลายให้ท่านเห็นนะบางคนบางเรื่องที่มันสมควรฉลาดชาวบ้านยังคิดได้ว่าควรจะต้องตัดสินใจแบบนี้เลือกแบบนี้ทำแบบนี้แต่ไอ้คนที่รับผิดชอบกลับโง่ไม่คิดไม่เห็นไม่เป็นไม่ทำเหมือนอย่างที่ประชาชนหรือชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเห็นนะตอนที่มาหาเสียงเนี่ยก็ดูฉลาดทำไมพอได้รับการคัดเลือกไปแล้วทำไมมันแค่ไม่กี่ราตรีพอได้รับเลือกตั้งกลายเป็นคนโง่ไปได้โง่ในเรื่องดีๆดันทะลึ่งนะไปฉลาดในเรื่องชั่วๆท่านจึงต้องดูความฉลาดด้วยว่าฉลาดจริงไหมฉลาดคิดสร้างสรรค์ไหมใช้สมองสองซีกเป็นไหมคนเราเนี่ยจะดูความฉลาดเนี่ยวัดกันที่ว่าเรียนเก่งหรือวัดกันที่ว่าเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นอะไรเนี่ยวัดไม่ได้นะครับความฉลาดต้องวัดด้วยความคิดวัดที่ความคิดความเห็นวัดด้วยการฉลาดวางแผนความฉลาดวัดได้ด้วยการได้การฉลาดแก้ไขปัญหาวัดด้วยความฉลาดในการตัดสินใจนึกภาพออกไหมครับ
ท่านต้องมีประวัติของคนที่ท่านจะเลือกอย่าไปเลือกไอ้คนที่มีชื่อเสียงแล้วท่านรู้ไหมมันมีชื่อเสียงอ่ะพอท่านเผลองูหายครับงูเลื้อยเข้าป่าเข้าพงไปเลยครับเหลือแต่ชื่อเสียเลือกแล้วครับจะทำไงครับความฉลาดถ้าท่านอยากรู้ว่าคนฉลาดจะดูได้ยังไงท่านต้องอ่านพระคัมภีร์ศาสตร์แห่งอริยะหรือติดตามใน Facebook วิสุทธิปัญญาเราจะค่อยๆสอนคนฉลาดคือคนแบบไหนเนี่ยฉลาดในด้านดีๆนะอ้าวหนึ่งต้องสอบผ่านว่าเขาเก่งไม่เก่งเขาต้องมีผลงานเพราะท่านต้องเลือกคนที่อยู่ในท้องถิ่นของท่านท่านยอมเห็นยกเว้นถ้าท่านไม่มีตัวเลือกมันต้องมีสูตรสำเร็จประเทศชาติจะก้าวหน้าไปได้ต้องมีคณะรัฐะที่บริหารประเทศแทนประชาชนที่เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดทั้งทีมนะและข้อที่3คือต้องเป็นคนดีประวัติต้องไม่มีความชั่วไม่ใช่ไปเอานักเลงมาหรือไปเอาเจ้าพ่อเจ้าแม่มานะอย่าไปเลือกเขาจะเอาตังมาแจกมาอะไรก็อย่าไปรับหรือถ้ารับแอบรับแล้วอย่าเลือกนะแต่ว่าอย่าให้เขารู้นะรับตังเขามาแล้วไม่เลือกเขาว่าเขาเอาตายนะท่านจะทำยังไงก็แล้วแต่เก่งฉลาดแล้วก็ดี3อย่างนี้ครับท่านจะเป็นผู้ที่หวังพึ่งเขาได้เมื่อคณะรัฐะเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็น quality peopleเป็น quality teamwork ถึงแม้มันจะมาจากหลายพรรคก็ตามเลือกคนฉลาดเลือกคนเก่งเลือกคนดีเอาไว้ก่อนคนที่มีคุณภาพมี3สิ่งเนี้ยเขาจะเอาประชาชนอย่างท่านทั้งหลายที่ฟังเราอยู่เนี่ยเป็นตัวตั้งเขาจะเอาประชาชนนะ population ประชากรเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางเขาจะไม่เอาพรรคเขานำเขาจะเอาประชาชนนั้นเพราะพรรคอยู่ไม่ได้อยู่ไม่รอดหรอกถ้าประชาชนไม่สนับสนุนแต่ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้เข้าใจความจริงตรงนี้เพราะอะไรเพราะถูกปิดกั้นความฉลาดทางปัญญาในเรื่องเหล่านี้แล้วถูกน้ำลายที่เขาพ่นออกมาล้างหูล้างสมองประเทศไทยเราเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความฉลาดทางปัญญามีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถไม่ด้อยกว่าชาติใดในอาเซียนหรือในโลกนี้แต่ถามว่าทำไมเราก้าวตามตูดพวกเขาอยู่ด้วยก็เพราะว่าคนที่เป็นผู้ที่ท่านเลือกมาไม่ได้ทำโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ได้กระทำเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่ทำเพื่อพรรคทำเพื่อเพาะก็คือกระเพาะเมื่อท่านเป็นผู้เลือกท่านจะโทษใครครับนะเราขออนุญาตแวะไปทางการเมืองนิดนึงเพราะมันเป็นสังคมของไทยเราพูดแบบนี้ไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดตระกูลเราครอบครัวเราไม่มีใครเล่นการเมืองเพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยสบายใจได้ไม่ได้แขวะไปแวะไปเชียร์พรรคไหนเราทำหน้าที่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้กับพี่น้องทั้งโลกแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับมนุษย์เนี่ยมีอุปสรรคเพราะมีกายหยาบเป็นอุปสรรคจึงไม่เข้าใจว่าภารกิจที่จิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราเดินทางกลับมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ในปลายยุคพลังงานเก่าเนี้ยมีภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์อย่างไรบ้างผู้ที่ไม่มีกายหยาบเป็นอุปสรรคคือจิตวิญญาณทั้งหลายเขารู้ครับเขารู้ว่าเราเป็นใครเราจึงไม่ต้องโปรโมชั่นเพราะความจริงมันก็คือความจริงมันยังค้ำถูกไหมฮะท่านมองไม่เห็นจิตวิญญาณที่เป็นผีท่านจะบอกว่าจิตวิญญาณไม่มีเพราะกูไม่เห็นมันก็เป็นเรื่องของท่านผีไม่เกี่ยวนะครับเพราะจิตวิญญาณมันบอกว่าพวกมึงที่เป็นมนุษย์มองไม่เห็นกูแต่กูก็ยังมีอยู่จริงมึงไม่เห็นกูก็ยังมีของกูอยู่จริงมันมึงไม่เห็นก็เรื่องของมึงแต่กูมีตัวตนอยู่จริงมีจิตวิญญาณอยู่จริงนี่คือเรื่องจริงของกูไม่ต่างกันหรอกครับที่เราพูดตะเกียพี่ๆน้องๆครับเราขอเตือนนะนานแล้วไม่ได้ใช้ชาร์จแผ่นสไลด์แผ่นสีแดงนี่มาเตือนนะครับวิธีป้องกันโควิด-19ตอนนี้มันจะเป็นโอไมครอนหรือโอไมครอนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วต่อไปจะมีอะไรอีกก็ตามเราก็จะฝากท่านนะครับไอ้โรคที่มันโผล่มาใหม่ๆอ่ะ
โรคไข้ทรพิษที่ติดมาจากสัตว์หรือเรียกว่าฝีดาษหรือไข้ทรพิษมันเป็นโรคเก่าสมัยพระเจ้าเหานะมันจะติดเชื้อได้จากน้ำเหลืองน้ำหนองเท่านั้นนะครับเมื่อเรารู้ว่ามันติดเชื้อได้จากน้ำเหลืองน้ำหนองท่านก็อย่าไปใกล้ชิดก็คือมี social distancing เว้นระยะห่างระหว่างท่านกับคนที่เขาป่วยมันผุผุพองพองมีน้ำเหลืองน้ำหนองใช่ไหมเราบอกคนที่เขาป่วยนะว่ากูไม่ได้รังเกียจมึงนะที่กูขอเว้นวรรคห่างกับมึงเนี่ยกูไม่ได้รังเกียจมึงแต่กูรังเกียจน้ำเหลืองน้ำหนองของมึงอะซึ่งมันมีเชื้อไวรัสมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นตัวอันตรายที่มันสามารถมาติดกูได้อะเท่านั้นเนี่ยนะโอเคไม่บอกเขานะครับอย่า กังวลครับส่วนไอ้โควิด19นี่เหมือนกันครับคนที่รอดอ่ะมันมีมากกว่าคนที่ไม่รอดใช่เปล่ารอดจากการติดเชื้อและรอดตายอ่ะมันมีเยอะกว่าอยู่ก็เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ปฏิบัติตามนะข้อที่1ครับให้ระวังเชื้อไวรัสโควิด-19สามารถลอยมากับความชื้นในอากาศลอยมากับมวลของอากาศลอยมากับฝุ่นเพื่อเข้ารูจมูกของท่านได้2ระวังเชื้อที่มีอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มทั้งในอาหารและในเครื่องดื่มถ้ามีคนฮัทเช่จามมีคนพูดกันแล้วน้ำลายกระเซ็นลงไปถ้าเขาเป็นผู้ที่เป็นพาหะนำโควิด-19ไวรัสนี้อยู่มันก็สามารถติดต่อในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มที่ใส่เข้าทางปากได้ไม่ต่างจากเชื้อหวัดเพราะหวัดก็คือไวรัสเหมือนกันประการที่3ระวังเชื้อจากเสมหะน้ำมูกน้ำลายน้ำมูกก็คือสารคัดหลั่งที่เราพูดให้ระวังเพราะว่าไวรัสชนิดนี้มันอยู่ในน้ำลายในเสมหะในสารคัดหลั่งได้เพราะสารพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบของโปรตีนมันเป็นองค์ประกอบของโปรตีนซึ่งไวรัสโควิด-19 เนี่ยเขาเป็นพวกเดียวกันกับโปรตีนโปรตีนอยู่ไหนเขาอยู่นั่นนะจะบอกว่าไวรัสพวกนี้ได้โปรตีนเป็นอาหารก็พูดตรงๆไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนเอาเป็นว่าเสมหะน้ำลายสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 อยู่สามารถจะแพร่เชื้อมายังตัวท่านได้เข้าทางจมูกกับปากเนี่ยหายใจกับกินเนี่ยกับดื่มเนี่ยประการที่4วิธีป้องกันโควิด-19 เมื่อรู้แล้วให้ระวังมือของท่านสองข้างที่ท่านจะรับเชื้อเข้าจมูกเข้าปากและเอามาขยี้ตามันก็สามารถแพร่ได้เพราะตาหูคอจมูกมันถึงกันหมดเข้าใจนะถ้าเรารู้ว่าช่องทางที่เราจะติดเชื้อโรคได้เชื้อโรคจะมาจากไหนช่องทางจะติดช่องทางไหนได้บ้างไม่ยากสำหรับท่านใช่ไหมครับที่จะป้องกันตัวท่านเองอย่ารอว่าหมอมียาบ้านกูมีฟ้าทลายโจรนะบ้านกูมีกระท่อมมีกัญชาสามารถช่วยกูได้ไม่ต้องไปพึ่งพวกนั้นพึ่งตัวเองก่อนดีไหมระวังมือรับเชื้อเข้าจมูกปากและตาระวังเมื่อเจ็บแสบคอท้องเสียมีผื่นมีไข้สูงระวังเลยให้คิดว่าเราเห็นทีจะติดเชื้อนี่เสร็จแล้วละกระมังรีบตรวจเดี๋ยวนี้ก็มีการทดสอบ ATK ซื้อติดบ้านนะชุดหนึ่งประมาณ 4-50 บาทนะถ้าไม่กล้าแย่ดูจมูกเพราะถ้าแย่ไม่ดีนะมันทะลุไปถึงสมองไหลเลยซวยเลยคันนี้นะก็มีตรวจวัดด้วยน้ำลายก็ได้ได้ผลเหมือนกันก็อย.ขอรับรองเหมือนกันไปซื้อมาถ้าท่านกลัวเจ็บจมูกแสบจมูกยอนไม่เป็นแต่ตอนนี้เขาก็แก้ไขใหม่แล้วนะให้เชื้อมันไวขึ้นเพราะเขาอยากจะขายท่านอ่ะแค่ไม่ต้องแย่ลึกๆครับแย่ไปในรูจมูกตื้นๆมันก็วัดได้แล้วครับนะแต่ไอ้ประเภทนี้น่าจะติด2ขีดมากกว่าขีดเดียวนะเพราะว่ามันเป็นแผนปฏิบัติการอะไรบางอย่างเราก็บอกท่านแค่นั้นให้ระวังตัวเองว่าอย่าติดอย่าเป็นอย่าป่วยดีที่สุดมีอีกเรื่องนึงครับแมสที่ใช้แล้วถ้าท่านไปอยู่ในชุมชนคนเยอะๆแล้วใช้มันทั้งวันนะก่อนกลับเข้าบ้านนะฮะก็เก็บให้เรียบร้อยใส่ซองให้เรียบร้อยนะลงถังขยะนอกบ้านอย่าเอาเข้าบ้านอย่าเสียดายเดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่แพงกล่องหนึ่งมี25ชิ้น50ชิ้นนะ
พรุ่งนี้ออกจากบ้านอีกก็อย่าไปเอาอันเก่ามาไม่ต้องซักแบบที่แพทย์เขาใช้นะสีเขียวๆฟ้าๆเนี่ยนะทิ้งครับแล้วทุกวันนี้ก็มีเป็นผงสมุนไพรที่เขาวิจัยทดลองแล้วว่าสามารถที่จะป้องกันโควิด-19 ที่เป็นไวรัสและสามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่จะเข้าทางจมูกได้ฉีดพ่นจมูกก่อนจะปิดแมสออกนอกบ้านแล้วก็พกแอลกอฮอล์ติดมือนะติดตัวเอาไว้ฉีดพ่นเมื่อจับแบงค์เงินทอนจากแม่ค้าเมื่อจับถุงหิ้วก๊อบแก๊บที่แม่ค้าใส่ของส่งมาให้นะฉีดล้างฉีดล้างมือไม่ต้องไปฉีดที่ถุงแล้วนะครับใช้มือเรานี่แหละจะฉีดแล้วก็ไปจับถุงพอเอาถุงไปวางไว้ที่รถเรียบร้อยแล้วก็ฉีดพ่นมืออีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขึ้นไปจับพวงมาลัยรถหรือไปนั่งบนรถท่านทำแบบนี้ให้เป็นประจำดูสิว่าโควิด-19 ก็โควิดเถอะแม้กระทั่งโรคหวัดท่านจะไม่ป่วยไม่เป็นกับเขาอีกแล้วก็อย่าประมาทว่าเฮ้ยไอคนที่มาเยี่ยมบ้านกูเนี่ยมันเป็นญาติพี่น้องกูเจอมันทุกวันมันกูเปิดแมสก็ได้ทำตัวใกล้ชิดกันก็ได้เสร็จโควิด-19 มาแล้วหลายรายนะครับที่ปฏิบัติตนอย่างนี้ถ้าท่านดูแลตัวเองได้อย่างดีท่านปลอดภัยจากอาวุธเชื้อโรคที่ถูกปล่อยมาทำสงครามกับท่านโดยมีชีวิตท่านเป็นเดิมพันท่านไม่มีวันแพ้ท่านมีวันชนะไม่ต้องไปเหมือนกับว่ากลัวยุงกัดก็เลยซื้อ DDT มาฉีดฆ่ายุงเดี๋ยวนี้มันมีวิธีแล้วนี่ป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัดเวลานอนก็อย่าดันทะลึ่งนอนนอกมุ้งหรือเวลาอยู่ในที่โล่งแจ้งถ้ากลัวยุงกัดมันก็มีนะฮะตะไคร้หอมเป็นน้ำมันที่สามารถจะขวดนึงไม่กี่บาทเอามาทาถูบริเวณนอกร่มผ้าก็คือใส่แขนยาวก็ที่หลังมือกางเกงขาสั้นก็ที่ขาหน้าแข้งอะไรทาไว้นะยุงก็ไม่กัดท่านแทนที่จะไปคิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้มันยุ่งยากลำบากใช่ไหมเพราะท่านก็ไม่รู้หรอกไอ้ยุงพวกนี้นะมันเป็นฝูงเลยนะมันอยู่ที่ไหนแล้วมันมาทางไหนบ้างท่านว่าจริงป่ะท่านไม่มีวันรู้แต่ตัวท่านเองเนี่ยรู้ตัวกูอยู่ตรงนี้นะจัดการที่ตัวเองดีกว่าไปจัดการที่สิ่งแวดล้อมข้างนอกท่านจำไหมแล้วท่านก็จะไม่เป็นหนึ่งใน30รายที่ตายไปเมื่อวานนี้และไม่ได้เป็นหนึ่งในจำนวน 31,000 คนที่เป็นสถิติอย่างเป็นทางการว่าติดเชื้อเมื่อวานนี้นี่จำไว้นะตัวเลขนี้ยังไม่นับคนที่เสียชีวิตที่ไม่ที่เขาอ้างไม่ใช่จากโควิด-19 นะแต่บอกว่าเกิดจากโรคประจำตัวลิ่มเลือดอุดตันนะปอดบวมอักเสบหลอดลมอักเสบกระทันหันเฉียบพลันโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเต้นไม่ปกติอาการพวกนี้จะถูกยกมาอ้างเสมอเกี่ยวกันไม่เกี่ยวท่านก็คิดเอาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพระบิดาทรงพระเมตตาพวกท่านวันเสาร์เนี้ย4นะเสาร์ที่4มิถุนายน2565ด้วยบทเรียนในตอนที่เรียกว่าเอพิโซดหรือ EP 389 389ชื่อบทเรียนว่าวิธีล้างจิตให้สะอาดวิธีล้างจิตให้สะอาดเราจะต้องมาเรียนรู้กันว่าจิตที่พระบิดาให้เรากล่าวถึงนั้นคืออะไรเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะจิตคืออะไรเราพูดกันมาตลอดเราได้ยินได้ฟังมาตลอดตั้งแต่เราโตพอจำความได้ได้ยินนักบวชพูดพระพูดคนเฒ่าคนแก่พูดนักปฏิบัติธรรมนักเทศพูดเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจเขาพูดกันอยู่ด้วยเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจเราฟังไปฟังมาก็สับสนเฮ้ยเอ๊ะทำไมบางทีพูดจิตทำไมบางทีพูดใจบางทีก็พูดทั้งสองคำติดกันเป็นแฝดเลยคือจิตใจโดยที่คนที่กล่าวนั้นยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องถ่องแท้นะว่าจิตกับใจเนี่ย
มันคนละเรื่องจิตกับใจเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่จิตกับใจมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันโปรดฟังอีกครั้งจิตกับใจไม่ใช่เรื่องเดียวกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่จิตกับใจจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นคำว่าเป็นหนึ่งเดียวกันกับคำว่าเป็นสิ่งเดียวกันมันไม่เหมือนกันหลายคนชักเง่งเราจะอธิบายของคำว่าจิตให้ท่านฟังก่อนจิตคืออะไรคือจิตหยาบหรือจิตคนจิตคือจิตหยาบหรือจิตคนคำว่าจิตหยาบเนี่ยท่านจะได้ยินเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวสัจธรรมเป็นพระโอวาทจากพระเจ้าให้ท่านฟังหรือเขียนเป็นบทนิพนธ์ในคัมภีร์นิพนธ์ให้ท่านคุ้นหูคุ้นตากันบ่อยๆคำว่าจิตหยาบเพราะจิตหยาบมันหยาบจริงๆไงก็เลยเรียกมันว่าจิตหยาบแล้วไม่มีอะไรพิเศษเพราะเราพูดบ่อยๆแต่คำว่าคนหรือคำว่าจิตคนเนี่ยซึ่งก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่เราใช้เรียกจิตหยาบพระบิดาให้ใช้เครื่องหมายคำพูดใส่เอาไว้ให้กับคำว่าคนคนในที่นี้มันมีนัยยะสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็หมายถึงผู้จิตวิญญาณมาเกิดนะพอมาเกิดแล้วเป็นกุมารน้อยคลอดออกมาเอาแวะเป็นกุมารน้อยนี่คือคนเป็นรูปธรรมลักษณะมนุษย์เป็นรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์ที่จิตวิญญาณมาเกิดในครรภ์ของแม่ในครรภ์ก็คือในท้องนะครับแล้วคลอดออกมาก็เรียกว่าคนกับอีกนัยยะหนึ่งซึ่งเป็นความหมายที่เป็นกริยาหรือเป็นอาการเราเคยถ่ายทอดสดพระโอวาทในอดีตไว้ทาง Facebook YouTube แล้วว่าคำว่าคนเนี่ยมันไม่ต่างกันกับการที่เราคนกาแฟคนส่วนผสมต่างๆในถ้วยกาแฟเพื่อให้มันเข้ากันจนเป็นน้ำกาแฟที่หอมอร่อยแล้วดื่มคือยกสดคือกาแฟทุกถ้วยต้องคนก่อนดื่มถ้าไม่คนเอาส่วนผสมใส่ลงไปเอาครีมเทียมเอาน้ำตาลก้อนนะเอาผงกาแฟนะอย่างน้อยก็3อย่างแล้วใช่ไหมฮะที่ใส่ไปในแก้วถ้าไม่คนให้มันละลายจนเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวนะกาแฟถ้วยนั้นน่ะเราก็ยังไม่ดื่มหรอกมันดื่มไม่ได้เพราะมันไม่อร่อยมนุษย์หรือจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีการคนไม่มีการคนสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของคนอะไรบ้างอ่ะ1กายหยาบ2จิตหยาบหรือที่เรียกว่าจิตคนเนี่ยและ3คือจิตวิญญาณถ้าพวกท่านเนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตหยาบเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ต้องคนซึ่งอย่างน้อยมี2มิติใช่ไหมมิติของกายหยาบกับมิติทางพลังงานคือจิตวิญญาณจิตหยาบจะต้องทำหน้าที่คนกายหยาบกับจิตหยาบคือตัวเองเนี่ยให้เข้ากันจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้ถ้าคนยังไม่สำเร็จก็จะเรียกว่ามนุษย์ไม่ได้ต้องคนให้สำเร็จผู้ที่จะทำหน้าที่คนก็คือจิตหยาบคนให้เข้ากันกับจิตวิญญาณแล้วให้จิตวิญญาณนี่แหละแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ร่วมกับจิตหยาบให้ได้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้นี่คือภารกิจที่พระบิดาทรงออกแบบไว้มันเราจึงบอกว่าจิตคืออะไรจิตก็คือจิตหยาบหรือจิตคนจิตตัวนี้ไม่ใช่จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่จิตวิญญาณที่มาจากพระเจ้าแต่ไอ้จิตหยาบหรือจิตคนตัวนี้เป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มแล้วรวมกันเป็นเล็กๆเท่าหัวเข็มหมุดเนี่ยโดยที่จิตวิญญาณนะเป็นผู้แบ่งภาคออกมาเนี่ย
โดยที่จิตวิญญาณเป็นผู้แบ่งภาคออกมาเป็นกลุ่มพลังงานก้อนเล็กๆมีความสามารถในการสั่นสะเทือนเพื่อการทำหน้าที่ถึง189กลุ่ม189หน้าที่หลักๆไอ้จิตหยาบตัวเนี้ยมีหน้าที่ในการคนทั้ง2มิติคือกายหยาบกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นด้านพลังงานคือ2มิติมีหน้าที่คนให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการก็แปลว่าจิตหยาบเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณให้ทำหน้าที่แทนขณะที่กำลังเริ่มจะมาปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเมื่อสามารถทำหน้าที่ฟอร์มกายหยาบนะให้เป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ที่มาเกิดอยู่ในครรภ์ของแม่ยังไม่ได้คลอดออกมานะเมื่อทำหน้าที่โปรแกรมให้เกิดกายหยาบเป็นทารกน้อยในครรภ์ยังไม่อุแวยังหลับตาลอยอยู่ในน้ำคร่ำสีดำอยู่นั้นเมื่อคลอดออกมาแล้วจิตหยาบก็จะต้องมีหน้าที่ยกระดับถ้าคลอดออกมาเราเคยบอกท่านมาทุกเสาร์แล้วว่าจิตหยาบของท่านจากมิติศูนย์ก็คือยังไม่มีอาการสั่นสะเทือนอะไรเพราะเป็นแค่กลุ่มพลังงานและหยุดนิ่งอยู่นั่นจะต้องใช้พลังอำนาจของความรักซึ่งเกิดจากจิตวิญญาณและจิตหยาบของแม่ที่รักลูกน้อยในครรภ์ของตัวเองยิ่งรักลูกมากเท่าไหร่พลังความรักจากแม่จะไปกระตุ้นให้กับจุดเลือดเล็กๆที่มีจิตวิญญาณแฝงอยู่ข้างในเกาะติดอยู่กับมดลูกให้ได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนจากความรักของแม่นี่เราพูดซ้ำอีกนะเผื่อบางคนฟังไม่ทันมัวแต่หลับไหลทำให้จิตหยาบที่เป็นกลุ่มพลังงานจากมิติที่ศูนย์เนี่ยหรือศูนย์ดีเนี่ยที่พวกมอดมันเที่ยวพูดนะมีการสั่นสะเทือนมีไวเบรชั่นมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในแนวนอนเพื่ออะไรฮะเห็นสังเกตไหมทารกที่อยู่ในท้องแม่จะอยู่ในแนวนอนนะจะขยายตัวในแนวความสูงครับพอมีความสูงมีความยาวเกิดขึ้นค่อยมีความกว้างนั่นคือการสั่นสะเทือนจากมิติที่อยู่ในแนวระนาบแล้วพอถึงมิติที่3ปั๊บก็จะสามารถสั่นสะเทือนขึ้นลงๆในแนวดิ่งด้วยสลับกันกับในแนวระนาบก็เรียกว่าเป็นการถักทอเหมือนทอผ้านะเหมือนการทอสวนกันนะในแนวระนาบในแนวนอนในแนวดิ่งสวนกันไปสวนกันมานั่นคือลักษณะของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบหรือจิตคนของท่านตอนนี้ยังไม่ได้คนนะถูกฟอร์มรูปขึ้นมาโดยแม่เป็นผู้สร้างแล้วพ่อก็ชอบไปเล่นกับลูกในท้องแม่ให้ความรักกับลูกก็เรียกว่าเป็นพลังร่วมพ่อกับแม่มอบให้กับลูกให้กับจิตวิญญาณที่มาเกิดอ่ะมันจะมีผลต่อการสร้างแรงสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นให้กับจิตหยาบที่เริ่มต้นจากจุดศูนย์ที่ยังไม่ได้สั่นสะเทือนอะไรเลยเด็กคนนั้นก็จะโตวันโตคืนเพราะมันสั่นในแนวราบสั่นในแนวขึ้นลงสั่นใช่ขึ้นลงแนวราบทุกตัวก็เรียกถักทอกายหยาบขึ้นมาเพื่อห่อหุ้มจิตวิญญาณไว้เหมือนแม่แมงมุมใช้น้ำลายของตัวเองนะห่อไข่ของตัวเองไว้สังเกตไหมถ้าไม่มีก็ไปเปิดใน Google ดูว่าแมงมุมเขาสร้างไข่ของเขาแล้วก็นะมีใยคือจากน้ำลายตัวเองถักทอยังไงจะทำแบบเดียวกันนะพระบิดาก็ออกแบบไว้ในท้องแม่ให้ลูกฟอร์มตัวขึ้นมาแบบนี้นะใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีหน้าที่ทำอะไรคนคำว่าคนก็คือทำยังไงก็ได้ให้จิตหยาบเนี้ยยกระดับแรงสั่นสะเทือนเป็นความถี่ทางด้านบวกด้วยความรักเห็นไหมเด็กๆเนี้ยต้องรักอ่ะพ่อแม่ต้องสอนให้รักอ่ะเวลาคลอดมาแล้วเนี่ยนะอย่าให้มันเห็นแก่ตัวแย่งของพี่ของน้องแล้วบอกเอ้ยพี่ให้น้องมันไปมันยังเป็นเด็กนั่นแหละสอนให้ไม่ได้สอนน้องให้รู้จักรักพี่รู้จักแบ่งปันนะแทนที่จะขอพี่กับนะแย่งพี่มาอะไรเงี้ยนั่นพ่อแม่โง่สอนลูกไม่เป็นนะครับนะมันจิตวิญญาณก็ขาดพลังก็สมควรแล้วไหมเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องตายเพราะยกระดับให้สูงจากมิติที่3หรือ3ดีไม่ได้นะอยู่แค่3ดีติดแงกจนตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราไม่มาบอกความจริงนะท่านจะรู้ไหมมอดมันบอกแต่บอกไม่หมดเห็นป่ะมอดมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะช่วยยกระดับให้ถึงมิติที่5เลยมนุษย์เตรียมรอรับนะ รอไปเถอะครับทุกคนต้องทำเพราะไอ้สิ่งที่จะต้องยกระดับคือจิตหยาบที่อยู่ข้างในอยู่ที่ต่อมไพเนียลอยู่ที่ไพเนียลแกลนส่วนจิตวิญญาณเนี่ยอยู่ที่ต่อมพิทูเอทรีครับเราเคยเอารูปมาให้ดูแล้วเนี่ยพออ้างอิงปั๊บเลยท่านต้องนึกภาพไม่ได้ว่าเรากำลังพูดถึงตรงไหนโอเคไหมนั่นคำว่าคนเนี่ยก็แปลว่าถ้าเราสามารถสั่นสะเทือนจิตหยาบของเราเนี่ยให้มันยกระดับถึงมิติที่6
เพราะจิตวิญญาณมี6เหลี่ยม6เหลี่ยมมุมเนี่ยเกิดจากการที่จิตวิญญาณนั้นมีการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงมากและมีการชิ่งกระทบเปลือกนอก6ครั้งต่อ1รอบมันก็เลยเป็นเหมือน3เหลี่ยมด้านเท่า2รูปมี6เหลี่ยมมุมเวลาหยุดนิ่งอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนั้นถ้าต้องแสดงว่าจะยกระดับจากมิติที่0มาสู่ระดับมิติที่6เนี่ยแรงสั่นสะเทือนที่เป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกมันจะต้องสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆในการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงต้องมีบททดสอบทดสอบจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ทดสอบจิตสำนึกแห่งการรักยิ่งรักโดยการรักให้แบบบริสุทธิ์รักอย่างไม่มีเงื่อนไขความถี่ของการสั่นสะเทือนมันจะสูงมากมันจะทำให้มิติที่3ซึ่งพ่อกับแม่ช่วยให้ลูกเนี่ยสร้างจิตหยาบขึ้นมาเป็นมิติที่3ได้เหลืออีก3ระดับก็คือ4 5 6จิตหยาบของเด็กน้อยคนนั้นเมื่อคลอดออกมาแล้วนอกจากจะอาศัยความรักที่แรงเป็นแรงเหวี่ยงหมุนของพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ดีใจที่ได้เด็กเกิดใหม่มาเป็นลูกเป็นหลานนะเด็กเองก็จะต้องพึ่งตัวเองที่พระพุทธองค์สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเด็กจะต้องสอนโดยที่พ่อแม่ต้องสั่งสอนครูบาอาจารย์ต้องสอนให้เด็กรู้จักรักให้ได้นั่นคือบทเรียนบทแรกที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรียนตรีโกณมิติไม่ใช่เรียนวิชาเรขาคณิตไม่ใช่เรียนนะวิชาที่มันบางทีจบแล้วไม่รู้จะเอามาทำอะไรแต่ไม่เคยสอนเรื่องความรักจนกระทั่งทุกวันนี้จักรวาลมีปัญหามากเพราะมนุษย์โดยเฉพาะเด็กที่เกิดใหม่จนกระทั่งเด็กหนวดทุกวันนี้มันไม่รู้จักเลยว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรเพราะไม่มีใครเสี่ยมสอนไม่มีใครเสี่ยมสอนจนกระทั่งตายด้านชาชินหมดไม่รู้ว่าความรักคืออะไรนี่คือปัญหาของมนุษย์โลกที่ทำให้ยกระดับจาก3ไปสู่6ไปหาจิตวิญญาณไม่ได้ถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็น6เหลี่ยมมุมก็คือมี6มิติได้มันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณเท่ากับว่าจิตหยาบท่านไปเปิดประตูน็อกน็อกเปิดประตูให้จิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูอิชรีเนี่ยออกมาเต้นมาเต้นเป็นจังหวะที่เป็นจังหวะแห่งความรักที่บริสุทธิ์ร่วมกันกับจิตหยาบแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แสดงพฤติกรรมที่เป็นด้านบวกทั้งทางกายภาพในมิติโลกทั้งทางจิตวิญญาณที่เป็นด้านบวกแล้วท่านก็จะเจออภินิหารคือล่องหนหายตัวได้มีวาระจิตที่สามารถล่วงรู้วาระจิตนะมีสภาวะจิตที่ล่วงรู้วาระจิตของผู้อื่นโดยที่ไม่ต้องไปละลาบละล้วงล่วงเกินตัวรู้มันจะเกิดขึ้นเองแล้วท่านก็จะร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่แก่ชราหน้าตาเต่งตึงเปล่งปลั่งนะอะไรที่มันไม่ควรจะเหี่ยวมันจะไม่เหี่ยวอะไรที่มันไม่ควรจะหดมันจะไม่หด คิดเอาครับมันเป็นสิ่งที่ท่านทำได้เราพูดให้ท่านเจ็บใจไงรูปธรรมที่มีชีวิตในต่างดาวตั้งแต่พระบิดาสร้างเขามาให้เขาเกิดมายังไม่มีใครตายโครงสร้างของเขาก็มี DNA มียีนส์เหมือนมนุษย์ทุกอย่างไม่เหมือนอย่างเดียวตรงที่เขาไปสั่นสะเทือนเป็นลบเลยทำให้ DNA ของเขาเนี่ยต่างกันกับ DNA ของพี่เพลียเดียนหรือ DNA ของพระเจ้าก็เท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนหมดอีกอย่างหนึ่งสมองเขาก้อนเดียวแต่พระบิดาสร้างให้พวกท่านฉลาดกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆในจักรวาลให้มีสมอง2ซี่มีความฉลาดทางปัญญาให้ใช้ถึง4ระดับขณะที่พวกนั้นไม่ได้รับไม่ได้แยกเลยใครมีความสามารถในการคิดชั่วก็ชั่วตลอดทั้งชีวิตถ้าเขาคิดบวกก็บวกทั้งชีวิตเนี่ยถ้าไม่ฉลาดจะใช้ปัญญาก็จะโง่ดักดานทั้งชีวิตพวกเขาเลือกได้แบบนี้ครับแต่มนุษย์โลกเราเนี่ยนะพิเศษกว่ารูปธรรมใดๆทุกอย่างพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเราวัดค่าที่แรงสั่นสะเทือนและถ้าพูดถึงมิติก็คือเหลี่ยมมุมที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตของจิตหยาบของท่านถ้าเป็นหนึ่งเดียวแปลว่าจิตหยาบสามารถเข้าถึง6เหลี่ยมมุมได้มันก็จะสามารถทำหน้าที่ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์หมายถึงจิตวิญญาณของท่านเพราะมีจิตหยาบยกระดับขึ้นมาได้และถ้าจิตวิญญาณไม่มีจิตหยาบช่วยไม่มีจิตหยาบช่วยนะจิตวิญญาณจะยกระดับจากมิติที่6ไปสู่มิติที่7 8 9 10จนถึง11เพื่อจะกลับบ้านหลุดพ้นออกไปก็จะไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าเป็นแบบนี้จิต
จิตวิญญาณจึงต้องอาศัยจิตหยาบคือจิตมนุษย์ของท่านช่วยนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ไม่มีอะไรยากเพราะฉะนั้นท่านจำไว้ครับว่าขณะที่ท่านใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตอ่ะท่านไม่ได้ใช้จิตวิญญาณดำเนินชีวิตอยู่ในขณะนี้เพราะท่านยังอยู่ในมิติที่3ยังไม่ถึง4ด้วยซ้ำและอย่าไปเข้าใจผิดว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ขณะที่ท่านใช้จิตอยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านกำลังใช้จิตวิญญาณของท่านอยู่นี่ก็ไม่ใช่นะครับนี่ก็ไม่ใช่อย่าหลงผิดครับพี่น้องครับจิตคือจิตหยาบหรือจิตคนท่านเข้าใจนะอธิบายจิตคนเสียเกือบ5นาทีเลยกลัวท่านจะไม่เข้าใจซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบหรือจิตคนไม่ใช่ผู้ขันอาสาครับแต่เราหมายถึงจิตวิญญาณเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ขันอาสาใครครับขันอาสาGod พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เราเอ่ยมาเนี่ยคือพระองค์เดียวกันนั่นแหละจะกล่าวพระองค์จะกล่าวถึงพระองค์ว่าพระองค์เป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าพระองค์ไปมองว่าพระองค์เนี่ยทรงนะมีคุณสมบัติอย่างไรทรงปฏิบัติสิ่งใดไว้ก็จะกล่าวแบบนั้นแต่ถ้าจะกล่าวสั้นๆก็คือ God ก็คือพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์พระเจ้าไม่เคยเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงไหนพระเจ้าเป็นดั่งดวงอาทิตย์เป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งตายแล้วจิตวิญญาณของเราเมื่อครบเราต้องกลับไปคืนไปสู่พระองค์เพราะพวกเรามาจากพระองค์นั่นเองครับแล้วท่านเห็นไหมสีส้มๆคำว่าขันอาสาบางคนเนี่ยอยากนิพพานอยากกลับบ้านมากแต่ไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดมันหลอกให้ขึ้นเขาวงกตรถเลี้ยวลงมาแล้วพาขึ้นเขาพระสุเมนแล้ววนเวียนลงมาขึ้นเขาวงกตนะเป็นอินฟินิตี้นะลักษณะเนี้ยเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมครับเขาสองเขาถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็บอกว่ามนุษย์ถูกสวมเขาก็เลยไม่มีรูปธรรมจิตวิญญาณรูปธรรมใดเลยครับยกเว้นพระศาสดาทั้งหลายที่จะสามารถกลับบ้านคือหลุดพ้นกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตัวเองที่อยู่นอกเอกภพไม่สามารถกลับได้เลยถึงแม้ไม่ได้โผล่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะทุกอย่างล้วนเป็นสัจจะถ้าท่านสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีคุณสมบัติเหลือพอที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกพวกท่านก็จะล่องหนอยู่ในบรรยากาศอยู่ในจักรวาลเนี่ยล่องหนนี่แปลว่ายังมีตัวตนอยู่ครับแต่เพียงแต่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เห็นเพราะอะไรดันไปใส่รหัสและใส่สัจจะว่าฉันจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นมนุษย์แล้วนั่นแสดงว่าประเสริฐแล้วนะแต่ดันทะลึ่งบอกว่าไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ได้มีเป้าหมายสูงสุดคือหลุดพ้นเพราะไม่เข้าใจว่าหลุดพ้นคืออะไรไปเข้าใจว่านิพพานนิพพานแล้วจะถามหาแดนนิพพานอยู่ไหนแดนนิพพานอยู่ที่ไหนเราก็ตอบท่านไปแล้วไม่เสาหนึ่งนะเสาไหนไว้ดูเสาไหนไม่ทราบก็ว่าแดนนิพพานก็คืออยู่ข้างในตัวท่านเนี่ยอยู่ที่จิตท่านเนี่ยคือแดนนิพพานอยู่ที่เดียวกันกับทุกข์กับสุขอะทุกข์กับสุขอยู่ที่ไหนทุกข์สุขอยู่ที่ใจนิพพานก็อยู่ที่นั่นนะแดนนิพพานก็อยู่ที่นั่นแต่ถ้าเป็นดินแดนของการหลุดพ้นมีจริงครับอยู่นอกระบบเอกภพอยู่นอกอนันตจักรวาลนั่นคือบ้านเกิดจิตวิญญาณเกิดที่ไหนก็ต้องกลับบ้านเกิดไปที่นั่นโลกนี้เป็นแค่โรงเรียนโลกนี้เป็นแค่สถานที่ทำงานส่วนอนันตจักรวาลและเอกภพเป็นห้องทดลองของพระบิดาโลกเป็นโรงเรียนอยู่ในห้องทดลองของพระเจ้าหรือของพระบิดาเราก็พร่ำพูดอยู่อย่างนี้ครับเพื่อให้ท่านใช้สมองซีขวาคิดให้เห็นเป็นภาพแล้วท่านจะได้เข้าใจง่ายๆนี่คืออนุตตรธรรมแล้วก็เป็นไงฮะจิตคือผู้ที่แบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดมาเป็นมนุษย์โดยจิตหยาบหรือจิตคนเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จิตวิญญาณมอบให้จิตหยาบช่วยทำหน้าที่หยาบหยาบให้กูหน่อยโดยกูจะคอยช่วยแผ่ความรักมาให้แล้วแม่ก็ให้ความรักพ่อให้ความรักพอรู้ว่าพ่อกับแม่พอรู้ว่าตัวเองตั้งท้องโอ้ดีใจไหมดีใจมากกำลังจะมีลูก
คำว่าดีใจปิติแล้วรักลูกน้อยในท้องมากเท่าที่มันยังเป็นวุ้นนั่นแหละคือการถ่ายทอดพลังงานความรักเพื่อจะฟอร์มกายหยาบของทารกน้อยนั้นขณะที่จิตวิญญาณมาแล้วครับมีก้อนเลือดขึ้นมาปั๊บก่อนจิตวิญญาณก็มาเกิดอยู่ในท้องแล้วนะเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมแทนตนเองในนามของจิตวิญญาณทั้งสองมิติมิติของกายหยาบมิติของจิตวิญญาณเราเล่าให้ท่านฟังไปแล้วเพื่อให้บรรลุผลตามพันธสัญญา6ข้อนะให้จิตหยาบเป็นผู้ช่วยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณแล้วให้ทำตามพันธสัญญา6ที่จิตวิญญาณรับปากเป็นสัจจะกับองค์จิตกวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเอาไว้ตั้งแต่ภพชาติแรกก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ซะอีกถามว่านี่มันคืออนุตตรธรรมไหมล่ะท่านเคยได้ยินที่ไหนมีพระศาสดาพระองค์ใดบ้างหรือมีครูรุคนไหนหรือนักเทศคนใดนักบวชผู้ใดที่มาบอกพวกท่านว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเพื่อทำหน้าที่อะไรแล้วมีเงื่อนไข6ข้อนะที่ให้เป็นสัจจะเอาไว้กับผู้ที่อนุญาตให้มาก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็คือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าเคยบอกไหมบางพระองค์พูดถึงว่ามนุษย์จิตวิญญาณมีพระเจ้าแต่พระศาสดาของท่านเคยเล่าให้ท่านฟังไหมว่าพระเจ้าเนี่ยอนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีพันธสัญญา6ข้อถือติดตัวมาด้วยเคยได้ยินไหมครับเห็นไหมครับถ้าไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้มันเสียชาติเกิดเป็นมนุษย์ไหมนี่แหละเพราะมนุษย์ด้วยกันเองรู้เองไม่ได้บอกเองไม่ได้มันคืออนุตตรธรรมนี่คือสิ่งที่เราจึงจำเป็นต้องขันอาสาพระบิดามาเพราะไม่มีใครยอมที่จะให้พระองค์บัญชามาอีกแล้วเพราะมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วมาแล้วโอกาสที่จะกลับบ้านไม่ได้หรือเสี่ยงเนี่ยมีสูงมากไม่แน่จริงไม่กล้าอาสามานี่ไม่ได้บังคับถูกบังคับมาไม่ใช่เราคือผู้ขันอาสาสิ่งที่เราได้รับและภูมิใจมากที่พระบิดาทรงประทานรางวัลให้เราสิ่งแรกคือคำว่าอนุตตรธรรมาจารย์เพราะมีเราคนเดียวในโลกตั้งแต่มีมนุษย์มีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เราคือคนเดียวเราคือคนเดียวที่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์อย่างที่สองเราได้รับพระเกียรติจากพระบิดาประทานความรักให้กับเราถ้าเราสื่อกับพระองค์นะสองรูปธรรมระหว่างเรากับพระองค์ในระบบจิตสู่จิตเราพูดด้วยความสัตย์จริงพระองค์ทรงเรียกเราว่าบุตรรักแห่งบิดามีใครสักกี่คนในจักรวาลอันไพศาลที่พระองค์สร้างแล้วพระองค์ทรงเรียกว่าบุตรรักแห่งบิดามีเราคนเดียวแค่นี้ถามว่าเราทำแล้วเงินเดือนก็ไม่มีดึกดื่นมาสอนธรรมะมาสอนสิ่งที่ยากมากและเสี่ยงกับอะไรหลายอย่างไม่มีใครกล้าอาสาพระบิดามาด้วยจะบังคับก็ไม่ได้เราก็อาสาเนี่ยเพราะเรามีแรงบันดาลใจเราภูมิใจในสิ่งที่เรากระทำเมื่อกลับไปกราบพระบาทพระบิดาแล้วเราคิดว่าเราจะมีปิติมหาปิติมากที่พระองค์ทรงให้โอกาสเราได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เห็นไหมฮะเราจึงมีแรงไม่ง่วงเหงาไม่หาวนอนอดหลับอดนอนทุกข์ยากลำบากทุกอย่างเราเสียสละทั้งหมดเพื่อใครครับเพื่อพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านและทรงงานของพระบิดามันเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่เหมือนพวกท่านน่ะไม่รู้ว่าพระบิดาเนี่ยทรงอนุญาตให้พวกท่านมาเพราะพวกท่านร้องขอว่าจะมาโดยแลกกันกับพันธสัญญา6ข้อท่านมาทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าเช่นเดียวกับเราแต่เป็นงานคนละอย่างเท่านั้นเองมันบุตรเอกของพระบิดาไม่ใช่พระเยซูพระองค์เดียวไม่ใช่ท่านนบีพระองค์เดียวและไม่ใช่ปริญญารูปธรรมเดียวพวกท่านก็คือบุตรของพระบิดาทั้งนั้นไม่ได้มาจากกระบอกไม้ไผ่แม้กระทั่งไอ้คนที่มันก้าวล่วงพระบิดาอยู่ทุกวันนี้มันก็มาจากพระบิดาทั้งนั้นถ้ามันไม่สำนึกเท่ากับมันก็เนรคุณหรืออกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดแล้วคบได้ไหมล่ะคนพันนั้นน่ะใช่ไหมไม่กตัญญูกตเวทีต่อบิดรมารดากลับอกตัญญูเล่นเนรคุณก้าวล่วงจ้วงจับ
ได้ยินคำว่าพระบิดาได้ยินว่าคำว่าพระเจ้าจะเป็นจะตายใช่ไหมโดยที่ไม่สืบถามว่าไอ้พระนามนี้หมายถึงใครไม่พี่น้องครับวันนี้เราจะเว้นไว้ไม่พูดถึงเรื่องพันธสัญญา6เพราะเราเคยเอามากล่าวเอาไว้เป็นระยะในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทาง YouTube ทาง Facebook ทุกวันเสาร์ 3:30 นแล้วให้ท่านไปค้นหาของเก่าคลิกเซิร์ชคำว่าพันธสัญญา6แล้วต่อด้วยคำว่าจิตจักรวาลใส่แฮชแท็กซะหน่อยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้ท่านเห็นเพียบมีหลายเวอร์ชันพี่ๆน้องๆครับเมื่อเรารู้ว่าจิตหยาบคืออะไรแล้วสิ่งที่พระบิดาทรงจะประทานองค์ความรู้ให้กับพวกท่านเพิ่มเติมก็คือหน้าที่หลักของจิตหยาบ หน้าที่หลักของจิตหยาบคือยังไงบ้างท่านเป็นผู้ใช้จิตหยาบท่านคือมนุษย์ทุกคนที่ฟังเราอยู่เป็นผู้ที่ต้องใช้จิตหยาบถ้าท่านไม่รู้ว่าหน้าที่หลักของจิตหยาบของท่านมันต้องทำอะไรท่านจะปฏิบัติถูกไหมครับปฏิบัติถูกไหมนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยมีใครกล่าวสอนไว้บนโลกนี้มันจึงเป็นอนุตตรธรรมที่เราต้องเอามากล่าวให้ท่านฟังไม่งั้นกลับบ้านได้ไหมนิพพานแท้กลับบ้านได้ไหมได้แต่นิพพานเทียมเท็จแล้วก็จิตวิญญาณก็เสด็จกลับนิเวศคือกลับบ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้เพราะไม่รู้ไปทางไหนและไม่มีคุณสมบัติพอที่จะกลับเพราะไม่รู้หน้าที่หลักของจิตหยาบ วันนี้เรามาดูด้วยกันหน้าที่หลักของจิตหยาบหน้าที่ข้อ1ขั้นที่1เรื่องที่1ที่ท่านต้องรู้มีหน้าที่ยกระดับตนเองทางด้านบวกมีหน้าที่ยกระดับจิตหยาบของตัวท่านเองทางด้านบวกทางด้านบวกนี่คิดไว้ก่อนนะว่าด้านดีนะไม่ใช่ด้านชั่วถ้าวันหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก่อแต่กรรมทำแต่ชั่วท่านไม่ได้พยายามจะยกระดับจิตหยาบของตัวเองเลยให้พ่อกับแม่และจิตวิญญาณของตัวเองช่วยยกระดับให้จนถึงมิติที่3ตอนอยู่ในท้องพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยไม่เอาอ่าวเลยจิตหยาบไม่เอาอ่าวเลยก็แรกๆไม่เอาอ่าวจริงอ่ะเพราะพ่อแม่ดันไม่สั่งสอนในเรื่องของความรักสั่งสอนพี่ว่าให้รักน้องแบ่งให้น้องแต่ไอ้น้องยังแย่งพี่อยู่มันเป็นน้องให้มันเถอะลูกจำไว้นะสอนแบบนี้ยังโง่เข้าใจไหมเราสอนลูกได้นะลูกคนเล็กที่มันอยากแย่งของพี่บอกว่าขอพี่สิลูกนะยกมือไหว้พี่เขาสิลูกว่าหนูขอหนูอยากกินหนูอยากอมหรือผลัดกันอมก็ได้ลูกอมอันเดียวนะแต่ต้องปลอดภัยจากโควิดนะบอกลูกคนเล็กสิให้ยกมือไหว้ขอพี่นะแล้วบอกพี่ว่าพี่น้องเขาไหว้พี่แล้วนะน้องต้องเมตตาพี่ต้องเมตตาน้องนะน้องขอไหว้เขาเคารพพี่เขาขอพี่แล้วนะพี่ก็อาจจะฮึดฮัดนิดหน่อยแต่ถ้าทำแบบนั้นบ่อยๆเราสอนเรื่องความรักให้กับลูกเราได้ทั้งพี่ทั้งน้องไม่ใช่หรือครับใช่ไหมครับและยิ่งลูกคนกลางซวยไหมครับ Wednesday child เด็กวันพุธอ่ะคือลูกคนกลางภาษาอังกฤษเรียกว่า Wednesday child นั่นก็พี่นี่ก็น้องแล้วกูอยู่ตรงไหนวะเด็กคนกลางส่วนมากจะเป็นเด็กที่มีปัญหาของครอบครัวเราใช้คำว่าส่วนมากนะครับเห็นไหมฮะเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยขยันทำลูกต้องฉลาดดูแลลูกสอนลูกเลี้ยงลูกด้วยนะถ้าท่านสอนลูกให้หมุนธรรมจักรตั้งแต่เด็กๆไม่เป็นไม้แก่มันดัดยากนะโว้ยนะแล้วก็ท่านก็คลอดลูกออกมาทิ้งทำให้เขาตกหลุมพรางของมอดมารก็กลายเป็นประชากรของโลกหรือเป็นมนุษย์โลกเสรีที่ด้อยคุณภาพเพราะพ่อแม่มันไม่เอาไหนพ่อแม่ของมันก็ใครล่ะครับที่นั่งฟังอยู่นี่แหละไม่สายเกินไปหรอกที่เราพูดให้ท่านฟังนะยกระดับตัวเองทางด้านบวกถ้ามีแต่โลภะโทสะโมหะทั้งชีวิตวันทั้งวันมีแต่โลภะโทสะโมหะเต้น3ชาติอยู่เนี่ยมันยกระดับตัวเองทางด้านบวกได้ไหมนี่แสดงว่าท่านคนนั้นเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่หลักของจิตหยาบเลยถามว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไหมเสียทีที่จิตวิญญาณมาเกิดชาตินี้หวังให้จิตหยาบในภพชาติปัจจุบันในภพชาติใหม่เนี่ยมันจะไม่ลอยถ้อยเหมือนจิตหยาบในชาติที่แล้วที่มันตายไปพร้อมกับกายสังขารนะแล้วพอมาชาตินี้ได้แบ่งภาคออกมาใหม่กลับรวยถ้วยเหมือนเดิมเ
ราะจิตวิญญาณสื่อสารกับจิตหยาบไม่ได้เพราะถูกปิดมิติอยู่พระบิดาเห็นความจริงตรงนี้จึงยอมเปิดโอกาสให้มนุษย์โลกเนี่ยมีพระศาสดายอมเปิดโอกาสให้มนุษย์โลกเนี่ยมีพระบุตรเอกมีอนุตตรธรรมอาจารย์มาช่วยให้สติทางวิญญาณเพราะมันคิดเองไม่เป็นเห็นเองไม่ได้นะมันไม่รู้มันบางคนเลยไม่ปฏิบัติธรรมเลยนะอยู่ไปวันๆกินขี้ปี้นอนไปวันๆไม่สนใจธรรมะเลยไม่ว่าจะเอาศาสนาไหนสักศาสนา

วิญญาณจะเสียใจเพราะดื้อรั้นดันทุรังรู้เองไม่ได้แต่ไม่ยอมเชื่อฟังคำแนะนำคำตักเตือนคำสั่งสอนเราก็ได้แต่ท่องคำเดียวว่าชอมอดอจะมาสำนึกได้ก็ตอนที่ประตูมิติคือด่านนภาลัยหรือประตูข้อแกะที่พระเยซูตรัสไว้ถูกปิดเรียบร้อยแล้วจะมาน็อกๆเคาะประตูเขาไม่ให้เข้าแล้วครับเพราะผู้ที่เข้าไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่ฝ่ายเดียวกันแล้วไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วต่อให้สำนึกได้ก็สายเกินท่านจำไว้ครับการยกระดับตัวเองทางด้านบวกทำได้ไงคือใช้ความรักและปัญญาใช้ความรักและปัญญาในการยกระดับจิตหยาบก็คือยกระดับตัวท่านเองให้ใช้ความรักและความฉลาดทางปัญญาของสมองสองซีกเนี่ยให้ได้ใช้ความรักและปัญญาให้เป็นมันแสดงว่าท่านจึงต้องเรียนรู้ที่จะรักถูกไหมและเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเรียนรู้ที่จะจัดการกับความทุกข์ไม่ใช่ถูกไอ้มอดมารมันหลอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีความทุกข์เกิดมาแล้วทุกเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์และเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาฟังดูสิเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พยายามสอนให้หาวิธีดับทุกข์ก็คือตายแล้วไม่ต้องมาเกิดแต่ขณะที่เดียวกันก็สอนแย้งกันไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดามึงอย่าไปทุกข์ไปอะไรกับมันเลยทุกคนเกิดมาต้องเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นขณะที่สอนว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นะมึงรีบตายหาวิธีทางตายตายซะมาตายแล้วนะแล้วสามารถดับขันห้าได้นะก็การที่ตัวเองมีอัตตามีตัวตนนะเพราะมีขันห้านี่แหละถ้าดับขันห้าได้แล้วตายตัวเองก็จะเป็นอนัตตานี่วิชามอดนะไม่ใช่วิชาของพระพุทธองค์นะที่ปฏิบัติกันอยู่และเชื่อหลงกันอยู่นั่นน่ะนี่เราก็เลยบอกให้ท่านฟังใช้ความรักและปัญญาใช้ความรักและปัญญาในการยกระดับจิตหยาบให้สูงขึ้นเสมอภาคกันกับจิตวิญญาณของท่านที่สั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงมากจนเป็น6มิติเป็น6เหลี่ยมมุมอยู่ในมิติที่6ได้ขณะที่จิตหยาบคลอดออกมาเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบอยู่แค่มิติที่3แล้วถ้ายกระดับไปเรื่อยๆมันก็จะไปสู่มิติที่4และไม่ทำให้ตัวเองตายนะให้เป็นอมตะได้มันจะยกระดับได้ต่อเนื่องไอ้มอดมันหลอกให้ท่านตายเพื่ออะไรตายแล้วจิตวิญญาณท่านต้องกลับมาเกิดใหม่ครับเพื่ออะไรเพื่อมาเป็นทาสพวกมันอีกแล้วก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่นั่นแหละขณะที่ท่านบอกโอ้ยการเกิดแก่เจ็บแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเพื่อทำให้จิตมันสงบไม่ทุกข์อ่ะแต่ก็ยังในความเป็นจริงก็คือเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็มีสังสารวัฏด้วยเดี๋ยวไปเกิดภพโน้นไปเกิดเป็นสัตว์เกิดมาเป็นคนเกิดไปหลุนนรกไปเป็นสัตว์นรกไปสัมภเวสีสารพัดเลยเขาเรียกว่ามีสังสารวัฏมันน่าเป็นทุกข์ใช่ไหมแค่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วหาทางทำยังไงไม่ต้องตายทำให้ไม่ต้องตายและให้รู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ของธรรมดาไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมเป็นความรู้ใหม่ที่เราเอามาฝากท่านใช้ความรักและปัญญาในการฟังเพราะความรักและความฉลาดทางปัญญาของสมองมันจะช่วยทำให้ท่านสามารถยกระดับการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกที่สูงขึ้นให้จิตหยาบของท่านยกระดับไปสู่มิติที่สูงกว่าได้ในชีวิตประจำวันเพื่ออะไรครับใช้ความรักและปัญญายกระดับจิตหยาบเพื่อสอบให้ผ่านบททดสอบบททดสอบคืออะไรครับบททดสอบก็คือบทละครชีวิตหรือชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านมาวางแผนเขียนบทละครที่วิหารสีขาวตรงประตูข้อแกะถ้ายุคนี้พระบิดาให้เรียกว่าด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูของการเข้าออกของจิตวิญญาณถ้าออกเขาเรียกว่าเป็นประตูแห่งการหลุดพ้นถ้าเข้ามาก็เป็นประตูแห่งการเกิดเป็นประตูแห่งการจุติหรือการมาเกิดไอ้มอดมารไม่มีความรู้นี้หรอกมันถึงสอนท่านไม่ได้และไปสอนตามความรู้ของมันจริงบ้างเท็จบ้างนั่นแหละเราขอแวะไปทางมอดหน่อยนึงเพื่อบอกให้ท่านรู้ว่ามนุษย์ด้วยกันไม่เชื่อไปเชื่อผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยแล้วไปเชื่อผู้ที่เขาเป็นศัตรูกับเรามาเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วเราโง่เราไม่รู้นึกว่าเขาเป็นมิตรนึกว่าเขาเป็นผู้ดีใช่ไหมเราจะเสร็จผู้ร้ายก็ต่อเมื่อเรานิ่งนอนใจเราวางใจผู้ร้ายเราก็เลยเป็นเหยื่อของผู้ร้ายของโจรของขโมยใช่ไหมเวลาท่านเผลอคนดีๆไม่ทำร้ายท่านหรอก
แต่เวลาท่านเผลอ

ไอ้ตัวชั่วนั่นแหละเขาจะทำร้ายท่านนะเพื่อสอบให้ผ่านบททดสอบบททดสอบก็คือบทละครที่จิตวิญญาณของพวกท่านที่เป็นครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกเขียนบทละครวางแผนกันมาให้แต่ละคนเนี่ยแลกบทละครกันเพื่อสร้างบททดสอบให้แก่กันและกันผัวออกแบบบทละครไว้แบบนึงแล้วก็สร้างเงื่อนไขบททดสอบเอาไว้ให้เมียแสดงให้ผัวเนี่ยเป็นผู้ทำข้อสอบนั้นซึ่งเป็นข้อสอบที่ตัวเองวางแผนเองเมียก็เหมือนกันเราย้ำอีกครั้งนึงเขียนบทละครนะบทร้ายบทชั่วเอาไว้ให้กับตัวเองเพื่อให้ผัวแสดงเพราะอะไรเพราะต้องการที่จะสอบให้ผ่านบททดสอบนั้นการสอบให้ผ่านบททดสอบนั้นก็คือรักให้ได้ถึงแม้ไม่น่ารักให้อภัยให้เป็นหรืออโหสิให้เป็นถึงแม้ทำตัวแล้วไม่น่าให้อโหสิเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตหยาบนั้นสามารถสั่นสะเทือนเป็นการอดทนอดกลั้นให้อภัยสั่นสะเทือนเป็นการอโหสิกรรมให้ได้ซึ่งมันจะสั่นสะเทือนเป็นความรักแล้วก็จะใช้ความรักนั้นเนี่ยที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเป็นพลังงานจิตเหวี่ยงให้กับแกนโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนเราพูดสรุปนึกออกยังว่าบททดสอบคืออะไรเพราะฉะนั้นเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนจึงต้องมีบททดสอบซึ่งมีทั้งบทดีและบทชั่วแต่ปรากฏว่าเป็นไงครอบครัวบ้านแตกสาแดกขาดหัวแตกปากแตกหรือคอขาดอะไรขาดไม่รู้ฆ่ากันตายเพราะสอบตกบททดสอบเมียออกแบบให้ผัวแสดงบทเจ้าชู้บทขี้เล่าบทมีเมียเยอะที่เรียกว่าเมียน้อยปรากฏว่าตัวเองเป็นคนออกแบบให้ผัวทำแบบนั้นนะพอมาเกิดเป็นมนุษย์พระบิดาใช้อำนาจแม่เหล็กโลกที่มีความเข้มสูงปิดมิติไว้ไม่ให้รู้อดีตชาติว่าวางแผนมาอะไรยังไงเนี่ยวันนี้เรามาเฉลยให้ท่านฟังปรากฏว่าไปหลงมายาคิดว่าเป็นเรื่องจริงจิตหยาบก็เลยสกปรกโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเพราะความหึงหวงตอนเขียนบทละครไม่นึกมั่นใจว่ากูสอบผ่านได้แน่ๆพอผัวแสดงบทนะเป็นเจ้าทุกเรื่องเลยเจ้าชู้เจ้ามือเจ้าพ่อสารพัดเจ้าเลยผัวกูนะซวยละสิกูทั้งที่ตัวเองเป็นคนเขียนแบบออกบทให้ผัวแสดงผัวก็โง่ครับนะเพราะปิดมิติไงมาทัดนี้ก็ต้องเล่นละครตามสัจจะที่ให้ไว้แต่ปรากฏว่าเมียออกแบบว่าเสือกสอบตกขอเลิกกับผัวหรือทะเลาะกับผัวฟ้องหย่ากับผัวฆ่ากันตายกับผัวอะไรแบบนี้ครับสอบตกไหมนะครับพอสอบตกแล้วเป็นยังไงครับประการที่4ครับต้องมาเจอในชาติต่อมาสิ้นภพชาตินั้นปั๊บต้องจูงมือกันมาเกิดใหม่ในภพชาติต่อไปเช่นในภพชาติปัจจุบันต้องมาเรียนรู้บทเรียนกรรมจากอดีตมาเรียนรู้บทเรียนกรรมจากอดีตก็คือสอบตกเอาไว้ชาตินี้นะผัวก็มาขี้เล่ามาเจ้าชู้มาเป็นสามเจ้าอะเจ้าพ่อเจ้ามือนะเจ้าชู้สามเจ้าครบเครื่องเลยมาให้เมียสอบอีกครับก็เมียเป็นคนออกแบบไว้ไงแล้วเป็นไงครับเมียถ้ายังสอบตกอีกเตรียมตัวซวยได้มีชาติหน้าอยู่แล้วหรือผัวชาติแรกไม่รู้ไงกูเล่นละครไปตามบทบาทเมียทะเลาะกับเมียหย่ากับเมียเลิกกับเมียฆ่ากันตายกับเมียหรือทำร้ายเมียหรือเมียทำร้ายผัวจนติดคุกพอชาติปัจจุบันเนี่ยมาเกิดใหม่ฝ่ายสามีนะพระบิดาอนุญาตให้ท่านจำคำว่าโลกเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีไหมถ้าผัวมีธรรมะผัวต้องรู้การเล่นละครด้วยการเป็นเจ้าสามเจ้าในตัวคนเดียวเนี่ยเจ้าชู้เจ้ามือการพนันใช่ไหมเจ้าพ่อเป็นนักเลงผัวไม้เป็นคนไม่ดีใช่ไหมถ้าตัวเองโลกนี้เต็มไปด้วยธรรมะของศาสดาเยอะแยะไปหมดลัทธิต่างๆเยอะแยะหมดทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างหรืออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดถ้าผัวเนี่ยไม่เรียนรู้ว่าการเป็นสามเจ้าเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นมันเป็นผัวที่ไม่ดีของเมียมันเป็นพ่อที่ไม่ดีของลูกผู้ที่เป็นผัวโดยจิตญาณสามารถที่จะยกเลิกไม่แสดงบททดสอบนั้นให้เมียอีกก็ได้โลกนี้เป็นโลกเสรีผัวต้องรู้ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีต้องเลิกเพื่อช่วยเมียไม่ให้สอบตกจะได้ชวนไปสวรรค์ด้วยกันว่าเลิกเล่นละครได้แล้วเพราะ
ยุคนี้ตายยุคพลังงานเก่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีโอกาสได้เกิดได้ผุดอีกแล้วเรามาเตือนตรงนี้ฟังไว้ครับนี่คืออนุตตรธรรมเคยได้ยินจากไหนมาล่ะไม่มีใช่ไหมฟังให้เข้าใจอย่าไปได้ใจผัวมันได้ใจว่าอ๋ออาจารย์บอกเนี่ยอาจารย์บอกท่านอนุตตรธรรมอาจารย์บอกกูว่าเมียเป็นคนออกแบบให้กูแสดงเป็นผัว3เจ้าให้คนเดียวเป็น3เจ้าอาจารย์บอกเพราะฉะนั้นกูก็มีหน้าที่เล่นละครบทนี้ไปเพราะมึงเสือกให้กูหยิบยื่นบทละครเป็นบททดสอบนี่ให้มึงไงหรือในทางกลับกันเนี่ยเมียเป็นคนชอบเที่ยวนอกบ้านชอบแต่งตัวงานบ้านไม่เอาฐานไม่เอาไหนเลยเลี้ยงลูกก็ไม่ได้ใส่ใจบางทีชอบเล่นการพนันบางทีชอบไปโต้รุ่งกับเพื่อนๆนะบางทีชอบหนีไปเป็นโคโยตี้บ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นบทละครที่ผัวเขียนมาให้เมียแสดงนั่นถ้าคุณไปเอาเรื่องเมียคุณไปตบตีเขาหรือไปหย่าไปเลิกเขาคุณก็ผิดบาปชาติหน้าคุณต้องกลับมาเจอมันอีกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวางแผนเขียนบทละครมายังสอบตกอยู่เลยใช่ไหมเพราะพอทะเลาะกันในชาติที่แล้วชาตินี้กลับมาเกิดนะเกิดใหม่เมียทำตัวเป็นโคโยตี้อีกนะชอบเที่ยวชอบกินเหล้าเมายาชอบเฮฮากับกลุ่มปาร์ตี้สาวๆด้วยกันเนี่ยงานบ้านไม่สนใจนะอะไรแบบนี้ผัวก็คอยระแวงแบบนี้นะฝ่ายที่ผู้ที่เป็นภรรยาก็ต้องมีสำนึกเขาเรียกมีสติทางวิญญาณว่าตัวเองเป็นแม่คนแล้วนะตัวเองเป็นผัวเป็นเมียของผัวแล้วนะมันต้องรักครอบครัวอยู่กับครอบครัวการเป็นแม่สีเรือนสีมันควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรปรับปรุงแก้ไขตัวเองครับไม่ต้องให้ผัวมาด่านะอัตตาหิอัตโนนาโถสำนึกบาปสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยตัวเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ต้องเล่นละครบทนั้นอีกเพราะนี่ภพชาติสุดท้ายช่วยผัวไม่ให้สอบตก ช่วยผัวไม่ให้สอบตกนะและทั้งสองฝ่ายผัวเมียกันพ่อแม่ลูกต้องช่วยกันท่านมองเห็นภาพความจริงหรือยังว่าพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนี้และคนโชคร้ายครับที่เขาตายก่อนคนที่โชคดีเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ที่ได้ฟังความจริงที่เราอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเอาความจริงมาเฉลยให้ท่านฟังเมื่อเราเฉลยท่านแล้วท่านรู้แล้วว่าข้อสอบนี้คำตอบที่ถูกต้องคืออะไรอย่างไรแล้วท่านจะไม่ปฏิบัติตามที่เราเอาข้อสอบมาเฉลยให้หรอกครับท่านไปเรียนกวดวิชาทำไมครับเพราะไอ้ครูที่มันออกข้อสอบมันไปเปิดโรงเรียนสอนกวดวิชาเพราะมันได้ตังค์จากท่านไงนะถ้ามันไม่เอาความลับในข้อสอบที่มันออกข้อสอบมาเนี่ยเอามาบอกพวกท่านเนี่ยโรงเรียนสอนกวดวิชาของมันน่ะก็ไอ้ครูคนนั้นเนี่ยครูเจ้าเล่ห์เนี่ยมันจะมีใครไปเรียนบ้างครับนะคนที่ไปเรียนโรงเรียนกวดวิชานี้นะสอบได้แค่ 1% คน100คนน่ะสอบได้แค่คนเดียวจะมีใครไปเรียนกับมันมั้ยครับแต่ถ้าสามารถโอ้ย100คนที่สอบยกชั้นเลยได้ 100% เลยที่มาเรียนกับโรงเรียนกวดวิชานี้แสดงว่าไอ้ครูคนนี้นะนอกจากมันจะเป็นคนออกข้อสอบเองแล้วในบางวิชามันก็โคกันกับครูคนอื่นที่เขาออกข้อสอบใช่มั้ยมันก็แลกคำเฉลยกันมันก็รวยไปด้วยกันมันโรงเรียนกวดวิชามันจะรวยได้ยังไงครับพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกสอบตกพ่อแม่ก็อยากให้ลูกสอบได้สอบผ่านถูกหรือไม่ถูกนะมันไม่มีอะไรมหัศจรรย์หรอกเพราะสังเกตไหมไอ้คนที่ไม่เรียนกวดวิชาเนี่ยไปลองเอาข้อสอบออกจากห้องสอบออกมาได้ส่วนมากเขาไม่ให้ออกมานะเพราะเขากลัวเราเอาไปตรวจสอบยกเว้นนะขนาดมือถือมันยังไม่ให้พกเข้าไปเลยยกเว้นท่านจำข้อสอบได้แล้วท่านลงไปหาดิตำราเนี่ยที่เป็นหลักสูตรที่กระทรวงหรือทบวงเนี่ยเขายอมรับเนี่ยมีไหมไอ้ข้อสอบนั้นอะที่ออกอะอยู่ในหนังสือเล่มไหนไม่มีมันอยู่ที่ตอนกวดวิชาแล้วสอนแล้วแอบสอนแทรกเอาไว้มันไอ้พวกที่ไม่ไปเรียนกวดวิชามันจะรู้ไหมครับไม่รู้มันคนจนมีสิทธิ์ไหมครับไม่มีตังกวดวิชามีสิทธิ์ไหมครับท่านเห็นเนี่ยครับนี่คือสังคมของมนุษย์ยุคปัจจุบันยุคที่คนเนี่ยหิวกิเลสใช้กิเลสเป็นเครื่องดำเนินชีวิตเพราะตกเป็นทาสของมอดมารหลอกให้หลงกิเลสไม่ให้ละกิเลสพระบิดาสอนให้ละกิเลสพระศาสดาพระพุทธเจ้าสอนให้ละกิเลสแต่มอดมารสอนให้ติดกิเลสสอนให้เสพกิเลสท่านเห็นไหมครับนะพอบางทีเราเห็นคนดีเกิดขึ้นมาในสังคมเราระแวงทันทีเลยเฮ้ยแม่งมึงทุ่มเทเรื่องนี้ทั้งชีวิตถ้าที่ไม่ใช่ลูกสาวมึงไม่ใช่ญาติพี่น้องของมึงนี่แสดงว่ามึงหิวแสงหรือไม่งั้นก็โดนกล่าวหาเลยแสดงว่ามึงทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่นึกไม่คิดนะ
ว่าคนดีๆในสังคมนี้ยังมีแต่มันเหลือน้อยและคนอย่างคุณน่ะไม่เคยเจอเหมือนอย่างเราเนี่ยมีใครจ้างให้เงินเดือนเราบ้างเรามาสื่อสอนเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกของจักรวาลเนี่ยนะเราสอนเรื่องใหญ่มากอ่ะบทเรียนกรรมคืออะไรใช่ไหมคือการสอบตกบททดสอบจากภพชาติแรกที่ออกแบบบทละครไว้มันบทเรียนกรรมเนี่ยบางคนเรียกว่าชะตากรรมพี่น้องครับท่านจะโชคดีมากถ้าชาติที่แล้วนะท่านสอบตกบททดสอบบททดสอบคือทดสอบความรักทดสอบความฉลาดของปัญญาไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความรักเลยสอบตกแล้วไปทำร้ายเขาเนี่ยถ้าท่านนะโชคดีเนี่ยผู้ที่ท่านไปทำร้ายเขาเพราะท่านสอบตกบททดสอบที่เขาหยิบยื่นมาให้ท่านเนี่ยท่านรู้ไหมครับบทเรียนกรรมที่เกิดขึ้นนั้นในชาตินี้มันจะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาด้วยมันจะมีแต่เหตุการณ์และสถานการณ์ที่จะเป็นผลลัพธ์ในอันที่จะสื่อถึงเวรกรรมหรือบททดสอบที่ท่านสอบตกเอาไว้ในอดีตชาติมาให้ท่านได้เผชิญแทนก็แปลว่าเป็นกรรมชนิดที่ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรภาษาของจิตจักรวาลทรงเรียกว่าวิบากกรรมท่านก็จะเจอวิบากกรรมเช่นท่านชีวิตท่านมักจะเจออุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆนี่ถือว่าโชคดีนะเพราะท่านเคยทำผิดบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยไม่ได้เจตนาเอาไว้ทั้งชีวิตเลยในชาติที่แล้วเหยียบมดตายเผลอบี้มดเผลอตบยุงตายโดยไม่ได้ตั้งใจพอมันคันชีวิตมาพรวดปรากฏยุงตายเลือดแดงนั่นเขาเรียกว่าเป็นการก่อกรรมด้วยการไม่ได้เจตนาเขาเรียกว่าขาดสติขาดสติหรือบางทีก่อกรรมโดยประมาทท่านเอาเปลือกกล้วยไปวางทิ้งไว้หรือโยนทิ้งไว้ท่านอาจจะเป็นเลย3ขวบแล้วนะครับเวรกรรมมันเริ่มทำงานนะท่านกินกล้วยแล้วเปลือกกล้วยโยนทิ้งไว้ปรากฏว่ามีไอ้ซุ่มซ่ามตัวหนึ่งมันเดินมาแล้วเหยียบเปลือกกล้วยของท่านล้มลงนะปากกระแทกพื้นฟันกระแทกปากแตกเลือดไหลหรือลื่นล้มลงเข่าและศอกกระแทกพื้นถลอกเลือดไหลซิบปรากฏว่าคนคนนั้นมีธรรมะเขาไม่ถือสาเขาได้แต่บอกว่าซวยชิบหายกูไม่รู้ใครเอาเปลือกกล้วยมาทิ้งไว้ตรงนี้กูก็เสือกซุ่มซ่ามเดินไม่ระวังเลยลื่นหกล้มเขาเจ็บกายแต่เขาไม่เจ็บใจท่านเลยโชคดีไม่มีเจ้ากรรมนายเวรแต่กรรมนั้นท่านต้องรับผิดชอบพอมาเกิดในภพชาติปัจจุบันเนี่ยในภพชาติเนี้ยท่านก็มักจะเป็นคนเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรสเปะสปะกระเบิบกระปั๊บใช้คำว่ากระเบิบกระปั๊บใช่ไหมไม่ค่อยสำรวมเวลาเดินเวลาเหินท่านก็จะสะดุดน่นสะดุดนี่หินมันอยู่ของมันดีๆท่านยังสะดุดจนเล็บฉีกให้ท่านรู้ไว้นี่คือบทเรียนที่ท่านจะต้องสอบให้ผ่านเหมือนกันต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าที่กูเป็นอย่างเนี้ยกูไปทำผิดอะไรไว้ในอดีตชาติถามตัวเองกูทำผิดอะไรไว้ท่านต้องเรียนรู้ที่จะทำให้กรรมเนี้ยมันโมฆะกรรมให้ได้ด้วยตัวท่านเองคือต้องสำนึกผิดด้วยจิตหยาบและสำนึกบาปให้ได้ว่าไอ้บทเรียนกรรมที่ไม่มีเจ้ากรรมในเวรที่พระบิดาบอกว่าเป็นวิบากกรรมเนี่ยมันเป็นกรรมอะไรวะกูไปกรรมอะไรมากูทำอะไรมาก็แปลว่ากูกรรมอะไรมาถ้ายังสำนึกผิดด้วยจิตหยาบไม่ได้เพราะนึกไม่ออกว่ากูทำอะไรกับใครยังไงสวยแน่ๆครับกรรมนั้นก็จะยังอยู่มันจะไม่มีวันถูกชำระไปจากจิตของท่านได้เพราะจิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณของท่านนะที่ท่านชอบไปสั่งไอ้จิตใต้สำนึกเนี่ยจิตใต้สำนึกตัวเนี้ยเขาจะบันทึกรหัสกรรมเอาไว้จิตสำนึกของท่านลืมหมดแล้วแต่จิตใต้สำนึกไม่เคยลืมนี่คือสิ่งที่เราเคยพูดให้ท่านฟังหลายคนบอกอาจารย์แล้วทำไงดีเห็นไหมครับท่านมีเจ้ากรรมนายเวรมาเกิดด้วยในชาตินี้ดีกว่าไหมครับมีคนมาทำตัวมั่วซั่วชั่วชั่วให้ท่านให้ท่านรักมันให้ได้ท่านยังเห็นมันนะว่ามันคือเจ้ากรรมนายเวรของท่านแต่เนี่ยมันเกิดแบบลักษณะกึ่งอุบัติเหตุใช่ไหมหรือ
มือของท่านเนี่ยนิ้วสั้นสองข้างเนี่ยนิ้วสั้นยาวไม่เท่ากันหรือมือของท่านเนี่ยกุดกุดท่านเกิดมาในชาตินี้นี่ก็ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรนะเป็นวิบากกรรมท่านก็ต้องคิดให้ได้ว่าทำไมมือกูเนี่ยแทนที่จะนะสองข้างมันจะเท่ากันแบบนี้เอาไว้ไหว้แล้วสวยใช่ไหมทำไมข้างนี้มันถึงกุดวะหรือกุดเป็นบางนิ้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมันต้องเกี่ยวกับมือเกี่ยวกับนิ้วแน่ๆคิดเอาสิถ้าใครฟังเราคืนนี้ก็จะโชคดีนะเพราะท่านเป็นคนชอบใช้อำนาจเป็นคนมักง่ายชอบหยิบชอบฉวยชอบเด็ดเด็ดก็คือเด็ดพริกขี้หนูเด็ดคือเด็ดดอกไม้ข้างทางนะหยิบฉวยของเขาวางเอาไว้ของกินก็หยิบกินโดยไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้รับอนุญาตท่านรู้ไหมจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเวลาตายจากความเป็นมนุษย์เป็นจิตวิญญาณนะเขาทำบุญเนี่ยอธิษฐานว่าส่วนบุญกุศลนี้เขาจะแผ่ให้ใครแบ่งปันให้จิตวิญญาณดวงไหนที่ล่วงลับไอ้จิตวิญญาณที่ไม่ใช่นามนั้นที่ไม่ใช่ผู้ล่วงลับเนี่ยเด็กซ์ไม่ได้นะเห็นแล้วอยากกินนะเด็กซ์ไม่ได้ร้อนอย่างกับไฟแต่ปั๊บเนี่ยร้อนเลยนะครับเอาเข้าปากในปากพองกินไม่ได้นะเพราะไม่ใช่เจ้าของนะเพราะฉะนั้นตอนเป็นมนุษย์เห็นไหมมีกายหยาบเนี่ยมันเป็นอุปสรรคไปหยิบของใครมาหยิบกินเฉยเลยไม่ได้ขออนุญาตพริกขี้หนูดอกเดียวเนี่ยก็มีโอกาสนะถ้าทำจนเป็นนิสัยเขาเรียกทำจนเป็นอาจินใช่ไหมทำจนเป็นอาชีวะก็คือทำจนเป็นอาชีพไม่ใช่สัมมาอาชีวะนะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สัมมาไม่แปลว่าดีนะเป็นอกุศลนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะทำให้ท่านเนี่ยไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาเกิดในชาตินี้เกี่ยวกับกรรมนั้นท่านต้องรับผิดชอบคนเดียวเห็นไหมฮะหลายคนถามท่านอนุตตรธรรมาจารย์จ๋าแค่แล้วท่านหนูนึกไม่ออกอะว่าหนูทำกรรมอะไรมาแล้วหนูที่ต้องมาเผชิญชะตากรรมแบบนี้หนูควรจะแก้ไขจะทำไงดีกรรมแบบเนี้ยรักให้ได้อภัยให้เป็นทำไม่ได้เพราะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรกรรมแบบนี้ต้องทำไงต้องสำนึกให้ได้อย่างเดียวแล้วครับโชคดีไงถ้าเจอผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณเขาก็จะรู้เลยว่าอดีตชาติท่านเหลวไหลอะไรมาเขาอาจจะเมตตาเขาอาจจะเมตตาเฉลยความลับให้กับท่านท่านก็จะโชคดีไปแต่วิบากกรรมของท่านถ้าท่านเป็นคนนิสัยกระเปิบกระป๊าบเป็นคนไม่ค่อยมีสติเป็นคนชอบประมาทเราก็เชื่อมั่นว่าท่านก็ยังต้องมีผิดบาปแล้วเอาบาปหาบติดตัวมาเพื่อจะต้องมาจัดการชำระในชาตินี้ซึ่งเป็นภพชาติสุดท้ายจนได้คำสอนมีอย่างเดียวถ้ารู้ว่านึกไม่ออกบอกไม่ได้ว่ากูทำกรรมอะไรมาผิดบาปอะไรมาซึ่งเป็นบทเรียนกรรมนะไม่ใช่บททดสอบความรักนะก็จงอย่าทำผิดบาปโดยเฉพาะไอ้คนที่เขาอโหสิให้ท่านนั่นแหละไม่ได้มาเกิดด้วยเนี่ยซวยแน่ๆเลยครับท่านครับเพราะท่านต้องนึกเองคิดเองแล้วถ้าระลึกชาติไม่ได้ไม่เหมือนพระพุทธองค์นะทรงยกระดับจากมิติที่4ถึงมิติที่6ได้นะแล้วก็พระองค์ปรินิพพานก็คือยกถึงระดับที่10ไป11เลยหลุดพ้นออกไปได้นะถึงจะมีอภิญญาอภิญญาคือล่วงรู้อดีตชาติล่วงรู้อนาคตชาติอย่างรู้อดีตล่วงรู้อนาคตแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดในความเป็นปัจจุบันล่องหนหายตัวได้ดำดินได้เหาะเหินเดินอากาศได้อภิญญาพวกนั้นนะแต่ถ้าเขาทำได้นะเป็นนะเขาเอามาแสดงพลังก็จะลดลงเพราะใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องพลังตรงนั้นอภิญญาตรงนั้นเป็นพลังที่เหนือมนุษย์ธรรมดาเหนือมนุษย์ขี้เหม็นทั้งหลายเอาไว้ยกระดับจิตหยาบให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะแค่ระดับ4กว่าจนถึง5ก็แสดงฤทธิ์แสดงอภิญญาได้อยู่แล้วท่านเข้าใจไหมมันปฏิบัติตัวสิถ้าอยากพิสูจน์ว่าสิ่งที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดเนี่ยมันเพ้อหรือเปล่ามันหลอกลวงหรือเปล่าพิสูจน์เองสิครับใช่ไหมพิสูจน์สิครับนะมันตอนนี้จำไว้ครับอย่าหาเรื่องก่อเวรนะก่อกรรมกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยถึงแม้เขาไม่เอาความเขาเอาโหสิกรรมให้กับท่านแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่ากรรมนั้นไม่มีเพราะผู้ที่อโหสิกรรมให้กับท่านคือผู้ที่ถูกท่านกระทำถูกท่านทำมิดีมิร้ายกับเขาใช่ไหมแต่อย่าลืมนะครับจิตหยาบอย่างท่านมีใครอยู่ข้างในครับมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้ความรักกับทุกสิ่งสรรพสิ่งแม้กระทั่งให้ความรักกับโลกถ้าท่านไปทำผิดคิดบาปทำผิดคิดชั่วกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายถามว่าท่านทำผิดต่อภารกิจของจิตวิญญาณทำผิดต่อจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวท่านเองด้วยไม่ใช่หรือครับเพราะฉะนั้น
ถึงแม้เจ้ากรรมในเวรจะอโหสิกรรมให้จากชาติที่แล้วประชาชนเนี้ยเขาไม่มีทางอโหสิกรรมให้ท่านหรอกเพราะเวลาท่านขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรที่ท่านทำผิดบาปกับเขาในชาติที่แล้วท่านเล่นใช้วิธีทอดแหนะใครก็ตามที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของเราเพราะเราเคยล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวนะวงเล็บกูไม่รู้หรอกว่ากูด่าใครอะไรเอาไว้เมื่อไหร่ยังไงจิตวิญญาณนั้นผู้ใดที่อาฆาตโกรธแค้นกูแต่กูทอดแหไปนะขออโหสิกรรมไม่ด้วยนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรมีกรรมต่อกันและกันเลยนี่คือวิธีไอ้มอดมันแหกตาหลอกเอาไว้ไม่ได้ผลหรอกครับท่านลองสังเกตสิถ้าเราเป็นผู้ร้ายของท่านเราทำร้ายท่านมาก่อนแล้วเราสำนึกผิดสำนึกบาปได้แต่เราดันทะลึ่งจำไม่ได้ว่าท่านคือคนที่เราทำร้ายเราได้แต่โกนเปล่าๆออกมาในบรรยากาศออกมาในอวกาศใครก็แล้วแต่ที่กูเคยทำร้ายไว้แล้วเกิดการเจ็บตัวเจ็บใจอาฆาตพยาบาทอยู่นะฉันอยากจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านจงอโหสิอโหสิอโหสิให้กับข้าน้อยเถอะไม่ว่าข้าน้อยจะจำไม่ได้ก็ตามหรือจะทำอะไรก็ตามแล้วเกิดอาฆาตถามจริงๆท่านจะให้อภัยเราไหมเรากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องเราแต่เราเสือกทะลึ่งจำไม่ได้ว่าท่านคือคนที่เราทำร้ายแล้วใครจะยอมความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทยังอยู่มันไม่หายง่ายๆหรอกยกเว้นไปกราบแทบเท้าเขานะเอาเครื่องขอขมาไปกราบแล้วบอกว่าเราสำนึกบาปแล้วที่เรากระทำต่อท่านขอให้ท่านจงให้อภัยเราเถอะนะเราจะได้ไปนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาด้วยกันเพราะถ้าท่านยังอาฆาตเราอยู่ท่านก็กลับบ้านไม่ได้และเราก็สำนึกผิดสำนึกบาปแล้วนะเราขอนะขออโหสิกรรมให้เราเถอะไม่งั้นเราก็กลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้ไม่ได้เหมือนกันเรามาไปสวรรค์ด้วยกันนะถ้าสำนึกผิดด้วยจิตญาณสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณทีนี้แล้วเราสัญญากับจิตวิญญาณของเราและท่านด้วยว่าต่อไปเนี้ยถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นะเราจะไม่กระทำผิดบาปกับใครเหมือนอย่างที่เราทำกับท่านอีกตลอดไปeternally เห็นไหมครับพี่น้องครับมันยุ่งยากลำบากใช่ไหมครับเพราะถูกหลอกให้หมกมุ่นอยู่กับกฎแห่งกรรมถูกหลอกให้วุ่นวายอยู่กับกฎแห่งกรรมแล้วย้อนสอนมาบอกว่านี่ไงเกิดมาแล้วมีแต่กฎแห่งกรรมนะต้องลงนรกไปสวรรค์ไปโน่นนี่มันมีแต่ทุกข์เกิดมาก็เป็นทุกข์เท่านั้นอย่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยแล้วบอกว่าเฮ้ยอย่าไปทุกข์เลยเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเรื่องเดียวกันแต่สอนเป็นสองแง่สองงานตกลงมันงานกันไงกันแน่พี่น้องครับเรียนรู้บทเรียนกรรมจากอดีตเพื่อหมุนธรรมจักรให้ลุล่วงนี่คือหน้าที่หลักของจิตญาณเอาหลักๆนะ5ข้อซึ่งเป็นนัยยะที่สำคัญเป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครบนโลกนี้เคยบอกพวกท่านมาก่อนพระบิดาทรงพระเมตตาลูกๆที่เป็นลูกแกะของพระองค์อย่างพวกท่านนะเพื่อหมุนธรรมจักรให้ลุล่วงแสดงว่าจิตหยาบเนี่ยมีหน้าที่ต้องหมุนธรรมจักรไม่งั้นจะยกระดับจิตหยาบให้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงสุดทางด้านบวกจนถึงระดับมิติที่6เหมือนกับจิตวิญญาณผู้อาสามาเกิดเนี่ยไม่ได้พระองค์ออกแบบไว้ให้ทำแบบนี้ต้องหมุนธรรมจักรแต่ที่ผ่านมาเนี่ยโลภะโทสะโมหะมันเป็นสิ่งที่เกิดจากกิเลสแล้วกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่มอดมารมันตัดต่อ DNA เอาไว้ที่ก้านสมองที่ Alien Brain ก็คือสมองของเอเลี่ยนแล้วก็แอบเอากิเลสคือความรู้สึกชอบไม่ชอบชังไม่ชังไปใส่ไว้ในเวทนาขันเหมือนกับเอาสีแดงสวยๆส้มๆเหลืองๆเขียวๆที่มีรสหวานไปเคลือบกับยาซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งมนุษย์จะกลืนกินยากแต่เอาไปห่อหุ้มเอาไว้ให้เห็นล่อตาแล้วก็รสหวานล่อใจมนุษย์ก็เลยไปตกหลุมพรางของมอดมารตรงนั้นไปสั่นสะเทือนเวทนาขันให้เกิดกิเลสให้เกิดกิเลสคือเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบนี่แหละพอความรู้สึกชอบไม่ชอบมันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นที่เราชอบหรือไม่ชอบมันก็จะเกิดเป็นอัตตามีตัวตนขึ้นมาทันทีนั่นแหละที่ทางพระพุทธองค์สอนให้ละวางอัตตาทุกสิ่งที่เห็นมันคือมายาให้ละวางอัตตาอัตตามีสองตัวตัวหนึ่งก็คือตัวกูตัวมึง
แล้วก็ของกูของมึงกับอัตตาอีกอย่างนึงก็คืออัตตาคือตัวตนของสรรพสิ่งที่เป็นมายาเราไปคิดว่ามันมีตัวตนที่แท้จริงก็ไปยึดติดมันเห็นไหมมันก็จะพูดเรื่องอัตตาต้องรู้ว่าอัตตาในมุมไหนไม่ใช่พูดมั่วๆซั่วๆวิชาอัตตาไม่ใช่มีคำพูดเดียวแล้วทอดแหหรือคลุมไปทั่วทั้งสัจธรรมไม่ใช่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของจิตญาณถามเลยครับที่เราพูดท่านว่าหมุนธรรมจักรหรือยังแต่ในทางธรรมะพวกที่เป็นนักบวชนักพรตพวกที่เป็นผู้ทรงศีลพวกที่อ้างตนเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาพวกที่เป็นผู้อ้างตนว่าเป็นคนนำทางของศาสนาเคยชวนท่านหมุนธรรมจักรไหมครับและถ้าพูดถึงธรรมจักรเขาไปพูดถึงเรื่องอื่นใช่ไหมครับไปไหนมาสามวาสองศอกมึงเขาไม่ได้ถามว่ายาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ไอ้สามวาสองศอกละโลงใส่ศพคนตายเขาไม่ได้ถามเขาถามว่าไปไหนมาเสือกบอกว่าโลงอ่ะมีขนาดสามวากว้างสองศอกยาวสามวาถามอย่างนึงไปตอบอีกอย่างนึงครับพูดเรื่องธรรมจักรแต่ไปพูดเรื่องอริยสัจสี่ไม่ได้พูดเรื่องความรักไม่ได้พูดอย่างที่เราพูดนี่คือภารกิจของจิตวิญญาณแล้วมันจะนิพพานได้ยังไงครับมันจะหลุดพ้นจริงๆได้ยังไงมีแต่เทียมเท็จเท่านั้นเองครับวันนี้คำพูดเรามันอาจจะไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่บันทึกเสียงทั้งเสียงและภาพไว้ต่อไปถึงแม้ตัวเราจะอยู่ไม่อยู่ก็ตามเป็นร้อยปีข้างหน้าคนทั่วไปก็จะร้องกันว่าโอ้ยนี่มันสุดวิชาเลยนะมันโคตรศักดิ์สิทธิ์เลยขณะที่มนุษย์ปัจจุบันฟังแล้วรู้สึกเหมือนกับเศษเสี้ยวของธรรมะที่เหมือนกับเศษอาหารที่ติดฟันนะกูจะเอาไว้ดูดอมเล่นหรือกูจะแคะจะเขี่ยมันออกเพราะมันติดฟันกู นะเอานะโอเคนะอ้าวทีนี้ก็ต้องถามอ่ะพูดเรื่องจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณท่านก็ต้องมีความรู้อีกว่าแล้วจิตวิญญาณของท่านน่ะเป็นใครตอนนี้ท่านใช้จิตหยาบหรือจิตคนทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของท่านอยู่นะแต่จิตวิญญาณของท่านก็ฟังสิ่งที่พระบิดาทรงสื่อพระโอวาทผ่านเรามาและมีสุรเสียงของพระบิดาให้ท่านได้ยินได้ฟังจิตวิญญาณเขาก็ฟังผ่านหูของท่านน่ะผ่านหูของท่านที่จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนอยู่เนี่ยจิตวิญญาณก็จะรับฟังเราก็เลยขอพูดในพระนามของพระเจ้าเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่ถูกขังมานานหลายภพชาตินะทุกภพชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่สามารถหลุดออกมาเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์คือเป็นมนุษย์ได้เองไม่สามารถสักทีจนตายไปพอกลับมาเกิดใหม่ก็ถูกขังอีกนะอ้าวจิตวิญญาณเป็นใครพี่น้องครับจิตวิญญาณเป็นใครคำตอบก็คือ 1. เป็นรูปธรรมทางพลังงานคำว่ารูปธรรมนี่มีตัวตนไหมครับมีจิตวิญญาณมีตัวตนเมื่อจิตวิญญาณมีตัวตนแสดงว่าเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระบิดาทรงสร้างถูกต้องไหมเมื่อเป็นสรรพสิ่งหนึ่งและมีตัวตนถามว่าจิตวิญญาณมีอัตตาไหมครับเพราะคำว่าอัตตาแปลว่าตัวตนถูกหรือไม่เพราะคำว่าอัตตาเป็นว่ามีตัวตนและจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนมีรูปทรงเรขาคณิตหกเหลี่ยมมุมเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีรูปธรรมเป็นรูปทรงเรขาคณิตหกเหลี่ยมมุมเมื่อหยุดหมุนนะครับเพราะเขาจะหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาและข้างในก็จะสั่นสะเทือนพาร์ติเคิลคืออนุภาคทางพลังงานจะมีการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในทุกย่านความถี่ที่มีอยู่จริงในจักรวาลอันไพศาลนี้แปลว่าในจิตวิญญาณท่านเนี่ยเล็กๆเนี่ยเท่ากับเม็ดถั่วเขียวเนี่ยจะประกอบด้วยอนุภาคทางพลังงานครบทุกย่านความถี่ของพลังงานทุกชนิดที่มีอยู่จริงในจักรวาลนี้เห็นไหมครับมีครบแล้วสั่นสะเทือนร่วมกันลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในนั้นกันอยู่ในกล่องพลังงานที่มีรูปทรงเรขาคณิตหกเหลี่ยมนั้นเป็นรูปกลมๆเพราะเหวี่ยงหมุนนะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณเนี่ยมีการสั่นสะเทือนอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาแต่ถ้าหยุดหมุนจะเป็นหกเหลี่ยมแต่ถ้าไม่หยุดหมุนนะสั่นสะเทือนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆก็จะเป็นทรงกลมเมื่อมีรูปธรรมที่ไม่แน่นอนแบบนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเวลาจะเดินทางเคลื่อนที่ไปในที่ว่างก็จะใช้รูปธรรมใดรูปธรรมหนึ่งเคลื่อนที่เดินทางไปก็ได้แต่ถ้าจะลอดประตูเข้าไปในบ้านจิตวิญญาณนั้นก็สามารถรีดตัวเองให้เป็นเส้นยาวๆเพื่อทะลุกับรูกุญแจเข้าไปในบ้านหรือออกไปนอกบ้านได้
หรือจะรีดตัวให้แบนเหมือนแผ่นกระดาษแล้วค่อยๆเลื้อยลอดใต้ขอบประตูออกไปข้างนอกห้องหรือรีดให้ตัวเองเป็นแบนเข้ามาในห้องแล้วค่อยๆฟอร์มตัวเองขึ้นมาเป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นหกเหลี่ยมมุมก็ได้เพราะจิตวิญญาณของท่านเป็นรูปธรรมทางพลังงานและไม่มีตัวตนที่แน่นอนและชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงรูปธรรมได้อย่างตลอดเวลาคุณสมบัติก็เปลี่ยนไม่ได้แต่รูปธรรมรูปลักษณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เขาจึงพระบิดานะและจากทั้งจักรวาลจึงยอมรับว่าจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีคุณสมบัติเป็นอนัตตาแต่มีรูปทรงมีตัวตนมีอัตตามีมายาเขาก็เรียกว่ามีอัตตาแต่มีคุณสมบัติเป็นอนัตตามันใครที่สับสนเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาก็จงฟังไว้นี่คือคำเฉลยที่ถูกต้องพี่น้องครับประการที่3นะผู้แบ่งภาคมาจากตัวตนแก่นแท้ตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านก็คือตัวตนแก่นแท้ของจิตวิญญาณจิตวิญญาณอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณคือผู้ที่ได้รับการแบ่งภาคออกมาจากแก่นแท้ของจิตวิญญาณซึ่งพระบิดาทรงเรียกว่าตัวตนแก่นแท้พระเยซูคริสต์ทรงเรียกว่าพระบุตรอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งมีทั้งหมด11เหลี่ยมมุมจิตจักรวาลดวงเล็กมี11เหลี่ยมมุมจิตจักรวาลดวงเล็กก็คือตัวตนแก่นแท้ของจิตวิญญาณผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์และจิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมก็คือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านนั่นเองและจิตจักรวาลดวงเล็กที่มีรูปธรรมที่เป็นรูปทรงเรขาคณิต11เหลี่ยมมุมและหมุนกลมๆเหมือนกับพระบิดาเหมือนกับจิตวิญญาณเหมือนกันก็คือพระบุตรของพระเจ้าซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงเรียกเอาไว้และจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งอาสามาเกิดเป็นมนุษย์พระเยซูคริสต์ทรงเรียกว่าพระจิตเราถวายพระเกียรติให้กับพระเยซูนะเราเอาคำกล่าวของพระองค์เนี่ยมาพูดให้ท่านฟังพระองค์ทรงเรียกว่าพระจิตและพระจิตเนี่ยก็เป็นผู้ที่แบ่งภาคตัวเองออกมาจากใครครับจากพระบุตรถูกไหมครับพระบุตรส่วนจิตหยาบนั้นจะเรียกว่าพระจิตไม่ได้ก็เรียกว่าจิตคนเพราะว่าเพิ่งมาแบ่งตอนที่จิตวิญญาณมาเกิดตอนที่พระจิตมาเกิดเป็นมนุษย์พระจิตก็แบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบหรือจิตคนซึ่งนักศาสนาทั่วไปนักเทศทั่วไปไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยว่าจิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบเพื่อจะทำให้ยกระดับจากมิติที่0ให้ถึงมิติที่6ให้ได้เมื่อ6แล้วเดี๋ยวจะเป็นมิติที่7 8 9 10 11เพื่อกลับบ้านหลุดพ้นไม่มีนักเทศนักธรรมคนใดรู้เรื่องนี้ที่ท่านกำลังฟังอยู่เนี่ยเป็นอีกครั้งนึงที่จิตจักรวาลกล่าวให้ท่านฟังเป็นครั้งแรกในอนันตจักรวาลนี้ตั้งแต่ท่านเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่สังสารวัฏไม่รู้กี่ภพชาติภพชาติปัจจุบันเนี่ยท่านกำลังได้ยินอยู่เนี่ยเพราะพวกท่านกำลังจะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐท่านจึงจะต้องได้ยินอนุตตรธรรมที่เป็นประเสริฐท่านว่าท่านน่าภาคภูมิใจไหมครับเพียงแค่พูดถึงสไลด์เนี่ยถ้าเป็นภาษามนุษย์เขาบอกว่าโคตรภูมิใจแต่ถ้าท่านรู้สึกเฉยๆไม่ตื่นเต้นไม่ภาคภูมิใจกับข่าวสารจากจักรวาลที่เรานำมาฝากนี้แสดงว่าสภาวะจิตของท่านผิดปกตินะท่านต้องไปตรวจสภาวะจิตของท่านนะพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับเนี่ยผู้ขันอาสามาจุติเป็นมนุษย์โลกเสรีก็คือจิตวิญญาณเรากำลังบอกว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเป็นใครหกข้อข้อหกก็คือเพื่อมาทำหน้าที่ตามพันธสัญญาหกเพื่อมาทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6ข้อซึ่งเรากล่าวถึงบ่อยๆอยู่แล้วเอาละด้วยความเมตตาของพระองค์ยอมเสียเวลานิดหนึ่งแต่ชัดใช้เวลาไม่มากบอกซ้ำให้รู้ว่าไอ้พันธสัญญา6มันคืออะไรใช้เวลาสั้นๆเราจะไม่กล่าวแต่เราจะใช้คลิปบรรยายให้ท่านฟังเราจะใช้คลิปของเราโอเคนะดูคลิปกันครับ

พี่พี่น้องๆที่รักครับคงพอทบทวนกันได้นะคงพอทบทวนกันได้ว่าพันธสัญญา6ประการนั้นมันมีว่าอะไรบ้างจำให้แม่นนะครับแล้วตอนท้ายเราย้ำเลยไม่รู้ไม่ได้ไม่ปฏิบัติตามพันธสัญญา6ข้อเป็นสัจจะที่ให้ไว้กับพระเจ้านะกับ God กับผู้ที่เป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านกับผู้ที่ท่านต้องมีสัจจะและต้องมีความกตัญญูกตเวทิตาท่านผิดสัจจะไม่ได้ท่านต้องทำตามวัน6ข้อตื่นนอนตอนเช้ามาต้องท่องต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่า6ประการจิตวิญญาณของท่านต้องการให้จิตหยาบของท่านช่วยทำหน้าที่ให้ขณะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย6ประการนี้มันมีอะไรบ้างเราให้ไว้ชัดเจนถ้ากลัวจะลืมอีกเสาร์หน้าก่อนเข้ารายการเราจะเอาพันธสัญญา6ข้อมาทวงสัญญากับท่านที่ท่านให้สัจจะกับพระบิดาไว้เรามีหน้าที่มาทวงถามเราจะไม่แลกกับชีวิตของเราเหมือนองค์เยซูคริสต์เจ้าที่ทำเพื่อพวกท่านและเอาชีวิตของพระองค์เข้าแลกเพื่อท่านได้รู้ว่าเสียชีวิตหรือเสียชีพอย่าเสียสัจจะโดยเฉพาะสัจจะที่ให้ไว้กับพระเจ้าอย่าพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับถ้าจิตหยาบของท่านจะทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณให้ประสบความสำเร็จในบทบาทของคน2มิติเพื่อจะเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือการเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐที่มีจิตวิญญาณกับจิตหยาบร่วมกันขับเคลื่อนพฤติกรรมบนโลกนี้จิตหยาบจะยกระดับไม่ได้นะครับถ้าจิตหยาบของท่านมันสกปรกจิตหยาบมันสกปรกถามว่าจิตหยาบสกปรกคืออย่างไรก็คือถ้าขันธ์5ของท่านขันธ์ที่1ก็คือรูปขันธ์ที่2ก็คือเวทนาขันธ์ที่3คือสัญญาขันธ์ที่4คือสังขารและขันธ์ที่5ก็คือผลผลิตทางพลังงานที่จะออกมาในขันธ์ที่5มันก็จะมันสกปรกถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารมันสกปรกผลผลิตทางพลังงานที่จักกะทั้งหลายคือต่อมไร้ท่อในกายสังขารของท่านร่วมกับจิตมันทำงานกันเนี่ยมันจะผลิตพลังงานไฟฟ้าที่บริสุทธิ์ออกมาเพื่อให้กับโลกไม่ได้เหมือนกับการสร้างตึกสร้างบ้านท่านใช้วัสดุที่ลอยถ้วยไร้คุณภาพเอามาสร้างบ้านสร้างตึกบ้านและตึกมันจะเป็นบ้านหรือตึกที่มีคุณภาพไม่ได้ต่อให้สถาปนิกออกแบบที่วิริศสมาราสวยงามอย่างไรมันก็ไม่มีคุณภาพเพราะเดี๋ยวมันก็ผุเดี๋ยวมันก็พังยังไงก็สวยงามไม่ได้ยังไงก็ไม่มั่นคงไม่แข็งแรงจิตหยาบของท่านหรือจิตคนต้องทำหน้าที่ในการใช้ขันห้าและสั่นสะเทือนขันทั้งห้าตามสเต็ปตามขั้นตอนที่พระบิดาให้เรากล่าวรูปเวทนาสัญญาสังขารสุดท้ายคือวิญญาณมันจะต้องสั่นสะเทือนด้วยคุณสมบัติที่เป็นด้านบวกถ้ามันเป็นด้านลบเมื่อไหร่เช่นโลภะโทสะโมหะอันนี้แหละครับคือสิ่งสกปรกที่มันจะทำให้ขันห้าของท่านเนี่ยสกปรกพลังงานที่จะผลิตให้กับโลกด้วยขันห้าก็คือวิญญาณขันเนี่ยมันจะเป็นพลังงานด้านบวกที่โลกต้องการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โลกก็จะเสียความสงบโลกก็จะเสียความสมดุลโลกไม่สงบก็คือจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆตามความสูญเสียสมดุลรุนแรงมากน้อยที่มันเกิดขึ้นใครล่ะที่จะต้องรับกรรมนั้นก็มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกจะต้องได้รับกรรมนั้นจะต้องตายหรือเสียชีวิตเพราะภัยพิบัติจะต้องตายหรือเสียชีวิตเพราะภูมิอากาศที่วิปริตจะต้องตายและเสียชีวิตเพราะเชื้อโรคร้ายที่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่มีไอ้บางตัวบางตนบางเผ่ามันสร้างอาวุธเชื้อโรคขึ้นมาเพื่อฆ่ากันตายเพื่อทำสงครามแต่เชื้อโรคมันจะมีการวิวัฒนาการของตัวมันเองจากสิ่งแวดล้อมที่มันวิปริตผิดเปลี่ยนจากสิ่งแวดล้อมที่มันผิดเปลี่ยนอย่างเช่น
คนเอเชียจะเป็นคนผิวเหลืองกับผิวดำผิวดำแดงแล้วใช่ไหมถ้าไปอยู่ทางเอเชียอยู่ค่อนกลางเอเชียกับยุโรปหรือเอเชียกับอเมริกาก็ผิวจะดำเข้มมากขึ้นอะไรแบบนี้มันก็เป็นไปตามสภาพของภูมิอากาศผิวสีของมนุษย์นิสัยใจคอของมนุษย์ก็เหมือนกันไอ้พวกที่อยู่ในเขตร้อนเนี่ยจะเป็นคนที่ใจร้อนรุ่มร้อนอารมณ์ร้อนไอ้พวกที่อยู่ในที่หนาวๆเนี่ยนะก็จะไม่เป็นคนใจร้อนเพราะพลังของความร้อนเนี่ยไปให้เป็นความอบอุ่นทางกายสังขารแทนใช่ไหมคนเอเชียเนี่ยกินพริกเยอะนะแค่มองหน้ากันขับรถปาดกันไปปาดกันมาหรือบางทีเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างก็ฆ่ากันตายได้แล้วพี่น้องครับจำไว้ครับประโยคศักดิ์สิทธิ์บนจอที่ท่านเห็นถ้าจิตหยาบของท่านยังสกปรกอยู่ท่านจะไม่สามารถทำหน้าที่ยกระดับจิตหยาบท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเพื่อการหมุนธรรมจักรได้พวกท่านก็จะไม่สามารถปฏิบัติตามพันธสัญญาทั้ง6ข้อนั้นได้อย่างแน่นอน 1,000% ท่านก็จะเสียชาติคนและเสียชาติเกิดและเสียทีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราบรรยายไปแล้วว่าอย่าเสียชาติคนในเสาที่ผ่านมาเห็นไหมนี่คือหลักสูตรต่อเนื่องถ้าจิตหยาบสกปรกท่านจะไม่สามารถทำหน้าที่เพื่อจิตวิญญาณของท่านเพื่อโลกและเพื่อพระเจ้าหรือเพื่อ God หรือองค์จิตจักรวาลท่านไม่สามารถจะทำได้เมื่อทำไม่ได้ก็เสียชาติเกิดพี่น้องครับทำไมจิตหยาบสกปรกและทำหน้าที่ไม่ได้ถ้าพูดในเชิงวิชาการเพราะจิตหยาบมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำมันจะทำให้เกิดพลังอำนาจให้เกิดแก่สมองให้เกิดแก่จิตเองให้เกิดแก่เซลล์อวัยวะร่างกายเป็นคลื่นความถี่สูงเพื่อที่จะทำให้เกิดพลังอำนาจอำนาจในการเกิดใหม่อำนาจในการตั้งอยู่อำนาจในการเสื่อมไปอำนาจพวกนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะท่านใช้คลื่นความถี่ต่ำคือโลภะโทสะโมหะนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมท่านถึงมีชีวิตเป็นอมตะไม่ได้นี่คือคำตอบเพราะท่านสั่นสะเทือนจิตหยาบเป็นกิเลสหนาตัณหาเยอะโลภะโทสะโมหะไอ้คลื่นความถี่หยาบๆของจิตหยาบระดับนี้มันเป็นคลื่นความถี่ต่ำที่เป็นด้านลบซึ่ง DNA ของมอดมารที่ถูกตัดต่อเอาไว้ในกายสังขารของท่านมันชอบท่านถึงเป็นมะเร็งมะเสงเพราะว่าท่านไปบำรุงมันจนทั้งไอเซลล์ที่มันเป็น DNA ของมอดมารบริอยู่ที่มันซุกซ่อนอยู่มันเจริญเติบโตผิดปกติกลายเป็นเนื้อร้ายแล้วก็ตายนึกภาพออกไหมครับแล้วท่านแสดงอาการทางอารมณ์ที่ก้าวร้าวเหมือนสัตว์เลยเพราะว่าไปเป็นทาสของก้านสมองที่เป็นจิตสัญชาตญาณที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมเอาไว้ด้วย DNA ของสัตว์ร้ายมันสั่นสะเทือนแทนมันก็เลยแสดงความกร้าวแสดงความห้าวพอห้าวแล้วก็เห่าบางทีเขาก็หอนไม่เหมือนมนุษย์เลยใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเพราะท่านไม่รู้สิ่งเหล่านี้เมื่อจิตหยาบสกปรกก็ทำหน้าที่ไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องครับเพราะจิตของมนุษย์ถ้าจะให้เปรียบโดยการใช้สมองซีกขวาของท่านคิดให้เป็นภาพให้เป็นภาพเหมือนในจานที่เราวางเนี่ยนะให้เป็นภาพเหมือนในจานที่เราวางไว้ท่านเห็นไหมครับเต็มจอเลยก็ได้ครับจิตก็คือจานครับบนจานนั้นนะยังมีเศษกระดูกเศษอาหารที่อยู่บนจานมันสกปรกไหมครับท่านกินจานนี้มื้อนี้เสร็จแล้วเหลือเศษอาหารอยู่แล้วท่านก็วางทิ้งไว้พอมื้อต่อไปท่านหิวท่านก็หยิบจานใบเนี้ยที่มันมีเศษอาหารอยู่เนี้ยเอามากินต่อเนี่ยท่านจะกินลงไหมครับท่านจะกินลงไหมครับจานเนี้ยมีเศษอาหารค้างอยู่ของตัวท่านเองนะไม่ต้องของคนอื่นหรอก แต่กินแล้วมื้อที่แล้วไม่ได้ชำระกินเสร็จแล้ววางทิ้งไว้ท่านมองดูถึงแม้จานที่เห็นในจอเนี่ยนะฮะไม่ใช่จานของท่านที่ทำไว้ไม่ใช่เป็นผลงานของท่านแต่ท่านดูสิแล้วเอาจานเนี้ยขณะที่ท่านหิวแค่ไหนก็ตามไปตักกับตักข้าวเพื่อจะทานอาหารมื้อใหม่ท่านจะกินลงไหมถ้ามีจานใบใหม่ที่สะอาดเอี่ยมเรียมเรไรนะให้ท่านเอามาใช้ทานอาหารในมื้อต่อไปได้ท่านจะเอาไหมครับท่านไม่เอาหรอกใช่ไหมครับท่านไม่เอาแน่นอนจานสกปรกท่านไม่เอามาบริโภคเพราะอะไรหนึ่งรู้สึกเอะจ
จะอ้วกเพราะมันไม่สะอาดอันที่สองท่านกลัวว่ามันจะมีราขึ้นหรือเชื้อโรคเกาะแมงวันตอมแล้วมีเชื้อโรคอะไรไม่รู้ที่สองตาเปล่าท่านมองไม่เห็นเวลาเอาไปใส่อาหารอื่นกินอีกโดยไม่ล้างเนี่ยท่านจะสามารถรับเชื้อชั่วคือเชื้อโรคร้ายเข้าตัวได้อันอาจปังไส้เล้าไส้หรือเสียชีวิตเพราะโรคถ่ายไหลไม่หยุดใช่ไหมท่านก็จะไม่เสี่ยงท่านก็ถ้ามีจานใบนี้ใบเดียวท่านต้องชำระจานนี้ให้สะอาดก่อนไหมก่อนที่ท่านจะเอามาใช้ใส่อาหารรับประทานฉันใดก็ฉันนั้นครับจิตของท่านท่านใช้มันมาท่านรู้ไหมตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์ของคุณแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องกายหยาบของท่านและจิตวิญญาณของท่านได้อาศัยจิตหยาบของท่านนี่แหละสั่นสะเทือนในการกระทำทุกเรื่องเพื่อให้เกิดการเกิดใหม่ก็คือการแบ่งเซลล์คือการเจริญเติบโตเพื่อให้เกิดการตั้งอยู่ก็คือมีชีวิตอยู่และให้เกิดการดับไปก็คือเสื่อมไปนะเช่นหนังกำพร้าเสื่อมไปก็มีหนังแท้หนังใหม่ขึ้นมาแทนอะไรพันเนี้ยเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ได้จนกระทั่งโตเป็นหนุ่มเป็นสาวจะต้องอาศัยจิตหยาบสั่นสะเทือนทุกสิ่งและแน่นอนจิตหยาบของท่านเวลาสั่นสะเทือนขันห้าตั้งแต่เด็กๆ เนี่ยมันจะโลภมันจะเห็นแก่ตัวเห็นไหมฮะเพราะคลื่นความถี่ต่ำโลภะโทสะโมหะเป็นคลื่นความถี่ต่ำจิตหยาบมันจะเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงคือความรักเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้มันต้องผ่านการสั่นสะเทือนในยื่นความในคลื่นความถี่ต่ำก่อนโดยเฉพาะต้องต่ำมากๆเลยไม่งั้นมันจะโปรแกรมให้เกิดกายหยาบขึ้นมาในท้องแม่ในมดลูกของแม่มาเป็นทารกน้อยไม่ได้มันจึงต้องเริ่มต้นจากมิติต่ำๆคือมิติ0 0ดี0 3ดีเพื่อจะเป็นตัวตนมีกายหยาบเกิดขึ้นในท้องท่านเข้าใจหรือยังครับเราพูดวนไปวนมาเพราะมันเป็นความรู้ใหม่ของพวกท่านไม่ว่าศาสนาไหนไม่เคยสอนแบบนี้และที่เราฟังเราพูดท่านอย่าคิดว่าเราไม่ได้พูดเรื่องธรรมะนะพูดเรื่องธรรมะที่เป็นระดับอนุตตรธรรมซึ่งมนุษย์มีสมองแค่2ซีกไม่มีปัญญาที่จะเข้าถึงเองรู้เองได้ตรัสรู้เองก็ไม่ได้ถ้าพระบิดาไม่เมตตาบอกให้รู้เราก็เหมือนกันครับตรัสรู้เองไม่ได้หรอกเรารู้เพราะเรามีพระเจ้าเรามีกอดเรามีพระบิดาและพระเจ้าที่เป็นตัวตนด้วยไม่ใช่พระเจ้าในอุดมคติหรือพระเจ้าในมโนคติเหมือนอย่างผู้ที่เขานับถือพระเจ้าอยู่ทุกวันนี้เขาเข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ในอุดมคติอยู่ในมโนคติแต่ทั้งที่จริงๆพระเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาลพระองค์ทรงมีตัวตนที่แท้จริงพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือกอดหรือองค์จิตจักรวาลไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ในอุดมคติหรือในอุดมการหรือมายาคติไม่ใช่ทั้งสิ้น real ไม่ใช่ unreal และที่เรากล่าวพระโอวาทพระองค์มานี่เป็น true นะไม่ใช่ untrue เป็นสัจจะทั้งหมดโอเคนะคงเก็ต เพราะฉะนั้นท่านใช้จิตของท่านมาตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วล่ะกี่สิบแล้วพี่น้องท่านเคยไหมที่ในทุกๆวันเนี่ยท่านตื่นนอนตอนเช้ามาท่านแปรงฟันเขาเรียกชำระขี้ฟันออกก่อนนอนก็ชำระขี้ฟันออกเวลาตื่นนอนเช้าก็ชำระน้ำลายบูดออกเพื่อต้องการพูดและปากไม่เหม็นทานอะไรเข้าไปก็จะรู้สึกสบายใจมั่นใจว่าได้กินของบริสุทธิ์สะอาดท่านทำใช่ไหมครับอุจจาระทุกเช้าทุกเที่ยงทุกเย็นแล้วแต่เวลาท่านอุจจาระท่านชำระไหมฮะชำระก้นท่านไหมครับเวลาปัสสาวะเหมือนกันนะท่านจะต้องให้เสด็จไหมครับต้องให้สะอาดไหมเสด็จแล้วให้สะอาดถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็จะต้องรักษาความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่อยออกจากส้วมค่อยออกจากห้องน้ำใช่ไหมทุกครั้งต้องชำระใช่ไหมครับมีสิ่งเดียวที่ท่านไม่เคยคิดจะชำระเลยคือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์หรือจิตคนของท่านซึ่งต้องทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ให้กับจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นตัวแทนของพระบิดาหรือพระเจ้าแล้วท่านก็อาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทำหน้าที่แทนพระเจ้าในการให้พลังอำนาจกับโลกเพื่อทำให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โลกสมดุลและจะได้ช่วยค้ำจุนเอกภพทั้งหมดเนี่ยให้มันสมดุลอยู่อย่างยั่งยืนชั่วนิรันดร์กาลหรืออีเทอร์นาเลยเห็นไหมครับภารกิจของจิตหยาบท่านมันยิ่งใหญ่มากเลยยิ่งใหญ่กว่าการล้างก้นล้างฉี่ยิ่งใหญ่กว่าการแปรงฟันล้างฟันซะอีกแค่ปากเหม็นตูดเหม็นแต่ชีวิตของท่านในการเกิดเป็นมนุษย์ถ้าจิตหยาบมันสกปรก
มันทำให้ภารกิจของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์มันล้มเหลวล้มเหลวจนในที่สุดตัวท่านเองและขันธ์5ตกไปเป็นเครื่องมือของมอดมารในการที่เขาจะใช้ความเป็นมนุษย์ของท่านที่ประสบความล้มเหลวมาเป็นกรรมกรมาเป็นเครื่องมือของเขาท่านนึกภาพออกไหมที่เราพูดเราบอกแล้วนะเราไม่ได้มาชวนท่านทำสงครามกับมอดกับมารกับใครเรามาสอนให้ท่านมีสติทางวิญญาณมีสำนึกของการเป็นมนุษย์มีสำนึกแห่งการเป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ทรงสูงส่งมากเกินกว่าการที่ท่านจะดูถูกดูแคลนก้าวล่วงก้าวร้าวเหยียดหยามแม้แต่วาจาหรือแม้แต่จิตเพียงน้อยนิดก็ตามไม่สมควรทั้งสิ้นจิตคือจานเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องรู้วิธีล้างจานก็คือล้างจิตของท่านเสียทีโถส้วมที่บ้านท่านท่านยังต้องหมั่นล้างส้วมทำความสะอาดมันบ่อยๆใช่ไหมครับเพราะมันจะมีคราบสกปรกต่อให้ท่านชักโครกทุกครั้งก็ตามขนาดส้วมท่านยังต้องล้างทำไมใจของท่านหรือจิตของท่านทำไมไม่คิดที่จะล้างเพราะไม่มีใครสอนใช่ไหมเพราะท่านไม่ได้รับการติดอาวุธทางปัญญาใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นการถือศีลการปฏิบัติธรรมท่านต้องรู้ว่านั่นคือการทำเพื่อล้างจิตของท่านคือล้างจานของท่านให้สะอาดเวลาท่านใช้จานเนี่ยนะซึ่งในใจในตัวท่านมี5จานเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจานทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง5มันต้องสะอาดบริสุทธิ์ถ้าไม่สะอาดบริสุทธิ์ท่านก็ล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องครับจิตคือจานทานเสร็จแล้วต้องล้างท่านทานเสร็จแล้วต้องล้างไม่ล้างให้สะอาดบริสุทธิ์ท่านจะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐไม่ได้นี่คือความจริงระดับอนุตตรธรรมที่ยังไม่มีเคยมีนักเทศนักธรรมศาสนาใดบอกท่านทั้งหลายแบบนี้มาก่อนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้ววิธีล้างจิตหยาบให้ใสบริสุทธิ์จะทำอย่างไรเมื่อเราให้สติทางวิญญาณท่านแล้วแน่นอนเราจำเป็นต้องบอกความจริงกับท่านว่าต้องทำอย่างไรต่อไปนี้ถ้ากลัวจะจำไม่ได้ต้องจดครับหรือไม่งั้นก็ต้องจำไว้ว่าคลิปนี้มันสำคัญสำหรับท่านท่านจะต้องจำเพื่อ นำไปปฏิบัติแต่ก่อนจะเข้าถึงไคลแม็กซ์ในเรื่องวิธีล้างจิตหยาบให้ใสบริสุทธิ์หรือจิตคนนะพี่น้องครับนี่คือวิธีล้างจิตหยาบให้บริสุทธิ์เรามาดูกันทีละข้อวิธีล้างจิตหยาบให้บริสุทธิ์ข้อที่1เราใช้คำว่าอย่าเพื่อทำให้ท่านระวังตัวมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราเคยชินเราเคยตัวมันจะพูดธรรมะแล้วไม่มีคำว่าอย่าเชิงห้ามพลังอำนาจของการเตือนมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มากพอเพราะฉะนั้นวิธีล้างจิตหยาบให้บริสุทธิ์เราจึงขอใช้คำว่าอย่านำหน้าทุกข้อนะข้อที่หนึ่งคืออย่าหลีกหนีสังคมอย่าหลีกหนีสังคมถามว่าถ้าเราจะล้างจิตหยาบของเรา

จิตตัวเองให้ใสสะอาดมาก่อนยอมรับว่ามันสกปรกอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าจิตของท่านสะอาดดีแล้วก็ไม่ต้องฟังต่อนะแต่ถ้าใครยอมรับว่ามันสกปรกอยู่แล้วมันจะทำให้จิตวิญญาณล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็รีบล้อมวงเข้ามาใส่ใจเพราะอะไรเพราะวิธีการที่เราจะล้างจิตหรือชำระจิตเราให้ใสนั้นนะเราจัดการตัวเราเองจัดการจิตของตัวเราเองแต่เพียงลำพังไม่ได้โปรดฟังให้ดีถ้าท่านต้องการจะล้างจิตหยาบของท่านให้บริสุทธิ์อย่างแรกคือท่านต้องยอมรับว่าจิตของท่านไม่เคยล้างมาก่อนกี่ภพกี่ชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดมีสังสารวัฏท่านยังไม่เคยตั้งอกตั้งใจที่จะล้างจิตเลยครับต่อให้ท่านเป็นนักบวชด้วยก็ตามต่อให้ท่านเป็นนักบวชถือบวชเป็นนักพรตจะชำระจิตล้างจิตหยาบให้บริสุทธิ์ไม่เคยแน่นอนส่วนมากเพราะส่วนมากไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตหยาบนึกว่าตัวเองมีแต่จิตวิญญาณจิตวิญญาณมาเกิดจิตวิญญาณตายซึ่งถูกกูครึ่งเดียวจิตวิญญาณมาเกิดแต่จิตหยาบเป็นผู้ดำเนินชีวิตแล้วเวลาตายอ่ะจิตวิญญาณนะตายเพราะจิตหยาบมันต้องทิ้งจิตหยาบต้องทิ้งกายหยาบจิตวิญญาณเลยตายไปจากการเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นแล้วเรื่องสำคัญก็คือในข้อหนึ่งอย่าหลีกหนีสังคมเพราะสังคมเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ขาดสังคมไม่ได้เพราะอะไรครับประการที่หนึ่งเพราะพระบิดาทรงกำหนดหรือออกแบบเอาไว้ให้มนุษย์ทุกคนหรือคนทุกคนแม้กระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าซึ่งท่านเรียกมันว่าธรรมชาติคือครูพระองค์ทรงกำหนดให้เป็นครูของมนุษย์อย่างพวกท่านถามว่านักเรียนเนี่ยจะรู้มากขึ้นได้ไหมจะเก่งมากขึ้นได้ไหมจะฉลาดมากขึ้นได้ไหมจะเป็นคนดีมากขึ้นได้ไหมถ้าไม่มีครูสอนโลกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ทุกคนเป็นครูของกันและกันทั้งนั้นโดยเฉพาะครูคนแรกและครูคนสุดท้ายก็คือตัวเราเองตัวท่านเองซึ่งพระพุทธองค์ใช้คำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นคือครูคนแรกและครูคนสุดท้ายส่วนครูคนที่สองไปเรื่อยๆจนถึงครูคนรองสุดท้ายก็คือเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายและสิ่งที่มีอยู่จริงอยู่ในธรรมชาติแวดล้อมล้วนเป็นครูของท่านดินฟ้าอากาศก็เป็นครูของท่านดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็เป็นครูของท่านคนชั่วก็เป็นครูของท่านคนดีก็เป็นครูของท่านคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวคนเด็กหรือกุมารน้อยที่นอนอยู่ในเปลล้วนเป็นครูของผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่อย่างท่านได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านทิ้งสังคมหนีสังคมไม่ยอมทําตนเป็นสัตว์สังคมท่านไม่มีทางที่จะล้างจิตหยาบของท่านให้บริสุทธิ์ได้และที่สำคัญคือเราแถมให้ไม่มีวันที่จะยกระดับจิตหยาบของท่านหมุนธรรมจักรเพื่อที่จะช่วยกันค้ำจุนโลกของพระบิดาได้นั่นคือเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงพี่น้องครับอย่าหลีกหนีสังคมถ้าต้องการที่จะล้างจิตหยาบที่มันสกปรกอยู่ด้วยกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะนั่นแหละหรือด้วยกรรมที่เป็นกรรมชั่วน่ะที่ติดตัวอยู่ตามกฎแห่งกรรมเราจะชำระล้างไม่ได้นะถ้าเราไม่มีคนรอบข้างเป็นครูสอนเราเช่นการเรียนรู้จากคนรอบข้างจากเด็กน้อยดูผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่เขาอาบน้ำร้อนมาก่อนผู้ใหญ่ทำชั่วก็มีผู้ใหญ่ที่ทำดีก็มีเราเป็นผู้น้อยเราต้องฉลาดเรียนรู้ดูเขาเป็นครูสอนให้เรารู้ว่าอย่าทำชั่วนะแบบนี้มันชั่วผลกรรมหรือผลลัพธ์ของความชั่วที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นกรรมดีนะผู้ใหญ่ก็ทำให้เห็นเป
เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะ

เราเป็นเด็กอายุน้อยกว่าประสบการณ์น้อยกว่าเราต้องเรียนแบบและเรียนแบบเพื่อที่เราจะได้เป็นคนดีเหมือนคนรอบข้างที่เขาเป็นผู้อาวุโสหรือบางทีผู้อาวุโสเมตตามาสอนธรรมะเราเราก็ต้องตั้งใจรับฟังแล้วคิดตามแล้วถ้าเห็นดีด้วยก็เอามาปฏิบัติถูกไหมนี่คือเรื่องแรกเราสามารถเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นผู้ที่มีจิตดีผู้ที่มีจิตใสใจสวยได้แล้วละวางจิตที่จะไปฝักใฝ่โลภะโทสะโมหะที่มันเป็นความชั่วเราก็จะสามารถละวางได้โดยมีคนรอบข้างเป็นครูนอกนั้นประการที่สองครูเหล่านั้นในบางเวลาครูแต่ละคนเหล่านั้นยังสามารถช่วยออกข้อสอบให้กับเราด้วยการออกข้อสอบเพื่อให้เราเนี่ยทดสอบว่าจิตหยาบของเราเนี่ยมันหยาบอยู่หรือเปล่าจิตหยาบของเรามันละเอียดขึ้นหรือเปล่าแปลว่ามันคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบเราเนี่ยมันสั่นสะเทือนอ่ะเป็นความรักสั่นสะเทือนเป็นความเฉลียวฉลาดสั่นสะเทือนเป็นความสามารถในการเรียนรู้ได้สูงขึ้นเรื่อยๆไหมถ้าเราอยู่คนเดียวอ่ะใครมันจะมาเป็นครูช่วยออกข้อสอบให้เราใครมันจะเป็นครูสอนเราให้เห็นแบบอย่างใครมันจะเป็นคนที่จะยื่นบททดสอบให้กับเราเพื่อให้เราเรียนรู้ตัวเราเองว่าเราฉลาดพอหรือยังเรารักเป็นไหมเนี่ยการปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเนี่ยท่านเสียประโยชน์ไปสองข้อสองข้อใหญ่ๆและที่สำคัญคือประการที่สามถ้าเราอยู่ในสังคมร่วมกันกับคนอื่นคนอื่นเป็นครูของเราได้และในทางกลับกันเราก็เป็นครูของคนอื่นได้เหมือนกันในบริบทในการดำเนินชีวิตของเรานี่แสดงว่าการเป็นสัตว์สังคมที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบเอาไว้ทั้งสัตว์ก็อยู่กันเป็นฝูงเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็อยู่กันเป็นชุมชนเป็นกลุ่มเป็นเผ่าพันธุ์เป็นกลุ่มเป็นชนชุมชนใช่หรือไม่เพื่ออะไรครับเพื่อให้มีโอกาสได้แสดงหรือได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็น3ประการเป็นนัยยะสำคัญที่อยู่บนจอที่เราขึ้นมาให้ท่านเห็นมีคนรอบข้างเป็นครูสอนมีครูผู้ช่วยออกข้อสอบให้ก็คือครูข้อหนึ่งนั่นแหละและก็ประการที่สามมีตัวเองเป็นครูของผู้อื่นเขาก็เรียนรู้จากเราเขาก็เห็นภาพของเราเขาเรียกว่าเราเป็นกระจกส่องเงาให้กับเขาและเขาก็เป็นกระจกส่องเงาให้กับเรานี่คือการพึ่งพาอาศัยกันใช่หรือไม่มันถ้าเราจะล้างจิตหยาบของเราเราต้องเรียนรู้ว่าถ้าโลภมันไม่ดียังไงเราจะต้องละวางความโลภเพราะมันไม่ดีนั่นคือการเรียนรู้โดยมีคนรอบข้างเป็นทั้งครูสอนเป็นทั้งผู้ออกข้อสอบและเราก็เป็นทั้งครูผู้สอนและเป็นครูผู้ออกข้อสอบให้กับคนอื่นใช่ไหมและยังมีข้อ4นะมีภารกิจของจิตวิญญาณร่วมกันข้อ4มีภารกิจของจิตวิญญาณร่วมกันเพราะอะไรท่านรู้ไหมครับนี่มันเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์เป็นอนุตตรธรรมสูงสุดที่มนุษย์เองไม่มีวันที่จะรู้เองได้ทำไมพระบิดาจึงทรงออกแบบให้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หนึ่งคนหรือสัตว์แค่ตัวเดียวต้นไม้แค่ต้นเดียวมันจะไม่สามารถให้พลังงานความรักที่จะไปใช้เป็นอำนาจในการบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลกที่พระบิดาติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนเหนียวหนืดคล้ายตังเมที่บริสุทธิ์ 100% เอาไว้ความรักจากคนหนึ่งคนสัตว์หนึ่งตัวต้นไม้แค่ต้นเดียวไม่สามารถที่จะช่วยทำให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องและมีความสงบสมดุลได้ต้องอาศัยพลังงานร่วมของหมู่คณะแน่นอนพระองค์สร้างสังคมออกแบบให้ทุกคนเนี่ยมีเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกอยู่ในครอบครัวเล็กๆที่เรียกว่าอยู่ในสังคมเล็กๆหรือที่มนุษย์เรียกว่า small world ก็คือโลกใบเล็กให้คน3คนเนี่ยผัวกับเมียจะเป็นกันได้ก็ต่อเมื่อรักกันใช่ไหมครับเมื่อผัวเมียรักกันแต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วนะก็มีลูกแล้วไม่มีพ่อแม่ผัวเมียคนไหนเราไม่รักลูกนี่คือการบอกใบให้พี่ๆน้องๆรู้ว่าทำมาจากกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ไม่ใช่อริยสัจ4นะคือการสั่นสะเทือนเป็นความรักในครอบครัวพ่อแม่ลูกสมการครอบครัวที่สมบูรณ์ก็คือต้องมีพ่อมีแม่มีลูกเพราะอะไรเ
พราะพระบิดามีสมการทางพลังงานร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกของคนอย่างน้อย3คนขึ้นไปจึงจะสามารถสร้างพลังงานร่วมที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกในขันธ์ที่5คือวิญญาณขันธ์มันจะออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับอำนาจแม่เหล็กโลกมันจะไปทำให้แกนโลกเกิดการระเบิดเกิดขึ้นแล้วบิดตัวเพื่อทำให้โลกหมุนคนเดียวทำไม่ได้คนเดียวไม่สามารถทำให้เกิดสมการอะไรเราเคยเอามาโชว์วันนี้ไม่โชว์นะแต่พูดเฉยๆก็ได้ซัมเบต้า x เท่ากับ3 x เท่ากับ2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x แปลว่าพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคน3คนมันจะมีค่าเท่ากับ3เท่าของคนทั้ง3คนยกกำลัง2แล้วคูณด้วยพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคน3คนที่อยู่ในวงเล็บซึ่งมีค่าคงที่เท่ากับ20มันในครอบครัว1ครอบครัวบ้าน1หลังเนี่ยมีหมู่บ้านเป็น10หลังคาเรือนใช่ไหมพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรถ้ามีบ้านไหนเป็นผู้สมดุลทางจิตวิญญาณซึ่งทุกคนเป็นพ่อเป็นแม่กันมันรักลูกรักผัวรักเมียกันอยู่แล้วแต่งงานกันใหม่ๆมันก็จะให้พลังงานความรักกับโลกได้โลกก็จะได้โอ้โหมีพลังมหาศาลทำให้เกิดการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้กับบริบทในการดำเนินชีวิตของคนสัตว์และต้นไม้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนกับคนบางคนฉลาดน้อยแล้วต่อต้านความรู้ของเราที่เรากล่าวให้ท่านฟังว่าที่บอกว่ามันเป็นธรรมชาติเพราะอะไรเพราะตัวเองเกิดมาแล้วก็เห็นโลกเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นภูเขาเห็นทะเลเห็นลำคลองเลยทุกอย่างบอกว่าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเกิดของมันเองสรุปเอาดื้อๆโง่ๆงั้นเนี่ยใช่ไหมแล้วถ้าตัวเองเกิดมาแล้วพ่อแม่เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งนะข้างกองขยะแล้วมีคนเอาไปเลี้ยงหรือไม่มีใครเอาไปเลี้ยงมีหมาเอาไปเลี้ยงกินนมหมาแทนและไอเด็กคนนั้นมันจะไม่คิดเลยว่ามันเกิดมาจากหมาแม่มันเป็นหมาหรือเกิดมาจากกองขยะใช่ไหมเพราะเห็นอะไรก็จะคิดว่านะกูมาจากสิ่งนั้นนี่บังเอิญตัวเองมาจากพ่อแม่แต่ไม่เห็นพระบิดาตัวเองเกิดมาแล้วเห็นสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างไว้แต่มาเกิดไม่ทันเห็นที่พระบิดาสร้างพอมาบอกความจริงให้ฟังก็ไม่เชื่อนะอย่างนี้เขาเรียกว่าโง่ง่ายไหมครับไม่มีเหตุผลเลยที่ปฏิเสธไม่มีอะไรที่มันเกิดเองได้ราที่ขึ้นขนมปังมันก็มาจากสปอร์ของเชื้อราที่มันลอยมาในอากาศมันมาจากไหนไม่รู้พอมาตกบนขนมปังเจอความชื้นเข้ามันเป็นอาหารชั้นดีมันก็เลยเจริญงอกงามและมีราขึ้นใช่ไหมโควิด-19 เหมือนกันเรามองเห็นมันไหมที่มันเข้าปากเราเข้าจมูกเราอยู่ๆเราป่วยเป็นโควิด-19 เราต้องนึกแทบตายไว้กูรับเชื้อเข้ามาจากใครรับเชื้อมาตอนไหนใช่เปล่าเพราะท่านรู้มันต้องมีที่มาใช่ไหมแต่ถ้าท่านไม่รู้ที่มาท่านบอกว่าซวยชิบหายเลยกูเนี่ยโชคร้ายกว่าคนอื่นในโลกนี้เดินไปเดินมากลายเป็นคนที่ติดโควิด-19 ขึ้นมาได้นะสวยชิบหายเห็นไหมครับเพราะท่านไม่รู้ท่านมองไม่เห็นว่าโควิด-19 มันมาในอากาศมันมากับอาหารมากับน้ำมูกน้ำลายสารคัดหลั่งอะไรเหล่านี้ครับมันเวลาเกิดมาเห็นต้นไม้ทุ่งหญ้าป่าไม้เห็นโลกเห็นทุกอย่างสวยงามก็บอกว่าทุกอย่างมันเกิดเองโดยธรรมชาติโง่ไหมครับนะเพราะบางคนก้าวล่วงเราว่าเราโง่เชื่อเรื่องพระเจ้าพระผู้สร้างอะไรต่ออะไรมันพวกมันไม่ใช่ปัญญาเราก็ว่ามันโง่ได้เหมือนกันนะครับแต่เราใช้ปัญญาแล้วเราไม่โง่หรอกเราก็ปริญญาตรีเราก็จบวทบเหมือนกันนะครับนะมีปัญญาเหมือนกันครับมีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาเหมือนกันนะครับนะและเราก็เป็นด็อกเตอร์ของพระบิดานะเป็นอนุตตรธรรมาจารย์นะครับนะไม่ธรรมดานะครับโอเคภารกิจทางจิตวิญญาณของมนุษย์ที่มาเกิดร่วมกับสัตว์กับต้นไม้เพื่อร่วมกันให้ความรักกับโลกผ่านแต่ละคนน่ะที่มีผัวมีเมียมีลูกมีบริวารมีเพื่อนร่วมบ้านมีเพื่อนร่วมโลกมีเพื่อนร่วมชาติต้องรักกันครับเพื่อจะเอาความรักนั่นแหละเหวี่ยงไปให้กับโลกด้วยในเวลาเดียวกันสมัยโบราณเขาจึงมีพระแม่ธรณีไหว้พระแม่ธรณีไหว้พระพายไหว้พระอัคคีคือพระเพลิงไหว้พระแม่โพศพทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัคคีโพศพอะไรก็คือโลกเมื่อไหว้ด้วยความรักและศรัทธาจิตก็จะเหวี่ยงความรักนั้นให้กับโลกผ่านพ่อแม่โพศพผ่านพ่อแม่คงคาสารพัดอย่าไปว่าคนโบราณโง่เพราะเขาใช้สัญชาตญาณเป็นคนยุคปัจจุบันที่ไปว่าคนโบราณไปไหว้โลกไหว้อะไรเนี่ยคำว่าไหว้โลกนี่เราไม่ได้หมายถึงไหว้จอมปลวกนะครับไม่ได้ไปไหว้ต้นไม้นะครับเราพูดเฉพาะพระแม่ที่เราพูดถึง
ไหว้ต้นไม้ไหว้จอมปลวกก็ไหว้ผีคนละเรื่องนะครับ โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะล้างจิตหยาบให้บริสุทธิ์การเรียนรู้ของท่านจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีครูอยู่รอบข้างและภารกิจทางจิตวิญญาณนี่เราแถมให้ในข้อที่4มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาร่วมกันกับมนุษย์คนอื่นๆตามพันธสัญญา6คือมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกถ้าท่านคนเดียวปลีกวิเวกพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของสมการซัมเบต้า X เป็นสมการพลังงานร่วมจากจิตสมมุติด้านบวกของคน X คนก็คือ3คนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือข้อ1มันวิธีล้างจิตหยาบให้บริสุทธิ์ท่านต้องปฏิบัติตามในข้อ1ต่อไปข้อที่2วิธีล้างจิตหยาบของท่านให้บริสุทธิ์ประการที่2อย่าเกลียดกลัวความทุกข์จงอย่าเกลียดกลัวความทุกข์ทำไมอ่ะเพราะความทุกข์เกิดจากปัญหาเพราะความทุกข์เกิดจากปัญหาใช่หรือไม่เมื่อความทุกข์มันเกิดจากปัญหาถ้าท่านเกลียดกลัวความทุกข์ท่านจะทำไงบางคนก็หนีทุกข์หนีปัญหาไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาโดยอ้างว่ากูเกลียดความทุกข์กูกลัวความทุกข์กลัวจนขี้หดตดหายเลยความทุกข์เกิดจากปัญหาถ้าท่านเกลียดกลัวความทุกข์พฤติกรรมของท่านก็คือจะหนีปัญหาแล้วถามว่าปัญหาชีวิตปัญหาเรื่องงานเมื่อมันเกิดแล้วท่านจะไม่เผชิญกับมันและไม่แก้ปัญหาปัญหานั้นมันจะหมดไปได้ไหมปวดท้องคือปัญหาใช่ไหมครับมันต้องเอาของเก่าออกถ้าท่านปล่อยวางเฉยปวดท้องทนอยู่นั่นแหละท่านก็จะปวดท้องและอึดอัดท้องอยู่ตรงนั้นนะยกเว้นมันปวดจนทนไม่ไหวมันดันออกมาเนี่ยภาษาชาวบ้านก็บอกขี้ราดเลอะเทอะชีวิตมนุษย์ปัญหามนุษย์ปัญหาในการทำงานปัญหาชีวิตไม่ต่างกันนะถ้ามันทะลักออกมาเนี่ยมันเหมือนกับไส้ติ่งแตกอะโอกาสติดเชื้อโรคแล้วตายมีสูงมากจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นคนหนีปัญหาถ้าท่านหนีปัญหาในชาติเนี่ยปัญหามันทำให้เกิดความทุกข์ใช่ไหมท่านไปโฟกัสที่ความทุกข์แต่ไม่ไปโฟกัสที่ปัญหาท่านหนีมันตลอดชีวิตพอตายไปแล้วท่านคิดเลยครับว่าปัญหาแบบเดียวกันนั้นมันจะหายไปถ้ากลับมาเกิดในชาติใหม่ท่านจำไม่ได้เท่านั้นเองท่านจะต้องแบกความทุกข์แบกปัญหานั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อจะจัดการกับปัญหาตรงนั้นไม่ใช่จัดการกับความทุกข์จัดการกับปัญหาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพวกคนนำทางตาบอดเนี่ยมันสอนให้ท่านกลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์แทนที่จะสอนให้ฉลาดในการจัดการกับปัญหาปัญหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าจัดการกับปัญหาได้ซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วทุกข์มันจะเหลืออะไรอีกไหมครับมันไม่เหลือเลยครับแต่เพราะถูกหลอกไงถูกหลอกให้เวียนว่ายตายเกิดจะได้เป็นประโยชน์กับสัตว์ไม่ใช่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ไม่เป็นประโยชน์กับโลกประการที่สองท่านต้องรู้ว่าเมื่อความทุกข์เกิดจากปัญหาแล้วบางความทุกข์มันก็เกิดที่จิตของตัวท่านเองไม่ใช่เกิดจากปัญหาแต่เกิดจากจิตของตัวท่านเองเช่นวิตกจริตถ้าท่านเกิดความวิตกกังวลในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มันยังมาไม่ถึงเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันจะมาในอนาคตแต่ท่านไปนึกถึงมันแล้วท่านเกิดอาการวิตกจริตเหมือนกับว่าเหตุการณ์ร้ายสถานการณ์ที่ไม่ดีที่ท่านไม่พึงประสงค์ unacceptable มันมาถึงท่านแล้วท่านก็จะเป็นจะตายนะจะวิตกกังวลจะเป็นจะตายจะกินไม่ได้นอนไม่หลับถ่ายไม่สะดวกมีอาการเลยเหมือนกับว่าเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านในปัจจุบันแล้วทั้งที่มันยังมาไม่ถึงอย่าถามว่าไอ้ความวิตกกังวลวิตกจริตกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คือความทุกข์ใช่ไหมครับทุกกายทุกใจแล้วไม่พอกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายก็เสื่อมโทรมเพราะขาดอาหารกินไม่นานก็เจ็บป่วยเนี่ยก็เรียกว่าไงความทุกข์ทางกายก็เกิดขึ้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะจิตมันเป็นทุกข์ปั๊บกายก็ทุกข์ก็กินไม่ลงกินไม่ได้กินไม่อิ่มนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอปัญหาทางสุขภาพกายก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าเกลียดกลัวความทุกข์ความทุกข์บางทีมันก็เกิดที่จิตใจเราถ้าเหตุมันเกิดที่จิตเราเพราะเราเป็นคนวิตกจริตแล้วถ้าเราไม่รีบจัดการแก้ไขนะพี่น้องนะ
มันจะกลายเป็นคนวิกลจริตได้ในอนาคตเพราะเขาเรียกว่าประสาทแตกไม่ใช่ประสาทแดกนะประสาทแตกเราไม่สามารถจะมีสติคุมระบบประสาทสมองหรือพฤติกรรมอะไรของเราได้เราก็จะกลายเป็นคนเหมือนกับคนเสียสติป่วยทางจิตป่วยทางประสาทเพราะจิตกับประสาทมันเนื่องกันอยู่นะคนเป็นโรคจิตกับคนเป็นโรคประสาทไม่เหมือนกันนะแต่มันเนื่องกันมันเกี่ยวเนื่องกันมันเมื่อเรารู้ว่าความทุกข์เกิดจากปัญหาเราจะไปกลัวความทุกข์ไปเกลียดความทุกข์ทำไมครับแค่ฉลาดคือเรียนรู้ที่จะให้ตัวเองเนี่ยฉลาดในการจัดการกับปัญหาปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหายากปัญหาง่ายในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนมีด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่รายละเอียดของปัญหามันไม่เหมือนกันหรือคล้ายๆกันเท่านั้นเองนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคนในสังคมตามข้อหนึ่งไม่ทิ้งสังคมเวลาเรามีปัญหาชีวิตปัญหาในการทำงานคนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนเราเรียกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเราก็พึ่งพาเขาได้ไหมพึ่งประสบการณ์ของเขาพึ่งความรู้ของเขาพึ่งคำแนะนำของเขาไม่ว่าเขาจะล้มเหลวมาก่อนหรือประสบความสำเร็จมาก่อนเขาก็จะสามารถบอกว่ากูล้มเหลวมาแล้วในการเจอปัญหาแบบมึงเนี่ยกูล้มเหลวอย่างไรกูทำยังไงกูถึงล้มเหลวปัญหาของกูคืออะไรท่านก็จะได้เรียนรู้บทเรียนของความล้มเหลวและท่านก็จะไม่ทำซ้ำแบบเขาท่านก็จะพ้นไปจากความล้มเหลวอันเกิดจากสาเหตุของคนที่เป็นครูของท่านที่เขาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับท่านนี่คือคนฉลาดความทุกข์เกิดที่จิตตนคนอื่นช่วยเราไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราขี้กลัวเราขี้คลาดเราขี้อายนะเราขี้เอาคือโลภสารพัดขี้มันนำทุกข์มาสู่จิตทั้งนั้นมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากเรามีนิสัยสันดานไม่ดีเองจิตเราเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์จิตเราเนี่ยมันเหลวไหลเองเมื่อจิตเรามันเหลวไหลความทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นที่จิตเราไม่ใช่คนรอบข้างเขาเป็นคนทำเราเห็นคนอื่นเขารวยเขารวยเขาใช้ของหรูนะเขาทำตัวเลิศเขารวยเขาหรูเขาเลิศเราก็ไม่เจียมตัวอยากจะหรูอยากจะรวยอยากจะเลิศเหมือนเขาบ้างทุกข์ไหมครับทุกสิครับเพราะเราทำอย่างเขาไม่ได้แต่อยากทำแบบเขาเห็นช้างอุจจาระก็พยายามจะเบ่งอุจจาระตามช้างทั้งที่กระเพาะลำไส้ช้างกับกูมันเท่ากันที่ไหนแล้วแล้วเวลากินช้างกินหญ้าเคี้ยวไปเรื่อยกินไปเรื่อยเดินไปกินไปแล้วมันก็อุจจาระไปขณะที่มนุษย์เรากินอาหารเป็นเวลาถ่ายเป็นเวลาเราจะทำแบบช้างได้ไหมไม่ได้มันถ้าเราไปทำฝืนความจริงฝืนอุปนิสัยหรือฝืนสันดานหรือจริตของตัวเองเราทุกข์แน่นอนครับนั่นเป็นเพราะเราทำเองเกิดที่จิตเราเนี่ยมันอย่าเกลียดกลัวความทุกข์ในประการที่สามธรรมชาติสมาธิเนี่ยสามารถจะป้องจิตของตัวเองได้ป้องมาจากคำว่าปกป้องปกป้องจิตของเราเนี่ยไม่ให้มันแรดไม่ให้มันนอกรีดไม่ให้มันเหลวไหลเช่นนะเกิดจากปัญหาแล้วขาดสติธรรมชาติสมาธิคือมหาสติตามมรรควิถีจิตจักรวาลถ้าท่านถือครองมหาสติหรือธรรมชาติสมาธิท่านจะไม่มีทางเลยที่จะไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ในชีวิตไม่ว่ายากง่ายท่านแก้ได้หมดเลยถ้าท่านมีมหาสติคือรู้สติมีสติและใช้สติที่เราเรียกว่าธรรมชาติสมาธิมันสามารถปกป้องจิตของท่านไม่ให้ตกหลุมพรางของกิเลสและตัณหาทำให้จิตหยาบเพราะท่านมันเสียสมดุลมันจะนำทุกข์มาให้กับตนเองธรรมชาติสมาธิหรือมหาสติช่วยป้องกันได้ช่วยท่านใช้ปัญญาเข้าถึงปัญญาจัดการกับความทุกข์จัดการกับปัญหาได้หมดสิ้นเพียงแต่ว่าอย่าเกลียดอย่ากลัวความทุกข์จนหนีความทุกข์ไปนะเข้าป่าอะไรต่ออะไรเหมือนข้อหนึ่งที่บอกว่าอย่าทิ้งสังคมอย่าหนีสังคมประการที่4ครับอริยปัญญาสามารถจัดการปัญหาได้นั่นแสดงว่าถ้าท่านจะล้างจิตหยาบของท่านให้บริสุทธิ์มันเกี่ยวข้องกับสมองของท่านด้วยถ้าท่านมีปัญญาที่จะให้กับตัวเองเข้าถึงปัญญาเข้าถึงความฉลาดที่จะให้ความรู้ให้ความคิดให้สัจธรรมคือความจริงกับตัวท่านเองแบบพึ่งพาตัวเองได้ที่เรียกว่าอริยปัญญาใช้ได้ทั้งสมองซีกซ้ายนำซีกขวาและใช้ได้ทั้งสมองซีกขวานำซีกซ้ายเพื่อวิเคราะห์สัจธรรมระดับโลกิยธรรมเมื่อได้คำตอบที่เป็นสัจธรรมระดับโลกิยธรรมแล้วใช้สมองซีกขวาสังเคราะห์สังเคราะ
สัจธรรมที่เป็นโลกียธรรมเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในมุมของโลกุตตรธรรมได้ถ้าสามารถใช้สมองสองซีกนี้ได้อย่างคล่องแคล่วและว่องไวนั่นแสดงว่าท่านเข้าถึงอริยปัญญามันจะสามารถจัดการกับปัญหาชีวิตด้วยธรรมะที่เป็นธรรมชาติได้ทุกสิ่งได้ทุกเรื่องราวนั่นแปลว่าอะไรท่านจึงต้องฝึกในการใช้ปัญญาใช่ไหมถ้าท่านไม่เกลียดกลัวความทุกข์โอกาสที่ท่านจะยกระดับการใช้ความรักกับการใช้ปัญญามันจะมีสูงมากเพราะเราจะใช้ประสบการณ์จริงในการดำเนินชีวิตโดยมีครูที่เป็นคนรอบข้างยื่นข้อสอบให้ยื่นบทเรียนให้แล้วก็เป็นแบบอย่างให้ใช่ไหมอยากจากข้อที่หนึ่งที่เราเล่าให้ท่านฟังท่านก็จะสามารถมีจิตที่ใสใจที่สวยขึ้นได้เพราะได้เรียนรู้ที่จะใช้จิตของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกคือคลื่นที่บริสุทธิ์ประการที่สามวิธีล้างจิตหยาบให้บริสุทธิ์อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเราเลือกเฉพาะประเด็นสำคัญสำคัญที่มนุษย์ในปลายยุคพลังงานเก่ายุคปัจจุบันมักจะทำผิดบาปกันอยู่เสมอทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวยอมรับไหมว่าคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เห็นแก่ตัวถ้าจะเห็นถ้าอยากจะเห็นขอให้ท่านเป็นคนเห็นแก่ได้ดีกว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวคนแห่เห็นแก่ตัวคือขี้เอานะคนเห็นแก่ได้คือสะสมชอบสะสมสะสมในสิ่งที่เหลือใช้สะสมในสิ่งที่ไม่รู้จะให้ใครแล้วก็เก็บสะสมไว้เพราะมันมีประโยชน์ในวันหน้ามันยังมีคุณค่าอยู่แต่ถ้าเห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับใครหรือไม่กับใครกูไม่รู้นะกูเอาไว้ก่อนมันคือความโลภพี่ๆน้องๆครับอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวประการที่หนึ่งสร้างจิตสำนึกแห่งหมู่คณะถ้าเราจะชำระจิตเราให้ใสคือว่างไปจากการเป็นคนเห็นแก่ตัวได้คุณต้องเริ่มต้นสร้างจิตสำนึกจิตสำนึกแห่งหมู่คณะก่อนจะสาธยายความต่อเราจะบอกท่านว่าคำว่าจิตสำนึกเนี่ยมันมาจากคำว่าจิตสามนึกและจิตสามนึกเนี่ยมันมาจากนึกแรกครับนึกออกนึกที่สองคือนึกเอาและนึกที่สามคือนึกเองพี่ๆน้องๆครับถ้ามีคำถามว่าพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกายกรรมหรือมโนกรรมหรือวจีกรรมไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวจีกรรมหรือกายกรรมมโนแปลว่านึกเอาใช่ไหมฮะนะมันนึกเอาเป็นพฤติกรรมเหมือนกันเป็นพฤติกรรมภายในวจีกรรมก็คือพฤติกรรมภายนอกคือการพูดกายกรรมก็คือการกระทำด้วยกายสังขารด้วยอวัยวะทั้งหลายคือมือเท้าอะไรพวกนี้บ่อเกิดของพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ตามล้วนเกิดมาจาก3ตัวนึกที่เราโชว์อยู่บนจอนะล้วนมีต้นกำเนิดการเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาจากไอ้3ตัวนึกนี่ครับหรือจะพูดเป็นภาษาวิชาการว่าการนึกเนี่ยพฤติกรรมของการนึกของจิตเนี่ยมันคือบ่อเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ไม่ว่าชาติไหนไม่ว่าศาสนาไหนชาติหมาไม่เกี่ยวนะชาติไหนศาสนาไหนพูดจาภาษาอะไรล้วนมีพฤติกรรมทั้ง3ช่องทางมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมมาจากการนึกทั้งสิ้นถ้ามนุษย์เนี่ยนึกชอบพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นพฤติกรรมชอบพฤติกรรมที่ดีที่แสดงแล้วคนชอบแต่ถ้าไอ้3ตัวนึกเนี่ยซึ่งมันแต่ละตัวมันก็เป็นบ่อเกิดพฤติกรรมมันสั่นสะเทือนไปในทางชั่วมันนึกชั่วว่างั้นเถอะพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมมันจะชั่วตามไปด้วยนั่นแสดงว่าไอ้3นึกนี่สำคัญไหมพี่น้องครับไอ้คำว่า3นึกตัวเนี้ยเวลาพูดรวมๆกันเนี่ยมนุษย์เรามันชอบทำอะไรโหดๆมันชอบโหดนะมันชอบกลอนคำอย่างเช่นคำว่ามะเขือเนี่ยมันก็พูดว่าเป็นมะเขือมาก็คือต้นไม้ที่มันมีผลออกมาเป็นพวงๆพระบิดาจึงเรียกว่าหมากหมากพร้าว
มาเขือมาเขือพวงนี่เราเอาต้นคำว่าพระเจ้าสร้างไว้แบบไหนมาก็คือต้นไม้ที่มันมีผลออกมาเป็นช่อเป็นพวงก็เรียกว่ามาถ้ามันออกมาเป็นผลเป็นลูกอย่างเช่นแอปเปิลเขาไม่บอกว่าหมากเปิ้ลนะใช่ไหมมะม่วงออกเป็นพวงเป็นช่อเขาเรียกว่าหมากม่วงเห็นไหมคุยกับพระบิดาคุยกับพระเจ้าได้รู้หลายเรื่องมีความรู้รอบโต๊ะให้กับท่านเป็นการพิสูจน์ว่าเรากำลังสื่อกับพระเจ้าให้ท่านฟังพระเจ้าสร้างทุกสิ่งกำหนดทุกอย่างอ้างอิงพระองค์ได้หมดแล้วรู้บอกที่มาให้ก็ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับการสร้างจิตสำนึกแห่งหมู่คณะแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ว่าท่านจะนึกออกแล้วหรือนึกเอาเองลอยๆหรือนึกเอานะนึกเอาลอยๆนึกเองแปลว่าคิดแทนคนอื่นนึกเองแปลว่าคิดแทนคนอื่นนึกเอาก็คือนึกเอาเองนึกเอานะนึกเอาเฉยๆส่วนนึกออกแปลว่าจำได้แล้วนึกออกได้แล้วว่ากูจะทำอันนี้ไม่สำเร็จเฮ้ยกูจำได้แล้วว่ากูจะต้องทำสิ่งนี้ต่อเขาเรียกว่านึกออกนึกเอาเนี่ยบางคนคิดว่าถ้าคิดถึงสิ่งใหม่ๆนึกถึงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยความสามารถของจิตของท่านเนี่ยเพราะจิตของท่านมันมีสัญญาขันอยู่ท่านเลยไปนึกถึงบางสิ่งที่ท่านจะต้องทำต้องพูดเนี่ยท่านนึกว่าท่านเข้าใจว่าเฮ้ยนี่คือการคิดสร้างสรรค์นี่คือ creative idea นี่คือ creative thinking เป็นการคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่หรอกครับพี่น้องครับมันเป็นธรรมชาติของท่านที่ใช้สัญญาขันเนี่ยนะโดยจิตเนี่ยไปสั่นเสือนหนึ่งในขันห้าคือสัญญาขันแล้วเอาไอ้สิ่งที่ติดมาจากชาติที่แล้วมันนึกได้ตอนนี้เพื่อที่จะสร้างพฤติกรรมจากมโนกรรมให้มันเป็นวจีกรรมถ้าเป็นนักพูดนักเทศนักธรรมหรือเป็นกายกรรมถ้าเป็นนักปฏิบัติให้ออกมาเป็นรูปธรรมใช่ไหมหลายอย่างในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยบางเรื่องเนี่ยท่านอยู่ท่านก็นึกขึ้นมาว่าเอ้ยกูต้องทำงั้นนึกต้องทำอย่างนี้โดยไม่มีที่มาที่ไปไม่รู้ที่มาอยู่ๆมันผุดขึ้นมาเฉยๆใช่หรือไม่สามตัวนึกท่านต้องฝึกครับสร้างจิตสำนึกแห่งหมู่คณะแปลว่าต้องนึกถึงส่วนรวมก่อนส่วนตัวส่วนรวมต้องมาก่อนส่วนตัวเช่นเป็นผัวต้องนึกถึงเมียกับลูกก่อนที่จะนึกถึงตัวเองตัวเองลำบากไม่เป็นไรอย่าให้ลูกเมียเดือดร้อนนี่คือสำนึกแห่งหมู่คณะซึ่งเริ่มต้นภายในครอบครัวก็คือภายในโลกใบเล็กนึกออกแล้วว่าเฮ้ยกูต้องทำอะไรเพื่อเมียเพื่อลูกถ้าเป็นเมียเป็นแม่ก็นึกออกแล้วต้องทำอะไรเพื่อสามีเพื่อผัวเพื่อพ่อเพื่อลูกต้องฝึกครับพี่น้องครับเนี่ยที่ให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านเนี่ยเพราะสถานการณ์โควิด-19เนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยสร้างจิตสำนึกตัวเนี้ยแห่งหมู่คณะเพราะวันๆไม่เห็นหน้าคนอื่นใช่ไหมเน่ากิ๊กก็ไม่เห็นแต่ผัวเห็นแต่เมียเห็นแต่ลูกมันเมื่อเห็น3ฝ่ายเนี่ยให้และเห็นตัวเราเองด้วยก็ให้เรามีสำนึกถึงผัวถึงเมียถึงลูกหรือพ่อแม่ลูกก็สำนึกถึงพ่อกับแม่กับพี่กับน้องอะไรแบบนี้ครับนึกออกไปว่าถ้าจะทำอะไรต้องทำเพื่อครอบครัวนะถ้าอยู่ที่ทำงานเพื่อทีมทำอะไรต้องทำเพื่อทีมและถ้าทั้งทีมก็ทำเพื่อองค์กรเพื่อหน่วยงานนี่เขาเรียกว่าต้องนึกออกนึกเอานึกเอาเนี่ยนะนึกออกแปลว่าจำได้แล้วว่าเราเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกถ้านึกเอาก็แปลว่าเราจะทำอะไรใหม่ๆที่จะเกิดประโยชน์กับครอบครัวไหมเราจะทำงานจะทำอะไรใหม่ๆที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับทีมงานไหมเราจะทำอะไรใหม่ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทต่อหน่วยงานต่อองค์กรของเราไหมส่วนนึกเองเนี่ยนะถ้าเราเป็นภรรยาเนี่ยเราต้องนึกว่าเฮ้ยถ้าเราพูดแบบนี้ปฏิบัติตนอย่างเงี้ยสามีเราคงชอบถ้าปฏิบัติแบบนี้สามีเราคงไม่ชอบอย่างนี้เขาเรียกนึกเองแต่ถ้านึกเองก็ต้องแคร์สังคมก็คือชุมชนก็คือหมู่คณะพี่น้องครับไซโคโชของปริญญาสร้างสำนึกให้กับมนุษย์เรื่องสำนึกแห่งหมู่คณะทีมคอนเชียสถ้าเป็นทางสังคมเรียกว่าโซเชียลคอนเชียสสำนึกแห่งสังคมเราสร้างได้ด้วยกิจกรรมไซโคโชเป็นวิธีการด้านบวกที่ตรงกันข้ามกับวิธีการด้านลบที่พี่ๆน้องๆเราที่เป็นพญายมหรือยมบาลจัดการชำระจิตวิญญาณที่เสียสมดุลในนรกเขาจะใช้วิธีการด้านลบเพื่อสร้างสำนึกแต่ของปริญญาที่จิตจักรวาลสถานธรรมใช้ความเป็นบวกมีเสียงหัวเราะเป็นตัวชี้วัดแต่ถ้าลงไปในนรกมีเสียงกรีดร้องโหยหวนครวญครางอย่างเจ็บปวดทุกทรมานเป็นตัวชี้วัดว่าเก็ตแล้วสำนึกแล้วรอเราเปิดสถานธรรมนะช่วยกันลดจำนวนเผยแพร่เชื้อโรค
ควิด -19 ให้ลดลงเร็วๆถ้าคิดถึงที่นี่คิดถึงไบเดนคิดถึงอาจารย์คิดถึงพระบิดาคิดถึงพระพุทธชินราชท่านต้องช่วยกันครับเราจะพาท่านมาเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้นะช่วยกันนะขึ้นอยู่กับนั่นแหละพวกท่านนั่นแหละต้องช่วยกันตอนนี้เข้าใจยังว่าคำว่าสามนึกหรือสำนึกคืออะไรอ่ะสร้างจิตสำนึกตัวที่สองถ้าต้องการล้างจิตหยาบที่สกปรกให้มันบริสุทธิ์คือสร้างจิตสำนึกแห่งการพึ่งพาอาศัยกันให้พึ่งพาอาศัยกันสร้างจิตสำนึกเพื่อทำให้จิตของท่านใสบริสุทธิ์แล้วจะสามารถมีความรักผุดขึ้นมาในจิตได้เอาเรื่องผัวเมียในครอบครัวท่านต้องมองไอ้ตัวน้อยที่เป็นผลผลิตจากการแสดงบทบาทผัวเมียกันของท่านระหว่างพ่อกับแม่ของลูกของท่านให้ท่านรู้ว่าลูกน้อยที่น่ารักไอ้เจ้ากุมารน้อยที่น่าเอ็นดูของท่านเนี่ยหรือไอ้ลูกชายลูกสาวคนที่มันอายุเยอะแล้วตอนนี้มันเรียนจบด็อกเตอร์มันเป็นแพทย์มันเป็นวิศวกรที่เก่งมากและมันเป็นคนดีที่สังคมต้องการเนี่ยนะท่านภาคภูมิใจในลูกของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุมารน้อยหรือโตเป็นกุมารใหญ่แล้วเนี่ยหรือโตจนกระทั่งจะมีกุมารน้อยของมันเองแล้วเนี่ยท่านภาคภูมิใจเพราะท่านภาคภูมิใจปั๊บท่านก็ต้องมีสำนึกนะว่าโอ้ยการที่เรามีลูกที่เจ๋งเก่งฉลาดและดีแบบเนี้ยนะเป็นเพราะเรามีเธอเป็นเมียนะถ้าเมียบอกว่าเพราะเรามีเธอเป็นผัวนะเนี่ยนี่คือสำนึกแห่งการพึ่งพาถ้าเรามีสำนึกตรงนี้ไม่ใช่ว่าพอแต่งงานด้วยกันมีลูกแล้วหม้อข้าวยังไม่ทันดำเลยก็หม้อแตกแหกแล้วอย่างนี้เป็นเพราะว่าขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะในการเป็นครอบครัวแฟมิลี่ครอบครัวก็แปลว่าเป็นสังคมเป็นโซเชียลเหมือนกันถูกไหมจิตสำนึกแห่งการพึ่งพาถ้ามีแต่ผัวอย่างเดียวอ่ะไม่มีผัวมีมดลูกไหมล่ะมันท้องไม่ได้มีแต่เมียอย่างเดียวมีมดลูกแต่ไม่มีสเปิร์มอ่ะมันจะตั้งท้องขึ้นมาเป็นกุมารน้อยขึ้นมาได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะพระบิดาออกแบบไว้ให้ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้กำหนดให้พี่น้องๆที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีสองเพศอยู่ในตนเองแล้วสามารถผสมพันธุ์กันเองอยู่ในตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งใครไม่ใช่พระบิดาต้องการให้พึ่งพากันจึงสร้างแบบเอาไว้ให้มีคนละเพศพระองค์ออกแบบไว้อย่างนั้นนี่คือท่านต้องมีจิตสำนึกแห่งการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพอเรามองว่าเฮ้ยเธอสำคัญกับฉันและเธอก็มองว่าฉันสำคัญกับเธอต่างฝ่ายต่างมองเห็นว่าต่างฝ่ายต่างมีความสำคัญต่อกันถามว่าจิตมันใสไหมล่ะครับจะมีความรักความปรารถนาดีต่อกันใช่ไหมจะมีจิตที่ดีมีวาจาที่ดีมีพฤติกรรมที่ดีแต่พอแต่งงานกันนานๆไอ้สิ่งดีๆแบบนี้มันจืดจางหมดเลยมองไม่เห็นขัดอกขัดใจกันเป็นเพราะอะไรเพราะมันขาดจิตสำนึกแห่งการพึ่งพามันขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะหมู่คณะเนี่ยมันสร้างสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ได้จิตหยาบจะต้องทำหน้าที่ช่วยจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นครอบครัวแตกไม่ได้สังคมต้องสามัคคะสามานฉันสามัคคีกันไม่ใช่มาแย่งอำนาจเป็นคนละพรรคคนละเผ่าคนละพวกนะไม่ได้ทำอะไรเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเวลามาวางตั้งแก๊งตั้งกลุ่มการเมืองมาเพื่อพวกแก๊งพวกกลุ่มของตัวเองไม่สนใจชาติไม่สนใจศาสนาไม่สนใจพระมหากษัตริย์สนใจแต่ประโยชน์ของพวกตนและกลุ่มตนแล้วเอาประชาชนมาเป็นสาวกหลอกลวงประชาชนมาเป็นสาวกขายนโยบายขายไอเดียขายแต่มโนทั้งนั้นแต่ความจริงไม่ได้ปรากฏท่านก็เห็นมาทุกยุคทุกสมัยเห็นไหมเพราะจิตสำนึกมันล้มเหลวเพราะคนไทยไม่เคยสนใจเรื่องจิตสำนึกเราไม่ต้องไปสนใจฝรั่งพระบิดาให้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาปิดยุคพลังงานเก่าให้กับมนุษย์ทั้งโลกที่ประเทศไทยเราจึงต้องสร้างพื้นฐานของคนไทยที่มีจิตสำนึกที่สมบูรณ์นี่สองจิตสำนึกแล้วนะครับวิธีอื่นไม่มีทางที่จะสร้างนึกออกนึกเอานึกเองได้นอกจากกลวิธีที่เรียกว่าไซโคโชของปริญญาเท่านั้นนอกนั้นไม่มีทางคำสอนที่เป็นคำพระปาลีสันสกฤตธรรมะไม่มีทางที่จะชำระล้างจิตหยาบของมนุษย์เพื่อให้เกิดจิตสำนึกใหม่ทางด้านบวกที่ใสและสวยได้ท่านสังเกตสิบวชเป็นถึงมหาศึกออกมาแล้วถามว่าจิตใสไหมล่ะเราดูการจิตใสได้หรือไม่ได้ดูตรงไหนครับดูจากพฤติกรรมพฤติกรรมคือดูจากมโนกรรมที่แสดงผ่านวจีกรรมกับกายกรรมแล้วก็ผ่านบทบาทการดำเนินชีวิตของคนเขาว่าบวชมานานทำไมนิพพานไม่ได้คำว่านิพพานนิพพานกิเลสยังไม่ได้การบวชเป็นการบวชเพื่อเรียนอะไรครับเรียนที่จะ
เอาชนะกิเลสที่อยู่ในเวทนาขันธ์ให้ได้ถ้าเอาชนะกิเลสในเวทนาขันธ์ได้อารมณ์ขยะราคะตัณหาทั้งหลายมันหายไปครับมันจะไม่เกิดถ้ากิเลสดับนี่คือความจริงที่เป็นความลับที่ถูกเผยแล้วพี่น้องครับจิตสำนึกแห่งการพึ่งพาแปลว่าบริษัทเนี่ยถ้ามีทีมงานทุกคนเป็นเหมือนกลจักรหรือฟันเฟืองแต่ละเฟืองที่มันจะต้องทำงานร่วมกันอย่างลงตัวแปลว่าต้องมีวินัยในการทำงานร่วมกันมนุษย์ในสังคมในครอบครัวเหมือนกันพ่อแม่ลูกต้องมีวินัยในการอยู่ร่วมกันการมีวินัยอยู่ร่วมกันก็คือการเคารพกติกานะการไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันการเคารพในสิทธิอำนาจและหน้าที่ของกันและกันการยอมรับและรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่จะต้องแสดงร่วมกันนั่นก็คือจิตสำนึกแห่งหมู่คณะนั่นคือจิตสำนึกแห่งการพึ่งพาโอเคไหมจิตสำนึกที่สำคัญตัวที่สามนึกหรือสำนึกก็คือนึกออกนึกเอานึกเองเราจะต้องฝึกนึกให้ได้เราให้กูขาดมึงไม่ได้ด้วยเพราะมันต้องพึ่งพากันจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันนึกออกแล้วในอดีตเนี่ยฉันในอยู่ในครอบครัวพี่มันเคยแบ่งปันของให้กูอมให้กูดูดคือลูกอมหรืออมยิ้มตอนนี้เราโตแล้วสิ่งที่เราควรทำก็คือเราต้องรู้จักแบ่งปันในสิ่งที่เรามีให้กับพี่ๆน้องๆของเราด้วยที่โตกันขึ้นมาเนี่ยพี่บางคนไม่เก่งพี่บางคนโชคไม่ดีไปมีครอบครัวที่ไม่ร่ำรวยพี่บางคนน่ะนะไม่ฉลาดหรือขาดโอกาสมันก็จะมีบางคนมีในสิ่งที่บางคนไม่มีในครอบครัวที่เป็นพี่น้องกันนะที่มาจากสายเลือดเดียวกันมันถ้าเรามีสำนึกว่าตอนที่เล็กๆอ่ะขนาดอมยิ้มอันเดียวเนี่ยแท่งเดียวเนี่ยพ่อกับแม่ยังสอนเราให้แบ่งกันผลัดกันดูดคนละทีถ้าเรามีเรานึกออกแล้วว่าในอดีตเนี่ยตอนเรายังเป็นเด็กๆเรายังผลัดกันอมลูกอมพอเราขณะที่เราเป็นผู้ใหญ่ในขณะเนี้ยสำนึกแห่งการแบ่งปันมันจะเกิดขึ้นทันทีถ้าท่านมีนึกออกตรงนี้หรือนึกเอานึกคำว่านึกเอาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าพี่ๆน้องๆเนี่ยไม่ช่วยกันเติมเต็มเนี่ยไม่ช่วยกันเติมเต็มในสิ่งที่พี่ๆน้องๆน่ะขาดนะคนนั้นขาดสิ่งนั้นคนนี้มีสิ่งนั้นก็เอาสิ่งนั้นไปเติมให้กับสิ่งนั้นที่พี่น้องอีกคนนึงขาดอะไรแบบเนี้ยนะก็เรียกว่าแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันเนี่ยความสมดุลและความสมบูรณ์ของครอบครัวเราถึงแม้ว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วมันก็จะสมดุลไม่ได้และสมบูรณ์ไม่ได้แล้วถ้าพวกเราเป็นพี่น้องกันเองแล้วเราไม่ช่วยกันเนี่ยจะให้ใครมาช่วยสร้างเสริมเติมเต็มความสมบูรณ์ความสมดุลให้กับคนในครอบครัวของเราล่ะนี่คือการนึกเอาคำว่านึกเอาหรือตะกี้นึกออกอะนะถ้าเราจำไม่ได้ตอนเล็กๆผลัดกันดูดอมยิ้มกันให้เราดูจากเด็กข้างบ้านหรือคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างเราเด็กข้างบ้านพ่อแม่มันสอนให้ผลัดกันอมยิ้มผลัดกันดูดอมยิ้มนั่นคือการนึกออกเราจำภาพนั้นได้แล้วครอบครัวนั้นก็มีแต่ความสุขพี่กับน้องก็รักกันไม่กัดกันไม่ทะเลาะกันไม่แย่งสมบัติกันตั้งแต่ไม่แย่งมรดกกันตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่ตายมันจะไม่มีแบบนั้นเลยถ้ามีจิตสำนึกที่ดีนี่เรายังไม่พูดถึงจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โลกจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ของชาติเรายังไม่พูดนะสักวันหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนมีสำนึกในสิ่งนี้ว่าเราสามารถแก้ไขสันดานคนเนี่ยอย่างสำนึกแห่งหมู่คณะเนี่ยไม่มีเนี่ยแปลว่ามันจะเห็นแก่ตัวเราก็สามารถแก้ไขสันดานเห็นแก่ตัวของมนุษย์ได้แค่สร้างสำนึกแห่งหมู่คณะให้เขาเท่านั้นสำนึกแห่งการแบ่งปันนี่โอเคใช่ไหมเราอธิบายแล้วนะหรือสำนึกตัวที่4ตัวสุดท้ายนี่สำคัญมากคือจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ไม่ใช่จิตสำนึกแห่งการเป็นผู้เอาผู้ให้ย่อมได้เอาย่อมได้รับอ่ะเราให้สิ่งใดไปเราก็จะได้รับสิ่งนั้นนึกภาพออกไหมยิ่งให้ยิ่งได้ให้มากได้มากให้น้อยได้น้อยถ้าเราอยากจะได้รับไม่ต้องอยากครับพยายามทำตนเป็นผู้ให้ให้ในสิ่งที่เราให้ได้ไม่ใช่ให้เราจนเดือดให้จนเราเดือดร้อนให้แล้วไม่ทำให้ตัวเองเสียสมดุลในชีวิตให้ไปเถอะครับทำให้เราไม่เกิดทุกข์ให้แล้วเรามีความสุขอ่ะเดี๋ยวจะมีผู้ที่เอาในสิ่งที่ท่านต้องการจะให้เมื่อถึงเวลาท่านต้องการจะได้จะมีใครก็ไม่รู้อยู่ๆยื่นมือมาช่วยเหลือท่านหยิบยื่นความโชคดีมาให้กับท่านก็เพราะความดีงามของท่านที่สั่งสมมาในชีวิตอย่าไปตั้งเป้าหมายว่าทำแล้วไอ้หมอนี่ต้องตอบแทนกูไม่ต้องเพราะคนที่จะตอบแทนเราพระบิดาจะทรงจัดการให้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองให้คนที่เขามี
นะมาหาท่านและเอามายื่นให้ท่านเองโดยที่ท่านไม่ต้องไปร้องขอความช่วยเหลือจากใครสิ่งที่ดีงามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงของท่านท่านเชื่อเราสิลองเลิกเห็นแก่ตัวเลิกงกงกงกเลิกเซลฟิชแปลว่าเห็นแก่ตัวต้องรู้จักให้ต้องรู้จักบริจาคต้องบริจาคด้วยจิตสำนึกนะไม่ใช่ให้ตามประเพณีนะต้องทำด้วยจิตสำนึกด้วยต้องนึกออกด้วยตัวเองต้องนึกเอาได้เองและต้องนึกเองแทนคนอื่นแต่ต้องเป็นนึกบวกเขากำลังเดือดร้อนถ้าเขาไม่ได้เงินเนี่ย 1,000 บาทเนี่ยนะทั้งครอบครัวเขาลูกเมียเขาเดือดร้อนแน่ๆถึงแก่ชีวิตหรือเสียหายมากๆนะเราต้องนึกเอาเองว่าเขาต้องเดือดร้อนแน่ๆอย่างนี้เขาเรียกนึกบวกพอนึกแบบนี้ปั๊บท่านก็จะยื่นมือช่วยเหลือเขาเงิน 1,000 บาทท่านมี1ล้านท่านให้เขาไป 1,000 บาทโดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนไม่ต้องคิดว่าให้ยืมคนที่ได้รับนี่ปลื้มมากนะท่านจะได้มีพลังบวกกลับมาอย่างมหาศาลเลย action to reaction แล้วชีวิตท่านไม่มีวันยากจนไม่มีวันตกทุกข์ได้ยากไม่มีวันลำบากท่านเชื่อเราบางทีทำมากๆเรายังต้องเตือนนะฮะว่าให้เยอะเหลือเกินให้มากๆระวังบุญหล่นทับนะนี่เป็นคำแซวครับเป็นคำแซวพระบิดาทรงเป็นผู้จัดสรรท่านไม่ต้องห่วงครับมันเป็นกฎแห่งกรรมที่ไม่ต้องมีใครควบคุมมันจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละเป็นผู้ควบคุมให้กับท่านเองนะต่อมาครับวิธีล้างจิตหยาบให้บริสุทธิ์ประการที่4อย่าอีกแล้ว4อย่าแล้วนะอย่าลุ่มหลงเมามัวในมายาอย่าลุ่มหลงเมามัวในมายามายาคืออะไรครับมายาก็คือรูปรสกลิ่นรูปนี่คือรูปธรรมนะรูปที่รูปได้คลำได้รูปธรรมสัมผัสได้สัมผัสรู้ดูเห็นได้มายาคือรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสคำว่าสัมผัสแปลว่าร้อนเย็นสากหรือลื่นรูปสากสากรูปแล้วลื่นลื่นนะร้อนอุ้ยเย็นนะอะไรเงี้ยนี่คือสัมผัสสิ่งเหล่านี้คือมายาพระบิดาทรงเตือนว่าลูกส่วนใหญ่จะลุ่มหลงเมามัวในมายาเหล่านี้มันเลยทำให้จิตไม่ใสเพราะอะไรพอไปลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้จิตของมนุษย์อย่างท่านเนี่ยมันจะไปยึดติดสิ่งนั้นเช่นถ้ายึดติดของหอมติดน้ำหอมติดแฟชั่นติดสีสันสวยงามติดเครื่องประดับติดสร้อยข้อมือติดสร้อยคอติดสร้อยข้อเท้ากำไรข้อเท้าซึ่งจริงๆแล้วนักโทษนะเขาใส่นะแต่คนบางคนรวยนะเอาทองมาทำเป็นกำไรข้อเท้ามันก็เลยทำให้เกิดความพึงพอใจในมายาเหล่านั้นคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพอเกิดความพึงพอใจในมายาเหล่านั้นปั๊บพระบิดาทรงเรียกความพึงพอใจของมนุษย์จากจิตหยาบที่ไปฝักใฝ่สิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงเรียกมันว่าราคะจริตเราจะไม่กล่าวเป็นภาษาของพระพุทธองค์นะที่บอกว่ากามฉันทะคือความพึงพอใจในกามมันอาจจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะเอาแบบคารวาสง่ายๆเดี๋ยวไม่งั้นถ้าเราไปพูดแบบนั้นกามฉันทะอะไรพวกนี้เดี๋ยวหาว่าไปลอกของพระพุทธเจ้ามาอีกไอ้บ้าที่มันหวงธรรมะเนี่ยมันจะมาก้าวล่วงเราอีกเอาของพระบิดาดีกว่ารู้ละวางราคะจริตเพราะเราเช็คแล้วไม่มีใครสอนแบบนี้ราคะจริตมาจากความพึงพอใจความรักใคร่ใยดีหรือความผูกพันของจิตที่ติดยึดกับรูปรสกลิ่นก็คือน้ำหอมเนี่ยเสียงก็คือความเสียงดนตรีเสียงมโหรีเห็นไหมไอ้ที่พวกที่หลุดลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยที่ไปเป็นเทพเทวดาเนี่ยชอบเสียงดนตรีชอบมโหรีเพราะอยู่บนโลกเนี่ยก็เคยดิ้นใช่ไหมชึ่งชึ่งปึ้งปึ้งชึ่งปงชึ่งปงปงชึ่งนะเวลามีงานบวชงานอะไรก็เต้นกันดูตลุดไปหมดนะถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเคยฝักใฝ่แบบเนี้ยพอไปอยู่ข้างบนนะก็จะหลงมิติจะต้องมีมโหรีดีดสีตีเป่าต้องมีมโหรีบรรเลงเพื่อกล่อมเกลาจิตใจของตนเองนึกออกไหมฮะเพราะอยู่กับคนเดียวอยู่คนเดียวตลอดนะฟังเสียงมนุษย์ฟังเสียงสัตว์เพื่อให้เกิดเป็นเหมือนเสียงดนตรีฟังไม่เป็นไม่ชำนาญเพราะปรีกวิเวก อ่ะรู้ละวางราคะจริตก็แปลว่าให้รู้ว่ามันคือมายารูปธรรมสิ่งนี้มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง
มันเป็นแค่ตัวแทนของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในมันถ้าเราไปหลงรูปเราโง่ไหมเพราะมันเป็นมายามันไม่ใช่ของจริงไปหลงอะไรมันไปชอบไปพึงพอใจมันได้ยังไงนี่คือวิธีการละวางถ้าท่านต้องการล้างจิตให้ใสเสียงก็เหมือนกันฟังเสียงเพลงแล้วเสียงไพเราะชอบเสียงดนตรีแบบนี้กูไม่ชอบเสียงแบบนี้กูชอบถ้ายังมีแบบนี้ยังมีความพึงพอใจแบบนี้ข้าแสดงว่าจิตยังไม่ใสนะเพราะยังมีราคะจริตทำไมเราไม่มองว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นนะมันเป็นการเรียนแบบธรรมชาติมาเขาผลิตเครื่องดนตรีมาให้ท่านฟังและท่านชอบเนี่ยไม่ว่าเสียงกลองเสียงกีตาร์เสียงปี่เสียงทำเป็ดแซกโซโฟนด้วยอะไรก็ได้เขาเรียนเสียงจากธรรมชาติทั้งนั้นอ่ะให้ท่านรู้ว่าเสียงที่ได้ยินจากเสียงดนตรีเหล่านี้เป็นดนตรีประดิษฐ์มันคือมายาที่เกิดจากของเทียมไม่ใช่ของแท้ถ้าท่านมาอยู่ในป่าในเขาเนี่ยแบบภูกระต่ายแบบจิตเจวันสถานธรรมเนี่ยเวลาลมพัดมาแรงๆนะฮะพัดแรงๆจะได้ยินเสียงกอไผ่นะนะกอไผ่นะต้นไผ่ลำไผ่มันเสียดสีกันออดแอดออดแอดท่านบอกตัวเองว่านั่นคือเสียงไผ่เสียงธรรมชาติท่านจะไม่บอกตัวเองว่ากูชอบฟังหรือไม่ชอบฟังแต่ท่านจะเพลิดเพลินกับการได้ยินมันแล้วไม่รำคาญไม่หงุดหงิดอย่างเนี้ยจิตท่านไม่ตกจิตท่านก็ยังใสอยู่เพราะไม่ไปยึดติดเสียงกอไผ่ที่มันเสียดสีกันออดแอดออดแอดเอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นความสุขเอามาเป็นความพอใจท่านเอามันมาเป็นความสงบนั่นคือเสียงของธรรมชาติมันถ้าท่านรู้ละวางราคะจริตได้เข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงได้ไม่หลงไหลในมายาจิตท่านใสไหมครับมันถ้าท่านอยู่กับธรรมชาติได้แล้วเข้าใจเข้าถึงตรงนี้นั่นคือการล้างจิตของท่านที่เคยมีราคะจริตชอบแฟชั่นท่องชอบแต่งตัวเหมือนกับเดินหลุดออกมาจากปกแฟชั่นเป็นคนทันสมัยมีแฟชั่นอะไรออกมาในยุคนี้กูเดินออกมาจากปกแฟชั่นเลยกูตามเขาไปหมดอะชอบน้ำหอมกลิ่นนั้นกลิ่นนี้ติดอกติดใจถ้าเป็นน้ำหอมกลิ่นอื่นกลิ่นแปลกใหม่กูจะไม่ชอบเพราะกูชอบติดใจกับกลิ่นเดิมอะไรแบบนี้ถ้าที่น้ำหอมพวกนั้นเนี่ยมันทำขึ้นมาเรียนแบบธรรมชาติถ้าท่านอยากได้กลิ่นหอมของกุหลาบไม่ต้องเป็นต้องมาติดตัวท่านก็ได้อะปลูกกุหลาบไว้สิที่หน้าต่างที่หน้าบ้านเวลาเขาบานออกมาเขาก็จะมีกลิ่นหอมกุหลาบที่มีกลิ่นหอมก็มีหอมท่านก็จะได้กลิ่นนั้นเพราะท่านพอใจอ่ะแต่มันเป็นกลิ่นธรรมชาติจิตท่านก็ยังใสอยู่เพราะมันทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านรักธรรมชาติเพราะธรรมชาติสวยงามกุหลาบมันสวยนะถึงแม้จะมีหนามแต่มันก็งดงามในตัวมันและมีกลิ่นหอมแต่ท่านก็ไม่ยึดติดพอดอกกุหลาบที่พระบิดาให้ท่านเลี้ยงดูจนโตพอมันบานเต็มที่เขาเรียกพอบานแฉ่งนะไม่ใช่บานฉ่ำบานแฉ่งเลยบานอลางฉางเนี่ยมันก็จะเหี่ยวพอเหี่ยวไปปั๊บกุหลาบดอกนั้นกลิ่นหอมมันก็ไม่มีแล้วท่านไปเสียดายไหมท่านจะรู้สึกเสียดายรู้สึกไปติดใจกับกลิ่นนั้นจนโอ้ยจะเป็นจะตายเพราะดอกกุหลาบของกูไม่น่าเหี่ยวเลยไม่น่าเหี่ยวเลยนะความหอมมันเลยหายไปกูเสียดายกูอะไรเนี่ยนั่นเขาเรียกไปยึดติดไปหลงมัวแต่ธรรมชาติของท่านจะไม่ติดยึดกับกุหลาบดอกนั้นใช่ไหมเพราะท่านรู้ว่าท่านเลี้ยงดูมันต่อไปอ่ะเดี๋ยวจะมีกุหลาบดอกใหม่มาบานให้สวยงามแล้วให้กลิ่นหอมให้กับกูอีกอ่ะนี่เป็นเพราะว่าท่านเข้าใจธรรมชาติใช่ไหมท่านจึงไม่ไปหลงเมามัวในพวกมันท่านเพียงแต่หมั่นบำรุงเลี้ยงดูใส่ปุ๋ยอย่างดีและมีความสุขกับธรรมชาตินี่ไงทำไมท่านไม่ดูแลจิตของท่านแบบนี้ล่ะครับเห็นคุยว่าธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่เหรอครับเนี่ยนี่คือการปฏิบัติตามบริบทที่เป็นธรรมชาติที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้รอบๆตัวท่านนะครับไม่จำเป็นต้องมีพระศาสดาก็ได้ครับถ้าท่านไม่ถ้าท่านเกลียดพระศาสดาพระศาสดาองค์นั้นก็ไม่ดีองค์นี้ก็ไม่ดีองค์นั้นก็ไม่ดีมีกูดีอยู่คนเดียวอ่ะถ้าไม่เอาก็ได้แต่ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้พึ่งปัญญาของตัวเองพึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสต้องพึ่งให้ได้และต้องใช้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช้ให้เป็นแต่ใช้ไม่เป็นก็ไปลุ่มหลงมันก็จิตไม่ใสก็คือจิตจะหยาบจิตจะสกปรกอย่างที่สองต้องรู้รับรู้แต่ไม่รับเอาถ้าต้องการให้จิตใสรู้รับรู้คือสัมผัสรู้ดูเห็นว่านั่นอะไรนี่อะไรโน่นอะไรนะรับรู้นะแต่อย่าไปสนใจจดหมายใครส่งถึงเธอถ้าเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยถ้าคิดแบบนี้เขาเรียกว่าจิตตกนะระแวงนะว่ามีชู้ส่งมาให้มันหรือเปล่าใช่ไหมอย่างนั้นเขาเรียกว่ารับรู้รู้ว่าเมียหรือผัวเนี่ยได้รับจดหมายมาฉบับนึงแต่ไม่รับเอาแปลว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องส่วนตัวของเขาเขาใครจะเขียนจดหมายถึงเขาหรือมันอยากเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครเขียนจดหมายถึงมันเลยมันก็เลยอยากทำ
ก็คือส่งจดหมายถึงตัวเองบ้างก็สนุกดีในชีวิตน่ะท่านว่าจริงไหมเล่าใช่ไหมก็อย่าไปเอามาเป็นเรื่องเป็นราวถ้าท่านเป็นคนไม่เสือกไม่สอดเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยทำไมต้องทำตัวเป็นเจ้าชีวิตกันชีวิตมึงเป็นของกูชีวิตกูเป็นของมึงใครสอนนะตอนแต่งงานกันสัญญาว่าอย่างนั้นนะชีวิตมึงเป็นของกูนะแล้วชีวิตกูก็เป็นของมึงไอ้นี่ไม่ใช่ชีวิตมึงเป็นของกูแต่ชีวิตกูก็ยังเป็นของกูอยู่บ้านถึงแตกไงไม่มีธรรมะไงนี่ไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงมีแต่ทำไมคือทำไมมีแต่ปัญหานะอย่าได้รับรู้แต่ไม่รับเอายกตัวอย่างให้ฟังแล้วอย่าลุ่มหลงมัวเมาในมายาหรือเมามัวในมายาเพราะมันจะทำให้จิตหยาบไม่บริสุทธิ์คือรู้รับรู้เพื่อการเรียนรู้อะไรที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นเราควรจะรับรู้เพื่อนำมาเรียนรู้เพื่อนำมาเรียนรู้นำเอาสิ่งนั้นมาเรียนรู้เช่นจดหมายส่วนตัวเขาเนี่ยไม่ต้องเอามาเรียนรู้คือไม่รับเอาแต่ถ้ารับเอามาเรียนรู้ต้องจำไว้เลยผัวเมียพ่อแม่ลูกอยู่ในครอบครัวและมีคนหนึ่งเกิดอาการป่วยไข้ขึ้นมาปั๊บต้องรู้รับรู้ทันทีเขาป่วยเป็นอะไรเอ้ยเขาป่วยเว้ยเขาป่วยเป็นอะไรต้องเรียนรู้ทันทีว่าป่วยเป็นอะไรและพอรู้ว่าป่วยเป็นอะไรแล้วมันไปติดเชื้อโรคนี้มาจากใครจากไหนเมื่อไรบกพร่องตรงไหนอย่างไรคือเรียนรู้เพื่อจะจำไว้เป็นประสบการณ์เป็น experience ก็คือเป็นประสบการณ์เพื่อที่จะจำไว้ว่าจำไว้เป็นบทเรียนจำไว้เป็น lesson แปลว่าบทเรียนจำเอาไว้เป็นบทเรียนเพื่อที่จะไม่ทำตัวแบบเดิมอีกมันจะได้ไม่ป่วยเพราะติดเชื้อโรคและเพื่อจะป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อและเรียนรู้ว่าถ้าติดเชื้อป่วยแล้วคราวนี้รักษาหายติดตามอย่างต่อเนื่องจนหายเพราะยาอะไรไปหาหมอไหนและปฏิบัติตนอย่างไรเรียนรู้ทุกด้านอย่างนี้เขาเรียกฉลาดรู้รับรู้เพื่อการเรียนรู้เห็นไหมฮะมันมีอารมณ์มันมีกิเลสมันมีตัณหามันมีราคะมันมีอารมณ์ขยะเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนไหมครับถ้าท่านปฏิบัติตาม3ข้อที่เราบอกถ้าท่านไม่ลุ่มหลงมัวในมายาเพราะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นมายาที่เกิดจากอาการป่วยของจิตและกายสังขารต่างหากเราไม่ไปทุกข์ระทมกับมันอ้าวป่วยก็คือป่วยทุกคนก็ป่วยได้ป่วยเป็นอะไรทำไมถึงป่วยเราจะไม่เสียอารมณ์เราจะไม่เสียความรู้สึก เราจะไม่มีคำว่ากูไม่ชอบป่วยกูไม่อยากป่วยตัณหามาแล้วแล้วก็อารมณ์ก็มาพอหมอรักษาไม่หายกูก็โกรธหมออารมณ์ขยะมาแล้วกินยาแล้วไม่หายกูก็โกรธยาทั้งกินยาทั้งหาหมอมาแล้วหลายปีโรคประจำตัวกูไม่ก็ยังไม่ยอมหายสักทีกูเลยโกรธตัวกูเองโกรธชะตากรรมตัวกูเองก็เลยเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะสิ้นทางรักษาแทนที่จะเรียนรู้ว่ากูเป็นยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมรักษาไม่หายทำไมหมอจึงไม่สามารถจะค้นพบวิธีการรักษาโรคที่กูป่วยอยู่ได้มันเป็นกรรมทั้งนั้นพระบิดารักลูกทุกคนลูกที่ดีพระองค์ก็คัดไว้ใช่ไหมเวลาป่วยหนักขึ้นมาเนี่ยเพราะประมาทขาดสติพระองค์ก็ให้ป่วยสัก7วัน10วันหรือเดือน2เดือนพอป่วยจนสาสมแล้วจำได้แล้วว่าต่อไปจะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอีกพระองค์ก็จะให้หมอเนี่ยหรือยานั้นมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเฉยๆไงหมอก็ยังงงอ่ะอยู่ๆมันดีขึ้นมันดีวันดีคืนได้ยังไงท่านที่ฟังอยู่เนี่ยก็คงเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาในชีวิตอยู่แล้วท่านว่าเราพูดจริงไหมนะทั้งหมดเนี่ยนะและก็ยังมีประการที่4นะอย่าลุ่มหลงเมามัวในมายาคือรู้ไม่รับรู้เพื่อที่จะไม่รับเอาแล้วตะกี้ข้อ2คือรู้รับรู้แต่ไม่รับเอานี่รู้ไม่รับรู้เพื่อจะไม่รับเอาเลยเห็นสักแต่ว่าเห็นฟังแต่ไม่ได้ยินกินแต่ไม่รับรู้รสเพื่อไม่รับเอาอะไรทั้งนั้นรู้ไม่รับรู้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราเผชิญกับมันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วเราเคยนับไหมถ้าเราไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือเป็นพิเศษว่าวันนี้กูฉี่ไปแล้วกี่หนฉันเช่าส้วมไปแล้ววันละกี่ครั้งวันนี้ฉันใช้มือของฉันเนี่ยหยิบฉวยของเข้าปากกินเป็นอาหารแล้วกี่มือกี่ครั้งกี่ข้างหรือหยิบอะไรวันนี้ฉันเคืองตาคันตามาแล้วกี่ครั้งวันนี้ฉันมีความทุกข์เพราะมีปัญหามีไอเวนนั่นกับอีเวนนี่เข้ามาในชีวิตฉันกี่คนเรา เคยใส่ใจไหมครับถ้าจิตเราว่างจากสิ่งเหล่านี้จิตเราจะใสครับไม่ใช่อะไรอะไรก็เก็บเอามาใส่ใจไปหมดถ้าท่านฉลาดนะครับให้จิตมันอยู่กับตัวท่านอย่าปล่อยให้มันแร็ดออกไปข้างนอกและถ้าท่านฉลาดนะให้อยู่กับตัวท่านเอง
ให้อยู่กับตัวท่านเองถ้าจิตท่านปล่อยไปเลอะเทอะเละเทะอยู่ข้างนอกจะไปก่อเวรเกี่ยวกรรมกับคนรอบข้างคนรอบตัวอยู่ได้ตลอดทั้งวันครับอยู่กับตัวเองครับเขาเรียกว่าสำรวมเข้าใจคำว่าสำรวยไหมสำรวยก็แปลว่าเป็นคนรักสวยรักงามนี่นั่นแม่นี่ไม่ได้นะต้องเนียบเขาเรียกสำรวยถ้าสำรวมแปลว่าจิตจะไม่ตกจะไม่มีวันจิตตกจะไม่ตก

บอกให้มันเวลาเราเปิดสถานธรรมในการฝึกอบรมเราต้องแบ่งเป็นรุ่นๆนะเพราะเรารู้ว่ามีคนเข้าคิวรอเยอะคนที่เคยเป็น FC จิตวิญญาณมาแล้วเป็นยุวจิตรู้เลยว่ามาเข้าคอร์สไซโคโชของอาจารย์มันทำให้จิตท่านใสใจท่านสวยขึ้นจริงหรือไม่ช่วยบอกยืนยันกับคนอื่นเป็นพยานให้คนอื่นด้วยนะเพื่อท่านจะได้บุญกุศลพี่น้องครับ4อย่างนะวิธีล้างจิตหยาบให้บริสุทธิ์4อย่างแล้วนะจำให้ดีนะครับเพราะท่านต้องเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าของวันนี้เพราะตอนนี้มันเลยมาแล้วตีหนึ่งกว่าแล้วตอนเช้าฟ้าสางท่านต้องรีบปฏิบัติทันทีเพราะเวลาในการที่ท่านจะชำระล้างจิตของท่านเนี่ยมันเหลือน้อยและเวลาชำระจิตมันไม่ใช่แป๊บเดียววันเดียวคืนเดียวเดือนเดียวปีเดียวมันจะสำเร็จลุล่วงขยะที่อยู่ในจิตของท่านมันมีมากมายกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะอารมณ์ก็มีเยอะแยะเลยนะกิเลสความรู้สึกชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อรู้สารพัดมันต้องใช้เวลาอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่าโดยใช่เหตุสิ่งที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวให้ท่านฟังในพระนามของพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านจะต้องเอามาเป็นเนื้อเดียวกันกับ DNA ของท่านเพื่อให้ DNA ของท่านเนี่ยมีแต่อนุตตรธรรม 100% ล้วนๆนั่นแหละและท่านจะมั่นใจว่าท่านสามารถนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านได้แน่ท่านสามารถข้ามผ่านยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่เพื่อช่วยเรากับพระบิดาในการจัดการกับโลกใบนี้ให้มันสงบสมดุลหลังจากที่มันเสียสมดุลอย่างรุนแรงในช่วงมืด56วันเราจะต้องมาช่วยกันปรับความสมดุลให้กับโลกใบนี้ให้ได้พี่ๆน้องๆครับยังมีประการที่5อย่าที่5อย่าเป็นทาสกิเลสตัณหานี่มาตรงดิ๊กอย่าตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเด็ดขาดซึ่งท่านต้องเรียนรู้ให้ได้ว่ากิเลสคือความรู้สึกกิเลสคือความรู้สึกท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นโลกิยธรรมที่มันเป็นกายภาพพอท่านสัมผัสรู้ดูเห็นมันแล้วท่านเกิดเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบท่านเกิดเป็นความรู้สึกว่าใช่หรือไม่ใช่ท่านเกิดเป็นความรู้สึกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อท่านเกิดเป็นความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบชังไม่ชังไม่ว่าจะเป็นชอบหรือชังมันล้วนเป็นคลื่นความถี่ของจิตที่สั่นสะเทือนของจิตหยาบเนี่ยที่เป็นลบทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวทนาขันหลังจากที่รูปขันมันเกิดขึ้นเพราะจิตหยาบของท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสรรพสิ่งต่างๆที่เป็นมายาที่พระบิดาสร้างไว้แล้วท่านเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละคือกิเลสเกิดขึ้นกิเลสคือขยะถ้ามันเป็นคุณสมบัติของจิตหยาบของท่านจิตของท่านก็จะมีขยะเหมือนจานอาหารหรือจานข้าวที่ตะกี้ที่ท่านเห็นมีกระดูกไก่วางอยู่บนจานแล้วมันอิเลเคคะเลอะเทอะกับเศษอาหารอยู่ในจานเมื่อตะกี้ที่ท่านเห็นมันสกปรกแล้วขณะที่ท่านใช้จิตหยาบของท่านนั่นน่ะคือกิเลสน่ะในการบริโภคคือในการดำเนินชีวิตจิตของท่านก็คือจานเนี่ยมันจะเคลอะไปหมดพอกินสิ่งนี้อิ่มแล้วสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใหม่ท่านก็จะไปเสพสิ่งใหม่ด้วยการชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่ก็ใช้จานใบเดิมที่มันสกปรกด้วยกระดูกไก่ตะกี้ที่ท่านกินไก่อ่ะที่มันบาปอยู่แล้วอ่ะแล้วไม่ได้ล้างเลยท่านหิวกิเลสท่านก็หยิบจานใบเดิมที่เลอะเทอะเอาอาหารใหม่นะเอาเรื่องใหม่สิ่งใหม่ที่มันเร้าใจท่านนะท่านชอบหรือไม่ชอบนี่แหละมาใส่จานใบเดิมท่านทำมาแล้วตอนนี้ท่านอายุ50 60 70ที่ฟังพระโอวาทอยู่70ปีปีหนึ่งมี12เดือนท่านใช้มาแล้วเท่าไหร่12 7 84 840เดือนแล้วที่ท่านใช้จานของท่านมาวันละ3มื้อ840เดือนนะ1เดือนมี30วันคูณกันไปสิครับเศษอาหารในจานที่มันเป็นขยะเกลื่อนกลางเนี่ยมันเต็มจานไปหมดแล้วจนไม่สามารถจะบรรจุอาหารดีๆสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของท่านใส่จานใบเดียวกันใบเดิมตั้งแต่เกิดที่พระบิดาประทานให้มามันใส่ไม่ได้ไม่พอจะให้ใส่เพราะมันมีแต่เศษเน่าๆเศษขยะซึ่งเป็นกิเลสแล้วมีตัณหามีราคะจริตมีอารมณ์ขยะอยู่เต็มจานไปหมดเลยครับท่านกินลงนะครับมันสกปรกหนอนขึ้นไปแล้วจิตของท่านหนอนขึ้นไปแล้วแล้วท่านก็ยังใช้สิ่งที่มันสกปรกมันหนอนขึ้นคือใช้จิตหยาบของท่านเนี่ย
ในการดำเนิน

ชีวิตปัจจุบันแล้วอ้างว่าทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านมันทำได้ไงครับทำเพื่อจิตวิญญาณต้องหมุนธรรมจักรแต่นี่ท่านหมุนกรรมจักรตลอดจิตยิ่งหยาบเหมือนจานนี้ที่ท่านกินอาหารมันยิ่งเครอะยิ่งเลอะเทอะยิ่งสกปรกนี่คือทำไมบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้ทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์ถือศีลกินเจประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาภาวนาว่าจะหลุดพ้นภาวนาว่าจะนิพพานภาวนาว่าจะมีไปสู่สุคติท่านเคยจะประสบความสำเร็จไหมล่ะครับแค่ทำบุญเนี่ยแล้วบอกว่าขอถูกหวยรวยเป็นล้านไอ้พวกที่ขยันนะทำบุญไว้ในชาติที่แล้วเท่านั้นน่ะที่จะมีลาภลอยที่จะได้เขาบ้างได้มากได้น้อยอยู่ที่ว่าชาติที่แล้วนะทำบุญบริจาคโดยไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือให้คนอื่นให้ทานคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจให้ก้อนโตๆแล้วสั่งสมมาเยอะเลยในชาติที่แล้วแล้วไม่ได้นำไอ้สิ่งที่ทำนั้นมาใช้พอมาชาตินี้ครับมันเป็นภพชาติสุดท้ายนะจิตวิญญาณท่านกลัวจะกลับบ้านไม่ได้เพราะยังมีกรรมด้านบวกที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้อยู่อ่ะก็เลยเอาความรวยมาให้ก็ถึงบอกว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งความรวยแข่งความจนมันแข่งกันไม่ได้กรรมใครกรรมมันมันอยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ปีนึงมันถูกมา3หน4หนก็ให้มันรวยซะให้เข็ดเพราะชาติก่อนสร้างบุญสร้างกุศลไว้แล้วไม่เคยที่คิดจะเอาไม่เคยคิดว่าจะได้รับทำให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันชาตินี้มันก็ต้องรับกุศลนั้นให้เข็ดเพราะทำไว้เยอะเกินแต่ไม่เกินใช่มั้ยถ้าชาตินี้รู้แล้วได้เยอะๆก็ทำบุญเยอะๆทำบุญไปแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนนะแล้วอธิษฐานเลยว่าเราไม่รับสิ่งตอบแทนแล้วเราจะไม่จำในสิ่งที่เราทำบุญนั้นนะเมื่อเราไม่จำก็แสดงว่าเหมือนกับเราไม่ได้ทำถูกไหมแต่เราทำความดีงามไปแล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะว่างไปจากผลกรรมด้านบวกก็ไม่ต้องมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะใช้กรรมบวกกรรมดีที่ทำบุญทำกุศลไว้เยอะไม่ต้องมานั่งถูหวยมันไม่ต้องมานั่งบนกองเงินกองทองไม่ต้องมานั่งนอนคาบช้อนเงินช้อนทองในชาตินี้ให้มันวุ่นวายท่านว่าจริงไหมนะครับกิเลสคือความรู้สึกอย่างที่สองท่านต้องจำไว้กิเลสเป็นเหตุให้เกิดตัณหากิเลสไม่มาตัณหาไม่เกิดท่านท่องไว้ครับกิเลสไม่มาตัณหาไม่เกิดนะสติไม่มาปัญญาไม่เกิดนั่นแหละเรื่องจริงทั้งนั้นท่องและจำไว้ครับกิเลสคือความรู้สึกกิเลสเป็นเหตุให้เกิดตัณหาถ้าไม่มีความรู้สึกไม่เสียความรู้สึกตัณหาคือความอยากความไม่อยากหรือความลังเลสับสนสงสัยว่ากูอยากหรือไม่อยากกูไม่แน่ใจมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านมันคนที่เป็นคนดีเลือกที่เป็นคนดีจิตว่างไปจากกิเลสมันจะว่างไปจากทุกอย่างจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลคิดก็เป็นบวกพูดก็เป็นบวกทำก็ในสิ่งที่เป็นบวกเพราะที่มันเป็นบวกเพราะว่ามันไม่ไปทำลายความสมดุลของคนรอบข้างพูดแล้วไม่ทำลายความสมดุลทางจิตใจของคนอื่นประพฤติแล้วไม่ทำลายความสมดุลในการดำเนินชีวิตของคนอื่นเขาเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมมีธรรมชาติที่ถูกต้องที่แท้จริงไม่ต้องท่องเป็นภาษาบาลีไม่ต้องพูดเป็นภาษาปกิจเนี่ยนึกด้วยจิตคิดด้วยสมองเนี่ยแล้วคิดบวกจิตว่างจากกิเลสพอว่างจากกิเลสปั๊บเนี่ยตัณหาก็ว่างเพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดตัณหาและในขณะเดียวกันตัณหาก็เป็นบ่อเกิดแห่งอารมณ์ขยะโลภโทสะโมหะทั้งหลายทั้งปวงความเครียดความหงุดหงิดความอารมณ์เสียความเสียดายความโศกเศร้าความคลั่งแค้นเป็นอารมณ์ที่เกิดมาจากตัณหาและตัณหาก็เป็นเหตุมาจากกิเลสมันมาเป็นชุดเลยเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆที่ท่านจะดับกิเลสดับตัณหาดับอารมณ์ขยะได้อย่าเสียความรู้สึกเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามอย่าให้เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบไม่สนใจให้ไปปฏิบัติตามข้อ4ที่เราบอกไว้ตะกี้กลับไปย้อนดูข้อ4ในประการที่5อย่าเป็นทาสกิเลสตัณหาก็คือกิเลสนี่แหละเป็นตัวการที่ทำให้จิตของท่านไม่บริสุทธิ์ท่านจึงต้องทำหน้าที่ชำระกิเลสของท่านซึ่งกิเลสตัวเนี้ยคนโบราณเขาใช้คำว่ากิเลสมารเพราะมารมันวางยาพวกท่านเอาไว้กิเลสเปรียบเสมือนสีลูกกวาดสวยๆที่เขาเอามาเคลือบยาที่กินแล้วรักษาโรคให้ท่านหายได้เพื่อไอ้ตรงนั้นเป็นทางบวกใช่ไหมหลอกให้ท่านน่ะดื้อเด็กๆเนี่ยที่กินยายากเพราะไม่ชอบยาขมๆอ่ะสามารถกินแล้วเจอความหวานและเห็นสีสวยมันลูกกวาดเด็กๆจะเข้าใจผิดคิดว่ากินลูกกวาดแต่จริงๆแล้วกินสิ่งที่มีประโยชน์นึกภาพออกไหมฮะแต่อันนี้ไอ้มอดมาเนี่ยมันมาหลอกลวงให้ท่านหลงผิดไปกินลูกกวาดที่ข้างในนะไม่มียาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษวิธีล้างจิตหยาบให้บริสุทธิ์ประการที่5อย่าเป็นทาสกิเลสตัณหา4ข้อชัดเจนนะพี่น้องนี่คืออนุตตรธรรมไม่เคยมีใครกล่าวแบบนี้ให้ท่านฟังที่จะจัดหมวดหมู่ให้ถ้าเป็นพระพุทธองค์เนี่ย5ข้อ5อย่าเป็นธาตุกิเลสตัณหาเนี่ยนี่คือ1ขันธ์1กลุ่มคือ1ขันธ์
นี่คือ5ขันธ์เข้าไปแล้วนะถ้าเราพูดเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์ชาตินี้ของเราพูดเราก็ไม่ได้มาแข่งกับพระพุทธองค์หรอกท่านดูเอาแล้วกันว่าจะกลับบ้านนิพพานได้ท่านต้องรู้ต้องปฏิบัติกี่ขันธ์ขันธะนะขันธ์แปลว่ากลุ่มแปลว่ากองมีธรรมะเป็นกองๆฮะอย่าเป็นธาตุกิเลสตัณหาต้องรู้อะไรต้องปฏิบัติอย่างไรมี4ประการใช่มั้ยแค่ขันธ์ที่5เนี่ยยังมีขันธ์ย่อยๆอีก4ขันธ์มีขันธ์เล็ก4ใบขันธ์ใหญ่1ใบในขันธ์ใหญ่ก็คืออย่าเป็นธาตุกิเลสตัณหามาดูขันธ์ที่6 อย่าอาฆาตโกรธแค้นในชีวิตท่านต้องสะกดคำว่าอาฆาตต้องสะกดคำว่าโกรธแค้นไม่เป็นนะตัวนี้แหละเป็นตัวทำให้จิตของท่านบาปคือจิตหยาบมันเป็นบาปและมันสกปรกคนที่จิตมีนิสัยสันดานของจิตอาฆาตโกรธแค้นคนพวกนี้คือคนที่ใจดำอมหิตเป็นจิตที่ไม่ใช่จิตมนุษย์ผู้ประเสริฐแต่มันเป็นจิตของสัตว์ร้ายมันเป็นจิตของสัตว์ร้ายไม่ใช่จิตของมนุษย์ผู้ประเสริฐนั้นท่านรู้อย่างนี้ต้องละวางอย่าอาฆาตโกรธแค้นถามว่าแล้วความอาฆาตโกรธแค้นมันเกิดจากอะไรบ้างอย่างแรกครับท่านต้องไม่มุ่งที่จะเอาชนะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นคนข้างบ้านหรือเป็นเพื่อนร่วมงานก็ตามท่านต้องจำไว้ต้องไม่เลือกที่รักที่ชังในการจะรักใครต้องไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นพวกกูญาติกูพี่น้องกูครอบครัวกูไม่ใช่ครับถ้าท่านยังทำอย่างนั้นแสดงว่าท่านไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแสดงว่าท่านไม่ใช่มนุษย์ผู้ประเสริฐท่านยังต้องยกระดับอีกเยอะอย่าอาฆาตโกรธแค้นมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าท่านไม่อาฆาตโกรธแค้นก็ตรงที่ว่าอย่ามุ่งที่จะเอาชนะเพราะถ้าท่านจะเอาชนะเขาก็จะเอาชนะท่านกลับคืนเมื่อต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะมันก็มีแต่การยั่วยุเพื่อเอาน้ำมันราดเข้าไปในกองไฟเพราะจิตเวลาถูกยั่วยุเนี่ยมันเหมือนไฟพอยั่วมากขึ้นก็เหมือนกับเอาเชื้อไฟเชื้อเพลิงราดลงไปบนกองไฟมันก็ยิ่งทำให้ไฟลุกมอดไหม้ในสุดไหม้จนตายทั้งคู่เลยถ้าไม่มอดไหม้จนตายจิตนั้นก็จะเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์เพราะจิตมีคุณสมบัติดังไฟร้อนเป็นคุณสมบัติถ้าใครมาแตะต้องมาสัมผัสให้เกิดการสั่นสะเทือนไปทางด้านลบคือไม่พอใจไฟมันจะลุกอย่างรุนแรงบางคนจึงมีโทสะจริตที่รุนแรงให้ท่านเห็นเพราะเป็นคนที่สั่งสมความอาฆาตโกรธแค้นเอาไว้เป็นนิดเอาไว้เป็นคุณสมบัติในสัญญาขันธ์ของตนเองจนจิตวิญญาณเดือดร้อนเพราะคนที่มีอาฆาตโกรธแค้นรุนแรงมันจะเข้าถึงความรักความเมตตาได้ยากกว่าคนที่จิตใสพี่น้องครับนั่นประการที่หนึ่งจงอย่ามุ่งที่เอาชนะโดยเฉพาะผัวเมียกันจงยึดมั่นในความสัมพันธ์ของครอบครัวเอาไว้จงโฟกัสที่ความสัมพันธ์ฉันผัวเมียที่ต้องเป็นครอบครัวที่มั่นคงครอบครัวที่อบอุ่นต้องยึดตรงนั้นเป็นสารณะไม่ใช่ยึดเอาแพ้ชนะมาเป็นสารณะท่านกำลังทำผิดชนะหรือแพ้เป็นสิ่งสมมติชนะหรือแพ้เป็นมายาแต่ความมั่นคงของครอบครัวความรักแบบผัวเมียๆนะแบบเข้าใจกันมีจิตสำนึกแห่งหมู่คณะมีจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันมีจิตสำนึกแห่งการพึ่งพานั่นคือเป้าหมายหลักของครอบครัวเป้าหมายหลักของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกคนไหนแสดงบทบาทไหนในครัวเรือนในทีมงานในประเทศชาติหรือในโลกใบนี้คุณต้องไม่มุ่งที่เอาชนะถ้าจะมีแพ้มีชนะต้องมีในเกมกีฬาเท่านั้นเพราะมันต้องมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยสู้ไม่ได้ก็แพ้นั่นคือเกมกีฬาแต่ชีวิตของท่านไม่ใช่เกมกีฬาชีวิตของท่านที่เกิดมาเป็นผัวเป็นเมียเป็นครอบครัวเป็นบริษัทเป็นทีมงานเป็นอะไรก็แล้วแต่ทีมเวิร์กต้องเป็นทีมเวิร์กไม่ใช่ทีมเวิร์กเป็นทีมวาร์กหรือเป็นทีมแหวะหรือเป็นแค่ทีมโว้ยไม่ใช่ครอบครัวก็เหมือนกันไม่ใช่แค่มีครัวมาครอบหัวกระบาลไว้แล้วทำให้ผูกมัดติดกันไว้ทำให้กูเนี่ยอยากจะเลิกกับมึงอยากจะทำให้ครอบครัวแต่กูทำไม่ได้เพราะมีครัวมาครอบไม่ได้ต้องไม่มีแม้แต่จะคิดท่านจะต้องรักษาความมั่นคงของครอบครัวเอาไว้ให้ได้นั่นแปลว่าท่านจะไม่ทำให้จิตหยาบของท่าน
สกปรกจานของท่านจะไม่สกปรกนะเพราะความอาฆาตโกรธแค้นมันเป็นขยะมันเป็นสิ่งสกปรกและถ้าท่านไปทำไปใช้มันเอาของสกปรกไปใส่จานอ่ะและตัวท่านเองก็กินไม่ได้ต้องคายทิ้งบ้วนทิ้งแต่ท่านก็ไม่ยอมล้างจานนั้นก็ยังเอามันมาใส่จานอยู่ด้วยมันก็ทำให้จิตไม่ใสจิตไม่บริสุทธิ์ประการที่สองท่านต้องเรียนรู้ที่จะไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านต้องไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านซึ่งมันเนื่องกันกับข้อหนึ่งใช่ไหมถ้าท่านไม่ต้องการจะเอาชนะการต่อสู้กับฝ่ายตรงกันข้ามที่ท่านไม่พอใจมันจะไม่เกิดขึ้นท่านจะไม่ไปต่อสู้กับเขาท่านจะไม่ไปตอบโต้เขาท่านจะไม่ไปต่อต้านเขาไม่ไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาด้วยการแสดงพฤติกรรมที่เป็นขยะตอบสนองเข้าไปท่านจะไม่ทำเมื่อไม่ทำปั๊บการต่อสู้การต่อโต้ต่อต้านการแข่งขันกันการประชันกันหรือการเอาเป็นเอาตายกันมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นจิตของท่านก็สงบเพราะจิตของท่านสงบคือไม่สั่นสะเทือนเป็นลบจิตของท่านก็ใสถ้าท่านฝึกเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจิตของท่านก็จะใสขึ้นใสขึ้นจนบริสุทธิ์ 100%พอมันบริสุทธิ์ 100% ปั๊บต่อไปเนี่ยท่านจะยกระดับจิตหยาบของท่านให้ผ่านจากมิติที่3ไปสู่มิติที่4ไปสู่มิติที่5จนถึงมิติที่6ของจิตวิญญาณน่ะมันถึงจะมีอนาคตแต่ถ้าท่านปล่อยวะละเลยเหลวไหลไปทุกวันกินขี้พี่นอนบ้าๆบอๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกิเลสหนาตัณหาเยอะไปทุกวันอย่าฝันถึงนิพพานเนี่ยที่เราเคยพูดอย่าฝันถึงการหลุดพ้นที่เราเคยกล่าวไว้ในวิสุทธิปัญญา Facebook ของเราอย่าไปฝันถึงนะอย่าไปพูดถึงนะถ้าตรงนี้ยังสอบไม่ผ่านถ้าตรงนี้ยังไม่ปฏิบัติเพราะการปฏิบัติตรงนี้มันนำไปสู่ตรงนั้นประการที่3แค่อดทนอดกลั้นและอโหสิคือให้อภัยกันท่านยังทำไม่ได้นี่ก็คืออยู่ในข้ออาฆาตโกรธแค้นเนี่ยท่านยังทำไม่ได้เพราะถ้าท่านไม่อดทนแสดงว่าท่านโกรธท่านไม่ยอมอดกลั้นแสดงว่าท่านไม่พอใจถ้าท่านไม่ให้อโหสิแสดงว่าโกรธแค้นมากพยาบาทเลยเห็นไหมครับจิตมันใสตรงไหนครับนี่เราพูดครอบคลุมนะครอบจักรวาลเลยไม่มีคัมภีร์บทไหนเขียนละเอียดชัดเจนเป็นขันเป็นกลุ่มชัดเจนให้ท่านแบบนี้เอาไปปฏิบัติได้ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรเพราะจิตจักรวาลไม่ใช่ศาสนาจิตจักรวาลเนี่ยเป็นอนุตตรธรรมที่จะมาชี้ทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนในแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานที่แท้จริงนอกเอกภพหนึ่งไม่ใช่สอนให้ท่านไปแอบหลบตัวซ่อนตัวอยู่ในสนามพลังงานของจักรวาลที่เรียกว่าอนันตจักรวาลซ่อนตัวอยู่หลบนู้นหลบนี้ไม่โผล่ออกมาแต่รู้ว่ายังมีตัวตนอยู่ยังไม่ไปไหนอ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะอันนี้คือกลับบ้านจริงๆครับรีบทำครับยังมีเวลานะครับประการที่4ไม่จดจำความไม่ดีของคนอื่นการจำความดีงามของผู้อื่นนะมันเป็นประโยชน์กับเราพอนึกได้แล้วเรามีความสุขแต่ถ้าท่านไปจำความชั่วความเลวทรามของคนอื่นไอเวนนั่นกับอีเวนนี่ที่มันทำร้ายกูคุณจำได้นึกได้คุณมีความสุขไหมครับพอคุณไม่มีความสุขจิตคุณก็ไม่สงบเพราะมันเป็นทุกข์จิตคุณก็จะเกิดขยะเพราะมันจะไประลึกได้ว่าอีเวนต์นั่นไอเวนต์นี่มันทำร้ายกูแบบไหนอย่างไรกูจะนึกถึงเหตุการณ์นั้นนะมันผ่านมา5ปี10ปีกูจะระลึกได้ทั้งหมดและถามว่าจิตท่านจะใสตรงไหนครับพอมันไม่ใสมันมีขยะมันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาคือมันจะไม่สามารถมีไวเบรทก็คือมีการสั่นสะเทือนเนี่ยด้วยคลื่นความถี่ที่สูงได้เพราะพาร์ติเคิลคืออนุภาคของคลื่นความถี่ทางพลังงานของจิตหยาบของท่านเนี่ยมันจะเกิดการเหนียวหนืดมันจะเกิดความหนืดเพราะที่ว่างของอนุภาคของคลื่นพลังงานของจิตในจิตหยาบท่านเนี่ยมันไม่มีที่ว่างมากพอให้มันสั่นสะเทือนพอมันไม่มีที่ว่างมากพอให้สั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนเพื่อยกระดับเป็นความถี่ด้านบวกให้สูงขึ้นคือแรงขึ้นเร็วขึ้นมันยกระดับไม่ได้เพราะที่ว่างไม่มีเนื่องจากมันมีเชื้อโรคมันมีขยะมันมีสิ่งสกปรกอยู่ในจิตนี่เราพูดให้ท่านเห็นภาพเพราะท่านไม่เคยล้างจิตไม่เคยล้างใจไม่เคยล้างจานของท่านเศษแต่ของสกปรกและกระคาอยู่นั่นเนี่ยบางทีของไม่สกปรกแต่ถ้ามันค้างคานานๆและไม่ล้างราก็ขึ้นเชื้อโรคก็ขึ้นหนอนก็ขึ้นท่านว่าจริงไหมครับมาดูต่อครับวิธียกระดับจิตหยาบให้สั่นสะเทือนสูงขึ้นแต่กี้ทำให้จิตหยาบมันใสนะทำให้ใสคราวนี้เราจะมาแนะวิธีทำให้มันสั่นสะเทือนยกระดับจากมิติที่3ไปสู่4ไปสู่5และ6เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วจากนั้นจิตหยาบของท่านที่เข้าระดับ6ได้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณต้องช่วยกันยกระดับไปสู่มิติที่7 8 9 10 11ไม่ใช่แค่5ที่ถูกหลอกเอาไว้11นี่คือหลุดพ้นกลับออกไปเลยแล้วไม่ต้องกลัวครับถึงระดับ6ได้เนี่ย
7 8 9 10 11มันง่ายมากเลยครับมันง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือมันยากอีตรงที่ตั้งแต่เกิดใหม่0เนี่ยตั้งแต่มิติ0จนถึงมิติที่3แล้วคลอดจากคลอดแล้วโตขึ้นมาจาก3เพื่อยกไป6เนี่ยมันยากตรงเนี้ยถ้าไม่ทำตามที่เราบอกและถ้าท่านไม่รู้อนุตตรธรรมที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงพระเมตตามาชี้ทางให้ไม่มีมนุษย์คนไหนจะรู้แล้วไม่มีใครจะกลับบ้านได้ด้วยนี่คือเรื่องจริงครับเราย้ำนะครับพี่น้องครับวิธียกระดับจิตหยาบให้สูงขึ้นท่านดูน้ำแก้วนี้ครับยกระดับจิตหยาบให้สูงขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านต้องเติมเต็มในสิ่งที่เป็นบวกจิตของท่านสะอาดแล้วถูกไหมฮะเหมือนน้ำใสๆที่อยู่ในแก้วท่านจะต้องเพิ่มระดับน้ำในแก้วก็แปลว่าเพิ่มคลื่นความถี่ท่านต้องหยดลงไปหยดลงไปครับถ้าหยดหนึ่งครั้งน้ำมันกระเพื่อมหนึ่งครั้งท่านเห็นไหมครับถ้าท่านหยดสองครั้งน้ำก็กระเพื่อมสองครั้งหยดสามครั้งน้ำก็กระเพื่อมสามครั้งเกิดเป็นคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนของน้ำท่านดูนะและถ้าท่านเนี่ยไม่เว้นวรรคเลยหยดมันอย่างต่อเนื่องไม่เว้นวรรคหยดมันตลอดทั้งวันในยามตื่นแปลว่าสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านด้วยสิ่งที่เรากำลังจะบอกต่อไปเนี่ยไอ้ชำระนี่สอนไปแล้วให้สั่นสะเทือนแบบเนี้ยทั้งชีวิตของท่านที่เหลืออยู่ก็แปลว่าปล่อยให้น้ำเนี่ยเทน้ำลงไปเทสิ่งที่เป็นบวกลงไปในแก้วน้ำก็คือในจิตของท่านแล้วให้น้ำของท่านมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่มีความถี่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะท่านเทรินอย่างต่อเนื่องนั่นคือวิธีการยกระดับจิตหยาบของท่านให้มีมิติที่สูงขึ้นไม่ใช่รอให้ใครมาดูที่อยู่นอกโลกส่งพลังงานลงมายังโลกเพื่อยกระดับมนุษย์โลกจากระดับ3สู่มิติที่5แล้วต้องเตรียมตัวไว้นะให้นั่งนั่งนอนนอนหลอกจนทั้งตายไปแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นคือการถูกหลอกนี่คือวิธีที่ถูกต้องมันผิดจากหลักการวิทยาศาสตร์ตรงไหนท่านคิดอย่างมีเหตุผลท่านกำลังจะเป็นอริยะบุคคลไหมฮะใช้สมองซีกซ้ายนำขวาและขวานำซ้ายได้ด้วยปัญญาของท่านเองเราติดอาวุธมาให้ท่านตลอดท่านย่อมใช้อริยปัญญาลองดูว่านี่คือความจริงไหมค่อยๆเติมน้ำใสลงไปในแก้วอยู่หนึ่งหยดน้ำก็จะสั่นเซียนกระเพื่อมขึ้นน้ำใสๆในแก้วก็คือสิ่งที่ดีงามที่ใสบริสุทธิ์ในจิตหยาบของท่านพอท่านเติมสิ่งดีลงไปอีกคือนึกดีคิดดีพูดดีรักได้ให้อภัยเพนอดทนอดกลั้นให้อภัยอะไรแบบนี้มันคือการทำได้หนึ่งครั้งก็คือหนึ่งหยดแต่ถ้าท่านทำจนเป็นคุณสมบัติของชีวิตประจำวันของท่านเท่ากับว่าท่านเทมันลงไปเลยครับเทริมมันลงไปเลยน้ำในแก้วจะกระเพื่อมตลอดเวลาไม่มีวันหยุดหย่อนไม่มีวันเว้นวรรคมันจะยกระดับแรงสั่นสะเทือนจนถึงขอบแก้วขอบแก้วตรงนี้ก็คือระดับเดียวกันที่เสมอกันกับจิตวิญญาณของท่านสั่นสะเทือนอยู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็เกิดขึ้นพี่น้องครับสิ่งที่ต้องทำก็คือใช้วิธีการในการเติมน้ำดีที่เราอธิบายตะกี้เติมน้ำดีลงไปในจิตของท่านในชีวิตประจำวันใช่ไหมใครสร้างเงื่อนไขชั่วๆท่านก็บวกกับมันให้ได้ไม่น่ารักก็รักมันให้ได้มันทำตัวน่ารักก็ยิ่งรักมันนึกออกไหมนี่คือการเติมน้ำดีลงไปเช่นตอนเช้านะเดี๋ยวก่อนตอนเช้าที่พระพุทธองค์ให้พระเนี่ยออกบิณฑบาตตั้งแต่ไกลโหมีพระอาทิตย์ดวงแรกขึ้นก่อนก็หัวล้านกับบาทพระใช่ไหมพอพระอาทิตย์ขึ้นจริงปั๊บนะพระอาทิตย์ดวงแรกที่มาก่อนก็จะสะท้อนแสงเป็นเงาวาวเพราะเหงื่อออกมาเพื่อสอนจิตของชาวบ้านที่เป็นมนุษย์ไปสงเคราะห์ชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาหุงหาอาหารเพื่อที่จะเอามาตักบาตรสอนให้มนุษย์ได้มีการให้เพราะมนุษย์สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนอกจากโทสะจริตคือความโลภถ้ามนุษย์เราไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวการเป็นสัตว์สังคมตามที่พระบิดาทรงออกแบบกำหนดไว้มันถึงจะเกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงทราบแต่ไม่บอกความจริงมันที่เราพูดไม่มาเฉลยแต่สอนให้ปฏิบัติให้พระตื่นแต่ไกลโหแต่เช้าออกบิณฑบาตที่แปลว่าสงเคราะห์หรือสงเนี่ยแปลว่าผู้ขอนะพอมนุษย์รู้พอชาวบ้านรู้ว่าเฮ้ยมีพระมาบิณฑบาตพระหุงอาหารเองไม่ได้ชาวบ้านรู้ทันทีรีบตื่นมาครับอะไรที่ตัวเองชอบอะไรที่ตัวเองมีจะรีบหุงหาปรุงเป็นอาหารเพื่อเอามาใส่บาตรแล้วมีความสุขมีปิติคนเรานะ365วันพระขยันบิณฑบาต365เช้ามันจะไม่เป็นคนที่จิตใสขึ้นมาโดยเฉพาะในความโลภเนี่ยมันจะไม่ใสจากความโลภมันจะละวางจากความโลภได้ถูกไหมมันก็จะมีใจที่จะนึกถึงคนอื่นนึกถึงพระก็แปลว่าคนอื่นใช่ไหมนึกถึงการตักบาตรนี่คือนึกถึงการให้คนอื่นแล้วให้ด้วยความเต็มใจที่จะให้นี่คือการสอนที่เป็นกุศโลบายที่สุดยอดของพระพุทธองค์เราก็ไม่รู้นะไอ้คนที่ออกบวชแล้วไปบิณฑบาตทุกเช้า
ในใจคิดอะไรอยู่นะมาหาสีกาเหรอหรือว่ามาหาอาหารไม่ใช่หรอกถึงแม้ชาวบ้านใส่อาหารแค่ทัพพีเดียวหรือไม่มีพระรูปนั้นก็ได้ทำหน้าที่ของการเป็นผู้สงเคราะห์ผู้ช่วยเหลือชาวบ้านและเป็นผู้ขอคือต้องการอาหารและช่วยเหลือชาวบ้านให้เขาได้มีจิตที่เป็นกุศลยังมีพฤติกรรมอีกมากมายเราไม่มีเวลามานั่งวิเคราะห์หรอกเพราะเราไม่ใช่ตัวแทนของศาสนาพุทธเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าเพื่อจะบอกความจริงมากล่าวความจริงให้พวกท่านฟังทุกอย่างพระศาสดาทุกพระองค์เราถึงบอกว่าท่านสอนไว้ดีหมดแล้วยกเว้นไอ้พวกอุตริบิดเบือนเพราะไปเชื่อไอ้มอดมารมันหลอกคนนำทางตาบอดที่ไม่ฉลาดไม่ใช้ปัญญานั่นแหละที่สอนผิดบิดเบือนคำสอนของพระศาสดามีอีกเยอะเลยครับที่ถูกบิดเบือนน่ะมันเราจึงบอกมาตามมรรควิถีจิตจักรวาลดีกว่าไม่ต้องปสด.โดยเฉพาะเจ้าสาวของเราเป็นผู้หญิงที่เขาไม่ให้บวชและศึกษาธรรมะมาน้อยมาฟังจิตจักรวาลนี่ท่านจะสามารถกลับบ้านได้ก่อนพวกผู้ชายทั้งหลายที่มันมีความรู้เดิมความรู้เก่าไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำนั่งกรรมฐานนะอยู่คนเดียวปลีกวิเวกมาหลายภพหลายชาติแต่ก็ยังก้าวหน้าอะไรไม่ได้ชาตินี้ก็ยังเป็นอย่างนี้นะมีความรู้เยอะครับประสบการณ์สูงสู้ว่างไปจากความรู้เดิมไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแต่มีการฝักใฝ่ในพระบิดาศรัทธาในผลงานของเราแล้วพร้อมจะตามเรากลับบ้านไปกราบพระบาทบิดาพี่ๆน้องๆที่เป็นเพศหญิงเนี่ยนะคือผู้ที่โชคดีที่มาทีหลังและจะได้กลับก่อนเราจะพิพากษาเอาไว้พี่น้องครับวิธีที่2ในการยกระดับจิตหยาบให้สูงขึ้นก็คือใช้วิธีเอาน้ำดีมาไล่น้ำเสียเห็นไหมเราแนะนำท่านไปตะเกียคือการเอาสิ่งดีๆเอาไล่เอาน้ำดีมาไล่น้ำเสียถูกต้องไหมเอาน้ำใสๆหยดลงไปเทดินลงไปมันทำให้น้ำกระเพื่อมสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงขึ้นจนเสมอปากแก้วแปลว่าเสมอกันกับจิตวิญญาณแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนี่คือสิ่งสมมติที่เราสร้างมายาขึ้นมาให้เกิดจินตภาพเขาเรียกว่าจินตมายาเพื่อท่านได้เรียนรู้ด้วยสมองซีกขวาเรียนรู้ด้วยภาพและรับรองว่าไม่สับสนไม่มีอะไรสงสัยประการที่สามคือวิธีเติมให้เต็มล้นบางคนเนี่ยมันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะรู้วิธีการปฏิบัติว่าจะกลับบ้านอย่างไรชำระจิตหยาบให้มันสะอาดบริสุทธิ์อย่างไรคือนิพพานกิเลสอ่ะการชำระจิตหยาบพูดง่ายๆรู้วิธีว่าจะทำยังไงตั้งแต่อายุยังน้อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราทำสิ่งที่ดีงามจนล้นแก้วแปลว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วพฤติกรรมของท่านที่มันล้นออกมาจากตัวท่านคือพฤติกรรมที่ดีงามใช่ไหมน้ำดีไหลออกมาจากแก้วล้นจากแก้วแปลว่าน้ำนั้นดีด้วยเพราะในแก้วเป็นน้ำดีไม่ใช่น้ำสกปรกเพราะฉะนั้นถึงแม้มันจะล้นออกมาจากตัวท่านกลายเป็นวจีกรรมกลายเป็นมโนกรรมซึ่งเป็นพลังงานจิตด้านบวกที่ตาสองตาเปล่ามองไม่เห็นแต่โลกกับจิตวิญญาณต้องการมันจะมีปัญหาอะไรกับท่านครับถ้าท่านเติมน้ำดีลงไปจนล้นแก้วน้ำที่หกเลอะเทอะล้นออกมาไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ผสัตว์ทั้งหลายล้วนต้องการดื่มกินด้วยล้วนต้องการบริโภคทั้งนั้นเพราะเขาสร้างเองไม่ได้เขาก็ต้องได้รับความเมตตาปราณีจากผู้ที่สร้างได้เศรษฐีต้องมีความเมตตาปราณีต่อยาจกยากไร้ใช่หรือไม่คนที่มีบุญบารมีสูงมีพลังความรักมากมายสามารถแสดงพฤติกรรมที่เป็นด้านบวกเพื่อแบ่งปันคนรอบข้างได้ไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ทั้งนั้นมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นสัจธรรมความจริงที่อยู่เหนือสัจธรรมทั้งปวงที่มนุษย์รู้จักคือโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมมันอยู่สูงสุดนะฮะและถ้าไม่มีคนอย่างเราเนี่ยที่พระบิดาเมตตานะอนุญาตให้มากล่าวความจริงเหล่านี้ให้กับท่านท่านจะรู้ความจริงเหล่านี้ไหมโลกจะรู้สัจธรรมเหล่านี้ไหมเนี่ยเรามากล่าวความจริงตรงเนี้ยเด็กๆยุคพลังงานใหม่ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์แทนพวกท่านที่จะมาดูแลโลกเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกมีพันธสัญญา6ข้อเขาก็จะต้องใช้ความรู้ที่เรากล่าวในพระนามของพระเจ้าในวันนี้และทุกวันที่ผ่านมาและวันหน้าที่เราจะต้องกล่าวตลอดไปเขาจะต้องใช้เป็นกุญแจเป็นคู่มือในการเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเรามาเขียนคัมภีร์ปลายยุคพลังงานเก่าเพื่อผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายที่จะต้องกลับบ้านในชาตินี้ได้ใช้ประโยชน์และเพื่อเป็นคู่มือสำหรับมนุษย์ยุคพลังงานใหม่ด้วยเรามีหน้าที่เขียนพระคัมภีร์ด้วยการกล่าวพระโอวาทแบบนี้ท่านรู้หรือยังว่าเรากลับมาทำไมนี่คือวิธีการเติมน้ำดีเลยนะโดยการนะเอาน้ำดีไล่น้ำเสียและวิธีเติมให้เต็มล้นเติมให้เต็มล้นมันจะเป็นภาพแบบนี้ครับพี่น้องครับเติมไปเรื่อยครับไม่ต้องหยุดเติมไม่ต้องหยุดทำความดีงามสิ่งที่มันล้นออกจากตัวท่านคือพฤติกรรมที่เป็นวจีกรรมกับมโนกรรมและพลังงานจิตจากขันธ์ที่5ที่เรียกว่าวิญญาณขันธ์นะมันจะเหวี่ยงพลังงานบวกออกมาครับใครใกล้ชิดตัวท่านก็จะมีความสุข
ใครเขาขาดความรักเขาอยู่ใกล้ท่านเขาจะรู้สึกอบอุ่นและเป็นสุขเขาจะรู้สึกยินดีและอยากอยู่ใกล้ท่านเพราะเขาขาดพลังงานความรักท่านมีจนล้นสังเกตไหมท่านอยู่ใกล้ใครบางคนท่านอยากอยู่ใกล้เขามากเลยรู้สึกมีความสุขแต่ขณะที่ไปอยู่ใกล้คนบางคนเนี่ยท่านรู้สึกอึดอัดมากเลยอยากอยู่ไกลๆอยากไปห่างๆก็เนี่ยคือสิ่งที่ท่านมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยท่านเป็นคนสองมิติอย่ามองแต่สิ่งที่ตาเนื้อมองเห็นสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็นแต่ตาที่สามของท่านมองเห็นเนี่ยมันมีมากกว่าอีกครับมีมากกว่าไอ้สิ่งที่ตาเนื้อมองเห็นด้วยซ้ำเพราะนั้นเรามาดูวิชาการตะกี้เนี่ยนะมันเป็นจินตมยปัญญาเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพวิธียกระดับจิตญาณให้สูงขึ้นที่เป็นวิชาการวิธีที่หนึ่งครับฝึกทักษะการแลกเปลี่ยนรู้จักแลกเปลี่ยนนะขอโทษพูดคำที่ไม่เพราะหมูไปไก่มาเป็นภาษาโบราณเขาพูดแต่ท่านอย่าไปกินหมูกินไก่แลกเอาไปเลี้ยงดูได้ครับไปเลี้ยงดูให้เขาอิ่มสบายนะหมูไปไก่มาแลกกันนะฝึกทักษะการแลกเปลี่ยนถ้าเราสามารถมีจิตหยาบของเรานี่ที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้แสดงว่าเราไม่หวงเราไม่หวงเราไม่ห่วงห่วงว่าถ้ามันเอาหมูเราไปเดี๋ยวมันทำหมูเราตายมันเอาไก่เราไปมันทำไก่เราตายคือไม่ห่วงนี่แสดงว่าไม่หวงด้วยพร้อมจะให้โดยแลกกันคือให้อย่างมีเงื่อนไขท่านต้องฝึกยกระดับให้มันสูงขึ้นจากการเริ่มต้นแบบนี้คือการแลกเปลี่ยนอย่างที่สองฝึกทักษะในการแบ่งปันกูมีหมูเยอะนะมึงไม่มีไก่มาแลกกับกูเพราะกูอยากได้ไก่ใช่ไหมไม่เป็นไรกูมีหมูเยอะเดี๋ยวกูให้แบ่งให้มึงไปเลี้ยงนี่แสดงว่าไม่เสียดายไม่หวงแหนนะแล้วไม่เป็นห่วงว่ามันเอาไปเลี้ยงแล้วมันจะทำหมูกูตายเพราะกูให้มันกูรู้แล้วว่ามันก็อยากได้หมูเอาไปเลี้ยงมันก็รักหมูเหมือนที่กูรักเห็นไหมเขาเรียกว่าให้ด้วยปัญญาถูกไหมนะแต่ก็ยังมีเงื่อนไขเหมือนกันใช่ไหมเพราะกูต้องมั่นใจก่อนว่ามึงเอาไปเลี้ยงแล้วมึงต้องไม่ทำให้หมูกูตายนี่คือเขาเรียกอะไรจิตหยาบนี่ก็จะละเอียดมากขึ้นจิตจะใสมากขึ้นแล้วเพราะมีความพร้อมที่จะให้มากขึ้นจนแทบจะไม่เหลืออะไรเป็นเงื่อนไขแล้วประการที่3ครับฝึกทักษะการพึ่งพาอาศัยกันวันนี้ฉันเป็นที่พึ่งของเธอนะเป็นที่พึ่งของเธอและเรารู้ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยนะเราให้อะไรไปเราต้องได้สิ่งนั้นมาเรารู้กฎแห่งกรรมแต่เราไม่คาดหวังนะสักวันหนึ่งเวลาเราเดือดร้อนมันเห็นเราเดือดร้อนมันจะต้องมีสำนึกที่จะให้เราเป็นที่พึ่งของมันได้มันจะพาให้เราพ้นไปจากลมนะหรือ pitfall ก็คือหลุมพรางของปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะพาเราข้ามผ่านตรงนั้นไปได้เหมือนกับที่เราช่วยมันก็จะช่วยเราตรงนี้เราไม่ได้หวังผลเราไม่ได้หวังพึ่งแต่เรารู้ว่ากฎของพระบิดาซึ่งเป็นกฎของจักรวาลมันเป็นของมันอย่างนั้นนี่แสดงว่าจิตก็ใสขึ้นอีกแล้วประการสุดท้ายประการที่4เราเสียสละในสิ่งที่เรามีคำว่าเสียสละเนี่ยเรามีเท่าไหร่เรายกให้มันหมดเลยทั้งที่สิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรานะและเป็นประโยชน์สำหรับเราในอนาคตแต่ตอนนี้ขณะเนี้ยมันยังไม่เป็นประโยชน์อะไรถึงแม้เป็นสิ่งสำคัญแต่เราเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากถ้าเขาไม่ได้สิ่งนี้ไปเขาจะเดือดร้อนเขาจะเสียหายเขาจะเสียใจเขาจะอะไรต่อไม่อะไรที่เยอะแยะมากมายสู้เราให้เขาไปก่อนดีกว่าเรามีความสามารถมีปัญญาเราก็หาใหม่ได้แสดงว่าเราไม่หวงเราไม่แหนเราไม่เสียดายและไม่คิดด้วยว่าวันหน้ามึงต้องมาบริจาคกูคืนมึงต้องมาเสียสละให้กูคืนไม่คิดเลยครับนี่คือจิตที่ใสบริสุทธิ์ถึงขั้นเสียสละได้พี่น้องครับองค์เยซูคริสต์เจ้าทรงเสียสละพระชนมชีพเพื่อพี่น้องที่เป็นมนุษย์ชาวคริสต์ทั้งหลายก็รู้ทรงเสียสละพระชนมชีพเพื่อเพื่อนมนุษย์เพื่อจะสอนเพื่อนมนุษย์ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์โดยเฉพาะสัจจะที่จิตวิญญาณของท่านคือลูกแกะของพระองค์ให้ไว้ต่อพระเจ้าไม่ใช่ให้ไว้ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขนาดสัจจะกับเพื่อนมนุษย์น่ะยังเสียสัจจะไม่ได้คิดนึกอย่างไรรู้อย่างไรต้องพูดตรงไปตามนั้นให้คำมั่นว่าอย่างไรต้องทำตามอย่างนั้นสำหรับกับมนุษย์นะใช่ไหมผิดสัจจะไม่ได้นี่กับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ให้กำเนิดท่านและผู้อนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ให้อนุญาตท่านมาทำหน้าที่แทนพระองค์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติมากในการเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีสำคัญไหมพระองค์สำคัญไหมสำคัญให้สัจจะกับพระองค์แล้วมันต้องถือว่าเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์จะบิดเบือนไม่ได้องค์เยซูคริสต์ถึงเสด็จมาก็เพื่อที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ท่านเห็นว่าเสียชีพอย่าเสียสัจจะโดยเฉพาะสัจจะต่อพระเจ้าพระองค์บอกว่าพระองค์สิ้นพระชนม์และพระองค์จะกลับไปหาพระบิดาไปหาพระเจ้า
เพื่อแสดงเห็นว่าทุกคนเนี่ยเวลาตายแล้วต้องกลับไปหาพระเจ้าเท่านั้นแหละแต่ระหว่างเป็นมนุษย์เนี่ยทบหน้าที่ต้องทำคืออะไรและอย่าผิดสัจจะกับพระองค์กลับไปได้ไหมถ้าผิดสัจจะนะไม่ได้เพราะไม่ได้ทำหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่แสดงว่ามาแล้วล้มเหลวเมื่อล้มแล้วเหลวถ้าล้มเสร็จแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามันเหลวมันก็เละมันจะเป็นก้อนเป็นตัวไม่ได้เขาถึงเรียกว่าล้มเหลวพระบิดาจึงให้ใช้คำว่าล้มเหลวแสดงว่ามาเนี่ยเป็นตัวเป็นตนนะเป็นมีตัวตั้งนะแล้วก็มีตัวตนมีตัวตั้งก็คือไม่ล้มมีตัวตนก็คือไม่เหลวนะถ้าล้มเหลวแปลว่าตัวตั้งก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีเพราะชิบหายหมดแล้วมันจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานไปได้ยังไงครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติคำขึ้นไว้ให้มนุษย์โดยเฉพาะคนไทยได้ใช้ทุกคำมีความหมายหมดไม่ใช่ซีซัวพูดไม่เหมือนพวกท่านเวลาตั้งชื่อนึกพ่อกับแม่นึกอยากให้ลูกกูชื่อเก๋ชื่อเท่ชื่ออะไรกูก็ตั้งแม่งไปพอลูกมันโตขึ้นมามันไม่ชอบชื่อนั้นไม่ถูกโฉลกนะจิตวิญญาณมันก็ดลใจมันให้มันไปเปลี่ยนชื่อใหม่ก็มีฮะนะข้อ5ฝึกทักษะการยอมรับผู้อื่นนี่ก็สำคัญวิธียกระดับจิตหยาบทักษะการยอมรับโดยเฉพาะอะไรครับ โดยเฉพาะยอมรับความแตกต่างของตนเองกับผู้อื่นมนุษย์เราเนี่ยมีทั้งสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกันไม่ว่าฝาแฝดหรือแฝดคนละฝามันจะมีที่ต่างกันก็มีที่เหมือนกันก็มากมนุษย์เราทุกคนก็เหมือนกันครับเช่นชอบเหมือนกันไหมครับสีรุ้งมี7สีมีคนชอบทั้ง7สีเลยครับเพียงแต่ว่าแต่ละสีคนชอบมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นในองค์กรนั้นในชุมชนนั้นหรือในทีมงานนั้นท่านว่าไหมไม่มีทางหรอกคนตั้งแต่3คนขึ้นไปเนี่ยจะให้ชอบสีเดียวกันหมดทุกคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ยกเว้นมันตอแหลรสชาติของอาหารเหมือนกันบางคนชอบจืดบางคนชอบหวานบางคนชอบมันบางคนชอบเค็มบางคนชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มรวมรสสำราญอยู่ในนั้นเขาเรียกว่ามิกซ์เขาเรียกว่ามีรสผสมถ้ามันเผ็ดอย่างเดียวแหลมไม่เอาหวานอย่างเดียวไม่เอาเค็มอย่างเดียวไม่เอามึงเอาเค็มเอาเผ็ดเอาหวานมาเจือกันเนี่ยอย่างเช่นในปาปายาป๊อกๆเนี่ยโอ้โหสีอีแซ่บๆอีดีที่ตำปาปายาป๊อกๆคือตำส้มตำมะละกอไม่อร่อยเพราะบางทีแม่งเผ็ดอย่างเดียวบางทีมันหวานอย่างเดียวบางทีมันเปรี้ยวอย่างเดียวนะบางทีมันเค็มปี๋อย่างเดียวมันไม่กลมมากล่อมมันไม่กลมมากล่อม ใช่ไหมเลยไม่อร่อยก็แปลว่าบ่ลำไม่อร่อยลำเนี่ยแปลว่าอร่อยนะภาษาชาวเหนือใช่ไหมลำแปลว่าอร่อยถ้าคนอีสานก็บอกแซ่บแซ่บหลายแปลว่าอร่อยนะแซ่บโลดนี่อร่อยชิบหาย นะฝึกทักษะการยอมรับการยอมรับในความแตกต่างกันระหว่างตัวเองกับคนอื่นมันต้องใช้ปัญญาครับใช่มันใช้ปัญญาเช่นคนอื่นเขาชอบกินข้าวเจ้าแต่เราชอบกินข้าวเหนียวเนี่ยเวลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่าไปบ่นนะว่าต้องหุงทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวกูไม่ชอบเลยมึงเสือกกินไม่เหมือนกูอ้าวมันไม่ดีเหรอมันกินข้าวเหนียวเรากินข้าวเจ้าเพราะเราชอบข้าวเจ้ามันชอบข้าวเหนียวจะได้ไม่แย่งกันไงนี่คือวิธีการคิดด้วยปัญญาแล้วสามารถทำให้เราเรียนรู้จะอยู่กับคนที่มีอะไรที่แตกต่างจากเราได้ผู้หญิงเหมือนกันนะเวลาเจอเพื่อนผู้หญิงด้วยกันกูไม่ชอบกูชอบแต่ผู้ชายเว้ยนะเพราะผู้ชายมันมีประโยชน์กับผู้หญิงไงอ้าวแล้วตอนนี้นะคุณมีผู้ชายไว้หนึ่งคนในชีวิตแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณมีเพื่อนผู้หญิงเยอะๆไว้เป็นเพื่อนคุยเพื่อนคิดเพื่อนค้นเพื่อนคว้านะหรือเพื่อนแค่หรือเพื่อนอะไรก็แล้วแต่มีไว้ไม่ได้หรอมันจะเสียหายตรงไหนใช่ไหมถ้าไม่พูดถึงเรื่องสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ไม่ว่าหญิงหรือชายเท่าหรือแก่ถ้ายังมีชีวิตอยู่อะมันทำให้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้พลังงานความรักกับโลกช่วยให้โลกหมุนทำให้จักรวาลสมดุลอยู่ได้อยู่แล้วนะพี่น้องครับนะต้องยอมรับใช้ปัญญาที่จะยอมรับได้โอเคไหมนะประการที่6ครับฝึกทักษะการปรับตัวเข้าหากันตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับมนุษย์ครับมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ยอมปรับตัวเองอยากให้คนอื่นเนี่ยปรับตัวเองเพื่อหันหน้าเข้ามาหากูแต่ตัวกูไม่เคยคิดที่จะปรับตัวเองหันหน้าไปหาเขาถ้าต่างฝ่ายต่างคนละครึ่งทางมันยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ครับแต่นี่ไม่ครับถ้ามึงไม่ง้อกูก่อนกูจะไม่ยอมคืนดีกับมึงกูจะโกรธมึงร้อยปีกูจะดีไม่ดีร้อยชาตินี่แสดงว่ากูกำลังอาฆาตมึงโดยที่กูก็ไม่รู้สติหรอกเห็นไหมและถ้าเรายังอาฆาตเขาอยู่เนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างสารความสัมพันธ์เพราะมิติของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกิดได้ดำรงอย่างมั่นคงนิรันดร์การได้ด้วยความรักถ้าไม่มีความรักเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นไม่ไ
นะมันจะดำรงอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังโกรธอยู่โมโหอยู่แค่ชั่วโมงชั่วยามหรือแค่3นาทีที่พระบิดาบอกนะจิตตกได้ไม่เกิน3นาทีต้องรีบโมดิฟายตัวเองให้จิตมันกลับสู่ความสมดุลให้หายโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทให้ได้ถ้าเราไม่ยอมไปรออีกฝ่ายนึงยอมก่อนนะถ้ามันโง่เง่าเต่าตุ่นเหมือนท่านนะการเริ่มต้นที่ดีงามที่จะพากันไปสวรรค์จูงไปสวรรค์มันจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเรามีจิตที่สูงกว่าเรามีความสามารถมีความฉลาดทางปัญญาเป็นเลิศกว่าเราก็เป็นผู้นำมันสิครับเมื่อมันมาดีกับเราเพราะเราดีกับมันก่อนถามว่าใครควรจะภาคภูมิใจไอ้คนที่เป็นผู้นำคือตัวท่านใช่ไหมที่ทำให้มันต้องหันมาคุยกับท่านเพราะท่านยอมที่จะคุยกับมันก่อนเมื่อมันโกรธแค้นอาฆาตกันนะท่านเหนือกว่าเขาหลายขุมเลยจิตวิญญาณของท่านจะได้รับรางวัลคือการยกระดับสูงขึ้นและท่านก็จะมีความสุขมีความสงบมากขึ้นเพราะไอเวรนั่นมันกลายมาเป็นผู้อยู่ใต้อำนาจของกูเพราะมันมาดีกับกูตามที่กูดีกับมันน่ะและแสดงว่ากูมีอำนาจเหนือมันใช่เปล่าอยากเหนือมันไม่ใช่เหรอท่านจะไปเอาชนะมันด้วยการมันงี่เง่ากับกูกูก็งี่เง่ากับมันนะมันชั่วกับกูกูก็ชั่วกับมันท่านจะชนะมันได้จริงหรือเปล่าวะท่านยังทำตัวแบบนั้นน่ะท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมและมีสมองครับอย่าให้วิชามารอันเกิดจากกิเลสมารที่อยู่ในขันธ์ที่2คือเวทนาขันธ์เนี่ยมันมาปิดกั้นอุปสรรคในการหมุนธรรมจักรของท่านกับพี่ๆน้องๆที่อยู่ใกล้ตัวท่านคนที่จะต้องถูกตำหนิมากที่สุดก็คือตัวท่านเนี่ยที่มีปัญญาเหนือกว่ามีสติสูงกว่าแต่ท่านไม่ยอมไม่ยอมที่จะทอดสะพานหรือเอาบันไดขั้นที่4โลภะโทสะโมหะนี่กิเลสหนาตัณหาเยอะอยู่3ขั้นท่านต้องเอาบันไดขั้นที่4คือความรักเนี่ยซึ่งไอ้หมอนั่นมันไม่มีความรักทำให้สงบได้ใช่ไหมเอาไปวางให้มันอย่างนี้เขาเรียกบริจาคหรือจาคะคือมีการให้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเพราะเวลาท่านเอาไปวางซ้อนให้มันยืนขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นได้ท่านเป็นผู้ตามและเพราะท่านนำเอากระไดเอาขั้นบันไดนั้นไปให้มันก็จะช่วยพยุงท่านให้ก้าวจากโลภะโทสะโมหะท่านจะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความงมงายลุ่มหลงในตัวไอเวนนั่นแหละท่านก็จะมีแต่ความรักเพราะท่านก็จะได้รับการฉุดช่วยจากไอคนที่มันยืนอยู่บนกระไดขั้นที่ใช้ว่าความรักถ้าท่านจำภาพของวันเสาร์ที่แล้วได้ตัวท่านก็จะได้ขึ้นไปยืนอยู่บนแท่นของความรักด้วยกันกับมันนึกภาพออกไหมเพราะโลภะโทสะโมหะกระไดสามขั้นนี้ยังไม่ใช่ขั้นสูงสุดที่จิตหยาบท่านจะยกระดับไปให้ถึงจิตวิญญาณของท่านรออยู่ขั้นที่เรียกว่าความรักนั่นโอเคไหมครับนี่คือวิธียกระดับจิตหยาบให้สูงขึ้นชัดไหมครับต่อมาวิธียกระดับจิตหยาบให้สูงขึ้นประการที่7ท่านต้องฝึกทักษะทักษะแปลว่าฝึกให้ชำนาญนะชำนาญในจิตนะในการมองโลกทางด้านบวกก็แปลว่านึกดีคิดดีพูดดีท่านมองโลกในแง่บวกคือมองด้านบวกมองในด้านดีนึกในด้านบวกคือนึกในด้านดีต้องฝึกไว้ถ้าจิตของท่านเนี่ยนึกในด้านลบหรือนึกลบหรือนึกชั่วมันจะทำให้จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ของความชั่วนั่นก็คือการทำให้จิตท่านแปดเปื้อนสิ่งสกปรกอีกท่านจึงต้องฝึกอย่าไปนึกลบเช่นถ้าท่านเป็นลูกเมื่อยานะพี่กับน้องสอนกันมึงอ่ะอย่าเสือกทำแบบนี้นะเดี๋ยวแม่โกรธแม่ด่ามึงแน่เลยเดี๋ยวแม่จะโกรธมึงแม่จะด่ามึงถ้าพ่อรู้นะมึงโดนพ่อกระทืบเลยนะพี่กับน้องสอนกันอย่างนี้ทั้งพี่กับน้องที่พี่สอนน้องแบบนี้แสดงว่าพี่กำลังนึกลบนึกลบและนึกด้านลบเพราะบอกว่าถ้าทำตัวแบบนี้เดี๋ยวโดนแม่ด่านะเดี๋ยวโดนแม่ตีเดี๋ยวโดนพ่อกระทืบถามว่ามันเป็นเรื่องดีหรือร้ายอ่ะการถูกลงโทษการตีการกระทืบการอะไรเนี่ยที่กล่าววาจาถึงแม้ความจริงไม่เกิดขึ้นมันเกิดจากจิตที่นึกในด้านลบนึกชั่วพฤติกรรมการถูกตีถูกลงโทษถูกกระทืบนี่พฤติกรรมชั่วๆถ้าเกิดขึ้นแต่ตอนเด็กๆมันจะติดสันดานจนโตเป็นผู้ใหญ่มันก็จะนึกด้านลบนึกลบและคิดแต่ลบคิดแต่ชั่วเช่นไอ้คนที่ระหวาดระแวงคนอื่นคอยหวาดระแวงคนอื่นคอยคิดลบกับคนอื่นไม่เคยมองด้านบวกไม่เคยคิดบวกเลยเนี่ยคนนี้คือคนที่มีเวรกรรมแทนที่ถ้าพี่ๆน้องๆมันจะต้องสอนกันว่านี่น้องอย่าทำแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้นะเดี๋ยวพ่อแม่ไม่รักนะ
เพราะเป็นพฤติกรรมที่พ่อแม่เคยเตือนไว้พี่อย่าจำได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่าทำนะเดี๋ยวพ่อแม่จะไม่รักคำว่ารักนี่บวกนะครับไม่รักแปลว่ามีความบวกลดน้อยลงแต่ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวพ่อแม่เกลียดพ่อแม่โกรธพ่อแม่จะฆ่ามึงนะพ่อแม่จะกระทืบมึงเห็นไหมครับที่ทุกวันนี้ไอ้มอดมันหลอกหลอกให้ท่านสั่งจิตใต้สำนึกว่าให้พูดดีๆพูดเพราะๆกับตัวเองเดี๋ยวก็จะได้สิ่งที่ดีๆไม่ต้องให้ใครสอนพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากมีสีพูดดีเป็นสีแก่ตนถ้าพูดไม่ดีก็จะต้องทุกข์ทนกับไอ้สิ่งที่ตัวเองพูดเพราะมันจะกลับมาหาตัวประการที่8ฝึกทักษะการให้โดยไร้เงื่อนไขให้โดยไม่มีเงื่อนไขนั่นคือการเสียสละที่บอกให้ฟังตะเกียท่านต้องฝึกให้ถึงขั้นนั้นจิตท่านจะใสมากแม้สังเกตไหมคนที่เขาเนี่ยฝึกจิตฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะทำบุญเยอะเลยขยันทำบุญมันทำบุญนั่นคือการฝึกทักษะในการให้โดยไร้เงื่อนไขแต่เราก็ไม่รู้นะไอ้คนที่ฝึกทำบุญขยันทำบุญในใจมันคิดอะไรมันคิดประเภททำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งหรือเปล่าถ้าทำบุญเยอะๆแล้วคิดแบบนี้แสดงว่ามีเงื่อนไขมันจะไม่สามารถยกระดับจิตหยาบให้สูงขึ้นได้หรอกขีดเส้นใต้นะครับประการที่9ฝึกจิตให้ว่างจากการยึดอัตตาการยึดอัตตาคือยึดตัวกูของกูตัวมึงของมึงถ้าท่านยังมีตัวกูของกูมีตัวกูเป็นผู้เป็นผู้รับเป็นผู้เผชิญเป็นผู้รับเป็นผู้เสียเป็นผู้ได้อยู่แสดงว่าท่านยังจิตไม่ใสถ้าท่านยังมีของกูอยู่แน่นอนต้องมีของมึงนั่นของมึงนี่ของกูบางทีเผลอๆของมึงคือของกูและของกูคือของกูใช่หรือไม่ใช่นี่คือการยึดติดตัวตนจิตหยาบของท่านก็จะไม่ใสบริสุทธิ์เพราะมันไปสั่นสะเทือนโดยมันมีความไม่บริสุทธิ์เนี่ยไปเกาะติดคลื่นการสั่นสะเทือนของจิตหยาบท่านอยู่เราบอกแล้วไงสายกีตาร์เนี่ยถ้าเราขึงให้ตึงมันต้องไม่มีอะไรไปแปะไปติดที่สายกีตาร์นะเวลาดีดแล้วมันจะแป้งแต่ถ้าท่านเอานิ้วไปแตะสายกีตาร์ไม่ว่าตรงระดับไหนของคอกีตาร์เวลาดีดแล้วเสียงมันจะเปลี่ยนเสียงมันจะเปลี่ยนเป็นทุ้มเป็นกลางเป็นแหลมมากขึ้นแล้วแต่ว่าท่านจะไปกดมันตรงไหนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจิตหยาบของท่านเนี่ยจะให้เป็นจิตใสบริสุทธิ์ก็คือต้องเป็นสายกีตาร์ที่ขึงแล้วตึงแล้วดีดแล้วเสียงต้องไม่เพี้ยนนึกภาพออกไหมนะท่านต้องว่างจากการยึดติดอัตตาการยึดติดอัตตานะถ้ายังมีตัวมันอยู่นี่ตัวกูนั่นตัวมึงเพราะฉะนั้นนั่นเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูหรือนี่เรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงจิตมันไม่ใสครับท่านต้องวางตรงนี้เรียกว่าละวางอัตตาภาษาอังกฤษเขาเรียกอีโก้ตัวกูของกูไม่ใช่ละวางมายาภายนอกที่ไปหลงรูปและจูบเงาเนี่ยนะไอ้นั่นก็เป็นอัตตาอีกแบบหนึ่งซึ่งมันเป็นมายาและท่านมีความรู้สึกชอบไม่ชอบแล้วไปจูบรูปเนี่ยทั้งที่มันเป็นแค่เงามายาท่านไปจูบไปหลงเพราะนึกว่ามันมีตัวตนนะเห็นไหมครับอัตตามี2แบบตั้งแต่ต้นรายการเราก็พูดให้ท่านฟังแล้วตอนนี้เข้าใจหรือยังนะว่าเรื่องอัตตาตัวกูของกูเนี่ยกับมายาที่เป็นอัตตาเพราะจิตดันไปฝักใฝ่ไปยึดติดมันเข้าจนเกิดความรู้สึกที่เป็นกิเลสจนเกิดตัณหาคือความอยากจนเกิดอารมณ์ขยะคือโลภโกรธหลงนั่นที่มันเพี้ยนไปนั่นน่ะใช่มั้ยนี่คือความจริงนะเบื้องต้นที่เราพูดมาก็เป็นธรรมะเบื้องต้นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นะแต่ไม่ค่อยถูกนำเอามาสอนมาใช้เพราะถูกบิดเบือนไปหมดประการที่10ท่านต้องฝึกจิตให้อยู่เหนือกิเลสตัณหาให้ได้ให้อยู่เหนือกิเลสตัณหาให้ได้ก็คือต้องทํา7 8 9นะตั้งแต่1ถึง8ถึง9มามันเป็นการค่อยๆวางกิเลสค่อยๆวางกิเลสเพื่อยุติตัณหาและยุติอารมณ์ขยะทั้งปวงราคะจริตทั้งปวงแค่ให้อยู่เหนือกิเลสเห็นสิ่งใดเนี่ยอย่าเสียความรู้สึกไปว่ารับรู้แล้วอย่าไปรับเอามาปรุงแต่งนั่นเองวิธีการของจิตจักรวาลสอนแบบนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะประการที่11วิธียกระดับจิตหยาบในชีวิตประจำวันให้มันสั่นสะเทือนสูงขึ้นเพื่อเปลี่ยนจากมิติที่3ไปสู่มิติที่4 5 6จนถึงจิตวิญญาณนะมิติที่6นะฝึกจิตของท่านให้เชี่ยวชาญในการรักพุทธองค์สอนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ขั้นตอนของความรักในการยกระดับทางจิตแต่อดทนอดกลั้นให้อภัยเป็นการยกระดับสภาวะจิตหยาบของท่านและกายหยาบของท่านพร้อมกันด้วยการปฏิบัติการอดทนคือการที่ท่าน
ยอมให้คนอื่นทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราต่อตัวเราก็คือยอมด้วยจิตใช่ไหมเพื่อให้ตัวเราเนี่ยยังมีเขาเป็นเมียมีเขาเป็นผัวมีเขาเป็นลูกมีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานนะมีเขาเป็นคนข้างบ้านของเราต่อไปได้นี่คือพฤติกรรมทางโลกอดทนอดกลั้นให้อภัยเป็นการแสดงพฤติกรรมใน2มิติเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นการแสดงพฤติกรรมในมิติของจิตพระพุทธองค์สอนแบบนี้ในเรื่องของจิตเพราะว่าพระองค์สอนให้ปฏิบัติธรรมด้วยการปลีกวิเวกในเบื้องต้นปลีกวิเวกพอเข้าถึงทุกอย่างแล้วก็ต้องกลับมาสู่สังคมเหมือนที่พระองค์แสดงบทบาทให้เห็นแต่บางคนจับแค่บางตอนของพระพุทธองค์ก็เลยไปหาว่าพระองค์เนี่ยสอนให้ปลีกวิเวกสอนให้ปลีกวิเวกนะซึ่งถ้าดูจากศีล5ข้อก็จะรู้นะว่าพระองค์สอนให้ปลีกวิเวกหรือสอนให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องขณะที่อยู่ในสังคมห้ามมูสาบแล้วว่าห้ามตอแหลคนอื่นอยู่คนเดียวจะไปตอแหลใครอะครับเห็นไหมนี่คือพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้ปลีกวิเวกแต่ถูกไอ้มอดมารมันบิดเบือนหลอกลวงทุกอย่างจนเพี้ยนไปหมดเนี่ยต้องเชี่ยวชาญในการรักโอเคไหมนะนี่คือคำอธิบายประการที่12ประการสุดท้ายคือฝึกจิตให้มีทักษะในการใช้ปัญญาฝึกจิตให้มีทักษะในการใช้ปัญญาเพราะถ้าจิตท่านว่างและจิตท่านใสใจท่านสวยมันก็จะทำให้จิตของท่านนึกบวกและจะทำให้จิตของท่านไปโปรแกรมให้สมองคิดในสิ่งที่เป็นบวกคิดในทางสร้างสรรค์คิดในสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าสมองฉลาดในการให้ปัญญาให้ความคิดที่ดีงามแก่จิตจิตกับสมองมันทำงานร่วมกันมันจะพึ่งพาอาศัยกันจิตตะปัญญาต้องยกระดับไปด้วยกันมันจึงจะทำให้ท่านเนี่ยหมุนธรรมจักรได้สำเร็จและหลุดพ้นนิพพานได้ในชาตินี้อย่างแน่นอนขอให้รู้วิธีปฏิบัติอย่างที่เราบอกเนี่ยมันจิตและปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่จิตตัวเดียวแล้วทำให้ท่านหลุดพ้นนิพพานได้ไม่ใช่ครับท่านเป็นคนสองมิตินะนี่คือคำตอบพี่น้องครับ แล้วยกระดับจิตหยาบเพื่ออะไรย้ำอีกครั้งพยายามยกระดับจิตหยาบตั้งแต่อยู่ในท้องนะมิติที่ศูนย์จนทั้งกลายเป็นกายหยาบขึ้นมาในท้องแม่เป็นมิติที่สามแล้วคลอดออกมาเอาแวะแล้วก็ต้องยกระดับมันต่อเนื่องขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ยกระดับจิตหยาบเพื่ออะไรถ้าอยู่ในท้องก็เพื่อโปรแกรมหรือฟอร์มมิ่งก็แปลว่าฟอร์มกายสังขารขึ้นมาร่างกายของมนุษย์เขาเรียกว่ากายสังขารคำว่าสังขารหมายถึงการปรุงแต่งกายก็คือกายหยาบหรือกายภาพใช้จิตหยาบปรุงแต่งกายสังขารทางกายภาพให้เกิดเป็นวุ้นและจากวุ้นก็มีตัวมีตนมีตามีรูปมีรูปธรรมใช่ไหมจนทั้งมันสมบูรณ์พร้อมแล้วค่อยคลอดออกมาเมื่อครบ9เดือนเราพูดตามธรรมชาตินะใช่ไหมทีนี้มาดูกันทางวิชาการว่ายกระดับจิตหยาบเพื่ออะไรยกระดับจิตหยาบเพื่ออะไร1เพื่อให้มีแรงสั่นสะเทือนสูงขึ้นเรื่อยๆให้จิตหยาบมีแรงสั่นสะเทือนสูงขึ้นเรื่อยๆ2เพื่อสร้างกายสังขารที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะ และสร้างกายสังขารที่สมดุลเมื่อคลอดออกมาแล้วเพื่อข้อที่3ครับเพื่อให้ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมนุษย์ที่เป็นกายสังขารหรือกายหยาบเนี่ยให้เป็นเปลือกนอกของแก่นแท้ให้เป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณเนี่ยจะอยู่เฉยๆลอยๆไม่ได้ต้องมีเปลือกนอกก็คือมีกายสังขารห่อหุ้มกายสังขารมีประโยชน์ก็คือเป็นเครื่องห่อหุ้มจิตวิญญาณเอาไว้ไม่งั้นจิตวิญญาณจะดำรงอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้เพราะถูกกำหนดมาให้เป็นคน2มิตินั่นเองนอกจากนั้นยกระดับจิตหยาบเพื่ออะไรเพื่อให้แรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบทางด้านบวกเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วสามารถทำให้กายหยาบเนี่ยเกิดขึ้นดำรงอยู่และส่วนที่ควรจะเสื่อมสลายก็เสื่อมสลายไปแล้วมีสิ่งใหม่เกิดใหม่ขึ้นมาแทนกฎแห่งอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตานะไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงนะมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่และมีดับไปแต่ท่านเข้าใจแค่กายหยาบท่านเข้าใจแค่มิติทางกายภาพแต่มิติทางจิตวิญญาณก็คือจิตหยาบของท่านจะต้องสั่นสะเทือนเป็นบวกอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆมันจึงจะทำให้ DNA ของเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านทุกชิ้นนับล้านล้านเซลล์เนี่ยมันจะได้รับพลังงานด้านบวกมีการไวเบรตมีการสั่นสะเทือนด้านบวกทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกซึ่งร่างกายต้องการเมื่อเราไม่ขาดตรงนี้และเราไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ที่มันจะมีนะโปรตีนของสัตว์ร้ายเข้าไปหล่อเลี้ยงสัตว์ร้ายที่มันแอบตัดต่อ DNA ไว้ข้างในเราไม่มีไอ้พวกสัตว์ร้ายข้างในมันก็จะตายเ
พอมันตายเนี่ย DNA ของพระเจ้า DNA ของพี่พรีเดนซ์เนี่ยมันจะได้รับแรงสั่นสะเทือนเต็มที่มันก็มีพลังอํานาจมันก็เจริญเติบโตมันก็ดำรงอยู่มันก็เสื่อมสลายมันก็โตวันโตคืนและมีชีวิตอยู่ได้นี่คือการมีชีวิตที่เป็นอมตะซึ่งพระบิดาทรงออกแบบไว้ใครไม่เชื่อเราวันนี้เชื่อมากขึ้นไหมเราอธิบายให้ฟังเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะเป็นวิทยาทานด้วยเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยถ้าท่านยังไม่เชื่อนะท่านก็แสดงว่าท่านอยากอายุสั้นเหมือนเดิมเมื่อได้รู้ข่าวดีจากเป็นข่าวประเสริฐจากจักรวาลจากพระเจ้าจากพระบิดาผ่านปากเราออกมาเนี่ยและท่านไม่รับเอาไม่เอามาปฏิบัติท่านที่รับรู้แล้วจะควรจะรับเอาเพราะมันเกิดประโยชน์กับท่านและไม่ยอมเอามาปฏิบัติเนี่ยมันน่าเสียดายจังต้องร้องเพลงพุ่มพวงว่าเสียดายจังสู่การเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้เพื่อเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเมื่อท่านเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแสดงว่าท่านเข้าถึงมิติที่6แล้วเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วเพราะจิตวิญญาณอาสาพระบิดามาเกิดเพื่อเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐไม่ได้มาเกิดเป็นคนที่คออยากสักแต่ได้ว่าคนแล้วพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่หน่อยเดียวร่างกายเติบใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วหรือสาวแก่สาวหนุ่มแก่และหนุ่มชราก็เลยก็เรียกว่าสมมติตัวเองว่าตัวเองคือมนุษย์และตอบไม่ได้ว่ากูเป็นมนุษย์ตอนไหนและทำไมกูถึงเรียกว่าตัวกูเป็นมนุษย์ได้ประการที่6ยกระดับจิตญาเพื่ออะไรนะสู่การเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐที่มีชีวิตเป็นอมตะโดยไม่มีวันตายจริงๆแล้วแค่มิติที่5ท่านก็เริ่มอายุยืนแล้วนะครับท่านก็จะมีกายสังขารที่เสื่อมช้านะครับอาจจะอายุ100กว่าปี200ปีได้นะครับถ้าท่านเข้าถึงมิติที่5ได้แต่ถ้าถึงมิติที่6แล้วท่านไม่มีวันตายแต่ถามว่าทำไมมนุษย์ต่างดาวที่เขามีชีวิตรอดแล้วไม่เคยตาย 20,000 ปี 25,000 ปี 5,000 ปีพวกมันยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่เคยตายเพราะว่าเขาเนี่ยพระบิดาใช้วิธีแบบที่สร้างสัตว์บนโลกคือให้จิตวิญญาณมาจากพระองค์จากนอกอนันตจักรวาลมี6เหลี่ยมมุมเนี่ยเข้ามาเกิดเป็นรูปธรรมสิ่งมีชีวิตที่เหมือนสัตว์ไม่ค่อยเหมือนมนุษย์หรอกบนดาวแต่ละดวงมาจิตวิญญาณเพียวๆ6เหลี่ยมมุมนั่นแปลว่ามาเพื่อไม่ต้องตายอ่ะพระองค์เอา6เหลี่ยมมุมมาให้แต่ปรากฏว่าพวกเขาสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของเขาเนี่ยได้ต่ำจากความเป็นจริงเพราะเขามาหลงมายาหลงมายาที่พระบิดาทรงสร้างมายาทางกายภาพเอาไว้บนดวงดาวของเขาเขาหลงมายาตรงนั้นจิตก็เลยตกจิตเลยไม่ใสเหมือนพวกท่านเนี่ยยกระดับไม่ขึ้นเพราะจิตตกมีจิตมีสกปรกอยู่ในจานไม่เคยล้างมันเลยยกไม่ขึ้นพวกเขามี6นะแต่มันยกไม่ขึ้นเพราะเขาทำจิตเขาตกไปหลงมายานึกว่าเป็นแก่นแท้เห็นไหมเขาสวนทางกับท่านอยู่แต่เขาก็ยังมีฤทธิ์มากกว่าท่านเพราะจาก6ลงมา5แต่ถ้าเขายังเหลวไหลต่อไปอีกทำจิตทรุดโทรมตกต่ำมากกว่านี้อีกจาก5มีสิทธิ์ลงมาเป็น4แล้วเผลอๆไปเป็น0เลยครับต้องมามีการเกิดการตายเหมือนพวกท่านที่เป็นมนุษย์นะนั้นท่านจะบอกว่ามนุษย์ไม่ดีเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ดีเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตบนดาวอื่นเหนือกว่าเยอะดีกว่าเยอะเขาดีแต่รู้มากกว่าท่านเพราะเขาไม่เคยตายเขาดีกว่าท่านเพราะเขาฉลาดกว่าท่านเพราะเขาไม่เคยตายสมองเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่พวกท่านนะไม่กี่สิบปีก็ตายแล้วพอมาเกิดมาเป็นทารกมาเป็นเด็กก็ต้องเริ่มใหม่ฝึกให้ฉลาดใหม่ฝึกให้คิดใหม่ใช่ไหมแล้วบางภพชาติเกิดมาเป็นมนุษย์เสือทะลึ่งไม่ใช้สมองคิดอีกอ้าวเซลล์สมองถูกทำให้เสื่อมลงจะใช้ประโยชน์ไม่ได้นะ 10% ในทุกๆ 9 ปีจะเสื่อมซึ่งมันจะเป็นผลในชาติหน้านะมีสมอง 100% น่ะชาตินี้ทำเสื่อมไป10ชาติหน้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะให้มีความฉลาดใช้ได้แค่ 90% เท่านั้นแล้วถ้าเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติแล้วขี้เกียจคิดชอบวานให้คนอื่นคิดแต่ชั่วทำแต่ผิดมันก็เป็นอัลไซเมอร์เวียนกรรมมันมีอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครบอกท่านได้เชื่อมโยงความจริงระหว่างภพชาติไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าองค์ธรรมะคือองค์ความรู้ตรงเนี้ยหรือสัจธรรมตรงเนี้ยมันคืออะไรพี่น้องๆครับภาพนี้สำคัญครับเราย้ำนะฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริยาตันสกุลกล่าวธรรมะแล้วเราไม่ใช่พระศาสดาอย่างน้อยๆใน 3-4 พระองค์ที่ท่านเห็นพุทธคริสต์อิสลามนะและอีกรูปธรรมหนึ่งก็แบ่งปันเอาไว้ให้นะแบ่งเอาไว้ให้ทุกศาสนาเป็นสากลทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกสายธรรมล้วนมาจากต้นฐานเดียวกันเราไม่มาทำลายเราไม่มายกเลิกสัจธรรมของพระศาสดาพระองค์ใดขีดเส้นใต้คำว่าพระสัจธรรมหรือพระโอวาทที่อยู่เป็นพระวจนะของพระศาสดาพระองค์ใดกล่าวไว้ถ้าเป็นเรื่องจริงจิตจักรวาลไม่ได้มาเพื่อยกเลิกแต่จะมายกเลิกมาแก้ไขแก้ข่าวให้เมื่อผู้สืบทอดซึ่งเป็นอะไรคนนำทางตาบอดเพราะถูกมอดหลอกและเพราะขาดปัญญา
สอนผิดจนบิดเบือนสัจธรรมของพระศาสดาทั้งหมดเราจะนำเอามากล่าวเพื่อเตือนสติและแก้ไขให้ถูกต้องนั่นคือภารกิจของจิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็อดผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งและคือองค์จิตจักรวาลในปลายยุคพลังงานเก่าเราจะกลับไปกราบพระบาทของพระองค์ด้วยกันคืนนี้สมควรแก่เวลาแล้วครับพี่น้องขอให้ทุกท่านนอนหลับและฝันดีฝันถึงสิ่งดีๆและเริ่มต้นชีวิตใหม่ของท่านซะทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ขอให้เหมือนเกิดใหม่

ซึ่งมันจะเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงท่านจะสามารถรอดชีวิตสู่ยุคพลังงานใหม่ข้ามยุคไปได้หรือไม่หรือท่านจะต้องถูกชำระเพราะท่านเป็นแค่ขยะชิ้นหนึ่งบนโลกหรือท่านเป็นขยะนี่แปลว่าตายตกนรกและไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรือท่านเป็นแค่วัชพืชเป็นต้นวัชพืชกับไอสิ่งที่มันเป็นขยะที่ไม่มีประโยชน์อยู่ในนรกแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกไว้คือผู้ที่หลุดลอยค้างอยู่ข้างบนได้ยินอยู่ตลอดเวลาที่พระบิดาทรงเปิดมิติให้ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งที่เรามาเจ้ยแจ้วทุกรูปธรรมที่เป็นบุตรของพระบิดาและมีความโชคดีที่พระองค์ทรงเลือกให้พระองค์จะเป็นผู้เปิดมิติทางปัญญาเปิดมิติทางหูเปิดมิติทางจิตให้รับรู้รับฟังพระโอวาทที่เราที่เป็นน้องสุดท้องมากล่าวให้กับพี่ๆน้องๆทั้งอนันตจักรวาลได้รับรู้รับทราบได้ฟังส่วนใครจะพิพากษาตัวเองว่าจะอย่างไรกับพระโอวาทที่เรากล่าวสุดแท้แต่ท่านเพราะโลกนี้เป็นโลกที่เป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีลูกกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาลูกให้ได้ทำหน้าที่อย่างราบรื่นนะแล้วก็ทำให้พี่ๆน้องๆที่ถึงเวลาแล้วได้เก็ตในสิ่งที่สมควรจะเก็ตเพื่อจะเดินตามกันไปสู่ด่านนภาลัยเพื่อกลับไปกราบพระองค์ด้วยกันในก่อนวันสิ้นยุคพลังงานเก่าหรือเมื่อทำสำเร็จแล้วจะร้องขอพระองค์เพื่อจะอยู่ช่วยค้ำจุนโลกต่อในการส่งไม้ให้กับพี่ๆน้องๆที่มาจากฟ้าสีครามที่เป็นเด็กๆก็สุดแท้แต่ละคนจะร้องขอพระบิดาทรงเมตตาอยู่แล้วนะขอให้ทุกท่านนะขอบคุณและขอบพระทัยนะขอบคุณน้องบุญธรรมและทีมงานขอบพระทัยพี่ๆน้องๆในวงโคจรดาวศุกร์และดาวเสาร์ขอโทษในดาวพฤหัสและดาวเสาร์ดาวศุกร์ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ยกเว้นไอ้พวกบุกรุกนะครับและก็พระสุริยเทพนะครับกราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาครับเอเมนสาธุครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2565เป็นเวลา3ทุ่มครึ่งโดยประมาณเวลาเดิมเราก็จะมาเชิญชวนพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของอนันตจักรวาลในการที่ท่านทั้งหลายซึ่งดำรงตนเองอยู่ในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพจะได้มีโอกาสได้รับรู้รับฟังพระโอวาทจากพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นพระผู้ที่ทรงให้โอกาสพี่ๆน้องๆแห่งเราทั้งหลายได้เข้ามาจุติในอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเพื่อเข้ามาทำหน้าที่แทนพระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งรูปธรรมที่มีชีวิตไม่ว่าจะอยู่ดาวดวงไหนตรงไหนอะไรต่างๆก็มีหน้าที่ทั้งนั้นแต่สำหรับพี่ๆน้องๆที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มีภารกิจพิเศษกว่าพี่ๆน้องๆที่เป็นรูปธรรมที่มีชีวิตซึ่งไปเกิดอยู่บนดวงดาวต่างๆในอนันตจักรวาลที่พิเศษก็คือมนุษย์เนี่ยมีจิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดมีหน้าที่ต้องทำอะไรมีหน้าที่ในการมาร่วมด้วยช่วยกันเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลก

พื่อช่วยให้โลกเนี้ยสมดุลด้วยการหมุนธรรมจักรร่วมกันไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนอยู่บนภูมิประเทศหรืออยู่ในเขตพิกัดของทวีปใดก็ตามบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ต่างจะต้องช่วยกันใช้ความรักที่เป็นธรรมชาติเป็นความรักของจิตวิญญาณที่ถือติดตัวมาจากพระบิดาหรือพระเจ้าเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายเนี่ยได้เรียนรู้ว่าความจริงที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าถึงและต้องปฏิบัติเป็นงานที่มีเกียรติอย่างยิ่งเป็นงานที่มีเกียรติอันสูงส่งซึ่งเป็นภารกิจพิเศษที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆในอนันตจักรวาลจะได้รับโอกาสจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลให้ปฏิบัตินอกจากมนุษย์โลกเท่านั้นเพื่ออะไรเพื่อช่วยโลกสมดุลเมื่อโลกสมดุลแล้วพระบิดาได้ทรงออกแบบเอาไว้ว่าถ้าระบบโลกนี้เกิดความสงบและสมดุลมันจะทำให้ห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระเจ้าหรือของพระองค์ที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าเอกภพถ้าเป็นภาษาธรรมะก็เรียกว่าอนันตจักรวาลมีความสมดุลอย่างยั่งยืนชั่วกาลนิรันดร์นี่คือภารกิจพิเศษของมนุษย์ทุกคนบนโลกด้วยเหตุนี้เองเมื่อมนุษย์เนี่ยขาดสติทางวิญญาณไม่มีใครบอกกล่าวเล่าขานถึงงานที่สำคัญพิเศษเนี่ยมนุษย์เลยไม่รู้คุณค่าของตัวเองมีจิตสำนึกตกต่ำรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นหมุนกลับมาจากไปตามที่มอดมารวางแผนวางยาหลอกลวงไว้แต่ไม่ยอมหมุนธรรมจักรทั้งที่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาได้ทรงตรัสรู้และค้นพบพร้อมกับประกาศเป็นพระวจนะเอาไว้ว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเพื่อจะใช้สูตรเนี้ยในการใช้เมตตาธรรมเพื่อค้ำจุนโลกเมื่อค้ำจุนโลกให้โลกสมดุลได้นะมนุษย์ทั้งโลกก็คือเราเนี่ยเราคือโลกมนุษย์ทั้งโลกก็คือโลกโลกก็คือเราก็คือพวกเราก็แปลว่าโลกกับมนุษย์ก็จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือภารกิจที่พระศาสดาทรงตรัสรู้ไว้แต่มอดมารเนี่ยพาให้คนนำทางตาบอดชวนมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยหลงทางหลงธรรมธรรมะนะและหลงธรรมทออันธรรมจนกระทั่งหลงทางนิพพานกลับบ้านเกิดเมืองนอนในแดนสุญญตาไม่ได้ก็ขึ้นไปลอยค้างเติ่งอยู่บนนั้นแล้วสร้างค่านิยมผิดๆว่าบนนั้นแหละคือแดนนิพพานนะคำว่านิพพานแปลว่าต้องดับการเกิดดับคำว่านิพพานนะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นคือความหมายของพวกเขาซึ่งจริงๆแล้วคำว่านิพพานนั้นนะมันเกิดขึ้นที่ใจของมนุษย์จิตใจของมนุษย์ทุกคนต้องนิพพานนิพพานอะไรครับนิพพานคือต้องดับการเกิดดับสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดไม่ควรจะมีในสภาวะจิตนั่นก็คือกิเลสถ้าดับกิเลสได้ตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงมันก็ดับด้วยเพราะกิเลสเป็นบ่อเกิดของตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงแม้กระทั่งอวิชชาทั้งหลายดับกิเลสตัวเดียวนะคือความรู้สึกดับความรู้สึกตัวเดียวง่ายๆก็นิพพานได้แล้วมันไม่ต้องถามว่าแดนนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของท่านเราย้ำแต่ถูกมอดมารโดยคนนำทางตาบอดตกเป็นเครื่องมือของมอดมารแล้วก็หลอกท่านทั้งหลายทั้งโลกลวงคนทั้งโลกมานานเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นพันปีพอเรามากล่าวในนามของพระบิดาหลายๆคนก็เลยปฏิเสธเพราะอะไรเพราะว่าไม่เคยได้ยินความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งเรากล่าวมาจากพระเจ้าได้ยินแต่เรื่องเช่นเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็นิพพานก็คือตายแล้วศูนย์ไปไหนช่างหัวแม่นจิตวิญญาณศูนย์หายได้ไม่เป็นพลังงานแล้วนี่ก็เป็นกล่องพลังงานนะลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยที่มันเป็นชนิดแขวนนะแกว่งไปแกว่งมาถ้ามันยังมีแรงอยู่มันจะแกว่งไปแกว่งมามันมาจากทิศไหนมันก็จะถึงแม้จะเหวี่ยงไปฝั่งตรงข้ามเมื่อสุดทางที่ฝั่งตรงข้ามมันก็จะต้องเวียนกลับมาสู่จุดเดิมที่เรายกมันขึ้นมาแล้วแกว่งไปแกว่งมาจิตของมนุษย์ก็เหมือนกันครับเวลาท่านสื่อสารทางจิต
นะรักใครคิดถึงใครก็ตามคลื่นพลังงานจิตคลื่นพลังงานความรักคลื่นพลังงานของความคิดถึงมันจะเวียงจากจิตเราเนี่ยออกไปหาคนที่จิตเรากำหนดเช่นเป็นคนที่เรารักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกเมียเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีที่เราคิดถึงหรือเป็นคนชั่วที่เราก็คิดถึงมันเหมือนกันจิตเราก็จะเวียงไปหามันเมื่อเวียงไปแล้วเมื่อไปคอนแทคกับจิตของไอ้หมอนั่นแล้วถึงแม้จิตหยาบมันไม่รู้แต่จิตวิญญาณของมันน่ะรู้คลื่นพลังจิตของเราที่เป็นกระแสจิตนะฮะมันก็จะถูกเวียงกลับเข้ามาหาที่ตัวเราเองจากจุดเริ่มต้นมันจึงจะครบลูปนั่นก็คือสัจธรรมหรือธรรมะที่เป็นธรรมชาติของจิตนะเราก็เลยขอบอกท่านทั้งหลายไว้นะว่าเนี่ยโลกมนุษย์เราเนี่ยจึงต้องเปลืองพระศาสดาเยอะมากทั้งพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองและพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าหรือพระบิดาส่งเข้ามาเพื่อเตือนสติพวกท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยให้รู้ว่าหน้าที่คืออะไรแต่ท่านรู้ไหมในช่วงปลายยุคพลังงานเก่าเนี่ยสิ่งที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนำมากล่าวต่อท่านทั้งหลายโดยสื่อพระโอวาทมาจากพระเจ้าในระบบจิตสู่จิตและเป็นรายการสดนะสดทั้งระบบโลกที่น้องบุญธรรมกับทีมงานช่วยกันดูแลถ่ายทอดสดไปทั่วโลกและสดทั้งในกระบวนการทางจิตที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการถ่ายทอดสดระหว่างเรากับพระเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลในยามวิกาลของประเทศไทยนะแต่อาจจะเป็นยามรุ่งสางสว่างแจ้งของอเมริกาหรือยุโรปก็สุดแท้แต่ว่าท่านรับชมรับฟังจากที่ไหนเราก็พูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังเพราะว่าโลกเราเนี่ยเปลืองพระศาสดามาแล้วตั้ง24พระองค์เนี่ยแล้วก็จะมีพระเมสสิยานะหรือพระศรีอริยะเมตไตรเรากล่าวพระนามสั้นๆก็จะมาปิดนะมาปิดในการที่จะเป็นพระศาสดาสำหรับมนุษย์โลกยุคพลังงานใหม่แต่ตอนนี้ยังอยู่ในยุคพลังงานเก่ายังไงพระองค์ก็จะไม่เสด็จมาหรอกเนี่ยเราก็มาทำหน้าที่เคลียร์พื้นที่ปรับสภาวะจิตสำนึกของพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์แล้วก็จูนจิตวิญญาณให้อยู่ในสภาวะสมดุลฟังรายการที่เราสื่อถ่ายทอดสดกับพระเจ้าท่านทั้งหลายถ้ามีจิตสำนึกที่ถูกต้องในสิ่งที่ตัวเองรู้ได้ว่าตัวเองกำลังบกพร่องท่านก็จะไม่ต้องลงนรกไม่ต้องไปปรับจิตวิญญาณของท่านที่เสียสมดุลในนรกแต่สามารถปรับได้ขณะที่รับฟังรายการสื่อถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยนั่นคือประโยชน์นะอยู่บนโลกก็ใช้ไซโคโชมีเสียงหัวเราะเป็นตัวชี้วัดและมีพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นตัวชี้วัดแต่ถ้าไปอยู่ในนรกเนี่ยนะมันจะเป็นเสียงโหยหวนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดด้วยความทุกข์ทรมานเพราะการสร้างสำนึกที่ถูกต้องให้กับจิตวิญญาณที่หลงมิติในนรกนั้นจะใช้วิธีการทางด้านลบในการจัดการในการบำบัดรักษาเยียวยามันถ้าท่านเป็นมนุษย์ท่านฉลาดไหมถูกลงโทษในนรกให้เจ็บปวดทุกทรมานร้องครวญครางอย่างโหยหวนกับสนุกสนานร่าเริงอยู่บนโลกกับกระบวนการไซโคโชของปริญญาเพื่อปรับจิตสำนึกในการที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยนะสามารถจะเปลี่ยนตามมีความสมดุลเกิดขึ้นโดยไม่ต้องไปถูกลงโทษลงทันไปถูกบริหารจัดการอาการเจ็บปวดป่วยไข้ของจิตวิญญาณในนรกซึ่งเป็นโรงพยาบาลของจิตวิญญาณนั่นคือสิ่งที่เราพยายามกระทำและพระบิดาส่งเรามาสัจธรรมชั้นสูงสุดที่เราส่งที่พระองค์ส่งเรามาจะเป็นสัจธรรมที่ท่านฟังมาตลอดท่านจะรู้ว่าท่านไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนจริงครับเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีสมองของมนุษย์คนไหนที่ฉลาดเป็นกรดหรือเป็นระดับสัพพัญญูที่จะสามารถเข้าถึงความจริงระดับอนุตตรธรรมด้วยตนเองได้เพราะสมองมีแค่2ซีกไม่มีซีกที่3ที่จะสามารถเข้าถึงอนุตตรธรรมนะคือไม่มีอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแบบพระพุทธองค์นะพระพุทธองค์นะเป็นมนุษย์พิเศษเป็นคนพิเศษพระองค์เดียวเท่านั้นน่ะที่สามารถเข้าถึงได้แต่มนุษย์ทั่วไปส่วนใหญ่มีสมอง2ซีกยังไงก็ไม่สามารถที่จะ channel กับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้พระองค์ต้องส่งเรามาแล้วเอาเครื่องมือชิ้นนั้นติดจิตวิญญาณมาด้วยแล้วก็มาโปรแกรมตอนที่เราเป็นมนุษย์ให้มีสมองพิเศษมีปัญญาปาฏิหาริย์ที่สามารถสื่อสารกับพระองค์แล้วเอาพระโอวาทมากล่าวต่อท่านได้คืนนี้ก็เช่นกัน11มิถุนายน2565พระองค์ก็ให้เรามาทำหน้าที่
ล่าวพระโอวาทของพระองค์ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังได้รู้นะแล้วก็แน่นอนเรามานะภายใต้หัวข้อเรื่องวันนี้ก็คือชนะทุกข์ได้เพราะไม่โง่เป็นเอพิโซดหรือ EP ที่390นะชนะทุกข์ได้เพราะไม่โง่โดยเรามาพร้อมกันกับเทพเจ้าแห่งอะคีฟินิกซ์ เป็นเทพเจ้าแห่งอะคีฟินิกซ์เพื่อมากลางปีกปกป้องคุ้มครองมนุษย์ผู้ใฝ่ดีผู้ที่พิพากษาตัวเองว่าจะเป็นผู้รอดซึ่งเราไม่ต้องพูดซ้ำว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถพิพากษาตัวเองว่าจะรอดหรือไม่รอดในปฏิบัติการชำระโลกเพื่อเปลี่ยนโลกจากยุคพลังงานเก่าในขณะนี้ไปสู่โลกยุคพลังงานใหม่พี่น้องครับเนี่ยเทพเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์ก็คือพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราที่มาเกิดเพื่อช่วยเหลือพวกท่านในภพชาตินี้ที่มีน้องๆที่รักทั้งหลายเพราะการได้ฟังพระโอวาทสดๆเป็นโอกาสอันงดงามที่ท่านทั้งหลายจะได้รับพลังงานความรักซึ่งเป็นพลังงานที่เข้มข้นทางด้านบวกบริสุทธิ์ที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงประทานเข้ามาอย่างระบบโลกผ่านเราเนี่ยเราทำสามเหลี่ยมกับพระองค์นะเราเนี่ยจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราแล้วก็พระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือท่านวิสุทธิปัญญาพระเชษฐาของเราแล้วก็พระบิดาหรือพระเจ้าสามรูปธรรมคือสามเหลี่ยมมุมที่เป็นสามเหลี่ยมที่มั่นคงเป็นสามเหลี่ยมที่ยั่งยืนและเป็นสามเหลี่ยมตลอดกาลนะถ้าท่านจะสื่อสารกับพระบิดาหรือกับพระเจ้าท่านก็สามารถเข้ามาสู่กระบวนการนะสามเหลี่ยมของเรากับพระบิดาได้มันอยู่ที่ท่านมีความสามารถไหมอยู่ที่ท่านเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเราไหมนะมันเป็นอย่างนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เนื่องจากความรู้เรื่องที่เป็นบทเรียนวันนี้นะสำคัญมากและมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะชนะกิเลสชนะทุกข์ได้เพราะไม่โง่หัวข้อเรื่องเป็นอย่างนั้นนะมีสาระค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่เราก็ยังไม่ค่อยสบายใจแต่ดีใจมันนิดหนึ่งครับก็คือเรื่องนี้ครับ วันนี้นะเราได้รับแจ้งจากนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะฮะว่าเมื่อวานเนี้ยมีผู้เสียชีวิตจากโควิดเนี่ย28ราย ที่เขาแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับแต่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับเราก็พูดไปตามโซเชียลยังมีผู้เสียชีวิตอยู่28รายและแน่นอนมีผู้ที่ติดเชื้อใหม่2,501รายที่เป็นข้อมูลที่ยืนยันนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ไม่ได้ยืนยันและไม่อยู่ในนี้เราเชื่อว่ามันน่าจะมีนะแล้วก็ฝากท่านไว้ตอนนี้พวกท่านก็เริ่มชินแล้วใช่ไหมไม่ค่อยคลาดไม่ค่อยกลัวนะไวรัสชนิดนี้แล้วเพราะท่านชินแล้วนะแล้วก็ถ้าท่านเชื่อเราปฏิบัติตามที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวแนะนำว่าระวังมือล้างมือตลอดปิดแมสตลอดนะโซเชียลดิสแทนซิ่งก็แปลว่าเว้นระยะห่างเวลาออกนอกบ้านไปอยู่ในชุมชนแล้วก็อย่าขี้เหนียวแมสเมื่อออกไปข้างนอกแล้วกลับบ้านก็แมสชิ้นนั้นนะไม่ต้องเอามาซักใหม่แล้วครับนะมันไม่กี่บาทก็พับใส่ซองกระดาษหรือซองพลาสติกแล้วโยนลงตะกร้าถังขยะหน้าบ้านนอกบ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่เผื่อบางทีมันมีเชื้ออยู่ติดอยู่ถ้าพาเข้ามาบ้านอีกก็ยิ่งเดือดร้อนนะครับนะก็ฝากไว้ก็ดีใจที่ท่านทั้งหลายยังกลับมาฟังการสื่อพระวาทสดๆรายการจิตจักรวาลอ่านโลกในเสาร์นี้ขณะนี้ท่านยังมานั่งฟังอยู่ได้แสดงว่าท่านโชคดีและท่านเป็นคนที่เป็นลูกที่ดีของพระบิดาเพราะท่านเชื่อฟังคำแนะนำคำตักเตือนนะเอาละวันนี้เป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทครั้งที่390กราบพระบาทพระบิดาครับชนะทุกได้เพราะไม่โง่วันนี้พระบิดาทรงพระเมตตาให้เรานำเอาบทเรียนอันล้ำค่ามาฝากท่านทั้งหลายชื่อบทเรียนว่าชนะทุกได้เพราะไม่โง่ถามว่าทำไมต้องเอามาสอนแบบนี้ก็เพราะเหตุว่า
ในโลกยุคพลังงานเก่าที่ผ่านมาจนกระทั่งจะสิ้นยุคจนทุกวันนี้แล้วมนุษย์ถูกคนนำทางตาบอดเบื้องหลังก็คือมอดพาให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ย หลงทางแล้วก็หลงธรรมะหลงผิดนะครับโดยพยายามชวนมนุษย์ทั้งโลกแล้วแต่ว่าใครจะไปเชื่อตามที่เราใช้คำว่าโง่ง่ายให้เกลียดกลัวความทุกข์ให้พยายามที่จะหาทางตายแล้วไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดบนโลกมนุษย์นี้อีกเพราะกล่าวหาว่าการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีแต่ความทุกข์ไม่มีประโยชน์ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่น่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมองเห็นแล้วว่าเกิดก็ทุกข์แก่ชราก็ทุกข์เจ็บปวดเจ็บป่วยก็ทุกข์เวลาตายแล้วก็ทุกข์ตายตอนตายอ่ะก็ทุกข์ก็ไม่อยากตายและเมื่อตายไปแล้วก็ยังทุกข์อีกเพราะต้องไปลงนรกนอกจากต้องไปลงนรกแล้วยังหลุดพ้นจากนรกมาแล้วก็ต้องไปเกิดในภพภูมิอื่นๆที่ไม่ใช่ภพภูมิมนุษย์อีกนั่นคือความเชื่อที่ทำให้ศาสนาเนี่ยที่พระศาสดาทรงสอนเอาไว้คนละเรื่องเลยนะสอนไว้ดีแล้วกลายเป็นลัทธิใหม่ไปแล้วมาอ้างว่าเนี่ยคือคำสอนของศาสนาแล้วสร้างความเชื่อกันไปทั่วทั้งโลกมัน ทำให้คนเนี่ยที่ใฝ่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหลงผิดทั้งที่จิตวิญญาณเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ซัดเซพเนจรแล้วหลงเข้ามาผุดมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกให้เจอแต่ความทุกข์ซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่รู้จะกลับมาเกิดทำไม อะไรแบบนี้นั่นคือความเชื่อที่ผิดพระบิดาจึงให้เรามากล่าวเป็นอนุตตรธรรมในราตรีนี้ให้ท่านฟังกันทั้งจักรวาลว่าความจริงแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะถูกไอ้มอดมารมันบิดเบือนท่านรู้นะมอดมารคือใครเราไม่จำเป็นต้องอธิบายเพราะเราขี้เกียจได้ยินเสียงสะท้อนกลับของผู้ที่เป็นพวกมอดพวกมารเราไม่อยากฟังเราพูดให้กับคนที่เป็น FC ของจิตจักรวาลฟังถึงแม้จะเก็ตน้อยรู้ความจริงน้อยและกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาในแดนสุญญตาคือ พระนิเวศของพระเจ้ากันได้น้อยก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนไม่เคยมีใครเชื่อในสิ่งที่เราพูดยอมรับไหมไปจับเอาความทุกข์มาเป็นตัวประกันไม่น่ามาเกิดแล้วทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะไม่ทุกข์คือต้องไม่มาเกิดก็คิดกันใหญ่เลยไม่มาเกิดเป็นมนุษย์จะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องทุกข์แต่ไม่เคยถามนะตายไปแล้วไม่กลับมาเกิดแล้วไปอยู่ไหนตายไปแล้วถ้าไม่กลับมาเกิดเนี่ยไปอยู่ไหนเขาก็สร้างแผนการหลอกลวงอีกว่าไม่ต้องไปอยู่ไหนไม่ต้องมีที่อยู่เพราะถ้าทำให้ตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแสดงว่ากูไม่มีตัวตนแล้วกูเป็นอนัตตาแล้วนี่คือความหลอกความลวงให้เชื่อถามว่าทำไมเรากล่าวแบบนี้เพราะเขาบอกว่าถ้าตายแล้วไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเพราะสามารถดับขันธ์ 5ได้วิธีการตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกคือการมุ่งดับขันธ์ 5สารพัดวิธีคิดกันไงจะต้องดับขันธ์ให้ได้บางคนก็นั่งหลับตาอยู่ในป่าแล้วพยายามจะดับมันอยู่คนเดียวเราก็บอกว่าขันธ์ห้าคุณไม่ต้องไปดับมันหรอกเวลาจิตวิญญาณคุณทิ้งกายสังขารไปเมื่อคุณตายอ่ะขันธ์ห้ามันก็ดับไปกับกายหยาบด้วยคุณไม่ต้องไปหาเรื่องดับเลยทั้งชีวิตเสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาเปล่าๆขันธ์ห้ามันไม่ใช่อัตตาหรือตัวตนและขันธ์ห้าไม่ใช่เป็นตัวที่จิตวิญญาณเนี่ยมีตัวตนเพราะมีขันธ์5แล้วพามันมาเกิดเป็นมนุษย์ขันธ์5เป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณและไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณของสัตว์ประจำโลกหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเสือสิงห์กระทิงแรด
ล้วนมีขันห้าทุกชนิดทุกตัวทุกเผ่าพันธุ์ของสัตว์มีขันห้าเพราะพวกเขามาเกิดเพื่อจะทำหน้าที่ในการเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกทั้งสองมิติไม่ต่างกับมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีขันห้าเราจึงจะบอกท่านว่าขันห้าคือชีวิตถ้าไม่มีขันห้าไม่มีชีวิตก็แปลว่าตายแล้วไม่มีขันห้าแต่ถ้ามีชีวิตมีขันห้าแล้วจะไปดับมันทำไมครับเหมือนกับเขาให้แขนขามาให้นิ้วมาข้างละ5นิ้ว2ข้าง10นิ้วให้ตีนมา2ข้างและมีข้างละ10ข้างละ5รวมเป็น20นิ้วท่านบอกว่าโอ้ยเพราะไอ้ตีนในมือนี่แหละมันรกไม่มีประโยชน์สำหรับกูนั่นคิดเองนะฮะกูจะตัดนิ้วแม่งทั้ง20นิ้วนิ้วมือ10นิ้วตีน10กูจะตัดแม่งทิ้งให้หมดอุตริมั้ยล่ะครับพี่น้องครับใครบอกล่ะเพราะไปคิดเอาเองแล้วเชื่อกันเอาเองเนื่องจากสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมจิตวิญญาณมีบ้านเกิดเมืองนอนจิตวิญญาณไม่ใช่สรรพสิ่งที่ไม่มีที่ซุกหัวนอนไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นผู้ซัดเซพเนจรหรือจิตวิญญาณไม่ได้เกิดจากธาตุรู้อมตะที่มันแตกสลายกระจายอยู่ในจักรวาลแล้วถูกใครก็ไม่รู้ว่าอ้างตัวเป็นพระเจ้าเอาจิตวิญญาณนั้นมารวมกันแล้วเอามายัดใส่ในกายหยาบกายสังขารของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์จิตวิญญาณของมนุษย์ไม่ได้มาจากตรงนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถูกปล่อยให้พวกมันพูดไปครับเพราะไม่มีใครรู้อนุตตรธรรมที่พระเจ้าสร้างและออกแบบไว้ไม่มีใครครับพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็ยังไม่ถึงคิวจะกล่าวในเรื่องเหล่านี้พระองค์จึงมอบหมายให้เราเนี่ยเป็นภารกิจอันสำคัญมากล่าวความจริงในตอนสิ้นยุคนี้ท่านฟังสิมีเหตุมีผลไหมฟังด้วยใจร่มอย่าไปเอาความเชื่อเดิมความรู้เดิมที่มันไม่ตรงกับที่เราพูดเนี่ยมาคัดค้านมาต่อต้านมาขัดแย้งแล้วไม่คิดตามที่เราพูดคนฉลาดเนี่ยคนเรียนรู้ที่ฉลาดต้องเป็นนักฟังที่ดีไม่ใช่นักถกนักเถียงไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่พูดอะไรที่ไม่ตรงที่กูเชื่ออยู่กูจะไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่หมดเลยแล้วท่านจะมานั่งเรียนรู้ทำหยองอะไรครับท่านจะมีความรู้ใหม่ได้ยังไงครับถ้าจะเกิดประโยชน์ขึ้นในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะโลกอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเพราะว่ามันมีความรู้ใหม่และไอ้ความเชื่อแบบเดิมๆที่มันตกยุคมันหลงยุคก็ถูกทิ้งไปในทางวิทยาศาสตร์มีเยอะแยะนี่สิ่งที่เราพูดนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์เพราะมีคำอธิบายใช่ไหมชนะทุกได้เพราะไม่โง่ที่ผ่านมากลัวความทุกข์กันมากมายแล้วก็พยายามที่จะพากันตายโดยไม่กลับมาเกิดอีกส่วนมากไปไหนครับนะไปแอบซ่อนตัวอยู่ในอวกาศซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ภพภูมิที่พระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงสร้างเอาไว้ให้พวกที่หลุดลอยเพราะไม่อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยากจะตายแล้วไม่มาเกิดอีกอ่ะมันก็เลยเกิดดินแดนที่จิตวิญญาณของมนุษย์เองสร้างขึ้นมาด้วยความเชื่อสร้างขึ้นไว้ด้วยความเชื่อเราเรียกผู้ที่ไปหลงล่องลอยค้างอยู่บนนั้นน่ะไม่ว่าจะมีกี่ชั้นน่ะพระบิดาให้เรียกว่าสวรรค์มายาสวรรค์หมายถึงอยู่ที่สูงและไปเป็นสุขไปอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นสุขแต่เป็นความสุขที่ยังดิบๆอ่ะเหมือนกินเนื้อกระทะหมูกระทะย่างไก่กระทะย่างสุกๆดิบๆอ่ะบนนั้นก็เหมือนกันหลายคนที่ยังไม่เคยไปอ่ะก็เลยไม่รู้หรอกว่าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอ่ะมันทุกข์หรือสุขนะเราก็อยากจะให้ท่านลองหลุดไปแล้วหลุดลอยไปอยู่บนนั้นแล้วลองไปพิสูจน์ซิว่าอยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นสวรรค์ที่เป็นสุขจริงหรือเปล่าพระบิดาทรงเรียกว่าแต่ละรูปธรรมของจิตวิญญาณที่ไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาไม่ว่าท่านจะเรียกว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะลอยไปชั้นกลางชั้นล่างก็คือชั้นเทพสูงขึ้นไปอีกก็คือเทวดาเทวดาแล้วก็ไล่ไปไม่ว่าชั้นไหนล้วนเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลไม่ได้ทรงสร้างไว้อย่างโลกเนี้ยพระบิดาสร้างต้นไม้บนโลกสัตว์ทั้งหลายบนโลกมนุษย์สิยโลกเป็นสิ่งที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงสร้างไว้ทั้งนั้นนรกพระบิดาก็ทรงสร้างไว้เพราะมันเป็นโรงพยาบาลที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้ให้รักษาเยียวยาจิตวิญญาณที่ป่วยด้วยอาการหลงมิติเพราะจิตหยาบตอนที่เป็นมนุษย์อะมอบหมายให้จิตหยาบใช่ไหมทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์คือทำหน้าที่เป็นมนุษย์แทนตัวเองจิตหยาบเนี่ยมันหลงมิติอย่างไรเหลวไหลยังไงอย่างเช่นกิเลสหนาตัณหาเยอะ
เวลาตายทิ้งกายสังขารไปจิตหยาบไม่ได้ไปด้วยแต่จิตหยาบจะเอานิสัยสันดานชั่วๆหรือดีๆก็แล้วแต่ถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้มอบอำนาจให้กับจิตหยาบทำหน้าที่ขณะมีชีวิตเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นๆให้คืนไปหมดทำชั่วก็ต้องจิตวิญญาณก็ต้องรับทำดีจิตวิญญาณก็ต้องรับแต่ส่วนใหญ่มันอับเฉามันอาภัพอับเฉาตรงที่จิตวิญญาณต้องรับเรื่องชั่วๆเนี่ยเช่นต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกหรือต้องไปเกิดในภพภูมิอื่นที่เรียกว่ามีสังสารวัฏที่ท่านทั้งหลายก็ไม่ชอบถูกสอนให้ไม่ชอบนั่นน่ะนะเราจึงบอกให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าความทุกข์ไม่มีจริงพระบิดาไม่ได้สร้างความทุกข์แต่สิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวคืนนี้จะบอกความจริงให้ท่านฟังจงอย่ากลัวความทุกข์จนขี้ขึ้นสมองแล้วไม่เป็นอันทำอะไรพยายามจะตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกขณะที่นั่นเป็นความคิดของจิตหยาบของท่านนะเป็นความเชื่อของจิตหยาบของท่านเพราะถูกมอดและคนนำทางตาบอดซึ่งเป็นเครื่องมือของมอดมาตลอดมันหลอกลวงมันบิดเบือนโดยคนนำทางตาบอดก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหลงผิดตามที่มอดมันหลอกลองฟังสักนิดสิใน Facebook วิสุทธิปัญญาตอนต้นๆเห็นไหมครับเรานิมนต์พระคุณเจ้ามาฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าแต่พอเห็นแล้วไม่รับนิมนต์อ้างว่าติดกิจนิมนต์ติดกิจพิเศษคือกูต้องจำวัดอยู่มาหลายพรรษาแล้วยังดันจำวัดไม่ได้ก็มานั่งจำวัดอะไรเงี้ยเรานิมนต์ไว้จะได้ไม่บาปไงเรานิมนต์ท่านนักบวชนักพรตให้มาฟังพระโอวาทของพระบิดาไม่ใช่ฟังโอวาทของเราเราไม่บังอาจหรอกเราสื่อสดๆกับพระเจ้าพระเจ้าก็คือพ่อทางจิตวิญญาณผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละโอเคไหมพระบิดาต้องการให้ท่านเนี่ยเลิกเกลียดกลัวความทุกข์และเป็นมนุษย์ที่ไม่เอาความทุกข์มาเป็นจำเลยเพราะความทุกข์ไม่มีจริงนะไม่มีจริงแต่มันมีคุณสมบัติใช่แต่มันตัวตนจริงๆมันไม่มีเหมือนกับตดอะครับเราไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรนะครับตดน่ะมันเป็นแก๊สถูกป่ะนะมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันหรอกแต่มันมีคุณสมบัติเพราะเวลาภายลมออกมาเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือเหม็นถ้ายิ่งกินเนื้อสัตว์ก็เหม็นมากหน่อยไม่กินเนื้อสัตว์ก็เหม็นน้อยหน่อยและถ้าบริสุทธิ์ก็ไม่เหม็นเลยแต่มันคือตดใช่ไหมแต่ท่านก็ไม่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรมันได้ยกเว้นกลิ่นกับเสียงถ้าไม่ระวังโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความทุกข์นี่ก็เหมือนกันฮะถ้ามันเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยก็หมายว่าเวลาท่านสัมผัสตดท่านก็อาจจะได้กลิ่นเหม็นนั่นแหละความทุกข์เหมือนกันถ้าท่านไปสัมผัสมันเข้าเนี่ยท่านก็จะรับรู้ว่านี่คืออาการของความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งกายและจิตใจของท่านมันเหมือนกับมีจริงแต่จริงๆมันไม่มีจริงเพราะอะไรพอลมพัดผ่านไปมันก็สลายตัวหายไปกลิ่นตดนั่นก็หายไอ้คำว่าตดที่ตะกี้มันเหมือนมีตัวตนจริงๆมันก็สลายหายไปเกิดได้ก็ดับได้มันก็ดับของมันไปเองตามเวลาของมันที่เราเคยสื่อพระโอวาทกับพระบิดาว่าอยู่กับทุกข์ก็สุขได้ใช่ไหมอยู่กับทุกข์ทำไมถึงสุขได้ล่ะก็เพราะว่าเราไม่ยึดติดความทุกข์นั้นไม่เกลียดความทุกข์ไม่กลัวความทุกข์ไม่ปรารถนาที่จะเอาความทุกข์มาใส่ตนเช่นการบำเพ็ญทุกขกิริยาพระพุทธองค์ก็เคยบอกแล้วว่านั่นไม่ใช่หนทางในการพ้นทุกข์เลยเพราะเอาทุกข์มาใส่ตัวปล่อยเล็บนิ้วให้ยาวเอามือกำไว้ปล่อยให้เล็บยาวแล้วเล็บเนี่ยมันแทงทะลุฝ่ามือทำให้เกิดอาการเจ็บปวดยิ่งตัวเองยิ่งซวยคือปวดหนักมากขึ้นนะแทนที่จะแค่เมื่อยมือกำเฉยๆเมื่อยไม่พอมันเล็บมันยาวมันทิ่มมือทะลุจนเลือดไหลนะถูกไหมหรือเป็นมนุษย์เนี่ยนะเวลานั่งเวลานอนหรืออะไรเนี่ยศีรษะก็จะชูขึ้นอันนี้ดันเอาหัวทิ่มลงไปในดินฝังลงไปในดินหายใจก็ลำบากอึดอัดด้วยตีนก็ชี้ฟ้าเอาหัวที่มีจิตวิญญาณซึ่งเป็นของสูงเพราะมาจากพระเจ้าปักลงไปในดินพระศาสดาก็เคยทดลองมาแล้วเผื่อว่านี่จะเป็นหนทางที่พ้นทุกข์ก็ปรากฏว่าการเอาทุกข์มาใส่ตัวเพิ่มเข้าไปมันมีแต่ทุกข์มีแต่ทรมานเพิ่มมันไม่ได้ลดลงมันไม่ได้หายไปแสดงวิธีการบำเพ็ญทุกขกิริยาทั้งหลายใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยเราก็เท้าความให้ท่านฟังไอ้คนส่วนใหญ่ที่อ้างก้าวตามพระศาสดานี่แหละเป็นพวกที่ขี้คุยขี้โม้ว่าตนน่ะคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องความทุกข์
เวลาพูดธรรมะแล้วทีนึงเนี่ยพูดเรื่องพ้นทุกข์พูดเรื่องพ้นทุกข์ไม่ได้พูดเรื่องความรักความเมตตาจะช่วยขำจุนโลกนี้ได้และทำให้โลกคือเราคือโลกแบบที่พระศาสดาสอนไว้เลยไม่มีบทนั้นที่จะสอนเลยสอนเรื่องความทุกข์อย่างเดียวสอนเรื่องเห็นทุกข์แล้วคุยว่าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมจริงครับแต่เห็นธรรมเนี่ยมันทำแบบไหนอ่ะมันทออำธรรมหรือทอธงรอเรือ2ตัวกับมอม้าเพราะอะไรฮะเพราะไม่ได้เรียนรู้ที่จะติดอาวุธทางปัญญาความฉลาดทางปัญญาของมนุษย์มันเกิดเองไม่ได้พี่น้องครับมันต้องฝึกฝนครับเหมือนเด็กนักเรียนต้องเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือน่ะฝึกคิดเลขนะคิดในกระดาษจนชำนาญแล้วสามารถคิดในใจได้นั่นแสดงว่าเกิดสกิลคือเกิดทักษะต้องฝึกพี่น้องครับความฉลาดในการแก้ไขปัญหาเวลาจะจ้างใครมาเป็นผู้จัดการบริษัทผู้จัดการของทีมมาเป็นหัวหน้าทีมผู้ที่จะจ้างเนี่ยก็จะต้องดูอะไรครับดูการศึกษาว่าเรียนมาสูงแค่ไหนเรียนอะไรมาและต่อมาประสบการณ์มีมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีประสบการณ์ต่อให้จบมาสูงๆเขาก็จ้างถูกๆบางทีเขาก็ไม่จ้างเพราะขี้เกียจให้โอกาสให้มันใช้เวลาของบริษัทของหน่วยงานไปเพื่อการเรียนรู้จ้างมาแล้วต้องทำงานให้กูได้แต่ไม่พี่น้องครับมันต้องฝึกไงแต่ส่วนมากเห็นไหมครับเวลาออกบวชออกเรียนน่ะมีการฝึกการใช้ปัญญาหรือเปล่าสมัยพระพุทธองค์เนี่ยยังมีวิปัสสนากรรมฐานก็แปลว่านั่งคิดคนเดียวสร้างโจทย์ให้ตัวเองแล้วก็นั่งคิดคนเดียวแต่ว่าไม่ใช่หลับตาแล้วคิดนะพระองค์มองสิ่งแวดล้อมพระองค์บอกว่าธรรมะที่พระองค์สอนน่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพระองค์ได้มาจากใบไม้ในป่าคำว่าในใบไม้ในป่าแปลว่าได้มาจากธรรมชาติจริงๆที่อยู่ในป่าและถ้าหากว่าพระองค์ไม่เบิ่งตามองวันๆมันจะนั่งปิดหูปิดตาหลับอยู่ในถ้ำจะเห็นเหรอจะเห็นธรรมชาติแล้วใช้ปัญญาได้เหรอเพียงแค่นี้ครับหลายคนก็คุยนักคุยหนาว่าธรรมะตรงนั้นเป็นอย่างนี้ธรรมะตรงนี้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีการฝึกพัฒนาสติปัญญาหรือฝึกการใช้ปัญญาท่านเข้าใจไหมก็ได้แต่เชื่อพระองค์สอนไว้ว่าอะไรก็เชื่อตามมีมอดมารหลอกลวงว่าพระศาสดาสอนไว้นะก็เชื่อเพราะอ้างว่าศาสดาสอนไว้ไงไอ้มอดมารไม่ได้บอกว่ามันสอนแต่เนี่ยพระศาสดาสอนไว้ท่านรู้ไหมก็ถ่ายทอดมาเป็นพันๆปีก็เชื่อกันตามมาไม่กล้าแม้แต่ขยับสมองเพื่อจะคิดว่ามันใช่หรือเปล่าคืนวันนี้พระบิดาทรงจะหงายกลาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทั้งจักรวาลและโลกมีแสงสว่างปรับเข้ามาว่าเลิกโง่เสียทีเลิกกลัวความทุกข์เสียทีถ้ากลัวความทุกข์อย่าพยายามหนีทุกข์ไม่กลับมาเกิดนั่นคือการละทิ้งหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่สู้อุตสาหขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเป็นคนสองมิติเพื่ออะไรเพื่อจะใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกให้สมดุลภารกิจนั้นไม่ทำเลยเพราะมัวแต่กลัวความทุกข์และไม่อยากกลับมาเกิดวันๆจริงๆปฏิบัติธรรมด้วยการหาทางตายเพื่อไม่กลับมาเกิดท่านฟังเราพูดดิว่ามันหลงทางขนาดไหนทั้งที่ความทุกข์เนี่ยจัดการได้เป็นสิ่งที่เป็นมายาที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์เจ็บปวดก็ทุกเก็บปวดป่วยไข้ก็ทุกสูญเสียของรักก็ทุกไม่ได้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองไม่รักก็ทุกใช่หรือเปล่าเป็นอาการที่จิตมันเกิดขึ้นเพราะสูญเสียอย่างที่เรายกตัวอย่างตะกี้พอเกิดอาการแล้วเนี่ยมันทนได้ยากมากเลยเวลาเกิดอาการตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่เป็นคำสรุปว่านั่นคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตท่านไม่สมหวังไม่ได้อย่างหวังไม่พึงพอใจอิจฉาตาร้อนวิตกกังวลนั่นคืออาการของจิตที่รวมๆหลงจ้องเรียกว่าเกิดความทุกข์ทั้งสิ้นและถ้าเกิดทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอยู่กับที่จิตเราเองถ้าอากาศหนาวแล้วเราบอกตัวเราว่าเราไม่ทุกข์เพราะเราสามารถอยู่กับอากาศหนาวนั้นได้ถ้ามันหนาวเกินแล้วก็หาเสื้อผ้าหนาๆมาห่ม
หาถุงมือถุงเท้ามาสวมเนื่องจากเราไม่มีอำนาจเหนือสิ่งแวดล้อมที่จะไปเปลี่ยนฤดูหนาวในพิกัดพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่นั้นให้มันเป็นฤดูอุ่นฤดูร้อนหรือฤดูอื่นที่ไม่ใช่หนาวเราทำไม่ได้เมื่อเราทำไม่ได้แค่ใจเรายอมรับความจริงตรงนั้นถ้าเรายังจะต้องอยู่ตรงนั้นยอมรับแล้วเราก็ต้องปรับที่ตัวเราเองใช่ไหมปรับตัวเราให้ร่างกายอบอุ่นอากาศหนาวขนาดไหนมันก็จะทำร้ายทำอันตรายเราไม่ได้ซึ่งตรงนี้ได้จากอะไรครับได้จากกึนนะฮะคือปัญญาไงพี่น้องครับได้จากกึนไงเพราะฉะนั้นชนะทุกได้เพราะไม่โง่แปลว่ามีกึนไงและท่านก็จะไม่ทุกเมื่อท่านไม่ทุกท่านต้องกลัวอีกไหมในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราบอกแล้วพระบิดาทรงสร้างกายมนุษย์ขึ้นมาเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยให้มี DNA ของพระบิดาหรือของพระเจ้าหรือของพี่เพลียเดนที่เราเรียกว่า DNA ของพี่เพลียเดนก็เพราะว่ากลุ่มพี่เพลียเดนเป็นต้นพันธุ์ของมนุษย์ยุคพลังงานเก่าเนี้ยมีพี่เพลียเดนเป็นต้นพันธุ์ที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วคือเขาไม่ต้องตายเขาจะมีชีวิตเป็นอมตะไม่ต่างกับมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ดาวดวงอื่นอายุเป็นพันพันหมื่นหมื่นปีพี่พรีเดนซ์ของท่านก็อายุเป็นหมื่นหมื่นปีพวกเขายังไม่เคยตายเลยซึ่งเป็นพวกเราเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ของพี่พี่พรีเดนซ์เข้าใจไหมการเกิดแก่เจ็บตายทุกเสาย้ำเสมอว่าไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเหมือนอย่างที่พวกท่านถูกหลอกท่านต้องคิดแล้วทำไมแล้วกูต้องตายเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์พระบิดาทรงสร้างให้มันสามารถเจริญเติบโตได้เรื่อยอะไรที่เป็นเซลล์ที่เสื่อมมันจะค่อยๆสลายไปและพระบิดาก็จะให้เซลล์ใหม่มันเจริญเติบโตขึ้นมาแทนและเมื่อขึ้นมาแทนแล้วมันจะมีช่วงระยะเวลาในการใช้งานมันอยู่ได้ต่อเนื่องถ้าท่านไม่ขาดการบำรุงจนทำให้ DNA ที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมันขาดสารอาหารเช่นขาดความรักดันทะลึ่งไปโลภะโทสะโมหะเป็นพลังงานของกิเลสซึ่ง DNA ของสัตว์ร้ายในร่างกายของท่านที่มอดมารมันแอบตัดต่อพันธุกรรมเอาไว้มันเอาไปแดกแต่โครงสร้างทางกายสังขารโครงสร้างทางชีวภาพของมนุษย์นั้นหลักแล้วใหญ่ๆเนี่ยก็คือ DNA ของพระเจ้าDNA พระเจ้าที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยขาดสารอาหารขาดพลังงานความรักขาดโปรตีนที่ร่างกายต้องการมันต้องเหี่ยวต้องเฉาแน่นอนและในสุดก็ต้องตายเพื่อที่จะไปเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่เพื่อจะแบ่งจิตหยาบตัวใหม่ในการทำหน้าที่เป็นมนุษย์แทนจิตวิญญาณมันจึงมีการเวียนว่ายตายเกิดถ้าจริงๆไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดเกิดมาแล้วอ่ะไม่ต้องตายเพื่อการเกิดใหม่จะมีชีวิตที่เป็นอมตะได้เราก็บอกคร่าวๆแล้ว1ท่านต้องไม่ทานเลือดเนื้อของสัตว์เพราะเลือดเนื้อสัตว์มีโปรตีนก็จริงแต่ไม่ใช่โปรตีนที่มนุษย์ต้องการท่านเห็นไหมครับสัตว์ช้างม้าวัวควายเขาก็ไม่ได้กินพวกเดียวกันเองไม่ได้กินเลือดกินเนื้อพวกเดียวกันเองตอนเล็กๆเขาก็กินนมแม่พอโตขึ้นมาเอาแวะเอาแวะไม่เอาแล้วเอาแวะเอาแวะก็กินหญ้ากินยอดผักยอดไม้เป็นอาหารแล้วเขาก็มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมีเซลล์ร่างกายที่เติบโตมากขึ้นกินแต่ผักกินแต่หญ้าแต่สามารถมีร่างกายที่กำยำล่ำสันยิ่งกว่ามนุษย์สามารถทำงานหนักออกแรงได้เยอะมากกว่ามนุษย์อีกครับท่านไม่เห็นหรอครับพวกเขากินอะไรครับไม่ใช่ตอนกลางคืนท่านนอนพวกมันแอบไปหาอะไรกินในป่าแล้วกลับมาแอบนอนตอนเช้าเพื่อแม่ท่านเห็นว่ามันแอบไปกินอะไรใช่หรือไม่พูดก็ไม่เชื่อนะมันกินเนื้อสัตว์เยอะๆนะครับเวลาอายุ 4-50 โรคประจำตัวหรือโรคร้ายทั้งหลายเนี่ยจะเข้ามาหาท่านส่วนโดยเฉพาะโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเวลาอายุเยอะๆใช่ไหมเราไม่อยากเกิดแก่เจ็บป่วยแล้วตายการเจ็บป่วยแล้วตายก็เพราะว่าเนี่ยเด็กซ์ไม่หยุดเนี่ยทุโภชนาการเนี่ยแล้วก็ไม่หมุนธรรมจักรรักไม่เป็นงี่เง่างอแงหงุดหงิดง่ายงี่เง่างอแงหงุดหงิดง่ายทำให้เซลล์ร่างกายขาดประจุไฟฟ้าบวกมีแต่ลบเนี่ยพระบิดาจึงต้องสร้างเชื้อโรคให้เข้าไปในร่างกายเพื่อไปทำลายประจุลบ
ที่ติดอยู่กับเม็ดเลือดแดงทำให้เลือดไม่บริสุทธิ์เนี่ยทำให้มันเป็นกลางให้มันเป็นสุญญตาเป็นนิวทรัลก็แปลว่าไม่มีบวกไม่มีลบแสดงว่ามันมีบวกกับลบจับคู่กันแล้วไม่มีศักยภาพทางไฟฟ้าร่างกายของท่านก็จะสะอาดบริสุทธิ์ภูมิต้านทานโรคก็จะสูงก็จะตายช้าหรือไม่ตายเป็นอมตะไม่เคยมีใครสอนเรื่องพวกนี้กับท่านใช่ไหมนะครับเราไม่ใช่เครื่องมือของมอดเราเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญของท่านทั้งหลายที่พระบิดาหรือพระเจ้าส่งเรามาให้อย่างอื่นกับท่านไม่ได้หรอกให้แต่อนุตตรธรรมกับความรักที่เราแบกขนมาจากพระเจ้าโอเคนะชนะทุกได้ถ้าท่านชนะทุกได้ท่านต้องไม่งงและเมื่อท่านฟังคืนนี้จนจบท่านจะรู้เลยว่าท่านฉลาดขึ้นแน่ๆต่อไปท่านจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่กลัวความทุกข์ตามที่ถูกใส่รหัสหลอกลวงเอาไว้กลัวความทุกข์จนขี้ขึ้นสมองนะกลัวการเวียนว่ายตายเกิดแต่ตัวเองก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ปรากฏว่าไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปประพฤติทำไม่ทำชั่วนะแต่ใส่รหัสผิดเอาไว้ก็เลยต้องไปลอยค้างอยู่บนนั้นต้องเป็นดินแดนพิเศษเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่พระเจ้าไม่ได้สร้างแต่นี่มันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วอะไรที่พระบิดาไม่ได้ทรงสร้างไว้แล้วมันเป็นขยะที่รกจักรวาลของพระองค์พระองค์จะชำระทิ้งทั้งหมดไม่เว้นโอเคไหมงั้นมาดูกันเรื่องแรกพี่น้องครับความทุกข์คืออะไรและความทุกข์เนี่ยมันคืออะไรชนะทุกข์ได้เพราะไม่โง่มันเรามาเรียนรู้กันก่อนตั้งแต่ชั้นประถมเลยความทุกข์คืออะไรความทุกข์คืออะไรครับถ้าลองคิดสิครับความทุกข์คืออะไรครับให้เวลาคิดเอาละต่อเพราะว่าวันนี้มีสไลด์เยอะครับอาการของจิตที่ไม่สงบเพราะเสียสมดุลทางด้านลบอาการของจิตที่ไม่สงบเพราะเสียสมดุลทางด้านลบนี่เป็นนิยามของจิตจักรวาลนะว่าความทุกข์คืออะไรเมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามากระทบจิตสิ่งเร้าเข้ามากระทบจิตมาทางไหนมาทางอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่อยู่ข้างในซึ่งเป็นอายตนะภายในที่มันนึกของมันเองหาเรื่องใส่ตัวนึกขึ้นมาเองนะอายตนะที่6ก็คือจิตที่อยู่ข้างในเมื่อมันสั่นสะเทือนขึ้นในจิตเองมันก็กระทบจิตของมันเองนั่นแหละว่าความทุกข์คืออะไรท่องและจำไหมครับคืออาการของจิตที่ไม่สงบเพราะเสียสมดุลทางด้านลบเมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามากระทบจิตซึ่งเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ทนได้ยากเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตของท่านที่เรียกว่าในสภาวะการสั่นสะเทือนของจิตที่เกิดขึ้นมันทนได้ยากมากไอ้ความทุกข์มันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงที่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตเป็นสภาวะหนึ่งของจิตในชั่วขณะหรือยาวๆหรือชั่วขณะนั้นก็ตามมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เพราะมันต้องทนถ้ามันไม่ต้องทนก็ไม่เรียกว่าทุกข์โอเคไหมแล้วก็โดยมีทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจทุกข์กายก็คือเจ็บปวดการเจ็บปวดทางกายและมันสั่นสะเทือนไปถึงจิตใจมันก็ทำให้เกิดทุกข์ได้จริงๆแล้วเจ็บปวดที่กายแต่ตัวที่ทำให้รู้ว่ากายของท่านเจ็บปวดเพราะบาดเจ็บหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่ก็คือเครือข่ายหรือโครงข่ายโยงใยของเส้นประสาทจากที่เป็นบาดแผลบาดเจ็บกลัดหนองอะไรพวกนี้นะมันจะสั่นสะเทือนไปถึงสภาวะจิตคือพายนิ้วแกลนที่ตั้งของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์อยู่ตรงพายนิ้วแกลนก็คือตาที่3บริเวณกึ่งกลางระหว่างหน้าผากแล้วเหนือขึ้นไปเล็กน้อยถ้ามองตรงๆที่พี่ๆน้องๆที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยชอบเอาสีแดงๆมาแต้มไว้ตรงนั้นนั่นแหละตาที่3ซึ่งตรงกับพายเนียแกลนต่อมพายเนียลพี่ๆน้องๆครับเพราะฉะนั้นนิยามที่พวกท่านจะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันความทุกข์ก็คือสิ่งทั้งหมด5ประการครับคือ1อาการของจิตที่ไม่สงบอาการของจิตที่ไม่สงบเพราะเสียสมดุลทางด้านลบเมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามากระทบจิตจากอายตนะภายนอกทั้ง5และจิตเองซึ่งเป็นอายตนะภายในเมื่อมากระทบแล้วจิตหยาบนั้นก็จะสั่นสะเทือนเกิดเป็นความรู้สึกเกิดเป็นอาการที่เรียกว่าความรู้สึกอันหมายถึงกิเลสนั่นเองอันหมายถึงกิเลสนั่นเองถ้าพูดง่ายๆให้จำแม่นๆแล้วทนได้ยาก
โดยมีทั้งทุกกายและทุกใจนั่นแปลว่าสิ่งร้าวเนี่ยไม่ได้ผ่านจากอายตนะตาหูจมูกลิ้นอย่างเดียวแต่เกิดจากกายสัมผัสที่กายเองมีบาดแผลมีบาดเจ็บเป็นหนองเป็นอะไรต่อมิอะไรถูกมีดบาดถูกกระเบื้องบาดถูกหนามทิ่มตำอะไรเหล่านี้นั่นคือมากระทบทางกายมันก็จะไปเป็นทุกข์ที่จิตใจก็คือเจ็บปวดที่จิตใจและทุกข์ใจนะที่เกิดจากการสัมผัสดูเห็นนะแล้วเกิดอาการทีนี้เมื่อเรารู้ว่าความทุกข์คืออะไรเราก็จะต้องมาเรียนรู้กันต่อไปว่าลักษณะแห่งทุกข์มันเป็นยังไงถ้าจะคุยนักคุยหนาว่าเก่งจังเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความทุกข์ทั้งที่พระศาสดาของศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์เนี่ยหรือคนนำทางเนี่ยมาเป็นคนเก่งหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความทุกข์จนลืมธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนลืมทำหน้าที่เพราะกลัวความทุกข์จนขี้ขึ้นสมองอ่ะเพราะไม่เกิดสติทางวิญญาณเลยไม่เกิดสติเลยไม่มีสัมปชัญญะทั้งชีวิตจนไม่เข้าใจนะเกลียดกลัวความทุกข์หนีทุกข์จนกระทั่งสิ้นสติสมประดีก็คือตายไปพร้อมกับความทุกข์เพราะพยายามจะหาทางพ้นทุกข์หรือดับทุกข์เราพยายามย้ำนะว่าที่ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องจิตวิญญาณไม่ได้มาเกิดเพื่อเผชิญทุกข์แล้วกูฉลาดเว้ยกูรู้ว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์และกูสามารถจะหนีทุกข์ได้เอาทุกข์เป็นตัวประกันนั่นแหละเราจะให้รู้ว่านั่นน่ะโง่ถ้าจะฉลาดก็ต้องฟังเราว่าจิตวิญญาณเนี่ยไม่ได้มาเกิดก็ไม่ใช่มาง่ายๆเวลามาแล้วต้องมีแบบแผนมีกระบวนการมีอะไรเยอะแยะนะไม่ใช่นึกจะเกิดก็มาเกิดนึกจะตายก็ตายไม่ใช่ไม่ได้อ่ะมาดูลักษณะแห่งทุกข์เราจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังเข้าใจง่ายๆลักษณะแห่งทุกข์ลักษณะแรกก็คือทุกข์ขาจรถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะทุกชนิดเนี้ยเรียกว่าปกิณกะทุกชื่อโก้มากเลยนะทุกขาจรเนี่ยพูดเพราะๆนะเรียกว่าปกิณกะทุกแต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเพราะไม่เพราะไม่รู้เรียกว่าทุกขาจรพอพูดปั๊บเราเห็นภาพเลยสมชายแสดงเป็นผู้หญิงสมหญิงแสดงเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้ชายไม่ได้สมหญิงพอฟังชื่อปุ๊บรู้เลยนี่หญิงแน่นอนถ้าบอกว่าสมชายนี่แสดงไอ้นี่ชายแน่นอนส่วนชื่อสมชายแล้วจะไปฝากใฝ่เป็นหญิงไอ้นั่นก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่เราพูดเรื่องเพศเรียกว่าปกิณกะทุกแปลว่าทุกขาจรทุกขาจรหรือปกิณกะทุกเนี่ยมีลักษณะไงมีลักษณะก็คือมีลักษณะเป็นทุกข์ที่เผชิญเป็นครั้งคราวเป็นความทุกข์ที่ท่านทั้งหลายเนี่ยเผชิญกับมันน่ะเป็นครั้งคราวเขาเรียกว่าปกิณกะทุกหรือเรียกว่าทุกขาจรเช่นโกรธมีใครบ้างโกรธทั้งวันไม่มีละใครหรอกโกรธทั้งวี่ทั้งวันยกเว้นโกรธไม่หายแต่ต้องมีวันหายถูกต้องไหมเนาะเวลานานผ่านไปไอ้จิตที่มันเสียสมดุลไปทางด้านลบที่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดเป็นอาการของความโกรธเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปตามกาลเวลาความโกรธนะอาการโกรธนั้นหายไปไม่ใช่ความโกรธหายนะครับหลายคนไปอยู่ป่าอยู่เขาไม่มีใครยั่วเย้ายั่วยุไม่มีใครกวนสตีนไม่มีใครสร้างเงื่อนไขด้านลบให้โกรธก็เลยคิดว่าโอ้ยจิตกูสงบมีความสุขอยู่ในป่าในเขาในถ้ำแสดงว่าความโกรธของกูนั้นมันดับแล้วแสดงว่ากูนิพพานความโกรธได้หมดสิ้นแล้วนิพพานว่าดับการเกิดดับของความโกรธเพราะไปอยู่คนเดียวไม่เป็นสัตว์สังคมนะดันไปใช้ตัวชีวิตตอนอยู่คนเดียวไม่ทำหน้าที่เป็นสัตว์สังคมไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำแล้ววันวันมีความสุขมากเพราะจิตมันสงบไม่มีความโกรธเกิดขึ้นแสดงว่าจิตกูว่างแล้วจิตกูเป็นสุญญตาจิตกูเป็นอุเบกขาแล้วหลงผิดนะท่านลองออกจากป่าจากถ้ำเข้าเมืองมาหน่อยไหมหรือกลับวัดซะหน่อยไหมกลับวัดมาอยู่วัดสัก5วัน10วันอยู่กับพี่ๆน้องๆที่เป็นนักพรตนักบวชอยู่ด้วยกันลองอยู่ดูและใช้ตัวชีวิตตรงนั้นว่าไปอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยนั่งสงบกรรมฐานอะไรเงี้ยมันชำระความโกรธซึ่งเป็นตัวแรกในข้อ3ที่เราโชว์อยู่บนจอมันความโกรธมันดับได้สนิทจริงหรือเปล่า
ถ้าเจอคนกวนตากวนตีนแน่นอนอยู่ในสังคมคนบางคนเขาชอบพูดเสียงดังแต่ตัวกูไม่ชอบเสียงดังนี่กูก็หงุดหงิดแล้วนะเริ่มหงุดหงิดนะอาการหงุดหงิดเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของความโกรธซึ่งเป็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นถ้าหงุดหงิดถ้ารำคาญแสดงว่าท่านยังไม่ได้นิพพานกิเลสหรอกท่านอย่าฝันนะยังไม่ได้นิพพานกิเลสหรอกนะยังอยู่ในป่าต่อไปนะแล้วเวลาตายจะได้ลอยไปค้างอยู่บนนั้นเพราะดีเกินมนุษย์ดีเกินมนุษย์เป็นคนดีเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่เขายังมีสอบได้สอบตกยังต้องถูกทดสอบบททดสอบยังสอบตกสอบอะไรก็ยังได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกใช่ไหมอันนี้ก็ต้องไปรออยู่นะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะดีเกินมนุษย์นี่แหละคืออาการหลงทางพี่น้องครับความโกรธนะมีคนมายั่วให้เราโกรธปกติจิตเราสงบไม่โกรธเสียใจเหมือนกันเสียใจเพราะเราสูญเสียสิ่งที่รักเสียใจเพราะเราสูญเสียสิ่งที่รักคุณสละแล้วซึ่งอาสวะกิเลสไปบวชเป็นนักบวชนักพรตไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำโอเคความเสียใจของคุณตรงนี้จะไม่มีเพราะคุณเสียสละอาสวะกิเลสคือกิเลสที่มันรัดรึงคุณอยู่ในความเป็นมนุษย์อ่ะมีไม่มีเมียเป็นของตัวเองละมีเมียก็เหมือนไม่มีละมีลูกก็เหมือนไม่มีละมีพ่อมีแม่ก็เหมือนไม่มีคุณปลีกวิเวกใช่ไหมไปเป็นอิสระจากสิ่งรัดรึงของทางโลกคุณเขาเรียกว่าประกาศอิสระภาพเลยนะตรงนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่มีความเสียใจคุณจะไม่เสียใจนั่นคือการเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อหลีกหนีเงื่อนไขของการสูญเสียเพื่อหลีกหนีเงื่อนไขของการพลัดพรากเห็นไหมแต่อยู่คนเดียวเนี่ยปัญหาพวกนี้จบแต่ถามว่ามนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยขอพระบิดามาเกิดเป็นสัตว์เป็นสัตว์ตัวเดียวเป็นสัตว์คนเดียวหรือเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่กันหมู่เป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นฝูงเนี่ยมันการที่เราไม่อยู่เป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นฝูงโลกนี้เป็นโลกเสรีถูกต้องครับแต่ผิดหน้าที่ตามที่อาสามาหรือเปล่าท่านว่าจริงไหมครับพี่ๆน้องๆครับมันทุกขาจรเนี่ยอธิบายคร่าวๆเพราะเพิ่งกล่าวให้ท่านฟังเป็นราตรีแรกเป็นครั้งแรกไม่ต้องมีข้อ4เอาแค่ข้อ3ให้รู้จักก่อนว่าทุกขาจรเรียกว่าปกิณกะทุกเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นให้ท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้เผชิญกันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเช่นโกรธเสียใจวิตกกลัวผิดหวังอัดเข้าใจคำแต่ละคำในข้อ3เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอธิบายมากต่อไปลักษณะแห่งทุกข์ประการที่2ครับลักษณะแห่งทุกข์ประการที่2เมื่อมีขาจรก็ต้องมีขาประจำเรียกว่าทุกข์ขาประจำเป็นทุกขาประจำเห็นไหมถ้าท่านไปติดกับความทุกข์ไปเกลียดความทุกข์ไปกลัวความทุกข์พยายามจะหนีทุกข์เนี่ยมันจึงมีทางเดียวคือต้องตายทางเดียวคือต้องตายตายแล้วไม่พอต้องตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะท่านไปมองว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันทุกข์แต่ถ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นท่านละทิ้งเอาไว้บลาบลาบลาบลาคือไม่รู้ว่าถ้ากูไปเกิดเป็นเทพเทวดาเบื้องบนกูจะทุกข์ไหมแต่เห็นว่ามันอยู่สูงกว่ามนุษย์อ่ะมันต้องดีกว่าแน่อยู่สูงมันต้องดีกว่าแน่เช่นเป็นคนชั้นสูงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยยังไงยังไงก็ต้องเหนือกว่าดีกว่าคนยากคนจนประเภทหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็คือชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนแน่แง่แก่นั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์เราเคยบอกใบ้ให้ฟังถ้าไปเกิดเป็นอยู่บนสวรรค์น่ะมายาน่ะมันเป็นความสุขที่แท้จริงทำไมพระพุทธองค์จึงไม่ทรงเสด็จไปทางนั้นไปแล้วยังต้องเสด็จกลับลงมาเกิดมาจุติเป็นมนุษย์มาเป็นพระศาสดาแล้วทรงละกายสังขารของพระองค์ในวันเสด็จดับขันปรินิพพานก็หลุดพ้นออกไปจากการเป็นมนุษย์ที่เมืองกุสินาราอะไรนั่นท่านก็รู้อยู่ตามประวัติพุทธประวัติของพระศาสดาถูกปะไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไม่กลับมาเกิดอีกโดยผ่านเส้นทางของสวรรค์มายาเลยแม้แต่พระองค์เดียวไปดูในประวัติได้แล้วถามว่าทำไมทุกวันนี้เราถึงหลงกันตรงนั้นก็บอกแล้วไงเพราะคนนำทางตาบอดถูกมอดหลอกแล้วก็มาหลอกมนุษย์ด้วยกันต่อแล้วก็เชื่อกันมาเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเราจึงต้องมากล่าวความจริงให้รู้ว่าพี่
พี่ไปผิดทางแล้วพี่กลับมาทางนี้มาเริ่มใหม่ยังมีเวลากลับมากลับมาทางนั้นผิดทางหลงทางไอ้ดันเด้อกูไม่จริงมึงไม่จริงกูไม่เชื่อไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ทำสะบัดสะบิ้งเราเรียนแบบเหมือนไหมนะครับท่านก็เจอนี่ไปบอกญาติพี่น้องตัวเองให้มาฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลทั้งที่ตัวเองฟังแล้วทดสอบแล้วมันจริงทั้งหมดและมันเป็นประโยชน์ด้วยไปบอกต่อปรากฏว่าพวกมันก็ด่าก็เถียงหาว่ามึงอ่ะกำลังเพี้ยน

กินกะทุกข์แล้วเราก็มารู้จักทุกขาประจำทุกขาประจำเนี่ยถ้ากล่าวเป็นภาษาธรรมะพระบิดาให้เรียกว่าสภาวะทุกข์ทุกขาประจำเนี่ยก็คือมันท่านต้องเผชิญกับมันอยู่เป็นประจำเลยครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยนานๆมาทีถ้าไม่มีการสูญเสียความทุกข์ก็ไม่เกิดถ้าไม่มีการได้มาในสิ่งที่ตัวเองไม่พึงประสงค์ความทุกข์ในจิตใจของท่านมันก็ไม่เกิดถูกต้องไหมล่ะครับมันมาเป็นทีๆสมหวังผิดหวังวิตกกังวลในปัญหาหรือสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าแต่ตัวเรารู้ว่ามันกำลังจะมาเกิดให้เราได้เผชิญเราก็วิตกจริตไปก่อนและไอ้นั่นแหละขาจรมันไม่ได้มันไม่ได้มาประจำนะอ่ะสภาวะทุกข์เป็นความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเห็นไหมข้อ3เกิดแก่เจ็บปวดเจ็บป่วยแล้วก็ตายซีแง่แง่หรือซีมองเซ็กเดทเป็นทุกข์ประจำเพราะอะไรโดยเฉพาะเนี่ยไอ้การเกิดแก่เจ็บปวดเจ็บป่วยตายเนี่ยเป็นเพราะท่านปฏิบัติผิดท่านดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านที่เรียกว่ากายสังขารนี้ผิดท่านดูแลผิดท่านปฏิบัติผิดตะกี้ที่เราบอกไปกินเลือดเนื้อของสัตว์และวันๆหนึ่งเนี้ยโลภะโทสะโมหะเวลาสั่นสะเทือนแล้วมันคือกิเลสมันจะสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบทั้งในร่างกายของท่านทำให้เลือดมันไม่บริสุทธิ์และยังเหวี่ยงออกมาภายนอกซึ่งเป็นพลังงานที่โลกไม่ต้องการอีกด้วยเนี่ยมันเลยต้องตายจิตวิญญาณต้องร้องขอให้ตัวเองต้องตายเพื่อทิ้งกายสังขารเหมือนไม้ผลัดใบเพื่อจะได้กลับมาเกิดใหม่ก็แปลว่ามาเกิดเป็นต้นไม้ต้นใหม่มีจิตหยาบที่ใสบริสุทธิ์เพื่อการเจริญเติบโตในการที่จะทำหน้าที่บนโลกนี้อย่างยั่งยืนก็แปลว่าเป็นอมตะแต่ปรากฏว่าที่มันเวียนเกิดเวียนตายเพราะถูกหลอกให้โง่ไงว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยไม่มีใครฉุกคิดเซลล์อวัยวะร่างกายสามารถเจริญเติบโตได้และท่านก็รู้นะตะกี้เราก็พูดติดค้างไว้ท่านคงนึกออกเซลล์อวัยวะร่างกายของเราที่มันสึกหรอที่มันเสื่อมโทรมมันสามารถที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้มีดบาดเนื้อฉีกถ้ายังไม่ตายนะถ้าคนที่ถูกเลือกมีดบาดหรือถูกมีดกรีดแบะจะเป็นแผลเล็กแผลใหญ่ก็ตามถ้าไม่ปล่อยให้เลือดไหลออกจากร่างจนหมดตัวแท้และยังมีชีวิตอยู่แค่ใส่ยารักษาแผลสดไม่ให้มันเน่าแล้วก็อย่าให้เชื้อโรคเข้าทำความสะอาดแผลร่างกายเราเนี่ยสามารถสมานแผลตัวเองได้นั่นก็คือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเห็นไหมฮะและก็ยังไม่พอหนังกำพร้าที่มันด้านเนี่ยนะด้านไม่รู้สึกและด้านชาหยิกก็ไปเจ็บอะเมื่อมันถึงการที่จะเสื่อมมันก็จะมีหนังชั้นล่างสุดขึ้นมาเป็นหนังแท้แทนเพื่อจะไล่หนังกำพร้าให้หลุดล่อนทิ้งไปเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มีคุณวิเศษถึงอย่างเนี้ยแล้วมันมีหน้าที่ต้องตายไหมพี่น้องครับมันไม่มีหน้าที่ต้องตายเลยอย่าไปเชื่ออีกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าท่านเชื่อแบบนั้นท่านจะไม่คิดต่อแต่ถ้าไม่เชื่อว่าไม่เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องธรรมดาฉันจะทำยังไงที่ฉันจะไม่แก่ไม่เจ็บป่วยไม่ตายและไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่มีชีวิตที่เป็นอมตะพระบิดาให้พวกท่านเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้ความรักค้ำจุนโลกกว่าท่านจะยกระดับจิตญาณของท่านจะมิติที่ศูนย์ dimensionจนมาถึงมิติที่3และคลอดออกมาเป็นตัวเป็นต้นมันต้องใช้เวลาตั้ง9เดือนในท้องแม่และหลังจากนั้นจากมิติที่3ต้องยกระดับไปสู่4 5และเป็น1เดียวกับจิตวิญญาณก็คือ sixth dimension มิติที่6ซึ่งเป็นมิติเดียวกันกับจิตวิญญาณแปลว่าเป็น1เดียวกันแล้วและท่านไม่ต้องตายเนี่ยถ้าจะเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายมันต้องมามีจิตหยาบที่เริ่มต้นจาก0น่ะมันจะไม่ต่อเนื่องอ่ะไอ้มอดมันหลอกท่านให้ตายง่ายๆแบบนี้ไงจะเชื่อเราไหมนะไม่เชื่อก็เรื่องของท่านไม่เชื่อก็ตามใจแต่เชื่อมอดเชื่อคนนำทาตาบอดเพราะพวกเขาเป็นเครื่องมือของมอดไปตั้งนานแล้วพระศาสดาไม่ได้สอนในสิ่งที่เป็นธรรมะหลักๆเลยเช่นสอนให้หนีทุกข์สมัยก่อนเนี่ยแรกๆอ่ะใช่พระศาสดาทรงมองเห็นว่าการมีชีวิตเป็นมนุษย์มีอาสวะกิเลสมีครอบครัวมีเมียมีลูกมีทรัพย์สมบัติอะไรพวกนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้น

แล้วเกิดจิตวิญญาณเกิดมาทำไมพระองค์ทรงได้คำตอบแล้วว่าจิตวิญญาณเกิดมาทำไมพระองค์นึกถึงอริยสัจ4เลยเพราะว่าตรงนั้นน่ะเป็นวิธีการแก้ทุกข์เป็นการเยียวยาความทุกข์โดยไม่ต้องเมื่อมียากินแก้ทุกข์ก็คืออริยสัจ4ก็คืออริยสัจ3กับมรรค8รวมเป็นอริยสัจ4เมื่อมียาชั้นดีเงี้ยเราจะกลัวมั้ยกินแล้วไม่ต้องตายอ่ะยาตัวเนี้ยกินแล้วไม่ต้องทุกข์แต่ไม่เรียนรู้ที่จะเอามาใช้ได้แต่ท่องจำแล้วนั่งหลับตาทำอยู่นั่นแหละใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นต้องใช้ขณะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ในสังคมเพราะเราเป็นสัตว์สังคมเราเอาอริยสัจ3กับมรรค8เอามาใช้เราจะลืมเราจะสะกดคำว่าทุกข์ไม่เป็นเสาร์ที่แล้วเราก็บอกให้ท่านฟังแล้วมันวันนี้มาให้ปัญญาเพิ่มโอเคนะพี่น้องครับลักษณะแห่งทุกข์มี2อย่างอย่างแรกก็คือทุกขาจรที่เรียกว่าปกิณกะทุกทุกอย่างที่สองคือทุกขาประจำที่เรียกว่าสภาวะทุกมันคืออะไรอย่างไรท่านเห็นภาพแล้วชัดขึ้นไหมเคยมีไหมความรู้อย่างเงี้ยเขาเก่งมากเรื่องความทุกข์เขาสอนกันอุตลุดเรื่องความทุกข์แต่ให้นิยามให้สาระแบบนี้ไหมเวลาเขาพูดให้ท่านฟังนักบวชท่านฟังรู้เรื่องไหมไอ้นั่นก็ทุกไอ้นี่ก็ทุกสอนให้ท่านขี้ขาตาขาวกลัวกับความทุกข์และก็ไอ้คนที่สอนน่ะก็อ้างว่าตัวเองเก่งและชำนาญเรื่องของความทุกข์ตัวเองอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหมดแล้วจริงหรือเปล่าครับทุกข์มี2ชนิดเนี่ยตัวเองอยู่เหนือหนีความอยู่เหนือความทุกข์จริงมั้ยหนีทุกข์หรืออยู่เหนือทุกข์ครับช่วยไปทบทวนนะฮะว่าท่านเป็นนักพรตนักบวชเนี่ยท่านบอกท่านเชี่ยวชาญเรื่องการทุกข์เนี่ยท่านหนีทุกข์หรือท่านสามารถอยู่เหนือความทุกข์ได้ส่วนมากจะอยู่ข้อแรกมากกว่าละมั้งถูกไหมการเป็นคนเหนือทุกข์กับการเป็นคนหนีทุกข์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะถ้าหนีแปลว่าขี้ขลาดนะถ้าอยู่เหนือแปลว่าพร้อมเผชิญเผชิญแล้วเอาชนะทุกข์อยู่เหนือความทุกข์ได้ทั้งหมดสุดยอดนะเป็นฮีโร่เป็นวีระไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีเป็นวีระเป็นฮีโร่เพราะเราอยู่เหนือทุกข์หนีทุกข์เนี่ยใช้ความขี้ขลาดใช้ความกลัวเป็นตัวขับเคลื่อนแต่อยู่เหนือทุกเนี่ยใช้ปัญญาเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาในการขับเคลื่อนจึงสามารถอยู่เหนือความทุกได้มันคืนนี้เราชวนท่านทำอะไรชวนท่านหนีทุกหรือเหนือทุกครับโอเคนะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงบ่อเกิดแห่งทุกบ่อเกิดแห่งทุกรู้จักบ่อไหมบ่อน้ำบ่อน้ำก็คือตาน้ำที่ทำให้เกิดบ่อใหญ่ขึ้นตาน้ำเนี่ยมันเป็นบ่อเล็กพอมันไหลออกมาเรื่อยๆๆปั๊บมันก็กลายเป็นบ่อใหญ่ถูกต้องไหมอ้าวบ่อเกิดแห่งทุกบ่อเล็กบ่อใหญ่เป็นยังไงครับบ่อเกิดแห่งทุกประการที่หนึ่งความทุกข์ที่เกิดจากนิสัยของจิตเองนี่เรากำลังเน้นทุกที่จิตใจนะทุกที่จิตใจประการแรกเป็นความทุกข์ที่เกิดจากนิสัยของจิตของตัวท่านเองนิสัยของจิตหรือสันดานของจิตถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็เรียกว่าสันดานแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ดีก็เรียกว่านิสัยอันนี้พูดเป็นกลางๆให้ฟังแล้วเพราะหูเข้าไว้พูดให้ฟังแล้วไพเราะหูเข้าไว้ก็เรียกว่านิสัยของจิตโอเคไหมทุกที่เกิดจากนิสัยของจิตตัวอย่างถ้าท่านเป็นคนนึกลบท่านเป็นคนคิดลบนึกลบแปลว่าอะไรนึกในด้านไม่ดีคิดในด้านไม่ดีเช่นมีคนคนหนึ่งมาพูดบางสิ่งให้ท่านฟังเป็นความรู้แล้วปรากฏว่าท่านก็เชื่อตามความรู้ของบางคนที่มาพูดกับท่านแล้วผลลัพธ์บั้นปลายท่านพบว่าไอ้ความรู้ที่มันมาบอกท่านเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ไม่จริงมันเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องถ้าท่านเป็นคนนึกลบคิดลบท่านก็จะมองว่าไอ้คนที่มันมาบอกความจริงแต่เป็นสิ่งที่เท็จก็แปลว่าไม่จริงกับท่านนะไอ้นี่มันเจตนาจะหลอกลวงกูมันเจตนาจะหลอกกูไม่ใช่เจตนาจะบอกกูเพื่อช่วยให้กูมีความรู้คิดลบเลยมันเจตนาจะหลอกกูแสดงว่ามันหลอกกูเพื่อที่จะทำให้กูหลงทางหลงผิดทำให้กูเนี่ยเสียหายเสียประโยชน์เสียเวลา
นี่คือลักษณะของคนที่นึกลบคิดลบแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่นึกลบไม่คิดลบอาจจะเป็นคนนึกบวกมันคงรู้เรื่องนี้และมันเองก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ถูกต้องมันก็เลยบอกเราในสิ่งที่มันรู้มาเชื่อมาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันคงไม่ได้เจตนาจะมาหลอกลวงเราหรือจะมาหาประโยชน์หรือจะทำให้เราเสียหายเสียประโยชน์เสียเวลาเสียอารมณ์เสียความรู้สึกนี่คือการนึกบวกแล้วก็คิดบวกว่าเขาไม่เจตนาไม่รู้จะเจตนาจะมาหลอกลวงเราไปทำไมเราก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนที่ดีกับมันเวลาเรามีอะไรดีๆเราก็แนะนำมันไปมันก็เคยได้ประโยชน์จากเราเพราะฉะนั้นมันไม่สมเหตุสมผลหรอกที่จะมาหลอกเราและทำให้เราเสียหายเสียเวลานี่คือการนึกบวกและคิดบวกถามตัวท่านเองสิครับตัวอย่างที่เรายกให้ท่านฟังเนี่ยบางทีตัวท่านเองก็เป็นใช่ไหมครับนี่คือหนึ่งในความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนเกิดขึ้นบ่อยที่สุดไม่น้อยกว่าทุกตัวอื่นพระบิดาจึงให้เรานำมากล่าวเป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมให้ท่านฟังให้รู้ว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้าเราจะชนะความทุกข์ที่เกิดจากนิสัยของจิตแบบนี้ในข้อแรกความทุกข์มันเกิดจากการที่ท่านเป็นคนนึกลบคิดลบเนี่ยถ้าเราฉลาดเราจะไม่ทุกข์อีกถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นนึกบวกและคิดบวกขีดเส้นใต้สิพี่น้องครับนี่คือคำสอนเห็นไหมถ้าเราเป็นคนฝึกตัวเองไม่ให้นึกลบไม่ให้คิดลบเปลี่ยนมาเป็นนึกบวกกับคิดบวกเราจะทุกข์ไหมจากกรณีนี้ความทุกข์มีหลายประเภททุกข์จรกับทุกข์ประจำถูกไหมทุกข์ขาจรกับทุกข์ขาประจำสภาวะทุกข์กับปฏิกะทุกข์อ่ะเราบอกท่านไปนะมันจะไม่มีเหตุแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นเพราะท่านฉลาดแล้วฉลาดก็คืออย่านึกลบอย่าคิดลบเข้าใจไหมต้องนึกบวกให้ได้เช่นเวลาใครโกหกเราเนี่ยเราจะไม่โกรธนะถ้าเรานึกบวกว่าถ้าเรานึกบวกว่ามันพูดไม่จริงกับเราเขาพูดไม่จริงกับเรานี่คือนึกบวกนะเขาพูดเท็จเขาโกหกเรานี่ลบและถ้าบอกเขาพูดไม่จริงกับเราถ้าคุณเริ่มต้นนึกบวกอย่างนี้การคิดบวกก็จะเกิดขึ้นเขาคงต้องการที่จะมาเป็นครูสอนเราเขาอาจจะเป็นคุณครูที่เป็นผู้สร้างเงื่อนไขบททดสอบจิตสำนึกแห่งรักให้กับเราว่าเมื่อพบมันโกหกเราแล้วเราจับได้ง่ายๆด้วยนะว่ามันพูดเท็จพูดโกหกเนี่ยนะพูดไม่จริงกับเราเนี่ยนะเราจะต้องอภัยมันให้ได้เพราะมันอาจจะเป็นคนที่ถือข้อสอบมาทดสอบว่าเรารักมันไหมถ้าเราไม่รักมันเราจะโกรธนะว่ามึงตอแหลกูทำไมฮะมึงมีสิทธิ์เราจะมาตอแหลกูมึงโกหกกูพูดไม่จริงกับกูเห็นไหมแต่ถ้าเรานึกบวกนึกบวกเขาพูดไม่จริงกับเราเมื่อพูดไม่จริงแสดงว่าเขาเจตนาที่จะหลอกลวงเราไหมเราคิดว่าเขาไม่น่าจะเจตนาหรอกหรือเขาอาจจะตกหลุมพรางของกิเลสบางอย่างชั่วคราวเลยต้องหลอกต้องพูดไม่จริงกับเราเพื่อให้เราตายใจแล้วหวังจะได้ประโยชน์หวังจะได้แอมอะไรบางอย่างจากเราละมั้งเนี่ยถ้าคุณคิดแบบนี้มันทำให้ตัวคุณเนี่ยฉลาดขึ้นเพราะคุณฉลาดมองโลกแล้วและถ้าเขาจะโกหกคุณเพื่อจะหาประโยชน์อะไรกับคุณเนี่ยคุณจะรู้เท่าและรู้ทันเขาใช่ไหมครับเพราะคุณนึกบวกคิดบวกคุณก็ไม่เสียสมดุลทางจิตใจแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอรู้ว่าถูกเขาหลอกปั๊บเนี่ยของขึ้นเลยครับแล้วคุณก็นึกลบคุณก็คิดลบคุณก็เสียสมดุลคุณก็ไม่สามารถใช้กึ๋นหรือใช้ปัญญาที่คุณมีอยู่ในหัวกะโหลกศีรษะของคุณเนี่ยคุณจะเข้าถึงในการใช้มันไม่ได้เพราะอะไรครับโกรธคือโง่โมโหคือบ้าจิตมันจะไปสั่นสะเทือนทางอารมณ์แทนที่จะสั่นสะเทือนทางปัญญาเพราะอารมณ์มันมาก่อนนะมันถ้าคุณจะใช้สมองใช้ปัญญาไอ้ความโกรธความโมโหของคุณมันต้องดับไปก่อนจิตของท่านที่มันเป็นจิตตัวเดียวกันมันจะได้ว่างไปจากการใช้อารมณ์มันก็จะมาใช้ปัญญาของสมองแทนกระบวนการที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มันเป็นแบบนี้นี่ไงคนฉลาดถ้าคุณฉลาดคุณก็ฟังเราดิแล้วคุณก็คิดตามสิคุณก็สามารถเป็นคนฉลาดได้คุณก็สามารถเป็นอริยะบุคคลได้คำว่าบุคคลก็คือคนก็คือมนุษย์นี่แหละใช่ไหมอริยะแปลว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้เป็นผู้เป็นใหญ่เป็นผู้ยิ่งใหญ่
เป็นผู้ยอดเยี่ยมเป็นผู้ประเสริฐสูงส่งทั้งนั้นความทุกข์ที่เกิดจากนิสัยของจิตคือเป็นคนนึกลบคิดลบก่อนจะเป็นคนนึกลบคิดลบจนเป็นสันดานของจิตจนติดนิสัยของจิตเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับมันเกิดจากการที่ตั้งแต่วัยเยาว์เป็นกุมารน้อยถูกสิ่งแวดล้อมในครอบครัวถูกสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในสถานศึกษาหรือถูกสิ่งแวดล้อมในสังคมเป็นเงื่อนไขให้จิตใจของคนคนนี้สั่นไหวในลักษณะของการเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเริ่มต้นจากการเป็นคนขี้ระแวงขี้สงสัยขี้หึงขี้หวงมาจากอุจจาระเหล่านี้บ่อยๆเข้านานๆเข้าภาพรวมก็เรียกว่าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอย่างเช่นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาอดหลับอดนอนทุกทรมานมากเลยที่เอาจิตวิญญาณมาจุติเป็นมนุษย์ในปลายยุคพลังงานเก่าไม่ใช่เกิดมาง่ายๆแล้วใช้ชีวิตรอดมาได้จนถึงวันนี้ยังไม่ตายเนี่ยแล้วมีอาการครบ32เนี่ยให้พ่อแม่ผู้ปกครองเลี้ยงดูมาและดูแลตัวเองมาตั้งแต่บรรลุนิติภาวะเนี่ย มันไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมครับปรากฏว่าพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถูกสิ่งแวดล้อมเสี่ยมสอนหล่อหลอมให้เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเช่นมีลูกหลายพ่อแม่มีลูกหลายคนเราเป็นคนหนึ่งในจำนวนลูกหลายๆคนแต่ไม่รู้เป็นไงพ่อแม่ไม่ค่อยรักเราหรือเปล่าไม่รู้พ่อแม่ชอบมองเราในแง่ลบเราไม่ได้ทำผิดพี่น้องๆคนอื่นเป็นคนทำแต่พ่อกับแม่ชอบมาโทษเราก่อนพอมารู้ความจริงพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ขอโทษอะไรเพราะถือว่ามีอำนาจเป็นพ่อเป็นแม่โทษแต่เราอะอะไรก็กูอะไรก็กูเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พ่อแม่โกรธเกลียดที่ประเภทพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยกูจะต้องคอยระแวงคอยระวังเอาไว้ก่อนสิ่งที่จะติดตัวกูการมองโลกในแง่ร้ายคือชอบแก้ตัวต้องแก้ตัวเอาไว้ก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะต้องลงโทษกูถ้ากูผิดจริงกูก็พยายามแก้ตัวเพื่อจะให้กูเนี่ยถูกผู้ที่มีอำนาจเหนือคนนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์หรือเจ้านายหรือใครแล้วแต่ลงโทษกูน้อยลงกูต้องหาทางแก้ตัวไว้ก่อนคนที่มีนิสัยทางจิตแบบนี้มีแต่ความทุกข์บางทีไม่เห็นจำเป็นต้องแก้ตัวอะไรเลยแต่กูติดนิสัยไปแล้วกูก็แก้ตัวไปเรื่อยมาจากเนี้ยมาจากนิสัยของจิตที่สิ่งแวดล้อมมันกล่อมเกลามาตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กน้อยหรือกุมารน้อยที่อยู่ในครอบครัวไปโรงเรียนไปสถานศึกษาไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมหรือในที่ทำงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำให้ตัวเองเนี่ยต้องคอยระแวงว่าตัวเองจะถูกจับผิดระแวงว่าตัวเองจะถูกกล่าวหาระแวงว่าตัวเองจะถูกกล่าวร้ายถามว่าจิตสงบไหมเนาะถ้าจิตไม่สงบมันก็คือทุกข์เห็นไหมครับและเมื่อเป็นแบบนี้มันก็ต้องพูดให้ฟังว่าถ้าจนติดเป็นนิสัยเป็นสันดานไปแล้วเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายชอบนึกลบคิดลบเนี่ยแทนที่จะนึกบวกคิดบวกและมองโลกในแง่ดีมันก็จะทำให้เกิดอาการป่วยทางจิตเรียกว่าเป็นคนวิตกจริตป่วยทางจิตเรียกว่าเป็นคนวิตกจริตนี่อย่างอ่อนนะถ้าอย่างไม่อ่อนคืออย่างแข็งเนี่ยคือเสียขาดสติไปเลยนะเขาเรียกว่าวิกลจริตพิกลแปลว่าแปลกพิกลเนี่ยแปลว่าแปลกวิกลหรือพิกลแปลว่าแปลกๆประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนคนทั่วไปเขาว่าจริตก็คืออาการทางจิต มีอาการทางจิตที่แปลกๆผิดมนุษย์มนาคนอื่นเขานะคนที่เป็นโรควิกลจริตถ้าขั้นอ่อนๆเนี่ยก็ว่าวิตกจริตคอยกังวลเดี๋ยวเขาว่าบางทีไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะบางทีก็เป็นคนที่ชอบแก้ตัวและที่เขาด่ากันเนี่ยคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก้ตัวคนอะไรเนี่ยมีคำว่าไรๆเนี่ยแต่คำว่าอะนี่เปลี่ยนเป็นจันน่ะใช่ไหมเนี่ยเป็นปัญหาด้านจิตวิทยาสิ่งที่เราพูดมันเป็น pure metaphysics ถ้าไม่รู้รากฐานของจิตไม่รู้ต้นกำเนิดของพฤติกรรมที่เป็นมโนกรรมก่อนจะมาเป็นวจีกรรมหรือกายกรรมเนี่ยพูดเรื่องพวกนี้ไม่ได้หรอกพี่น้องครับเราจึงบอกว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตสำนึก
เราจะสามารถอธิบายท่านเห็นภาพเข้าใจอย่างทะลุแจ้งบ่อเกิดแห่งทุกข์บ่อที่1 นะทุกข์ที่เกิดจากนิสัยของจิตต่อมาวิธีชนะทุกข์อันนี้เป็นวิธีแก้ไขตะกี้เราพูดนำให้ฟังอันนี้เราสรุปเป็นข้อถ้าเป็นความทุกข์ที่เกิดจากนิสัยที่ไม่ดีของจิตที่นึกลบคิดลบอะไรพวกนี้เราจะจัดการกับตัวเองยังไงท่านต้องใช้ปัญญาเมื่อท่านเอาชนะความทุกข์ตรงนี้ได้ความทุกข์ก็คลายความน่ากลัวสำหรับคนอย่างท่านได้อีกเปราะหนึ่งแทนที่จะไปกำจัดทุกข์หรืออะไรก็ไม่รู้ท่านนั่งหลับตาแล้วเพ่งจิตตัวเองอยู่เพื่อจะดับทุกข์เพื่อจะกำจัดทุกข์นะแล้วก็ไม่กล้าหาญครับไปนั่งอยู่คนเดียวปลีกวิเวกเพื่อกำจัดทุกข์ในใจของตัวเองอยู่คนเดียวเพราะอะไรเพราะไม่มีใครกวนตัวไม่มีใครกวนตีนแล้วก็ปิดอายตนะข้างนอกทั้งหมดเหลือแต่จิตข้างในอย่างเดียวมันช่องทางที่จะถูกยั่วยุหรือปลุกเร้าที่ทำให้ขันห้าสั่นสะเทือนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ถูกปิดหมดพอมันถูกปิดหมดมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างตะกี้ที่เราท้าทายว่าดับความโกรธได้จริงอะอยู่คนเดียวมีความสุขมากเลยลองเข้ากลับมาวัดมาอยู่ที่วัดมีเพื่อนนักบวชหลายรูปอยู่ด้วยกันหรือมาอยู่ในสังคมก็ได้อายุให้ได้สัก5วัน7วันดูซิว่ามันเป็นยังไงว่าไอ้ความโกรธมันยังมีอยู่ไหมหรือมันหายไปจริงๆมันหายเองได้ไม่ใช่หรอกครับถ้าเราจะนิพพานโลภะโทสะโมหะมันต้องมีเคล็ดวิธีมรรควิธีเจวานสอนท่านแล้วต้องจัดการที่เวทนาขันธ์ถ้าท่านจัดการเวทนาขันเอามันอยู่หมัดนะฮะเรื่องตัณหาราคะอารมณ์ขยะเนี่ยจบเลยไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันหายไปหมดมันไม่มีวันเกิดขึ้นอีกและถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือจัดการที่เวทนาขันคือขันที่2ขันใบที่2ในขัน5ใบนะถ้าท่านทำจนชำนาญทำจนเป็นนิสัยทุกอย่างอยู่ในกำมือของท่านไม่มีอะไรยากเลยไม่ต้องนั่งกันเป็นพรรษาหรือนั่งหาหลับตาเพื่อจะจัดการกับจิตตัวเองทั้งชีวิตแล้วไม่ต้องหลายภพชาติด้วยภพชาตินี้ก็ดับมันได้เมื่อดับการเกิดดับของกิเลสได้ตัณหาราคะอารมณ์ขยะมันดับสิ้นดับศูนย์จิตวิญญาณของท่านก็พร้อมทำหน้าที่ให้กับพระบิดาในการใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมื่อพร้อมใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเพราะในจิตนั้นไม่มีโลภะโทสะโมหะแล้วเหลือแต่เมตตาอย่างเดียวค้ำจุนโลกได้พวกท่านก็จะสามารถหลุดพ้นกลับบ้านแดนสุญญตาหรือพระนิเวศของพระเจ้าได้ซึ่งเป็นดินแดนที่จิตวิญญาณท่านจากมาในชาตินี้แหละถามว่าที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเหตุผลเป็นเหตุเป็นผลไหมโอเควิธีชนะทุกจากข้อแรกตะกี้ฝึกเป็นคนนึกบวกคิดบวกให้ฝึกนะใช้คำว่าฝึก try to practice แปลว่าต้องพยายามที่จะปฏิบัติเหมือนกับเด็กจะเขียนหนังสือสวยๆกอไก่ไม่เป็นคอไก่หรือหัวยาวเนี่ยต้องฝึกจนชำนาญหัวไก่มันจะเป็นแค่ปากไม่ได้เป็นคอไก่นึกภาพออกไหมเวลาท่านเขียนพอดีเราไม่ได้ทำตัวอย่างให้ท่านดูท่านต้องฝึกและยิ่งเขียนบ่อยจะเขียนคล่องเขียนรูดเขียนปราดเขียนว่องไวและเขียนสายลายมือสวยด้วยท่านต้องฝึกเพราะฉะนั้นการเป็นคนนึกบวกคิดบวกก็ต้องฝึกอย่าไปฝึกนึกบวกคิดบวกโดยมีเงื่อนไขว่ากูฝึกเอาไว้สั่งจิตใต้สำนึกของกูเพื่อให้ชีวิตกูเนี่ยนะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยจิตวิญญาณของกูนำมาให้อย่าไปสนใจตรงนั้นถ้าท่าน ไปสั่นสะเทือนนะจิตของตัวเองเพื่อนึกบวกคิดบวกและพูดบวกเพื่อจะให้ชีวิตของท่านมีสิ่งที่เป็นบวกๆเข้ามาในชีวิตนะการทำแบบนั้นคือการหวังสิ่งตอบแทนไม่ใช่บุญการสร้างบุญกุศลคือการให้โดยไม่มีสิ่งใดตอบแทนทำความดีเพราะรู้ว่าดีไม่ใช่ทำดีเพราะอยากได้ดีหรือทำความดีเพราะไม่อยากได้ชั่วหรือทำความดีเพราะอยากไปสวรรค์เนี่ยไปสวรรค์ไปลอยบนนั้นสร้างค่านิยมผิดๆเอาไว้เชื่อตามไอ้มอดถูกหลอกไปลอยค้างอยู่บนนั้นแล้วจิตก็ยังติดกิเลสเต็มไปหมดที่ยังลอยอยู่ตรงนั้นเพราะมีกิเลสนะอ้าวไปแวะตรงนั้นสิอีกแล้ว นึกบวกคิดบวกต้องฝึกครับเช่นเวลาสอนลูกแล้วมันเป็นการฝึกตัวเองด้วยลูก
อย่าตอแหลแม่นะอย่าโกหกพ่อนะคำว่าโกหกกับคำว่าตอแหลนี่คือลบครับลูกพูดกับแม่เนี่ยต้องพูดจริงนะลูกลูกพูดกับพ่อลูกต้องพูดความจริงนะลูกนะอย่าใช้คำว่าโกหกอย่าใช้คำว่าตอแหลจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะรับรู้แรงสั่นสะเทือนของคำว่าพูดจริงนะอย่าพูดไม่จริงนะมันเป็นบวกนะพูดไม่จริงเนี่ยคือบวกแต่พูดเท็จโกหกตอแหลเนี่ยมันเป็นลบมันไม่ต้องมาสอนไม่ต้องไปเรียนรู้วิชาสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อจะสั่งให้ตัวเองเป็นเศรษฐีคิดฉันจะรวยฉันจะรวยฉันรวยมหาศาลฉันรวยโรดฉันรวยเลิศบอกแล้วจิตวิญญาณจะหาความรวยจะหาเงินมาให้ไม่ได้เพราะเงินทองแก้แหวนมันเป็นสิ่งสมมุติที่มนุษย์สมมุติขึ้นไม่เกี่ยวกับโลกวิญญาณเลยครับท่านเชื่อแล้วให้เราพบเจอแต่สิ่งดีๆแม้เวลาเราอวยพรให้พี่ๆน้องๆที่สุขสันต์วันเกิดวันนี้วันนี้หรือวันไหนก็ตามขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งดีๆก็คือท่านเป็นสิ่งที่ท่านอยากเผชิญพร้อมจะเผชิญเมื่อท่านเผชิญแล้วท่านมีความสุขสิ่งดีๆเห็นไหมสิ่งดีๆนั้นอาจจะรวมหมายถึงแก้วแหวนเงินทองก็ได้ที่มีคนเขาหยิบยื่นมาให้ตามกฎแห่งกรรมเพราะชาติที่แล้วมันเป็นหนี้ท่านมันไม่เอามาคืนมันไม่คืนประมาณชาตินี้มันเลยต้องเอามาคืนท่านเพราะมันเป็นของท่านให้พบเจอสิ่งดีๆอ้าวพบเจอลูกหนี้แล้วลูกหนี้เอาสิ่งที่เขาเป็นหนี้มาใช้หนี้คืนท่านน่ะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอครับใช่ไหมพบเจอลูกหนี้ที่เขาจะเอาหนี้มาคืนกับพบเจอคนที่จะมาเป็นลูกหนี้ไอ้นั่นน่ะคือสิ่งไม่ดีใช่ปากครับพี่น้องครับนี่คือข้อหนึ่งถ้าท่านต้องการจะเอาชนะความทุกข์ความทุกข์ไม่มีความหมายสำหรับท่านเลยนะในกรณีความทุกข์ในข้อที่หนึ่งที่เกิดจากนิสัยไม่ดีของจิตของตัวท่านเองฝึกไปจากนึกลบคิดลบเป็นนึกบวกคิดบวกประการที่สองฝึกเป็นคนมองโลกในแง่ดีฝึกเป็นคนมองโลกในแง่ดีไอ้เรารับพนักงานใหม่คนนี้เข้ามาเนี่ยมันจะมาทำให้ทีมงานของเราพังมาทำให้แผนการของทีมจริงหรือเปล่าวะเฮ้ยมันจะมีความสามารถพอที่จะทำงานร่วมกันกับทีมของเรา 10-20 คนนี้หรือเปล่าวะนี่คือคิดลบนี่คือมองโลกในแง่ร้ายพอมองว่าเอ้ยมันจะทำงานให้กูได้เปล่าวะนี่ลบแล้วนะคือระแวงจิตคุณก็จะเป็นทุกข์จิตคุณก็จะวิตกกังวลสูญเสียพลังจิตทางด้านบวกเพราะจิตมันไปไฟต่ำคือมันสั่นสะเทือนไปในทางลบแล้วถ้ามองโลกในแง่ดีเอาแล้ววะเรามีเพื่อนร่วมงานคนใหม่ทีมงานเรามีสมาชิกคนใหม่มาเป็นเพื่อนร่วมงานของเราคิดว่าทีมของเราจะมีคนเก่งคนฉลาดคนดีอย่างมันเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกคนนึงนะมันทำให้ทีมเราจะมีอะไรดีกว่าเดิมงานของเราที่ทำจะออกมาแล้วมีผลสำเร็จที่สุดยอดไปกว่าเดิมนี่คือการมองโลกก็คืองานมองคนอื่นในแง่บวกมองในแง่ดีไม่ใช่มองว่าจะมาเกาะกินมองว่าจะมาทำลายมองว่ามาแล้วจะทำให้เกิดความโชคร้ายเป็นไหมครับถ้าท่านเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแล้วไม่รีบแก้ไขท่านก็จะเป็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ตลอดเข้าใจครับว่าตกทุกข์ได้ยากไหมจิตมันไม่สงบมันจะหาความสุขไม่ได้หน้าตาจะไม่แอดแบลเนี่ยมันอย่างที่เราทำให้ท่านดูเนี่ยนะยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยมีความสุขเพราะเราไม่มีความทุกข์ถามว่าปัญหามีไหมปัญหาเป็นที่มาของความทุกข์ถ้าเรารู้ปัญหาแล้วรู้ว่าวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันจะต้องแก้อย่างไรมีอาวุธทางปัญญาพร้อมจะแก้ไขปัญหาได้และมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงพร้อมจะรักเมตตาพร้อมจะอดทนอดกลั้นให้อภัยรักได้ให้อภัยเป็นเราจะไปกลัวความทุกข์ทำหยองอะไรความทุกข์เป็นขี้ไก่ในกำมือเราจะกำก็เละเราจะสะบัดทิ้งก็ใช่เรามีอำนาจจะกำขี้ไก่ไว้ก็ได้ไอ้ความทุกข์นั่นนะถ้าเราอยากเรียนรู้มันนะถ้าไม่อยากเรียนรู้เพราะกูรู้แล้วว่ามันเหม็นในขี้ไก่ก็สะบัดทิ้งไม่กำแล้วไปล้างมือให้สะอาดแล้วก็ไม่ไปข้องแวะกับความทุกข์อีกเห็นก็คือสักแต่ว่าเห็นขี้ไก่ถูกป่ะฝึกเป็นคนมองโลกในแง่ดีเข้าใจไหมเช่นบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยฉันเชื่อมั่นว่าฉันจะต้องได้รับข่าวดีฉันจะต้องเจอคนดีฉันจะต้องพบเจอสิ่งดีๆแน่ๆเพราะวันนี้กูเจอสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วไม่มีใครที่ต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายตลอดทั้งชีวิตวันนี้ไม่ค่อยจะดีพรุ่งนี้เช้าต้องดีกว่าเดิมนี่คือเป็นคนมองโลกในแง่ดี
วันนี้กูทำผิดพลาดกูทำล้มเหลวทำไม่สำเร็จไม่เป็นไรกูจะใช้ความล้มเหลวของวันนี้เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนเพื่อจะทำวันพรุ่งนี้ให้มันดีที่สุดคือทำให้กูประสบความสำเร็จให้ได้กูจะใช้ปัญญากูจะใช้มหาสติกูจะใช้ความรอบคอบในการดำเนินชีวิตในการดำเนินงานประการที่3ท่านจะต้องฝึกมองปัญหาให้เป็นสิ่งที่น่าท้าทาย challenge ยิ่งมีปัญหายากมีปัญหาใหญ่แหมมันท้าทายความสามารถของกูเฮ้ยให้ท่านมีความรู้สึกตื่นเต้นดีใจไม่ใช่ตื่นตระหนกตกใจเมื่อรู้ว่ามันกำลังจะมีปัญหามาให้เราเผชิญพอท่านกลัวปัญหากลัวตัวปัญหาหรือเกลียดปัญหาหรือไม่อยากเผชิญปัญหาไอ้ตัวทุกข์ก็ครอบงำจิตใจท่านซะแล้วแล้วท่านจะเอาพลังของจิตไปสั่นสะเทือนสมองหรือความคิดเพื่อให้สมองมันบันเจิดในการจะได้วิธีการแก้ไขปัญหาจัดการปัญหาที่สุดยอดแยบยลได้ไหมถ้าจิตท่านตกมีสภาวะจิตตกต่ำสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำๆเป็นวิตกจริตเป็นวิตกกังวลเป็นการไม่เชื่อมั่นในตัวเองพลังจิตที่ต่ำๆมันจะทำให้ท่านโง่เพราะมันจะไม่ใช้ไม่สามารถทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสมองที่มีความเข้มสูงทางด้านบวกได้ความเข้มของสนามแม่เหล็กของสมองเนี่ยที่มีความเข้มสูงนั่นคือแปลความหมายหรือเป็นตัวชี้วัดว่าฉลาดมากถ้ามีค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กของสมองต่ำๆแปลว่าฉลาดน้อยมีปัญญาน้อยไม่สามารถจะคิดอะไรที่มันยากๆได้โอเคไหมท่านก็จะเป็นอัจฉริยะทางปัญญาเป็นอริยะบุคคลไม่ได้มันท่านต้องฉลาดใช้ปัญญามองปัญหาให้เป็นสิ่งที่น่าท้าทายโดยบอกตัวเองว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่เกิดมาบนโลกนี้ไม่มีปัญหาไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ไม่มีใครที่ไม่เคยเจอพี่ๆน้องๆครับนี่คือความจริงที่ท่านจะต้องยอมรับมันให้ได้พระบิดายอมให้ลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยออกแบบบททดสอบที่เรียกว่าชะตาชีวิตหรือต้องเผชิญกับบทเรียนของชะตากรรมในลักษณะของการเป็นในลักษณะของการมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีอุปสรรคในการทำงานหรือมีปัญหาในการดำเนินชีวิตและหรือมีปัญหาในการทำงานปัญหาเนี่ยมันต้องมีการตัดสินใจในสิ่งที่เราเผชิญมันจึงจะผ่านไปได้ส่วนอุปสรรคนั้นไม่ต้องตัดสินใจครับแค่เจอว่าปมมันอยู่ตรงไหนแก้ไขปมนั้นเสียอุปสรรคที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็จะหายไปเพราะฉะนั้นอุปสรรคต่างกับปัญหาตรงไหนท่านจำเอาไว้เราพูดให้ท่านฟังรอบเดียวเดี๋ยววันหน้าไม่สามารถจะมาเล่าลึกๆซึ้งๆได้เพราะพูดไปก่อนแล้วหมดอ่ะเอาแค่นี้อุปสรรคกับปัญหามันต่างกันอยู่ตรงเนี้ยถ้าเป็นอุปสรรคไม่ต้องตัดสินใจเพราะเมื่อเจอว่าปัญหาคืออะไรอุปสรรคนะคืออะไรเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ในการแก้ไขหรือข้ามผ่านหรือฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปได้ง่ายๆนะอุปสรรคนะ objection นะก็เรียกว่า single problem เป็นปัญหาพื้นฐานปัญหาเบื้องต้นแต่ถ้าเป็น problem เนี่ยมันต้องใช้กระบวนการที่เรียกว่าต้องใช้ process ในการคิดเพื่อจะหาหนทางในการจัดการกับปัญหานั้นและขั้นสุดท้ายก็คือต้อง decide ถ้าคนเดียวได้เรียกว่า decide แปลว่าตัดสินใจแต่ถ้าเป็นปัญหาของทีมงานทีมเวิร์คของหมู่คณะเขาจะต้องเรียกว่า decision making ต้องมีกระบวนการในการตัดสินใจร่วมกัน decision making นะนี่เราก็เอาภาษาปากกิจมาพูดให้ท่านฟังเผื่อท่านมีสามีฝรั่งมีเมียมีเมียฝรั่งฟังอยู่มันจะได้รู้ว่าฟังอะไรแต่จะให้เรา talkเป็นภาษาปากกิจตลอดเนี่ยไม่หรอกเพราะออริจินอลไทยเราเป็นคนไทยก็พูดภาษาไทยถูกไหมเรื่องอะไรไปเอาดีให้คนต่างชาติเราเป็นคนไทยชาติไทยก็พูดภาษาไทยฝรั่งอยากรู้เรื่องไทยๆก็ไปเรียนรู้ภาษาไทยสิครับนะเราอยากตอนไปเรียนเมืองนอกเราอยากรู้ความรู้ที่ไอ้ฝรั่งมันสอนมนุษย์พวกนั้นมันสอนเรายังต้องไปเรียนภาษามันเลยใช่ไหมถูกไหมเราชวนมันพูดภาษาอังกฤษเพื่อเราจะเก่งๆนะไอ้พวกฝรั่งมันก็พยายามจะไม่พูดภาษาอังกฤษกับเรามันจะพูดภาษาไทยกับเราเพราะอะไรเพราะมันอยากจะเรียนรู้ภาษาเราแต่มันไม่ยอมให้เราเรียนรู้ภาษามันมันเห็นแก่ตัวไหมไอ้คนพวกนี้เนี่ยเห็นไหมพอมาไทยเราพยายามจะพูดภาษาเขานะและเขาอยากรู้ภาษาไทยเราก็จะสอนให้เขาอะเวลามาเมืองไทยแต่พวกเขาเนี่ยนิสัยคนละอย่างเราต้องมองปัญหาเป็นสิ่งที่น่าท้าทายมันทำให้เราตื่นเต้นและไม่กลัวที่จะเผชิญกับปัญหาในทุกสถานการณ์เราก็จะไม่ทุกข์พี่น้องครับ
ความทุกข์ประการที่สองเป็นความทุกข์ที่เกิดจากปัญหาในชีวิตประจำวันของท่านมีไหมครับมีปัญหาในการดำเนินชีวิตไหมมีปัญหาในการทำงานไหมพอมันมีปัญหาปั๊บมันก็เกิดความทุกข์ใช่ไหมพระบิดาให้เลยให้แยกมาเป็นหนึ่งข้อเป็นความทุกข์ที่เกิดจากปัญหามันเป็นยังไงความทุกข์ที่เกิดจากปัญหาเพราะอะไรประการที่หนึ่งเพราะท่านถูกสอนมาให้กลัวปัญหาบางคนกลัวปัญหาแต่ไม่ฉลาดนะเอาปัญหามาไว้ใต้ก้นแล้วนั่งทับมันไว้หรือเอาปัญหามาซุกเอาไว้ใต้พรมแล้วไม่จัดการอะไรถ้าปัญหานั้นมันเป็นลูกระเบิดอ่ะมันระเบิดท่านตูดฉีกตูดแหกไหมครับมานั่งทับมันไว้หรือระเบิดใต้พรมมันทำให้หายนะไหมครับรอวันหายนะทุกข์ที่เกิดจากปัญหาเพราะกลัวปัญหาความกลัวปัญหานี่แหละมันทำให้ท่านทุกข์หรือเพราะจนปัญญาจนคำว่าจนไม่ใช่ยากจนนะจนแปลว่าจำนนเพราะจำนนปัญญาคือใช้ความฉลาดทางปัญญาของสมองแล้วมาจัดการกับปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่นะจัดการไม่ได้เพราะคิดไม่ออกคิดไม่ออกพูดไม่ชัดนะคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรจะนำพาตัวเองออกไปจากปัญหานี้ได้อย่างไรเพราะความฉลาดทางปัญญามันด้อยอาจจะไม่เคยฝึกติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองไม่เคยฝึกคิดเวลามีปัญหาชีวิตหรือปัญหาเรื่องงานชอบวานให้คนอื่นคิดแทนตลอดทำไงอ่ะทำไงดีอ่ะจะทำไงดีจะออกจากปัญหาตรงนี้ได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่ทำมาตลอดไม่เคยคิดเองจึงไม่มีสกิลจึงไม่มีทักษะเนี่ยไม่มีทักษะไม่รู้จะคิดยังไงเรื่องง่ายจะคิดยังไงเรื่องยากๆต้องคิดยังไงเรียกว่าพจนปัญญาหรือเรียกว่าอับเฉาเบาปัญญาก็ได้แต่พูดอย่างนั้นมันแรงไปครับเราพูดแบบเราที่เขียนในพระนามของพระเจ้านะพจนปัญญาคิดไม่ออกไม่รู้จะคิดยังไงไม่รู้จะทำไงนะประการที่3ความทุกข์ที่เกิดจากปัญหาเรื่องที่3เท่าที่เอามาสรุปรวมให้ฟังจริงๆเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีที่มาที่ไปมีปัจจัยเยอะกว่านี้นะเอาเฉพาะที่เจอกันทุกบ่อยเพราะไม่กล้ารับผิดชอบไม่กล้ารับผิดชอบไม่ใช่ไม่กล้ารับผิดชอบปัญหานั้นแต่ไม่กล้ารับผิดชอบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ตัวเองแก้ปัญหาไม่รู้ว่าแก้แล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงถ้ากูเป็นคนแก้กูต้องรับผิดชอบกูเลยไม่กล้าคือขาดความกล้าหาญนะไม่กล้ารับผิดชอบว่าถ้ามันผิดพลาดขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาแล้วจะทำยังไงแล้วกูจะรับผิดชอบไหวไหมกูต้องเป็นจำเลยของคนส่วนใหญ่แน่นอนนะมันกูเลยมีความทุกข์ถ้ากูจะต้องเจอปัญหานี้แล้วกูก็ไม่กล้าจะรับผิดชอบกูต้องทุกข์แน่นอนจะทำยังไงดีทำไงดีนะนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากปัญหาเอาแล้วนะบ่อเกิดแห่งทุกข์ข้อที่2เนี่ยสไลด์ต่อไปเรากำลังจะบอกท่านว่าวิธีที่จะเอาชนะความทุกข์ที่เกิดจากปัญหาในข้อที่2เนี่ยเราจะจัดการกับตัวเรายังไงวิธีชนะทุกข์ที่เกิดจากปัญหาเนี่ยท่านจะต้องจัดการกับตัวเองยังไงนี่คือการชี้ทางกลับบ้านชี้ทางนิพพานความทุกข์ชี้ทางในการนิพพานปัญหาอะไรพวกนี้นะเพื่อท่านเป็นผู้รอบรู้เมื่อรอบรู้แล้วเมื่อเชี่ยวชาญแล้วท่านก็จะเป็นคนรอบจัดเมื่อเป็นคนรอบจัดนั่นแหละคำว่ารอบจัดแปลว่าหมุนนะจิตวิญญาณและจิตหยาบของท่านจะสามารถหมุนทับซ้อนกันเป็นหนึ่งเดียวได้เขาเรียกว่านะรอบจัดต้องกระตุ้นให้มันหมุนรอบจัดมากขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่มีความทุกข์เป็นตัวถ่วงรั้งเมื่อมีความทุกข์เป็นตัวถ่วงรั้งจิตมากเท่าไหร่รอบมันก็จะจัดจ้านน้อยลงก็เรียกว่าช้าลง slow down จิตหยาบต้องยกระดับการสั่นสะเทือนให้ขึ้นสูงถึงจิตวิญญาณระดับมิติที่6ให้ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีตัวทุกข์เป็นตัวถ่วงเนี่ยชาตินี้ทั้งชาติเดี๋ยวก็ตายแล้วครับไม่ถึง100ปีเพราะยังกินเลือดเนื้อของสัตว์อยู่ยังหมุนธรรมจักรยังไม่ได้ยังไม่สำเร็จอายุก็ยังสั้นอยู่เหมือนเดิมต้องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เริ่มต้นที่0เหมือนเดิมใช่มั้ยแล้วมันจะนิพพานกลับบ้านได้ไงครับยังเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยไม่มีทางไม่มีทาง
เพราะเวลาไม่พอที่จะยกระดับจิตหยาบนั่นเองครับอ้าววิธีชนะทุกข์ที่เกิดจากปัญหาคือท่านจะต้องบอกตัวท่านเองแล้วต้องเชื่อด้วยบอกตัวเองและก็เชื่อด้วยว่าทุกปัญหาแก้ไขได้ไม่ว่าท่านจะเรียกอุปสรรคซึ่งมันต่างกับปัญหาใช่ไหมท่านจะเรียกว่าอุปสรรคว่าคือปัญหาก็ได้เราไม่ว่าถ้าอุปสรรคเรียกมันว่าปัญหาก็มันก็คือ single problem ถ้าปัญหาจริงๆท่านก็ต้องใช้คำว่า multiple problem ปัญหาคือเชิงซ้อนน่ะแต่ถ้าอุปสรรคก็คือปัญหาเชิงเดียวก็ได้แล้วแต่ท่านจะเรียกเราก็อธิบายให้ท่านฟังสิ่งแรกเลยถ้าท่านต้องการจะเอาชนะทุกข์ที่เกิดจากปัญหาใดๆก็ตามในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นปกิณกะทุกข์หรือจะเป็นสภาวะทุกข์ก็คือเป็นปัญหาที่เจออยู่เป็นประจำถ้าเป็นปกิณกะทุกข์ก็คือทุกข์ที่เกิดจากปัญหาที่มันมาให้ท่านเผชิญเป็นครั้งคราวท่านต้องเชื่อว่าทุกปัญหาแก้ไขได้ไม่มีปัญหาใดแก้ไขไม่ได้เราจะบอกความจริงให้ท่านฟังว่าพระบิดาทรงออกแบบปัญหาไว้ให้พวกท่านได้เลือกซึ่งท่านไปเลือกอยู่ที่วิหารสีขาวที่เป็นลักษณะเหมือนคอนโดมิเนียมที่วิหารสีขาวคือประตูมิติเข้าออกของจิตวิญญาณเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในจักรวาลนี้หรือออกจากจักรวาลในภัยสารนี้กลับนิเวศของพระบิดาคือกลับบ้านเกิดเมืองนอนท่านต้องไปเลือกบททดสอบไปเลือกบทเรียนที่เป็นปัญหาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดคำว่าเป็นปัญหาโลกแตกนี่ไม่มีอย่างแน่นอนท่านต้องใช้กึนและใช้ปัญญาปัญหายิ่งยากมากเท่าไหร่ซับซ้อนมากเท่าไหร่ท่านต้องยิ่งใช้ปัญญาของท่านมากเท่านั้นแต่ก่อนที่ท่านจะเจอปัญหายากๆปัญหาซับซ้อนท่านก็จะต้องเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆก่อนตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับเช่นเด็กมารู้จักร้องเอาเพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณใช้สัญชาตญาณให้จิตหยาบของเจ้าเด็กน้อยกุมารน้อยเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะแสดงรหัสสัญญาณออกมาเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อกับแม่ถ้าเองยังนอนหลับพ่อแม่ก็ไม่ต้องมาสนใจเองก็ได้ใช่ไหมพ่อแม่ก็ไปทำอย่างอื่นแต่ถ้าต้องการเรียกร้องความสนใจของพ่อแม่คำว่าเรียกร้องต้องส่งเสียงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กบางทีมันยังลืมตายังมองไม่เห็นอะไรเลยหูมันก็ยังไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะมันค่อยๆวิวัฒนาการค่อยๆพัฒนานะวิวัฒนาการเพราะว่ามันค่อยๆพัฒนาของมันเองเด็กคนนั้นจึงต้องเรียนรู้ด้วยสัญชาตญาณเพื่อจะส่งเสียงเรียกร้องความสนใจของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยงแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะแรกๆแอ๊ะๆก่อนสองสามแอ๊ะแล้วพ่อแม่มันเสือกหูหนวกหูตึงไม่ได้ยินแอ๊ะๆนั้นก็จะมีจำนวนแอ๊ะมากขึ้นและเสียงก็จะดังขึ้นและยังดันทะลึ่งไม่ได้ยินอีกไอ้คำว่าแอ๊ะนั้นมันจะแอ๊ะต่อเนื่องเขาเลยบุญยิงสลุนแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะเข้าใจไหมครับนั่นมันเพราะมันรู้แล้วพ่อแม่ไม่ได้ยินก็เลยต้องแอ๊ะเหมือนยิงสลุนแอ๊ะแอ๊ะนะแอ๊ะแอ๊ะพักหายใจพักเหนื่อยแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะก็ได้หายใจตําเบ่งท่านเห็นไหมครับนั่นคือการเรียนรู้ทุกปัญหาแก้ไขได้ปัญหาคือกูหิวอ่ะปัญหาของเด็กน้อยก็คือโดยสัญชาตญาณกูแฉะฉี่จนแฉะอื้อจนเลอะต้องการความสะอาดจะทำไงดีอ่ะถ้ากูส่งเสียงไม่เป็นพ่อกับแม่กูจะรู้ไหมว่ากูกำลังปวดท้องปวดฉี่ปวดอื้อหรือเลอะเทอะแฉะพ่อแม่ก็ต้องฉลาดด้วยการเรียนรู้จากพฤติกรรมของลูกลูกก็ต้องฉลาดเรียนรู้ว่ากูส่งเสียงแค่นี้พอแล้วพ่อแม่กูสนใจกูอยู่แค่ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวนมมายัดปากแล้วใส่ปากเดี๋ยวน้ำมาใส่ปากแล้วหรือพ่อแม่ก็เอามือมาจับเอาหรือมาอุ้มแนบกับอกเด็กก็รู้แล้วกูได้รับความสนใจจากพ่อแม่กูแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ก็ต้องเรียนรู้กูเองว่าถ้าอุ้มแล้วกูเงียบแป๊บเดียวแล้วกูอยากแอะแสดงว่ากูหิวพ่อแม่มันโง่ไม่เคยจับเวลาว่านะนมอ่ะถ้าเด็กกิน1ออนรู้จักไหม1ออนขวดนมอ่ะ1ออน1ออนเนี่ยเด็กมันจะกินแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ภายใน1ชั่วโมงถ้าตะเกียก่อนหน้านี้เด็กมันกินนมไป2ลูกเรากินนมไป2ออนซ์จำไว้เลยนะภายในไม่เกิน2ชั่วโมงไอ้เจ้าหนูน้อยมันจะหิวอีกครับถ้าท่านไม่อยากให้มันแอะๆไม่อยากให้มันร้องเพราะสอนนิสัยเสียมันก็เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีมันแอะมากๆมันกลายเป็นเรียนรู้ว่าโมโหก
กูต้องเรียกร้องความสนใจด้วยการอาละวาดเพราะการว่าโมโหกูถึงจะได้ดูดนมอ่ะท่านจำไว้ครับนะใครกำลังจะมีลูกหรือมีนะไปสังเกตดูแล้วกันนะหรือจำที่เราบอกไว้ถ้าท่านให้ลูกกินนมไป3ออนซ์อิ่มแล้วนะ3ออนซ์แล้วก็ดื่มน้ำล้างปากล้างอะไรเขาจะได้ไม่เป็นซางนะครับแล้วก็เอามาแบกที่บ่าเพราะว่าเวลาเด็กดูดนมเข้าไปมันเหมือนเราเวลาดูดหลอดกาแฟใช่ไหมเพื่อดูดน้ำอารมณ์อ่ะนอกจากมีแก๊สจากน้ำอัดลมแล้วเรายังจะเอาลมจากข้างนอกเราจะดูดเข้าไปในท้องเราด้วยเด็กเนี่ยถ้ามันมีลมในท้องมีแก๊สมันจะเสาะท้องมันจะปวดมันจะไม่สบายตัวนะเอาแบกไว้บนบ่าเอาท้องเนี่ยบริเวณท้องบริเวณสะดือเนี่ยอยู่บริเวณไหล่เนี่ยอยู่บริเวณไหล่นะไม่งั้นหัวมันทิ่มเกินนะเอาแค่ตรงนี้แล้วพาลูกเดินเวลาเราเดินเนี่ยมันเหมือนกับเราขย่มใช่ไหมฮะสักครู่นะเราเอามือลูบหลังลูกเราไปด้วยหลานเราไปด้วยสักครู่มันก็มันเหมือนคนเฒ่าคนแก่นะเด็กพอมันไปแล้วปั๊บค่อยเอามันไปวางนอนแล้วท่านก็จะอยู่สบายให้กินไป3ออนซ์เนี่ยอีก2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งอย่าเอา3เลยนะฮะไปชงนมนะแล้วเอาไปแตะที่ปากลูกของท่านเขาจะงับทันทีเลยครับแล้วก็สอนให้เขาเอามือจับมือถือหรือท่านจะถือให้ก็ได้นะแล้วก็พูดกับเขาเพื่อฝึกให้หูเขาเนี่ยนะรับรู้เสียงของแม่ของพ่อที่พูดถ้าคนฉลาดเลี้ยงลูกอ่ะลูกออกมาเนี่ยมีคุณภาพถ้าไม่ฉลาดเลี้ยงลูกออกมาเนี่ยเป็นตภาพเป็นตภาพหรือบางทีที่ใช้คำว่าสภาพแบบเป็นคำแสดงแสดงว่าไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยปกติเรียกสภาพแปลว่าไม่ปกติที่เป็นคำแสดงมันมาจากสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับเห็นไหมฮะขนาดเด็กน้อยทารกอ่ะยังสามารถแก้ปัญหาของตัวเองตอนแฉะตอนง่วงตอนหิวตอนปวดท้องเสาะท้องเด็กมันยังแก้ปัญหาได้เลยแต่มันช่วยตัวเองไม่ได้ก็อีพออีแม่มันแหละอีพออีแม่นี่แหละซีซอยลูกช่วยเหลือลูกยกเว้นอีพออีแม่โง่เขาจึงให้พ่อแม่คนใหม่จึงต้องให้ป้าย่าปู่ตายายมาช่วยดูแลเพราะเขามีประสบการณ์เนี่ยเราสอนให้ถ้าคุณจะเป็นพ่อเป็นแม่แล้วจะเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพคุณต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ขยันทำลูกเก่งอะทำลูกทำให้เกิดลูกมาลูกดกหัวปีท้ายปีทำยังไงเก่งนะแต่พอมันโตขึ้นมาได้จะเลี้ยงให้มันเป็นเด็กเป็นลูกที่มีคุณภาพเสือกโง่ฉลาดแต่ทำลูกแต่ไม่ฉลาดเลี้ยงลูกเนี่ยนี่เป็นคำพูดที่เราชอบพูดบ่อยๆมันประชากร population ก็คือประชากรของโลกเนี่ยจึงด้อยคุณภาพไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนด้อยคุณภาพเพราะการอบรมการเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กๆการสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องไม่ได้รับการกระตุ้นไม่ได้รับการสั่นสะเทือนพ่อแม่ไม่เคยมาเข้าคลาสกับอาจารย์ปริญญาว่าเราจะสร้างจิตสำนึกด้านบวกให้กับลูกของเราเพื่อเป็นทรัพยากรคนเป็น human resource เป็นทรัพยากรคนของโลกของประเทศที่มีคุณภาพเราจะต้องเลี้ยงดูลูกของเราอย่างไรไม่สนใจมีแต่ดูว่าลูกของเราร่างกายแข็งแรงไหมมีอาการครบ32ไหมลูกเราจะเรียนหนังสือเก่งไหมจะสอบได้ที่1ไหมโทษทีฮะบริษัทบางบริษัทเจอความจริงไม่ได้รับคนเก่งมาทำงานอยู่ในบริษัทเต็มบริษัทไปหมดมีด็อกเต็มไปหมดเลยครับแต่ปรากฏว่าผลงานออกมาเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยตัวชี้วัดมันเนี่ยผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับ1บวก1เท่ากับ2 1ด็อกบวก1ด็อกมันต้อง2 2ด็อกใช่ไหมแต่ผลงานออกมาเผลอๆด้อยกว่า1ด็อกอีกปัญหาด้านจิตวิทยา psychological problemปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านจิตวิทยาเนี่ยทั้งในองค์กรที่เป็นหน่วยงานราชการเอกชนแม้กระทั่งในครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวที่มันทะเลาะกันฆ่ากันตายเป็นปัญหาด้านจิตวิทยาแทบเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่ปัญหาอะไรปัญหาสังคมเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องรองแต่ปัญหาด้านจิตวิทยาเป็นเรื่องใหญ่อาชญากรเต็มเมืองฆาตกรรมฆาตกรเต็มบ้านเต็มเมืองมันมาจากอะไรครับมันมาจากปัญหาด้านจิตวิทยาของสังคมทั้งนั้นแต่ถามว่ามีรัฐบาลไหนครับมีกระทรวงเกี่ยวกับการศึกษาที่การหรือการอุดมศึกษาอันไหนครับที่จะผลิตประชากรหรือ student นักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพออกไปอยู่ในสังคมที่สามารถเป็นที่พึ่งของประเทศชาติของสังคมหรือของเป็นที่พึ่งของโลกได้มีไหมครับไม่มีหรอกมีแต่สอนให้เก่งทางวิชาเกินนะบอกแล้วไงความรู้ท่วมหัวมันเอาหัวรอดไหมนังเอาหัวไม่รอดเมื่อหัวไม่รอดตัวก็ไม่รอดอยู่ดีครับ
ถูกไหมอ่ะเชื่อว่าทุกปัญหาแก้ได้นะต้องเชื่อนะไม่มีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทุกปัญหาแก้ไขได้หมดเพราะเวลาท่านเจอปัญหาท่านจะได้ไม่กลัวปัญหาเมื่อไม่กลัวปัญหาท่านก็จะไม่ทุกข์นี่ใช่ไหมเราฉลาดไหมเราอยู่เหนือปัญหาตั้งแต่ก้าวแรกแล้ว2ครับเปลี่ยนวิธีคิดไม่ยึดติดวิธีเดิมคนที่กลัวปัญหาคนที่พยายามหนีปัญหาจะเป็นอีกพวกไม่ใช่แค่ว่าบางปัญหามันยากมากมันจนปัญญาที่จะแก้ไขอย่างเดียวลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหานั้นได้แต่ที่ผ่านมาพลาดตรงไหนข้อ2นี่ไงไม่เคยเปลี่ยนวิธีคิดแต่ยึดติดวิธีคิดแบบเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนวิธีคิดเพราะไปยึดติดแต่วิธีเดิมมันบางครั้งเนี่ยวิธีคิดวิธีเดิมๆเนี่ยถึงแม้ว่าปัญหาลักษณะเดียวกันแต่ต่างกรรมต่างวาระต่างเทศะต่างกาลเทศะต่างกรรมต่างวาระวิธีการเดียวกันไม่ได้หมายความว่าจะสามารถใช้ในการจัดการได้ทุกปัญหาหรือจัดการกับปัญหาแบบเดิมนั้นได้เสมอไปเมื่อกาลเวลาและกาลเทศะมันเปลี่ยนไปมันคนโง่จะยึดติดวิธีคิดแบบเดิมก็กูเคยใช้วิธีนี้จัดการกับปัญหาแบบนี้มันแล้วมันได้ผลมาแล้วไงนั่นมันตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหานะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหานะแต่สมัยพระเจ้าที่เป็นองค์จิตจักรวาลนี่มันคนละสมัยแล้วนะถ้าจะไปใช้วิธีแบบเดิมๆอ่ะมันไม่ได้เช่นเรายกตัวอย่างให้ฟังโจทย์มีว่าเราชอบยกตัวอย่างเนี้ยมันเห็นภาพชัดนะถ้าวันใดมีอากาศร้อนหากท่านอยู่คนเดียวในห้องนอนเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรปัญหาของเราคือร้อนเมื่อร้อนมันทำให้เราไม่สบายกายและไม่สบายใจมันทำให้เราเกิดความทุกข์ทั้งกายและใจนี่คือปัญหาถูกต้องไหมครับวันใดอากาศร้อนถ้าเราอยู่ในห้องนอนคนเดียวเราจะแก้ปัญหาอย่างไรจัดการกับปัญหานี้อย่างไรเพราะมันเป็นความทุกข์ของเราเดิมท่านบอกว่าเอ้ยกูเปิดแอร์กูต้องเปิดแอร์หรือเดิมไม่มีแอร์กูต้องเปิดพัดลมอยู่ในห้องนอนคนเดียวนะหรือแง้มบานหน้าต่างแง้มเปิดหน้าต่างถ้าไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมเปิดหน้าต่างเพื่อให้ลมมันกรอกหรือก็ยังไม่หายร้อนวิธีเดียวคือกูก็แก้ผ้าเรื่องผ้าเลยเปลือยใส่ชุดวันเกิดเลยมันโคตรร้อนนี่ก็กูอยู่ในห้องนอนคนเดียวจะไปอายใครล่ะครับถูกไหมแล้วปรากฏว่าพอใช้วิธีนี้แล้วเฮ้ยมันประหยัดแอร์ประหยัดไฟเว้ยประหยัดพัดลมไม่ต้องกินไฟเพราะฉะนั้นเวลาร้อนอยู่ในห้องนอนอยู่ในบ้านคนเดียวกูแก้ผ้าตลอดแก้จนเคยชินต่อมาต้องออกมานอกห้องนอนถึงแม้อยู่ในบริเวณรั้วบ้านหรือไปอยู่สถานที่ไหนสักแห่งหนึ่งอากาศร้อนถามว่าถ้าคุณยังยึดติดวิธีเดิมคือกูแก้ผ้าไว้เพราะกูร้อนขณะที่อยู่ในที่สาธารณะอยู่ในรั้วบ้านก็จริงนะแต่มีสายตาคนข้างบ้านอยู่เยอะแยะคุณจะใช้วิธีการแก้ผ้าเปลือยเป็นชีเปลือยเหมือนกับตอนที่คุณอยู่ในห้องนอนไหมเวลาคุณร้อนนี่คือตัวอย่างถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดยังยึดติดวิธีเดิมๆปัญหานั้นคุณแก้ไขได้ไหมครับยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มเขาหาว่าคุณลามกหาว่าคุณอุจจาระยิ่งไปอยู่ในสังคมคนเยอะแยะเลยเพราะกูเคยชินเคยตัวกับการแก้ผ้ากูเลยแก้มันเป็นชีเปลือยเลยก็เรียกว่าผิดกาลเทศะใช่ไหมครับปัญหาเดิมปัญหาเดียวกันกูร้อนกูเห็นไหมนี่คือตัวอย่างคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดถ้าคุณยึดติดวิธีเดิมคุณรู้ว่ากูแก้ผ้าไม่ได้ทั้งที่ใจกูอะอยากจะแก้ผ้าเพราะมันร้อนมากแล้วกูแก้ผ้าแล้วกูเย็นสบายลมมันเย็นสบายตูดสบายตัว ไม่ต้องเปลืองไฟด้วยตอนอยู่ในห้องกูเคยชินตรงนี้แต่คุณจะ
บอกตัวเองว่าคุณจะไปแก้ผ้าต่อหน้าคนเยอะๆได้ไหมขณะที่คุณร้อนอยู่ข้างนอกเมื่อคุณอยากจะแก้เพราะคุณคิดได้วิธีเดียวคือต้องแก้ผ้าแต่คุณอายเพราะคุณรู้ว่าแก้ผ้าแล้วมีสายตาคนเยอะแยะรอบข้างเขามองคุณอยู่แล้วมันไม่เหมาะสมผิดกฎหมายด้วยเพราะคุณอนาจารแต่ขณะที่คุณอยากแก้คุณทุกข์ไหมครับถ้าคุณยังยึดติดกับวิธีคิดแบบเดิมๆคุณทุกข์ไหมครับเห็นไหมนี่ตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยเราสามารถอธิบายให้ท่านฟังแล้วเก็ทภายใน3นาทีจริงป่ะเนี่ยท่านคิดด้วยสมองซีขวานะฝึกการใช้สมองซีขวาด้วยคือคิดให้เห็นเป็นภาพถ้าคิดเป็นภาพคิดด้วยสมองซีขวาครับถ้าคิดเป็นสาระเป็นเรื่องราวคิดเป็นตัวอักษรคิดเป็นรหัสใช้สมองซีซ้ายครับเรากำลังฝึกให้ท่านใช้สมอง2ซีเพื่อให้เป็นอริยะบุคคลคิดให้เป็นภาพนึกตามเราอย่าไปคิดตั้งเห็นมั้ยฮะนี่คือตัวอย่างว่าถ้าท่านไม่เปลี่ยนวิธีคิดคืออยากจะแก้ผ้าเหมือนเดิมขณะที่มันต่างกรรมต่างวาระต่างกาลเทศะเนี่ยท่านไม่มีวันที่จะทำได้แต่ถ้าท่านยังยึดติดอยู่ท่านก็ทุกข์แน่นอนทุกข์แน่นอนครับประการที่3มีแผน2เอาไว้รองรับแผนแรกเมื่อเจอปัญหาท่านไม่ยึดติดแล้วท่านก็มีวิธีคิดวิธีใหม่ๆและถ้ามีหลายวิธีได้ก็ยิ่งดีเป็นวิธีที่จะแก้ไขปัญหาไม่ใช่คิดได้วิธีเดียวแล้วกูว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วกูเอามาใช้เผลอๆเอามาแล้วปรากฏว่าปฏิบัติจริงไม่ได้มีปัญหาซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาตั้งมากมายเสียเวลาไหมครับและทุกข์ไหมครับต้องกลับมาหาวิธีคิดใหม่เพราะฉะนั้นถ้าคิดได้หนึ่งวิธีแล้วอย่าเพิ่งสรุปหาวิธีที่สองเช่นวิธีแรกก็คือนะเปิดแอร์เปิดพัดลมนั่นแปลว่าไปทำที่สิ่งแวดล้อมไปทำข้างนอกไปทำนอกตัวเราไปแก้ปัญหาที่สิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมเราจะไปจัดการที่สิ่งแวดล้อมไม่ได้เราต้องจัดการที่ตัวเราเองถูกต้องไหมคือแก้ผ้าท่านทำมาถูกแล้วแก้ผ้านะถูกแล้วแต่ต้องดูกาลเทศะด้วยจริงหรือเปล่านะนี่ก็เหมือนกันท่านก็ต้องมีแผน2เอาไว้รองรับแผนแรกถ้าแผนแรกท่านนำเอามาปฏิบัติแล้วมันผ่านมันประสบความสำเร็จปัญหาก็จบความทุกข์ก็ไม่มีแต่ถ้าบังเอิญท่านตอนแรกคิดไม่รอบคอบคาดไม่ถึงว่าจัดการด้วยวิธีแบบนี้แล้วมันยังจะมีปัญหาซ้ำซ้อนอื่นเกิดขึ้นมาอีกถ้าท่านไม่รอบคอบมันก็เกิดปัญหาซ้ำซ้อนมาอีกท่านก็ต้องคิดต่อว่าถ้าใช้วิธีการเดิมมันไม่ได้ผลเนี่ยแล้วมันจะผลลัพธ์ที่จริงๆมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะมีปัญหาอะไรใหม่เกิดขึ้นไหมท่านก็ต้องมีแผน2เอาไว้รองรับว่าเป็นวิธีการในการแก้ปัญหาขั้นตอนที่2คิดให้เสด็จน้ำก่อนแล้วค่อยนำเอาสิ่งที่คิดได้นั้นมาปฏิบัตินึกออกไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็นภาษาของศาสนาเขาเรียกว่าสมุทัยภาษาของศาสนาเขาเรียกว่าสมุทัยโอเคนะเอาเชื่อมโยงให้หน่อยนะฮะประการที่3เนี่ยมีแผน2ไว้รองรับแผนแรกแล้วท่านจะทุกข์อีกไหมมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นให้ท่านต้องทุกข์ไหมเพราะอะไรท่านเตรียมไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเพราะท่านเป็นคนรอบคอบท่านเป็นคนฉลาดเป็นคนไม่โง่ใช่ไหมท่านรู้นี่เส้นทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือเส้นทางจากกรุงเทพมาเพชรบูรณ์น่ะมันไม่สามารถจะไม่ใช่ว่าจะมาเส้นทางเดียวได้มาได้ตั้งหลายทางก็มาถึงเพชรบูรณ์ได้เหมือนกันแต่ทางตรงเท่านั้นแหละที่สั้นที่สุดมาทางสระบุรีลพบุรีเนี่ยสั้นที่สุดแต่จะอ้อมก็ได้ไม่มีใครห้ามเนี่ยไปทางโคราชแล้ววกมาสุชัยภูมิจากชัยภูมิมาเพชรบูรณ์ก็ได้ได้หมดนะพี่น้องครับวิธีชนะทุกข์ที่เกิดจากปัญหาทีนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องปัญหาใช้หลักการใช้หลักคิดนะเราก็ต้องแทรกไหนจะให้เสด็จน้ำท่านจะได้รับปริญญาชั้นสูงสุดที่เป็นคนไม่มีความทุกข์ไม่กลัวความทุกข์เหมือนคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ที่ถูกหลอกให้กลัวความทุกข์และจำนนจนมุมอยู่กับความทุกข์เราต้องพูดเรื่องนี้ให้ฟังเราก็กราบพระบาทพระบิดาขอความรู้ตรงนี้มาแล้วคือกระบวนการแก้ปัญหาปัญหาพาให้ทุกข์ใช่ไหมตะกี้พูดแบบกว้างพูดแบบแก่นแท้ที่เกี่ยวกับจิตอันนี้เกี่ยวข้องกับสมองกระบวนการในการแก้ปัญหาท่านต้องจำไม่มีตำราไหนครับเราไม่เคยนิพนธ์ตำราเรื่องนี้เอาไว้ในบรรณพิภพของตำราวิชาการเอาไว้ก่อนเลยครับเพราะเราเป็นคนชอบพูดมากกว่าเขียน
โอเคเราเป็นคนชอบพูดมากกว่าเขียนเพราะนั้นสิ่งที่เขียนดูว่าเยอะจริงๆอ่ะเราเขียนไว้300กว่าปกอ่ะพระคัมภีร์นิพนธ์หรือตำราทางวิชาการเราเขียนไว้ทั้งหมด300กว่าปกนะในชีวิตเนี้ยชาตินี้ชาติเดียวนะครับเราว่ามันก็ยังน้อยกว่าที่เราพูดนะเราพูดเยอะกว่าอ้าวมาดูกันกระบวนการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการแสดงว่าถ้ามันเป็นกระบวนการการแก้ปัญหานั้นแปลว่า1

ต้องมีหลายขั้นตอนและ3ต้องมีการจัดเรียงลำดับในการแก้ปัญหาด้วยการใช้ปัญญานั้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นในการคิดใช้ปัญญาเพื่อแก้ปัญหามันจึงต้องมีวินัยก็แปลว่าต้องมีระเบียบต้องมีวิธีการต้องมีขั้นตอนและต้องใช้เวลาไม่ใช้เวลาไม่ได้ถ้าไม่ใช้เวลาแสดงว่าไม่ได้คิดแค่นึกเอาเท่านั้นโอเคนะกระบวนการแก้ปัญหาอันนี้ท่านลองเทียบเคียงดูนะที่เรากำลังจะอธิบายให้ฟังในพระนามของพระเจ้ามันต่างกันกับอริยสัจของพระศาสดาที่พวกท่านรู้ไหมนี่เป็นการแสดงให้ท่านเห็นว่ามันต้องเอาอริยสัจมาใช้ในชีวิตจริงไม่ใช่ไปนั่งหลับตาแล้วใช้อริยสัจด้วยการนั่งนึกออกนึกออกนึกเอานึกเองอยู่นั่นแหละประการที่หนึ่งกระบวนการแก้ปัญหาขั้นตอนที่หนึ่งก็บอกแล้วมีหลายขั้นตอนท่านต้องศึกษาเรียนรู้ให้ได้ความจริงว่าปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญอยู่นั้นมันคืออะไรและมันมีกี่ปัญหารู้ว่าปัญหาคืออะไรและมันมีกี่ปัญหาหาให้พบหาให้ครบรู้ให้หมดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นขั้นแรกที่เรียกว่าศึกษาปัญหาปัญหาคืออะไรบ้างและมีกี่ปัญหาขั้นตอนที่สองจัดเรียงลำดับปัญหาที่จะต้องแก้ไขปัญหาไหนจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนปัญหาไหนจะต้องได้รับการแก้ไขทีหลังท่านต้องจัดเรียงลำดับการแก้ไขเอาไว้ด้วยภาษาฝรั่งใช้คำว่า priority แปลว่าการจัดเรียงลำดับความสำคัญปัญหาก็เหมือนกันเนี่ยซีซัวคิดไม่ได้คนเก่งต้อยเก่งขลาดเก่งกาจฉลาดแค่ไหนก็ต้องปฏิบัติตามกระบวนการแก้ปัญหาของมรรควิถีจิตจักรวาลนี่แหละอย่าอวดเก่งว่ากูเป็นคนคิดเก่งคิดไวฉลาดตกม้าตายเท่านั้นแหละมันจะไม่รอบคอบมันจะไม่แยบยลมันจะไม่ลึกซึ้ง2ขั้นตอนแล้วนะเรียงลำดับมันเราพอเรารู้ว่าปัญหามันมีอะไรบ้างเราจะรู้เลยว่าปัญหาไหนมันต้องแก้ก่อนปัญหาไหนมันต้องแก้หลังเพราะคำตอบของปัญหาที่แก้ไขเป็นลำดับแรกบางทีมันจะใช้เป็นข้อมูลหรือเป็นประโยชน์ในการจัดการกับการแก้ไขปัญหาลำดับที่2ก็อาจเป็นได้ถ้าคุณข้ามขั้นตอนไปคุณก็จะขาดวัตถุดิบขาดข้อมูลแล้วการแก้ปัญหาของคุณนั้นก็จะขาดพลังเข้าใจที่เราพูดไหมมันอย่าอวดดีอย่าอวดเก่งต้องใช้กระบวนการเห็นไหมเรื่องของคืนนี้ที่กล่าวก็ไม่ใช่ว่าสำคัญน้อยหน้าไปกว่าเสาที่ผ่านมาที่พระบิดาทรงประทานให้กับพวกท่านที่เป็นลูกแกะตัวน้อยๆที่น่าสงสารและหลายคนนะที่เป็นลูกแกะเนี่ยยังก้าวล่วงพ่อแกะซะอีกยังไม่เห็นพูดภาษาชาวบ้านก็คือยังไม่เห็นบุญคุณยังก้าวล่วงนะน่าอายและแน่นอนน่ะถูกพิพากษาแน่นอนเพราะว่าเป็นลูกทรพีเป็นลูกเนรคุณเราไม่ต้องทำอะไรครับกฎแห่งกรรมนะไม่ต้องมีใครควบคุมมันหรอกจิตวิญญาณของคนคนนั้นแหละเป็นผู้จัดการตัวเองครับประการที่3ครับคิดหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นๆเมื่อเรียงลำดับปัญหาที่จะต้องแก้ไขตามลำดับแล้วก็ให้คิดหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้ละเอียดให้ลึกซึ้งให้แยบยลเข้าใจปัญหามีข้อมูลครบมีวิธีแก้ไขที่ชัดเจนถูกต้องนั่นคือคำตอบว่าท่านสามารถออกจากปัญหานั้นจัดการปัญหานั้นได้แน่ๆคิดหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นเอาไว้ก่อนเมื่อรู้วิธีแก้ไขปัญหานั้นๆใช้คำว่านั้นๆ นี่แปลว่ามันไม่ใช่มีปัญหาเดียวนะปัญหาแต่ละปัญหาที่มันเนื่องๆกันเนี่ยเอาวิธีการมาเรียงเอาไว้ก่อนเลยขั้นตอนต่อมาเมื่อได้ครบแล้วให้นำวิธีที่คิดไว้นั่นนะที่จัดเรียงลำดับและวิธีการวิธีแก้ไขเนี่ยที่คิดไว้อะไรบ้างนำมาสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม

0: นี่ขั้นตอนเนี้ยข้อ4คือนิโรธนิโรธก็แปลว่าเอามาปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ปัญหานั้นมันสำเร็จมันลุล่วงได้เห็นไหมครับท่านดูสิ4ประการเนี้ยก็รวมอยู่ในทุกสมุทัยกับนิโรธอริยสัจ3ของพระพุทธองค์นั่นแหละแต่มาชี้ท่านเห็นว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยเพราะปัญหาพวกนี้มันเป็นเรื่องทางด้านจิตวิทยามันจะต้องจัดการแบบนี้แต่รู้แค่นี้ไม่พอเพราะปัญหาของมนุษย์เนี่ยเวลาเผชิญเนี่ยมันจะไม่ใช่ปัญหาทางวิชาการอย่างเดียวมันไม่ใช่ปัญหาทางวิชาการอย่างเดียวปัญหาที่เป็นวิชาการนะที่เราพูดมาทั้งหมด4ข้อมันเป็นวิธีการจัดการปัญหาทางวิชาการมันเป็นไซน์ที่แปลว่าวิทยาศาสตร์อ่ะไม่ใช่เพราะมนุษย์มีจิตใจก็คือจิตหยาบกับจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นพระบิดาจึงปิดท้ายปลายนวมว่ากระบวนการแก้ปัญหาในขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ก็คือถ้าท่านพบว่าท่านกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นปกิณกะทุกข์หรือสภาวะทุกข์ท่านเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรเรามาพูดซ้ำเพื่อท่านจำมันมีปัญหาทางอารมณ์เกิดขึ้นอยู่ในจิตของท่านหรือไม่หรือคนที่ท่านจะไปช่วยแก้ปัญหาให้กับเขานะเขามีปัญหาทางอารมณ์ในจิตใจอยู่หรือไม่เพื่อให้สภาวะจิตนั้นมันมีคุณสมบัติเป็นบวกและมีพลังอำนาจสูงสุดเพื่อที่จะสั่นสะเทือนทางจิตในการไปเขย่าสมองให้ตื่นตัวขึ้นมาเพื่อคิดด้วยพลังอำนาจขั้นสูงสุดก็แปลว่าด้วยความฉลาดสุดๆเนี่ยจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านมันจะต้องว่างจากกิเลสว่างจากตัณหาว่างจากราคะว่างจากอารมณ์ขยะทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงมันต้องว่างอย่างสิ้นเชิงถ้าจะมีก็คือความรักมีคือความอิ่มเอิบเบิกบานของจิตมีก็คือความปิติสุขของจิตเท่านั้นหรือไม่งั้นก็ว่างไปจากทุกสิ่งใช้พลังของจิตไปสั่นสะเทือนเพื่อให้เซลล์สมองเกิดการสั่นสะเทือนและสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสมองที่มีความเข้มข้นสูงคือความฉลาดมากภาษาอังกฤษเรียกว่า intelligence คือความเฉลียวฉลาดทางปัญญาสูงๆถ้าฉลาดมากก็จะคิดเรื่องยากๆได้ง่ายๆถ้าฉลาดน้อยคิดเรื่องง่ายๆก็คิดไม่ออกถ้าฉลาดน้อยเรื่องง่ายๆก็คิดไม่ออกถ้าฉลาดมากเรื่องเล็กๆก็คิดประติ๋วไม่ใช่คิดไม่ออกกลายเป็นคิดประติ๋วแต่ถ้าเจอเรื่องยากๆแล้วสมองสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดฉลาดมาก no problem ไม่มีอะไรเป็นปัญหาอีกเพราะสามารถ solve solution ก็แปลว่าแก้ปัญหาได้คำตอบได้นะอ่ะต้องแก้ปัญหาทางอารมณ์ก่อนท่านเป็นหัวหน้างานลูกน้องมันกัดกันทะเลาะกันด้วยการทำงานแต่เสียทะเลาะกันเพราะใช้อารมณ์เวลาท่านแก้ไขปัญหาอย่าทะลึ่งไปแก้ปัญหาด้านวิชาการคือใครถูกใครผิดโง่แล้วถ้าท่านเป็นนายแบบนั้นน่ะต้องจัดการให้ไอ้2ตัวนั้นน่ะมันคามดาวมันสงบลงก่อนว่าอารมณ์มันไม่มีก่อนเวลาท่านจะอธิบายเหตุผลให้มันฟังมันจะเข้าใจคำว่า reasonable แปลว่าเป็นเหตุเป็นผลได้อย่างไรมันจะเข้าใจหลักคิดของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าหลักอิทัปปัจจยตาได้เพราะเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยล่ะมึงถึงเป็นแบบนี้เพราะมึงทำอย่างเงี้ยผลลัพธ์มันถึงออกมาแบบนี้เพราะมึงทั้งคู่เป็นแบบนี้มึงถึงกัดกันทะเลาะกันเขาจะฟังเหตุผลของนายอย่างท่านนายโง่ๆเท่านั้นแหละที่เขาไปจัดการว่าไปดูที่ความถูกกับความผิดจริงๆท่านตัดสินใจถูกแต่ไอ้คนที่มันโกรธกันทะเลาะกันเนี่ยไอ้ฝ่ายที่ท่านมาไม่ตัดสินว่ามันเป็นฝ่ายถูกเนี่ยมันจะหาว่าท่านไม่เข้าข้างและมันจะไปมองท่านว่าท่านไปเข้าข้างไอ้คู่กรณีของมันท่านก็จะซวยเลยครับมันก็จะเป็นลูกน้องที่ไม่รักท่านเพราะมันมองว่าท่านเป็นพวกเดียวกับไอ้ฝ่ายนั้นฉลาดขึ้นยังนะฉลาดขึ้นยังเรื่องปัญหาเนี่ยเห็นไหมมันต้องเรียนนะครับพี่น้องครับไม่ใช่ใช้ชีวิตประจำวันแบบงกงนงายโง่แล้วบอกว่าเราจะพ้นทุกข์ได้มันถ้าเราจะชนะทุกข์ได้ถ้าเราไม่โง่บทเรียนวันนี้สอนอย่างเงี้ยนะบ่อเกิดแห่งทุกข์ประการที่3พี่น้องครับทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บป่วยเห็นไหมพระบิดาทรงเมตตาพวกท่านไหม ความเจ็บป่วยมันก็คือความทุกข์เจ็บทางกายก็คือทุกข์ทางกายแต่ส่วนการเจ็บป่วยทางกายสังขารทางเครื่องยนต์แห่งกรรมมันก็ทุกข์ไปหมดอะทั้งจิตทั้งกายทุกข์หมดไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายใจใช่ไหมความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บป่วย 1. ต้องทรมานจากการเจ็บปวด 2. ต้องทรมานจากการเจ็บป่วยทรมานไม่เวลาเจ็บป่วยทรมานอย่างที่3นะอย่างที่2ทั้ง2ต้องเนี่ยทุกข์มั้ยทุกข์อย่างที่3ไม่มีคำว่าต้องแต่ก็ทุกข์ครับเวลาป่วยเวลาเจ็บเวลาปวดกลัวว่าจะหายช้ากูอยากหายเจ็บหายปวดหายป่วยเร็วๆอ่ะกูอยากให้หมอเนี่ยเจอวิธีการบำบัดรักษาเยียวยากูให้หายป่วยจากโรคนี้ให้หายป่วยจากอาการนี้เร็วๆอ่ะถ้ารักษาไม่หายเนี่ยกูกลัวแน่นอนถ้ารักษาไม่หายคือแทนที่จะหายจากโรคนะมันเสือกหายไปจากโรคแทนกูยิ่งกลัวหนักเข้าไปคือกลัวตายกลัวว่าจะหายช้านั่นคือความทุกข์ที่เมื่อเราเจ็บป่วยเป็นความทุกข์ที่เราเจ็บปวดป่วยไข้โดนมีดบาดเราเจ็บมากอุ้ยนะเจ็บมากเราเพราะเราไม่อยากเจ็บเจ็บมากเราไม่อยากเจ็บและเราก็จะอยากให้แผลนั้นหายเร็วๆให้มันสมานแผลเร็วๆมันระหว่างที่เราอยากให้มันหายเร็วๆแต่มันยังไม่หายมันยังเจ็บนี่คือทุกข์เห็นไหมถ้าเราฉลาดเราจะสามารถเอาชนะความทุกข์นี้ได้มาดูกันวิธีชนะทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บป่วยท่านจะต้องทำยังไงเนี่ยวันนี้สอนท่านเหมือนกับจับมือเขียนกอขอกอกาเลยนะครับมันเป็นประโยชน์กับท่านได้แน่มันคนอมทุกข์อย่างท่านที่ผ่านมาจากเมื่อวานจนถึงอดีตมันจะหายไปจากโลกนี้ท่านจะไม่เป็นคนอมทุกข์อีกอาจจะอมแต่โรคเพราะยังทุกโภชนาการอยู่เนาะประการที่หนึ่งครับท่านต้องยอมรับความเจ็บปวดนั้นนี่คือเคล็ดลับท่านจะไม่ทุกข์จากความเจ็บปวดป่วยไข้ท่านต้องยอมรับมันยอมรับความเจ็บปวดป่วยไข้นั้นยอมรับมันให้ได้ถ้าไม่ยอมท่านจะมีความทุกข์มากกว่าปกติยอมรับความเจ็บปวดนั้นเพื่อที่จะให้มันเนี่ยเป็นเสมือนเพื่อนของท่านท่านต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บปวดป่วยไข้ตรงนั้นให้ได้อย่าไปต่อต้านมันอย่าไปอคติกับมันนึกภาพออกไหมครับยอมรับมันให้ได้ถ้าท่านยอมเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ง่ายบอกกับตัวเองด้วยจิตของท่านว่าตอนนี้เรากำลังเจ็บปวดป่วยไข้เราก็หมายถึงจิตของเราทั้ง189กลุ่มจิตหยาบของเรา189กลุ่มรวมทั้งเซลล์อวัยวะร่างกายทุกเซลล์ที่มีจำนวนทั้งหมด8ล้าน1แสนล้านเซลล์ที่เป็นอวัยวะร่างกายของเราจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะบอกตัวเองว่าเราพร้อมที่จะยอมรับความเจ็บปวดป่วยไข้ในครั้งนี้และเราจะรวมหัวกันรวมพลังกันเพื่อช่วยบำบัดรักษาเยียวยาบาดแผลของเราอาการเจ็บปวดป่วยไข้ของเราให้มันหายวันหายคืนและเราเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวก็หายจากโรคนะไม่ใช่หายจากโลกาหายจากโรคไม่ใช่ให้ท่านทำแบบนี้นะระหว่างนอนซมอยู่เนี่ยไม่ต้องรอกำลังใจไม่ต้องขอกำลังใจจากใครคิดด้วยวิธีที่เราบอกท่านตะเกียนี่คือรหัสลับแล้วมันจะทำให้ท่านเนี่ยไม่ต้องทุกข์เพราะการที่ต้องอดทนกับความเจ็บปวดตรงนั้นเคล็ดลับคือต้องมีความเจ็บปวดป่วยไข้นั้นต้องยอมรับมันเพื่อให้มันเป็นเสมือนเพื่อนของท่านท่านต้องอยู่กับมันให้ได้อย่างต่อมาล้อมรวมความเป็นหนึ่งเดียวของตัวเองสร้างความเชื่อมั่นว่าเราสามารถช่วยกันบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดป่วยไข้ของเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราได้อย่างแน่นอนเราต้องหายอย่างแน่นอนนี่คือเบื้องต้นเป็นปฐมนะเป็นปฐมยานก็เป็นว่าเป็นความฉลาดทางปัญญาขั้นต้นด้วยการใช้ปฐมฌานก็คือฌานคือพลังอำนาจทางจิตด้วยการเชื่อมั่นพลังแห่งแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณจะถูกขับเคลื่อนออกมาทันทีครับให้จิตวิญญาณของท่านซึ่งรักตัวกลัวตายอยู่แล้ว เปิดมิติให้เขามาช่วยกันเยียวยาเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านดีกว่าไปนั่งสั่งจิตใต้สำนึกอีกครับอันนี้แหละยิ่งใช้พลังไปยิ่งได้ครับพระบิดาจะเทแบบกาลักน้ำอ่ะเคยเห็นไหมที่เราสื่อพระโอวาทเรื่องกาลักน้ำพระบิดาจะเติมเต็มลงมาให้ใช้ไปมากเท่าไหร่จะเติมเต็มลงมาให้เท่านั้นนะครับแล้วที่ใช้ไปก็เกิดประโยชน์ด้วยเพราะไม่ได้ทำบาปจิตวิญญาณของท่านพร้อมจะช่วยเหลือจิตหยาบและกายหยาบของท่านอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาถูกปิดกั้นถูกขังเพราะจิตหยาบคือจิตมนุษย์ของท่านมันโง่เพราะถูกไอ้มอดมารโดยกระทำผ่านคนนำทางตาบอดหลอกลวงและบิดเบือนพวกท่านเอาไว้ท่านเข้าใจหรือไม่คนสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่มียาแผนปัจจุบันเป็นยาสกัดเป็นเคมีหรอกอย่างเก่งเขาก็กินสมุนไพรเอาใช่ไหมแต่เขาใช้พลังอำนาจทางจิตในการบำบัดรักษาเยียวยานะแต่ที่ผ่านมาเขาใช้พ่อมดหมอผีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังจิตยุคนี้ไม่ต้องเป็นพ่อมดหมอผีครับนะเป็นแค่พ่อหมอเขาพอไม่ต้องพ่อมดและก็เป็นลูกรักของพระบิดาพวกท่านมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวท่านเองไม่ว่าปัญญาปาฏิหาริย์หรือพลังจิตปาฏิหาริย์ที่เป็นระดับอภิญญาท่านเข้าไม่ถึงเองอ่ะท่านเลยใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นถ้ามาก้าวตามมรรควิถีจิตจักรวาลน่ะอายุยืนยาวได้ไม่ตายวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะค้นพบความจริงว่าสิ่งที่เรากล่าวคือความจริงพี่น้องครับประการที่สองครับเมื่อเจ็บปวดป่วยไข้สิ่งที่ทำให้ท่านไม่ทุกข์ครับท่านต้องมั่นใจในแพทย์ผู้รักษาดูแลท่านแพทย์หรือคณะแพทย์ถ้ามีแพทย์มากกว่าหนึ่งคนหรือมีพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวข้องท่านต้องมั่นใจในทีมผู้บำบัดรักษาดูแลเมื่อท่านไปหาเขาแล้วท่านต้องมีความมั่นใจว่ามั่นใจในตัวเองว่าเขาต้องช่วยท่านได้แน่ๆเขาต้องค้นพบวิธีบำบัดรักษาเยียวยาอาการเจ็บปวดป่วยไข้ของตัวท่านอย่างแน่นอนถ้าท่านไม่เชื่อในแพทย์ไม่เชื่อในวิธีการที่เขามาใช้ในการบำบัดรักษาไม่เชื่อมั่นในยาที่เขาเอามาใช้ความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องมือทางการแพทย์ความศักดิ์สิทธิ์ของแพทย์และทีมงานที่เขาจะเป็นเหมือนผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเสกสร้างให้ชีวิตใหม่กับท่านได้ให้กายสังขารใหม่ที่มันชำรุดอ่ะให้มันหายจากชำรุดเนี่ยพวกนั้นจะกลายเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจเพราะเขาจะช่วยท่านไม่ได้ท่านเห็นหรือยังว่าความเชื่อมั่นในตัวพวกเขามันคือการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณของท่านเพื่อไปเป็นเงื่อนไขในการสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของพ่อหมอพยาบาลทั้งหลายด้วยคลื่นของความเชื่อมั่นที่ท่านสั่นสะเทือนให้กับเขามันจะทำให้เขามีความเชื่อมั่นพอเขามีความเชื่อมั่นเขาก็มีแรงบันดาลใจมีความฉลาดทางปัญญาที่จะเอามาใช้ในการบำบัดรักษาเยียวยาตัวท่านได้ต่อให้มีอาการปางตายแค่ไหนถ้ายังไม่จบสิ้นอายุขัยท่านก็รอดนี่คือความลับเป็นความลับที่เรากล้าเผยเพราะใครๆก็ปฏิบัติตามเราได้ไม่ต้องมาสำนักเราและต้องมาเสียเงินหรอกแล้วเราก็หลอกว่าเนี่ยคือการสั่งจิตใต้สำนึกความเชื่อเพราะเรามีเหตุผลให้กับท่านท่านเชื่อไหมว่าสั่งให้ตัวเองรวยสั่งให้ตัวเองเป็นเศรษฐีได้แล้วก็นั่งนอนรอไปครับเดี๋ยวจะได้เป็นเศรษฐีกับเขาแน่ๆบางทีเป็นเศรษฐีแล้วยังไม่มาในความรวยตรงนั้นเพราะไม่รู้เหตุผลว่ามันมาได้ไงไม่รู้เหตุผลไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกอันนี้ทำด้วยจิตสำนึกท่านต้องมั่นใจในแพทย์ผู้รักษาดูแลคำว่ามั่นใจแปลว่าต้องเชื่อมั่นในพวกเขาเชื่อมั่นในพวกเขาและศรัทธาวิธีการบำบัดรักษาเยียวยาที่เขาจะนำมาใช้กับท่านแต่ท่านต้องถามเขานะใช้วิธีไหนทำไมต้องใช้วิธีนี้รักษาเชื่อมั่นก็แปลว่าท่านต้องเลือกหมอให้ถูกต้องเลือกโรงพยาบาลให้ถูกต้องเลือกพยาบาลหรือแพทย์ที่เชี่ยวชาญเมื่อเลือกแล้วไม่ต้องคิดอีกต้องเชื่อมั่นพวกเขาและพวกเขาจะใช้วิธีการใดบำบัดรักษาท่านต้องให้เขาเล่าให้เราฟังแล้วให้เราเนี่ยยอมรับวิธีการรักษานั้นแปลว่าเราศรัทธาพลังอำนาจมันถึงจะเกิดขึ้นไม่ใช่ทุกวันเนี่ยเจ็บไข้ไปหาหมอจะเป็นจะตายนะจะรอดตายหายไปจากโรคหรือจะรอดตายหายไปจากโรคเนี่ยต้องเสี่ยง 50-50 เวลาเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรท่านไม่ได้ปฏิบัติใน2ประการที่เราพูดบางทีร้องครวญครางโอเวกโวแวเสียงดังหนวกหูเพราะกลัวตายบ้างอะไรบ้างเนี่ยเจ็บปวดร้องหนวกหูเขาก็ไม่ทำอะไรเอายานอนหลับให้กินเนี่ยมึงจะได้ไม่ร้องโวยวายหนวกหูเจ็บไม่รู้จักอดทนสอนให้อดทนอย่างเดียวท่านไม่ต้องอดทนแค่ยอมรับความเจ็บปวดนั้นยอมรับความป่วยไข้นั้นให้มันเป็นเพื่อนของท่านอยู่กับมันให้ได้ คนที่ไม่เจ็บปวดป่วยไข้ไม่รู้นะเวลาเจ็บปวดป่วยไข้ลองดูลองให้ท่านอยู่กับมันให้ได้ท่านจะไม่ทุกข์แล้วก็เผลอๆเนี่ยถ้าไม่ใช่โรคกรรมเดี๋ยวก็หายถ้าโรคกรรมนี่ต้องสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณอีกด้วยต้องเอามาใช้ให้เป็นนะครับซึ่งมรรควิธีจิตจักรวาลเนี่ยสอนเอาไว้หมดแล้วเพียงแต่เอามาใช้เป็นหรือเปล่าฟังเพลินแต่เอามาใช้ไหมความรู้ทั่วหัวเอาตัวรอดไหมเนี่ยประการที่3ครับนอกจากเชื่อมั่นในแพทย์ว่าต้องรักษาดูแลได้นะท่านก็ต้องเชื่อมั่นในตัวท่านเองปลุกระดมจิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านให้มันสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกอณูของเซลล์เราเชื่อมั่นว่าเราต้องหายป่วยแน่นอนและไม่ต้องกลัวตายด้วยเพราะอะไรเพราะท่านมี3สเต็ปอ่ะสเต็ปที่3คือเชื่อมั่นว่าต้องหายป่วยแน่ถ้าท่านยังไม่เชื่อมั่นในหมอที่ดูแลไม่ศรัทธาในวิชาการแพทย์ที่เขาเอามาใช้รักษาท่านและท่านจะมาบอกตัวเองกูเชื่อมั่นกูต้องหายกูต้องหายฉันต้องหายฉันต้องหายไร้สาระไร้เหตุผลหลอกท่านให้สั่งจิตใต้สำนึกมันจะได้ผลไหมครับนี่ไงเนี่ยจิตใต้สำนึกก็คือจิตวิญญาณของท่านเขาจะออกมาทำหน้าที่ร่วมกับจิตหยาบท่านทันทีนี่คือการปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระเป็นพักเป็นครั้งคราวในสถานการณ์ขับขันที่เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านต้องตายซึ่งจิตวิญญาณจะยอมไม่ได้เพราะมันต้องเกิดใหม่ไม่ต้องตายต้องมีอายุยืนยาวไม่ได้จิตวิญญาณพร้อมช่วยเหลือท่านอยู่แล้วเราบอกท่านนะถ้าท่านมีพลังจิตมีฌานสูงเพราะท่านเป็นคนดีหมุนธรรมจักรได้อย่างต่อเนื่องมาติดต่อกันมาในชาตินี้หลายสิบปีแน่ถ้ารู้ไหมครับแค่ท่านกินอาหารที่มีแบคทีเรียมีตัวเชื้อโรคที่ทำให้ปังไส้เล้าไส้ขี้ไหลปวดท้องเวลาท่านจะตักอาหารขึ้นมาเนี่ยนะให้ท่านส่งจิตของท่านเนี่ยไปที่อาหารแล้วก็ส่งไปที่คำที่ท่านกำลังจะเคี้ยวกลืนนะบอกว่าอาหารทั้งจานนี้ทุกคำที่เราใช้ช้อนตักเข้าปากเราหมายถึงทั้งหมดทุกเซลล์ของเราจะรับเอาแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์มีคุณค่าต่อสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรงมีอำนาจต้านทานโรคมีอายุยืนนะมีอายุยืนไม่อายุสั้นไม่ตายไม่เสื่อมตรงไหนเสื่อมเราจะเอาสิ่งที่เราทานเป็นอาหารเอาไปใช้ประโยชน์สิ่งใดที่มันเป็นพิษต่อร่างกายเราจะไม่รับไว้เราจะไม่รับมันเอาไว้ท่านสามารถสั่งจิตตัวท่านเองได้เราสั่งเราไม่ใช่สั่งคนอื่นและสั่งใครอ่ะใช้จิตหยาบของเราสั่งจิตวิญญาณของเรานะให้ทั้งเขาและเราเขาก็คือจิตวิญญาณเราก็คือจิตหยาบสั่นสะเทือนร่วมกันแล้วปฏิเสธให้เซลล์อวัยวะร่างกายของเราปฏิเสธสิ่งสกปรกปฏิเสธเชื้อโรคปฏิเสธอะไรก็ได้ถ้ามีวงเล็บนะจิตของท่านมีพลังฌานสูงไม่ใช่ปฐมฌานแล้วนะต้องมากกว่าปฐมฌานจิตต้องมีสมถะต้องมีพลังอำนาจสูงจิตจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันที่มีพลังอำนาจสูงก็คือรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงใครใช้จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตสั่นสะเทือนจิตด้านบวกนึกบวกคิดบวกทำบวกพูดบวกรับรองพลังฌานเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจะทำอะไรใช้ความคิดและตัดสินใจก่อนไม่ใช่ทำตามความรู้สึกไม่ใช่ทำตามอารมณ์หรือไม่ใช่ทำตามนิสัยสันดานที่เคยชินเคยตัวพลังฌานของจิตเกิดขึ้นแน่นอนนั่นคืออภินิหารของการเป็นมนุษย์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เป็นเรื่องปกติซึ่งพระพุทธองค์สอนว่าห้ามแสดงอภินิหารเพราะเวลาปฏิบัติจิตถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีฌานและเมื่อมีฌานเกิดขึ้นพลังที่เรียกว่าอภิญญาอภิแปลว่ายิ่งใหญ่ใช่ไหมพลังอำนาจทางปัญญาพลังอำนาจทางความเป็นมนุษย์ที่เป็นพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่เหนือใครมันจะเกิดขึ้นได้เองมันจะสำแดงออกมาเองโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติพระพุทธองค์เลยบอกว่าอย่าแสดงอย่าไปอวดหลงนะว่ากูเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นมนุษย์คนอื่นเขายังเข้าไม่ถึงเขายังปฏิบัติไม่ได้เขาก็เลยทำไม่ได้มนุษย์อย่างเราเข้าถึงแล้วปฏิบัติได้แล้วถึงแสดงออกได้อย่าไปหลงตัวเองว่ากูเจ๋งกว่ามนุษย์คนอื่นนั่นคือพระองค์สอนว่าอย่าไปแสดงปาฏิหาริย์แบบนั้นและนอกจากนั้นมันยังไปทำให้ชาวบ้านหรือประชาชนคนทั่วไปงมงายลุ่มหลงกับไอ้สิ่งพันเนี้ยนะและก็จะผิดบาปทั้งคนสร้างเงื่อนไขให้คนงมงายและไอ้คนที่งมงายไม่ใช้ปัญญาก็ผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวเองด้วยเสียชาติเกิดที่มาเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องครับเราให้แค่3ข้อแค่นี้ก็เอาตัวรอดสบายๆพ้นทุกข์แล้วครับวิธีชนะทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บป่วย3ข้อไปต่อพี่น้องครับ บ่อเกิดแห่งความทุกข์บ่อต่อมาบ่อที่4ครับเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการทำตัวเองเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการทำต่อตัวเองเช่นเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความประมาททำให้ตัวเองเดี้ยงพิการทำให้เจ็บปวดเป็นทุกข์ที่เกิดจากการทำตัวเองประมาทขาดสติอย่างเช่นกินเหล้าเป็นประจำพออายุ 4-50 นะกินมาตั้งแต่หนุ่มๆอายุ20กว่าก็กินเหล้าแล้วตับแข็งเพราะกินเหล้าแล้วตับไม่แข็งทันทีมันจะสะสมไปเรื่อยๆตับแข็งก็แปลว่าตับเป็นมะเร็งนะครับตายไหมครับนี่เขาเรียกประมาทหรือขาดสติขับรถไม่ดูสภาพถนนการจราจรบนถนนคนก็เยอะมอเตอร์ไซค์ก็แยะรถคันอื่นก็มากดันทะลึ่งวิ่งเร็วมากโฉบไปโฉบมาสวิตสวาทในที่สุดพลาดถ้าไม่ทำคนอื่นตายหรือเดี้ยงก็ทำให้ตัวเองตายหรือเดี้ยงนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการทำตัวตนเองคือเกิดจากความประมาทประการที่สองทุกข์ที่เกิดจากการทำร้ายผู้อื่นก่อนไปพูดไม่ถูกหูคนอื่นคนอื่นก็เลยด่าสวนมากินแรงเพื่อนขณะที่ทำงานเป็นทีมเพื่อนกินแรงเยอะเครื่องดื่มชูกำลังตอนนี้มันเลิกขายไปแล้วเราเลยยกตัวอย่างได้แต่เราดันไปกินแรงเพื่อนเพราะเรากินแรงเพื่อนก่อนเพื่อนถึงโกรธเพื่อนถึงไม่พอใจเวลาเราเดือดร้อนมีปัญหาถึงแม้เป็นงานของส่วนรวมเป็นงานของทีมเป็นงานของบริษัทเพื่อนก็ไม่ช่วยเพราะอะไรก็มึงเสือกไม่ช่วยกูก่อนเราก็ทุกข์สิเพราะงานมันยากกูต้องทำคนเดียวชิบหายแล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกูกินแรงเพื่อนกูไม่เคยช่วยเพื่อนเนี่ยเกิดจากการทำร้ายผู้อื่นก่อนประการที่สามทุกข์ที่เกิดจากการทำตัวเองคืออะไรเกิดจากกิเลสตัณหาเพราะกิเลสตัณหาเนี่ยเพราะความรู้สึกชอบพอชอบสิ่งที่กูเห็นเนี่ยกูชอบพอชอบปั๊บเนี่ยตัณหาเกิดคือกูอยากได้อยากครอบครองกูอยากเป็นเจ้าของทุกข์แล้วนะเริ่มทุกข์แล้วนะแล้วก็เลยพยายามคิดหาวิธีว่ากูทำอย่างไรจึงจะได้มาครอบครองได้มาเป็นเจ้าของถ้าคิดแล้วเฮ้ยไม่ได้ว่ะของของมันน่ะมันหวงมันไม่ให้อ่ะถ้ากูจะซื้อมันขายมันเสือกขายแพงกูไม่มีตังค์ซื้อทุกข์มั้ยทุกข์เนี่ยเพราะอยากได้แล้วจะเอามาให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ด้วยเลขกูจะเอาด้วยกลนี่คือการพาเสียผู้เสียคนต่อไปทำให้เกิดความทุกข์นะไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วยกลนี่แสดงว่าต้องไปช่อชนเขาไปคดโกงเขาใช่ไหมนี่แสดงว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากกิเลสตัณหาที่เราใช้ตัวนี้ขับเคลื่อนและไปทำร้ายคนอื่นเขาก่อนพี่ๆน้องๆครับเกิดจากความประมาทเกิดจากการทำร้ายผู้อื่นก่อนเกิดจากกิเลสตัณหาแค่3ข้อพระพุทธองค์สอนไว้8ข้อมรรคมีองค์8มรรคแปลว่าแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไม่นำปัญหาหรือนำทุกข์มาให้กับตนของเรามี3ข้อจำง่ายไหมครับอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะถ้าเราประมาทในการดำเนินชีวิตนะฮะมันจะนำความทุกข์มาสู่ตนทุกขโตทุกขฐานังทุกขโตทุกขนังแปลว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวทำตัวเราเองไปทำให้เขาเกิดทุกข์ความทุกข์นั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาชนิดแกว่งแขนที่เราบอกเราแกว่งไปทางไหนมันจะกลับแกว่งกลับมาหาเราจากทางที่เราแกว่งไปนั่นแหละจนกว่าพลังแรงของแขนลูกตุ้มนาฬิกามันจะไม่มีแรงเหวี่ยงไปไกลแล้วมันก็จะอยู่กับที่ตรงจุดที่มันควรจะอยู่ก็แปลว่าเราสงบนิ่งถ้าเราไม่ทำอะไรลูกตุ้มนาฬิกาชนิดแขวนมันก็จะอยู่นิ่งอยู่กับที่แต่ถ้าเราทำให้มันแกว่งปราบใดที่มีพลังของการแกว่งมีแรงในการเหวี่ยงมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาจนกระทั่งมันหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางถูกไหมครับนี่คือทุกข์ที่เกิดจากการกระทำตนเองหาเรื่องใส่ตัวหาหัวไปใส่เหาหรือหาเหามาใส่หัวก็สุดแท้แต่วิธีชนะทุกข์ที่เกิดจากการกระทำต่อตนเองชนะทุกข์ที่เกิดจากหาเรื่องใส่ตัวนะจากมรรคมีองค์8เราไม่ปฏิบัติตามมรรค8นะเราก็เลยหาเรื่องใส่ตัวประการที่1ครับเห็นไหมฮะมรรควิธีจิตจักรวาลมีวิธีง่ายๆไม่ต้องไปนั่งหลับตาแล้วเพ่งจิตตัวเองแล้วก็คอยเอาไม้ตีกระบาลตีจิตตัวเองที่มันเสือกทะลึ่งเป็นโลภะโทสะโมหะหงุดหงิดวิตกจริตกังวลพยายามจะไปกดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้เราบอกแล้วไงกดไว้หญ้ายังอยู่ครับพอไอ้ตัวกดหญ้านะไอ้แผ่นเหล็กแผ่นอิฐแผ่นปูน ที่กดทับหญ้าไว้อะนะเราเห็นไม่หญ้ามันไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะไอ้นี่มันทับไว้พอเราเอาแผ่นพวกนั้นออกปั๊บนะไม่นานครับได้รับแดดได้รับลมได้รับฝนหญ้าที่เคยทับไว้จนแห้งตายมันจะขึ้นมาใหม่เพราะอะไรครับเพราะเมล็ดมันยังอยู่โคนมันยังอยู่รากมันยังอยู่ครับมันยังไม่ได้ถอนออกไปจากจิตของท่านเลยมันยังไม่ได้ชำระล้างออกไปจากจิตของท่านเลยแสดงว่ามันยังไม่นิพพานไปจากจิตหยาบของท่านมันคำว่านิพพานคืออะไรก็คือดับการเกิดดับของไอ้หญ้าที่เป็นวัชพืชเนี่ยออกไปจากจิตของท่านเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยพูดรวมๆคือความทุกข์เนี่ยท่านต้องมีมหาสติในการดำเนินชีวิตมหาสติเราก็พูดหลายครั้งนะวันนี้ก็พูดคร่าวๆไม่ลงลึกรู้สติมีสติและใช้สติท่านก็จะเป็นคนที่ไม่ทำอะไรโดยประมาทได้แล้วเพราะท่านใช้ปัญญาของท่านได้ตลอดเนื่องจากมีมหาสติประการที่สองท่านต้องมีปณิธานเพื่อการหลุดพ้นท่านต้องมีปณิธานเพื่อการหลุดพ้นแต่ท่านต้องเข้าใจท่านต้องปฏิบัติข้อหนึ่งให้สำเร็จท่านต้องมีมหาสติในการดำเนินชีวิตก่อนเมื่อท่านมีมหาสติในการดำเนินชีวิตจนเป็นธรรมชาติของตัวท่านแล้วเราจะเรียกมันว่าธรรมชาติสมาธิโดยไม่ต้องนั่งหลับตาปลีกวิเวกลืมตาเปิดอายตนะภายนอกทั้ง5พร้อมที่จะสัมผัสเพื่อจะให้จิตหยาบของท่านรับรู้แล้วสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้ท่านได้สั่นสะเทือนได้อย่างสบายเมื่อท่านเป็นอย่างนั้นแล้วท่านจึงจะแสดงปณิธานเพื่อการหลุดพ้นได้เพราะท่านนิพพานจิตหยาบที่เป็นกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะท่านนิพพานได้สิ้นมันไม่มีวันเกิดขึ้นมาได้อีกเพราะมีมหาสติตัวนี้ท่านก็ถึงจะสามารถรักคนที่ไม่น่ารักได้ให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยเป็นและไม่ก้าวล่วงใครกลับคืนถึงแม้เขาจะทำชั่วทำไม่ดีไม่งามกับท่านก็ตามสุดท้ายก็คือท่านจะต้องคิดด้วยปริญญาโมเดลก็คือถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องและถูกใจหรือไม่คิดก่อนเลยถ้าครบทั้ง6ถูกท่านสามารถพูดท่านสามารถประพฤติท่านสามารถกระทำได้ไม่มีวันตกนรกไม่มีวันก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครเลยท่านจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมแค่2ข้อพี่น้องนี่คือสิ่งที่สุดยอดและยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์ที่แยบยลแล้วในการปฏิบัติน่ะไม่มีวิธีใดที่จะดีกว่านี้นะน่าเสียดายแทนในคนที่มันไม่ฟังพระบิดาไหมเล่าเนี่ยถ้าจะกลับบ้านกันเนี่ยฟัง2ข้อเข้าใจไหมท่านต้องปฏิบัติมหาสติให้เป็นธรรมชาติสมาธิของท่านให้ได้ซะก่อนก็คือรู้สติมีสติและใช้สติฝึกให้ชินพอท่านคล่องแคล่วแล้วท่านก็มีปณิธานเพื่อการหลุดพ้นคือรักให้ได้ทำไมอ่ะก็เพราะท่านใช้ปัญญาของท่านในการมองเห็นความน่ารักของคนที่ไม่น่ารักมองเห็นขยะชิ้นไหนเป็นขยะที่สามารถคัดแยกแล้วไปขายแล้วได้ตังค์ขยะชิ้นไหนเป็นแค่ขยะที่ไม่มีประโยชน์ท่านสามารถมีปัญญาก็คือมีตาแห่งปัญญาคัดแยกได้ท่านก็จะรวยเป็นคนขายขยะแล้วรวยลงทุนน้อยที่สุดอย่างน้อยถ้าไม่รวยท่านก็ไม่อดตายนะมีหน้าที่ขายขยะแล้วเอาตัวรอดได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้และแน่นอนฮะสามารถส่งลูกเรียนระดับปริญญาได้ด้วยซ้ำหลายคนในชีวิตจริงเป็นแบบนั้นโดยที่พ่อแม่มีอาชีพคัดขยะขายเก็บขยะขายแต่ลูกเรียนถึงระดับปริญญาตรีปตรีนี่ก็สุดยอดแล้วถ้าพ่อแม่เป็นคนยากจนขนาดคัดขยะขายท่านเห็นหรือไม่นะเราไปดูถูกเขาไม่ได้นะเรายังโง่กว่าคนคัดขยะขายอีกครับเพราะเราเจอสิ่งดีๆในชีวิตอ่ะคนที่เขาประพฤติชั่วทำตัวชั่วแต่เป็นไงฮะเราคัดเขาทิ้งหมดเลยทั้งที่จริงๆคนประพฤติชั่วเนี่ยเป็นประโยชน์กับเรานะถ้าเรามองเป็นและคิดเป็นถูกต้องไหมเพราะไอ้สองข้อเนี่ยถ้าท่านแข็งแรงใน2ข้อนี้การมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ร้ายค่ามันง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยครับประการที่3พี่น้องครับมีกำลังใจใช่ไหมที่เราพูดเนี่ยมีพลังนะหมุนธรรมจักรร่วมกับผู้อื่นถ้าเราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเราจะไม่เบื่อสังคมวุ่นวายหนอขัดข้องหนอเรามัวแต่โทษคนในสังคมว่าไอ้นั่นกวนตัวไอ้นั่นกวนตีนไอ้นี่กวนใจมีคนมากๆแล้ววุ่นวายกูอยู่คนเดียวดีกว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะท่านไม่เคยโทษตัวท่านเองเป็นเพราะท่านไม่เคยบอกตัวท่านเองว่า คนในสังคมเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับท่านอ่ะเมื่ออดีตนะถ้าท่านเป็น FC จิตติวันนะท่านปัจจุบันไม่เหมือนอดีตคนทั่วไปเนี่ยมันจะเต้น3ชาติขึ้นบันได3ขั้นขึ้นขึ้นลงลงโลภะโทสะโมหะเพราะชีวิตของมันยังติดกิเลสใช้กิเลสเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมเสพกิเลสเป็นอาจินต่างไม่ต่างกับท่านในอดีตเขาจะขึ้นกระไดขั้นที่หนึ่งก็คือโลภกระไดขั้นที่สองคือโกรธกระไดขั้นที่สามคือลุ่มหลงงมงายไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาใช้แต่ความรู้สึกถูกไหมโลภโกรธหลงใช้สามสิ่งนี้เป็นบันไดสามขั้นถ้าท่านเนี่ยไม่เอากระไดขั้นที่สี่สอดขึ้นไปซ้อนขั้นที่สามขั้นโมหะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งจิตวิญญาณของท่านถือมาจากพระเจ้าเอาติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านก็ขังจิตวิญญาณของท่านพร้อมกับความรักของพระเจ้าเอาไว้ที่ต่อมพิทูอิทรีในกะโหลกศีรษะท่านมีความรักที่พร้อมจะหยิบยื่นให้กับใครก็ได้ซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ให้แล้วไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเนี่ยท่านไม่เอายื่นให้กับคนอื่นคนอื่นมันก็จะขึ้นกระไดลงขึ้นลง3ขั้นแต่ถ้ายื่นความรักให้กับเขาเขาก็จะพร้อมจะรับความรักนั้นก็แปลว่าเขาพร้อมจะขึ้นไปยืนบนกระไดขั้นที่4ซึ่งท่านนี่แหละเป็นผู้ยื่นให้กับเขาพอเขายื่นบนกระไดขั้นขอโทษยื่นบนกระไดขั้นที่4คือว่าความรักเพื่อให้ความรักที่บริสุทธิ์เขาก็จะหยิบยื่นกระไดขั้นที่4ซึ่งท่านขึ้นๆลงๆอยู่นั่นแหละนะขั้นที่4ก็คือความรักเพื่อให้หรือความรักบริสุทธิ์ให้ท่านได้เหยียบยืนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันก็แปลว่าโลภะโทสะโมหะและท่านก็จะขึ้นไปถึงขั้นกระไดที่เรียกว่าความรักเพื่อให้ซึ่งเป็นกระไดขั้นที่ท่านหยิบยื่นให้กับไอ้หมอนั่นเนี่ยเมื่อตะกี้ท่านจำกฎยิ่งให้ยิ่งได้ไหมนะให้สิ่งใดแล้วท่านจะได้สิ่งนั้นท่านอย่ารอบันไดขั้นที่สี่ซึ่งเป็นบันไดที่บริสุทธิ์คือความรักที่บริสุทธิ์อย่ารอให้มนุษย์คนอื่นที่อยู่รอบตัวท่านยื่นมาให้เลยครับNew Life Afternoon ไม่รู้สำเร็จหรือเปล่า New Life แปลว่าชีวิตใหม่คือชาติหน้า Afternoon คือตอนบ่ายๆชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ยังไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ท่านต้องเป็นผู้เริ่มต้นแล้วท่านก็จะเป็นผู้สิ้นสุดพระบิดาทรงเป็นผู้เริ่มต้นและทรงเป็นผู้สิ้นสุดทุกสรรพสิ่งลูกของพระองค์ก็คือพวกท่านมีลักษณะหรือคุณสมบัติไม่แตกต่างกันกับพระเจ้าท่านให้สิ่งใดกับใครท่านก็จะรับสิ่งดีๆแบบนั้นกลับมาแต่เนื่องจากมนุษย์ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันพระบิดาให้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในกอหยิบยื่นกระไดขั้นที่4เป็นความรักมาให้กับท่านบางทีท่านจำไว้บางทีไม่ใช่ในกอหรอกที่จะหยิบยื่นหรือแบ่งปันพื้นที่ยืนกระไดขั้นที่4ให้ท่านได้ยืนด้วยเพราะท่านเป็นผู้ให้เพราะบางทีไอ้เนี่ยมันแรงน้ำใจมันอย่างหนาท่านไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมันจะมีมนุษย์คนไหนชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันจะมายื่นกระไดขั้นที่4ให้กับท่านแทนไอเวนนั่นเองพระบิดาจึงสอนว่าให้สิ่งใดนะอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนจากไอหมอนั่นเวลาให้เขายืมตังค์อ่ะอย่าให้แต่คนรวยยืมนะเพราะอะไรครับเพราะให้คนรวยยืมแล้วเพราะท่านหวังว่ามันมีปัญญาจะคืนท่านใช่ไหมเวลาท่านจะให้ใครยืมตังค์เนี่ยท่านต้องไม่มีเงื่อนไขให้มันยืมถึงแม้คนคนนั้นเรามองแล้วว่ามันคงไม่มีปัญญาจะคืนเราทั้งภพชาติก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีพอให้มันยืมนี่คือกฎของจักรวาลกฎของจิตจักรวาลโดยแท้ท่านเข้าใจไหมถ้าท่านปฏิบัติธรรมท่านต้องเข้าใจสิ่งนี้ถ้ายังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้และไม่เคยคิดได้มาก่อนแสดงว่าท่านปฏิบัติธรรมจริงไหมครับยังไม่บรรลุธรรมแม้แต่นิดเดียวได้แค่ทออัมธรรมเท่านั้นพี่น้องครับหมุนธรรมจักรร่วมกับผู้อื่นชัดเจนไหมครับวิธีชนะทุกข์วิธีชนะทุกข์นะเราแค่ยกตัวอย่างเพราะเวลามันน้อยแค่พูดแค่นี้กระจ่างแจ้งฟ้าแจ้งจางปางเลยใช่ไหมมองเห็นความทุกข์เป็นเรื่องกระจอกเลยครับเพราะท่านชนะทุกข์ได้ด้วยปัญญาของท่านเพราะท่านไม่โง่เราแค่ติดอาวุธทางปัญญากับท่านคราวนี้มาพูดถึงหัวใจของบทเรียนในคืนนี้ครับทุกข์เพราะโง่ความรู้ต่อไปเป็นชื่อที่เรียกสั้นๆว่าทุกข์เพราะโง่ตอนต้นๆที่เราสื่อพระโอวาทจากพระบิดามาให้ท่านฟังเป็นการให้ความมั่นใจว่าถ้า ท่านต้องการที่จะเอาชนะทุกข์ได้ไม่ต้องเกลียดกลัวความทุกข์จนอุจจาระขึ้นสมองเหมือนอย่างที่ถูกล้างสมองมาเป็นพันๆปี ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ไม่น่ามาเกิดเลยทั้งที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยคณะสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือสร้างความสมดุลของโลกแล้วให้ความสมดุลของโลกนี่แหละช่วยค้ำจุนความสมดุลของเอกภพหรืออนันตจักรวาลให้ได้แต่ดันไปมองว่ามาเกิดทำไมไม่รู้เป็นทุกข์ต้องรีบตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกเราขอย้ำนะครับเพราะนี่เป็นความรู้ใหม่ที่เป็นอนุตตรธรรมถ้าท่านไม่ฟังพระบิดาไม่ฟังเราท่านจะไม่มีวันกลับบ้านได้และจะไม่สามารถบรรลุนิพพานก็คือตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกได้อย่างแท้จริงเพราะท่านก็จะเป็นหลุดลอยไปเป็นต้นไม้เป็นป่าไม้ในสวรรค์มายาที่พระบิดาไม่ได้สร้างเมื่อพระบิดาชำระโลกได้อีกไม่นานเพื่อปิดยุคพลังงานเก่าเข้าสู่โลกยุคพลังงานใหม่ต้นไม้ทุกต้นที่พระบิดาไม่ได้ปลูกเพราะไม่ได้อยู่บนโลกแต่ไปอยู่ในอวกาศนั่นจะถูกช่างเทคนิคของเราและพระบิดาถอนทิ้งทั้งหมดไม่เหลือแม้แต่ต้นเดียวหลายคนเขียนคำถามมาถามเรานะหลายคนเขียนคำถามมาถามเราว่าอ้าวแล้ว พวกที่อยู่บนนั้นน่ะบางคนก็บางรูปธรรมเป็นพระโพธิสัตว์นะบางรูปธรรมก็เป็นอรหันต์บางชั้นนะเป็นโพธิสัตว์บางชั้นเป็นอรหันต์และบางคนบางรูปธรรมก็รอโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำไมจะต้องถูกถอนทิ้งด้วยถ้าเราพูดยาวๆนะก็อธิบายเยอะเกินก็พูดสั้นๆว่าแดนสวรรค์มายาไม่ใช่ดินแดนที่พระบิดาทรงสร้างจึงไม่ใช่สถานที่ที่อันควรจะอยู่เป็นสถานที่ที่ไม่ถูกต้องยกเว้นนรกเป็นโรงพยาบาลที่ใช้รักษาจิตวิญญาณซ่อมแซมจิตวิญญาณที่หลงมิตินรกจึงเป็นดินแดนที่มีอยู่จริงโลกมนุษย์เป็นดินแดนที่มีอยู่จริงและก็สวรรค์นิรันดรที่ทางศาสนาคริสต์องค์เยซูคริสต์เจ้าเคยกล่าวและแปลเป็นภาษาไทยไว้ก็คือพระนิเวศของพระเจ้าก็คือแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานที่แท้จริงซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพทั้งหมดนี้คือดินแดนที่มีอยู่จริงแม้กระทั่งดาวต่างๆที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่เราเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวสัตว์ต่างดาวอะไรพวกนั้นก็มีอยู่จริงครับแต่ไอ้สวรรค์มายาเนี่ยเป็นดินแดนเทียมเท็จไม่ได้มีอยู่จริงแต่เสมือนจริงที่เรายกตัวอย่างว่าตดเนี่ยเวลาผายลมมาปูดเนี่ยเรารู้ว่ามันมีอยู่จริงอ่ะตดเนี่ยก็คือเสียงที่ปูดออกมาและกลิ่นที่ปล่อยออกมาจากคนที่เขาปล่อยเราเลยรู้ว่าเสียงตดจริงและมีกลิ่นเหม็นก็แสดงว่าเป็นตดจริงๆไอ้ที่เป็นมายานะพวกนี้ก็คือมายาเห็นไหมมันไม่มีอยู่จริงนะเดี๋ยวก็ต้องหายไปตดเหม็นแล้วเดี๋ยวก็หายเสียงตดนั้นก็หายไปถ้าไม่ตดซ้ำก็จะไม่เหม็นซ้ำและไม่ได้ยินเสียงซ้ำสวรรค์มายาก็เหมือนกันครับเดี๋ยวก็ต้องดับไปที่ดับไปก็คือต้องกวาดทิ้งเพราะไม่ใช่สิ่งที่มันมีอยู่จริงแต่เป็นเสมือนจริงแต่ไม่ได้มีอยู่จริงเอางี้แล้วกันนะฮะเรามาต่อยอดกันบนจอเล็กๆรอท่านอยู่แล้วทุกข์เพราะโง่ประการที่หนึ่งโง่เพราะว่าไปจับเอาความทุกข์มาเป็นจำเลยถามว่าคนส่วนใหญ่ทั้งโลกที่ถูกคนนำทางตาบอดหลอกลวงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาปฏิบัติธรรมจะจำและถ่ายทอดกันต่อเนื่องมาเลยเอาความทุกข์มาเป็นจำเลยและถ้าสามารถล่วงทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้แสดงว่ากูน่ะนิพพานแล้วกูละหลุดพ้นแล้วเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องโง่เพราะจับเอาทุกข์เป็นจำเลยประการที่หนึ่งวิธีการของคนที่โง่เพราะไปจับเอาความทุกข์มาเป็นจำเลยตัวอย่างที่หนึ่งก็คือเมื่อโกรธถามว่าโกรธเนี่ยขณะที่จิตโกรธจิตไม่สมดุลถูกต้องไหมเมื่อจิตที่ไม่สมดุลมันจะทนไม่ค่อยได้พอมันทนไม่ค่อยได้จนทั้งถึงทนไม่ได้มนุษย์ที่กำลังโกรธนั้นจึงจะแสดงพฤติกรรมขยะภาษาฝรั่งใช้คำว่า unacceptable behavior เป็นพฤติกรรมขยะจะแสดงออกมาเพื่อจัดการไอ้คนที่ทำให้ตนโกรธเสมอไม่ว่าจะใช้เล่กล
1: อาวุธสั้นที่สุดง่ายที่สุดคือใช้ปากจัดการคนที่เป็นเหตุเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ตัวเองเสียสมดุลทางจิตใจคือโกรธโกรธคืออาการของความทุกข์เมื่อทนไม่ได้เวลาโกรธเนี่ยมักจะมีใช้กำลังจะมีการใช้กำลังกำลังเราหรือกำลังอาวุธซึ่งเป็นเครื่องทุ่นแรงอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แสดงว่าโง่เพราะเราไปจับเอาทุกข์มาเป็นจำเลยเมื่อโกรธก็มุ่งจัดการที่ความโกรธใช่ไหมเมื่อโกรธก็มุ่งจัดการที่ความโกรธทั้งที่ความโกรธเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่เป็นผลข้างเคียงอันเกิดจากการที่ท่านเนี่ยสอบตกบททดสอบแล้วก็หมุนธรรมจักรไม่ได้กลายมาเป็นหมุนกรรมจักรแทนและถามว่าขั้นตอนไหนอ่ะในการหมุนกรรมจักรจากการใช้ขันห้าคือกระบวนการห้าขั้นตอนของจิตหยาบก็คือเวทนาขันที่เราบอกมีความรู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงแล้วก็เกิดตัณหาคือไม่อยากให้มันเนี่ยทำแบบนี้กับฉันอย่างรุนแรงไม่อยากเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มึงทำแบบนี้กับกูพูดง่ายมีความรู้สึกไม่พอใจมากก็เลยไม่อยากมากไม่อยากให้มันทำแบบนี้กับกูแต่ด้วยความสุดที่จะทนบอกแล้วไงความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากเมื่อสุดจะทนปั๊บก็จะต้องรู้แก่โทสะมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมเอาละมันจะถูกขับเคลื่อนออกมาจากจิตเป็นพฤติกรรมขยะเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเห็นไหมเราโง่ไหมยิ่งทำแบบนี้มันยิ่งสร้างปัญหาให้กับตัวเองมากขึ้นยิ่งทำให้ตัวเองทุกข์มากขึ้นเพราะทำเขาไม่ได้หรือทำได้แต่เขาก็เอาคืนแล้วก็ผลัดกันทำร้ายกันไปผลัดกันทำร้ายกันมาบางทีตายแล้วก็ยังข้ามภพชาติไปทำร้ายกันอีกก็เรียกว่าเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกันไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมายิ่งทุกข์หนักทุกข์หนามากเข้าไปอีกครับเนี่ยเพราะไปจับเอาความทุกข์เป็นจำเลยในขณะเดียวกันเมื่อเสียใจก็มุ่งจะจัดการแต่อาการเสียใจที่อยู่ในจิตตัวเองเสียใจก็มุ่งจัดการที่เสียใจเวลาตัวเองเสียใจเนี่ยตัวเองจะไม่ไปจัดการไอ้ผู้ที่ทำให้ตัวเองเสียใจนะแต่จะทำร้ายตัวเองเสียใจมากมากกว่าเซ็งความซิงก็คือมะเร็งในอารมณ์ที่เขาเปรียบเทียบเสียใจก็มุ่งจัดการที่เสียใจก็คือพยายามจะดับความเสียใจด้วยการดับที่ตัวเองตะกี้โกรธอะไปจัดการในคนนะไปจัดความโกรธไปจัดการคนอื่นคนที่ทำให้เราโกรธเพื่อหวังว่ากูจะได้หายโกรธอะพูดง่ายใช่ไหมเขาทำให้โกรธเราก็เลยไปจัดการคนที่ทำให้เราโกรธทั้งที่ไอ้ปัญหาของเราเนี่ยไม่ใช่ไอ้คนที่ทำให้เราโกรธปัญหาของเราก็คือความโกรธที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วทำให้เราเป็นทุกข์โง่ไหมถ้าไม่คิดอย่างนี้โง่เลยใช่ไหมมันก็เลยแก้ปัญหาผิดถูกปะประการที่3เมื่อเกิดความท้อแท้ก็มุ่งจัดการแต่อาการท้อแท้หรือความท้อแท้ที่เกิดขึ้นในจิตของตนเองโดยไม่ถามว่าเหตุแห่งความท้อแท้น่ะมันคืออะไรโดยไม่ถามว่าเหตุแห่งความเสียใจในจิตใจของเราเนี่ยมันคืออะไรโดยไม่ถามว่าเหตุแห่งการโกรธของตัวเราที่เกิดขึ้นในจิตใจเรามันเกิดจากสาเหตุอะไรทั้งที่พระพุทธองค์ก็สอนไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างจะดับตามไปด้วยก็แปลว่าความทุกข์นี่เกิดจากเหตุเหตุมันคืออะไรถ้าเราจัดการกับเหตุนั้นได้ไม่มีเหตุให้เป็นเงื่อนไขอีกไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเราก็ไม่มีแปลว่าถ้ามันเราสามารถนะจัดการที่เหตุแห่งการโกรธได้การโกรธก็จะไม่มีจัดการเหตุที่ทำให้เราเสียใจได้ความเสียใจในจิตใจเราก็ไม่มีทั้งโกรธทั้งเสียใจทั้งท้อแท้ก็คือความทุกข์เห็นไหมครับท่านมองโลกให้มันกว้างขึ้นนี่คือการหงายกะลาที่ครอบพวกเราไว้ในฐานะของนักปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ในถ้ำที่มืดมิดพอเราแง้มฝากะลาที่ครอบอยู่ขึ้นมาก็เหมือนกับสายฟ้าแลบอ่ะ ที่มันแป๊บมาจากทางทิศตะวันออกขณะเนี้ยแล้วมันจะไปทั่วโลกและโดยเฉพาะตรงไปทางทิศตะวันตกเพื่อทำให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นชัดเจนไหมนี่คือโง่เพราะจับเอาทุกข์เป็นจำเลยซึ่งเป็นการเกาถูกที่คันไหมเป็นการเกาไม่ถูกที่คันเราโกรธเขายกตัวอย่างให้นะเราโกรธเขานั่นคือเราทุกข์ใช่ไหมเขาไม่ได้ทุกข์นะเรานี่แหละทุกข์ถ้าเราจะเอาชนะทุกข์เราต้องไม่โง่ก็แปลว่าเราจะเอาชนะจิตใจของเราไม่ให้เราโกรธแล้วเกิดทุกข์ไม่ให้เราเสียใจแล้วเกิดทุกข์ไม่ให้เราท้อแท้แล้วเกิดทุกข์เรามีวิธีอย่างไรต้องใช้กลืนพี่น้องครับเช่นเอารถโดยยกตัวอย่างอันเดียวความโกรธของเราเนี่ยที่มันเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยเวลาใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรากระทำที่ไม่ดีงามต่อตัวเราเราจะโกรธไอ้คนคนนั้นท่านคิดตามเรานะคิดตอนที่ท่านยังไม่มีน้ำโหเนี่ยท่านจะเป็นคนมีเหตุผลและเข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวคนที่กระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านมันคือผู้ที่สร้างเงื่อนไขแล้วทำให้ท่านโกรธใช่หรือไม่ถามว่าถ้าเขาสร้างเงื่อนไขให้ท่านแล้วท่านไม่โกรธเขาบังคับท่านได้ไหมไอ้หมอนั่นเนี่ยมันทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวท่านเป็นเงื่อนไขให้ท่านโกรธท่านโกรธเพราะมันทำไม่ถูกต้องกับตัวท่านแต่ถ้าเขาทำหรือสร้างเงื่อนไขแบบเดียวกันนั่นน่ะให้กับท่านแล้วท่านไม่โกรธเขาจะโกรธท่านไหมเขาจะเสียใจไหมเขาจะตำหนิท่านไหมเขาจะด่าท่านไหมแล้วจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมมันยั่วให้โกรธแต่ท่านไม่โกรธเห็นไหมฮะนี่แสดงว่าความโกรธหรือความไม่โกรธอำนาจสูงสุดไม่ได้อยู่ที่คนก่อเหตุไม่ได้อยู่ที่คนรอบข้างแต่มันอยู่ที่ใครครับอยู่ที่จิตใจของท่านนะอยู่ที่จิตใจของท่านใช่ไหมเขายั่วให้ท่านโกรธแล้วท่านไม่โกรธเขาก็ไม่โกรธท่านหรอกเขาก็ไม่ทะเลาะกับท่านด้วยเพราะมันเป็นคนสร้างเงื่อนไขให้ท่านโกรธแล้วท่านไม่โกรธทุกอย่างก็จบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าท่านต้องใช้ปัญญาว่าเขาทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวท่านเนี่ยท่านจะต้องมองอย่างไรคิดอย่างไรท่านจึงจะไม่หยิบเอาพฤติกรรมที่ไม่ดีงามไม่ถูกต้องที่เขาทำต่อตัวท่านมาเป็นเงื่อนไขเพื่อทำร้ายจิตใจของตัวท่านเองให้มันเสียสมดุลให้มันทุกข์การปล่อยให้จิตใจตัวเองทุกข์แปลว่าท่านกำลังทำร้ายตัวท่านเองด้วยความโง่ไม่ใช่ไอ้หมอนั่นคนรอบข้างไม่ได้เป็นคนทำร้ายท่านแต่ตัวท่านนี่แหละเป็นคนทำร้ายจิตใจของท่านเองเข้าใจหรือยังยอมรับไหมนี่คือการติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านหงายกะลาให้แสงสว่างเข้ามาเพราะที่ผ่านมาพวกท่านไม่คิดแบบนี้ไงน้ำย่อก็น้ำบงขิงก็ราคาก็แรงใช้หลักการนี้เพราะพยายามจะไปจัดการไอ้คนที่สร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับท่านถามว่าท่านห้ามไม่ให้มันสร้างได้ไหมถ้าสันดานมันเป็นคนแบบนั้นท่านไปห้ามได้ไหมท่านจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายกว่าแทนที่จะไปเปลี่ยนแปลงกับคนที่เป็นเงื่อนไขเป็นเหตุของท่านให้ท่านเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองจัดการที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองง่ายกว่าจัดการที่คนอื่นเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นเหมือนดังที่คนโบราณเขาสอนกันนะฮะเอาเงินในกระเป๋ากางเกงของท่านที่มี100 บาทล้วงลงไปแล้วหยิบยื่นให้กับใครก็ได้ที่ท่านเมตตาเขาสงสารเขาที่เขาเดือดร้อนมันง่ายกว่าการที่ท่านจะหาวิธีให้คนอื่นเอาเงินน่ะบาทเดียวหรือ100 บาทก็ได้มายื่นให้กับท่านท่านจริงไหมทำให้คนอื่นเอาเงิน100 บาทในกระเป๋าเขามายื่นให้กับเรากับเอาเงินในกระเป๋าเรา100 บาทยื่นให้กับเขาน่ะอย่างไหนง่ายกว่ากันพี่น้องครับนี่คือธรรมะนี่คือสัจธรรมถ้าเราคิดได้เนี่ยเราจะไม่โง่นะที่จะไปทุกข์อยู่กับกลมอยู่กับกองทุกข์ทิ้งก็ราคาก็แรงฆ่ากันตายไปข้างหนึ่งแล้วก็ทุกข์ทั้งคู่ไม่มีใครหลุดพ้นจากกองทุกข์ตัวนั้นเลยก็เรียกว่าพากันลงนรกแทนที่จะพาขึ้นสวรรค์แทนที่จะไปสวรรค์ด้วยกันกลับจูงมือกันลงนรกลงนรกก็คือร้อนรุ่มนี่คือเกาไม่ถูกที่กันเห็นยังครับพี่น้องครับมันเราต้องมองให้ได้ว่าถ้าเราจะไม่โกรธคนที่สร้างเงื่อนไขให้เราโกรธเราจะต้องมองเห็นคุณค่า เห็นความน่ารักเห็นความดีงามของไอ้คนที่มันกวนสตีนเราแล้วยั่วให้เราโกรธนั่นเราต้องมองให้เจอหาให้พบซึ่งปัญญามีปัญหาของเราก็คือมันเป็นคนสร้างปัญหาให้กับเราที่ทำให้เราทุกข์ปัญหาหรือเราจะมีปัญญาไหมเราจะใช้ปัญญาใช้เหตุผลใช้ความคิดข้อไหนที่จะทำให้เรามีความสุขมีความสงบใจแทนที่จะไปจัดการกับเขาแต่จัดการที่จิตใจของเราให้มันสงบแทนหรือไม่สั่นไหวไปตามการยั่วยุก็ให้มองสิบอกตัวเองว่าอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างเฉยๆนะมันมีเหตุผลหลายข้ออ๋อเราคงเคยเป็นคนกวนตีนสร้างเงื่อนไขด้านลบที่ไม่ดีกับเขาไว้ในชาติที่แล้วชาตินี้มันเลยมายั่วยุมากวนตีนเรากลับเขาเรียกว่าดาบนั้นคืนสนองถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมันมีจริงเนี่ยทุกอย่างก็จะสงบมันจบที่ตรงนี้มันจบที่เราให้มันตัดจบที่เราไอ้กฎแห่งกรรมที่เกี่ยวกรรมกันมาเนี่ยมึงกวนตีนกูกวนตีนมึงมาแล้วในอดีตชาติมาชาตินี้นะถ้ากูยังไปตกหลุมพรางมึงกวนตีนกูมาแล้วกูไปกวนตีนคือแก้แค้นใช้ความโกรธไปต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกับมึงแสดงว่ากรรมที่เกี่ยวมามันไม่จบกงล้อแห่งกรรมมันก็จะหมุนต่อไปเพราะอะไรเพราะมีกูเป็นคนร่วมกันขับเคลื่อนกับมึงกงล้อกงจักรเนี่ยกรรมจักรเนี่ยมันกงล้อใหญ่มันหนักมากคนเดียวขับเคลื่อนไม่ได้ท่านจำไว้ครับคนเดียวขับเคลื่อนไม่ได้มันต้องใช้อย่างน้อยสองคนไปอยู่บนวงล้อนะไปอยู่คนละข้างนึกภาพออกไหมแล้วก็ช่วยกันขยมครับล้อเนี่ยคือกงล้อแห่งกรรมมันจะหมุนต่อไปได้ทำนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปหมุนด้วยกันกับมันจะมาชวนเราหมุนเราไม่ไปหมุนตามมันเรามองเห็นคุณค่ามองเห็นประโยชน์หรืออาจจะมองเห็นว่ามันเป็นตัวตลกไปเฮ้ยไอ้กงเกวียนเนี่ยแม่งพยายามจะชวนกูให้ขึ้นไปหมุนกับมึงแต่กูรู้ทันน่ะเรื่องอะไรไปหมุนติ้วไปกับมึงอ่ะนะชาติที่แล้วกูโง่หมุนกับมึงมาตลอดเพราะกูฉลาดเว้ยชาตินี้กูจะไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านแปลว่ากูจะไม่กระโดดไปขึ้นไปกงล้อไปบนกงล้อแล้วช่วยกันเหวี่ยงระหว่างมึงกับกูช่วยกันเหวี่ยงแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยโง่เท่านั้นน่ะพระกูฉลาดแต่ไม่ต้องไปด่าเขาว่าโง่กูฉลาดละกูรู้เท่าทันแล้วกูเอาชนะทุกได้เอาชนะกรรมได้แล้วภาษาศาสนาก็บอกว่าอโหสิกรรมให้นะเราจะไม่ไปต่อล้อต่อเถียงเราอดทนอดกลั้นให้อภัยหรืออโหสิเราก็อยู่เหนือกรรมแล้วก็เราก็พ้นทุกข์เห็นไหมครับพี่น้องครับเวลาเสียใจเหมือนกันเราจะต้องมีคำตอบให้กับเราว่าเรามีสิ่งที่รักเนี่ยพลัดพรากไปจากเราแล้วเราเสียใจของที่เรารักมันหายไปแล้วเราก็เสียใจอะไรอาวรณ์ทำอย่างไรที่เราจะไม่เสียใจทำให้เราเกิดทุกข์นั่นแปลว่าเรามีกึ๋นไงเรามีสมองเรามีปัญญาทำไมเราไม่ใช้เราเป็นมนุษย์แล้วคุยว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐนี่แปลว่าอะไรคิดอ่านได้วางแผนได้แก้ปัญหาได้แต่สัตว์นะส่วนมากมันจะเอาไว้ใช้ในการขับเคลื่อนพฤติกรรมของมันเฉยๆในการดำเนินชีวิตและคอยจดจำแล้วก็ใช้แสดงสัญชาตญาณเขาจะคิดไม่เป็นวางแผนไม่เป็นหรอกสัตว์นะเขาเลยไม่ประเสริฐมนุษย์เราประเสริฐกว่าใช่ไหมโอเคนะเมื่อท้อแท้ก็มุ่งจัดการที่ท้อแท้พี่น้องครับวิธีเอาชนะทุกข์ในข้อนี้คืออย่าจับเอาทุกข์เป็นจำเลย 1. ปัญหาเป็นที่มาแห่งทุกข์ให้เรารู้เลยว่าปัญหาเป็นที่มาแห่งทุกข์และรู้ต่อไปว่าความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตใจของเรานี่เป็นข้อสรุปทางวิชาการแต่ในทางปฏิบัติตะกี้เราบรรยายให้ท่านฟังไปแล้วความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตใจเราไอ้คนที่มันทำชั่วเราเป็นเงื่อนไขเราเนี่ยนะทำให้เกิดทุกข์นะคนทำให้เกิดไม่ได้เกี่ยวตัวเราเองจิตของเราเองความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตใจเรานะมันอย่าเพ่งจิตอย่าไปนั่งเพ่งจิตเพื่อจะระงับทุกข์ระงับโกรธระงับเสียใจอย่าไปจัดการที่ตรงนั้นแต่ให้นะให้ใช้ปัญญาให้เพ่งจิตในการใช้ปัญญาเพื่อหาทางออกจากความทุกข์อย่าไปจับเอาความทุกข์เป็นจำเลยข้อ3แปลว่าอย่าเพ่งจิตให้จัดการที่ปัญหาอย่าเพ่งจิตให้จัดการที่ปัญหานั่นคือหลักการปฏิบัติ3ประการอย่างนี้เขาเรียกว่าเกาให้ถูกที่คันเกาให้ถูกที่คันโอเควิธีเอาชนะทุกเพราะโง่ประการที่สองโง่เพราะไปเพ่งโทษขันห้าตะกี้ไปโทษความทุกเอาความทุกเป็นจำเลยโดยเฉพาะไอ้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยโ พอพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วเอาทุกข์มาเป็นตัวนำเอามาเป็นจำเลยทันทีทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่เลยนี่เราพูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงตีหนึ่งแล้วโง่เพราะไปเพ่งโทษขันห้าเนื่องจากเข้าใจว่าขันห้าคืออัตตาเข้าใจว่าขันห้าคืออัตตาอัตตาก็คือผู้ที่เป็นเหตุให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไปโทษขันห้าเพราะที่กูมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย

ทั้งที่เขียนก็ไม่เหมือนกันวิญญาณกับจิตวิญญาณเขียนไม่เหมือนกันและดันบอกว่าเหมือนกันมันจะเหมือนกันได้ไงครับจิตวิญญาณคือผู้มาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณคือผู้ที่ตายไปจากการเป็นมนุษย์ส่วนวิญญาณเป็นพลังงานที่จิตหยาบและหรือจิตวิญญาณสร้างแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาโดยอาศัยจักระก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายสังขารหรือกายหยาบนั้นร่วมกันและสั่นสะเทือนสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาใน2มิติคือมิติทางพลังงานกับมิติทางกายภาพเป็นมิติคู่ขนานกันในเวลาเดียวกันเพราะเราเป็นคน2มิตินึกออกไหมครับดันทะลึ่งบอกว่าขันห้าพาให้ทุกข์พยายามจะมุ่งดับขันห้ามุ่งจะดับขันห้าเพราะว่าถ้าดับขันห้าได้อัตตาก็จะเป็นอนัตตาเมื่อเป็นอนัตตาแล้วเหตุแห่งการมาเกิดก็ไม่มีคิดเองเออเองและเชื่อว่าขันห้าพาให้ทุกข์มันถ้าดับขันห้าได้ก็พ้นทุกข์สมการตื้นๆแต่ความจริงแล้วขันห้าแทนที่จะไปดับมันควรจะฝึกที่จะใช้มันถ้าใช้ขันห้าเป็นมันจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นหรอกถ้าใช้ขันห้าเป็นจะไม่ทุกข์ขันห้าไว้ใช้หมุนธรรมจักรแต่ดันทะลึ่งไปหมุนกรรมจักรเพราะถูกมอดมารมันหลอกคนนำทางตาบอดก็หลอกให้ดับไม่ใช้แต่ต้องใช้ครับถ้ายังมีชีวิตอีกมันต้องใช้ขันห้านี่ต้องใช้เมื่อพยายามจะดับแล้วไม่เรียนรู้ที่จะใช้มันให้ถูกต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ได้ใช้ให้ถูกต้องเหมือนกับการใช้อายตนะภายนอกทั้ง5ใช้มันให้ได้ใช้มันให้เป็นใช้มันให้ถูกต้องนั่นคือหน้าที่ของจิตหยาบเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะแต่ไม่ฝึกจะใช้ไม่ฝึกในการมองไม่ฝึกในการฟังไม่ฝึกในการคิดไม่ฝึกในการพูดแต่ดันไปฝึกอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยครับเนี่ยโง่เพราะไปเพ่งโทษขันห้าเพราะเราก็จะชี้ทางว่านะขันห้าเนี่ยมันคือเครื่องมือของจิตวิญญาณจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีขันห้าจิตวิญญาณจะไม่สามารถใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนความสมดุลของโลกนี้ทั้งสองมิติคือมิติโลกทางกายภาพกับมิติโลกทางพลังงานจะไม่สามารถสร้างความสมดุลได้ถ้าไม่มีขันห้าขันห้าเป็นสิ่งจำเป็นดับไม่ได้เวลาตายแล้วมันดับเองไม่ต้องไปหาทำหรอกเสียเวลานะเพราะฉะนั้นวิธีเอาชนะความทุกข์ในการจับเอาขันห้าเนี่ยมาเป็นจำเลยเนี่ยเราจึงเตือนว่าจงอย่าไปเพ่งโทษที่ขันห้าจงอย่าไปเพ่งโทษที่ขันห้ามันทำไมมันจะยิ่งทำให้ท่านเนี่ยทุกข์มากขึ้นถ้าเราไปโทษขันห้าเพราะอะไรครับจิตวิญญาณตายไปแล้วต้องหลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นต้องหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาเป็นป่าไม้ที่พระบิดาไม่ได้สร้างทุกไหมครับแล้วไปหลอกตัวเองว่านิพพานแล้วแต่ยังลอยตะแงวตะแงวอยู่ตรงนั้นไม่ใช่สถานที่ที่พระบิดาสร้างไม่ใช่สถานที่ที่ควรจะอยู่นึกภาพออกไหมครับทุกไหมล่ะทุกลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่ได้ลอยพ้นขึ้นไปต่อก็ไม่ได้ยกเว้นพยายามครับที่จะจัดการกับตัวเองให้มีน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณลดน้อยลงเพื่อจะได้ลอยขึ้นไปทีละขั้นช้ามากสู้เป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ถ้าให้จิตหยาบเนี่ยบริสุทธิ์คือนิพพานกิเลสตัณหาทั้งหลายเนี่ยในชาติเดียวนะครับถ้าทำเป็นและปฏิบัติเป็นนะชาตินี้ชาติเดียวครับจิตใสใจสวยครับถ้าทำเป็นนะถ้าทำเป็นนะครับประการที่สองเมื่อจิตหยาบมันทุกทรมานกายในนั่งเข้าป่าอดหลับอดนอนนั่งเข้าฌานเข้าทำอะไรต่ออะไรมันทำให้กายก็ทุกข์จิตหยาบก็ทุกข์และจิตวิญญาณก็ทุกข์ตามในกรณีที่เราบอกอะพอตายแล้วต้องหลุดลอยไปอยู่บนนั้นเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เป็นจิตวิญญาณกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะดีเกินมนุษย์พูดเป็นบวกนะเพราะมีความดีงามเกินกว่าจะเป็นมนุษย์แล้วดันไปใส่รหัสปฏิเสธที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยังไงกูจะไม่กลับเกิดเป็นมนุษย์เพราะกันไปเกิดอยู่บนนั้นเหนือชั้นกว่ามนุษย์เยอะเราบอกตรงๆนะเป็นมนุษย์ดีกว่าเยอะอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นมนุษย์ได้ดีกว่าเยอะถ้าท่านไปถามที่ท่านบอกว่าเป็นผู้อาวุโสนะที่มีบารมีธรรมสูงๆถ้าท่านสามารถสื่อสารได้ลองถามเขาดูอยู่บนนั้นเนี่ยกับมองเห็นอยู่บนโลกเนี่ยอันไหนทุกข์มากกว่ากันหรือบนนั้นไม่ทุกข์เป็นมนุษย์ไม่ทุกข์เป็นมนุษย์ได้มีความ

สุขกว่าอยู่ตรงนั้นอีกนะเพราะทำอะไรลำบากมากประการที่สามชวนท่านทั้งหลายฝึกใช้ขันห้าให้ได้จะดีกว่าครับการฝึกใช้ขันห้าก็คือท่องไว้เลยครับรักให้ได้ถึงแม้มันไม่น่ารักให้อภัยมันให้เป็นถึงแม้มันทำตัวไม่น่าอโหสิหรือไม่น่าให้อภัยอดทนอดกลั้นให้อภัยกับมันถึงแม้ว่ามันจะทำไม่ดีกับเราก็ตามนี่คือการฝึกใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรแล้วจะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับจิตวิญญาณท่านกับจิตหยาบท่านและกับกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านอีกมากมายสาธยายไม่จืดเลยสาธยายไม่จบเลยครับแค่ข้อ3ข้อเดียวเนี่ยฝึกใช้ขันธ์5ให้ได้เนี่ยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเพราะจะมีชีวิตเป็นอมตะพี่น้องครับอย่าไปเพ่งโทษที่ขันธ์5อีกครับและแน่นอนคำเตือนก็คือเกาให้ถูกตรงที่คันอย่าเกาผิดที่ครับคันตรงไหนต้องเกาตรงนั้นความทุกข์ไม่ได้เกิดจากขันห้าความทุกข์เกิดจากความโง่ที่จิตหยาบของเราไม่สามารถใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรได้มันจึงเป็นที่มาของความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเหตุอยู่ตรงนี้ในเรื่องนี้เกาให้ถูกที่คันคือเรียนรู้หรือฝึกฝนที่จะใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรให้สำเร็จให้ได้ในชีวิตที่เหลืออยู่นี่เพราะการยกระดับจิตหยาบจากศูนย์มิติศูนย์ไปสู่มิติที่3มิติที่4 5และ6มันจะต้องกระทำผ่านการสั่นสะเทือนของธรรมจักรในชีวิตประจำวันของท่านนี่แหละทำสำเร็จได้สิ่งเดียวสบายไป 108,900 เข้าใจไหมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับมาดูวิธีใช้ขันห้าที่ผิดนี่ให้ตัวอย่างขนาดนี้เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ครับเราเลยกลับภาพเป็นเนกาทีฟแต่ยังมีสีอยู่ครับสีที่ท่านเห็นเนี่ยท่านมองเห็นขวดเหล้าขันห้าเริ่มต้นที่รูปประขันใช่ไหมสัมผัสปั๊บตามองปั๊บเกิดรูปขึ้นทันทีจิตหยาบขั้นตอนที่หนึ่งรับรู้เลยว่ามันคือรูปอะไรรูปขวดเหล้าเห็นไหมเล็บเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมันทำงานของมันได้เพราะมีขันห้าถ้าท่านพยายามจะไปดับขันห้าขณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยและดันทะลึ่งไปนั่งหลับตาปิดหูปิดตาอยู่ในป่าคนเดียวด้วยมันคนละเรื่องกับความเป็นจริงที่พระบิดาออกแบบไว้ให้มนุษย์มาเกิดให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านว่าจริงปะวิธีใช้ขันห้าที่ผิดครับตามองเห็นขวดเหล้าคือเห็นรูปอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นรูปธรรมใส่ตัวแดงกำกับว่านี่คือรูปขันที่หนึ่งนี่เป็นรูปธรรมเพราะสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้พอเห็นขวดเหล้านี้แล้วเห็นแล้วรู้สึกชอบมองเห็นว่าเป็นขวดเหล้ามีน้ำเหล้าอยู่ด้วยสีทองคำอัมพายเลยนะพอเห็นแล้วรู้สึกชอบรู้สึกชอบนี่คืออะไรเวทนาเกิดนะครับเห็นเหล้าขวดนี้แล้วบ้าชอบมากประการที่สามกูจำได้ว่าไอ้เหล้าเนี่ยไม่ว่าขวดนี้หรือขวดไหนถ้ามันเป็นสุรามันเป็นเหล้าดื่มแล้วเมาแล้วมีความสุขนี่คือสัญญาจำได้ว่าไม่ว่าจะเห็นคนอื่นดื่มแล้วเมาแล้วเขาสนุกตีเกราะเคาะขวดร้องเพลงเฮฮามีความสุขแล้วก็ลืมความทุกข์ได้ด้วยระหว่างเมาเนี่ยเห็นคนอื่นทำและอาจจะเคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้วก็เลยจำคือสัญญาเห็นไหมรูปเวทนาสัญญา5ขันธ์5วิธีใช้ขันธ์5ที่ผิดนะรูปเวทนาสัญญาท่านดูเอาเห็นขวดเหล้าแล้วชอบแล้วก็จำได้ว่าดื่มแล้วเมาดื่มแล้วเฮฮาปาร์ตี้ดื่มแล้วลืมโลกลืมชีวิตจริงลืมลูกลืมเมียลืมทั้งหมดเลยเพราะเมาไม่ได้สติชอบชีวิตกูเต็มไปด้วยความทุกข์มันกูดูดดื่มเหล้าเข้าไปแล้วทำให้กูลืมทุกข์ได้เพราะกูไม่มีสติกูเลยชอบตรงนี้ไงแต่ถามว่าหนีความจริงได้ไหมพอหายเมาสางเมาเนี่ยชีวิตจริงที่มีความทุกข์มีปัญหาอยู่ยังไม่ได้แก้ไขเลยกับยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกที่ทุกข์ซ้ำก็คือเสียเงินซื้อเหล้าที่ทุกข์ซ้อนก็คือตับจะมีปัญหาคือจะตับแข็งเพราะกินเยอะ
ถูกไหมประการที่4พอมีถึงขั้นที่3ปั๊บกิเลสเกิดแล้วใช่ไหมตัณหามาเลยอยากจะดื่มมหาอยากจะดื่มเห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยมีอาการอยากจะดื่มนี่คือตัณหาครับเกิดความอยากจะดื่มขึ้นมาทันทีอย่าลืมนะดูหัวข้อนะวิธีใช้ขันห้าผิดนะซึ่งท่านใช้มันตลอดทั้งวันเมื่อใช้ผิดมันจะนำความทุกข์มาให้นำปัญหามาให้กับชีวิตทั้งปัจจุบันและในอนาคตทั้งปัญหาตัวเองและปัญหาคนรอบข้างเราจะนำปัญหามาอยากจะดื่มเหล้านี่คือตัณหาขั้นตอนต่อมาทำไงจะได้ดื่มจะดื่มกับใครจะดื่มที่ไหนจะดื่มอย่างไรเฮ้ยกูมีตังจะซื้อไหมถ้าไม่มีตังจะซื้อมาดื่มแล้วกูจะทำยังไงที่กูจะได้ตังมาซื้อมาดื่มนี่คือขั้นตอนที่เรียกว่าสังขารสังขารก็คือการปรุงแต่งโดยใช้เวทนาขันธ์คือความรู้สึกโดยใช้ตัณหาก็คือความอยากไม่อยากและเมื่ออยากไม่อยากปั๊บเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์แถมมาตอนท้ายโลภะโทสะโมหะนี่แหละเอามาปรุงแต่งในช่วงของสังขารขันธ์ตรงนี้เพื่อที่จะถ้าตัวเองชอบอยากดื่มเพื่อที่จะทำไงก็ได้ที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองให้ได้ด้วยการใช้ขันห้าแบบผิดๆก็คือดื่มแล้วก็เมาขาดสติหาทางมาดื่มจนได้ไม่ช้าก็เร็วเพราะดื่มแล้วเมาก็ขาดสติพี่ๆน้องๆครับอาการของท่านที่ใช้เหล้าของเมาทำให้เกิดอาการขาดสติเนี่ยสภาวะจิตของท่านตรงนั้นพระบิดาออกแบบไว้ให้มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ของกิเลสคือคลื่นความถี่ของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบพระพุทธองค์ที่สอนเรื่องอบายมุขสุรายาเมาเนี่ยถ้าเสพมันไปปั๊บจิตมันต่อให้รู้สึกเป็นสุขเพลิดเพลินหนุกนั้นแต่มันไม่ได้สติไม่สามารถเข้าถึงจิตสำนึกได้ถูกวางแบบเอาไว้ออกแบบให้ไว้ให้มันขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านลบของจิตออกมาทันทีไอ้พลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่จิตเหวี่ยงออกมาเนี่ยเพราะไอ้ดื่มเหล้าเมาไม้อะไรทั้งเนี้ยนะขั้นตอนสุดท้ายมันพระบิดาทรงใช้คำว่าวิญญาณวิญญาณแปลว่าพลังงานของจิตที่ผลิตสร้างออกมาจากกระบวนการของขันธ์5เข้าใจหรือยังครับสไลด์ชิ้นนี้ผมทำให้ท่านเข้าใจได้ว่าขันธ์5ที่ผิดมันเป็นยังไงเป็นแบบเนี้ยนะเราเอาขวดเหล้ามาโชว์นะพอดีเมื่อคืนเพิ่งหารูปได้มาเช้ามืดนะถ้าใครเข้าใจแล้วก็อย่าลืมกดเลข6ด้วยนะให้รู้ว่าเข้าใจแล้วเราจะไปต่อถ้าใช้ขวดเหล้านี่แหละแต่ใช้ขันธ์5ที่ถูกต้องใช้ขันธ์5ที่ถูกต้องขั้นตอนที่1รูปขันธ์ตามองเห็นขวดเหล้าแน่นอนเพราะเป็นขวดเหล้าขวดเดิมสำหรับคนนี้ใช้ขันธ์5ถูกต้องตามองเห็นขวดเหล้าคือเห็นรูป2เห็นแล้วรู้สึกรังเกียจเห็นแล้วรู้สึกรังเกียจเหล้านี่คือเวทนาความรู้สึกรังเกียจรังเกียจเหล้าคือเวทนาและสัญญาขันธ์ก็สั่นสะเทือนตามกูจำได้ว่ากูเคยดื่มแล้วเมาไม้ไม่ได้สติทำให้กูไม่เป็นตัวของตัวเองเที่ยวด่าพ่อล่อแม่คนอื่นเที่ยวกัดกับหมาทะเลาะกับหมาทั้งที่เป็นคนเป็นมนุษย์อย่างนี้คือสัญญาประการที่4ไม่อยากดื่มเหล้าแล้วที่รู้สึกรังเกียจก็เป็นเพราะว่าเคยจำได้ว่ากูดื่มแล้วเมาเหล้าเนี่ยมันทำให้กูเมากูเลยไม่อยากดื่มเหล้าแล้วไม่อยากดื่มเหล้าแล้วเป็นการใช้ขันธ์5ที่ถูกเพราะถูกมันต้องคู่กับผิดกูไม่อยากดื่มเหล้าแล้วนี่คือตัณหาแปลว่าไม่อยากดื่มนะเพราะมีความรู้สึกรังเกียจคือไม่ชอบเหตุผลก็คือกูจำได้ว่ากูดื่มแล้วเมาเมาไม่รู้เรื่องเลยแม่งเมาชิบหายเมาแล้วเหมือนหมาอายคนอื่นเขานอนกลางดินกินกลางทรายเมาไม้ไม่ได้สติอะไรเก็บเงินไว้ดีกว่าความคิดบวกก็จะบันเจิดในช่วงสังขารขันการปรุงแต่งดีกูดีใจกูไม่อยากดื่มเหล้าแล้วมันเมาสู้กูเก็บตังค์ไว้ดีกว่าเหล้าฝรั่งขวดนึงเป็นพันมันแพงและกูรู้สึกดีใจที่กูไม่ตกเป็นทาสมันฉันดีใจมากเลยที่ฉันไม่ตกเป็นทาสของสุรายาเมา
เห็นแล้วไม่อยากดื่มเพราะรู้สึกรังเกียจเนื่องจากมันเคยทำร้ายกูท่านรู้ไหมฮะอันนี้ก็เป็นบวกนะวิญญาณที่เกิดขึ้นเป็นพลังงานไฟฟ้าได้บวกแต่บวกไม่เต็มร้อยใช้ขันห้าชูครับแต่บวกไม่เต็มร้อยเพราะอะไรฮะเพราะมีความรู้สึกรังเกียจเนี่ยมาจากเนี้ยเวทนาขันสั่นสะเทือนเป็นบวกไม่บริสุทธิ์รังเกียจเพราะอะไรเพราะไปมองว่าเล่าเนี่ยเป็นผู้ทำลายสติกูเห็นไหมฮะวิธีคิดและมุมมองมันจะเป็นตัวกำหนดว่าขันห้าเนี่ยมันจะถูกหรือจะผิดหรือถูกมากถูกน้อยความคิดดีมากเก็บเงินไว้ดีกว่าในช่วงสังขารขันและวิญญาณขันสันเซนเป็นบวกครับดีใจที่ไม่ตกเป็นทาสมันที่กูไม่ตกเป็นทาสมันเพราะกูเข็ดหลาบมันแล้วเพราะกูรังเกียจมันกูเกลียดมันเพราะมันเคยทำร้ายกูให้เสียสติให้ขาดสติพี่น้องครับถ้าเราเนี่ยจะใช้ขันห้านี่อย่างถูกต้องเราจะต้องเห็นแล้วไม่รู้สึกรังเกียจมันครับเห็นแล้วต้องรู้สึกเฉยแต่จำได้ใช้สัญญาขันจำได้ว่ากูจำได้ว่ากูเคยดื่มแล้วมันเมามายแสดงว่าดื่มแล้วไม่ดีเหล้ามันเป็นคุณสมบัติที่ใครจะดื่มหมาแมวคนลิงข้างดื่มแล้วเมาทั้งนั้นน่ะเมาทั้งนั้นน่ะไม่ใช่กูคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยมีประสบการณ์ว่าดื่มมันแล้วเมาเนี่ยเราจะจำว่าต่อไปกูจะไม่ดื่มมันอีกแต่กูจะไม่ไปบอกว่ากูรังเกียจมันการรังเกียจนี่คือคิดลบฉันไม่รังเกียจเล่านะมันจะมีประโยชน์หรือไม่หรือมีประโยชน์ตอนไหนเรื่องของเล่าแต่ปกติธรรมดาไม่เห็นจำเป็นต้องดื่มเพราะดื่มแล้วเมาแสดงว่าเพราะกูโง่กูไปดื่มเหล้ากูถึงเมามันตอนนี้กูฉลาดแล้วกูไม่ดื่มเหล้าฉันมีความรู้สึกเฉยๆกับเหล้าเพราะฉันจำได้ว่าในข้อ3ดื่มแล้วเมาไม่ได้สติดื่มแล้วเมาเหมือนหมาเพราะฉะนั้นฉันจะไม่มีคำว่าไม่อยากดื่มเหล้าแต่ฉันจะบอกว่าฉันจะไม่ดื่มมันฉันจะไม่ตกเป็นทาสการยั่วยุของมันสู้ฉันเก็บเงินเอาไว้ซื้อของเข้าบ้านเข้าครัวซื้อของฝากลูกฝากเมียดีกว่าและกูดีใจมากที่กูสามารถเอาชนะใจกูได้ไม่ตกเป็นทาสของสุรายาเมานี่นี่คือวิธีการใช้ขันหาขันห้าไม่ใช่ขันหาขันห้าที่ถูกต้องที่สุดตะกี้อันที่อยู่บนจอเนี่ยแค่ถูกแค่เฉยถูกต้องนะไม่ใช่ถูกต้องที่สุดท่านเห็นไหมครับมันอยู่ที่การกำหนดจิตในการคิดคุณสมบัติที่เป็นบวกหรือเป็นลบมันก็จะเกิดขึ้นไอ้ตรงการคิดนี่แหละพี่น้องครับวิธีการใช้ขันห้าผิดเอาอีกตัวอย่างหนึ่งเห็นปากไหมครับมนุษย์เนี่ยนะนอกจากเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องปากเนี่ยเป็นสำคัญปากสามารถทำให้เราหมุนกรรมจักรได้และหมุนธรรมจักรก็ได้ใช้ขันห้านะหนึ่งครับได้ยินเขาด่าเราหูเราได้ยินปากของเขาเนี่ยด่าเรานี่แปลว่ารับรู้รูปแล้วรูปประธรรมก็คือเสียงคำด่าเราขั้นตอนที่สองจิตมันไปไวนะเห็นเราไปทีละขั้นเราได้ฟังคำด่าของเขาแล้วเกิดความรู้สึกไม่พอใจนี่คือเวทนาขันธ์ทำงานนะเป็นความรู้สึกไม่พอใจมีความรู้สึกด้านลบเกิดขึ้นจำไว้นะจิตเราเนี่ยมันจะเป็นผู้กำหนดให้สมองคิดถ้าจิตนึกลบสมองก็จะคิดลบถ้าจิตนึกบวกสมองก็จะคิดบวกถามว่าฟังแล้วไม่พอใจเนี่ยมันเป็นการนึกมันเป็นความรู้สึกที่เป็นลบหรือเปล่าเป็นลบใช่ไหมพอมีความรู้สึกเป็นลบปั๊บจิตก็จะนึกลบพอนึกลบปั๊บจิตจะไปโปรแกรมสมองให้คิดลบตามจิตไปด้วยไม่พอใจไม่พอใจผิดนะประการที่สามแล้วเราจำได้ว่าไอเวนเนี่ยหรืออีเวนนั่นเนี่ยมันไม่ถูกชโลกกูมานานแล้วไม่ถูกชโลกเลยสอนศีลไม่กินกันมานานแล้วแหมพอคราวนี้ฟังแล้วไม่พอใจและจำได้ว่าไม่ถูกชโลก็คือพื้นฐานทางจิตใจของเราเนี่ยไม่พอใจกับไอเวนนั่นหรืออีเวนนี่มาตั้งนานแล้ว นี่คือสัญญาจำได้จำได้ว่าไอเวนนั่นหรืออีเวนนี่จำเลยของกูคนเนี้ยแม่งไม่ถูกชโลกูมานานแล้วแล้วตอนนี้กูได้ยินมันด่ากูอีกนะกูจะยิ่งไม่พอใจมากขึ้นใช่หรือไม่เพราะมีต้นทุนทางอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นลบอยู่แล้วประการที่4เมื่อมันเป็นอย่างนี้ขั้นตอนของการปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารขัน
จิตของท่านเนี่ยมันก็จะเอาความรู้สึกนึกความรู้สึกและการนึกด้านลบที่เป็นตัณหาตัณหาก็คือความอยากความไม่อยากที่มันเป็นลบเนี่ยเอามาเป็นตัวปรุงแต่งด้วยความคิดเมื่อคิดลบจากการเห็นชอบไม่ชอบเห็นลบเห็นไม่ชอบจึงบังเกิดเป็นความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเกิดจากความไม่พึงพอใจแล้วเมื่อโกรธแล้วมาทนไม่ได้สติแตกไหมโกรธแล้วทนไม่ได้สติแตกไหมก็จะใช้ความโกรธนั้นออกขับเคลื่อนออกมาเป็นพฤติกรรมขยะเพื่อจะจัดการกับไอ้คนที่ทำให้ฉันโกรธคือไอ้คนที่มันด่าฉันไม่ว่าจะไปตบปากชกปากมันตบกระบาลตบกระโหลกมันหรือด่ามันด้วยคำหยาบคายที่แรงๆด้วยเสียงอันดังแบบก้าวร้าวกลับคืนก็สุดแท้แต่อย่างเช่นประการที่5ก็คือเลยด่าสวนกลับอย่างไม่ยั้งไม่ตันปากไม่ต่อยหน้าไม่ตบกระบาลมันหรือไม่ชักมีดออกมาแล้วใช้พุงมันเป็นที่เสียบมีดหรือเป็นปลอกมีดด่าสวนกลับไปไม่ยั้งนี่คือขั้นตอนของสังขารขันบังเกิดความโกรธก็อยู่ในสังขารขันพบกำลังปรุงแต่งก่อนพอเกิดเป็นอารมณ์ขยะปั๊บก็จะไปขับเคลื่อนการคิดของสมองให้แสดงพฤติกรรมออกมาเป็นการด่าสวนกลับไปไม่ยั้งและในที่สุดการทะเลาะเบาแว้งกันขั้นรุนแรงด้วยจิตที่วิปริตคือจิตที่ไม่เป็นจิตที่ประเสริฐและใช้คลื่นความถี่ทางอารมณ์ด้านลบที่เป็นขยะเนี่ยซัดสาดใส่กันเหมือนกับเอากระสุนปืนกลยิงใส่ซึ่งกันและกันเนี่ยก็เป็นไงพุนทั้งคู่เมื่อพุนทั้งคู่ไม่พอไอ้ที่มันพุนนั่นก็คือประจุลบที่เหวี่ยงออกมาเป็นกระสุน โลกก็จะได้ขยะไปซึ่งโลกไม่ต้องการเพราะพฤติกรรมที่เป็นขยะด้านลบทางไฟฟ้าแม่เหล็กของพลังจิตเนี่ยมันจะช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองไม่ได้มันก็เป็นแค่ขยะล่องลอยอยู่ในบรรยากาศโลกก็จะกลายมาเป็นก้อนเมฆสีดำแล้วเกิดมาเป็นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกน้ำท่วมอุทกภัยนั่นแหละมาจากขยะพลังจิตของมนุษย์ที่ใช้ขันห้าผิดๆแบบที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังยกตัวอย่างแบบง่ายๆในชีวิตจริงของมนุษย์เนี่ยน้ำมันดัดจริตอ่ะมันมีความสลับซับซ้อนมากเลยในการใช้ขันห้าที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับนี่คือวิญญาณขันเห็นภาพชัดไหมครับนะเมื่อวิธีใช้ขันห้าผิดๆมีแล้วเรามาลองเรียนรู้ว่าวิธีใช้ขันห้าถูกต้องนะไม่ใช่ราคาถูกมันเป็นยังไงครับหนึ่งได้ยินเขาด่าเรานะคือรับรู้รูปแล้วได้ยินเขาด่าเราจิตมีตาอายตนะมีผัสสะก็คือหูมีผัสสะจิตรับรู้ผัสสะคือรับรู้ว่ามันด่าเราเมื่อเราฟังแล้วเรานิ่งเฉยไม่เกิดเวทนาถ้าเราจะใช้ขันอย่างถูกต้องเมื่อฟังแล้วมันด่าเราเนี่ยเราฟังแล้ว เรานิ่งเฉยเราจะไปทุกข์ทำไมเราอยู่ของเราเฉยๆอยู่ๆมันด่าเรามันด่าเราเพราะมันระบายความทุกข์ของมันออกมาใส่เราแล้วเมื่อเรารู้ว่าถ้าเรารับเอาแล้วมันเป็นความทุกข์อ่ะเราโง่ไหมเขายื่นอุจจาระมาให้กับเราเราจะรับไหมเขายื่นอุจจาระมาให้เราอ่ะเรารู้ว่ามันเป็นอุจจาระทั้งเน่าทั้งเหม็นทั้งสกปรกเราจะรับไหมเขาด่าเราแปลว่าเขายื่นอุจจาระให้เราฟังแล้วเราก็นิ่งเฉยสิเราจะไม่เกิดความรู้สึกหรือไม่เสียความรู้สึกอ่ะแต่ถ้าเรารับเอาขี้ที่มันส่งมาให้เราอุจจาระเนี่ยเราเหม็นไหมฮะเหม็นถ้าเราเหม็นปั๊บเราจะรู้สึกว่าเหม็นนั่นแสดงว่าเราจะเสียสมดุลทางจิตใจเราจะเสียความรู้สึกทันทีเพราะเราเหม็นเนื่องจากเราไปรับเอานั่นเองพี่น้องครับเพราะถ้าเราได้ยินเขาด่าเกิดรูปขึ้นมาเวทนาไม่เกิดครับเฉยไม่เฉยเลยฟังแล้วนิ่งเฉยคือไม่รับเอาขี้มาเพราะทำให้เราเหม็นครับให้มันเหม็นอยู่ที่มันเพราะขี้เป็นของมันนะไม่ใช่ของเรามันพยายามจะยื่นให้เราแล้วไปรับมันทำไมอ่ะโง่ไหมล่ะถ้าไปรับเลยน่ะเห็นไหมวิธีชนะทุกเพราะชนะได้เพราะเราไม่โง่ ประการที่3รู้ว่าเขาเป็นคนปากเสียนี่คือสัญญาขันก็คือการจำได้ว่าอีเวนเนี่ยไอเวนเนี่ยที่มันด่าเราอยู่เนี่ยสันดานของมันเป็นคนปากเสียอยู่แล้วไม่ว่าจะกับเราหรือกับมนุษย์คนไหนที่เป็นคนใกล้ตัวมันเนี่ยถ้ามันไม่พอใจมันปากเสียปากพร่อยมันก็จะด่าหมดทุกคนเนี่ยนี่เรารู้อย่างนี้แล้วมันช่วยค้ำจุนสติเราได้ด้วยนะ
เพราะเรามีตรงที่ว่าไม่ใช่กูคนเดียวที่โดนบันดาลคนอื่นก็โดนมันทั้งนั้นเพราะสันดานมันเป็นแบบนี้โอเคไหมนี่แสดงว่าเราปลดล็อกปิดประตูจิตของเราเนี่ยปลดล็อกจิตเราไม่ให้ทุกเนี่ยสองชั้นฟังแล้วเฉยรับรู้แต่ไม่รับเอาไม่รับเอามาปรุงแต่งนะว่างั้นเถอะแล้วรู้ว่าเขาเป็นคนปากเสียโอ้ยอมรับความจริงของมันเลยว่าสันดานมันเป็นอย่างเงี้ยมันอยู่กับใครมันก็ต้องด่ากับคนนั้นแหละไม่เว้นเป็นขี้ปากมันนั่นแหละนี่คือสัญญาขันจำได้ใช่ไหมประการที่สี่ขั้นนี้เขาเรียกว่าขั้นตัณหาตัณหาก็คือความอยากหรือความไม่อยากรู้ว่าเขาเป็นคนปากเสียรู้ว่าเขาเป็นขี้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปอยากตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านกับมันก็แปลว่าไม่อยากเอามือไปดันขี้มือไปดันขี้แปลว่าไปเล่นขี้ที่มันยื่นออกมานั่นให้มันเหม็นเพราะมันเป็นคนเดียวดีกว่าเราไม่อยากที่จะไปแตะขี้ให้มันเหม็นนี่คือตัณหาความไม่อยากแต่เป็นด้านบวกไม่อยากไปเหลือกลั่วกับสิ่งสกปรกเพียงแค่มันด่าเรานะปากมันเน่าปากมันอมขี้นะเราจะไปรับขี้จากปากมันมาให้เหม็นไปด้วยทำไมอ่ะเราฉลาดกว่าเยอะมึงจะด่าหยาบคายไงก็เฉยๆกูไม่เอามาปรุงแต่งโอเคไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้มันได้กุศลไปถึงขนาดที่ว่าท่านเป็นคนที่ไม่ยึดติดอัตตาไม่หลงในอัตตาตัวกูของกูด้วยนะแค่ธรรมะข้อนี้มันทำให้ท่านวางอัตตาตัวกูของกูท่านไม่โกรธมันได้ทั้งที่มันถูกมันด่าเนี่ยท่านจะเป็นคนที่ไม่มีอัตตาโดยไม่ต้องไปทำลายขันธ์ห้าทิ้งอัตตาท่านก็ไม่มีแล้วตัวกูของกูไม่มีแล้วมันด่าใครก็ไม่รู้ถ้าด่ากูแล้วเป็นเรื่องใช่ไหมแต่เนี่ยมันด่ามาเนี่ยด่าเราแต่เราไม่เอามาเป็นเงื่อนไขเราก็รอดไปจากความทุกข์ให้เขาชั่วไปคนเดียวประการที่ห้าคิดด้วยปัญญาว่าเมื่อเราคิดสารตะได้แล้วเราไม่ถือสามันเราไม่ไปด่าตอบมันดีกว่านะเพราะมันเป็นขี้มันอมขี้ไปเอาขี้จากปากมันมาทำไมและสันดานมันก็เป็นคนปากเสียอย่างนี้อยู่แล้วเรามีเหตุผลให้กับตัวเรามากมายมันใช้ปัญญาในขั้นสังขารขันเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยปลอดจากความทุกข์ได้เอาชนะความทุกข์จากการที่ถูกมันด่าเนี่ยเราอยู่เหนือความทุกข์ตรงนั้นได้เพราะเราใช้ปัญญานะเมื่อเราเอาชนะความทุกข์จากการที่ถูกมันด่าเราด้วยคำหยาบคายอะไรต่างๆเสียหายเนี่ยเมื่อเราเอาชนะความทุกข์ตรงนี้ได้จิตของท่านมันจะมีความปิติและเบิกบานให้รางวัลกับตัวท่านเองเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านเองเพราะท่านสามารถเอาชนะจิตใจฝ่ายต่ำของตัวเองได้โดยไม่ต้องให้ใครช่วยที่พระพุทธองค์สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถหนึ่งในสัจธรรมตรงที่พระองค์สอนนะก็ได้มาจากสิ่งนี้ครับท่านจะมีความสุขมีความสงบในจิตใจได้เพราะท่านพึ่งอำนาจในตัวท่านเองอำนาจอะไรครับอำนาจทางปัญญานี่ไม่ต้องพูดความรักเลยด้วยซ้ำไม่ต้องบอกว่ารักมันสงสารมันเมตตามันไม่ต้องเลยครับรักตัวเองนี่แหละทำสิ่งนี้ก็สำเร็จแล้วและถ้าท่านยิ่งรักตัวเองได้ขณะเดียวกันรักมันได้ด้วยให้อภัยมันได้ด้วยรักมันได้ด้วยนะพลังอำนาจของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นพลังไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกมันจะมหาศาลกว่าที่เราพูดนี่เอาแค่รักตัวเองสอบผ่านบททดสอบของความทุกข์ให้ได้สักก่อนพอเราช่วยตัวเราเองได้แล้ววันหน้าเราค่อยแผ่เมตตาให้กับมันค่อยมองในมุมที่กูเมตตามึงนะกูไม่เกี่ยวกรรมกับมึงเพื่อทำให้มึงหลุดพ้นจากตรงนี้มึงยั่วยุยังไงกูก็ไม่มีน้ำโหยั่วยุยังไงกันกรรมจักรคือกงล้อแห่งกรรมกงกรรมกงเวียนระหว่างมึงกับกูก็จะไม่เกิดวิญญาณที่เกิดจากจิตที่ปิติเบิกบานก็คือพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกบริสุทธิ์ซึ่งโลกต้องการและมนุษย์คนอื่นๆสรรพสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ต้นไร่ต้องการพลังงานบวกจากจิตมนุษย์ทั้งนั้นมันจะทำให้เจริญเติบโตงอกงามเพื่อนคนอื่นก็จะมีความเจริญทางจิตใจทางปัญญาจะมีความสุขขณะที่มีเราเป็นเพื่อนอะไรเหล่านี้พี่น้องครับทุกข์เพราะโง่ประการที่3โง่เพราะขาดปัญญาท่านครับโง่เพราะขาดปัญญาเอาขวดเหล้าขวดเดิมมาเป็นตัวอย่างเห็นขวดเหล้าแล้วเมาทันทีมีเห็นขวดเหล้าขวดเหล้ามันตั้งอยู่หรือขวดเหล้ามันเดินได้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมาผ่านตาผ่านหูเราขวดเหล้าก็คือคนที่มีนิสัยไม่ดีหรือคนที่แสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวท่านเปรียบเสมือนขวดที่มีเหล้าอยู่ในขวดเวลาท่านเห็นขวดเหล้าแล้วเมาทันทีไหมครับขวดเหล้าจริงๆไงมันวางอยู่ท่านเห็นปั๊บแบบท่านเมาไหมถ้าท่านเห็นขวดเหล้าแล้วเมาทันทีเมาทั้งที่ตัวท่านเองยังไม่ได้ดื่มเหล้า
มีไหมครับไม่มีใครเมาเหล้าโดยไม่ได้ดื่มเหล้านะครับไอ้ที่มันเมาเหล้าเพราะมันดื่มเหล้ามาทั้งนั้นนะครับดื่มมากดื่มน้อยเมามากเมาน้อยใช่ไหมครับท่านจำไหมครับหลักคิดของปริญญาโมเดลครับเห็นขวดเหล้าได้กลิ่นเหล้าเมาไม่ได้ครับท่านท่องไว้ครับท่องไว้ครับเพื่อสร้างสติทางวิญญาณให้กับท่านทั้งหลายป้องกันความทุกข์ให้กับจิตของตัวเองอันเป็นการดูแลจิตวิญญาณของท่านเองด้วยวิธีที่ฌานฉลาดด้วยสมองซ้ายกับขวาสองซีกเนี่ยเราชวนท่านใช้ทั้งสองซีกแล้วคืนนี้สลับไปสลับมาท่านจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆจำไหมครับข้อที่หนึ่งครับเห็นขวดเหล้าแล้วเมาทันทีเมาทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้ดื่มเหล้าความจริงก็คือเห็นขวดเหล้าได้กลิ่นเหล้าเมาทำให้ท่านเมาไม่ได้เพราะเวลาท่านเห็นคนเนี่ยหรือเจอหรือสัมผัสกับคนที่ด่าท่านทำชั่วกับตัวท่านทำไม่ดีมิงามกับท่านท่านจะไปเมาเหมือนได้ดื่มเหล้าขวดนั้นแล้วได้อย่างไรคำว่าเมาเพราะดื่มเหล้ามันก็ไม่ต่างกันกับการที่ท่านโกรธเพราะไปรับรู้แล้วรับเอาพฤติกรรมขยะหรือพฤติกรรมเฮงซวยของไอ้หมอนั่นหรืออีเวนนี่ท่านไปรับรู้และรับเอามาพอรับเอามาปั๊บท่านก็เมาก็แปลว่าโกรธความโกรธก็คือเสียสมดุลเมื่อกับคนเมาและขาดสติท่านโกรธท่านก็ขาดสติใช่ไหมพอไปรับรู้ว่ามันด่าท่านแล้วแหละของขึ้นเลยนี่ก็ไม่ต่างกับการที่ท่านเทเหล้าในขวดนะแล้วยกสดท่านต้องเมาแน่ๆเพราะถ้าท่านไม่อยากจะเมาเอาเหล้ามาวางอยู่ก็อย่าไปยกดื่มอย่าไปยกสดให้มันอยู่ในขวดของมันนั่นแหละแปลว่าอะไรแปลว่ามันทำชั่วยังไงก็ให้มันชั่วด้วยตัวของมันเองให้มันชั่วของมันเองเพราะมันเป็นคนทำชั่วเราเป็นคนดีเราไม่ทำชั่วมันเราก็ยังดีวันยังค่ำก็แปลว่าเราไม่เมาคนที่ทำชั่วก็คือคนเมาใช่ไหมคนที่เมามันเหล้าอยู่ในขวดมันก็เมาเหล้าของมันแหละแล้วมันก็มาทำชั่วกับตัวเราเพราะมันมาชวนเราดื่มเหล้าให้เราเมาไปกับมันด้วยเราโง่ทำไมรับรู้แล้วรับเอามาปรุงแต่งเองเขายั่วโมโหท่านท่านก็ไปเอาไอ้สิ่งที่เขายั่วนั้นมาปรุงแต่งในจิตของท่านเองมาทำร้ายจิตของตัวเองเพื่อให้โกรธเกิดความโกรธมันไม่ได้เป็นคนทำให้ท่านโกรธท่านไปหยิบเอาเงื่อนไขที่มันแสดงออกมันกระทำต่อท่านมาเป็นเงื่อนไขในจิตใจของท่านเพื่อทำให้จิตของท่านเกิดการโกรธเกิดขึ้นเพราะสังขารขันก็คือขั้นตอนในการปรุงแต่งนี่แหละนี่วิธีการใช้ขันห้าที่ถูกต้องเข้าใจไหมยากไหมล่ะเนี่ยที่เราพูดซ้ำไปซ้ำมาเรื่องการใช้ขันห้าแล้วน่าเสียใจเสียดายแทนคนอื่นที่มันไม่ฟังเราไหมถามว่ามีใครเคยสอนแบบนี้สอนให้แต่ดับขันห้าอย่างเดียวมันถึงกลับบ้านไม่ได้นิพพานไม่ได้อย่างที่ถามเราว่ามีจิตวิญญาณไหนที่ตายแล้วนิพพานกลับบ้านได้สักกี่รูปธรรมพระบิดาเมตตาให้เราเอาใจท่านนะให้เอาใจคนที่ถามนับนิ้วได้นับนิ้วได้นิ้วอย่างเก่งข้างมีแค่ห้านิ้วนับห้านิ้วมีแต่พระศาสดาเท่านั้นที่สามารถกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณได้มีแต่ผู้เป็นพระศาสดาเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่ถามเราว่าอรหอยอรหันต์อะไรพวกนี้นะกี่องค์อะไรเราไม่ตอบนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลาตอบแล้วไม่ตรงกับความเชื่อของตัวเองมันจะมองว่าเราเป็นศัตรูจะมองว่าเราอุตริแต่หารู้ไหมเราพูดความจริงเพื่อสร้างสติใหม่ตั้งต้นกันใหม่นะรับรู้แล้วอย่าเอามาปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งซะเองก็เห็นแค่ขวดเหล้าและดันทะลึ่งเมาแล้วเห็นขวดเหล้าเขายื่นมาให้แล้วดันทะลึ่งเมาเหมือนกับดื่มเหล้าไปแล้วอ่ะมันเขาทำเขายั่วโมโหเราจะไปโมโหทำไมอ่ะถ้าเราโมโหแสดงว่าเราไปรับเอาเหล้ารับรู้แล้วไปรับเอาเรื่องนั้นสิ่งนั้นมาปรุงแต่งในจิตของเราแล้วทำให้เราโกรธทำให้เราโมโหทำให้เราเสียใจรุดสุดแล้วแต่ซึ่งมันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตอ่ะเรานะพ้นทุกข์ได้เอาชนะทุกข์ได้ถ้าเราไม่โง่ยืนยันครับพี่น้องครับนี่คือปริญญาโมเดลจำไว้นะดูขวดเหล้านะคนชั่วก็คือคนที่มีคนที่เป็นขวดเหล้าอ่ะนะคนก็คือขวดเหล้าแล้วมีความชั่วเป็นคุณสมบัติก็แปลว่าขวดเหล้าที่มีน้ำเหล้าที่เมาจัดๆดีกรีจ๋าๆเนี่ยใครกินแล้วเมาไม้ไม่ได้สติเนี่ยก็เหมือนกับมนุษย์หรือคนที่มีความชั่วเป็นคุณสมบัติท่องไว้เลยประโยคแรกคนชั่วก็แค่เหล้าขวดนึงนี่เป็นปริญญาโมเดลนะให้เกียรติคนสอนด้วยเวลาเอาไปใช้ที่ไหนอ่ะนึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยท่านจะสามารถเกิดประโยชน์และคำสอนคำเรียนการเรียนรู้นั้นจะศักดิ์สิทธิ์นะเหมือนบางคนนะฮะเอาเรื่องที่เรา
กล่าวไว้เรื่องภัยพิบัตินะบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ที่ชื่อว่ารหัส1111วันเวลาแห่งการชำระโลกไปลอกข้อความในบทที่6ของหนังสือเล่มนี้แล้วมาอ่านแล้วอัพขึ้น YouTube แล้วไม่ให้เกียรติปริญญาตันสกุลไม่ให้เกียรติจิตจักรวาลแม้แต่นิดเดียวเอาไปเล่าหน้าตาเฉยเลยดีนะมันไม่บอกว่าพระบอกบางเรื่องบางคนมันเอาไปนะเอาไปพิมพ์แจกบ้างขายบ้างแล้วมันบอกว่าพระรูปนั้นรูปนี้พูดถ้าที่พระรูปนั้นรูปนี้ไม่รู้เรื่องพระบิดากล่าวผ่านปริญญานะเราเพิ่งเจอนะเมื่อวัน2วันเนี่ยนะเอามาจากบทที่6หรือบทที่8ถ้าจำผิดขออภัยเอามาจากหนังสือที่ชื่อว่ารหัส11วันเวลาที่1111รหัสแห่งหายนะโลกอะไรพวกนี้วันเวลาแห่งการชำระโลกไปลอกมาบทที่6บทที่7แล้วเอามาพูดพล่อยพล่อยพล่อยพล่อยแล้วไม่อ้างอิงเลยนะครับเอามาสร้างคอนเทนต์ใน YouTube เพื่อได้ตังค่าโฆษณาบาปไหมขโมยเนี่ยบาปไหมถ้าอ้างอิงซะได้ก็เหมือนกับขออนุญาตนะเราก็ไม่ว่าหรอกนะมันทุกวันนี้เราออกอากาศสดๆเองแล้วแต่ก่อนเรายังทำไม่เป็นเครื่องมือก็ไม่มีเพราะตังค์ไม่พอซื้ออุปกรณ์ตอนนี้เรามีโซเชียลร่วมกันกับพวกท่านนะเราก็เลยบอกความจริงว่ามาฟังต้นฉบับดีกว่าครับดีกว่าไปเอาที่เขาลอกเลียนมาหน้าตาเฉยก็เรียกหน้าด้านๆคนสมัยนี้หน้าด้านเยอะท่านดูเถอะอ่ะเรามาดูครับปัญญาโมเดลสอนท่านว่าคนชั่วก็แค่ไอ้เหล้าขวดหนึ่งท่านพูดตามเรานะแล้วนึกภาพเห็นขวดเหล้าที่มันเข้าๆออกๆซูมอินซูมเอาท์เนี่ยคนชั่วก็แค่เหล้าขวดหนึ่งครับรายละเอียดเป็นอย่างนี้ คนก็คือขวดที่บรรจุเหล้าคนก็คือขวดที่บรรจุเหล้าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็เป็นคนทั้งนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่ต่างกับขวดเหล้าเนี่ยนะรูปทรงยี่ห้อก็คือบุคลิกรูปทรงและยี่ห้อของสุราขวดนี้ก็คือบุคลิกของมนุษย์ขวดที่ใช้บรรจุเหล้าก็คือคนคนหนึ่งความชั่วก็คือน้ำเหล้าความชั่วคือน้ำเหล้าที่เป็นน้ำเมาถ้าท่านจำความจริงตรงนี้ได้เป็นสัจธรรมนะท่านจะไม่เมาถ้าท่านไม่เอามาดื่มท่านจะไม่เมาเหล้าขวดนี้ที่ท่านเห็นหรือแม้กระทั่งเอามือไปจับด้วยซ้ำก็แปลว่าไปมีความสัมพันธ์มีความผูกพันท่านจะไม่เมาท่านจะไม่เกิดความทุกข์จากไอ้ขวดเหล้าคือจากไอ้เวนี่เลยถ้าท่านไม่เอามาดื่มคำสอนที่เป็นมรรควิถีจิตจักรวาลสอนว่ารับรู้แล้วไม่รับเอาเราเลือกได้ไหมเราจะกินอะไรเราจะไม่กินอะไรเราเลือกได้ไหมพี่น้องครับท่านมีอำนาจอยู่ในตัวเองอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีอะไรที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างเช่นอาหารที่เป็นน้ำพริกสารพัดจากภูกระต่ายหมาดซึ่งผลิตออกไปจากครัวภูกระต่ายรับประทานแล้วมีประโยชน์ไม่มีโทษเลยท่านก็รู้ว่าท่านฉลาดที่จะต้องเอาสั่งซื้อไปบริโภคชั้นใดชั้นนั้นเหล้านี้เหมือนกันรู้ว่ากินแล้วเมาทำลายสติขาดสติกินไปนานๆจะทำให้เป็นโรคตับแข็งเป็นมะเร็งตับเรื้อรังเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลทำให้สมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์มีสารพัดเมื่อท่านรู้ท่านก็อย่าไปรับก็แปลคำว่ารับแปลว่าไปเอาไปกินไปเสพไปดื่มวางมันไว้ตรงนั้นแน่นะท่านก็ไม่ต้องไปทุบขวดทุบขวดไว้ว่าทำลายความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับไอ้เพื่อนรอบข้างคนที่มันชั่วนะท่านอย่าไปทุบขวดแตกท่านเป็นคนเมาเองอ่ะไปเอาในขวดมันมาดื่มอ่ะถ้าที่มันยังไม่ได้จับยัดปากท่านเลยต่อให้มันเทเหล้าหรือขวดออกมาจากขวดก็แล้วมันแสดงพฤติกรรมขยะออกมาถ้าท่านไม่ไปหยิบเอาที่มันเทออกมาเนี่ยเข้าปากซดดื่มท่านจะไปเมาได้ยังไงครับมันไม่เมาถ้าไม่เอามาดื่มคนชั่วก็คือคนที่มีน้ำชั่วก็คือน้ำเหล้าสมมติเป็นเหมือนน้ำเหล้าแต่ถ้าท่านไม่ไปรับเอาความชั่วหรือน้ำชั่วนั้นเข้าตัวเราก็จะไม่ชั่วตามเขานี่คือปริญญาโมเดลอย่าเมาขวดเหล้าพี่น้องครับคนทำชั่วก็คือขวดเหล้าที่มีเหล้าอยู่ข้างในตัวมันก็คือขวดบุคลิกภาพแต่งตัวหล่อเท่สวยถ้ามันเป็นผู้หญิงนะนั่นก็คือฉลากแล้วก็ตัวตนรูปลักษณ์ของขวดมันแล้วแต่นะก็จะขายแพงๆตัวตนรูปลักษณ์รูปขวดมันก็จะทรงแปลกประหลาดกว่าทรงขวดทั่วๆไปใช่ไหมยัยและฉลากมันก็ออกแบบสวยงามตั้งชื่อเซไพร์โรโก้เก๋เลยชื่อฉัตรทน
นั่นก็คือชื่อเหล้าอย่างเราชื่อปริญญาถ้าสมมติเราเป็นคนชั่วนะไอ้ขวดเหล้าขวดเนี้ยชื่อปริญญายี่ห้อปริญญาโอเคไหมแต่โชคดีเราไม่ใช่ขวดเหล้านะเราเป็นขวดยาอายุวัฒนะท่านและเป็นขวดที่เป็นน้ำทิพย์ของพระบิดาถ้าใครได้ดื่มกินแล้วสามารถกลับบ้านได้ในชาตินี้หลุดพ้นนิพพานกลับบ้านเลยพระเตือนไว้อย่าเมาขวดเหล้านี่ก็คืออุบายหรือกลวิธีชนะทุกผ่านนะ ทุกประเภทที่4ทุกเพราะโง่โง่ไงโง่เพราะยึดติดอัตตาแห่งตนยึดติดอัตตาตัวกูของกูเนี่ยเราโง่มันเลยทุกไงขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะยึดติดแต่ตัวกูของกูตัวกูต้องมาก่อนตัวกูต้องได้มากกว่าตัวกูเนี่ยมึงอย่าแตะนะเรื่องของข้าใครอย่าแตะของข้าใครอย่าแตะนี่คือยึดติดอัตตาภาษาฝรั่งใช้คำว่าอีโก้อีโก้ขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะถ้ายึดติดตัวตนเพราะจะสนใจแต่ตัวเองอย่างแถมไปอีกนิดนึงตัวกูกับพวกกูถ้าไม่ใช่พวกกูไม่ใช่ตัวกูกูปฏิเสธหมดกูต่อต้านหมดนั้นเมื่อยึดติดอัตตาสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เป็นสิ่งเลวร้ายมากก็คือขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะจิตสำนึกแห่งหมู่คณะคืออะไรคือขาดการเสียสละขาดการแลกเปลี่ยนขาดการแบ่งปันไม่ยอมเสียสละไม่ยอมแลกเปลี่ยนไม่ยอมแบ่งปันเพราะของกูตัวกูต้องการของกูที่เป็นของกูประการที่3เมื่อยึดติดอัตตาตัวตนและขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะก็จะขาดอีกอย่างนะครับขาดการยอมรับและขาดการปรับตัวยึดถือตัวตนเป็นใหญ่ไม่ยอมรับใครที่เขามีความคิดความเห็นความต้องการที่แตกต่างกันกับกูจะไม่ยอมรับกูจะปฏิเสธถ้ามึงคิดเหมือนกูมึงคือพวกกูถ้ามึงชอบเหมือนกูมึงเป็นศัตรูกับกูเพราะมึงเสือกชอบเหมือนกับที่กูชอบเมื่อเป็นอย่างนี้การปรับตัวเองจึงไม่เกิดขึ้นการปรับตัวเองเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีเขาเป็นเพื่อนอยู่และการปรับตัวเองก็คือเพื่อให้เขาเนี่ยมีเราเป็นเพื่อนปรับตัวเพื่อให้เรามีเขาเป็นเพื่อนปรับตัวเพื่อให้เขามีเราเป็นเพื่อนซึ่งมันเกิดจากจิตสำนึกแห่งหมู่คณะมันไม่เกิดขึ้นซึ่งในสังคมของมนุษยชาติไม่ว่าชาติไหนศาสนาไหนที่คุยว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสอบตกในเรื่องนี้กันทั้งนั้นใช่ไหมอย่างเช่นเด็กในวงการฟุตบอลเห็นไหมครับเราเอาความจริงมาพูดเนี่ยในซอนเนี่ยซอนฮึงมินเนี่ยที่เป็นนักบอลของทีมอะไรวะทีมใส่เสื้อขาวๆนะสเปอร์ทีมสเปอร์น้องดำเป็นนักบอลเหมือนกันเลยทีมสเปอร์เขายิงทำประตูได้เยอะแยะมากมายแอสซิสต์ก็เยอะแล้วก็เพอเพอเนี่ยประตูที่เขายิงได้เนี่ยนะแล้วแอสซิสต์เนี่ยรวมกันเลยเนี่ยมากกว่าที่เพื่อนที่อยู่ในทีมสเปอร์ด้วยกันคือเคนเนี่ยมากกว่าซะอีกนะแต่เคนกลับได้รับการบันทึกเอาไว้ในธรรมเนียบนักบอลยอดเยี่ยมของยุโรปแต่ซอนเนี่ยไม่ได้รับการบันทึกไว้เพียงแค่เพราะซอนไม่ใช่คนยุโรปไม่ได้ยุโรเปียนเป็นเอเชียนเขาเป็นเกาหลีเป็นอาเซียนเอเชียนี่เห็นไหมฮะกระดาษผู้ที่เขาคุยว่าเขาเจริญแล้วเจริญแต่วัตถุเทคโนโลยีแต่ตกต่ำทางด้านจิตสำนึกเห็นไหมฮะเขายังกีดกันยังไม่ให้เกียรตินะยังไม่ให้เกียรติเลยเขามองว่าเอเชียจะเก่งกว่ายุโรปอเมริกาไม่ได้หรอกเราก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะกับพระบิดาเลือกมาสร้างจิตจักรวาลสถานธรรมอยู่บนแผ่นดินของเยรูซาเล็มใหม่ก็คือสถานธรรมจิตจักรวาลณภูกระต่ายเนี่ยแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยเรามีเสาอากาศสูงที่สามารถติดต่อกับพระบิดาหรือพระเจ้าได้จากพื้นที่แผ่นดินของเยรูซาเล็มใหม่ก็คือจิตจักรวาลสถานธรรมมีทั้งเสาจริงที่เป็นเสาอากาศวิทยุสูง63เมตร64เมตรกับเสาทางจิตที่เราสื่อสารกับพระบิดาพระเจ้าอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเพราะยึดติดกับอัตตาตัวกูของกูนี่แหละแล้วทำให้ขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะ
มันจะมีผลทำให้กลัวตัวเองทุกข์เช่นความร่วมมือที่ดีจากคนรอบข้างก็จะไม่มีเพราะเราเป็นคนแรงน้ำใจการเสียสละแบ่งปันแลกเปลี่ยนที่คนรอบข้างเขาจะหยิบยื่นโอกาสดีๆแบบนั้นมาให้กับเราเขาก็ไม่มีเพราะว่าเราเป็นคนแรงน้ำใจเราเป็นคนสร้างทุกข์ให้กับเขาก่อนเขาก็สร้างทุกข์กลับมาให้เราเรายอมรับคนอื่นเขาไม่ได้เราก็ทุกข์และถ้าเราไม่ปรับตัวเข้าหาผู้อื่นทั้งผู้อื่นทั้งเราก็ทุกข์ไปด้วยกันทั้งคู่นะถ้ายอมรับปรับตัวเข้าหากันต่างฝ่ายต่างมีซึ่งกันและกันเรามีกันและกันมันมีได้ก็เพราะว่ายอมรับและปรับตัวยอมรับความแตกต่างและปรับตัวเองเข้าหาเขาไม่ใช่บังคับเขาให้ปรับเข้าหาเรานั่นไม่ใช่ธรรมะพี่น้องครับโง่เพราะยึดติดอัตตาแห่งตนอย่างนี้เขาเรียกว่ายึดถือตัวเองเป็นใหญ่เรามีปริญญาโมเดลมาฝากสุนัขสองตัวกัดกันเพราะแย่งกระดูกชิ้นเดียวกันขยายความสไลด์ตะกี้เพราะขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะยึดติดอัตตาตัวตนสุนัขสองตัวกัดกันท่านต้องจำไว้ครับมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่านต้องมีความรู้ไม่งั้นท่านจะพฤติกรรมของท่านจะไม่แตกต่างจากสุนัขที่แย่งก้อนเนื้อชิ้นเดียวกันแบ่งปันกันไม่ได้สีต่างกันมาจากคนละที่มาจากต่างถิ่นมันจะฟัดกันนัวเลยมีกระดูกชิ้นเดียวมันก็จะไม่แบ่งกันครับมันจะแย่งกันครับนั่นคือสัตว์แต่ท่านเห็นไหมมนุษย์ทุกวันเนี่ย ที่จิตสำนึกตกต่ำลงมันกัดกันด้วยผลประโยชน์มันทะเลาะกันด้วยผลประโยชน์มันฆ่ากันตายเพราะผลประโยชน์มันต่างอะไรกับสัตว์ต่างอะไรกับสุนัขใช้เขี้ยวอันคมกริบมากัดกันก็แปลว่าใช้อาวุธที่ตัวเองหาได้ที่ตัวเองมีมาทำร้ายซึ่งกันและกันแทนที่จะใช้ปัญญาเพราะเป็นผู้ประเสริฐทุกคนท่านต้องยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพราะร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมงานของโลกเพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกด้วยสมการซัมเบต้า x เท่ากับ3 x ลบ2คูณด้วยตัว k ซึ่งเป็นค่าคงที่เป็นการให้พลังงานความรักจากจิตสำนึกด้านบวกเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเพื่อมอบให้กับแกนโลกในการทำให้เกิดการระเบิดและโลกหมุนโลกบิดตัวและหมุนอย่างต่อเนื่องถ้าโลกหมุนได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่โลกนี้ก็จะสมดุล นั่นคือกฎแห่งการสมดุลที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เหมือนลูกค้างแล้วล่ะแต่ถ้าหมดแรงเวียงหมุนเมื่อไหร่ลูกค้างก็ล้มโลกจึงต้องมีมนุษย์และสัตว์ดำรงอยู่เพื่อจะคอยเติมพลังเติมอำนาจให้กับโลกเพื่อให้โลกเหวี่ยงหมุนได้อย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นี่คือเมตาฟิสิกส์นี่คืออภิปรัชญาที่มนุษย์โลกแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์เองหรือนาซายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำทำไมโลกต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองและโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุให้โลกหมุนรอบตัวเองทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองแหละมนุษย์และสัตว์ที่อยู่บนโลกนี่แหละช่วยให้โลกหมุนไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวช่วยเข้าใจนะเหมือนเมื่อทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานกันทุกคนก็เป็นพวกเดียวกันและเป็นสัตว์สังคมแปลว่าต้องอาศัยซึ่งกันและกันต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างที่3มนุษย์ทุกคนมีพระบิดาพระองค์เดียวกันก็แปลว่ามีพระบิดาร่วมกันก็เหมือนกินข้าวหม้อเดียวกันเลยที่สำคัญข้อที่4ใครคนเดียวค้ำจุนโลกไม่ได้มันต้องร่วมด้วยช่วยกันต้องเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทุกคนมีความสำคัญต่อกันมีภารกิจหลักที่สำคัญมีพ่อพระองค์เดียวกันเป็นลูกที่มีพ่อแม่คนเดียวกันทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานกันไม่มีเพื่อนร่วมงานกันไม่ได้ในทีมงานต้องมีคนหลายคนทุกคนต้องยอมรับซึ่งกันและกันไม่งั้นจะขาดแรงงานทางปัญญาทางแรงกายเพื่อจะทำงานลักษณะของทีมเวิร์กและประสบความสำเร็จได้มันจะขาดเมื่อเรายอมรับว่าเราขาดซึ่งกันและกันไม่ได้มนุษย์โลกทุกคนขาดซึ่งกันและกันไม่ได้ซึ่งพระบิดาก็สอนแล้วถ้าเราต้องการจะมีครอบครัวมีลูกไว้สืบสกุลเพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณผู้มาใหม่ได้มาเกิดเราจะต้องอาศัยเพื่อนต่างเพศมาร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างครอบครัวเพื่อจะมีบุตรมีบริวารชั้นใดชั้นนั้นเพราะถ้าเราเห็นคุณค่าของเพศตรงข้ามเราอย่าไปเห็นคุณค่าเฉพาะเพศตรงข้ามที่เป็นลูกหลานลูกเมียของเราเราต้องเห็นในโลกกว้างด้วยนึกภาพออกไหมเมื่อเรามีสำนึกใน4ประการนี้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงาน
ทุกคนมีพระบิดาเดียวกันนะและตัวเราคนเดียวหรือมันคนเดียวก็ไม่สามารถจะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้ต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันถ้าสำนึกได้อย่างนี้การทำร้ายกันการแบ่งแยกกันการทำศึกสงครามกันการหลอกลวงการเอาเปรียบซึ่งกันและกันการทำผิดคิดชั่วหรือคิดร้ายต่อกันมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นครับถ้ามนุษย์มีสำนึกแบบปริญญาโมเดลเนี่ยโดยใช้ประโยคศักดิ์สิทธิ์ว่ากัดกันทำไมเราเป็นพวกเดียวกันแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครสอนแบบนั้นสอนให้ท่องศีลสอนให้จำทำและท่องเอาอย่างเดียวนี่การเป็นการอธิบายความจริงให้ท่านฟังที่เป็นอนุตตรธรรมให้ท่านเข้าใจและเกิดจิตสำนึกที่จะแสดงพฤติกรรมที่เป็นบวกต่อกันด้วยตัวของท่านเองไม่ต้องท่องจำไม่ต้องมีใครบังคับไม่ต้องมีการจูงใจพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ครับปริญญาโมเดลสอนเอาไว้ประโยคสุดท้ายประโยคแรกคือกัดกันทำไมเราเป็นพวกเดียวกันประโยคสุดท้ายคืออย่าหลงตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเจ๋งกูเป็นหนึ่งในโลกกูเป็นหนึ่งในจักรวาลไม่ได้หรอกมือต้องอาศัยนิ้วทั้ง5นิ้วชั้นใดไอ้โป้งจะถือว่าใหญ่กว่านิ้วอื่นไม่ได้และแต่ละนิ้วเนี่ยโป้งชี้กลางนางก้อยจะถือว่าตัวกูเป็นหนึ่งเดียวตัวกูยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดบนมือของคนที่ก็เป็นเจ้าของเนี่ยไม่ได้หรอกครับมันจะเป็นคนพิการแล้วจับคลำรูปอะไรไม่ถนัดนะครับนี่คือวิธีชนะทุกข์ด้วยปริญญาโมเดลอีกหนึ่งโมเดลเท่าที่เวลาจะพึงมีประการที่ห้าทุกข์เพราะโง่ประการที่ห้าโง่เพราะหลงยึดติดมายาตะกี้ยึดติดอัตตานะเวลาท่านยึดติดมายาไอ้มายามันก็จะเกิดเป็นอัตตาขึ้นมาทันทีเพราะจิตมันเนี่ยพอเห็นมายาปั๊บมันจะเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นพอความรู้สึกชอบไม่ชอบเกิดขึ้นปั๊บไอ้สิ่งที่มันเห็นเป็นมายานั้นจะเปลี่ยนจากมายามาเป็นอัตตาทันทีมายานะเราไม่ได้บอกว่าอนัตตานะมันเป็นมายานะมันจะเกิดเป็นมีอัตตาขึ้นมาทันทีโดยจิตของท่านนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งมันอย่างแรกทุกข์เพราะความหลงหลงอะไรครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสร้อนหนาวร้อนเย็น5อย่างเพราะเรามีอายตนะภายนอก5อย่างเนื่องจากพระบิดาสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆเอาไว้มี5ประเภท5จำพวกคือรูปรสชาติกลิ่นเสียงนะและสัมผัสถ้าท่านเนี่ยไปสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงแล้วเกิดความรู้สึกชอบแบบนี้ชอบในสิ่งที่มันไม่มีอัตตาตัวตนไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริงมันเป็นแค่คุณสมบัติของแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในเช่นท่านไปหลงกลิ่นหอมของดอกมะลิไปหลงกุหลาบที่มีกลีบซ้อนอย่างสวยงามและสีสันสดใสเกิดความรู้สึกชอบอยากเด็ดอยากดมอยากได้เด็ดดมได้อยากเด็ดอยากดมอยากได้มันทำให้ท่านเนี่ยสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านเนี่ยเกิดเป็นความหลงในสิ่งนั้นที่เรียกว่าหลงก็คือหลงผิดอ่ะหลงมายาไปลุ่มหลงมายาตรงนั้นซื้อมาปลูกซื้อเอามาประดับซื้อเอามาดมซื้อเอามาดูเสียเงินเสียทองไปการใช้เงินในบางทีก็เป็นทุกข์ได้เหมือนกันนะถ้าตังค์น้อยแต่เพราะชอบไงมักหลายชอบมากเกิดความทุกข์เพราะความหลงนึกออกไหมฮะหรือหลงรูปตัวตนรูปลักษณ์ของพระเอกของท่านหรือตัวตนรูปลักษณ์ของนางเอกของท่านตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระเอกตัวจริงอ่ะกำลังเลเลแลแลหรือไม่ได้เป็นนางเอกตัวจริงอ่ะเลเลแลแลไปหลงรูปโอ้ยสวยอ่ะรูปสวยของนางสวยเพราะเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ออกแบบมาและสวมใส่ใช่หรือไม่แต่งผมทรงผมแต่งหน้าทาปากทุกอย่างเป็นมายาที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นแล้วไปหลงรูปนางหลงรูปนางเคยได้ยินไหมสวยแต่รูปจูบไม่หอมความหลงก็ทำให้เกิดทุกข์เพราะไปหลงรูปมนุษย์ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชาย
หรือผู้หญิงทุกคนถ้าแก้ผ้านะไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่ไม่มีการแต่งตัวแต่งอะไรนะเปลือยเหมือนสมัยก่อนที่อยู่ในป่าพระบิดาสร้างมาแล้วไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่มันก็เหมือนกันทั้งนั้นนะครับที่ต่างกันก็ความอ้วนความผอมสะดือจุ่นสะดือโบนะอกใหญ่อกเล็กตกย่อนอกเหี่ยวอะไรกันเลยมันจะต่างกันตรงนี้ความสูงเตี้ยความต่ำนอกนั้นเหมือนกันหมดในความเป็นมนุษย์นะเราจะไปหลงสิ่งเหล่านี้ทำไมที่เขาสวยเพราะเขาแต่งตัวแต่งกายแต่งตัวใช่ไหมสวยหล่อเท่เหมือนกันนะนะผู้ชายแก้ผ้ามันก็เหมือนกันทั้งนั้นแต่สิ่งที่เป็นแก่นแท้ของคนคนนั้นก็คือคุณสมบัติของจิตคุณสมบัติทางจิตวิญญาณเป็นคนดีไหมดีมากดีน้อยเป็นคนเก่งไหมเป็นคนฉลาดไหมเป็นคนดีไหมนั่นคือคุณสมบัติของแก่นแท้ไม่ใช่เปลือกนอกที่เป็นมายาที่ปรุงแต่งได้ไม่ใช่ถูกไหมมันถ้าท่านจะมีสามีสักคนหนึ่งท่านต้องเลือกคนที่เก่งคนที่ฉลาดและเป็นคนดีท่านเป็นผู้ชายจะเลือกภรรยาท่านก็เลือกผู้หญิงที่ฉลาดผู้หญิงที่เป็นคนเก่งผู้หญิงที่เป็นคนดีไม่ใช่เลือกสวยๆรวยๆแต่โง่ๆไอ้อย่างนั้นคิดกับล่อนใช่ไหมนะนี่เขาเรียกว่าพูดแบบอธรรมะแบบนั้นนะไม่มีธรรมะว่าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนหล่อหรือคนสวยนะนะเขาเรียกว่าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนดีถึงจะสามารถเป็นคู่ตุนางันกันแล้วมีความสุขจนไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรที่จะเอามาถือเลยนะใช่ไหมเนี่ยทุกข์เพราะความหลงโง่เพราะไปหลงติดมายาประการที่สองทุกข์เพราะกิเลสตัณหากิเลสก็คือพอเห็นอะไรแล้วมีความรู้สึกชอบไม่ชอบแล้วอยากไม่อยากมาทันทีถ้าชีวิตติดอยู่กับความอยากนี่ทุกข์ไหมครับบางครั้งเราอยากได้ในสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้หรือเราอยากได้ในสิ่งที่เราไม่สมควรจะมีหรือเราไปอยากได้ในสิ่งที่เรานะไม่พร้อมที่จะได้มันก็ทุกข์ทั้งนั้นหรือบางทีเราอยากได้ในสิ่งที่เราสมควรจะได้แต่เรากลับได้ในสิ่งที่เราไม่อยากได้นี่ก็ทุกข์อีกไหมนะครับมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งนั้นเลยความไม่รู้จักพอความไม่รู้จักพอดีพอมีพอควรซึ่งในหลวงร.9ท่านใช้คำว่าพอเพียงถ้าเราไม่รู้จักพอทุกข์ไหมครับพี่น้องครับทุกข์สิครับไอ้คำว่าไม่รู้จักพอเป็นเพราะอำนาจของกิเลสตัณหานั่นเองท่านชนะทุกข์ได้แล้วนะเพราะท่านฉลาดท่านไม่โง่แล้วที่เราพูดอย่างเงี้ยนะประการที่3ทุกข์เพราะอารมณ์ขยับไม่ได้อย่างใจถ้าไม่ได้กูจะปล้ำการปล้ำเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมขยะที่ต้องใช้อะไรครับเพื่อใช้อารมณ์ขยะไม่ได้กูจะปล้ำนะนี่เป็นวิชามารด้วยการใช้โทสะจริตพี่น้องครับโง่เพราะหลงยึดติดมายามันเป็นอย่างนี้ครับมันหลงมายาว่าเป็นอัตตามันถึงเป็นของมันอย่างนี้ชัดเจนไหมฮะเราก็มีปริญญาโมเดลให้อีกตะกี้พูดถึงดอกมะลิใช่ไหมครับดอกมะลิงามปานใดก็แค่ดอกไม้ดอกหนึ่งท่องประโยคศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ครับแล้วจำภาพดอกมะลิสวยๆนี้ไว้งามปานใดก็แค่ดอกไม้ดอกหนึ่งหล่อแค่ไหนก็แค่ดอกไม้ดอกหนึ่งเจ๋งแค่ไหนก็แค่ดอกไม้ดอกหนึ่งดอกไม้ดอกหนึ่งมันเป็นยังไงครับมันสดสวยเพราะสีสันสดสวยเพราะสีสันงามเพราะกลีบเรียงกันเป็นเชิงชั้นเพราะเป็นดอกมะลิดอกนี้เป็นดอกเดียวนะไม่ใช่ช่อดอกงามเพราะกลีบดอกเป็นเชิงชั้นและสีสวยสีสันสวยเพราะขาวบริสุทธิ์อย่างที่สามสดชื่นเพราะมีกลิ่นหอมสดชื่นเพราะมีกลิ่นหอมพี่น้องครับทั้งความสดสวยจากสีสันทั้งความงามเพราะกลีบดอกซ้อนกันเป็นเชิงชั้นและความรู้สึกสดชื่นของท่านเพราะได้กลิ่นของมะลิที่หอมมันคือมายาทั้งนั้นครับมายาตรงนี้มันเป็นคุณสมบัติของแก่นแท้ของดอกมะลิคำว่าแก่นแท้ของดอกมะลิแปลว่าดอกมะลิทุกชนิดดอกมะลิทุกดอกล้วนมีมายาแบบนี้ทั้งนั้นถามว่าทำไมเรียกว่ามายาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงก็คือพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ในดอกมะลิเป็นพลังงานที่ให้กลิ่นหอมเป็นพลังงานที่ให้สีขาวเป็นพลังงานที่ให้กลีบดอกเรียงกันเป็นเชิงชั้นพี่น้องครับมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงถ
ถ้ามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแสดงว่ามันต้องมีคุณสมบัติข้อที่4เมื่อมันบานให้เราเห็นมายาแล้วเราไปหลงมันเนี่ยไม่นานเนี่ยมันก็เหี่ยวและก็แห้งไปมันจะไม่สวยงามเหมือนแบ็คกราวด์บนจอที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ท่านคิดตามเราไหมใช้สมองซีขวาเห็นภาพแล้วคิดตามบานได้มิช้านานก็เหี่ยวแห้ง

มะลิที่มันบานอยู่เงี้ยไม่มีดอกไหนหรอกต่อให้ใช้ชื่อว่าบานไม่รู้โรยแต่พระบิดาก็ไม่ได้ให้ตั้งชื่อว่าบานมิรู้เหี่ยวแห้ง เป็นดอกบานไม่รู้โรยคือมันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็ยังเป็นดอกที่บานแงะอยู่อย่างนั้นนะครับพระบิดาเอาไว้ให้เราได้เปรียบเทียบบานไม่รู้โรยกับบานไม่รู้เหี่ยวแห้งนะมันไม่เหมือนกันทุกดอกต้องเหี่ยวต้องแห้งหมดถูกไหมมันเป็นไปตามสัจธรรมที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าไม่นานก็เหี่ยวแห้งไม่นานก็แก่เหลาเยไม่ว่าหญิงหรือชายแล้วเราจะไปหลงยึดติดกับมายารูปลักษณ์ตรงนั้นทำไมเพราะเรายึดได้ไหมยึดไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงของมันอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงสอนไงใช่ไหมทุกอย่างต้องมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือกฎของการเปลี่ยนแปลงทุกอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นแหละท่านท่องกันจนขึ้นใจนะก็คือสิ่งเดียวกันกับที่เรากำลังบอกท่านเนี่ยเห็นไหมงามปานใดก็แค่ไอ้ดอกไม้ดอกนึงท่องไว้เลยนะมันจะเป็นใครก็ตามนะจะเป็นคนชั่วนะมันเป็นคนชั่วไม่ว่าใครก็ตามหญิงหรือชายก็ตามมันก็เป็นแค่ไอ้เหล้าขวดนึงถ้ากูเห็นแล้วกูไม่ดื่มกูจะเมาไหมแปลว่าอะไรมันทำให้กูโกรธแต่กูไม่โกรธแปลว่ากูไม่รับเอามาดื่มแล้วกูจะโกรธไหมกูก็ไม่โกรธมันเป็นขี้มันยื่นให้กูมากูไม่กินขี้ไม่หยิบขี้กูจะเหม็นไหมไม่เหม็นมันอยู่ที่กูมันอยู่ที่มันมันยื่นแล้วกูไม่รับอ่ะมันไม่ได้บังคับเราโอเคไหมพี่น้องครับคำเตือนบรรทัดแรกงามปานใดก็แค่ไอ้ดอกไม้ดอกนึงคำเตือนสุดท้ายคืออย่าหลงเงามายาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนแก่นแท้มันไม่ใช่อัตตามันเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังก็แปลว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงนะอย่าไปยึดติดกับมันทุกข์เปล่าๆนี่คือวิธีชนะทุกข์อีกวิธีหนึ่งแล้วกี่วิธีแล้วล่ะคืนนี้ถ้าไม่ฟังได้เสียดายไหมเพราะว่าไปฟังย้อนหลังไม่รู้หรอกว่าไอ้ทีเด็ดตรงนี้มันอยู่ตรงไหนสู้ฟังสดๆแล้วค่อยฟังซ้ำมีประโยชน์กว่าเยอะนะนี่คือปริญญาโมเดลอ้าวทุกข์ต่อไปโง่เพราะขาดความกล้าหาญโง่นะฮะเพราะขาดความกล้าหาญจึงทำให้เกิดความทุกข์ความกล้าหาญไม่มีความกล้าหาญเพราะโง่อย่างแรกความกล้าหาญคือไม่กล้าเปลี่ยนแปลงไม่กล้าจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงวิธีทำวิธีปฏิบัติถ้าไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านอย่างที่สองไม่กล้าเปลี่ยนแปลงแล้วยังไม่พอยังขี้ขลาดคือไม่กล้ารับผิดชอบเพราะถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วมันเกิดไม่ดีกว่าเก่าหรือแย่กว่าเก่ากูก็ซวยสินี่แสดงว่าโง่ถ้าเราฉลาดเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วถ้ามันไม่ดีกว่าเก่าเราจะไปเปลี่ยนมันทำไมอ่ะเราต้องคิดก่อนใช่ป่ะครับถ้าเราคิดได้ว่าเฮ้ยถ้าใช้วิธีนี้เปลี่ยนแปลงวิธีเดิมไม่ใช้วิธีเดิมมันจะทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นทำให้เราเป็นคนดีมากขึ้นทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำให้คนรอบข้างมีความสุขเมื่อมีเราเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนที่อยู่ในสังคมมากขึ้นเราก็ค่อยปฏิบัติสิมันต้องคิดให้ฉลาดให้รอบคอบก่อนนะนี่กลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พอว่าไม่กล้ารับผิดชอบในผลที่จะเกิดขึ้นกลัวยิ่งแก้ไขยิ่งเปลี่ยนแปลงและยิ่งแย่ลงกว่าเดิมเสร็จแล้วเรายังโง่อยู่ไงเพราะเราโง่ไงเราที่กลัวอย่างที่สามไม่กล้าหาญไม่กล้าเผชิญหน้าอย่างเช่นเผชิญกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่คลุมเครือไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะฟันฝ่าได้เราฉลาดพอเรามีปัญญามากพอเรามีสติที่แข็งแกร่งพอไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็จะกลายเป็นคนไม่กล้าเผชิญหน้าก็จะหนีลูกเดียวก็จะหนีลูกเดียวเป็นคนไม่กล้าเผชิญหน้าแล้วจะหนีลูกเดียวอย่างเนี้ยจะทำให้ท่านเป็นคนขาดความกล้าหาญไอ้ความกล้าหาญเนี่ยเป็นเพราะโง่เพราะไม่กล้าที่ว่าอย่างสุดท้ายไม่กล้าจะตัดสินใจคิดได้ใช้ปัญญาเป็นแต่ไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเลือกวิธีไหนในการแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหานี้เพราะกลัวว่าจะเลือกผิดกลัวว่าจะตัดสินใจผิดนี่แสดงว่าโง่อีกแล้วใช่ไหมครับถ้าเราเป็นคนฉลาดคิดรอบคอบพิจารณาอย่างถ่องแท้คิดหน้าคิดหลังโอกาสที่เราจะตัดสินใจผิดใช้วิธีการผิดๆมาปฏิบัติมาจัดการกับปัญหาที่มันเป็นความทุกข์นั้นนะสบายมากถ้าเราใช้ปัญญาที่ฉลาดและรอบคอบไม่มีปัญหาไหนที่เราแก้ไขไม่ได้เราเรียนมาแล้วมันจงมีความกล้าหาญมันที่เราโง่เราเอาชนะทุกข์ไม่ได้เพราะเรา

โง่ตรงที่เราไม่กล้าหาญที่เราไม่กล้าหาญแถมนุกเย็บนิดๆให้ดูนิดนึงเป็นออเดอร์เพราะขาดความกล้าหาญท่านรู้ไหมถ้าท่านเป็นคนไม่มีความกล้าหาญเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรกับชีวิตของท่านบ้างเราเอาลูกเย็บการ์ตูนมาให้ท่านดูก่อนหน้าที่เราจะให้เจอลูกเย็บในเปลือกไข่นี่ก็คือพระโอวาทจากพระเจ้าเอาสิ่งที่ใกล้ตัวท่านเนี่ยท่านตอกไข่เป็นแม่ครัวตอกไข่กินอยู่เป็นประจำท่านอยู่กับไข่กินไข่โปรตีนสูงแต่ไอ้ลูกเจี๊ยบเนี่ยมันเป็นไข่ที่ได้จากการผสมพันธุ์น้ำเชื้อของตัวผู้กับตัวเมียมันจึงเกิดไข่ออกมาแล้วถ้าฟักมันก็จะเป็นตัวพี่น้องครับมันเกี่ยวอะไรกับลูกเจี๊ยบการขาดความกล้าหาญแล้วทำให้ท่านโง่ท่านโง่เพราะขาดความกล้าหาญจึงทำให้ท่านต้องระทมทุกข์ทนอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับกองทุกข์เรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรกับไก่กับไข่ไก่กับไอ้ตัวน้อยที่โผล่ปากโผล่ตาออกมาแวบแววเนี่ยพี่น้องครับเปลือกไข่คืออุปสรรคเป็นอุปสรรคของเจ้าลูกเจี๊ยบที่อยู่ในเปลือกไข่แล้วลูกเจี๊ยบที่อยู่ในเปลือกไข่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าอัตตาถูกไหมเป็นตัวตนน่ะเป็นลูกเจี๊ยบที่มีเปลือกห่อหุ้มอยู่ทั้งเปลือกไข่ทั้งตัวลูกเจี๊ยบที่อยู่ในไข่คืออัตตาสรรพสิ่งที่มีอัตตาเป็นอัตตาเป็นสรรพสิ่งที่มีอัตตาก็คือเป็นอัตตาใช่หรือไม่แล้วเปลือกไข่เนี่ยคืออุปสรรคของไอ้เจ้าลูกเจี๊ยบเพราะพระบิดาออกแบบไว้ว่าให้ลูกเจี๊ยบเนี่ยมันต้องออกมาจากเปลือกไข่ที่จะมาเติบโตเป็นกุมารเจี๊ยบแล้วโตขึ้นเป็นแม่เจี๊ยบหรือพ่อเจี๊ยบต่อไปใช่ไหมเปลือกไข่คืออุปสรรคมันถ้าลูกเจี๊ยบเนี่ยมันยังหวงอัตตายังหวงตัวตนของตัวเองที่มีเปลือกนอกเปลือกไข่ห่อหุ้มอยู่ถ้าไอ้เปลือกไข่คืออุปสรรคเนี่ยเจ้าลูกเจี๊ยบที่อยู่ในเปลือกไข่ไม่ใช้ความกล้าหาญความกล้าหาญเนี่ยที่มันเกิดจากสัญชาตญาณของลูกเจี๊ยบที่พระบิดากำหนดเอาไว้ให้กับจิตวิญญาณของไอ้ลูกเจี๊ยบเนี่ยให้มันมีความกล้าหาญกล้าที่จะเจาะเปลือกไข่เมื่อถึงเวลาเจาะเปลือกไข่ให้ทะลุเป็นรูแล้วตัวเองก็โผล่จมูกออกมาหายใจใช้ตามองโลกถ้ายังติดกับอัตตาอยู่ก็คือยังอยู่ในเปลือกเพราะฉะนั้นเจ้าลูกเจี๊ยบต้องมีความกล้าที่จะเจาะเปลือกไข่ออกมาเพราะอะไรพี่น้องครับจะให้แม่ไก่ที่ฟักไข่ลูกเนี่ยจิกเปลือกไข่ของตัวเองที่มีลูกเจี๊ยบเว้นอยู่ข้างในถ้าเจาะผิดคิวผิดเวลาเนี่ยไอ้ลูกเจี๊ยบข้างในตายไหมยังไม่ทันถึงเวลาจะออกมาลืมตาดูโลกแบบนี้แบบในรูปที่ท่านเห็นถ้าแม่ไก่นะต้องมาจิกไข่ของตัวเองเพื่อให้ออกลูกเอาลูกออกมาไม่มีมันจะแตกร้าวออกมาเพราะลูกเจี๊ยบมันจะจิกจะดิ้นรนออกมาเองมาหาความอบอุ่นจากอกแม่ที่นอนกกอยู่เพราะอยู่ข้างนอกจะมีความอบอุ่นมากกว่าอยู่ในเปลือกไข่เพราะเปลือกไข่มันจะป้องกันความร้อนความหนาวความอะไรต่ออะไรแต่รู้ว่าข้างนอกมันอุ่นเมื่อมันมีปัญญาเนี่ยก็คือมีพลังกายที่พร้อมเพราะปากมันสามารถจิกได้เพราะปากมันแหลมมันก็จิกทีละนิดพอมันจิกได้เป็นรูหน่อยหนึ่งแล้วด้วยสัญชาตญาณของคนที่เป็นแม่ของไก่ที่เป็นแม่ไม่ใช่คนเห็นลูกเจี๊ยบของมันเนี่ยโผล่ปากโผล่หัวออกมาแล้วส่งเสียงจิ๊บๆๆแม่มันรู้แล้วลูกกูถึงเวลาออกแม่เขาจะใช้ช่วยปากของเขาเนี่ยค่อยๆเฉาะเปลือกออกเพื่อให้ลูกเจี๊ยบเนี่ยลืมตาดูโลกออกมาสู่โลกภายนอกได้จากโลกภายในที่เป็นไข่นี่แสดงว่าไอ้ลูกเจี๊ยบต้องเป็นผู้เริ่มต้นถ้ามันไม่เริ่มต้นมันไม่ใช้ความกล้าหาญมันเนี่ยจะสามารถหลุดพ้นออกมาจากเปลือกไข่ได้ไหมอัตตาตัวกูของกูของมนุษย์ไม่ต่างกับเจี๊ยบลูกเจี๊ยบที่อยู่ในเปลือกไข่พี่น้องครับท่านนึกภาพตามเห็นภาพแล้วนึกตามแล้วคิดตามปัญหาอย่างที่3คือเมื่อเจ้าลูกเจี๊ยบมันมีความกล้าหาญกล้าที่จะออกไปจับเปลือกไข่มันก็เลยเรียนรู้ด้วยตัวเองว่ามันต้องใช้ปากแหลมๆมันเฉาะมันก็ต้องคิดอีกว่าเจาะอย่างไรจึงจะสามารถเอาตัวเองออกมาสัมผัสความอบอุ่นจากอกของแม่ได้ตรงนั้นคือปัญญาสำหรับมนุษย์เรียกว่าปัญญาแต่สำหรับเจ้าลูกเจี๊ยบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่มีสมองวางแผนอะไรต่ออะไรเหมือนมนุษย์ได้มีสมองก้อนเดียว
เขาเรียกว่าสัญชาตญาณเจาะอย่างไรคือการใช้สัญชาตญาณเพราะเจ้าลูกเจี๊ยบเพิ่งเกิดมาเป็นตัวอ่อนเนี่ยไม่มีใครสอนให้มันว่าใช้ปากจิกจิกจิกจิกเนี่ยทำยังไงมันต้องเรียนรู้ด้วยสัญชาตญาณของมันเองไอ้ลูกเจี๊ยบเนี่ยเรียนรู้ด้วยการเจาะเจาะเจาะใช้เพราะอะไรใช้ตีนเขี่ยก็ไม่มีทางหรอกที่จะออกจากเปลือกได้สิ่งที่คมที่สุดแข็งแกร่งที่สุดของมันที่พระบิดาออกแบบไว้ก็คือจะงอยปากเล็กๆที่เห็นค่อยๆเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แตกเมื่อมีแรงมากขึ้นนี่คือทำด้วยสัญชาตญาณเป็นความฉลาดทางปัญญาที่เป็นจิตสัญชาตญาณเพราะเขาไม่ใช่สัตว์ที่ประเสริฐแต่ถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขาจะรอดไหมเคยเห็นไหมว่าลูกไก่ที่มันตายอยู่ในเปลือกนั่นก็มีเขาเรียกว่าตายโคมอ่ะลูกเจี๊ยบตายอยู่ในเปลือกอ่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่ตายเพราะมันต้องเจาะพอเจาะแล้วเมื่อช่วยตัวเองได้แล้วแม่ไก่มีหน้าที่ดูแลลูกเขาเห็นน่ะได้ยินเสียงด้วยจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บแม่เขารู้แล้วว่าลูกกูเกิดแล้วก็ดูซิไอตัวไหนวะที่มันยังออกมาไม่ได้แม่ก็จะเฉาะเฉาะเฉาะเฉาะเปลือกให้กว้างขึ้นลูกก็สามารถออกมาได้และสัญชาตญาณที่พระบิดากำหนดให้ลูกเจี๊ยบใช้ปากเนี่ยจิกเป็นสิ่งแรกที่ใช้ปากเป็นจิกเพื่ออะไรพอโตขึ้นมาหน่อยนึงนะแบ่งเบาภาระของแม่ใช้ปากจิกอาหารได้แทนที่จะเป็นลูกนกที่จะต้องให้แม่ป้อนนั้นแม่ไก่จะไม่ค่อยป้อนลูกหรอกลูกจะจิกเองเพราะมันจิกเป็นตั้งแต่ตอนออกมาจากเปลือกแล้วใช่หรือไม่และนอกจากนั้นมันเห็นแม่มันทำใช้เท้าเขี่ยไปเขี่ยมาลูกมันบอกรอแม่ก็เขี่ยสักทีนะรอแม่ไม่ทันใจกูใช้ตีนกูก็มีตีนกูเขี่ยเองแบบแม่ด้วยก็พอโตขึ้นก็ทำเป็นเหมือนแม่ทำนั่นคือเรื่องของลูกเจี๊ยบในเปลือกไข่ที่จะออกมาข้างนอกพี่น้องครับความกลัวทำให้เสื่อมถ้ากลัวคือไม่กล้าจะเจาะเปลือกไข่ออกมาข้างนอกคำว่าเสื่อมแล้วว่าตายไอ้ลูกเจี๊ยบตัวเนี้ยตายอยู่ในเปลือกไข่แน่นอนครับมนุษย์เราก็เหมือนกันพี่น้องครับถ้าเราเกลียดและกลัวการเปลี่ยนแปลงเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองออกจากในเปลือกไข่คือออกจากอัตตาตัวกูของกูที่กูยึดติดท่านจะมีความเจริญเติบโตจะมีความก้าวหน้าจะมีความเติบใหญ่ในสังคมกว้างใหญ่ได้ไหมท่านจะสามารถออกมามองโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ได้ไหมท่านจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าเป็นมนุษย์ก็คืออยู่ในครรภ์ของแม่อยู่ในรกถ้าไม่ยอมที่จะดิ้นรนนะคุยเขี่ยเพื่อบอกให้แม่รู้ว่าอยากจะออกมาข้างนอกแล้วถึงเวลาที่พร้อมจะมาเผชิญโลกแล้วถ้าไม่ดิ้นนะอยู่นิ่งๆเนี่ยแม่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าพร้อมจะคลอดออกมายังเห็นไหมครับลูกเจี๊ยบต้องเจาะเปลือกไข่เพื่อส่งสัญญาณให้แม่รู้แบบไหนอย่างไรฉันใดเด็กที่เป็นทารกน้อยในครรภ์ของแม่ที่รออยู่ในน้ำคร่ำเลยนะที่ดิ้นดีดดิ้นรนที่จะออกมาลืมตาดูโลกก็ไม่ต่างกันด้วยสัญชาตญาณเพราะตอนนั้นสมองสองซีกยังไม่เรียบร้อยต้องใช้สัญชาตญาณของจิตวิญญาณที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้ไม่ต่างกันเลยประโยคแรกจำไว้นะฮะประโยคศักดิ์สิทธิ์ปริญญาโมเดลตรงนี้ในเรื่องของการไม่ยึดติดอัตตาต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงลูกเย็บในเปลือกไข่ประโยคสุดท้ายที่จะสอนอย่าตายในอัตตาอย่าตายอยู่ในอัตตาในอัตตาคือการยึดติดตัวกูของกูกูจะเป็นของกูอย่างเงี้ยกูจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกูจะยึดแต่ตัวกูพวกกูกูจะไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นจะไม่ฟังความรู้ใหม่ที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อพระโอวาทถ่ายทอดมาจากพระบิดาหรือพระเจ้าเอามาให้ลูกแกะซึ่งเป็นจิตวิญญาณของพวกท่านได้รับรู้รับฟังอย่าเป็นแบบนั้นนี่ก็คือวิธีชนะทุกข์อีกวิธีนึงพี่น้องครับสุดท้ายที่เราจะกล่าวปิดรายการในคืนวันนี้ตามเวลาเป๊ะที่เราสอนที่เราสื่ออย่าถามว่าศาสนาอะไรมันคือสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่ศาสดาที่เกิดจากโลกและศาสดาที่มาจากพระเจ้าพระองค์อื่นๆที่ผ่านมารวมทั้งหมด24พระองค์ไม่ได้กล่าวให้ท่านได้ฟังไม่ได้บอกให้ท่านได้รู้เพราะยังไม่ถึงเวลาวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราโดยพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งสถิตอยู่เบื้องบนทรงรักและเมตตาพวกท่านที่เป็นมนุษย์หรือที่ยังไม่ได้เป็นมนุษย์เพราะจิตวิญญาณยังล่องลอยรอคอยโอกาส
หรือที่อยู่ในนรกหรือที่หลุดลอยอยู่บนสวงสวรรค์และไม่ดื้อด้านไม่มีมิจฉาทิฐิพร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อของพวกท่านเองแล้วยังผลได้ต้องไปหลุดลอยค้างอยู่บนนั้นพระบิดาทรงเปิดมิติให้รู้ว่าทุกศาสนาสำคัญทั้งหมดพระวจนะของพระศาสดาทุกพระองค์ล้วนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแต่ที่เรามากล่าวว่าบางอย่างสอนผิดคนนำทางตาบอดมันพาเพี้ยนมันหลงทางเพราะถูกมอดมารพาบิดเบือนและมาหลอกมนุษย์ทั่วไปนั่นไม่ใช่สัจธรรมที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าหรือของพระบิดาหรือของพระศาสดาที่แท้จริงมันเป็นความเท็จเราจึงต้องมากล่าวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอนุตตรธรรมโลกุตตรธรรมโลกิยธรรมที่เรากล่าวทุกคืนวันเสาร์หรือผ่านทางพระนิพนธ์ของคัมภีร์ที่เราเขียนบันทึกให้ท่านอ่านหรือผ่านทางวิสุทธิปัญญา Facebook ล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นซึ่งเป็นความจริงที่ท่านต้องรู้เรื่องอะไรที่รู้แล้วมันไม่มีประโยชน์ที่จะพาท่านนิพพานกิเลสนิพพานกรรมอย่างสิ้นเชิงได้และรู้ความรู้อะไรที่พาท่านหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาตามที่ท่านให้สัญญากับพระองค์ไว้1ใน6ข้อถ้าไม่มีประโยชน์ตรงนั้นเราจะไม่นำมากล่าวให้ท่านฟังนั้นฟังเราท่านจะได้ประโยชน์วิธีการฟังที่ฉลาดก็คือวางของเก่าไว้ชั่วคราววางของเก่าเอาไว้ชั่วคราวเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้สั่งไว้ท่านทิ้งแต่เมื่อท่านวางแล้วฟังความรู้ใหม่ที่พระบิดาทรงเมตตากล่าวกับท่านเพื่อพาท่านกลับบ้านนิพพานได้แน่นอนเนี่ยความรู้ทั้งหมดเนี่ยแล้วท่านเห็นว่าไอ้ที่ท่านรู้อยู่มันผิดมันไม่เกิดประโยชน์หนักสมองเปล่าๆท่านค่อยโยนทิ้งนั่นด้วยการตัดสินใจของท่านเองท่านต้องฟังเรานะทุกศาสนาล้วนเป็นสากลท่องไว้ครับต่างพระองค์มาสื่อกันคนละยุคใช่ไหมศาสนาทุกศาสนาทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวเพียงแต่มาจุติต่างยุคต่างสมัยมาทำหน้าที่กันทุกสายธรรมล้วนมาจากต้นทานเดียวกันต้นทานแห่งธรรมะก็คือพระเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาลเป็นจิตหรือเป็นแกนของจักรวาลอันไพศาลนั่นคือที่สถิตของพระบิดาหรือพระเจ้าที่ทรงเมตตาสื่อถ่ายทอดทางจิตในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ระหว่างเรากับพระองค์ท่านเพื่อกล่าวพระโอวาทให้ท่านฟังอย่าปฏิเสธศาสนาอย่าปฏิเสธพระศาสดาไม่ใช่เลือกเอาไว้หนึ่งแล้วทิ้งอีก 2-3 เหมือนเลือกลูกอมกูเลือกตามความชอบของกูไม่ใช่หรอกครับพระศาสดาไม่ได้มาจุติบนโลกเพื่อช่วยเหลือพวกท่านเพื่อมาให้ท่านเลือกเขามาช่วยพวกท่านให้นิพพานให้หลุดพ้นให้เป็นมนุษย์ให้เป็นมนุษย์อย่างถูกต้องไม่หลงทางมอดมารไม่หลงทางนิพพานเพื่อจะกลับบ้านพระศาสดาทุกพระองค์มีคุณูปการสูงส่งอย่าอุตริเอาพระศาสดามาทำเป็นเพียงแค่เจ้าลัทธิอย่าอุตริเอาศาสนาที่ท่านนับถือมาลดค่าลงให้มันเหลือเป็นเพียงแค่ลัทธิเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่ถามว่าจิตจักรวาลที่ศาสนาอะไรถามในเชิงหมิ่นหยามหรือในเชิงไม่รู้ก็แล้วแต่จำไว้ฮะความคิดที่จะตั้งคำถามนั้นต้องไม่มีเพราะเรามาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาดแก้ไขในสิ่งที่ผิดเพื่อช่วยจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นลูกแกะของพระเจ้าให้กลับบ้านให้ได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านั่นคือสิ่งที่เรากล่าวพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับบทเรียนของราตรีนี้เป็น EP 390ชื่อบทเรียนว่าชนะทุกข์ได้เพราะไม่โง่ยอมรับหรือยังครับฟังตลอดจนถึงตรงนี้ท่านสามารถอยู่เหนือความทุกข์คือชนะทุกข์ได้เยอะเลยครับเพราะท่านฉลาดขึ้นเยอะครับขอท่านทั้งหลายดงน้อมใจกันนะกราบพระบาทพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าผู้สูงส่งและเมตตาท่านขอพระทัยที่ท่านทรงเมตตาและสื่อพระโอวาทมาเป็นพระคัมภีร์นะแต่ใช้คำกล่าวของเราเป็นการเขียนพระคัมภีร์ให้ท่านได้อ่านคือด้วยการฟังด้วยการคิดเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านและรู้ว่าทางกลับบ้านไปทางไหนเพราะเราเพิ่งกลับมากลับไปแล้วเราเพิ่งกลับมาแล้วมาบอกว่าท่านว่ากลับไปทางเนี้ยทางที่เราบอกเนี้ยเรียกว่ามรรควิถีจิตจักรวาลขอกราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรอันประเสริฐแก่พี่ๆน้องๆของลูกทุกคนที่ตั้งใจฟังพระโอวาทของพระองค์มาตั้งแต่ต้นจนจบณบัดนี้พบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้า 20:30 นเราจะกราบพระบาทพระบิดาขอพระเมตตาทรงสื่อพระโอวาทให้พวกท่านได้ฟังอีกโดยเฉพาะคนที่ต้องการจะหลุดพ้นกลับบ้านไม่ใช่นิพพานแล้วไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาเพราะเราบอกว่าอย่าไปทางนั้นทางผิดจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบคุณน้องบุญธรรมและทีมงานขอบพระทัยพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวเสาร์และดาวพฤหัสสุดท้ายก็คือพี่ๆพระสุริยเทพ
ที่ช่วยเหลือในการถ่ายทอดคลื่นการคิดจากจิตจักรวาลกับเรานะที่อยู่บนโลกเนี้ยนะให้มีความราบรื่นโอเคนะจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับคืนวันนี้นะราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18มิถุนายนพุทธศักราช2565เป็นประจำครับทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลเราจะนำเสนอรายการจิตจักรวาลอ่านโลกโดยการชวนพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในโอกาสที่มนุษย์คนหนึ่งก็คือเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะมาทำหน้าที่ในการรับสื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาลซึ่งทรงประทับอยู่ที่พระนิเวศของพระองค์นอกระบบเอกภพซึ่งเป็นเสมือนพระนิเวศของพระเจ้าหรือพระนิเวศของพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลสำหรับในราตรีนี้ก็เช่นเดิมเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็จะเป็นผู้นำทีมนำทางนำธรรมะมาฝากพี่ๆน้องๆญาติธรรมทุกศาสนาทุกชนชาติและทุกรูปธรรมที่อาจจะไม่ได้มีการผูกขาดยึดติดกับพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามด้วยการเชิญชวนท่านทั้งหลายเข้ามารับฟังพระโอวาทสดๆถ่ายทอดสดจากองค์จิตจักรวาลหรือจากก็อดหรือจากพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จริงไม่ใช่สิ่งเทียมเท็จสื่อถ่ายทอดสดๆอย่างเปิดเผยลงมาในเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้าให้ลูกๆทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในรูปธรรมแบบไหนไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิไหนที่พระบิดาทรงพระเมตตาอนุญาตเปิดมิติให้ได้รับฟัง เป็นการสื่อถ่ายทอดคลื่นการคิดลงมาเป็นพระโอวาทของพระเจ้าในระบบจิตสู่จิตถ้ากล่าวเป็นภาษาสากลก็ต้องใช้คำว่า vertical telepathy เป็นกระบวนการสื่อสารทางจิตไม่ต่างจากสมัยองค์เยซูคริสต์หรือท่านนบีเวลากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระบิดาหรือพระเจ้าก็จะใช้วิธีการสื่อถ่ายทอดสดลงมายังโลกแต่ถ้าเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนื่องจากว่านี่เป็นช่วงปลายของยุคพลังงานเก่าเป็นปลายยุคพลังงานเก่าเวลาเหลือน้อยนิดเดียวทุกครั้งที่เราสื่อพระโอวาทลงมาแล้วนิพนธ์เป็นตัวอักษรหรือเราไปกล่าวบรรยายสดๆไว้ณที่ใดก็ตามบนพื้นที่ของประเทศไทยแม้กระทั่งการสื่อถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์3:30เราไม่ใช่ถ่ายทอดสดๆด้วยตัวเราอย่างเดียวแต่พระบิดาหรือพระเจ้าก็จะทรงสื่อพระโอวาทสดๆผ่านมายังเราในเวลาเดียวกันก็แปลว่าถ้ากล่าวพระโอวาทล้วนเป็นการถ่ายทอดสดพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตที่เป็นเรียลไทม์ตลอดไม่ใช่แห้งๆเป็นการกล่าวกับท่านที่เป็นเหมือนลูกแกะของพระองค์โดยตรงโดยไม่แยกชาติศาสนา ไม่แยกภูมิภาคไม่แยกภูมิประเทศไม่แยกภพภูมิเพราะทุกรูปธรรมทางจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่งนั้นก็ล้วนเป็นพระบุตรหรือเป็นจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ซึ่งผู้ให้กำเนิดก็คือองค์จิตจักรวาลก็คือพระเจ้าราตรีนี้เราจะสื่อถ่ายทอดสดกับพระบิดาหรือพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายได้บันทึกไว้ในความทรงจำของท่านและก็บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติว่าราตรีนี้พระบิดาจะสื่อเป็นครั้งที่391นับตั้งแต่เรา
จำพระบิดาได้จำหน้าที่ของตัวเองได้แล้วก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ถ่ายทอดสดพระโอวาทราตรีนี้เป็นครั้งที่391ในการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากไม่นับที่สื่อพระโอวาทแล้วก็สอนไซโคโชที่จิตจักรวาลสถานธรรมณภูกระต่ายอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่นับที่นี่แล้วก็ไม่นับสถานที่หน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนที่เชิญเราไปกล่าวธรรมะไปกล่าวสอนไปปรับจิตสำนึกนะไปปรับจิตกับปัญญาของบุคลากรที่ยังไม่สมดุลเนี่ยไม่นับถ้านับแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนี่ก็เป็นทางการก็ครั้งที่391หลักสูตรหรือบทเรียนที่พระบิดาจะทรงพระเมตตาสื่อถ่ายทอดลงมาเพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อลูกๆทั้งหลายชื่อบทเรียนว่าเชื่อผิดไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้นี่คือหลักสูตรของคืนวันนี้เราได้มาทำหน้าที่ร่วมกันโดยมีเทพเจ้าแห่งอคีฟินิกซ์ซึ่งเป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราร่วมทำหน้าที่ในกระบวนการในการถ่ายทอดสดสื่อพระโอวาทสดๆในโอกาสพิเศษที่โลกเสรีนี้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วและองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประกาศพิพากษาโลกแล้วมันเวลาเหลือน้อยนิดอย่างที่เราบอกทุกคำกล่าวที่เราจะกล่าวในราตรีนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงแม้ว่าเราจะดูเหมือนกล่าวในนามของมนุษย์หรือเป็นเหมือนกับผู้สอนหรือผู้สื่อพระโอวาทผู้สื่อสอนธรรมะทั่วไปซึ่งแท้จริงแล้วเรากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าไม่ใช่กล่าวธรรมะหรือเทศนาให้ท่านทั้งหลายที่เป็นศิษย์เราเป็นสาวกเราได้ฟังไม่ใช่เรากล่าวในพระนามของพระบิดาเป็นพระโอวาทให้กับคนทั้งโลกและทุกสรรพสิ่งที่สามารถอ่านภาษาจิตของเราได้และฟังภาษาไทยที่เรากล่าวได้เพราะว่าเราทำหน้าที่สื่อถ่ายทอดจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระเจ้าในมิติคู่ขนานกันคือมิติโลกทางกายภาพแล้วก็ในมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นด้านของแก่นแท้ผู้ที่ไม่มีตัวตนเป็นมนุษย์สามารถรับฟังคลื่นจิตของเราที่สื่อสารเป็นภาษาจิตได้ไม่ว่าจะเป็นภพภูมิสวรรค์มายาเป็นดินแดนของผู้ที่หลงทางแม้กระทั่งพี่ๆน้องๆที่จะต้องลงไปบำบัดรักษาเยียวยาจิตวิญญาณที่หลงมิติในนรกก็จะได้มีโอกาสหยุดและรับฟังภาษาจิตของเราที่สื่อมาจากพระเจ้าเบื้องบนให้ท่านทั้งหลายที่เป็นลูกเนี่ยได้ฟังได้เรียนรู้เพื่อเกิดจิตสำนึกขึ้นมาแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของจิตวิญญาณของตัวเองให้เป็นผู้บริสุทธิ์มากขึ้นได้ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของท่านสติปัญญาของท่านความมีสำนึกของท่านความมีทิฏฐิของท่านว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นมนุษย์ก็ไม่ต้องห่วงหรอกว่าพวกที่หลงทางอยู่นะไม่ว่าจะอยู่เบื้องบนที่เป็นสวรรค์มายาหรืออยู่ในนรกที่ไม่ใช่มายาแต่เป็นภพภูมินรกเขาจะไม่มีโอกาสได้รับรู้พระโอวาทจากพระบิดาหรือจากพระเจ้ามีสิทธิ์เสมอภาคกันทั้งหมดเมื่อเริ่มรายการจนถึงบัดนี้พี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องซึ่งเป็นการเรียกว่าเป็นความเมตตาเป็นพระเมตตาของพระเจ้าหรือของพระบิดาที่จะต้องมาให้สติกับท่านทั้งหลายในการสื่อพระโอวาทที่เข้มข้นยิ่งขึ้นราตรีนี้ถ้าใครไม่ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนถึงตอนจบแม้สไลด์บางชิ้นอาจจะมีการกล่าวย้ำซ้ำในเรื่องเดิมแต่ท่านตั้งใจฟังให้จบ
ว่ามันจะลึกซึ้งและกว้างขวางครอบคลุมยิ่งกว่าเดิมเพราะเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมพี่น้องครับฟังแล้วเหมือนจะพูดง่ายเข้าใจง่ายแต่ถ้าตั้งใจฟังจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายทั้งคนที่กล่าวสดๆให้ท่านฟังอย่างเราเนี่ยและไม่ง่ายเลยสำหรับท่านที่จะฟังแล้วทำความเข้าใจขณะที่รับฟังท่านจึงต้องใช้มหาสติค่อนข้างสูงมีความมุ่งมั่นค่อนข้างสูงที่จะทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนิสัยเราเนี่ยเวลาสื่อกับพระบิดาหรือพระเจ้าเนื่องจากคลื่นจิตของเรามันไวมากพอรับรู้พระโอวาทจากพระบัญญัติหรือพระเจ้าจากเบื้องบนเนี่ยคลื่นมาแรงและมาเร็วเราก็จะต้องปรับความถี่ของเราในการกล่าวตามพระโอวาทของพระองค์ให้เร็วให้แรงให้เร็วเพื่อบาลานซ์เพื่อสร้างสมดุลเรายังมีความเชี่ยวชาญหรือมีสกิลเนี่ยที่ยังไม่เต็มร้อยตรงที่ว่าเราจะทำอย่างไรเราจะชะลอคำกล่าวของเราซึ่งเป็นพระโอวาทของพระเจ้าให้ช้าลงอีกนิดนึงเพื่อเปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆของเราที่ใช้ปัญญาแล้วยังไม่ค่อยแข็งแรงฟังทันเข้าใจทันเพราะท่านจะต้องใช้สมองทั้งสองซีกคือซ้ายนำขวาและขวานำซ้ายสลับกันอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านไม่มีสกิลคือไม่มีทักษะท่านจะฟังไม่ทันท่านจะตามไม่ทันแล้วท่านก็จะง่วงนอนแล้วก็ขอราตรีนี้ขอหลับปีหลับปุ๋ยไปก่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหาโอกาสมาย้อนฟังที่ทีมงานของน้องบุญธรรมเขาจะตัดต่อแล้วอัพขึ้น YouTube ให้มาทบทวนจริงๆแล้วเวลาท่านฟังการสื่อพระโอวาทที่บันทึกไว้แห้งๆเนี่ยเราไม่อยากให้ท่านบอกกับตัวเองด้วยการเขียนโพสต์ใน Facebook หรือใน YouTube ที่ท่านเม้นอยู่ข้างล่างว่าขอบพระทัยพระบิดาขอบคุณท่านอาจารย์กับน้องบุญธรรมนะที่เมตตาเอาบันทึกสื่อพระโอวาทมาให้ทบทวนมาให้ฟังซ้ำท่านไม่เคยใช้คำพูดแบบนี้นะกับการอ่าน Bible ที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อผ่านพระเยซูไว้แล้วก็มีศิษยานุศิษย์เนี่ยบันทึกเอาไว้เป็นพระคัมภีร์ท่านไม่บอกว่าไม่ขอบคุณไม่ขอบพระทัยที่เมตตาบันทึกไว้เป็นพระคัมภีร์เอาไว้ให้ทบทวนท่านไม่ได้กล่าวงั้นนะหรือในทางศาสนาพุทธก็เหมือนกันเฉพาะคนที่เปิดอ่านพระไตรปิฎกนะก็ยังไม่มีใครกล่าวว่าขอบคุณผู้ที่วิสัชนาพระไตรปิฎกแล้วสร้างพระไตรปิฎกขึ้นไว้หน้าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดเอาไว้ตั้งแต่สมัย 2,000 กว่าปีนู่นเอาไว้ให้ได้ทบทวนซ้ำไม่มีใครกล่าวแบบนั้นนะครับเพราะว่าท่านใช้คำว่ากล่าวทบทวนไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าภาษาธรรมะไม่ใช่ภาษาพูดทางโลกวันนี้ท่านอ่านอย่างเช่นมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะมีการแฉความจริงให้ท่านฟังว่าที่ท่านฟังมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นภพชาติถ้าท่านนับถือศาสนาพุทธท่านเปิดอ่านพระไตรปิฎกท่านฟังคนนำทางกล่าวสอนโดยอ้างว่าเป็นคำสอนของพระพุทธองค์หรือของพระศาสดาท่านเคยฟังมาแล้วท่านก็เข้าใจไปในระดับหนึ่งเดี๋ยวถ้าราตรีนี้ท่านมาฟังโอวาทจากพระเจ้าจากพระบิดาท่านจะรู้เลยว่าอ้าฮะโอ้โหมันไม่ใช่แค่ที่เราเข้าใจนะเว้ยเฮ้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจะมาบอกว่าเป็นการเอาเรื่องเก่ามาฉายซ้ำจนท่านไอ้พวกที่ศึกษาธรรมะไม่เป็นเพ่นออกไปจากห้องเรียนวิสุทธิปัญญาเพ่นออกไปจากมรรควิถีจิตจักรวาลกันมาเกลี้ยงเลยแต่ก่อนเป็นหมื่นๆนะตอนนี้เหลือหลักร้อยหลักพันเราไม่ได้เสียใจนะเพราะไอ้หลักร้อยหลักพันที่เหลือเนี่ยมันเป็นหัวกะทิฮะนะแต่ไอ้หลักหมื่นหมื่นที่ผ่านมาเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมานั่นน่ะไอ้พวกนั้นไม่ใช่หัวกะทิครับเป็นน้ำกะทิที่อยู่ด้านบนเพราะมันคนๆมันตกอยู่ข้างล่างข้างบนมันยังเป็นใสๆแต่มีกลิ่นกะทิอยู่เท่านั้นแหละครับไอ้ที่มันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นที่อยู่เนี่ยปัจจุบันเป็นหัวกะทิที่เข้มข้นเราแฮปปี้มากกว่าครับเพราะคุยกันรู้เรื่อง
นะไม่ประมาทอ่ะนะก็เลยเล่าให้ท่านฟังนะเอานะสาระมันเยอะมากท่านจะได้เข้าใจนะครับว่าการฟังพระโอวาทของพระบิดาผ่านเรามาเนี่ยไม่ใช่เป็นการทบทวนครับไม่ว่าท่านจะฟังตอนไหนอย่าไปใส่รหัสให้กับตัวเองกูกำลังทบทวนท่านแน่ใจเลยครับว่าที่ท่านฟังแล้วรู้สึกว่าท่านเข้าใจแล้วท่านเข้าใจจริงๆบางคนยังเคยเขียนบรรยายประสบการณ์ของตนเองไว้ใน Facebook วิสุทธิปัญญาให้เราได้ชื่นใจท่านบอกว่ายิ่งฟังซ้ำเนี่ยยิ่งเข้าใจมากขึ้นมันถ้าท่านฟังซ้ำแล้วยิ่งเข้าใจมากขึ้นแสดงว่าท่านกำลังฟังเพื่อทบทวนหรือเปล่าไม่ใช่ท่านฟังเพื่อเรียนรู้ต้องเรียนรู้ด้วยการใช้สมองใช้ปัญญาคิดตลอดทุกประโยคทุกคำกล่าวที่เป็นพระวจนะที่เรากล่าวออกไปในพระนามของพระเจ้าท่านคิดแต่ละครั้งเนี่ยความลึกซึ้งแยบยลของความคิดของท่านที่จะได้คำตอบออกมามันจะไม่เท่ากันมันจะลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆและแรกๆเนี่ยท่านอย่าประมาทคำกล่าวพระโอวาทจากรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยเป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมความจริงที่จริงแท้ที่อยู่เหนือโลกและเหนือจักรวาลก็ถ้าจักรวาลเนี่ยเปรียบเสมือนสระน้ำที่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่แล้วพวกท่านที่กำลังฟังพระโอวาทพระบิดาผ่านเราอยู่เนี่ยเปรียบเสมือนกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในสระน้ำขนาดใหญ่นั้นหรือในบึงใหญ่นั้นความจริงที่เป็นความรู้ที่เรากล่าวให้ท่านทั้งหลายที่เป็นกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในสระใหญ่มันจะเป็นความรู้ที่เป็นความจริงที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆซึ่งอยู่บนบกไม่ได้เป็นความจริงที่อยู่ในสระน้ำที่กุ้งหอยปูปลาคุ้นชินและรู้จักพอพูดถึงเรื่องต่างๆที่อยู่ในสระน้ำเนี่ยกุ้งหอยปูปลาพอที่จะเข้าใจได้ไม่ยากแต่สัจธรรมที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะเป็นผู้กล่าวให้ท่านฟังเนี่ยมันจะเป็นสัจธรรมที่กุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในสระใหญ่นั้นไม่เคยรู้มาก่อนและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองยังไม่รู้บนบกซึ่งมันเป็นผืนแผ่นดินอันไพศาลมันมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นอนันต์ก็แปลว่าคำนวณไม่ได้เลยมีพื้นที่มากกว่าพื้นที่ในสระใหญ่ที่กุ้งหอยปูปลาทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่ชั่วโคตรหลายชั่วโคตรที่เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในสระนั้นมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไม่ต่างกับกุ้งหอยปูปลาและโลกเสรีนี้ก็เปรียบเสมือนสระขนาดใหญ่มันธรรมะที่นักบวชนักพรตที่เป็นคนนำทางทั้งหลายทั้งตาดีและตาบอดซึ่งท่านก็ไม่รู้ว่าคนไหนตาดีตาบอดคนตาบอดคนนำทางตาบอดคือไอ้ที่สอนผิดนะที่สอนท่านไม่ถูกต้องเล่าผิดนะเป็นผู้ที่สอนให้ท่านรู้ว่าในสระน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นมีอะไรบ้างกุ้งหอยปูปลาอย่างพวกท่านนะฟังไปคิดตามไปด้วยเห็นภาพชัดเจนก็เก็ตซึ่งความจริงพวกนั้นก็จะเป็นพวกโลกิยธรรมก็คือความจริงที่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นคนที่มาสอนพวกท่านก็คือคนที่เขามีความรู้มากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเพราะเรียนรู้มาก่อนและเรียนรู้เยอะกว่าเขาเลยมาเป็นครูสอนพวกท่านพวกท่านที่เป็นเหมือนกุ้งหอยปูปลาในสระใหญ่เพราะคนที่เป็นครูสอนท่านก็ไปเอาความรู้ที่ตัวเองร่องเขาเรียกอะไรเรียนรู้ค้นคว้าและศึกษาจากสระใหญ่จากธรรมชาติที่เป็นความจริงในสระใหญ่นั้นเอามาเล่าให้พวกท่านฟังนะอย่างเช่นพระศาสดาที่มาจากโลกที่พระองค์บอกว่าความจริงที่เป็นสัจธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราก็วงเล็บให้ที่เป็นโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมนั้นล้วนหาได้จากสระนี่แหละเป็นสัจธรรมที่หาได้จากในสระอันกว้างใหญ่นี่แหละที่พวกท่านที่เป็นกุ้งหอยปูปลาทั้งหลายล่องลอยอยู่นี่แหละแต่พวกท่านน่ะไม่ได้คิดจะว่ายไปจนสุดสระ
สระอาจจะมีพื้นที่เป็นพันเป็นหมื่นตารางกิโลเมตรพวกท่านเที่ยวไม่ทั่วหรอกแต่ผู้นำทางเนี่ยอย่างเช่นพระศาสดาที่มาจากโลกท่านท่องทั่วทั้งสระทั่วทั้งสระใหญ่ท่านศึกษาเรียนรู้มาก่อนท่านเลยเปรียบว่าความจริงที่ท่านค้นพบและเอามาสอนมนุษย์ก็คือสอนกุ้งหอยปูปลาอย่างพวกท่านเนี่ยทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นนะเปรียบเสมือนใบไม้แค่ 84,000 ใบไม้ก็คือความจริงเนี่ยที่อยู่ในสระเนี่ยพระองค์หยิบมาได้ 84,000 ใบหรือ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็น 84,000 หมวดเอาว่ากันเถอะเอามาสอนพวกท่านและพระองค์ยังบอกอีกว่าในสระอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมันยังมีองค์ความรู้ที่เป็นสัจธรรมอ่ะที่พระองค์ไม่ได้หยิบมาก็แปลว่าเป็นใบไม้นอกกำมือยังมีอีกเพียบนั่นคือสิ่งที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกเราไม่นับพวกที่เป็นสาวกเมื่อพระศาสดาท่านจากโลกนี้ไปแล้วดับขันธปรินิพพานไปแล้วกลับไปกราบพระบาทพระบิดาไปกราบพระเจ้าแล้วที่คนนำทางเอามาสอนเนี่ยมันยังมีอีกมากมายมีอีกมากมายนะพระองค์มีเวลาเพียงพอและมองเห็นว่าสิ่งที่พระองค์หยิบออกมา 84,000 ใบมาให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้และรู้จักนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญแต่จริงๆเรื่องจริงที่สำคัญยังมีอีกเยอะแต่การเวลาโลกมันเป็นเวลาทางกายภาพจำเป็นต้องละจากไปจากโลกก็สอนเอาไว้ได้เท่านั้นนี่เรากำลังจะกล่าวถึงผู้ที่เขาสอนธรรมะท่านไม่ว่าจะเป็นพระศาสดาที่เป็นเจ้าของธรรมะนั้นล้วนเอาความจริงที่อยู่ในสระน้ำที่กุ้งหอยปูปลาซึ่งเป็นมนุษย์อย่างพวกท่านอ่ะที่เป็นคนหลายชาติหลายเผ่าหลายภาษาน่ะหลายภูมิภาคอ่ะเนี่ยได้เรียนรู้แต่สัจธรรมความจริงที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกำลังกล่าวให้ฟังมันเป็นสัจธรรมที่อยู่นอกสระน้ำนอกสระที่พวกท่านใช้ชีวิตกันอยู่นอกสระที่พวกท่านคุ้นชินกันอยู่เพราะว่ามันเป็นความรู้และความจริงที่ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะจิตวิญญาณของท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ากุ้งหอยปูปลาที่ถูกส่งลงมาเกิดอยู่ในสระใหญ่นั้นผู้ที่ถูกส่งลงมาเกิดก็คือจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณของกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในสระใหญ่ก็คือในโลกเนี้ยจิตวิญญาณไม่ได้เกิดจากโลกไม่ได้เกิดขึ้นในโลกเหมือนอย่างไอ้พวกมอดมันหลอกว่าพวกเขาเนี่ยแหละส่งจิตวิญญาณของมนุษย์ลงมาเพื่อให้เกิดเป็นมนุษย์บนโลกเพื่อการทดลองอะไรบางอย่างเราย้ำอย่าไปหลงเชื่อเพราะพวกเขาคิดว่ามนุษย์อย่างพวกท่านในยุคนี้คงยังโง่อยู่เหมือนตั้งแต่หมื่นปีเป็นหมื่นหมื่นปีที่ผ่านมาหลอกอะไรก็เชื่อหมดเขาเรียกว่าแต่ก่อนคนเรายังโง่อยู่แต่ยุคนี้ยุคจิตจักรวาลมนุษย์เราจะไม่โง่อีกต่อไปแล้วจะไม่เป็นผู้ที่เป็นเหยื่อมอดมารทั้งหลายให้ถูกหลอกอีกต่อไปเพราะได้รู้ความจริงอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลคือเราผู้นำเอาความรู้ที่เป็นความจริงเบื้องหลังการมาเกิดเป็นกุ้งหอยปูปลาอยู่ในโลกนี้หรืออยู่ในสระใหญ่เนี่ยเพราะว่าพวกท่านรู้แล้วพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองหรือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้า24พระองค์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้กล่าวความจริงให้พวกท่านได้รู้แล้วว่าในความเป็นมนุษย์ของท่านเนี่ยมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้มีจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าให้เราเปรียบเทียบตะกี้ก็คือจิตวิญญาณของกุ้งหอยปูปลาทุกตัวล้วนถูกส่งให้เข้ามาเกิดเป็นกุ้งหอยปูปลาอยู่ในสระใหญ่นั้นทีนี้พวกท่านรู้แค่นั้นแม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็ทรงกล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าพวกท่านเนี่ยเป็นผู้มีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ผู้ยากไร้ทั้งหลายในโลกนี้ก็คือในสระใหญ่เนี่ย
ก็ล้วนมีจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้อยู่ด้วยกันทั้งสิ้นทุกอย่างจบที่ตรงนั้นแล้วก็มีคำสอนที่แตกแยกแตกแขนงออกมาแต่ไม่ค่อยชัดเจนว่าก็ยังมีจิตวิญญาณบางรูปธรรมที่ตายแล้วต้องไปตกนรกที่ตายแล้วจะต้องร่อนเร่พเนจรที่เรียกว่าจิตวิญญาณพเนจรบางรูปธรรมของจิตวิญญาณเมื่อกายสังขารดับไปตายแล้วก็ลอยไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่บนสวรรค์มายาทุกคนได้รู้แค่นั้นทั้งหมดที่เป็นความรู้เนี่ยก็ล้วนเป็นความรู้ที่อยู่ในระบบโลกเป็นความรู้ที่อยู่ในสระใหญ่นะทั้งนั้นที่ศาสดาทั้งหลายเอามากล่าวให้ท่านฟังท่านต้องฟังให้ดีนะว่าสัจธรรมความจริงไม่ได้มีอยู่แค่ในระดับโลกไม่ได้มีอยู่ในแค่สระน้ำที่กุ้งหอยปูปลาของท่านพอจะรับรู้รับฟังจากครูบาอาจารย์หรือผู้มีประสบการณ์มากกว่าผู้มีประสบการณ์ก่อนมาเล่าสู่กันฟังได้และท่านก็สามารถพิสูจน์ได้ก็ด้วยการลองไหว้ไปดูสิเขาบอกว่าไปข้างหน้านะถ้าอยู่ตรงเนี้ยท่านไหว้อยู่ตรงเนี้ยนะห่างออกไปประมาณสัก1ชั่วยามถ้าไม่ยอมถ้าไม่คิดว่าจะว่ายน้ำไม่ไหวนะถึงแม้เป็นปลาลองไหว้กระเสือกกระสนไปดูห่างจากเนี้ยประมาณ1ชั่วยามจะมีกอบัวกอใหญ่แล้วจะมีแผ่นดินขนาดใหญ่เนี้ยนะอยู่ในสระใหญ่นี้ถ้าพระศาสดาสอนพวกท่านด้วยวิชาโลกียธรรมหรือวิชาโลกพวกท่านก็สามารถพิสูจน์ได้ถ้าไม่เกียจคร้านจะพิสูจน์ไปดูซิว่าห่างออกไปประมาณ1ชั่วยามที่ว่ายไปเนี่ยมันจะไปเจอแผ่นดินมันจะไปเจอกอบัวขนาดใหญ่อะไรต่างๆมันพิสูจน์ได้เพราะทุกคนมีอายตนะภายนอกทั้ง5ที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงสร้างเอาไว้ให้ได้เรียนรู้ทุกสิ่งนะทั้งที่มีรูปธรรมไม่มีรูปธรรมนะที่เป็นทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอายตนะภายนอกทั้ง5สามารถสัมผัสรู้เพื่อเรียนรู้ได้แต่สิ่งที่เรานำมากล่าวกับพี่ๆน้องๆบนโลกมนุษย์ที่องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาเป็นความจริงเบื้องหลังจิตวิญญาณของพวกท่านจิตวิญญาณของพวกท่านเนี่ยมาจากไหนไม่มีใครสนใจปลาปูกุ้งหอยไม่เคยสนใจว่าจิตวิญญาณของกูที่มาเกิดเป็นกุ้งหอยปูปลามันมาจากไหนกูรู้ของกูอยู่อย่างเดียวว่าถ้ากูตายทิ้งกายสังขารจากปลาการเป็นปลาปูกุ้งหอยกายหยาบของกูก็เน่าสลายหายไปจิตวิญญาณกูก็จะหลุดออกจากร่างของกุ้งหอยปูปลาแต่ลอยไปแล้วไปไหนไม่รู้และขณะเดียวกันจิตวิญญาณของกุ้งหอยปูปลาอย่างพวกกูมาจากไหนกูก็ไม่รู้กูไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยใส่ใจถ้าเป็นกุ้งหอยปูปลาเป็นสัตว์ประจำโลกไม่มีหน้าที่ต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอนที่จิตวิญญาณของพวกเขาเนี่ยจากมาเขาไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะฉะนั้นกุ้งหอยปูปลาที่เราพูดที่ไม่ใช่สมมุติว่าเป็นมนุษย์แต่เป็นกุ้งหอยปูปลาจริงๆ พวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องมีพระศาสดาพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องมีผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะมากล่าวขานเล่าเรื่องราวความเป็นจริงเบื้องหลังของจิตวิญญาณของพวกเขาที่มาเกิดเป็นกุ้งหอยปูปลาในสระน้ำขนาดใหญ่ถ้าเป็นโลกก็คือสัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์บกสัตว์อากาศสัตว์น้ำสัตว์ในดินสัตว์ในรูไม่จำเป็นต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องมีศาสดานี่แหละมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐทำไมต้องมีพระศาสดามาเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณเพราะศาสดาเนี่ยเป็นผู้รอบรู้แต่ศาสดาก็มี2ประเภทประเภทหนึ่งก็ศาสดาที่เกิดจากโลกเป็นผู้ที่ขยันว่ายน้ำขยันเรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นความจริงในระบบโลกหรือในสระน้ำใหญ่ที่เราสมมุติแต่พระศาสดาเนี่ยไม่เคยขึ้นจากน้ำพระศาสดาก็ไม่เคยขึ้นจากน้ำก็แปลว่าไม่เคยออกไปจากระบบที่เป็นเอกภพที่เป็นระบบใหญ่พระศาสดายังไม่เคยออกไปตอนที่ยังสอนอยู่นะแต่เมื่อพระองค์ทิ้งกายสังขารกันไปทั้งหมด24พระองค์นะพระองค์ก็หายออกไปจากอนันตจักรวาลที่เป็นห้องทดลองของพระบิดาที่จักสระน้ำขนาดใหญ่
ออกไปข้างนอกถ้าเปรียบเทียบสระเนี้ยในสมัยโบราณเนี่ยโลกและจักรวาลที่เป็นอนันต์เนี่ยซึ่งจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เนี่ยเขาเปรียบเสมือนอยู่ในกะลามนุษย์เปรียบเสมือนกบที่อยู่ในกะลาครอบแสงสว่างที่เห็นก็คือแสงสว่างที่อยู่ภายในกะลาที่ครอบเท่านั้นกุ้งหอยปูปลาสัตว์ประสาททั้งหลายรวมกันทั้งมนุษย์ด้วยก็คิดว่าจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยทั้งหมดมีเท่านี้นึกออกไหมฮะมันผู้ที่รอบรู้ทุกสิ่งในจักรวาลอันไพศาลนี้เป็นใครพี่น้องครับก็คือสัพพัญญูผู้ที่รอบรู้ทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยเรียกว่าสัพพัญญูเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งรอบรู้ทั้ง3โลกสวรรค์มายานรกกับภูมิโลกกับภูมิรู้ทั้ง3ภพเนี่ยเป็นสัพพัญญูแล้วแต่ท่านสังเกตไหมครับเราบอกแล้วไงนอกอนันตจักรวาลอนันตจักรวาลนี่เป็นห้องทดลองของพระบิดาไอสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยนะที่เปรียบเสมือนท่านทั้งหลายเป็นเหมือนลูกกบนะนะมนุษย์ถูกเปรียบเทียบเยอะเป็นเหมือนลูกกบที่ถูกกะลาครอบเอาไว้เนี่ยต่อให้รู้ความจริงแค่ไหนก็จะเป็นสัจธรรมระดับโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมรู้ครบจบแจ้งทั้ง3ภพเรียกว่าไตรภพหรือไตรภูมิเป็นสัพพัญญูเป็นองค์สัพพัญญูของโลกซึ่งพระศาสดาทั้งหลายก็คือองค์สัพพัญญูนั่นแหละแต่สิ่งที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะอัญเชิญพระโอวาทพระวจนะเนี่ยมากล่าวให้ท่านฟังเนี่ยมันจะเป็นความจริงที่อยู่นอกสระน้ำขนาดใหญ่ถ้าจะเปรียบอีกนะนี่เปรียบเยอะเลยเปรียบเราเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมนุษย์ก็เป็นสัตว์นะแต่เราประเสริฐนะเราเปรียบเสมือนเต่าจะเปรียบว่าเราเป็นตัวเงินตัวทองก็คงไม่ได้นะนั่นคือการประณามใช่ไหมเป็นจระเข้ก็ไม่ได้เพราะวันๆมันไม่ทำอะไรมันกินอิ่มแล้วมันนอนอย่างเดียวยกเว้นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเงินตัวทองนะพอมันหิวเนี่ยมันจะออกหากินนะแต่ถ้าเป็นจระเข้หิวยังไงก็ตามก็จะลอยคอไปเรื่อยๆแต่ไอ้ตัวเงินตัวทองเวลามันหิวมากเนี่ยมันจะกระเสือกกระสนพอมาใกล้ๆบ้านชาวบ้านเห็นมีหมูเห็ดเป็ดไก่เขาเลี้ยงไว้มันล่ากินเลยครับนะไล่จับกินเลยเพราะมันหิวเราไม่เอานะเราขอเราแค่เป็นแค่เต่าเพราะอะไรฮะเพราะพระบิดาเนี่ยทรงวางหรือออกแบบกฎแห่งกรรมเอาไว้เพื่อจะให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นบุตรรักหรือวิญญาณนะวิญญาณที่บริสุทธิ์ของลูกๆที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่จิตหยาบทำเหลวไหลนะเช่นพออาสามาเกิดเป็นนักบวชทุศีลพูดโกหกพูดไม่จริงสอนธรรมะผิดไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามพูดโกหกสอนธรรมะผิดบิดเบือนคำสอนของพระศาสดาบิดเบือนสัจธรรมความจริงและที่สำคัญที่สุดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็บิดเบือนว่าไม่ได้เชือดคอไก่เองแต่ชาวบ้านเชือดคอไก่ทำอาหารมาถวายฉันกินได้เพราะฉันไม่ได้ฆ่าคำว่าฉันมันเป็นแสดงถึงอาการมูมามคำว่ากินคำว่ารับประทานคำว่าดื่มคำว่าบริโภคถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าฉันนั่นแปลว่าอะไรก็ได้กูฉันแม่งหมดอะไรก็ของกูอะไรก็กูกินได้หมดคำว่าฉันนี่แปลว่ากูเขียนเหมือนกันเลยไอคือฉันไม้ก็คือของฉันมีก็คือตัวฉันที่ถูกมันปรุงมาให้กิน they cookfor me พวกเขาปรุงอาหารเพื่อฉันไม่บาปไอ้คนปรุงมันบาปเนี่ยนะผู้ที่เป็นนักบวชนักพรตแล้วกระทำทุศีลพระบิดาต้องให้ไปลงนรกแล้วนะเพื่อจะดัด
สันดานของจิตวิญญาณที่ถูกจิตหยาบทำให้เสียสมดุลทำให้เกิดการหลงมิติโกหกกินเลือดเนื้อของสัตว์ก็เรียกว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยปากของตัวเองไม่ได้ด้วยมีดด้วยมือกินเข้าไปเวลาตายไปแล้วลงนรกแล้วขึ้นมาจากนรกก่อนจะได้เกิดเป็นมนุษย์ต้องมาเกิดเป็นนักบวชต้องมาเกิดเป็นนักบวชมาเกิดเป็นนักบวชเพราะอะไรมาเกิดเป็นนักบวชแต่ก่อนจะมาเป็นนักบวชอีกในชาติต่อมาเนี่ยต้องมาเกิดเป็นเต่าเพื่อดัดสันดานเนื่องจากเต่าหรือสัตว์ทั้งหลายไม่มีจิตหยาบผู้ที่มาเกิดเป็นเต่าหรือเป็นสัตว์ประจำโลกทั้งหลายช้างม้าวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่มีแต่จิตวิญญาณเพียวๆไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นถามว่าทำไมให้ไปเกิดเป็นเต่าเพื่อดัดสันดานของจิตวิญญาณให้สมดุลเพราะสัญชาตญาณของเต่าที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ก็คือมันจะกินแต่ผักบุ้งกินแต่ผักกินผักบุ้งนะกินยอดผักใบผักดัดสันดานถึงแม้หิวโหยอยากกินไก่เหมือนตอนเป็นนักบวชเตะใจมากก็อดอยากครับกินไม่ได้เพราะเต่าเนี่ยมีจิตวิญญาณที่มีสัญชาตญาณที่พระบิดากำกับให้ว่าต้องกินมังสวิรัติพวกที่เป็นนักบวชทำผิดตามที่เรากล่าวไว้ด้วยคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องต้องมาเป็นเต่าเพื่อจะดัดสันดานทางจิตวิญญาณเพราะเป็นเต่าไม่มีจิตหยาบจิตวิญญาณโดนดัดสันดานโดยตรงเห็นไหมครับแล้วก็ให้เดินช้าวิ่งช้าเพราะบนหลังเต่ามีกระดองที่หนักมีกระดองที่หนักแล้วเอาหัวตัวเองให้เป็นหัวเล็กๆชูคอออกมานอกกระดองถ้าที่บนข้างบนกระดองควรจะเป็นหัวถูกต้องไหมตอนเป็นนักบวชตอนเป็นมนุษย์มีสมองแต่ไม่ใช้ในการคิดคิดเพื่อหาประโยชน์คิดเพื่อหาสุขใส่ตนที่บอกว่ากูไม่ได้ฆ่าสัตว์เนี่ยกูไม่ได้ฆ่ากูกินได้นี่เห็นแล้วที่บอกบวชนานแล้วนิพพานกิเลสตัณหาไม่ได้จึงหลุดพ้นกลับบ้านตามพระศาสดาของตัวเองกลับไปไม่ได้ออกไปนอกเอกภพไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้เข้าข้างตัวเองและเห็นคนอื่นทำผิดเห็นช้างขี้ก็ขี้ตามช้างทั้งที่ตัวเองไม่ใช่ช้างอย่างน้อยๆ7ภพชาติแล้วก็ให้เต่าเนี่ยอายุยืนมากเป็นร้อยๆปีแล้ว7ภพชาติถ้าสมมุติว่า1ภพชาติที่เกิดเป็นเต่าเนี่ย200ปีถามว่า7ภพชาติต้องมาเกิดเป็นเต่ากี่ปีครับ7 2 14 1,400 ปีเข้าไปแล้วเป็น 1,000 ปีให้เต่าก็อายุยืนด้วยให้เต่ามีกระดองที่หนักเพราะอะไรมันเหมือนสมองครับอยู่ในศีรษะของท่านแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ผู้ประเสริฐก็แปลว่าเหนือกว่าสัตว์ทั้งปวงสามารถมีสมองสองซีกที่พระบิดาออกแบบเอาไว้ให้ใช้แต่ไม่รู้จักใช้หรือใช้ในการคิดทำผิดทำบาปทำชั่วแทนที่จะใช้คิดในเชิงสร้างสรรค์นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นเต่ากระดองอยู่บนหลังใช่ไหมก็เหมือนกับอยู่บนหัวหนักมากเวลาไปไหนเนี่ยถ้าคนฉลาดมองวิเคราะห์เนี่ยไอ้เต่านี่มันโง่มากเขาเรียกว่าโง่เหมือนเต่ากระดองไม่มี

ที่จะคิดก็เลยขี้กลัวใช่ไหมไอ้ประเภทขี้กลัวมากก็ขี้ขึ้นสมองก็แปลว่าในสมองมีแต่ขี้ใช้สมองคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์แยกแยะตัดสินใจแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้นั่นคือสัตว์ที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เพื่อเป็นครูสอนลูกๆที่เป็นมนุษย์อย่างพวกท่านมันพวกท่านไม่ใช่เต่าไม่ใช่กุ้งพวกท่านเป็นมนุษย์ฟังเรากล่าวพระโอวาทของพระบิดาที่เป็นอนุตตรธรรมท่านน่าจะต้องมีสมาธิมีสติและตั้งใจฟังไม่อย่าฟังปุ๊บปฏิเสธทันทีนะกูไม่เคยได้ยินพระศาสนาสอนเอ้าจะได้ยินได้ยังไงอะครับเพราะความจริงที่เราเอามาสอนเป็นความจริงที่อยู่บนบกเราเป็นเหมือนเต่าที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไปท่องจักรวาลที่มันเป็นผืนแผ่นดินแล้วก็สามารถกลับลงมาในน้ำว่ายลงมาในน้ำแล้วเอาความจริงบนบกซึ่งในที่นี้เราเปรียบเทียบเหมือนอนุตตรธรรมเอาความจริงที่อยู่นอกระบบเอกภพนอกอนันตจักรวาลนอกพื้นที่ที่องค์สัพพัญญูเนี่ยไปไม่ถึงเข้าถึงความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลไม่ได้เหมือนกับนอกกะลาเนี่ยไอ้พวกที่อยู่ในกะลามันจะรู้ไหมว่านอกกะลาเนี่ยมันยังมีฟ้าที่เหนือฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลอีกมากมายมันไอ้พวกที่ชอบหลงตัวเองที่มีมิจฉาทิฏฐิคิดว่ากูเป็นสัพพัญญูกูรอบรู้หมดทุกอย่างในกะลานี่แล้วกูแจ๋วที่สุดกูเจ๋งที่สุดในจักรวาลทั้งที่มีผู้ที่เจ๋งกว่าในกะลาเขาก็รู้ว่าในกะลาเนี่ยมีไอ้พวกกบอยู่เท่าไหร่มันทำอะไรกันอยู่ในนี้และนอกกะลาไอ้พวกในกะลาไม่รู้ถ้ามันฉลาดมันควรจะใช้หูมันฟังถูกไหมไม่ใช่ก้าวล่วงพอได้รู้ความจริงอะไรที่เราเอามากล่าวและเสือกก้าวล่วงทั้งที่ตัวเองไม่มีความรู้เลยยังโง่อยู่ในกะลาเลยด้วยซ้ำแทนที่ตัวเองออกไปนอกกะลาไม่ได้ตั้งใจฟังศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจใช้สมองซีขวาเนี่ยคิดให้เห็นเป็นภาพรู้ว่าข้างนอกกะลาคือนอกอนันตจักรวาลเนี่ยพระบิดาทรงประทับอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรเป็นอย่างไรถ้าฟังแล้วคิดตามก็เหมือนกับตัวเองเนี่ยออกมาแล้วเห็นนั่นแหละนึกออกไหมเหมือนอย่างทุกวันเนี่ยนาซาก็คือผู้ที่ไปว่ายวนอยู่ในจักรวาลได้จักรวาลโลกนะไม่ยังไม่ได้ออกไปนอกอนันตจักรวาลแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าบนดวงจันทร์นั้นมีอะไรบ้างเช่นเขาพบว่าบนดวงจันทร์เนี่ยมีซากอาคารและมีอนุสาวรีย์มีสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบเลยอยู่บนดวงจันทร์น่ะแต่ตรงเนี้ยเขาไม่บอกเราแต่เขาไปเห็นน่ะนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงพยายามที่จะไม่พยายามที่จะไปดวงจันทร์อีกเพราะรู้แล้วว่าดวงจันทร์มีเจ้าของแล้วไม่บอกเราไปนู่นเลยไปไกลเลยดาวอังคารใช่ไหมดาวอังคารนะแล้วก็ดาวพุธดาวศุกร์ไปจริงหรือเปล่าไม่รู้นะนะแต่ไม่มีโครงการไปดวงจันทร์อีกเพราะเจอมาแล้วว่าบนดวงจันทร์นะมีอะไรถ้าไปตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดสงครามจักรวาลไหมถ้ามีผู้ไปจองที่ดินอยู่บนดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วจึงเลยพยายามจะไปให้ไกลนะก็ถูกมอดก็คือพวกที่อยู่ในโลกที่เป็นลูกหลานของลูซิเฟอร์ในสมัยองค์เยซูเรียกว่าลูซิเฟอร์นั่นก็คือไอ้พวกที่เป็นรูปธรรมที่มีชีวิตแต่หน้าตาไม่สวยไม่งามเหมือนมนุษย์หน้าตาโหดร้ายไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเพศผู้เพศเมียอะไรพวกนั้นพี่ๆน้องๆเข้าใจนะนี่คือสิ่งที่เรากำลังยกตัวอย่างให้ท่านฟังเพื่อให้รู้ว่าที่ท่านกำลังเสียเวลาในการฟังทุกราตรีเสาร์สามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจนถึงตีสองตีสามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมควรที่จะตั้งใจฟังเพราะเราคือเต่าเอาเรื่องราวที่อยู่บนบกที่พวกท่านต้องรู้มาเล่าให้ท่านฟังโดยเฉพาะมาบอกว่าจิตวิญญาณของพวกท่านเนี่ยที่มาเกิดเป็นกุ้งหอยปูปลาและไม่ได้มาเกิดเป็นเต่าอย่างเราเต่ารู้ทั้งเรื่องบนบกและรู้ทั้งเรื่องในสระน้ำเพราะเป็นผู้ที่สะเทินน้ำสะเทินบกอ่ะมีความสามารถพิเศษเราที่เป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ก็ไม่ต่างกับเต่าท่านต้องใจตั้งใจฟังกุ้งหอยปูปลาทั้งกระชาติเนี่ยอยู่แต่ในสระไม่เคยขึ้นบกเลยแล้วจะรู้ไหมว่าความจริงทั้งหลายที่อยู่บนบกซึ่งเราเรียกว่าอนุตตรธรรมมันคืออะไรอย่างไรท่านจะรู้ไหมถ้าไม่ฟังแล้วถ้าฟังแล้ว

ไปเถียงไปไม่เชื่อทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าความจริงที่อยู่บนบกอ่ะบนผืนแผ่นดินน่ะไม่ใช่อยู่ในสระเนี่ยมันมีอะไรเป็นอย่างไรดันทะลึ่งไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ก็ต้องกลายเป็นนะกุ้งหอยปูปลาที่เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสระน้ำนี้เท่านั้นตอนที่มืดสิ้นยุคแล้วจิตวิญญาณของพวกท่านเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ต้องกลับบ้านตะกี้บอกนะจิตวิญญาณต้องไปเกิดเป็นเต่าใช่ไหมเคลียร์หรือยังเพื่อไปดัดสันดานว่าเต่าเนี่ยมันกินแต่ผักกินแต่ยอดหญ้าไม่ได้กินสิ่งมีชีวิตเลยชัดเจนมากมันโตได้อายุยืนเป็นร้อยร้อยปีแล้วมันไม่ต้องมีโรงพยาบาลสำหรับนักบวชเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าเยอะมากจะได้ไม่ต้องไปแย่งเตียงรักษาอาการป่วยไข้กับคารวาสเต่าไม่มีโรงพยาบาลเต่าทุกตัวอายุยืนหมดยกเว้นถูกมนุษย์จับเอาไปลงหม้อแกงพี่ๆน้องๆครับท่านสังเกตไหมครับแล้วสังเกตไหมถ้าแถวๆในเมืองเนี่ยทำไมคนเขาถึงชอบเอาเต่าไปปล่อยวัดเห็นไหมท่านลองนึกดูสิสุขติสุขติพบเวลาใครตายนะฮะท่านก็มักจะอวยพรให้ขอให้จิตวิญญาณของท่านผู้นี้จงไปสู่สุขติภพเมื่อ2วันก่อนเราก็เฉลยไว้ใน Facebook วิสุทธิปัญญาหลายคนบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเข้าใจเมื่อได้ฟังสัจธรรมของจิตจักรวาล นี้เองว่าสุขติภพมันคืออะไรก็แปลว่าไปที่ชอบที่ชอบแต่ที่ชอบๆเนี่ยไม่ใช่ที่ดีนะที่ไม่ใช่ที่ดีอย่างเดียวนะที่มีแต่ดงคนชั่วเขาไปเกิดกันแล้วใครตายไปแล้วไปเกิดในดงของคนชั่วดงของคนชั่วนั่นแหละคือสุคติภพของคนที่มีจิตวิญญาณไปผุดไปเกิดด้วยไม่ว่าจะเป็นดงในแดนมนุษย์หรือตรงไหนก็ตามหรือสัตว์นรกคำว่าชอบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ท่านชอบเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปเพราะถ้าหากว่าท่านปฏิบัติชั่วเป็นอาชีวะปฏิบัติชั่วจนเป็นอาชีพก็แปลว่าประพฤติผิดจนเป็นนิสัยจนเป็นสันดานเขาเรียกว่าเป็นอาชีวะมันมีคำว่าสัมมาอาชีวะก็แปลว่าประพฤติดีประพฤติชอบใช่ไหมอสัมมาอาชีวะก็แปลว่าประพฤติชั่วทำชั่วอยู่เป็นประจำเช่นขี้โกงช่อฉนขี้โกงชอบเอาเปรียบคนอื่นอยู่เป็นนิดเป็นอาจินก็คือเป็นประจำไม่ใช่สัมมาไม่ใช่การประกอบสัมมาอาชีวะถ้าตายไปแล้วจิตวิญญาณก็จะไปสู่สุขติสุขก็แปลว่าชอบแปลว่าดีคติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตตัวเองทำแต่สิ่งนั้นเหมือนกับชอบแบบนั้นมันเวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณก็จะไปเกิดในกลุ่มของผู้คนที่เขาเห็นแก่ตัวคนที่ขี้โกงคนที่ชอบเอาเปรียบคุณก็จะได้ไปเกิดในหมู่ของคนพวกนี้ถ้าคุณเป็นคนใจบุญชอบบริจาคชอบทำบุญสุนทานตายไปแล้วนะเสร็จภารกิจในนรกเรียบร้อยต้องมีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์สุขติภพสุขติภูมิก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์และอยู่ในกลุ่มของผู้คนที่มีนิสัยในการดำเนินชีวิตแบบที่คุณเคยปฏิบัติคือเป็นคนใจบุญถามว่าเมื่อคุณไปเกิดอยู่ในกลุ่มในสังคมของคนใจบุญของคนใจดีมีเมตตาคุณมีความสุขไหมมีนั่นแหละคือสุคติภพของคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบขี้รักขี้ขโมยชอบเอาเปรียบเบียดเบียนชอบโกหกตอแหลคุณชอบที่จะทำแบบไหนถึงแม้เป็นสิ่งที่ใจคุณเองมันไม่ชอบแต่คุณชอบที่จะประพฤติมันก็คือสุคติภพสุคติภูมิของจิตวิญญาณของคุณที่จะต้องไปที่นั้นเราเคยกล่าวในนามของพระเจ้าให้ท่านฟังว่าถ้าชาติหน้าสมมุตินะแต่นี่มันสิ้นยุคพลังงานเก่าชาติหน้าไม่มีแล้วนะแต่พูดให้ท่านฟังเผื่อไอ้จิตวิญญาณที่ไม่มีกายสังขารเป็นมนุษย์แล้วรอคิวมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรอยู่ฟังอยู่ที่พระบิดาเมตตาให้ฟังได้สตินะจะได้มีจิตสำนึกใหม่จะได้ไปเกิดในที่ตัวเองชอบไม่ใช่ไม่ชอบแต่ชอบทำแล้วต้องไปปุดเกิดตรงนั้นให้รู้ไว้ถ้าชาติหน้าไม่ต้องการที่จะเผชิญกับชะตาชีวิตหรือชะตากรรมแบบไหนเนี่ย
ชาตินี้ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่อย่าไปทำแบบนั้นคุณทำแบบไหนเอาไว้ในชาตินี้ตายไปแล้วชาติหน้าคุณก็จะได้เจอแบบนั้นมันการมีชีวิตอยู่ที่คุณปฏิบัติตนอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นมันก็คือการเขียนบทละครชีวิตให้กับตัวท่านเองให้กับจิตวิญญาณของตัวท่านเองเขียนเอาไว้ในชาติหน้าที่ท่านจะต้องแสดงท่านจะต้องได้เผชิญไม่อยากจะเผชิญสิ่งใดในชาติหน้าแบบไหนอะไรอย่าทำแบบนั้นในเวลาที่เหลือนี้แล้วบอกลูกบอกหลานไว้ด้วยกฎแห่งกรรมในลักษณะที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เนี่ยไม่มีใครควบคุมมันจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละจะเป็นผู้ควบคุมกฎแห่งกรรมของตัวท่านเองและทุกคนจะมีกฎแห่งกรรมเหมือนกันทั้งนั้นนี่คือความแยบยลในการออกแบบของพระบิดาเพื่อช่วยดัดสันดานดัดจริตทางจิตวิญญาณให้กลับมาสู่ความสมดุลที่เมื่อเป็นมนุษย์แล้วพร้อมที่จะทิ้งกายสังขารไปเมื่อสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณจะได้เดินทางกลับบ้านออกไปจากเอกภพออกไปจากห้องทดลองขนาดใหญ่นี้ได้เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ก็คือจิตวิญญาณที่นิพพานทุกอย่างดับการเกิดดับทุกอย่างได้หมดสิ้นแล้วเหลือแต่ความรักเหลือแต่ความฉลาดทางปัญญากิเลสตัณหาอารมณ์ขยะไม่มีแล้วเรียกว่านิพพานแล้วแต่ไม่ใช่นิพพานที่เป็นแดนนิพพานแล้วบอกว่านิพพานมันตาลยอดด้วนนะจิตวิญญาณหายหัวไปไหนไม่รู้แต่กูคิดว่ากูนิพพานแล้วกูจบแล้วพ้นทุกข์แล้วคืนนี้ท่านฟังให้ดีเรามีคำตอบให้ท่านทั้งหมดยิ่งสอนก็ยิ่งลึกไปเรื่อยเพื่อพิสูจน์ว่าคนที่หลงตัวเองและมีมิจฉาทิฏฐินั้นพอมันฟังซ้ำปั๊บยังไม่ทันฟังให้จบแล้วกูว่าแม่งต้องพูดเหมือนเดิมอีกแล้วกูเบื่อกูรำคาญกูนอนดีกว่าเราบอกไม่เป็นไรสิ่งที่เราบันทึกไว้ใน YouTube ใน Facebook ที่เป็นการเขียนพระคัมภีร์นิพนธ์คัมภีร์ด้วยการใช้เสียงใช้ปากเอาไว้ใน YouTube อีก100ปี1000ปี10000ปีสำหรับโลกยุคพลังงานใหม่พวกเขาก็จะใช้สิ่งที่พระบิดาสื่อผ่านเรามาเนี่ยเป็นพระคัมภีร์ยุคใหม่ไฮเทคไม่ต้องเปลืองพื้นที่เก็บทุกวันนี้ไม่ต้องไปจ้างโรงพิมพ์สำนักพิมพ์มันพิมพ์เล่มหนึ่งหลายตังค์เวลาท่านต้องการจะเป็นเจ้าของครอบครองท่านต้องจ่ายปัจจัยค่อนข้างเยอะนะต่อไปไม่ยากต่อไปไม่ยากมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดนะค่าลิขสิทธิ์อ่ะมันแพงแต่นี่ก็ที่ยังต้องจำหน่ายเพราะมันมีทุนและต้องหารายได้เพื่อจะมาสร้างหอพระคัมภีร์จิตจักรวาลในเยรูซาเล็มใหม่เขาเรียกนิวเยรูซาเล็มบนแผ่นดินของประเทศไทยที่จะเป็นบ้านหลังสุดท้ายของจิตวิญญาณที่ถูกพิพากษาว่าให้รอดผู้ที่ไม่รับการพิพากษาให้คัดไว้คือไม่ให้รอดจะไม่มีโอกาสและไม่ได้ใช้สิทธิ์บ้านหลังสุดท้ายที่เป็นจิตจักรวาลสถานธรรมนี้แน่นอนมันจะมีเหตุผลมันจะมีอุปสรรคอะไรมากมายที่ทำให้คนผู้นั้นไม่สามารถจะย่างกลายเข้ามาตรงนี้ได้มันจะมีเหตุเสมอเพราะตรงนี้คือดินแดนของพระเจ้าดินแดนของพระบิดาโดยไม่ต้องมีสัญลักษณ์ของการเป็นโบสถ์วิหารอะไรเหลือที่เดียวเหลือสิ่งเดียวที่เราจะสร้างคือหอพระคัมภีร์รวมสรรพความรู้นะตามมรรควิถีจิตจักรวาลนะโดยที่ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันแบ่งแยกพระศาสดาแบ่งแยกศาสนาทำให้ทั้งศาสดาเป็นเจ้าลัทธิและศาสนาถูกทำให้เป็นแค่ลัทธิจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนทุกวันนี้อีกต่อไปจิตจักรวาลสถานธรรมจะเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณของมนุษย์โลกที่จะคอนแทคกับพระเจ้าจะเป็นแห่งเดียวบนโลกใบนี้เท่านั้นเราก็จะกล่าวความจริงให้ท่านฟังตอนนี้ก็นะค่อยๆสะสมปัจจัยที่จะสร้างหอพระคัมภีร์แล้วก็กำลังรอแบบอยู่นะฮะว่าแบบเนี้ยนะจะต้องออกแบบให้มันได้กับ3ศาสนานะพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยถ้ามีสถาปัตยกรรมเนี่ยมีเล็กๆน้อยๆของ3สิ่งเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในสถาปัตยกรรมนี้ก็จะดีเพื่อที่จะบอกคนทั้งโลกว่าต่อไปมึงอย่าเสือกแบ่งแยกศาสนาอย่าทำสงครามอามาเกดอนคือสงครามศาสนาฆ่ากันตายอีกด้วยความโง่อยากหาคำตอบว่าทำไมเราบอกว่าทุกศาสนาล้วนเป็นสากลทุกพระศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวจิตจักรวาลมานี่ไม่ใช่ศาสนาใหม่ไม่ได้มา
ยกเลิกศาสนาไหนในโลกนี้มารวมทุกอย่างให้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นอาคารหอพระคัมภีร์เป็นสัญลักษณ์ของนิวเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มใหม่จะต้องมีศิลปะที่เป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามซึ่งเป็นแก่นของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยรวมอยู่ในอาคารเดียวกันซึ่งตอนนี้เราก็กำลังรอความเมตตาของผู้ใจบุญที่ไปช่วยกันหาทางออกแบบอะไรให้เพราะว่าเราเป็นได้แค่สถาปนิกเราเป็นสถาปนิกไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้เรียนมานะโอเคไหมเราก็เลยเรียนให้ท่านฟังก็เราก็ค่อยๆสะสมปัจจัยอยู่นะก็ตัวเลขอ่ะนะต้องสองหลักอยู่แล้วครับสองหลักก็คือหลักล้านนะแต่เป็นตัวเลขสองหลักต้องสะสมปัจจัยนะเราเห็นน่าสงสารพระหรือนักบวชสายวัดป่านะฮะเขาหนีเมืองไปอยู่ในป่าแต่พี่ๆน้องๆบางคนร่ำรวยครับใจบุญแต่ขาดสติเอาความเจริญเข้าไปหาพระที่เขาต้องการความสงบวิเวกที่เป็นพระสายปฏิบัติในป่าพระท่านก็ปฏิเสธไม่ได้ขัดทาญาติโยมไม่ขัดศรัทธาญาติโยมไม่ได้เขาต้องการความสงบนะไปสร้างวัดป่าดันเอาคอนกรีตเอาแอร์คอนดิชันเอาตู้เย็นเอาเจดีย์เอาวิหารขนาดใหญ่โอ้อลังการถ้าอยู่บนเขาสูงๆก็มีแกอุตส่าห์ไปไกลๆแล้วขึ้นเขาสูงก็พยายามเอารถกระเช้าขึ้นไปเอาไฟฟ้าเข้าไปเห็นไหมฮะเราก็ไม่รู้ว่าคิดเป็นหรือเปล่านะมีสติหรือเปล่าว่ามีตังค์แล้วไปทำแบบนั้นน่ะบาปหรือเปล่าไปเป็นอุปสรรคไปเป็นมารของพระคุณเจ้าทั้งหลายที่ท่านต้องการความสงบวิเวกตามอารมณ์ของการปฏิบัติธรรมซึ่งอาจจะถือปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตชาติทำให้เขาต้องผิดเพี้ยนเบี่ยงเบนเขาย้ายวัดหนีก็ไม่ได้เพราะขัดศรัทธาญาติโยมไม่ได้ปล่อยให้วัดบางวัดเนี่ยที่เป็นประโยชน์เนี่ยต้องร้างเพราะเจ้าอาวาสของวัดนั้นก็ขาดอภิญญาบารมีมันก็เลยพอกันนะครับเราก็เลยบอกท่านนะฮะว่าเราไม่ได้ห้ามว่าจะไปทำบุญที่อื่นแต่เราบอกว่าให้หันมาทางนี้บ้างแล้วมาฟังพระโอวาทพระบิดาที่กล่าวผ่านเรามาว่าท่านไปนอนนะสถานปฏิบัติธรรมที่อยู่ในป่าในเขา1เดือนไปปฏิบัติธรรมกับฟังเราคืนเดียวเนี่ยสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าถ้าท่านตั้งใจฟังอย่างเปิดเผยสัจธรรมหรือธรรมะที่ท่านได้จากรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยเมื่อขึ้นตาช่างแล้วอันไหนมันให้น้ำหนักหรือให้ประโยชน์มากกว่ากันเราไม่ได้หมายความว่าไปตรงนั้นแล้วไม่มีประโยชน์นะถ้าท่านมีขืนของท่านเองไม่ต้องรอให้นักบวชนักพรตที่เขาหนีเข้าไปอยู่ในป่าเพื่อเขาต้องการหาทางหลุดพ้นให้กับตัวของเขาเองเขายังหาทางหลุดพ้นยังไม่ได้ท่านก็ไปพึ่งและไปทำตัวเป็นอุปสรรคกับเขาอีกลองคิดว่าบาปไหมเหมือนกับกินเนื้อสัตว์นั่นแหละกูไม่ได้ฆ่าญาติโยมเป็นคนฆ่าเอามาถวายก็เลยต้องกินพอกินแล้วก็ติดใจก็เลยเข้าข้างตัวเองว่าอ่ะไม่ฆ่าเองไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเองกูไม่ตายหรอกเพราะปาณาติบาตเนี่ยแปลว่าอะไรปาณาติบาตถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะปาณาติบาตแปลว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วไงเอาบาตไปชาวบ้านอ่ะเอาสัตว์ที่ตายแล้วเพราะฆ่าแล้วมาปรุงอาหารเอามาทำอะไรเอามาใส่บาตคำว่าตินี่แปลว่าตำหนินะคำว่าบาตก็หมายถึงภาชนะที่อุ้มอยู่ใช่ไหมถามว่าบาตมันไม่ดีใช่ไหมที่มันไปรับกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ชาวบ้านเขาปรุงเป็นอาหารแล้วเอามาใส่บาตนั่นนะนึกภาพออกปาณาติบาตติบาตไม่ใช่ติคุณอุ้มไม่ได้ติคนอุ้มบาตเว้ยนั่นคือสิ่งที่ผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะฉุกคิดได้แต่ถ้าคิดเข้าข้างตัวเองยังไงก็ไม่เห็นธรรมะยังไงก็เข้าไม่ถึงธรรมะท่านว่าจริงไหมปาณาติบาตการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต้องตำหนิบาตไม่ใช่ตำหนิคนอุ้มบาตนี่เป็นสิ่งที่คำพูดแสลงที่ชวนให้คิดนะครับพี่น้องครับเอานะเรากำลังจะบอกท่านว่าช่วงเวลาต่อไปเนี้ยทุกครั้งที่เราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าสัจธรรมที่เรานำมากล่าวไม่ใช่สัจธรรมที่มนุษย์ทั่วไปแม้กระทั่งองค์สัพพัญญูจะเทศนาให้ท่านฟังได้เพราะมันเป็น
ความรู้ที่อยู่บนฝั่งบนบกบนแผ่นดินที่กุ้งหอยปูปลาซึ่งทั้งชีวิตเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสระน้ำไม่เคยสัมผัสรู้ดูเห็นมาก่อนและต้องรู้ด้วยจริงๆกุ้งหอยปูปลาทั้งหลายต้องรู้ด้วยถึงแม้จะเป็นสัตว์น้ำสัตว์โลกอย่างมนุษย์ทั้งหลายก็ต้องรู้ความจริงที่อยู่นอกโลกนอกห้องทดลองของพระเจ้าคือนอกอนันตจักรวาลต้องรู้เพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณของท่านคือลูกแกะของพระเจ้าครบกำหนด 60,000 ปีโลกแล้วสิ้นยุคแล้วจิตวิญญาณของท่านจะต้องกลับบ้านบ้านซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลหรือเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดามาจากไหนต้องกลับไปทางนั้นมาจากไหนต้องกลับไปที่นั่นนี่คือความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมเรามาบอกท่านว่าพวกท่านเนี่ยคือจิตวิญญาณซึ่งเป็นลูกแกะเจ้าของฝูงแกะอย่างพวกท่านคือพระเจ้าคือ God คือองค์จิตจักรวาลและมีเพียงแค่พระองค์เดียวและพระองค์ก็ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์ต่างดาวไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์ดาวโลกพระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างไม่ทรงเคยเกิดเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไม่ต่างกันนะเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์จอทีวีจอมือถือของท่านที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยที่ท่านจ้องเงาของเราผ่านจอโทรทัศน์หรือจอมือถือของท่านพระบิดาก็เหมือนกับคนที่เขาสร้างคนที่สร้างออกแบบโปรแกรมออกแบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ผู้สร้างพวกนี้ตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเครื่องตัวเขาก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเครื่องผู้สร้างไม่ได้คืออยู่ข้างในหรือเอาให้ชัดแมงมุมแม่แมงมุมซึ่งเป็นผู้วางไข่เวลาจะเอาน้ำลายของตัวเองห่อไข่ที่ตัวเองวางไข่ออกมาอย่างบรรจงอย่างระมัดระวังห่อไข่ของตัวเองด้วยน้ำลายของตัวเองนั้นแม่แมงมุมทุกตัวไม่เคยเข้าไปอยู่ในถุงไข่ของตัวเองเลยแม้แต่ตัวเดียวและไม่ว่าแมงมุมพันธุ์ไหนก็ตามตัวเองจะอยู่นอกถุงไข่อยู่บนใยแมงมุมที่ตัวเองก็ถักทอเอาไว้ถุงไข่ก็เอาวางไว้บนใยแมงมุมของตัวเองในถุงไข่แมงมุมมีแต่ลูกๆซึ่งเป็นไข่ของตัวเองซึ่งตัวเองสร้างคำว่าสร้างแปลว่าวางไข่เอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าพระเจ้าก็คือมนุษย์ต่างดาวท่านฟังเหตุผลของเราตรงนี้ท่านก็รู้แล้วว่าเชื่อไม่ได้พระองค์ไม่เคยเกิดเป็นอะไรทั้งนั้นเพราะอะไรอะไรที่คุณเรียกอะคำว่าอะไรทั้งนั้นน่ะก็คือสิ่งที่คุณสัมผัสรู้ดูเห็นและไม่เห็นแต่มีอยู่จริงในบรรณพิภพเนี่ยพระองค์ไม่เคยเกิดเป็นอะไรทั้งนั้นพระองค์มีแต่ออกแบบและสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนี่คือเหตุผลมันตะกี้เรายกตัวอย่างนะไข่ที่อยู่ในถุงไข่ของแม่แมงมุมก็ไม่มีแม่แมงมุมจะได้อุตริเพราะรักลูกแล้วเขาไปคลุกอยู่กับไข่ของตัวเองไปกกไข่อยู่ในถุงไม่มีใช่ไหมนกหรือสัตว์ปีกเวลามันวางไข่ไข่ของมันเนี่ยแม่นกเป็นผู้วางก็แปลว่าเป็นผู้สร้างถูกต้องไหมแล้วมีแม่นกตัวไหนบ้างที่พลุบก็ไปอยู่ในเปลือกไข่หรือไปอยู่ร่วมกันกับไอ้ตัวน้อยที่เป็นลูกของตัวเองไม่มีนะไก่เป็ดห่านนกทั้งหลายที่ท่านเอามาเลี้ยงหรือท่านเห็นไม่มีแม่ของมันตัวไหนเข้าไปอยู่ในไข่ที่ตัวเองเป็นผู้ไข่ชนฟักออกมาเป็นตัวไม่มีชั้นใดก็ชั้นนั้นนึกภาพออกยังครับพระบิดาคือ God คือพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยเกิดเป็นอะไรที่พระองค์สร้างทั้งนั้นแต่พระองค์เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนี่ก็คือความรู้ที่อยู่บนบก
ที่กุ้งหอยปูปลาทั้งหลายที่อยู่ในสระน้ำไม่เคยรู้มาก่อนเราเป็นคนแรกของจักรวาลในห้องทดลองนี้ที่มาพูดความจริงให้ท่านฟังเพราะพระศาสดาที่เป็นสัพพัญญูทั้งหลายก็ไม่ได้กล่าวเรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังบางศาสดาที่ท่านนับถืออยู่แล้วบอกว่ามีพระเจ้ามีพระเจ้าถามว่ามีใครรู้จักพระเจ้าดีเท่ากับอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลบ้างถ้ารู้จักดีกว่าเราจะต้องมีอัตตะประวัติของพระเจ้าบันทึกไว้เป็นพระคัมภีร์ให้มนุษย์โลกอ่านมานานแล้วล่ะไม่ได้มีแต่พระคัมภีร์ที่สอนว่าพระเจ้าสร้างอะไรสร้างโน่นสร้างนี่ท่านรู้จักพระเจ้าแค่นี้ว่าพระเจ้าสร้างอะไรสร้างอะไรสร้างอะไรเรารู้แม้กระทั่งพระชนมายุของพระเจ้าหรือก้อนไปซ้ำว่าจนถึงปัจจุบันนี้นะพระองค์ทรงมีพระชนมายุเท่าไหร่ก็แปลว่าพระองค์ทรงเกิดขึ้นมาด้วยอุบัติขึ้นมามีตัวมีตนมีอัตตาเป็นพระเจ้าเป็นก้อนเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่สิทธิจักรวาลทุกคนทราบเพราะเราเปิดเผยให้ท่านฟังเพราะไม่มีใครเป็นพยานให้กับพระเจ้าได้ดีเท่ากับเราและไม่เคยมีรูปธรรมใดที่จะเป็นพยานให้เราว่าเรามาจากพระเจ้าได้ดีเท่ากับพระเจ้าก็คือก้อนเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังมันถ้าจะฟังความจริงเรื่องพระเจ้าต้องฟังจากเราเรารู้ด้วยว่าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรเรารู้ด้วยว่าพระองค์ทรงมีแรงบันดาลใจในการสร้างสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ทั้งหลายโลกทั้งหลายทำไมโลกต้องหมุนรอบตัวเองทำไมต้องเอาก้อนธาตุออกซิเจนเนี่ยที่บริสุทธิ์ 100% เนี่ยไปใส่ไว้ในแกนของโลกทำไมมนุษย์จึงมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ทำไมต้นไม้จึงมีรูปลักษณ์เป็นแบบอย่างที่เห็นทำไมใบไม้ต้นไม้จึงมีสีเขียว 99% เป็นใบสีเขียวแล้ว 100% ที่มีรากอย่างลึกลงไปในดินแล้วชูช่อชูยอดเข้าหาแสงสว่างก็คือเข้าหาดวงอาทิตย์ทำไมจึงทรงมีแรงบันดาลใจในการออกแบบแบบนี้ไอ้คนที่ไม่เข้าใจนั่นแหละมันถึงคิดว่าพวกนี้เป็นธรรมชาติมันเกิดของมันเองแต่คนที่เชื่อพระเจ้าแล้วบอกพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งอธิบายได้ไหมว่าแต่ละสิ่งที่ทรงสร้างอ่ะมีที่มาที่ไปอย่างไรเรารู้จักพระเจ้าดีเพราะเรารู้ว่าที่พระองค์สร้างแต่ละสิ่งแต่ละอย่างขึ้นมาเพราะอะไรแม้กระทั่งไส้ติ่งที่ท่านทั้งหลายมองว่ามันเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะจะคอยแต่จะทำให้ไส้ติ่งเน่าอักเสบแล้วเดี๋ยวมันแตกตายพระองค์สร้างไส้ติ่งเอาไว้ในร่างกายมนุษย์ทำไมในโลกนี้พระองค์จึงยอมให้มีคนชั่วใช่ไหมทำไมพระองค์จึงยอมให้เมื่อเช้านี้คุณเป็นคนดีแต่บ่ายวันนี้คุณกลับเป็นคนชั่วทำไมรูปธรรมที่มีชีวิตในดาวดวงอื่นหน้าตาคล้ายๆมนุษย์นะแต่ไม่เหมือนทำไมเวลาเกิดมาแล้วเลือกที่จะชั่วจะชั่วตลอดชาติเราบอกว่าชั่วชีวิตก็ไม่ได้เพราะว่าพวกนี้มันไม่ตายเป็นอมตะชั่วแล้วก็ชั่วตลอดถ้าเลือกที่จะเป็นคนดีเป็นรูปธรรมที่ดีไอ้สิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้หมอไอ้หมอเนี่ยมันก็จะดีตลอดไว้ใจได้เลยว่ามันจะไม่ชั่วแต่มนุษย์เราไว้ใจไม่ได้วันนี้ดีพรุ่งนี้ชั่วเมื่อวานนี้ชั่ววันนี้เป็นคนดีได้จึงต้องได้รับโอกาสไม่ใช่ว่าชั่วและชั่วตลอดชีวิตตลอดชาติจะไม่โลกเสรีเนี่ยนะดีๆชั่วชั่วมั่วมั่วกันไปแต่ต้องจำไว้กฎแห่งกรรมมีจริงทำดีก็ได้ผลดีได้รับกรรมดีทำชั่วก็ต้องได้รับกรรมชั่วโลกนี้เป็นโลกเสรีแบบนี้โอเคนะพี่น้องนะอารัมภบทให้ฟังเพื่อท่านเห็นความสำคัญว่าสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่แม้องค์สัพพัญญูก็จะไม่เคยกล่าวให้ท่านฟังยกเว้นท่านเคยกล่าวไว้แต่ไอ้คนนำทางดันตาบอดไปบิดเบือนคำสอนของพระศาสดาพระองค์ก่อนๆเข้าเราเห็นว่าท่านหลงทางแน่ถ้าไปเชื่อตามนั้นก็เลยจะมากล่าวความจริงให้ฟังว่าความจริงที่ถูกต้องมันคืออะไรความจริงที่ถูกต้องที่พระศาสดาแต่ละพระองค์สอนไว้นะมันคืออะไรอะไรที่พระศาสดาไม่ได้สอนนั่นคือสิ่งที่คนนำทางตาบอดมันสอนเองพี่น้องครับโอเคนะเมื่อเช้านี้เมื่อเที่ยงวันนี้เราได้รับข้อมูลจากรายงานของสปค.นะฮะว่ามีผู้เสียชีวิต23รายและเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ 2,272 คนแนวโน้มดูเหมือนตัวเลขสถิติจะดีแนวโน้มเหมือนจะดีขึ้นแต่อย่าดีแจกนะครับถ้าประมาทเรื่องมือไม่ล้างประมาทเรื่องแมสก็คือเรื่องหน้ากากไม่ใส่
แล้วชอบไปมั่วสุมกับคนแปลกมากนอกบ้านโอกาสที่จะเพิ่มมันก็ยังมีเพราะว่าโควิด-19 มันยังไม่เป็นโรคประจำถิ่นเหมือนไวรัสจากไข้หวัดทุกวันนี้มันเป็นโรคประจำถิ่นเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวใครมีภูมิต้านทานดีไม่ต้องก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดท่านก็สามารถเป็นแล้วก็หายได้ทานยารักษาไปตามอาการแต่โควิด-19 นี่ยังไม่ได้เพราะว่าสงครามนี้ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเราพูดอย่างนี้แหละแล้วก็เราก็บอกว่าถ้าไม่ครบ30จึ๊กก็จะมีการสร้างเหตุสร้างผลสร้างปัจจัยเพื่อจะนำไปสู่30จึ๊กให้ได้ภายในเวลา 6-8 ปีนะท่านเชื่อเรามันถ้าท่านไม่ระวังถ้าท่านไม่ประมาทเนาะแล้วระมัดระวังมันจะกี่ปีก็ไม่เดือดร้อนถูกต้องไหมครับอ่ะคราวนี้สิ่งที่ท่านเห็นบนจอคืออะไรครับเชื่อผิดไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้เป็น EP หรือ Episode 391พี่น้องครับเชื่อผิดไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเองใน2มิติคือทั้งเรื่องของการเป็นมนุษย์ในมิติโลกทางกายภาพซึ่งมันเกี่ยวข้องและผูกพันกันกับมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้คือจิตวิญญาณของการเป็นมนุษย์ของท่านพี่น้องครับท่านดูสไลด์เต็มๆจอจูนมิถุนายนวันนี้วันที่18วันนี้เป็นวันประกาศสัจธรรมที่สำคัญอีกวันหนึ่งและสำคัญกว่าเสาร์ที่ผ่านมาโดยสไลด์แรกเนี่ยเราจะบอกพวกท่านว่าอย่าหลงทางปฏิบัติธรรมโดยเราจะกล่าวย้ำกับท่านวันที่18มิถุนายนด้วยสไลด์แรกว่าอย่าหลงทางปฏิบัติธรรมอย่าหลงทางปฏิบัติธรรมเราจะยกตัวอย่างท่านต้องฟังทุกเสาแต่เสาเนี้ยเราจะย้ำท่านเห็นไหมคนกำลังวิ่งตามกันไปอย่างสนุกสนานเฮฮาแล้วไปในทางเดียวกันคนส่วนใหญ่กำลังร่าเริงมีความสุขกับการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีใครฉุกคิดไม่มีใครเอะใจว่าเส้นทางการปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่ามรรควิถีการปฏิบัติธรรมของท่านนั้นกำลังไปผิดทางและวิ่งไปผิดทางหรือวิ่งมาผิดทางมาถึงตรงหน้าเราบนจอเนี่ยวิ่งมาผิดทางดำเนินมาอย่างผิดทางกำลังไปในทางผิดทำมาเรื่องใหญ่ไหมท่านกำลังวิ่งอย่างมีความสุขวิ่งกันมานานมากแล้วอยู่ๆมีมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลที่พระเจ้าหรือก๊อดซึ่งมีพระองค์เดียวเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งและเป็นผู้ทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณของผู้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยรีบส่งลงมาแล้วรีบมาขวางหน้าไว้แล้วยกมือบอกช้าก่อนท่านทั้งหลายช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อนทางที่ท่านกำลังวิ่งไปมันเป็นทางที่ผิดท่านกำลังหลงทางในการปฏิบัติธรรมอย่าหลงทางอย่าหลงทางหลายคนวิ่งผ่านเราไปหน้าตาเฉยเกือบจะชนเราด้วยไม่สนใจไม่สนใจในสิ่งที่เราเตือนไม่มีเวลาที่จะให้กับเราแม้กระทั่งหันมาฟังว่าเราจะกล่าวอะไรต่อให้ท่านฟังโดยการตั้งคำถามว่าหลงทางอย่างไรยังไงคือหลงทางหลงทางแบบไหนไม่ฟังไม่ถามก็จะดื้อรั้นดันทุรังต่อท่านเข้าใจไหมเรากล้าหาญไหมที่จะมาบอกพวกท่านและบอกมานานแล้วด้วยว่าอย่าหลงทางปฏิบัติธรรมเช่นขอยกตัวอย่างมรรคผลสูงสุดในการปฏิบัติธรรมของมนุษย์อย่างพวกท่านคือนิพพานมรรคผลสูงสุดของพวกท่านคือนิพพานอันนี้ก็หลงแล้วฮะไปทางถูกแต่ไม่สุดทางครับแล้วไปเที่ยวถามหาว่าแดนนิพพานอยู่ตรงไหนทั้งที่ยังไม่รู้ว่านิพพานแท้จริงมันคืออะไร
แล้วถามว่านิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาพยายามถามหาตัวตนถามหาสถานที่เราก็บอกว่านั่นแหละมรรคผลสูงสุดไม่ใช่นิพพานถ้ามรรคผลสูงสุดในการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมของมนุษย์อย่างพวกท่านมันไกลแค่นิพพานเท่านั้นน่ะนั่นแสดงว่ายังไปไม่สุดครับพี่น้องครับยังถูกหลอกให้หยุดอยู่ตรงนั้นถูกหลอกให้หยุดอยู่ตรงนั้นไม่ไปต่อเพราะมีผู้ที่ไม่หวังดีคือมารภายนอกและมารภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเขาต้องการหลอกให้ท่านเป็นเครื่องมือของเขาในการผลิตสร้างหรือเพื่อเปิดโอกาสให้เขามีชีวิตรอดอยู่ในระบบโลกกับมนุษย์ได้เราไม่พูดมากกว่านี้เพราะเราเคยพูดมากแล้วแล้วหลายคนก็โกรธเราไปแล้วเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราพูดความจริงทั้งที่เราไม่ได้หลอกเรามาบอกไม่ใช่มาหลอกมรรคผลสูงสุดของมนุษย์ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าชาติไหนศาสนาไหนมรรคผลสูงสุดไม่ใช่นิพพานแล้วถามว่าแล้วมรรคผลสูงสุดที่แท้จริงคืออะไรคือหลุดพ้นครับคือการหลุดพ้นไม่ใช่แค่นิพพานนั่นคือมรรคผลสูงสุดของจิตจักรวาลคือพาให้จิตวิญญาณท่านหลุดพ้นส่วนรายละเอียดนั้นติดตามฟังทุกวันเสาร์และติดตามจากเรื่องเก่าๆที่เคยสื่อพระโอวาทไว้ให้ทุกวันเสาร์ที่ผ่านมาไปคลิกไปหมั่นศึกษาหมั่นเรียนรู้ย้อนหลังถ้าไม่เกียจคร้านท่านยังเรียนรู้ได้ทันเราเป็นผู้มาเตือนอย่าหลงทางปฏิบัติธรรมตัวอย่างแรกคือมรรคผลสูงสุดของมนุษย์ไม่ใช่นิพพานมรรคผลสูงสุดต้องหลุดพ้นนิพพานคืออะไรหลุดพ้นคืออย่างไรท่านต้องไปฟังของเก่าและรอฟังใหม่ๆต่อไปทุกเสาร์ที่นี่วันนี้มาย้ำวันที่18มิถุนายนตรงกับที่สไลด์เขียน June 18 12022 2565ปีพ.ศ. เอาสักตัวอย่างการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายนอกจากให้นิยามผิดว่าการปฏิบัติธรรมเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานซึ่งผิดเนี่ยเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้ท่านทั้งหลายผิดอีกเรื่องคือการมองว่าจิตวิญญาณของพวกท่านไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์การเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่สมควรที่จะเกิดเพราะผู้ที่คิดว่าตัวเองฉลาดเนี่ยมองว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโง่มากเพราะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมีแต่ความทุกข์กินก็ทุกข์ขี้ก็ทุกข์ปี้ก็ทุกข์กินขี้ปี้แล้วนอนก็ทุกข์นอนไม่พอก็ทุกข์ไม่ได้นอนก็ทุกข์นอนมากเกินไปก็ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็ทุกข์ทุกข์ทั้งหมดไปจับเอาความทุกข์เป็นตัวประกันนี่ก็คือมูลเหตุเบื้องต้นที่เป็นฟันดาเมนทัลคือเป็นมูลเหตุพื้นฐานที่ทำให้ทุกอย่างนั้นมันบิดเบือนไปหมดเลยกลัดกระดุมเม็ดแรกคือมองว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ควรมาเกิดมาเกิดแล้วเต็มไปด้วยความทุกข์พอมองเห็นแบบนี้ก็เลยมองว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีหน้าที่จะต้องทำอะไรเลยไม่มีหน้าที่จะต้องทำอะไรเลยมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์กินขี้ปี้นอนก็เป็นทุกข์อย่ากระนั้นเลยถ้าคนฉลาดไม่ใช่คนโง่กูจะต้องหาทางดับทุกข์หาทางพ้นทุกข์ให้ได้แล้วก็ได้คำตอบหาทางตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่แหละพ้นทุกข์แน่นอนดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงนี่คือความเชื่อนี่ก็อยู่ในเรื่องแรกอย่าหลงทางปฏิบัติธรรมไม่ใช่จิตวิญญาณของท่านเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องศึกษาและเรียนรู้แต่ท่านไม่ยอมฟังเพราะว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองไม่ทรงทราบเรื่องนี้มาก่อนท่านทราบหลังจากที่ท่านตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วว่ามนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกซึ่งทรงตรัสรู้สัจธรรมบทสำคัญบทนี้แต่ถูกไอ้มอดมารและคนนำทาตาบอดมันบิดเบือน
ไปบอกว่าพระองค์ตรัสรู้ไม่ใช่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือเรื่องของนะธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจริงทรงเทศนาขันธ์ที่ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแต่ไม่ได้เอาเราคือโลกโลกคือเราเมตตาธรรมคำจุนโลกเอามาใช้อธิบายประกอบดันไปหาอริยสัจ3กับมรรคมีองค์8แล้วบอกว่านี่แหละทางสายกลางแล้วดึงเข้าไปหาความทุกข์ถ้าปฏิบัติตามนี้จะพ้นทุกข์ได้ไปมองว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยหัวใจของการปฏิบัติธรรมสูงสุดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเนี่ยคือเรื่องของการพ้นทุกข์เรื่องของการดับทุกข์ดับทุกข์ด้วยการดับอัตตาตัวกูของกูซะเพื่อเมื่อกูตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วกูจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่คือหลงทางในการปฏิบัติธรรมพี่น้องถ้าเราไม่กล้าหาญเราคงไม่กล้าพูดความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังเพราะว่าโดนหลายคนที่ไม่เชื่อเราเนี่ยและยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวคัมภีร์เล่มเดียวเนี่ยมันจะต้องสาปแช่งเรามันต้องด่าเราและมันก็จะบาปมากตกนรกหมกไหม้หรือที่ซ้ำเพราะไม่คิดตามเราถ้าไม่จริงเนี่ยเราจะมาเสี่ยงตอแหลขอโทษมาเสี่ยงโกหกพวกท่านทำไมเรามาเสียงโดยการอ้างแอบอ้างพระเจ้าสื่อมาเป็นพระโอวาทและกล่าวเป็นพระโอวาทอันศักดิ์สิทธิ์ให้พวกท่านฟังเราบังอาจขนาดไหนเนี่ยแล้วทำแล้วเราได้ประโยชน์อะไรเหมือนหลายคนเนี่ยที่ไปสงสัยคุณอัจฉริยะเนี่ยไม่ใช่ลูกสาวตัวเองแท้ๆแม่ของเขายังไม่ได้คิดแบบตัวเองเลยตัวเองลำบากมากไปหาหลักฐานหาอะไรต่ออะไรมานี่เราไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่เรายกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็ยังจับไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเขาทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกตัวและยอมเสี่ยงให้คนด่ายอมเสี่ยงชีวิตทำเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไประแวงอ่ะเกิดความระแวงทั้งที่ยังไม่มีเหตุผลเลยนะไประแวงไม่นึกว่าเขาเสี่ยงถูกผู้ร้ายมันฆ่าตายเวลาไปไหนก็ไม่มีความสุขเนี่ยเขาเสี่ยงไปทำไมไปผลประโยชน์มันมากมายขนาดนั้นเหรอคุณอัดแกหิวแสงหิวทรัพย์มากขนาดต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงตายแล้วได้คุ้มเหรออีกมุมหนึ่งไม่คิดก็เหมือนมองเราอะนะเราจะกล้าเสี่ยงตายไหมถ้ามันเป็นเรื่องเท็จนะองค์เยซูคริสต์พระองค์ยังเสี่ยงเสียสิ้นพระชนเสียชีวิตบนไม้กางแขนแค่ยอมรับความจริงว่าเรานี่แหละคือเยซูหรือโชชัวบอกความจริงวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายถึงแม้คนพูดจริงตายไปแล้วอย่างน้อยๆหนึ่งพระองค์ที่เห็นพระองค์ยังเสียสละได้พูดความจริงกล่าวความจริงกับมนุษย์อ่ะเราก็เหมือนกันประสบการณ์ขององค์เยซูคริสต์ประสบการณ์ของพระเจ้าเป็นประสบการณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นเรามาเกิดในภพชาติสุดท้ายนี้เราวางใจในพระเจ้าวางใจในองค์จิตจักรวาลวางใจในก๊อดว่าพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เราเนี่ยจะต้องเดือดร้อนจะต้องสิ้นชีวิตก่อนที่จะทำหน้าที่ช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เป็นลูกแกะของพระองค์ทั้งโลกเนี่ยถึงแม้จะช่วยได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นตามเวลาที่พอมีต้องเปิดโอกาสให้ลูกคนนี้ทำหน้าที่จนถึงที่สุดอย่างปลอดภัยเราเชื่อมั่นในพระองค์ว่าจะทรงไม่ทอดทิ้งเราแน่เพราะเราก็ร้องขอแล้วว่าถ้าต้องการให้ลูกช่วยจนตลอดรอดฝาพระองค์ต้องทรงมีพระเมตตาให้พี่ๆน้องๆช่างเทคนิคของเราที่ไม่มีกายหยาบช่วยคอยดูแลเราด้วยเพราะพระองค์ก็ทราบว่าลูกๆของพระองค์ที่ยังเหลวไหลไว้ใจไม่ได้เราก็กล้าพูดมันต้องกล้าหาญไม่ใช่ฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนดีแต่ขาดความกล้าหาญก็จะมาเป็นพระบุตรเองเพื่อทำหน้าที่แทนพระบิดาได้เหรอไม่ได้เมื่อทำหน้าที่แทนพระองค์ได้พระองค์เป็นผู้อมตะคือไม่มีวันตายมีแต่เกิดแต่ไม่มีวันตายเพราะฉะนั้นเราเป็นตัวแทนของพระองค์มีแต่เกิดก็ต้องไม่ตายสิครับถูกไหมต้องไม่เดี้ยงสิครับเราเชื่อของเราอย่างนั้นอ่ะอย่างที่สองคือพอปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการหนีทุกข์ถ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านจึงต้องปลีกวิเวกไงท่านจึงต้องหนีเข้าป่าเพราะอะไรมากคนมากความมันวุ่นวายในสังคมมนุษย์แต่คนนั้นจะอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้กูเลยไปปลีกวิเวกซะเลยนี่แสดงว่าท่านยังมีค่านิยมแบบนี้ท่านยังมีอุดมคติแบบนี้ก็คือเกลียดกลัวความทุกข์ไปจับเอาความทุกข์มาเป็นตัวประกันทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ side effect ความทุกข์เกิดจากปัญหาถ้าแก้ปัญหาได้ดับปัญหาได้จัดการกับปัญหาได้ความทุกข์นั้นก็หายไปเงาเกิดจากแสงกับวัตถุวัตถุก็คือสิ่งที่มีอัตตาเงามันเกิดจากแสง
ถ้ายังมีวัตถุที่เป็นอัตตาอยู่นะถ้าเราดับแสงได้หรือทำให้มันไม่มีแสงได้ต่อให้มีอัตตามีตัวตนของสิ่งนั้นอยู่เราก็จะมองไม่เห็นมันนะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเงาสิ่งนั้นก็ไม่มีเงาการที่ตัวท่านเนี่ยมีอัตตาคือมีตัวกูของกูถ้าท่านว่างไปจากการมีอัตตาตัวกูของกูแสดงว่าตัวท่านไม่มีเงาเมื่อไม่มีเงาก็แสดงว่าแสงไม่มีมีอยู่จึงเหมือนไม่มีเคล็ดลับปริศนาธรรมมีแค่นี้ครับพี่น้องครับแต่ต้องมีกลืนนะที่เรากล่าวให้ท่านฟังเพราะชวนให้ท่านใช้กลืนนั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงมันคือสิ่งที่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นองค์สัพพัญญูตรัสรู้ก่อนที่จะทรงดับขันธปรินิพพานในคืนวันตรัสรู้เพ็ญเดือน6แล้วเดือน8ก็ไปเทศนาสอนปัญจวัคคีย์ว่าเมตตาธรรมคำจุลโลกจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมนั่นคือคำถามที่พระพุทธองค์ไม่เคยสิ้นสงสัยแม้กระทั่งทรงผนวดบวชเป็นพระเป็นนักบวชก็ยังหาคำตอบไม่ได้มาหาคำตอบได้ก็ตรงคืนที่ตรัสรู้ที่ตั้งใจว่าฉันจะไม่ลุกจากที่นั่งถ้าฉันหาคำตอบไม่ได้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมอย่างอื่นเนี่ยพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูรอบรู้หมดทุกเรื่องแต่ปัญหาเนี่ยตอบไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์เชื่อว่าจิตวิญญาณมีจริงเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็ลอยไปเป็นนู่นลอยไปเป็นเทพเทวดาพรหมรูปพรหมอยู่ในบรรยากาศเป็นต้นไม้ที่พระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้ทรงปลูกไว้และพระองค์ก็รู้ว่าเส้นทางนั้นหลงทางพระองค์จึงได้ค้นพบมาจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนที่มาเกิดต้องมาช่วยกันหมุนธรรมจักรเขาเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหมุนธรรมจักรในตัวเองให้สำเร็จและชวนคนรอบข้างหมุนธรรมจักรด้วยทั้งตัวเองกับคนรอบข้างก็จะมีคนรอบข้างก็ชวนกันหมุนธรรมจักรต่อไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดโดยการใช้เมตตาธรรมก็คือหมุนด้วยความรักและถ้าใช้ความรักใช้ความเมตตาหมุนธรรมจักรมันจะทำให้โลกนี้สมดุลนี่คือหัวใจที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ไม่ใช่อริยศาสตร์3กับมรรค8ไอ้นั่นพระองค์เนี่ยทรงเรียนรู้ศึกษาได้ด้วยพระองค์เองแต่ไม่ใช่ตรัสว่าโอ้เรารู้แล้วพยายามหาคำตอบมาหลายภพชาติเป็นหมื่นภพชาติเพื่อจะให้ได้รู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมถ้าเราไม่ต้องการจะเกิดเราจะต้องรู้ความจริงว่ามาเกิดเพราะอะไรมาเกิดทำไมมาเกิดแล้วมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างมาทางไหนเราจะต้องกลับไปทางนั้นกลับอย่างไรนั่นถ้ายังไม่รู้เนี่ยมันจะหลุดพ้นไม่ได้นั่นคือความจริงแต่ปรากฏว่าคนนำทางมันเสือกถูกไอ้มอดมารหลอกเลยบิดเบือนทั้งที่รู้ว่าธรรมจักรกับปะวัตนสูตรเรื่องธรรมจักรเป็นเรื่องสำคัญเอามาเป็นธงประจำศาสนาด้วยซ้ำถ้าไม่สำคัญจะเอามาเป็นสัญลักษณ์ของธงของศาสนาเลยครับแต่ไม่เคยมีใครฉุกคิดไม่ฉุกคิดว่ามันคืออะไรเอามาใช้ประโยชน์ตอนไหนเนี่ยทำเพื่อหนีทุกข์ปฏิบัติธรรมะเพื่อหาทางดับทุกข์หนีทุกข์มันจึงลืมคำว่าสัตว์สังคมไปเพราะอะไรต่างคนต่างนั่งอยู่คนเดียวเพื่อพยายามจะทำเพื่อตัวเองถ้าที่จิตวิญญาณน่ะมาเกิดจะมาทำเพื่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนะที่พระพุทธองค์ก็ใช้คำว่าเวนยสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์ด้วยเวลาทำไม่ได้ทำเพื่อสัพเพสัตกูก็คือตัวกูคนเดียวไม่ใช่คำสวดก็มีอยู่ครับนะเวนยสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่มีกูคนเดียวเห็นไหมครับไม่เคยฉุกคิดนะแล้วก็พากันหลงทางเนี่ยวิ่งไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปทางเดียวกันหมดเลยตามกันนะเชื่อตามกันมาเป็นศตวรรษแล้วเราก็กล้าหาญจะมากล่าววันนี้มาประกาศอย่างจริงจังใครจะก้าวล่วงเราเนี่ยเราจะเป็นอุเบกขานะวางเฉยนะวางเฉยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ถือโทษหรือเราจะถือโทษกฎแห่งกรรมไม่ต้องมีใครควบคุมมันนะถ้าท่านก้าวล่วงเรากล่าวในนามของพระเจ้าถ้าท่านก้าวล่วงเราท่านก็ก้าวล่วงพระเจ้าท่านบังอาจจะก้าวล่วงเชิญเรากล่าวความจริงและถ้าเราโกหกต่อแหลท่านว่าเรากล่าวในนามพระเจ้าเราจะรับผิดชอบในกรรมชั่วจากการหลอกว่าเราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าแล้วมาสอนความจริงให้ท่านฟังด้วยตัวเราเองคนเดียวพวกท่านไม่ต้องมาแชร์เรารู้ภาษาจีนนะภรรยาเราก็เคยบอกเราว่าเจี๋ยป้าบ่อสื่อแปลว่าเจี๋ยป้าแปลว่ากินอิ่มแล้ว
บอซื้อเนี่ยกินอิ่มแล้วอยู่ดีๆไม่ชอบกินอิ่มแล้วพอแล้วอยู่ดีๆไม่ชอบมาหาเรื่องใส่ตัวหาหัวมาใส่เขาทำไมเจ้าป้าบอซื้อเราไม่ใช่คนโง่นะเพราะฉะนั้นทางที่หลงทางก็คือมรรคผลสูงสุดของมนุษย์ในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่นิพพานแล้วมาเที่ยวถามหาแดนนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตามันเพี้ยนไปตั้งแต่แรกนะผิดครับเพราะมรรคผลสูงสุดคือหลุดพ้นหลุดพ้นตามพระศาสดาของพวกท่านไปไม่ว่าท่านเยซูท่านนบีหรือพระพุทธองค์ นี่แหละคือรูปธรรมที่เคยเกิดเป็นมนุษย์นับนิ้วมือได้ที่สามารถจะบรรลุมรรคผลสูงสุดตามมรรควิถีจิตจักรวาลคือกลับบ้านเรื่องที่สองที่เรายกตัวอย่างว่าอย่าหลงทางปฏิบัติธรรมคืออย่าปฏิบัติธรรมเพื่อเพียงต้องการหนีทุกข์เพราะเกลียดทุกข์เพราะกลัวความทุกข์ที่ท่านอ้างว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์สังสารวัฏในการเกิดเป็นทุกข์เดี๋ยวไปเกิดภพนั้นภูมินี้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ไร้สาระไม่รู้นะจะมาเกิดทำไมนี่ก็ผิดนี่ก็ผิดแล้วอีกสักเรื่องไหมซึ่งเดี๋ยวนี่เป็นหนังตัวอย่างนะลึกๆอยู่ข้างในในเรื่องที่จะกล่าวเราดูนาฬิกาอยู่ครับมีเวลาพอพี่น้องครับอีกเรื่องนะสำหรับสไลด์นี้นะยังมีอีกสไลด์นึงอีกเรื่องที่เราคิดว่าควรจะกล่าวให้ท่านฟังทุกวันนี้เพราะไปหลงผิดคิดว่าถ้าดับอัตตาได้ตัวเองก็จะกลายเป็นอนัตตาถ้าดับอัตตาได้ตัวเองก็จะกลายเป็นอนัตตาแล้วอ้างว่าพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าสอนด้วยนะท่านรู้ไหมมันทำให้พระองค์เนี่ยเสียพระทัยมากนะเพราะดันทะลึ่งไปเข้าใจผิดแล้วไปเชื่อตามมอดมารที่มันบิดเบือนพอไปยึดติดกับคำว่าดับอัตตาตัวเองได้ก็จะตัวเองก็จะกลายเป็นอนัตตาตัวเองเป็นสรรพสิ่งหนึ่งหรือตัวเองเป็นรูปธรรมหนึ่งที่มีอัตตาเชื่อกันอย่างนั้นนะตัวเองเป็นรูปธรรมหนึ่งหรือเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่มีอัตตาถ้าตัวเองสามารถดับอัตตาได้ตัวเองก็จะกลายเป็นอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนแล้วเมื่อไม่มีตัวตนแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้มีตัวตนอยู่และทำให้ตัวเองไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาได้เหตุหรือปัจจัยที่จะเป็นเหตุแห่งการเกิดในภพชาติหน้ามาเป็นภพชาติใหม่เนี่ยก็จะไม่มีที่เรากล่าวนี้เป็นความเท็จนะเป็นความเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จเพราะอะไรครับสรรพสิ่งที่เป็นอัตตานั้นมันไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งนั้นต้องมีรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้รูปได้คลำได้อย่างเดียวถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยแค่ความทุกข์กับความสุขมันเป็นเพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตจิตมนุษย์ก็คือจิตหยาบด้วยไม่ใช่จิตวิญญาณถ้าท่านไปยึดติดมันเกลียดทุกข์อยากมีความสุขไอ้ทุกข์กับสุขสำหรับท่านเนี่ยมันก็เกิดเป็นมีอัตตาขึ้นมาแล้วเห็นไหมจากความว่างจากความไม่มีแค่ท่านเอาจิตไปยึดมันไปติดมันการยึดติดคือกลัวมันหลงมันรักมันชอบมันสิ่งนั้นมันก็จะมีอัตตาขึ้นมาทันทีทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นอนัตตาแล้วมันไม่มีตัวตนสับสนไหมล่ะใช่ไหมมันถ้าจะดับอัตตาไม่ใช่ดับจิตวิญญาณของท่านที่เป็นรูปธรรมที่มีตัวตนท่านไปมองว่าจิตวิญญาณของท่านแหละมีตัวตนถ้าสามารถดับอัตตาคือตัวตนของจิตวิญญาณของตัวกูได้จิตวิญญาณกูก็จะไม่เป็นอัตตาและจะเป็นอนัตตาเมื่อจิตวิญญาณกูเป็นอนัตตาการที่จะเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์มันก็จะไม่มีเพราะว่างไปจากอัตตาแล้วนี่คือโกหกนี่คือไม่จริงเรากล่าวณวันที่18มิถุนายนปี2022คริสตศักราชกล่าวอย่างกล้าหาญท่านก็ต้องเปิดใจฟังเราและคิดตามอย่างกล้าหาญเรามีคำตอบให้ว่าทำไมมันไม่ใช่
อย่าหลงทางปฏิบัติธรรมพอท่านมองว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีอัตตาจึงเป็นเหตุให้มาเกิดท่านก็มองต่อไปอีกว่าอุตริคิดอีกว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีขันธ์5ติดตัวมาด้วยก็เลยสรุปเอาดื้อๆเลยว่าจิตวิญญาณมีขันธ์5นั่นแหละแสดงว่าขันธ์5นี่แหละคืออัตตาคืออัตตาของจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณทุกจิตวิญญาณมีขันธ์5มาเกิดเป็นมนุษย์นะใช่มั้ยมันจะทําลายขันธ์5ของจิตวิญญาณเสียได้จิตวิญญาณนั้นก็จะว่างไปจากอัตตาก็แปลว่าเป็นอนัตตาท่านไปเอาตรรกะลอจิกตรงไหนมาครับเพราะมนุษย์รุ่นหลังเนี่ยไม่คิดไงไม่ใช้กึ๋นไงไม่ได้เอาน้ำมันใส่ตะเกียงเหมือนพระเยซูบอกเป็นเจ้าสาวของเราถ้ารอเรากลับมาต้องยืนถือตะเกียงนะและอย่าลืมเติมน้ำมันด้วยเป็นไงเนี่ยแสดงมีตะเกียงกันมีแต่หัวครับมีแต่สมองแต่ไม่มีน้ำมันทำตามกันตะพืชแล้วก็พยายามไปแยกศาสนาแยกพระศาสดาแล้วมาตีกันทะเลาะกันฆ่ากันตายทั้งที่ศาสนานะไม่ใช่ลูกอมนะศาสดาก็ไม่ใช่ลูกอมนะพระศาสดามาเกิดแต่ละยุคอ่ะเกิดมาจุติยุคละหนึ่งพระองค์ก็แปลว่าแต่ละยุคเนี่ยจะมีลูกอมให้แท่งเดียวถ้าท่านเป็นพี่น้องกันนะท่านต้องผลัดกันอมแบ่งกันอมไม่ใช่แย่งกันอมไอ้เนี่ยพอเห็นเนี่ยมาเกิดยุคหลังๆเนี่ยแล้วดันไปเอาอมยิ้มในแต่ละยุคอ่ะพระศาสดาแต่ละพระองค์ยุคหนึ่งมีพระองค์เดียวเอามาอยู่ในกำมือเดียวแล้วอ่ะมึงจะเอาแท่งไหนกูจะเอาแท่งไหนกูเอาแท่งนี้แท่งอื่นกูไม่เอาโง่ไหมครับแล้วคุยว่าฉลาดแต่ศาสดาไม่ใช่อมยิ้มไปเอาอมยิ้มในยุคเก่าๆในยุคพระเยซูก็อมยิ้มแท่งหนึ่งอมยิ้มแท่งนั้นชื่อองค์เยซูอมยิ้มสมัยพระพุทธองค์ก็เรียกว่าอมยิ้มของพระพุทธเจ้าอมยิ้มของท่านนบีพระศาสดาเอก็มีอมยิ้มแท่งหนึ่งก็เรียกว่าอมยิ้มเอแต่เนื่องจากว่ามันผ่านมาแล้วอดีตมนุษย์โลกเรามันผ่านไปแล้วแต่ละยุคมันผ่านไปแล้วท่านจะไปแย่งอมยิ้มแท่งหนึ่งที่กูชอบแล้วกูก็ปฏิเสธอมยิ้มอีก23แท่งเพราะศาสดามีมาแล้ว24พระองค์ถามว่าฉลาดหรือโง่ท่านจริงๆอ่ะเอามาก็เสพไม่ได้อมไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหมดแล้วมีแต่คุณสมบัติของอมยิ้มเท่านั้นเนี่ยเคยจำได้ไหมรสชาติเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงอร่อยไหมไม่อร่อยยังไงมีแค่นั้นแต่แท่งจริงให้อมเพื่อมาแย่งกันตีกันฆ่ากันทำศึกสงครามกันมันไม่มีนะท่านเข้าใจไหมพี่น้องครับเห็นไหมฮะนี่ก็คือหลงทางปฏิบัติธรรมพยายามจะดับขันธ์5เพราะว่าจิตวิญญาณทุกจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของมนุษย์มีขันธ์5ทั้งที่ขันห้าเนี่ยจิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตัวเองตั้งแต่อยู่ในท้องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะเนี่ยทำยังไงจะยกระดับจิตหยาบเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณให้ได้เพื่อให้อำนาจของจิตวิญญาณแต่เดิมให้อำนาจกับจิตวิญญาณแต่เดิมคือสั่นสะเทือนและต้องมีหกเหลี่ยมมุมจิตหยาบต้องมีหกเหลี่ยมมุมเท่ากันกับจิตวิญญาณซึ่งมีหกเหลี่ยมมุมมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ได้ซึ่งนั่นแปลว่าสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราจะกลับบ้านได้นิพพานได้เราต้องพาจิตวิญญาณเรากลับคืนสู่การเป็นรูปธรรมที่อยู่ในมิติที่11เพราะจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณที่แบ่งภาคออกมาเป็นมาอยู่ในมิติที่6จากมิติ11มาเป็นมิติที่6จิตหยาบต้องยกระดับจาก0ขึ้นสู่มิติที่6คือมิติเดียวกับจิตวิญญาณแล้วจิตหยาบกับจิตวิญญาณจะต้องใช้พลังอำนาจร่วมกันในการยกระดับมิติที่6เป็น7 8 9 10และ11คือหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลนี่คือสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมศาสดาของท่านที่เป็นผู้นำทางนะทางผู้นำทางด้านจิตวิญญาณซึ่งเกิดจากโลกแม้เป็นองค์สัพพัญญูก็จะไม่ได้ทรงอธิบายสิ่งนี้ให้ท่านได้ฟังเพราะเรามาจากพระเจ้าเราก็บอกว่าถ้าท่านจะกลับไปหาพระเจ้าท่านต้องเป็นอย่างไรและท่านไม่เชื่อเราไม่ฟังเราแล้วท่านจะกลับไปได้ไงแล้วมีแต่ก้าวล่วงเราไม่ฟังให้จบเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นขันห้าไม่ใช่อัตตาเราจำได้ว่าท่านพุทธาธภิกขุเราขออ้างนะแต่ไอ้ลูกศิษย์ของท่านบางรูปธรรมที่เข้ามาก้าวล่วงเรามาด่าเราอยู่ใน Facebook เนี่ยเราเก็บไว้หมดนะเรายกเว้นนะ
ที่ไปทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในประเทศที่เคารพกันอยู่ในตอนนี้ที่มาท้าทายเราเจ๋งๆๆเงี้ยว่าถ้าเจ๋งจริงนะมาแข่งกับอาตมามั้ยอาตมาจบด็อกเตอร์มาหลายใบอาจจะมานั่งกรรมฐานได้นานเป็นวันเป็นคืนนะมานั่งแข่งกับอาตมามั้ยเราไม่ต้องนั่งแข่งครับเราเก่งหรือเปล่าไม่ทราบถ้า

ไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานขณะที่เรากำลังคุยสื่อกับพระเจ้าแล้วให้โอวาทท่านทั้งหลายเรากำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยสมถกรรมฐานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของเราไม่งั้นเราสื่อไม่ฌานไม่สูงเราสื่อกับพระเจ้าไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราเก่งกว่าท่านหรือท่านเก่งกว่าเรานะกดปุ่มเมื่อไหร่กดปุ๊บติดปั๊บยิ่งกว่าฮิตาชินะแต่ถ้าท่านมาท้าแข่งกับเราเนี่ยท่านทำได้เลยครับนอกจากหลับในสมาธิเคยมาก้าวล่วงหยาบคายมากก้าวล่วงถึงตระกูลตันสกุลของเราเลยด้วยซ้ำไม่รู้บวชพระภาษาอะไรนะเสียชื่อพระอาจารย์หมดเรายังนับถือท่านพุทธทาสนะฮะเพราะว่าท่านเคยสอนเราว่าธรรมะสำหรับนักศึกษานิสิตอย่างลูกนะท่านเรียกเราว่าลูกเพราะตอนนั้นเรายังเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีไปขอธรรมะท่านคนอื่นไปขอพระเครื่องของเครื่องขลังเดี๋ยวจะโดนท่านเอาไม้ตะพดแผ่นกระบาลเราบอกขอธรรมะถ้าเราจะเรียนหนังสือให้จบและเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเราควรจะต้องถือปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งที่ง่ายๆแล้วทำได้สำเร็จท่านพุทธาสอนเราว่าจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดนี่คือพระคุณของท่านพุทธาที่ล่วงลับเราไม่เคยก้าวล่วงท่านนะแต่เราบอกแล้วยกเว้นลูกศิษย์ของท่านบางคนที่อวดอุตริมาก้าวล่วงเราท่านที่มันไม่รู้เราเป็นรุ่นพี่มันด้วยซ้ำเนี่ยเรื่องจริงท่านพุทธาสอนเราจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดและก็เป็นคำอมตะจนถึงทุกวันนี้ส่วนเรื่องอื่นท่านพุทธาจะสอนใครว่าอะไรยังไงแล้วเราไม่ได้เอามาสอนตามหรือมาอะไรเพราะเราไม่ใช่เป็นสาวกของท่านพุทธานั่นเป็นเรื่องของท่านพุทธาจะท่านจะสอนผิดสอนถูกเรื่องของท่านแต่เรื่องที่ท่านบอกเราเนี่ยถูกต้องแน่นอนเพราะเราปฏิบัติตามมาตลอดจนถึงวันนี้เราก็ยังปฏิบัติเราบอกท่านตรงๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะไอการนั่งกรรมฐานสมาธิก็มันก็เป็นปฏิบัติการทางเทคนิคซึ่งอาศัยจากความเชื่อว่าตัวเองจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ถ้าทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ก็แปลว่าต้องช่วยตัวเองถูกต้องไหมแล้วจะไปอยู่ในสังคมกับคนอื่นทำไมก็ถ้าช่วยตัวเองกูต้องทำกับกูคนเดียวไงนี่มันก็สำหรับคารวะมันก็พลาดมาตั้งแต่ตรงนั้นอีกเหมือนกันเราไม่ได้บอกว่าตรงนั้นผิดนะปฏิบัติตามพระพุทธองค์ไม่ได้ผิดนะแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถก้าวตามพระบาทของพระศาสดาปรินิพพานคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้ไม่มีทางได้แต่รูปได้แต่เปลือกนอกเอานะสไลด์เนี่ยพูดเยอะยกตัวอย่างเยอะแล้วอย่าหลงทางปฏิบัติธรรมถ้าท่านหลงทางปั๊บจุดจบคืออย่างไรท่านรู้ท่านต้องรู้วันที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยผิดมันท่านต้องหาความถูกต้องจากจิตจักรวาลอ่านโลกว่าปฏิบัติที่ถูกต้องคืออย่างไรทุกวันเสาร์นะมาเจรนัยมาสาธยายให้ญาติโยมได้ฟังทีนี้เรามาดูสไลด์ที่2นี่คือสิ่งที่จะมาชวนให้ท่านฉุกคิดอีกสไลด์แรกอย่าหลงทางปฏิบัติธรรมแล้วยกตัวอย่างด้วยว่าปฏิบัติแบบไหนกันอยู่ที่มันหลงอ่ะถ้าหลงแปลว่าถึงเป้าหมายมั้ยถึงมรรคผลมั้ยสไลด์นี้เราเตือนว่าอย่าตามคนนำทางตาบอดเน้นนะครับคนนำทางในความหมายของจิตจักรวาลไม่ได้หมายถึงพระศาสดาพระศาสดาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคนนำทางตาบอดก็คือคนที่อาสาว่าจะสืบทอดคำสอนของพระศาสดาโดยใครแต่งตั้งเราไม่รู้เราไม่รู้นะว่าใครแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดคำสอนของพระศาสดาเพราะเราเห็นนักพรตนักบวชเนี่ยพระพุทธองค์ใช้คำตั้งแต่แรกว่าบวชเรียนพระองค์ใช้คำว่าบวชหรือผนวดเนี่ยเป็นการบวชเรียนบวชเพื่อเรียนไม่ใช่บวชเพื่อสอนการสอนไม่ใช่มานั่งเลคเชอร์การสอนของนักบวชคือการปฏิบัติธรรมให้ประชาชนคารวะชาวบ้านเห็นเป็นแบบอย่างเหมือนพ่อแม่ไม่ต้องสอนลูกอะไรก็ได้ปฏิบัติตนให้ลูกของตัวเองเห็นเป็นแบบอย่างเพราะลูกใกล้ชิดกับพ่อกับแม่นักบวชก็เหมือนกันชาวบ้านเขามาทำบุญทำวัดอะไรกันอยู่แล้วไม่ต้องสอนอะไรมากแค่ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วก็บอก

ในแนวทางที่พระหรือนักบวชกำลังปฏิบัติให้ญาติโยมได้รู้เพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติในชีวิตของคฤหัสถ์บ้างอันนี้บางอย่างสอนในสิ่งที่คฤหัสถ์สอนในสิ่งที่เจ้ากูเองยังทำไม่ได้แต่ไปสอนชาวบ้านไปสอนเขาในสิ่งที่ตัวเองก็ยังทำไม่ได้มันจะศักดิ์สิทธิ์ไหมครับพี่น้องครับมันจะศักดิ์สิทธิ์ไหมครับสอนด้วยศีลอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ก็ยังสนับสนุนให้ญาติโยมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสอนว่าอย่ามุสาอย่าโกหกนะแต่เจ้ากูเองก็ยังประพฤติตนโกหกสอนว่าอย่าลักทรัพย์สอนว่าอย่าลักทรัพย์แต่ก็ปรากฏว่ายังมีคดีความในการแอบยักยอบเงินทอนวัดนี่ไม่นับเงินบริจาคแล้วเอาไปใช้ในกิจส่วนตัวที่เรากล้าพูดอย่างนี้ท่านบริจาคปัจจัยผ่านเรามาเราไม่ได้ทำแบบนั้นเราจึงกล้าพูดได้ไม่ใช่ว่ามือถือสากปากถือศีลดีแต่ว่าคนอื่นได้รับเงินบริจาคแล้วเอาไปใช้ส่วนตัวเอาไปใช้กับครอบครัวไม่ได้เอามาใช้ในทางที่เป็นสาธารณประโยชน์ไม่ได้ใช้ตามที่กล่าวเราไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะเราก็เลยพูดให้ท่านฟังได้เห็นไหมนี่แหละบอกให้คนอื่นไว้ละเว้นอย่าทำนะแต่ขณะที่ตัวเองทำสอนนักเรียนว่าอย่าโกงนะอย่าช่อชนนะแต่ตัวครูซึ่งเป็นตัวกูเองกลับทำตัวเองให้นักเรียนเห็นแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงอย่าตามคนนำทางตาบอดเพราะคนนำทางตาบอดมักจะอ้างพระศาสดาว่าที่ตัวเองสอนที่ตัวเองชี้แนะชี้นำอยู่นี้เป็นสิ่งเป็นคำหรือเป็นพระวจนะของพระศาสดาเป็นผู้กล่าวไว้ไม่ว่าไอ้คนนำทางเนี่ยมันจะพูดเพราะมันพูดตามคนนำทางคนก่อนที่เขาหลอกมันมาหรือที่สอนผิดมามันก็พูดตามเพราะไม่ได้ใช้กึ๋นคนนำทางตาบอดแปลว่าเอาธรรมะเอาสัจธรรมมาสอนแต่ไม่ใช้กึ๋นใช้แต่ความจำใช้แต่ความคุ้นชินแต่ของเราสังเกตไหมมรรควิถีจิตจักรวาลน่ะบอกว่าอะไรไม่ใช่ก็จะอธิบายว่าไม่ใช่อย่างไรและบอกด้วยว่าถ้ามันจะใช่มันต้องเป็นอย่างไรหายอึดอัดไหมอันนี้บอกให้เชื่ออย่างเดียวห้ามคิดถ้ามึงคิดน่ะบาปนะห้ามคิดแล้วถ้ามึงเสือกคิดแล้วไม่ตรงกับที่กูสอนมึงไว้เนี่ยมึงจะบาปนะไม่ใช่บาปต่อกูบาปต่อพระศาสดาเพราะอ้างว่าพระศาสดาสอนมนุษย์ก็เชื่อพระศาสดาเพราะอ้างว่าพระศาสดาสอนปั๊บหงิกงอหงอไม่ได้คิดต่อเลยนี่เป็นอย่างนั้นเช่นอย่าตามคนนำทางตาบอดเช่นเขาสอนเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเอาเหรอเป็นธรรมดาเหรอมันกูไม่ต้องคิดนะว่าทำไมกูต้องเกิดแก่เจ็บตายและถ้ากูจะไม่เกิดแก่เจ็บตายกูจะต้องทำตัวอย่างไรไม่มีการคิดเลยครับเพราะเชื่อแล้วไงว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาไอ้คนนำทางตาบอดมันสอนเพราะไอ้มอดมันหลอกใช้ไงตายแล้วจะได้กลับมาเกิดใหม่อีกเพราะหลุดพ้นไม่ได้นิพพานก็ไม่ได้ยังมีกิเลสหนาตัณหาเยอะอยู่ต้องกลับมาวนเวียนกันคนตัวเองเป็นมนุษย์ไม่สำเร็จแล้วก็ใช้นิสัยแบบสัตว์ประจำโลกก้าวร้าวเพราะมอดมารมันตัดต่อ DNA ของสัตว์ร้ายเอาไว้ที่ก้านสมองเขาเรียกว่า alien brain ตรงท้ายทอยเนี่ยมันตัดต่อพันธุกรรมคือตัดต่อ DNAเอาของสัตว์ร้ายนะมาต่อกับ DNA ของพระเจ้าที่พระองค์สร้างความเป็นผู้ประเสริฐให้ไว้กับเราเห็นไหมอย่าตามคนนำทางตาบอดพระศาสดาหรือพระพุทธองค์แม้กระทั่งองค์จิตจักรวาลก็ย้ำเราว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการหมุนธรรมจักรด้วยความรักก็เรื่องเดียวกันกับธรรมจักรกับปวัตนสูตรแต่ถูกไอ้มอดบิดเบือนไม่ให้พวกผู้นำทางทั้งหลายสอนเรื่องนี้ไม่ให้สอนครับให้ปิดมิติเลยไม่ต้องสอนแต่ขณะเดียวกันก็ฝึกสอนให้มนุษย์เนี่ยหัดเสพติดกิเลสเสพติดความรู้สึกเมื่อเกิดความรู้สึกปั๊บเนี่ยก็จะเกิดนะเกิดกิเลสคือความรู้สึกก็จะเกิดตัณหาคือความอยากจากความอยากก็เกิดเป็นอารมณ์ขยะจากอารมณ์ขยะถ้าเคยตัวก็เป็นสันดานก็เป็นราคะจริต
แล้วหลงผิดก็คือสิ่งที่เป็นอวิชชาเห็นไหมสอนคนบอกว่าอย่าไปหลงในอวิชชาขณะที่ปากพูดว่าอย่าไปหลงอวิชชาแต่ขณะที่ตัวเองปฏิบัติก็หลงอวิชชาไปหลายเรื่องแล้วนึกออกไหมครับนี่คือสิ่งที่ถูกสอนไม่สอนให้หมุนธรรมจักรเอาเรื่องของธรรมจักรไปบอกว่าเนี่ยทางสายกลางชักไปหาความทุกข์เรื่องของความทุกข์เพราะเกลียดกลัวความทุกข์จนขี้ขึ้นสมองทั้งที่ความทุกข์ความสุขไม่มีจริงอัตตาตัวตนของสิ่งที่จะต้องวางนะคือความทุกข์กับความสุขด้วยกันไม่ยึดติดแต่ดันทะลึ่งไปจะไปดับอัตตาคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานพลังงานมันสูญหายไปไหนไม่ได้กล่องพลังงานนี้ก็สูญไม่ได้ยกเว้นพระบิดาจะใช้พลังอำนาจของพระองค์ระเบิดทิ้งเพราะเป็นจิตวิญญาณที่อยู่ต่อไปก็หนักโลกหนักแผ่นดินไม่มีประโยชน์กลับบ้านก็กลับไม่ได้ก็ต้องระเบิดทิ้งในวันชำระโลกช่วงมืด56วัน8ราตรีเราเตือนไว้แล้วมันไม่เคยเกิดนะแต่ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเอาตัวเองไปเป็นหนูทดลองดูนะแล้วถูกชำระทิ้งเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราบอกไอ้ตัวที่จะต้องดับอัตตาเนี่ยก็คือกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะนี่คืออัตตาที่จะต้องทำลายมันให้เป็นแค่อนัตตาเป็นแค่อนัตตาแปลว่าให้มันไม่มีตัวตนละมีความโกรธอยู่ในตัวเราแต่มึงไม่มีเพราะเราจะไม่สั่นสะเทือนเป็นความโกรธความโมโหความอิจฉาริษยาอะไรพวกนี้ต้องดับอัตตาพวกมันแต่ไม่ใช่ไประเบิดขันห้าทิ้งแล้วไอ้ขันห้านี่แหละมันเป็นอัตตาถ้ากูระเบิดทิ้งได้กูดับมันได้แสดงว่าทุบขันห้าทั้งหมดทิ้งกูก็จะกลายเป็นอนัตตากูจะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกฟังเราพูด3จบแล้วนะเนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าท่านคิดตามท่านตรัสรู้มั้ยตรัสรู้เหมือนพระองค์เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์คำว่าตรัสรู้แปลว่าตรัสว่าตรัสกับตัวเองว่าเรารู้แล้วอ๋อมันเป็นอย่างเงี้ยเรารู้แล้วถึงบางอ้อท่านฟังเรากล่าวกับพระบิดาให้ท่านฟังท่านถึงบางอ้อมั้งนั่นเนี่ยที่พูดเนี่ยแค่สไลด์ของ2แผ่นยังไม่ไปลึกไปถึงข้างในเลยนะเนี่ยมีคุณอันมหาศาลเลยถ้าท่านเก็ตเกิดสติทางวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเราก็สามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านได้อีก1หน่วยเพียงแค่ฟังและเก็ตเนี่ยโอเคนะพี่น้องครับนี่คือที่มาของบทเรียนในราตรีของวันเสาร์ที่18มิถุนายนวันอันสำคัญเนี่ย8บวก1ก็คือ9ใช่ไหมเชื่อผิดถ้าไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้ถามว่าในสไลด์2แผ่นตะเกียที่เรากล่าวความจริงให้ท่านฟังมันคือการมาชวนให้ท่านฉุกคิดใช่ไหมเพราะที่ผ่านมาท่านไม่คิดไงเป็นคนง่ายอ่ะฉลาดก็ง่ายโง่ก็ง่ายใครว่าอะไรก็ตามหมดอ่ะนี่ไม่หัวล้านสีนี้เป็นสีกรมท่าไม่ใช่สีพิเศษที่ท่านเห็นปั๊บแล้วศรัทธาทันทีไม่ได้สนใจว่าไอ้ข้างในที่อยู่เบื้องหลังไอ้สีกับที่ไม่มีผมน่ะมีคุณสมบัติอย่างไรท่านไม่รู้ท่านเชื่อไปก่อนแล้วเห็นไหมนี่แสดงว่าเราง่ายเกินไปไหมถูกไหมหน้าตาอย่างเราบุคลิกอย่างเราไม่น่าเกลียดหรอกนะแต่ก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะดันไปเชื่อถือเฉพาะคนที่เป็นนักบวชใช่ไหมทำไมท่านเชื่อพ่อแม่ของท่านนะท่านเป็นลูกท่านเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องผู้ปกครองท่านเชื่อเขาหมดคนเหล่านั้นเขาก็ไม่ใช่นักบวชแต่เวลาเขาพูดอะไรสอนอะไรทำไมลูกอย่างหลานลูกหลานอย่างท่านถึงต้องเชื่อนะทำไมท่านไม่เอารูปลักษณ์มายามาเป็นตัวตัดสินว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่ท่านเชื่อเพราะเขาเป็นญาติพี่น้องของท่านและท่านเชื่อว่าคนที่เป็นญาติพี่น้องของท่านเขาไม่หลอกลวงท่านแน่นอนเขาไม่หลอกลวงเพื่อจะล้วงเอาประโยชน์หรือทำร้ายท่านทำลายท่านใช่หรือไม่มันแค่ฟังเราเนี่ยท่านจะเสียหายตรงไหนโดยที่กลัวว่าอาจารย์จะหลอกอาจารย์ปริญญาจะหลอกลวงท่านท่านก็ต้องคิดต่อท่านมีอะไรให้อาจารย์ปริญญาหลอกท่านมีปัจจัยร่ำรวยมากท่านไม่บริจาคเราสักสลึงหนึ่งเราก็เอาอะไรจากท่านไม่ได้ถ้าท่านไม่ให้ถูกไหมเราได้แต่มาพูดธรรมะเนี่ยแล้วท่านโง่พอที่จะถูกอาจารย์เนี่ยหลอกลวงเหรอสมองมีกลืนมีใช่ไหมท่านมีพอตัวแหละท่านจะกลัวไปทำไมฟังก่อนแล้วคิดตามสิ
ว่าสิ่งที่เรากล่าวนี้มันมีประโยชน์หรือมีโทษกับตัวท่านอย่าไปตัดสินที่มายารูปลักษณ์เราอาจจะพูดให้เพราะกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวหลายคนบอกพูดเพราะเนี่ยกูระแวงนะแสดงว่ามึงปากหวานเนี่ยกูนี่มึงหวังประโยชน์อีกแล้วเพราะฉะนั้นคำว่ากินขี้ปี้นอนจึงพูดออกมาตรงๆเพราะมันเป็นสัจธรรมไม่จำเป็นต้องสำรวมอะไรมากเพราะไม่มีใครหรอกไม่กินไม่ขี้ไม่ปี้ไม่นอนมีประสบการณ์มาแล้วทั้งนั้นนะชาตินี้บางเรื่องบางอย่างคุณไม่มีประสบการณ์แต่ชาติที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณต้องผ่านประสบการณ์มาแล้วอย่างโชคโชนพี่น้องครับเชื่อผิดไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้กันนิดหนึ่งที่มาของความเชื่อเชื่อตามกันมาแต่โบราณจำสไลด์ที่เราให้เห็นคนวิ่งตามกันนะแต่สไลด์ล่าสุดอย่าเดินตามคนนำทางตาบอดคนนำทางตาบอดเดินจนคอห้อยนะฮะเดินจนหอบแล้วเดินช้าไม่เร็วเหมือนสไลด์แรกจำได้ไหมครับมีความหมายหมดที่เราเอาภาพมาให้ดูก็ขอขอบคุณเจ้าของภาพนะเราก็ไม่รู้ว่าใครนะแล้วก็ไม่ได้เอามาขายเอามาสอนธรรมะเขาก็ได้บุญนะก็ไม่มีมามีปัญหากับเราเรื่องลิขสิทธิ์นะก็เพิ่งหาเจอไม่มีเวลาตามหาเจ้าตัวครับนะก็ขออนุญาตกลางอากาศเนี่ยสไลด์ทั้ง2ชิ้นใครเป็นคนสร้างไว้เราก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเพราะเราไม่ได้เอามาขายเอามาให้ประโยชน์อ่ะที่มาของความเชื่อของมนุษย์โลกไม่ว่าเชื่อในเรื่องธรรมะหรือเชื่อเรื่องอะไรก็ตามเป็นเพราะเชื่อตามกันมาแต่โบราณใช่หรือไม่หนึ่งเชื่อตามอีพออีแมเช่นอีพออีแมนับถือศาสนาพุทธกูก็พุทธด้วยอีพออีแมนับถือศาสนาคริสต์กูก็คริสต์ด้วยอีพออีแมกูนับถือศาสนาอิสลามกูก็อิสลามด้วยใช่ไหมทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนั้นพ่อแม่นะเชื่อว่ากระไรก็จะถ่ายทอดความเชื่อนั้นให้กับลูกหลานของตนเองประการที่สองเชื่อตามคนนำทางโบราณเนี่ยคนนำทางถูกมารมอดมันบิดเบือนหลอกลวงเอาไว้อย่างไรเมื่อคนนำทางที่สืบทอดคำสอนของพระศาสดาแต่ละศาสนานั้นเชื่อก็จะถ่ายทอดให้กับคนนำทางรุ่นต่อๆไปในความจริงที่ไม่จริงนั้นมันถ้าเกิดว่าใครไปรับรู้ความจริงที่ไม่จริงตรงนั้นก็จะถูกหลอกลวงถูกบิดเบือนให้เชื่อตามถ้ามันเป็นอย่างนี้มาเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีเราจะเอาความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแต่เชื่อกันมาเป็นร้อยปีพันปีมาเป็นตัวชี้วัดได้ไหมว่ามีคนเชื่อกันมาตั้งนานเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาแล้วมึงจะไม่ให้กูเชื่อตามพวกนั้นอีกได้ยังไงเราก็จะยกตัวอย่างให้ฟังเดิมเนี่ยก่อนจะมีคริสโตเฟอร์โคลัมบัสซึ่งเป็นนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมนุษย์เราเชื่อว่าโลกนี้แบนมนุษย์เชื่อว่าโลกแบนจนกระทั่งคริสโตเฟอร์โคลัมบัสซึ่งเป็นคนชาติอะไรก็ไม่รู้แต่ไปอยู่ในสเปนอ่ะเอาเป็นว่าเป็นสเปนิชก็เป็นคนสเปนก็แล้วกันได้กราบทูลขอกับพระราชินีอิซาเบล่าพระราชินีของสเปนยุคนั้นชื่ออิซาเบล่าไปทูลขอกองเรือที่จะมีทั้งอาหารทั้งไพร่พลนะเป็นขบวนเลยนะเดินทางไปในมหาสมุทรมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวตั้งเข็มทิศตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วจะไม่วกหัวเรือหันหางเสือกลับทิศทางเดิมเพื่อต้องการที่จะเดินทางรอบโลกเป็นวงกลมให้ได้เพื่อจะพิสูจน์ความคิดของตนเองตอนนั้นยังไม่ใช่ความเชื่อพิสูจน์ความคิดของตัวเองว่าเฮ้ยโลกไม่น่าจะแบนนะโลกนี้น่าจะกลมเพราะตอนนั้นยังไม่มีอะไรที่จะสามารถพิสูจน์ได้ปรากฏว่าควีนอิซาเบลล่าก็อนุญาตคริสโตเฟอร์โคลัมบัสก็เลยเป็นผู้พิสูจน์ว่าโลกนี้กลมจริงๆเพราะสามารถเดินทางกลับสเปนได้โดยไม่ต้องหันหัวเรือกลับทางเดิมนี่ก็คือพิสูจน์ง่ายๆว่าโลกกลมแต่น่าเสียดายเนาะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยมันโง่ค้นพบว่าโลกกลมแท้ๆเป็นคนสำคัญมากและเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาแผ่นดินของอเมริกาในปัจจุบันนี้ด้วยแต่ปรากฏว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัส
ดันไปสนใจอินเดียแดง Red Indian ซึ่งเป็นคนพื้นเมืองแต่เดิมซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินอเมริกานะแล้วก็ค้นพบทองคำในภาพพื้นทวีปเพราะเดินทางผ่านแผ่นดินไปเรื่อยๆก็รีบเอาทาสก็คือเอาพวกคนอินเดียแดงเป็นคนบ้านป่าไม่ใช่เมืองเถื่อนนะเป็นคนบ้านป่าเป็นชาวป่าเป็น Red Indian แล้วก็ทองคำใส่มาเต็มกระบวนเต็มเรือทั้งขบวนเลย10 20ลำนี่ใส่ทองคำกับเฉลยเฉลยก็คือเนี่ยพวกเนี้ยมาเต็มเลยเอามาถวายเอามาอวดอ่ะอวดพระราชินีอิซาเบลาแต่ก่อนเดินทางนะพระราชินีอิซาเบลาก็เตือนว่าเนี่ยท่านคริสโตเฟอร์โคลัมบัสท่านอย่าเล่นเรือด้วยความเร็วสูงมากนักนะมันเป็นเรือใบนะฮะไม่ใช่เรือกลไฟเดี๋ยวจะหล่นไปจากโลกเพราะโลกแบนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสก็กราบทูลว่าพระเจ้าค่ะที่เราบอกว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสมันโง่เพราะว่ามีคนอเมริกันคนหนึ่งชื่ออเมริโกมันชื่ออเมริโกมันมารู้ว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยใช้กองเรือเดินทางไปในมหาสมุทรแล้วสามารถกลับที่เดิมได้ผ่านนะผ่านดินแดนของอเมริกาผ่านแอฟริกาผ่านตรงโน้นตรงนี้มันศึกษาหมดมันก็เลยสร้างกองเรือขึ้นมาแล้วก็เดินทางทับรอยเดิมมาตามเส้นทางที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสพิสูจน์ว่าโลกกลมปรากฏว่าเขาไปตามทางนั้นใช้แผนที่ของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสหลังจากที่โคลัมบัสเนี่ยตายไปแล้วหลายปีแล้วนะแต่นายคนนี้ชื่อนายอเมริโกเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาถึงบ้านเมืองตัวเองนะก็มาเขียนเป็นจดหมายเหตุเป็นเรื่องเล่าว่าการเดินทางของเขาเนี่ยเดินทางอย่างไรวันไหนไปไหนเจออะไรบ้างเจออะไรที่ไหนอย่างไรเล่าละเอียดยิบแต่ขณะที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสไม่เคยมีบันทึกเป็นหลักฐานมีแต่เรื่องเล่าสืบต่อกันมาเป็นตำนานพี่น้องครับเพราะเอที่นายอเมริโกมันทำแบบนี้แปลเป็นภาษาถึง7ภาษาภาษาในโลกเนี่ยถึง7ภาษาเพื่อเผยแพร่การเดินทางของตัวเองเหมือนกับว่าตัวเองเป็นผู้ค้นพบว่าโลกกลมและอย่างที่สำคัญที่สุดคือค้นพบทวีปอเมริกาที่ทุกวันนี้เรียกกันอย่างนั้นนี่คือรางวัลที่ นายอเมริโกได้รับก็คือคนอเมริกันเนี่ยเลยตั้งชื่อประเทศหรือทวีปเนี้ยที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบเป็นคนแรกเรียกว่าอเมริกาเพราะให้เกียรตินายอเมริโกเข้าใจไหมนายคนที่ชื่ออเมริโกเขาตั้งชื่อเป็นประเทศอเมริกาและเป็นทวีปอเมริกาแต่ไม่ตั้งชื่อทวีปโคลัมบัสเพราะอะไรฮะเพราะมัวแต่โลภจะเอาทาสไปสเปนเอาคนอินเดียแดงไปเป็นทาสและเอาทองคำไปให้ กับกษัตริย์ที่เป็นราชินีแห่งสเปนเนี่ยจะบอกว่าอาภัพหรือโง่ก็คิดเอาเห็นไหมทุกวันนี้ทุกคนเรียกอเมริกาก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับอเมริโกนายอเมริโกนะอ่ะเชื่อตามคนนำทางเชื่อมาตลอดนะว่าโลกเนี่ยแบนแต่ในที่สุดมีคนบอกว่าโลกกลมและพิสูจน์ให้แล้วทุกคนก็เชื่อว่าโลกกลมจริงๆในยุคนั้นเพราะพิสูจน์แล้วไงจำนนต่อเหตุผลนี่เหมือนกันนะทำไมเราถึงกล่าวอนุตตรธรรมในพระนามของพระเจ้าให้เพื่อมาบอกมากล่าวให้ท่านเชื่อเพราะเรามีเหตุผลให้ท่านเรามีเหตุผลเรามีสิ่งอ้างอิงและท่านก็มีมโนแปลว่ามีมโนสำนึกก็แปลว่าคิดด้วยจิตให้เห็นเป็นภาพตามที่เรากล่าวอย่างมีเหตุมีผลได้ท่านมีปัญญาเนี่ยเรากล่าวให้ท่านฟังได้ภายใน3นาทีท่านเก็ทแน่นอนแม้กระทั่งเรื่องยากๆเพียงแต่ท่านใช้สมองคิดตามให้ท่านมีกลิ่นก็คือมีน้ำมันตะเกียงของท่านต้องมีน้ำมันถ้าไม่มีน้ำมันน่ะท่านไม่ฟังเราไม่เชื่อเราหรอกหรือฟังแล้วก็ไม่เก็ทเพราะคิดไม่ออกถ้าคนนำทางถูกหลอกมาตลอดเพราะไอ้มอดมันยืมมือใช้เพื่อบิดเบือนความเชื่อมันเป็นพันปีมาแล้วแน่นอน
เหมือนอย่างที่เรายกตัวอย่างเนี่ยดับขันห้าได้กูจะกลายเป็นอนัตตากูก็ไม่มีเหตุอะไรจะต้องมาเกิดแล้วเพราะกูไม่มีอัตตามาเกิดทำไมไม่รู้มีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นพยายามหาทางตายเพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นแสดงว่ามรรคผลสูงสุดในการเกิดเป็นมนุษย์ในการปฏิบัติธรรมคือตายแล้วไม่มาเกิด คือนิพพานทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่หลงผิดหมดกัดกระดุมเม็ดแรกผิดนะเหมือนกัดกระดุมเม็ดแรกว่าตายเพราะอุบัติเหตุไม่ใช่ตายเพราะฆาตกรรมถ้ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดนะมันก็ผิดหมดเลยนะถ้าถูกก็แล้วไปเนี่ยเราเอาเรื่องจริงปัจจุบันมาพูดนะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเป็นเข้าข้างใครไม่ต้องเอาทัวร์มาลงเราแต่เราพูดสัจธรรมให้ฟังนะเชื่อตามกันมาแต่โบราณแล้วเชื่อตามคนนำทางแล้วเชื่อตามคัมภีร์คัมภีร์ก็คือสิ่งที่บันทึกไว้เราถามจริงๆครับมีศาสนาไหนบ้างครับในโลกปัจจุบันที่ยังอยู่นะ ที่มีปรากฏบันทึกว่าคำสอนที่เป็นพระวจนะของพระศาสดาพระองค์นั้นเนี่ยพระศาสดาทรงบันทึกด้วยพระหัตถ์ของพระศาสดาเองไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามถ้าเป็นคนพุทธอ่ะพระพุทธองค์มานั่ง จานก็คือบันทึกพระไตรปิฎกคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยพระหัตถ์พระองค์เองไหมไม่ 2,565 ปีมาแล้วด้วยสำหรับศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ก็ 2,022 ปีศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันใช่หรือไม่ใช่ยังไม่มีหลักฐานตรงไหนเลยว่าพระศาสดาของศาสนานั้นๆทรงบันทึกพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกด้วยพระหัตถ์ของพระศาสดาเองโดยคนที่อ้างตนว่าเป็นคนนำทางเป็นศิษย์เป็นสาวกทั้งนั้นนะครับท่านเคยไหมมีลูกน้องหลายคนนะมีลูกน้องท่านฝากความให้ลูกน้องคนหนึ่งเช่นท่านเป็นเจ้าของท่านให้ผู้จัดการที่เป็นลูกน้องท่านเอาเรื่องนี้ไปประชุมกับลูกน้องของผู้จัดการในทีมงานไปบอกมันว่าอย่างนี้1 2 3 4 5แต่ปรากฏว่าตอนหลังท่านตรวจพบค้นพบว่าพิสูจน์ได้ว่าไอ้ผู้จัดการเนี่ยมันรับสารรับคำจากท่านไปมันไปกล่าวกับลูกน้องของมันก็คือลูกจ้างของท่านนี่แหละกล่าวไม่ครบคือสื่อสารไม่ครบถ้วนสื่อสารไม่ชัดเจนสื่อเกินกว่าที่บอกให้พูดมีปัญหาไหมครับในการสื่อสารภายในองค์กรในสังคมมีปัญหาทั้งนั้นเพราะการสื่อสารมีปัญหาเพราะในการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เขาเขียนเอาไว้เพื่อการลืมแต่ใช้ความจำมาเขียนเขียนถ้างั้นเป็นไงบางอย่างก็ต้องใช้วิธี verb to do ไม่ได้ก็ต้องใช้ verb to do ข้อความในพระคัมภีร์ที่มีการบันทึกการแก้ไขชำระความกันมาหลายยุคหลายรุ่นนะมันต้องเขียนตามความเข้าใจ ของคนที่ชำระคนที่แก้ไขถ้าเขียนตามความเข้าใจความสามารถในการเข้าใจความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคนเนี่ยมันเท่ากันไหมครับพี่น้องครับเรากำลังพูดให้ฟังว่าอย่าเชื่อตามคัมภีร์คือเชื่อทันทีอ่านแล้วไม่คิดตามว่ามันใช่เปล่ามันใช่เปล่าพระศาสดาสอนเอาไว้อย่างนี้จริงหรือเปล่าหรือไอ้คนชำระพระคัมภีร์มันเป็นคนมโนเอาเองเพราะบางทีมันจำไม่ได้เราจะยกตัวอย่างให้ฟังท่านรู้ไหมครับคนที่มีอภิญญาพิเศษเบื้องต้นที่ได้จากการนั่งกรรมฐานที่เป็นเทคนิคสมาธิเขาเรียกว่า สมถกรรมฐานแล้วกำลังเริ่มจะไปหัดฝึกวิปัสสนากรรมฐานชมในช่วงรอยต่อตรงนี้ครับจิตของผู้ที่ปฏิบัติส่วนมากก็จะเป็นนักบวชจะมีความสามารถพิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือสามารถมีจิตที่เป็นทิพย์มีจิตเป็นทิพย์แต่มนุษย์เขาเรียกว่าตาทิพย์มีทิพยญาณเขาเรียกว่ามีจักขุทิพยญาณก็แรกว่ามีในตาทิพย์ทั้งที่จริงไม่ใช่ตาทิพย์หรอกมันนั่งหลับตานั่นแหละครับแต่เป็นการเห็นด้วยจิตมีฤทธิ์เบื้องต้นเห็นด้วยจิตมันจะเกิดได้เฉพาะเกิดสมาธิเขาเรียกว่าจิตมนุษย์เราเนี่ยมันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลด้วยความเร็วสูงมากเป็นการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลด้วยความเร็วที่เท่ากับความเร็วของแสง
แต่เปลี่ยนค่าเป็น2เท่าในทุกวินาทีท่านจำแค่นี้ก่อนความเร็วของจิตมนุษย์ในการเดินทางในการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนไหลในการสั่นสะเทือนเพื่อย้ายที่จากจิตตัวเองเนี่ยไปสู่ที่หมายปลายทางแล้วเคลื่อนที่กลับมายังจิตครบ1ลูปในการวนเนี่ยเท่ากับความเร็วของแสงที่เปลี่ยนค่าเป็น2เท่าในทุกวินาทีมันเร็วมากนะเพราะฉะนั้นต่อให้ท่านมีฌานอภิญญาพิเศษสามารถใช้จิตของท่านเนี่ยมองเห็นในสิ่งที่เป็นอดีตมองเห็นในสิ่งที่มันเป็นอนาคตท่านจำไว้เลยครับมือใหม่หัดขับภาพที่เห็นด้วยจิตนั้นมันจะเกิดขึ้นเพียงแค่แวบเดียวเท่านั้นเองครับท่านรู้จักคำว่าแวบเดียวไหมครับแวบเดียวอ่ะดูทันไหมครับพี่น้องครับแวบเดียวเท่านั้นที่ท่านจะเห็นและถ้าท่านเป็นผู้ที่ฝึกใหม่ท่านไม่สามารถจะคอนโทรลจิตของท่านได้มันมีอภิญญาแล้วครับแต่ยังไม่สกิลยังไม่มีสกิลยังไม่มีความชำนาญไม่มีทักษะมันจะเห็นแวบเดียวครับถ้าเจ้ากูรูปนั้นอวดอุตริมันก็จะเห็นผิดเห็นถูกถามว่าทำไมเห็นผิดเห็นถูกภาพจริงที่เกิดขึ้นในจิตนั้นมันชั่วแวบเดียวแต่ถ้าจะอธิบายญาติโยมบอกให้ว่ากูเห็นอะไรกูจะบอกได้ไงมันแวบเดียวมีวิธีเดียวครับเมื่อมี verb to do แค่ได้แวบกูจะต้องแถม verb to do พี่น้องครับไอ้ที่มันไม่แม่นที่มันผิดพลาดที่มันไม่ถูกต้องเพราะมันเดาท่านต้องเดาว่าตะเกียกูเห็นคล้ายๆกับจะเป็นอะไรเช่นมันเหมือนกับท่านเนี่ยมองลอดประตูไปประตูข้างล่างเนี่ยมันมีรอยมันมีร่องอยู่ท่านมองทะลุประตูท่านมองไม่เห็นคนที่มีสภาวะจิตที่เป็นทิพย์เบื้องต้นที่เป็นเด็กหัดใหม่นะครับเหมือนคนที่ใช้วิธีนอนราบลงกับพื้นแล้วแอบมองลอดช่องประตูข้างล่าง เพราะประตูบานนั้นมันไม่สนิทกับพื้นแล้วมองไปเบื้องหลังประตูนั้นเห็นไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดดอกอ้อมันแกว่งไปแกว่งมาแล้วเห็นตีนของคนเห็นเท้าของคนใส่รองเท้าแตะใส่รองเท้าอะไรแบบนี้ใส่รองเท้าแตะ นะมีใส่รองเท้าแตะและเห็นไม้กวาดกวาดนี่เรายกตัวอย่างนะจิตที่เห็นแวบเดียวนะเราไม่ได้ปฏิเสธหรอกว่าอภิญญาจิตจักขุทิพย์พยัญญาอะไรเนี้ยมันไม่มีมีไม่ต้องไปศึกษาหาเอาหรอกมันเกิดเองพระพุทธองค์บอกแล้วมันเกิดเองอย่าหลงตัวเองว่าเจ๋งแต่เวลามาทำนายมาพยากรเดาเก่งอ่ะดูแล้วเดาเก่งเดาถูกมั่งผิดมั่งคนก็เชื่อนะกระไดกุฏิไม่แห้งเลยครับคือพฤติกรรมของการนอนราบกับพื้นแล้วแอบมองลอดใต้ประตูครับเห็นมีไม้กวาดแกว่งไปแกว่งมาแล้วเห็นมีตีนคู่หนึ่งขยับไปขยับมาแล้วใส่รองเท้าแตะสิ่งที่เห็นเพียงเท่านี้แต่สิ่งที่เดาเนี่ยสามารถบอกได้มีคนคนหนึ่งกำลังกวาดขยะอยู่ในห้องใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดขยะอยู่ในห้องมีคนคนหนึ่งกำลังกวาดช้าๆหรือกวาดเร็วๆก็ดูจากไม้กวาดมันแกว่งแล้วจะบอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบอกได้ด้วยนะเพราะวิเคราะห์เอาจากรองเท้าแตะที่เห็นแตะแบบผู้ชายใส่แตะแบบผู้หญิงใส่และถ้าเกิดบ้านนั้นนะมีรองเท้าแตะหญิงกับชายใส่คู่เดียวกันหมดแสดงว่าไอ้ที่ให้เวิร์บทูเรามันก็ไม่แม่นนะว่าผู้หญิงกวาดเพราะกูเห็นรองเท้าแตะนั้นเป็นสำหรับผู้หญิงใส่นี่คือการพูดสัจธรรมให้ท่านฟังมันมีอะไรมหัศจรรย์ตรงไหนพี่น้องเมื่อมีเขาเรียกว่าหมอดูคู่กับหมอเดาแล้วจะไปรู้มันทำไมบ้านเขาไปเสือกเขาทำไมในบ้านนั้นผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะกวาดขยะเรื่องของเขาไปเสือกทำไมนั่นแปลว่าเป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องของปัจจุบันหรือเป็นเรื่องอนาคตถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเราไปสนใจทำไมไปสนใจทำไมก็เรียกหิวแสงใช่ไหมแบบนั้นแล้วก็ผิดบาปในข้อมุสาอีตรงที่เดาผิดนะหรือบางทีมันเป็นความลับเบื้องหลังมิติโลกที่พระบิดามิทรงอนุญาตให้มนุษย์เราไปเผือกไปรู้ขนาดไม่รู้อนาคตไม่รู้อดีตเนี่ยปัญหายังเยอะรู้แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาเยอะนี่ดันทะลึ่งจะไปรู้อดีตไปล่วงรู้อนาคตอย่างรู้อดีตแล้วล่วงรู้อนาคตแล้วก็ก่อเวรเกี่ยวกรรมให้กับตัวเองมีประโยชน์ตรงไหนเห็นไหมอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจึงไม่ตั้งตนเป็นผู้วิเศษ
เพราะรู้ความจริงแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับสู้มีปัญญาปาฏิหาริย์เอาพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้ามาสอนท่านมาชี้ทางกลับบ้านคือนิพพานด้วยการหลุดพ้นให้กับท่านทั้งหลายเป็นประโยชน์กว่าไหมครับเป็นประโยชน์มากมายไม่บาปด้วยแล้วไม่มีวันผิดพลาดเพราะยิ่งทำยิ่งชำนาญโอเคไหมเพราะฉะนั้นคัมภีร์เชื่อไม่ได้เพราะพระศาสดาเจ้าของพระวจนะนั้นไม่ได้บันทึกด้วยพระองค์เองคนที่บันทึกก็คือพวกสาวกที่เป็นรุ่นหลังๆแล้วก็วิสัชนากันมาแล้วก็อวดรู้ใครเข้าใจไปทางไหนก็จะใส่ความบันทึกไว้ไปทางนั้นเห็นไหมในศาสนาเดียวกันยังต้องยังแบ่งออกเป็นยังแบ่งออกเป็นหลายลัทธิเลยใช่ไหมถูกไหมศาสนาเดียวกันยังแบ่งแยกไปหลายลัทธิเลยเพราะว่ามีความเห็นในเรื่องของคำสอนในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกไม่ตรงกันพอเห็นไม่ตรงกันปั๊บทะเลาะกันไม่จบงั้นมึงกับกูแยกกันคนละที่เลยแต่ศาสนาเดียวกันเนี่ยถามว่าผิดวัตถุประสงค์ของพระศาสดาหรือเปล่าผิดผู้ใดกล่าวสัจธรรมผู้ที่กล่าวสัจธรรมในเรื่องเดียวกันต้องกล่าวตรงกันเสมอดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราไม่ว่าใครก็ตามถ้าเห็นธรรมะที่แท้จริงนะไม่ใช่ธรรมะตอแหลหรือธรรมะปลอมๆเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแน่นอนเพราะพระองค์เป็นผู้กล่าวไว้ในทางของศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันเห็นพระคัมภีร์ก็ต้องนึกถึงพระเยซูนึกถึงพระเจ้าเห็นพระคัมภีร์ก็ต้องนึกถึงท่านนบีนักนึกถึงท่านอัลเลาะห์ใช่ป่ะ จะเป็นอื่นไม่ได้มันถ้าท่านเชื่อตามพระคัมภีร์แล้วยิ่งผ่านมาเป็นพันๆปีนี่ทางโลกมนุษย์เนี่ยในชีวิตเดียวเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเคยกล่าวไว้ว่าอย่างไรพอครบ10ปีมากล่าววันนี้ไอ้คำกล่าวในเรื่องเดียวกันมันอาจจะไม่ตรงและไม่เหมือนกับ10ปีที่แล้วนะสำหรับมนุษย์น่ะท่านเข้าใจไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงนะไปเชื่อตามเพราะว่าสมัยนั้นคนเรามันโง่แค่มันฉลาดแค่นั้นนะสมัยก่อนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์โลกหรือนักปราชญ์เมธีทั้งหลายเชื่อกันว่าโลกเป็นจุดศูนย์กลางของดวงดาวทั้งหมดทั้งดวงอาทิตย์และดาวทั้งหลายจะต้องโคจรรอบโลกมีโลกเป็นจุดศูนย์กลางสมัยก่อนเชื่อกันอย่างนั้นปรากฏว่ากาลิเลโอพระบิดาทรงให้ประทานให้พี่เพลียเดียนเนี่ยสอนให้กาลิเลโอเนี่ยผลิตกล้องส่องเขาเรียกกล้องโทรทัศน์ที่ประเภทเป็นทรงกระบอกชักเข้าชักออกได้ให้สร้างแรงบันดาลใจให้กาลิเลโอสร้างกล้องดูดาวส่องดูความเคลื่อนไหวของดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าถามว่าถ้าพระบิดาไม่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้กาลิเลโออยู่ๆใครจะไปสนใจบนฟ้าแล้วมานั่งผลิตกล้องส่องถูกไหมเพื่อสอนให้มนุษย์รู้ว่าสิ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้อ่ะมีอีกเยอะและที่เชื่อก็เชื่อผิดนะกาลิเลโอก็บันทึกการเคลื่อนไหวการโคจรของดวงดาวต่างๆในจักรวาลรวมทั้งโลกด้วยเขาเลยค้นพบจนถึงบางอ้อว่าอ้าวที่เชื่อกันว่าโลกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะเห็นไหมแต่ก่อนมีความเชื่อกันว่าใช่ตอนหลังเนี่ยไม่ใช่โลกไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์ต่างหากปรากฏว่ากาลิเลโอเกือบถูกจับไปฆ่าตายหาว่าอวดอุตริทำตัวอวดอุตริแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้เป็นไงเชื่อตามกาลิเลโอตอนนั้นเป็นความรู้ใหม่เหมือนกับทุกวันนี้เรากำลังบอกว่านะต้องฉุกคิดนะถ้าไม่ฉุกคิดไม่รู้ก็จะเชื่อตามในสิ่งที่ผิดๆไม่มีการเอาเก็บมาคิดนะเชื่อหมดเชื่อกันมาอย่างไรก็เชื่อตามนั้นการเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดขึ้นความก้าวหน้าและวิวัฒนาการมันก็ไม่เกิดขึ้นท่านว่าจริงไหมสองพี่น้องตระกูลไรท์เป็นผู้ค้นพบเครื่องร่อนจนเป็นที่มาของเครื่องบินที่พี่น้องทั้งโลกเดินทางไปในบรรยากาศไปในอากาศไปข้ามทวีปข้ามประเทศข้ามมหาสมุทรได้มาจากบุญคุณของพี่น้องตระกูลไรท์ที่มันเชื่อมันเห็นว่านกบินได้ทำไมมนุษย์จะบินไม่ได้ก็พยายามที่จะใส่ปีกแค่กับตัวเองจนเคยเดี้ยงบินแล้วมันไม่บินตลอดมันตกลงมา
นะขาหักแข้งหักตอนหลังก็มีการคิดกันว่าทำไงให้มันบินแล้วมันร่อนนะร่อนได้เหมือนนกร่อนได้นานแล้วร่อนลงได้อย่างปลอดภัยจนกลายมาเป็นเครื่องบินในทุกวันนี้แต่ก่อนเนี้ยมนุษย์ไม่มีปีกบินไม่ได้หรอกบินไม่ได้มันก็ต้องมีไม่มีปีกก็สร้างปีกให้กับตัวเองก็บินได้สิแต่จะใส่ปีกให้กับตัวเองยังไงนั่นอยู่ที่กึ๋นนี่คือพระบิดาเปิดมิติด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อตามในคัมภีร์คัมภีร์เขียนมา 2,000 กว่าปีแล้วยุคนั้นกับยุคนี้มันไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าต่าง วาระกันต่างกาละต่างวาระต่างเทศะแปลว่าต่างพื้นที่มันจะไปยืนยันสิ่งเดิมๆไม่ได้ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนคนเรายังโง่อยู่ไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยเหตุที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเนี่ยเป็นคนป่าใช่ไหมเดินทางไปเรื่อยๆพอสว่างฟ้าสางก็เดินทางไปเรื่อยๆก็ไม่ต่างจากสัตว์ฝูงหนึ่งมนุษย์ไปเป็นฝูงแล้วไม่ได้ใส่เสื้อผ้านี่คือที่มาที่พระบิดาไม่ให้มนุษย์เราเนี่ยโดยเฉพาะพระพุทธองค์เนี่ยสอนว่าอย่ากินเนื้อลิงอย่าฆ่าลิงกินลิงอย่ากินเนื้อเสือเนื้อสัตว์อย่าฆ่างูกินสัตว์ที่ห้ามกินมีเนื้องูเนื้อเสือเนื้อลิงเนื้อช้างเนื้อสารพัดมี5อย่าง7อย่างในทางศาสนาพุทธเราไปถามพระเอาบังเอิญเราไม่เคยบวชพระเราไม่รู้หรอกแต่เราอะไม่ห้ามแค่7อย่าง5อย่างสัตว์ทุกชนิดห้ามกินหมดเพราะเรารู้ที่มามากกว่าที่ห้ามไว้สาเหตุที่พระพุทธองค์ห้ามมนุษย์กินเนื้องูถ้าไปกินนะแสดงว่ามนุษย์เราอกตัญญูสมัยก่อนโลกเราเนี่ยมีหน้าหนาวกลางคืนมันหนาวมากเพราะไม่มีแสงอาทิตย์นะหนาวมากเวลานอนแล้วเนี่ยบางทีก็นอนคนเดียวเพราะสมัยก่อนไม่มีครอบครัวไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีการแต่งงานแต่ไปเป็นฝูงทั้งผู้หญิงผู้ชายตัวผู้ตัวเมียไปด้วยกันเพราะว่าเวลานอนเนี่ยก็ต้องแอบนอนตามโคนไม้ตามซอกไม้ตามหลืบหินแล้วตามหลืบหินเนี่ยมันโคตรหนาวเลยนะตอนแรกๆอ่ะพอนานๆเข้ามันถึงจะอุ่นในถ้ำในโพรงและสัตว์ชนิดใดล่ะที่อาศัยอยู่ในโพรงไม้หรือในเถื่อนถ้ำก็คืองูพี่น้องครับงูสมัยก่อนตัวเบลเลอร์เลยนะงูสมัยก่อนไม่กินมนุษย์ไม่กินสัตว์มันกินแต่ไข่น้ำเราสิบอกให้เพราะฉะนั้นงูก็ต้องการความอบอุ่นจากคนคนก็ต้องการความอบอุ่นจากงูเพราะฉะนั้นเวลานอนงูกับคนก็กอดกันกลมดิ๊กเลยครับแล้วก็รอดตายเพราะมีความอบอุ่นให้แก่กันและกันนี่คือบุญคุณของกันและกันแต่ตอนหลังนี่งูมันดุใช่ไหมเพราะมนุษย์เราเนี่ยแหละไปฆ่าแกงเขากินต่อไปงูไม่โง่แล้วกูกินตะไคร่น้ำต้องเอาฟันของกูเนี่ยมาทางหน้าเนี่ยมาขูดขูดขูดกับหินน่ะที่มันอยู่ในน้ำให้ดูชื้นๆกับน้ำกูกินตะไคร่น้ำอิ่มช้านะกูกินสัตว์ดีกว่าพวกหนูตัวเล็กๆก็กินนะลูกสัตว์ตัวใหญ่กูก็กินกูก็ค่อยๆกินพอกินแล้วติดใจเนี่ยก็เลยผิดบาปมาจนถึงทุกวันนี้เพี้ยนๆมาเนี่ยนะเห็นไหมเราก็พอมีเกร็ดเล็กๆเล่าให้ท่านฟังแก้ง่วงพี่น้องครับเชื่อตามคัมภีร์แล้วยังไม่พอเชื่อตามคนส่วนใหญ่ท่านใช้ตรงนี้เป็นตัวชี้วัดถ้าคนส่วนใหญ่ในสังคมของกูเขาแก้ผ้ากันในสังคมกูก็จะแก้ตามเพราะกูเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องน่าอายอะไรแบบนี้มันอย่างสุนัขหรือวัวสุนัขเนี่ยเวลาเขาจะสมสู่กันเนี่ยมันไม่ละเว้นนะข้างทางต่อหน้าต่อตาคนเยอะแยะมันไม่อายถูกไหมแต่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมียางอายถูกต้องไหมครับจะไม่ไปทำอะไรเปิดประเจิดประเจิดประเจิดเหมือนน้องสุนัขหรือน้องหมาแต่ไอ้คนที่จิตวิญญาณของคนเนี่ยแล้วตกชั้นไปเกิดเป็นสุนัขข้างถนนมาจากความผิดบาปในเรื่องของบ้ากามมีกรรมรมสูงภาษาหยาบๆเขาเรียกขี้เอาเมียใครลูกใครกูไม่สนพอเห็นแล้วปั๊บเกิดอาการที่จะเอาขึ้นมาทันทีพระบิดาก็เลยกำหนดให้ปีนให้แม่งมีหนเดียวเดือน10ไม่เหมือนปัจจุบันนะเพราะว่าพระองค์จะชำระโลกแล้วก็เปิดให้เสรีเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยมันสามารถจะมีอะไรกันเนี่ยทุกฤดูกาลแล้วไม่ใช่แค่เดือน10แล้วเพราะนี่เป็นปลายยุคพลังงานเก่าแล้ว
ั่นคือการพิพากษาตัวเองเห็นไหมเอาไม่เลือกไม่เลือกคนไม่เลือกที่ก็เลยตกชั้นไปเกิดเป็นสุนัขแล้วไม่อายเห็นไหมเวลามันทำอะไรกันคนมองไผ่ไปไปมาคนยังอายอายแทนหมาเลยแต่หมาดันเสือกไม่อายนั่นคือการถูกลงโทษทำกฎแห่งกรรมนะเอานะเชื่อตามคนส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะมีทั้งผิดและถูกได้เชื่อตามพระคัมภีร์ก็มีทั้งผิดและถูกได้เชื่อตามคนนำทางก็มีทั้งผิดและถูกได้ถ้าไปเจอคนนำทางตาบอดเชื่อตามพ่อแม่ก็อาจจะผิดได้ถ้าพ่อแม่มีความรู้น้อยมีประสบการณ์น้อยพ่อแม่ไม่ได้หลอกลวงลูกแต่เพราะรู้น้อยไงรู้แค่ไหนก็สอนลูกแค่นั้นรู้ผิดก็สอนผิดรู้ถูกก็สอนถูกนี่คือเชื่อตามกันมาแต่โบราณที่มาของความเชื่อประการที่สองพี่น้องครับเชื่อตามเพราะความหลงผิดเชื่อตามกามกันเชื่อตามเขาเพราะว่าเราหลงผิดเช่น1เชื่อในตัวตนของคนสอนไอ้ตัวนี้สำคัญเวลาฟังคำสอนที่แปลกๆเช่นเรากำลังสอนอนุตตรธรรมซึ่งไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนหรือสัพพัญญูองค์ใดหรือนักเทศนักธรรมคนไหนเคยสอนเรื่องที่พวกเรากล่าวนี้มาก่อนพอได้ฟังครั้งแรกปั๊บปริญญาแม่งเป็นใครวะมันจะรู้ดีกว่ามนุษย์คนอื่นรู้ดีกว่าพระศาสดาของกูที่กูว่าเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นหนึ่งของโลกและศาสดาของกูเนี่ยมันจะมารู้ดีกว่าศาสดาของกูได้ไงศาสดาของกูยังไม่เคยสอนนี่คือตัวอย่างของการเชื่อในตัวตนของคนสอนนั่นแสดงว่าเราลำบากนะถ้าเราต้องการจะให้ท่านเชื่อในคำกล่าวของเราซึ่งเป็นการกล่าวจากพระเจ้าเราต้องเสียเวลาทำให้ท่านเชื่อในตัวเราก่อนใช่ไหมเชื่อในตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยเป็นผู้มาจากพระเจ้าจริงเป็นตัวแทนของพระองค์จริงไม่ใช่โกหกตอแหลหลอกลวงเราไม่ได้มาทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัวหรือพวกตัวแต่เรามาช่วยพวกท่านให้ประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ได้ประโยชน์มากกว่าการหนีทุกการพ้นทุกอีกให้ประโยชน์มากกว่าตรงนั้นอีกเพราะแค่ช่วยท่านพ้นทุกเรื่องขี้เล็บสัจธรรมของพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลสอนให้ท่านพ้นทุกนะเรื่องขี้เล็บแต่สอนให้หลุดพ้นน่ะเป็นเรื่องใหญ่มันใหญ่เพราะว่ามนุษย์โง่ง่ายและงมงายไม่เชื่อฟังไม่เชื่อแล้วก็ฟังไม่เชื่อเรานะไม่เชื่อที่จะเชื่อแล้วก็รับฟังถ้าพูดเนี่ยมันถูกต้องเชื่อตามเพราะความหลงผิดคือเชื่อในตัวตนของคนสอนใส่สูทผูกไทยทำตัวเป็นสมัยนิยมพูดจาไพเราะถ้าเป็นผู้หญิงก็ยันถ้าเป็นมนุษย์เป็นสุภาพบุรุษก็กระผมหรือข้าพเจ้าทำให้ดูน่าเชื่อถือนี่ก็คือไปหลงมายาในตัวตนเชื่อประเภทที่สองคือเชื่อเพราะถูกจูงใจให้เชื่อเชื่อเพราะถูกจูงใจให้เชื่อบอกว่าไงฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันบวชเรียนมาแล้วหลายพรรษาฉันเป็นมหานะเว้ยฉันบวชเรียนแล้วฉันเป็นมหานะเว้ยเป็นปริญญานะเว้ยหลายประโยคแล้วนะมึงยังไม่มีปริญญาสักประโยคนึงเนี่ยคือเอาตัวตนเอาอัตตาตัวเนี้ยมาเป็นตัวชี้วัดว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแทนที่จะใช้เหตุผลแทนที่จะใช้ปัญญาใช้หลักการและเหตุผลไม่ใช่ครับใช้ความรู้สึกนั่นคือสิ่งที่ถูกไอ้มอดมารมันหลอกไม่ให้ใช้สมองให้ใช้ความรู้สึกเพราะมันจะเปิดประตูไปสู่กิเลสพลังงานกิเลสที่เกิดจากจิตที่ติดกิเลสคือเกิดจากความเชื่อหรือความรู้สึกนี่แหละมันจะเป็นอาหารของมอดไม่ใช่อาหารของมนุษย์เซลล์อวัยวะร่างกายของเราไม่ต้องการประจุลบต้องการประจุบวกที่ได้จากความรักแต่ถ้าท่านไปใช้กิเลสท่านก็ไปเป็นทาสของมอดมันนะไม่ได้เป็นทาสของตัวท่านเองไม่ได้เป็นธรรมกับตัวท่านเองจูงใจให้เชื่อเช่นเชื่อว่าทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งเกิดเป็นเทพเทวดาเหนือกว่าเป็นมนุษย์นี่คือการสร้างค่านิยมว่าอย่าเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าตายแล้วอ่ะไปเกิดเป็นเทพเทวดาดีกว่าพ้นทุกข์ได้อยู่บนนั้นโดยไม่รู้หรอกว่าอยู่บนนั้นทุกข์หนักกว่าเป็นมนุษย์อีกครับแล้วตอนนี้ยิ่งทุกข์เลยทุกข์เพราะอะไรเพราะพระบิดาจะชำระโลกแล้วถ้ายังไปหลงลอยค้างอยู่ตรงนั้นน่ะจะกลายเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้สร้างไว้พ
พี่ๆช่างเทคนิคเขาตัดรากถอนโคนทิ้งทั้งหมดทำลายทิ้งเผาเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรเราก็เตือนเชื่อตามความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเชื่อเพราะถูกใจให้เชื่อกับความรู้สึกเหมือนกันแต่มีสิ่งจูงใจเชื่อในตัวตนของคนสอนเพราะไอ้คนสอนมันจูงใจให้เชื่อหรือไม่ให้เชื่อแต่เชื่อตามความรู้สึกของตัวเองก็คือการจูงใจตัวเองให้เชื่อจูงใจตัวเองให้เชื่อนะฮะนั่นคือสิ่งสำคัญประการที่4เชื่อโดยไม่คิดไตร่ตรองเชื่อโดยไม่คิดไตร่ตรองก่อนเชื่อทันทีที่ได้ฟังหรือบางทีไม่เชื่อคำว่าเชื่อแปลว่าไม่เชื่อก็ได้นะไม่เชื่อทันทีที่ได้ยินทั้งที่ตัวเองยังอธิบายไม่ได้ทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่เข้าใจเชื่อและไม่เชื่อสิ่งนั้นไปแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าโง่ง่ายบวกงมงายต่อมาที่มาของความเชื่อประการที่3เชื่อตามโดยไม่คิดตามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครับเชื่อตามทันทีหรือไม่เชื่อทันทีคือปฏิเสธโดยไม่ยอมคิดตาม เพราะอะไรครับประการที่หนึ่งไม่คิดว่าตัวเองจะต้องคิดไม่คิดว่าตัวเองจะต้องคิดเพราะสิ่งที่ฟังอยู่ที่ไอ้ครูคนนั้นมันเทศให้ฟังมันพูดให้ฟังตำราบันทึกไว้ให้อ่านมันเป็นเรื่องธรรมะไม่เห็นจะเป็นจะต้องคิดเลยมันเป็นเรื่องธรรมะรู้ธรรมะไว้มันไม่เสี่ยงหรอกไม่มีทางผิดหรอกยิ่งบันทึกอยู่ในตำรามันยิ่งต้องถูกมากกว่าผิดเลยไม่คิดว่าตนจะต้องคิดถ้าใครอ้างว่านี่คือธรรมะที่พูดเนี่ยคือธรรมะเราจะไม่คิดตามทันทีเลยเราจะเชื่อตามง่ายๆทันทีเลยเพราะมันคือธรรมะนี่คือจิตมนุษย์ท่านจะทำอย่างนี้ไม่ได้ท่านจะปฏิบัติตนอย่างนี้ไม่ได้ประการที่สองเป็นคนว่านอนสอนง่ายเป็นคนว่านอนสอนง่ายเพราะอะไรตอนเกิดมาเป็นกุมารน้อยพ่อแม่มักจะสอนอะไรครับสอนให้เชื่อฟังจำไว้นะลูกจำไว้นะลูกสอนให้จำสั่งให้เชื่อฟังแล้วก็สอนให้จำเพราะฉะนั้นอะไรที่จำได้ว่าพ่อแม่สั่งว่าทีหลังอย่าทำต้องทำอย่างนี้นะอะไรที่ไม่ได้สอนไว้ก็ไม่ได้จำเมื่ออะไรที่ไม่ได้จำก็รู้ว่าพ่อแม่ไม่ได้สอนและเป็นไงก็ยังจะทำผิดคิดบาปอยู่เหมือนเดิมเพราะพ่อแม่ไม่ได้สั่งพ่อแม่ไม่ได้สอนอาศัยจำอย่างเดียวจำได้ก็จะไม่ทำเพราะเชื่อฟังพ่อแม่ถ้าจำไม่ได้ลืมหรือลืมก็ทำไม่ดีทำผิดบาปทำชั่วอีกจึงกลายเป็นคนว่านอนสอนง่ายคนแบบนี้ถ้าดูดีๆก็ว่าจะเป็นคนน่ารักเนาะเพราะมันจะเป็นคนไม่มีปัญหามันจะไม่มีโต้เถียงไม่มีโต้แย้งว่าไงว่าตามเพราะเชื่อว่านอนสอนง่ายบอกให้นอนก็นอนบอกให้ตื่นก็ตื่นนะสอนอะไรก็ให้ทำตามก็ทำตามอย่างว่าง่ายผิดถูกกูไม่รู้ก็คล้ายๆกับไอ้ข้อหนึ่งนั่นแหละประการที่สามคิดว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจยากคิดแล้วปวดหัวเรื่องธรรมะเข้าใจยากเพราะฉะนั้นมันบอกว่าอะไรกูก็ทำตามได้แค่ไหนกูก็ทำไปตามนั้นนี่คือการเชื่อตามโดยไม่คิดตามเพราะไปคิดว่ามันเข้าใจยากถ้าที่ธรรมะจริงๆเนี่ยท่านฟังเรากล่าวไหมเรื่องยากมากในเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยมันต้องใช้มโนต้องใช้จิตกับปัญญาของสมองซีกขวาในการคิดให้เห็นเป็นภาพมันถึงจะเก็ทภายใน3นาทีซึ่งเรามีความสามารถช่วยท่านตรงนั้นที่ผ่านมามันจึงเข้าใจยากพระไตรปิฎกฉบับหมวดอภิธรรมหมวดพระอภิธรรมจึงมีคนที่เป็นนักพรตนักบวชเปิดอ่านศึกษาหมวดอภิธรรมเนี่ยน้อยมากเปิดน้อยแล้วไม่พอไอ้ที่เปิดอ่านว่าอภิธรรมในไตรปิฎกเนี่ยเขียนไว้ว่าอะไรเปิดจนจบทั้งหมวดครบทุกหน้ายิ่งน้อยด้วยซ้ำเพราะมันเข้าใจยากมันไม่ใช่โลกียธรรมที่พระองค์สอนและมีการบันทึกไว้โดยเฉพาะคนที่บันทึกไว้ยังไม่เก็ทเลยด้วยซ้ำเขียนไปแล้วก็ยังใช้ความรู้สึกของตัวเองยังไม่เก็ทที่บอกว่าดับอัตตาได้ตายเป็นอนัตตาแล้วจะไม่ต้องมาเกิดอีกนั่นหรือที่อ้างพระพุทธองค์ว่าการตายแล้วนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกเนี่ยมันคือนิพพานแบบตานยอดด้วน
ก็ไปถอดความหมายคำว่าตาลยอดด้วนที่พระพุทธองค์สอนเอาไว้พระองค์สอนจริงครับแต่ไปถอดความหมายผิดแล้วเชื่อกันมาจนทุกวันนี้เป็นพันปีมาแล้ววันนี้18มิถุนาตอนนี้เลยแล้วมาไป19มิถุนาแล้วนะเราจะมาเฉลยให้ฟังเราจะมาแฉให้ฟังว่าไอ้ที่ถูกต้องมันต้องเป็นยังไงประการที่4เชื่อตามคือการปฏิบัติธรรมเพราะมีค่านิยมในการคิดและเข้าใจว่าการเชื่อตามธรรมะที่ใครก็แล้วแต่อ้างว่าเป็นธรรมะของพระศาสดาอ้างว่าเป็นธรรมะที่อยู่ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นธรรมะที่คนนำทางรุ่นโบราณสอนกูมากูเลยมาถ่ายทอดให้พวกมึงพวกเองฟังต่อกูจะเชื่อตามเพราะการเชื่อตามคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเว้ยในความหมายของกูนี่คือความคิดความเชื่อที่ผิดพี่น้องครับเชื่อตามโดยไม่คิดตามยังมีประการที่4ครับที่มาของความเชื่อประการที่4เชื่อตามเพราะความงมงายคือยังไงเชื่อตามเพราะความงมงายปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตามที่รู้มารู้แค่ไหนก็ปฏิบัติตามไปอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าถูกหรือผิดก็เรียกปฏิบัติธรรมตามประเพณีปฏิบัติธรรมตามวัฒนธรรมถ้าประเพณีที่ทำตามกันมาวัฒนธรรมที่ทำตามกันมามันผิดกูก็ยอมจะผิดตามด้วยเพราะกูเชื่อประการที่สองเพราะไม่นึกว่ามันจะไม่ถูกต้องที่เชื่อตามเนี่ยเพราะไม่นึกว่ามันจะไม่ถูกต้องว่าเนี่ยคนที่สอนก็เป็นนักบวชแล้วตัวอักษรทั้งหมดก็อยู่ในพระคัมภีร์อยู่ในพระไตรปิฎกแล้วคนก็ยึดถือพระคัมภีร์ยึดถือพระไตรปิฎกกันมาเป็นพันปีเด็กจะไม่ให้กูเชื่อตามได้ยังไงเราบอกแล้วไงอย่าเอาอายุไขหรือความยาวนานของความเชื่อในสิ่งนั้นมาเป็นตัวชี้วัดตัดสินว่ามันต้องถูกต้องเชื่อมาเป็นพันปีมันต้องถูกต้องเรายกตัวอย่างแล้วโลกกลมจากแต่ก่อนเชื่อว่าโลกแบนกาลิเลโอผลิตกล้องส่องดูดาวขึ้นมาจึงพิสูจน์ว่าไอ้ที่เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลนั้นมันไม่ใช่ดวงอาทิตย์ต่างหากเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลนี่คือการเปลี่ยนแปลงถ้าเชื่อตามกันมาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ถูกต้องกว่าเหมาะสมกว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมพี่น้องครับถ้ามนุษย์เราเกลียดและกลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งต้องใช้กึ๋นด้วยกึ๋นของตัวเองสามารถเข้าถึงและพิสูจน์ความจริงได้ด้วยยิ่งไม่น่ากลัวเพราะท่านก็สามารถพิสูจน์และคิดได้เป็นว่าอะไรคือจริงอะไรคือเท็จถูกต้องไหมพี่น้องครับไม่นึกว่ามันจะไม่ถูกต้องนั่นคือจุดอ่อนประการที่สามครับเพราะคิดว่าเป็นคำสอนของศาสดานี่แสดงว่าสมมติท่านจะเชื่อตามไอ้คนนำทางท่านรู้ไหมครับมอดมารเนี่ยเขาจะบิดเบือนคำสอนของพระศาสดาเพื่อประโยชน์ของพวกมันที่มาแทรกแซงอยู่ในระบบโลกไว้วันหลังถึงเวลาท่านเชื่อเรามากกว่านี้เราค่อยแฉพูดแค่นี้หลายคนก็จุกแล้วจุกแล้วเอ้ยกูจะเชื่อปริญญาแม่งต่อไปดีหรือเปล่าวะ ใช่ไหมแม้กระทั่งที่บันทึกไว้ในไบเบิลเราจะบอกท่านเลยทุกบททุกองค์ทุกตอนในพระคัมภีร์ไบเบิลคำสอนทั้งหมดที่บันทึกเอาไว้นั้นเกือบ 90% เป็นคำสอนของพระศาสดาที่ต้องการสอนสาวกที่อาสาว่าจะช่วยพระองค์แจกขนมปังของพระบิดาหรือพระเจ้าให้กับมนุษย์เพื่อช่วยพระศาสดาคือองค์เยซูโปรดฟังอีกครั้งนะไปทบทวนกันใหม่นะบางทีท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเพราะว่าพระองค์ไม่ได้สอนคารวาสไม่ได้สอนชาวบ้านนะที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นคำสอนศิษยานุศิษย์ที่เป็นสาวกของพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกให้ทำหน้าที่เป็นผู้เอาขนมปังของพระบิดาคือเอาพระโอวาทอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาหรือพระเจ้าเอาไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเอาไปสอนต่อแต่คำสอนนั้นทรงสอนพระทรงสอนพระก็คือสาวกของพระเยซู
ท่านถึงอ่านไม่รู้เรื่องแต่พอมาถามเราให้เราช่วยถอดรหัสได้โดยเฉพาะในสมกิจรวยเต็มหัดที่คอยเป็นสะพานแทนเพื่อนๆเอาคำถามในพระคัมภีร์มาถามเราแล้วเราก็อธิบายให้ฟังทันทีที่เราอธิบายได้เพราะเรารู้ไงว่าคำสอนนั้นท่านสอนใครพระศาสดาสอนใครและพอรู้ว่าสอนใครทำไมจึงต้องสอนอย่างนั้นเราจึงเข้าใจ

ึงจะเข้าใจเมื่อจะให้คิดก็ต้องใช้คำอุปมาอุปไมยในการสอนแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตรัสเป็นอุปมาอุปไมยเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคของพระองค์หรอกที่จะคิดใช้ปัญญาใช้ปัญญาปาฏิหาริย์นะสร้างคำที่เป็นอุปมาอุปไมยเพื่อสอนให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้ปัญญาและได้ความรู้ไปในเวลาเดียวกันไม่เอาแล้วก็เลยบอกว่าเจ้าสาวทั้งหลายในวันที่เรากลับมานะอย่าลืมนะครับเตรียมน้ำมันใส่ตะเกียงไว้ให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเราจะไม่มีเวลาเอาน้ำมันมาให้แล้วเราจะไม่มีปัญญามาช่วยจุดตะเกียงให้แล้วนะเราจะมาจูงพาเข้าหอก็แปลว่าตะเกียงเอ่ยน้ำมันเอ่ยท่านต้องพร้อมพระองค์ก็เลยพูดไว้ว่าต่อไปเราจะไม่กล่าวถ้ากลับมาใหม่เราจะไม่กล่าวมาเป็นอุปมาอุปไมยอีกไปหาดูว่าในไบเบิลมีไหมคำกล่าวเนี่ยเห็นไหมฮะพระองค์จะไม่กล่าวเป็นอุปมาอุปไมยเหมือนอดีตอีกแต่พระองค์จะทรงกล่าวแล้วก็ถวายพระเกียรติให้กับพระองค์ที่เป็นเยซูคริสต์จะกล่าวให้ฟังว่าถ้าไม่ใช่อุปมาอุปไมยก็คือแปลความหมายของพระคัมภีร์ให้ฟังเหมือนอย่างที่เราทำตามที่คุณสมกิจรวยเต็มหัดถามมาและหลายคนถามมาใช่ไหมเป็นคำถามที่ดีเราไม่ขี้ค้านตอบหรอกใช้ปัญญาปาฏิหาริย์ตอบให้ฟังเลยเพราะเรารู้เบื้องหลังว่าพระองค์สอนใครและทำไมต้องยกตัวอย่างในเรื่องนี้และทำไมต้องสอนเป็นอุปมาอุปไมยทำไมบอกตรงๆไม่ได้ชาตินี้มาบอกตรงๆแล้วไม่มีเวลาเหลือให้ท่านคิดแล้วท่านต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนนะที่สอนเป็นอุปมาอุปไมยสังเกตไหมนี่เราพูดตรงฟันธงมันเมื่อท่านคิดว่าเป็นคำสอนของพระศาสดาท่านเลยไม่กล้าจะคิดตีความไปเป็นอื่นแปลความหมายไปเป็นอื่นเพราะกลัวบาปและถูกไอ้คนนำทางตาบอดมันบอกไว้ด้วยอย่าคิดนะถ้าคิดเองแล้วไม่ตรงกับที่พระศาสดาสอนไว้น่าจะบาปมหันต์นั่นคนนำทางตาบอดมันตาบอดของมันเองและเลยสอนผิดพาหลงทางเนี่ยไม่กล้าคิดเพราะกลัวผิดบาปในข้อที่4เชื่อตามเพราะความงมงายพี่น้องครับยังมีที่มาของความเชื่อประการที่5เชื่อตามเพราะคิดว่าไม่ต้องคิดเชื่อตามเพราะคิดว่าไม่ต้องคิดแล้วไงเพราะอะไรครับคนส่วนใหญ่ไม่มีใครสงสัยธรรมะไม่ว่าของศาสนาใดก็ตามเพราะผู้ที่เปิดเผยหรือเผยแพร่ธรรมะเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้รู้ในสังคมมองว่าเป็นผู้รู้จึงเผยแผ่ธรรมะมาเป็นนักเทศได้แสดงว่าต้องเป็นนักทำทองอำธรรมกับนักธรรมะต้องบวชมาก่อนธรรมะนักธรรมแล้วต้องมีประสบการณ์มาก่อนนักธรรมะก็แปลว่าต้องศึกษาเรียนรู้ธรรมะและต้องปฏิบัติด้วยตัวเองมาก่อนแน่ๆไม่งั้นจะกล่าวธรรมะไม่ได้ก็เลยสรุปเองเหมาเอาเองเลยว่าไม่ต้องสงสัยคนไม่รู้ธรรมะไม่มีประสบการณ์ในทางธรรมะสอนไม่ได้แต่ลืมนึกไปว่ามันอาจจะสอนผิดสอนถูกก็ได้ลืมนึกเลยเชื่อเลยและก็เชื่อต่อไปอีกว่าถ้าใครก็แล้วแต่กล่าวธรรมะให้ฉันฟังได้เหมือนอ่านพระคัมภีร์อ่านพระไตรปิฎกมั้งกูต้องเชื่อแล้วเพราะกูรู้ว่าคนที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะถือศีลเนี่ยหนึ่งในศีลห้าเขาแล้วหนึ่งในศีลห้ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสมาทานไว้เลยว่าคนที่ถือศีลปฏิบัติธรรมจะไม่โกหกไม่ตอเหลียจะไม่พูดเท็จจะไม่ผิดสัจจะเชื่อเลยผู้ทรงศีลที่กล่าวธรรมะผู้ทรงศีลในที่นี้อาจจะไม่ใช่นักบวชก็ได้เป็นนักปฏิบัติไม่มีใครกล้าโกหกไม่มีใครกล้าหลอกลวงหรอกบางทีเขาไม่หลอกหรอกนะแต่เราลืมฉุกคิดไปว่าเขาอาจจะเรียนมาผิดหลงผิดเชื่อผิดครูของเขาอาจจะสอนผิดมาก็ได้หรือเขาอวดอุตริจะเป็นครูบาอาจารย์ซะเองนะแล้วก็ไปคิดธรรมะของตัวเองขึ้นมาแล้วเอามาสอนเพื่อสร้างลัทธิก็อาจจะมีแต่ไม่ระแวงมองว่าเป็นธรรมะมองว่าเป็นสัจธรรมมันต้องถูกต้องทั้งหมดมันจะต้องไม่มีการบิดเบือนเบี่ยงเบนหรือหลอกลวงขณะที่เรื่องใหญ่ๆเราพูดมาท่านก็จะได้ยินอยู่ว่าอย่าดับขันห้าขันห้าไม่ใช่ตัวตนท่านพุทธทาสบอกว่าขันห้าคือชีวิตนั่นแหละถูกต้องขันห้าคือชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์เผ่าไหนสปีชีไหนไฟลัมไหน
ล้วนมีขันห้าด้วยกันทั้งนั้น

ขันห้าคือชีวิตนั่นแปลว่าสิ่งมีชีวิตมีขันห้าถ้ามันตายเมื่อไหร่ขันห้าไม่มีครับเพราะมันไม่มีชีวิตแล้วเข้าใจและอย่าไปเข้าใจผิดว่าพระศาสดาทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานแปลว่าดับขันห้าเรียบร้อยหมดแล้วพระองค์ก็เลยนะตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกไม่ใช่ครับไม่ว่าเป็นพระศาสดาหรือใครถ้าเป็นมนุษย์หรือสัตว์เวลาตายแล้วขันห้าดับเองครับขันห้าดับเองครับไม่ใช่มานั่งดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับมันหมดแล้วขันห้าก็เลยดับไม่ได้ครับเพราะจิตวิญญาณเป็นพลังงานพลังงานไม่มีวันสูญสลายไปไหนได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้ย้ายที่ได้แต่แตกสลายหายไปไหนไม่ได้ถึงแม้จิตวิญญาณเป็นอนัตตามีคุณสมบัติเป็นอนัตตานะจิตวิญญาณนะแต่ก็มีอัตตาคือมีตัวตนมีรูปธรรมไว้วันหน้าค่อยลงลึกไปอีกนะเราค่อยๆเจาะทีละนิดทีละนิดให้ท่านฟังประการที่3นอกจากเชื่อว่าธรรมะไม่มีใครกล้าหรอกเพราะมันบาปเพราะคนที่สอนธรรมะต้องเป็นคนที่มีธรรมะใช่ไหมบอกแล้วไงธรรมะธรรมโง่โง่อยู่ได้ก็มีครับประการที่3ปฏิบัติตามทั้งที่ยังไม่เข้าใจก็แปลว่าเชื่อตามทั้งที่ยังไม่เข้าใจก็มีโอกาสปฏิบัติผิดได้ประการที่4ไม่เคยใช้สัมปชัญญะปัญญาเชื่อตามเพราะคิดว่าไม่ต้องคิดไม่เคยใช้สัมปชัญญะปัญญาคำว่าสติแปลว่าความระลึกได้ความรู้ได้สัมปชัญญะก็คือนะความรู้ได้ที่ลึกไปกว่าความรู้ที่จะคิดคือรู้ว่าสิ่งที่กำลังคิดอยู่กำลังจะทำอยู่หรืออะไรเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่มีสติจึงต้องมีสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวว่ามันถูกมันผิดมันเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณหรือว่าเป็นโทษไม่เคยใช้ตรงนี้จึงเชื่ออย่างเดียวมีสติอยู่นะแต่ไม่มีสัมปชัญญะขาดสัมปชัญญะปัญญานี่คือที่มาของความเชื่อประการที่5พี่น้องครับใช้สัมปชัญญะปัญญาคืออะไรคือการฉุกคิดการฉุกคิดก็คือการใช้สัมปชัญญะปัญญาเราบอกแล้วโจทย์ของบทเรียนอันศักดิ์สิทธิ์ของราตรีนี้คือต้องฉุกคิดถ้าไม่ฉุกคิดก็จะต้องถูกหลอกถูกลวงหรือหลงผิดหลงทางไปโดยตลอดแล้วก็จะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จทางจิตวิญญาณที่สู้อุตสาห์อาสาพระบิดาถือพันธสัญญา6เพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีวันประสบความสำเร็จใช้สัมปชัญญะปัญญาคือการฉุกคิดถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่ที่เรากล่าวมาตั้งแต่สไลด์แผ่นแรกจนถึงตอนนี้ท่านรู้หรือไม่ว่ามันเป็นการกระตุ้นการฉุกคิดในการใช้สัมปชัญญะปัญญาของท่านท่านลองย้อนไปดูว่าใช่ไหมถ้าท่านเชื่อผิดแล้วไม่มีการฉุกคิดเกิดขึ้นชั่วชีวิตนี้ของท่านไม่มีวันที่จะได้รับรู้ความจริงที่เป็นสัจธรรมที่ถูกต้องท่องแท้ท่านจะเชื่อผิดโดยตลอดเพราะไม่เคยฉุกคิดเมื่อคิดผิดนึกผิดพูดผิดประพฤติผิดแล้วไม่มีการฉุกคิดมันก็จะหลงทางไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นหลงทางเสียเวลาใช่หรือไม่เวลาของการปิดยุคพลังงานเก่ามันมาถึงแล้วโลกจะต้องเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่ให้จิตวิญญาณจากฟ้าสีครามเด็กๆพวกนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์แทนพวกท่านต้องรีบกลับบ้านกันและถ้ายังเดินผิดทางเดินหลงทางอยู่จะกลับบ้านได้ไงเพราะทางที่ท่านเดินกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ทางกลับบ้านกลับบ้านแปลว่าหลุดพ้นนิพพานแปลว่าดับการเกิดดับของกิเลสตัณหาไม่ใช่นิพพานจิตวิญญาณแล้วหายไปเหมือนตาลยอดด้วนอย่างที่คิดกันมาอย่างที่เชื่อกันมามันผิดพี่น้องครับเชื่อผิดไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้หนึ่งเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ยิ่งนัก
เชื่อผิดไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ยิ่งนะความเชื่อนี้ผิดครับทำไมผิดการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ยิ่งนะผิดครับการไม่รู้นี่เราเฉลยให้ฟังการไม่รู้ว่าทำไมจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือความทุกข์ที่แท้จริงท่านเกิดแก่เจ็บตายท่านไม่รู้ว่าเพราะอะไรท่านถึงเกิดมาแล้วเกิดแก่เจ็บตายขณะที่ท่านรู้ว่ารูปธรรมที่มีชีวิตในต่างดาวไม่มีเคยมีผู้ใดตายเลยอายุเป็นพันพันปีหมื่นหมื่นปียังไม่เคยมีรูปธรรมใดตายเลยถึงเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนมนุษย์โลกเนี่ยขณะที่คุยนักคุยหนาว่ารู้จักพวกต่างดาวพวกนั้นทำไมไม่ถามเขาว่าทำไมพวกมันไม่ตายทำไมมนุษย์โลกถึงตายย่างถามพวกมันมันก็ไม่บอกว่ามนุษย์โลกตอนนี้ตกเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ของพวกมันทำให้พวกมันรอดชีวิตและไม่ตายขณะที่อยู่บนโลกนี้ไงเขาจะไปบอกท่านมีแต่เราเนี่ยที่จริงใจแล้วบอกท่านนั้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ยิ่งนักเป็นความหลงผิดสิ่งที่จะเป็นทุกข์ยิ่งนักก็คือการที่มนุษย์ทั้งโลกไม่รู้ว่าตัวเองทำไมเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณนะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำไมถึงต้องเกิดแก่เจ็บตายเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จักหยุดจักย้อนต้องมีภพมีชาติต้องมีสังสารวัฏเกิดภพภูมินั้นภพภูมินี้ให้วุ่นวายไปหมดไม่รู้ความจริงเรื่องนี้ไอ้ความจริงเรื่องที่ไม่รู้เนี่ยแหละคืออนุตตรธรรมท่านไม่รู้ความจริงเรื่องอนุตตรธรรมพวกท่านไม่รู้ก็เลยไม่ทุกข์ไปทุกข์อยู่กับสิ่งที่มันเห็นอยู่เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ยิ่งนั้นเพราะท่านถูกหลอกให้เห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายตั้งแต่ท่านเกิดแล้วท่านก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นทุกข์กันจริงๆสังเกตไหมงานศพต้องมีคนร้องไห้จะมีคนหัวเราะยินดีเนี่ยไม่มีเสียใจมากที่ต้องตายมันเป็นทุกข์เหลือเกินแต่ผู้ที่ไม่เป็นทุกข์ก็คือจิตวิญญาณทุกข์แค่ครึ่งเดียวเพราะตายแล้วจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าคือยังมีชีวิตอยู่ต่อไปจิตวิญญาณจะยิ่งทุกข์หนักแต่ทั้งที่จริงๆนะจิตวิญญาณบอกกูก็ทุกข์นะถ้าจิตหยาบของกูเนี่ยมันโง่ไม่รู้อ่ะทำให้ตัวเองต้องตายทั้งที่ตัวเองไม่ต้องตายเลยพระบิดาให้มาเกิดโดยไม่ต้องตายเลยเป็นอมตะแต่ดันทะลึ่งทำให้ตัวเองต้องตายเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไม่รู้ความจริงตรงเนี้ยจิตวิญญาณทุกข์แต่จิตหยาบไม่ทุกข์จิตหยาบเป็นทุกข์ตรงที่ว่าโอ้เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์สู้กูไม่มาเกิดแก่เจ็บตายคือไม่มาเกิดดีกว่านะเพราะอะไรครับอย่างแรกเชื่อตามคนนำทางตาบอดคนนำทางตาบอดสอนมาตลอดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ยิ่งนักเราไม่มีอะไรเถียงครับเพราะมันสอนมาแบบนั้นแต่มันเป็นความเชื่อที่ผิด2เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ยิ่งนักที่มีความเชื่อพันนี้เป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมก็เลยบอกว่ามาเกิดแล้วเป็นทุกข์ถ้ารู้สักนิดนึงจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรมาทำอะไรใครให้มาเราเชื่อว่าความทุกข์จะหายไปทันทีโดยไม่ต้องไปหนีทุกข์ไม่ต้องไปปลีกวิเวกไม่ต้องไปนั่งถอดสแควร์รูทอยู่คนเดียวหลับตาแล้วใช้จิตกดทับจิตของตัวเองไว้เพื่อไม่ให้มันเสียสมดุลเพื่อไม่ให้มันเกิดทุกข์กดเอาไว้เพื่อให้จิตสงบเหมือนกับการเอาไม้ทับหญ้าที่พวกท่านไปแซวกันเองนั่นแหละเพราะไม่รู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมถ้ารู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดทำไมรับรองปัญหาตรงนี้ไม่มีแต่เพราะไม่รู้อนุตตรธรรมพอไม่รู้ว่าเกิดเป็นมนุษย์ทำไมสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำก็คืออะไรพอไม่รู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมจึงพากันหาทางตายโดยไม่เกิดอีกทุกวันนี้หลายคนก็ปฏิบัติอย่างนี้ทำไงก็ได้ที่กูจะตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกนี่คือทางผิดที่เราบอกที่เป็นอย่างนี้ตัวสีฟ้าตัวอักษรสีฟ้าไม่ฉุกคิดว่าใหญ่เกิดแล้วต้องตายเพราะไม่เคยฉุกคิดว่าจิตวิญญาณของตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำไมต้องตายด้วยเพราะถ้าคิดตั้งคำถามตัวเองแบบนี้มันก็จะนำไปสู่การค้นคว้าหาคำตอบให้กับตัวเองเหมือนที่พระพุทธองค์ในภพชาติสุดท้ายก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเกิดมาเป็นมนุษย์ภพชาติไหนพระองค์ก็จะตั้งคำถามตัวเองตลอดว่าเกิดจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยหรือเกิดมาเป็นสัตว์ก็ตามทำไมเกิดแล้วต้องตายด้วยพระองค์ถามคำถามนี้แล้วได้คำตอบในวันที่ตรัสรู้ครับที่ตรัสว่าเรารู้แล้วที่ค้นพบธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
แล้วรู้ความจริงว่าเราคือโลกโลกคือเราเมตตาธรรมค้ำจุนโลกทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์แล้วทำให้พระองค์ต้องอุทานว่าเรารู้แล้วนั่นคือที่มาของคำว่าตรัสรู้คือตรัสว่ารู้แล้วแล้วรู้ว่าอะไรอย่าไปเชื่อไอ้พวกมอดมารที่เป็นทายาทของลูซิเฟอร์ที่ตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิอุตริแล้วไปเปิดเป็นแชทลับห้องลับรวมกลุ่มค่อยๆหลอกคนในกลุ่มน้อยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรที่กล่าวและต่างไปจากจิตจักรวาลสอนโกหกตอแหลทั้งนั้นนะท่านอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อมันมันบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรไปลองหาฟังดูนะครับพระตรัสรู้เรื่องธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรจิตวิญญาณของมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ไม่ใช่อย่างอื่นเนี่ยไม่เคยถามว่ามาเกิดแล้วทำไมต้องตายถ้าถามว่าทำไมมาเกิดแล้วทำไมต้องตายต้องมีคำตอบมีคำถามต้องมีคำตอบพระพุทธองค์ยังได้คำตอบเลยเห็นป่ะถึงแม้ต้องผ่านมาแล้วหลายภพชาติก็เลยเชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ยิ่งนักมาจนทุกวันนี้เพราะถูกมอดมารมันบิดเบือนสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ไปเป็นเรื่องความทุกข์ซึ่งมันเป็นเรื่องกระจอกมากเลยความทุกข์มันเป็นสิ่งที่เป็นมายาไม่ใช่ของจริงเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มนุษย์เราเนี่ยเข้าถึงความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้มันใจดำมากนะมารมอดทั้งหลายทุกวันนี้ก็ยังมีเห็นไหมพยายามจะมาสอนอวดรู้ตนไม่ได้โดยพยายามบอกว่าไอ้ความรู้ที่กูบอกเนี่ยมันดังในหัวกูแสดงว่าพระเจ้าใครไม่รู้เป็นพระเจ้ามาสอนกูโดยไม่คิดว่าเจ้ากรรมนายเวรของมึงหลอกมึงอยู่ก็ได้เพราะอภิญญาฌานอภิญญาของจิตและปัญญาปาฏิหาริย์แค่หางอึ่งเลยมาอวดสอนธรรมะเนี่ยท่านสังเกตนะสอนให้เชื่อและพยายามยกแม่น้ำทั้งห้ามาอธิบายเพื่อจะเรียนแบบจิตจักรวาลเนี่ยแต่มันไม่เป็นลอจิกมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเพียงแค่หลอกให้เชื่อเท่านั้นไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะถูกจัดการเสียงก็จะไม่จับเสียงก็จะหายไปกายสังขารก็จะไม่มีให้เห็นพระบิดาไม่ทรงปล่อยให้ปามนุษย์ที่โง่ง่ายอยู่เนี่ยหลงทางง่ายๆพวกที่โง่ง่ายก็จะถูกกำจัดไอ้พวกที่หลอกให้คนหลงทางเพราะมันเป็นทายาทของมอดมารหรือมีเอี่ยวกับมอดมารก็จะต้องถูกกำจัดทิ้งฝ่ายพระบิดาฝ่ายพระเจ้าที่ท่านเลือกจะอายุยืนแทนนั่งก็อายุยืนนอนก็อายุยืนยืนก็อายุยืนไม่ใช่อายุยืนก็คือกูต้องลุกขึ้นยืนเท่านั้นไม่ใช่ถ้าคิดฉุกคิดว่าทำไมเกิดแล้วต้องตายท่านจะได้คำตอบว่าปฏิบัติตนไม่ถูกต้องรถยนต์ที่ท่านซื้อมาใหม่ๆใช้แล้วทำไมเครื่องพังใช้แล้วทำไมเครื่องพังเพราะท่านใช้มันไม่เป็นใช่ไหมครับโอกาสที่รถคันนั้นออกจากโรงงานแล้วราคาเป็นแสนเป็นล้านเขาจะต้องมี QC อย่างดีโอกาสที่เครื่องจะพังง่ายๆใช้ไปไม่ทันไรเนี่ยเป็นโปเกเนี่ยเขาเสียชื่อเขาชื่อเสียงของรถยนต์เขาต้องปล่อยออกมาแล้วต้องใช้ได้ทนทานนี่ปรากฏว่าใช้แล้วพังไม่ฉุกคิดว่าคนที่ใช้อ่ะใช้มันไม่เป็นนะเครื่องเลยพังมนุษย์เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีแล้วต้องมีการตายการตายในเสร็จแล้วว่าเครื่องยนต์ชำรุดเครื่องยนต์พังต้องถามทันทีว่ากูใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมคือใช้ร่างกายของกูไม่ถูกต้องใช้ผิดพลาดอย่างไรร่างกายกูจึงอายุสั้นเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องตายไม่มีใครฉุกคิดเข้าข้างตัวเองว่าที่กูตายเพราะมันเป็นอายุไขที่กูต้องตายมีอายุไขก็จริงครับเพื่อแบ่งสรรปันส่วนกันมาเกิดแต่ถ้าเราทำให้ตัวเราเองไม่ต้องมีอายุไขแปลว่าเป็นอมตะไม่ต้องตายโลกนี้เป็นโลกเสรีให้คนที่มันโง่ๆมันตายแทนเราเข้าถึงอมตะได้แล้วเราไม่ต้องตายเพราะมีหน้าที่ใช้ความรักค้ำจุนสมดุลโลกจิตวิญญาณมาเกิดไม่ใช่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมันจะค้ำจุนโลกตอนไหนพวกมันจะตายตายแล้วกลับมาเกิดแล้วเพื่อเริ่มต้นใหม่พี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับต่อไปครับเชื่อผิด
ไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้ประการที่2เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเอาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมาทำมาหากินอีกแล้วไอ้พวกมอดมานี่แหละมันบิดเบือนใช่ไหมขณะที่สอนว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นต้องดับขันธ์5จะได้ไม่ต้องมาเกิดใหม่จะได้ไม่ทุกข์ตายแล้วไปไหนไม่ทรงไปสนใจไอ้นี่ก็สอนอีกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาสอนให้วางอย่าทุกข์ตะกี้สอนให้ทุกข์นะเพื่อให้ดับขันธ์5นี่สอนให้สอนคารวะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดามึงไม่ต้องไปคิดอะไรมากเดี๋ยวแก่เดี๋ยวก็ตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้านี่สอนคารวะสอนนักบวชนักพรตสอนว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อย่างยิ่งท่านเห็นไหมครับมันเป็นเป้าหมายชัดๆของผู้ที่เป็นศัตรูของมนุษย์ท่านไปคิดเอาเองแล้วกันเราใช้คำว่าศัตรูของมนุษย์อิจฉามนุษย์โลกหล่อกว่าสวยกว่าฉลาดกว่าด้วยขนาดเวียนตายเวียนเกิดนะอายุโดยเฉลี่ยไม่ถึง100ปีก็ตายกลับมาเกิดใหม่อีกก็ยังฉลาดยังรู้เท่าทันมอดมารด้วยโอ้ยขนาดแม่งต้องตายนะเพื่อตัดสินใหม่ว่ากลับมาเกิดใหม่แล้วต้องมาพัฒนาสมองใหม่ให้ฉลาดใหม่ต่อยอดความฉลาดไม่ได้มันยังฉลาดเลยว่าไอ้มนุษย์พวกนี้โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเป็นลูกรักของพระเจ้าพระเจ้าคือใครกูไม่รู้แต่เป็นลูกรักของพระเจ้ากูจะต้องคอยแกล้งแม่งเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเพราะอะไรเชื่อตามคนนำทางตาบอดอีกเชื่อสนิทใจเลยก็เลยเป็นยังไงเชื่อตามที่ตนได้รู้ได้เห็นมากูก็เห็นคนข้างบ้านกูมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายใช่ไหมเทวทูตทั้ง4เกิดแก่เจ็บตายเทวทูตทั้ง4กูก็เห็นอยู่แสดงว่ามันเป็นของธรรมดาจริงๆใช่ไหมแต่กูเกิดมาเนี่ยกูยังไม่เคยเห็นใครไม่ตายกูยังไม่เคยเห็นไม่มีใครแก่ชรากูยังไม่เคยเห็นไม่มีใครเจ็บป่วยและกูก็ไม่เคยเห็นว่ายังไม่มีใครตายบนโลกนี้กูเห็นมาหมดแล้วแสดงว่าเป็นของธรรมดาตามที่มันสอนกูเชื่อกันมาอย่างว่าง่ายตามข้อ3เลยเชื่อกันมาแบบว่าง่ายไม่มีการฉุกคิดอะไรเลยนะแต่ว่ามนุษย์เราโง่ง่ายเหมือนกันนะบางทีอวดว่าตัวเองฉลาดแต่ขณะที่อวดฉลาดอยู่นะกำลังอวดโง่อยู่ด้วยประการที่4เพราะไม่ฉุกคิดว่าไม่ตายเกิดแล้วไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บอะไม่ได้หรอเห็นไหมเพราะไม่เคยฉุกคิดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องตายไม่ได้หรือไงเพราะถ้าไม่คิดตั้งคำถามตัวเองการแสวงหาคำตอบที่ตัวเองต้องการมันจะไม่เกิดขึ้นการคิดนี่คือการหาทางแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบให้ตัวเองก็คือการแก้ปัญหาโดยการใช้ปัญญาพระบิดาให้สมองมาตั้งก้อนเบลเลอร์ทั้งสองซี่เห็นไหมพอไปเป็นนักพรตนักบวชสอนผิดประพฤติผิดเหมือนกับไม่ใช้สมองก็เลยต้องไปเกิดเป็นเต่าให้เอากระดองหนักๆแบกไว้บนหัวก็คือแบกไว้บนหลังจนท่านก็บอกโง่เหมือนเต่ามีสมองแล้วใช้ไม่เป็นก็เลยต้องกลายมาเป็นเต่าเกิดเป็นเต่าที่มีกระดองหนักๆอย่ามาอ้างไว้ปกป้องตัวเองสัตว์ทุกชนิดนอกจากเต่าไม่มีอะไรมีกระดองอยู่บนหลังเอามาแบกไว้นะใช่ไหมไม่ฉุกคิดว่าไม่ตายไม่ได้หรอที่ผ่านมาไม่เคยฉุกคิดเพราะยอมรับซะแล้วว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาไม่ฉุกคิดซะแล้วทุกอย่างก็เข้าล็อกของศัตรูของมนุษย์เชื่อผิดไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้ประการที่3พี่น้องครับคิดตามเราไปไวๆนะเพราะมันไม่มีอะไรยากแค่เชื่อตามเราเพราะฟังตามและคิดตามอย่าปฏิเสธทันทีเพียงแค่ได้ยินว่ามันสวนทางกันกับความเชื่อของพวกท่านที่เชื่อกันมาเป็นพันปีหมื่นปีแต่เห็นไหมท่านก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของจิตวิญญาณของท่านได้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเพราะท่านเชื่อแบบเก่าๆไงถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชีวิตของท่านไม่จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงประการที่3ถ้าดับขันธ์5ได้คือนิพพานนี่คือสิ่งที่เรายกตัวอย่างมาตลอดเพราะเชื่อว่าขันธ์5เป็นอัตตาเป็นอัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณท่านเชื่อว่าขันธ์5เป็นอัตตาเพราะอะไรเพราะมันเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวมากับจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานพวกท่านก็เลยเมาเลยว่าความเป็นตัวตนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานนั้น ก็คือไอ้ขันธ์5เนี่ย
และไปเข้าใจผิดคำว่าวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ที่5ก็คือจิตวิญญาณที่อาสาพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เข้าป่าเข้าพงไปกันใหญ่เลยถ้าที่จิตวิญญาณเวลามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงครับแต่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมีชีวิตเป็นมนุษย์จิตวิญญาณถูกขังไว้ที่ต่อมพิทูอิทารีนี่เราพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะแล้วก็จิตวิญญาณก็แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ให้ทำหน้าที่แทนตนเองแล้วมีที่สถิตอยู่ไม่ใช่ถูกขังนะสถิตอยู่ที่ต่อมไพเนียลแกลนก็คือตาที่3ที่บอกว่าไม่ถูกกักขังเพราะจิตหยาบเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกเซลล์ทั่วอวัยวะร่างกายแต่มีที่เดียวที่จิตหยาบจะเข้าถึงไม่ได้ถ้าไม่ยกระดับก็คือจิตวิญญาณที่อยู่ที่ต่อมพิทูอิทารีต่อมไร้ท่อทุกต่อมในร่างกายจิตหยาบสั่นสะเทือนได้หมด มีอยู่ต่อมเดียวที่จิตวิญญาณของท่านอยู่คือต่อมพิทูอิทารีที่จิตหยาบจะไม่สามารถเข้าถึงการสั่นสะเทือนได้ยกเว้นค่อยๆ ยกระดับแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาเรื่อยๆเท่านั้นพี่น้องครับเพราะฉะนั้น เพราะความเข้าใจผิดอย่างนี้เราจึงอธิบายให้ท่านฟังว่าเพราะเชื่อว่าขันธ์5เป็นอัตตาของจิตวิญญาณจิตวิญญาณมีขันธ์5จิตวิญญาณจึงมีอัตตาเมื่อมีอัตตาจึงพากันมาเกิดเป็นมนุษย์ประการที่2ขันธ์5เป็นอัตตาเพราะเป็นผู้พาจิตวิญญาณให้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือนักบวชถูกหลอกให้เชื่อแบบนั้นเราบอกก่อนนะพระพุทโธไม่ได้สอนนะคนนำทางตาบอดที่ถูกไอ้มอดมันหลอกเป็นผู้บิดเบือนอย่าไปบอกว่าอาจารย์ปริญญาบอกว่าพระพุทธองค์พระศาสดานี่สอนผิดไม่เราบอกแล้วว่าในพระคัมภีร์หรือในพระไตรปิฎกโอกาสที่จะถูกบันทึกไว้ผิดพลาดเพราะถูกไอ้มอดมารมันแทรกแซงมาเป็นพันปีแล้วก็มีท่านต้องใช้กลืนใช้ปัญญาหาเหตุผลในการฟังเราเท่านั้นแล้วก็ย้อนกลับไปหาเหตุผลในความเชื่อที่ไม่ถูกต้องที่เชื่อกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ด้วยไม่ใช่ใช้ปัญญามาหาเหตุผลเอาจากอาจารย์ปริญญาอย่างเดียวเชื่อว่าขันธ์5เป็นอัตตาเพราะเป็นผู้พาจิตวิญญาณให้มาเกิดขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราแย้งว่านี่คือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเราไม่อยากบอกว่าผิดอ่ะบอกว่าไม่ถูกต้องฟังแล้วสบายใจหน่อยใช่ไหมแล้วก็เชื่อต่อไปอีกว่าถ้าดับอัตตาได้ก็จะนิพพานดับอัตตาได้ก็จะนิพพานนิพพานของจิตวิญญาณซึ่งมีความหมายว่าจะไม่เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิของโลกมนุษย์หรือจะไม่เวียนว่ายตายเกิดใน3ภพภูมิที่เรียกว่าไตรภูมิอีกตลอดไปนั่นคือไปให้นิยามคำว่านิพพานผิดอีกต่างหากเพราะกลัดกระดุมเม็ดแรกคือข้อ1ผิดเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่เคยมนุษย์ไม่เคยฉุกคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อมาตั้งแต่ข้อหนึ่งมันอุตริหรือไม่คำว่าอุตริแปลว่าผิดไปจากความจริงผิดไปจากความถูกต้องเรียกว่าอุตริไม่เคยฉุกคิดว่าที่ตัวเองเชื่ออยู่เนี้ยมันผิดอยู่หรือเปล่าไม่เคยฉุกคิดที่เชื่อว่าขันห้าเป็นอัตตาถ้าดับขันห้าได้ขันห้าได้ก็จะเป็นอนัตตาไม่เคยคิดว่าความเชื่อนี้มันอุตริหรือเปล่าวันนี้พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลคือพระเจ้ามาทรงเตือนให้พวกท่านได้ฉุดคิดวันที่18มิถุนายนต่อกับเช้าวันที่19มิถุนายนปี2565ประวัติศาสตร์ของตัวท่านที่จารึกไว้ในบรรณพิภพอันไพศาลนี้เพราะไม่เคยคิดว่ามันเป็นความคิดที่อุตริเชื่อผิดไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้ประการที่4คือเชื่อว่าขันธ์5เป็นเหตุแห่งทุกข์เชื่อว่าถูกหลอกถูกสอนให้เชื่อว่าขันธ์5เป็นเหตุแห่งทุกข์ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกสอนให้หลงเชื่อเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะมองว่าขันห้าเป็นบ่อเกิดแห่งกิเลสตัณหาเพราะถูกสอนให้มองว่าขันห้าเป็นบ่อเกิดแห่งกิเลสตัณหาเป็นที่มาของการมีภพชาติ
คำว่าภพชาติก็คือมีการเวียนว่ายตายเกิดเลยไปมองว่าไอ้ขันธ์5นี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จึงต้องดับขันธ์5ให้สิ้นเพราะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับตามไปด้วยใช่ครับพระพุทธองค์กล่าวว่าจริงๆครับแต่เอาสัจธรรมตรงนี้ไปใช้มาใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เลยหลงผิดเชื่อตามก็คือเชื่อผิดพี่น้องครับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นเครื่องมือที่จิตวิญญาณเนี่ยถือติดตัวมาตามที่พระบิดาออกแบบไว้เพื่อมาให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณใช้ขณะที่เป็นมนุษย์เพื่อให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นเครื่องมือของการสั่นสะเทือนในมิติคู่ขนานเพราะมนุษย์จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคน2มิติ1มิติของกายหยาบกับจิตหยาบหรือมิติโลกทางกายภาพ2มิติที่2ซึ่งเป็นมิติคู่ขนานกันคือมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นด้านของแก่นแท้เป็นมิติทางพลังงานจิตวิญญาณจึงต้องมีขันธ์5เป็นสิ่งมีชีวิตนะไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เนี่ยต้องมีขันธ์5เพื่อมาใช้ทําหน้าที่ขณะมีชีวิตเป็นสัตว์เป็นมนุษย์อยู่บนโลกเพื่อจะได้สั่นสะเทือนให้เกิดการกระทําให้เกิดผลลัพธ์ของการกระทำให้เกิดพลังอำนาจจากการสั่นสะเทือนพร้อมกันทั้งสองมิติถ้าไม่มีขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งมีชีวิตไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์จะไม่สามารถเป็นคน2มิติคือทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณในการใช้ความรักความเมตตาเพื่อค้ำจุนความสมดุลของโลกนี้ได้ไม่ใช่ให้ขันธ์5มาเพื่อให้เกิดความทุกข์แล้วจนกระทั่งหาทางดับทุกข์ก็คือดับขันธ์5พากันหลงออกทะเลไปนู่นนี่เราสะกิดให้ท่านฉุกคิดถ้าว่าเรื่องใหญ่ไม่คืนเนี้ยทั้งที่วันนี้เป็นวันอันยิ่งใหญ่มากเป็นวันประกาศอนุตตรธรรมที่ยิ่งใหญ่มากประกาศอย่างเป็นทางการที่ผ่านมาในแอบสอนแอบบอกค่อยๆให้ฟังคิดตามแต่วันนี้ฟันธงให้เห็นเลยว่าอย่าหลงทางต่อไปอีกเวลาสำหรับมนุษย์โลกมันเหลือน้อยนะนี่ฟันธงชัดๆเห็นไหมทั้งสัตว์เห็นไหมมันอยู่มันมีความสุขไหมมันก็ใช้ขันธ์5ในการดำเนินชีวิตเพราะมันต้องใช้ความรักความเมตตาในหมู่ของสัตว์เพื่อช่วยค้ำจุนสมดุลโลกเหมือนกันไม่ใช่แค่มนุษย์แล้วเห็นไหมสัตว์ตัวไหนทุกข์บ้างนกก็ร้องเพลงเสียไพเราะนกไม่เคยร้องไห้นะไม่มีตัวไหนร้องไห้ก็มีความสุขร่าเริงไปตามประสาของสัตว์โลกมีแต่มนุษย์เนี่ยเรื่องมากนี่ก็ทุกข์นี่ก็ทุกข์ทั้งที่ทุกข์สุขไม่ได้มีจริงเลยเป็นสิ่งที่ไม่พอมันทำให้เราทุกข์ไม่ยอมมันจึงทุกข์ไม่มีมันถึงทุกข์ไม่เอาจึงทุกข์คำว่าไม่และคำว่าไม่นำมาซึ่งความทุกข์เท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ไปปรุงแต่งเองทั้งนั้นพระบิดาไม่ได้ทรงออกแบบไว้เลยไปหลงมายาหลงทุกข์หลงสุขคิดว่าเป็นเรื่องเป็นแก่นแท้ขนาดทำบุญยังต้องหวังเลยทำบุญยังต้องตั้งเป้าหมายเลยเห็นไหมมนุษย์ทุกอย่างเนี่ยมีเป้าหมายมีตัวตนหมดมีเงื่อนไขทั้งหมดเพราะยึดติดที่ตัวกูของกูเป็นอัตตาเพราะมีอัตตาไงเนี่ยคือความจริงจึงต้องหาทางดับขันธ์5ให้สิ้นไปเพราะเชื่อว่าขันธ์5เป็นเหตุแห่งทุกข์เราบอกความจริงแล้วขันธ์5นั้นเป็นเครื่องมือของจิตหยาบในการสั่นสะเทือนให้เกิดผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนใน2มิติเพราะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคน2มิติแล้วต้องคนทั้ง2มิติเนี่ยทั้งกายหยาบและจิตวิญญาณเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันพอจิตหยาบกายหยาบและจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วจิตวิญญาณกับมนุษย์คนนั้นก็ไม่ต้องตายละเพราะจะต้องช่วยกันยกระดับไปสู่มิติที่11เพื่อหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลที่ไอ้มอดมันหลอกลวงมันหลอกเอาไว้ว่ามีแค่มิติที่5เลยนั่นเราก็สอนได้เพราะเรารู้ท่านจะต้องทำยังไงถ้าท่านยัง
เชื่อผิดๆว่าขันธ์5เป็นเหตุแห่งทุกข์อยู่เนี่ยฝันไปเถอะครับมิติที่0ถึงมิติที่3คลอดออกมาได้นี่ก็เพราะความเมตตาของพระบิดาให้จิตวิญญาณช่วยนะยกระดับจิตหยาบจากมิติที่0ที่แบ่งภาคมาจนเป็นมิติที่3พอโตแล้วเนี่ยเด็กน้อยคนนี้จะต้องพึ่งตัวเองแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถยกระดับจิตหยาบจากมิติที่3ให้มันเป็น4เป็น5เพื่อให้บรรลุฌานอภิญญามีปัญญาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับเขาได้เพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณคือมิติที่6เขาเรียก6 dimension ไม่ใช่มอดรู้เราก็รู้ใช่ไหมแล้วเนี่ยถ้ายังเชื่อกันแบบนี้4ข้อแล้วที่ยังเชื่อกันแบบนี้แล้วเราจะยกระดับไปสู่มิติเดียวกันกับจิตวิญญาณคือมิติที่6และเราจะมีปัญญากลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดากันไหมมันไม่ใช่ยกระดับง่ายๆนะจากมิติ4 5 6แล้วจาก6ไป7 8พอไปถึง7 8นี่แหละมันจะง่ายขึ้นเพราะมันจะปุ๊บๆๆไปจนถึง10และ11ก็กลับบ้านเลยนี่ไงเราเป็นผู้ชี้ทางเราเป็นผู้เฝ้าประตูคอกแกะเราจึงเล่าพวกนี้ให้ฟังได้ว่าเดินมาทางประตูคอกแกะเดินมาทางไหนเสียงเรียกเราอยู่โยยิโกเสียงเรียกอยู่นี่คนที่ถือกุญแจประตูคอกแกะคือเรากุญแจประตูคอกแกะก็คือเคล็ดลับในการที่จะมาถึงประตูคอกแกะแล้วเดินผ่านประตูคอกแกะหรือเข้าเรือนหอผ่านประตูเรือนหอเข้าเรือนหอโดยมีเราเป็นเจ้าบ่าวพาจูงไปเป็นเจ้าสาวแต่ดันทะลึ่งไม่ไว้ใจเจ้าบ่าวเขาจะพาเข้าหอเสือกคิดว่าพาไปลงนรกอย่างนี้ไปแต่งงานทำไมมานับถือเป็นเจ้าบ่าวทำไมใช่ไหมอันนี้คิดเล่นๆพี่น้องครับทั้งที่มีความทุกข์เกิดขึ้นคือเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายถูกต้องไหมเกิดจากการเวียนตายเวียนเกิดใช่ไหมเกิดจากการตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมใช่ไหมเกิดจากการที่ตัวเองจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าทุกข์ใช่ไหมซึ่งคนนำทางตาบอดถูกมอดหลอกให้สอนแบบนี้แต่เหรียญมันมีสองด้านพี่น้องครับง่ายๆเลยนะไม่ต้องเป็นอนุตตรธรรมหรอกถามว่าทำไมไม่ฉุกคิดบ้างเราอะความทุกข์อันเกิดจากขันห้าที่ตัวเองอ้างตะเกียมันเกิดขึ้นเพราะว่าท่านใช้ขันห้าไม่เป็นท่านใช้ขันห้าไม่ถูกต้องท่านใช้ขันห้าไม่ได้ทำไมไม่คิดในมุมนี้ล่ะมีใครเคยสอนท่านไหมว่าเวลาร้อนเนี่ยท่านต้องหาแอร์ไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาตังไม่มีก็ไปเป็นหนี้เขาเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศมาเพื่อทำให้ห้องมันเย็นเพราะท่านร้อนแต่ถ้าไม่มีตังเนี่ยต้องไปลักขโมยไปปล้นเขาใช่ไหมเพื่อจะเอาเงินมาเพื่อซื้อแอร์ทำไมไม่คิดนะครับว่าการที่จะทำให้ในห้องของท่านหรือตัวท่านเนี่ยเย็นเนี่ยมันไม่ได้มีวิธีเดียวนะวิธีเดียวก็คือไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดท่านก็สามารถทำที่ตัวท่านเองได้ไงเช่นถอดเสื้อถ้าใส่เสื้อหนาๆก็ใส่บางๆถ้ายังร้อนอีกก็เอาเสื้อบางๆนั้นออกเพราะอยู่ในบ้านมันร้อนเราชอบยกตัวอย่างนะมันเห็นชัดดีเพราะใกล้ตัวท่านเนี่ยทำไมอ่ะทำไมไม่มาทำที่ตัวเองไม่ต้องลงทุนอะไรแค่เอาออกใช่ไหมแล้วถ้าอยู่ในบ้านมันร้อนมากๆจริงจะแก้ผ้าแล้วใครจะว่าอะไรล่ะครับท่านไม่ได้ทำประเจิดประเจ้อคนอื่นอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนตัวเองอยู่คนเดียวถ้ามีสามีไม่อายสามีก็เปลือยต่อหน้าสามีถ้ามีภรรยานะไม่อายภรรยาสนิทกันมากก็เปลือยต่อหน้าภรรยาก็ได้หรือทั้งสองคนต้องเปลือยทั้งคู่เพราะกลัวมึงร้อนพอกันก็จะไปมีปัญหาอะไรครับเห็นไหมไม่มีตังก็ดิ้นรนที่จะไปหาทำให้เกิดความลำบากแก่ตนเองแก้ที่ตัวเองหรือแก้ที่สิ่งแวดล้อมนี่เหมือนกันโทษขันห้าว่ามีความทุกข์เราถามท่านถ้าท่านมีมือ10นิ้วนะเสาร์ที่แล้วก็ยกตัวอย่างไปทีนะท่านบอกว่ามีมือข้างละ5นิ้วเนี่ย2ข้างรวมเป็น10นิ้วมันรกนี่แปลว่ามันทุกข์ท่านมีความทุกข์กับไอ้นิ้วมือข้างละ5แล้วดันทะลึ่งเสือกไม่เท่ากันด้วยนี่สมมตินะว่าหลงผิดไปคิดอย่างนี้ท่านมิต้องคิดว่าถ้าอย่างนั้นมาชวนคนทั่วไปสับนิ้วมือทิ้งให้เหลือแต่ฝ่ามือแต่นิ้วมือไม่มีสับทิ้งให้หมดเพราะนิ้วทั้ง5ข้างละ5มันรกมันรุงรังมันยุ่งยากมันทำให้กูมีความทุกข์พระบิดาออกแบบสร้างไว้ให้แล้วสร้างไว้ดีๆแล้วไม่ชอบไม่เคยสนใจว่านิ้วทั้ง5นิ้วแต่ละข้างเนี่ยพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไรของคนที่เป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ไม่เคยคิดมองอย่างเดียวเวลาใช้แล้วเกะกะ
ไม่โทษตัวเองว่าเพราะใช้มือ5นิ้วมือทั้ง2ข้างข้างละ5นิ้วเพราะตัวเองใช้ไม่เป็นหรือใช้มันไม่ถูกต้องมันถึงมีปัญหามันถึงรุงรังมันถึงร่ารำคาญโทษแต่คนอื่นโทษแต่สิ่งอื่นแต่ไม่เคยโทษตัวเองนี่คือความฉลาดของมนุษย์ใช่หรือไม่ฉลาดมากหรือฉลาดน้อยพี่น้องคิดดูเอาเนี่ยคิดว่าขันห้าเนี่ยเป็นจำเลยขันห้าก็เหมือนกับอวัยวะที่พระบิดาให้กับร่างกายมนุษย์มามีเท้าสองข้างมีมือสองข้างข้างละห้านิ้วมีตาสองข้างจมูกสองรูปะรูปากหนึ่งรูมีสองหูหูสองข้างก็คือสองรูพระองค์ทรงออกแบบไว้ให้ดีแล้วอย่างเช่นสองหูทำไมมีสองข้างอ้าวก็หูข้างนี้ไว้ฟังข้างนี้ไว้ฟังความข้างนี้หูอีกข้างนี้ไว้ฟังความอีกข้างที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามส่วนตัวกูนี่อยู่ตรงกลางก็แปลว่าให้ฟังหูแต่ไว้อีกหูนึงไว้ให้ฟังอีกข้างนึงถ้าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลนี่คือสัจธรรมพระองค์ทำไว้แบบนี้คุณบอกโอ้ยหูเดียวก็พอแล้วทำไมแม่งต้องเอาทั้งสองหูแล้วมีใบหูทั้งสองใบเกะกะกูจะต้องหาทางผ่าตัดทำศัลยกรรมดับหูไปสักข้างตัดใบหูทิ้งสักข้างนี่ถามว่าอุตริหรือเปล่าพี่น้องครับอุตริหรือเปล่าครับขันห้าเหมือนกันเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่จิตหยาบจะต้องใช้ขณะเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณให้เกิดพฤติกรรมในสองมิตินี่เราพูดความจริงผ่าโลกผ่าจักรวาลในวันนี้นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขณะที่คนที่ฟังอยู่ประจำมันยังหายหัวไปเลยนะท่านนี้นะทั้งที่ฟังมารู้ว่ามีประโยชน์หรือไม่เคยเก็ตกูฟังไปอย่างนั้นเพราะมันสอนธรรมะแปลกดีวุ้ยแปลกดีวุ้ยหรืออาจจะบอกว่าไม่เป็นไรกูค่อยมาฟังแห้งๆก็ได้แต่ฟังแห้งๆก็ไม่ได้ความรักจากพระบิดาความรักมาจากพลังงานที่เป็นคลื่นนะแล้วเป็นคลื่นความคิดโดยใช้ความรักไปเป็นคลื่นหรือเป็นแกนหลักถ้าท่านตั้งใจฟังสดๆรับรู้สดๆก็จะได้รับพลังงานด้านบวกจากพระบิดาจากพระเจ้าสดๆถ้าไม่เชื่อเราก็ตามใจแต่เราพูดให้ฟังเนี่ยไม่ฉุกคิดว่าเพราะตัวเองใช้ไม่เป็นรำไม่ดีไม่ใช่โทษหมูนะรำไม่ดีรำนะรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองไม่โทษตัวเองเลยว่าตัวเองรำไม่ดีแต่เป็นว่าโทษว่าปี่ไม่ดีกลองไม่ดีนักดนตรีไม่ดีเลยทำให้กูร้องไม่ดีมนุษย์ดีแต่เป็นอย่างนั้นเชื่อว่าขันห้าเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะไม่เคยฉุกคิดว่าตัวเองใช้ไม่เป็นการปฏิบัติธรรมเลยหลงทางหลงธรรมมาตลอดเพราะกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดที่สองก็ผิดมาตลอดเชื่อผิดไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้ประการที่ห้านิพพานคือการบรรลุธรรมนี่คือความเชื่อที่ผิดอีกมันเลยปฏิบัติธรรมกันผิดอยู่ทุกวันนี้จึงไม่มีใครสามารถหลุดพ้นกลับไปกราบพระบาทพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้แม้แต่สักคนเดียวยกเว้นพระศาสดาเพราะถูกมอดมารหลอกลวงเอาไว้ถูกคนนำทาตาบอดเป็นเครื่องมือของมอดมารแล้วก็หลอกมากันเรื่อยๆไปเพราะไม่มีใครกล้าคิดไม่มีใครฉุกคิดวันนี้เรามาช่วยทำให้ฉุกคิดในพระนามของพระเจ้าบอกแล้วจิตจักรวาลไม่ใช่ศาสนาไหนทุกคนคือลูกของพระบิดาทั้งนั้นศาสนาไหนก็มาจากพระเจ้าทั้งนั้นสัจธรรมเป็นเรื่องเดียวกันทั้งนั้นไม่ว่าศาสดาพระองค์อะไรสอนก็เรื่องเดียวกันทั้งนั้นนั้นเราไม่จำเป็นต้องมายกเลิกศาสนาไหนและเราก็ไม่จำเป็นต้องมาสร้างศาสนาใหม่มากล่าวพระโอวาทในพระนามพระเจ้าหรือพระบิดาให้ลูกๆฟังไม่ว่าผิวขาวผิวดำผิวแดงผิวเหลืองก็ลูกของพระเจ้าทั้งนั้นนิพพานคือการบรรลุธรรมเพราะเชื่อว่านิพพานคือการบรรลุธรรมผิดครับถูกแค่ครึ่งเดียวให้รางวัลนิดนึงถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะ1เชื่อว่าถ้าดับขันธ์5ได้คือนิพพานเชื่อว่าถ้าดับขันธ์5ได้คือนิพพานนะมันคือการบรรลุธรรมสูงสุดแล้วคําว่านิพพานคือหายไปจากโลกนี้ที่หายไปจากโลกนี้เพราะว่าพยายามจะดับอัตตาให้เป็นให้เหลือเป็นแค่อนัตตาเพราะเชื่อว่าถ้าจิตวิญญาณเป็นแค่อนัตตาการเกิดจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกก็คือแปลว่าตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกประการที่3เมื่อตายไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแสดงว่านิพพานก็คือการพ้นทุกข์แล้วคําว่านิพพานคือการพ้นทุกข์พ้นทุกข์แล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วโดยไม่ฉุกคิดว่าตายแล้วไปไหนไม่คิดต่อว่าตายแล้วไปไหนนั่นคือตรรกะแค่3บรรทัดนั่นน่ะลอจิกแค่3บรรทัดแล้วคุยว่าเลยเนี่ยคือการบรรลุธรรมโดยมีเจ้ากูท่านหนึ่งเคยพูดกับเราตอนยังหนุ่มกว่านี้นะตอนที่หนุ่มมากกว่านี้ทำไมเรายังเป็นนิสิตนักศึกษาเจ้ากูท่านหนึ่งบอกโยม
ถ้าโยมยังไม่เข้าใจในเรื่องของความทุกข์นะโยมอย่ามาคุยกับอาตมาเรื่องนิพพานนะอาตมาเป็นผู้รู้จริงรู้แจ้งเรื่องของความทุกข์ถามอย่างเงี้ยที่เราพูดวันนี้ท่านฟังว่าเราเข้าใจเรื่องความทุกข์ดีกว่าคนส่วนใหญ่ไหมอ่ะเรายกให้แบบคนบางคนอาจจะรู้ดีคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักความทุกข์ดีเท่าเราหรือเปล่าไม่งั้นจะอธิบายแบบนี้ได้ไหมไม่เคยฉุกคิดว่าตายแล้วไปไหนถ้าตราบใดที่ยังมีตัวตนอยู่มีอัตตาอยู่และมีวิธีคิดมีการมองโลกที่วิปริตไม่ถูกต้องอย่าฝันเลยไม่ว่าจะอยู่ในขุมไหนภพภูมิไหนความทุกข์ก็ยังมีอยู่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่เช่นลอยไปตายแล้วไปลอยอยู่ข้างบนเราย้ำเสมออย่าไปคิดว่าพี่ๆบนนั้นเขามีความสุขนะเพราะเขาไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ะมันคืออะไรแล้วจะลอยขึ้นก็ยากจะลอยต่ำลงมาก็ยากไม่รู้อยู่ตรงไหนลอยขึ้นไปก็ยากลอยลงก็ยากลอยขึ้นก็ไม่รู้ไปไหนลอยลงก็ไม่รู้ไปไหนไม่รู้จะไปสิ้นสุดที่ไหนถ้าลอยลงก็รู้ว่าต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นดินแดนที่ตัวเองรังเกียจก็เลยพยายามจะขึ้นไปท่าเดียวเพื่อหนีไปจากการเป็นมนุษย์ก็เลยต้องลอยไปเรื่อยๆเราก็บอกความจริงให้จิตวิญญาณที่ลอยค้างอยู่บนนั้นเนี่ยจะสามารถลอยไปชั้นที่สูงสูงกว่าเดิมได้ทำให้น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณลดลงมีน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะมันจะลอยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะโลกดึงดูดเหนี่ยวรั้งเอาไว้ได้น้อยลงยิ่งน้ำหนักมวลมากเท่าไหร่โลกก็จะมีแรงดึงดูดเอาไว้มากมันก็จะลอยต่ำถ้าทำให้น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณนะตอนเป็นเทพเทวดาพรหมเนี่ยมีน้ำหนักตัวน้อยลงมากเท่าไหร่ก็จะลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นสวรรค์มายาจึงมีหลายชั้นนะมันวัดตามน้ำหนักตัวหรือขนาดของมวลของจิตวิญญาณไม่เกิน50มิลลิกรัมนะหรือ30มิลลิกรัมลอยค้างตรงนั้นนะเพราะโดนโลกดึงเอาไว้โลกมีแรงดึงดูดแรงเหนี่ยวรั้งสวรรค์จึงมีหลายชั้นเพราะมันเป็นสวรรค์มายาเพราะว่าผู้ที่หลงทางเหล่านี้ไม่มีภพภูมิให้ไปครับเพราะพระบิดาไม่ได้สร้างภพภูมิอื่นมีแต่โลกกับนรกแล้วก็มีแต่บ้านเกิดเมืองนอนคือสวรรค์นิรันดรซึ่งเป็นพระวิเวกของพระเจ้ามีแค่นี้ครับมีนรกซึ่งเป็นโรงพยาบาลมีโลกเป็นสถานที่ทำงานและมีพระนิเวศของพระเจ้าก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณพระบิดาสร้างไว้แค่นี้ครับไม่ได้สร้างสวรรค์มายาเอาไว้มันเป็นส่วนเกินเพราะฉะนั้นไอ้ที่ตายไปแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะมีอยู่สองพวกพวกแรกนี่เลิกได้เลยเลิกคิดได้เลยคือพวกที่หลุดพ้นได้ออกไปนอกอนันตจักรวาลได้เพราะที่ไม่มีสำนึกไม่มีสติไม่มีความรู้เรื่องอนุตตรธรรมไม่มีทางที่จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้เพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่สองพวกพวกหนึ่งคือใครพวกหนึ่งก็คือตายแล้วลงนรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดก็อีกพวกหนึ่งคือตายแล้วหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาลงมาก็ไม่ได้เลยขึ้นไปก็ไม่ได้หลุดพ้นก็ไม่ได้ลงนรกก็ไม่ได้อย่างที่เสาที่แล้วเราบอกว่าพวกที่ไปล่องลอยอยู่ตรงนั้นนะคือพวกที่ดีเกินมนุษย์พวกที่ดีเกินมนุษย์ถ้าดีน้อยกว่ามนุษย์ก็ลงนรกถ้าดีพอกับมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าดีเกินมนุษย์ก็หลุดลอยค้างอยู่ตรงนั้นไปอยู่บนสวรรค์มายาก็มีแค่นี้ครับ แล้วเราจะบอกให้ท่านยังไม่เคยไปตรงนั้นท่านไม่รู้แต่เราบอกว่าลอยไปค้างตรงนั้นนั่นแหละทุกข์มากกว่าตอนเป็นมนุษย์อีกครับไม่บนนั้นไม่มีสิทธิ์เสรีทำอะไรตามเสรีไม่ได้โลกเสรีท่านจะทำอะไรก็ได้วันนี้เป็นคนดีพรุ่งนี้ชั่วก็ได้เมื่อนาทีที่แล้วดีอยู่นาทีนี้จะชั่วก็ได้โลกนี้คือโลกเสรีแต่ต้องรับผลกรรมในการกระทำของตนเองต้องยอมรับถ้าทำชั่วก็ต้องรับผลชั่วทำดีก็รับผลดีถ้ายอมรับตรงนี้เชิญนะโลกนี้โลกเสรีไม่มีใครว่า นะไม่มีใครว่านี่คือเชื่อผิดไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้พี่น้องครับเราจะอธิบายให้ฟังว่าท่านเคยได้ยินคำว่านิพพานเหมือนตานยอดด้วนไหมครับหลายคนเถียงเราบอกว่าคือตายแล้วจิตวิญญาณไปไหนไม่รู้หายไปเลยอยู่ๆหายไปในจักรวาลไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่กูพอแล้วอิ่มแล้วกูว่ากูพ้นทุกข์แล้วกูนิพพานแล้วแล้วไปเอาคำสอนของพระศาสดามาอธิบายความตรงนี้ซึ่งอธิบายผิดใช้ผิดพระศาสดากล่าวจริงครับแต่ใช้ผิดเราไม่มีเวลาวิสัชนามากว่าผิดแค่ไหนอย่างไรมีเหตุผลมีหลักการเยอะแยะถ้าใช้ปัญญาแล้วศึกษาพระไตรปิฎกนะเราไม่ต้องอ่านพระไตรปิฎกเพราะพระบิดาสื่อมาให้เรานิพพานแบบตานยอดด้วนก็เหมือนภาพที่ท่านเห็น
กลางทุ่งนะมีต้นตาลต้นหนึ่งท่านเห็นไหมฮะที่เราเอามาประดิษฐานเอาไว้กลางทุ่งนานะไม่มียอดท่านเห็นปะมีแต่ใบมีแต่ลูกและมีแต่ต้นตาลยอดด้วนแปลว่ายอดหายครับเป็นต้นตาลที่ยอดหายอย่างที่สองก็คือต้นกำลังจะตายหรือต้นตายและอย่างที่สามคือไม่โตต่อคุณสมบัติสำคัญของตาลยอดด้วนมีสามอย่างยอดหายต้นตายไม่โตต่อหลายคนก็แปลความหมายว่านิพพานหมายถึงแบบนี้หมายถึงเหมือนตาลยอดด้วนเพราะเขาไปเข้าใจผิดว่าไอ้ตาลยอดด้วนที่ว่าเนี่ยนะหมายถึงจิตวิญญาณต้นตาลที่ยอดด้วนหมายถึงจิตวิญญาณเขาเอาคำกล่าวของพระศาสดามาเปรียบเปรยเปรียบเทียบตรงนี้ซึ่งเราบอกว่าเป็นการหลงผิดเอามาใช้ไม่ถูกต้องเราจึงชวนให้ท่านฉุกคิดนะดับอัตตาของจิตวิญญาณได้จิตวิญญาณนั้นมันมีอยู่แล้วเหมือนต้นตาลที่ขึ้นมาถูกต้องไหมเมื่อเราสามารถดับจิตวิญญาณคือดับอัตตาได้และเป็นอนัตตาแปลว่าอัตตาไม่มีแปลว่าตายแล้วตายแล้วไม่สามารถจะเติบโตขึ้นมาเป็นต้นตาลมียอดเหมือนต้นตาลอื่นได้แล้วมันจะหยุดอยู่แค่นั้นมันจะหยุดอยู่แค่นั้นแสดงว่าจิตวิญญาณก็จะจบอยู่แค่ตรงนั้นปฏิบัติจนจิตวิญญาณโตไม่ได้แล้วจิตวิญญาณเนี่ยถูกดับอัตตาแล้วจิตวิญญาณก็ยังอยู่ก็เหมือนกับต้นตาลแต่ไม่โตแล้วยอดหายยอดด้วนต้นตายไม่โตต่อท่านเข้าใจความหมายนั่นคือสิ่งที่คนนำทางตาบอดสอนท่านเพราะโดนไอ้มอดมารมันบิดเบือนทั้งที่จริงๆแล้วพระพุทธองค์สอนเอาไว้ว่ากิเลสตัณหาอารมณ์ขยะและราคะทั้งปวงถ้าจะพูดกันสั้นๆก็มีเหตุมาอย่างเดียวคือมาจากกิเลสคือความรู้สึกไอ้กิเลสตัวเดียวที่อยู่ในขันธ์5ก็คือในเวทนาขันธ์ที่เราบอกท่านน่ะมันเป็นที่มากิเลสเป็นที่มาของตัณหาคือความอยากไม่อยากจากตัณหาก็มาอารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะใช่หรือไม่ใช่นะแล้วก็จากราคะที่มันมาจากอารมณ์ขยะจากกิเลสตัณหานี่แหละก็คือความพึงพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสร้อนเย็นนุ่มสาบทั้งหมดมันมาจากกิเลสตัวเดียวนั้นพระพุทธองค์เคยสอนเอาไว้ให้ละเอียดลึกด้วยซ้ำพระองค์ใช้คำว่ากิเลสตัณหาอารมณ์ขยะทั้งปวงต้องดับมันให้สิ้นเมื่อดับมันสิ้นแล้วเนี่ยไอ้กิเลสตัณหาพวกนี้แทนที่มันจะเติบโตและงอกงามเนี่ยมันจะเหมือนต้นตาลที่ยอดด้วนเราห้ามกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นในจิตเราไม่ได้แล้วเพราะเราต้องเรียนรู้ในการสั่นสะเทือนขันห้าเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนให้รู้ว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็ต้องทำมันให้ถูกต้องก็คือดับมันให้ได้คำว่าดับให้ได้แปลว่าเด็ดมันทิ้งดับก็คือเด็ดดับไฟก็คือเด็ดไฟดับไฟก็แปลว่าทำให้ไฟที่ลุกอยู่เนี่ยมันดับมันไม่มีและถ้าเด็ดก็คือแปลว่าทำให้มันหายไปทำให้มันไม่มีนี่เหมือนกันครับพระพุทธองค์ทรงยกตัวอย่างว่าการดับกิเลสตัณหาในขันธ์5อย่าให้มันเติบโตอีกดับมันดับการเกิดดับมันคือนิพพานกิเลสตัณหาในขันธ์5มันจะทำให้กิเลสตัณหามันไม่เจริญเติบโตแล้วทำให้เราเนี่ยจะไม่ทุกข์ทำให้เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดทำให้เรามีชีวิตที่เป็นอมตะทำให้เราทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้ตลอดโดยไม่ต้องตายคือช่วยค้ำจุนโลกด้วยการใช้ความรักความเมตตาทำให้โลกหมุนและทำให้โลกสมดุลนี่ตาหากคือธรรมะอันยิ่งใหญ่ที่พระศาสดาทรงตรัสรู้แล้วกล่าวจริงๆจังๆอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกวันที่18มิถุนายนปี2565ต่อเนื่องกับวันที่19มิถุนายน2565นี่คือวันสำคัญของมนุษย์โลกยุคพลังงานใหม่ซึ่งอยู่ในปลายยุคพลังงานเก่าเราจึงให้บันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์สำคัญไหมพี่น้องพระพุทธองค์ไม่ได้สอนว่าดับขันธ์5แล้วคือนิพพานดับขันธ์5แล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแสดงว่าจิตวิญญาณดับการเกิดดับไม่ใช่อย่ามั่วพลังงานสูญหายไปไหนไม่ได้จิตวิญญาณยังอยู่นิพพานแบบตาลยอดด้วนท่านดูไว้ครับมี3ข้อยอดหายต้นตายไม่โตต่อหมายถึงกิเลสหมายถึงตัณหาหมายถึงอารมณ์ขยะในจิตมนุษย์เพราะพวกนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดกฎแห่งกรรมเกิดการเวียนว่ายตายเกิด
อะไรต่างๆในความเป็นมนุษย์ในความเป็นคนสองมิติถ้าพูดให้ตรงๆชัดๆก็คือท่านต้องดับกิเลสดับตัณหาไม่ใช่ดับขันธ์5ท่านดับกิเลสดับตัณหาได้แต่ดับขันธ์5ไม่ได้ขันธ์5ท่านทุบทิ้งไม่ได้ตะกี้เรายกตัวอย่างเรื่องมือ2ข้างเท้า2ข้างท่านลำคาญนิ้วข้างละ5นิ้วรวมกัน2ข้างก็เป็น10นิ้วรวมเท้าด้วย2ข้างรวมเป็น20นิ้วท่านลำคาญท่านจะสั่งตัดนิ้วตัวเองท่านลำคาญมันท่านเลยตัดท่านกล้าทำแบบนั้นไหมท่านกล้าทำแบบนั้นไหมมันมีแต่การบำบัดรักษาเท่านั้นเองไอ้ที่ตัดทิ้งคือมะเร็งเป็นมะเร็งเซลล์มะเร็งตัวเติบโตขึ้นมาตัดทิ้งอย่างเดียวฆ่ามันทิ้งมันอย่างเดียวแต่ถ้าเซลล์ดีๆมันเจ็บมันป่วยมันบวมมันอักเสบมันเป็นหนองท่านตัดทิ้งหรือว่าท่านบ่งหนองทิ้งแล้วรักษาแผลที่มันเป็นหนองอักเสบให้มันเป็นแผลดิบแผลดีเหมือนเดิมท่านคิดสิขันห้าพระบิดาเป็นผู้ให้มาไม่ใช่มาให้กูเก่งเว้ยเฮ้ยกูเป็นมนุษย์จ๋ากูเก่งสุดยอดกูเหนือกว่ามนุษย์เหนือกว่าพระเจ้าอีกพระเจ้าสร้างขันห้ามาให้กูได้ใช้ทำหน้าที่บนโลกมนุษย์กูก็ทำลายแม่งซะทำไมอะกูใหญ่กว่าพระเจ้าอะใช้ความโง่ความปัญญาเบาของตัวเองทำเพราะถูกไอ้มอดมารมันหลอกลวงเราพูดตรงที่สุดแล้วคิดตามเราเถอะท่านยังไม่สายเกินอย่าไปยุ่งกับขันห้าถ้าจะยุ่งคือเรียนรู้ว่าเราจะดับกิเลสตัณหาที่มันเกิดขึ้นในขันธ์5ได้อย่างไรซึ่งเราก็สอนแล้วพระบิดาก็เมตตาแล้วว่าอย่าเสียความรู้สึกพบเห็นสิ่งใดสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามอย่าเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกก็คือชอบกับไม่ชอบหรือกูลังเลกูไม่แน่ใจว่ากูชอบหรือไม่ชอบไอ้ความรู้สึกตัวแสบนี่แหละมอดมารมันนะตัดต่อพันธุกรรมทางจิตวิญญาณใส่คุณสมบัติของสัตว์ร้ายเอาไว้สัตว์ร้ายมันจะใช้ความรู้สึกไม่ได้ใช้ปัญญาแต่มนุษย์ต้องใช้ปัญญาใช้ความรักไม่ใช่ความรู้สึกนึกออกยังเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องเรียนรู้ที่จะดับกิเลสคือดับความรู้สึกอย่าให้เกิดในขันธ์ที่2คือเวทนาขันธ์และต้องดับสันดานที่บันทึกเอาไว้ในสัญญาขันธ์ด้วยสัญญาขันธ์คือการจำได้หมายรู้นิสัยสันดานทางจิตของตัวเองว่าพอเห็นอะไรแล้วจะต้องมีสั่นสะเทือนเป็นกิเลสคือความรู้สึกทันทีเสียความรู้สึกก็คือไม่พอใจชอบก็เสียความรู้สึกเหมือนกันคือพอใจนี่แหละปัญหาง่ายนิดเดียวไม่เห็นจะต้องยากต้องยุ่งยากอะไรเลยครับนี่พยายามอยู่กันเป็นภพชาติอยู่กันเป็นพรรษาเลยแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยทิ้งความเป็นสัตว์สังคมไปเพื่อหาทางช่วยเหลือตัวเองดับขันห้าให้ได้ก็แปลว่านั่งปฏิบัติเทคนิคสมาธินั่งปฏิบัติจนตายคาสมาธิเพราะคิดว่าตัวเองจะนุตนิพพานได้หลุดพ้นได้ข้าวปลาอาหารน้ำดื่มก็ไม่กินทรมานกายสังขารทั้งที่ไม่มีหน้าที่จะต้องทำถึงขนาดนั้นเพราะหลงผิดเพราะไอ้มอดมันหลอกคนนำทางตาบอดก็ลวงต่อเพราะความโง่ง่ายเพราะความไม่รู้ถามว่าที่เราพูดมีเหตุผลไหมพี่น้องครับขนาดไส้ติ่งนะทุกวันเนี้ยหลายคนเนี่ยถ้าคิดว่ามันไม่อักเสบมันไม่มีอะไรขึ้นมากูก็ไม่ตัดทิ้งแต่ที่ถูกตัดทิ้งเพราะปล่อยให้มันอักเสบปล่อยให้มันเป็นหนองก็เลยต้องตัดทิ้งใช่หรือไม่นะถ้าที่มันเป็นส่วนเกินของมนุษย์นั่นน่ะไอ้ไส้ติ่งนั่นน่ะแต่มนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีอาการว่าจะป่วยเป็นไส้ติ่งอักเสบก็ไม่มีใครจะไปยุ่งกับมันไปผ่าช่องท้องเพื่อตัดไอ้นี่ทั้งที่มันยังไม่ได้เป็นอันตรายอะไรกับเราเลยเพียงแค่กลัวว่ามันจะเป็นหนองสักวันนึงก็สู้รอสักวันหนึ่งเป็นหนองแล้วค่อยตัดมันทิ้งดีกว่าไหมครับมันต้นไม้ต้นหนึ่งครับต้นมันใบยังดกอยู่เขียวขจีลำต้นก็ตรงแนวแต่เราอุตริไปเห็นว่าที่ต้นมันนะมันกลวงนะบางส่วนของต้นนะมันกลวงมันมีมอดมีมดมีแมงไปกัดไปเจาะไปถึงมันแต่อาการที่จะแสดงว่ามันจะล้มหรือต้นไม้นี่มันจะตายยังไม่เกิดขึ้นเลยแล้วพอเจ้าพระคุณคิดว่ากูจะต้องโค่นต้นไม้ต้นนี้ทิ้งนะเพราะเป็นต้นไม้ที่ไม่มีอนาคตยังไงสักวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องตายเราอยากจะถามนะระหว่างต้นไม้ที่คุณเห็นแล้วหวั่นไหวว่ามันจะตายแล้วเลยรีบไปโค่นมันก่อนนะกับตัวคุณเองที่เห็นว่าต้นไม้จะตายใครจะตายก่อนคิดเลยนะว่าใครจะตายก่อนในต้นไม้ต้นนั้นเขาอยู่มาได้ตั้งนานไม่เป็นไรใบก็เขียวชอุ่มดูดีต้นก็ตรงแนวนี่ดันเสือกมาคิดได้ทะลึ่งว่าเดี๋ยวมันต้องล้มแน่ไอ้ต้นไม้ต้นนี้เพราะมันมีมอดมีปลวกไปแซะอยู่อาการของการที่มันจะล้มอาการของมันที่จะพัง
อาการของมันที่จะยอดเน่ายอดเหลืองยอดตายแห้งยังไม่มีสักแอะหนึ่งแต่สังขารขันก็คือจิตเสือกไปปรุงแต่งเองนี่ไงเขาเรียกคิดไปเองถ้าคิดด้วยความฉลาดก็ไม่เป็นไรแต่คิดด้วยความไม่ค่อยฉลาดพูดเพราะๆนะพูดบวกก็ไม่ค่อยฉลาดมันก็ไม่สมควรที่จะคิดใช่ปะพี่น้องครับ

นุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความรักด้านบวกที่รักเพื่อนมนุษย์รักสัตว์รักทุกสรรพสิ่งเพื่อจะให้เหวี่ยงพลังงานด้านบวกออกมาเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นพลังจิตและไอ้พลังจิตที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กเนี่ยถ้าเหวี่ยงออกมาเนี่ยมันจะมาเป็นพลังงานร่วมทางจิตสำนึกเพื่อทำให้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์คือสมการพลังงานทางช้างเผือกที่จะผลิตสร้างพลังงานความรักที่เรียกว่าเมตตาธรรมช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลได้ถ้าไม่มีขันห้ามันทำไม่ได้เสียชาติเกิดมาเกิดแล้วใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้หรือไม่มีเสียชาติเกิดหมดเห็นไหมครับเพราะไม่รู้เนื่องจากสิ่งนี้มันเป็นความรู้ระดับอนุตตรธรรมสัพพัญญูไม่รู้ครับรู้แต่ผู้ที่เป็นอนุตตรธรรมอาจารย์หรือผู้ที่ได้รับอำนาจจากพระเจ้าแล้วทรงสื่อถ่ายทอดพระโอวาทสดๆมาแบบที่เราทำเนี่ยมาบอกท่านได้เราไม่เคยพูดผิดพระองค์สื่อมาสดๆแล้วก็พูดสดๆท่านเห็นภาพไหมต้นตาลยอดด้วนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าเข้าใจผิดว่าต้นตาลที่ยอดด้วนคือจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้มาเกิดเป็นมนุษย์ของท่านโดยท่านไปหลงผิดคิดว่าไอ้วิญญาณขันน่ะซึ่งเป็นขันที่5ในขัน5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าไอ้ตัววิญญาณขันตรงนั้นคือจิตวิญญาณที่เป็นรูปธรรมซึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่งั้นท่านก็จะหลงผิดหลงทางอีกครับจิตวิญญาณไม่ได้อยู่ในขัน5แต่จิตวิญญาณมอบขัน5ให้จิตหยาบใช้แทนตัวเองจิตวิญญาณถูกขังอยู่ที่ต่อมพิชูตรีท่านจำไว้ครับในตอนเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณโดยมีจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์อยู่ที่พายเนลแกลนคือต่อมพายเนลคือตาที่3ท่านจำไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เห็นชัดภาพชัดเจนเราก็จะให้ดูภาพนี้ดับกิเลสไม่ใช่ดับขันห้าขันห้าเปรียบเสมือนกระเพาะอาหารของท่านเห็นไหมเนี่ยเป็นรูปการ์ตูนกระเพาะอาหารเราก็ต้องขออภัยที่เราไม่รู้จะไปขอลิขสิทธิ์จากใครนะฮะเอาภาพมาใช้ถ้าท่านใดรู้ว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็อย่าเอาเรื่องเราทางกฎหมายเราขออนุญาตท่านออกอากาศสดๆนะเพราะเราวาดไม่เป็นอ่ะเราให้ท่านได้บุญกับเราด้วยมาแบ่งบุญกับเราเพื่อเอาสิ่งนี้มาสอนมนุษย์เอาสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมมาสอนด้วยการ์ตูนนะแล้วเก็ตภายใน3นาทีไม่เกินนั้นนะนี่คือตัวอย่างของกระเพาะอาหารถ้าอยู่ในสภาวะปกติมันก็ใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมเพราะช่วยย่อยอาหารทุกอย่างที่เรากินเข้าไปแล้วแทรกซึมในร่างกายในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ผนังกระเพาะเพื่อจะดูดซับเอาไปใช้หล่อเลี้ยงเซลล์อวัยวะต่างๆทั่วร่างกายแต่ถ้าวันใดก็ตามกระเพาะอาหารป่วยปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวกระเพาะเป็นแผลกรดไหลย้อนนี่คืออาการของกระเพาะอาหารที่มันป่วยก็ไม่ต่างจากขันห้าของท่านนะที่มันมีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตของท่านเนี่ยเกิดอาการป่วยทำให้เกิดกฎแห่งกรรมทำให้เกิดสังสารวัฏทำให้เกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายทำให้เกิดการเกิดแก่เจ็บตายทั้งที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยเพราะใช้ขันห้าไม่เป็นใช้ขันห้าไม่ถูกต้องและใช้ขันห้านะไม่ได้มันเลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในความเป็นมนุษย์ของท่านท่านเลยไปโทษไอ้ขันห้าก็แปลว่าเวลาเนี่ยปวดท้องท้องเสียท้องตั้งไส้เล้าไส้ขี้ไหลนะกรดไหลย้อนเป็นแผลในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวท่านก็ต้องโทษไอ้กระเพาะใช่มั้ยโทษว่าไอ้กระเพาะมันหิงซวยไอ้กระเพาะมันป่วยกูจะต้องตัดกระเพาะอาหารกูทิ้งถามว่าเป็นความคิดที่โง่หรือฉลาดที่ผ่านมาเนี่ยท่านกลัวตายใช่มั้ยตัดกระเพาะอาหารแล้วเดี๋ยวตายกูจะต้องใช้วิธีไหนบำบัดรักษาครับบำบัดรักษายังไงหาหมอหายาเพื่อรักษาแผลให้หายเมื่อหายจากอาการนั้นหรือแผลนั้นแล้วต่อไปท่านต้องทำไงต้องเรียนรู้วิธีที่จะใช้กระเพาะอาหารให้ถูกต้องใช่ไหมไม่ทานอาหารรสจัดนะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดไม่ทานสิ่งที่แข็งแข็งคมคมลงไปในกระเพาะทำให้กระเพาะทำงานหนักใช่หรือไม่ใช่ท่านต้องศึกษาเรียนรู้ว่าจะกินอะไรเข้าไปแล้วไม่ทำลายกระเพาะไม่ทำร้ายกระเพาะใช่หรือไม่ใช่เมื่อป่วยท่านต้องรักษาถ้าท่านรู้ว่าขันห้าเนี่ยมันป่วยทำให้ท่านเกิดกิเลสตัณหาทำให้เกิดกฎแห่งกรรมนะต้องมีภพชาติต้องมีอะไรต่ออะไรทำไมไม่ถามตัวเองนะว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเราจะใช้ขันห้าของเราอย่างไรที่เราจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เราจะใช้ขันห้าอย่างไรที่จะสามารถปฏิบัติตนทำหน้าที่ให้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกตามภารกิจของจิตวิญญาณที่มาเกิดได้ไม่มีใครสอนท่านไม่มีใครเคยชวนให้ท่านฉุกคิดท่านก็เลยหลงผิดหลงทางธรรมะหลงตามคนนำทางตาบอดหลงไปในทางที่ผิดขึ้นเขามงกตไม่ใช่ขึ้นเขาวงกตลดเลี้ยว
ลงมาแล้วพาขึ้นเขาพระสุเมรุต่อก็เลยไม่รู้ว่าปลายทาง

ที่เป็นสวรรค์นิรันดรมันอยู่ไหนพวกไม่รู้ทางไปมั่วๆแล้วเวลาใครมาสอนมาพูดให้ฉุกคิดก็กลับก้าวล่วงเขาอีกหาว่าเขาเพี้ยนหาว่าเขาโง่หาว่าเขาหลอกลวงเขาคนนั้นก็คือเราเนี่ยหาว่าเราหลอกลวงมีเหตุผลอะไรมาเถียงเราได้บ้างล่ะว่าที่เราพูดเนี่ยมันไม่จริงเราเอาความจริงที่เป็นสัจธรรมมาเปรียบเทียบถ้าท่านเป็นคนสันดานไม่ดีคือใช้วิธีการเดียวกันกับการจัดการขันห้าที่พระบิดาให้ไว้เป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะต้องใช้ทั้งสองมิติเลยทำหน้าที่ค้ำจุนโลกเนี่ยต้องทำทั้งสองมิติไม่มีขันห้ามันทำไม่ได้ทำไมท่านเวลากระเพาะอาหารมีปัญหาทำไมท่านไม่ตัดกระเพาะทิ้งทำไมท่านต้องใช้วิธีการขั้นแรกคือรักษาเยียวยาพอรักษาเยียวยาแล้วหมอก็จะสอนท่านนะว่าต่อไปจะไม่ป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารแบบนี้ท่านต้องปฏิบัติตนยังไงเพื่อให้ท่านไปดูแลตัวเองไม่ให้มันปวดไม่ให้มันป่วยนั่นก็คือเรียนรู้ที่จะใช้มันถูกต้องไหมใช่หรือไม่ใช่มันผิดจากธรรมะผิดจากหลักสัจธรรมที่เป็นความจริงตรงไหนพี่น้องครับที่เรากล่าวเนี่ยมันผิดตรงไหนจนกระทั่งไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีประโยชน์พอที่ท่านจะมาฟังทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งถึงตีสองตีสามเนี่ยเราบอกแล้วว่าสัจธรรมที่เรากล่าวเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่มีอยู่จริงซึ่งกุ้งหอยปูปลาไม่รู้แต่เต่าอย่างเรารู้เพราะเต่าอย่างเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้ไอ้ที่พวกหายใจด้วยเหงือกเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะออกไปนอกระบบเอกภพก็คือไม่มีปัญญาจะขึ้นฝั่งบนบกจะมารู้ดีเท่าเราได้ยังไงเพราะเราสื่อกับพระเจ้าอยู่นี่เห็นไหมภาพเนี้ยเก็ทไหมไม่ตัดกระเพาะทิ้งรักษากระเพาะที่ป่วยไม่ดับขันห้าทิ้งรักษาขันห้าที่ป่วยป่วยเพราะอะไรป่วยเพราะว่าปล่อยให้เวทนาขันกับสัญญาขันเนี่ยมันติดรหัสที่เรียกว่าเวทนาก็คือกิเลสคือความรู้สึกจัดการกิเลสอย่างเดียวมันดับหมดเลยตัณหาก็ดับความอยากไม่อยากมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าท่านไม่มีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบมันจะไม่มีอยากหรือไม่อยากและมันก็จะไม่มีการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์ขยะโลภโกรธหลงงมงายมันจะไม่เกิดตรงนั้นเลยตัดเวทนาตัวเดียวไม่ใช่ทุบขันด้วยใช้มันให้เป็นฉลาดใช้นะนี่แหละท่านก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนกินยังไงที่ไม่ต้องตายฉลาดคิดเนี่ยวันนี้เรายังไม่บอกนะหรือแม้กระทั่งฉลาดใช้ชีวิตถ้าไม่คิดจะเป็นมะเร็งต้องฉลาดใช้ชีวิตถ้าไม่คิดเป็นมะเร็งเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะสอนให้ขอเวลารวบรวมเรียบเรียงความรู้ก่อนแล้วจะสื่อให้ท่านฟังถ้าไม่อยากมาฟังก็ไม่เป็นไรนะเป็นความรู้ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ว่างั้นนะเพราะพระศาสดาที่เป็นสัพพัญญูก็จะไม่ได้สอนในสิ่งที่เราพูดพี่น้องครับเข้าใจยังฮะเชื่อผิดไม่ฉกคิดก็ไม่รู้ประการที่6สวรรค์มายาเหนือกว่าโลกนี้เพราะเชื่อมั่นว่าสวรรค์มายาเนี่ยมันเหนือกว่าโลกนี้เพราะอะไรเพราะว่าแดนสวรรค์สูงกว่าแดนโลกภพภูมิสวรรค์มายาสูงกว่าภพภูมิโลกโลกอยู่นี่สวรรค์มายาอยู่นู่นโดยเฉพาะไอ้พวกเทพทั้งหลายที่อยู่ชั้นต่ำสุดนะมักจะดูถูกมนุษย์มากเพราะพวกนี้ยังมีกิเลสมีตัณหาอยู่จะดูถูกมนุษย์มากว่ามนุษย์ในชั้นต่ำกว่ากูเพราะมันยังมองลงมายังเห็นมนุษย์กูเหนือกว่ามนุษย์พวกที่ถูกเชิญลงมาแล้วอยู่ประจำศาลพระภูมิทั้งหลายคือไอ้พวกเทพพวกเนี้ยครับมานั่งกินนอนกินอยู่นี่เนี่ยยังเสพกิเลสอยู่อ่ะนะมันจะเหนือกว่ามนุษย์ตรงไหนอ่ะครับหลายคนบอกว่าแดนสวรรค์สูงกว่าแดนโลกมันอยู่สูงกว่าแสดงว่าต้องดีกว่าอยู่ตึกสูงๆต้องดีกว่าอยู่พื้นดินเตี้ยๆนะบางคนมีค่านิยมแบบนั้นนะมันผิดนะครับประการที่2ถ้าพ้นทุกข์ได้ต้องไปสวรรค์นั่นคือค่านิยมที่ผิดอีกถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์นี่แสดงว่ายังไม่พ้นทุกข์แต่เราจะบอกชาว FC จิตจักรวาลว่าเราเป็นมนุษย์ได้ต้องไม่โดยไม่ทุกข์เลยเราอยู่กับทุกข์เราก็สุขได้เพราะเรามีความทุกข์เป็นเพื่อนเราความทุกข์กับความสุขมันเป็นเงาของกันและกันเราก็เลยไม่ต้องไปใส่ใจมันที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นก็มีสุขที่ไหนมีสุขที่นั่นก็มีก็มีทุกข์ถ้าเราไม่ไปยึดติดมันทุกข์กับสุขก็ไม่เกิดเป็นอัตตาขึ้นมาก็เหมือนกับว่ามีของอยู่แต่เรามองไม่เห็นไม่รกหูรกตาเพราะอะไรไม่มีแสงไม่มีแสงสว่างอัตตาตัวตนก็จะมีแต่เหมือนไม่มีเพราะมันไม่มีเงาพี่น้องครับเนี่ยความเชื่อ2 อย่างแล้วนะความเชื่ออย่างที่3ผู้ไปอยู่บนนั้นคือผู้หลุดพ้นนั่นคือความเชื่อที่หลอกลวงใครที่ตายแล้วจิตวิญญาณไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาไปเป็นเทพเทวดาแสดงว่าผู้ที่หลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรคุณพูดให้หมดครับเขามองว่าคือดินแดนที่จิตวิญญาณน่ะ
ได้หลุดพ้นแล้วแปลว่านิพพานแล้วหลุดพ้นไปจากการเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดอยู่ตรงนั้นกูไม่สนแล้วเพราะนิยามของกูแคบๆง่ายๆตายไปจากการเป็นมนุษย์ได้ไปอยู่บนสวรรค์มายาหรือที่ไหนก็ตามหรือลงนรกก็ตามกูคิดเอาไว้ก่อนว่าเป็นสุขแล้วพ้นทุกข์ไปแล้วสรุปกันดื้อๆง่ายๆอย่างนั้นนะนะที่คิดกัน3อย่างและเชื่อมาเนี่ยเพราะไม่ฉุกคิดว่าไปอยู่บนสวรรค์มายาใช้คำว่ามายาแสดงว่าเท็จมายาแปลว่าเป็นสิ่งเทียมเท็จไม่ใช่จริงโลกมนุษย์เขาเรียกว่าโลกมายาไม่ใช่โลกมนุษย์มีมายามีใช่สวรรค์มายาใช่สวรรค์นิรันดรใช่คำว่าสวรรค์นิรันดรก็แปลว่าเป็นสวรรค์อยู่อย่างนั้นตลอดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่นี่แค่ชำระโลกเนี่ยไอ้สวรรค์มายาที่ลอยไปค้างกันอยู่หลายๆชั้นเนี่ยถูกชำระทิ้งทั้งหมดพี่น้องต่อไปเมื่อชำระโลกเสร็จแล้วเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่สวรรค์มายาจะไม่มีไม่มีอะไรเป็นขยะรกอยู่อีกเลยไม่ว่าจะหลงผิดคิดว่าตัวเองสูงส่งขนาดไหนก็ตามไปอยู่ที่ที่มันเป็นขยะก็คือขยะของมีค่าต้องอยู่ในสถานที่ที่ระโหฐานถูกต้องไหมครับไม่ฉุกคิดว่าพ้นทุกข์แน่หรือถ้าไปอยู่บนสวรรค์มายานั้นเชื่อตามทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งพยายามจะไปสร้างสวรรค์วิมานอยู่บนนั้นเพราะคิดว่าเป็นดินแดนแห่งความสุขที่ใดมีสุขที่นั่นมีทุกข์ถ้าจิตใจเราไม่มีคำว่าสุขไม่มีคำว่าทุกข์นะเป็นอุเบกขานิ่งสงบเราไม่มีทุกข์เราก็ไม่มีสุขต่อให้สิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขสร้างสิ่งที่เคยทำให้เรามีความรู้สึกไม่พอใจหรือเสียสมดุลเราก็ไม่ทุกข์เพราะจิตเราสงบเราใช้ขันธ์5เป็นคือไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าที่มันเร้าผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหรือเร้าผ่านจิตของเราเองซึ่งเป็นอายตนะภายในประการที่7เชื่อผิดไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้ธรรมชาติไม่ต้องมีใครสร้างเชื่อว่าธรรมชาติไม่ต้องมีใครสร้างนี่ก็คือความเชื่อที่ผิดอีกจึงปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระผู้สร้างเพราะเชื่อว่าธรรมชาติไม่ต้องมีใครสร้างสาเหตุที่เชื่อว่าธรรมชาติไม่ต้องมีใครสร้างมันเกิดก็มันเองมันเป็นก็มันเองเพราะว่าเห็นว่าทุกสิ่งเป็นอยู่คือได้เองตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกูเห็นทุ่งหญ้าป่าไม้ภูเขาทะเลมหาสมุทรน้ำตกเถื่อนถ้ำกูเกิดมากูก็เห็นของมันเป็นของมันอยู่แล้วมันเป็นต้นไม้เติบโตพอเติบโตมีผลมีดอกผิดอันร่วงลงมากับพื้นมันก็แทงหน่อเติบโตขึ้นมาได้บางทีก็ถ้าเป็นหน่อไม้ถ้าเป็นไม้ไผ่ก็แทงหน่อเติบโตขึ้นไม่ได้ตั้งแต่กูเกิดมากูก็เห็นพวกมันเป็นอยู่คือของมันได้อยู่เองกูไม่เห็นมีใครต้องไปยุ่งกับมันไม่เห็นต้องมีใครไปปลูกมันมันก็ขึ้นของมันเองนั่นคือความเชื่อของคนที่โง่ง่ายมากธรรมชาติไม่ต้องมีใครสร้างคือไอ้พวกที่เห็นแบบนี้พี่น้องครับรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นของมันอยู่แล้วนอกจากเห็นเองแล้วก็รู้ด้วยว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วโลกเนี่ยมีน้ำสามส่วนมีแผ่นดินหนึ่งส่วนกูเกิดมาปั๊บนักวิทยาศาสตร์โลกเขาสอนว่าโลกมีแผ่นดินหนึ่งส่วนมีน้ำสามส่วนกูก็บอกเนี่ยธรรมชาติมันสร้างให้โลกมีพื้นดินหนึ่งส่วนมีน้ำสามส่วนโดยพอเกิดมาก็รู้แล้วเห็นแล้วสอนกันมาแล้วแต่พระบิดาทรงเป็นพระผู้สร้างโลกเนี่ยทรงสร้างไว้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีมาแล้วพระองค์สร้างแบบตั้งเป็นล้านปีตั้งแต่จิตวิญญาณของมนุษย์โลกที่มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในภพชาติปัจจุบันเนี่ยในยุคนี้ยังไม่มีเลยพระบิดายังไม่ได้ส่งจิตวิญญาณมาเกิดบนโลกนี้เลยพระองค์ก็สร้างธรรมชาติทุ่งหญ้าป่าไม้ภูเขาเถื่อนถ้ำน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยน้ำตกเหวอะไรพวกนี้พระองค์ก็สร้างมาไว้ก่อนแล้วต้นไม้ทุกต้นสร้างไว้ก่อนแล้วแล้วก่อนหน้าจะสร้างมนุษย์อ่ะพระองค์ก็สร้างไดโนเสาร์จากไดโนเสาร์เนี่ยมันไม่เหมาะที่อยู่กับโลกก็เปลี่ยนใหม่ให้มาเป็นสัตว์ตัวเล็กๆบินได้บ้างว่ายน้ำได้บ้างดำดินได้บ้างวิ่งเล่นบนพื้นโลกบ้างบินในอากาศได้บ้างเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นสรรพสิ่งที่บวยที่สุดอ่ะจึงได้สิ่งที่ดีที่สุดอย่างมนุษย์ที่หล่อๆหล่อๆแบบเราแบบท่านเนี่ยสวยๆแบบท่านพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเมื่อพระองค์สร้างมนุษย์ทีหลังมนุษย์จะรู้ได้ไงว่าโลกเกิดขึ้นได้ยังไงก็เลยต้องโกหกตอแหลหลอกตัวเองว่าเกิดจากบิ๊กแบงไม่ใช่พระบิดาสร้างไม่เชื่อเรื่องพระผู้สร้างเลยเพราะเชื่อว่าธรรมชาติไม่ต้องมีใครสร้างและเรียกทุกอย่างว่าคือธรรมชาติเพราะไม่เข้าใจ
ไม่เคยศึกษาว่าในธรรมชาตินั้นมีสัจธรรมความจริงอะไรสอนอยู่พระบิดาจึงเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมคือสัตว์เนี่ยดูได้มันปฏิบัติวิถีชีวิตของมันเนี่ยมันปฏิบัติไปในแนวของธรรมะที่เป็นความจริงทั้งนั้นต้นไม้ต้นไร่ทุกชนิดมันจะมีธรรมะเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยเป็นที่น่าแปลกใจมากแต่มนุษย์ไม่เคยฉุกคิดเพราะไปคิดว่ามันคือธรรมชาติกูก็เลยหยุดไว้ตรงนั้นไม่เคยสนใจรู้ว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นอยู่แล้วประการที่3ธรรมชาติไม่ต้องมีใครกำกับมันมันจะเกิดแก่เจ็บตายจะเติบโตจะดำรงไว้มันจะหักจะโค่นอะไรลมจะพัดมันหักหรือมันจะเป็นตาลยอดด้วนล้วนเป็นไปตามธรรมชาติไม่เห็นมีใครต้องไปทำไปยุ่งอะไรกับมันเลยนี่คือสิ่งที่เอามาอ้างว่าธรรมชาติไม่มีใครสร้างเพื่อปฏิเสธพระเจ้าพระผู้สร้างหรือกอดหรือองค์จิตจักรวาลโดยที่ไม่เคยฉุกคิดว่าเฮ้ยมีผู้อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเนี่ยที่กูเห็นว่าเป็นเหมือนธรรมชาติมันเป็นของมันเองอยู่มันเองเป็นคือเองเนี่ยใช่อย่างที่กูเห็นหรือเปล่าแต่สิ่งที่กูไม่เห็นนะเช่นกูเกิดมาไม่ทันกูมันเป็นของมันอยู่คือของมันอยู่แล้วกูไม่เห็นกูเลยถามพ่อแม่อีพ่ออีแม่กูก็บอกเห็นเหมือนลูกเลยลูกเจ็ดชั่วโคตรก็ยังเห็นเหมือนที่กูเห็นอยู่ในอย่างเนี้ยก็เลยสรุปเลยเจ็ดคือก็รู้สรุปเลยว่าเจ็ดชั่วโคตรมันเป็นของมันอย่างนี้แสดงว่าธรรมชาติมันเกิดเองสร้างเองไม่เคยถามว่าจิตวิญญาณเนี่ยของท่านเนี่ยในภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องมีไหมเพราะท่านรู้ว่าเกิดมาได้ตายตายแล้วเกิดเกิดได้ตายเราถามว่าภพชาติแรกของจิตวิญญาณของท่านที่ถูกส่งมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีไหมถ้ามีภพชาติปัจจุบันที่ท่านไม่รู้และตอบยากเพราะท่านไม่เคยคิดไงว่าภพชาติแรกที่จิตวิญญาณได้รับโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกท่านไม่ใช่ชาตินี้ครับแต่ภพชาติแรกล่ะเคยคิดไหมมายังไงมาได้ยังไงมาแบบไหนใช่หรือเปล่าทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นเมื่อมีการเริ่มต้นก็ต้องมีผู้เริ่มต้นหรือมีสิ่งเริ่มต้นและเมื่อมีสิ่งเริ่มต้นมันก็ต้องมีสิ่งสิ้นสุดพระบิดาจะไม่พูดต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเหมือนนายกปูในอดีตนะครับท่านพูดถึงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราจำได้พระบิดามีแต่ต้นน้ำกับจุดสิ้นสุดที่เป็นต้นน้ำเป็นผู้เริ่มต้นแล้วเป็นผู้สิ้นสุดทุกสรรพสิ่งใครเป็นคนขี้คนนั้นต้องเช็ดต้องล้างเองใครเป็นคนกินข้าวจานข้าวคนนั้นต้องล้างเองใครเป็นคนกินข้าวต้องหุงข้าวต้องปรุงอาหารเองใครหิวคนนั้นต้องกินเองใครกระหายคนนั้นต้องดื่มเองนะผู้หิวก็คือเรามันถ้าเราต้องการดับความหิวตัวเราก็ต้องเป็นคนที่ทำให้ความหิวของเรานั้นหายหิวก็คือต้องกินเข้าไปให้อิ่มให้คนอื่นกินแทนไม่ได้นี่คือกฎของพระเจ้ากฎของจิตจักรวาลกฎของก๊อดคนที่ยังโง่ๆอยู่อ่ะปฏิเสธพระบิดาปฏิเสธพระเจ้าเพราะไปเชื่อว่าธรรมชาติไม่ต้องมีใครสร้างถ้าแก้ปัญหาตรงเนี้ยให้ฉุกคิดว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังแม่ เหมือนขนมปังที่มีราขึ้นเนี่ยอยู่ๆรามันขึ้นได้ยังไงกูไม่รู้อ่ะเอ้ยรามันขึ้นเองเว้ยเฮ้ยบนขนมปังใช่ไหมแสดงว่าราบนขนมปังมันเกิดเองใช่ราบนขนมปังเกิดจากสปอร์ของราเชื้อราที่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สปอร์เข้ามาในร่องรอยอยู่ในอากาศพอมาเจอขนมปังที่มีความชื้นเป็นอาหารชั้นดีมันก็เกาะแล้วก็กินพอมันได้กินอาหารมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเผ่าของเชื้อราขนมปังปรากฏเป็นมายาให้เราเห็นไม่มีอะไรเกิดเองเราป่วยเป็นโควิด-19 เพราะเรารู้ว่าเชื้อโควิด-19 มันเข้าไปในร่างกายเราในหลอดลมเราในปอดเราถึงป่วย ถ้าเราป้องกันไม่ให้มันเข้าไปจนถึงวันนี้เราก็ไม่ป่วยถ้าเราไม่ให้มันเข้าร่างกายเราคือบ้านเราปากจมูกนะตาคือหน้าต่างหรือประตูที่เชื้อโรคพวกนี้มันจะถูกนำเข้าไปในร่างกายของเราถ้าเราปิดหน้าต่างให้สนิทปิดประตูให้เรียบร้อยระวังเอาไว้เวลาจะเปิดตอนไหนก็ระวังอ้าปากจะกินเราก็ต้องระวังอ้าปากหาวก็ต้องระวังหายใจก็ต้องระวังเราจะไม่มีวันป่วยพี่น้องครับธรรมชาติไม่ต้องมีใครสร้างมาดูภาพนี้เราอธิบายอนุตตรธรรม
ให้ท่านฟังง่ายๆเหมือนอธิบายโลกิยธรรมเลยเราใช้ปัญญาปฏิหารของเราพี่น้องครับอันนี้ก็ขอยืมเข้ามากฎแห่งการเห็นและไม่เห็นกฎแห่งการเห็นและไม่เห็นครับเด็ก2คนเด็กสาวกับเด็กชายเด็กหญิงกับเด็กชายเล่นลูกบอลกันอยู่บริเวณสนามหญ้าหน้าบ้านคนโตสาวๆน่าจะเป็นพี่นะเด็กชายก็เป็นน้องและที่อยู่ในวงกลมมีไฟกระพริบแป๊บๆแป๊บๆอยู่เนี่ยคือแม่กำลังยืนรดน้ำต้นไม้นะรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ที่บ้านรดน้ำต้นไม้เด็กชาย2เด็ก1เด็กชาย1คนเด็กหญิง1คนและก็พี่ชายกำลังนั่งทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่ข้างล่างอยู่หน้าบ้านส่วนพี่สาวนั้นนะไอ้วงที่เราทำไว้ว่าแม่กำลังรดน้ำต้นไม้มันบังอยู่นะแต่เธอกำลังใช้วิชาโยคะส่วนบิดาคือพ่อนั่งอยู่ชั้นบนกำลังนั่งทำงานอยู่แล้วก็มองดูทั้งแม่ทั้งลูกอยู่นี่คือภาพที่เราอธิบายให้ฟังแล้วก็ห้องอีกฝั่งเป็นห้องนอนไม่มีใครนอนเพราะตื่นมาแล้วพี่น้องครับกฎแห่งการเห็นและไม่เห็นคืออะไรครับเด็กน้อย2คนนะไม่เอาพี่ชายพี่สาวและพ่อนะเพราะเขาโตมาก่อนเด็กน้อย2คนเนี่ยมองเห็นว่าแม่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ใช่หรือไม่รดน้ำต้นไม้อยู่เพราะฉะนั้นเด็กน้อย2คนเนี่ยมันสามารถบอกตัวเองได้เลยว่าต้นไม้ต้นนี้ที่ขึ้นอยู่ในรั้วบ้านเนี่ยเพราะแม่เป็นคนปลูกหรือไม่งั้นก็แม่เป็นคนดูแลรดน้ำมันถึงโตวันโตคืนและเติบโตจนเป็นต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเด็กน้อย2คนนี้เห็นแม่รดมาเห็นแม่รดเพราะเกิดมาอยู่ในบ้านแล้วเห็นแม่รดก็เลยเชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้มันอยู่ๆมันมาขึ้นเองในบ้านแล้วเติบโตงดงามอย่างปัจจุบันที่เห็นเนี้ยไม่ได้แต่มันเติบโตได้มันขึ้นได้แสดงแม่เอามาปลูกและแม่บำรุงอย่างดีใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำสองคนเนี้ยนะลูกสองคนเนี้ยเชื่อเพราะเห็นกับตาว่าแม่รดเชื่อแต่ในความเป็นจริงนั้นลูกชายที่นั่งอยู่ข้างล่างห้องนึงและลูกสาวคนโตที่กำลังกายบริหารโยคะอยู่รู้มากกว่าน้องสองคนรู้มากกว่าตรงไหนครับรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้ใครปลูกแต่ที่มันโตได้งอกงามได้อยู่เพราะแม่ช่วยรดน้ำเห็นไหมรู้เพราะอะไรเพราะกูอะโตมาก่อนที่แม่จะเอาต้นไม้ต้นนี้มาปลูกวันที่แม่เอามาปลูกเพราะพ่อขับรถไปซื้อมาและแม่เอามาปลูกเพราะพ่อขุดหลุมให้หรืออะไรเงี้ยพี่ๆน้องๆที่เกิดก่อนเนี่ยเกิดทันเนี่ยมองเห็นหมดอะว่าไอ้ต้นไม้ที่แม่กำลังรดน้ำอยู่เนี่ยใครปลูกแม่ปลูกเองพ่อปลูกหรือใครหรือพี่มาช่วยปลูกแต่เห็นกับตาว่าแม่รดน้ำอยู่ก็เลยพอเดาได้ว่าต้นไม้ต้นนี้มันมาเกิดในบ้านเองไม่ได้นี่คือกฎแห่งการเห็นและไม่เห็นใช่หรือไม่ใช่แล้วไอ้เด็กน้อย2คนเนี่ยมันไม่เห็นว่าบ้านหลังเนี่ยพ่อกับแม่สร้างขึ้นสร้างเองหรือซื้อบ้านจัดสรรแล้วเข้าไปอยู่ไอเด็กน้อย2คนเนี่ยมันรู้ไหมไม่รู้เพราะมันไม่เห็นถ้ามันอยากจะรู้ว่าบ้านหลังนี้พ่อแม่สร้างขึ้นหรือจ้างช่างรับเหมามาสร้างหรือซื้อหมู่บ้านจัดสรรลูก2คนนี้อยากรู้ต้องถามพ่อกับแม่เพราะพ่อกับแม่เป็นผู้สร้างบ้านหลังนี้พี่ชายกับพี่สาวก็เกิดไม่ทันเพราะแม่สร้างครอบครัวด้วยกัน2ผัวเมียคือพ่อกับแม่ยังไม่ได้มีลูกอ่ะต้องสร้างบ้านสร้างครอบครัวใช่มั้ยมันพี่2คนพี่สาวพี่ชายก็ไม่รู้เรื่องนี้แต่อยากรู้อ่ะพ่อกับแม่ออกแบบเองจ้างผู้รับเหมามาสร้างเองหรือพ่อกับแม่สร้างกันเองขึ้นมาจนเป็นหลังนี้หรือซื้อหมู่บ้านจัดสรรเป็นบ้านสําเร็จรูปทุกคนในบ้านนี้ต้องถามพ่อกับแม่ซึ่งเป็นผู้รู้นั่นแสดงว่าที่รู้เพราะอะไรเพราะไอ้พวกเนี้ยมันเกิดไม่ทันสร้างบ้านไม่เกิดไม่ทันบ้านหลังนี้เพราะในบ้านหลังนี้มีบางคนเกิดไม่ทันต้นไม้ที่เขากำลังรดน้ำอยู่ปลูกอยู่นึกภาพเราออกไหมนึกภาพที่เรายกตัวอย่างไหมต้องถามผู้รู้แต่เนื่องจากอีพออีแมของเฮาเนี่ย7ชั่วโคตรเกิดมาแล้วก็เห็นน้ำตกทะเลมหาสมุทรต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเขามันอยู่แล้วบนโลกนี้แล้วพอเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้รู้
ม่ใช่เกิดก่อนแต่เราเป็นผู้ที่พระบิดาส่งมาเพราะเราเป็นผู้รู้เรื่องทั้งหมดที่พวกคุณไม่รู้เนี่ยไอ้กุ้งหอยปูปลาไม่รู้เนี่ยส่งเต่าอย่างเรามาบอกแล้วคุณจะปฏิเสธเราไปทำไมสู้ฟังคิดตามแล้วเชื่อดีกว่าไหมคุณเชื่อเราคุณก็มีความสุขนี่คุณเห็นกับตาว่าแม่กำลังรดน้ำต้นไม้คุณก็เลยบอกเนี่ยเพราะแม่เป็นคนปลูกต้นไม้ต้นนี้ซึ่งบางทีพ่อเป็นคนปลูกก็ได้นะไม่ใช่แม่มาช่วยรดน้ำให้เท่านั้นคนขุดดินขุดหลุมฝังต้นไม้คือพ่อเข้าไปก็ได้เพราะฉะนั้นเรามาจากพระบิดาเราไม่ใช่พ่อกับแม่ของท่านแต่เรามาจากพระองค์ก็เหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่ของท่านแล้วมาบอกลูกๆอย่างพวกท่านน่ะที่อยู่ในโลกนี้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วท่านจะปฏิเสธผู้รู้ได้อย่างไรเอาเหตุผลตรงไหนมาปฏิเสธเราจึงอธิบายให้ท่านฟังนะไอ้จากไอ้ความรู้ตะกี้นะจากความรู้เรื่องธรรมชาติไม่ต้องมีใครสร้างจริงๆแล้วมีผู้อยู่เบื้องหลังธรรมชาติมีพระบิดาเป็นผู้สร้างหรือก๊อดที่เรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างที่ท่านรังเกียจนั่นแหละพอบอกว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าขึ้นมาจะเป็นจะตายกันนั่นแหละความจริงมันคืออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจำภาพนี้ไว้กฎแห่งการเห็นและไม่เห็นเคลียร์ไหมนี่คือปริญญาโมเดลนี่คือปริญญาโมเดลอ่ะเวลาเหลือน้อยเชื่อผิดไม่ถูกคิดก็ไม่รู้ข้อที่8เรื่องที่8เวรกรรมจิตวิญญาณทำเองเวรกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตของการเป็นมนุษย์ที่ทำให้ไปตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเพราะจิตวิญญาณของกูเป็นผู้ทำเองนี่ก็ผิดอีกหลงทางธรรมะอีกครับผิดนี่ก็ผิดหลายคนรู้ครับจิตวิญญาณของตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์รู้เท่านั้นครับแต่สิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่พวกท่านไม่รู้แต่พระบิดาทรงออกแบบไว้ด้วยประโยชน์หลายประการครับคือพระบิดาทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจุดเล็กๆเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มกลุ่มเล็กๆครับเรียกว่าจิตหยาบเพื่อให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณตรงนี้คือพวกท่านไม่รู้เป็นอนุตตรธรรมสัพพัญญูก็ไม่รู้องค์สัพพัญญูก็ไม่รู้เพราะมันต้องปิดมิติเอาไว้ไม่ให้รู้ถ้ารู้แล้วมีปัญหาครับเลยไม่ให้รู้แต่ถามว่าวันนี้ทำไมให้เรามาบอกให้รู้ก็เพราะว่ามันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเราต้องเฉลยเพื่อให้พวกท่านปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วจะได้กลับบ้านกันที่ผ่านมาเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงที่เรียนรู้ได้ยังไม่สิ้นยุคแต่ตอนนี้มันสิ้นยุคแล้วจึงมาเฉลยให้ท่านฟังนี่คือคำตอบว่าทำไมสัพพัญญูไม่รู้ให้รู้ไม่ได้ครับถ้ารู้จะเสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์คือเป็นคน2มิติต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองที่จะเป็นคน2มิติเพื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ให้ได้ถ้ารู้ความจริงล่วงหน้าเหมือนรู้ว่าท่านจะต้องเจอชะตากรรมอะไรเพราะเขียนบทละครกันมามันก็เป็นโมฆะหมดเลยครับเพราะท่านรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงที่ผ่านมาเนี่ยชะตาชีวิตท่านดูเหมือนเรื่องจริงเพราะทุกจะเป็นจะตายมีความสุขอย่างล้นเหลือล้นหลามเพราะท่านหลงผิดคิดว่าไอ้บทละครทั้งหมดเนี่ยมันคือความจริงแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จิตวิญญาณเขียนบทละครมาทั้งนั้นเพื่อแสดงร่วมกันเพื่อใช้เมตตาธรรมคำจุดโลกโดยใช้บทละครที่เป็นเงื่อนไขดีๆร้ายๆชั่วๆทั้งหลายเนี่ยชั่วดีชั่วร้ายดีๆงามๆทุกๆสุขๆเนี่ยทำไมท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณเนี่ยไม่ได้ดำเนินชีวิตนะขณะเป็นมนุษย์จิตหยาบตัวแทนจิตวิญญาณเป็นผู้ดำเนินชีวิตเป็นผู้ขับเคลื่อนความเป็นมนุษย์ถ้าท่านไม่รู้ตรงนี้ปั๊บท่านก็ไปเข้าใจผิดว่าเวรกรรมเนี่ยจิตวิญญาณทำเองจิตวิญญาณทำตัวเองตัวท่านทำตัวเองไม่ใช่ให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนเพื่อที่จะให้จิตหยาบนั้นเป็นเงาของจิตวิญญาณคือเป็นเงาของแก่นแท้ของตัวเองให้ได้ก็คือให้สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันให้มีคุณสมบัติเป็นแบบเดียวกันกับจิตวิญญาณให้ได้ทำให้จิตหยาบเนี่ยที่มีศูนย์รูปธรรมเป็นศูนย์นะให้ยกระดับจากศูนย์เป็นสองจากสองก็คือสองจุดเนี่ยเป็นสี่นะเป็นสี่จุดก็คือเป็นสามเหลี่ยมมุมสี่เหลี่ยมมุมยกระดับขึ้นมาให้ได้จนกระทั่งถึงหกเหลี่ยมมุมคือเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณนี่คือความจริงมันพวกท่านเนี่ยไม่เคยฉุกคิดว่าแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านบริสุทธิ์ท่านไปโทษว่าเวรกรรมเนี่ยจิตวิญญาณของท่านทำเองแสดงว่าจิตวิญญาณของท่านไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมนี่แหละคือเหตุผลที่พระบิดาต้องให้ท่านแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบแล้วไม่ให้จิตวิญญาณทำหน้าที่นี้เพราะกลัวจิตวิญญาณของท่านไม่บริสุทธิ์แล้วกลับบ้านไม่ได้
นี่คืออนุตตรธรรมพระบิดาทรงรักพวกท่านที่เป็นจิตวิญญาณคือลูกแกะของพระองค์ทั้งฝูงเนี่ยจึงวางแผนทุกอย่างเอาไว้ไม่ให้ลูกของตัวเองเนี่ยต้องเสียหายมาตายอยู่บนโลกนี้เขาเรียกตกมาตายอยู่บนโลกแล้วกลับบ้านแดนสุญญตาหลุดพ้นออกไปไม่ได้ทุกวันนี้ติดอย่างเดียวมีมิจฉาทิฏฐิคือไอ้ตัวดื้อดื้อไม่เชื่อฟังพระบิดาที่ให้เรากล่าวปัญหามีอย่างเดียวคือดื้อไม่ยอมที่จะเปิดใจรับฟังมัวแต่ระแวงบ้างมัวแต่อวดดีอวดเก่งอวดว่ากูเจ๋งบ้างถ้ากูไม่เจ๋งก็ศาสดากูเจ๋งจนไม่รับฟังใครพี่ๆน้องๆครับต้องรู้นะครับขณะที่ท่านกำลังคุยกับเราฟังเราอยู่แล้วท่านมีความรู้สึกว่าตัวกูของกูนั่นไม่ใช่ตัวกูของกูที่เป็นความรู้สึกหรือมีสำนึกของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านนะครับเป็นความรู้สำนึกของจิตหยาบที่รู้ได้ด้วยคุณสมบัติของขันห้าขณะที่จิตวิญญาณนั้นไม่มีขันห้าถูกขังอยู่ครับจิตวิญญาณจะเป็นเหมือนจิตหยาบก็ต่อเมื่อจะทิ้งกายสังขารจิตหยาบจะต้องคืนคุณสมบัติทั้งหมดทั้งดีทั้งชั่วที่สร้างใหม่และขันห้าทั้งหลายนะคืนให้กับจิตวิญญาณไปคืนให้กับจิตวิญญาณไปแล้วจิตหยาบก็ตายไปพร้อมกับกายหยาบส่วนจิตวิญญาณก็ทิ้งกายสังขารละออกจากร่างไปตามยถาวรีวหาคือตามยถากรรมพี่น้องครับนี่คือความเชื่อที่ผิดเห็นไหมฮะเราเชื่อผิดเยอะเราหลงทางแยะและจะกลับบ้านนิพพานหลุดพ้นได้ยังไงครับถ้าความจริงเนี่ยยังไม่ถูกเปิดเผยและพวกท่านยังไม่หันหลังกลับว่าทางที่ไปเนี่ยสนุกหนานกับการย่ำไปนะ มันเป็นทางที่ผิดพี่น้องครับประการที่9เชื่อผิดไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้ประการที่9มัชฌิมาปฏิปทาคือไม่ยึดถือให้สุดทางคำสอนของคนนำทางตาบอดโดยเฉพาะนักบวชสอนว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือการไม่ยึดถือให้สุดทางอย่ายึดถือจนสุดทางจนสุดตรงอ่ะเช่นไม่ทำตัวให้ลำบากจนเกินไปอย่าทำตัวให้ลำบากจนเกินไป 2. อย่าทำตนพัวพันในกามจนเกินไปกามะก็คือความสุขเนี่ยอย่าทำให้ตัวเองลำบากหรือทุกข์เกินไปอย่าปล่อยตัวเองเนี่ยมีความสุขสุดฤทธิ์สุดเดชจนเกินไปถ้าไม่ลำบากเกินไม่สุขเกินอยู่ตรงกลางตรงนี้เขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็แปลว่าความตั้งใจตั้งหน้าแน่วแน่อยู่กับตรงนี้หรือบางคนก็บอกว่าไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปพี่น้องครับคิดอย่างนี้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือสิ่งนี้นี่ก็ถูกไม่ถึงครึ่งครับเพราะที่เชื่อกัน3ประการไม่ฉุกคิดว่ามีอะไรมากกว่านี้ไหมเพราะไม่คิดต่อว่าแล้วมันมีอะไรมากกว่านี้ไหมคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาสอนได้อย่างเดียวว่าไม่ยึดถือให้สุดโต่งเช่นถ้าเป็นนะเดี๋ยวเขายกตัวอย่างคือไม่ฉุกคิดว่ามีอะไรมากกว่านี้ไหมก็เลยเชื่อตามเนี้ยไม่ทำตนให้ลำบากเกินไปไม่ทำตนให้มีความสุขกับกามคุณจนเกินไปหรือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเปรียบเสมือนสายกีตาร์ถ้าขึงไว้ตึงเกินไปดีดแล้วเดี๋ยวมันขาดถ้าว่าหย่อนเกินไปดีดแล้วมันไม่เพราะอะไรแบบนี้นั่นก็คือสัจธรรมที่เชื่อกันมามัชฌิมาปฏิปทาสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติอย่างนี้พี่ๆน้องๆครับเรามาดูรูปนี้ครับอย่าบ่นว่าเบื่อนะเพราะพูดแล้วจะไม่พูดซ้ำเดี๋ยวหาว่าไม่มีอะไรจะพูดทุกเสาเห็นไหมครับซ้ำก็ลึกกว่าเดิมซ้ำก็กว้างกว่าเดิมครอบคลุมมากกว่าเดิมไม่ได้พูดแบบประเภทแผ่นเสียงตกร่องหรอกพี่น้องพี่น้องครับเรามาดูมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางที่เป็นโลกิยธรรมเนี่ยเราเปรียบเสมือนธรรมะระดับสะดือครับสะดือก็คือท้องธรรมะระดับโลกิยธรรมเช่นมีนักบวชบางคนสอนว่าอย่ากินจนอิ่มเกินไปอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวจนเกินไปเราเคยได้ยินคำสอนนี้ครับคำสอนนี้เป็นโลกิยธรรมเป็นสัจธรรมระดับสะดือก็แปลว่าท้องครับยังอยู่กับเรื่องของกินอยู่การกินอยู่คือเนี่ยความพอดีมันจะทำให้เราไม่เจ็บท้องปวดท้องไม่บางทีกินอิ่มเกินก็จุกใช่ไหมก็ปวดท้องทำให้เกิดท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวนะเพราะว่ากินมากเกินส่วนกินน้อยนะไม่เพียงพอต่อร่างกายเอาไปใช้ก็หิวปวดท้องหรือเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลเป็นพิษอะไรพันนั้นคำสอนถ้าสั้นๆก็คือจงกินแต่พออิ่มนี่คือโลกิยธรรมธรรมะระดับสะดือครับธรรมะระดับที่2เป็นโลกุตตรธรรม
คำสอนระดับโลกุตตรธรรมเป็นธรรมะระดับยอดอกยอดแปลว่าเหนือนะยอดเนี่ยคือแปลว่าแหลมนะแหลมคมขึ้นบริเวณหน้าอกนะเป็นจักระที่3จักระที่4ประมาณนี้เป็นโลกุตตรธรรมจิตจะต้องมีพลังฌานสูงกว่าโลกิยธรรมนะถึงจะเข้าถึงโลกุตตรธรรมได้แปลว่าถึงจะเข้าต้องเข้าถึงสมองซีขวาได้จึงจะเข้าถึงโลกุตตรธรรมการสอนระดับโลกุตตรธรรมที่บอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเขาสอนว่าอะไรครับไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนี่แสดงว่าเหนือสะดือขึ้นมาแล้วเหนือสะดือขึ้นมาแล้วใช้อุปมาอุปไมยหรือโวหารได้สามารถเข้าใจได้ด้วยสมองซีขวาไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนี่คือโลกุตตรธรรมนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาแต่พี่น้องครับสัจธรรมระดับโลกอ่ะมันมีแค่โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมแต่สัจธรรมมันไม่ได้มีแค่โลกเพราะโลกนี่เป็นแค่ที่มาเกิดเป็นที่ทำงานเป็นห้องทดลองของพระบิดาแต่ความจริงโลกแห่งความเป็นจริงคือพระนิเวศของพระเจ้าคือดินแดนแห่งจิตจักรวาลเป็นธรรมะที่เหนือกว่าธรรมะระดับโลกทั้งสองโลกคือโลกิยะกับโลกุตตรธรรมนั่นก็คืออนุตตรธรรมที่เราเป็นผู้นำมากล่าวให้ท่านฟังท่านรู้ไหมครับมัชฌิมาปฏิปทาที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงใช้คำว่าทางสายกลางนั้นมันก็คือทุกท่านที่เป็นมนุษย์คือคนสองมิติท่านจะปฏิบัติตนในมิติใดมิติหนึ่งข้างเดียวเนี่ยไม่ได้เช่นเอาแต่กินอยู่หลับนอนเอาแต่ศึกษาสนใจโลกิยธรรมอย่างเดียวไม่ได้และจะเอาแต่สนใจโลกุตตรธรรมซึ่งเป็นสมองนะทั้งซ้ายทั้งขวานะโลกิยธรรมคือสมองซีกซ้ายโลกุตตรธรรมก็คือขวาเนี่ยนะเราจะใช้แค่นี้ไม่ได้เราต้องมีอนุตตรธรรมด้วยแต่เนื่องจากพระบิดาสร้างสมองก้อนหนึ่งให้มีแค่สองซีกพวกท่านสามารถเข้าถึงได้แค่โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมตัวแทนของพวกท่านก็คือพระศาสดาที่ทรงพระปรีชาพระปรีชาทำสำเร็จแล้วก็เหมือนมนุษย์โลกทำสำเร็จอะเพราะเอาธรรมะที่พระศาสดาสอนไว้เอามาปฏิบัติกันใช่หรือไม่แต่ไอ้สัจธรรมความจริงระดับเนี้ยมันไม่พอสัจธรรมที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกมิติของจักรวาลคือสัจธรรมของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือสัจธรรมที่เป็นจิตจักรวาลท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ครับเพราะว่าจิตวิญญาณท่านอะมาจากจิตจักรวาลมาจากนอกอนันตจักรวาลท่านต้องรู้แต่สมองถูกใช้หมดแล้วไม่มีสมองส่วนที่3เลยที่ท่านจะสามารถเข้าถึงอนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงขั้นสูงสุดได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาจึงต้องส่งเรามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมากล่าวอนุตตรธรรมแล้วทรงประทานนามว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลให้คนทั้งโลกทั้งจักรวาลได้รู้ก็เพราะว่าถ้าไม่มีใครเอาสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมนี้ที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้เอาเข้ามาฝากลูกๆในอนันตจักรวาลหรือบนโลกนี้จะมีใครรู้ได้รู้เองไม่ได้เพราะไม่มีสมองที่จะใช้ในการคิดเองเพื่อเอาความรู้นี้มาก็ต้องสื่อถ่ายทอดพระโอวาทผ่านเรามาแล้วให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยบอกพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านใช้ภาษามนุษย์ที่เป็นภาษาเดียวกันพี่ๆน้องๆครับต้องเป็นคน2มิติแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านต้องปฏิบัติทั้งกายหยาบและจิตวิญญาณนี่คือที่มาว่าท่านจะทำอะไรในบทบาทของการเป็นมนุษย์ท่านต้องทำด้วยจิตสำนึกก็แปลว่าต้องทำด้วยจิตก็คือสั่นสะเทือนทางจิตและท่านต้องใช้จิตของท่านนึกเพื่อไปสั่นสะเทือนสมองและกายหยาบให้มันสั่นสะเทือนร่วมกันอย่างสมดุลให้ได้ที่เรียกว่าจิตสามนึกคือนึกออกนึกเอาและนึกเองนี่คือเหตุผลนี่คือที่มาของคำว่าจิตสำนึกท่านเข้าใจนะมันจะท่านใช้จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตแปลว่าท่านกำลังใช้เครื่องมือที่เรียกว่าขันห้ากับสมองที่เป็นกายหยาบและเครื่องยนต์แห่งกรรมร่างกายมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนในมิติคู่ขนานกันในเวลาเดียวกันเพื่อที่จะใช้ความรักหรือความเมตตาค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุลในบทบาทของการเป็นมนุษย์มนุษย์จึงต้องทำทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกไม่ใช่ทำด้วยจิตใต้สำนึกมานั่งสั่งจิตใต้สำนึกสั่งให้เป็นเศรษฐีสั่งให้รวยสั่งโน่นสั่งนี่แล้วได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งเพราะถูกมอดมารมันหลอกเราจึงไม่สอนเรื่องการสั่งจิตใต้สำนึกให้กับพวกท่านเพราะเหตุนี้
พราะมันเป็นการทำลายจิตวิญญาณของท่านเองให้เสื่อมแล้วทำให้เกิดปัญหากลับบ้านไม่ได้แต่เราสอนให้ท่านใช้จิตสำนึกก็คือนึกออกนึกเอานึกเองใช้ความรักคือจิตใช้การนึกเพื่อคิดด้วยสมองคือการใช้จิตกับปัญญาทำงานร่วมกันในสองมิติแล้วสอนให้อยู่เหนือกฎแห่งกรรมรักให้ได้อภัยให้เป็นนั่นคือมรรควิถีของจิตจักรวาลพี่น้องครับนะนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาเชื่อผิดไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้ครับเพราะมัวแต่เชื่อคนสอนมากกว่าเชื่อคำสอนไม่ยึดศาสดาพระองค์เดียวมาจากเชื่อคนสอนมากกว่าคำสอนกูเชื่อพระศาสดาพระองค์ใดแล้วกูจะไม่สนใจพระศาสดาพระองค์อื่นแล้วเพราะกูเชื่อพระองค์แล้วไงแต่กูไม่เคยใส่ใจที่ไปรับฟังคำสอนของพระศาสดาพระองค์อื่นว่าท่านสอนอะไรอีกบ้างที่พระศาสดาที่กูชอบที่กูเลือกไว้ที่กูยึดติดพระองค์ไม่ได้สอนดูซิว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจไม่เคยสนสนแต่ตัวตนของพระศาสดานี่คือความงมงายใช่ไหมนี่คือความโง่ง่ายประการที่สองยึดคนนำทางเชื่อตามทุกอย่างคนนำทางก็คือผู้สืบทอดผู้อาสาจะสืบทอดศาสนานะแต่ไม่รู้ใครเป็นคนอนุญาตนะบางคนก็เป็นคนนำทางตาบอดใครไปเชื่อตามก้าวตามก็ซวยไปบางคนก็เป็นคนนำทางตาดีในเรื่องนั้นใครไปตามเข้าก็โชคดีไปแต่มันมีทั้งตาบอดและตาดีถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเราไม่ฉุกคิดเราก็หลงทางแน่นอนประการที่3ยึดคัมภีร์เล่มเดียวเพื่อตัดสินคนอื่นเมื่อเรายึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวแล้วนะเช่นถ้ายึดติดพระพุทธเจ้าเราก็จะยึดติดพระไตรปิฎกเวลาไปไหนเถียงกับคนอื่นเรื่องธรรมะไม่เอาปัญญามาอ้างในการอธิบายมาอรรถาอธิบายแต่เอาพระไตรปิฎกมาอ้างว่าตอนนั้นตอนนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ในพระไตรปิฎกนะผู้ที่กล่าวไว้บันทึกไว้ไม่ใช่พระศาสดาแล้วเวลาเรากล่าวว่าอย่าดับขันธ์5นะขันธ์5ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนขันธ์5คือชีวิตไม่เคยมีคำสอนไว้ในพระคัมภีร์ก็เลยปฏิเสธทันทีเพราะยึดในพระคัมภีร์ในยึดในพระไตรปิฎกไม่มีคำสอนนี้ในพระไตรปิฎกไม่มีเพราะฉะนั้นกูไม่เชื่อมึงเนี่ยอยู่ในข้อ10เนี่ยพี่น้องครับเพราะยึดติดไม่เคยฉุกคิดว่ายังมีใบไม้นอกกำมือพระศาสดาก็สอนแล้วมีใบไม้นอกกำมือพระองค์มีใบไม้แค่ 84,000 ใบหรือ 84,000 พระธรรมขันธ์หรือ 84,000 ที่เป็นธรรมะที่เป็นสัจธรรมนะ 84,000 บทไม่เคยฉุกคิดว่านอกเหนือจากนี้ก็มีไม่ใช่มันมีอยู่แค่นี้ไม่ใช่มีแค่เห็นยังมีอีกเยอะเลยไม่เคยฉุกคิดประการต่อมาครับเชื่อผิดไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้ประการที่11บรรลุธรรมได้ต้องเป็นนักบวชสอนกันอย่างนั้นเชื่อกันอย่างนั้นเลยบรรลุธรรมะได้ต้องเป็นนักบวชผู้หญิงบรรลุธรรมไม่ได้ผู้ชายที่ไม่บวชก็บรรลุธรรมไม่ได้ต้องบวชอย่างเดียวห้ามเบียดต้องบวชอย่างเดียวนี่ก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องขณะนี้ทุกวันนี้ก็มีหลายคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็เรียกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอ่ะก่อนกูจะเบียดกูบวชก่อนก็ได้วะอย่างนั้นถ้ากูเกิดมากูได้บวชนะกูก็สบายใจนะเพราะสอนว่าต้องเป็นนักบวชเท่านั้นนะที่จะบรรลุธรรมได้กูก็อยากบรรลุธรรมบ้างกูเลยบวชก่อนแหมอย่างนี้เขาเรียกว่าฉลาดเลี่ยงบาลีครับกูบวชแล้วไงนะไม่ใช่เป็นนักบวชตลอดชีวิตเว้ยกูบวชแค่พรรษาเดียวเดือน2เดือนเดี๋ยวนี้7วันก็มี5วันก็มีบวช3วันก็มีใช่ไหมเพราะเชื่อว่าคารวาสบรรลุธรรมไม่ได้เชื่อว่าคารวาสบรรลุธรรมไม่ได้เอ้าไม่เห็นพระเยซูเหรอไม่เห็นท่านนบีเหรอก็เป็นพระศาสดานั้นถ้าพระองค์ไม่บรรลุธรรมพระองค์เป็นพระศาสดาได้ไงแล้วพระองค์บวชตรงไหนก็บวชที่ใจบวชที่จิตใจใช่ไหมก็เชื่อผิดกันมาตลอดนะหาว่าไม่เป็นนักบวชบรรลุธรรมไม่ได้อย่าไปเชื่อนะครับผู้หญิงก็เหมือนกันครับไม่ได้มีหน้าที่มาเป็นเมียอย่างเดียวมาเอานมตัวเองให้ลูกกินทั้งสองข้างแล้วก็มาเลี้ยงลูกมาทำลูกอย่างเดียวไม่ใช่ครับเพศอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบ่งแยกว่าหน้าที่ที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยู่ในครอบครัวน่ะใครต้องมีหน้าที่เป็นผัวใครต้องมีหน้าที่เป็นเมียเพราะผัวต้องคู่กับเมียพ่อคู่กับแม่ไม่งั้นไม่มีบุตรไม่มีลูกก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็แสดงว่าทำหน้าที่ตั้งท้องถ้าเป็นผู้ชายก็ทำหน้าที่ช่วยให้ท้องเป็นผู้ช่วยให้ท้องนะช่วยทำให้ท้องแม่ก็มีหน้าที่ท้องจึงต้องมีสองเพศแบ่งตามหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต้องทำแต่จิตวิญญาณไม่มีเพศครับไม่ว่าแม่หรื
พ่อจิตวิญญาณก็ไม่มีเพศก็เป็นกล่องพลังงานเหมือนกันเพียงแต่แสดงบทบาทตอนเป็นมนุษย์ต่างกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคารวาสบรรลุธรรมไม่ได้นี่ผิดครับสองสตรีเป็นศัตรูของพรหมจรรย์อันนี้ก็ผิดอีกครับสตรีเป็นศัตรูของพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือความบริสุทธิ์ผู้หญิงเนี่ยเป็นศัตรูของความบริสุทธิ์อ้าวแล้วพระบิดาออกแบบให้ผู้หญิงมาเป็นภรรยาเพื่อทำหน้าที่ช่วยสามีให้มีลูกเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ได้ไงครับถ้าเป็นศัตรูคําว่าศัตรูแปลว่าไม่ดีคําว่าพรหมจรรย์เนี่ยแปลว่าความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจผู้หญิงถึงมีเยื่อพรหมจรรย์คือเยื่อพรหมจารีก็แปลว่าถ้ายังมีเยื่อพรหมจรรย์พรหมจารีอยู่แสดงว่าเป็นสาวบริสุทธิ์ขณะที่สมัยเนี้ยผู้หญิงมันเป็นนักกีฬาทางแข้งทางขากระโดดโลดเต้นเส้นพรหมจรรย์เยื่อพรหมจารีมันก็ขาดไปแล้วทั้งที่ไม่ต้องมีผัวหรอกไม่ต้องมีสามีหรอกเห็นไหมไปยึดเอาตรงนั้นไม่ได้เห็นไหมครับมันไม่ใช่ครับพรหมจรรย์เนี่ยนะถ้าจะยึดให้ได้จริงก็คือความบริสุทธิ์ทางจิตใจเช่นถ้าเราไปหลงรูปจูบเงาผู้หญิงเนี่ยผู้ชายไปหลงรูปจูบเงาผู้หญิงเนี่ยทำให้จิตตกไหมสูญเสียความบริสุทธิ์ไหมไปหลงงมงายกับความรูปสวยกับความชะอ้อนชะแอ้นอะไรของหล่อนหรือผู้หญิงเหมือนกันไปเห็นความร่ำรวยความหล่อของผู้ชายก็ทำให้จิตตกเนี่ยสูญเสียความเป็นพรหมจรรย์สูญเสียความสมดุลหรือความบริสุทธิ์ของจิตไม่ใช่เยื่อพรหมจารีพรหมจรรย์ไม่ใช่กิเลสตัณหาคิดอะไรบ้าๆบอๆแบบนั้นไม่ใช่เพราะการที่ผู้หญิงผู้ชายถ้าถูกต้องเป็นผัวเมียกันจริงมีอะไรกันก็ไม่ได้ผิดบาปเพราะเป็นสามีภรรยาเห็นไหมนะครับนะสูญเสียพรหมจรรย์มันเป็นคนเรื่องกับที่คิดนะเราไม่เจาะลึกนะเพราะเวลาเหลือน้อยสตรีเป็นศัตรูของพรหมจรรย์นี่ก็ผิดครับไม่ได้เป็นศัตรูของพรหมจรรย์แต่สามารถสร้างเรื่องวุ่นวายได้ถ้าให้บวชไปอยู่กับพระที่วัดนะแค่มาเฉพาะวันพระเนี่ยนะเห็นไหมเจ้ากูทั้งหลายยังตาบะแตกเลยยังไปใช้สันเขื่อนเป็นวิมานบนดินเลยใช่ไหมนะรถยนต์ก็เป็นวิมานได้เห็นเปล่าเพราะเจ้ากูเนี่ยสติแตกเสียพรหมจรรย์เสียพรหมจรรย์ทางจิตใจก็เลยมีพฤติกรรมก็เสียพรหมจรรย์ไปด้วยถ้ามีสตรีเข้าไปใกล้ชิดใกล้เคียงถ้าสตรีไม่มีความหนักแน่นมากพอก็เป็นเงื่อนไขได้ก็มีเท่านี้ครับที่พระองค์ทรงห้ามไว้แต่เดี๋ยวมันวุ่นวายใช่ไหมเหมือนชั้นพรหมชั้นพรหมเนี่ยก็ยังมีผัวมีเมียอยู่นะเทพชั้นพรหมที่เป็นหลงมายาเนี่ยนะพรหมบางรูปธรรมเนี่ยนะก็เลยชั้นเนี่ยที่มีรูปมีผัวเนี่ยยังวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องกามกิเลสตัณหาพวกเนี้ยยังต้องถูกสาปส่งลงมาเกิดเป็นพญานาคอยู่บนโลกมนุษย์เพราะประพฤติผิดในกามและทำผิดในเรื่องของการลักทรัพย์มี2ข้อนี้ที่ถูกส่งลงมาเกิดเป็นพญานาคบนโลกมนุษย์ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพญานาคที่ให้หวยใบหวยถูกทุกงวดน่ะแม่นนท์แม่นี่เป็นตัวเดียวกันกับที่พระบิดาให้เราพูดถึงหรือเปล่าแสดงว่าไม่สำนึกมาเกิดเป็นมนุษย์ยังมาให้หวยทำให้มนุษย์งมงายอีกแต่ว่ายังไม่สำนึกนะถูกชำระแน่นอนถ้าใช่นะประการที่3มีอภิญญาปาฏิหาริย์เป็นตัวชี้วัดมีอภิญญาปาฏิหาริย์เป็นตัวชี้วัดบรรลุธรรมได้ต้องเป็นนักบวชเป็นนักบวชที่มีอภิญญาปาฏิหาริย์ลองโหนหายตัวได้ดูดวงแม่นจับยาม3ตาได้แม่นยังรู้อดีตชาติได้ล่วงรู้อนาคตได้บ้างเล็กน้อยแม้เพียงเล็กน้อยบอกหวยใบหวยนะใช้เวทมนต์คาถารักษาเส้นรักษากระดูกได้นี่เป็นอภิญญาของมอดมารทั้งนั้นเป็นอภิญญาเป็นปาฏิหาริย์ของมอดมารทั้งนั้นที่เกิดขึ้นจากการนั่งกรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานแล้วไปฝักใฝ่ขณะที่จิตกำลังเป็นสมาธิจิตเกิดฌานเนี่ยก็ดันไปใส่รหัสในเรื่องของเวทมนต์คาถามนต์ดำอะไรพวกนี้มันก็พาหลงทางไปเพราะไอ้มอดมันหลอกเป็นวิชามอดวิชามารวิชาพ่อมดหมอผีหรือวิชาพ่อมอดถ้าเป็นนักบวชที่บรรลุธรรมได้แสดงว่าต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องมีฤทธิ์ต้องมีปาฏิหาริย์นั่นก็โกหกหลอกลวงหลอกให้หลงทางอีกมนุษย์ชอบใช่ไหมนะชอบอัศจรรย์แบบนี้พระรูปไหนเนี่ยมีธรรมะจ๋าไม่ค่อยมีใครหาหรอกไปคุยสนทนาธรรมกับพระไม่ไปสนทนาว่าพระมีหวยดีไหมมีเลขดีไหมนะของหายช่วยได้ไหมอะไรไม่ฉุกคิดว่าหลงผิดไปหรือเปล่าบรรลุธรรมได้ต้องเป็นนักบวชคิดอยู่3อย่างมองอยู่3อย่างไม่เคยฉุกคิดด้วยสัมปชัญญะปัญญาว่าหลงผิดไปหรือเปล่าเรากำลังหลงผิดไปหรือเปล่าไม่เคยฉุกคิดก็เลยหลงผิดมาตามนั้นนักบวชก็เลยกลายเหมือนเทพเทวดาไปทั้งที่เป็น
เป็นมนุษย์ที่เดินดินอยู่แต่สมมุติว่าเป็นสงฆ์แต่เราไม่ได้หมายว่าทุกรูปธรรมไม่ดีหรือมีบารมีตกต่ำไปทั้งหมดไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่เราพูดพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้วันที่18มิถุนายนเราจึงเตือนด้วยสไลด์สุดท้ายอย่าหลงทางปฏิบัติธรรมธรรมะทั้งหมดที่ท่านหลงทางเราพูดไว้ในคืนนี้เกือบทั้งหมดแต่ยังไม่หมดนะยังมีเยอะแต่หัวใจสำคัญสำคัญที่เป็นกระดุมเม็ดสำคัญสำคัญเรากล่าวไว้ในคืนนี้บันทึกไว้ด้วยโทรโข่งนะวันที่18มิถุนายนยูนก็คือมิถุนายนอย่าหลงทางปฏิบัติธรรมนี่คือคำเตือนแรกที่ถูกต้องมันคืออะไรเช่นท่านต้องมาทำหน้าที่เพื่อให้ความรักเรียนรู้ที่จะรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นเพื่อใช้จิตของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อมอบให้กับโลกหน้าที่ของจิตวิญญาณคือตรงนี้การปฏิบัติธรรมการบรรลุธรรมคือต้องสามารถให้ความรักใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้ไม่ใช่ตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกูนิพพานแล้วกูบรรลุธรรมแล้วไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่เบื้องบนตรงไหนกูไม่สนกูไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกูถือว่ากูดับอัตตาเป็นอนัตตาแล้วนั่นคือผิดและสไลด์สุดท้ายสไลด์สุดท้ายเห็นไหมไอ้คนเดินนำอ่ะมันแก่งักแล้วเดินเหมือนกับคนที่ท่านดูเอาครับแต่ไอ้หนุ่มๆสาวๆเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะก็คนโบราณคนเก่าคนแก่เขาเชื่อตามเขาเดินตามกูตามบ้างเห็นไหมไอ้ตัวสุดท้ายมีความสุขมากเลยตะโกนร้องเพลงไปด้วยนะแร็ปโยเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เล่นสเก็ตบอร์ดไปมีความสุขสนุกสนานก้าวตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดว่างั้นนะท่านเห็นภาพแล้วเราเตือนอย่าตามคนนำทางตาบอดถ้าเขาเป็นคนนำทางตาดีก็ตามได้ตาดีแปลว่าเขาฉลาดก็อธิบายทุกอย่างอย่างมีเหตุมีผลนะแต่นี่อ้างโบราณอย่างเดียวอ้างเชื่ออย่างเดียวอ้างทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยที่หลงผิดเนี่ยอย่าตามคนนำทางตาบอดสุดท้ายเรากล่าวซ้ำอีกนะครับจิตจักรวาลไม่ใช่ศาสนาใหม่จิตจักรวาลคือก็อดคือพระเจ้าองค์จิตจักรวาลเป็นพระอาทิตย์ดวงใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดมีทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่จริงในขณะนี้พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างเป็นผู้เริ่มต้นเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและพระศาสดาทุกพระองค์ที่มาเกิดมาจุติเป็นพระศาสดาก็ล้วนมาจากพระเจ้าแต่บางพระองค์เนี่ยพระบิดาไม่ได้ส่งมาตรงๆแต่เป็นผู้ที่มีพระปรีชาสูงส่งในการเป็นมนุษย์ก็เลยให้มาเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ให้สอนเรื่องโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมส่วนอนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงเหนือโลกเหนือจักรวาลเป็นความจริงของพระเจ้าพระองค์เดียวนั้นก็ส่งเราเป็นบุตรเอกมาเพื่อจะมาบอกความจริงทั้งหมดอย่างตั้งแต่ต้นจนจบในราตรีนี้และทุกวันเสาร์ที่ผ่านมาและทุกตอนทุกเรื่องราวที่อยู่ใน Facebook วิสุทธิปัญญาท่านจะไปค้นหาศึกษาเอานะเราไม่ได้มายกเลิกศาสนาไหนเราไม่ได้มาทำลายคำสอนของพระศาสดาที่เป็นพระวจนะที่แท้จริงไม่ว่าของศาสนาไหนแต่เราจะมาทำลายความเชื่อที่เกิดจากความโง่ง่ายและงมงายโดยมอดมารทำให้มาบิดเบือนให้คนนำทางของแต่ละศาสนาหลงผิดและสอนผิดมาตลอดเรามีเหตุผลเรามีที่มาเรามีที่ไปเรามีความเข้าใจระดับปัญญาปาฏิหาริย์ที่จะทำให้เกิดขึ้นแก่ดวงจิตธรรมยานของท่านขณะที่เป็นมนุษย์ได้ติดตามเราได้ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งและทุกวันใน Facebook วิสุทธิปัญญาไม่ต้องลงทุนอะไรเรียนรู้ฟรีฟังฟรีพี่น้องครับทุกศาสนาล้วนเป็นสากลทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวทุกสายธรรมล้วนมาจากต้นฐานเดียวกันคือพระเจ้ามีพระองค์เดียวไม่พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเราเรียนย้ำกับท่านเพราะฉะนั้นที่สงสัยว่าไอ้นี่มันศาสนาอะไรมันถึงมีเอเมนกับสาธุเราย้ำนะเอเมนเนี่ยก็คือสุดแท้แต่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะทรงเมตตาส่วนคำว่าสาธุนั้นเป็นการถวายพระเกียรติให้กับพระพุทธองค์ที่เป็นพี่ใหญ่ที่สุดในบรรดาพระพุทธเจ้าท่านเยซูคริสต์และท่านนบีเราก็เลยถวายพระเกียรติให้กับพี่ใหญ่ที่เป็นพระศาสดาเอกแห่งโลกพระองค์หนึ่งในยุคของพุทธศาสนาเราถวายพระเกียรติให้ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งท่านเยซูทั้งท่านนบีเราใช้เอเมนอาเมนใช่ไหมแล้วเราก็ใช้สาธุมันอย่าสงสัยว่าไอ้นี่มันบ้ามันเอาศาสนาหลายศาสนามามั่วไอ้คนที่กล่าวว่าเราบ้านั่นแหละมันบ้าคนที่ว่าคนอื่นบ้าคนนั้นแหละบ้า
เราว่าพวกท่านเป็นคนดีแสดงว่าเราเป็นคนดีนะอ้าวพักผ่อนนอนหลับยังมีความสุขนะครับขอให้พระบิดานะประทานความรักโปรดประทานความรักให้กับลูกๆทุกคนนอนหลับฝันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณมีสมองที่ปลอดโปร่งแจ่มใสไม่เป็นรังมอดนะสมองไม่เป็นรูสมองไม่เป็นโพรงนะมีร่างกายแข็งแรงสามารถต่อต้านมีชีวิตรอดอยู่ท่ามกลางสงครามเชื้อโรคคือพวกโควิด-19ได้นะโดยไม่ต้องจึ๊กๆให้ปวดประสาทปวดสมองแล้วก็พ่อแม่ไหนที่ศรัทธาจิตวิญญาณและมีลูกหลานเนี่ยนะเปิดเรียนแล้วไปติดเชื้อมานะอธิษฐานถึงพระบิดาทำสามเหลี่ยมผ่านรองมาแล้วก็สร้างน้ำทิพย์อธิษฐานน้ำทิพย์ทำสามเหลี่ยมผ่านเราแล้วเอาให้ลูกหลานของท่านจิบแล้วดื่มนะแทนน้ำนะเราเชื่อมั่นว่าถ้าท่านเชื่อมั่นพระบิดาและศรัทธาเราท่านที่เป็นห่วงลูกน้อยของท่านนะสบายใจได้ครับเดี๋ยวเขาก็หายครับเดี๋ยวพระบิดาจะเมตตาให้เพราะเขามาเกิดในยุคนี้ถ้าเขาเป็นคนดีที่ตามที่พ่อแม่สั่งสอนเขาก็จะเป็นเด็กยุคพลังงานใหม่นั่นแหละครับเพราะการเกิดใหม่การตายมันเรื่องยากครับเมื่อมาเกิดแล้วต้องอนุรักษ์ไว้นี่คือสิ่งที่เราพยายามช่วยเมื่อท่านขอความเมตตาจากพระบิดาผ่านเรามานะกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตานะขอบพระทัยนะขอบคุณพี่ๆนะที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสวงโคจรของดาวเสาร์และพี่ๆพระสุริยเทพรวมทั้งถึงน้องบุญธรรมและทีมงานที่อยู่บนโลกในการช่วยทำให้การถ่ายทอดทั้งทางจิตและถ่ายทอดทางเทคโนโลยีที่เป็นวัตถุผ่าน YouTube นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณ YouTube ขอบคุณ Facebook ด้วยและขอบคุณทุกท่านที่เป็นผู้ที่ติดตามรับชมนะทั้งหมดเนี้ยนะก็คือเชื่อผิดไม่ฉุกคิดก็ไม่รู้นะนอนหลับฝันดีนะครับกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาทรงเมตตาพบกันวันเสาร์หน้า 3:30 นทาง YouTube จิตจักรวาลและ Facebook วิสุทธิปัญญาครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2565เช่นเคยครับเราโดยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในนามของชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกและก็ในนามของจิตจักรวาลสถานธรรมเยรูซาเล็มใหม่ณภูกระต่ายอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เราพร้อมทีมงานทุกคนทุกฝ่ายที่เป็นฝ่ายเทคนิคจะมาเชิญชวนพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์โลกเสรีไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาใดศาสนาอะไรหรือไม่มีศาสนามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของโลกและของจักรวาลในการเข้าเฝ้ารับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งท่านทั้งหลายทรงรู้จักพระองค์ในนามของพระผู้เป็นเจ้าในพระนามของพระผู้สร้างหรือในพระนามสั้นๆว่าพระเจ้าซึ่งแต่ละยุคก็จะมีพระศาสดาทั้งที่มาจากโลกเองและก็พระศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็พร้อมใจกันถวายพระนามสั้นๆว่าพระเจ้าและก็มีพระนามของพระบิดาในแต่ละยุคที่แตกต่างกันไปยุคนี้เป็นปลายยุคพลังงานเก่ากำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่เราที่พระองค์ส่งมานะก็ได้กราบเชิญชวนพี่ๆน้องๆชาวโลกทั้งหลายถวายพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลเราจะมาสร้างประวัติ

อนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงขั้นสูงสุดที่ความฉลาดทางปัญญาของมนุษย์ที่จะต้องอาศัยสมองสองซีกไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมความจริงระดับอนุตตรธรรมนี้ได้และนำเอาโลกิยธรรมและก็โลกุตตรธรรมที่คนนำทางตาบอดถ่ายทอดผิดๆแล้วบิดเบือนไปจากความเป็นจริงที่พระศาสดาในแต่ละยุคทรงสอนไว้บิดเบือนให้มันเบี่ยงเบนบิดเบือนให้มันผิดทำให้พี่ๆน้องๆหลงทางหลงธรรมจนไม่สามารถจะบรรลุวัตถุประสงค์ของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่สู้อุตสาหขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้หลงธรรมหลงทางมาตลอดแล้วก็คนรุ่นหลังๆไม่ยอมฉุกคิดไม่ยอมฉุกคิดยังไม่พอขณะที่เรากลับมาเกิดในยุคนี้ซึ่งเป็นภพชาติสุดท้ายของเราแล้วที่จะมาช่วยท่านทั้งหลายนั้นปรากฏว่ามาพูดความจริงให้ฟังแล้วกลับปฏิเสธไม่ยอมรับฟังเป็นคนที่โง่ง่ายมากคำว่าโง่ง่ายแปลว่าฝังหัวฝังใจกับความรู้เดิมความเชื่อเดิมๆความเชื่อเก่าๆเพียงแค่บอกว่าเขาเชื่อกันมาเขาปฏิบัติกันมาเป็นหมื่นปีพันปีเนี่ยทำไมจะต้องมาฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมากล่าวในสิ่งที่มันไม่ตรงกับที่ตัวเองเชื่ออยู่ปฏิเสธทันทีไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สมองคิดอย่างนี้เรียกว่าโง่ง่ายแทนที่จะฟังเราพูดก่อนเราอ้างว่าเราสื่อจากพระเจ้าพระบิดามาให้ท่านได้รับรู้ได้เรียนรู้ความจริงแต่ไม่ยอมรับฟังมีหูสองข้างแต่ไม่ฟังมีตาสองข้างแต่ไม่ยอมดูเชื่อมั่นถือมั่นยึดมั่นอยู่กับความเชื่อเดิมความรู้เดิมไม่ยอมปล่อยที่เราเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าทำตัวเหมือนพวกลิงที่หวงเถาวัลย์ถ้ามันยึดเถาวัลย์อยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้จะเวียงไปที่ต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งมีผลไม้ดกดื่นเนี่ยพอไปถึงต้นนั้นแล้วดันทะลึ่งหวงเถาวัลย์ยึดเอาไว้แน่นถามว่าไอ้ลิงตัวนั้นเนี่ยมันโง่หรือมันฉลาดเพราะมันไม่มีทางที่จะได้กินผลไม้ต้นใหม่ที่อุดมสมบูรณ์หรือดกดื่นได้พูดให้ฟังหลายครั้งถ้าท่านฟังเรานั่นคือการฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าอย่าใช้การมีทัศนคติที่เป็นลบต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวท่านท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อตรงนั้นวางไว้ก่อนก็ได้แต่ฟังสาระได้ไหมสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่เรานำมากล่าวต่อท่านทั้งหลายนั้นตัวเราเนี่ยเปรียบเสมือนขวดยาตัวอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลก็เหมือนขวดยาท่านจะรู้ได้อย่างไรว่ายาหรือขวดยาขวดนี้มันเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาที่มีประโยชน์เพราะเป็นยาทิพย์ที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานมาให้ท่านเราเป็นขวดยาที่พระบิดาให้มาหยิบยื่นให้กับท่านแล้วเราก็มาบอกท่านว่าในขวดยาขวดนี้นะในขวดยาก็คือในตัวเราเนี่ยมีตัวยาที่กินแล้วไม่ต้องตายเป็นยาอายุวัฒนะกินแล้วจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงสติดีปัญญาดีมีอายุยืนยาวไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บป่วย ท่านไม่เชื่อเราเพราะท่านบอกว่าไอ้มนุษย์แต่ละคนคออยากสักแต่ว่าคนมันเหมือนกันทั้งนั้นแหละท่านพูดมันเหมือนกันทั้งนั้นแหละ เหมือนกันยังไงไม่มีใครรู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้ดีกว่าพระเยซูหรอกพระศาสดาที่กูนับถืออยู่นั้นสุดๆแล้วเพราะฉะนั้นมนุษย์คนไหนไม่มีใครจะเก่งกว่านะพระศาสดา 2-3 พระองค์ที่หนึ่งในนั้นกูนับถืออยู่รับถืออยู่พอมาเจอเราพูดไม่ฟังไม่สนใจเราก็ถามตัวท่านเองนะเราชวนท่านถามตัวเองว่าคนที่เป็นแบบนี้เป็นคนฉลาดจริงหรือเปล่ามียาเขาบอกว่ายาในขวดนี้อายุวัฒนะหรือท่านกำลังเจ็บป่วยอยู่มนุษย์เราเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณกลับบ้านไม่ได้นี่แปลว่าจิตวิญญาณมันป่วยพระบิดาส่งเรามาก็คือยื่นขวดยามาให้ลูกๆอย่างพวกท่านว่ายาขวด

เนี่ยข้างในเป็นยาอายุวัฒนะกินแล้วไม่ตายจิตวิญญาณเนี่ยจะสมดุลจะมีความสุขมีความสงบแล้วก็จะมีความแข็งแรงพอที่จะโบยบินออกไปจากโลกออกไปจากอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระบิดาหรือพระเจ้าโบยบินกลับไปกราบพระบาทบิดากลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตัวเองได้ถามว่าคุณสมบัติเนี่ยคุณสมบัติของยาขวดเนี่ยเจ๋งไหมมันสอดคล้องไหมถ้าท่านมีสติมันสอดคล้องกับความต้องการของท่านหรือไม่เพราะปัจจุบันนี้มียาขวดนี้ขวดเดียวที่ถูกยื่นลงมายังโลกขณะที่ท่านถามตัวเองไหมว่าท่านใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ท่านปรารถนาอะไรเรามาบอกท่านแล้วโลกกำลังถูกชำระตอนนี้ทั้งอินเดียปากีสถานนะแถว ตะวันออกกลางแถวยุโรปบางส่วนมันมีอาการวิปริตทางด้านภัยพิบัติเนาะเกิดอาการวิปริตเกิดขึ้นเราไม่ต้องการจะเสียพื้นที่ของ Facebook วิสุทธิปัญญาและเราก็ไม่อยากที่จะไปมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์กับคนที่ก็เป็นเจ้าของภาพภัยพิบัติเราเลยมีขี้เกียจจะเอามาลงสังเกตไหมพอเราไม่มีภัยพิบัติลงในวิสุทธิปัญญามีคนเข้ามาห้องเรียนเราน้อยมากมีเฉพาะ FC ที่หัวกลั่นนะสมองกลั่นแล้วว่าเป็นผู้ที่มีวี่แววว่าจะได้กลับบ้านไปกราบพระบาทบิดาที่สามารถก้าวตามเราทันไอ้พวกที่ไม่เห็นมีภัยพิบัติเนี่ยไม่เข้าห้องเลยนะก็เลยทุกคนเลยไม่รู้ไงนะเพราะทุกวันนี้โลกเราจะกลัวนะโควิด-19กลัวโอไมครอนแล้วก็กลัวในเรื่องของสงครามกลัวในเรื่องของความอดอยากใช่ไหมแล้วก็กลัวในเรื่องภัยพิบัติแต่ไม่ทำอะไรเลยได้แกนั่งรอฟังข่าวอยู่อย่างนั้นนะว่าถ้าไม่อยากให้ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะช่วยโลกอย่างไรที่ไม่ให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่มีใครคิดเพื่อจะหาคำตอบได้แต่นั่งอ้าปากรอฟังข่าวสารมันในห้องวิสุทธิวิญญาณท่านจะไม่ค่อยได้ยินในเรื่องข่าวสารพวกนี้เพราะเราพบและเราพิสูจน์แล้วว่ามีคนน้อยมากที่หิวกระหายที่จะได้รับยาอายุวัฒนะคือกินแล้วไม่ตายเนี่ยซึ่งเราถือมาจากพระบิดาเนี่ยบางคนปฏิเสธไม่ยอมฟังไม่ยอมแม้กระทั่งจะดมกลิ่นไม่ยอมที่จะทดลองว่ายาเนี่ยเป็นยาวิเศษเป็นอาหารของจิตวิญญาณที่แสนวิเศษและมีอยู่ขวดเดียวด้วยในจักรวาลเนี่ยแล้วก็สามารถจะแวะมาแบ่งกันรับประทานยาอายุวัฒนะนี้ได้ทุกวันเสาร์3:30นในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทาง YouTubeทาง Facebook วิสุทธิปัญญาทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com ทาง Radio Garden ช่องทางพวกนี้รับฟังฟรีทั้งนั้นนะเรามาแจกฟรีแต่ไม่ยอมมาพอเราแจกฟรีแล้วมีบันทึกภาพบันทึกเสียงว่าเราแจกมาฟังย้อนหลังเนี่ยจะไม่ได้รับแจกหรอกเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ที่ท่านเห็นหลังจากวันนี้คืนที่ออกอากาศสดๆเนี่ยมันเป็นของแห้งมันเป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้ย้อนหลังเขาแจกกันไปแล้วเข้าใจนะครับนะก็ฝากให้ว่าจิตจักรวาลอ่านโลกมีพระโอสถทิพย์ของพระเจ้าที่ทรงกล่าวผ่านเรามาใครตั้งใจจะรับก็มารับฟังพระโอวาทราตรีเนี้ยเป็นตอนที่392ชื่อบทเรียนหรือชื่อหลักสูตรฟังแล้วอาจจะเชยๆเหยๆสักนิดนึงทำบุญอย่างไรจะได้บุญชื่อเชยๆเหยๆพอเราเห็นนะเราอิจฉาเหมือนกันนะนี่พูดเล่นนะว่าอิจฉาแต่จริงๆเราไม่ได้อิจฉาหรอกพี่ๆน้องๆของเราที่เป็นนักเทศนักธรรมใน YouTube อ่ะมีคนติดตามเป็นแสนเอาธรรมะที่เป็นโลกียธรรมของพระพุทธองค์มากล่าวซ้ำให้พวกท่านฟังเพียงแต่ว่ามันมีลีลามีวิธีการในการถ่ายทอดแล้วก็มีชื่อเสียงจากการโปรโมตในทางสังคมว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักก็มีคนฟังกันเยอะร้อยเนื้อทำนองเดียวแล้วก็มาเรียบเรียงคำสอนเราก็ลองเข้าไปฟังดูสิว่าเขาพูดอะไรมีคนฟังเป็นแสนปรากฏว่าเป็นแค่ 1% ของอนุตตรธรรมที่จิตจักรวาลอ่านโลกโดยเราซึ่งมีพระบิดาทรงพระเมตตาเอามากล่าวอยู่ทุกวันเสาร์สิ่งที่พวกเขากล่าวนั้นมีแค่ 1% เท่านั้นน่ะที่เรากล่าวให้ฟังอีก 99% พวกเขาไม่สามารถกล่าวให้ท่านฟังได้เราก็สงสัยแปลกใจเหมือนกันนะฮะแปลกใจจริงๆว่าทำไมนะมันเสียเวลาไปแต่ละวันแต่ละวัน
ที่เรามาทำหน้าที่ตรงนี้แต่พี่ๆน้องๆบนโลกเนี้ยได้รับประโยชน์จากโอกาสที่พระบิดาทรงพระเมตตาส่งเรามาเนี่ยน้อยมากน้อยมากเลยนะนี่ขนาดชาตินี้พระบิดาให้เราเกิดมาหน้าตาขี้เหร่น้อยที่สุดแล้วนะแล้วให้มีเสียงพูดนะแล้วมีความสามารถมีศิลปะในการบรรยายในการถ่ายทอดอย่างวิจิตบรรจงขนาดนี้แล้วนะยังมีคนใส่ใจน้อยมากอ่ะเราก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะเราแค่มีความรู้สึกเสียดายแทนเท่านั้นเองแต่เราภูมิใจที่เราได้ทำหน้าที่ของเราภูมิใจที่พี่พี่น้องๆช่วยกันบริจาคเครื่องเสียงเครื่องแสงในการที่จะถ่ายทอดภาพออกมาแล้วดูดีพระบิดาให้หน้าตาที่ไม่ขี้เหร่เกินไปสำหรับเราที่ท่านทั้งหลายจะมองนะเพราะต้องมองที4ชั่วโมง5ชั่วโมงอ่ะฟังเสียง 4-5 ชั่วโมงดูหน้าดูตาของเราเนี่ยนะแล้วก็คำพูดคำจาของเราก็เต็มไปด้วยความเป็นมิตรนะเพื่อให้พี่ๆน้องๆไม่ต้องทนที่จะชมไม่ต้องทนที่จะรับฟังพระโอวาทเพราะว่าท่านก็มองไม่เห็นหรอกว่าพระบิดาสื่อพระโอวาทผ่านเรามาได้ระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ท่านไม่เห็นพระบิดาเห็นแต่หน้าตาเราแล้วพูดจ้อยๆใช่มั้ยพูดแล้วเนี่ยไม่ได้ท่องมาพูดแล้วพูดได้อย่างต่อเนื่องนะอ้าวแต่สิ่งที่อยากจะต้องพูดดูแล้วดูเหมือนจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเที่ยงวันนี้ก็ได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพราะโควิด-19 เนี่ย16คนตัวเลขน้อยลงนะฮะตัวเลขน้อยลงแล้วก็บอกว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่นะที่มีแถบสีแดงโชว์นะฮะ 2,236 ท่านบอกว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่เท่านี้มีคนเสียชีวิตคือตายนะฮะ16ท่านแต่เราก็จะฝากบอกท่านว่าอย่าประมาทนะครับที่ต้องเตือนเรื่องแมสและเรื่องมือเขาผ่อนคลายเพราะพวกท่านอึดอัดใช่ไหมทางการก็บอกว่าถ้าไปอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยกฎหมายไม่บังคับแล้วไม่บังคับนะฮะก็แปลว่าไม่ต้องกลัวตำรวจจับถ้าไม่สวมแมสให้ทุกคนพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะให้ทุกคนพิจารณาด้วยตัวเองว่าจะควรใส่แมสไม่ควรใส่หลายคนนะครับก็ประมาทก็ไปอยู่ในที่สังคมอย่างเมื่อ2วันก่อนเราไปเดินที่ตลาดนัดเพื่อจะไปซื้อเสบียงนะครับก็ได้ยินคนพูดเอ้ยไม่ต้องใส่ก็ได้พวกมึงทางการเขาบอกว่าให้ใช้วิจารณญาณเอาเองมันเดินสวนกับเรามาแต่โชคดีที่เราปิดนะวันนี้เช้าเราก็ได้ข่าวมาว่าที่ต่างประเทศหลายประเทศในยุโรปนะครับแม้กระทั่งในประเทศไทยนะปรากฏว่าเขาค้นพบว่ามีเชื้อโควิด -19 เนี่ยที่เป็นสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยนะ BA.3.4 หรือ BA.3.5 ถ้าพ่อผู้ผิดก็ขอโทษนะมันตั้งชื่อกันเยอะแยะไปหมดในเมืองไทยมีคนติดไปแล้ว181คนขณะที่ในต่างประเทศมีคนติดแล้วก็มีคนตายเพราะเชื้อโควิด -19 เนี่ยเป็นที่เป็นรุ่นโอไมครอนเสียชีวิต181คนคนต่างประเทศเนี่ยมีใครตายสักคน2คนเนี่ยก็จะแตกตื่นตกใจมากนะครับคนไทยบอก181คนโอ้ยขี้เล็บเนี่ย16คนเสียชีวิตที่โชว์อยู่บนจอกระจอกนะมองเห็นว่าชีวิตคนเนี่ยมันทำไมมันนะไม่แตกตื่นเลยอ่ะถ้าจะให้ดีคือต้องไม่มีใครเสียชีวิตเพราะไอ้เชื้อโรคชนิดนี้นะอันนี้ยังมีอยู่นะเราก็เลยเตือนท่านว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะและที่เมืองนอกเขาออกข่าวมานะบอกว่ามันติดได้เร็วและเป็นอันตรายค่อนข้างแรงนี่แสดงว่ามันกลายพันธุ์ถูกไหมฮะหรืออาจจะถูกปล่อยมาใหม่เราไม่ทราบเราบอกแล้วไงฮะคุยเลยก็ได้ปัญหาเรื่องเชื้อโรคที่อยู่ในสงครามเชื้อโรคในสภาวะเนี่ยมันจะเราจะได้ยินมันน้อยลงเราจะได้ยินว่าข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับพวกเนี้ยมันจางลงนู่นเนี่ยปี2030อ่ะปี2030อีกประมาณ 7-8 ปีอ่ะมันท่านที่จะได้หูท่านที่จะได้เงียบจากไอ้เรื่องนี้แต่เมื่อถึงตอนนั้นแล้วสังคมไทยเราชาวโลกเราทั้งหลายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ดูกันต่อไปก็เฝ้าติดตามดูต่อไปเพราะเรื่องพวกนี้พูดมากไม่ได้ใช่ไหมเรื่องจึ๊กๆๆเนี่ยพูดมากไม่ได้สังเกตไหมเราถึงพยายามเลี่ยง
เพื่อจะไม่ให้ช่องทางในการสื่อสารกับพระเจ้าสื่อสารในช่องทางจากพระเจ้าผ่านเรามาต่อเพื่อนมนุษย์โลกมันถูกบล็อกถูกตัดตอนแล้วหายไปมันไม่มีสนามไม่มีช่องทางจะสื่อสารกับพวกท่านแล้วเราจะทำยังไงคันปากนะครับอยากจะพูดอะไรทั้งหลายอย่างนะแต่ว่าไม่สามารถจะกล่าวตรงๆได้เราก็ต้องขอขอบใจขอบคุณเนี่ยที่พวกท่านเนี่ยฟังรายการของเราแล้วพยายามนะติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองด้วยเรายื่นอาวุธทางปัญญาคือความฉลาดให้แล้วโอเคไหมนะก็มือนะแมสอย่าประมาทครับเราเตือนเท่านี้นะฮะอย่าประมาทถึงแม้ตัวเลขมันคนตายน้อยลงห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งฉลองอย่าเพิ่งเฉลิมฉลองนะโดยเฉพาะในสังคมไทยเราเนี่ยก็มันก็จะมีปัญหาหลายปัญหาซ้อนๆขึ้นมาตามมาอีกท่านระวังให้ดีอย่าประมาทใช้ปัญญาใช้กึ๋นในการดำเนินชีวิตรู้จักประหยัดรู้จักอดออมอย่านั่งนอนรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐถังแตกแล้วพี่น้องครับนะคำว่ารัฐนี่มันรัฐจริงๆแล้วยิ่งกำลังจะเปลี่ยนผ่านใช่ไหมเปลี่ยนยุคเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่อะไรต่ออะไรเนี่ยมันมาได้จังหวะพอดีเลยเราจะถูกเชื่อขันชนะถ้าสมมุติว่าตัวท่านเนี่ยมนุษย์แต่ละคนที่เป็นคนไทยเนี่ยเราไม่พูดต่างประเทศหรอกนะเป็นคนไทยเนี่ยเปรียบเสมือนไส้กรอกแท่งนึงเราจะมีเชือกมาผูกมัดที่ไส้กรอกก็คือตัวเราเนี่ยอย่างน้อยๆ3ปลอกมันไม่ใช่มัดธรรมดาครับมันจะขันชนะรู้จักไหมขันชนะแต่ภาษาจิตจักรวาลภาษาพระบิดาภาษาพระเจ้าพระองค์สื่อสารลงมาว่าใช้คำว่าขันชนอตภาษาของพระบิดานะใช้คำว่าขันชนอตแต่ถ้าเราพูดแบบนั้นนะท่านก็หาว่าเราเพี้ยนภาษาของพ่อแต่ภาษาของโลกเรียกว่าขันชนอต มี3ชนอตถูกรัดแล้วมันจะรัดพร้อมๆกันด้วยวันนี้ยังไม่บอกว่าแต่ละชนอตหรือชนอตที่พระบิดากล่าวทั้ง3น็อตทั้ง3น็อตมันมีอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นและก็ได้เริ่มเห็นมาแล้วไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างประเทศจะมีตัวชี้วัดหรือมายาที่เป็นตัวบ่งบอกว่าจิตสำนึกของคนในสังคมโดยรวมมันตกต่ำมากคนจะทำชั่วโดยไม่รู้ตัวว่าชั่วและคนชั่วจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากในแผ่นดินอันนี้เราเอาเฉพาะประเทศไทยนะแล้วทัศนคติหรือมุมมองของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะรู้สึกวางเฉยต่อพฤติกรรมของคนที่ทำชั่วแล้วเผลอๆไม่ฉลาดมากพอยังไปส่งเสริมสนับสนุนคนที่ทำชั่วแต่ทำตัวเป็นผู้ดีให้เห็นอีกต่างหากอย่างนี้เขาเรียกว่ามันวิปริตพี่น้องครับท่านจะคอยสังเกตดูไม่ใช่เรื่องของน้องชมพู่ไม่ใช่เรื่องของน้องแตงโม2เรื่องนี้ยังมีเรื่องอื่นอีกยังมีเรื่องอื่นอีกให้ท่านเห็นเพื่อท่านยอมรับว่าที่จิตจักรวาลอ่านโลกบอกตลอดว่าจิตสำนึกของมนุษย์โลกส่วนรวมมันต่ำลงเอาแค่ประเทศไทยก็พอไม่ต้องไปพูดถึงคนทั้งโลกหรอกท่านเห็นท่านต้องสังเกตไม่สังเกตจะไม่เห็นนะไม่มองก็จะไม่เห็นครับไม่ฟังก็ไม่ได้ยินครับท่านเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วไอ้ที่เราบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้เห็นก็คือฟ้าจะไม่ให้โอกาสฟ้าจะไม่ปราณีต่อคนผิดคนชั่วอีกต่อไปคนชั่วจะอยู่ในแผ่นดินนี้ไม่ได้แผ่นดินของพระบิดานะทั้งโลกเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยฟ้าดินจะจัดการเองเพราะจิตสำนึกของมนุษย์มันวิปริตไปหมดละซึ่งโชคดีพระบิดาไม่ให้เราทำหน้าที่ตรงนั้นแต่เราก็มาบอกข่าวสารให้ท่านฟังแล้วเรื่องต่อมาเราก็เตือนนะฮะก่อนที่จะเข้าภูกระต่ายหมาดว่าเตือนว่าอย่าลืมอาหารของพระบิดานะนั่นคือภัยพิบัติภัยที่เกิดจากสงครามเชื้อโรคนี่ก็มาจากจิตสำนึกต่ำทรามของมนุษย์และมอดภัยจากจิตสำนึกตกต่ำเพราะคนถ้าภาษาชาวบ้านบอกขาดคุณธรรมขาดจิตสำนึก
แห่งคุณธรรมภาษาฝรั่งใช้คำว่า moral moral ก็คือคุณธรรมมโนธรรมคุณธรรมก็คือ moral นะจิตสำนึกตกต่ำจะมีปรากฏให้เห็นแต่ว่าคนเขาบอกว่าคนดีอะไรนะคนดีเดินตรอกนะคนขี้คลอกเดินถนนก็คือคนชั่วอยากปรากฏตัวทางสังคมคนดีต้องหลบลี้หนีไปอยู่ในตรอกไม่ว่าในทางสังคมเล็กสังคมใหญ่เหมือนกับทุกวันเนี่ยครับเวลากลางคืนเนี่ยคนดีจะต้องขังตัวเองอยู่ในบ้านมีเหล็กดัดมีอะไรต่ออะไรที่แข็งแรงต้องซื้อกุญแจยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ประเภทสะเดาะมาเข้าบ้านยากเพื่อความปลอดภัยแต่ไอ้คนชั่วทั้งหลายมันเดินอยู่นอกเดินอยู่นอกถนนเพ่นพ่านไปทั่วเลยมันเป็นยุคที่คนโบราณเขาพูดไว้นานแล้วท่านเริ่มเห็นยังนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาจึงส่งเรามาเร็วกว่าปกติแล้วก็ไม่ได้มาบอกว่าให้ยกเลิกศาสนาไหนทุกศาสนาดีหมดอะแต่มนุษย์มันทำเสื่อมไม่มีอะไรที่ชั่วที่จะต้องยกเลิกมีแต่คำสอนของคนนำทางตาบอดที่ถูกมอดมันหลอกแล้วบิดเบือนเท่านั้นแหละที่เรา จะต้องเข้ามาแส่เข้ามาแก้ไขไม่เสือกนะพระบิดาส่งเรามาให้ทำหน้าที่ตรงนี้เราถือว่าเราไม่ได้เสือกเพราะคนที่จะทำหน้าที่แบบนี้ต้องมีพระบิดาหรือพระเจ้าเท่านั้นที่จะทรงประทานอนุญาตให้ทำไม่งั้นไม่มีบารมีธรรมะมากพอไม่มีบารมีทางจิตวิญญาณสูงพอที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้เพราะต้องทำคนเดียวครับถ้ามีแบบนี้มีหลายคนพระองค์จะทรงเรียกว่าเราเรียกเราว่าบุตรเอกไม่ได้และถ้ามีหลายคนเดี๋ยวมันมีความสามารถในการสื่อสารผิดถูกไอ้บุตรเอกแต่ละองค์ไม่ต้องมาทะเลาะกันเองหรออ้าวไอ้คนนี้สอนว่างี้คนนี้สอนว่างี้ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการทำความเข้าใจความสามารถในการเรียนรู้มนุษย์แต่ละคนมันเท่ากันที่ไหนล่ะครับจึงต้องส่งมาคนเดียวเพราะฉะนั้นบุตรเอกพระบิดาผู้ที่สามารถสื่อสารกับพระบิดากับพระเจ้าพระองค์จริงได้นะไม่ใช่ว่าพระองค์ปลอมในยุคนึงมีผู้เดียวเท่านั้นนะสังเกตไหมไม่มีพระศาสดาในยุคไหนมีเกินหนึ่งพระองค์มีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นนะโอเคไหมพี่น้องครับตอนนี้จะเข้าเรื่องเลยนะนะเรื่องที่จะต้องเข้าก็คือนะเรื่องอะไรครับทำบุญอย่างไรจะได้บุญทำบุญอย่างไรจะได้บุญนะขอขอบคุณนะพี่ๆน้องๆนะถ้าจะแจ้งผลการรับชมรับฟังนะภาพใสดีไหมเสียงมีปัญหาไหมท่านฟังอยู่ตรงไหนนะช่วยกรุณาถ้าไม่รู้จะเขียนอะไรกลัวง่วงนอนนะช่วยเขียนบอกมาให้ทีมงานที่เขาอ่านของท่านนะเราตั้งใจสื่อกับพระเจ้าบางทีเราก็ไม่ค่อยได้อ่านของท่านเท่าไหร่หรอกนานๆก็เหลือไปมองทีเพราะตัวมันเล็กแล้วมันขึ้นไวมากครับถ้าท่านเวลาคอมเมนต์มาเยอะๆนะก็อย่าว่าเราไม่รักท่านนะเข้าใจนะครับก็อย่าว่าเราไม่รักท่านเรารักทุกคนครับคนที่ไม่รักเราเราก็รักคนที่มาจาบจ้วงล่วงเกินเราเราก็รักขออย่างเดียวอย่าจาบจ้วงถึงพระเจ้าถึงพระบิดาถ้าจะด่าเราไม่เป็นไรนะเราไม่ถือสานะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือเรามาแบบมนุษย์ไม่ได้มาแบบมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ประเภทที่ทุกคนกำลังนั่งมองว่าเผื่อเราจะเหาะมาบนก้อนเมฆทั้งชาติท่านไม่มีวันจะได้เห็นแต่ถ้าใครคิดรอคอยเจ้าบ่าวผู้ที่จะกลับมาแล้วมองมหัศจรรย์อยู่บนท้องฟ้าท่านก็จะเป็นเหมือนกระต่ายที่หมายจันทร์จะผ่านไปอีกกี่ร้อยปีหมื่นปีพันปีก็จะเหมือนกระต่ายที่หมายจันทร์ก็คือมองดวงจันทร์มองอยู่นั่นแหละจะไม่สามารถทัชก็คือสัมผัสกับความจริงได้เหมือนกับท่านรอผู้ที่บอกว่าจะกลับมาในพระคัมภีร์ก็บอกเอาไว้แล้วเมื่อใดที่พระบิดาพิพากษาโลกเมื่อนั้นเราจะกลับมาในพระคัมภีร์มีไว้และตอนนี้ท่านไม่เห็นว่าโลกกำลังถูกชำระเปล่ายกเว้นท่านยังไม่เชื่อว่าโลกกำลังถูกชำระโลกนี่หมายถึงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมหนูที่เป็นพานโรงของโลกจิตวิญญาณของพวกเขาก็จะได้กลับบ้านคือหลุดพ้นนะไม่ใช่แค่นิพพานนะหลุดพ้นต่อไปหนูบนโลกนี้จะสูญพันธุ์จะไม่มีอีกเลยเพราะจิตวิญญาณถูกส่งกลับบ้านหนูเพราะทำงานหนักมากมนุษย์กินแล้วชอบทิ้งเป็นขยะกินจนหนูอ้วนแล้วสิ่งที่พิสูจน์ทำให้พระบิดาทรงเมตตาคือหนูของพระองค์เนี่ยมีขนไม่พอจะขึ้น
สังเกตไหมหนูทุกวันนี้ตัวมันอ้วนมากตามตลาดสดตลาดนัดตัวใหญ่มากมีหนังโผล่ด้วยมีขนฮารอมฮาเร็มเพราะว่าหนูหนึ่งตัวพระบิดาทรงกำหนดขนเอาไว้ให้มันทุกตัวจะมีขนเท่านี้หนูมันต้องตัวเล็กๆใช่ไหมมันเด็กเวลาพูดถึงตัวเองก็เรียกว่าหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้คนเฒ่าคนแก่เรียกเด็กๆตัวเล็กๆน้อยๆหน้าเอ็นดูว่าหนูนางหนูอย่างงั้นอย่างนี้เห็นไหมหนูตัวเล็กๆน่ารักนี่ให้มันกินมันต้องทำความสะอาดโลกกินที่มนุษย์เราเนี่ยกินทิ้งกินขว้างเนี่ยจนมันอ้วนมากขณะที่จำนวนขนสมมติพระบิดาสมมตินะพระบิดาให้มันมีตัวหนึ่งเนี่ย300เซตพื้นที่ของมันตัวเล็กๆก็แน่นหนาน่ารักแต่พอมันกินจนอ้วนจนโตขนพระบิดาก็กำหนดมาให้แล้วว่าสร้างไว้ให้มันมีแค่300เซตเองจะตัวอ้วนเท่ากับลูกหมาหรือเท่ากับลูกแมวขนของเองก็มีได้แค่300เซตเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าขนไม่พอขึ้นเหมือนกันก็คืออย่างนี้เห็นไหมสัตว์อีกชนิดหนึ่งครับที่จะหายไปจากโลกสูญพันธุ์จากโลกเลยครับคือกระต่ายท่านไม่ต้องไปเสียใจทั้งกระต่ายทั้งหนูนี่ดีใจมากเพราะเป็นสัตว์ชนิดพิเศษจิตวิญญาณเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในจำพวกเดียวกันกับไดโนเสาร์แต่สามารถที่จะทำหน้าที่ให้พระบิดาได้พระบิดาได้น่ารักมากแล้วที่เขาต้องมีเชื้อกาลาโรคเพราะเขาตายแล้วเขาไปเกิดเป็นเชื้อโรคกาลาโรคเพื่อจะมาแก้แค้นมนุษย์เขาอุตส่าห์เป็นพานโรงทำความสะอาดให้ใช่ไหมแล้วแทนที่จะแก้ปัญหาที่ตัวเองว่าอย่าทำให้มันมีเศษอาหารสกปรกเน่าเหม็นเยอะๆหนูมันจะมากินนะแล้วเราก็ไปโกรธหนูมันมากินขยะที่เน่าเหม็นเพื่อมาช่วยทำความสะอาดให้กลับไปมองว่าหนูเนี่ยนะสกปรกน่ารังเกียจก็เลยมียาเบื่อหนูบ้างทำร้ายหนูบ้างฆ่าหนูบ้างบางทีก็จับหนูมากินบ้างแล้วหนูมันก็โกรธเลยจิตวิญญาณมันก็เลยเกิดมาเป็นเชื้อกาลาโรคก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เกลียดหนูเกลียดแต่ขณะที่เกลียดหนูนะก็ยังใช้สัญชาตญาณที่พระบิดาสื่อสอนเอาไว้เรียกตัวเองว่าหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้หนูเป็นผู้หญิงหนูน่ารักใช่ไหมหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้คนเฒ่าคนแก่ก็เรียกลูกตัวเองว่านางหนูยายหนูหนูเอ้ยไอ้หนูไอ้หนูมันนี่หน่อยเพราะความน่ารักเกลียดหนูครับแต่เอาหนูมาตั้งชื่อเป็นลูกเป็นหลานตัวเองท่านรู้สึกว่ามันพิกลไหมล่ะครับใช่หรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่ติดอาวุธทางปัญญาอีกหนึ่งเล่มให้ท่านคิดต้องฉลาดคิดฉลาดมองฉลาดดำเนินชีวิตลูกของพระบิดาลูกของพระเจ้าไม่โง่ครับต้องใช้สมองให้เป็นคำว่าโง่นี่ไม่ได้ด่านะไม่ได้ด่าใครคำว่าโง่ความหมายก็คือมีสติปัญญาของสมองสองซีกให้ใช้แต่ไม่รู้จักใช้แต่ไม่ยอมใช้หรืออยากจะใช้แต่ยังใช้ไม่เป็นแล้วก็ปล่อยให้มันหนักหัวอยู่นั่นนะเพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างนี้เขาเรียกว่าโง่เหมือนที่เขาด่าว่าเต่าโง่มึงอย่าทำตัวเป็นเต่าโง่โง่ตรงไหนครับบนหลังของมันก็เหมือนกับมีภาระแบกทุกคนเกิดมาอยากทำตัวว่างๆเบาๆสบายๆนะมีสัตว์ชนิดเดียวก็คือไอ้เต่าหรืออีเต่าทั้งตัวผู้ตัวเมียมีกระดองที่หนักอึ้งมากยิ่งอายุเป็นร้อยๆปีกระดองยิ่งหนักยิ่งหนายิ่งแข็งเดินไปไหนเนี่ยเดินเร็วไม่ได้เพราะมันหนักทำตัวเป็นเต่าแบบนี้เขาเรียกว่าโง่ก็คือกระดองไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่าอ้างว่ากระดองเอาไว้ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยแล้วสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่มีกระดองเหมือนเต่ามันไม่ปลอดภัยเหรอมันไม่มีวิธีการที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยเหรอจากศัตรูเหรอใช่ไหมเขาคนโบราณจึงมองเปรียบเทียบว่าคนโง่ก็โง่เหมือนเต่าเพราะกระดองไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเนื้อหนังเนี่ยว่าไปนะมันมีหนังเหนียวหนังหนามีเล็บมีเขี้ยวนะเต่ามีครบทุกอย่างแต่ดันเวลามีอะไรขึ้นมาฟ้าร้องก็ตกใจคนมาเห็นคนก็ตกใจรีบหดหัวเข้าไปอยู่ในกระดองเพราะคิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วบอกว่าเป็นไงฮะเขายกไปทั้งตัวทั้งกระดองเลยและคนใจชั่วเวลามันเห็นเต่ามันคิดว่าเป็นอาหารอร่อยมันก็ทำไงเผาเต่ารายการเผาเต่าก็เกิดขึ้นพอเผาเต่าเสร็จแล้วปั๊บนะเสียงฐานนั้นบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเต่ามันมียางเวลาเผามันแล้วนะเต่ากำลังทุรนทุรายยางเต่าออกมันหยดลงไปในฐานมันเลยเสียงนั้นน้ำตาเต่าพี่น้องครับเต่ามันเจ็บปวดมันทุกข์ทรมานมากเต่ามีน้ำตาเขาเรียกน้ำตาไหลเหมือนเผาเต่ามีคนเอามาพูดแต่ไม่เคยมีสติเขาร้องไม่ได้ร้องไม่ได้
เพราะต้องอดทนทั้งท่านรู้ว่าตัวเองเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้นะเขาจะเผาตัวเองให้ตายเสาร์ที่แล้วเราบอกไปว่าจิตวิญญาณของมนุษย์พวกหนึ่งที่ตายแล้วเนี่ยต้องมาเกิดเป็นเต่าก่อนที่จะไปตกนรกเนี่ยต้องมาเกิดเป็นเต่าเพื่อดัดสันดานอะไรต่ออะไรเนี่ยเช่นไปหลอกไปบอกคนอื่นให้กินเลือดเนื้อของสัตว์เต่าเนี่ยกินแต่ยอดไม้ผักบุ้งเนี่ยพวกเนี้ยแล้วอายุเป็นร้อยร้อยปีแต่คนที่กินเนื้อสัตว์บอกว่าอ้างว่าถ้าไม่กินเดี๋ยวขาดโปรตีนอายุยังไม่ถึงร้อยปีก็ตายแล้วก็เลยต้องไปเกิดเป็นเต่าเพื่อสอนให้สำนึกกินแต่ผักเนี่ยอายุยืนแล้วเต่าเนี่ยถูกสาปให้นะถ้าเกิดเป็นเต่าต้องเวียนตายเวียนเกิดเจ็ดภพชาติพอๆกันเลยกับไอ้คนที่ฆ่าตัวตายแต่ผู้ที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นเต่าไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าตัวตายแต่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและสอนผิดต้องมาเกิดเป็นเต่าเจ็ดภพชาติก็แปลว่าภพชาติหนึ่งเป็นร้อยร้อยปีกว่าจะตายมันถ้าเจ็ดภพชาติก็เอาเจ็ดคูณเข้าไปสิจะต้องเวียนตายเวียนเกิดเป็นเต่าเนี่ยมากสักกี่มากน้อยนี่เราพูดเรื่องจริงให้ท่านฟังท่านไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็เรื่องของท่านแล้วเป็นไงเคยได้ยินเสียงเต่าร้องไหมเสียงค่อยมากตอนเป็นมนุษย์อ่ะเราไม่ได้ก้าวล่วงนะขออนุญาตผู้ฟังนี่ตอนเป็นนักบวชนั่งเงียบเงียบกิบไม่สะท้านสะเทือนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเสียงแหกปากดังนั่นเลยสงบสภาวะจิตกูมีฌานที่แข็งแกร่งมากทำให้ตัวเองเดือดร้อนปวดเมื่อยกายสังขารทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้องอดทนต้องมีความเพียรนั่นคือการความคิดที่ผิดนะเอาสิ่งที่เรียกว่าความอดทนเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดคิดว่าตัวเองละวางกายสังขารกายสังขารต้องดูแลคนที่ตายไวเขาเรียกว่าอายุสั้นคนที่ดีใจก็คือตัวเองและลูกหลานหรือญาติพ่อแม่อายุยืนใช่หรือไม่แสดงว่าถ้าอายุยืนเนี่ยดีกว่าอายุสั้นใช่ไหมทุกคนสรรเสริญโอ้อายุยืนดีจังเลยถูกป่ะแต่ตอนเป็นมนุษย์ไม่ดูแลกายสังขารตัวเองไม่ดูแลไม่กินให้อิ่มไม่นอนให้พอแล้วยังอดหลับอดนอนอีกถึงเวลาง่วงวิธีการแก้ง่วงดีสุดคือนอนนอนให้เป็นเวลาเหมือนคนอื่นไม่เหมือนเราต้องนอนตามเวลาพิเศษเพราะเราต้องทำหน้าที่พระบิดาก็เมตตาเราช่วยดูแลเป็นพิเศษดันอย่ามาเอาอย่างเราไม่ได้ไม่เหมือนกันใช่ไหมเป็นมนุษย์ก็ต้องเปลี่ยนให้เหมือนกันใช่ไหมบ้านเนี่ยเต่าก็เลยต้องไปอดทนถูกทำร้ายถูกรังแกก็ต้องอดทนเพราะเต่าเห็นไหมเต่าเนี่ยมันจะหดหัวอยู่ในกระดองเหมือนกับคนขี้กลัวนั่งนิ่งเวลามีปัญหาเนี่ยไม่ต่อสู้ใช่ไหมปีกวิเวกอยู่คนเดียวนั่นคือพฤติกรรมของเต่าท่านเห็นไหมครับนั่นคือการถูกสอนถูกดัดสันดานเนี่ยเราพูดมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหาว่าก้าวล่วงหรือไปล่วงเกินแต่เราติดอาวุธทางปัญญาให้ลองคิดนะครับกฎแห่งกรรมมีจริงครับแล้วไม่ต้องมีใครควบคุมมันหรอกพระบิดาทรงดีไซน์ออกแบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อดัดสันดานของจิตวิญญาณที่มันเสียสมดุลเพราะหลงผิดเข้าใจผิดนะอ้าวไว้วันหน้าค่อยพูดเรื่องพวกนี้เยอะๆเนาะเราก็สอดแทรกเพื่อให้ท่านฟังแล้วไม่ง่วงมันเหมือนเราหยิบมะม่วงมาชิ้นนึงเปรี้ยวๆส่งใส่ปากให้ท่านนะเรื่องพวกนี้กินแล้วมันเปรี้ยวปากทำให้ตาสว่างใช่ไหมครับอ่ะนี่จิตจะสว่างก็ต้องเรื่องนี้ครับพี่น้องครับวิธีทำบุญให้ได้บุญท่านวางของเก่าไว้ก่อนมึงมาสอนกูทำไมเรื่องทำบุญให้ได้บุญก็ไหนสอนบอกว่าทำบุญแล้วอย่าหวังสิ่งตอบแทนไง ใช่ไหมมีคนเถียงเราเนี่ยจริงครับทำบุญให้ได้บุญก็คือทำแล้วอย่าหวังสิ่งตอบแทนอย่าตั้งข้อแม้เงื่อนไขสิ่งแลกเปลี่ยนบุญใดกุศลใดที่ข้าน้อยทำในครั้งนี้ขอจงดลบันดาลให้ข้าน้อยมีความสุขมีความเจริญคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองซื้อหวยขอให้รวยเป็นล้านลืมไปว่าตะกี้เพิ่งลงทุนไปยังไม่ถึง100บาทเลยเอามาทำบุญเอามาถวายพระได้มั้ยค้ากำไรเกินควรแล้วอ่ะนะขอให้ถูกหวยรวยเป็นล้านน่ะแล้วมันเคยถูกมั้ยเนาะไม่ถูกใช่ไหมขนาดลงทุนทำการค้าทำธุรกิจเนี่ยลงทุนได้เงินหลักร้อยแล้วจะให้รวยกำไรเป็นล้านเป็นไปไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
นี่เราพูดแบบโลกียธรรมเหมือนครูที่เทศนาธรรมะตาม YouTube ทั่วไปให้ท่านฟังว่าเราก็สอนเป็นเนี่ยนี่สอนแบบโลกียธรรมน่ะท่านชอบใช่มั้ยล่ะเขาพูดกันร้อยเนื้อทำนองเดียวมาฟังเรื่องวิธีทำบุญให้ได้บุญในศาสตร์ของอนุตตรธรรมที่เป็นสัจธรรมของพระเจ้าสัจธรรมสูงสุดดูว่ามีอะไรที่ท่านยังไม่รู้อีกบ้างว่าทำไมทำที่ผ่านมาอุตส่าห์ทำบุญเยอะแยะมากมายแต่ทำไมบุญนั้นมันไม่หล่นทับกูวะคำว่าหล่นทับแล้วว่าสิ่งดีๆในชีวิตของกูทำไมมันไม่ค่อยเกิดขึ้นนะที่มันดีๆนานๆจะได้ดีสักทีเพราะกินบุญเก่าขณะที่ขยันทำบุญทำอะไรต่างๆก็เพราะทำไม่เป็นไงท่านทำบุญแล้วให้ได้บุญโดยไม่ต้องตั้งเป้าหมายว่าท่านจะได้อะไรตอบแทนนี่คือความจริงที่อยากจะกล่าวไม่งั้นเสียเปล่าเสียดายของครับเรามาดูกันนะเข้าเรื่องเลยครับวิธีทำบุญให้ได้บุญ เราจะบอกหัวข้อก่อนนะบอกประเด็นหลักๆแล้วเดี๋ยวขยายความให้ฟังวิธีทำบุญให้ได้บุญสิ่งที่ท่านจะต้องตระหนักรู้หรือพึงสังวรไว้ขาดข้อใดข้อหนึ่งที่เราจะกล่าวไว้ในสไลด์นี้ไม่ได้เห็นไหมฮะเห็นไหมความรู้ต้องมีครับไม่งั้นพวกท่านเนี่ยก็จะมีดีแต่ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนกูได้กุศลหลายครั้งไอ้มอดมารมันบิดเบือนและหลอกลวงเอาไว้นั่นคือการทำบุญทำทานทำกุศลโดยตั้งเป้าหมายที่จะได้รับรางวัลตอบแทนเนี่ยกากบาทเลยครับเป็นโมฆะเสียของถ้าท่านรู้กันในคืนนี้แล้วเอาไปปฏิบัติจริงในชีวิตได้ต่อไปการสร้างบุญของท่านคือการทำความดีงามจะไม่เสียของอีกโดยที่ท่านไม่ต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าท่านต้องการจะได้รับสิ่งดีๆอะไรตอบแทนผลกรรมในการทำบุญกรรมที่ท่านทำตอนนี้ก็คือบุญก็คือความดีนะมันจะกลับมาตอบสนองท่านอย่างชัดเจนแน่นอนในชาตินี้แหละทำชั่วจะได้ชั่วชัดเจนทำดีก็จะได้ดีชัดเจนโดยอย่าไปตั้งเป้าหมายท่านเอา1บวก1อย่างไรก็ได้กับ2เท่ากับ2เท่ากับ2มันยังค่ำต่อให้มันบอกว่า1บวก1เท่ากับ4ลบ2มันอุตริจะอวดเก่งอวดวิชาช่างมันครับยังไง1บวก1ต้องเท่ากับ4ลบ2 4ลบ2ก็เท่ากับ2อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้2ไม่ต้องไปคิดมากถามตัวเองอย่างเดียวว่าขณะนี้อาตมากำลังเอา1บวก1อยู่หรือเปล่าขณะนี้อาหันกำลังเอา1บวก1อยู่หรือเปล่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าตัวเองกำลังเอา1บวก1อยู่เนี่ย Don't worry about that อย่ากังวลไปกับเรื่องนั้นเลยได้2แน่นอนมันจะเป็น3เป็นไปไม่ได้นี่คือการทำดีถ้าท่านรู้ว่าท่านทำความดีงามไม่ว่าดีมากหรือดีน้อยผลกรรมหรือผลลัพธ์ของการกระทำความดีของท่านนั้นมันจะเป็นเลวมันจะเป็นชั่วเป็นไปไม่ได้ยังไงไงสุดท้ายแล้วนะมันจะเป็นชั่วเป็นไปไม่ได้อย่าไปตกใจที่1บวก1เท่ากับ4ลบ2อย่าไปตกใจเรามีสมองเรามีปัญญาแล้วลองเอา4ลบ2ดูสิมันจะได้เท่ากับ2มั้ยเล่าเช่นท่านทำความดีงามแต่เสือกได้ชั่วเพราะไอ้ตัวแสบนั้นเราทำความดีกับมันแล้วมันเสือกมองความดีเราไม่เห็นมันก็เลยไม่เห็นความดีงามของเราแล้วมันวางเฉยใช่มั้ยมันวางเฉยเพราะมันยังไม่เห็นความดีงามของเรามันก็เหมือนที่เรายังไม่ได้เราหรือตัวมันเนี่ยหรือตัวมันที่มันตอบว่า4ลบ2อ่ะมันยังไม่ได้หาผลลัพธ์ที่จะแสดงให้เห็นว่า4ลบ2คือเท่ากับ2นึกออกมั้ยฮะมันยังไม่ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เราทำกับมันน่ะคือความดีงามมันเลยไม่เห็นดีเห็นงามในสิ่งที่เราทำนั่นเป็นความโง่ของมันเองอ่ะหรือเป็นความอวดฉลาดอวดรู้ของมันเองอ่ะสักวันหนึ่งมันก็ต้องสามารถเอา4ลบ2แล้วได้ผลลัพธ์มาตอบเราหรือตอบตัวเองว่ายังไง1บวก1ของเราก็เท่ากับ2เพราะ4ลบ2ของมันถ้ามันฉลาดพอและมันคิดให้สุดเนี่ยมันก็ต้องได้2เท่ากับเราวันยังค่ำนี่คือตัวอย่างที่เราบอกให้ท่านฟังว่าทำดีแล้วได้ชั่วเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้คนนั้นเนี่ยนะมันเหมือนกับเอา4ลบกับ2แต่มันยังไม่ได้คำตอบที่ลงจ้องว่า4ลบ2เท่ากับ2เพื่อมาแสดงให้กับเราดูเพราะมันยังคาอยู่ไงเราจะไปใส่ใจทำไมอ่ะเรายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องได้2อยู่ดีวันนี้มันขี้เกียจคิดต่อหรือมันโง่คิดต่อไม่เป็นมันโง่มันไม่รู้ว่า4ลบ2อ่ะคือ2ก็ปล่อยมันไปสิเรื่องอะไรของท่านน่ะท่านเข้าใจว่า1บวก1เท่ากับ2อยู่แล้วใช่มั้ยท่านจะไปทุกข์กังวลอะไรหรือท่านทำบุญ
ทำดีแล้วอยากได้หน้าทำดีแล้วหิวแสงนะหรือทำดีแล้วหิวแสงทำดีแล้วอยากได้หน้าถ้าท่านไม่ต้องการเอาหน้าท่านมีอยู่แล้วไปเอาทำไมใช่ไหมแสงพระบิดาก็ให้ดวงอาทิตย์มาทั้งดวงเลยใช่ไหมแล้วท่านก็ไม่ได้แสงน้อยกว่าคนอื่นด้วยจะหิวแสงทำไมเราก็เหมือนกันเนี่ยที่มานั่งสื่อพระโอวาทสดๆเป็นคนเดียวในจักรวาลเนี่ยคนเดียวในจักรวาลนะเราโคตรภาคภูมิใจเลยไม่เห็นจะต้องไปหาแสงหิวแสงอะไรตรงไหนเลยเห็นไหมเราไม่ต้องโปรโมทหรอกนะขณะที่ YouTube Facebook เนี่ยมาชวนเราโปรโมทอ่ะโปรโมทรายการจิตจักรวาลอ่านโลกท่านจะมีคนดูมากขึ้นอะไรเยอะแยะมากมายไม่เป็นไรนี่ใครมันไม่มีบุญที่จะได้มาฟังพระโอวาทของพระบิดาก็ช่างมันเดะเรามีหน้าที่ส่งเสียงออกไปแสดงภาพออกไปวันนี้มีคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรวันหน้านะเราตายไปแล้วคนทั้งโลกค่อยมาสรรเสริญเราในวันข้างหน้าก็ไม่เป็นไรใช่ไหมนะอยู่ให้เขารักแต่คนรักน้อยเวลาไปแล้วมาไปไม่กลับหลับไม่ตื่นแล้วนิพพานหลุดพ้นไปแล้วคนค่อยคิดถึงเราก็ไม่เป็นไรคนที่จะเสียดายก็คือไอ้คนที่มันยังอยู่แต่อย่างเราเนี่ยเราไปแล้ว เพราะเราทำหน้าที่เสร็จแล้วนะอ่ะข้อที่หนึ่งนะ วิธีทำบุญให้ได้บุญนะท่านต้องรู้ว่าบุญคืออะไรครับบางคนก็พอสะเงาะสะแงะกระเตาะกระแตะเพื่อจะตอบได้ใช่ไหมใช่ไหมบุญคืออะไรถ้าเราอธิบายหยาบๆนะเดี๋ยวไปลงลึกในสไลด์ที่บอกว่าบุญคืออะไรบุญก็คือสิ่งที่ดีบุญก็คือความดีงามหรือสิ่งดีงามที่ท่านทำบุญก็คือสิ่งดีๆเช่นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามที่ท่านทำทั้งต่อตัวเองและทำทั้งต่อคนอื่นๆซึ่งเป็นคนรอบข้างของตัวท่านนั่นคือการทำบุญคือทำความดีงามทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามถ้าท่านทำชั่วเขาไม่รู้ว่าทำบุญเขาเรียกทำบาปบุญเป็นภาษาธรรมะบาปเป็นภาษาธรรมะถ้าถูกต้องเหมาะสมดีงามเป็นภาษาโลกเป็นภาษาทางโลกเขาพูดกันมันเราเป็นนักปรัชญาเราเป็นนักปราชญ์เราเป็นผู้รู้เป็นนักวิชาการเราก็เลยพูดทั้งสองด้านให้ท่านฟังเอาเป็นว่าบุญคืออะไรตอนนี้บอกคร่าวๆนะฮะบุญคือสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามที่ท่านได้ประพฤติต่อคนรอบข้างและต่อตัวท่านเองขาดไม่ได้นะตัวเองขาดไม่ได้นะทำดีกับคนอื่นแต่ไม่เคยทำดีต่อตัวเองเลยเนี่ย impossible มันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าท่านจะเป็นคนดีกับคนอื่นเป็นคนประพฤติดีปฏิบัติชอบกับคนทั้งโลกท่านจะทำสำเร็จไม่ได้หรอกเพราะท่านยังไม่เคยทำดีหรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับตัวท่านเองท่านยังไม่เคยทำท่านไปพูดให้ใครฟังไปกราบพระบาทพระบิดาแล้วกล่าวให้พระองค์ฟังว่าลูกเป็นคนดีทำดีทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามกับพี่ๆน้องๆที่เป็นเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกเลยพระองค์ไม่เชื่อหรอกและมันไม่ใช่ด้วยถ้าท่านยังไม่เคยประพฤติแบบนั้นกับตัวท่านเองเพราะท่านไม่เข้าใจคำว่าถูกต้องคืออะไรเหมาะสมคืออย่างไรดีงามคืออย่างไรถูกต้องเหมาะสมดีงามมันคืออย่างไรเพียงว่าบุญท่านยังไม่รู้เลยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามคืออย่างไรท่านยังไม่รู้เลยแล้วเมื่อไม่รู้เราจะมาคุยโม้โอ้อวดว่าเราเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนบุญเป็นคนใจบุญเป็นคนกระทำความดีงามต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกได้ไม่มีใครเชื่อพระบิดาก็ไม่เชื่อทูตสวรรค์ของพระบิดาก็ไม่เชื่อช่างเทคนิคของเราผู้ที่ทำหน้าที่คัดทิ้งคัดไว้ตามพระทัยตามน้ำพระทัยของพระบิดาหรือพระเจ้าเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อพระบิดาบอกแล้วว่าเด็กเส้นไม่มีแม้ทั้งเราที่เป็นบุตรเอกเราก็ไม่ใช่เด็กเส้นของพระบิดาเด็กเส้นแปลว่าทำผิดอะไรพ่อก็หยวนทำผิดอะไรพ่อก็ยอมไม่ครับไม่มีคนพิเศษแบบนั้นเราก็จะต้องปฏิบัติเหมือนท่านเนี่ยพระบิดาให้เราสื่อสอนพวกท่านว่าอย่างไรต้องปฏิบัติแบบไหนเราก็ต้องสื่อสอนท่านแล้วเราก็ต้องปฏิบัติแบบนั้นด้วยคนใกล้ชิดเราจะรู้ว่าเราเป็นคนที่มือถือสากปากถือศีลหรือมือถือพระคัมภีร์ปากก็พูดพระคัมภีร์ให้ท่านฟังเพราะจิตเราเนี่ยอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาวิธีทำบุญให้ได้บุญประการที่1รู้ว่าบุญคืออะไรประการที่2ท่านจะต้องรู้ว่าอย่างไรคือทำบุญอย่างไรคือทำบุญเห็นไหมต้องรู้วิธีด้วย
What about บุญบุญคืออะไร How to จะปฏิบัติบุญจะทำบุญคือทำอย่างไรถ้าไม่รู้ในสองประการนี้ท่านไม่มีทางทำบุญแล้วเกิดบุญหรอกทำบุญให้ได้บุญคือทำบุญแล้วเกิดบุญเกิดกุศลจากสิ่งที่ท่านทำจากพฤติกรรมที่ท่านทำมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะเฉลยให้ตอนท้ายสไลด์เนี่ยก่อนจะไปลงลึกในแต่ละข้อว่าทำไมทำบุญแล้วมันไม่เกิดบุญทำบุญเนี่ยมันยากกว่าทำบาปทำบาปง่ายมากครับบาปกรรมเกิดทันทีบาปกรรมก็ว่าการกระทำที่ผิดบาปนั้นมันก่อให้เกิดผลกรรมที่เป็นบาปเนี่ยทันทีเลยครับแต่ผลกรรมในการทำความดีงามถ้ามันง่ายเกินไปมนุษย์ก็จะไม่ใช้จิตมนุษย์ก็จะไม่ใช้ปัญญาเพราะเฉลยตรงนี้เลยก็ได้ไหนๆพลาดพิงมาแล้วมนุษย์จะต้องใช้จิตสำนึกในการที่จะเป็นคนดีประพฤติดีเป็นนักบุญเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการทำบุญต้องใช้จิตสำนึกเช่นมีคนชวนว่าไปวัดกันไปวัดกันไปวัดกันนี่ไม่ใช่วัดดวงนะฮะไปวัดก็คือไปทำบุญที่วัด temple ไปที่วัดและนี่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะไปพอเพื่อนชวนกันไปเฮ้ยวันนี้มีงานบุญที่วัดไปกันไหมไปวัดเอาไปไว้ไปไว้ไปปะไปวะไปวะเขาเรียกไปวัดไปวาอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ไปวัดเพื่อจะไปทำบุญด้วยจิตสำนึกไม่ได้ไปเพื่อจะทนุบำรุงพระศาสนาไม่ได้ไปเพื่อจะไปช่วยนะเอาปัจจัยเอาปัจจัยทายทานไปฝาเพราะที่วัดมันต้องซ่อมแซมวัดไปทำบุญที่วัดหรือนะเอาอาหารไปถวายพระไม่ใช่หุ่นยนต์ท่านก็ต้องฉันอาหารและพระองค์กลัวว่าพระจะรบกวนญาติโยมมากเกินไปก็เลยบอกให้พระเนี่ยฉันวันละมื้อเดียวเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของญาติโยมเพราะพระเนี่ยไม่มีเวลาว่างจากการศึกษาธรรมะพอที่จะไปนั่งปรุงอาหารแล้วก็ไปเดี๋ยวไปทำบาปนะอร่อยเนี่ยก็บาปแล้วราคะจริตเกิดขึ้นแล้วอร่อยเนี่ยอาตมาอยากฉันอันนั้นอยากฉันนี่เรียกราคะจริตเกิดขึ้นบาปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะทำบุญเนี่ยจะทำความดีงามพระบิดาจึงออกแบบว่าให้ทำยากนั้นเราทำแล้วอย่างเช่นยากตรงไหนทำความดีกับมันแทบตายแต่มันไม่เคยมองเห็นความดีงามของเราเลยมันอกตัญญูมันเนรคุณเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้รู้ว่าการจะเป็นคนดีนะไม่ได้เป็นง่ายๆนะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีมานะบากบั่นถ้าท่านต้องการจะเป็นคนดีอย่างแท้จริงท่านต้องไม่ท้อแท้ที่จะทำความดีงามนะกูไม่ช่วยแม่งแล้วกูช่วยมึงแล้วแทบเป็นแทบตายแต่ไม่เคยชมกูไม่เคยยอกูไม่เคยเห็นบุญคุณของกูเลยเผลอๆยังเนรคุณกับกูอีกกูเลยไม่ญาติดีกับมึงกูจะไม่ให้มึงแดกต่อไปแล้วเพราะกูให้มึงแดกมึงไม่เคยสำนึกถึงบุญคุณของกูเลยนะแต่ยกเว้นคนไหนที่อยู่ใกล้ชิดเรานะครับแล้วเราไปทวงเหมือนทวงบุญคุณเนี่ยว่าเอ้ยที่ฉันให้แกไปกินเนี่ยอร่อยไม่อร่อยไม่เห็นบอกเลยนะชอบไหมหรือไม่ชอบพวกไม่ชอบไม่ชอบอย่างเช่นหน้านี้ทุเรียนเยอะให้ทุเรียนไม่ชอบกินทุเรียนเพราะมันเหม็นตอนที่ทุเรียนมันแพงนะแล้วทุเรียนทำไมลูกโตๆนะให้ไป1ก้อนเนี่ยถ้ากินมากกว่านั้นก็ร้อนในนะเราให้มันไปแล้วมันเสือกเฉยแล้วก็ไม่ได้ให้ครั้งเดียวให้หลายครั้งมันเฉยเลยนะในฐานะที่ถ้าเป็นเรานะเราเป็นครูสอนธรรมะเราเห็นเราอดไม่ได้เลยครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่มีความกตัญญูเนี่ยก็คือต้องรู้บุญคุณของคนนะให้กำลังใจคนที่เขาทำดีกับเราได้ไหมขอบคุณมากนะที่ให้อ่ะที่ให้ทุเรียนมากินเนี่ยขอบคุณมากอร่อยอร่อยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอยากกินอ่ะแต่ไม่เคยกินเพราะมันแพง นี่เพิ่งได้กินเป็นครั้งแรกในชีวิตนะแสดงความยินดีปรีดามามันก็จะทำให้คนที่ให้อ่ะอย่างเช่นเราเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็อยากให้ต่ออย่าไปมองนะถ้าอาจารย์ช่วยใครแล้วไปทวงถามเนี่ยเป็นการสอนธรรมะนะ เป็นการสอนธรรมะว่าต้องสำนึกในความรู้สึกที่ดีต่อผู้ที่เขาให้เราเนี่ยเขาไม่ให้เราก็ได้ใช่ไหมเขาไม่ให้เราก็ได้ช่วยให้กำลังใจคนที่ให้หน่อยนะถ้าเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีความกตัญญูกตเวทีนะมีสำนึกในความดีงามที่เขาให้เรากินเราก็จะได้กินตลอดถ้าสมมตินะอาจารย์ปริญญาเป็นคนบ้ายอท่านยอซะหน่อยนะให้แล้วยอเพราะว่าไม่งั้นโดนตำหนิใช่ไหมอย่าไปเข้าใจผิดนะอาจารย์บ้ายอคนฉลาดไม่โง่วันหน้าจะได้กินอีกเพราะอะไรเพราะอาจารย์ปริญญาเป็นคนบ้ายอหิวแสงให้กินทุเรียนไปเม็ดหนึ่งแล้วเนี่ยนะยอเกินจริงก็ได้เพราะอาจารย์บ้ายอไงวันหน้าก็ได้กินอีกหน้าเงาะได้กินเงาะ
งานลำไยก็ได้กินลำไยหน้าลองกองก็ได้กินลองกองใช่ไหมเพราะบางทีพี่น้องญาติธรรมส่งมาให้เราเนี่ยใช่ไหมนะเราก็แบ่งปันให้เขาเรียกว่าคนที่ให้มาก็จะได้ทานด้วยคำว่าได้ทานแปลว่าให้ทานแปลว่าแบ่งผลไม้ให้คนอื่นทานเขาเรียกว่าให้ทานแล้วได้บุญไหมได้ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้เรานะเราก็ฝากนิดนึงครับอยากเข้าใจว่าเราหิวแสงนะเราต้องการสอนคนรู้ไหมสมัยนี้มนุษย์เราขาดจิตสำนึกมากได้ซะจนเคยตัวเลยไม่คิดถึงคนที่เขาให้นะด้วยการสำนึกตอบแทนบุญคุณด้วยคำขอบคุณนะเพราะว่าไอ้คนที่ให้ก็ไม่ได้คิดว่ามึงจะต้องเอาทุเรียนมาแลกกับกูหรือเอามะพร้าวเอามาแลกกับกูหรอกไม่แค่ขอบคุณคำเดียวเราจะได้ดีใจว่าคุณเป็นคนมีธรรมะคนสมัยนี้เป็นคนที่ทรยศอกตัญญูแม้กระทั่งกับพ่อแม่ของตัวเองเพราะอะไรพ่อแม่สอนไม่เป็นไม่อบรมเราถ้าเป็นครูบางทีเราก็อดสอนไม่ได้อะใช่ไหมให้ของไปสองสามอย่างกี่อย่างมันหายกิ๊บเงียบกิ๊บเราก็อดที่จะเป็นครูสอนไม่ได้นะมันมาพูดตรงนี้นะเวลาคุณได้รับสิ่งดีๆจากใครคุณอย่าลืมแสดงความขอบคุณเพื่อให้คนให้เขามีกำลังใจหน่อยนะไม่ใช่กับเราหรอกกับใครก็ได้และคุณสอนจิตตัวเองไว้แบบนี้มันจะทำให้คุณเป็นคนไม่เนรคุณคนง่ายๆมันจะทำให้คุณไม่อกตัญญูกับใครง่ายๆมันต้องสอนอย่างสี่มันต้องสอนนะใช่ไหมไอ้นักร้องคนอีสานน่ะชื่ออะไรไอ้อะไรวะนะจังสี่มันต้องสอนน่ะเพลงดังของเขาเนี่ยน่ะนี่ก็เหมือนกันนะเราเป็นครูสอนเราต้องสอนอย่าคิดลบกับเรานะฮะเดี๋ยวบาปนะเราไม่ได้หิวแสงให้ใครไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเราให้เป็นครับเพราะเราทำบุญเป็นใช่ไหมแล้วท่านให้มาเนี่ยท่านที่ให้ลำไยมาให้เงาะมาเอ้ยเงาะยังไม่เผื่อยังไม่เคยมีใครให้นะทุเรียนอย่างเงี้ยนะให้มาเราแบ่งให้คนอื่นทานเขาเรียกว่าเอาไปให้คนอื่นทานด้วยเขาเรียกว่าเอาไปให้ทานและคุณก็จะได้บุญเพราะเราก็นึกถึงคนให้ด้วยเนี่ยเราไม่กินเยอะหรอกนะนะเราต้องดูแลสังขารเพราะเราอยากจะมีอมตะครับน่าจะอยู่เป็นร้อยๆปีอ่ะมันเราต้องไม่ทำลายสังขารเราด้วยนะท่านให้มาเราก็แบ่งปันต่อดีใจมากนะให้ต่อแต่ว่าถ้าส่งมาแล้วมันเน่าเราให้ใครต่อไม่ได้นะก็บางทีคิดนานนะจะบอกคนที่ให้มาดีเปล่าว่าไม่ที่มันช้ำมันเน่ากินไม่ได้นะบางทีก็เกรงใจกลัวคนที่ให้มาเสียใจนะบางทีเราก็ขออนุญาตเงียบๆไปท่านก็จะได้ดีใจว่าท่านอาจารย์รับไปแล้วแกงรับแล้วเงียบๆนะก็เราก็ขอบคุณนะฮะนะรับได้ตลอดครับให้มาแล้วก็รับเราก็ทานนะฮะรับมาแล้วทานแล้วก็ให้ทานต่อคือให้คนอื่นทานให้ลูกศิษย์ใกล้ตัวคนอื่นๆหรือญาติธรรมคนอื่นๆที่เขาไม่ค่อยจะมีแล้วก็แบ่งปันให้ไปเรื่อยๆนะอ้าวต้องรู้ว่าอย่างไรคือทำบุญท่านรู้ไหมทำบุญอย่างไรคือทำบุญเห็นไหมนะนี่ไงไอ้คนที่มันดูถูกดูแคลนความรู้ที่พระบิดากล่าวเป็นอนุตตรธรรมในเชิงโลกียธรรมแต่นี่เป็นอนุตตรธรรมมันเป็นไซน์แปลว่ามันเป็นศาสตร์ส่วนวิธีการทำอย่างไรที่จะให้ได้บุญนั่นคืออาร์ตอาจจะแปลว่าศิลปะในการทำบุญให้ได้บุญคำว่าให้ได้บุญเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้ท่านตั้งเป้าหมายว่าจะเอาบุญทำแล้วให้มันเกิดผลสำเร็จอ่ะโอเคประการที่3ท่านต้องรู้ว่าทำบุญเพื่ออะไรทำบุญทำไว้ทำว่าทำบุญพระมาบิณฑบาตตอนเช้าหุงข้าวปลาอาหารแต่เช้าปลาไม่เอานะเอาปลาเจ ทำอาหารดีใจตื่นเต้นมีความสุขมากที่พระมาจะมาบิณฑบาตมารอพระแล้วก็ตักบาตรทำเป็นประจำทุกวันยกเว้นวันพระไม่มาทำทุกวันท่านต้องตอบตัวเองด้วยถ้าจะทำอะไรด้วยจิตสำนึกนี่เราเฉลยแล้วนะต้องทำด้วยจิตสำนึกเพราะท่านเป็นมนุษย์ทำไว้ทำวาไม่ได้มันไม่เกิดผลหรือเกิดผลก็แต่น้อยนิดท่านต้องรู้ว่าทำบุญเพื่ออะไรเช่นตักบาตรให้พระเพื่ออะไรส่วนมากเพื่อถูกหวยเพื่อมีชีวิตที่สุขสงบเพื่อจะได้ไปสวรรค์อยากไปเป็นเทพเทวดาไปเป็นพรหมเป็นไปอะไรกับเขาเนาะเพราะกูไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะกูเชื่อไอ้พวกคนนำทางตาบอดมันหลอกเกิดมาเป็นมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นพวกเองมาชวนกันตายโดยไม่กลับมาเกิดอีกหาวิธีตายโดยไม่กลับมาเกิดอีกเหมือนพวกกูดีกว่าสอนให้ตายแทนที่จะสอนให้อายุยืนและการช่วยกันใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยมาเพื่อใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกไม่ได้มาเพื่อหาทางตายและจะได้ไม่กลับมาเกิดบนโลกอีกท่านลองคิดสิใช่ไหมไม่เคยฉุกคิดอ่ะพอเรามากล่าวแบบนี้ปั๊บเนี่ยก้าวล่วงเราทันทีพอเรามาชวนนิพพานนิพพานคืออะไรยังไม่รู้เลย
ก็ปฏิเสธแล้วเถียงเราแล้วกูไม่ฟังไอ้ปริญญามันหรอกกูรู้ดีกูเป็นศิษย์หลวงพ่อนี่กูเป็นศิษย์อาจารย์นี่อาจารย์ของคุณน่ะที่คุณอ้างอ่ะแล้วคุณรู้มั้ยอ่ะจิตวิญญาณแกไปตกอยู่ทุกไหนตอนเนี้ยแกไปอยู่ตรงไหนคุณรู้เปล่าคนไทยเนี่ยไม่ชอบให้ไปทำลายความศรัทธาเราขออนุญาตนะอย่ามาถามเรานะว่ามีเกจิอาจารย์รูปไหนบ้างที่ทิ้งกายสังขารไปแล้วที่ท่านบอกว่าเป็นอรหันต์แล้วมีรูปธรรมไหนบ้างครับที่สามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้แล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันยังมี2พวกหลุดคือตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วหลุดลอยไปตกค้างอยู่ตรงไหนไม่รู้ไอ้พวกนี้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วก็ที่หายไปจากโลกหายไปจากจักรวาลแล้วไม่ได้กลับมาเกิดอีกไม่กลับมาเกิดอีกเพราะหลุดออกไปจากเอกภพแล้วมันก็มีอีกพวกนึงและอีกพวกนึงก็คือตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ได้มันก็มี3พวกเนี่ยท่านคิดเอาสิครับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมั้ยที่พระบิดาต้องส่งเรามาเพราะมนุษย์หลงผิดหมดเข้าใจผิดมาตลอดท่านก็รู้ว่าถ้าเราไม่มีความกล้าหาญเราไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลในการนำเสนอท่านทั้งหลายด้วยสติปัญญาระดับปาฏิหาริย์ของเราในการสื่อกับพระบิดาหรือพระเจ้าและพระองค์ไม่ทรงเมตตาคุ้มครองเราเราจะกล้าหาญที่จะมาพูดความจริงนะชนิดที่หน้ามือเป็นหลังมือไหมแล้วมีใครกล้าบ้างเมื่อรู้ความจริงแล้วกล้าที่จะพูดความจริงโดยสวนทางกันกับความเชื่อของคนทั้งโลกมีใครกล้าอย่างเราบ้างเรากล้าเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองท้ายสุดท้ายแล้วท่านจะรู้ว่าเรามาทำเพื่อพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านที่นั่งฟังกันหน้าสลอนอยู่นั้นหรือนอนกันสลอนนะบางคนก็นอนฟังเราไม่ว่าหรอกอยู่มีใครบ้างที่จะมากล้ากล่าวแบบนี้ที่เราพูดแบบนี้เราให้สติทางวิญญาณกับท่านนะเพื่อท่านได้ตระหนักรู้ว่าจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกซ์หรือเจ้าบ่าวของท่านที่ตอนนี้เจ้าสาวมันลืมไปหมดแล้วมันจำหน้าเจ้าบ่าวของมันไม่ได้มันจำสัจจะที่เคยให้ไว้กับเจ้าบ่าวนั้นในอดีตไม่ได้นะคนที่มาเนี่ยจะรู้สึกยังไงมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยการเชื่อมท่านเห็นไหมครับการเชื่อมโยงสัจธรรมความจริงที่มันคือความจริงเนี่ยในระหว่างภพซึ่งมันเป็นช่องว่างระหว่างภพเนี่ยท่านว่ามันเชื่อมต่อกันง่ายไหมครับระหว่างที่นะเราตายแล้วเรากลับไปกราบพระบาทพระบิดาแล้วไปเตรียมที่ทางไว้ให้เพื่อจะมาพาพวกท่านกลับไปพวกท่านกลับไปแล้วจะได้มีที่หลับที่นอนในแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานใช่ไหมมันต้องมีรอยต่อระหว่างภพชาติซึ่งเป็นรอยต่อของจิตวิญญาณที่จะต้องเปลี่ยนจากภพชาติหนึ่งไปสู่อีกภพชาติหนึ่งมันจะมีช่องว่างพวกท่านก็เหมือนกันเห็นไหมครับพอถึงเวลาจริงๆแล้วเวลาเราเจอกันเราจำกันไม่ได้เลยว่าเราเคยเป็นผู้ที่รอคนหนึ่งบอกให้รออีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับปากว่าจะรอแต่พอถึงกำหนดนัดหมายผู้ที่รอมาแล้วผู้ที่บอกให้รอนะมากับมากลับมาแล้วแต่ไอ้พวกที่บอกสัญญาว่าจะรอมันยังเออเลอะเออเต๋ออยู่เลยเออเลอะเออเต๋ออยู่เลยมันยังไม่รู้เลยว่าคนที่รอนี่มาแล้วเราบอกให้ไม่ได้หรอกเพราะไม่มีใครเชื่อยกเว้นมีสติทางวิญญาณเองเท่านั้นเองครับนะต้องรู้ว่าทำบุญเนี่ยเพื่ออะไรคุณต้องรู้ครับถ้าคุณไม่รู้ว่าทำบุญนี้เพื่ออะไรผลลัพธ์ของผลบุญหรือกุศลผลบุญที่คุณทำนั้นมันจะไม่บังเกิดมันจะเกิดได้เพราะคุณต้องรู้การที่จิตของคุณรู้นั่นแหละนั่นคือการจิตของคุณเป็นผู้กำหนดให้ผลลัพธ์ของการกระทำให้1บวก1มันเกิด2เกิดขึ้นถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณทำบุญเพื่ออะไรก็แปลว่าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการ2คุณต้องการ2มันเมื่อคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการ2คุณก็ซีซัวใช่ป่ะคุณจะเอา1บวก1ก็ได้เอา1ลบ1ก็ได้คุณเอา4หาร2เอา2หาร8อะไรเยอะแยะไปหมดมันจะมั่วซั่วไปหมดเลยสับสนไปหมดเลยเรายกตัวอย่างให้ฟังแบบเนี้ยคิดทันมั้ยครับเพราะฉะนั้นวิธีทำบุญให้ได้บุญเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะแล้วมันเป็นความจริงมัน true is true true มันเป็นความจริงต้องรู้ว่าทำบุญเพื่ออะไรเห็นอย่างครับมันที่ผ่านมาเนี่ย
ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งท่านก็คุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมเวลาตายแล้วหลุดลอยไปเป็นเทพเทวดาอยู่บนนั้นเยอะแยะมากมายเพราะไม่รู้ว่าทำบุญให้ได้บุญอย่างถูกต้องทองแท้ไม่หลงทางไม่หลงธรรมต้องทำอย่างไรอนุตตรธรรมที่เรานำอัญเชิญจากพระเจ้าหรือพระบิดามากล่าวให้ท่านฟังมันสลักสำคัญไหมนะ

นะยังไม่ค่อยจะฟังหรือบางทีฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะอะไรเพราะยึดติดของเก่าบังเอิญสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีใครพูดแบบนี้อย่างเช่นวิธีทำบุญให้ได้บุญเนี่ยท่านต้องรู้อยู่3ข้อแล้วนะถามว่ามีคนนำทางคนไหนเคยสอนท่านแบบนี้บ้างมีแต่สอนให้ทำบุญเยอะๆสะสมบุญคอลเลกเป็นคอลเลกเตอร์เป็นคอลเลกทีฟเป็นการสะสมบุญทำบุญเยอะๆเพื่อหนีบาปทำบุญเยอะๆเพื่อที่จะได้ไปสวรรค์ท่านเคยฟังกิจจักรวาลพูดไหมว่าท่านทำบุญเยอะๆแล้วไปสวรรค์ทำเราสอนท่านจากพระบิดาให้ปฏิบัติตนเป็นมนุษย์ให้เป็นเมื่อเป็นมนุษย์แล้วต้องทำหน้าที่ของมนุษย์ตามที่จิตวิญญาณขันอาสามาให้สำเร็จเรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยแล้วถึงเวลาแล้วท่านจะได้นอนตายตาหลับท่านไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะท่านจะไม่ก่อเวรไม่เกี่ยวกรรมจิตหยาบท่านจะไม่ทำชั่วให้กับจิตวิญญาณของท่านแล้วไม่ต้องตายด้วยเป็นอมตะด้วยถึงเวลาทำหน้าที่เสร็จเนี้ยตอนเนี้ยกำลังจะปิดยุคพลังงานเก่าไม่ต้องสอนว่าวิธีตายทำยังไงเพราะท่านง่วงนอนพอถึงเวลาแล้วท่านนอนหลับไปเดี๋ยวพระบิดาก็จะมีผู้มาชวนท่านจะเรียกว่าพญายมหรือยมบาลก็ได้จะมารับท่านแล้วพาไปส่งถึงด่านนภาลัยไม่พาไปลงนรกเขาเรียกว่าตายตาหลับคำว่าตายเนี่ยก็คือหลุดพ้นตายไปจากการเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่ตายเพื่อมาเกิดใหม่อายุของท่านจึงอยู่กันได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีเข้าใจไหมนี่เราพูดเนี่ยหลายคนก็ไม่เชื่อว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยพระบิดาไม่ได้สั่งให้ตายแต่ถูกไอ้มอดมารหลอกการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเชื่อตามเราก็มาบอกว่าไม่ใช่ของธรรมดาเป็นสิ่งผิดปกติเป็นสิ่งที่ไม่ปกติเป็นการป่วยทางจิตวิญญาณนะที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนะนะเป็นการป่วยทางจิตวิญญาณแล้วต้องมีการบำบัดรักษาก็คือไปรักษาจิตวิญญาณที่ป่วยตายในนรกพอจิตวิญญาณหายป่วยแล้วก็กลับมาเกิดใหม่และไอ้จิตหยาบภพชาติใหม่มันก็เฮงซวยทำให้จิตวิญญาณต้องป่วยอีกไอ้มอดมารมันหลอกไม่อยากให้ท่านเนี่ยอยู่ค้ำฟ้าเพราะอะไรเพราะถ้าท่านอยู่ค้ำฟ้าเนี่ยจิตของท่านจะยกระดับสูงขึ้นสูงขึ้นจนสู่มิติที่3ที่4ที่5ที่6เหมือนกับที่มันมาเที่ยวโฆษณาว่ามนุษย์เราเนี่ยจิตจะต้องยกระดับถึงมิติที่5แต่ไม่ต้องทำอะไรนะรอกูเดี๋ยวกูจะช่วยพวกมึงไอ้มนุษย์นั่นน่ะแล้วก็เชื่อกันไปแถวแต่ไม่เชื่อเราทำเองไม่มีศักดิ์ศรีหรอกครับยกระดับจนถึงมิติที่5และ6ได้แต่ที่ผ่านมามันหลอกให้เราตายเพราะอะไรครับพอตายปั๊บต้องเซต0จิตวิญญาณต้องมาเกิดใหม่ต้องใช้จิตหยาบเริ่มต้นจาก0เนี่ยเหมือนน้ำค้างหยดเดียวแล้วจิตหยาบค่อยๆยกระดับให้มันมีมิติที่สูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อไล่ให้ถึงมิติของจิตวิญญาณเคล็ดลับมันมีแค่นี้ครับถูกหลอกให้ตายครับเพื่อแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่ออะไรครับเพราะไม่งั้นไอ้พวกมอดพวกสิ่งที่มีชีวิตจากต่างเผ่าดาวที่มันแอบแทรกแซงแทรกซึมจะมายึดโลกอยู่เนี่ยกายหยาบของมันเนี่ยที่มันเป็นพวกไฮบริดนะหรือใช้วิธีผสมข้ามพันธุ์เรียกว่า crossing DNA ของพวกมันเนี่ยเป็น DNA ที่เป็นโปรตีนเหมือนกันแต่เป็นของสัตว์ร้ายไม่ใช่ DNA ชนิดเดียวกันกับของพี่ Pleiadesหรือของพระเจ้าที่อยู่ในตัวมนุษย์อย่างพวกท่านที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้เป็นญาติโยมของมอดพวกมันอยู่ในระบบโลกไม่ได้เพราะสนามแม่เหล็กโลกมีค่าทางบวกมีคุณสมบัติทางบวกพระบิดาเป็นผู้ติดตั้งกลไกไว้ในแกนโลกเพียงแค่พระพุทธองค์สอนไว้แล้วแค่ท่านรักกันให้ได้เมตตากันให้ได้จะช่วยค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุลแปลว่าช่วยทำให้โลกหมุนได้เมื่อโลกหมุนแล้วสนามแม่เหล็กโลกจะมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นบวกแต่ DNA ของไอ้พวกสัตว์ร้ายเนี่ยมันเป็นลบถ้ามันเจอหัวปั๊บเนี่ยนะมันเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าไอ้ตัวพวกที่เป็นมอดอะ DNA ของมันเป็นลบใช่ไหมมันต้องการสิ่งที่เป็นลบก็เรียกว่ามันหิวกิเลสมันเสพกิเลสอะมันจึงมาหลอกพวกท่านที่เป็นมนุษย์เนี่ยให้หิวกิเลสตามพวกมันไงเพื่อจะได้เหวี่ยงพลังงานแม่เหล็กพลังงานจิตออกมาเป็นพลังงานลบเป็นขยะรกโลกที่ช่างเทคนิคของเราและของพระบิดาต้องเอาเมฆมาห่อกันเป็นท่อเขาเรียกว่าเมฆท่อเอาเมฆมาทำเป็นชั้นๆเป็นหิ้งเพื่อให้เรียกว่าเมฆหิ้งเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยมองไปบนท้องฟ้าเรามีจิตสมาธิต่ำตมมากโลภโทสะโมหะหิวกิเลสมากมายเพราะถูกล่อลวงให้ใช้กิเลสในการดำเนินชีวิตมันทำให้ขยะเนี่ยขยะพลังงานเนี่ยเป็นเมฆสีดำเป็นหมอกสีดำเป็น

ฝุ่นสีดำซึ่งเป็น pollution เพื่ออะไรเพื่อทำให้มนุษย์ตายแต่พวกมันรอดเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้พลังงานลบพวกนี้มันจะไปบั่นทอนอำนาจแม่เหล็กโลกทำให้อำนาจแม่เหล็กโลกเนี่ยมันมีความเข้มข้นลดต่ำลงเหมาะกับพวกมันเนี่ยที่จะเสี่ยงตายอยู่บนโลกได้แต่ขณะที่มนุษย์ที่เป็นผู้ผลิตพลังงานลบให้กับไอ้มอดพวกนี้ตายอายุสั้นตายเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้มนุษย์เนี่ยเวียนเกิดเวียนตายไม่ให้มีอายุยืนยาวเพราะยกระดับจิตหยาบสูงขึ้นเท่ากับจิตวิญญาณเมื่อไหร่พวกมันจะทำอะไรมนุษย์ไม่ได้จึงหลอกให้มนุษย์หลงทางใช่ไหมขึ้นเขาพระสุเนรุหรือพระสุเมนแล้วขึ้นเขาวงกตรถเลี้ยวขึ้นลงๆจนถึงปลายทางสุดท้ายนิพพานอยู่ไหนไม่รู้แล้วก็มาหลอกเฉยเลยนิพพานคือตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะอะไรไปรออยู่ตรงนั้นเป็นเทพเทวาจิตหยาบบริสุทธิ์ได้กี่เปอร์เซ็นต์มันก็บริสุทธิ์เท่านั้นอ่ะตอนเป็นมนุษย์อ่ะที่เหลือก็ยังมีกิเลสมีขยะอยู่เห็นไหมเทพพรหมยังมีผัวมีเมียมีครอบครัวอยู่เลยบนนั้นอ่ะเพราะจิตหยาบยังหลงมิติอยู่เลยเพราะไม่ได้ลงนรกมันยังไม่ได้ชำระแล้วก็ยังเวียงขยะก็คือกิเลสบนนั้นก็ยังมีกิเลสใช่ไหมเราอัญเชิญเขาลงมาเป็นเจ้ามาเป็นเจ้าอะไรประจำศาลพระภูมิจากศาลเจ้าที่ก็ไอ้พวกนี้ลงมานี่แสดงว่ายังเสพกิเลสอยู่ใช่หรือเปล่าล่ะครับมันเป็นดินแดนของ สวรรค์วิมานเนี่ยที่เป็นมายาเนี่ยที่เป็นดินแดนแห่งความสุขได้ไงครับมีเหตุผลสิครับท่านฟังเรานี่เราก็เสี่ยงมากนะที่เราพูดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการพูดเพื่อทำลายความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเราก็อยากจะพูดเพราะเราไม่บาปเราไม่ได้โกหกและเรากล่าวในนามของพระเจ้าคนที่ฉลาดและคิดตามเท่านั้นจะเก็ทในสิ่งที่เราพูดโอเคไหมนะอ่ะไว้ค่อยบ่นวันหลังต้องรู้ว่าทำบุญเพื่ออะไรประการที่4ต้องรู้อีกว่าผลบุญเนี่ยคืออะไรเห็นไหมครับเป็นมนุษย์พระบิดาก็ต้องให้สมองมาไงให้สมองให้ปัญญามาใช้ไม่ใช่ทำบุญตักบาตรก็ทำบุญสวดมนต์ก็ทำบุญนั่นก็บุญแต่4ข้อนี้พอถามคำถามตอบไม่ได้ยกเว้นดำน้ำบุยบุ๋มมั่วไปเท่านั้นแล้วท่านจะได้รับผลกรรมด้านบวกโดยที่ไม่ต้องตั้งเป้าหมายไม่ต้องตั้งความหวังให้มันเป็นกลไกของธรรมชาติให้มันเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมเพราะไม่มีใครมาแฉแบบนี้ให้ท่านฟังได้เพราะมันเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมเห็นไหมครับคุณค่าของการทนฟังดึกๆเดินๆอย่างเงี้ยคุ้มค่าการเสียเวลาไหมล่ะครับท่านได้ฟังครั้งแรกในจักรวาลเราพูดทุกวันเสาร์เนี่ยครั้งแรกในจักรวาลทั้งนั้นน่ะถึงแม้ตั้งชื่อเหมือนกันว่าทำบุญแล้วได้บุญเนี่ยจะต้องทำอะไรทำยังไงชื่อเชยๆแต่เห็นไหมสี่ข้อแล้วท่านถามตัวเองและตอบตัวเองสิว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เวลาท่านทำบุญเนี่ยท่านรู้ไหมว่าบุญคืออะไรอย่างไรคือทำบุญทำบุญเพื่ออะไรไม่ทำได้ไหมผลบุญคืออะไร ไม่ทำได้ไหมคือข้อ5ข้อสุดท้ายข้อ5ต้องรู้ว่าทำไมต้องทำบุญเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ทำบุญไม่ได้เหรอเป็นสัตว์นะสัตว์ป่ากระต่ายหนูเอากระต่ายกับหนูนะมันไม่ต้องทำบุญทำไมมันอยู่ได้แล้วพระบิดาเมตตาด้วยชำระโลกครั้งที่4ครั้งนี้โลกจะเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่แต่คิดพระบิดาเมตตาให้บอกท่านไปนะหนูจะตายหมดโลกเลยจิตวิญญาณเขาจะถูกหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาทั้งที่พวกเขาเป็นจิตวิญญาณของไดโนเสาร์แล้วก็เป็นสัตว์ประจำโลกด้วยไม่ต้องกลับบ้านพวกเขาจึงไม่มีจิตหยาบมีแต่จิตวิญญาณมีแต่สัญชาตญาณแล้วก็กระต่ายด้วยทำไมพระบิดาทรงเมตตาให้มันกลับบ้านได้ง่ายๆเลยนะไม่เห็นลำบากเหมือนมนุษย์เลยก็พวกเขาลำบากมาเยอะแล้วไงทำไมต้องทำบุญทำไมสัตว์ไม่ต้องทำเราจะบอกให้ฟังหนูตะกี้เราบอกท่านแล้วพระบิดาสร้างเขาขึ้นมาเพื่ออะไรครับไอ้หนูที่มีขนไม่พอขึ้นเพราะมันกินขยะที่พวกท่านทิ้งขว้างกันเนี่ยรกโลกไปหมดเลยถ้าไม่มีหนูนี่โลกจะเน่าไหมโลกจะเน่าไหมหนูกินเศษขยะที่เป็นอาหารสดแล้วหนูยังไม่พอนะตัวที่คล้ายๆหนูก็คือหมูตัวที่คล้ายๆหนูก็คือหมูเห็นไหมหมูพระบิดาต้องสร้างขึ้นมาเพื่อมันช่วยกินมันกินแล้วนอนกินแล้วนอนอย่างเดียวเลยครับไม่เห็นเหรอใช่ไหมมันกินแล้วนอนอย่างเดียวอะเศษอาหารสดสดหนูหมูกินไม่หมดที่เหลือก็เป็นหนูกินเห็นไหมแต่พระบิดาเนี่ยไม่ได้ให้หมูกลับบ้านเพราะหมูเนี่ยจิตหมูไม่จิตไม่ขี้ใจน้อยหมูเนี่ยดื้อด้านทน
รู้ว่าเขาเอาใส่กระชุใส่ชะลอมไปเพื่อเอากูไปฆ่ากูได้ยินเพื่อนนะถูกแทงคอเชือดคอร้องร้องอ้อนหมูก็ไม่ตกใจพระบิดาเลยบอกว่าอ่ะนะเป็นผู้ที่มีสัจจะแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีมากไม่รู้ว่าเขาเอาใส่กระชุใส่ชะลอมไปเพื่อเอากูไปฆ่ากูได้ยินเพื่อนนะถูกแทงคอเชือดคอร้องร้องอ้อนหมูก็ไม่ตกใจพระบิดาเลยบอกว่าอ่ะนะเป็นผู้ที่มีสัจจะแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีมากรู้ว่าเขาเอาใส่กระชุใส่ชะลอมไปเพื่อเอากูไปฆ่ากูได้ยินเพื่อนนะถูกแทงคอเชือดคอร้องร้องอ้อนหมูก็ไม่ตกใจพระบิดาเลยบอกว่าอ่ะนะเป็นผู้ที่มีสัจจะแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีมากไม่กระต่ายเหมือนกันกระต่ายนี่ดูเหมือนขี้ตกใจพอตกใจแล้วขี้แตกตายขี้ไม่ออกตายฉี่ไม่ออกตายกระต่ายเนี่ยเสียงดังๆไม่ได้ฟ้าร้องฟ้าผ่าแดงๆบางทีก็ตายกระต่ายที่อยู่ในธรรมชาติเหตุผลที่พระองค์ทรงสร้างกระต่ายขึ้นมาเพราะอยากให้ลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองใช่ไหมฮะเดินทางไปเรื่อยๆในป่าเนี่ยเขาป่าเนี่ยพระบิดาให้สีเขียวไว้เต็มไปหมดนะที่มันจะออกดอกก็เป็นช่อดอกเล็กๆน้อยๆบางทีเป็นป่าดงพงไพรเนี่ยมันเป็นป่าทึบมีแต่สีเขียวเต็มไปหมดเลยเพราะพระองค์ตอนสร้างต้นไม้อะให้มีใบที่เป็นสีเขียวกิ่งก้านบางชนิดก็เป็นสีเขียวเพราะอะไรเพราะพระบิดาต้องการสร้างเงาของบางสิ่งที่อยู่ในแกนโลกแกนโลกก็คือก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์นะ 100% นะเหนียวหนืดคล้ายตังเมและมีสีเขียวคล้ายๆกับพระแก้วมรกตแต่พอมีมนุษย์โลกอยู่บนโลกแล้วเหวี่ยงแต่ประจุลบกิเลสนะตัณหาเยอะประจุลบจะถูกเอาไปเก็บอยู่ในแกนโลกทำให้ก้อนธาตุเอาเส้นนี้กลายเป็นสีเขียวและทึบแสงสีเขียวเหมือนใบไม้ที่พระองค์สร้างไว้บนโลกเพราะฉะนั้นใบไม้ของต้นไม้บนโลกทั้งหมดเนี่ยคือมายาของสิ่งที่พระบิดาซ่อนเอาไว้ที่แกนโลกเพราะรู้ว่าลูกมุดลงไปในแกนโลกไม่ได้อยู่แล้วก็เลยสร้างต้นไม้เอารากหยั่งลงไปในดินแล้วเป็นการบอกใบ้ว่ารากที่หยั่งในดินและต้นไม้มันตั้งฉากกับพื้นชี้ชูขึ้นไปหาพ่อถ้าคนที่ฉลาดและมีปัญญาของสมองสองซี่สามารถติดอายุพุทธทางปัญญาตัวเองได้ก็จะได้คำตอบทันทีเลยว่าอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาจากพื้นโลกแล้วโชว์ขึ้นมาข้างนอกนั่นคือมายาของสิ่งที่เป็นแก่นแท้ที่อยู่ข้างในเข้าใจไหมครับเช่นรูปร่างหน้าตาของท่านเป็นอย่างไรเป็นเพราะนิสัยสันดานทางจิตวิญญาณของท่านมีคุณสมบัติอย่างนั้นเพราะกายหยาบของมนุษย์หรือกายสังขารของมนุษย์มันคือเงามายาของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตัวท่านปากสวยปากไม่สวยถ้าปากสวยแสดงว่าชาติที่แล้วเนี่ยนะจิตวิญญาณของท่านได้สะสมคุณสมบัติของคนปากสวยปากดีปากเพราะไม่ใช่ปากเปราะนะพูดแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลปากก็เลยสวยงามนะในตาหวานในตาเชื่อมในตาเหลตาเขล้วนเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่ซ่อนเร้นอยู่ในกายหยาบนี้ทั้งนั้นนึกออกไหมมันวิชาโง่เฮงวิชาห่วงจุ้ยแต่ห่วงจุ้ยก็คือเป็นคุณลักษณะเด่นหรือไม่เด่นของภูมิทัศน์ภูมิประเทศใช่ไหมแต่โง่เฮงเนี่ยคือคุณลักษณะทั้งที่ดีหรือไม่ดีของจิตวิญญาณของไอ้มนุษย์คนนั้นนั่นคนที่มีความรู้มองปั๊บจะรู้เลยว่าคนคนนี้มันเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงแปลว่าจิตวิญญาณมีคุณสมบัติอะไรท่านเข้าใจไหมวันนี้คือครั้งแรกที่เปิดเผยให้ท่านฟังอีกอย่างชัดเจนว่าทำไมพระบิดาจึงต้องตั้งสร้างต้นไม้ให้มีใบกิ่งก้านเนี่ยนะส่วนใหญ่ให้มีสีเขียวเพราะต้องการจะสะท้อนภาพของแก่นแท้ที่อยู่ในแกนโลกว่าพระองค์อะทำอะไรไว้อ้าวถ้ายังไม่ชัดใบสีเขียวเนี่ยเวลากลางวันใบเนี่ยมันจะคายแก๊สอะไรออกมาครับแก๊สออกซิเจนคนที่อยู่ใต้ร่มไม้ชายคาเวลากลางวันจะมีความรู้สึกสดชื่นหายใจปลอดโปร่งคำว่าปลอดโปร่งนี่จริงๆแล้วมาจากคำว่าปลอดโปร่งหายใจแล้วปลอดโปร่งแต่ไอ้มนุษย์อ่ะชอบอะไรที่มันไม่มีก็เสือกเติมปลอดโปร่งพระองค์ให้ใช้คำว่าปลอดโปร่งหายใจแล้วเห็นไหมใบสีเขียวก็คือก้อนธาตุออกซิเจนอยู่ในแกนโลกแล้วที่ใบเนี่ยคายออกซิเจนออกมาเพื่อบอกให้รู้ว่าเนี่ยออกซิเจนในแกนโลกเนี่ยมันขึ้นมาข้างบนเนี่ยที่เราหายใจอยู่เนี่ยมันมาจากในแกนโลก
ก็เลยพาออกทางใบใครโง่ไม่คิดตามก็ช่วยไม่ได้ใครโง่จะเถียงเราว่ามันบังเอิญมันฟลุกก็เชิญเราบอกแล้วว่าพระบิดาทรงเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งจึงอธิบายได้ไงผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่มาเรียนตามนะช่างที่ไม่ใช่เป็นผู้สร้างช่างคอมพิวเตอร์มันรู้จริงอ่ะวิธีการสร้างคอมพิวเตอร์แต่มันก็ต้องไปเรียนจากคนที่สร้างคอมพิวเตอร์หรือคนที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์คนที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ก็คือเหมือนกับคนที่สร้างคอมพิวเตอร์แต่มันไม่ได้สร้างแต่มันไปเรียนรู้มาว่าเขาสร้างอะไรไว้ยังไงท่านว่าจริงป่ะเราก็มีคำตอบให้ทุกอย่างไม่มีคำตอบอะไรเลยที่ตอบไม่ได้บนโลกนี้ในจักรวาลนี้ว่าพระองค์สร้างสิ่งนี้เอาไว้เพื่ออะไรมีคำตอบหมดเพราะพระองค์สร้างทุกสิ่งด้วยแรงบันดาลใจ inspiration สร้างด้วยแรงบันดาลใจไม่ใช่ motivation จากจิตหยาบที่เป็นขยะของมนุษย์สร้างเพราะถูกจูงใจสร้างเพราะแรงจูงใจนะเวลาจะทำงานก็มึงจะให้อะไรกูถ้าจะให้กูทำและถ้าจะให้กูขยันทำมึงจะให้กูเท่าไหร่เนี่ยนี่คือแรงจูงใจขยะการทำความดีงามเหมือนกันศาสตร์ของพระเจ้าก็คือไม่ต้องมีแรงจูงใจขอให้คุณมีธรรมชาติเป็นคนดีคุณทำความดีงามได้โดยไม่ต้องใครร้องขอคุณทำความดีงามได้โดยไม่ต้องให้ใครจ้างเหมือนอย่างที่เรากล่าวพระโอวาทพระเจ้าในทุกดึกดึกเดินเดินคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งไม่นับเวลาของ Facebook ท่านเข้าใจไหมครับเราทำด้วยแรงบันดาลใจขาการง่วงเหงาหาวนอนก็ไม่มีท่านลองดูสิถ้าท่านฟังพระโอวาทติดตามฟังอย่างตั้งอกตั้งใจฟังด้วยแรงบันดาลใจว่าอยากทราบว่าชื่อเชยเชยนะทำบุญให้ได้บุญจะต้องทำยังไงชื่อเชยเชยแบบนี้มันจะมีดีอะไรแฝงเร้นไว้ที่ฉันจะได้จำแล้วเอาไปปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตที่ไม่มีคนนำทางคนไหนสอนกูได้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมที่คนนำทางสอนนั่นก็จำเข้ามาน่ะแต่เป็นโลกิยธรรมที่เป็นส่วนใหญ่ส่วนนะโลกุตตรธรรมนั้นคนที่เป็นคนฟังต้องใช้สมองซีกขวาของตัวเองในการสังเคราะห์ถ้าใช้สมองซีกขวาไม่เป็นติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองไม่ได้ยังไงก็ได้แต่โลกิยธรรมแต่ไม่สามารถจะเอาธรรมะระดับโลกิยธรรมนั้นเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตและจิตวิญญาณของตัวเองได้นี่คือ5ประการทวนนะต้องรู้ว่าบุญคืออะไรรู้ว่าอย่างไรคือทำบุญต้องรู้ว่าทำบุญเพื่ออะไรต้องรู้ว่าผลบุญคืออะไรและต้องรู้ว่าทำไมต้องทำบุญเรามีคำตอบให้ท่านทั้ง5ประการเพื่อแลกกับการอดหลับอดนอนของท่านมาดูข้อหนึ่งบุญคืออะไรบุญคืออะไรบุญไม่ได้หมายถึงคนที่ชื่อบุญบุญคืออะไรคือความถูกต้องเหมาะสมดีงามประโยคที่หนึ่งที่เป็นข้อหนึ่งคือประโยคที่หนึ่งมาทำความเข้าใจร่วมกันซะจะได้เกิดมาแล้วไม่เป็นโมฆะจะได้ไม่ทำกรรมดีไม่ก่อกุศลแล้วเกิดเป็นโมฆะเพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการดีไซน์ของพระเจ้าว่าสร้างจิตวิญญาณของท่านให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้จิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นกระจุกหนึ่งเป็นหยดเป็นเม็ดเล็กถั่วเขียวเม็ดเล็กที่อยู่ในมิติที่ศูนย์ก็คือจิตหยาบให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณขณะมีชีวิตเป็นมนุษย์มีภพชาติเป็นมนุษย์ถ้าพวกท่านไม่รู้ความจริงตรงนี้หรือแม้กระทั่งพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็มิทรงทราบความจริงตรงนี้คนนำทางขนาดพระศาสดายังไม่ทราบสิ่งนี้และไอ้คนนำทางที่อาสาขันอาสาพระศาสดาว่าจะสืบทอดคำสอนสืบทอดพระศาสนาเขาจะไปรู้อะไรเขาจะไปรู้อะไรครับมันคนที่ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นโอกาสไม่เห็นความสำคัญของเวลาที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือคนที่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ทั้งวิเศษและพิเศษที่วิเศษแปลว่าโอ้โหถ้าไม่มีพระบิดากับอาจารย์มาช่วยเนี่ยไม่มีทางรู้เลยวิเศษส่วนพิเศษเนี่ยพิเศษมาชี้ทางสว่างให้ว่าจะกลับบ้านอย่างไรเพราะการทำบุญสุดท้ายก็คือเป็นการสร้างบารมีให้กับจิตวิญญาณของท่านไม่งั้นจะหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้เอกภพนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากท่านสังเกตไหมครับถ้าท่านต้องการส่งยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกหรือขึ้นไปในอวกาศ
ยิ่งต้องการให้ดาวเทียมหรือยานอวกาศนั้นนะขึ้นไปลอยสูงเหนือพื้นโลกมากเท่าไหร่ท่านจะต้องมีจรวดที่มีแรงดันแรงขับเคลื่อนเพื่อหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกมากเท่านั้นให้ไปอยู่เหนือพื้นโลกถึง 60,000 กิโลเมตรท่านก็จะต้องใช้แรงขับเคลื่อนของจรวดหลายท่อนเลยแต่ละท่อนต้องมีพลังสูงมากยิงออกไปจากจักรวาลโลกไกลมากเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้พลังมากเท่านั้นนี่แค่เหนือนอกบรรยากาศโลกนะแต่เอกภพเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพที่เป็นห้องทดลองของพระเจ้ามันยาวเท่าไหร่ครับ 9,999 ยกกำลัง2คูณด้วย8ล้าน1แสนล้านไมล์เส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพที่เป็นห้องทดลองมันใหญ่ขนาดไหนครับลองนั่งคูณเล่นๆสิ 9,999 ยกกำลัง2คูณด้วย8ล้าน1แสนล้านไมล์8ล้าน1แสนล้านไมล์นะหน่วยเป็นล้านล้านนะ8ล้าน1แสนล้านนะครับแล้วคูณได้ 9,999 ยกกำลัง2มันใหญ่ไหมครับบะละหึ่มแค่ยกระดับจากโลกจะส่งดาวเทียมนะส่งยานอวกาศขึ้นไปเหนือบรรยากาศโลกเหนือพื้นโลกยังต้องใช้แรงขับเคลื่อนสูงมากถ้าส่งแรงขึ้นไปน้อยมันก็หลุดหนีแรงดึงดูดจากโลกไปไม่ได้ไม่ไปไม่ไกลก็ต้องร่วงพอแรงจรวดขับเคลื่อนนะมันหมดแรงหมดพลังมันก็ตกปุ๊ลงมายังโลกมันไปไม่ถึงไหนจิตวิญญาณของมนุษย์เราก็ไม่ต่างกันกับยานอวกาศหรือกับดาวเทียมแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องการขึ้นเป็นลอยในอวกาศในจักรวาลเหมือนในพวกที่ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนแล้วคิดว่าหลอกตัวเองว่าที่เนี่ยแดนนิพพานแล้วก็คือสวรรค์มายาหรือมายาสวรรค์ใช่ไหมถ้าไปลอยอยู่แค่นั้นอ่ะไม่ต้องใช้แรงมากหรอกครับมันการจะไปเกิดตรงนั้นอ่ะมันง่ายมันไม่ยากหรอกครับไม่ยากหลุดพ้นต่างหากที่ยากมากเพราะฉะนั้นท่านต้องทำตามที่เราบอกเนี่ยทำบุญให้ได้บุญจึงสำคัญมันเป็นการสร้างพลังอำนาจหรือพลังบารมีของจิตวิญญาณโดยจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ก่อแต่ทุกวันเนี่ยก่อแต่กรรมแต่เวรให้จิตวิญญาณตัวเองคือแก่นแท้ต้องรับผิดชอบตายไปแล้วต้องไปตกนรกเพื่อไปรักษาอาการป่วยทางจิตวิญญาณเพราะไอ้จิตหยาบตอนเป็นมนุษย์เนี่ยดื้อรั้นดันทุรังมีมิจฉาทิฏฐิแล้วไม่ยอมรับฟังโง่ง่ายงมงายแล้วก็ยึดติดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยผลลัพธ์มันก็ออกมาก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าเวียนตายเวียนเกิดมาเป็นพันเป็นหมื่นภพชาตินะแล้วไปไหนรอดก็ยังเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยแล้วก็ยังดีใจนะดีกว่าไอ้พวกที่หลุดลอยไปค้างตรงนั้นแล้วไปหลงตัวเองว่ากูอยู่ในชั้นเนี้ยกูนิพพานแล้วไปให้นิยามว่าคำว่านิพพานแปลว่าตายไปจากโลกมนุษย์แล้วไม่กลับมาเกิดอีกนี่คือนิยามที่ไม่ถูกต้องที่เราเคยบอกแล้วนะไอ้คนที่ผมพูดเรื่องนิพพานแล้วไม่มาฟังพระบิดาหรอกพูดเรื่องนิพพานพูดเรื่องขันธ์5เนี่ยทั้งที่เรายังพูดไม่หมดเราก็ค่อยบอกคำว่านิพพานที่แท้จริงหมายถึงการดับการเกิดดับของกิเลสกิเลสเป็นบ่อเกิดของตัณหาอารมณ์ขยะราคะจริตกิเลสเป็นบ่อเกิดเป็นต้นเหตุของไอ้3สิ่งนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนเป็นความลับไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างดับตามไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่ชอบเช่นการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดการมีสังสารวัฏทุกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านบอกมันนำไปสู่ความทุกข์ใช่ไงถามสิว่าแล้วเหตุที่ทำให้เราเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายแล้วเป็นทุกข์มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะรีบหาทางตายทำไมถ้าไม่ต้องตายมันจะไม่ทุกข์ใช่ไหมนะแล้วอยู่อย่างไรที่จะมีความสุขนั่นคือการเรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมไม่ใช่บอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการหาทางตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกใครจะเถียงเราบ้างล่ะว่าที่ผ่านมาพวกท่านเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่ล่ะนี่คือความจริงที่มาพูดให้คิดใหม่เนี่ยใช่ไหมอ่ะความถูกต้องเหมาะสมดีงามจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างด้วยกายวาจาและจิตใจเราใช้คำว่าจิตใจนะไม่ใช่ด้วยกายวาจาและใจที่เราใช้คำว่าจิตใจจิตก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์นี่แหละแต่เราใส่ใจเอาไว้เป็นนามสกุลเพื่อท่านจะได้ไม่ละทิ้งว่าท่านยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในจิตมีสกุลเป็นใจก็คือจิตวิญญาณเป็นผู้แบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เพื่อให้ทำหน้าที่แทนแล้วใจก็คือจิตวิญญาณถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูิทรีไม่ได้ออกมาแสดงอำนาจอะไรเลยเพราะจิตหยาบเหลวไหลเพราะไอ้จิตมนุษย์หรือจิตคนน่ะไม่รู้เรื่องซื่อบื้อเราพูดคำนี้เราก็เลยพยายามทำให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยคือจิตหยาบท่านฟังอยู่ให้รู้ความจริงว่าท่านบกพร่องอะไรท่านจะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนท่านต้องเปลี่ยนวิธีคิด
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติธรรมอย่างไรท่านเช็คก่อนเนี่ยไม่ต้องมาเชื่อตามเราหรอกคิดตามเท่านั้นแหละถ้าท่านเห็นดีเห็นงามเห็นชอบท่านก็ปฏิบัติตามความเชื่อความคิดของท่านนะไม่ต้องมาบอกว่าเชื่อตามเราหรอกท่านเชื่อตามตัวท่านเองเพราะท่านคิดเป็นไงไม่ต้องมาเชื่อตามเราฟังแล้วไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อท่านต้องคิดครับนะแต่ถ้าท่านฟังปุ๊บแล้วเชื่อตามท่านก็ทำตามอย่างนี้แสดงว่าท่านโง่ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าเชื่อตามเราได้ไงเห็นหน้าตาหล่อๆอาจจะหลอกลวงท่านก็ได้ใช่ไหมท่านฟังแล้วท่านคิดสิท่านยิ่งท่านไม่เชื่อมากเท่าไหร่ท่านต้องคิดให้เยอะๆแต่ทุกวันนี้ท่านเป็นมนุษย์อ่ะสังเกตนะพอฟังปั๊บแล้วไม่เชื่อพอไม่เชื่อปั๊บกูปฏิเสธกูหันตูดให้เลยนะไม่ฟังเลยไม่ฟังนะกูไม่เชื่อไงไม่เชื่อก็ลองฟังสิเพราะไม่เชื่อก็ต้องฟังว่าอาจารย์ปริญญาสอนอะไรกล่าวอะไรในพระนามของพระเจ้าไม่มีฟังจะเข้าใจเหรอจะรู้ได้ไงครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อกูจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณยังไม่รู้เลยแต่คุณฟังปั๊บนิดเดียวคุณสะบัดตูดหนีแล้วคุณบอกคุณไม่เชื่อพอคุณไม่เชื่อปั๊บคุณก็ไม่ฟังฉลาดไหมลองฟังดินะฉลาดน้อยไปหรือเปล่าหรือฉลาดมากนะเราเตือนให้ท่านคิดเพื่อทำให้ท่านเจ็บใจตัวเองว่าเอ้ยกูทำไมมีพฤติกรรมอย่างนี้วะสิ่งที่เขาพูดแล้วกูไม่เชื่อกูต้องยิ่งฟังถ้ากูไม่เชื่อนั่นแสดงว่ากูเข้าใจแล้วกูรู้แล้วว่าสิ่งที่มันพูดอะไรสาระกูเลยไม่เชื่อไอ้นี่ยังไม่เข้าใจเลยเสือกบอกว่ากูไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อใครอ่ะไม่เชื่อไอ้คนพูดเอ้าเห็นขวดยาอ่านแค่ฉลากยาเห็นแค่ฉลากยาแล้วเคลี้ยงขวดยานั้นทิ้งทั้งที่จะเป็นจะตายต้องกินยาขวดนั้นนะเห็นแค่ฉลากยาเห็นแค่ขวดยาแล้วเสือกปฏิบัติด้วยการเคลี้ยงขวดยานั้นทิ้งเพราะอะไรใช้ความรู้สึกใช่ไหมว่ายาขวดนี้แม่งไม่ดูแล้วมันไม่น่าศักดิ์สิทธิ์เลยฉลากของมันก็ไม่สวยงามไม่น่าจะศักดิ์สิทธิ์กูว่าแม่งกินแล้วคงตายมากกว่ากินแล้วรอดมันกูเลยเคลี้ยงทิ้งโง่ไหมครับมันต้องทดสอบต้องทดลองต้องพิสูจน์ไม่กล้าลองเองก็ถามไอ้คนที่เขาเคยลองยานี้ก็คือคนที่ฟังแล้วคิดตามแล้วเขาเชื่ออาจารย์ปริญญานั่นคือคนที่เคยกินยาขวดนี้มาแล้วทำไมคุณกลัวถูกเขาหลอกแล้วอีกอ่ะคุณก็ยังโง่ต่อไปอีกขนาดเขาบอกแล้วแนะนำแล้วว่าท่านอาจารย์สอนดีนะแล้วสอนจากพระเจ้าหรือใครไม่รู้แต่ธรรมะที่อาจารย์สอนเนี่ยไม่เคยมีในโลกนี้แล้วฟังแล้วเก็ตฟังแล้วเข้าใจง่ายไม่งมงายไม่โง่ง่ายด้วยเขาอุตส่าห์ไปโฆษณาให้เพื่อบอกบุญเสือกไม่ฟังถ้าเป็นไอ้ปริญญากูไม่ฟังต่อให้มึงเป็นคนพูดต่อให้มึงเคยชิมยานี้ว่าอายุยาพัฒนากินแล้วเป็นยาของพระเจ้ายาของพระบิดากินแล้วไม่ต้องตายกูก็ไม่เชื่อมึงถามว่าโง่ไหมบางคนอวดฉลาดเก่งแต่ฉลาดในเรื่องโง่ๆเก่งแต่ฉลาดในเรื่องชั่วๆเราพูดให้เจ็บใจเพื่อจะได้เปลี่ยนนิสัยนะท่านจะได้เอาประโยชน์จากที่พระบิดาสื่อผ่านเรามาให้เกิดประโยชน์กับท่านนะที่เราพูดแรงเนี่ยเพื่อช่วยท่านนะให้มีสตินะประการที่5เพื่อความปิติสุขของตนและผู้อื่นเราไม่ได้ใส่ตัวแดงไว้กับคำว่าปิติสุขความสุขอันเกิดจากความปิติความปิติก็คือความยินดียินดีที่ตัวเองได้ทำความดียินดีที่เห็นคนอื่นเขาได้ดีเขาเรียกว่าปิติสุขพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้น5ข้อ5วรรค5ประโยคที่จะอธิบายคำว่าบุญคืออะไรท่านจำไว้ครับจำให้เข้าใจจำให้ขึ้นใจเวลาท่านทำบุญท่านต้องตอบตัวเองได้ว่าบุญที่กูทำเนี่ยมันคืออะไรวะความถูกต้องเหมาะสมดีงามประการแรกเลยถ้าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแสดงว่าท่านกำลังทำบุญไหมไม่ใช่ครับนั่นบาปนะครับนั่นกำลังทำบาปคนละเรื่องกันครับกับที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกำลังกล่าวให้ท่านฟังในพระนามของพระเจ้า2นะบรรทัดที่2จากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะความถูกต้องเหมาะสมดีงามเนี่ยต้องได้มาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแสดงว่าต้องประพฤติถูกไหมต้องประพฤติความถูกต้องเหมาะสมดีงามเนี่ยอยู่ที่จิตมันนึกอยู่ที่ความมีสำนึกของจิตอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่จิตสำนึกของจิตมันยังไม่ได้แสดงออกมายังไม่ได้ practice ยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้แสดงออกมาข้างนอกแล้วเราก็คิดของเราเองว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามพระบิดาจึงให้มีประโยคที่สองว่าจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นหมายความว่าถ้าท่านนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามนะแล้วก็คิดตามแบบนั้นท่านต้องแสดงออกมาต้องพูดออกมาต้องมีวจีกรรมต้องมีกายกรรมเพื่อพิสูจน์ว่าที่ท่านบอกว่าความรู้สึกนึกคิดแบบนี้จะพูดกับเขาแบบนี้จะทำกับเขาแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้ว
มันถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วจริงหรือไม่ท่านคิดเองไม่ได้นะการเป็นคนดีไม่ดีความชั่วไม่ชั่วต้องให้บุคคลที่สองและสามถ้าพูดภาษาชาวบ้านต้องให้คนอื่นเขาเป็นตัวชี้วัดเราบอกว่าดีอ่ะเราว่าของเราดีอ่ะเราต้องแคร์ด้วยและไอ้มันน่ะมันที่เราปฏิบัติต่อมันกระทำต่อมันน่ะมันว่าดีไหมคนที่สองว่าดีกูก็ว่าดีต้องคิดต่อไปว่าและไอ้บุคคลที่สามคือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องที่เขารู้อยู่เห็นอยู่ดูอยู่เนี่ยแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะเขาจะเห็นดีด้วยตามกูกับไอ้นี่หรือเปล่านี่คือประโยคที่สองกับหนึ่งเห็นไหมครับถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาเพราะบนจอเนี่ยนะบรรทัดมันสั้นๆจุ๊ๆแค่นี้ใจจันเขียนน่ะเยอะแยะมากมายยืดเยื้อไม่ได้จึงต้องอธิบายเห็นไหมการฟังมีประโยชน์ไหมการฟังทำให้ท่านฉลาดขึ้นใช่ไหมเรารู้จะสอนให้ท่านคิดอย่างไรไม่ใช่บอกคำตอบอย่างเดียวครับพระบิดาสร้างเพราะต้องมาติดอาวุธทางปัญญาให้ลูกๆก็คือพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านด้วยไม่ใช่มาบอกอนุตตรธรรมให้รู้อย่างเดียวครับให้รู้แล้วคิดไม่เป็นก็โง่อยู่ดีครับก็เนี่ยให้คำตอบมันมีคุณค่ามาแล้วของฟรีด้วยนะครับเนี่ยของฟรีนะเนี่ย 3-4 ชั่วโมงทุกคืนวันเสาร์ 3 ทุ่มครึ่งไปต้นมาของฟรีทั้งนั้นเห็นไหมครับนั้นเราจึงเห็นว่าท่านบางคนเนี่ยสนับสนุนกิจกรรมของเราตั้งแต่สื่อพระโอวาทตั้งแต่ทำกิจกรรมของกิจวาลสถานธรรมท่านถึงช่วยกันบริจาค กันมาโดยที่ไม่ต้องร้องขอเนี่ยเพราะท่านรู้ไงว่าช่วยทำให้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงและทำให้ท่านเนี่ยสามารถนะก้าวตามเราเพื่อไปกราบพระบาทพระบิดาซึ่งเป็นพระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านได้อย่างมั่นใจว่าชาตินี้ท่านไปได้แน่ท่านก็เลยไม่รู้จะโลภไปทำไมใช่ไหมพอมีพอใช้ก็แบ่งมาเพื่อช่วยตรงนี้ที่ท่านทำอยู่นะเนี่ยนี่เราออกมาอ้างอีกให้ท่านฟังว่าคนที่เข้าใจบุญเนี่ยเพราะเขาเข้าใจในสิ่งเหล่านี้โอเคนะบุญคืออะไรนะบุญคืออะไรประการที่สองท่านถ้ารู้ว่าจะทำบุญอย่างไรให้ได้บุญข้อที่สองท่านต้องรู้อะไรครับอย่างไรคือทำบุญอย่างไรคือทำบุญประการที่หนึ่งอย่างไรคือทำบุญการให้ทานแต่กี้ที่เราบอกให้ทุเรียนเรามาเราทานแล้วนะเราได้ทานแล้วนะท่านให้ทานเราแปลว่าทำบุญกับเราแล้วให้ทานเราเพราะให้เราทานทำบุญให้เราทานทำด้วยปัจจัยเราก็ทานก็คือบริโภคปัจจัยของท่านแต่เราไม่เอามากินไม่ซื้อของมากินซื้อของมาเพื่อสร้างอาคารสร้างสถานที่เพื่อจะเป็นแหล่งของการเป็นศูนย์รวมของคนที่จะกลับบ้านเป็นบ้านหลังสุดท้ายในยุคพลังงานเก่าก่อนจะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่เราก็ไม่เอามาทานแต่เราเอามาซื้อเพื่อสร้างวัตถุสร้างอาคารเพราะมันจำเป็นไม่ใช่สร้างอวดใคร การให้ทานเช่นให้วัตถุสิ่งของให้เราแล้วพอเราทานไม่หมดนะเราก็แบ่งให้คนอื่นทานด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างทุเรียนนี่ไงครับเขาเรียกว่าให้ทานให้ในสิ่งที่เขากินได้อะครับสิ่งที่เขากินไม่ได้ก็คือความชั่วจิตวิญญาณเขาไม่ต้องการอะความชั่วเพราะฉะนั้นอย่าไปทำชั่วกับคนอื่นอย่างนี้การทำชั่วเขาไม่เรียกว่าให้ทานโอเคไหมบางทีเขาก็บอกว่าทำบุญสุนทานก็แปลว่าอะไรครับทำความดีงามนะแต่ให้สิ่งของที่เขาทานได้ให้ความดีงามที่เขาทานได้ก็แปลว่าเขารับได้คำว่าทานก็คือรับมาจากคำว่ารับประทานคำว่าประนี่แปลว่าเล็กๆน้อยๆประนะจุดประจุดไข่ปลาในเล็กๆน้อยๆรับนะรับสิ่งเล็กๆน้อยๆเอามาทานไม่ใช่ว่าให้เป็นคันรถให้เป็นสวนให้มันหนึ่งเมล็ดนะทุเรียนหนึ่งเม็ดนี่ก็คือประทานประทานไม่ใช่ให้ใหญ่ๆเยอะๆนะเราให้ภาษาไทยแก่ท่านให้ท่านได้รู้ว่าเรากำลังสื่อกับพระเจ้าพระองค์เป็นผู้สร้างเป็นผู้กำหนดแม้กระทั่งภาษาพูดรากคำมาจากไหนอะไรยังไงเราก็ชอบอ่ะพ่อบอกเรามาอย่างไรเราก็อยากจะบอกพี่ๆน้องๆเราเราก็ไม่เก็บไว้มีเท่าไหร่ก็บอกหมดอ่ะพระองค์ให้คำอธิบายมาว่ารับประทานหมายถึงอะไรแล้วย่อมาจากคำว่ารับทานและจากรับทานคือรับแล้วเอามาทานรับประทานก็ของที่ให้มาเล็กๆน้อยๆเป็นจุดประนะเล็กๆน้อยๆจุดเล็กๆไม่ใช่ก้อนโตๆก้อนใหญ่เขาไม่ได้บอกรับใหญ่ทานหรือรับยัดยัดก็คือเต็มปากนะไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นคำไม่สุภาพใช่ไหมนะครับประการที่สองให้ธรรมทานให้วัตถุสิ่งของคืออะไรครับทรัพย์สินที่จับต้องได้ให้ธรรมทานก็คือธรรมะวิธีการให้ธรรมะก็คือ
สอนธรรมะเขาบอกธรรมะเขาธรรมะก็คือธรรมะคือสิ่งที่ดีงามนั่นแหละให้ปัญญาเขาให้ความรู้ในเรื่องธรรมะเขาตามความเหมาะสมตามสมควรประการที่3ให้วิทยาทานวิทยามาจากคำว่าวิชาวิชาแปลว่าความรู้ให้ความรู้ที่เรามีอยู่เป็นทานแก่ผู้อื่นนี่คือการทำบุญนะไม่ใช่ว่าต้องรวยเป็นหมาเศรษฐีถึงจะทำบุญได้ไม่ใช่แต่ถ้าเราเห็นว่าเงินทองเรามีเหลือใช้ดำเนินธุรกิจแล้วเรามีเหลือใช้เราไม่เก็บไว้ไม่ต้องกลัวเจ๊งเพราะท่านทำบุญเป็นคนฉลาดใช้ปัญญาธุรกิจท่านยังไงก็ไม่เจ๊งท่านมั่นใจในพระบิดาในมั่นใจในพระเจ้าทำบุญเลยมีเงินเยอะเกินมีกำไรเยอะนะถ้ายังพอมีกำไรบ้างไม่เยอะก็แบ่งปันเท่าที่มีใช่ไหมให้เขานั่นคือปัจจัยแต่บางทีท่านมีประสบการณ์เยอะๆการบรรยายความรู้ในเรื่องการลงทุนทำธุรกิจการค้าเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นแล้วก็จะให้ใส่ซองค่ารถค่าน้ำมันค่าเวลาก็แล้วแต่เราก็รับเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเราไม่รับเขาอยากทำบุญกับเราบ้างแต่เราปฏิเสธเราไม่รับกูจะให้มึงอย่างเดียวเขาก็ไม่ได้บุญเพราะฉะนั้นท่านต้องช่วยให้คนอื่นไปสวรรค์เหมือนท่านด้วยเขาเราไม่เรียกร้องเขาให้เรามาก็รับเพื่อทำให้เขามีความสุขมีปิติสุขเพราะเป้าหมายสูงสุดในการทำบุญคือความมีปิติสุขที่เกิดขึ้นทั้งใจเขาและใจเราท่านอ่านสไลด์ตะกี้ที่ผ่านมาใช่ไหมอ่ะไม่ได้มีตรงไหนบอกว่าทำบุญเบื้องล่างกูทำบุญเยอะๆเพื่อกูจะได้ไปสวรรค์สะสมบุญนะกูจะได้ไปสวรรค์ชั้นสูงสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะมาบอกให้ท่านฟังว่าเพราะท่านทำบุญไม่เป็นเนี่ยแหละจึงต้องหลุดลอยไปอยู่บนนั้นเหตุผลที่อธิบายได้เป็นวิทยาศาสตร์ว่าทำไมจิตวิญญาณของท่านหลุดแล้วไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นมันเป็นเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้เนี่ยมันเพราะอะไรเรามีคำตอบเพราะเราสอนเรื่อง pure metaphysics ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกวิชาพระองค์ว่าอภิธรรมแต่ถ้าเป็นทางโลกวิชาของพระอาทิตย์เราใช้คำว่าอภิปรัชญา pure meta physics ประการที่4ให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือเช่นให้แรงงาน2ให้แรงปัญญา3ให้แรงใจ3อย่าง1ให้แรงงานก็คือกำลังกายเนี่ย2ให้แรงปัญญาความคิดความฉลาดทางสมองมนุษย์เราไม่เท่ากันทำบุญด้วยปัญญานึกออกไหมเหมือนอย่างที่เรากำลังทำอยู่เนี่ย3ทำด้วยแรงใจเห็นไหมครับคุณไม่จำเป็นต้องรวยเป็นเศรษฐีมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากมีอะไรมากก็ทำอันนั้นก่อนใช่หรือไม่พี่น้องเห็นหรือยังครับพระบิดาจึงไม่สร้างให้จิตวิญญาณของท่านแบกทรัพย์สินเงินทองลอยมาในก้อนเมฆลอยไว้ในอากาศแล้วให้เอาตู้เซฟที่ใส่เงินใส่ทองลักษณะของคุณสมบัติของการเป็นเศรษฐีลอยไว้ในก้อนเมฆแล้วก็ให้ใครก็ไม่รู้ที่อุตริยะมาบอกว่ามาหลอกนะมาหลอกแต่ภาษาโลกก็บอกมาสั่งจิตวิญญาณของตัวเองสิเพราะจิตวิญญาณมาเกิดแสดงว่าจิตวิญญาณนะมันมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะเป็นเศรษฐีนะมันเอามาแอบไว้บนก้อนเมฆบนท้องฟ้าเนี่ยหลอกให้ท่านสั่งจิตวิญญาณของตัวเองมาจิตวิญญาณเอามาเอาเงินตราเงินทองมากมายสักเท่าไหร่นะมีเท่าไหร่เอามากูอยากรวยมันไม่รวยสักทีมึงเอามาใช้คำว่าสั่งนะครับมึงต้องเอามาให้กูเพราะความรวยในมิติของจิตวิญญาณในเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่เป็นเศรษฐีอ่ะไม่มีมันมีแต่โลกมายาที่เป็นจิตหยาบที่ถูกหลอกว่าเงินคือพระเจ้าที่หลอกว่าเงินตราคือพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของจิตวิญญาณเพราะถูกหลอกมอดมารมันหลอกที่เราพูดหลอกสั่งจิตใต้สำนึกก็คือจิตวิญญาณเพื่อให้ไปเอาไอ้สิ่งที่มันไม่มีมาให้ที่บางคนมีเพราะว่าจิตหยาบในชาติที่แล้วก็หลงมิติโง่ๆแบบนี้ครับแล้วก็ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนเอาไว้เยอะมากแล้วโชคดีได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันก็มาเก็บกินของเก่าท่านไม่ต้องไปสั่งจิตวิญญาณของท่านหรอกพอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจิตวิญญาณโดยพี่เพียเดียนซึ่งเป็นแม่นมเขาจะเหนี่ยวรั้งมาให้ในชีวิตของท่านเมื่อมันถึงเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างบนโลกนี้มันเป็นมิติของการเวลาใช่ไหมจะเดินทางจากจุด A ไปยังจุด C มันต้องผ่านจุด B ก่อน
จะเดินทางจากกรุงเทพมาเพชรบูรณ์เนี่ยหลักๆแล้วต้องผ่านสระบุรีและลพบุรีก่อนนี่คือมิติโลกในทางกายภาพเพราะฉะนั้นยังไม่รวยไม่ถึงเวลารวยมันก็ไม่รวยหรอกเพราะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงคิวแต่ท่านชาติที่แล้วท่านบำเพ็ญนะปฏิบัติด้วยการบริจาคเยอะๆเพราะเป็นคนโลภอยากได้บุญเยอะๆอยากรวยไม่ต้องกลัวชาตินี้เดี๋ยวบุญหล่นบุญหล่นทับแน่นอนไม่ต้องไปสั่งหรอกเดี๋ยวมันมาเองมันมาของมันเองมันเป็นกระบวนการทางด้านจิตวิญญาณพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนี้เราจึงไม่เปิดคอร์สสั่งจิตใต้สำนึกใครสอนให้ทำตรงนี้เพราะถ้าไปเอาของที่เก็บไว้ในตู้เย็นมากินก่อนกำหนดแล้วโอกาสที่คุณที่เหลืออยู่เนี่ยนะคุณจะต้องเรียนรู้กับการยากจนกับการต้องดิ้นรนกับการที่ต้องไม่มีและเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วพระบิดาค่อยให้คุณไปแง้มเอาในตู้เย็นออกมาเพราะแต่ก่อนมันนานๆทำบุญทำกุศลทีนึงแล้วคุณจะว่าไงถ้าเอามาใช้ก่อนจนหมดแล้วอ่ะคุณจะทำไงครับ ทำไมไม่ปล่อยมันไปตามกระบวนการของกฎแห่งกรรมพระบิดาจึงให้เราสอนพวกท่านยกระดับจิตและปัญญาไม่ได้บอกว่าให้พยายามสั่งสมโลภเพื่อจะเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่สอนให้ท่านรู้จักบริจาคมีจาคะนะเราให้สิ่งใดเราจะได้สิ่งนั้นไม่ต้องไปอยากได้หรอกเราอยากคบคนดีๆคุณก็เป็นคนดีสิอยากมีเพื่อนดีๆคุณก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับคนรอบข้างสิเดี๋ยวคุณก็จะมีแต่เพื่อนดีๆแต่ถ้าคุณขี้งกคุณก็จะเจอแต่เพื่อนงกๆใช่ไหมถ้าคุณเป็นคนใจบุญคุณก็จะเจอแต่คนใจดีคนใจบุญเมื่อคุณเดือดร้อนนะแต่ไอ้ถ้าคุณเป็นคนใจดีไอ้คนที่มันโชคไม่ดีชะตาชีวิตมันต่ำต้อยตกต่ำมันก็อาจจะมาพึ่งพาอาศัยคุณมันจะมาอยู่รอบข้างคุณเยอะคุณก็อย่าไปแปลกใจเพราะนะตรงไหนมีอีแรงพระเยซูบอกแล้วตรงไหนมีอะไรตรงไหนมีสัตว์ตายอ่ะนะอีแรงมันก็จะไปอยู่ที่นั่นท่านในทางกลับกันในพูดพระองค์พูดประชดที่ไหนมีของเหม็นนะภาษาชาวพุทธใช่ไหมของเหม็นแมงวันจะตอมถ้ามีแมลงวันชุกชุมอยู่ที่ไหนแสดงว่ามันมีของเน่าเหม็นตรงนั้นเพราะมันชอบของเน่าเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีท่านก็เป็นคนดีท่านต้องเป็นคนดีเดี๋ยวนะไอ้แมลงที่ดีๆเช่นภูมิรินซึ่งมันไม่เน่าด้วยมันสวยงามมันชอบกินของหวานของหอมเกสรดอกไม้เดี๋ยวมันก็จะมาบินตอมอ้าวระวังผีแมลงผีเสื้อเขาตอมกับแมงวันที่มันกินขี้มาตอมท่านน่ะท่านชอบให้แมงไหนตอมบอกเฮ้ยมึงเนี่ยโอ้โหแมงผีเสื้อแมลงผีเสื้อมาตอมแล้วมาตอมมึงเลยนะเนี่ยภูมิใจไหมบอกเฮ้ยแมงวันตอมมึงแล้วเว้ยถ้ามีใครมาทักท่านเนี่ยท่านลองดูสิว่าไอ้ไหนฟังแล้วท่านปิติท่านลืมเขามาทักบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นไรวะเนี่ยแมงวันตอมมึงเต็มเลยเว้ยกับอีกคนเฮ้ยพึ่งเอ้ยแมลงผีเสื้อเอ้ยสีสวยๆมาตอมมึงเต็มไปหมดเลยโอ้โหน่าทึ่งมาก wonderful the great โอ้โหสุดยอดถ้าเป็นฝรั่งมาอุทานแบบนี้ครับเอาแบบไหนครับนี่คือกฎแห่งกรรมชัดๆนะให้ความร่วมมือร่วมมือก็คือร่วมแรงนะร่วมแรงร่วมกายก็คือร่วมมือและก็ร่วมใจใช่ไหมคำว่าร่วมกายเนี่ยรวมทั้งสมองด้วยนะถ้าจะพูดให้เป็นวิชาการกายหยาบสมองก็เป็นกายหยาบการให้ทานประการที่5ให้โอกาสที่ดีการทำบุญคือการให้โอกาสเช่นการเข้าคิวเนี่ยให้โอกาสคนที่เขามาก่อนได้ก่อนคุณรู้ไหมถ้าคุณมีจิตสำนึกแบบเนี้ยคุณได้ทำบุญแล้วเพราะอะไรปิติสุขเกิดขึ้นในจิตใจที่คุณเข้าคิวไอ้นี่เป็นยังไงไม่คอยครับกูมาทีหลังกูไม่คอยคิวกูไม่สนครับกูจะแซงคิวแซงคิวครับนั่นแหละคุณทำบาปแล้วเพราะไปเป็นเงื่อนไขให้คนที่เขามาก่อนเนี่ยจิตตกคำว่าบาปแปลว่าทำในบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือภาษาจิตวิทยาของเราเรียกว่าเป็นเงื่อนไขด้านลบทำให้คนอื่นเขาจิตตกเสียสมดุลจิตตกแปลว่าตัวสั่นใจสั่นเลยแต่เป็นด้านลบโกรธหงุดหงิดอารมณ์เสียนั่นแหละคุณกำลังทำบาปนะให้โอกาสดีกับคนอื่นๆนึกออกไหมครับและบางทีคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดอยู่ในทีมงานเนี่ยคุณอย่าอวดฉลาดอยู่คนเดียวอ่ะนะลองคุณเป็นคนคิดไวใช่ไหมเสนอความคิดในที่ประชุมอ่ะคุณก็ช้าๆหน่อยได้ไหมคุณเป็นคนหัวไวอ่ะนะคุณไม่ให้โอกาสคนอื่นเขาได้แสดงความดีงามแสดงความคิดเห็นแล้วเขาได้มีความสุขมีความภาคภูมิใจว่าเขาเป็นคนหนึ่งของทีมเขาเป็นคนสำคัญของทีม
หรือเป็นคนหนึ่งที่มีค่าในสังคมคุณไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเลยคุณก็ไม่ได้ทำบุญเพราะคุณไม่เคยใช้ปัญญาคุณเก่งหัวไวมันคนอื่นๆเลยกูไม่คิดดีกว่าเดี๋ยวแม่งไอเวนี่แม่งคือคุณอะไอเวนเนี่ยมันเป็นคนหัวใบเดี๋ยวมันตอบไปเองกูขี้เกียจคิดอะนอกจากคุณจะไม่ได้บุญแล้วคุณยังทำบาปด้วยนะเพราะอะไรคุณไปปิดกั้นคุณไปทำตัวเป็นอุปสรรคของคนที่เขาจะต้องพัฒนาจิตตะปัญญาคุณไปเป็นอุปสรรคเขาเนี่ยแสดงว่าคุณทำบาปนะเห็นไหมแทนที่คุณจะได้บุญจะเกิดกุศลผลบุญมันเกิดบาปให้กับคุณมันชีวิตของคุณเนี่ยมันถึงเป็นแบบเนี้ยแค่ไหนก็อยู่แค่นั้นไม่สามารถจะกลับบ้านนิพพานหลุดพ้นได้เพราะบางอำนาจของจิตวิญญาณมันไม่เกิดไปเป็นอุปสรรคกับคนอื่นก็ไม่รู้กูอวดเก่งอวดฉลาดเขาถึงบอกว่าคนฉลาดต้องแกล้งโง่เสียบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยเขาได้แสดงความฉลาดและได้ภาคภูมิใจบ้างทำบุญไม่ได้มาบ้าต้องไปเลี้ยงข้าวมันซื้อขนมมาฝากมันเขาเรียกทำบุญไม่ใช่ทำบุญต้องไปวัดต้องไปตักบาตรต้องไปถวายพระไม่ใช่หรอกครับบุญเนี่ยมันเป็นกิริยาวัตถุก็แปลว่ามันเป็นวิธีการมันเป็นมายามันเป็นกุศโลบายในการที่จะทำให้จิตของคนทำเนี่ยมีปิติสุขนึกออกไหมและช่วยให้คนที่ได้รับการกระทำความดีงามนั้นเกิดปิติสุขด้วยก็แปลว่ามีปิติสุขทั้งสองฝ่ายคุณให้โอกาสที่ดีกับคนอื่นเนี่ยมีคนโง่เท่านั้นนะที่เขาจะไม่รับโอกาสที่ดีนั้นแต่คนในสังคมสังเกตไหมพี่น้องครับมันดีแต่ฉวยโอกาสดีแต่จะฉวยโอกาสก็แปลว่าฉกชิงโอกาสที่ดีของคนอื่นมาเป็นของตนนี่เขาเรียกว่าไอ้พวกฉวยโอกาสมันทำบุญหรือทำบาปล่ะพี่น้องครับแล้วมาเสนอหน้าแป้นแลนนะไปแย่งโอกาสของคนอื่นมาใช่ไหมเราอยู่ในสังคมเราอย่าไปสวรรค์คนเดียวต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ไปสวรรค์แปลว่ามีปิติสุขนะมีให้เขามีโอกาสหรือเวลาจะเอาอะไรก็ตามเรามาก่อนก็จริงเราต้องนึกถึงคนที่มาข้างหลังด้วยว่ามันมีอีกมากไหมถ้ามันมีอีกมากเราอย่าเยอะภาษาของพระพุทธองค์ใช้คำว่าอย่าโลภภาษาพระบิดาบอกว่าอย่าเยอะคิดถึงคนข้างหลังบ้างนะอย่าไปใช้ภาษิตไทยโบราณอิ่มก่อนดูโขนดูหนังอิ่มทีหลังล้างถ้วยล้างชามแปลว่าอะไรครับอิ่มก่อนดูโขนดูหนังก็แปลว่ามีความสุขสนุกสนานเพราะกูกินอิ่มแล้วกูไม่วอรี่ don't worry แปลว่ากูบอกกูไม่วอรี่แล้ว I'm not worry กูไม่ว่าแล้วกู enough แปลว่ากูไม่หิวแล้วกูอิ่มแล้วส่วนอิ่มทีหลังล้างถ้วยล้างชามไอ้ภาษิตเนี้ยมันพูดให้เพราะนะว่าอิ่มทีหลังล้างถ้วยล้างชามจริงๆแล้วต้องใช้คำว่ากินทีหลังแต่มันใช้คำว่าอิ่มก่อนใช่ไหมอิ่มก่อนเพราะว่ากินก่อนอิ่มทีหลังแล้วว่ามากินทีหลังอ่ะแทนที่จะใช้คำพูดให้มันตรงๆนะฟังและชัดเลยนะเป็นอุปมาอุปไมยเหมือนกันนะฮะกินก่อนอิ่มก่อนดูโขนดูหนังดูแลสนุกสนานมีความสุขไม่มีความทุกข์อะไรกินทีหลังหรืออิ่มกินทีหลังและอิ่มทีหลังเนี่ยไม่ใช่ล้างถ้วยล้างชามมันเลียถ้วยเลียชามทำไมอ่ะไอ้พวกที่มาก่อนมันใช้ภาษีเนี้ยมันเด็กซ์เกือบหมดมันมีเหลือเศษๆเพราะมันอร่อยมันเด็กซ์เกือบหมดเรามากินทีหลังเนี่ยมันเหลือแต่เศษๆเม็ดข้าวไม่กี่เม็ดเศษอาหารไม่กี่ชิ้นค่อยๆกวาดกินไม่กินก็ไม่ได้เพราะกูหิวอ่ะการค่อยๆกวาดจนทั้งไม่เหลือแม้แต่น้ำกวาดหมดไม่มีเหลือเลยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเลียครับพฤติกรรมนี้เขาเรียกว่าเลียนะแมวเลียหมาเลียเนี่ยชามข้าวหมาชามข้าวแมวท่านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวท่านเห็นไหมถ้าเขากินอร่อยเขาเลียจนหมดมันทุเรศใช่ไหมครับท่านมาใช้กับคนเนี่ยประเภทเนี่ยกินก่อนอิ่มก่อนดูโขนดูหนังกินทีหลังอิ่มทีหลังเลียถ้วยเลียชามเนี่ยมันทุเรศคนที่ใช้ภาษิตแบบนี้พวกนี้ได้รับตำแหน่งคือโลภโลภคือเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตนดูโขนดูหนังไงเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตนไม่สนคนอื่นเลยอย่างนี้แสดงว่าเป็นสัตว์สังคมเป็นไหมครับพี่น้องไม่เป็นไงมันคุณแค่โอกาสที่ดีกับคนอื่นเท่านั้นแหละนึกออกไหมนะไม่ไปแย่งโอกาสคนอื่นเหมือนรัฐะเขาเรียกอะไรที่เขาให้เงินมาเป็นก้อนๆช่วยเขาเรียกอะไรนะเงินกู้เงินอะไรใช่ไหมที่เขาให้มาให้มาช่วยกัน 3,000 บ้าง 5,000 บ้างอะไรนั่นถ้าท่านเป็นคนร่ำรวยแล้วอย่าไปโลภไปแย่งเขาเลยให้คนจนๆที่เขามีโอกาสน้อยเพราะเขายากจนเกิดมาเขาจนเพราะมีเวรมีกรรมไม่มีใครอยากเกิดมาจนหรอกคุณก็อย่าไปแย่งเขา
นะรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินมามากมายอ่ะนะคุณช่วยเสียภาษีให้ก็แล้วกันรัฐบาลไปกู้เข้ามาเราต้องช่วยเขาเอาภาษีเราไปจ่ายใช้นี่อ่ะก็ถือว่าทำบุญเหมือนกันเนี่ยแต่คุณต้องรู้ใช่ไหมล่ะว่าถ้าการที่คุณเสียสละไม่ไปเอาเงินช่วยเหลือของรัฐในระหว่างช่วงติดโควิดเนี่ยนะใช่ไหมคุณไม่ไปเอานะคุณรู้ว่าอย่างไรคือทำบุญและมีคำตอบ 5-6 ข้อที่เราจะทยอยอธิบายคุณจะเกิดกุศลและจิตเกิดขึ้นมีปิติสุขเกิดขึ้นในจิตใจมันเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ครับจิตวิญญาณอย่างดียิ่งนะที่ผ่านมาสังเกตไหมคนที่ตายโหงอ่ะตายตรงไหนเนี่ยนะจิตวิญญาณก็จะหล่นตุ๊บอยู่ตรงนั้นเพราะจิตวิญญาณไม่มีบารมีก็คือไม่มีพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่จะเดินเหินเคลื่อนที่ไปไหนได้เพราะตายกระทันหันตายเพราะอุบัติเหตุไปไหนไม่ได้นะโยมบาลต้องมาพาไปแต่ก่อนพาไปจิตวิญญาณของตัวเองนั้นนะจิตวิญญาณจากโยมบาลยังไม่มาก็นิมนต์พระมาใช้ได้สายศีลจูงจิตวิญญาณมาไปวัดไม่ให้ไปอยู่ข้างถนนตรงนั้นเพราะไม่งั้นจากการนอนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างทางนั่นก็ต้องไปสร้างศาลเพียงตาเอาไว้ให้อยู่เพราะไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่ตรงนั้นตายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นที่มันเป็นจิตวิญญาณเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่รู้ความจริงเรื่องที่เราพูดไงไม่เคยพัฒนาบารมีไม่เคยสั่งสมบารมีของจิตวิญญาณเลยนะไปเชื่อพวกมอดมาเนี่ยหลอกให้เสพกิเลสอ่ะตราบใดที่เสพกิเลสตราบนั้นยังหมุนแต่กรรมจักรเมื่อยังไม่รู้จักธรรมจักรเพราะไม่รู้จักความรักจิตวิญญาณไม่มีทางครับที่จะมีอำนาจแม้แต่จะเคลื่อนที่เดินทางและตอนมีชีวิตเป็นมนุษย์ยังดันทะลึ่งไปเจาะจิตวิญญาณตัวเองให้รั่วไปสั่งจิตใต้สำนึกก็คือไปเอาพลังทางจิตวิญญาณมาใช้อีกครับเวลาตายก็ตายยากนะครับเพราะว่าจิตวิญญาณไม่มีพลังจะดีดออกจากกายสังขารโอ้มันโคตรทรมานเลยครับแต่ไม่เห็นโลงไม่หลั่งน้ำตาไงมนุษย์อ่ะชอบอุตริคิดว่ากูเก่งกว่าคนอื่นและกูก็ทำมีเสียงลมเสียงนกเสียงกามาเตือนก็ไม่ฟังไม่ฉุกคิดอ่ะนะมีเรื่องที่จะต้องรู้เรื่องลึกๆแบบนี้ไว้เปิดสถานธรรมก่อนเนาะเราค่อยมาคุยกันนะมาเสียตังค์ฟังมั่งนะมากินข้าวกินปลาที่เราจะปรุงให้ทานอีกรอหน่อยครับพยายามช่วยกันนะให้คนตายน้อยลงหน่อยนะตอนนี้ก็ไอโอไมครอน BA อะไรนะ4อะไรไม่รู้อ่ะ2ตัวที่มันแรงกว่าเดิมอ่ะ มันกำลังมานะฮะกำลังมาคนไทยติดแล้ว181คนนะครับนะตัวเลขจริงนะส่วนตัวเลขไม่จริงเป็นยังไงเราไม่รู้อ่ะให้โอกาสพี่ดีประการที่6ให้ความเป็นมิตรการให้ทานคือให้ความเป็นมิตรไอ้คำว่าทานเนี่ยมาจากคำว่ารับประทานเราอธิบายแล้วนะครับแล้วก็ใครทานจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของคนที่ท่านให้ความเป็นมิตรความอิ่มเอิบเบิกบานความสงบในจิตใจความพึงพอใจในจิตใจของผู้ที่ได้รับความเป็นมิตรจากท่านเนี่ยนั่นแหละคือการที่เขาทานในการแสดงพฤติกรรมของความเป็นมิตรให้กับเพื่อนของท่านคนนั้นหรือกับคนรอบข้างได้ทีนี้ท่านอาจารย์ถามว่ารุตระธรรมาจารย์ปริญญาจ๋าและความเป็นมิตรน่ะที่เราจะแสดงออกเพื่อเป็นการให้ทานในลักษณะของการทำบุญเนี่ยให้กับคนอื่นเนี่ยมันทำอย่างไรได้บ้างโอ้ไม่ยากเราจะพูดสั้นๆ 1. ท่านต้องเป็นคนยิ้มง่ายฝึกตัวเองเลยให้เป็นคนยิ้มง่ายเพราะการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรก็คือการยิ้มถูกไหมลงทุนน้อยที่สุดพูดน้อยแล้วไม่พอยังเสือกไม่รู้จักยิ้มให้กับคนอื่นอีกบางคนเขายิ้มให้ก่อนก็ยังแย่ไม่ตอบสนองเขาด้วยนี่มันผิดมนุษย์มนานะแสดงความเป็นมิตรข้อที่หนึ่งคือท่านต้องฝึกตัวให้เป็นคนยิ้มง่ายแปลว่าเวลาคนอื่นเดินผ่านมาหรือเดินผ่านคนอื่นต้องเห็นคนอื่นอยู่ในสายตาเพราะท่านเป็นสัตว์สังคมไม่ใช่เดินเฉียวเดินชนหรือเดินละเมินไม่มองอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ต้องการเป็นมิตรมีมิตรไว้ดีกว่ามีศัตรูท่านว่าจริงปะใช่ไหมมีเพื่อนหมาเนี่ยยังดีกว่ามีหมาเป็นเพื่อนนะท่านเชื่อไหมท่านจะอาจจะคิดว่ามีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาแต่วิชาจิตจักรวาลเนี่ยนะมีเพื่อนหมานะยังดีกว่ามีหมาเป็นเพื่อนนะเพราะอะไรครับเพราะมันพูดได้ไงเพราะมันพูดได้มันมีความคิดตอนนี้มันทำตัวหมามันทำตัวเหมือนหมานะกับเรามันเป็นมนุษย์นะแต่ทำตัวหมากับเราเราลองทำตัวไม่ใช่หมากับมันเลยทำตัวเป็นมิตรกับมันทำตัวเป็นมนุษย์กับมันเลยเดี๋ยวพระบิดาออกแบบไว้พระบิดาออกแบบไว้นะถ้าท่านเป็นมิตรกับมันน่ะมันจะเป็นมิตรกับท่านท่านเห็นไหมท่านเอาหมาน้องแมวมาเลี้ยงอ่ะท่านแสดงความเป็นมิตรกับหมามันก็เป็นมิตรกับท่านมันจะรักท่านซึ่งสัตว์กับท่าน
แมวมันก็จะรักท่านมันซื่อสัตย์จากท่านนั่นคือการออกแบบเพราะตอนนี้ไอเวนเนี่ยมันทำตัวไม่เป็นมิตรกับกูท่านลองทำตัวเป็นมิตรกับมันดูสิเป็นมิตรกับมันก่อนเลยอย่ารอให้มันทำตัวเป็นมิตรกับท่านก่อนยากตัวท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองมันง่ายมากเลยใช่ไหมเป็นมิตรกับมันเนี่ยแค่นี้มันยังไม่เป็นมิตรมากพอเป็นมิตรกับมันให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างแรกยิ้มง่ายสองครับนอกจากเจอมันแล้วยิ้มแล้วไม่พอ นะวิธีการส่งไมตรีให้มันก็คือทักทายมันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันจะไม่รับทักทายเราช่างมันเราเป็นคนที่ต้องการทำบุญลงทุนถูกที่สุดนะมันอาจจะขาดทุนตรงนิดเดียวยิ้มบ่อยยิ้มง่ายนะเดี๋ยวตีนกาขึ้นหางปลาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะย่นจะเหี่ยวว่าเราเป็นคนชอบพูดชอบยิ้มอ่ะแม้ตรงเนี้ยของเราจะมีแต่นี่คือสัญลักษณ์ของคนที่มีแต่มิตรใช่ไหมมีรอยยิ้มเนี่ยมันก็ต้องมีรอยนะหางตาก็ต้องมีรอยตีนกาอะไรบ้างก่อนยิ้มหน้าตาเห็นไหมแล้วก็แต่ไม่ขาดทุนชีวิตเราจะมีแต่มิตรเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาเรายิ้มให้ใครสังเกตไหมครับเวลาท่านยิ้มให้ใครไอ้หมอนั่นเนี่ยมันต้องยิ้มตอบคนส่วนใหญ่นะนอกจากบางคนกำลังอารมณ์ไม่ดีและหรือบางคนที่เขาไม่เห็นท่านยิ้มนึกออกไหมครับแอบยิ้มให้แล้วก็ถ้าท่านทักทายคนอื่นก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะธรรมชาติพระบิดาออกแบบไว้มันถึงแม้ว่ามันไม่อยากจะคุยไม่อยากจะพูดกับท่านสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่ท่านแสดงกับมันนะมันจะไปบังคับจิตบังคับใจมันถึงแม้มันจะต้องฝืนสวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงแม้มันจะฝืนตอบเรามันก็ต้องทำถ้ามันไม่ยอมแสดงออกมาเหมือนที่เราแสดงมันจะมีความทุกข์อย่างหนักหนามากเลยเพราะธรรมชาติจิตวิญญาณเนี่ยจะบังคับมันนะมันจะรู้สึกฝืนมากเลยที่มันจะไม่ตอบรับสวัสดีเราท่านไปลองสิอย่าว่าแต่คนเลยสัตว์หมาแมวเหมือนกันเลยทักมันอย่างมิตรมันก็จะเป็นมิตรกับท่านทักมันแบบศัตรูมันก็เป็นศัตรูกับท่านยิ้มง่ายทักทายก่อน 3. เวลาพูดจาต้องใช้คำพูดที่อ่อนหวานคำพูดอ่อนหวานคือพูดเพราะไม่ห้าวห้าวไม่ก้าวร้าวใช่ไหมต้องพูดเพราะพูดด้วยค่อยคำที่หยาบคายอ่ะไม่ใช่แสดงความเป็นมิตรนะคนที่เป็นมิตรเราจะพูดเพราะใช่ไหมแฟนเราคนที่เรารักลูกเราผัวเราเมียเราพูดเพราะใช่ไหมครับพูดกับทุกคนให้เพราะเหมือนกับพูดกับเมียกับผัวเราพูดกับลูกเราได้ไหมนะแต่ไม่ใช่ไปเรียกสรรพนามเขาว่าผัวเพราะเขาไม่ใช่ผัวเราเท่านั้นแหละใช้สรรพนามมันได้ถูกต้องแต่ใช้คำพูดเพราะเหมือนกันเหมือนอย่างพระเยซูท่านบอกอ่ะจงรักลูกหลานของท่านให้เท่ากันให้เหมือนกันกับที่ท่านรักลูกหลานของคนข้างบ้านให้เหมือนกันหรือให้เท่ากันกับที่ท่านรักลูกหลานของตัวท่านเองนั่นคือคำที่พระเยซูเคยตรัสสอนไว้นี่เหมือนกันแสดงความเป็นมิตรกับคนใกล้ตัวอย่างไรนะนานๆเจอใครหรือคนแปลกหน้าก็ให้แสดงแบบนั้นใช่ไหมยิ้มง่ายทักทายก่อนพูดจาด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานประการที่4ครับแสดงกิริยาอาการหรือแสดงพฤติกรรมภาษากายภาษาท่าทางที่อ่อนโยนสุภาพอ่อนหวานแสดงอาการด้วยความสุภาพอ่อนโยนแค่นี้ยังไม่พอแสดงความเป็นมิตรให้มากกว่านั้นอย่าแสดงพฤติกรรมอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมกายกรรมคือการกระทำวจีกรรมคือคำพูดที่แสดงออกด้วยพฤติกรรมซึ่งนำหน้าด้วยคำว่าขี้ทั้งหลายขี้เกียจคนชอบไหมล่ะคนในสังคมเพื่อนร่วมงานทีมงานชอบไหมขี้เกียจผัวกับเมียชอบไหมถ้าผัวขี้เกียจเมียขี้เกียจพ่อกับแม่ชอบไหมถ้าลูกขี้เกียจทำการบ้านขี้เกียจอ่านหนังสือเห็นไหมขี้นำหน้าถ้าต้องการจะทำบุญลูกจะพ่อแม่ก็จะรักพอพ่อแม่รักลูกก็จะมีความสุขพ่อแม่เห็นลูกเป็นคนที่ไม่มีขี้คือไม่ขี้เกียจก็คือขยันพ่อแม่จะรักมากพ่อแม่ก็มีความสุขเห็นไหมครับบุญกุศลมันเกิดขึ้นเยอะแยะเลยลงทุนสักกี่ตังค์ครับบอกแล้วไงไม่รวยก็ทำบุญได้ไม่รวยก็ไปสวรรค์สวรรค์พระบิดานะคือสวรรค์นิรันดรเห็นไหมครับพี่น้องครับมีกำลังใจยังครับไม่จำเป็นว่าจะต้องนะเนี่ยอะไรนะถือศีลฟังธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาแล้วก็ต้องไปวัดไปวาเท่านั้นนะถึงจะนิพพานได้อะแล้วคนศาสนาอื่นนะก็จะไปสวรรค์มั่งไม่ได้ไงใช่หรือไม่นี่แหละจักรวาลเป็นสากลเป็นยูนิเวอร์แซลศาสนาก็เป็นสากลเป็นยูนิเวอร์แซลไม่ใช่จำกัดจำเขี่ยถ้าศาสนาจำกัดจำเขี่ยเฉพาะคนที่เข้ารีดอันนั้นเขาไม่เรียกศาสนาครับเขาเรียกว่าลัทธิ
แล้วถ้าพระศาสดาหวงธรรมะเฉพาะคนที่มาเข้ารีดมาเป็นสาวกของพระองค์ศาสดาพระองค์นั้นจะเรียกว่าตัวเองเป็นศาสดาไม่ได้ครับเป็นได้แค่เจ้าลัทธิจำนิยามที่เราไอดีนติฟายให้ท่านฟังไว้ทุกวันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่เอาพระศาสดาตัวเองนะดึงลงมาต่ำมาเป็นแค่เจ้าลัทธิศาสนาของข้าศาสดาของข้าใครอย่าแตะทั้งศาสนาทั้งพระศาสดาเป็นทั้งเจ้าลัทธิและเป็นลัทธิไปเสียแล้ว

ศาสดาพระองค์ไหนแต่เราพูดความจริงให้ท่านฟังประการที่7คือให้สินทรัพย์บริจาคสินทรัพย์จตุปัจจัยทายทานอะไรพันนั้นนะให้สินทรัพย์ทรัพย์สินก็คือบริจาคที่ดินให้วัดใช่ไหมบริจาคเงินเพื่ออุดหนุนการซ่อมแซมศาลาการเปลี่ยนซ่อมแซมโบสถ์วิหาร5บริจาคให้วัดเพื่อที่จะบูรณะพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานของวัดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการทำบุญเหมือนกันเพราะทำแล้วท่านมีความสุขไหมทำบุญแล้วท่านเกิดปิติสุขปิติแปลว่าความยินดีนะความยินดีมีความสุขก็คือนะมีความยินดีในสิ่งที่ได้กระทำเป็นความปิติสุขที่เกิดขึ้นเล็กๆในจิตใจของท่านประการที่8คือให้ปัญญาการให้ทานตรงนี้คือให้ปัญญาที่ตะกี้ที่พูดถึงเรื่องปัญญาให้ปัญญาคือให้ความคิดให้ความฉลาดนี่คือการให้ทานมีทั้งหมด8ประการพอสังเขปท่านจะได้สามารถแสดงออกในชีวิตประจำวันของท่านได้อยู่ที่ไหนก็ให้ทานหรือทำบุญได้ใช่หรือไม่เห็นยังครับอย่างไรคือทำบุญประการที่2คือการมีมหาสติมหาสตินี่เป็นอนุตตรธรรมของจิตจักรวาลโดยเฉพาะท่านไม่มีมหาสติในการดำเนินชีวิตคือไม่ถือลูกแก้วดวงนี้ไว้ท่านไม่มีทางที่จะนิพพานกิเลสได้และท่านจะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้ถ้าท่านไม่ครองมหาสติมหาสติคือรู้สติมีสติและใช้สติอยากรู้รายละเอียดลึกกว่านี้ไปค้นหาของเก่าเอานะเขียนคำว่ามหาสตินะใน Google ใน Facebook ใน YouTube มีหมดมีให้ท่านดูเพียบอย่าบอกว่าขี้เกียจฟังขี้เกียจดูก็แล้วกันถ้าท่านสามารถรู้สติมีสติและใช้สติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ท่านก็จะเกิดบุญกุศลนะบุญประการที่1คืออะไรนะท่านจะไม่ทำลายความสุขสงบของผู้อื่นท่านจะไม่ทำลายความสงบที่เป็นสุขของผู้อื่นที่เรียกว่าปิติสุขนะสุขเล็กๆเนี่ยท่านจะไม่ไปทำลายความสงบสุขของคนอื่นด้วยอำนาจของมหาสติที่ท่านถือครองอยู่ปฏิบัติอยู่นี่คือการสร้างบุญประการที่สองเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นในประการที่สองไม่ทำลายความสุขสงบแปลว่าไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบประการที่2คือเป็นเงื่อนไขด้านบวกก็แปลว่าคิดดีนึกดีพูดดีประพฤติดีทำดีกับคนอื่นนั่นแหละโดยที่ท่านทำเองท่านก็มีความสุขคนที่ถูกกระทำคนรอบข้างของท่านเขาก็มีความสุขโดยต้องมาจากมหาสตินะตั้งใจที่จะไม่พูดร้ายกับเขาตั้งใจจะไม่ทำผิดกับเขาอย่างตั้งใจอย่างเต็มใจนั่นคือมหาสติไม่ใช่ด้วยธรรมชาติธรรมชาติของกูมีมหาสติของกูแล้วมันกูก็เป็นคนดีกับมึงเนี่ยแต่กูไม่รู้หรอกว่าที่กูทำดีกับมึงนะดีมันดียังไงบ้างไม่มีห้าหกข้อที่เราบอกแต่แรกว่าบุญคืออะไรนะไม่รู้ไม่เข้าใจตรงนั้นบุญก็ไม่เกิดครับยังไงก็ไม่เกิดบุญเกิดจากจิตวิญญาณของเราเนี่ยระลึกรู้ได้ว่าที่ทำอยู่เนี่ยอะไรอะไรอะไรยังไงนะห้าหกข้อที่ว่าประการที่สามการมีมหาสติก็คือท่านตอบสนองความต้องการของผู้อื่นเป็นถ้าเราไม่มีมหาสติธรรมชาติที่เป็นสันดานของมนุษย์ทุกคนเวลาจะตอบสนองความต้องการเนี่ยของเพื่อนกับจะตอบสนองความต้องการของตนเองเนี่ยเราถามว่าธรรมดาของสัตว์มนุษย์หรือสัตว์โลกทั่วไปมันจะทำทุกสิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของใครก่อนเรื่องนี้เราชอบนะหลวงพ่อพระพยอมเคยเทศตอนที่แกยังหนุ่มๆและเดียวยังเด็กๆตอนนั้นเรายังไม่รู้จักพระบิดาหรอกท่านบอกว่าผัวเมียรักกันเนี่ยผัวเมียรักกันเนี่ยสองคนเนี่ยจะพิสูจน์ว่ามันรักจริงไหมเนี่ยสอนโยมดูโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงเอาถ่านแดงๆมาสองก้อนนะโยมนะแล้วเอาการถ่านแดงๆเนี่ยนะวางบนตักคนละก้อนเมื่อถึงตอนหนึ่งถ้าอยากพิสูจน์เนี่ยโยมเอาถ่านแดงๆร้อนๆบนตักโยมเนี่ยไปใส่จากมันดูซิเป็นยังไงมันจะรีบเอาถ่านแดงๆก้อนที่เราไปใส่มันโยนกลับคืนมาหาเราเพื่อพิสูจน์ว่ามันรักเรามากหรือนะถ่านสองก้อนเนี่ยนะเวลามันร้อนนะมันจะเอาถ่าน
ของใครออกจากตักก่อน

ของมันบอกมันรักเราบนตักมันก็มีก้อนแดงๆก้อนหนึ่งร้อนบนตักมันก็มีก้อนแดงๆก้อนหนึ่งร้อนเหมือนกันเวลามันจะเอาถ่านแดงๆร้อนๆออกจากตักมันจะเอาจากตักใครออกก่อนมันต้องเอาจากของมันออกก่อนใช่ไหมเพราะมันก่อนร้อนใช่ไหมแล้วเผลอๆนะมันเอาของมันมาใส่ตักเราด้วยอันนี้ยิ่งซวยหนักเข้าไปอีกนะครับนี่เป็นสิ่งสมมตินะอาจารย์พระพยอมแกเคยสอนแบบนี้ที่แกโด่งดังมาจากอดีตนะนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเรามีมหาสติเราจะตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของผู้อื่นได้อย่างจริงใจและตั้งใจเราจะไม่แสดงความโลภออกมาเลยครับเพราะเราจะรู้ว่ารู้สติอะนะรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่เพิ่งทำอะไรมารู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงเราช่วยเขาอนาคตข้างหน้าเวลาเราเดือดร้อนเขาต้องช่วยเราแน่ๆนี่คือหนึ่งในความรู้ที่ได้จากรู้สติซึ่งเป็นหนึ่งในมหาสติใช่ไหมครับมนุษย์ทุกคนต้องการเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ได้มีแค่ปัจจุบันอย่างเดียวไม่ใช่มีแค่อดีตที่ผ่านมาแล้วอย่างเดียวมันต้องมีอนาคตด้วยเห็นไหมมหาสติช่วยให้เราเป็นแบบนี้เราก็เลยไม่เห็นแก่ตัวนะปัดกันพึ่งพาอาศัยกันนะเราก็จะต้องเน้นว่าเราช่วยใครในวันนี้เราไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายหรอกว่าวันข้างหน้าเนี่ยมึงจะช่วยเราได้ไหมมันจะช่วยเรามั่งไหมช่วยเรากลับคืนไหมถ้าวันหน้าเราเดือดร้อนไม่ต้องไปหวังน้ำบ่อหน้าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันมีขึ้นๆลงๆมันมีทั้งสำเร็จมันมีทั้งล้มเหลวมันมีทั้งความยุ่งยากมันมีทั้งความง่ายดายมันมีตลอดอ่ะมันถ้าเราเป็นสัตว์สังคมเราพึ่งกันได้ไหมพึ่งได้ใครดีกับเรานะเราก็ต้องดีกับเขาอยู่แล้วนะไอ้ประเภทพันเนรคุณน่ะมันมีน้อยมันไม่มากหรอกใช่ไหมการตอบสนองความต้องการของผู้อื่นแปลว่าไงแปลว่าเราไม่วางเฉยเราไม่วางเฉยนะและเรายินดีที่จะทำเพื่อผู้อื่นเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองครับอย่างที่4การมีมหาสติเนี่ยมันจะเป็นการทำบุญและทำให้เราได้บุญก็คือได้ความปิติสุขทั้งเราและคนที่ถูกเรากระทำคือร่วมยินดีในความสำเร็จไม่ว่าเขาจะทำอะไรสำเร็จเราต้องร่วมแสดงความยินดีไปกับเขาด้วยในทางตรงข้ามคืออิจฉาริษยาอิจฉาตาร้อนใช่ไหมเดินไปมาเอาน้ำป้ายตาไปตลอดเพราะอิจฉาตาร้อน นั่นคือคำเปรียบเปรยเป็นอุปมาอุปไมยเราต้องร่วมยินดีในความสำเร็จมันทำให้เรามีความสุขนะที่ยินดีด้วยนะที่ท่านประสบความสำเร็จนะยินดีด้วยนะที่ท่านมีความสุขยินดีด้วยนะที่ลูกหลานของท่านสามารถสอบเข้าได้นะสอบได้ที่หนึ่งไม่ใช่ไปอิจฉาเขาลูกกูแม่งรวยถ้วยลูกมันดีกูเลยอิจฉาลูกมันเ นี่ยมนุษย์เป็นโลกเสรีนะมันอยู่ที่ว่าเราจะมองแบบไหนเลือกแบบไหนแล้วเรามีความทุกข์มีความสุขการทำให้เกิดบุญคือปิติสุขทั้งตัวผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ ยินดีในความสำเร็จนะการมีมหาสติเนี่ยมี4ประการชัดเจนไหมครับพี่น้องประการที่3ครับอย่างไรคือทำบุญการมีปณิธานแห่งนิพพานรู้จักไหมปณิธานแห่งนิพพานลูกแก้วลูกที่2มหาสติเป็นลูกแก้วลูกที่1พระบิดาประทานมาให้มนุษย์โลกมี2ลูกซึ่งจะสามารถกลับบ้านได้ผู้ชายบอกว่ากูก็มี2ลูกใช่มั้ยผู้ชายเอาไว้ทำพันธุ์ใช่มั้ยแต่ผู้หญิงก็มี2ลูกผู้หญิงก็เอาไว้ทำพันธุ์เหมือนกันคือเต้านมไงให้ลูกดูดนมก็มี2ลูกนะนะอย่ามาแข่งกันนะผู้หญิงบอกก็มึงอย่ามาแข่งนะลูกมึงลูกเล็กของกูลูกใหญ่ไม่ว่าลูกเล็กลูกใหญ่ก็เป็นอุปมาอุปไมยที่พระบิดาให้ไว้เพื่อให้สติและพระองค์ให้ไว้เพื่อให้เรามาสอนท่านไม่ใช่ว่าเอามาไว้เพื่อหนักบนหนักล่างหรืออะไรหรอกไม่ใช่เอาไว้ให้เป็นปริศนาธรรมะ นึกออกไหมครับลูกแก้วมี2ดวงคือมหาสติซึ่งถ้าเรียกเป็นภาษาธรรมะก็บอกว่าเป็นมหาสตินะเป็นธรรมชาติสมาธิซึ่งมันตรงกันข้ามกับเทคนิคสมาธิที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกทรงสอนให้นักบวชปฏิบัติอย่างนั้นเขาเรียกว่าเทคนิคสมาธิซึ่งพวกท่านเรียกกันว่ากรรมฐานแต่มหาสติไม่ต้องนั่งกรรมฐานแปลว่าไม่ต้องปฏิบัติอยู่ในที่ตั้งเดินเหินไปไหนก็ได้อยู่ในสังคมเพราะว่ามนุษย์หรือคฤหัสถ์เป็นสัตว์สังคมเลยต้องใช้ธรรมชาติสมาธิ
ในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่เป็นมนุษย์อ้าวการมีปณิธานแห่งนิพพานลูกแก้วลูกที่สองแสดงยังไงจึงจะเรียกว่าเป็นการทำบุญให้เกิดบุญให้ได้บุญคือ 1. ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นเดี๋ยวนะเราบอกก่อนนะว่าปณิธานแห่งนิพพานซึ่งเป็นนิพพานแท้นะไม่ใช่เทียมเท็จเพราะปลายทางสุดท้ายของนิพพานแท้คือการหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลออกไปจากอนันตจักรวาลหรือห้องทดลองของพระเจ้าเพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกหลุดพ้นนะครับคือ1ปณิธานแห่งนิพพานคือ1ท่านได้ยินบ่อยไหมรักให้ได้ถึงแม้เขาจะไม่น่ารักถ้าท่านมีปณิธานจะนิพพานเพื่อหลุดพ้นกลับบ้านท่านจะต้องท่องให้ขึ้นใจและปฏิบัติให้ได้รักให้ได้ถึงแม้อีเวนนั่นไอเวนนี่มันทำตัวไม่น่ารักนั่นคือข้อหนึ่งเป็นกฎแห่งการเป็นมนุษย์ไม่ใช่คู่มือแห่งการเป็นมนุษย์เป็นกฎกฎนี่แปลว่าต้องเป็นไงต้องปฏิบัติใช่ไหมใช่ละวางละเว้นไม่ได้หนึ่งต้องรักให้ได้สองต้องให้เป็นให้เป็นไม่ว่าให้อะไรก็ตามตะกี้ที่พูดให้ทานให้อะไรทุกอย่างให้เป็นไม่ต้องให้เขาร้องขออะไรพันนั้นให้อย่างไม่มีเงื่อนไขเลยเดี๋ยวเรามีรายละเอียดลึกๆปณิธานแห่งนิพพานรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นถึงแม้มันจะทำตัวไม่น่าให้อภัยและอย่างที่สามต้องไม่เอาข้ออ้างว่ามึงอ่ะก้าวล่วงกูก่อนกูเลยแก้แค้นมึงแล้วกูเลยเอาคืนต้องไม่มีตรงนี้ปณิธานแห่งนิพพานถ้าทำอย่างนั้นแสดงว่าท่านอาฆาตแล้วจิตวิญญาณก็จะถูกเหนี่ยวรั้งกันไว้ด้วยจิตหยาบที่ลอยถ้อยทำให้เกิดการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันทำให้เกิดมีสังสารวัฏทำให้เกิดมีกฎแห่งกรรมทำให้ตายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาแก้ไขกรรมแก้ไขไม่ได้ยิ่งมีกรรมเพิ่มขึ้นมาอีกหลายหลายกรรมก็ยิ่งซวยหนักกระทำเนี้ยยิ่งเกิดเวียนว่ายตายเกิดหลายภพชาติจิตวิญญาณยิ่งแย่มากขึ้นเพราะไม่รู้ความจริงในเรื่องเหล่านี้เพราะสิ่งแรกนะครับนะปณิธานแห่งนิพพานถ้ามีรักได้ให้อภัยเพียงไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันท่านจะสามารถ1ครับยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นได้โดยเฉพาะความแตกต่างของเขากับเราในเรื่องชั่วๆไม่ใช่ในเรื่องดีๆนะไม่ใช่อย่างเดียวนะเรื่องที่ไม่ดีเช่นเขาเป็นคนขี้ฟ้องเราไม่ชอบนี่แสดงว่าเรามีความเป็นไงมีธรรมชาติที่แตกต่างกันมันขี้ฟ้องแต่เราไม่ชอบใช่ไหมมันขี้อ้อนเราไม่ชอบแต่มันก็เหมือนกันครับมันมองว่าเราขี้เอาโลกมันก็ไม่ชอบเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในสังคมมีคนที่มีขี้ที่เราพูดตะกี้ถ้าเราแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรก็คืออย่าแสดงพฤติกรรมที่นำหน้าด้วยขี้ทั้งหลายใช่ไหมเรายกตัวอย่างตะกี้นะเรื่องขี้ใจน้อยแต่จริงๆนะเราพูดต่อนิดนะเพราะมีหลายคนเขียนมาเนี่ยเราเห็นอยู่ขี้เกียจคือขี้ค้านขี้โมโหขี้เท็จคือขี้หกขี้ลืมขี้ฉาริษยาขี้โมโหขี้ใจน้อยขี้หึงขี้หวงสารพัดขี้แบบนี้ครับมันคือการแสดงความไม่เป็นมิตรเพราะไม่มีใครอยากคบเราเป็นมิตรถ้าเรามีขี้แบบนั้นนะโอเคนะตะกี้เตือนเรามาว่าอาจารย์พูดแค่ขี้เดียวอยากให้พูดให้หมดในพูดหมดแล้วนะอ่ะความแตกต่างของผู้อื่นความแตกต่างในด้านที่ดีและหรือไม่ดีเราต้องยอมรับถ้าเรายอมรับนั่นได้เนี่ยนะแสดงว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจสูงพอและเราเข้าใจสภาวะธรรมธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมดามนุษย์บางคนเนี่ยหรือมนุษย์ส่วนใหญ่ก็แล้วกันมีทั้งธรรมดาและธรรมชาติธรรมชาติก็คือสิ่งที่ดีๆที่เป็นปกตินิสัยของคนคนนั้นถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยนะมันก็คือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามที่ไอ้คนคนนั้นมันมีอยู่นะมันมีธรรมดาและธรรมชาติธรรมดาของมันใครยั่วโมโหมันนะแม่งระเบิดสุดขีดนะมันอยากจะเอาอะไรกับใครนะมันเอาแต่ใจตัวเองมันก็จะใช้วิธีข่มเหงเอาเป็นธรรมดาของไอ้เวนนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นธรรมชาติของคนนี้เป็นคนใจดีไม่ใจดำคือธรรมดาใจดีคือธรรมชาติโอเคต่อมานะครับยอมปรับตัวเข้าหาผู้อื่นถ้าเรายอมรับความแตกต่างได้เราจะไปทะเลาะกับใครไหมจิตเราจะสงบสุขใช่ไหมจะปิติสุขและถ้าเราพอใจ
ยอมรับได้ในสิ่งที่เขากวนตีนเราเนี่ยเรายอมรับได้ในความแตกต่างเขาก็ปฏิสุขนะเพราะเราไม่ไปต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาเราไม่ไปงี่เง่าอะไรกับเขาเพราะเพียงแค่เพราะเขาเป็นคนมีพฤติกรรมไม่ดีนิสัยไม่ดีและปฏิบัติแบบนั้นกับเราถูกไหมส่วนข้อ2นี่ยอมปรับตัวเข้าหาผู้อื่นถ้าเขาเป็นคนขี้ฟ้องช่างฟ้องเราไปบังคับให้มันเลิกสันดานขี้ฟ้องช่างฟ้องกับที่เราปรับตัวเราเข้าหาอีช่างฟ้องเนี่ยท่านว่าอะไรง่ายกว่ากันครับใช่ไหมใช่ไหมอะไรง่ายกว่าเราไปบังคับมันให้เปลี่ยนนิสัยแก้ไขสันดานขี้ฟ้องกับการปรับปรุงตัวเราเองอย่าทำอะไรให้เป็นเหยื่อของมันในการขี้ฟ้องเจ้านายอ่ะหัวหน้าน่ะแล้วมันไปฟ้องเจ้านายเพื่อเอาหน้าแล้วหาความชั่วหาความไม่ดีให้เราทำให้เจ้านายมองเราเนี่ยเสียคะแนนถ้าคุณไม่เป็นเหตุให้เขาเป็นขี้ปากของเขาเนี่ยเป็นเหตุให้เขาหยิบเอาไปปากยาวกับเจ้านายกับหัวหน้ากับลูกพี่เอาไปฟ้องไม่มีอะไรให้เขาฟ้องได้อ่ะแล้วมันจะมีปัญหาไหมครับมันก็ได้แต่ใส่ร้ายและพูดเท็จเท่านั้นน่ะทีนี้มันจะยิ่งซวย2ต่อถ้าพูดเรื่องเท็จใส่เราใส่ร้ายเรามันซวย2ต่อแต่ถ้าพูดเรื่องจริงของเราแต่เราไม่อยากให้มันไปพูดห้ามมันไม่ได้ห้ามที่ตัวเราอย่างนี้เขาเรียกว่าปรับตัวเข้าหาผู้อื่นที่ผ่านมาในสังคมของสัตว์มนุษย์อ่ะทะเลาะกันวุ่นวายนะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนออยู่แล้วมากคนมากความมันวุ่นวายเหลือเกินเนี่ยเป็นเพราะว่า2ข้อนี้ทุกคนที่อยู่ในสังคมน่ะไม่เคยใส่ใจไม่ยอมรับความแตกต่างให้คนอื่นพยายามจะยอมรับนิสัยสันดานกูถ้ามึงจะคบกับกูมึงต้องยอมรับกูเพราะกูเป็นคนอย่างนี้แต่พอทีมันน่ะทำตัวชั่วๆมั่วๆซั่วๆเรากลับไม่ยอมรับปฏิเสธพยายามบังคับให้มันเปลี่ยนเพราะเราโกรธมันไงเวลามันทำไม่ดีกับเราแล้วเราโกรธมันแสดงว่าเราไม่ยอมรับมันเราถึงโกรธใช่ไหมพยายามจะบังคับให้มันเปลี่ยนแปลงนิสัยสันดานเสียกูจะได้ไม่โกรธมึงแสดงว่าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยกูยิ่งใหญ่เหลือเกินใช่เปล่าเพราะในสังคมมนุษย์เนี่ยขาด2ยอมเนี่ยสังคมมนุษย์จึงมีปัญหาแล้วต่อให้เป็นคนมีธรรมะสูงส่งแค่ไหนแต่เอาธรรมะที่พระศาสดาสอนไว้มาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาเรียกว่าความรู้ทั่วหัวก็เอาตัวบ่รอดทะเลาะเบาะแว้งกันขัดแย้งกันตีกันตายฆ่ากันตายอยู่กันอย่างไม่มีความสุขถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันบ้านเดียวกันก็ไม่แยกที่นอนก็แยกมุ้งไม่แยกมุ้งก็แยกบ้านแยกเรือนหลังคาแยกบ้านแตกเพราะอะไรครับไม่ยอมไง2ยอมแล้วนะยังมียอมที่3ยอมให้ความร่วมมือกับผู้อื่นถ้าผู้อื่นกำลังเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแล้วเรายืนดูเขาตาเปรียบๆทั้งที่เราพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาได้มีศักยภาพพอจะช่วยเขาได้มีความพร้อมจะช่วยเขาได้แต่คุณแรงน้ำใจเพราะอะไรมึงไม่เคยช่วยกูนะมึงไม่เคยมีอะไรดีกับกูอ่ะนะมึงก็ช่วยตัวมึงเองสิเพราะที่กูเดือดร้อนกูอะไรกูยังช่วยตัวเองได้เลยทำไมมึงไม่ช่วยเราต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแล้วถามว่าคนที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากแล้วเห็นเรามองตาปิดๆไม่ช่วยเขาไม่เสนอตัวที่ให้ช่วยหรือบางทีเขายื่นขอความช่วยเหลือมาให้ช่วยก็ปฏิเสธเฮ้ยกูไม่มีตังให้ยืมหรอกกูยังไม่ค่อยมีจะกินเลยกูไม่รู้มึงกันจะช่วยยังไงกูยังเอาตัวเองไม่รอดเลยอะไรแบบนี้ความกระตือรือร้นที่จะแสดงว่าอยากช่วยแม้แต่นิดเดียวนะแค่กระตือรือร้นว่าอยากจะช่วยถึงแม้ช่วยไม่ได้หรือไม่ได้ช่วยจริงทำให้เขามองเห็นว่าท่านเป็น the great pretender แต่เขาไม่รู้ทันนะเขาก็มีความสุขนะเพราะนี่เป็นเรื่องทางด้านจิตวิทยาใช่ไหมไม่ยอมให้ความร่วมมือกับผู้อื่นมันทำให้คนอื่นที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเขาไม่มีความสุขแล้วเราถามท่านจริงๆขณะที่คนอื่นเขามีความทุกข์แล้วตัวท่านคนเดียวอยู่ในสังคมน่ะท่านจะมีความสุขได้อยู่คนเดียวจริงหรือครับคนรอบข้างของท่านเนี่ยเขาเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วตัวท่านเองเนี่ยจะยืนหยัดยืนเดี่ยวอยู่คนเดียวเหมือนตาลต้นเดียวนะแต่เสียดายนะไม่ใช่ตาลยอดด้วนนะเหมือนตาลต้นเดียวที่ยืนโดดเด่นอยู่ต้นท่ามกลางต้นอื่นที่เขาเน่าๆเหี่ยวๆนะหมายความว่าท่านจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางคนรอบข้างที่เขาเต็มไปด้วยความทุกข์
ได้จริงหรือได้แน่หรือใช่หรือไม่ใช่จัดใจไม้สารกรรมได้ขนาดนั้นเชียวหรือท่านถามตัวท่านเองดูถ้าได้แสดงว่าท่านเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าท่านเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าประการที่4ยอมรักผู้อื่นแม้เขาจะไม่น่ารักตะกี้ไม่ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นนะไม่ต้องไปสนว่ามันน่ารักหรือไม่น่ารักแต่เราแรงน้ำใจนี่มันหนักไปกว่าข้อ3อีกนะรักผู้อื่นได้แม้เขาจะไม่น่ารักเขาทำตัวไม่น่ารักเลยแต่กูก็รักได้ถ้าท่านฉลาดท่านจะจำได้ว่ามนุษย์เราเกิดมาเพื่อต้องหมุนธรรมจักรแปลว่าต้องรักกันนะเมื่อเขาทำตัวไม่น่ารักท่านก็จะต้องรักเขาให้ได้เพื่อจะช่วยกันกับเขาหมุนธรรมจักรมอบความรักให้กับโลกความรักที่ให้กับโลกคือความเมตตาที่พระพุทธองค์สอนไว้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าโลกจะสมดุลได้โลกต้องหมุนรอบตัวเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าพระศาสดากำลังบอกว่าความรักความเมตตานี่แหละที่พวกท่านมีเกาะต่อกันและกันมันจะช่วยทำให้โลกนี้หมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้ลูกคางหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้ตราบใดที่มันหมุนต่อเนื่องลูกคางนั้นก็จะมีแกนหมุนตั้งดิ่งอยู่นะและไม่ล้มไม่เหวี่ยงไม่แกว่งแต่ถ้าเมื่อใดแรงเหวี่ยงน้อยลงช้าลงแสดงว่าลูกคางนั้นกำลังเสียสมดุลโลกกำลังเสียสมดุลถ้ามนุษย์โลกเราเนี่ยนะมาเกิดแล้วไม่รักกันเนี่ยพลังงานความรักจากความเมตตาจากจิตของมนุษย์เนี่ยมันก็จะไม่มีพอที่จะไปช่วยทำให้โลกเหวี่ยงหมุนถ้าท่านอยากรู้เพิ่งมาฟังรายการนี้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องจนทำให้โลกสมดุลเพราะมนุษย์รักกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะวิชาเมตาฟิสิกส์คืออภิปรัชญาเนี่ยจะอธิบายให้เป็นวิทยาศาสตร์อธิบายอย่างไรไปค้นในนะพระคัมภีร์จิตจักรวาลนะจากสำนักพิมพ์วิสุทธิปัญญานะหรือคัมภีร์แห่งอริยะมีไว้คำตอบไว้ครบหรือถ้าไม่ยอมลงทุนจะไปคลิกใน YouTube คลิกใน Google คลิกในเว็บไซต์นะจิตจักรวาล .com หรือหาฟังใน Radio Garden นะเป็นวิทยุที่สามารถฟังได้ทั่วโลกในทะเลในมหาสมุทรฟังได้หมดนะไปหาฟังได้เราไม่อยากบอกวันนี้เพราะมันจะเสียเวลานะตอนท้ายๆจะมีรูปให้ดูเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะยอมรับผู้อื่นแม้เขาจะไม่น่ารักนี่คือการมีปณิธานแห่งนิพพานทำให้ท่านสามารถปฏิบัติได้ตัวท่านก็ได้ประโยชน์และเกิดบุญด้วยบารมีทางจิตวิญญาณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าวันทั้งวันเนี่ยท่านทำแบบนี้ทำมา3ข้อใหญ่ๆแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยนะจะกระดี้กระด้ามากเลยเพราะจิตญาณของท่านเนี่ยจะยกระดับจากมิติที่0สู่มิติที่1 2 3 4 5 6มันจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าท่านทำแบบนี้นี่คือวิธีที่ท่านจะกลับบ้านคือหลุดพ้นต้องสร้างพลังอำนาจทางจิตวิญญาณโดยให้จิตหยาบของท่านนี่แหละช่วยเมื่อจิตหยาบยกระดับตัวเองจนถึงมิติที่6ซึ่งสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วต่อไป2แรงแข็งขันครับจิตหยาบของท่านก็จะสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตวิญญาณเราถึงบอกไงจากมิติที่6ไปมิติที่7 จนถึงมิติที่10เพื่อเตรียมพร้อมกลับบ้านคืนสู่มิติที่11ซึ่งไอ้มนุษย์ต่างดาวหรือไอ้มอดมันไม่ได้บอกพวกท่านเราก็จะมาแชร์ให้ท่านฟังเนี่ยว่าเส้นทางของการนิพพานหลุดพ้นในวิถีแห่งมนุษย์ไม่ว่าเป็นวิถีพุทธวิถีคริสต์วิถีอิสลามต้องใช้วิธีการนี้หลักการนี้ทั้งนั้นเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราจึงบอกไงฮะเรามาต่อยอดให้กับพวกท่านถ้าปรารถนาจะกลับบ้านกลับสู่แดนสุญญตาซึ่งเป็นนิพพานที่แท้จริงไม่ใช่นิพพานเฉียมเท็จต้องมาทางนี้เราพูดไว้เป็นก้อนๆเลยเนี่ยโอเคไหมพี่น้องครับยังมีประการที่4การมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้การมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้นี่ก็คือหัวใจของการเป็นมนุษย์อีกหัวอีกดวงหนึ่งเลยนะ จิตสำนึกแห่งการให้เช่นท่านจะแสดงออกอย่างไรครับจึงจะเป็นการทำบุญให้ได้บุญคือทำความดีงามให้เกิดผลกรรมด้านบวกผลกรรมด้านบวกตรงนี้ไม่ใช่เป็นผลกรรมที่เป็นขยะที่จิตหยาบท่านต้องการหรือมามุ่งหมายว่าจะได้ไม่ใช่เป็นผลกรรมที่บริสุทธิ์เป็นพลังงานบริสุทธิ์อันเกิดจากการสั่นสะเทือนของขันธ์5ที่สั่นสะเทือนเป็นความรักและผลกรรมด้านบวกตรงนี้ที่เป็นผลกรรมบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในขันธ์ที่5ที่เรียกว่าวิญญาณขันธ์แล้วไอ้คนทำตาตาบอดมาหลอกมาลวงพวกท่านว่าไอ้วิญญาณขันธ์นี่แหละคือจิตวิญญาณจึงไปมองขันธ์5แล้วหลอกกันไปทั่วว่าขันธ์5ก็คือตัวตนของจิตวิญญาณที่เป็นเหตุแห่งการมาเกิดและไปเกิดเลยพยายามจะ
ดับขันห้าคือดับอัตตาให้มันเป็นอนัตตาแล้วอยู่ๆก็หายไปเฉยๆที่แบบว่าตามยอดด่วนนั่นคือผิดเป็นการหลงผิดอย่างร้ายแรง 1. ให้ในสิ่งที่ดีและมีคุณค่าถ้าเรามีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้เราอย่าเอาเศษๆเลยๆไปให้คนอื่นสิ่งที่เราให้ต้องดีอย่างน้อยดีเท่ากับที่เราชอบดีเท่ากับสิ่งที่เราต้องการเราอย่าให้ในสิ่งที่เรายังไม่ต้องการให้ในสิ่งที่เราเองยังไม่กินแล้วไปให้สิ่งนั้นเขาคนอื่นเขากินนี่คือข้อหนึ่งที่ปฏิบัติในทางตรงกันข้ามซึ่งไม่ใช่ผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ข้อหนึ่งนะให้ในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีและมีคุณค่าถ้าสิ่งที่ไม่ดีและไม่มีคุณค่าอย่าไปให้เขาครับเพราะถ้าเขารับแล้วเนี่ยมันทำให้เขาจิตตกทำให้เขาเกิดความไม่ปิติสุขแล้วถามจริงเวลาท่านให้ของไม่ดีกับคนอื่นนะท่านจะไม่กลัวเลยว่าเขาจะด่าเอาไม่กลัวหรือว่าเขาจะรู้ทันไม่กลัวเลยครับว่าเขาจะเคลื่อนทิ้งไม่กลัวเลยครับเขาจะนินทาและมองว่าท่านไม่ใช่มิตรมองว่าท่านเป็นศัตรูตลอดทั้งชีวิตเลยอย่างน้อยๆจิตใจต้องไหวหวั่นอยู่บ้างละเพราะมันเป็นการประพฤติชั่วประพฤติไม่ชอบนะประการที่สองต้องให้ด้วยน้ำใสใจจริงเท่านั้นไม่ใช่มีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ได้ให้อย่างมีเลสไนนึกออกไหมครับเขาเรียกว่าให้อย่างมีเลสไนแปลว่าล่อเหยื่อหลอกว่าเป็นพวกหลอกว่าเป็นมิตรพอตายใจปั๊บตายใจสนิทเสร็จทันทีเปลี่ยนจากมิตรเป็นศัตรูอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่ให้ด้วยน้ำใสใจจริงเพราะมีบางสิ่งแอบแฝงประการที่3การมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้คือให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังมันเป็นญาติพี่น้องกูมันเป็นสายเลือดเดียวกับกูจะให้มันเป็นลูกศิษย์กูไม่ใช่ลูกศิษย์ของคนอื่นกูจะช่วยมันไม่ใช่ลูกกูไม่ใช่ผัวกูไม่ใช่เมียกูไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ของกูไม่ให้กูจะให้กูจะรักเฉพาะพ่อแม่กูลูกเมียกูผัวกูเท่านั้นอย่างนี้เขาเรียกให้โดยเลือกที่รักมักที่ชังคนนี้มันดีกับกูมากกว่าอีกคนนึงเพราะฉะนั้นกูจะตอบแทนคนที่ดีกับกูมากกว่าที่กูจะตอบแทนคนที่ไม่ค่อยจะดีกับกูสักเท่าไหร่อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีการว่าไม่มีจิตสำนึกแห่งการให้ถ้าคุณเป็นอย่างเนี้ยบารมีทางจิตวิญญาณของคุณไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ขณะที่คุณเป็นมนุษย์โดยใช้จิตหยาบเนี่ยเวลาคุณจะนิพพานจริงอ่ะไม่ใช่เทียมเท็จน่าจะกลับบ้านคือหลุดพ้นคุณยังอยู่อีกไกลเลยเราจึงบอกว่าท่านต้องสั่งสมบารมีต้องทำบุญสุนทานพระพุทธองค์เคยสอนไว้อ่ะแต่ไม่มีใครอธิบายต่อว่าทำบุญสุนทานมันเป็นยังไงแปลเป็นภาษาวิชาการง่ายๆว่าทำบุญให้ได้บุญทำอย่างไรเห็นไหมต้องสอนไหมจังสี่ก็ต้องสอนเป็นคุณอันประเสริฐพระบิดารักลูกอย่างพวกท่านมากนะเลยสอนในสิ่งที่มันละเอียดมากๆละเอียดจนทั้งบางคนมองว่ากระจอกเป็นสัจธรรมเป็นพระโอวาทที่ไร้ค่ามากนี่มันเป็นอนุตตรธรรมนะไร้ค่าได้ยังไงอ่ะคิดเองได้ไหมไม่ได้ตอนนี้คิดตามเราเท่านั้นแหละที่คิดได้ให้คิดเองและพูดแทนเราได้ไหมไม่ได้ประการที่สี่ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจำไว้นะครับการทำบุญให้ได้บุญแปลว่าให้เกิดผลกรรมที่มันเป็นด้านบวกที่มันไม่ได้เป็นของใครมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ให้หรือผู้กระทำและเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่ได้รับเพราะถูกกระทำแต่ถ้ามันไปเกิดให้แล้วหวังสิ่งตอบแทนผลบุญผลกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นกรรมที่ไม่บริสุทธิ์มันจะกลายเป็นผลกรรมที่ไม่ใช่ผลบุญจะเป็นผลลัพธ์ของการกระทำที่จิตวิญญาณของท่านต้องรับผิดชอบเช่นทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนเห็นไหมครับตายเสร็จแล้วต้องไปเบื้องบนเพื่อไปรับกรรมนั้นไปรับผลบุญนั้นที่มันเป็นผลกรรมที่ไม่ใช่ผลบุญที่เกิดจากความปิติสุขซึ่งมันไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงแค่คุณสมบัติของพลังงานอย่างหนึ่งเท่านั้นมันคนที่ทำบุญไว้เยอะพอตายไปแล้วกลับมาชาตินี้ต้องมารวยเป็นเศรษฐีเขาเรียกว่าต้องมาใช้หนี้กรรมของตัวเองให้เข็ดแต่มนุษย์เราชอบใช่ไหมชอบรวยรวยรวยคุณคิดหรือว่าคนรวยนะจะมีความสุขจริงเดี๋ยวก็จะมีคนมาโกงเดี๋ยวจะมีคนมาปล้นกูจะเก็บรักษาไว้ให้ได้ยังไงนะกูจะทำให้มันไม่สูญหายทำการค้าธุรกิจไม่เจ๊งได้ไงให้รวยเท่าเดิมมันทุกข์เท่านั้นนะครับ
ทุกทั้งนั้นน่ะลองคิดดูสิมันไม่ได้มีความสุขเลยบางทีต้องนอนกอดปืนขอโทษกอดปืนเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวกลัวใครจะมาฆ่าเจ้าของสมบัติและมาเอาสมบัติไปใช่ป่ะครับถ้าเราจนๆเนี่ยเรากลัวไหมไม่มีปืนเราไม่กลัวมีแต่ปากเพราะอะไรเราไม่มีอะไรจะให้มึงอ่ะนอกจากมาเอาชีวิตกูเท่านั้นเนี่ยใช่ไหมแต่กูไปทำร้ายไปทำอะไรมึงอ่ะนะถึงจะมาเอาชีวิตกูกูไม่ได้หลอกมึงซะหน่อยกูใส่ทองที่เขาตีโป่งไว้เท่าหัวไม่โป่งเท่านิ้วก้อยแล้วคล้องคอกูไว้เสร็จแล้วมันมาฉกชิงวิ่งราวกูไปใช่ไหมมึงก็เอาสร้อยปลอมของกูไปพอไปที่ร้านทองพอไปที่ไหนปั๊บเขาบอกว่าเนี่ยของปลอมตีโป่งแล้วมึงก็จะกลับมาฆ่ากูเพราะเสือกใส่ทองปลอมโอกาสจะมีแค่นั้นแหละพี่น้องครับนะมันไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเป็นการให้อย่างมีความสุขมากเราจึงสอนพี่ๆน้องๆที่พระเป็นชาวจิตจักรวาลว่าเอาปัจจัยมาทำบุญที่นี่นะอย่าจำหรือไปทำบุญที่ไหนก็ตามสุนทานที่ไหนก็ตามอย่าจำในสิ่งที่ท่านทำเพราะถ้าท่านจำอยู่ไอ้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันจะทำไม่สุดครับเพราะท่านบอกเนี่ยกูบริจาคปัจจัยให้กับอาจารย์ปริญญาไปเอ๊แกเอาของกูไปใช้หรือยังวะท่านฟังให้ดีนะอาจารย์เอาของกูไปใช้หรือยังวะนี่แสดงว่าคุณให้จริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณให้มาแล้วคุณยังเที่ยวมองหาว่าเอาของกูเนี่ยไปใช้ทำบุญไปใช้สร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วหรือยังเนี่ยเราเอาของคุณไปใช้ได้ไหมแต่เรารักใช้เรารักใช้อย่างสุจริตเพราะอะไรสุจริตแปลว่าเราไม่ได้คิดจะโกงเราไม่ได้คิดจะเอาไปใช้แต่คุณบริจาคมาเราเอาไปซื้ออิฐซื้อหินซื้อปูนเพื่อมาสร้างอาคารที่นี่ถ้าเรารักใช้ของคุณเนี่ยได้ไหมรักใช้อย่างบริสุทธิ์เขาเรียกว่าเป็นบาปบริสุทธิ์เราก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตัวคุณก็ไม่ได้เกิดบุญกุศลอะไรเพราะว่าไม่สนใจคำว่าบุญกุศลสร้างแต่บุญกรรมบุญกรรมแปลว่าต้องการผลลัพธ์จากการกระทำยังหวังสิ่งตอบแทนอยู่เลยเข้าใจไหมที่เราพูดอ่ะนั่นน่ะเหตุผลนี้แหละให้ท่านได้บุญกุศลเต็มร้อยโดยไม่ต้องร้องขอว่าทำบุญแล้วพระบิดาจะทรงประทานรางวัลให้กับคุณไม่ต้องเวลาคุณเดือดร้อนเนี่ยพระองค์ทรงทราบเดี๋ยวพระองค์ก็จะช่วยเหลือคุณด้วยการส่งสิ่งดีๆมาให้ส่งคนดีๆมาให้นะส่งทรัพย์สินที่ดีงามที่มาแบบง่ายๆพระองค์จะประทานมาให้เองครับไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีอย่างเดียวนะแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือทำบุญทำทานให้เป็นไม่ต้องห่วงไม่ต้องร้องขอพ่อแม่รักลูกถ้าลูกคนไหนเป็นลูกที่ดีสังเกตไหมลูกคุณก็เหมือนกันเนี่ยเขาทำดีคุณก็ให้รางวัลเขาทำดีมากคุณก็ให้รางวัลลูกคุณมากนะนิสัยคุณเป็นพ่อเป็นแม่เป็นยังไงพระบิดาซึ่งเป็นพ่อหรือแม่ผู้ให้กำเนิดคุณเนี่ยจิตวิญญาณคุณอ่ะก็เป็นอย่างนั้นแน่ลูกไม้มันหล่นไกลต้นที่ไหนเล่าเข้าใจยังครับอย่าโลภทำบุญแล้วอย่าไปตั้งเป้าหมายประการที่5ให้โดยไม่ทำให้ตนเองเกิดความทุกข์แปลว่าอะไรครับไม่ใช่มีอยู่บาทนึงกูก็ให้หมดอย่างนั้นคุณทุกข์นะไม่ใช่คุณทุกข์คนเดียวครอบครัวคุณพ่อแม่คุณบุตรหลานญาติบริวารมันเดือดร้อนหมดเลยความปิติสุขมันจะไม่มีมันการทำบุญคือทำแล้วจิตของคนทำต้องมีปิติสุขเราย้ำผู้ที่ได้รับการกระทำเขาก็จะมีปิติสุขเราช่วยให้เขาพ้นทุกข์จากความยากลำบากแต่พอเขารู้ว่าเราช่วยเขาแล้วเราเป็นทุกข์แต่ถามว่าเขาเราทำจริงๆถ้าเขาเป็นคนดีนะเขาอยากจะรับจากคุณไหมคุณให้เขาทำให้เขาพ้นทุกข์แต่คุณเองกับครอบครัวต้องไม่มีความสุขคือต้องมีความทุกข์แทนไม่มีใครอยากได้หรอกไม่มีใครอยากรับแบบนั้นหรอกเห็นไหมฮะมันทำให้ไม่ปิติสุขทั้งสองฝ่ายนะการมีเจตสำนึกแห่งการให้ประการต่อมาครับอย่างไรคือทำบุญคือการให้ชีวิตใหม่แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายการให้ชีวิตใหม่แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการที่คุณไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยคิดจริงๆนะคุณมีความสุขไหมกูไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ไว้กูเห็นภาพแล้วสัตว์โดนเชือดคอไก่เชือดคอหมูหมากาไก่กูเห็นภาพแล้วโอ้โหกูสงสารว่ะการสงสารนี่คือจิตตกถึงแม้เป็นความสงสารเนี่ยมันเป็นความเมตตาดูเหมือนว่ามันจะเป็นบวกแต่จิตตกครับเป็นบวกแต่แรงสั่นสะเทือนของจิตก็ยังต่ำอยู่ครับให้คุณสำนึกให้ได้กูไม่กินนะก่อนจะกินนะต้องฆ่ามันนะแล้วเวลาผัวมันตายพ่อมันตายแม่มันตายอ่ะลูกหลานลูกมันก็ลำบากสัตว์ก็มีลูกมีหลานสัตว์ก็มีผัวมีเมียสัตว์มันก็รักชีวิตของมันมันถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีงามแล้วเราไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราจะมีปิติสุขว่าเราช่วยสัตว์ให้รอดชีวิตเนี่ยนี่คือการทำบุญคือการทำบุญถ้าไม่สอนให้ท่านคิดแบบนี้ท่านจะรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมกูไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบุญก็ไม่เกิดครับกูแค่รู้ว่ากูทำความดีงามกูเป็นบุญกูไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วมันเกิดบุญตรงไหนเพราะคุณไม่รู้ว่าบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยบุญมันคืออะไรทำเพื่ออะไร
ใช่ไหมวันนี้รู้แล้วนะเพราะว่าจะทำด้วยจิตสำนึกเนี่ยทำความดีงามเนี่ยท่านเป็นมนุษย์เต็มตัวเลยถ้าท่านทำด้วยจิตสำนึกทั้งนั้นทั้งทำบุญนะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต2ไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์นี่ก็เป็นการทำบุญอีกอย่างนึงเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแปลว่าเราไม่เชือดคอมันมากินเองไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์อันเนี้ยมันเป็นประเภทที่ว่าคนอื่นฆ่าเอาเนื้อมาให้ท่านกินท่านมากินเนื้อที่คนอื่นเขาฆ่าและทำบุญเพราะอะไรถ้าท่านไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์สัตว์ก็จะไม่ถูกฆ่าตายไปอีกหลายตัวนึกออกไหมแล้วก็ท่านก็จะช่วยทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายซึ่งเป็น DNA ของพระเจ้าแข็งแรงเจริญเติบโตแล้วทำให้ DNA ซึ่งเป็นเซลล์อวัยวะร่างกายที่ถูกมอดมารมันแอบตัดต่อพันธุกรรมเอาไว้มันไม่มีอาหารมันขาดอาหารมันจะเหี่ยวมันจะเสื่อมท่านสังเกตไหมนะ เวลาท่านเป็นมะเร็งท่านเป็นมะเร็งหรือญาติพี่น้องของท่านที่เป็นมะเร็งไม่ว่าจะถูกฉายเคมบริเวณนั้นเพราะตัดก้อนเนื้อมะเร็งทิ้งไปแล้วหรือไม่ตัดแต่ฉายเคมีหรือไม่ฉายสิ่งหนึ่งที่ท่านสามารถสังเกตได้ถ้าคนป่วยคนนั้นหยุดทานเลือดเนื้อของสัตว์ทันที immediately หยุดกินทันทีหมอบอกว่าไม่เกิน3เดือนตายเผลอๆอยู่ถึง3ปีกว่าจะตายเพราะเซลล์มะเร็งมันเจริญเติบโตไม่ได้กับเลือดเนื้อของสัตว์ที่เป็นโปรตีนซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของมอดมารท่านพิสูจน์สิครับว่าเราพูดจริงไหมไม่ต้องใช้ยาอะไรช่วยเซลล์มะเร็งจะโตช้าลงและจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของท่านนานขึ้นแปลว่าอายุท่านจะยืนขึ้นท่านจะตายช้าแต่ถามว่าถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้ถ้าท่านไม่อยากเป็นมะเร็งมะเส็งเนี่ยไม่อยากไปส่งเสริม DNA ของสัตว์ร้ายในกายของท่านเนี่ยที่มันสืบทอดทางพันธุกรรมมาจนถึงทุกวันนี้นมเมื่อถึง3ขวบอย่าให้ลูกหลานกินอายุเกิน3มาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยก็อย่าไปกินนมสัตว์นะเราพูดเป็นในครับนมที่ได้จากสัตว์อย่าไปคิดแล้วก็มีการหลอกลวงนมที่ได้จากถั่ว บางคนมันเตือนว่าอย่า กินนะนมที่ได้จากถั่วมันแพ้คนที่มันแพ้นมถั่วก็คือไอ้คนที่ไม่เลิกกินนมสัตว์ไม่เลิกกินเลือดเนื้อของสัตว์เลยไปเหมาเอาว่าเพราะกินนมของถั่วเลยทำให้เกิดเป็นของแสลงก็อย่าไปกินเยอะของที่มีคุณน่ะกินเยอะมันก็เป็นโทษได้เอาแต่พอดีใช่ไหมคนที่อยู่ในสังคมเขายังสอนไหมทำดีแต่อย่าให้เด่นนะจะเป็นภัยคำว่าเป็นภัยแปลว่าเขาอิจฉาตาร้อนเขาอิจฉาพระบิดาเปิดมิติไว้ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาคุณทำความดีแล้วเด่นกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณน่ะจะดีคนเดียวคุณต้องพาคนอื่นเขาทำดีไปกับคุณด้วยคุณจะได้ไม่เด่นคนเดียวคุณทำดีแล้วชวนเพื่อนๆรอบข้างทำดีด้วยคุณก็จะได้ไม่โดดเด่นกว่าคนอื่นเขาเรียกเด่นแบบโดดๆเข้าใจไหมใครจะมันจะมาอิจฉาตาร้อนคุณใครมันจะมาคิดร้ายกับคุณเพราะกูก็ดีมึงก็ดีกูก็เด่นมึงก็เด่นน่ะเข้าใจหรือยังครับทำตัวเป็นคนดีแต่อย่าให้เด่นนะจะเป็นภัยดีครับว่าเด่นเพราะว่าดีเกินคนอื่นเราอยากดีมากๆก็ชวนพวกมันดีมากๆไปกับกูด้วยเราก็จะไม่เดือดร้อนเห็นไหมเป็นมนุษย์ต้องฉลาดในการดำเนินชีวิตเราโง่เองอ่ะก็เลยไปสอนกันว่าทำดีแต่อย่าให้เด่นจะเป็นภัยคนก็เลยไม่กล้าทำความดีเลยนี่คือเรียกคนโง่สอนโง่ๆอย่าไปสอนลูกแบบนั้นสอนลูกว่าถ้าลูกเป็นคนดีลูกต้องชวนเพื่อนๆ เป็นคนดีด้วยนะชวนเขาทำดีเลยลูกอย่าดีคนเดียวอย่าอวดดีอวดเก่งอยู่คนเดียวมีแต่ศัตรูทั้งนั้นศัตรูมาจากคำว่าสัตว์รูเป็นสัตว์ที่โผล่ออกมาจากรูสัตว์ที่โผล่มาจากรูคือสัตว์ชั้นต่ำใช่ป่ะมนุษย์ออกมาจากรูไม่มีมนุษย์ออกมาจากบ้านมนุษย์มาจากสวรรค์วิมานมนุษย์มาจากพระเจ้าสัตว์เนี่ยมาจากรูเพราะว่ามันตายแล้ว
มันไม่ได้กลับบ้านไม่ได้นิพพานไม่ได้หลุดพ้นก็เหมือนสัตว์ที่ออกมาจากรูเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ก็อยู่ที่บนโลกอยู่บนดินนี่แหละนั่นคือคำเปรียบเปรยประการที่3ไม่เบียดเบียนทำลายอิสรภาพของผู้อื่นหรือของสัตว์การให้ชีวิตใหม่แก่สรรพสัตว์แปลว่าไม่เบียดเบียนทำลายอิสรภาพจับสัตว์มาขังเอาไว้เลี้ยงดูมันสวยมันเป็นนกที่สวยกูก็เลยเอามันมาขังไว้เสียงมันร้องมันเพราะกูก็เลยเอาจากป่าจากธรรมชาติมาขังมันไว้กูมีความสุขกับความสวยกูมีความสุขกับสำเนียงของไอ้นกน้อยตัวนี้กูมีความสุขเหลือเกินแต่ถามว่าไอ้นกน้อยมันถูกเอามาจากธรรมชาติเอามาขังในกรงอย่างไร้อิสรภาพมันจะมีความสุขเหมือนท่านไหมเพราะฉะนั้นเมื่อช่วยให้เรามีความสุขปิติสุขต้องช่วยให้ผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วยเขามีปิติสุขด้วยถามสัตว์ไม่เสียดายนะนกมันพูดไม่เป็นว่ามันไม่มีความสุขที่มันถูกขังสังเกตสิถ้านกนั้นเนี่ยยังไม่ป่วยยังไม่ตายยังไม่โซมันยังแข็งแรงบินได้นะคุณลองเปิดกรงดูว่ามันจะค่อยๆสมสารค่อยๆย่องกระย่องกระแยงออกจากกรงอิดออดออกจากกรงเหมือนไม่อยากออกถ้ามันยังปีกก้าขาแข็งเนี่ยต่อให้เอามาขังมาเลี้ยงไว้เป็นปีถ้าลองเปิดกรงดูครับถ้ามันรู้ว่าเนี่ยคือทางออกที่เป็นทางออกแห่งอิสรภาพสัตว์ทุกชนิดครับมนุษย์ด้วย born free เกิดมาเพื่อมีชีวิตเสรีเมื่อเกิดมาเพื่อมีชีวิตเสรีจากที่ถูกขังไว้นานๆพอเปิดกรงแง้มขึ้นมาปั๊บอะรูใหญ่รูเล็กไม่รู้กูบินพรวดออกมาเลยนะแล้วบินไปอย่างรวดเร็วแล้วบินร่อนขึ้นไปสูงอย่างรวดเร็วนั่นคือสัญชาตญาณนั่นแสดงว่าที่คุณเอามันมาขังไว้เนี่ยคุณสร้างแต่บาปสร้างแต่กรรมแล้วจิตวิญญาณคุณก็ถูกไอ้จิตยาของคุณที่มันลอยถ้อยเนี่ยทำร้ายอีกแล้วเพราะไม่รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรามาโปรดพวกท่านเนี่ยท่านเห็นหรือยังครับใช้ปัญญามากขึ้นนะท่านจะรักพระบิดาและศรัทธาเรามากขึ้นโดยไม่ต้องให้เราจูงใจหรอกเพราะท่านใช้ปัญญาของท่านเองธรรมะแบบนี้หาที่ไหนครับใช่ไหมเราดูทั่ว YouTube ไม่มีแบบนี้เลยที่คนดูกันเป็นแสนๆคนติดตามเป็นแสนๆของเรานี่น้อยเหลือเกินมันเหมือนกับเป็นสัจธรรมเป็นพระโอวาทจากพระเจ้าที่ไม่มีคุณค่าที่ไม่มีคุณค่าเลยเข้าใจก็ง่ายด้วยไม่ใช่เข้าใจยากนะเนี่ยประการที่4ช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังทุกข์ยากการช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังทุกข์ยากอันนี้ท่านรู้แล้วได้บุญแต่การช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังทุกข์ยากในที่นี้หมายถึงท่านเนี่ยไปพบปะในชีวิตจริงในธรรมชาตินะไม่ใช่เดินไปที่ตลาดนัดแล้วเห็นหอยขมเต็มกะละมังเห็นกบเต็มกะละมังหรือไปวัดเนี่ยมีปลาขังไว้บางตัวก็นอนหงายท้องพะงาบพะงาบพะงาบท่านก็เลยอ่ะช่วยชีวิตสัตว์โดยการไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหอยใช่ป่ะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยกบบอกว่าเนี่ยกูให้ชีวิตใหม่แกสรรพสัตว์เว้ยแต่กูไปหยิบเอาจากกะละมังพวกนั้นแล้วบอกว่ากูปล่อยแล้วถ้ากูปล่อยอีหอยหอยขมหอยมันอายุยืนปล่อยหอยอายุยืนรู้แค่นั้นหอยอายุยืนพันถ้ากูปล่อยหอยกูจะได้มีอายุวันนะสุขภะละนะปล่อยหอยอันนี้มันไม่ใช่อันนี้คุณคิดเองนะไม่ใช่ทำความดีทำแบบไหนแล้วกูจะได้แบบนั้นนะเราคิดเองนะทำแล้วหวังผลตอบแทนผลบุญเนี่ยมันจะกลายเป็นผลกรรมด้านบวกมันจะทำให้ท่านหลุดพ้นไม่ได้ทำให้ท่านนิพพานกิเลสไม่ได้เพราะท่านยังทำแล้วแฝงไว้ด้วยกิเลสใช่ป่ะกิเลสคือกูอยากอายุยืนเหมือนหอยกูจะเป็นไอ้หอยส่วนไอ้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเป็นอีหอยไอ้หอยใช่ไหมปล่อยเต่าอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมท่านอย่าไปมองว่าการทำแบบนี้คือช่วยชีวิตสัตว์มันเป็นบาปบริสุทธิ์มันยังเป็นบาปอยู่ใช่ไหมครับแต่เป็นบาปบริสุทธิ์เพราะว่าคุณบริสุทธิ์ใจเพราะคุณไม่ได้ไปจับหอยมันมาคุณมาเห็นเขาทำแล้วคุณก็สะดวกง่ายสบายตังค์ซื้อแล้วก็หลอกตัวเองคือบอกตัวเองว่ากูได้บุญไว้กูได้ปล่อยหอยกูได้ปล่อยเต่ากูจะได้อายุยืนเหมือนหอยเหมือนเต่าถ้ากูเป็นคนทำมาหากินนะกูต้องปล่อยป
ล่อยหอย ดีกว่าปล่อยเต่าเพราะหอยนะก็อายุยืนพอๆกับเต่าอะแต่หอยเนี่ยมันมีปากเดียวทั้งปากเอาไว้กินทั้งจมูกเอาไว้หายใจทั้งตีนที่เอาไว้เดินกูใช้ปากอย่างเดียวเลยนี่คือสัจธรรมที่พระบิดาแฝงเอาไว้เพราะคุณพยายามไปสนใจหอยใช่ไหมสัจธรรมที่จะได้จากตรงนี้เวลาคุณไปสัมผัสหอยหอยมันจะได้บุญได้กุศลด้วยนะถ้าคุณไปปล่อยมันแล้วคุณได้รู้ว่าทำบุญเพื่ออะไรเพื่อแสดงความปิติยินดีกับอีหอยนั่นนะที่มีชีวิตเที่ยวไปปล่อยอ่ะโอ้ขนาดเองนะไม่มีมือไม่มีตีนมีแต่ปากไม่มีจมูกสำหรับหายใจแต่มึงยังเสืออายุยืนได้นะกูมีมือมีตีนมีปากมีจมูกมีอายตนะภายนอกทั้งห้าทำไมกูไม่อายุยืนเหมือนมึงวะยังแถมกูยังถูกไอ้มอดมันหลอกไอ้คนตาบนำทางตาบอดมันลวงอีกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาทั้งที่กูมีครบกูมีทุกอย่างครบในการทำมาหากินในการใช้ชีวิตในการใช้จมูกหายใจกูมีมากกว่าอีหอยขมซะอีกอ่ะนี่คือธรรมะที่พระบิดาต้องการสอนลูกๆอย่างมนุษย์อย่างพวกคุณน่ะมีสมองสองซี่ก้อนเบลเลอร์เอาเต่าไปปล่อยทำไมไม่มองอ่ะสมองอยู่บนหัวไม่ใช้อ่ะก็เหมือนกับการที่เอากระดองหนักๆหนาๆนะนะมาวางไว้บนหลังตัวเองอ่ะโง่เปล่าพระบิดาจะใช้ว่าคนโง่คือคนที่มีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้เต่าเหมือนกันเนี่ยมีกระดองเอาไว้ไม่รู้เอามาแบกไว้ให้หนักทำไมตัวมันก็มีเกล็ดหนาๆหนังเหนียวๆนะเต่าเนี่ยไม่ใช่เชือดง่ายๆนะถ้าจะเชือดนะถูกเปล่าแล้วตายยากด้วยแต่โง่ดันไปเอากระดองมาวางไว้ทำให้ตัวเองเนี่ยเวลาหนีภัยก็วิ่งหนีไม่ทันเพราะมันมีกระดองหนักขาเก่งก้างเก่งก้างมีวิธีเดียวมุลุกหัวอยู่ในกระดองกลายเป็นขี้ขลาดเห็นไหมนั้นเวลาจะไปปล่อยพวกนี้ถ้าเราได้สำนึกได้สติว่าเราปล่อยเขาแล้วเนี่ยปล่อยเพื่ออะไรได้อะไรเต่าที่เราปล่อยหอยที่เราปล่อยมันได้อะไรและตัวเราได้อะไรถ้าเราคิดได้ได้ธรรมะเราก็ได้ความปิติสุขและไอ้เต่าอะไรพวกนั้นมันได้ชีวิตมันก็ปิติสุขท่านเห็นไหมครับเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่เราฝากไว้นะครับการเอาสิ่งที่อยู่ในกะละมังเนี่ยที่เขาไปจับมาขังไว้กว่าจะเจอท่านที่เป็นผู้ใจบุญสักคนเนี่ยเอามันไปปล่อยเนี่ยมันต้องทุกข์ทรมานไหมครับแล้วสัตว์พวกนี้เวลาคุณเอาไปปล่อยคุณก็ไม่รู้ว่ามันมาจากน้ำไหนสัตว์ที่มันมาจากแหล่งน้ำคนละที่ถ้าเอาไปปล่อยอีกที่หนึ่งเนี่ยมันจะแปลกน้ำมันจะตื่นน้ำเพราะมันตายเอานะพี่น้องครับเพราะน้ำเนี่ยความเป็นกรดเป็นด่างความมีอากาศออกซิเจนอยู่ในน้ำปริมาณที่มันต่างกันมีสารอะไรต่ออะไรในนั้นที่มันแตกต่างเนี่ยเวลาเอาคุณไปปล่อยในที่สิ่งแวดล้อมที่มันไม่เหมาะสมหรือคุณไม่คุ้นเคยเนี่ยคุณว่าโอกาสที่จะเสี่ยงคุณตายมีมากไหมครับสัตว์ก็เหมือนกันพี่น้องครับท่านต้องจำไว้นะไม่ใช่ทำบุญแบบไม่ฉลาดทำบุญแบบโง่ๆอย่าไปกล่าวร้ายกับเรานะว่าทำบุญแล้วทำทานแล้วไม่ดีอาจารย์ปริญญาสอนไม่ใช่นะเราสอนว่าอย่าทำแบบโง่ๆต้องเข้าใจใช่ไหมและอีกอย่างนึงในข้อ4สุดท้ายเนี่ยที่เราจะเตือนเวลาท่านจะไปเอาปลาเอาหอยเอาอะไรก็ได้ที่มันว่ายอยู่ในน้ำอ่ะจะซื้อไปปล่อยเพื่อทำบุญเนี่ยเขาใช่ไหมเขาเรียกปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อทำบุญใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่าทำทานใช่ไหมครับไม่ได้เอาไปให้คนอื่นเขากินคำว่าทานแปลว่ารับประทานนะทำแล้วนะไอ้ผู้ที่ถูกกระทำมันก็รับได้ไม่ได้เอาเขาไปฆ่าเอาไปปล่อยเขาได้รับก็เอาไปทำบุญเขาไม่ได้ว่าทำทานช่วยชีวิตสัตว์พวกนี้เวลาท่านเห็นมันอยู่ในกะละมังอยู่ในอ่างเวลาท่านสมมติท่านชอบเลือกถูกไหมชอบเลือกสังเวลาท่านจะช่วยสัตว์พวกนี้ให้เขาปล่อยไปแล้วให้เขามีชีวิตรอดท่านจงอย่าไปเลือกไอตัวที่หงายท้องว่ายไปว่ายมาหงายท้องปูเรงปูเรงร่อแร่ร่อแร่จะรอดแหล่ไม่รอดแหล่ถ้าท่านเพราะท่านเป็นคนใจบุญใช่ไหมเป็นคนใจดีใจบุญโอ้ยตัวอื่นแข็งแรงว่ายน้ำอยู่แข็งแรงมากกระโดดชุ่มชุ่มอยู่ในนั้นดิ้นรนเพื่อจะหาอิสระภาพไอ้ตัวเนี้ยนอนพะงาบพะงาบบางทีพลิกคว่ำพลิกหงายอยู่ตรงนั้นน่ะเอาตัวให้สมดุลยังเอาตัวไม่รอดโอ้ยกูสงสารกูเลยซื้อไอ้ตัวเนี้ยใช้ปัจจัยแลกไอ้ตัวที่กำลังจะตายแหล่ไม่ตายแหล่เนี้ยเอาไปปล่อยในน้ำแล้วคุณก็อธิษฐานดีใจมากได้ตามแล้วแต่ว่าพอคุณหันหลังมาปั๊บนะไอ้ตัวที่นั้นน่ะที่พูดปล่อยไปมันเขาเรียกว่ามันช็อกน้ำสิ่งแวดล้อมที่มันไม่คุ้นชินมัน
นอนแฉกในสุดมันก็ตายคุณก็ภูมิใจกลับบ้านแต่คุณหารู้ว่าคุณนั่นแหละมีส่วนในการทำบาปบริสุทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วมันถ้าคุณอยากจะทำนะเป็นบาปบริสุทธิ์ที่มันบาปน้อยกว่านั้นเลือกไอ้ตัวที่แข็งแรงไว้มันจะได้มีโอกาสรอดไม่ใช่เอาตัวที่พะงาบเอาไปปล่อยหลายคนไม่เคยคิดตรงนี้นะท่านฟังและจำไว้แต่ถ้าจริงๆแล้วก็ไม่ควรถ้าท่านยังไปซื้อเอาไปปล่อยซื้อไปปล่อยไอ้คนที่หากินกับบาปบริสุทธิ์เนี่ยคือมันจะจับมาอีกครับมันก็จะไปจับมาขายพวกคุณอีกครับถ้าคุณส่งเสริมอาชีพที่เป็นบาปบริสุทธิ์ให้กับคนในแง่มรรควิถีของจิตจักรวาลเนี่ยเราถือว่าบาป 100% นะถึงแม้เป็นบาปบริสุทธิ์ที่ท่านบอกว่าบาปบริสุทธิ์เพราะเข้าข้างตัวเองไงเคยประพฤติกันมาเป็น100ปี1000ปีมาแล้วทำแบบนี้ไงอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลโดยพระเจ้าหรือก๊อดตัวจริงตัวปลอมกูไม่รู้จะมาบอกให้กูเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตกูวิถีการทำบุญของกูกูไม่เปลี่ยนเพราะคนเขาเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณเป็นพันๆปีมึงเพิ่งมาเกิดแค่ไม่กี่สิบปีมึงเสือกจะมาบอกให้กูเปลี่ยนสุดแท้แต่คิดอาเมตาโพไม่เป็นคนไม่มีเหตุผลอย่างนั้นก็โอเคคำตอบที่เราบอกท่านอย่างไรคือทำบุญแล้วได้บุญก็คือได้ผลบุญได้กุศลผลบุญคำว่ากุศลผลบุญก็คือได้เกิดสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นความปิติสุขในจิตใจของท่านนั้นถามว่าคือสิ่งที่ดีงามใช่เปล่าไม่ใช่สิ่งที่เลวทรามแล้วคนที่ช่วยให้ทำให้ท่านน่ะมีความสุขก็คือผู้ที่ได้รับผลบุญจากท่านนะทำให้เขามีจิตที่มีปิติสุขเหมือนกันใช่ป่ะนั่นคือเรื่องราวของอย่างไรคือทำบุญให้ได้บุญไม่ใช่เป็นผลกรรมด้านบวกถ้าท่านอ่านจิตจักรวาลซีรีส์ที่เรานิพนธ์ไว้จากที่พระบิดาสื่อมาท่านจะเคยได้ยินได้เห็นได้อ่านคำว่าผลกรรมด้านบวกกับผลกรรมด้านลบถ้ามันยังไม่เกิดเป็นผลกรรมมันเป็นบุญกุศลเราจะใช้คำว่าถ้าท่านหมุนธรรมจักรจิตหยาบของท่านจะสั่นสะเทือนขันห้าด้วยความรักนะผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนคือวิญญาณขันเนี่ยจิตของท่านเนี่ยกับกายหยาบมันจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกหรือเป็นพลังงานจิตด้านบวกท่านเห็นไหมครับเราจะไม่ใช้นะในคำที่ไม่ถูกต้องท่านต้องเข้าใจว่าแต่ละคำที่เรากล่าวที่พระบิดาเมตตาสื่อมาให้ท่านรู้มันต่างกันนะครับมันนิพพานของคนนำทางตาบอดกับนิพพานของจิตจักรวาลคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องครับพี่น้องครับเราจะทบทวนนิดหนึ่งก่อนจะไปเรื่องต่อไปอย่างไรคือทำบุญคือหนึ่งการให้ทานสองการมีมหาสติ3การมีปณิธานแห่งนิพพาน4การมีจิตสำนึกแห่งการให้แล้วก็5การให้ชีวิตใหม่แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไรคือการทำบุญมี5ประการนะเบาๆสมองใช่ไหมชื่อหลักสูตรบทเรียนที่พระบิดาทรงเมตตาเราในเสาเนี้ยเมตตาพวกท่านนะฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่ตะกี้เราอ่านคอมเมนต์นะมีบางคนบอกว่าโอ้โหมันลึกซึ้งมากที่ผ่านมาเนี่ยทำบุญทำผิดตลอดอย่างแง่อย่างเช่นคืนนี้ที่เราพูดนะในยะผลกรรมกับบุญกุศลหรือผลบุญมันไม่เหมือนกันท่านเคยคิดว่ามันไม่เหมือนเคยได้ยินคำว่าบุญกุศลใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมว่าเวรกรรมผลกรรมใช่ไหมผลกรรมเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ท่านจะทำดีหรือทำชั่วก็ตามทำแล้วมีจิตกำหนดเป้าหมายเอาไว้อย่างชัดเจนเช่นกูจะฆ่ามึงกูจะทำให้มึงเนี่ยไม่มีความสุขนี่คือจิตเรากำหนดเป้าหมายไว้ผลจากการสั่นสะเทือนของจิตด้วยขันธ์5ของท่านเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้พลังงานก็คือวิญญาณเนี่ยที่อยู่ในขันธ์ที่5มันจะออกมาโดยจากการที่จิตของท่านน่ะเป็นผู้กำหนดไม่ใช่ฟ้ากำหนดไม่ใช่พระเจ้ากำหนดไม่ใช่ใครกำหนดตัวเราเองนี่แหละกำหนดเช่นกูก็จะฆ่ามึงให้ตายมันจะเกิดเป็นผลกรรมด้านลบและไอ้ผลกรรมด้านลบเนี่ยไอ้ผู้ที่ถูกท่านฆ่าตายหรือตายไม่ตายก็แล้วแต่มันจะมาเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันกับท่านไอ้กฎแห่งกรรมที่มันอึลุงตุงนังเนี่ยเป็นเพราะไม่มีใครให้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมตรงนี้กับท่านมันจึงเกิดปัญหาแล้วก็เนี่ยเวรกรรมเวรว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยเพราะไม่มีใครบอกเนื่องจากมันเป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงไงที่มนุษย์โลกที่มีสมอง2ซีกอ่ะไม่มีใครรู้หรอก
ต่อให้เป็นสัพพัญญูก็ไม่รู้พี่น้องครับเราจึงขอบอกความจริงให้ท่านฟังแบบนี้เข้าใจผลกรรมถึงแม้ท่านทำความดีงามมันผลสุดท้ายในวิญญาณขันธ์มันจะผลิตออกมาเป็นพลังงานทำดีและหวังสิ่งตอบแทนนะมันจะเป็นผลกรรมด้านบวกทำแล้วหวังสิ่งตอบแทนที่พระเยซูคริสต์ท่านสอนหรือที่จิตจักรวาลโดย อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสุคุณสอนว่าทำดีแล้วอย่าหวังสิ่งตอบแทนอย่าตั้งเป้าหมายเพราะมันจะเปลี่ยนบุญกุศลหรือผลบุญซึ่งมันไม่มีอัตตามันไม่มีตัวตนมันเป็นแค่คุณสมบัติทางพลังงานซึ่งจิตของท่านเป็นผู้กำหนดเป็นผู้สั่นสะเทือนมันจะเพี้ยนมันจะกลายเป็นผลกรรมด้านบวกซึ่งมันคือขยะของจักรวาลมันจะล่องลอยในจักรวาลเหมือนกับว่าท่านสั่นสะเทือนทำความดีทำบุญเบื้องล่างไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งไอ้สิ่งที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้มันจะกลายเป็นขยะของพลังงานมันจะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งใครเป็นคนทิ้งขยะเอาไว้บนโลกคนคนนั้นน่ะโดยจิตวิญญาณของคนคนนั้นต้องกลับมาเกิดถึงแม้จิตอยากเป็นผู้ก่อแต่จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบใช่ไหมท่านทำความดีงามเยอะแยะมากมายถ้าไม่โชคร้ายหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์นะโชคดีต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมารับผิดชอบในผลกรรมด้านบวกที่เป็นขยะผลกรรมด้านบวกเนี่ยเดี๋ยวเราพูดด้านบวกผลกรรมที่เป็นด้านบวกแต่เป็นขยะของจักรวาลที่มันรกจักรวาลของใครคนนั้นต้องกลับมารับผิดชอบจิตวิญญาณจึงมีเหตุต้องกลับมาเกิดเพื่อจะทำให้พลังงานกรรมที่เป็นด้านบวกคือมีคุณสมบัติทางด้านบวกให้มันเป็นโมฆะด้านพลังงานเนี่ยก็คือต้องให้มันโมฆะด้วยอะไรครับด้วยเกิดมาใหม่ในภพชาติต่อไปเพื่อที่จะมาชดใช้ความรวยตรงนั้นแล้วสร้างสติทางวิญญาณด้วยการสำนึกใหม่ว่าถ้าเป็นคนดีทำไมแล้วยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่ใช่กลับมาแล้วมีอมตะไม่เกิดจะได้ทำความดีงามไม่งั้นคุณจะเป็นผู้ที่จะพิทักษ์โลกค้ำจุนโลกไม่ได้เพราะว่าคุณทำแล้วมันเกิดขยะไอวิญญาณขันธ์นั้นมันเกิดเป็นพลังงานขยะแล้วยังมีเจ้าของก็คือคนทำมีเป็นเจ้าของโลกก็ไม่สามารถจะได้รับพลังงานด้านบวกก็คือบุญกุศลที่พวกคุณสั่นสะเทือนน่ะหรือพลังงานกรรมด้านบวกที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกโลกเอาไปใช้ไม่ได้เพื่อทำให้โลกหมุนน่ะไม่ได้นี่คือเหตุผลท่านเริ่มเห็นกระจ่างยังทำไมบวชนานและนิพพานไม่ได้ทำไมชีวิตทั้งชีวิตทำแต่บุญสร้างแต่กุศลทำไมชีวิตก็ยังตกอับชีวิตก็ยังวุ่นวายชีวิตก็ยังไม่สงบจิตวิญญาณก็ยังต้องตายคือยังต้องมีภพชาติทำไมจิตวิญญาณฉันไม่เป็นอมตะก็เพราะประพฤติตนไม่เป็นประพฤติตนไม่ถูกต้องถามว่าเพราะเหตุอะไรหนึ่งเป็นคนไม่ใส่ใจเรียนรู้ศึกษาเวลามีสิ่งดีๆมาชวนให้คิดชวนคุยอย่างเงี้ยชวนคิดชวนคุยไม่สนใจและปฏิเสธปฏิเสธพระเจ้าในอันดับแรกเลยผู้ที่มีพระคุณใช่ไหมแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิยึดติดของเก่าไม่ยอมฟังเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะเพราะเจริญวัยขึ้นก็ฉลาดขึ้นอ่ะแต่ถ้าไม่ยอมใช้ปัญญาความฉลาดที่มีมามากมายมันก็ไร้ประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วก็ยึดติดของเก่ากลัวว่าจะมาเปลี่ยนแปลงของเก่าต้องทิ้งของเก่าเสียดายจังพี่น้องครับ5ข้อนะไม่ทวนแล้วคำถามต่อไปคำถามต่อไปทำบุญเพื่ออะไรไม่งั้นคุณจะทำบุญแล้วไม่เกิดบุญนะมันจะไปเกิดเป็นผลกรรมด้านบวกผลกรรมด้านลบนะแต่ถ้าเป็นด้านบวกก็เนี่ยเป็นบาปบริสุทธิ์ทำบุญเพื่ออะไรมาหาคำตอบกันทำบุญเพื่ออะไร 1. เพื่อให้จิตเกิดความปิติสุขเป็นอันดับแรกเลยการที่ทุกท่านเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายชาติไหนภาษาไหนคนไหนก็ตามถ้าใช้คำว่าทำบุญ for what เพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตของตัวเองเกิดความปิติสุขอันดับแรกเลยไม่ใช่เพื่อที่กูจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เพื่อที่กูตายแล้วจะนิพพานแปลว่าไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมีคำตอบแบบเนี้ยไม่ใช่นะครับแต่กี้เราย้ำแล้วนะ
ผลกรรมบวกกับลบหรือผลบุญซึ่งเป็นบุญกุศลไม่เหมือนกันถ้าเราฉลาดจะต้องในการจะต้องดำเนินชีวิตแล้วเกิดบุญกุศลแล้วก็ไม่ทำผิดบาปแล้วก็ไม่ต้องตายแล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดคุณจะต้องอยู่เหนือบุญเหนือกรรมที่มันเป็นผลลัพธ์อ่ะนะอยู่ต้องเหนือตรงนั้นก่อกรรมก็แปลว่าปฏิบัติ

ก็ชั่วไงหรือพยายามหมุนธรรมจักรรักคนไม่น่ารักให้ได้ให้อภัยต่อคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นหรือที่องค์เยซูคริสต์เคยสอนว่าให้คนยืมตังค์ได้ทุกคนอย่าเลือกให้คนที่เราหวังว่าอนาคตข้างหน้าเวลาเราเดือดร้อนมันจะมีปัญญาให้เรายืมบ้างหรือมันมีปัญญาจะคืนเราแล้วเราค่อยให้มันยืมพระองค์บอกว่าคุณจะเป็นคนดีได้ไงถ้าคุณเป็นแบบนี้เพราะไอ้คนชั่วมันก็ทำแบบนี้ได้ใช่ไหมคนชั่วมันก็ทำแบบนี้ได้ให้ยืมเพราะมั่นใจว่ามันคืนเราได้มีปัญญาคืนไอ้คนชั่วมันก็ทำแบบนี้ได้นี่แสดงว่าคุณจะบอกว่าตัวคุณเป็นคนดีได้ไงอันเนี้ยนะนี่องค์เยซูคริสต์เคยสอนไว้นะเราเอามาอ้างให้ท่านฟังตอนที่เป็นยุคเราจิตจักรวาลเนี่ยเราอธิบายลึกไปกว่านั้นที่ตะกี้อธิบายเป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อจิตเกิดความปิติสุขนะประการที่สองพี่น้องเพื่อช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขเราสร้างบุญสร้างกุศลผลกรรมของเราเนี่ย มันจะเป็นแค่ผลบุญเพราะไม่มีใครต้องรับผิดชอบไม่เกิดเป็นขยะเกิดขึ้นต้องช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขก็คือมีความปิติสุขไปกับเราด้วยถ้าเราทำดีกับเขาแล้วเขารู้สึกยินดีกับเขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเราท่านนึกภาพออกไหมเราทำความดีงามกับผู้อื่นเขาเรียกทำบุญกับใครก็ตามแล้วเขามีความรู้สึกยินดีมีความสุขมากที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากเราเราก็ยินดีที่ได้เห็นเขามีความสุขเนี่ยคือบุญบริสุทธิ์ไม่ใช่ผลกรรมด้านบวกที่เป็นขยะต้องมีชาติหน้าเพื่อจะมาชำระขยะนี้ทิ้งถึงแม้เป็นขยะชิ้นดีๆเนี่ยท่านเข้าใจที่เรากล่าวแต่ถ้าเราทำความดีงามให้กับใครแล้วเขาเกิดประทับใจเราชาติหน้าถ้ามีนะดิฉันขอเกิดเป็นขี้ข้าของคุณเพื่อตอบแทนบุญคุณในชาตินี้ที่ช่วยฉันแล้วโอ้ฉันนึกไม่ถึงเลยว่าจะมีคนดีอย่างคุณเนี่ยคุณต้องรีบบอกเขาเลยนะครับไม่ต้องชาติหน้าไม่ต้องนะเราให้คุณด้วยความเต็มใจคุณไม่ต้องมีความรู้สึกสำนึกถึงขนาดนั้นขอบใจที่คุณเป็นคนดีเอาเป็นแค่ว่าช่วยให้คุณมีความสงบสุขได้แค่นี้พอเราไม่ต้องการหวังสิ่งใดตอบแทนจากท่านรีบใช้สัจจะบอกไอ้หมอนั่นเลยเดี๋ยวการเกี่ยวกรรมมันก็จะเกิดขึ้นแล้วจะซวยตายหาเลยขอโทษนะครับเห็นไหมครับการทำความดีงามมันต้องมีความฉลาดในการทำฉลาดในการดำเนินชีวิตทุกอย่างล้วนเป็นสัจจะทั้งหมดถ้าคุณไม่รีบห้ามทับไม่รีบตัดกรรมการเกี่ยวกรรมของคุณคือชาติหน้าคุณต้องมาเกิดอีกครับเพราะอะไรครับเพราะคุณไปยอมรับไงแทนที่คุณจะกลับบ้านนิพพานหลุดพ้นได้คุณต้องกลับมาเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อให้มันมาเกิดเป็นบริวารคุณให้มาเกิดเป็นคนรับใช้ของคุณทุกอย่างมันเป็นสัจจะทั้งหมดเห็นไหมครับพระที่เป็นศิษย์ของพระพุทธองค์อ่ะที่เป็นนักปฏิบัตินะเขาถึงพูดน้อยเขาถึงสำรวมคำไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเพราะกลัวผิดพลาดมันเป็นสัจจะแล้วต้องชดใช้กันทั้งภพชาติท่านเห็นไหมครับไม่เหมือนในบางคนพูดจ้อมันต่อยหอยพูดพลาดบางทีจำไม่ได้ทำตัวเองพลาดอะไรไว้เราพูดมากแต่เรามีมหาสตินะเราจำได้ว่าเราสื่ออะไรกับพระเจ้ากับพระบิดาแล้วบอกกล่าวต่อท่านทั้งหลายบ้างที่เห็นอยู่บนจอมีแต่หัวข้อแต่รายละเอียดที่เราพูดมันหลั่งไหลมาเหมือนสายธารต้นทานมาจากพระบิดาพระเจ้าหรือก๊อดที่ต้องเขียนเป็นหัวข้อเพราะกลัวลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้พูดถึงตอนไหนแล้วใช่ไหมเหมือนตะกี้เราอธิบายถึงเรื่องบารมีของจิตวิญญาณเนี่ยเปรียบเสมือนจรวดนะจิตวิญญาณก็เปรียบเสมือนยานอวกาศหรือดาวเทียมอ่ะที่จะส่งหนีแรงดึงดูดของโลกเพราะจิตวิญญาณเนี่ยถ้าจะนิพพานหลุดพ้นออกไปนอกจักรวาลนอกเอกภพเนี่ยมันจะต้องมีพลังอำนาจสูงมากพลังอำนาจของจิตวิญญาณก็คือบารมีเราอธิบายไปแล้วนะมาพูดซ้ำอีกทีก็ได้นะนะมันเสียเวลานอนดึกไปอีกหน่อยอย่าโทษเรานะเพื่อให้พี่ๆน้องๆบางท่านที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจถ้าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีน้ำหนักเกิน50มิลลิกรัมยานอวกาศก็คือจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะไม่มีทางเลยที่จะดีดหนีตัวเองออกไปจากระบบโลกหรือออกไปจากโลกขึ้นไปสู่บรรยากาศของโลกหรือหลุดออกไปนะนอกแรงดึงดูดเดียวรั้งของโลกได้ถ้าน้ำหนักมวล50มิลลิกรัมเพราะว่าต่อให้จิตวิญญาณของท่านมีบารมีสูงแค่ไหน
ก็ไม่อาจจะหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลก